0: มาพูดคุยกันต่อรวมถึงตอบคำถามสุขภาพด้วยค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: 7:06 นาทีค่ะมาในช่วงที่2ถามมาตอบได้นะคะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเราทิ้งท้ายเบรกแรกด้วยบทเพลงเสียงของอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะชอบแก่รักคนแก่ดีกว่านะคะฟังแล้วก็รื่นหูนะคะมีความสุขเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเรื่องของความแก่เนี่ยไม่มีใครอยากจะเผชิญนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งเราก็ต้องแก่นะเต่าเองก็ต้องแก่แต่เต่าเองก็ยังไม่อยากจะแก่แล้วก็ยังไม่อยากจะตายอาจารย์ขากลับมาค่ะ
3: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเรื่องความแก่นี่มันเรื่องของธรรมชาตินะท่านผู้ฟังนะเราห้ามไม่ได้หรอกแต่ขอให้เป็นคนอายุมากที่พูดคำว่าแก่แบบที่ไม่ต้องเขินมากนะก็คือปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับวัยสมัยนี้นะครับเพราะเราอยู่กับน้องๆซึ่งเขาก็ปรับตัวเป็นคนลุกยุคใหม่เขาก็ทำตัวกันคิดอีกแบบนึงแล้วก็ปรับตัวให้เขาไม่ต้องติดตามเขาตลอดทั้ง 100% หรอกครับเอาแค่เจอครึ่งทางมัชฌิมาปฏิปทาเธอไปทางนั้นโดดกันมากๆก็เอาแค่ครึ่งนึงแล้วก็ให้อยู่กันแบบไม่ต้องลำบากใจมากเกินไปนะครับนี่สิผมคิดว่าเชียร์นะครับพี่ๆที่กำลังจะเกษียณอายุในเดือนหน้าเนี่ย1ตุลาคมนี่แหละครับมันจะมีบริษัททั้งบริษัทเอกชนด้วยนะตอนปัจจุบันที่เขาเกษียณอายุ60เหมือนกัน
2: ค่ะ
3: ราชการต่างๆก็จะทั้งหมดแหละครับรวมๆกันแล้วก็มีคนมากมายที่จะต้องตื่นเช้ามาไม่ต้องสตาร์ทรถแล้ววันนี้ยกเว้นคือ1ตุลาคมนะครับก็ลองปรับดูที่จะทำยังไงปรับตัวยังไงให้ได้หันกลับมาดูที่คนในครอบครัวมากขึ้นด้วยเพราะคนที่ท่านนี้คนเหล่านี้คือคนที่ท่านรักสุดหัวใจนะครับ
2: ค่ะในวัย52ปีแก่หรือยังคะอาจารย
3: ์ยัง52ปีนี่เป็นวัยที่สุดๆนะครับเป็นท็อปของชีวิตที่สุดผมจำได้ตอนผม52ปีผมได้รับตำแหน่งหลายๆอย่างในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสุดท้ายก็คือเป็นคณบดีซึ่งเป็นที่อยากจะภาคภูมิใจตัวเองมากมันจะตั้งติดตัวไปเลยนะครับถ้าตำแหน่งต่างๆเยอะแยะหลายอันที่ก็วัยนี้แหละครับตั้งแต่สร้างมาตลอดนะครับตำแหน่งทางวิชาการด้วยก็รวมเข้ามานะครับรองศาสตราจารย์ต่างๆนี่เขาเรียกก็ในช่วงวัยที่ทั้งนั้นเลยที่เราทำเต็มที่สปริงขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ไปอีก8ปี2สมัยตอนนั้นก็9 59พอดีอีกปีก็เกษียณอายุพอดีอะไรเงี้ยทำนองนั้นแหละครับ
2: บ
3: อกว่ากันไปนะ
2: นะคะบางคนแก่ไม่ยอมแก่นี่ก็เป็นเปิดช่องทางให้คนที่ทำศัลยกรรมความงามทั้งหลายมาเดี๋ยวฉีดนั่นฉีดนี่อะไรอย่างนี้เนาะอาจารย์ไม่ยอมแก
3: ่ก็ปัจจุบันเราก็เห็นนะครับบางทีเนี่ยคนที่เป็นดาราเดี๋ยวเลยออกทีวีเนี่ยผมนะที่เป็นแพทย์แล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับการที่เขามาใช้ฉีดโบท็อกซ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะผ่านไปแต่งเนี้ยครับปีสองปีผ่านไปเห็นเลยครับเพราะทีวีมันกล้องมันเดี๋ยวนี้มันชัดมากท่านฟังเขาจัดแสงสีที่ออกชัดเจนเห็นใบหน้าเลยครับว่าไม่มีรอยเหี่ยวย่นก็จริงแต่มันเป็นรอยนูนๆแยกกันจากรอยฉีดไอ้พวกนี
2: ้
3: โบท็อกซ์เนี่ยครับพอระยะยาวแล้วเนี่ยครับหน้ามันจะไม่เรียบเนียนเหมือนกับหน้าคนทั่วไปหรอกมันจะไม่ลงมาเป็นแนวตรงแนวแก้มแนวหน้าผากแนวต่างๆนะครับเป็นแนวตัวเองเฉพาะของใบหน้าคนมันจะเป็นร่อนๆเพราะถูกบังคับให้มันไม่เกรงตรงนี้ลดรอยต่างลงฉีดโบท็อกซ์เข้าไปบังคับมันนะครับสุดท้ายลงเอยคือพอแก่ขึ้นเอ้าก็มันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยเนี่ยมันก็เป็นร้อนๆคนที่เป็นหมอจะเห็นได้ว่ามีไม่ใช่ปกติแล้วหน้าอย่างเงี้ยโบท็อกซ์มาเป็น 30-40 ครั้งแล้ว
2: เมื่อก่อนเราคิดนะอาจารย์ว่าความแก่คือเรื่องของผมงอกเรื่องของสายตามักจะมาพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ต้องรอแก่ของพวกนี้มันก็มาเร็วกว่าวัยเหมือนกันนะอาจารย
3: ์ใช่ใช่มันก็สังคมมันเปลี่ยนไปครับท่านผู้ฟังครับต้องยอมรับนะก็เราก็อยู่กับมันได้แล้วก็สังคมก็ยอมรับต่อไปด้วยก็ว่าจะผมงอกก่อนไปก็มีเรื่องปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่สำคัญมากคือพฤติกรรมของท่านนะครับพฤติกรรมที่เราทำกับคนอื่นจิตใจท่านที่โอเพ่น เปิดกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ยอมรับเด็กๆเข้าบ้างเจอกันครึ่งทางก็แล้วกันมัชฌิมาปฏิปทากลางทางเลยก็ได้นะครับเราไม่ต้องแอนตี้เขามากแล้วก็ไหลตามเขาบ้างบางเรื่องนะครับเช่นเรื่องวิธีการใช้คอมใช้กระแสไอต่างๆเหล่านี้ครับเราก็ไหลตามเขาไปบ้างบางส่วนใช้ให้เป็นใช้ให้คล่องขึ้นนะครับเรื่องที่ต้องทำคือคุณธรรมของการดำรงชีวิตเป็นคนไทยคนไทยที่มีคุณภาพละเมียดละไมยังต้องคำนึงไว้ส่งไว้เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบละเมียดละไมตามไปด้วยนะครับ
2: อืมนะคะขออนุญาตมาที่ข้อความ9853นะคะบอกว่าอายุ45น้ำหนัก105ค่ะ105กิโลคือใช้หมอนสุขภาพดีค่ะอาจารย์ทีเนี้ยพอตื่นมาคอมันจะแห้งแสบคอเป็นแบบนี้ทุกเช้าเลยครับอาจารย์ครับระยะยาวมันจะเป็นอะไรไหม
3: ใช้ยามีปัญหากับเรื่องระบบหัวใจแล้วหลอดเลือดเยอะนะครับเคสแบบเนี้ยที่เล่าแบบเนี้ยครับคอแห้งๆเนี่ยเหตุผลว่ากลางคืนเนี่ยกรนทั้งคืนครับ
2: อาปากอะ
3: อ้าปากกรนทั้งคืนแต่พอตื่นมามันไม่ได้กรนนี่ครับเราก็ไม่รู้เรากรนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วที่คอแห้งเพราะว่าลมมันผ่านคอมันไม่ได้ผ่านจมูกธรรมชาติดีไซน์ไว้ให้ลมผ่านจมูกนะท่านฟังตอนหลับเนี่ยหายใจลมเข้าทางจมูกจมูกมันช้ำชุ่มชื้นเยื่อบุในจมูกเนี่ยชุ่มชื้นมากเลยนะเป็นคล้ายๆกับเป็นเมือกๆที่ช่วยให้เราไม่ต้องคอแห้งเกินไปแต่เราไม่เอาแล้วอ้วนกินปุ๊บแล้วก็ไปหายใจทางปากเลยแล้วครับลมเข้าให้พอดีให้รูมันใหญ่ขึ้นอ้าปากไปเลยมึงนะลมผ่านนี่ก็คอแห้งครับตื่นเช้ามาคอแห้งทุกคนแล้วครับ
2: มันไม่ได้เกี่ยวกับหมอนสุขภาพถูกต้องไหมอาจารย์มันเกี่ยวกับเวลาเรานอนแล้วอ้าปาก
3: อันนี้เป็นวิธีการค้าขายของคนเราก็มันอาจจะอ้างถึงเด้อแต่ว่าไม่ได้ช่วยทั้งหมดหรอกครับแต่ถ้าคุณน้ำหนักร้อยกว่านี่ครับคุณต้องร้อนนอนกรนแน่ๆเพราะลดน้ำหนักลงด้วยวิธีไหนก็ตามแต่นะครับปรึกษาคุณหมอใกล้ๆคุณนะครับคุณหมอจะเลือกวิธีการที่เหมาะสมให้ว่าจะใช้วิธีนั้นวิธีนี้นะปรับดูซิว่าจะใช้วิธีไหนลดน้ำหนักลงให้ได้นะครับแล้วก็ลดลงไปใช้เวลาหลายๆปีได้เลยครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะมองสุขภาพตัวเองโดยภาพเป้าหมายจริงๆก็คือตอนอายุมากขึ้นเป็นหลักไว้ก่อนนะ
2: ขอแชร์คุณผู้ฟังท่านนี้นะหลังจากที่เราใช้เครื่อง CPAP เนาะอาจารย
3: ์
2: เครื่องอัดแรงดันเวลาเราหยุดหายใจนะคือคุณผู้ฟังคะถ้าเราอ้าปากนอนเมื่อไหร่เราจะรู้สึกทันทีเพราะเครื่องมันจะทำงานอาจารย
3: ์
2: งั้นแสดงว่าที่ผ่านๆมาเรานอนเราอ้าปากตลอดคอมันก็เลยแห้งด้วย
3: ถูกต้องไอ้เครื่อง CPAP นี่ก็คือเครื่องช่วยเป่าลมเข้าไปอ่ะนะแต่คุณยังไม่ขาดอากาศเพราะคุณมีการนอนและหยุดหายใจด้วยมันช่วยแต่ไม่พึ่งมันอย่างเดียวก็ได้นะครับเพียงแต่ถ้าคาดคนอยู่มากแล้วอย่างเช่นเพื่อนรุ่นของคนหนึ่งที่ตอนนี้เขาดีมากเลยน
2: ะ
3: เขาก็ไปให้เพื่อนหมอด้วยกันในรุ่นเดียวกันนี่แหละช่วยดูแลกันหน่อยวะพบมาปั๊บซื้อซีแพดแบบเดือดเลิศใช้เลยนะสั่งให้เลยเพื่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยสุดโทรมอายุขนาดสักเกษียณอายุเนี่ยครับสุดโทรม60 กว่าเนี่ยการเป็นคนที่แอคทีฟมากเลยนัดเจอเพื่อนปลายเดือนอีกไปทุกครั้งนะเอนจอยร้องเพลงได้แต่ก่อนเคยสุดโทรมมากๆที่แต่ก็ช่วยได้จริงครับแต่ว่าวิธีการมากกว่านั้นก็คือลดน้ำหนักลงก่อน
2: ลดน้ำหนักใช่
3: แต่ว่าก่อนน้ำหนักยังสูงอยู่มันคนทุกคนครับเพราะช่องในปากมันรูมันเล็กอะทั้งๆไขมันไปพอกอยู่ในเยื่อบุในช่องปากคุณที่โคนลิ้นคุณก็อ้วนขึ้นลิ้นใหญ่ขึ้นรูที่ลมเข้าก็จะเล็กลงเพราะไขมันเป็นแทรกอยู่ตรงพื้นที่เหล่านี้ครับพอลดหนักลงปั๊บไอ้ไขมันก็จะละลายไปลิ้นก็จะเล็กลงรูที่ลมเข้าจะเริ่มดีขึ้นคุณก็เริ่มหายใจทางจมูกได้นี่เป็นตัวอย่างไปหาหมอเริ่มน้ำหนักเยอะนอนกรนค่อยขุดลดน้ำหนักลง 10% ก่อนเลยครับในช่วง6 เดือนแรก
2: นะคะมันก็จะช่วยได้จริงๆนะคุณผู้ฟังอ่ะมีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าดร.ลุงอรุณนะคะอาจารย์ก็บอกว่าไม่เรียกแก่นะคะอาจารย์ให้เรียกสว.สว.ในที่นี้สูงวัยหรือสวยทุกวันค่ะอาจารย
3: ์ดีครับดีมากๆเลยแต่อย่าไปไขว้เขวกับที่มีข่าวเนี่ยหัวอะไรกันมาเนี่ยนะไม่เอาแล้วสว.นั้นไม่เอา
2: คนละสว.ค่ะอาจารย์อันนั้นสว.การเมืองอันนี้สว.ตามวัยค่ะอาจารย
3: ์สว.ลงตามวัยดีกว่านะครับสว.ที่หัวนั่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะผมคิดว่า กระบวนการเหล่านี้ก็มีอยู่ในสังคมนะครับไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่สวของเราคือผู้สูงวัย
2: นะคะ9251ค่ะบอกว่าอายุ58ปีคอเลสเตอรอลสะสม140
3: ครับ
2: นะ LDL 101ทีนี้ทานยาลดไขมันถามว่าดื่มนม NN นะอาจารย์ที่เขาพิทิศกันเนี่ยวันละ3ช้อนพร้อมกับข้าวโอ๊ตนะผงข้าวโอ๊ตเนี่ยได้หรือไม่คะอาจารย
3: ์โหถ้าค่าขนาดนี้แล้วนะมันผลดีเพราะว่าการที่คุณหมอรักษาคุณด้วยการปรับลดไขมันนี่แหละจะใช้ยาตัวไหนก็แล้วแต่ที่จะใช้คุณแล้วครับค่าเหล่านี้ครับมันควบคุมดีมากแล้วอะคุณจะกินอะไรก็ตามแต่นะได้สั่งใจไม่ว่ากันเพราะค่าขนาดนี้โอเคนะแต่ผมคิดว่ากลับมากินอาหารที่เป็นไทยๆเพราะเซลล์ในร่างกายเรามันคุ้นชินกับการเติบโตแบบอาหารไทยๆหาโอกาสกินแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องกินของที่มันโปรดักต์มากเกินไปกับกินแบบไทยๆเนี่ยห้าหมู่เลยครับครบห้าหมู่ทีเดียวแล้วมีความสุขมากครับรสชาติก็ถูกใจคนด้วยปากเราก็โอเคด้วยมาเลยครับหวานมันเค็มครบพอดีนะตักกลิ่นต่างๆที่เหมือนกับที่แม่เราทำตอนเด็กๆมันก็มาด้วยครับกลับมากินอาหารไทยหาอะไรคืนมาแทนแทนไม่ได้นะครับอาหารฝรั่งสมัยใหม่อาหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีทางเทียบเลยต่างกันพันเท่า
2: พูดถึงอาหารไทยคิดถึงเบสิกเลยนะอาจารย์น้ำพริกผักต้มปลาย่างไข่ต้ม
3: ต้องเลยครับอย่างนี้ครับแต่นั้นก็สั่งแกงเลียงมากินสักทีจากร้านที่มันดีๆอ่ะยอมทุ่มเงินหน่อยนะแกงเลียงนี่ร้านดีๆที่ทำแบบไทยๆจริงๆอ่ะท่านฟัง
2: ค่ะโอ้แกงเลียงแกงส้มเนาะอาจารย์เน
3: า
2: ะ
3: ครับมือฝีมือแบบนี้มันหาไม่ได้นะเราซื้อราคาแพงๆแบบนี้จากร้านที่มันขึ้นเด่นเรื่องอาหารไทยเลยนะผมก็สั่งที่บ้านบ่อยนะบางทีก็ไปกินที่ร้านเขาเลยนะ
2: แล้วบางทีก็ทำกินเองก็ได้หนูชอบอย่างนึงคือแกงขี้เหล็กแบบป่าๆอาจารย
3: ์
2: แกงข
3: ี้
2: เหล
3: ็กที่มันยากมาก
2: ใช่แกงขี้เหล็กที่ไม่ต้องใส่กะทินะ
3: ครับ
2: นะคะ
3: หากินยากมากครับบอกเลยครับแกงขี้เหล็กนี่หากินยากมากที่จะทำให้อร่อยๆขนาดที่เราที่แม่เราเคยทำนะแกงขี้เหล็กทำก็แล้วหลับสบายทั้งร่างนะครับว่ามันช่วยหลับได้เยอะดี
2: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะถามถึงเรื่องยาเข้ามาค่ะอาจารย
3: ์
2: ก็บอกว่าทำไมยาโคฟิโดเกรลนะคะอาจารย์จึงไม่ต้องกินตรงเวลาเหมือนยาวาฟารินครับเป็นยาต้านกริดเลือดค่ะอาจารย์แข็งตัวกริดเลือด
3: บังคับเลยครับเป็นยาที่คุณภาพดีมากนะตัวที่พูดถึงเน
2: ี
3: ่ยแต่ว่ามันจะต้องแบบเจาะจงเฉพาะเลยเพราะแอคชั่นมัน very very brief มากนะครับ
2: นะคะคุณหมอเขาคงไม่กินพร้อมๆกันมันมีปฏิกิริยาด้วยกันหรออาจารย์ยังไง
3: ครับก็ต้องควบคุมเต็มที่ครับแต่ว่ามันดีนะยังไงก็ตามแต่นะครับทุกอย่างนะครับคุณภาพในการแพทย์มันกำลังพัฒนาขึ้นมากมายนะท่านฟังท่านรักษาอยู่บางทีคุณหมอจะเปลี่ยนยาตัวใหม่ใครจะบอกเลยตัวใหม่ขึ้นนะครับราคาแพงขึ้นก็จริงแต่มันแอคชั่นดีขึ้นมากๆนะแต่ต้องกินตามนี้เลยนะนี่เขาจะกำหนดมาเลยครับ
2: นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะก็เป็นผู้ชายอายุ54ปีสูง170น้ำหนัก72
3: ครับ
2: คือในช่วงที่เข้าห้องน้ำอ่ะสังเกตว่ามันมีฟองแล้วก็ขาวขุ่นแล้วมันจะมีอาการแบบแสบๆขัดๆนิดๆมีกลิ่นหน่อยๆอันนี้ผิดปกติไหมครับอาจารย์ต้องรีบไปหาหมอไหมครับ
3: ผิดปกติครับไปหาหมอวันนี้พรุ่งนี้เลยครับเพราะว่าจะได้รักษาเพราะว่าฟังดูนะครับจะมีการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือท่อปัสสาวะอักเสบก็ตามแต่นะครับของคุณนะอันนี้เป็นน้องผู้ชายใช่ไหมต่อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะผู้ชาย
3: ซึ่งปกติแล้วต้องไม่มีอย่างนี้นะครับมันต้องมีการอักเสบภายในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างๆนะตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะลงมาซึ่งต้องการการรักษาด้วยยานะครับอันนี้รีบติดต่อเคสนี้นะครับ
2: อาจารย์ถ้าขออนุญาตนะถ้ากับมองร้ายๆไปเลยอะขาวขุ่นแล้วมีฟองเนี่ยมันปกติคนเรามันฉี่แบบนี้มันโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์ขอโทษที่แจ้งคำนี
3: ้ติดเชื้อโรคติดเชื้อในท่อทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะนำมาก่อนเลยเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์รองๆเช่นโรคอื่นๆที่เป็นอยู่เยอะขึ้นเช่นเบาหวานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างมันมาผสมกันแต่ถ้าผมคิดว่าจะไปโรงพยาบาลก็คงต้องตรวจหลายอย่างเลยอันนี้นะครับตรวจปัสสาวะตรวจอะไรต่างดูให้แน่ใจว่าเหตุมันเพราะอะไรมีการเพาะเชื้อดูปัสสาวะด้วยผู้ชายเนี่ยมันฉี่อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะมันยาวนะครับ อย่างผู้หญิง2เท่า3เท่าเลยนะเพราะมันส่งต่อมาทำให้เป็นข้อปัญญาโอกาสติดเชื้อจะเข้าไปสวนทางเข้าไปเนี่ยยากมากนะแต่ผู้หญิงจะท่อประสาทมันสั้นกว่าเลยมีโอกาสติดเชื้อที่เชื้อโรคจะสวนทางจากปากช่องคลอดเข้าไปเนี่ยครับมันง่ายกว่ามันสั้นกว่าแล้วโอกาสที่จะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นได้นะครับต้องหาให้ชัดแล้วก็จบกันให้ได้ในวันของวันนี้นะครับ
2: มีข้อมูลเพิ่มเติมมาอาจารย์มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานมา 5-6 ปีค่ะอาจารย
3: ์นั่นไงไม่ครับเป็นเหตุนึงครับอาจจะเหตุเป็นเบาหวานโดยตรงหรือเหตุเบาหวานเป็นเสริมการติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะเบาหวานเนี่ยครับเชื้อโรคมันจะยิ้มเลยอ่ะร่างกายคุณภูมิคุ้มกันต่ำลงมากจนสบายเลยงั้นหมอต้องจัดการให้คุณอย่างรีบดอกรีบร้อนหน่อยนะนี่นะเพื่อจะให้จบระบบทางเดินปัสสาวะตรงนี้ไม่ให้มีการติดเชื้อเด็ดขาดโดยผู้ชายนะ
2: นะคะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะอาจารย์ถ้าเรามองไปยาวๆอ่ะเขามีโอกาสแบบเป็นพวกต่อมลูกหมากหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ขอตอบต่อมลูกหมากเป็นอายุเพิ่มอีกนิดนึงอีกสัก5ปีนะครับตอนนี้เขา50กว่า
2: 54
3: วัยมันอาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงหรือเป็นนะเพราะว่าถึงวัยที่ฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงผู้ชายถึงเวลาเปลี่ยนแปลงผู้ชายบ้างละจากผู้หญิงก็เปลี่ยนไปตั้งแต่50เลยนะผู้หญิงเนี่ยนะวัยตรงวัยทองเข้ามาตามนั้นแต่ผู้ชายมันจะเลยไป 7-8 ปีนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะค่าเฉลี่ยงั้นตั้งแต่นะครับต่อมลูกหมากก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากันเกิดตอนไหนก็ได้แต่ว่าอาการมันชัดเจนขนาดนี้มันไม่ได้เลยครับมีฟองมีขุ่นด้วยคำว่าขุ่นเนี่ยสำคัญมากเลยนะแต่ว่าในปัสสาวะคุณมีเม็ดเลือดขาวมาเยอะด้วยแสดงมีการติดเชื้อเกิดขึ้น
2: นะคะอ่ะรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็คุณชัยยศเขาถามมาอย่างนี้บอกว่าอาจารย์ให้กินอาหารไม่ซ้ำซากแต่ทำไมสงสัยเหลือเกินว่าข้าวแล้วก็ไข่จึงกินได้ทุกวันนะครับอาจารย
3: ์เพราะว่าต้องการพลังงานครับข้าวกับไข่เนี่ยครับมันมีพลังงานกับโปรตีนที่ต้องการต้องการใช้จริงๆเลยนะโดยยิ่งไข่เนี่ยนะครับส่วนข้าวนั่นก็การคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมพลังงานเนี่ยให้ร่างกายเนื้อใช้หัวใจใช้สมองใช้เป็นพลังงานเป็นเอเนอร์จีในการที่จะรันวิธีคิดทั้งวันจะทำยังไงหัวใจต้องเต้นตุกตับทั้งวันหยุดไม่ได้ห้ามหยุดนะครับต้องการพลังงานหรือต้องการมีข้าวที่เหมือนแป้งเนี่ยให้ร่างกายได้ย่อยเสร็จก็เป็นน้ำตาลกลูโคสเนี่ยครับท่านก็เป็นพลังงานส่วนเรื่องเกี่ยวกับอีกเรื่องที่จะพูดถึงเราได้นะครับพวกไข่เนี่ยไข่มีความสำคัญนะท่านผู้ฟังไข่ใบเดียวเนี่ยครับ70แคลอรี่จากตลาดราคา5บาทกว่าๆอย่างตอนนี้นี่ใบเท่าไหร่จ๊ะ
2: โอ้ยอาจารย์เดี๋ยวนี้ขึ้นเอาขึ้นเอานะแต่มันก็ยังถูกกว่าโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อ่ะ
3: ใช่ครับมันสำคัญมากทั้งไข่ขาวทั้งไข่แดงเลยแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ฟังครับไข่ใบเดียวทั้งไข่ขาวไข่แดงเนี่ยมันเลี้ยงลูกไก่ลูกเจี๊ยบอ่ะให้เป็นตัวไก่ได้นะลูกเจี๊ยบอยู่ในไข่ขอจะไข่จะเจาะไข่เจาะเปิดไข่ออกมานี่ครับมันมีอาหารกินแต่เดียวคือไข่แดงกับไข่ขาวลูกนี้แค่ลูกนี้ที่มันกินแล้วมันกลายเป็นลูกเจี๊ยบพอเจาะมันโตขึ้นพอมันเอาปากเจาะไข่เจาะๆๆๆออกมาได้

0: ที่คอเลสเตอรอลสูงตัวเดียวเนี่ยครับตายเองไม่ตายเกินไม่ได้สูงเท่าไหร่เนี่ยครับผมคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะกับออกกำลังกายสองอย่างเนี่ยคอเลสเตอรอลมันจะสูงของมันตัวเดียวอาหารการกินที่คุณกินนะครับผัดทอดมากเกินไปนะน้ำมันที่ใช้ซ้ำแล้วรวมทั้งน้ำมันเนื้อหมูที่มีขัดติดมันมาด้วยอ่ะพวกหมูที่มีไขมันด้วยเป็นตัวนำนะเพราะไตคือไตคุณไม่สูงด้วยสูงตัวเดียวก็สูงคอเลสเตอรอลตัวเดียวนะครับนี่คือตัวสำคัญ
1: นะคะหรือว่าถ้าไม่ชัวร์ไปหาหมอได้ไหมอาจารย
0: ์ก็ลองปรับเรื่องอาหารการกินบวกออกกำลังกายให้เป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าวัยขนาดหนูเนี่ยก็วิ่งจ็อกกิ้งก็ได้กับเพื่อนๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็มีพลังอายุยังน้อยอยู่เลยนะ
1: นะคะ
0: จะลดลงได้จากสองท่านี้ครับคืออาหารการกินที่คุณไม่กินมันมากอย่าทอดอย่าผัดมากเกินไปบวกลดไอ้แข็งมันที่เห็นกระตาเนี่ยหมูสามชั้นหมูติดมันเนี่ยไม่ต้องเอาแล้วนะ
1: ออ
0: กกำลังกายมันจะเผาได้ก็จะลดลงได้เพราะจะลดคอเลสเตอรอลลงตัวเดียวได้นะคร
1: ับ นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้อายุ50ปีเป็นผู้หญิงค่ะสูง165หนัก80มันมีอาการเจ็บลึกตรงก้นข้างซ้ายนะเจ็บลึกตรงก้นข้างซ้ายแล้วก็ไปล้าไปที่ขาด้านซ้ายนั่งนานๆจะเจ็บคือก่อนหน้านี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็หลังจากนั้น1วันก็รู้สึกเป็นแบบนี้เลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อคะ
0: ผมคิดว่าเป็นสลักเพชรจมนะคิดว่านะเพราะว่ามีการประวัติออกกำลังกายแบบที่ทำไม่เคยทำมาก่อนก็ทำนะครับแล้วก็มันเป็นเริ่มสตาร์ทที่ก้นซ้ายก็เขียนมาชัดเจนนะถ้าเป็นทับเส้นประสาทถ้าเป็นเส้นประสาทถูกกดทับอะไรเงี้ยมันไม่จะเกิดจากหลังนะสูงไม่ติดท่านฟังหลังเนี่ยหลังที่แนวคาดเข็มขัดอะแต่นอกที่บอกเขาเริ่มสตาร์ทที่ก้นเลย
1: ก้น
0: ฟังพูดอย่างเดียวเขาก็ไม่รู้ครับถ้าสงสัยจริงก็สลักเพชรจมนี่ก็ลองถ้าเป็นสักอาทิตย์นึงก็ไม่ดีขึ้นนะไปหาคุณหมอสักนิดหนึ่งใกล้ๆบ้านท่านนะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวมันไปถึงต้นขาด้วยอย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงกันเหรอคะอาจารย
0: ์ครับมันจะลงไม่ได้ต่ำกว่าเข่าครับถ้าสลักเพชรจมเนี่ยนะอาการที่มันจะล้าลงที่ขาแต่ถ้าเป็นทับเส้นประสาทแล้วมันจะลงถึงนู่นแหละครับเป็นเท้าได้เลยถึงนิ้วโป้งได้เลย
1: นะคะอ่ะมาปิดท้ายที่ข้อความที่หนูชอบมากเลยการชอบแก่เนี่ยชอบเพราะว่ารู้สึกปลอดภัยทางจิตใจค่ะอาจารย์นี่เป็นไงล่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะคุณทำชอบแก่คุณจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ด้วยเพื่อก็ปลอดจิตใจคุณมันเป็นการปรับโครงสร้างในจิตใจของเราด้วยครับว่าไม่ใช่คนมีอำนาจอย่างเดียวนะจะต้องเข้ากับคนอื่นได้แล้วก็ปรับตัวรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและน่าจิตใจจริงๆด้วยเพราะว่าเข้ากับคนอื่นได้โดยที่คนที่เรารักสุดหัวใจในบ้านผมคิดว่าเรื่องชอบแก่นี่ครับเราควรจะทำกันทุกคนเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของไทยนะคนไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับสามชั่วอายุปู่ย่าตายายกลุ่มพ่อแม่ก็คือกลุ่มลูกของปู่ย่าตายายนี่ครับกับกลุ่มหลานการอยู่ด้วยกันสามเจเนอเรชันมันจำเป็นต้องมีการปรับเรื่องจิตใจก็ถึงใช้วิธีการที่ผมคิดว่าครับว่าชอบแก่มาใช้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากท่านฟังครับผมขอพูดนิดหนึ่งวันเดียวพฤหัสนะครับแอดหมอปัญญานะครับท่านฟังแอดคือเอกลมๆแล้วก็ MHORPANYA พวกเราได้เปิดช่องนี้ไว้ให้ท่านนะครับเป็นช่องที่ถ้าถามเข้ามาก็ได้ถ้าคำถามตอนเช้าๆนี้หมดเวลาแล้วไม่ได้ถามให้ส่งคำถามเข้าไปที่ไลน์ก็พิมพ์คำเดียวกันครับแอดหมอปัญญาเข้าทางไลน์พิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์ง่ายเลยมันก็รักคุยกับเพื่อนนะครับถ้าผมจะตอบคุณมีการไลฟ์สดทุกวันเสาร์ให้นะครับตอบคำถามให้แล้วมีคลิปสุขภาพให้ออกทาง YouTube เลยเราเปิดช่องใช้สตางค์เช่ามันเลยนะให้ท่านฟังทั้งแผ่นดินด้วยครับได้ใช้ได้ดูกันแอดหมอปัญญาชื่อเดียวกันทุกชายก็ทำให้นะครับผมก็ใช้วิธีการรับข้อมูลเข้ามาคุณไม่ต้องกลัวตกคอลเซ็นเตอร์จะไม่ยุ่งเพราะที่นี่มันเฉพาะเจาะจงนะครับแอดคุณพิมพ์ก็ไปหาเองไม่ได้ไปกดลิงก์อะไรอย่างนั้นนะครับเข้ามาแอดหมอปัญญาเข้าไปที่บ้านผมนะครับเสร็จแล้วเขาก็ตอบไปโดยไลฟ์สดผ่านออกทาง YouTube ก็เลยบอกต่อๆเพื่อนๆด้วยนะครับทำเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินนี้เลยนะครับเรื่องสุขภาพแอดหมอปัญญาครับ
1: นะคะวันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้เจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับอ๋อพรุ่งนี้ผมมีด้วยตอนศุกร์นะคร
1: ับ ใช
0: ่ได้ครับ
1: สวัสดี
0: ก็เป็นไฮไลท์นะครับผมก็จะเตรียมเรื่องมาเรื่องที่ฟังสบายๆมาเล่าสู่คนฟังบ้างนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับต่อครับ
1: ค่ะช่วง

0: ้ำมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ฟัง Active Radio

0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 7:37:19 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10 กันยายน พุทธศักราช 2569ขึ้น13 ค่ำเดือน 9ปีมะเมียพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกานะครับก็เวอร์ชั่นในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นพี่โต๊ะและพี่ป้อมทั้งสัปดาห์เลยนะฮะอันนี้เป็นทำดีได้ดีนะครับเพลงนี้เนี่ย2531ตอนนี้2569นะครับก็38ปีมาแล้วนะฮะเนื้อร้องเนี่ยเขตอรัญเลิศพิพัฒน์กับอัศนีโชติกุลก็คือพี่ป้อมนะครับกับเขตอรัญเลิศพิพัฒน์ร่วมกันแต่งเนื้อร้องเพลงนี้นะฮะเพลงนี้เนี่ยอัลบั้มนี้ดังทั้งอัลบั้มนะครับอัลบั้มถ้าจำกันได้นี่ก็คือกระดี่ได้น้ำนั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นเพลงพื้นฐานเลยนะเป็นพื้นฐานในหลักศาสนาพุทธปกติเลยนะครับทำดีได้ดีนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับตอกย้ำทำดีดีสิ่งนี้ที่เป็นศักดิ์ศรีรู้แล้วทำดีเข้าไปถึงไหนก็ไม่มีโง่นะฮะอันนี้ก็เป็นวรรคทองนะครับของเพลงนี้2531นะฮะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีเรื่องราวที่น่าประทับใจในส่วนของผลงานนักกีฬาไทย 2-3 เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องหนึ่งก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลชายเนี่ยตอนไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็จะดูไปแบบเงาๆนะครับท่านผู้ฟังตามกรอบเวลาคือ 4-13 กันยายนไปแบบเงาๆเพราะว่าไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากนักต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าเป็นวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าแชมป์นะได้ไปโอลิมปิกเกมส์นะครับแต่วอลเลย์บอลชายเนี่ยพอไปดูทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับเจ้าของวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะครับทีมเหล่านี้เนี่ยเป็นทีมที่เคยสัมผัสแชมป์มาหมดแล้วนะครับ5ทีมที่ผมกล่าวถึงเนี่ยแต่เผอิญว่าไทยโชว์ฟอร์มได้ดีมากปากีวอนทำทีมไทยได้ดีมากชนะกาตาร์3-0เซตในนัดแรกชนะเกาหลีใต้ทีมที่อยู่อันดับเหนือกว่าเรา3-2เซตในนัดที่2วันที่7กันยายนแล้วก็เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูเนี่ยก็เกมที่สนุกมากชนะไต้หวันไป3-2คือเราชนะไปในเซตแรกเนี่ย25-23แล้วหลังจากนั้นก็โดนไต้หวันไป2เซตรวดนะครับ25-22 25-23แล้วเรากลับมาชนะในเซตที่4 25-22แล้วเซตสุดท้ายนะครับเราชนะ15-10พอจัดแรงกิ้งทั้ง3สายแล้วนะครับท่านผู้ฟัง A B C แล้วเนี่ยปรากฏว่าเราอยู่ถึงอันดับ3เลยนะเป็นรองเพียงแค่ญี่ปุ่นเจ้าภาพแล้วก็เจ้าของวอลเลย์บอลเอเชียแล้วก็เป็นรองแค่อิหร่านเท่านั้นเราอยู่อันดับ3เหนือกว่าเกาหลีใต้เหนือกว่าจีนเหนือกว่าออสเตรเลียเหนือกว่าไต้หวันแล้วก็เหนือกว่าอินเดียนี่คือ8ทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปแล้วเขาก็มาจับแรงกิ้งกันนะฮะสายบนญี่ปุ่นแชมป์ชิงแชมป์เอเชียทั้งสิ้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแชมป์10สมัยจะพบกับอินเดียนะฮะก็ถือว่าเป็นอันดับ1พบกับอันดับ8นะครับอินเดียก็ถ้าดูจากสถิติการเข้ารอบคือต่ำสุดนะครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับซึ่งเข้ามาเป็นอันดับ4พบกับจีนที่เข้ามาเป็นอันดับ5 2คู่นี้เนี่ยญี่ปุ่นกับอินเดียแล้วก็เกาหลีใต้กับจีนเนี่ยทั้ง2คู่ผู้ชนะมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็สายล่างอิหร่านนะครับอิหร่านนี่เป็นทีมอันดับ2นะครับอันดับ2จากแรงกิ้งที่เข้ารอบนะฮะแล้วก็เป็นอดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะครับอิหร่านเนี่ยเข้ามาพบกับไต้หวันไต้หวันเนี่ยดีที่สุดของเขาเนี่ยไม่เคยสัมผัสแชมป์นะครับดีที่สุดก็คือได้ที่4 3ครั้งด้วยกันนะครับผลงานของแชมป์เอเชียของไต้หวันเนี่ยเหนือกว่าไทยนะครับไทยเนี่ยคือดีที่สุดคืออันดับ5ในปี2005แต่ไต้หวันเนี่ยไปถึงอันดับ4ถึง3ครั้งด้วยกันนะปรากฏว่าไต้หวันเจอกับอิหร่านผู้ชนะของคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่าง ไทยซึ่งจะพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:30 น.ออสเตรเลียนั้นเป็นอดีตแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย1สมัยนะครับแฝงเข้ามาก็คือได้แชมป์ในปี2007ดังนั้นเนี่ยอันดับคะแนนของอันดับโลกอันดับคะแนนของออสเตรเลียนั้นเหนือกว่าเราแน่นอนนะครับตอนนี้ถึงแม้อันดับยังไม่เป็นทางการของเราอยู่ที่48ก็ตามนะครับก็ต้องดูในวันนี้เราเล่นเป็นคู่แรกเลยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเล่นเป็นคู่แรก 13:30 น.พอจบคู่เราแล้วเป็นเกาหลีใต้พบกับจีนนี่คือวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้อิหร่านพบกับไต้หวันแล้วก็คู่สุดอิหร่านพบกับไต้หวันคู่แรกของวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมาพบกับผู้ชนะระหว่างไทยกับออสเตรเลียแล้วก็คู่ที่2ของวันพรุ่งนี้ก็คือญี่ปุ่นพบกับอินเดียนะครับก็คอนเซปต์เดียวกับการแข่งขันชิงชนะเลิศหรือว่าชิงแชมป์เอเชียหญิงนะครับแชมป์เท่านั้นที่จะได้ไปโอลิมปิกเกมเขาวางไว้2ระบบเหมือนกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงกับวอลเลย์บอลชายเหมือนกันแชมป์แต่ละทวีปได้ไปโดยอัตโนมัติบวกสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้ไปในฐานะเจ้าภาพแล้วจากนั้นก็เป็น3ทีมชิงแชมป์โลกที่อันดับดีที่สุดที่ยังไม่ได้ไปวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกมแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับหลังจากจบในชลิกในปีหน้าแล้วก็ไปดูอีก3อันดับที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับก็ลุ้นกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นด่านสำคัญเลยไทยเจอกับออสเตรเลียจากนี้ไปของไทยของจริงสุดๆนะครับถ้าโชว์ฟอร์มแบบที่ชนะเกาหลีใต้มาได้ผมเชื่อว่าผ่านออสเตรเลียไปได้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหาของไทยจะไปอยู่กับอิหร่านนะฮะอิหร่านนี่เป็นทีมที่ถือว่าโชว์ฟอร์มในรอบแรกได้ดีทีเดียวนะครับชนะรวดมา3ครั้งแล้วก็การชนะรวด3ครั้งเสียเซตไปแค่เซตเดียวต่อจีนนะครับแต่ก็ชนะจีน3-1เซตนะครับสวัสดีแป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับขออภัยลิฟต์ตอนนี้บริการคนประมาณ100กว่าคน
0: มีงาน
1: คอมมอนแมทชั้น6ครับเราเลยต้องรอฮะกว่าจะขึ้นมาได้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่หวาดเสียวเหลือเกินไทยไต้หวันเมื่อวานนี
0: ้
1: เราได้เซตแรก2-3เราโดน
0: อ่
1: ะมาได้เซต4คืนแล้วก็ตัดสินที่เซต5โอ้ยอ้าวยอมรับเลยว่าพัฒนาขึ้นนะฮะเขาเรียกว่าหน้า

0: มือเป็นหลังมือ
1: ใช่
0: ได้โค้ชเกาหลีมาช่วยฟูมฟักตรงนี
1: ้วินัยกับอดทนเนี่ย มาในเวลาที่เหมาะสมนะครับปักกิวอนนะฮะ
0: เมื่อนักกีฬายอม
1: รับ
0: นะการสอนของโค้ช
1: ม
0: ันก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าโค้ชเกาหลีนี่นะไม่สามารถจะมาทำโค้ชทีมชาติฟุตบอลได้นะครับ
1: คือฟุตบอลไม่ยอมเอาเกาหลี
0: ไม่ไม่อย่าแค่คิดไม่แค่คิดก็บาปแล้ว
1: บาปหรือว่าไม่ต้องการความมีวินัยกับอดทนเหรอฮะ
0: มันวัฒนธรรมไทยค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมรับเรื่องตรงนี้เราอยู่กันมานานแบบอยู่ไทยแท้ไงทำไรตามใจคือไทยแท
1: ้
0: นี่ประมาณนี้ก็ติดกันมาไงแล้วก็ฟุตบอลเขาก็ไม่เอาไม่เอาทะเลไม่เอาแหลมอะไรด้วยนะเราไม่หวังจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะแต่ยังดีว่ามีคนดูอยู่ไงนั่นแหละนั่นแหละ
1: ตัดไปที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีการแข่งขันกันทั้งสิ้น6คู่นะครับบาร์เซโลน่านะครับก็เล่นแบบสบายใจอย่างยิ่งที่แคมป์นูนะครับชนะเฟยนูดไป5ประตูต่อ1
0: โอ้โหนี่ก็ยิงท่วมท้นมาทุกเกมไม่มีหย่อนเลยนะ
1: ใช่
0: เดินเล่นก็ยังยิง5เหรอฮะ
1: ยิงให้โจเซ่มูรินโญ่ดูฮะเฟยนูดนี่เคยเป็นอดีตแชมป์อินโดนีเซียลีกสูงสุดของฮอลแลนด์มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีลาฟินญานะครับ2ประตูนาทีที่3 57นะครับ3แล้วก็57มีอเดเยมี่นาทีที่22นะครับมีลามินยามาล77แล้วก็มีกาเบรียลเจซุสที่ย้ายไปจากอาร์เซนอลน่ะทำประตูปิดท้ายนาทีที่85ส่วนสเตอร์นสไตน์นะครับทำประตูให้กับเฟยนูร์ดนะครับนาทีที่82ก็5ประตูต่อ1นะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์เอาชนะอาร์เจนติโกมาดริดไป2ประตูต่อ1ท่ามกลางสายตาแฟนบอล 59,870 คนนะครับก็เป็นกัปตันทีมชาติฮังการีนะครับโดมินิกโซบอสไลประตูแรกนาทีที่40แล้วก็อีกประตูหนึ่งนาทีที่50นะครับครึ่งหลังจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาส่วน1ประตูของอาร์เจนติโกมาดริดคือแอดมาดริดขึ้นนำไปก่อน 1-0 เลยนาทีที่17นะครับคือมาร์คอสโรเยนเต
0: ้
1: พอโดนไปก่อนแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลก็มาโหมแล้วก็ตีเสมอได้จากโซบอสไลแล้วก็มาได้ประตูชัยจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อวานผู้เล่นที่ค่าตัวแพงนะครับแบทลีย์บาโคล่าหมายเลข29ก็ลงสนามด้วยแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงหลังเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีอาการตะคริวขึ้นนะฮะก็เลยโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่60นะฮะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็เจ้าหนูเอ็นกูมัวก็ลงแต่เป็นตัวจริงตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทีมอังกฤษยังไม่แพ้เลย
0: ยังไม่แพ
1: ้เพราะว่าอาร์เซนอล
0: วันนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นต่อนะครับ
1: อาร์เซนอลนะครับบุกไปชนะนาโปลี 1-0
0: 1-0 ก็เกินพอ
1: มาร์ตินโอเดกาดนะครับทำประตูชัยในเกมนี
0: ้2เกมติดแล้วนะ
1: แล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเปิดบ้านชนะการาตาสลาย3ประตูต่อ1
0: ครับ
1: แต่อีกคู่หนึ่งโหดจัดเลยนะฮะปารีสแซงต์แชงแมงแชมป์เก่า2สมัยติดนะครับเอาชนะสลาสโลวานบาติสลาว่าไป6ประตูต่อ1
0: โอ้คนละชั้น
1: 6ประตูเนี่ยได้จากอุสมันเดมเบเล่นะครับบันลงดอปีล่าสุดนาทีที่17นาทีที่23แล้วก็ฟารันตอเรสนะครับที่ย้ายไปจากบาร์เซโลน่าทำแฮตทริกเลยนะฮะ31 47แล้วก็57
0: ครับ
1: อีกประตูหนึ่งจากฟาบิโอ ลูอิสนะครับ87นะครับส่วนสุไลมานคามารานะครับช่วยให้สลาวสโลวานบาติสลาว่าได้1ประตูนาทีที่58จบเกมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโหดจัดนะครับที่ปรักเซอร์แปง6ประตูต่อ1ชนะสโลวานบาติสลาว่าไปได้นะฮะแล้วก็เยอรมันคู่1นะครับสตุตการ์ดชนะไวกิ้งไป3ประตูต่อ1จนถึงขณะนี้อย่างที่ย้ำไปทีมจากอังกฤษไม่เสมอเลยนะฮะชนะอย่างเดียวเลยฮะ
0: ครับ
1: ถ้าวันนี้เนี่ยวันนี้มีทีมอะไรนะ
0: โอ้แมนยูเล่นในบ้านโอเทฟอร์ดเจอน้องซาบา
1: ฮะ
0: นี่มาจากรอบคัดเลือกเลยนะ
1: ซาบาเนี่ย เป็นแชมป์ดิวิชั่น1ของอาเซอร์ไบจานแล้วก็แชมป์บอลถ้วยของอาเซอร์ไบจานด้วย
0: ก่อนจะมาถึงรอบนี้ต้องไปเล่นรอบคัดเลือกก่อน
1: ครับ
0: เตะประมาณ 7-8 เกมอ่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้
1: แสดงว่า
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากว่าจะเข้ามาสู่รอบเมนดรอนะซาบาจากชาติไหน
1: ฮะอัสบายจัน
0: อัสบายจันโอ้ดีนะแมนยูไม่ต้องเดินทางไปทางโน้นนะ
1: วันนี้ถล่มใช่ไหม
0: ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า2อ่ะนะ
1: อาจจะล็อกถล่มนะ
0: จะเปลี่ยนชุดผู้เล่นประมาณ7คน
1: นี่ก็ว่ากันไป จะล็อกถล่มหรือว่าจะถล่มจริงๆ
0: เรามีครูเดียว
1: ด้วยติดตาม
0: เป็นแมนยูทีมเดียวเลยนะวันนี้นะ
1: เพราะว่าแข่งกันไปหมดไง
0: ครับ
1: สี่ทีมก็แข่งกันไปหมดไงแอสตันวิลล่าก็ชนะอาร์เซนอลชนะแมนซีชนะลิเวอร์พูลชนะ
0: หรือแมนยูสุดท้ายทีมที่5มี5ทีมนะครับเพราะว่าแอสตันวิลล่าได้แชมป์ยูโรปาลีกแมนยูอันดับ3ไงก็ได้มาเขาด้วยนะฮะคู่อื่นเฟเนเบเช่เจอโรม่า PSV เจอชักตาโดเน็ตบาเยิร์นนะฮะก็ไม่หนักครับเจอโบโดกริม
1: โบโดกริมนี่ทีมสปิริตดีมากนะจังลาเว
0: ใช่โคโมเจอไรซิกฮะแล้วก็สลาวีปาร์คเจอลองฮะใครอยากดูแมนยูตี2ครับ ไม่ต้องลุ้นระทึกครับ
1: ก็แต่ถ้าสมมติว่าไม่ต้องรู้ลึกก็ไม่ต้องดูก็ได้มั้ยอย่างงั้นถ้ามันห่างกันขนาดนั้นก็
0: ต้องดูเดี๋ยวก็รอฟังมอร์นิ่งทอล์คพรุ่งนี้ว่าเท่าไหร่ประมาณนี้แต่ Grand Slam US Open นะฮะโอ้ข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วครับ ไอ้หนุ่มอเมริกันซึ่งไม่ค่อยจะเป็นบิ๊กเนมล้มอันคาราสจบเรียบร้อยในรอบ8คน
1: อ๋อแกก็เพิ่งหายเจ็บมาไงคาราสอันคาราสเป็นแชมป์เก่า
0: ใช้เวลา4ชั่วโมง20กว่านาทีนะกว่าจะล้มนะฮะอันคาราสมือ1ไปได้
1: ครับ
0: แกรนด์สแลมรายการนี้นะครับปีนี้มีคนดูเยอะนักแข่งกันที่นครนิวยอร์กรอบ8คนสุดท้ายของชายเดี่ยวฮะคาราสอันคาราสจากสเปนมือวางอันดับ2และเป็นแชมป์เก่าพลิกให้กับนะฮะเบนเชลตันนี่เป็นมืออันดับ8นะหนุ่มอเมริกัน2ต่อ3เซตกับ67ไทเบรก67 61 63 16แล้วก็76ไทเบรก17จบแค่รอบ8คนเอง
1: ครับ
0: เท่มั้ย
1: ก็แล้วอเมริกาชนะได้
0: อเมริกานี่เข้ารอบ
1: เบนเชลตันชนะได้อยู่แล้ว
0: อีกคนก็เป็นอเมริกาน
1: ะ
0: ฟรานเชสดีอาโฟก็หลังจากตามหลังอเล็กมิเชลเซลเพื่อร่วมชาติไป2เซตนะแต่กลับมาฮึดชนะ3เซตหลังอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: อันนี้เหลือเชื่อนะก็เบนเชนตันก็จะเจอกับนะครับฟรานเชสดีอาโฟครับ
1: อ่ะนั่นคือการแข่งขันในวันที่8นะครับส่วนการแข่งขันในวันที่9นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอารีนาในบากีน่านะครับจากคาซัคสถานนะครับมือ2ของรายการเถลิงการขึ้นเป็นมือ1ของโลกถ้าจะประกาศในครั้งต่อไปนะครับอย่างแน่นอนแล้วโดยการเอาชนะเจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยวโอลิมปิกเกมนะครับเจ้าซิงเหวินไปได้2ต่อ1เซต3ต่อ6 3ต่อ6 6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4นะครับ
0: ขึ้นเป็นมือ1โลกแน่นอน
1: ใช่ครับแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกคู่หนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับโคโค่กอล์ฟนะครับมือ4ของรายการชนะมาเรียอันเดียร่ามือ5ของรายการจากรัสเซียไป2ต่อ1เซต2ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7แล้วก็6ต่อ2นะครับใช้เดี่ยวในรอบ8คนสุดท้ายคารินคาชานอฟนะครับก็ชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกนะครับจากเบลเยียมไปหลังจากที่ขับเคี่ยวกันในเซตที่3นะครับเบลเยียมเจ็บนะครับแล้วก็ขอยอมแพ้ไปนะฮะก็เป็นคารินคาชานอฟผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นี่คือเล่นที่ RTS Stadium นะครับส่วนเล่นที่หลุยส์อาร์มสตรองสเตเดียมเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นระดับเยาวชนนะฮะแล้วก็เป็นหญิงคู่ซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูว่าร
0: อบรอง
1: รอบรอง
0: ชนะเลิศใคร
1: จะเป็นอย่างไรบ้าง
0: เอาหญิงก่อนซาบาเลนกา
1: เ
0: ป็นชาวเบลารุสก็จะไปเจอกับใครอ่ะเจอกับนะฮะเชสติก้าเปกูล่าน ี่หนึ่งคู
1: ่ครับ
0: คอฟเจอกับใครโกโก้คอฟ
1: โกโก้คอฟก็เจอกับ
0: มือหนึ่ง
1: ของโลกนะฮะว่าที่มือหนึ่งของโลกเอเรน่าไลบากีน่าก็มีสหรัฐเข้าไป2คือเจสสิก้าเปกูล่าสายบนพบกับมือหนึ่งคนปัจจุบันอาเยนาซาบาเลนกาจากเบลารุสนะครับส่วนสายล่างโคโค่กอล์ฟจากสหรัฐอีกคนหนึ่งพบกับว่าที่มือหนึ่งนะครับเอเรน่าไลบากีน่าเอเรน่าไลบากีน่าไม่เคยขึ้นถึงมือหนึ่งมาก่อนแต่ครั้งนี้เธอมาถึงมือหนึ่งนะครับนี่คือนักเทนนิสนะครับจากคาซัคสถานในช่วง2014ถึง2018เนี่ยเป็นชาวรัสเซีย
0: oh.
1: แล้ว2018มาถึงปัจจุบันเป็นคาซัคสถานนี่เป็นนักเทนนิสที่อายุอนามก็คือ27ปีได้มาแล้ว2แชมป์นะครับก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นในปีนี้เลยนะ หญิงเดี่ยวออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้แล้วก็อดีตหญิงเดี่ยววิมเบิลดันในปี2022นะครับนี่คือเอเรน่าไลบากีน่าในขณะที่โคโค่กอล์ฟคู่แข่งของเธอมือ4ของรายการ อายุน้อยกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าที่มือหนึ่งเนี่ย27ของกอล์ฟ22แล้วก็ได้

0: การแสดงมาแล้ว2รายการคือหญิงเดี่ยว French Open เมื่อปีที่แล้วแล้วก็หญิงเดี่ยว US Open เมื่อปี2023นะ
1: เคย
0: ได้แชมป์รายการนี้มาแล้วก็ต้องติดตามดูนะฮะ ว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรสำหรับหญิงเดี่ยวนะครับส่วนอายนาซาบากิน่าเนี่ยเป็นแชมป์รายการนี้ มา2สมัยติดนะครับคือ2024แล้วก็2025เลยนะถ้าครั้งนี้ได้ก็จะเป็น3สมัยติดต่อกันแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่เธอเป็นแชมป์2สมัยก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับ2023กับ2024ในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เจสสิก้าเปกูล่าอันนี้ค่อนข้างจะอาภัพนิดนึงเวลาเธอชิงหรือว่าเธอเข้ารอบลึกๆเนี่ยเธอมักจะเป็นผู้แพ้ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ก็จะมีเป็นคนเดียวนะครับนักเทนนิสคนเดียวในหญิงเดี่ยวเนี่ยที่ยังไม่เคยได้แชมป์รายการแกรนด์สแลมเลยดีที่สุดก็คือเข้ารอบชิงชนะเลิศในปี2024แล้วเธอก็ได้รองแชมป์นะครับนี่คือประเภทหญิงเดี่ยวส่วนในประเภทชายเดี่ยวก็ปรากฏว่าในประเภทชายเดี่ยวได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ว3คนนะครับก็คือฟรานซิสเดโฟซึ่งจะพบกับเบลเชลตัน11พบ8ทั้งคู่เป็นนักเทนนิสจากสหรัฐทั้งหมดนะฮะแล้วก็คารันคาชานอฟนะครับจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนะครับมือหนึ่งของรายการหรือบ็อกดิกแวนเดอร์แซนส์คลับนะครับ ซึ่งเป็นนักเทนนิสจากเนเธอร์แลนด์ต่อไปนะครับ
1: แข่งวันนี้
0: กำลังแข่งอยู่
1: กำลังแข่งอยู
0: ่ลุ้นต่อไปนะครับว่าเซเวเรฟจะได้แชมป์การ์ดสแลมเป็นรายการที่2หรือไม่นะครับ
1: ก่อนที่จะไปดูหน้ากีฬาเรามาดูทีมฟุตบอลเนชั่นเกมของเรานะครับซึ่งอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นมาดูว่าญี่ปุ่นเขานะครับมีแผนส่งทีมอายุอะไรนะฮะใช้ทีมอะไรในการสู่เอเชียนเกมคราวนี้ครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าเอเชียนเกมนี่คือเป็นเส้นทางที่เข้าสู่ลอสแอนเจลิสเกมคือโอลิมปิก
0: ครับ
1: เขาใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีฮะแล้วไม่ใช้โควต้านักเตะอายุเกินเลยเพื่อเตรียมพร้อมทีมนี้ระยะยาวนะครับสู่โอลิมปิกเกมปี2028ก็อายุพอดี23เต็มน
0: ี
1: ่ฮะแต่มี4นักเตะที่เล่นอยู่ในยุโรปนะอยู่ในทีมนี้คือเป็นทีมที่เขาสร้างขึ้นมาแบบเอาจริงเอาจังนะครับส่วนของเรานี่ได้ใครมาก็ได้มานั้นนะฮะสู้กันก็เดี๋ยวรอดูนะฮะแต่โชคดีนะของทีมชายอ่ะเจอญี่ปุ่นเจ้าภาพในเกมที่3ยังมีโอกาสถ้า1เกม1เกม2เราทำแต้มได้บ้างนะเกม3ก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่ทีมหญิงเรานะสิเจอเจ้าภาพในเกมแรกเลยระดับแชมป์โลกนะฮะก็ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในยุโรปของทีมเอเชียนเกมญี่ปุ่นชุดนี้ก็มีลีออนอีซิฮาระนี่จากอาเซกอักมานะทีมในเนเธอร์แลนด์แล้วก็เคอิตะโคซึกิจากไอทรัคเฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็มีพวกเมนสันอิชิวาระติจากแซงทรีดองในเบลเยียมแล้วก็มีกองหน้าจะเป็นอูเชอินวาดิเกจากอันบอกฟุตบอลในเดนมาร์กครับก็เขาเตรียมทัพเตรียมทีมอย่างมีแผนมีขั้นตอนและก็จริงจังนะฮะ
0: ไม่มีอะไรมากสำหรับญี่ปุ่นนะครับเพียงแค่ว่าใน2ปีที่ผ่านมา2025ถึง2026จนถึงขณะนี้ญี่ปุ่นเสมอเพียงแค่2ครั้ง
1: ครับ
0: ที่เหลือชนะหมดไม่มีอะไรมากกว่านั้น
1: เขาเตรียมทีมแบบจริงจังนะแล้วก็ยึดชุดนี้ไปเรื่อยๆไม่มีแพ้แตกเลยประมาณน
0: ี้แล้วก็ อาจจะทิ้งทวนก็ได้เพราะว่าโกโอวะเนี่ยจะไปรับหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ
1: ่ครับ
0: หลังจากจบ
1: เ
0: อเชียนเกมครั้งนี
1: ้นะ
0: ครับอาจจะทิ้งทวนก็ได้
1: โกโอวะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชชุดเอเชียนเกม
0: คนนี้เนี่ยถ้าใครดูฟุตบอลเจลีกก็จะจำได้เพราะว่าเขาเคยคุมทีมคาชิมะอันสเลอร์มาตั้งแต่2011
1: อ
0: ่ะคุมมายาวเลยก่อนที่จะมาคุมญี่ปุ่นชุดยู23นะครับ
1: คร
0: ับ แล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวว่ากันในเบรก2ช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมวดโอมือยิงภรรยาครูอนุบาลเสียชีวิตคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรียอมมอบตัวแล้วเมื่อเวลา 6:20 นที่ผ่านมาหลังหลายฝ่ายพยายามผลัดกันเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: สถานการณ์ระทึกกรณีปิดล้อมข้ามคืนที่อำเภอวลำบุงจังหวัดชลบุรีสิ้นสุดลงแล้วโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:20 นร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์ทองทัศหรือหมวดโอรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.บางละมุงผู้ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ยอมเดินออกจากบ้านพักเพื่อมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเหตุการณ์นี้เกิดมาจากความพยายามของ10ตำรวจเอกรชดทองทัศหรือโฟกบุตรชายที่เป็นตำรวจซึ่งรีบเดินทางกลับจากพื้นที่ภาคใต้จะใช้ความผูกพันในฐานะพ่อลูกพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อมข้ามคืนนานกว่า1ชั่วโมงจนในที่สุดบิดายอมเดินออกมามอบตัวด้วยความปลอดภัยในสภาพอิดโรยและไม่มีอาวุธปืนติดตัวด้านพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาผู้กำกับการสภ.บางละมุงเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วโดยสถานการณ์โดยรอบกลับเข้าสู่สภาวะปกติดูราชทิพย์ศรีทัศน์ข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาลันที่5นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวันที่9กันยายน2569ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เวลา 17:30 ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5ทันนี้งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ส่งเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโดมินิกโซบอสไลได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแอตเลติโกมาดริดโดมินิกโซบอสไลกองกลางทีมชาติฮังการี

0: ได้รับรางวัล Man of the Match หลังช่วยให้ลิเวอร์พูลพลิกสถานการณ์ยิงประตูแซงชนะแอตเลติโกมาดริด2-1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกโดยเกมนี้สาวกเดอะคอปในแอนฟิลด์ต้องเงียบกริบเมื่อทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่17เท่านั้นอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลเดินหน้าไล่กดดันทัพราหมีอย่างหนักและมาได้ประตูตีเสมอจากสปอสไลน์ในนาทีที่40ส่วนต้นครึ่งหลังเจ้าบ้านได้ประตูนำ 2-1 จากลูกยิงไกลสุดสวยของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ทำให้จบเกมพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้อย่างสวยงามต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่มาร์คแจ็คสันเฮดโค้ชชาวอังกฤษอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้งานใหม่แล้วด้วยการเปิดตัวหุ่นทัพไลออนซิตี้เซเลอร์สทีมในลีกฟุตบอลประเทศสิงคโปร์โดยก่อนหน้านี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำช็อกแฟนบอลด้วยการประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันกุนซือชาวอังกฤษวัย48ปีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแยกทางก่อนเกมเปิดฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นเพียงแค่1วันเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดมาร์คแจ็คสันได้งานใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยเขาเข้ารับงานคุมทัพแล้วออนซิตี้เซเลอร์สทีมแชมป์เก่าสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา1ปีด้วยกัน
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 8:08:16นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แป๊ยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9:00 น.นะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับก็โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็จะฟังทุกสื่อของบมจ.สพท.ได้แบบครบครันแล้วก็หลากหลายนะครับทุกคลื่นวิทยุสำนักข่าวไทยรวมทั้ง MCOT SD หมายเลข30ด้วยนะครับ แล้วก็ในช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าแล้วก็ไอจิซึ่งจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19 กันยายนถึง4 ตุลาคมและวันนี้ก็จะเริ่มอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับบาสชายก็จะเริ่มวันนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการรายงานผลอย่างครบครันโดยเฉพาะทาง MCOT SD หมายเลข30แล้วก็ทาง FM 99นะครับเราเน้นนะครับที่ความสำเร็จของนักกีฬาแต่ละท่านแต่ละด้านนะครับเราส่งนักกีฬาครั้งนี้ไปเป็นอันดับที่4นะครับอันดับที่4จากทั้งสิ้น45ชาติที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้เราส่งไป694ท่านนะครับเราหวังเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่3ตัวเลขนะครับตัวเลขตอนแรกออกบอกว่าหวัง21 เหรียญพอสักพักหนึ่งบอกว่าหวัง15 เหรียญจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยหวัง14 เหรียญทองเมื่อเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่19เนี่ยเราได้12 ทองก็ต้องมาดูว่าครั้งนี้เราจะทำลายสถิติในแง่ของผลงานจากครั้งที่แล้วได้หรือไม่นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการได้เหรียญทองนะครับเปิด FM 99กับ MCOT SD หมายเลข30นะครับก็ติดสถานการณ์นะครับช่วงนี้ขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับและขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬาคนที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องราวของ Charity Golf นะครับกอล์ฟรายการยิ่งใหญ่ของ FM 99แล้วก็แรลลี่เนี่ย Charity Golf เนี่ย29 ตุลานะครับก็เตรียมที่จะเขาเรียกอะไรนะรับแข่งก็ไม่ใช่นะเตรียมดวลวงสวิงกันได้เลย ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลนะครับ29 ตุลานี้นะครับส่วนแรลลี่เนี่ยก็เป็น21-22 พฤศจิกายนนะครับและรายละเอียดเดี๋ยวจะทำรายละเอียดมาแจ้งให้กับแฟนๆรายการได้รับทราบต้องเป็นแบบอันซีนแล้วก็น่าประทับใจมากๆในครั้งนี้นะครับติดตามกันครับ
2: พูดถึงเอเชียนเกมสิ่งที่ห่วงใยกันกรณีเลนบอมนะฮะทางเจ้าภาพประกาศเลยไม่ต้องห่วงครับเขาควบคุมได้ครับฝนที่ตกรุนแรงในเมืองนาโกย่าครับ
1: ครับ
2: ไม่ต้องห่วงครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยถ้าดูอันดับนักกีฬาที่ส่งเข้ามานะพี่แป๊อันนี้ชัดเจนไปแล้วนะเพราะว่า45 ชาตินี่ชัดเจนที่สุดน้อยที่สุดคือบรูไนนะครับส่งไป6 คนแล้วเราก็เป็นแชมป์ของอาเซียนเหมือนเคยนะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเราเป็นแชมป์ของเอเชียเลยนะในการส่งเข้าร่วมมากที่สุดครั้งนี้ญี่ปุ่นเจ้าภาพส่งมากที่สุดนะครับ932 ท่านนะครับตามมาด้วยเกาหลีใต้นะครับ792แล้วก็จีนเป็นอันดับ3 815ไทยเป็นอันดับ4นะครับ694 คนนะครับประมาณนี
2: ้ทีมแบดมินตันก็ประกาศความพร้อมนะครับ
1: ครับ
2: พลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมได้นะฮะนักกีฬาที่คิดว่าดีที่สุดในปัจจุบันร่วมทีมชาตินะฮะฝ่ายชายก็มีวิวกลวุฒิวิทิสารหญิงก็มีรัชนกอินทนนท์แล้วก็พรวีช่อชูวงศ์แล้วก็ข่าวดีคือเจ้าบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์ที่เจ็บหัวเข่าจากรายการชิงแชมป์โลกเมื่อกลางเดือนสิงหา อยู่ในช่วงพักฟื้นและคิดว่าจะหายทันนะ
1: ครับ
2: จะจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพลียวสามพานในประเภทคู่ผสมและได้สองพี่น้องเอี่ยมสะอาดครับ
1: ครับ
2: มูนาอานาร่วมแข่งขันด้วยนะครับนะแล้วก็ชายคู่มีพิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัศกุลนะพีกับโอโม่คู่กัน
1: ครับ
2: ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์หนึ่งหรือสองเหรียญนักข่าวก็ถามเหรียญอะไรฮะไม่รู
1: ้
2: แต่มี1ถึง2เหรียญนะส่วนมวยฮะตอนนายกพิชัยประกาศเลยเชื่อมั่นกับนะฮะรุ่น54กิโลกรัมหญิงน้องโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางถ้าจับฉลากประกอบคู่ได้นะฮะไม่ยากเกินไปรอบลึกแน่นอนก็ลุ้นกันนะครับโดยเฉพาะทัพนักกีฬาไทยทีมอสมทสำนักข่าวไทยได้เป็นข้าวๆจะรายงานให้เป็นพิเศษเพ
1: ื่อ
2: ให้พวกเราได้ชื่นชมยินดีกับความสามารถของนักกีฬาไทยนี่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีของคนในเอเชียว่าชาติไทยเรานี่มันมีความสามารถประมาณไหนด้วย
1: เราเลือกกีฬาที่คนไทยได้เหรียญทองนะครับเพราะว่าบางช่องอาจจะเลือกกีฬายอดนิยม
2: ก็รับ
1: แต่เราประเมินดูแล้วเราคุยกันแล้ว
2: เห็นเรื่องเหรียญ
1: ถ้ากีฬายอดนิยมเนี่ยน่าจะไปเร็วอ่ะน่าจะไปเร็วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเหรียญทุกเหรียญเนี่ยมาฟังที่ FM 99กับ M กด S หมายเลข30เลยเพราะถ้ายอดนิยมเราเนี่ยดูประมาณนักดู3รอบอ่ะ3ครั้งอ่ะไปแล้วจบแล้ว
2: สมาคมฟุตบอลยืนยันว่าหญิงเข้ารอบลึก
1: ไอ้ผมไม่ได้พูดถึงสมาคมฟุตบอลนะสม
2: ั
1: ยถ
2: ึงกีฬายอดนิยมไงส่วนชายนี่เขาน่าจะเข้าถึงรอบ8ทีมประมาณนี้ก็ได้ดูได้ถ่ายกันพักหนึ่งแล้วส่วนกีฬาทางน้ำบางทีอาจจะไม่มีภาพนะครับผมแต่นักกีฬาไทยเราเก่งพวกวินเซิร์ฟพวกเรือใบพวกนี้น
1: ะ
2: อย่างวินเซิร์ฟนี่ตอนนี้ไปถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
2: ไปลงน้ำซ้อมแล้วนะนะฮะพวกดาวสิริพรแก้วดวงงามนะชนัดการเจริญสุขอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะเหรียญพวกนี้จะแข่งก่อนด้วยนะฮะมาดูหน้ากีฬากันครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ผีแดงประเดิมคืนเกมโชว์ปรอต้อนรับซาบาคาริจัดเต็มเอาเลิกฮาเร่นเหมาสองนะฮะเรือเฮนะครับก็เอ๊ะไม่ได้เล่นมากี่ปีผมลืม
1: โอ้นานผมควรนะนานผมควร
2: ไม่รู้จักว่าเขามีเปลี่ยนกติกาแล้วต้องรู้ด้วยนะ
1: แกเป็นแชมป์ตั้งแต่แกมีสโมสรมาเนี่ยแกเป็นแชมป์รายการนี้3ครั้ง

0: ตอนสมัยท่านเสื้อ2แล้วก็ในปี1968อีก1 3สมัย
1: อันคาราจบพลิกพ่ายมือ8หญิงสบาเลนก้าลอยลำตัดเชือกนะฮะมีภาพของไอ้หนุ่มเบนเชลตันนะฮะนักหัวสักลาดหนุ่มมือวางอันดับ8เจ้าถิ่นนะสะใจสุดๆหลังล้มยักษ์พลิกชนะคาร์ลอสอันคาราสมือ3ของโลกจากสเปนไป3ต่อ2เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะก็เขาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแล้วก็แบตไทยพร้อมแล้วเอเชียนเกมรุ่น 1-2 เหรียญเมวิลนำทัพนะแล้วก็กทมสร้างนักกีฬาท้องถิ่นไปทีมชาตินะนายกสมาคมชื่อคุณธีรชัยนี่ครับผมเมื่อวานก็แถลงข่าวร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในเอเชียนเกมด้วยมีรัฐมนตรีกีฬาไปร่วมงานด้วยนะเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นการแข่งขันกีฬาของเด็กๆกรุงเทพในหลากหลายชนิดกีฬานะฮะจบมีพิธีปิดกันเรียบร้อยมีภาพนะฮะวอลเลย์บอลหนุ่มชัดหนุ่มไทยซึ่งเกมที่เราเอาชนะออสเตรเลียมาได้นะครับนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเจอกับชาติไหนนะที่จะแข่งวันนี้
0: ออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลีย
0: 13-30
1: ครับครับคร
0: ับ คู่แรกเลยในรอบ8ทีมสุดท้าย
1: โอ้วันนั้นเราไม่ได้ชนะเจอไต้หวันนะตรงท้ายนี่
0: เราชนะไต้หวันชนะไต้หวันชนะไต้หวันเมื่อวาน
1: บรรยายผิดวันนี้เจอกับออสเตรเลียนะครับอย่าลืมอย่าเชียร์อย่าลืมเชียร์กันนะครับนี่เป็นเรื่องปรากฏการณ์ใหม่ของวงการวอลเลย์บอลชายเลยเนาะกี่โมงเน้นย้ำอีกทีคุณดูเทพ
0: 13:30
1: มาดูแมตช์ต้อง29นะฮะดูกันได้สบายของเดรินิวช้างศึกหนักซามูไรมี4แข้งยุโรปผนึก U28 ล่าทองเอเชียนเกมซึ่งชุดนี้นะมีนักเตะชุดแชมป์23ปีเอเชียเมื่อต้นปีหลายคนเลยครับดูเทพนี
0: ่
1: แจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบ
0: อันนี้ของใคร
1: ของญี่ปุ่นนะฮะเขาเป็นแชมป์เอเชียเมื่อต้นปีอ่ะนะแล้วก็มีนักเตะหลายคนอยู่ในชุดเอเชียนเกมนี้ด้วย
0: ก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหม
1: ครับแล้วก็มาเรสก้าบ่นเรือยิงน้อยโอ้ยแหมมาดูหน้าหนึ่งกันครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับไทยรัฐนะฮะเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณนะครับภูมิใจไทยประท้วงวุ่นไอแซะน้องไอรัชนกนะฮะสีนอกเนี่ยไอแซะผวาโยงหัวสวโชว์ภาพบิ๊กข้าราชการโร่ซบสีน้ำเงิน40ฝ่ายค้านลุมยำสับเละงบมหาไทยเสาไฟเสื้อเกาะราคาแพงเวอร์นะครับโอ้โหพอฟังรายละเอียดของแต่ละงบแต่ละกระทรวงนะมันหดหู่ใจมากเลยนะฮะแต่ก็มีเรื่องนะนะฮะรัฐมนตรีบางท่านก็ยังสบายใจนะฮะแม้ว่าติดภารกิจนะฮะต้องอยู่ประชุมสภาใจอยากจะไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะรัฐมนตรีสุขสมรวยฮะก็เลยนะครับเอากระดานชนวนมาเปิดนะภารกิจเขาเรียกอะไรนะแท็บเล็ตนะเปิดฟังอัศนีวสันต์คอนเสิร์ตสดอยู่เสียงดังไปถึงนักข่าวก็คนเขาชอบนะอย่างว่าละครับแหมคอนเสิร์ตสุดท้ายซะด้วยสิ
0: ใช่เพราะว่าโอ้โหพี่โตกับพี่ป้อมก็69กับ71อ่ะอายุนานก็ไม่ธรรมดานะ
1: ก็ฮือฮากันเลยนะฮะน้ำตีก็ชอบมีภาพด้วยประท้วงวุ่นนะนางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคปชนนะประชาชนชูรูปข้าราชการคนหนึ่งแต่เบลอหน้ายืนยกมือไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลที่สนามบินบุรีรัมย์อภิปรายพาดพิงว่าที่อธิบดี DSI คนใหม่แต่เชื่อมโยงคดีหัวสวจนถูกสสพักภูมิใจไทยหลายคนลุกขึ้นประท้วงวุ่นวายหาดูกันนะ
0: เอาแล้วไปแล้วมาไหว้นี่ผิดนะฮะ
1: ก็นั่นน่ะสิ แต่ต้องไปไหว้ถึงบุรีรัมย์ตรงนั้นด้วยพบแล้วต้นตอน้ำมันรั่วซึม2บริษัทใหญ่ต้องเยียวยาคือไม่รู้ว่าไอ้ถนนเชื้อเพลิงกลัวคนจะลืมหรือไงครับก็เลยประกาศให้โลกรู้ว่าเรายังมีถนนเชื้อเพลิงอยู่นะน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงไอ้คนตั้งชื่อถนนนี้แต่แรกนี่ก็มันชัดเจนอยู่แล้วนะย่านนี้คือย่านขนส่งน้ำมันนะฮะสรุปแล้วการขนส่งผ่านท่อมีรั่วนะฮะแต่โอ้โหมันเหมือนเมืองไทยที่ศักดิ์สิทธิ์นะตอนที่เขาไปเอาออกมาจากท่อระบายน้ำรวมๆแล้วประมาณ 22,000 ลิตรม
0: ัน
1: จะมีมากกว่านี้นะนี่มันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไหม้เมืองเลยนะเนี่ย ถ้าเกิดมีไฟลงไปในท่อนั่นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เขากันพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ตรงนั้นเลยนะฮะก็ต้องเยียวยากันสองบริษัทที่ขนส่งน้ำมันกันนะครับแต่ถนนนี้ต้องเปลี่ยนชื่อได้ยัง
0: คร
1: ับถนนเชื้อเพลิงอยู่ของเตยไงอยู่ของเตยผมเคยขับรถผ่านตอนหนุ่มๆนะชื่อมันแปลกๆดีนะร้อยตำรวจตีหึงยิงเมียดับระทึกในโรงเรียนอนุบาลรั่นไกลต่อหน้าเด็กๆกล่อมยังไม่มอบตัว
0: อันนี้มอบแล้ว
1: นะเรียบร้อยเมื่อช่วงเช้า6โมงกว่า
0: ๆครับ
1: ครอบครัวก็ช่วยกันเจรจาตำรวจล้อมไว้ตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทำจริงๆนะอ้าวแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมไล่เบี้ยเครือข่ายยิวจ่อเชื่อทนายเร่งแก้ปมร้อนใช้กฎหมายรุนแรงในประเทศอีกอะไรประมาณนี้ตอนนี้อิสราเอลเริ่มจะไม่เป็นที่นิยมชมชอบในหลายๆชาติแล้วนะครับนะฮะก่อนหน้านี้เราสงสารนะจากเหตุการณ์ที่โดนนะฮะพวกเยอรมันเนี่ยจัดการเกือบจะอะไรพวกเรียกล้างเผ่าพันธุ์เนาะ
0: ครับ
1: แต่พอมีประเทศได้ตั้งหลักได้ตอนนี้อรวาดกันน่าดูเลยDaily Newหยุดเรียน3เดือนย้ายอุเทนยศชนันลุยเดินหน้ายุติพิพาทปทุมวันงัด4มาตรการชูแลนด์มาร์คใหม่ใช้ที่ดินเก่าสร้างศูนย์นวัตกรรมก็เมื่อวานไปนั่งหัวโต๊ะนะฮะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องอธิการบดีจุฬาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินด้วยประชุมหารือกันแล้วก็หยุดเรียน3เดือนทั้ง2โรงเลยทั้งปทุมวันทั้งอุเทนนะแล้วก็ให้อุเทนต้องย้ายอย่างชัดเจนจริงๆก็มีคำสั่งศาลให้ย้ายแล้วนะแต่ยังดื้อแพ่งกันอยู่คือบอกว่าจะไม่มีเรื่องอีกแล้วไงขออยู่ตรงนี้อย่างสงบนะฮะเพราะเขาประกาศอย่างนี้ก็เลยเปิดเรียนให้แล้วก็มาเรียนกันแล้วก็เกิดเรื่องอีกครั้งแต่ดีนะฮะพวกเด็กอุเทนเขาจะไม่รังแกพวกสาธิตปทุมวันเด็กเตรียมอุดมจุฬาเลยนะเพราะเป็นเจ้าของที
0: ่
1: เป็นคนเรียบร้อยกับ3โรงเรียนนั้นมากแต่มีปัญหากับปทุมวันมาหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วปทุมวันเองก็เหมือนกันก็หยุดเรียน3เดือนแล้วอนาคตให้หาพื้นที่ย้ายไปด้วยนะเพราะเขาตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศถ้าเกิดเหตุการณ์สองโรงเรียนตีกันบ่อยๆมันไม่ได้นะครับนะมันกระทบกับหลากหลายเลยนะฮะก็ต้องดำเนินการเขาเรียกว่าขั้นเด็ดขาดงานนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนหัวบนก่อนจะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์เสด็จทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่โรมิโอแอนด์จูเลียตเฉลิมพระเกียรติมีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนะฮะทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ด้วยครับอ่ะเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยมุทิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เช้าวันนี้ก็วันพฤหัสแล้ว
3: เป็นพฤหัสนี่ก็เป็นวันแรกของการเปิดฤดูกาลอเมริกันฟุตบอลเป็นแล้วซาว
1: เห็นบอกว่าทาง AS จะถ่ายทอดให้ชมกันถึงบ้านช่องทางยากไหมฮะ
3: ถ่ายทอดสดแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกเขานะ
1: นานต้องมีเงินหน่อย
3: แต่ว่าเห็นโฆษณาว่าบรรยายไทยครบถ้วนนี่ตั้งแต่คู่แรกผมดูมาจนถึงตอนนี้ไม่ได้ยินภาษาไทยสักคำใช้ไปไหนกันหมด
1: ครับผู้บรรยายยังไม่สะดวกครับ
3: จะมีภาคไทยภาคไทยก็โตแล้วนั้นเราเป็นสมาชิกที่อื่นก็ได้ของดาร์สก็ได้ของ
1: แหมเราต้องส่งเสริมให้มันถูกลิขสิทธิ์ดิ
3: คนภาคอย่างคุณอาภากรโยมาคุณสุเมธรัตนเป็นชาติคุณคุณนั่งของเราอ่ะพูดพิธีรายการเราที่มาแทนคุณยุทธพงศ์ทุกครั้งคุณต้นอ่ะ
1: คุณต้นประวีณ
3: ประวีณมาเจอไม่มีเลยครับ
1: ยังเขากำลังเตรียมพร้อมกันอยู่
3: ไม่ใช่มันต้องรู้อยู่วันเปิดโฆษณาว่าวันเปิด
0: นี่มันเป็นรีแมตช์ในซูเปอร์โบว์ใช่ไหมพี่แปะ
3: ครับก็ตอนนี้ก็นิวอิงแลนด์เพรสยอร์ดก็บุกมานำ
0: ซีฮอค
3: เซียตันซีฮอคอยู่7-0เพราะว่าควอเตอร์แบ็กของซีฮอคอะตัวเก่งของเขาเล่นไปไม่ทันไรเลยต้องถามส่งแล้วครับ
0: ปีกใหม่ใช่ไหมฮะ
3: แซมดาโนฮะ
0: อ๋อ
1: ก็คือวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์บ้านเรานี่ เดนเวอร์บรองโกเจอแคนซัสซิตี้ชีฟนี่ผมก็ได้ดูนะ

0: ถูกมองว่าเป็นรองชื่อชั้นประสบการณ์ตำแหน่งการเป็นแชมป์ของอัลคาราซอะไรต่างๆมันขี่กันเยอะนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับใครอะ
1: เบนเชนตัน
0: เทียบกับเบนเชนตันแล้ว
1: เกือบ5ชั่วโมง4ชั่วโมง20นาทีอะ
0: แต่ว่าเขาก็มีคือคนนี้เบนนี่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังไงอะมีแววอยู
1: ่
0: ก็มีแววอยู่กับการเล่นกันถึง5เซตนี่ก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นอะไรที่ผมเคยให้ข้อสังเกตไว้เมื่อวันก่อนว่าไอ้รูปลักษณ์ของคาร์ลอสมันออกไปทางหล่อๆขึ้นแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวผมเผ่ายาวแล้วมันอาจจะมีความอภิรมย์อย่างอื่นอะไรผมมันก็ใกล้เคียงกับที่ผมคิดนะคือแวบแรกที่ผมดูก็ปรากฏตัวในทัวร์นาเมนต์นี้ครั้งแรกเนี่ยผมว่าโอ้โหทำไมอาคาราซเปลี่ยนไปอย่างนั้นจากเด็กน้อยหรือว่าจากคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวแบบนักกีฬาตอนนี้ต้องมีแฟชั่นมีอะไรผมเผ่ายาวเลยฮะ
1: อืมอาจจะมีแฟนแล้ว
0: คืออะไรก็แล้วแต่คือความเป็นอยู่สุขนิยมขึ้นผมมองแบบนั้นนะ
1: อืม
0: ดูหรูหราขึ้นอะไรขึ้น
1: ช่วงที่บาดเจ็บอาจจะไปทำหล่อมาไง
0: อะไรก็ไม่รู้แล้ว
1: ก็อยู่เฉย
0: ๆมีอาจจะมีผลนะ
1: ผู้แต่เซต5นี่7-6เลยนะไทเบรก16สู้กันสนุกเลย
0: อ
1: ายินดีกับเบนเชนตันแต่ว่ารอบต่อไปน่าจะไม่ผ่านแล้วหมดแรงคุณดูท่
0: านนี่ก็อาย
1: ุน่าจะหมดแรงรอบต่อไป
0: 23
1: ครับ
0: อายุเท่ากันเลย
1: อายุเท่ากับ
0: นี่จะเข้ามาก็เจอกันเองมั้ยเนี่ย
1: เจอกับ DR4 ครับอเมริกันเจอกันเอง
0: อเมริกันด้วยกันไง
1: อ
0: ืม DR4 ก็ชนะดาวรุ่งก็3-2กันทั้ง2เล่น5เซตกันทั้งคู่ครับ
1: ครับ
2: ในชายเดี่ยวเนี่ยถ้าดูหน้าเสือในขณะนี้พี่แป๊ะอยากให้ใครได้แชมป์มา
0: คือจะมันก็อยากคืออเมริกาเขาก็ร้างมานานแล้วนะคราวนี้ก็เข้ามาเป็นแผงเหมือนกันนะก็จะอเมริกันชนจะได้แชมป์สักครั้งหนึ่งก็ไม่เสียหายอะไร
1: คืออเมริกันเข้ารอบชิงแน่นอน
0: กำลังใจกันก็ให้เทียโฟ
1: ครับ
0: ถ้าไม่อยากจะได้ดาวรุ่งคนใหม่ก็ต้องจับตาดูเบนเชลตันซึ่งมีแววมานานแล้วล่ะ
1: แต่ยังไงไม่รู้ว่าสองคนนี้เข้าไปคนหนึ่งรอบชิง
0: อุปสรรคสำคัญนี่มันก็อยู่ที่ว่าวันนี้เซอร์เลฟเนี่ยตอนนี้ก็นำไปอยู่1-0เซตแล้วเนี่ย
1: ซึ่งเซตแรก
0: เซตแรกเนี่ยก็เป็นก้างขวางคอสำคัญของอเมริกันนักเทนนิสอเมริกันคร
1: ับ ก็ไม่เหงานะนัดชิงฝ่ายชายมีอเมริกัน1คนแน่นอน
0: สนามแตกครับผู้หญิงก็จะต้องมีอาจจะมีอเมริกาเข้าไปได้สักคน
1: เจ้ากอล์ฟต้องถึงอยู่แล้ว
0: เพราะเมื่อวานก็เคี้ยวอังเกรว่าแชมป์เฟรนช์โอเพ่นแต่เคี้ยวไม่ง่ายหรอกครับเคี้ยวแล้วก็คลายมาเซตหนึ่งตอนหนึ่งเซต
2: นี่ผมไปดูไอ้เรื่องสถิติแชมป์นะคนสุดท้ายที่แกได้แชมป์นะ US Open นะของสหรัฐชายเดียวนะ
1: ปีไหนฮะ
2: แอนดี้โรดดิกฮะ2003อ่ะ2003ครับ
1: 2003
2: 2003คือ
1: ตอนนี้2026
2: โอ้23ปีที่แล้ว
1: นี่ก็ US Open นะคุณเดียชัยแต่หนุ่มอเมริกันนะคนสุดท้าย2003
2: โอ้แอนดี้โรดดิกฮะ
0: รู้ว่าเขาอดทนกันมา
1: หายไปนานมากหนุ่มอเมริกันกับเทนนิส
0: ให้คนอื่นมาได้แชมป์นี
1: ่
0: เป็นระยะเวลา10-20ปีนี่ต้องอดทนมากนะ
1: ครับฝ่ายหญิงก็
0: เอาช่วยไป
1: ฝ่ายหญิงก็ยังไม่เหมือนฝ่ายชายนะยังสลับได้บ้างนะสลับกับพวกสาวพวกยุโรปตะวันออกเนาะแต่ว่าหลังจากพี่น้องนะทั้งวีนัททั้งเซเรน่าหายไปนี
2: ่จบแล้ว
1: ก็มีโคโก้กอล์ฟมากู้ให้คนนึงวอลเลย์บอลชายครับต้องชื่นชมว่าเราเป็นพวกผู้ชายต้องชื่นชมหน่อยครับคุณเดียชัยครับโอ้ได้เซตแรกก็แพ้เซต2เซต3มาได้เซต4แล้วก็ฟาดไปเซต5เนี่ยไต้หวันอยู่หมัด
0: ก็กำลังดีขึ้นมาเป็นลำดับ
1: ครับแค่นี้เหรอครับ พราะทีผู้หญิงแล้วชื่นชมจังเลยผู้ชายชื่นชมหน่อยมานานจะเห็นไง
0: เดี๋ยวจะหาว่ายกเมฆ
1: ไม่ได้ต้องยกเมฆของจริง
0: เพราะว่าไม่ได้

0: ูไง
1: เอาเลย
0: คือมันไม่ได้ดูเราพูดไปอ่ะมันก็เหมือนยกเมฆ
1: อ่ะก็พูดไปตามอารมณ์มันสู้มากเลยนะ
0: ก็ต้องขอไม่รู้ว่าจะแมตช์ต่อไปอาจจะได้ดูก็จะมาคุยกันเนี่ย
1: คือต้อง
0: อย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรมาคุย
1: คือตอนนี้เราก็อาจจะไม่ได้ดูเต็มเกมแต่เราชื่นชมในความสู้ไงโอ้นี่ไม่งั้นถอดใจไปแล้วนะแพ้เซต2และแพ้เซต3อ่ะ
2: แล้ว
1: กลับมาเซต4เพื่อเสมอ 2-2 อ่ะ
2: แล้วเพิ่งแข่งไปเมื่อวานนะแล้ววันนี้เนี่ยแข่งคู่แรกเลยนะ
1: ครับ
2: 13:30 น.
1: กาไว้เลยนะครับคุณธีรชัยวันนี้ฮะเจอกับออสเตรเลียครับเขาอันดับ 4-2 เราอันดับ 5-2
2: ใช่
1: นะเป็นรองเล็กน้อยถึงปานกลางแต่อย่างไรก็ต้องชื่นชมปาร์คกีวอนนะโอ้โหสร้างวอลเลย์บอลชายมาระดับเอเชียได้ก่อนหน้านี้อาเซียนก็ยังไม่ได้แชมป์เลยนะครับยินดีด้วยนะครับถ้าได้แชมป์เอเชียนี้ก
2: ็ได้
1: โควต้าไปโอลิมปิกเหมือนกัน
2: ใช่ฮะ
1: คุณได้ใช่ตอนนี้เราจะหวังถึงตรงนั้นสักเล็กน้อยได้ไหมฮะกี่เปอร์เซ็นต์ด
0: ีมันก็ค่อยๆมีขึ้นมาต่อตัวขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะไปถึงตรงนั้นหรือเป็นอะไรยังไงนี่เราก็มันทุกคนก็ยังพูดกันอยู่ว่าอีหลาน
1: ก้าวทีละก้าวไงฝ่ายชายโอ้แต่ฝ่ายหญิงนี่ก่อนหน้านั้นเรามีความหวังว่าจะได้ไปแล้วมันทำได้ไงแต่ฝ่ายชายแม้แต่ตอนไปแข่งวันแรกน
2: ะ
1: ที่แข่งชิงแชมป์เอเชียคนไทยไม่ได้หวังอะไรเลยอยากที่ดูคนเดียวชายคือไม่หวังอะไรเลยนะว่าจะชนะสักเกมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่งานนี้มัน3นัดติดอ่ะก็เลยเออเฮ้ยไอ้ผู้ชายมันก็ทำได้นะถ้ามันดูจริงกว่าจังกันอ่ะเนาะปาร์คกีวอนเอาต่อไปแล้วเราเชียร์กันต่อนะครับเป็นห่วงแมนยูไหมครับผมวันนี้ทีมที่5ของพรีเมียร์ลีกส่งประกวดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะก่อนหน้านี้4ทีมชนะหมดเลย
0: ก็คงต้องมองดูทีมที่เล่นด้วยอะไรแล้วด้วยเนี่ยมันแทบมันก็ไม่น่าที่จะต้องไปห่วง
1: ไม่ต้องห่วงนะครับผม
0: ใหญ่อะไรเลย
1: ไม่ต้องเป็นกระเบื้องตาห้าห่วงนะ
0: แต่ว่าคุณจะประคับประคองผู้เล่นไม่ให้สะบักสะบอมยังไงเพราะว่าเดี๋ยวพอสุดสัปดาห์คุณก็มีเกมรออยู
1: ่
2: เจอแมนซีนะ
1: เจอแมนซีในบ้าน
0: แล้วก็เป็นเกมที่เป็นเกมใหญ่ด้วยก็คงจะเบาๆอาเซอร์ไบจานก็เหมือนอุ่นเครื่อง
1: อ๋อครับอยากได้ยินคำนี
0: ้บอลเขาเล่นวันไหนก็ไม่รู้หรอกแมนยูเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
1: แมนยูเล่นวันอาทิตย
0: ์เล่นวันอาทิตย์ก็สบายวันนี้ก็เพิ่งวันพฤหัส
1: โอ้โหได้พัก2วันดีว่าอยู่ในบ้านไม่ต้องเดินทาง
0: ภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพนะก็บอกตบเด็ก
1: ไม่ใช่แมนยูบ่นว่าแล้วทำไมต้องให้ทีมอื่นเล่นวันอังคารวันพุธทำไมได้ทีมเรามาเล่นพฤหัสอยู่ทีมเดียว
2: คือถล่มวันนี้ถล่มแน่นอนอ่ะแต่ว่าจะล็อกถล่มหรือเปล่านะ
1: ไม่รู
2: ้ถ้าล็อกถล่มนี่ฮามากนะ
1: นี่มาจากรอบคัดเลือกนะก่อนจะเข้าสู่รอบเมนรอทีมซาบาทีมนี้ก็เหนื่อยใจ
0: ไม่มีอะไรเลยอย่าไป
1: อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะ
0: จังล็อกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีคนปวดหัวมาคุย
1: ผมห่วงบาเยิร์นมากกว่าเล่นในบ้านเจอโบโดกลิมใช่ไหมทีมจากนอร์เวย์นะผมห่วงเขาโบโดกลิมรู้การที่แล้วโอเคนะ
2: โอเคมากแต่ถ้าสองคู่นี้นะโบโดกลิมกับบาเยิร์นเนี่ยและแมนยูกับซาบาเนี่ยผมห่วงแมนยูนะ
1: เขาเป็นน้องใหม่แมนยูไม่ได้เตะมาหลายฤดูกาลบางทีอาจจะเตะไม่ถูกก็ได้ครับวิลเลียนแชร์ความรู้สึกความมึนเขื่อนมันอยู่ตรงไหนนะอะไรประมาณนี้อ่ะมีคุณลูกทับฟ้าก็ถามคุณเคลียร์ชัยมาก่อนอย่าเรื่องเล่า1ทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนเราจะได้ชุดที่ดีสุดไปเล่นและมีโอกาสเป็นแชมป์สูงไหมครับ
0: ฟีฟ่าอาเซียนนะ
1: ฟีฟ่าก็จะแข่งเดือนหน้านี่ครับ
0: ฟีฟ่าอาเซียน
1: ไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้กันยาตุลา
0: สำเร็จของฟีฟ่าอาเซียนเนี่ย อยู่ที่จะว่าความสนใจในการซื้อลิขสิทธิ์อ่ะ
1: จะได้ดูไหม
0: มันมีไหม
2: คือ
0: ถ้ามันไม่มีเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหม
1: ก็ไม่ได้ดู
0: ม่แปลว่าไม่มีความหวังไงคือคนที่จะซื้ออะไรเข้ามาสักอย่างเขาก็ต้องโอ้ยนี่ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเราเต็งหนึ่งนะแล้วเป็นชุดใหญ่พร้อมพรั่งนะ
1: โอ้ชุดใหญ่ใส่ชู
0: ไอ้ลิขสิทธิ์นี่ถูกซื้อไปแล้วครับแต่เราไม่ต้องไปจับตาดูเรื่องของความสำเร็จในอนาคตของลูกคร
1: ับครับครับครับ
0: ให้จับตาคนที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อลิขสิทธิ์นะความสนใจเนี่ยมันไม่มีเลยตอนนี
1: ้
0: ซื้อหาคนซื้อไม่ได้ต่อรองราคาลดราคามาให้แล้วก็ไม่มีใครสนใจ
1: เหลือ25ล้านเหรียญ
0: อะไรครับ
1: 25ล้านเหรียญเอง
0: นั่นหมายถึงว่าความหวังความสนใจที่จะดูบริษัทที่เขาจะซื้อเขาต้องทำ feasibility study ไปแล้ว
1: ธุรกิจ
0: เขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันแพงว่าความแพงถูกมันตัดสินได้ด้วยเหมือนกันกับว่า
1: ความนิยม
0: เราจะมีความสำเร็จไหมเขาอ่านแล้วว่ามันไม่สำเร็จคงไปไม่ได้แล้วเนื้อตัวกว่าจะได้มาก็ต้องอ้อนวอนจุดธูปกันอะไรกันแล้วเนี่ย
1: อ
0: ยากจะได้ตัวมาสักกี่ตัวทุกวันนี้เนี่ยนะมันสั่นคลอนมากนะคนทำทีมนี่ปอดแหกหมดนะไอ้ตัวที่จะได้ก็ไม่ไปเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่ว่าอยากจะได้แล้วไม่ได้มาเนี่ยถุงก็ต้องจุดธูปจุดเทียนบนบานสางกล่าวกันนะแล้วพอไม่มีชื่อก็โกรธด้วยนะแต่พอมีชื่อแล้วก็ไม่ให้เมื่อวานผมคุยกับดร.ชาญวิทย์ผลชีวินในงาน
1: โคตรหลังอะนะ
0: จัดจึงแกบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำตัวยากเดี๋ยวมันนี่แหละครับนั่นมันก็คือส่งผลว่าองค์ประกอบอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปดูครับว่าฟิตซ้อมดีแค่ไหนเนื้อตัวผู้เล่นเป็นยังไงอะไรต่างๆจับฉลากเจอใครไม่ต้องไปดูครับดูที่ความสนใจในการซื้อลิขสิทธิ์ฮะถ้าถามว่าระหว่างการซื้อขายลิขสิทธิ์ตอนนี้ลิขสิทธิ์วอลเลย์บอลหญิงโยนไปตรงไหนนี่แย่งกันซื้อไม่ต้องต่อรองแล้ว
1: นั่นไง
2: ใช่ฮะใช่
0: นี่มันชัดเจนมากครับแล้วบอลเล่บอลหญิงมันไม่ใช่ว่าเรื่องของการที่ว่าเป็นความสำเร็จมาแล้วนะแย่งซื้อลิขสิทธิ์เพราะความใจสู้ความพร้อมพรั่งความร่วมมือของสโมสร
1: ของ
0: ตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนี่เต็มฟูลสปีดฮะมันสมบ่งบอกหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลานั่นก็เอ้าซื้อไปแล้วลิขสิทธิ์ซื้อข้ามไป3ปีแล้วว่าฉะนั้น
1: มีความเชื่อมั่น
0: นะครับ
1: ว่าจะมีโอกาสแชมป์ไหม
0: จะเป็นไงจะเชื่อมั่นไหมให้ดูจากลิขสิทธิ์นะ
1: ครับครับเอาสมาคมฟุตบอลกรุณาประกาศรายชื่อนักฟุตบอลด่วนเพื่อความเชื่อมั่นในการซื้อลิขสิทธิ์นะ
2: คือวันนั้นเนี่ยผมฟังผู้บริหารระดับสูงของโมโนพูดชัดเจนเลย
1: ว่า
2: เขาบอกว่ามันแพงไปแล้วก็จนถึงขนาดนี้เนี่ยไม่ซื้อ
1: ไม่ซื้ออ
2: ันนี้ชัดเจนมากเลยนะอันนี้คือช่องที่มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อที่สุด
1: ใช่
2: เพราะว่า
1: เงินพร้อมที่สุด
2: ประกาศตัวเป็นช่องกีฬาเลยมีความเป็นไปได้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ถ้ายังแก้ไขปัญหาเรื่องทีมชาติตัวนักบอลไม่ได้ก็ลำบากนะสมาคมจัดการไม่ได้แล้วใครจัดการได้ก็ไม่รู้นะคุณเดช
0: า
1: เนาะ
0: ระดับประธานพัฒนาเทคนิคยังใจหัวมันไม่ได้แล้วจะคุณจะไปหาใครมา
1: ผมก็เคยฟังแนวคิดของโค้ชหลังแล้วบอกโอ้มีปัญหาเรื่องสโมสรเขาลงทุนกันเยอะนู่นนี่ไปพูดอวยเขาอีกฟังแล้วเหนื่อยเลยครับผมสมาคมจัดการไม่ได้แล้วใครจัดการล่ะครับอ่ะมาข้อ2มีร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเย็นตาโฟในดวงใจมั้ยครับไอ้ผมมีหลายร้านแต่เขาถามคุณธีรชัยผมแล้วไม่ตอบแล้วลูก
0: ท
1: ับฟ้า
0: อร่อยที่สุดนะ
1: ครับ
0: ในชีวิตผมนะ
1: ในชีวิต
0: ตอนนี้หากินไม่ได้เลยเลยโฟนนั้นเป็นร้านชื่อร้านอยู่ในสวนลุมฮะ
1: ร้านเขาเลิก
0: เลยโฟนร้านป๊อปฮะ
1: เลิกไปแล้ว
0: ฝั่งหลังสวนติดอยู่กับตรงข้ามก็คือภาคดึกก็อยู่ตรงข้ามก็คือบราวชูก้าบราวชูก้าที่เป็นที่ชุมนุมของทุกระดับประทับใจกัน
1: ออกจากตรงนั้นมากินเย็นตาโฟตรงนี้กัน
2: คืออร่อยนี่เพราะหิวหรือว่าไง
0: ป๊อปนะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ในวัยไร้เรี่ยหรือว่าอาจจะต่ำอ่อนกว่าสัก60ก็ยังทันอยู่นะ
1: อยู่ในสวนลม
2: คืออร่อยเพราะหิวหรือไง
0: พี่ป๊อปมุมเลยโอ้อร่อยสุดๆฮะ
2: อร่อยเพราะหิวหรือว่าไงฮะหรือว่า
0: ไม่ใช่ครับขอโทษนะโคตรอร่อย
2: แล้ว
0: คือคนก็ไปกันเยอะเลย
1: ตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ตีหนึ่งตีสองนี่หมายถึงตอนกลางวันนะ
1: กลางวัน
2: โอ้
1: นึกว่าออกจากตรงนั้นมาแล้วมาซัดตรงน
0: ี้แต่ว่าหมายถึงว่ามันอยู่ตรงข้ามกับราชูก้า
1: โอ้ไอเราก็ไม่ทันร้านนี
0: ้อันนั้นตอนกลางคืน
1: ใช่ป่ะก็ไม่น่าจะอยู่แล้วเพราะตอนนี้สวนลุมปรับเปลี่ยนไปเยอะมาก
2: ร้านป๊อปใช่ไหม
1: ร้านป๊อป
2: เยนโฟร้านชื่อป๊อปเหรอ
1: ป๊อป
2: โอ้โห
0: เป็นป๊อป POP ป
1: ๊อป
2: โอ
1: ้
2: โหไม่น่าจะมี
0: ก่อนนี้ก็เป็นชื่อยี่ห้อดังของไอ้ข้าวโพดป๊อปเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ใช่ผมนึกถึงข้าวโพดเลย
0: ข้าวโพดป๊อปมาเป็นร้านป๊อปเนี่ยแล้วก็ทำเยนโฟร์มันสอกสุดทุกวันนี่คุณถามผมตอนนี้ผมยังน้ำลายสออยู่
1: จ้าแสดงอร่อยมาก
0: มันอยากกินขึ้นมาทันทีทั้งที่ไม่ได้กินมาเสีย3 40มาหายไปสัก3เกือบ30ปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้พวกอายุ
2: ผมไม่เคยได้ยินชื่อเยนโฟร้านป๊อปมาก่อนเลยนะถ้าป๊อปเนี่ยผมนึกถึงข้าวโพดคั่วอย่างที่พี่แป๊ะบอกเลย
1: แต่เป็นร้านเก่าแก
0: ่อายุรายเรียนแล้วเคยไปส่งข้อความมาสนับสนุน
1: สนับสนุนคุณเรียนชัยหน่อยว่ามันมีอยู่จริง
0: ต้องช่วยกันหาด้วยนะถ้าท่านไปรู้ว่ามันเขาย้ายไปอยู่ตรงไหน
1: ช่วย
0: บอกผมหน่อย
1: ช่วยกันช่วยกัน
0: รับประทานหน่อย
1: ก็รับจะได้ทานตามไปทานด้วยมา8นาฬิกา42นาทีเรื่องเล่าจากที่ระชัย
0: ก่อนจะเรื่องเล่าเมื่อวานก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็มีผู้โฮสต์สื่อไปเยอะพอๆกับคนร่วมงานนะ
1: โอ้
0: คนร่วมงานประมาณ120สื่อไปเกือบ100ฮะ
1: โอ
0: ้ถือว่าเป็นการแถลงการหรือว่าเป็นการปิดการแข่งขันกีฬา
1: อบอุ่นเลย
0: เลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากแล้วก็มีคนที่ผมขอสงวนชื่อ2คนที่เป็นคีย์ระดับประเทศเนี่ยบอกว่าไม่เคยมีการรวมเอาคีย์แมนการกีฬาได้ของการกีฬาได้เยอะขนาดนี
1: ้
0: ก็คือทั้งรัฐมนตรีกีฬาแล้วก็ผู้ว่าที่จะหมดวาระและผู้ว่าใหม
1: ่
0: ที่กำลังได้รับครม.อนุมัติคุณโปรดปรานคุณก้องศักดิ์คุณเอสุรศักดิ์พันเจริญบรคุณคุณเอพิมลศรีวิกร
1: ประธานโอลิมปิก
0: แล้วก็ผู้ว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี
1: คุณชัดชาติ
0: เจอชัดชาติ
1: โอ้ว่างจากไปลื้อน้ำมันเหรอฮะ
0: แล้วก็คุณธนุเกียรติการชุมเขาก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นระดับนี้มายืนอยู่แล้วก็สัมผัสลูกแก้วที่เราร่วมใจกันเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมแล้วนี่ก็กระหึ่มเลยฮะเมื่อวานก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะโดยเฉพาะทีมงานของผู้บริหารกรรมการสมาคมที่นำโดยนักเตะร้อยทีมผมพลเอกราชลักษณ์เรียนพืชคุณด็อกเตอร์โสภิตมาพานุมัยมันสมองทางด้านประชาสัมพันธ์ด็อกเตอร์สิริลักษณ์คัดมั่นด็อกเตอร์มนตรีชัยพันธ์นะฮะหลายๆท่านนะที
1: ่สมาคมกีฬากรุงเทพ
0: ร่วมใจกันทำให้งานเมื่อวานมันสมบูรณ์แบบมากลงทุนน้อยฮะลงทุนสมาคมเล็กๆลงทุนน้อยแต่ว่ารวบรวมเอาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก
1: ็
0: ให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้กีฬาไทยมันเดินหน้าไป
1: เล็กที่ไหนสมาคมกีฬาของนครหลวงกรุงเทพ
0: โอ้ก็เล็กๆในด้านของว่าเราก็ไม่ได้เป็นคือระดับจังหวัดเนี่ยฮะ
1: จังหวัดที่จังหวัดที่ใหญ่ที่สุด
0: แต่ที่มานี่ระดับชาตินั้นโอลิมปิกเลยโอ
1: ้ยินดีด้วยยินดีด้วยประสบความสำเร็จ
0: ขอบคุณบรรยากาศดีมากขอบคุณสื่อมวลชน
1: ครับ
0: แล้วก็ข่าวคราวที่ออกมานี่โอ้โหออกมาเป็นมุมที่ทำให้เกิดความมั่นอกมั่นใจและอบอุ่นมากสำหรับกองทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับนะก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน
1: ครับ
0: อย่างพร้อมเพรียงกันมาเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองที่บางทีระยะหลังๆนี่มันก็มีนู่นมีนี่อะไรเรื่อยมันก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าบ้านเมืองนั้นนะคนโบราณเขาถือกันว่าไม่ใช่เพียงแผ่นดินที่ว่าเอาไว้ปลูกบ้านสร้างเมืองหรือเป็นที่สำหรับให้นักการเมืองผัดขึ้นมานั่งเก้าอี้เท่านั้นนะนี่ความเห็นของคนโบราณนะเขาบอกว่ายังมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยคุ้มครองอยู่ด้วยจะเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชจะเรียกว่าบารมีของแผ่นดินหรือจะเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองก็แล้วแต่จะเรียกกันไปแล้วแต่ศรัทธาของใครแต่คนเก่าคนแก่ก็สังเกตกันมานานแล้วว่าเมื่อใดบ้านเมืองจะ ได้คนดีมาปกครองเนี่ยฟ้าดินก็จะดูเป็นใจผู้คนก็จะทำมาหากินคล่องมีทุกข์ก็ยังพอมองเห็นทางออกแต่เมื่อใดที่คนที่คิด

0: แต่จะกินบ้านกินเมืองแบ่งผลประโยชน์กันราวกับแบ่งเค้กในงานเลี้ยงขึ้นมาเตรียมอำนาจแล้วก็เมื่อนั้นสิ่งประหลาดก็มักจะเกิดขึ้นให้คนได้ฉุกคิดบางคราวเกิดเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดบางคราวสิ่งที่เคยมั่นคงกับสั่นคลอนบางคราวคนใหญ่คนโตที่กำลังยิ้มอยู่ดีๆก็ต้องหันกลับไปมองข้างหลังเพราะว่าสิ่งที่ตนเองคิดว่าปิดไว้สนิทกลับมีรอยรั่วออกมาให้เห็นเรื่อยๆเรื่อยๆคนสมัยใหม่อาจหัวเราะว่าเออไอ้นี่ที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่เป็นเรื่องงมงายก็ไม่เป็นไรเพราะเรื่องสองลางสังหรณ์นั้นหากมองด้วยตาอย่างเดียวก็เห็นเป็นเพียงเหตุบังเอิญครับแต่หากมองด้วยใจของคนที่อยู่กับบ้านกับเมืองมานานคนเก่าคนแก่มันอาจจะเป็นจะเหมือนเสียงเคาะประตูเบาๆแล้วก็เตือนใครก็ตามแต่ที่กำลังลุกแก่อำนาจบาดใหญ่คิดว่าจะทำอะไรก็ทำได้บ้านเมืองนี้เป็นของกูเสียงเตือนเบาๆที่บอกนั้นก็บอกว่าอยากคิดว่าแผ่นดินนี้ไม่มีเจ้าของบ้านเมืองอาจพูดไม่ได้บ้านเมืองอาจมีความจำแผ่นดินอาจไม่ลุกขึ้นมาชี้หน้าคนโกงแต่ความเสียหายที่สะสมไว้วันหนึ่งก็จะยังย้อนกลับมาถามหาคนรับผิดชอบอยู่ดีคนกินบ้านกินเมืองนั้นมักมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งคือคิดว่าเมื่อมีอำนาจแล้วทุกอย่างก็ซื้อได้ซื้อคนได้ซื้อเสียงได้ซื้อคำชมได้ซื้อความเงียบได้แม้กระทั่งบางทีก็อาจจะซื้อผิดถูกได้ชั่วคราวแต่สิ่งหนึ่งที่ซื้อไม่ได้ครับคือเวลาเพราะเวลาจะค่อยๆเปิดโปงว่าใครมาทำงานให้แผ่นดินและใครมาทำมาหากินกับแผ่นดินยุคใดที่ผู้มีอำนาจเริ่มไม่เกรงใจประชาชนไม่เกรงกลัวความผิดและไม่ละอายต่อสิ่งที่ตนทำยุคนั้นต่างหากที่คนโบราณจะเรียกว่ายุคมีลางลางร้ายจึงอาจไม่ใช่ฟ้าผ่าไม่ใช่แผ่นดินไหวและไม่จำเป็นต้องมีดาวตกกลางวันแสกลางร้ายที่สุดของบ้านเมืองคือวันที่คนไม่ดีรู้สึกว่าตนกำลังทำชั่วและคนดีเริ่มเห็นความชั่วเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นลางร้ายนะครับเพราะว่าคนดีท้อถอยไปซะแล้วนี่เริ่มเห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะฮะเมื่อถึงวันนั้นต่อให้บ้านเมืองมีตึกสูงขึ้นอีกกี่ชั้นมีรถไฟความเร็วสูงมีรถไฟมีตัวเลขเศรษฐกิจสวยหรูเพียงไหนก็ยังถือว่าบ้านเมืองนั้นน่าห่วงเพราะผู้คนเห็นความชั่วเป็นเรื่องธรรมดาบ้านเมืองไม่ได้พังในวันที่ศัตรูบุกเข้าประตูเมืองเสมอไปนะครับท่านผู้ฟังคุณสุเทพคุณสุพงศ์บางครั้งบ้านเมืองเริ่มพังตั้งแต่วันที่คนเฝ้าประตูแอบเปิดประตูให้โจรเข้ามาเสียเองแล้วแต่ถ้าคนโบราณยังมีชีวิตอยู่เขาก็คงจะพูดสั้นๆว่าเมื่อคนกินเมืองขึ้นครองเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจไม่มาลงโทษให้เห็นต่อหน้าแต่จะส่งสัญญาณให้คนทั้งแผ่นดินรู้ว่าถึงเวลาที่บ้านเมืองกำลังจะคิดบัญชีแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่จะบอกว่ามาคิดบัญชีเร็วๆทำไมคิดบัญชีช้าจังหรือว่าบ้านเมืองมันดีอยู่แล้วอย่ามาคิดบัญชีอะไรกันเลยก็เป็นวิจารณญาณของท่านแต่วันนี้ข้อเขียนนี้มันก็มีเหตุมีผลพอสมควรที่ผมจะขออนุญาตยกมาเป็นเรื่องเล่าของจิรชัยในวันพฤหัสที่10เดือน9นะฮะก็ผ่านพ้นวันดีๆไปเมื่อวานวันนี้ก็เราก็คุยเรื่องของบ้านเมืองการที่เราจะช่วยกันทำให้บ้านเมืองเข้มแข็งนั้นนะครับมันก็คือวิธีที่จะต้อง อย่าทำให้คนชั่วมีอำนาจอย่าทำให้คนชั่วเมื่อมีความผิดแล้วลอยนวลแล้วก็ส่งเสริมให้คนดีได้เข้ามาปกครองบ้านเมืองครับก็หวังว่าเรื่องเล่าในวันนี้ก็คงจะช่วยกันทำให้พวกเรามีกำลังใจที่จะช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเมืองเราเข้มแข็งด้วยกัน เลือกหรือว่าพิจารณาสนับสนุนคนที่ดีเข้ามาดูแลบ้านเมืองนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: 8นาฬิกา52นาที3วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับ
1: ต้องขอบคุณแฟนรายการธเนีย1796แจ้งมาแล้วเรื่องเย็นตาโฟเจ้าเก่าสวนหลุมที่ขายมา70ปี
4: ฮะ
1: ตอนนี้ย้ายไปอยู่ปากซอยถนนโยธาข้างสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ครับ
4: นี
1: ่วันหลังผ่านไปต้องกินซะหน่อยแล้วโอ้ไปสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะก็อยู่ถนนโยธาไงข้างๆเลยน่าจะไปง่ายครับข้อความแรกคุณบอยไข่เค็มสวัสดีครับป่าพี่เทพไหนๆก็ไหนๆแล้วคืนนี้ต้องใช้คำว่าถล่มนะป่าจากคุณบอยไข่เค็มเอโซมาเรสกานะครับนะฮะคุณซื้อชาวอิตาเลียนของแมนซีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันเขาก็ตื่นเต้นนะ
4: ว่า
1: เขาบอกว่าผมจะต้องนะฟื้นฟูร่างกายนักเตะของผมให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมในวันอาทิตย์นี
4: ้
1: ผมตื่นเต้นกับเกมนี้มากครับนี่ดาร์บี้แมตช์เกมแรกในชีวิตเขา
4: ได้ที่โอ
1: เ
4: ทฟอร์ด
1: ที่โอเทฟอร์ดต้องมาเยือนต้องมาเยือนเอาละป๋าเห็นฐานออกมารีวิวบังเกอร์ที่อินฟูคนหนึ่งทำผมก็ได้แต่คิดว่าแล้วไอ้บังเกอร์จากภาษีพวกตูละรูปร่างแบบไหนทำไมมาของภาษีจากประชาชนไม่มีค่าเลยผมก็เห็นด้วยกับนะสามข้อของคุณอาธีรชัยเกี่ยวกับสวไม่รู้หน่วยงานหรือนักศึกษาไหนแต่ผมคิดว่าดีน่าสนับสนุนครับจากคุณแอฟเชลซีใช่นะตอนนี้คือทุกวงการท
4: ุ
1: กกลุ่มอาชีพเรื่องการทำให้องค์กรอิสระนี่ไม่เป็นอิสระโดยสวชุดนี้เนี่ย มันลุกลามไปทั่วแล้วนะถ้าวันที่14คณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปออกมานี่ไม่เป็นที่ถูกใจแล้วก็ไม่เป็นที่ถูกต้องงานใหญ่ผมว่านะนะครับเลือกพูนตัวรอดได้นะฮะแล้วก็อริสเตอร์ยิงซ้ายสวยมากนะครับก็ชนะมาทั้ง4ทีมเหลือแมนยูวันนี้ครับผมช่วยช่วยกรุณาให้กำลังใจกันด้วยครับเล่นในบ้านเจอซาบาน้องใหม่นะฮะเราเล่นเพื่อร่างนี้โอ้คุณแง่แซมเราเล่นเพื่อร่างนี้คงทนแพ้พ่ายแซงไร่มนมุดรั้วแซ่เถิดพี่หาสนเจ้าดอกแม่เอ่ยขอจัดการคนหัวจากนั้นคืนสนามคุณไงแซ
4: ม
1: นี่ๆเนี่ยขอร่วมด้วยนะ
4: อ
1: ยู่สวนี่นะมาจัดการใช่จะคืนสนามเลย
4: คือจากนั้นคืนสนามเนี่ยคืนสนามนี่ผมนึกถึงสนามอยู่สนามหนึ่งนะต้องคืนเลยนะฮะเพราะว่าถ้าสูว่าเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามความยุติธรรมเป็นไปตามความถูกต้องต้องคืนสนาม
1: แน่ต้องออกด้วยนะต
4: ้
1: องออกด้วย
4: ใช่
1: นะฮะแล้วก็7:37ทำดีได้ดีมีให้เห็นอยู่ที่ไหนใกล้ไกลให้ใจเย็นจะโดดเด่นเสมอเมื่อทำดีมอร์นิ่งทอล์กตอนเช้าไม่เหงาแน่ให้เหลียวแลจริงจังยังสุขขีป่าแปะและพี่เทพเก็บใจมีไปทุกที่ข่าวดีมีให้ฟัง ปีเทียน
4: ขอบคุณพี่เทียนท่า

0: ฉลอมครับ
1: คนรายงานข่าวสำหรับไทยจากพัทยารายงานเหมือนเล่าเรื่องเล่าละครให้ฟังนะครับแปลกดีครับ
0: อันนี้ชมใช่ไหม
1: ข่าวนี้แปลกดีครับ
0: อันนี้ชมใช่ไหม
1: ก็กึ่งชมกึ่งว่าครับผมแปลกดีไงครับนี่โอ้ยเราสองคนก็ยังบอกว่าเอ้ยสงสัยต้องกลับไปติวอีกรอบไว้รายงานข่าวก็พี่ถ้าฟังอยู่นะมันต้องไปเล่าละครโอ้โหปะข้างคานพุทธแชมเปี้ยนลีกเขาเตะไปแล้ววันนี้คิวยูโรป้าใช่ไหมครับป๋าอันนี้ไม่ใช่
0: ใช
1: ่เขาเปลี่ยนนะกติกาใหม่เยอะแล้วยูฟ่านะเขาจะเตะ3วัน
0: คือ
1: การพุทธประหาร
0: ในฤดูกาลนี้เนี่ยทีมจากสเปนแล้วก็ทีมจากอังกฤษเขาได้เข้ามาในรอบนี้5ที
1: ม
0: ก็เผอิญว่าทีมจากอังกฤษเนี่ยเขาเล่นไป4ทีมชนะหมดทุกทีมก็รอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตแชมป์3สมัยเนี่ยที่จะชนะตามไป
1: น้องใหม่น้องใหม่สุดไงให้มาเล่นวันที่วันพฤหัส
0: ครับ
1: โอ้โหแมนยูก็ถามทำไมไม่ผมเล่นเหมือนอังคาร
0: น้องใหม่สุดก็เล่นเจอทีมกับ
1: แล้ว
0: ตั้งแต่มีสโมสรมาเพิ่งเคยเข้ารายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร
1: แล้วแมนซิตี้จะดวลกับผมนะดาร์บี้แมตช์เขาเตะก่อนผมตั้ง2วันโอ้โหมันเป็นทำไหมอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ปัญหาของแมนยูเราจะไม่นะฮะโอดโอยนะฮะวันนี้เราจะยิงก่อนแล้วก็ไปว่ากันวันอาทิตย์บุรีจุดๆๆๆๆๆๆเขาไม่รู้บุรีอะไรเป็นอาชื่อเป็นดอกไม้ก็ได้นะคือตัวทำลายบอลไทยครับผมก็ไม่เข้าใจครับนะป๋าคิดว่านักการเมืองที่ได้ยินคุณธีรชัยพูดเขาจะสำนึกบ้างไหมครับโอ้โหถ้าสำนึกไม่ต้องรอคุณธีรชัยเล่าแล้วครับเขาต้องสำนึกได้ตั้งแต่เข้าวงการแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะพอเข้าวงการพวกเขาตั้งมั่นเลยนะครับถ้าได้ก็เอาเลยนี่อย่างนี้ฮะอสมทนี้สีน้ำเงินหรือเปล่าครับหรือเป็นกลางคุณเทพตอบ
0: อสมทเป็นกลางครับแล้วก็อสมทสีม่วงครับท่านผู้ฟังเพราะว่าสีต้นกำเนิดเนี่ยสีม่วงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้ามาที่อสมทเนี่ยก็จะเห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นออกเป็นโทนสีม่วงฮะ
1: ที่จริงไม่น่าใจน้องเนเน่ได้ปุ่มทองเลยจะได้โชว์รอบรองอีกจะได้ดูน้องโชว์อีกล่อรอบชิงนานเกินไปตอนนี้กลุ่มอื่นเขาเข้าครบแล้วใช่ไหมครับนะฮะผมไม่แน่ใจนะแต่จะมีสุดท้ายรอบชิงคือ12ทีม
0: เพราะเนี่ยได้ปุ่มทองก็เลย
1: เราไปรอใน
0: เมลบีกดให้ก็เลยนู่นเลย
1: รออีก11ทีมไม่น่ายังน่าจะได้มีครบนะแต่วันที่22 23กันยาเนี่ยครับ
0: ครับ
1: รอบชิงนะครับอิงจากบทความคุณอาธีรชัยอยากให้คนแบบนั้นเข้ามาปกครองประเทศถ้าประมาณนี้ครับนะแล้วก็เท่านี้แหละครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ
0: ก็ส่วนในทาง YouTube นะครับน่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าคุณกรบอกว่าฟังเรื่องเล่าของคุณอาแปะแล้วนึกถึงพระราชดำรัสขององค์พระสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เลยครับอันนี้ก็ใช่ครับ
1: ต้องสนับสนุนคนดีให้เป็นนะฮะผู้นำ
0: อีกท่านหนึ่งบอกว่าผมกลัวประชาชนเนี่ยจะรอไม่ไหวฮะจะทำอะไรเสียก่อนนะ
1: ครับ
0: แสดงว่าผู้นำของสารขันเนี่ยเป็นคนไม่ดีใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมต้องกลับไปดูนะว่าสารขันนะตามบันทึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยอมรับถามป่านะฮะตอนนี้ยอมรับไหมครับว่ากระแสฟุตบอลของทีมชาติไทยเนี่ยมันตกต่ำลงกว่าเดิมเยอะมาก
1: ไอ้นี่ใช่เลยครับ
0: ยอมรับเลยใช่ไหม
1: เพราะว่าความไม่เอาจริงเอาจังไม่มีแผนและการที่จะไม่สามารถจะนำผู้เล่นนะฮะที่ดีสุดมาอยู่ในทีมชาติได
0: ้คุณอีกท่านหนึ่งส่งมาบอกว่าสวนลุมต้องง่วนหลีฮะ
1: โอ้ยง่วนหลีเป็นร้านข้าวต้ม
0: เหรอ
1: ขายกลางคืนผมยังเคย
0: ไม่รู้เรื่องเลย
1: ช่วงหน้าปลาบึกนะครับแขวนตัวยักยักเลยนะแต่เลิกไปแล้ว
0: ฮะ
1: พื้นที่ตรงนั้น
0: อ่ะเวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม

0: 扫除令火箭撒落。
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทโอนให้สีกาคนสนิทพบหลักฐานมัดแอบเสพเมถุนในกุฏิ

0: เวลา6นาฬิกาตำรวจกองปราบปรามนำกำลังเข้าจับกลุ่มพระวชิรยานอติโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาทโดยจับกลุ่มได้ที่กุฏิวัดดังกล่าวสืบเนื่องจากได้มีผู้มาร้องเรียนถึงพฤติกรรมดังกล่าวของหลวงพ่อโชติซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจกองปราบปรามพบว่าในห้วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า92ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าจับกุมได้ดังกล่าวอย่างไรก็ตามในขณะจับกุมตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดสามารถจับภาพเจ้าอาวาสมีการเสพเมถุนกับสีกาด้วยท่านนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาวัตถุหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนี้จะนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กองปราบปรามต่อไปรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวอุเทนถวายปทุมวันขีดเส้น90วันย้ายพื้นที่2สถาบันคืนความปลอดภัยสังคมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ออกคำสั่งบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้งดการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่อุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเวลา90วันเพื่อจัดระเบียบความปลอดภัยแต่หากการเตรียมสถานที่แห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีความพร้อมและในช่วงระหว่างนี้ให้ทั้งสองสถาบันปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเรียนของนักศึกษาโดยต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินการเป็นรายสถาบันว่าในส่วนของอุเทนถวายให้ดำเนินการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่เรียนแห่งใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เสร็จสิ้นภายใน90วันเพื่อรองรับการย้ายพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่สถาปัตย์ขออภัยค่ะขณะที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันต้องจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในระยะยาวสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการที่เป็นระบบในอนาคตและให้ทั้งสองสถาบันรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ทุกๆ30วันสำหรับคำสั่งเร่งด่วนนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเมื่อเช้าวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจนมีผู้บาดเจ็บ2รายและสร้างความวิตกกังวลแก่สังคมอย่างมากรถถังบังคลาเทศระเบิดขณะซ้อมยิงเสียชีวิต2บาดเจ็บ1เกิดเหตุรถถังผลิตในประเทศจีนของกองทัพบกบังคลาเทศระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บสาหัส1นายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ของทหารในสนามฝึกในเมืองจิตตะกองเมื่ออยู่ๆรถถังหลักรุ่นท้าย59ที่ทหารกำลังใช้ฝึกซ้อมยิงเกิดระเบิดอย่างรุนแรงมีทหารเสียชีวิตในรถถังทันที2นายส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1นายได้รับการอพยพทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์อย่างเร่งด่วนเพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทหารในกรุงทากาหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพบังคลาเทศออกแถลงการระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในขณะที่รถถังยิงกระสุนระหว่างซ้อมรบในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้และทางกองทัพได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งสืบสวนหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวิมบัดันจะไม่ออกใบอนุญาตทำข่าวให้กับอินฟลูเอนเซอร์วิมบัดันเทนนิสแกรนด์สแลมใหญ่ที่อังกฤษยืนยันว่าจะไม่ออกใบอนุญาตทำข่าวให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือคอนเทนต์

0: เตอร์หลังเกิดเหตุการณ์ดราม่าในการแข่งขัน US Open ทั้งนี้ย้อนไปในการแข่งขัน US Open ได้มีการออกบัตรสื่อมวลชนให้กับอินฟลูเอนเซอร์กว่า100คนเพื่อเข้าไปทำข่าวในศึก Grand Slam เพื่อหวังขยายฐานไปยังผู้ชมกลุ่มใหม่ๆทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเดิม2เท่าตัวนอกเหนือจากผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศทางสื่อกระแสหลักแต่การตัดสินใจดังกล่าวเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมที่ทำเสียงดังและการรบกวนบนอัฒจันทร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้แฟลชถ่ายภาพใช้ไฟวงกลมในการอัดคลิปติดทั้งมีการอัดคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์กันระหว่างแต้มซึ่งนักกีฬาหลายคนก็แสดงความไม่พอใจเช่นกันโดยนาโอมิโอซากะและโคโค่กอล์ฟเคยออกมาตำหนิเรื่องมารยาทในการชมกีฬาของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ด้วยต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับชาร์ดี้อลอนโซผู้จัดการทีมเชลซียืนยันว่าเคนดรีปาเอสกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเอลกวาดอร์ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมชุดใหญ่สำหรับเชลซีพยายามหาสโมสรอังกฤษให้กับนักเตะวัย19ปีไปเล่นแบบยืมตัวไม่ว่าจะเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกหรือแชมเปี้ยนชิพก่อนตลาดยืมตัวภายในประเทศปิดวันที่1กันยายนแต่สโมสรดำเนินการไม่ทันเวลาส่งผลให้เคนดรีปาเอสต้องอยู่กับทีมต่อไปหลังจากที่ชาบิลอนโซออกมายืนยันแบบนี้ทำให้ปาเอสต้องรอจนถึงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมเป็นอย่างน้อยถึงจะได้ย้ายทีมและในช่วงนี้อลอนโซยืนยันว่านักเตะจะไม่ได้ร่วมซ้อมหรือมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ด้วยช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: ครับสวัสดีครับ9นาฬิกา12นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริคกระถ่ายผม99 Active Radio ครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์ครับแล้วก็พี่ชายของผมมาทางสายครับปคิวพงศกรชัยกุลมาทางสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโปเตสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยไม่ได้เจอกันเลยเดี๋ยวนี้
1: ใช่ยังไม่ได้เจอเลยครับน่าจะได้เจอข้าตอนที่งานแข่งกอล์ฟเลยครับ
0: ก็อีกไม่นานน่าจะประมาณเดือนบวกลบประมาณนั้นนะครับก็ SMS ส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live ของ FM99 Active Radio ช่วงกอล์ฟทริคได้เลยครับส่งเข้าพูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ก็ข่าวใหญ่ตอนนี้ก็มีอยู่หลายข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซฮัมครับซึ่งก็ต้องแข่งกันวันพรุ่งนี้แล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะลิสต์อาการแข่งขันแพริงอะไรพวกนี้ก็คงจะประกาศกันพรุ่งนี้จับชนหลับตาชนเหมือนทุกทีเนาะ
1: คร
0: ับแล้วก็ข่าวที่กำลังออกมาแล้วกำลังเดือดร้อนกันไปทั่วสารทิศสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะสายงานกอล์ฟก็คือการที่ลีกอย่างลิฟกอล์ฟประกาศล้มละลายครับผม นะฮะ
1: แต่ก็ข่าวล่าสุดนะเห็นบอกว่าจะมีโครงการนะเหมือนปรับโครงสร้างมีพาร์ทเนอร์ BC พาร์ทเนอร์เครดิตอะไรสักอย่างที่จะเข้ามาซื้อหุ้นดูแลแล้วก็มีฝ่ายของทางฝั่งของอาบูดาบีเนี่ยครับอัดฉีดเงินเข้ามาแล้วก็มีโครงการว่าอยากจะให้นักกีฬาเนี่ยมีส่วนเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นหุ้นส่วนกับลีกนี้ด้วยอันนี้คือแผนนะเพื่อให้เดินหน้าต่อได้ใน2027
0: สิ่งที่เกิดขึ้นตามข่าวที่พี่คิวบอกนั้นคิดว่าเขานักกีฬาเหล่านั้นก็คงจะต้องรับสภาพไปละมั้ง
1: ใช่ก็คือลักษณะเหมือนถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังเนาะก็เหมือนกับว่าในเมื่อทางลีกเป็นหนี้คุณเป็นหนี้นักกีฬามาเป็นเจ้าของไหมอะไรอย่างนี้ให้สิทธ
0: ิ์
1: สุดท้ายแล้วพอเป็นเจ้าของเนี่ยเหมือนรับสภาพนี้ก็คืออาจจะแบบอ่ะยกหนี้ไปเพราะคุณเป็นเจ้าของแล้วนี่เหมือนซื้อสิทธิ์ไปแล้วสุดท้ายแล้วระยะยาวต่อก็ต้องมีผู้สนับสนุนเพิ่มใช่ไหมสเตย์เพื่อเอาเงินมาเลี้ยงในองค์กร
0: มันก็ต้องอย่างนั้นนะแล้วมันตลกตรงที่ว่าแต่ละคนที่ติดกันอยู่เนี่ยมาติดกันแบบเป็นหลัก500ล้านพันล้านเลยนะ
1: บาทใช่ไหม
0: ดอลลาร์สหรัฐเนี่ย
1: ไม่แปลกหรอกเพราะค่าตัวแต่ละคนไหนจะแชมป์ในรายการแข่งขันอีกใช่ไหม
0: แต่เขาบอกว่าที่แน่ๆแล้วคือติดจากการแข่งขันก่อนนะครับติดจากค่าลงแข่งขันนะยังไม่รวมค่าเหนื่อยนะก็ประมาณจอนอย่างจอนรามเนี่ยประมาณ 7.5 ล้าน
1: โอ้โห
0: ไบรซันเดอชัมโบเนี่ย5ล้าน7นี่คือติดจากเงินรางวัลจากการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่เขาไม่ได้จ่ายนะยังไม่รวมค่าเหนื่อยนะดัสตินจอห์นสัน5ล้าน5แคเมรอนสมิธ4ล้าน8เทเรฮัตตัน3ล้าน4บรูคเคฟก้ายังมีเงินส่วนที่ตัวเองต้องได้ก่อนที่จะออกจากตัวนี้กลับเข้าไป PGA อีก1ล้าน7
1: โอ้โหมันเทิงเลยทีนี้ครับ
0: ไม่รู้ว่าจะยังไงกันเลยเพราะจากตามที่บอกกว่าจะมีคนเข้ามาคือพอเมื่อเรายื่นแผนล้มละลายไปแล้วเนี่ยทางคนที่เขารับอย่างสารรับเรื่องล้มละลายเนี่ยเขาก็ต้องถามว่าคุณจะมีการฟื้นฟูกิจการแผนว่ายังไงอะไรยังไงทั้งเข้ามาเทคอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันที่บอกว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าหนึ่งคือใครจะเข้ามาเทคเพราะว่าแน่ๆคือคุณต้องเอาเงินมาให้กับคนที่ไม่รู้ว่าจะทำให้กิจการหรือแบรนด์ของคุณที่เข้ามาเนี่ยได้ผลประโยชน์หรือเปล่า
1: ครับ
0: นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่สปอนเซอร์ที่จะเข้ามาก็จะคิดกันมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือคุณก็เป็นลีกกอล์ฟที่เรียกว่าประคองตัวไม่ไหวถ้าไม่มีท่อน้ำเลี้ยงใหญ่จากพี่ UAE มาแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นคือนักกีฬาที่อยู่ข้างในนี้ก็เป็นนักกีฬาที่เรียกว่า 80-85% อยู่ในช่วงรอแลนดิ้งของชีวิตแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ แล้วก็คนที่ติดหนี้ที่ติดหนี้เยอะๆที่ติดที่ลิฟต์ไปติดหนี้เขาเยอะๆเขาจะโอเคกับการที่เข้ามาถือหุ้นลิฟต์ไหมหรือบางคนแบบฉันไม่โอเคฉันอยากได้ตังค์ฉันอยากไปอันนี้
1: งานนี้หนักบอกเลยครับหนัก
0: ใช่งานนี้หนักจริงแล้วคนที่เข้ามาใหม่อย่างแอนโทนีคิมอย่างเงี้ยแล้วก็พวกวายคาร์ที่รออยู่เนี่ยที่ลงทุนลงแรงเพื่อจะควอลิฟายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอย่างกับเขาเรียกอะไรนะแดนนี่ลีมิเกลทาบูเอนน่าอย่างเงี้ยริชาร์ดทีลีโยซุเกะอาซาจิอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาจะอย่างไรต่อไปกับทางของเขาเพราะเขาเลือกมาทางนี้มันก็เป็นไกลๆว่าจะไม่ค่อยถูกกับทางปกติทางก็ปกติเยอะอยู่แล้วถูกเนาะ
1: คร
0: ับ นะฮะไงก็ เราจะช่วยเอาใจเชียร์ให้มันจบแล้วให้มันออกมาไปในทิศทางที่ดีนะครับ
1: ใช่ครับทีนี้นักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่มองหาว่าจะเทิร์นโปรจะเข้าลีฟกอล์ฟเพื่อคว้าเงินรางวัลเนี่ยช่วงนี้อาจต้องเปลี่ยนแผนเลยนะ
0: ใช้คำว่ายุบเส้นทางไปเลย
1: ใช่กลับไปสู่เส้นทางปกติที่ในอดีตที่ทุกคนอยากจะไปให้ถึงทัวร์ที่ใหญ่สุด PGA ทัวร์ยังในส่วนของนักกอล์ฟฝ่ายชาย
0: ใช่คือด้วยความที่เดิมทีมันมี2ฝั่งเนาะมันมีฝั่ง PGA Tour กับฝั่งของทางด้าน European Tour
1: ครับ
0: แต่ European Tour ก็เขาก็ยอมรับตัวว่าเขาทำตัวเองเป็น Feeding Tour ของ PGA Tour เขาก็อยู่สบายกว่าก็คือเป็นลีกใหญ่ของยุโรปจริงแต่ว่าฉันก็ยอมเป็นรอง PGA หน่อยนึงเพื่อความสบายหลบทางให้นักเลงอะเอาง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจกันสะดวกก็คือหลบทางให้เขาไปแต่ลิฟต์ดันขึ้นมาแบบว่าท้าทายอำนาจท้าทายระบบ ก็เลยอยู่ได้ไม่นานนะครับก็นั่นไปแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูกอล์ฟตู้ของสาวๆดีกว่าว่าจะแข่งกันสนุกแค่ไหนจริงไหม
1: ครับ
0: กอล์ฟตู้ของสาวๆก็ TGIไม่ใช่ TGL
1: เนี่ยคนเรียกกอล์ฟตู้อีกแล้ว
0: ก็ทุกคนก็เรียกกอล์ฟตู้กันหมดอ่ะทุกสื่อก็เรียกกอล์ฟตู้หมดอ่ะเนี่ยทุกคนก็เรียกกอล์ฟตู้หมดอ่ะ
1: โอเคกอล์ฟตู้โอเค
0: แล้วก็เรียกกอล์ฟตู้หมดลีกนี้ก็เรียกว่าพอได้ฝ่ายหญิงเข้ามาเนี่ยน่าจะฉุดเข้ามาหน่อยแล้วก็ได้ข่าวว่าบุ๊กสเคปก้าเขาจะเข้ามาจอยในทีมของมอเตอร์กอล์ฟซิตี้ของดีทรอยต์ด้วยนะใช่ตอนนี้ก็เลยแบบว่านะเป็นอีกหนึ่งลีกที่ดึงความสนใจได้อยู่ระดับหนึ่งแต่อาจจะดึงได้ไม่มากเท่าที่ตั้งเป้าไว้แต่แรก
1: ครับ
0: นะครับยังไงก็รออาจจะช่วยอาจจะเชียร์สาวๆของเรากันด้วยนะฮะ
1: นะโปเตได้เล่ายังไงผมอยากทราบไทเทลิสที่เควิลเลจครับมีอะไรบ้างคร
0: ับไทเทลิสที่เควิลเลจหรอไทเทลิสที่
1: เควิลเลจเห็นข่าวโปรโมทเยอะมากเลย
0: ไทเทลิสที่เควิล
1: เลจฟังบางส่วนน่าจะอยากจะทราบ
0: ไทเทลิสที่เควิลเลจอาทิตย์ที่แล้วไปกับพี่เจี๊ยบเล่ากับพี่เจี๊ยบไปวันศุกร์แต่จะเล่าอีกรอบก็ได้ครับเพราะว่าไทเทลิสเควิลเลจเนี่ยเป็น national storeของทางไททอลิสคือเป็นสโตร์ใหญ่ของไททอลิสเองเลยใช่ที่ไททอลิสมาทำแล้วก็เป็นสโตร์ที่มีทุกอย่างเกี่ยวกับไททอลิสและมีของที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยและเสื้อผ้าฝั่งทัวร์เอสทัวร์ปกติแล้วก็ฝั่งที่เป็นเพลย์ที่เป็นลักษณะของเกาหลีที่จะเป็นกอล์ฟสายแฟชั่นของไททอลิสหน่อยที่เป็นแฟชั่นที่จ๋าที่สุดของไททอลิสแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่ในสโตร์นี้
1: คร
0: ับแล้วฟุตจอยก็มีเหมือนกันฟุตจอยก็มีฟุตจอยแล็บก็จะอยู่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็มีเป็น NFC ก็คือเป็น National Fitting Center เช่นเดียวกับที่ธนาแต่จะอยู่ในห้องที่มิดชิดกว่าแล้วก็ไม่ได้ตีออกไปข้างนอกเหมือนธนานะครับใช่แต่ทุกอย่างก็จะเหมือนสวนสนุกอ่ะผมใช้คำว่าเหมือนสวนสนุกเพราะคุณเดินเข้าไปปุ๊บคุณก็จะอยากได้ไอ้นู่นอยากได้ไอ้นี่อยากได้ไอ้นั่นแล้วก็ซื้อลูกกอล์ฟเสร็จสกรีนได้เลยซื้อนู่นซื้อนี่มีที่รองได้เลยแล้วก็สมมุติจะซื้อถุงกอล์ฟคุณก็ สามารถทดลองแบกทดลองใส่เหล็กที่เป็นจำนวนตามที่คุณต้องการแล้วแบกได้เลยอย่างเงี้ยคือมีทุกอย่างครบจบในวงจรสำหรับคนที่อยากจะได้อุปกรณ์ไททาลิสเดินเข้ามาเหมือนสนุกเลยครับเดินเข้าไปปุ๊บมีระบบเขาเรียกระบบคอมพิวเตอร์แตะสัมผัสมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
1: เพราะว่าค่อนข้างว้าวเลยนะครับว่าสถานที่เปิดให้บริการคือเคเวลเลสไม่ได้เกี่ยวกับโซนกอล์ฟเลยแต่เป็นแหล่งที่มีเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ใช่ไหมครับ
0: ครับก
1: ็มีร้านอาหารมีการจับจ่ายใช้สอยในบริเวณนั้นซึ่งถ้าเอาจริงแล้วอะถามว่าบริเวณนั้นเนี่ยตอนเย็นๆอะไรแบบเนี้ยก็มีคนจับจ่ายใช้สอยทั้งนั้นก็ค่อนข้างเยอะก็เป็นถือว่าทำให้วงการกอล์ฟมันกระจายมากขึ้นที่ไม่ต้องอยู่แบบสนามไดฟ์ในตึกกอล์ฟอะไรแบบนี้ผมว่าดีเลยนะเป็นนิมิตหมายที่ดี
0: ผมว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่หนึ่งคือปลอดภัยคำว่าปลอดภัยที่บอกก็คือคุณสามารถลองอุปกรณ์ทุกอย่างได้โดยที่ว่าไม่ได้ต้องใช้พื้นที่เยอะหนึ่งส่วนสองคือถ้าคุณอยู่ในโซนตัวเมืองคุณสามารถไปถึงที่นั่นได้เร็วในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนแต่ถ้าเวลากลับก็อาจจะติดนิดหน่อยแต่ก็สามารถหาของที่คุณต้องการได้ทันทีสำหรับคนที่ไม่สะดวกไปทางบางนานะนะครับประมาณนั้นแล้วก็
1: okay.
0: ช็อปค่อนข้างใหญ่ช็อปค่อนข้าง
1: ใหญ่มากเห็นกว้างมากมีกินซอมพัดด้วย
0: ใช่ข้างหลังกินซอมพัดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้เต็มที่อะไรนะฮะ
1: คนนอกสามารถไปซ้อมได้ไหมครับเนี้ย
0: ไปลองพัตเตอร์ดีกว่าครับ
1: อย่างนั้นดีกว่าเนาะ
0: ไปลองพัตเตอร์ดีกว่าครับไปลองพัตเตอร์ไปลองลูกกอล์ฟดีกว่าครับจะดีกว่าไปพัดเขาดื้อ
1: ๆก็จริงเหรอ
0: เขาคงไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีพัตเตอร์ของเราไปแล้วเราเอาไปเปรียบเทียบพัดกับฝั่งนู้นอ่ะได้แต่ถ้าเราเอาพัตเตอร์ของเราไปแล้วไม่มีสนใจพัตเตอร์เขาเลยแล้วจะแห่ไปพัดของเขาอันนั้นก็เกินไปนิดนึงครับ
1: ครับ
0: ฮะมี SMS ถามมานะครับถามโปรคิวนะฮะอันนี้ก็บอกเลยสอบถามโปรคิวครับถ้าจะทำสนามซ้อมพัดที่บ้านแล้วกลับเราไปซ้อมพัดที่อื่นอันไหนจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันครับ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ข้างบ้านที่เป็นสนามหญ้าเหลือทำสนามกินซ้อมพัดดีกว่าครับถ้าพื้นที่มีนะจากสนามหญ้าเหมือนหลายๆบ้านหรือถ้าเกิดมองความคุ้มค่านะครับถ้าที่บ้านเนี่ยมีคนเล่นกอล์ฟมากกว่า1คนเช่นมีคุณผู้ฟังที่ส่งมามีครอบ

0: หรือเปล่าต้องดูด้วยว่าคนที่ทำเขาเก็บงานดีไหมนั่นนิดหนึ่งนะเพราะบางทีคือการทำสนามซ้อมที่บ้านถ้าเป็นสนามพัดมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกยกเว้นแต่ว่าตรงพื้นที่ตรงนั้นคุณเจอฝนเยอะหรือเปล่าถูกไหมพี่คิว
1: ใช่
0: แล้วเจอฝนเยอะมากๆบางทีมันก็จะพองเนาะ
1: แต่ลองดูครับปรึกษาผู้ชำนาญครับตัวนี้เยอะแยะเลยตามในอินเทอร์เน็ตนะครับ
0: ครับ
1: ลองหาในกลุ่มอย่างเงี้ยได้เลยง่ายๆเลย
0: ครับลองปรึกษาดูนะครับ SMS ต่อมาใช้พัตเตอร์ก้านยาวหรือใช้พัตเตอร์ก้านปกติดีกว่ากันคะเพิ่งเล่นกอล์ฟใหม่ค่ะ
1: พัตเตอร์ก้านยาวเราต้องให้สักประมาณกี่นิ้วอะโปเตเราถึงจะเรียกว่าก้านยาวแค่ยาวกว่า34ไหมเช่น36เบลลี่พัตเตอร์ถือว่ายาวขึ้นนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช้มาตรฐานไหมอ่ะเพราะว่าถ้า34ผมก็เป็นเบลลี่พัตเตอร์ได้นะ
1: ไม่เอาดิเอาคนทั่วไปดิไม่ต้องระบุคนแล้ว
0: จริงๆสำหรับผมว่าถ้าเป็นคำว่าพัตเตอร์แบบก้านยาวผมจะให้แต่38ขึ้นไปเพราะว่าฝรั่ง
1: ผมว่าส่วนตัวนะถ้าเริ่มนะเอาพัตเตอร์ปกติดีกว่าครับเหตุและผลคือพอมันยาวขึ้นครับโอเคในปลายทางเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังหลายท่านบางกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าไอ้โปรก้านยาวเดบี้ลองเล็กเซนเมตหรืออะไรเงี้ยพัดง่ายกว่าแต่การที่เป็นพัตเตอร์สั้นนะครับผมมองว่ามันจะทำให้โพสเจอร์หรือท่าเซตอัพของเราอ่ะมีโอกาสถูกต้องกว่าพอก้านยาวเราอาจจะไม่ก้มตัวละแนวสายตาไม่ได้มุมหลังไม่โค้งอะไรแบบเนี้ยเพราะมันผิดในเรื่องหลักมันมีโอกาสที่จะผิดในส่วนของวิธีการเซตอัพมากกว่าพัตเตอร์สั้น
0: เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเป็นพัตเตอร์ก้านยาวระนาบอกจะไม่กดลงพื้นแล้วจะทำให้เวลาพัดโอกาสโค้งจะสูงขึ้น
1: ถูกต้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่เราเห็นมีคนนักกอล์ฟเขาใช้กันเนี่ยล้วนมักจะผ่านจากพัตเตอร์ก้านสั้นมาแล้วผ่านการเซตอัพมาแล้วแล้วเซตอัพแบบที่เขาใช้ก้านยาวเนี่ยก็ยังถูกนะครับแต่นะเริ่มต้นผมแนะนำเอาธรรมดาดีกว่าคอนโทรลจากก้านธรรมดาก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกครับพอคัตเตอร์ก้านมันยาวอะครับก้านยาวอะมันต้องไปเขาเรียกว่าไงมันต้องไปดูสัดส่วนด้วยห้ามแตะตัวอาจจะส่วนสูงเหมาะกับไม่เหมาะเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือต้องมีการฟิตนิดนึง
0: แต่ที่บอกนะว่าคัตเตอร์ก้านยาวถ้าไปเห็นระดับแชมเปี้ยนส์ทัวร์เล่นนะครับอันนั้นคือไม่ได้ว่าเขาไม่อยากก้มนะแต่อันนั้นคือเขาอายุสูงวัยกันแล้วเขามีปัญหาเริ่มมีปัญหาเรื่องหลังกันบ้างแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตากันบ้างแล้วเขาถึงเริ่มมาใช้พัตเตอร์ก้านยาวนะครับ
1: แนะนำให้ใช้อันสั้นก่อนดีกว่าครับ
0: แนะนำให้ใช้อันสั้นมาตรฐานก็ได้ครับดูจากฟังแล้วลงท้ายว่าขาเนี่ยน่าจะเป็นพี่ผู้หญิงพัตเตอร์ของผู้หญิงก็จะไม่เกินประมาณ34โดยส่วนใหญ
1: ่ใช่
0: เพราะถ้าพัตเตอร์ของปกติถ้าเป็นไปซื้อเมืองนอกเนี่ยครับมันจะสตาร์ทไกลสุดคือ36สำหรับฝั่งฝรั่งนะครับSMS ต่อมาจากพี่คนเดิมแหละพัตเตอร์แบบเป็นก้อนมือใหม่จริงมือใหม่จริงพัตเตอร์แบบเป็นก้อนกับพัตเตอร์แบบเป็นแท่งอันไหนใช้ง่ายกว่ากันคะ
1: เป็นก้อนครับเป็นก้อนแล้วนิยามคำว่าวอลเล็ตเน
0: า
1: ะ
0: เป็นก้อนคือวอลเล็ตครับ
1: ตัวไอ้มันแท่งก็คือเป็นเบส
0: ได้
1: เป็นเอาทางโปรตีนบ้างเ
0: หรอครับไม่จริง
1: โอเคกอล์ฟครับมันต่างกันยังไง
0: โอเคพัตเตอร์นะครับพัตเตอร์ที่ขออนุญาตใช้ตามคำที่พี่เพื่อนผู้ฟังส่งมานะว่าพัตเตอร์แบบเป็นก้อนหรือแบบมอลเล็ตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นก้อนครับเขาดีไซน์ให้คล้ายๆกับค้อนปอนอ่ะเขาเรียกว่ามอลเล็ตอย่างนั้นอ่ะสิ่งที่จะได้จากพัตเตอร์ที่เป็นมอลเล็ตคือคอนโทรลได้ง่ายขึ้นพัดหน้าไม้สะบัดน้อยลงเพราะมีการกระจายน้ำหนักไปด้านหลังหรือไปทั่วของตัวหัวพัตเตอร์นะครับการพัดก็จะง่ายขึ้นเวลาพัดก็จะมีความนิ่มนวลมากขึ้นเนื่องจากว่า CG หรือว่าตัวน้ำหนัก Center of Gravity มันอยู่ไกลจากหน้าไม้มากขึ้นแล้วก็หัวใหญ่ข้อดีของหัวมันคือหัวใหญ่คือพัดโดนได้ง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้คือสำหรับที่เป็นก้อนหรือเป็นมอลเล็ตนะครับแต่สำหรับที่เป็นแท่งให้เป็นแท่งเนี่ยคือพัตเตอร์แบบที่เป็นเบลดเป็นเบลดคืออะไรเป็นเบลดคือเหมือนใบมีดมันก็จะบางหน่อยกระทัดรัดหน่อย

0: แพคหน่อยข้อดีของพวกพัตเตอร์แบบนี้คือเวลาพัดแล้วมันสามารถแต่งได้หลายอย่างแต่งได้หลายอย่างคือปัจในปัจจุบันเวลาพัดเราจะไม่ค่อยแต่งอะไรนะพี่คิวเนาะใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับ
0: ในปัจจุบันเราจะไม่ค่อยแต่งละแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีบางคนอย่างบิลลี่เมย์แฟร์ที่พัดเฉินเฉือนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้พัตเตอร์แบบนี้ก่อนที่จะมาใช้มอลเลตทีหลังมันจะเอาไว้สำหรับพัดเฉินเฉือนแนวทางพัดโค้งหรือว่าต้องการพัตเตอร์ที่มีฟีลลิ่งในการพัดที่ชัดเจนกว่าตัวมอลเลตเพราะว่า CG มันอยู่ใกล้หน้าไม้นะครับถ้าเลือกจริงๆสำหรับพี่ผู้หญิงผมแนะนำใช้พัตเตอร์ที่เป็นมอลเลตหรือเป็นก้อนไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปใช้พัตเตอร์ที่เป็นเบลดเลยสำหรับคุณผู้หญิงถ้าไม่ได้เล่นบ่อยนะแต่ถ้าบอกว่าจะเล่นบ่อยจะซ้อมบ่อยการใช้พัตเตอร์เบลดก็จะได้เรื่องของทักษะอีกแบบหนึ่งที่มากกว่านะครับตำแหน่งลูกต่างการเคลื่อนที่ของหัวไม้จะต่างนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยแต่เรื่องของการเคลื่อนที่ของหัวไม้เดี๋ยวการเคลื่อนที่ของหัวพัตเตอร์เดี๋ยวนี้คอมันทำให้เปลี่ยนได้นะพี่คิวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าสมัยก่อนมอลเลตก็จะติดดับเบิลเบนมาจะไม่ค่อยมีพัมเบิลเน็กฮอโซหรือสแลนเน็กอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้พวกมอลเลตเริ่มมีพวกพัมเบิลเน็กฮอโซพวกสแลนพวกคอสันคอยาวเริ่มมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เรื่องการเดินทางพัตเตอร์เราปรับเปลี่ยนกันได้แต่เรื่องที่แนะนำไปทางมอลเลตคือขนาดและการชดเชยความผิดพลาดหมายความว่าคุณพัดโดนตำแหน่งไหนของหน้าไม้ลูกกอล์ฟก็ยังพอไปได้อยู่แต่ถ้าเป็นเบลดพัดโดนปลายมันก็จะเปิดพัดโดนโคนมันก็จะปิด
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมครับผู้เชี่ยวชาญด้านพัตเตอร์
1: โอ้ไม่ขนาดนั้นครับแต่ถูกครับ
0: แต่ผมชอบเขาส่งมานะว่าเป็นก้อนกับเป็นแท่งเนี่ย
1: ม
0: ือใหม่จริง
1: ใช่ใช่ใช่
0: มือใหม่จริงอ่ะเดี๋ยวมาตอบ SMS กับทาง YouTube กันต่อนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
1: ครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่คิวโปรคิวพงศกรชัยกุลมาทางสายนะครับวันนี้นะ
1: ครับผม
0: คำถาม SMS ต่อมาครับสำหรับโปรคิวจริงๆก็ถามทุกคนเลยเนาะแต่เขาเขียนว่าโปครับวิธีการเล่นลูกสั้นเราควรยืนสแควร์หรือยืนเปิดครับ เพราะว่ามีคนสอนว่าเวลาเล่นชิปต้องเอาไซด์อินแต่วันนั้นเห็นแล้วก็หายไปแล้วก็ขึ้นอีกข้อความหนึ่งว่าโปรบอกว่าชิปสมัยใหม่เป็นอินไซด์เอาขอบคุณครับ
1: คือเพราะว่าสมัยอะไรนี้ไม่เอาละกันครับว่าสมัยใหม่ครับมันไม่เชิงเป็นอินไซด์เอาก็มันสามารถเล่นได้ครับด้วยเหตุและผลแล้วกันครับไม่จำเป็นต้องมีทางเดียวแล้วกันครับทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นลักษณะไหนถ้าคุณจะชิปแบบเอาไซด์อินเอาไซด์อินสิ่งที่จะได้คือโอเคมุมเข้าจะเป็นมุมกดเช่นเหมาะกับลายหญ้าที่เป็นไทลายหญ้าเตียนๆอันนี้ต้องยืนเท้าซ้ายต่ำเปิดปลายเท้าหน่อยในทางการถ้าเกิดรูปอยู่ในรับยาวๆคุณกลัวล่อนลูกในการลักษณะยืนเปิดแล้วก็ตีเอาไซด์อินเนี่ยคุณก็ตีลักษณะเหมือนอินไซด์เอายืนสแควร์หรือยืนปิดก็ได้อันดับแรกเวลาจะเลือก

0: เล่นช็อตต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะได้อะไรในช็อตนั้นและลายเป็นแบบไหนนะครับยืนให้มันเข้าคู่กันกับแนวไม้เรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับนะครับถ้าเกิดคนชิปลอดลูกก็ลองเปลี่ยนดูครับถ้ายืนสแควร์แล้วก็ชิปดูนะครับอาการอินไซด์เอาท์เนี่ยเป็นมุมกดเนี่ยมันก็จะน้อยลงโอกาสลอดลูกคุณก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นลูกลักษณะแบบไหนแล้วกันครับ
1: เล่นได้หมดเลยครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าฟอร์แมตแรกที่ใส่หัวเข้าไปของคุณอ่ะมันคืออันไหนแต่ถ้าเป็นยุคเรานี่คือยืนเปิดเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ถ้าเป็นยุคเราฟอร์แมตแรกที่จะสอนในการชิปคือเราถูกสอนให้ยืนเปิดเสมอ
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: เพราะในยุคนั้นสิ่งที่เรียกว่าเบาส์ยังมีให้เลือกแค่ไฮกับโลครับ
0: ใช่ยังไม่มีตัวเลขเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่มีตัวเลขบอกยังมีแต่ไฮกับโลก็คือแบนแปดถ้าไฮก็คือพอมีเบาส์อยู่บ้างนะครับ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: SMS ต่อมาพัตเตอร์ที่มีก้านส่วนปลายพัตเตอร์เป็นกราไฟต์กับที่เป็นแท่งเหล็กทั้งแท่งตีง่ายตียากต่างกันไหมครับมือใหม่พัดไม่ค่อยแม่นลูกจะใช้แบบไหนพัดง่ายกว่ากันนี่
0: ฝั่งอิมเพลเมนต์
1: จะพูดว่ามันเป็นฟีลลิ่งส์อะครับพัตเตอร์แล้วก็ถ้าคุณชอบเวลาพัดแล้วมันเป็นก้านกาไฟเฉพาะส่วนปลายมันก็จะมีข้อดีอยู่บางส่วนคือเวลาพัดมันจะนุ่มนวลแล้วเวลาพัดมันจะซอฟต์แรงที่เกินจำเป็นออกได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กทั้งแท่งมันจะคอนโทรลแล้วฟีลลิ่งชัดกว่าแต่ถ้าเป็นกาไฟทั้งแท่งมันก็สามารถพัดได้ลักษณะเดียวกับเหล็กเลยนะแต่เป็นกราไฟต์หมายความว่าตัวก้านจะไม่มีการบิดเลย
0: ครับ
1: คือจริงๆพัดเวลาพัดมันจะมีการบิดของก้านเล็กน้อยครับเล็กน้อยจนเรามองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าวัดตามเครื่องจะเห็นว่ามีการบิดของก้านเล็กๆถ้าคุณชอบความเป็นพื้นฐานแบบว่าเป็นเหล็กแล้วมีการบิดตัวเล็กน้อยนิดเดียวไม่มากอะไรมากแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันใช้ก้านเหล็กก็จะดูแลง่ายประหยัดแต่ถ้าตัวที่ปีส่วนปลายเป็นกราไฟต์ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยเช่นพัตเตอร์หล่นหรือมีอะไรสักอย่างนึงมาทำกับพัตเตอร์คุณแล้วหักค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือการซ่อมแซมจะสูงกว่าทันทีส่วนเรื่องการพัดง่ายกว่าไหมอะไรกว่าไหมผมใช้คำว่าพอๆกันสิ่งที่จะทำให้พัดง่ายกับยากต่างกันจริงๆคือลักษณะของหัวพัตเตอร์ครับนะฮะแล้วก็ลักษณะกริปที่คุณจับเท่านั้นเองนะครับ
0: สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับความสัมผัสด้านของแต่ละคนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าอย่างกับก้าน stability พอถามพี่คิวตอนนั้นพี่คิวก็บอกว่ามันก็ดีแต่พี่คิวรู้สึกว่าพี่คิวชอบไอ้ตัวก้านยาของพี่มากกว่า
0: ก็คือก้านเดิมของผมนั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: ขึ้นอยู่กับว่าเนาะขึ้นอยู่ความสัมผัสได้ของแต่ละคนครับ
1: ใช่ครับขึ้นอยู่กับตรงนั้นมาก
0: ว่าเราจะสัมผัสได้ฟิลนั้นหรือไม่เวลาเราเปลี่ยนมาแล้วไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ใช่ครับแต่กริปก็ดูดีๆเนาะเพราะบางคนเปลี่ยนกริปแล้วน้ำหนักเปลี่ยนน้ำหนักหัวเปลี่ยนนะ
0: ใช
1: ่ดูช่างน้ำหนักกริปนิดนึงอาจจะไม่จำเป็นต้องโมเดลใดเดิมก็ได้ครับแต่ดูที่น้ำหนักมันใกล้เคียงถ้าช่างชอบฟิลเดิมแต่ถ้าอยากจะโมใหม่เลยก็เต็มที่ครับมีอุปกรณ์ให้จัดการเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะมาดูทาง YouTube นิดนึงนะครับคุณพัฒนานะฮะบอกว่าตอนนี้เจอระยะบอร์ด 80-90 หลาตอนนี้ใช้60-52ถ้าจะตี90-152กดเต็มทำให้เออร์เรอร์เกิดเยอะขึ้นแต่ถ้าใช้เวท48มาก็จะทะลุควรเปลี่ยนเวทซิสเต็มหรือออกแบบช็อตแนวคิดดีครับคือระยะบอร์ดตอนนี้อยู่ช่วง 80-90 แล้วเวทที่ใช้3ตัวมี52 56 60ถ้าใช้52กดเต็มช่วงระยะประมาณ 90-100 เนี่ยมันเออร์เลอร์เยอะมากเลยแต่ถ้าใช้48เนี่ยมันจะทะลุเราควรจะเปลี่ยนระบบเวทหรือว่าจะออกแบบช็อตและแนวคิดใหม่เลย
0: ว่าต้อง5-6ไม่ถึงเหรอครับเนี่ย ระยะบอร์ดใช่ไหมครับ
1: ระยะบอร์ด80-90หลาครับ
0: ว่าจะต้องแก้เมคานิกอะลูกนี้นะเหมือนจะใช้ต้นทุนหรือเม็ดเงินที่น้อยกว่าเปลี่ยนเวทก็ไม่แนะนำด้วยถ้าเกิดจะแนะนำเปลี่ยนเวทนะเอาไปดัดดีกว่าใช่ไหมพ่อเต้
1: ใช่ครับ
0: ดัดไล่หางกันเลยเช่นไปดัด52ใช่ไหมครับดัด52เพราะว่า52ไม่ดัดสิเพราะ52เนี่ยได้ระยะ 90-100 แล้วแต่แค่เออร์เลอร์อาจจะต้องมาแก้ไขดูเมคานิกหน่อยในการสวิงแต่ส่วน56เนี่ยอันต่อไปอาจจะต้องดัดให้มันสตรองขึ้นอาจจะเป็น54หรืออะไรเงี้ยต้องได้ดัดหาดู
1: ก็ได้นะว่าจะเป็น56เป็น54แล้วก็52อาจจะขึ้นไปเป็น50หรือไม่ขึ้นก็ได้แต่
0: ใช้ดัดเอา
1: ดังนั้นใส่อุปกรณ์แต่อย่างนึงผมอยากจะให้เปลี่ยนแนวคิดนิดนึงว่าทำไมเราต้องตีไปเหลือระยะประมาณ100กับ90ครับอันนี้คิดแบบไม่ได้กวนนะพี่คิวนึกภาพบอกว่าจำที่อาจารย์สตีฟเขาเคยสอนเราได้ปะว่าถ้ารู้ว่าเราบอดช่วง90 100เราก็ตีประโยชน์ให้มันเกิน90กับ100สิ
0: ไม่แต่นี้มันพูดยากครับบางทีมันตกโดย
1: เราธรรมชาติ
0: ดีไดเวอร์ไปผมว่ายังไงก็ต้องแก้อุปกรณ์ลูกนี้ครับมีแนวโน้มต้องดัดให้มันสตรองให้มันชัดขึ้น
1: แต่ถ้า56ดัดเป็น54มันก็จะไปคาบ52เพราะเขาใช้48ในเวทไงมันพิชชิ่งเป็น48
0: ไม่52อาจจะต้องดัดขึ้นหน่อยครับเพราะว่าเขาตีฟูลสวิง90ถึง100เพื่อให้แม่นถ้าดัดให้มันชันขึ้นแล้วตีแบบเบาๆตีเหมือนครับสวิงการจะแม่นขึ้นก็ได้
1: ถ้างั้นก็ต้องใช้เป็น50 48 54
0: ขออีกทีอะไรขออีกทีครับ
1: 50แล้วก็มันจะเป็น
0: 52ดัดขึ้นเป็น50
1: 50 56จะดัดเป็น54ก็ได้หรือไม่ดัดก็ได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: 60ไม่ดัดก็ได้
0: ใช
1: ่หรือจะดัดหงายเพื่อเอาเบาส์เพิ่มก็ได้
0: ใช่
1: อันนี้คือการเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะแค่ดัดนะครับแต่ก็ต้องยอม
0: ก็เป็นการทดลองก่อนเนาะว่าก่อนซื้อผมว่านะใช้วิธีดัดกันดูก่อนราคาไม่แพงประมาณกี่บาทครับโปรเตดัดยุคสมัยนี
1: ้ไม่เกิน200-300ประมาณนั้นครับแล้วแต่ร้านคุยกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าคุณซื้อเบลหน่อยมาแล้วคุณไปดัดสตรองขึ้นเบลหายตามองศาที่ขึ้นนะ
0: ครับ
1: เช่นคุณซื้อ56ไอ้52เบล11มาคุณดัดขึ้น2ดัดสตรอง2เบลหาย2ก็จะ11ลบ2เหลือ9เงี้ยมันก็จะเหมือนกับใกล้พิชชิ่งขึ้นไป
0: ใช่ๆแต่ถ้าคุณไว้ตีฟูลสวิงเนี่ยไม่ใช่เล่นแบบช็อตต่างๆเล่นข้างกรีนมากก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้
1: ไม่ต้องคิดมาก
0: ไม่ต้องแคร์เออใช่
1: ไม่ต้องแคร์แล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดอันนี้ไม่ได้กวนนะแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าบอร์ดสักระยะ90ถึง100 80 90หลาเนี่ยบอร์ดเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะว่าเล่นช็อตให้มันสั้นลงนิดนึงเพื่อเราจะได้ขึ้นง่ายขึ้นก็ได้ครับหรือเล่นให้มันข้ามเข้าไปเลยก็ได้อันนี้คือถ้าแก้ไมเซนนะSMS ต่อมาครับแคดดี้ผมอ่านลายเป้ครับแต่ผมพัดไปไม่ได้ตามที่เขาบอกเลยอยากได้พัตเตอร์ที่ชดเชยครับผิดพลาดตอนกระทบลูกครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
0: ต้องเป็นลักษณะไหนโกเตเป็นแท่งหรือเป็นก้อน
1: ผมชอบคำดีมากเลยนะวันเนี้ย คือชดเชยความผิดพลาดตอนกระทบลูกเหรอพัดไม่ได้ตามที่เขาบอกเลยมันชดเชยความผิดพลาดจริงๆจะเป็นแห้งเป็นก้อนมันก็ชดเชยความผิดพลาดตอนกระทบลูกได้พอๆกันอยู่แล้วครับแต่ที่บอกว่าเขาอ่านลายเป๊ะแต่ผมพัดไปไม่ได้ตามที่บอกเลยผมอยากจะให้ดูเรื่องการเล็งมากกว่าเนาะพี่คิวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ผมกำลังจะพูดเหมือนกันเลย
1: มันเหมือนคุณมีปืนดีครับแต่ศูนย์เล็งคุณไม่ตรงครับยิงยังไงมันก็ยิงได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่เข้าเป้าครับ
0: ถึงไม่ก็น้ำหนักอาจจะไม่แมทกับลายที่เขาให้ครับอาจจะทำงานยังไม่คลิกกันหรือเปล่าให้ลายนี้ดูให้ลายแคดดี้ถูกแล้วแต่แรงไปอะไรแบบนี้ก็ไม่เลี้ยวเหมือนกัน

0: ผมจะบอกว่าไลน์คัดดี้อ่านเป๊ะครับแต่ว่าเวลาเขาบอกเราก็ต้องมาปรับเข้ากับตัวเองด้วยนะพี่คิวเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าถามนะเรื่องพัตเตอร์นะผมก็เชียร์เบลเลตอันใหญ่ๆมากกว่า
0: เชียร์พัตเตอร์ก้อนเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: และก้อนคุณนี่สุดยอดเลยนะก้อนแบบ
1: OS ยังไม่เปลี่ยนนะต้องกี่สิบปีอะ
0: ก้อนแบบ OS ด้วยนะใครไม่เคยเห็นพัตเตอร์พี่คิวนะครับพัตเตอร์พี่คิวจะเป็นพัตเตอร์แบบก้อนที่เป็น OS OS ย่อมาจาก
1: โอเวอร์ไซต์
0: หมายความว่าถ้า
1: อาจจะเลยหมายความว่า
0: ถ้าคุณเห็นพัตเตอร์มอลเลตปกติเป็นเหมือนรถ SUV รถตู้คันใหญ่ๆของพี่คิวคือฮีโน่คันใหญ่ๆ มันจะใหญ่ขึ้นไปสเต็มหนึ่ง
1: ตอนนี้เทเลเมตรุ่นยอดที่เขาคือเทเลเมตสไปเดอร์ใช่ไหมของผมคือบีดาแห่งสไปเดอร์ครับคือสไปเดอร์ OS มันคือรุ่นเดดดี้ลองเล็กสไปเดอร์ OS คือจะทรงใหญ่กว่าเดิมอ่ะ
0: ก็ยาวหาไม่ได้แล้วด้วยมั้งตอนนี
1: ้โอ้ eBay ทั้งนั้นเลยครับต้องหา eBay เท่านั้นเลยตอนนี้ในไทยไม่มีละ
0: ไม่มีแล้วอะสมัยมันทำออกมาในยุค OS Putter เป็นยุคที่ Putter Telemate ใหญ่มากๆแล้วจะเป็นสีดำแดงเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: ในช่วงยุคนั้นนะครับช่วงยุคก่อน Spider เพราะ Spider มันจะเป็นสมัยก่อนมันจะเป็น Rossa Spider
1: ใช
0: ่ๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเจ้าตัวOS โผล่มาเนี่ยก็เรียกว่าปรากฏการณ์นะฮะพัตเตอร์มันเริ่ม
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเห็นผมเปลี่ยนพัตเตอร์เนี่ยแสดงว่าพัตเตอร์อันใหม่เนี่ยดีกว่าจริงๆเป็นสปอนเซอร์เข้าเลยครับ
0: ครับ แล้วถ้าคุณยังเห็นพี่คิวใช้พัตเตอร์แบบนี้อยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะสามารถให้รางวัลกับพี่คิวได้คือการสต็อกกิฟต์พัตเตอร์ยาวให้พี่คิวครับ
1: โอ้ยอันนี้จริงครับแต่ผมเปลี่ยนแล้วนักเรียนซื้อให้อดทนไม่ไหวเหมือนกัน
0: SMS ต่อมาพัตเตอร์แบบก้อนโอเคพัตเตอร์แบบก้อนที่เสียบก้านตรงกลางเรียกว่าเซนเตอร์ชาร์ปหรือซีโร่ทอร์คขอบคุณครับพัตเตอร์แบบก้อนที่เสียบก้านตรงกลางคือพัตเตอร์แบบที่เป็นเซนเตอร์แชฟครับแต่ส่วนไอซีโร่ทอร์กเนี่ยมันต้องมาดูว่าหัวพัตเตอร์มันตกหรือหัวพัตเตอร์มันตั้ง
1: ซีโร่ทอร์กมันคือดีไซน์เทคโนโลยีของแบรนด์นั้นนะครับไม่ได้บอกลักษณะของว่าก้านประเภทนี้เรียกแบบนั้น
0: ใช่ครับไอตัวซีโร่ทอร์กที่เราเห็นคือจะเป็นเขาเรียกว่าโทอัพพัตเตอร์โทก็คือปลายใบตั้งอันนั้นแหละเรียกว่าโทอัพพัตเตอร์นะครับถามว่ามันคือเซนเตอร์ชาร์ปไหมมันคือเซนเตอร์ชาร์ปแล้วก็ถ้าถามว่าอันอื่นไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็นจำเป็นจะต้องเป็นแบบเซนเตอร์ชาร์ปเท่านั้นก็สามารถทำให้มันเป็นซีโร่ทอร์กได้เหมือนกันก็คือทำให้ปลายตั้งเป็นพัตเตอร์แบบโทอัพถูกไหมพี่คิว
1: ครับ
0: นะครับเอ SMS ต่อมาครับสวัสดีครับโปรทั้ง2ไม่รู้ใช่เจ้าของป่ะนะส่งมาช่วยให้ความคิดเห็นพัตเตอร์ก้อนของเลบอนหน่อยครับ
1: โอ้
0: ต้องบอกเบอร์ไหมเนี่ยเผื่อเป็นเจ้าของฟังอยู
1: ่ผมจำไม่ได้นะครับว่าชื่อรุ่นอะไรแต่ว่าเอกลักษณ์คือผมว่าใหญ่กว่า Spider OS ผมอะโมเต1ใหญ่กว่า2ถ้ากวนคุณไม่ว่านะผมว่าอันนี้น่าซื้อเพราะว่าเป็นพัตเตอร์ที่สามารถคุณจดเอาไม้ตั้งวางกับพื้นอะแล้วคุณปล่อยมืออะมันยังคงตั้งไว้เองได้อะ
0: อ๋อไอรุ่นตั้งเองอะเหรอ
1: ใช่นั่นหมายความว่าเวลาคุณมีปัญหาเรื่องเล็งเนี่ยคุณเล็งบอกแค่นี้บอกแค่เล็งหน้าไม้ทางนี้ทางนั้นตั้งปุ๊บคุณถอยหลังเลยปล่อยพัตเตอร์มันตั้งเองได้แล้วคุณถอยหลังหันมาดูด้านหลังได้เลยว่าคุณเล็งตรงไหมถ้าเพื่อนไปโกงคุณไม่ว่านะคุณจัดเลยอันนี้ผมแนะนำ
0: อันเนี้ยพัตเตอร์ก้อนอันเนี้ยเหมาะกับพี่คนที่บอกว่าเล็งลายแล้วพัตเตอร์แคดดี้เล็งลายให้แล้วไม่ตรงอ่ะอันนี้เลยครับ
1: ใช่ๆคุณผู้ฟังท่านเมื่อสักครู่นี้ครับ
0: ตั้งโป้งแล้วก็ไปยืนดูข้างหลังเลยครับใช่สมัยก่อนมันก็มีแฮปพัตเตอร์อันนี้อยู่เนาะยี่ห้อนี้เฮฟวี่พัตเตอร์ครับมาทรงเดียวกันเลยสแตนด์อัพพัตเตอร์
1: ใช่ใครรู้ก็พิมพ์มาบอกก็ได้นะครับว่ารุ่นอะไร
0: ฮะผมรู้แล้วครับว่ารุ่นอะไร
1: อะไรฮะ
0: คอนฟิก
1: คอนฟิกเหรออ ่
0: า
1: ใช่คอนฟิกจริง
0: ๆเออคอนฟิกแน่ๆนะครับก็ลองดูครับลองดูถ้าชอบนะถ้าชอบสำหรับผมไม่ค่อยชอบพัตเตอร์ทรงที่เป็นเซนเตอร์ชาร์ปซะส่วนใหญ่เพราะลองพัดแล้วมันไม่ค่อยอินแต่น้องกันโอเคครับน้องกันโอเค
1: ครับผม
0: คุณอัมซ่าส่งมาบอกว่านักกอล์ฟคนไหนเปิดร้านทอง
1: อุ้ยไม่ทราบเลยครับ
0: แองเจลออโรราแต่เดิมคือแองเจลอาร์โรโยอาร์อายอร่าออโรรากับอายอร่า
1: โอเค
0: กี่แต้ม
1: ผมให้นะความพยายามคุณอาร์มสร้างทุกสัปดาห์เนี่ยพยายามหายอดมากครับผมให้เลยจริง
0: ครับผมให้เหมือนกันนะครับให้กี่แต้มดี
1: ให้10ไปเลยในความพยายาม
0: สิบในความพยายามนะครับพี่อาร์มได้ไปแล้วนะครับ10แต้มสำหรับแกมุกนี้นะฮะนี่ส่งมาเหมือนกันถามโปรทั้งสองว่าเป็นแฟนพัตเตอร์แบบก้อนหรือแบบแท่งครับ
1: ผมแบบก้อนครับวอลเล็ตครับทั้งใจ
0: ผมใช้ได้หมดอะแต่พัตเตอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตผมเป็นพัตเตอร์แบบแท่งครับ
1: ผมแค่รู้สึกว่าด้วยเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ผมขอพื้นฐานสแตนดาร์ดไม่เอาใบเล็กไม่เอาขอตีง่ายเน้นทำผลงานนั่นแหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ต้องชอบพัตเตอร์วอลเล็ตชอบเหล็กใบใหญ
0: ่สำหรับผมด้วยความที่ตั้งแต่เด็กจนโตเล่นมาแล้วต่อให้ซ้อมหรือไม่ซ้อมบาดเจ็บไม่บาดเจ็บแบบเป็นคนตีค่อนข้างลอยกับเป็นคนตีค่อนข้างแบบสปินเยอะอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เรื่องความแม่นก็แม่นพอตัวแหละก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องการอะไรก็ตามที่มันลดไอ้ความสูงลูกบอลเกินเหตุเนี่ยลงก็เลยจะต้องไปเล่นอะไรกับที่มันเล็กๆเล็กๆทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: ครับประมาณนั้นครับSMS ต่อมาเปิดโหวตครับว่านักกอล์ฟปัจจุบันชอบพัตเตอร์แบบก้อนหรือพัตเตอร์แบบแท่งคิดว่าอันไหนจะชนะครับ
1: แบบก้อนเมล็ดครับผมว่านะ
0: ไ
1: ม่ได้ด้วยเหตุผลนะเห็นจากในสื่อละกันนะเท่าที่สังเกต
0: ในสื่อใช่ในสื่อคนแห่ไปใช้พัตเตอร์มอลเลตกันเยอะขึ้นผมไม่ทราบครับว่าใครจะชนะเพราะว่าถ้าเรามองจากมุมของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเล่นมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปใช้มอลเลตเยอะเนาะพี่คิวเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ถ้าพูดถึงคนที่เล่นมาระยะหนึ่งแล้วเริ่มเข้าสู่ลัทธิต่างๆเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟก็จะเริ่มเห็นเขาใช้แบบแท่งเยอะขึ้น
1: เพราะถ้าเราดูเทรนด์ในการค้าการขายของผู้ผลิตนะครับเหมือนจะผลิตออกทรงมอลเลททรงใหญ่ๆอ่ะจะเยอะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ตามส่วนถ้าจะเป็นคอลเลคชันสะสมก็จะเป็นทรงแบบทรงเบลด
0: ทรงเบลด
1: ทรงแท่งใช่ขึ้นอยู่กับเจตนาเขาผลิตออกมาเพื่ออะไร
0: ใช่
1: แต่ก็จะเป็นบอลเล็ตในช่วงนี
0: ้โอ้แต่ชอบพี่ผู้หญิงคนที่ส่งมาเลยนะพัตเตอร์แบบก้อนเนี่ยพัตเตอร์แบบแท่งบุ๋มใหม่จริงบุ๋มใหม่จริงนะครับSMS ต่อมาพัตเตอร์กับชิปเปอร์รูปแบบไหนสามารถเล่นได้โดยไม่ผิดกฎครับ
1: จริงๆชิปเปอร์ก็ไม่ผิดกฎนะครับส่วนรูปแบบไหนชิปเปอร์ก็ไว้ใช้ในขอบฟิ้นในรับข้างกรีนใช้ได้นะ
0: ชิปเปอร์จะไม่ผิดกฎก็ต่อเมื่อใส่กริปกลมนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แต่ถ้าเป็นชิปเปอร์ที่ใส่กริปพัตเตอร์มาครับอันนั้นผิดกฎ
1: โอเคเพราะประเภทของเขาไม่ใช่พัตเตอร์
0: ใช่เขาถือเป็นเวทอย่างหนึ่งองศาก็จะอยู่ประมาณเหล็ก8เหล็ก7
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับ PSVZ บอกว่าผมใช้พัตเตอร์เซเบอร์ทูธมือ2พัดไกลดีอยากจะถามว่าทำยังไงถึงจะมีตังค์ซื้อมือ1ครับอันนี้ตอบยากเหมือนกันครับ
1: ใช
0: ่ทำยังไงถึงจะมีตังค์ซื้อมือหนึ่งอันดับแรกคือถ้าพี่โสดพี่ก็เก็บตังค์

0: แล้วก็มันเดี๋ยวนี้มันมีผ่อนด้วยก็น่าจะได้ครับถ้ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะแต่ถ้ามันไม่เป็นสิ่งจำเป็นก็เก็บตังค์รอมันก็ได้ครับเดี๋ยวสิ้นปีก็น่าจะมีดั้มราคาอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าพี่มีครอบครัวแล้วการยื่นเรื่องผ่านกระทรวงการคลังประจำบ้านของพี่ก็ต้องมีอะไรนิดหนึ่งเพื่อให้การยื่นเรื่องผ่านนะครับพี่คิดเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยเรื่อง
1: เรื่องเก็บตังค์ผ่อนครับใช้ผ่อนมาก็ได
0: ้ตัดค่าไว้นั่นเลยใช่ไหม
1: ใช้ผ่อนครับไม่งั้นก็รอช่วงเซลครับพี่แต่ละแบงก์ก็จะมีงานเซลครับช่วงปลายปีอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่คร
1: ับก็จะลดกระดับกันอยู
0: ่ใช่รอช่วงเซลครับตรงนั้นจะได้ง่ายกว่าครับพี่นะฮะ
1: ใช
0: ่เห็นตัวใหม่เป็นดามาคัสสวยด้วยด้วยตัวเซเบอร์ทูธอ่ะนะถ้าเซเบอร์ทูธท่านนึกภาพไม่ออกก็คือตัวเบอร์เจ็ด
1: ใช่ครับ
0: เซเบอร์ทูธก็คือเบอร์เจ็ดนะครับมา SMS ต่อมาใกล้หมดเวลาแล้วตอบก่อนน่าจะทันอีกสักอันสองอันนะครับขอทราบวิธีตีไดรเวอร์ให้ลอยเป็นหลักครับ
1: เดี๋ยวผมพยายามตีให้ลอยหนึ่งเลยครับรักษาแกนลำตัวครับตั้งแต่ยืนเซตอัพให้เอียงมาทางขวาเหมือนเอียงอยู่หลังลูกครับตลอดการสวิงก็เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กสวิงหรือบางคนเอียงแล้วแต่เวลาท็อปสวิงก็ตัวหงายรีเวิร์สกลับเข้าหาเป้าทำให้ตอนอิมแพคลูกครับตัวไม่มีมุมเอียงเหมือนตอนจดนะครับก็จะสลับลูกไม่ลอยแอดเรสตอนจดท็อปสวิงและอิมแพคตัวต้องเอียงอยู่หลังลูกเสมอครับแบบง่ายเลย
0: มาของผมก็เหมือนพี่คิวครับแต่เวลาตอนตีแนะนำว่าให้มองขึ้นฟ้าไว้ก่อนอย่ามองพื้นระดับหน้าระนาบให้ร่างกายเรามันปรับตามระนาบสายตาที่เราเห็นด้วยนะครับมันจะช่วยเรารักษาแกนได้มากขึ้นคำถามต่อมาแฟร์เวย์วูดจำเป็นไหมครับหรือใช้ไฮบริดแทนได้เลยขอบคุณครับ
1: ถามว่าจำเป็นไหมแฟร์เวย์วูดถ้าถามว่าจำเป็นไหมไฮบริดก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดไฮบริดองศาเช่นชันต้องหน้า18-19องศาเนี่ยตีแฟร์เวย์5ดีกว่าลอยแล้วโดนดีง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเทียบ3กับ5นะผมว่าถ้าเกิดตีแฟร์เวย์วูดไม่ค่อยได้ซื้อ5ดีกว่าครับ
0: สำหรับผมว่าแฟร์เวย์วูดไม่ได้จำเป็นครับไฮบริดก็ไม่ได้จำเป็นถ้าคุณสามารถตีเหล็กยาวได้นะแต่ถ้าตีไม่ได้เลยจริงๆผมแนะนำว่าไปแฟร์เวย์วูดชีวิตจะปลอดภัยกว่าครับ
1: ใช่
0: 1มวลเยอะกว่า2คือก้านยาวกว่า
1: ครับ
0: โอกาสรอดจะสูงกว่าโอเค SMS หมดแล้วเดี๋ยวขอรีเฟรช1รอบหมดแล้วโอเคขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความนะครับวันนี้ขอบคุณพี่คิวด้วยนะครับ
1: ขอบคุณโปรเตสเช่นกันและท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับGolf Trickดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนบ้านสอบปากคำตำรวจยิงภรรยาเสียชีวิตขณะที่โรงเรียนที่เกิดเหตุปิด2วันความคืบหน้าหลังจากร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียอมมอบตัวตำรวจนำตัวไปยังสภ.บางละมุงขณะเดียวกันตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์อย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุและแรงจูงใจตลอดจนพิจารณาข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลแจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่11-12กันยายนนี้ รัฐบาลดันธุรกิจไทยโตไปกับคลื่นลงทุนใหม่ไฟเขียว55โครงการอัปเกรด AI ระบบอัตโนมัตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบสนับสนุนโครงการใหม่รวม55โครงการแบ่งเป็นมาตรการยกระดับผู้ประกอบการ48โครงการเงินลงทุนรวม 3,540 ล้านบาทวงเงินสนับสนุน 1,663 ล้านบาทมุ่งเน้นการนำ AI ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีดิจิทัลงานวิจัยและอุตสาหกรรมสีเขียวมาปรับใช้เพื่อขยับขึ้นสู่ห่วงโซ่อุปทานมูลค่าสูงซึ่ง BOI ประเมินว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการได้ราว 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการจัดซื้อวัตถุดิบหรือบริการในประเทศได้กว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีรวมถึงเกิดการจ้างงาน 1,500 ตำแหน่งและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ซัพพลายเออร์ไทยกว่า 3,800 รายควบคู่ไปกับมาตรการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงเพิ่มอีก7โครงการวงเงินสนับสนุน307ล้านบาทเพื่อรีสกิลแรงงานเป้าหมาย 1,180 คนส่งผลให้ยอดรวมสะสมของทั้ง2มาตรการปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น108โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 4,825 ล้านบาทไฟไหม้เรือฟิลิปปินส์เสียชีวิต5คนสูญหาย87คนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือโดยสารในฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและสูญหายถึง87คนเรือลำนี้ชื่อ MV จูนแอสเตอร์ออกเดินทางจากกรุงมะนิลานำผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนมุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดปาลาวันจนมาเกิดเหตุที่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองบารังเกมาซิลล่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เผยว่าช่วยเหลือคนบนเรือมาได้เพียง42คนเท่านั้นเหตุร้ายบนเรือโดยสารเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์ประเทศที่มีเกาะกว่า 7,000 แห่งซึ่งการขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีอื่นและยังมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศแต่ที่ผ่านมายังมีสาเหตุจากความบกพร่องที่ขาดการบำรุงรักษาและความหย่อนยานในการบังคับใช้อุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือครั้งนี้อาจเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดเพราะจำนวนผู้ที่สูญหายถึง87คน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาลากาทีมดังในลีกสเปนสนใจดึงตัวอองโตนี่มาร์ซิยาลเข้ามาร่วมทีมมาเดโอโมเรโตนักข่าวชื่อดังรายงานแบบ Exclusive ว่าสโมสรมาลากาในศึกลาลิกาสเปนกำลังประเมินความเป็นไปได้และพิจารณาข้อเสนอในการดึงตัวอองโตนี่มาร์ซิยาลนักเตะฟรีเอเจนต์เข้ามาร่วมทีมหลังกองหน้าชาวฝรั่งเศสหมดสัญญากับมอนเทเร่ทีมในประเทศเม็กซิโกสำหรับเป้าหมายหลักของสโมสรมาลากาคือการนำดาวเตะชาวฝรั่งเศสวัย30ปีเข้ามาช่วยยกระดับความอันตรายในแดนหน้าเนื่องจากมองว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถขยับไปรับบทบาทได้ทั้งปีกริมเส้นและศูนย์หน้าตัวเป้าต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่อีแจซึนนักเตะเกาหลีใต้ของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ได้ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเมื่อภรรยาของเขามีภาวะซีดหลังจากคลอดบุตรต้องขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอจำนวนมากซึ่งขณะนี้ภรรยายังอยู่ในสภาวะเสี่ยงโดยอีแจซึนโพสต์ข้อความระบุว่าขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเลือดให้กับนางสาวกิติยาพรผู้เจริญ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร. ธร. ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์

0: ราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
1: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเมงพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรทำลงนาวาสวัสดิ์ฮะต่อเนื่องกันไป4วันจุกจุกนะฮะอาจารย์ธรเต็มอิ่มกับเต็มอิ่มกับอาจารย์ธรไปเลยนะครับฝากแล้วก็ท้อนใจอ่ะก็ไปข่าวดีกันหน่อยเน่ตีตัวรอบชิงนะฮะพร้อม4 Golden Buzzer นะฮะรออีก6ทีมจากโหวตอเมริกาก่อนจะเข้าชิงอเมริกันก็อตเทอร์เรนต์22กันยายนนี้ฮะใครที่ก็ไม่ต้องใครแล้วมั้งก็ร่วมแรงร่วมใจเชียร์พร้อมๆกันนี่แหละฮะทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยครับสู้ๆนะฮะแล้วก็ไปที่ฐานเศรษฐกิจครับโพสต์ไว้นะฮะกรุงเทพติดอันดับ2เมืองในเอเชียที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกปี2569นะครับจากผลการจัดอันดับของ Agoda นะฮะนี่เป็นข้อมูลในเรื่องของการจองที่พักนะครับก็สำหรับประเทศไทยสำหรับกรุงเทพมหานครจากประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการเลือกเป็นที่สปีดเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่กรุงเทพมหานครติดอยู่ใน3อันดับแรกและตามหลังโตเกียวอันดับ1และบาหลีอันดับ3นะครับโดยที่5อันดับแรกได้แก่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับอันดับ2เป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยอันดับ3เป็นบาหลีประเทศอินโดนีเซียอันดับ4เป็นโซลประเทศเกาหลีใต้แล้วก็อันดับ5เป็นโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเฉพาะประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่แล้วก็หาดใหญ่นะฮะก็ยังคงครอง5อันดับแรกของเมืองที่นักท่องเที่ยวนะครับนักเดินทางเดินทางมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับแล้วก็ยังเป็น5เมืองที่ยังรักษาอันดับเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยนะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
3: นะฮะวันอาทิตย์นี้เจอกันรั่วๆนะครับ
2: ก็วันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วครับพอดีพรุ่งนี้แขกที่เขาเชิญเนี่ยคนอื่นนะฮะเขาตอบรับกันมาด้วยฮะอาจารย์นะ
3: โอ้กลับมาแล้ววันนี้ก็เลยจะเป็นวันสุดท้ายที่จะเจอกันในอาทิตย์นี้นะ
2: ตังก็ไม่ได้จ่ายก็เลยรับขออนุญาตรบกวนอาจารย์4วันพอฮะ
3: นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับ
2: ครับ
3: จริงๆวันนี้ก็มีหลายเรื่องอย่างที่คุณเหม่งพูดไปแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่เป็นเรื่องอะไรน่าแปลกใจอะไรเลยเพราะว่าเมืองต่างๆที่พูดมาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของเมืองไทยอยู่แล้ว
2: ครับ
3: แล้วก็นักท่องเที่ยวก็กลับมาเยือนนะฮะรีวิสิตมาก
2: ครับ
3: ก็ชิวๆ
2: สู้ชิวๆหรือสู้ๆฮะ
3: มันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ได้เกี่ยวว่าไทยจะทำยังไงมันเป็นสถานการณ์ที่ก็ควรจะเป็นอย่างเงี้ยก็ควรจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วในสถานการณ์โลกที่มันสับสนวุ่นวายขนาดนี้เพราะฉะนั้นให้เรารักษาอันดับเดิมไม่ได้ก็โอเคละไม่ต้องคิดมาก
2: ครับเมื่อวานคุยกันฮะเรื่องน้ำตกอูน้ำสวยเมื่อกี้ดูข่าวต้นชั่วโมงทางช่อง9นะฮะนี่เขาเปิดให้ดูด้วยน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดโตนฮะน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยฮะแดงเข้มเลยเหมือนชานมเย็นอ่ะก็ไปเที่ยวน้ำตกที่ไหนอาจจะต้องระมัดระวังนะครับดูในเรื่องเจ้าหน้าที่เขานิดนึงเขามีเตือนภัยเรื่องว่าจะมีน้ำป่าหรือเปล่านะครับอย่าไปดื้อเขานะ
3: ดื้อลงไปในน้ำนะ
2: ลงน้ำป่านี่หนักเลยนะอาจารย์ฮะ
3: ก็อย่าไปริมน้ำให้มันมากแล้วน้ำมันแรงนะฮะตกไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันก็ลอยไปกับน้ำก็ไปดูเอาไกลๆหน่อยก็ได้นะฮะดูในจุดที่ปลอดภัยน้ำตกอยู่น้ำตกหน้านี้มีไว้ดูฮะไม่ได้มีไว้เล่นครับ
2: คลื่นก็เหมือนกันนะทะเลเหมือนกันครับกระโดดลงเขาปักธงแดงกระโดดลงไปนี่โอ้โหไม่อยากจะพูดเลย
3: ช่ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวแบบใช้สายตาดูครับ
2: ไปยืนชิวๆริมน้ำตกเอกมองไกลๆได้ยินเสียงคลื่นน้ำโอ้โหคลื่นๆนี่ทะเลก็เหมือนกันนะฮะมองดูไกลๆนั่งจิบชาเก๊กฮวยใช่มั้ยน้ำเก๊กฮวยใช่มั้ยฮะ
3: เลิกแล้วฮะอันนี้กินมากแล้วเบาหวานฮะ
2: อุ๊ยครับ
3: ไม่ดีต่อตับด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยก็มีก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็ไม่ต้องคิดมากหรอกท่องเที่ยวก็มีรอวันที่1ใช่มั้ย1ตุลา
2: 1ตุลาครับเริ่มแล้วไทยเที่ยวไทยนะฮะ plus ด้วยครับเงื่อนไขเยอะเกินผมพูดตรงๆเลยนะ
3: เดี๋ยวรอข้อมูลนี่มันเป๊ะๆก่อนนะครับเพราะว่าผมอ่านบางงานบอกว่ามันไม่ได้เป็นคนละครึ่งนี่ใช่ไหม
2: จ่
3: าย1,500บาทแรกเนี่ย
2: ฮะ
3: หมายความว่าจ่ายให้ฟรีเลยใช่ไหม
2: ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขออ่านอีกทีด้วยละกัน
3: ผมอ่านเท่าไหร่ผมก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาคงออกรายละเอียดมาแต่ถ้าเกิดให้ฟรีเลยเขาเรียกแฟลตเรทหมายความว่าถ้าเกิดห้องราคา1,600แล้วก็จ่าย100บาท
2: เนี่ยผมอ่านเลยนะตามเนื้อข่าวเนี่ยรูปแบบการช่วยเหลือกำหนดให้รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พักแบบแฟลตเรทตามจริงหมายถึงว่าค่าที่พักเท่าไหร่ก็สนับสนุนไปตามนั้นแหละแต่ว่าให้สูงสุดเนี่ย 1,500 บาทต่อสิทธิ์ก็ห้อง 2,000 ก็ช่วย 1,500 ประมาณนี้ป่ะ
3: งั้นเราก็ต้องอยู่ห้อง 1,500 ขึ้นไปให้เกิดแล้วอีกคุ้ม
2: ใช่
3: เพราะว่าห้อง800เขาก็จ่ายให้เรา800
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: อันนี้ต่อสิทธิ์นะแล้วต่อสิทธิ์เนี่ยยังต่อสิทธิ์เนี่ยยังมีเพิ่มคูปองท่องเที่ยวแบบโคเพย์เมนต์อ่ะช่วยจ่ายนะฮะจ่ายร่วมนะครับสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสปาแล้วก็บริการท่องเที่ยวนะครับกิจกินอาหารจะไปเข้าสปานวดหรือจะเป็นบริการท่องเที่ยวอื่นๆอาจจะเป็นพวกเรือพายเรือคายักอะไรเงี้ยป่ะน่าจะใช่นะโดยที่เมืองหลักนะฮะได้รับวงเงินสูงสุด 1,500 บาทประเทศเมืองหลักเขาก็ให้เที่ยวแค่ 1,500 แล้วก็ที่เมืองรองเนี่ยได้สูงสุด 2,000 จะดึงคนไปเที่ยวเมืองรองนั่นแหละครับตกลงเมืองรองเขาไม่ได้เรียกเมืองหน้าเที่ยวแล้วเหรออ
3: เราก็เปลี่ยนมาเชื่อผมดิการประกอบคุณเบ่งก็บอกว่าเมืองหน้าเที่ยวผมก็บอกว่าเรียกเมืองรองก็ดีแล้วเห็นไหมตอนหลังเขาก็เปลี่ยนมาเมืองรองมันฟังแล้วมันคุ้นหูมากกว่าม
2: ัน
3: หลักรองมันเข้าใจดูมันเป็นแก๊งเดียวกันหลักกับหน้าเที่ยวมันต่างกันเมื่อคนแก๊งนะฮะแต่จริงๆผมฟังดูแล้วว่า
2: ครับ
3: โอ้โหถ้าทางจะแย่งกันแหลกเลย
2: ผมสงสัยอยู่เรื่องเดียวเองฮะคือสมมติถ้าเกิดบริการนวดคอร์สหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นนวดไทยหรือนวดพิเศษแบบเป็นสปาแบบมีทรีทเมนต์นวดหน้านวดหัวอะไรพวกนี้ปกติเขา 1,200 เนี่ยเขาจะเพิ่มราคาเป็น 2,000 ไหมอ่ะ
3: เดี๋ยวมันถ้าเกิดคุณหนึ่งสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นก็สงสัยตั้งแต่ห้องพักราคา800จะเพิ่มเป็น 1,500 ไหม
2: อย่าไปทำอย่างนั้นนะฮะ
3: มันไกลขนาดนั้นหรอก
2: ครับ
3: เพียงแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเขาจะดูราคาฐานนี่ราคาให้บวกไม่เกิน 10% เทียบจากราคาปีที่แล้วผมอ่านรายละเอียดมาตรงนั้นนะฮะเขาก็คงจะมีรูปแบบการคุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกสุดแนะนำคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นกระแสที่ผู้คนสนใจกันอย่างแรกสุดเนี่ยเราต้องต่อสู้อย่างรุนแรง
2: กับ
3: คนอื่นเพราะว่าล้านสิทธิ์เนี่ยสิละล้านสิทธิ์เนี่ยคนหนึ่งได้50ถ้าเกิด200,000คนเท่านั้นที่จะได้
2: ผมสละสิทธิ์แล้วกัน
3: นะงั้นให้ผมข้อที่สองเนี่ยถ้าเกิดไปเมืองรองเนี่ย
2: ครับ
3: เรียกว่าเที่ยวฟรีเลยก็ว่าได
2: ้
3: เพราะเมืองรองเนี่ยผมยังคิดภาพไม่ออกอย่างแพร่เนี่ยหาห้องมีราคาเกิน1,500เนี่ยไม่ง่ายเลย
2: ไม่มีบอกเลย
3: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติผมไปเมืองรองอ่ะผมจะใช้สิทธิ์ 2,000 นะกว่า 2,000 คนครึ่งเนี่ยผมไปเมืองรองคือแพร่เนี่ยผมนอนได้ทั้งเมืองเลยอ่ะ 1,500 เนี่ยราคา 1,500 เนี่ยนอนได้เรียกว่าแทบจะทั้งเมืองเลย
2: มีสิทธิ
3: ์คือห้องที่แพงเกิน 1,500 ผมหาไม่ได้หายากมากผมเคยลองดูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับผมนอนฟรีชัวร์แล้วผมยังไปนวดหน้านวดตัว
2: ครับ
3: จ่ายแค่ครึ่งเดียวกับสิทธิ์ 2,000 บาทซึ่งถ้าเกิดผมนวดจริงๆเนี่ยที่แพร่เนี่ยผมต้องนวดสัก8ชั่วโมงอ่ะ
2: อาจารย์ก็อยู่สัก8วันก็ได
3: ้นะนั่นอยู่5วันเนี่ยคือไม่ต้องเที่ยวแค่ย้ายไปอยู่แพร่ไม่ต้องจ่ายค่าห้องเป็นการประหยัดค่าน้ำค่าไฟที่บ้านแล้วก็นวดวันละครั้ง
2: ก็ไปสัมผัส วิธีการดำเนินชีวิตของชาวจังหวัดแพร่
3: แต่เรื่องนวดไงนวดก็สัมผัสวิถีเสี่ยงการชีวิตของคุณหมอนวดที่จังหวัดแพร่
2: เขามีทั้งคุ้มเจ้าเมืองคุ้มรัตนบุรีมีผ้าหม้อห้องหม้อห้อมมีขนมจีนน้ำย้อยก็ไปทานของเขาบ้างก็ได้ฮะ
3: ขนมจีนน้ำย้อยทานได้เพราะว่าก็จ่ายครึ่งหนึ่งเหมือนกันไม่เป็นไรร้านอาหารนี่ร้านอาหารกิจกรรมต่างๆทำหมดนะอันไหนที่จ่ายครึ่งหนึ่งบอกมาแล้วกัน
2: มีให้เลือกทำเยอะเลยไปดูกิจการป่าไม้ในอดีตของจังหวัดแพร่ด้วยก็ได้นะฮะ
3: เป็นจ่ายครึ่งหนึ่งหร
2: ือเปล่าไม่น่าจะต้องจ่ายอะไรแต่ว่าเขาก็จัดให้ไปชมทุกทีครับเป็นพวกอาคารของบริษัทที่เขามาสัมปทานป่าไม้ในเมื่อก่อนนะฮะ
3: ก็ดีผมมานะฮะในห้างป่าไม้สมัยก่อนลำปางแพร
2: ่ผมไม่เดินไปเด
3: ินสมัยนู้นเลยนะฮะ
2: เขามีตลาดจะเป็นถนนคนเดินด้วยที่นี่นะครับแล้วก็มีร้านกาแฟบ้านเบลนะฮะบ้านเบลก็คือตัวร้านเนี่ยเป็นไม้แล้วก็มันเอียงกระเทเล่อยู่แต่แข็งแรงนะฮะ
3: เหมือนหอยพิซซ่า
2: ครับเวลาไปทานมันก็เอียงของมันนี่แหละ
3: ไม่เป็นไรหรอกคือถ้าเกิดจริงเอาให้เด็ดเนี่ยควรจะออกไทยช่วยไทยต่อแล้วมาพับเข้ากับเขาไทยช่วยไทยก็ถ้าเกิดร้านไหนไม่ได้ผมก็ใช้ไทยช่วยไทย
2: ครับ
3: 60 40แล้วถ้าเกิดร้านไหนได้ผมก็ใช้เที่ยวคนละครึ่งใช่มั้ยมันก็2เบิ้ลเลยอย่างนี้แหละแล้วแถมนอนฟรีด้วยทำเล็บก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวทำเล็บรวมนะฮะผมอ่านชัดเจนเขาเขียนไว้ชัดเจนนะว่าทำเล็บ
2: ครับ
3: ผมก็คงมึนๆเหมือนกันแต่ก็โอเคอะไงก็ได้แต่ในท้ายสุดก็เดี๋ยวรอให้รายละเอียดออกมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันครับเพราะว่าบางครั้งนี่ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าถ้าเกิดผมจองไป50อย่างเงี้ยแล้วผมไม่ใช้
2: ครับ
3: แต่ผมใช้ไม่ทันเนี่ยผมใช้อาจจะใช้แค่20หรืออีก30ผมไม่ใช้เนี่ย
2: ก็ฟาวไปวนกลับมาหาผมคืน
3: ไม่แล้ววนมาเมื่อไหร่อ่ะ
2: ไม่รู้
3: วนมาให้จองเมื่อไหร่
2: ไม่รู้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉย
3: แต่ไม่เป็นไรล่ะเดี๋ยวรอรายละเอียดเขายังมีเวลาเขาคงมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆนะฮะ
2: ครับไปที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตามเนื้อข่าวนะฮะก็เปิดให้ประชาชนและผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีเดียวกันฮะโดยที่ระยะเวลาโครงการเนี่ยรวม3เดือนนะครับแบ่งเป็น2ช่วงนะฮะ1พฤศจิกาถึง15ธันวาแล้วก็เบรกนะครับหยุดไม่ให้ใช้นะครับให้ใช้ตังจ่ายเต็มๆก่อนแล้วก็ไปเริ่มอีกที16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้า2570ครับโดยก็ใช้สิทธิ์นี่แหละช่วงเทศกาลปีใหม่ฮะ
3: เดือนนึงไง
2: ครับ
3: เพราะนั้นมันพีคอยู่แล้วไม่ต้องใช้สิทธิ์มันก็มีคนไปอยู่แล้วนะฮะ
2: โดย
3: นะต่อ
2: โดยคาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 58,000 ล้านบาทอย่าไปขัดเขานะฮะหรือแซะเขานะฮะแล้วก็สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจราว 2.5 เท่าของงบประมาณที่ใช้ครับในขณะเดียวกันก็มีมาตรการควบคุมการธุรกิจเพื่อป้องกันการขึ้นราคานี่ที่อาจารย์คาดการไว้นะฮะโดยผู้ประกอบการต้องแจ้งราคาห้องพักในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหากพบว่าปรับราคาเพิ่มเกิน 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมทันที
3: ก็ผมเชื่อว่าก็อย่างที่บอกไปฮะแต่ผมเชื่อว่าหนนี้เนี่ยน่าจะแย่งสิทธิ์กันค่อนข้างเยอะคือยังยืนยันคำเดิมด้วยเหตุผลง่ายๆว่า มันเป็นช่วงเที่ยวอยู่แล้วอ่ะ
2: ค่ะ
3: ผมก็มึนๆเหมือนกันว่าทำไมเราถึงออกโปร
2: มาช่วงไฮซีซั่น
3: อยู่แล้วจะไม่ออกช่วงโลแต่โอเคอ่ะตามใจเขาไว้เดี๋ยวไปบ่นเขามากเลยเขาจะไม่ให้เลยอย่างน้อยสุดนะเอาช่วงเที่ยวอยู่แล้วก็เอาช่วงเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราต้องแบ่งช่วงเวลาเป็นสองช่วงช่วงแรกเนี่ยเขาให้ถึง15ธันวาใช่ไหม
2: ฮะ
3: ช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวลมหนาวจะมาเร็วปีนี
2: ้
3: ตามเอลนีโญฝนจบเร็วลมหนาวมาเร็วเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปจองก็ควรจะรีบใช้สิทธิ
2: ์
3: สำหรับเมืองเหนืออีสานตอนบน
2: ครับ
3: แม่ผมวางแผนให้เรียบร้อยด้วยหรือแม้กระทั่งเมืองรองอย่างแพร่อาจจะมีลมหนาวเข้ามาขณะที่อีกสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยให้ไปใช้เอาช่วงเดือนกุมภา
2: ครับ
3: เดือนกุมภาปีนี้เนี่ยเขาให้ใช้ถึง28 กุมภาผมเชื่อว่ากุมภา

0: ปีนี้ปีหน้าโทษทีครับกุมภาปีหน้าเนี่ยจะร้อนตั้งแต่ต้นๆกุมภาแล้วพอไป28กุมภาเนี่ยจะร้อนก็คือจะร้อนละเข้าหน้าร้อนเรียบร้อยแล้วกรมอุตุจะประกาศปีนี้กรมอุตุก็ประกาศเข้าหน้าร้อนตั้งแต่กลางๆเดือนกุมภาเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเอลนีโญจะทำให้เข้าหน้าร้อนเร็วยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอีก10อีกส่วนนึงเนี่ยเอาไปใช้กับทะเลเพราะว่าตอนนั้นเมืองเหนือก็เริ่มร้อนแล้วเพราะฉะนั้นเอาแบ่ง10เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งใช้รีบใช้เพื่อรับหน้าหนาวตอนต้นแล้วก็เว้นวรรคปีใหม่แล้วก็ไปใช้10อีกชุดหนึ่งเนี่ยไปทะเลเพื่อหนีร้อนตอนปลาย
1: ผมสวนเลยครับเพราะว่าคนน่าจะแห่เที่ยวชิงภาคเหนือกันเยอะนะฮะอาจารย์ฮะไม่ชอบคนเยอะ
0: ก็ใช่ไงก็ใช้ไปดิแต่ถ้าเกิดคุณใช้สิทธิ์หมดเนี่ย
1: ครับเอาลืมไปผมสละสิทธิ์นี่หว่า
0: ผมไม่สละผมไม่สละแน่แต่ผมกำลังดูอยู่ว่าไอ้คำว่า1ตุลาเนี่ยมันนับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนใช่ไหม
1: ไม่รู้โหละเอียดเกิน
0: ต้องเอาให้ชัดรอให้ช่อออกมาก่อนนะฮะเราจะได้ค่อยมาวางแผนกันว่าถ้าเกิด1ตุลาหลังเที่ยงคืนเนี่ยยังไงผมก็ยังไม่นอนอยู่ละ30กันยาเนี่ยหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนผมก็จะเริ่มกดแรกต
1: ั้
0: งแต่นาทีที่0เที่ยงคืน1นาทีนะเราก็จะกดแล้ว
1: ครับมีเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องหรือเป็นสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีตามกฎหมายอ๋อโอเค
0: อ๋ออันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับไม่ไอ้นี่ไม่มีแซะใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะมาร่วมยังไงอ่ะ
1: เออครับนิดหน่อยเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อวานคุยเรื่องงานนิรมิตอัมพวาอัมพวาสวยๆเนี่ยนะฮะเขามีแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวจะพูดก็กระไรอยู่นะครับเข้าไปดูเลยแล้วกันผมว่าเข้าไปดูที่เพจ Variety Travel นะเขามีภาพสวยๆนะครับเข้าไปดูนะ
0: จะลองไปกันนะฮะแต่แนะนำอีเวนต์อื่นๆที่กำลังจะมีเนี่ยเล
1: ื่
0: อนไป
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าว
1: เลื่อนไปก่อนใช่ไหมครับ
0: เลื่อนไปรอไทยเที่ยวไทยสิ
1: อ๋อนี่ไงเนี่ยประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี2569นะครับจัด16ถึง27ตุลาคม2569ที่ริมแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมหนึ่งในบิ๊กอีเวนต์ของภาคเหนือนะฮะ
0: ทันไหมทันไหมเขาเริ่มไทยช่วยไทยไหมไอ้ไทยเที่ยวไทยไม่ไรนะ
1: เอ้ยเขาเริ่มใช้หนึ่งพฤศจิกายน
0: เริ่มหนุนพุทธิ
1: ครับ
0: โอเคแนะนำนะครับแนะนำผมเข้าใจดีไม่ใช่ความผิดของคนจัดอีเวนต์นะฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่ระบุวันรู้สามารถยืดวันไม่ได้อีกสักหน่อยพยายามโอเวอร์เอาไว้นะครับ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าอีเวนต์จะคึกคักขึ้นอีกเยอะเลยครับ
1: ฮะมีถามมาแล้วทำไมถึงพูดเรื่องปลาหมอคางดำไม่ได้ครับ
0: ทำไมพูดไม่ได้พูดได้
1: พูดได
0: ้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
1: ทำไมไปอยู่ที่กาฬสินธุ์ในเขื่อนลำปาวเจอตัวหนึ่งสองตัวสามตัว
0: ผมจะไปรู้ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดเอาตามหลักการมันไม่ควรจะไปถึงนั้นเพราะว่ามันต้องไปตามทางน้ำ
1: หรือมีมือดีมาปล่อย
0: มนุษย์เอาไปปล่อยแล้วผมจะรู้ไหมว่าใครเอาไปปล่อยขอมือพูดได้ครับแต่ถ้าเกิดพูดได้มันก็ต้องมีข้อมูลมีอะไรให้ผมพูดด้วยถ้าเกิดไม่มีข้อมูลแล้วผมจะไปพูดยังไงผู้ไปเจอที่ก็เขื่อนลำปาวพูดว่าผ่ามาแล้วมีไข่ในท้องเนี่ยพูดได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวอยู่แล้วส่วนที่ว่าจะไปถึงเขื่อนลำปาวได้ยังไงอันนี้ผมไม่รู้จะแพร่พันธุ์ได้ขนาดไหนอันนี้เราก็ต้องติดตามกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีปลาหมอคางดำที่ไปน้ำจืดแบบไกลๆแล้วก็อยู่ในเขื่อนนั้นเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามันมีไข่ใช่เพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มจำนวนได้อย่างว่องไวรวดเร็วแค่ไหนบอกไม่ได้เพราะว่าเดิมทีมันอยู่แถวน้ำกร่อย
1: ครับในเขื่อนลำปาวเนี่ยกุ้งกล้ามกรามทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามของภาคอีสานตอนบนด้วยมันจะเหลือไหมจ๊ะ
0: ก็ต้องรีบจัดการเนี่ยถ้าเกิดเราพบเราก็ต้องรีบเร่งรีบจัดการมันยังน้อยๆอยู่มันยังพอจัดการไหวมั้งผมว่าเราไปทุ่มสรรพกำลังไปจัดการตรงแถวๆนั้นให้เยอะ
1: ๆผมเคยกินแล้วมันก็ปลาเนื้อปลาดีๆนี่เองแหละไม่ได้รสชาติแย่ทานแล้วก็อร่อยดีเหมือนกัน
0: มันก็คือปลาหมอปลานิลมันก็เป็นกลุ่มเดียวกันเพียงแต่เนื้อมันน้อยกลางมันใหญ่แค่นั้นเองปริมาณเนื้อมันจะน้อยในแง่ของอุตสาห

0: องในเช้า
1: เอาแล้วกรมประมงเขาได้งบไปจัดการเรื่องปลาหมอไหมฮะ
0: ก็เห็นผมอ่านข่าววูบๆนะฮะไม่ยืนยันนะคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าผมอ่านข่าววูบๆว่าทำไมไม่มีงบจัดการปลาหมอ
1: เอออ
0: ันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมอ่านข่าวมาเป็นอย่างนั้น
1: มันมีที่อื่นอีกไหมฮะนอกจากริมทะเลในแม่น้ำลำคลองที่มีปากแม่น้ำเชื่อมต่อกับทะเล
0: หลักการมันก็ควรจะต้องขอมั้งไม่รู
1: ้
0: อ๋อฮะก็ไม่มีงบแล้วจะจัดการยังไงล่ะ
1: เอาปลาหมอคางดำไปบัตเทิลกับเครฟิชกุ้งเครฟิชที่พะเยาไม่น่าจะได้นะ
0: กุ้งเครฟิชมันก็ม
1: ัน
0: ไปสู้มันโอ
1: ้มันเป็นเลย
0: หัวเดี๋ยวปล่อยไปแล้วครับที่มีทั้งปลาหมอทั้งกุ้งแล้วปลาหมอกับกุ้งไปกินกันแล้วไปกินตัวอื่นแทน
1: โอ้ใช่ใช่
0: บทเรียนพวกนี้มีเยอะแล้วช่วยกรุณาอย่า
1: ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ไม่ได้ติดตาม
1: สเปอร์ไม่ได้แข่งครับ
0: เราแค่ซ้อม
1: การจะไปติดตามได้ไงฮะ
0: ไม่ได้สนใจนะครับเส
1: ีย
0: ใจด้วยคุณผู้ฟังเราพอ
1: ยิน
0: ด
1: ี
0: เป้าหมายคืออันดับ16ก็
1: เดี๋ยวรอ
0: ดูเป็นไง
1: รอผมก่อนเออ
0: ด
1: ู
0: เป็นไง
1: เดี๋ยวชนะแอตแลนติกครับขาบ้าน2-1
0: เก่งจัง
1: ขาแอนฟิลด์นะไม่ใช่ขาบ้านแอตแลนติกครับPSG ปารีสแซงต์แชร์กแมนชนะสโลเวนทีมอะไรก็ไม่รู้เนี่ย 6-1 นะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ดู
0: คำคามไปคำคามไปเอาทีมใหญ่ๆหน่อย
1: อ๋อนาปูเออปารีสแซงต์แชร์กแมนไม่ใหญ่เลยฮะอาจารย์
0: เมื่อคืนพูดทุกทีมก็พอดีหมดรายการเนี่ยไม่หมดเลยเอาเฉพาะทีมพรีเมียร์ที่ติดตาม
1: ได้ฮะอาร์เซนอลนะครับบุกไปเฉือนเอาชนะนาโปลี 1-0 ครับโอดิการ์ดยิง
0: โอดิการ์ดตอนนี้แรงมาก
1: ฮะผมเนี่ยดูเนี่ยสองเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนไปไม่เห็นสเปอร์เลยฮะอาจารย์ฮะเห็นแต่แมนยู
0: สเปอร์เราจะกำตั้งทีมใหม่ฮะเดี๋ยวรอปีหน้า
1: ครับผมดูแล้วฮะก็ผมไอ้รอบที่แบ่งเป็นลีกแล้วพบแล้วเจอแล้วแบบพบกันหมดนี่ผมเฉยมากเลยนะเพราะว่าไม่ได้วัดอะไรกันเลยพอไปเจอรอบแบ่งกลุ่มมาหงายท้องทุกทีเลยลิเวอร์พูลของผมเนี่ย
0: ก็ฉะนั้นก็รอไปก่อนแล้วดูไปเรื่อยๆเอามันอย่าไปคิดมาก
1: ครับ ดูไม่จริงจังไม่เมืองรองก็อยู่แพ้อยู่แล้วใช่ไหมครับเมืองรองใช่ครับเมืองรองเป็นภาษาเหนือชื่อเมืองรองอยู่ที่แพร่ครับผมคุณซอยอันนี้ส่งเข้ามานะฮะจริงๆแพร่ก็น่าไปครับอาจารย์ฮะค่าของชีพ
0: ที่อยู่เนี่ย
1: ฮะ
0: นั่นจะใช้เงินกี่บาทกันวะไม่มากนะเต้นแต่หนักๆจริงๆคือค่าน้ำมันเพราะว่าค่าที่พักมันเสียเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้นั่นอย่างอื่นนี่มันก็ถูกจะตายแล้วใช้ให้หมด 2,000 บาทต่อสิบนี่ไอ้สิทธิ์นี่มันไอ้ 2,000 บาทนี่มันใช้ได้นานสักกี่วันไอ้นั่นผมก็มึนๆอยู่เหมือนกันบอกว่างๆเชิญทางททหรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามาอธิบายเขาจะถามคำถามมีคำถามผมมีคำถามเพียบเลยเช่นไอ้สิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าสิทธิ์ได้คูปองมาคนละครึ่งเนี่ย
1: เขารู้ว่าอาจารย์รออยู่เนี่ยรอถามคนนี้เขาไม่มาแล้ว
0: เขาไม่มาแล้วมนุษย์รู้ได้ยังไงเขาอุตส่าห์ออกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องมีกติกามีข้ออะไรอย่างไอ้สิทธิ์เมืองรองเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้สิทธิ์เมืองหลักเมืองรองที่บอกว่าคนละครึ่งเนี่ยหรือหนึ่งสิทธิ์ต้องใช้หมดภายใน1วันเหรอที่พักมันจะต่อคืนไม่ใช่เหรอ
1: ผมว่าเขาน่าจะมีรายละเอียดในใจแล้วแหละ
0: เออ
1: หรือไม่ก็ฟังเราเนี่ยเริ่มทำแล้วแหละ
0: เออก็นั่นแหละก็เพราะว่ามันมีคำถามเนี่ยแบบว่าผมไปใช้บ้านอ่ะผมนอนคืนหนึ่งคือผมนอน3คืนผม1,500ผมไม่ต้องจ่ายโอเคแล้วแต่ผมได้มา3คูปองหนึ่ง 2,000 บาทเนี่ยแล้วผมจ่ายคนละครึ่งเนี่ยผมไอ้คูปองเนี่ยผมต้องใช้หมดภายใน24ชั่วโมงก็คือตามสิทธิ์ของการนอนหรือเปล่าค
1: ือ
0: สามารถเก็บไอ้นี่ไว้ใช้ได้ต่อ7วัน10วันเพราะว่าถ้าเกิดให้ผม 2,000 แล้วก็ให้ผมตั้งใจ 2,000 หรือ 4,000 บาทเนี่ยให้ใช้หมดใน24ชั่วโมงเนี่ยผมจะไปทำอะไร
1: เอาคณะทำงานโน้ตไว้นะฮะ
0: ไม่ผมจะทำอะไรร้องให้เชียร์ผมไม่อยู่แพร่ผมมีเงิน 4,000 บาทที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงเนี่ยจะให้ผมทำอะไรเออนั่นคือคำถาม
1: ก็ไปอุตรดิตถ์ต่อเออ
0: ไม่ทำอะไร
1: เอ้า
0: ก็ไม่ใช่ 4,000 บาทภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนั่นก็คือคำถาม
1: ก็มันอยู่ติดๆกันไม่นานเลยฮะอาจารย์ฮะนั่งรถชั่วโมง2ชั่วโมงแพร่กับอุตรดิตถ์ใกล้กันมาก
0: ฮะมันเกี่ยวอะไรกันกับอุตรดิตถ์แล้วผมไปอุตรดิตถ์แล้วผมจะใช้เงินเพิ่มขึ้นมาได้ไงทำให้ผมเสียเวลาในการใช้เงินที่แพร่ไปด้วยซ้ำนั่งรถเฉย
1: ๆโอ้ยคิดเยอะเกินอ่ะ 10:31 นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่สนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2

0: 2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel นะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันครับไปกันที่ข้อความที่ไลน์ YouTube อาจารย์อยู่ในสายนะฮะ
4: อยู่สิจ๊ะ
0: คุณฮาเวียครับส่งเข้ามาประเทศไหนน่าไปบ้างครับถ้ามีเวลาแค่3วันประเทศเลยแหละฮะลาว
4: 3วันแนะนำลาวฮะ3วันจริงๆที่คนไทยไปเยอะด้วยเวลา3วันนะ3วัน2คืนที่คนไทยไปเยอะเนี่ยคือฮ่องกง
0: อ๋อเออใช่
4: ใช่ฮ่องกงสิงคโปร์ก็พอว่าแต่สิงคโปร์เนี่ยผมก็คือทุกอย่างดีหมดยกเว้นอากาศมันร้อนมันร้อน
0: เออใช่จริงเคยไปเดินร้อนมาก
4: คือมันก็ไม่ได้ร้อนกว่ากรุงเทพหรอก
0: ครับ
4: แต่ผม
0: คือหน้าตามันหน้าตาเวลาเดินมันอ่ะมันลักษณะมันเหมือนอากาศภูมิประเทศอากาศมันน่าจะหนาวฮะ
4: มันไม่หนาว
0: แต่มันเดินแล้วมันร้อนโอ้โหสุดๆ
4: ร้อนชื้นเนี่ยง่าย
0: ครับ
4: เพราะว่ามันอยู่ใต้ตั้งผิดที่เองช่วยไม่ได้เพราะงั้นฮ่องกงอย่างน้อยมันก็ยังเย็นกว่า
0: หนึ่งฮะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเกิด3วัน2คืนแนะนำอะไรที่มันเล็กๆแคบๆบินไม่ไกลแล้วก็เดินไปเดินมาเล่นแก้เซ็งได้คำตอบคือฮ่องกงครับส่วนประเทศอื่นผมไม่คิดนะฮะเพราะว่าเวลามันน้อยเกินไป
0: ญี่ปุ่นเวลาไม่พอสำหรับ
4: โอ้ญี่ปุ่นบินไป6ชั่วโมงกลับอีก6ชั่วโมงกว่า มันหมดไปแล้วอ่ะแล้วไปถึงเครื่องบินถึงญี่ปุ่นตอนเอาให้เช้าตรู่เที่ยว2วันทำไมรวยจัง
0: จีนก็ใกล้แล้วเดี๋ยวนี้ฮะมีถ้ามีบินตรง
4: จีน
0: ดูนานนี
4: ้ซิงไฮ้แต่ซิงไฮ้ก็ซิงไฮ้มันบางทีซิงไฮ้มันไม่ชินเหมือนกับสิงคโปร์ไงเหมือนกับฮ่องกงไง
0: ครับ
4: คือฮ่องกงเนี่ยแทบจะการันตีได้เลยว่าปี๊ดปี๊ดปี๊ดไปไหนถ้ายังไม่เคยไปก็วันเดียวก็เที่ยวครบหรือถ้าเกิดเคยไปแล้วก็แค่เดินไปกินนู่นกินนี่เที่ยวๆดูเมืองเดินไปเดินมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิด3วันยังไงผมก็ไปฮ่องกงฮะ
0: ไปพม่าได้ไหมฮะ
5: ได้สิ
4: ไปไหน
0: ไปไหว้เจดีย์ชเวดากองไง
4: ถ้าไหวก็ลองดูแล้วกันเออพอดีพม่าสถานการณ์หลังๆนี่มันยังแปลก
0: ๆอ๋อไม่ถึงสถานการณ์ความไม่สงบหรือเปล่าม
4: ันก็มีอ่ะอย่าไปพาดพิงเข้ามากเป็นแต่ว่าให้เลือกผมก็เป็นเรื่องฮ่องกงอ่ะ
0: โอ้ครับคุณไม่เห็นพูดมาเลเซียเลยขอโทษนิดหนึ่งมาเลเซียมันไม่น่าไปแล้วครับอาจารย์นะมาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์อย่างเงี้ย
4: มาเลเซียก็ต้องพูดตามตรงว่าเคฮาวของเขาไปทั้งหลายหมดแล้วมันก็เหมือนสิงคโปร์อ่ะถ้าจะไปเคฮาวผมก็ไปสิงคโปร์ดิเพราะว่ามันก็ถึงบอกว่าเหมือนกันอะร้อนแต่ตอนนี้เคฮาวไม่แนะนำด้วยซ้ำฝุ่นเยอะครับฝุ่นจากไฟป่าที่บอร์เนียวมาเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำทางนั้นส่วนอินโดเนี่ยจาการ์ตาบินได้ยัง
0: ไม่รู้บินได้แล้ว
4: เพราะฉะนั้นผมยังไม่แนะนำผมก็แนะนำอย่างเดียวฮ่องกงตัวเลือกของผมตอนนี้เนี่ย3วันตามคุณฮาเวียบังคับมาเนี่ยก็คือฮ่องกงอย่างเดียวจะไปเซี่ยงไฮ้ก็ได้ถ้าเกิดอยากไปจีนนะแต่ก็ไกลหน่อยอ่ะ
0: เกาหลีใต้
4: เครื่องบินก็พอๆกับญี่ปุ่น
0: โอ้ฮะ
4: เสียงเวลานั่งเครื่องบินนานไปฮะแล้วก็ถ้าเครื่องบินแพงไปสำหรับการเที่ยว3วัน2คืน
0: อ่ะก็ลาเพิ่ม

0: ีก4วันครับก็จะได้มี
1: 7
0: วัน
1: งั้นผมก็ลาเพิ่มอีก5วันแกเป็น8วัน
0: ครับ
1: โจทย์เขาให้3วันก็3วันฮะเราไม่มีข้อแม้ครับ
0: พูดถึงแพร่พูดถึงแพร่แล้วน่านล่ะครับมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างอยากไปใช้ไทยเที่ยวไทยพลัสจังโอ้ยน่าจะแห่ไปกันเยอะน่านนะฮะน่าจะแตกเลยแหละในช่วงไฮซีซั่นของเขาอะนะฮะคนไปเที่ยวน่านเนี่ยมันเยอะ6เดือนแล้วก็คนหายไปอีก6เดือนกลายเป็นว่าทำให้น่านเนี่ยจากเมืองที่คนเที่ยวเยอะกลายเป็นเมืองรองไปด้วยนะฮะเมืองน่าเที่ยวนี่แหละ
1: คือตกลงน่านเป็นเมืองรองใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: เมืองเออว่างบ้างช่วยลิงฝากทางททช่วยเอาอะไรชื่อเมืองหลักกับเมืองรองอีกสักรอบมันก็ดี จะได้วางแผนกันได้ง่าย
0: ๆครับ
1: บอกเฉพาะเมืองหลักก็ได้
0: บอกบ่อย
1: ที่เหลือก็เป็นเมืองรองตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยเมืองหลักมีที่ไหนบ้าง
0: กรุงเทพไง
1: ไอ้นั่นไม่ต้องบอกก็ได้
0: ต้องรอเอกมัย
1: บอกเมืองที่เรารู้อยู่อย่างภูเก็ตกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดหรอก
0: คร
1: ับ ไอ้นั่นทราบอยู่แล้วพี่แต่ว่าไอ้เมืองอื่นเนี่ยมันคือที่ไหนบ้างชลบุรีอย่างเงี้ยเป็นเมืองหลักอยู่แล้วไอ้นั่นก็พอทราบแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยที่เป็นเมืองหลักส่วนอันอื่นเราจะได้เข้าใจว่าไอ้เมืองรองเนี่ยมันคือที่ไหนถ้าเมืองรองก็คืออื่นๆยกเว้นเมืองเหล่านี้มันก็คิดง่าย
0: คุณธีรวัตรบอกว่าวันก่อนเห็นบอกศาลตัดสินเรื่องปหมอคางดำแต่ไม่เห็นพูดถึงรายละเอียดของข่าวเลยครับก็อาจารย์เขาจะเตือนไต
1: เขาจะมาเราคุยไปแล้วนะฮะว่าศาลปกครองตัดสินให้กรมประมงจัดทำแผนจัดการหมอปหมอคางดำ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆจะตัดสินไม่ตัดสินกรมประมงก็ควรจะทำอยู่แล้วนั่นข้อแรกข้อที่สองก็คือศาลตัดสินให้สมุทรสาครนะถ้าจำไม่ผิดสมุทรสาครหรือสงขลาผมจำไม่ผิดนะ
0: สมุทรสาครครับสมุทรสาครครับ
1: สมุทรสาครเนี่ยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติปลาหมอคางดำซึ่งอันนั้นผู้ว่าเขาก็ไปทำ
0: ครับผู้ว่าจังหวัดใช่ไหมฮะ
1: เขตประกาศเขตภัยพิบัติต้องให้มหาดไทยทำครับ
0: โอ้ครับ
1: นะกระทรวงเกษตรประกาศไม่ได้ครับก็คือมหาดไทยในที่นี้ก็คงไปถือหาผู้ว่าครับ
0: ฮะมิหน้าล่ะผมยกหูคุยกับใครที่สมุทรสาครหายเรียบเลยนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นก็สายเขาสั่ง2ข้อก็จะอธิบายให้2ข้ออ
0: ืมครับ
1: มันไม่มีมากกว่านั้นเลยมีจานอะไร
0: ผมก็ช่วงผมจำได้ตอนที่ปลาหมอคางดำฟีเวอร์เมื่อสักปี2ปีที่แล้วอ่ะที่เริ่มกระแสคนก็แห่กันรณรงค์ไปจับกันเนี่ยคลองตรงแถวพระราม9เนี่ยทอดแห่กันจับขึ้นมาเป็นล่ำเป็นสันก็ลงแขกจับปลาหมอคางดำกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆผมว่าก็โอเคอยู่นะ
1: ก็ดีฮะก็ดังเขาเป็นพยายามรณรงค์อยู่มันก็เป็นมาเป็นเรื่อยๆพูดตามข่าวอ่ะก็ลองดูแล้วกันก็แผนกรมประมงเขาออกมาว่าไงก็ค่อยว่ากันแล้วกันแต่ตอนนี้เท่าที่รู้ยังไม่ของงบเลยยังมีแผนได้ไงฮะ
0: ดู Star Wars กันไหมครับทั้งสองท่านดูครับแต่หลับทุกทีเลย Star Wars
1: Star Wars ผมดูตั้งแต่ภาคแรก
0: ฮะ
1: ภาคแรกผมไปดูที่อเมริกาด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นผมอยู่อเมริกา
0: ผมยังไม่เกิด
1: ผมอยู่อเมริกาตอนนั้นไปทำอะไรกันไปรู้สึกจะไปฝึกงานหรือไปอะไรสักอย่างนี่ก็ไม่รู้แล้วก็แม่เนี่ยดูที่อเมริกาสนุกมากสมัยลูกสกายวอล์กเกอร์ถือไอ้แท่งสีดาบเลเซอร์ซึ่งตอนนั้นดาบเลเซอร์ดังมาก
0: ก็สมัยนี้เขาดูแมนดาโลเรียนกับลิตเติ้ลโยดานะฮะอาจารย์ฮะ
1: ตอนนี้ผมเล่นแมนดาโลเรียนผมก็ดูเป็นซีรีส์
0: ก็หนุกดีนะ
1: แต่ก็โอเคดูเล่นๆแค่ซิง
0: ปะทะกับเจไดนี่ถ้าจะมัน
1: ผมดูผมจริงๆผมสตาร์วอร์ผมตื่นเต้นตอนแรกๆฮะสามอีพิโซดแรกออกเรียงกันหลังจากนั้นก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันวนๆนี่ชอบคน
0: สิบนาทีแรกก็ดึงดูดดีนะฮะสิบนาทีถัดไปก็เริ่มหาวแล้ว
1: ผมว่ามันวนไปวนมาอยู่ชอบคนคุยกันเยอะลบกันน้อยชอบลบเยอะก็เลยตอนหลังก็เลยเปลี่ยนไปดูก็อดซิลล่า
0: โอ้ฮะแพร่เมืองรองส่วนสเปอร์ทีมรองบ่อนมุงเล็บอีครับหยอกๆครับจาน
1: คือพยาเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคือจะลองไม่ลองเนี่ยก็รวยอ่ะไอ้ตรงนี้สำคัญนะ
0: ฮะ
1: คือคนรวยเนี่ยทำอะไรก็ได
0: ้
1: ขอให้ลองไปก็ไม่ตกชั้น
0: ครับ
1: เดี๋ยวเดือนมกราเราร่ออีก200ล้านปอนด์ซื้อมาใครเจ็บก็ซื้อใหม่
0: แน่ใจนะไม่ตกชั้นฮะ
1: อ๋อค่อนข้างมั่นใจครับ
0: ครับ โอเคฮะไปที่ SMS กันบ้างครับอมก๋อยเที่ยวที่ไหนดีครับโหยนึกแป๊บนึงท ที่แต่ที่เที่ยวเยอะนะผมก

0: อยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตนึกระลึกนิดนึงนะอมแกวมอยู่ตรงไหนวะมันอยู่เชียงใหม่นะแต่เชียงใหม่
1: อยู่ไหนนะ
0: อมก๋อยเป็นเมืองนึงอำเภอหรือเปล่าเนี่ยของเชียงใหม่ฮะ
1: ก็ผมก็รู้แค่นั้นน่ะผมก็เคยไป
0: ครับ
1: ผมจำไม่ได้ว่ามีที่ไหนเที่ยวละเอียดขนาดนั้น
0: อ้าวมีม่อนจองม่อนจองนี่เป็นดอยสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าด้วยคือผมไม่รู้แต่เดี๋ยวนะจะต้องขออนุญาตระลึกนิดนึงก่อนนะฮะ
1: นะห้ามไปก่อนให้คุณหมิงไประลึกก่อน
0: ครับไม่ต้องละเนี่ยเปิดดูเรียบร้อยแล้วขออนุญาตทวนด้วยเขาไปมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีดอยมันจองนี่แหละนะฮะข้างบนก็มีหินหัวสิงแล้วก็มีทุ่งหญ้าสีทองกว้างใหญ่เป็นจุดที่เดินป่าแล้วสบายมากเพราะว่าทั้งดอยเนี่ยมันเป็นหญ้าทุ่งหญ้าเรียบๆเดินสบายมากเลยฮะมีดอยมูเซอร์หมดแล้วไปที่อื่นบ้างนะครับพอแล้วเท่านี้แหละนะฮะ
1: สรุปเรามี2ดอยคือดอยมูเซอร์กับดอยม่อนจองซึ่ง2ดอยเนี่ยผมไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: โอเคฮ
0: ะคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube สวัสดีวันตังหมดไทยช่วยไทยจะพลัสจะให้อีกไหมเนาะท่านนายกอากาศปากน้ำก็ร้อนซะเหลือเกินผมอยากให้ท่านพิธีกรช่วยอธิบายเรื่องไทยเที่ยวไทยวันที่1ตุลาจะเปิดลงทะเบียนแล้วให้ละเอียดหน่อยครับคนแก่จะได้ตามทันโอ
1: ้คือจริงๆเราก็พูดไปแล้วนะครับตอนต้นรายการนะครับว่าผมสรุปให้อย่างว่องไวนะฮะก็คือ1ตุลาลงทะเบียน1คนมีสิทธิ์5สิทธิ์นะครับสิทธิ์ห้าสิทธิ์เนี่ยง่ายๆแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือค่าที่พักจ่ายให้ 1,500 บาทในกรณีที่ห้องพัก800เขาก็จ่ายให้800ถ้าเกิดเกิน 1,500 เราก็ต้องจ่ายส่วนต่าง
0: ครับ
1: อันนี้ก็คงจะเข้าใจตรงกันจากนั้นส่วนที่2ก็จะมีคูปองคู่มากับสิทธิ์ของเรา
0: ค
1: ูปองถ้าเกิดเป็นเมืองหลักก็คือเราจะใช้คูปองที่มีมูลค่า 1,500 บาทแต่คุณก็ต้องจ่ายสมทบอีกครึ่งหนึ่งเช่นสมมุติไปทำเล็บ200บาทเราก็ใช้สิทธิ์ในคูปองได้100บาทแล้วก็เราจ่ายเพิ่มอีก100บาทผ่านคงใช้แอปเป๋าตังในลักษณะนั้นตามร้านที่ได้รับการลงทะเบียนซึ่งอันนั้นก็คงเข้าใจได้ไม่ยากนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองรองสิทธิ์จาก 1,500 จะเพิ่มเป็น 2,000 บาทต่อคูปองส่วนคำถามว่าคูปองใช้ได้นานแค่ไหนนะวันนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าถ้าเกิดคูปองมันก็ต้องดูเองแล้วกันว่ามันใช้นานเท่าไหร่เดี๋ยวเขาคงจะมาบอกว่าคูปองมีระยะเวลากี่วันในการใช้ในทุนที่นั้นให้หมดนะแล้วก็คนเนี่ยก็ได้50 10เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนก็คือตั้งแต่15พฤศจิกายนเดี๋ยวนะตั้งแต่1พฤศจิกายน
0: ครับ
1: ใช่มั้ย
0: ใช่ฮะ
1: 1พอ1เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนจนถึง15ธันวาคมแล้วก็เว้นวรรคไป1เดือนแล้วก็ไปเริ่มใช้ใหม่ได้ตั้งแต่เดือนวันที่16มกราคมยาวไปจนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราใช้ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็คือ3เดือน
0: คร
1: ึ่งหนึ่งก็คืออยู่ช่วงแรกครึ่งหนึ่งก็ช่วงหลังเว้น1เดือนส่วนว่าจะจองกันดีแท้ไหนหรือยังไงก็เดี๋ยวรอเขาออกมาเขาคิดว่าจะใช้การจองผ่านเป๋าตัง
0: พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนอีก
1: เห็นไหม
0: ตอบจบ
1: ไม่ต้องวิเคราะห์เพิ่มแล้ววิเคราะห์มานานมากแล้ว
0: ตรงนี้ก็เปลี่ยนอีกเพิ่มใหม
1: ่ไม่รู้อันนี้ก็ไปว่ากันส่วนที่รออยู่ตอนนี้ก็คือ
0: การ
1: ถามเผื่อคุณผู้ฟังจะไปถามชาวบ้านด้วยก็คืออย่างแรกสุดก็คือไอ้คูปอง 1,500 ถึง 2,000 บาทเนี่ยมันใช้ได้นานกี่เท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าถ้านานแค่ไหนดานได้กี่วันรู้ต้องใช้หมดภายในคืนนั้นภายใน24ชั่วโมงเนี่ยแต่เราใช้ที่พักข้อที่2ก็คือข้อที่2คืออะไรวะลืมไปเลยโทษที
0: ่เอาไปอัปเดตม่อนจองให้
1: เมืองรองเมืองรองคือที่ไหนบ้างขอแค่บอกเมืองหลักมาเดี๋ยวเราก็บอกว่าอื่นๆคือเมืองรองเราก็รู้แล้วเอาเพื่อความชัว
0: ร์อ
1: าจจะเคยบอกมาแล้วนานแล้วผมจำไม่ได้แต่ณตอนนี้เนี่ยคือเมืองรองคือที่ไหนบ้างก็คือเอาง่ายๆว่าเมืองหลักคือที่ไหนบ้างที่ใช้ได้แค่ 1,500 เนี่ยเมืองหลักคือที่ไหนบ้างเพราะว่าเมืองรองมีมากกว่าเมืองหลักอยู่แล้ว
0: ครับอ่ะโอเคงั้นผมไม่ต้องเอาอมก๋อยเข้ามาแล้วนะก็เที่ยวมันจองนี่แหละที่เดียวนะครับพอดูแล้วเนี่ยซ้ายขวาก็ลำบากคือที่เที่ยวอ่ะอุทยานแห่งชาติ

0: ไปแหละแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ติดกับป่าของอุทยานนะครับมันก็เลยเที่ยวลำบากนะฮะไปที่มอนจองนะดีที่สุดแล้วนะฮะโอเคไปกันที่ข้อความต่อไปครับคุณ HTSS นะฮะต้นธันวาว่าจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ไต้หวันที่เขาไท่ผิงซานปีนี้ใบไม้เปลี่ยนสีจะมาตามกำหนดไหมครับใครจะไปรู
1: ้ให้ตาม
0: อาจารย์รู้
1: ข้อมูลจะโดยละเอียดให้ตามข้อมูลแบบถี่ๆเพราะว่าพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ออกมาปีนี้เนี่ยอาจจะถ้าเกิดเดาเอานะเอาแบบว่าเดาแบบมีเหตุผลเล็กน้อยแต่ไม่ฟันธงอะไรเลยเนี่ยอาจจะมาเร็วกว่าปกติเล็กน้อยแต่แน่นอนสุดว่าจุดที่จะดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เป็นจุดยอดนิยมเนี่ยเขาจะมีพยากรณ์ออกมาเรื่อยๆซึ่งวันเขาก็จะขยับไปขยับมาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามพยากรณ์ให้ละเอียดก่อนที่จะไปดูเพียงแต่ว่าใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยข้อดีของใบไม้เปลี่ยนสีคือมันจะมีช่วงเวลา 2-3 อาทิตย์มันจะไม่เหมือนซากุระที่พีคเร็วจบเร็วเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงเวลาแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยถ้าเกิดไปดูแถวภูเขาเนี่ยมันไล่กันก็คือข้างบนกับข้างล่างมันเปลี่ยนไม่พร้อมกันเราไม่ต้องเดินทางมาก
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมันสมมติว่าเราไปเร็วแล้วก็ขึ้นเขาสูงๆมันก็จะเปลี่ยนข้างบนยอดเขาข้างล่างอาจจะยังไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเราไปช้ากว่าที่คาดไว้เนี่ยข้างบนเปลี่ยนหมดแล้วเราก็อยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมันเพิ่งเปลี่ยนขณะที่ข้างบนร่วงหมดแล้วมันจะมีเส้นจังหวะเทคนิคแต่ปีนี้คาดว่าอาจจะมาเร็วกว่าปกติเล็กน้อยต้องวัดใจเอาดูฮะ
0: ไปดูต้นยางพาราแถวๆภาคตะวันออกก็ได้ฮะปลูกกันเป็นระเบียบเลยเวลาเปลี่ยนสีเนี่ยก็พร้อมเพรียงกันเหมือนกัน
1: ส่วนในแก่นะอันนั้นน่าจะเดาง่ายกว่า
0: ครับแล้วก็มีอีกจุดนึงอ่ะที่ผมประทับใจมากดูหนังเรื่อง Forest Gump ฮะฉากที่ Forest Gump เขาวิ่งผ่านไอ้ต้นไม้ที่มันเปลี่ยนสีครับอาจารย์ฮะที่แคนาดาใช่ไหม
1: ทำไมฟอร์เรสต์กัมไปวิ่งแคนาดา
0: ไม่รู้เลยไม่ครับแต่เขาถ่ายได้มั้ง
1: แต่มันก็ต้องวิ่งในอเมริกาเลยคนอเมริกาดูทั้งประเทศนะแบบไปลวงโลก
0: จริงจริง
1: แคนาดาผมว่าต้นไม้เปลี่ยนสีในอเมริกาก็มีตั้งเยอะแยะนะไม่ต้องหอบไปดูถึงแคนาดา
0: อ
1: เมริกาใบไม้เปลี่ยนสีก็เยอะนะฮะมีแผนที่เหมือนญี่ปุ่นเลย
0: ครับอ่ะแล้วตกลงเป็นที่ไหนฮะอาจารย์ฮะ
1: อะไร
0: ที่ Forest Gump เขาวิ่งเนี่ยฮะ
1: อ่ะผมจะไปรู้เขาเหรอไอ้จ่าขาที่ดังที่สุดนี่ผมไปมาแล้ว
0: ครับ
1: โอ้วิ่งไปตอนวิ่งเสร็จแล้วหยุดไงแล้วมีคนวิ่งตามเพียบแล้วเขาหยุดแล้วก็บอกว่าพอละ
0: ครับ
1: กลับบ้าน and go home ไอ้จุดไอ้ฉากนั้นน่ะเป็นจุดถ่ายรูปเลยอยู่ที่เนวาดา
0: โ
1: อ้ผมไม่ถ่ายมาแล้วเดี๋ยวนะเนวาดาแบบแต่เราแน่แต่เราแก้แค่ยอดอ่ะวนๆไปรอบๆเดี๋ยวก็เจอไง
0: ก็ในแองกาลาฟอร์ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ในแองกาลาอยู่ด้านเหนือสุดเลยครับคนละที่กันเลยในแองกาลาแก้แค่ยอดเนี่ยห่างเท่ากับกรุงเทพไปโตเกียวอ่ะ
0: ผมไปมาแล้วนะเนวาดาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เจอใบไม้เปลี่ยนสีเลยเจอแต่อะไรนะสวนแอปเปิ้ลสุดลูกหูลูกตา
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นทะเลทราย
0: ทะเลทรายด้วยใช
1: ่
0: ครับเดินลงเขาจอดตรงจุดแวะผักอ่ะนี่ให้รถจอดโอ้โหหนาวซะทะเลทราย
1: ทะเลทรายถ้าเกิดอากาศหน้าหนาวอากาศเย็นมากครับ
0: ครับ
1: รู้ดี
0: คุณซอยส่งเข้ามาครับที่เพจ Variety Travel หลวงปู่แหวนดอยตะปังหลวงตามหาบัวอ้าวหน้าจอดับหลวงตามหาบัวป่าบ้านอะไรนะหลวงตามหาบัวป่าบ้านตาดหลวงพ่อเกษมสุสานไตรรัตน์อาจารย์เคยไปหาท่านตอนยังอยู่ไหมครับโอ้โห
1: ไม่เคยครับ
0: ถามผิดคน
1: ใช่ถามผิดคนไม่เคย
0: ครับ
1: ตอบตามตรงว่าไม่เคยเลยพระทั้งหมดที่ผมเคยไปหาเนี่ยมีท่านพุทธทาส
0: ครับ
1: ที่สุราษฎร
0: ์อ๋อผมก็เคยไป
1: รูปเดียวมีสวนของท่าน
0: ครับ
1: ตอนนั้นนานมากแล้วพอดีผ่านไป
0: ก็พอดีผมเองก็เคยไปให้อาจารย์ฮะแต่พอดีท่านจำวัดอยู่ก็เลยก้มกราบอยู่หน้ากุฏิแทน
1: ก็ประมาณนั้นแ
0: หละคุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งตอนนี้ผมเองก็ไม่มั่นใจปลาแดดเดียวไม่รู้ว่าปลานิลหรือคางดำเพราะทอดแล้วชิมดูแยกไม่ออกจริงๆครับ
1: มันพยากรณ์กัน
0: อ๋อเหรอ
1: มันเฮ้ยมันใกล้ๆกันมากอย่าไปคิดอะไรมากเลย
0: เป็นข้างไหนฮะข้างแม่หรือข้างพ
1: ่อมันแกงเดียวกันเนี่ยมันไม่รสชาติมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น
0: ฮะ
1: เราแยกไปช่อนกับไปชะโดให้ได้ก่อน ถ้าเกิดปลาแดดเดียว
0: ถ้าคือแยกเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกแต่ว่าวิธีกรรมวิธีทำให้แล้วอร่อยเนี่ยคือปลาช่อนทำอะไรก็อร่อยแต่ชะโดนี่ต้องมาลวกจิ้มเท่านั้นนะครับทางฝั่งของปลาหมอคางดำเนี่ยผมเคยกินครั้งเดียวเองเขาเอามาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบปลาหมอคางดำนะไปกินที่แม่กองนี่แหละก็อร่อยดีอันนั้นสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงครามเขาทำให้กินครับแต่ว่าก็ไม่เคยกินปลาหมอคางดำแบบทอดออกมาแบบเป็นปลาทอดแล้วมากินเนื้อหรือต้มยำอะไรเงี้ย
1: มันก็เหมือนกันอย่าไปคิดมากเนื้อปลาคือเนื้อปลาพยายามมาบอกหลายคนแล้วว่ามันเหมือนกันป
0: ั
1: ญหาก็คือว่ามันเป็นปลาที่มันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากก้างมันเยอ
0: ะ
1: ก้างมันใหญ่ไม่ใช่ก้างมันเยอะก้างมันใหญ่เนื้อมันน้อยเมื่อเทียบกับปลานิ่มแค่นั้นเอง
0: EC จะมาเมื่อไหร่ครับแล้วจะช่วยอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวไทยได้ไหม
1: ใครนะฮะ
0: EEC ครับอาจารย์
1: EEC
0: มันก็มาหมดแล้วนะ
1: คอริดอร์
0: ใช
1: ่มันมีมานานมากแล้วนะครับมันก็อยู่ในเมืองชนแหลมฉบังด้วยนะเขต EEC ตะพุดนะมันไม่มาเมื่อไหร่
0: คร
1: ับมันมาแล้วแล้วมันอยู่มานานแล้วแล้วก็ช่วยยังไงก็ดูเอาเองแล้วกัน
0: ครับก็ในแง่ของสาธารณูปโภคพื้นฐานถนนสนามบิน
1: ถนนก็มีหมดแล้วมันมีมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
0: ระบบราง
1: มอเตอร์เวย์ระบบรางนี่พูดกันนานมากแล้วรถไฟ3สนามบินตอนนี้ก็เลิกไปแล้ว
0: ขาดแต่คนกับเงินใช่ไหม
1: ไม่รู้ตอนนี้เอาแค่ไม่ต้องพูดถึง3สนามบินรถไฟไปพัทยาหรืออะไรหรอกเอาแค่แอร์พอร์ตลิงก์ให้มีได้ต
0: ่อ
1: มันหมดสัญญาพอดีเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยเห็นก็บอกเหลือ4ขบวนแล้วก็ต้องซ่อมใหญ่แล้วโอเวอร์คอลใหญ
0: ่
1: ก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันหมดสัญญาแล้วก็มันจะคืนไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันติดตามข่าวครับ
0: มีโอกาสจะได้นั่งเครื่องบินจากดอนเมืองไปลงที่อุตภเปามั้ยครับโอ
1: ้เนี่ยถ้าเกิดสนามบินก็ปิด
0: ครับ
1: คือไม่ได้นั่งเครื่องบินจากดอนเมืองไปลงอุตภเปาคือนั่งเครื่องบินมาแล้วจะลงสุวรรณภูมิแล้วไปอยู่แล้วพบว่าตัวเองไปลงอุตภเปาเนี่ยอาจจะมีเป็นระยะขึ้นอยู่กับฟ้าฝนแต่ปกติเขาจะไปจอดแช่
0: ครับ
1: รอให้ฝนผ่านไปแล้วเขาก็จะบินกลับมาใหม่ส่วนใหญ่เขาจะทำอย่างนั้นผมก็เคยบ่อยก็ไม่บ่อยอ่ะแต่ก็โดนเป็นระยะเช่นไปภูเก็ตแล้วเครื่องบินลงไม่ได้ต้องหนีไปจอดรอที่สุราษฎร
0: ์
1: จบเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วค่อยบินกลับมาภูเก็ตแต่เขาไม่ให้ลงจากเครื่องบินนะฮะแล้วก็บินมาภูเก็ตอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศส่วนถ้าเกิดเป็นเที่ยวบินตรงๆไม่มีใครเขาบินนะครับมันใกล้เกินไปครับ
0: ครับว่าผมเจอประจำนั่งเครื่องเนี่ยจากที่ไหนไม่รู้นะจะมาลงแถวๆดอนเมืองเนี่ยรอคิวลงเนี่ยเขาก็วนเล่นไปวนถึงนครสวรรค์น่ะ
1: อ๋อนั่นวนเล่นเป็นเรื่องปกติแล้ว
0: ก็รอเวลารอคิวลง
1: ลงจอดเลยลงในที่นี้หมายความว่าบินไปภูเก็ตแต่ฝนตกหนักเครื่องบินลงไม่ได้วนเล่นก็ไม่ไหวเนื่องจากมันไม่วนเป็นนานๆขนาดนั้นไม่ไหวเขาก็จะบินไปสุราษฎร์แล้วก็ไปจอดอยู่ที่สุราษฎร
0: ์
1: จอดเลยลงในที่นี้คือลงส่วนไอ้บนวนเล่นนี่ไม่ต้องบอกหรอกทุกคนวนทั้งนั้นเนี่ย
0: ดูวิวข้างๆแล้วอ้าวนครสวรรค์นี่หว่าน
1: ั่นแหละวนไปเรื่อยๆเขาวนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ
0: คนอินเดียมาเที่ยวทองหล่อเยอะไหมครับทองหล่อเอกมัยอาจารย์เห็นบ้างไหม
1: นะฮะเที่ยวไหนนะ
0: มาเที่ยวทองหล่อเอกมัยเยอะไหมครับ
1: ไม่ค่อยมีครับคนอินเดียไม่ค่อยมาแถวนี้แถวนี้มีแต่เกาหลีจ
0: ี
1: นส่วนใหญ่เป็นเกาหลีกับจีนแล้วก็นานๆก็มีฝรั่ง
0: ยุโรปไม่มี
1: ฝรั่งในที่นี้หลายชาตินะผมไม่รู้หน้าตาเขาเหมือนฝรั่งผมไม่สามารถจะแยกชาติได้ก็มาเป็นระยะแต่ถ้าเกิดหลักๆ ก็มีเกาหลีกับจีนแต่แถวนี้มันค่อนข้างจะปะปนครับ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ยึดพื้นที่ไปทั้งหมด
0: เมื่อวันก่อนนี่ผมไปเดินแถวมิวเซียมสยามมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยครับเขาถ่ายรูปแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนด้วยกลับมาแล้วฮะอาจารย์ฮะเป็นหมู่คณะเลย
1: มีฮะวันนั้นเนี่ยเดินอยู่ก็ใส่กางเกงช้างบ้างใส่ชุดนักเรียนก็มีใส่เสื้อนักเรียนนั่งกางเกงช้างยังมีเลยก็ดีแล้วก็ดีอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่ชุดมีชุดให้ใส
0: ่ที่ตกใจคือพยายามทำท่าทางขอถ่ายรูปกับเขาอ่ะแล้วก็มีคนจีนเขาบอกว่าถ่ายรูปได้ค่ะชัดเจนเชียว
1: ก็
0: ถามเขาย้ำอีกทีที่พูดเนี่ยคนจีนจริงหรือเปล่าจริงค่ะ อย่างนี้เลย
1: ปกติอยู่แล้วคือเมืองไฟมันเป็นเมืองอินเตอร์อยู่แล้วฮะเราจะไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่หรอกเยอะแยะมากเลยตอนนี้สั่งอาหารตามร้านแทบจะเรียกว่าต้องค่อยๆสะกดให้ฟังแล้ว
0: ฮะครับก็ตกลงจีนไอ้คนอินเดียเนี่ยถ้ามาเที่ยวประเทศไทยนี่เขาน่าจะไปลิตเติ้ลอินเดียลิตเติ้ลอินเดียหรือเปล่าพั
1: ทยา
0: อ๋อพัทยาโอเค
1: พัทยาใช่อยากเจอคนอินเดียไปเดินพัทยาเยอะเลย
0: ครับแต่ว่าก็คนอินเดียก็มาเที่ยวที่พัทยาเยอะแล้วนอกจากพัทยาแล้วคือเขาชอบสไตล์ปาร์ตี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์แล้วแต่คนอินเดียที่มาเที่ยวพัทยาก็ไม่ใช่สไตล์ปาร์ตี้นะครับมีพ่อแม่ลูกก็มีตั้งเยอะนะ
0: ครับ
1: เป็น family trip ก็มีฮะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: งั้นเขาไม่ได้ไปบันเทิงอย่างเดียวฮะไปเป็นแบบ family มีเยอะแยะเลยผมเห็นเนี่ย
0: ครับถ้าแล้วถ้าโซนอื่นอะสมุยเราจะเห็น
1: ไม่มีนะมีน้อยมาก
0: ฮะตกลง
1: สมุยเป็นโซนยุโรปอยู่แล้ว
0: ตกลงมาแต่งงานผมเห็นเขาไป
1: มีอยู่แล้วฮะเป็นกรุ๊ปนั่นเป็นพวกเราตามโรงแรมใหญ่
0: ๆครับแต่ว่าเคยคุยกับทัวร์นะเขาไปไหว้พระพิฆเนศเป็นหมู่คณะอะไรนะครับเป็นทัวร์อะไรไปไหว้พระพิฆเนศที่จะ
1: ชัดนั่นคือสายมูไง
0: อ๋อครับก็ดูแล้วนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนี่ก็น่ารักสำหรับไทยนะแต่ในตลาดในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็น อยู่ใกล้ประเทศไทยนะฮะ
1: ก็เพื่อไปคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็น่ารักสำหรับไทยก็เอาไปว่าแล้วแต่ไม่รู้อ่ะบางคนก็อาจจะได้ประสบการณ์แปลก
0: ๆคนอินเดียเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือที่มาบุญคลองเต็มเลยครับที่พาหุรัตก็เต็ม
1: ก็เป็นเรื่องปกติแล้วคนอินเดียเขาก็อยู่กับเมืองไทยมาตั้งนานแล้ว
0: อารมณ์เดียวกับคนจีนนี่แหละอยู่กลมกลืนกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอ่ะ
1: คืออยู่กันมานานแล้วแต่คือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะจะให
0: ้พอเอาเอสเอ็มไปก่อนฮะคุณธีรวัตรส่งเข้ามาคนอินเดียเขาใส่น้ำหอมฝรั่งเศสกันบ้างไหมครับหรือว่าใช้กลิ่นเครื่องเทศติดตัว
1: แล้วแต่คนเราก็คือเอางี้ดิอ่ะคนไทยเนี่ยใส่น้ำหอมกันบ้างไหมคุณเมียงใส่หรือเปล่าน
0: ิดนึง
1: ผมไม่ใส่เลย
0: ครับ
1: เพราะงั้นแต่มนุษย์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันผมไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าเชื้อชาตินี้เขาชอบใส่น้ำหอมหรือไม่ใส่น้ำหอม
0: ที่เคยเดินด้วยแล้วรู้สึกว่าหอมเนี่ยก็เป็นพวกแอฟริกันอเมริกันนะฮะหอมมาก
1: ก็แล้วแต่เขาไม่มีทางเลือกนี่ใช่ไหมเขาทำไง
0: ครับดูเวลาครับสำหรับ
1: เดินอาจจะเดินแล้วบอกคนไทยมาดูเตี้ยก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องของผมไม่พูดเรื่องเหล่านั้นอยู่แล้วแล้วก็เวลาเขาบอกแล้ววันนี้ไม่ได้เจอกันอีกแล้วยี่พรุ่งนี้ไม่เจอกันทอนนะ
0: เราสองคนลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่วนที่ชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลพร้อมจดหมายเปิดผนึกเรียกร้อง4ข้อนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมทีมงานร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนเอาประเทศไทยของเราคืนมาและรณรงค์กวาดล้างทุนต่างชาติในลักษณะนอมินีนอกจากนี้สายศิลนัทสกอตเดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมถือธงชาติไทยที่ด้านหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2เขตวัฒนากรุงเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยกลุ่มทวงคืนประเทศไทยทำจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโดยระบุว่าข้อเรียกร้องสำคัญ4ข้อคือคุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจสอบที่ดินชาบัตเปิดเผยโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและยุติพฤติกรรมคุกคามพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนพร้อมเคารพหลักมนุษยธรรมขณะที่บรรยากาศที่ชาบัตป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเช้านี้ยังคงเงียบเหงามีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทยอยเข้าออกประปรายขณะที่ภายในเริ่มเห็นช่างเข้ามาเดินสายไฟเพื่อเตรียมจัดงานปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้ขณะที่กลุ่มผู้จัดงานยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จากการสอบถามรปภ.ประจำป้อมยามให้ข้อมูลว่าปีที่แล้วมีผู้

0: มาร่วมงานจำนวนมากแต่ปีนี้คาดว่าจะลดลงไปพอสมควรส่วนรายละเอียดกิจกรรมภายในตนไม่ทราบโดยปกติจะมีการตรวจพาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่ส่วนวันพรุ่งนี้ยังไม่มีคำสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับกำหนดการงานปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้เดิมจะจัดตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเที่ยงคืนแต่จากการหารือเมื่อวานนี้ได้ปรับเวลาเลิกงานให้เร็วขึ้นเป็น 21:00 น.พร้อมจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเหลือราว800คนจากเดิมที่คาดไว้ 1,000 คนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ชาวบัตรเคยแจ้งกับจังหวัดว่าพื้นที่สามารถรองรับคนได้เต็มที่เพียง700คนเท่านั้นด้านนายสายชนหนูเชษฐ์ตัวแทนกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตเปิดเผยว่าตั้งแต่จังหวัดปีมติไม่คัดค้านการจัดงานจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งผลอย่างเป็นทางการและขณะนี้ได้รับการประสานติดต่อจาก10กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่อาทิกลุ่มรถแท็กซี่ตุ๊กๆกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์กลุ่มชุมชนราวัยชุมชนบางเทาเป็นต้นเพื่อแสดงเจตจำนงเข้ามาร่วมแสดงพลังวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ในโลกออนไลน์เริ่มมีการนัดหมายของชาวภูเก็ตเพื่อมารวมตัวบริเวณหน้าชาบาดป่าตอในวันพรุ่งนี้เช่นกันขณะที่เช้าวันนี้ทางจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเลียเนลเมสซี่บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นซื้อหุ้นสโมสรเอลเดนเซในสเปนเลเนลเมสซี่กองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวเจนตินาบรรลุข้อตกลงในหลักการเพื่อเข้าซื้อกิจการเอลเดนเซสโมสรในศึกลีกา2ของประเทศสเปนโดยเตรียมถือครองหุ้นของสโมสร 100% เต็มสำหรับเอลเดนเซตั้งอยู่ที่เมืองเอลดาจังหวัดอาลิกันเต้และใช้สนามนวยโบเปปิโกอามัดเป็นรังเหย้าโดยสโมสรเพิ่งปลดคลาวดิโอบารากันออกจากตำแหน่งกุนซือหลังออกสตาร์ทซีซั่นได้ไม่ดีนักเก็บได้เพียง2คะแนนจาก4นัดแรกส่วนการลงทุนในเอลเดนเซครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเมสซี่เนื่องจากจะเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพแห่งแรกในสเปนที่เขาเข้าถือครองโดยตรงหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเข้าซื้อกิจการของกอร์เนียสโมสรระดับกึ่งอาชีพในสเปนและเป็นเจ้าของร่วมของเดปาริโบ LSM ในอุรุกวัยมาแล้วต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: เนื่องจากทางโรงพยาบาลขาดแคลนเลือดกลุ่มโอสามารถบริจาคได้ที่ตึกบริจาคเลือดโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเลือดสามารถเดินทางไปบริจาคและแจ้งชื่อนางสาวกิติยาพรผู้เจริญได้เลยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมช่วยเหลือและส่งต่อความเมตตาในครั้งนี้ด้วยไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาอัปเดตสภาพความฟิตของเบนจามินเชชโกหัวหอกทีมชาติสโลวีเนียโดยเผยว่าสภาพร่างกายของดาวยิงวัย23ปีกำลังดีขึ้นเรื่อยๆจนใกล้จะกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้แล้วสำหรับเชชโกถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมบุกเสมอเอเวอร์ตัน2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเป็นผู้มงให้แมนยูไนเต็ดแซงขึ้นนำ 2-1 ในช่วงท้ายเกมโดยกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้ปีศาจแดงมานับตั้งแต่เกมกับลิเวอร์พูลเมื่อวันที่3พฤษภาคมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: มาแล้วนะครับผมนายดินายไลท์ก่อติดเอเชียนเกมครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับวันนี้น้องโดนรัศมีวิมลดารากรขออนุญาตลา1วันนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผมณทรงศักดิ์วันนุจิตนะครับมารับหน้าที่จัดรายการเหมือนเดิมนะวันนี้ขออนุญาตจัดรายการเพียงแค่คนเดียวนะครับ
1: ครับสอนอีกแล้วพี่เจ๊ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังฮะผมเอ็มสู้ซับฮะสองคนนะพ
0: ี่มุก
1: เดิม
0: ๆนึกว่าเอ็มเป็นธาตุเป็นอากาศ
1: ไม่ใช่ครับพี่
0: เป็นธาตุอากาศ
1: ธาตุอากาศอีกแล้วไม่ใช่แล้วตัวครับเอ็มสู้ซับนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมนัตตินายไลท์ก็ติดเอเชียนเกม
0: ส์ครับอ๋อนึกเป็นอากาศธาตุไปนี่ไม่ใช่นะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีตัวตนมีตัวตน
1: มีตัวตนครับพี่เอาแล้ว
0: เอาเหร
1: อ
0: มันคืออะไรมันคืออะไรยังไงฮะยังไงฮะ
1: มันยังไงครับผม
0: แล้วคุณมาได้ไงวันนี้มา
1: ก็วันนี้มาแทนพี่โนรัศมีวิมลดารากร1วันนะฮะพี่โนติดภารกิจไปธุระครับพี่เจ
0: ครับผม
1: ใช่ครับพี่ก็เลยมารับหน้าที่แทนใช่ครับผมประมาณนี
0: ้ขอก่อนอื่นนั้น
1: ก่อนอื่นนั้น
0: ครับ
1: ก็ขอสวัสดีนะคร
0: ับ โอ้โห
1: พี่เจ
0: เอาวันนี้คุณเตรียมข่าวอะไรมาบ้างเนี่ยเตรียมเมื่อกี
1: ้เอเชียนเกมส์แล้วล่าสุด
0: แม่เมื่อกี้เข้ารายการว่าเอ็มเอาเพลงที่เชียร์ไทยแลนด์นะครับที่บอกว่าพี่มี3ศิลปินพี่แอดคาราบาพี่หงาคาราบาแล้วก็พี่ปูไง
1: อ๋อพี่ปู
0: ที่บอกว่าเกีย

0: ถอยไม่ต้องเอาไปเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4
1: ครับก็ผมก็เปิด
0: เองเปิดเพลงบอลไทยเฉยเลย
1: เอ้าเพราะผมหาไม่เจอไงพี่เวลามันกระชั้นช
0: ิดก็เลยเปิดอยู่เราไม่ละเอียดเราอะ
1: อีกเ
0: องอีกแล้ว
1: อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว
0: ตายแล้วเหมือนนี้เราก็ไม่พี่ก็ไม่อาจจะสามารถรู้ร่วมงานกับเอ็มได้แล้วเหมือนนี้ครับ
1: ได้ร่วมงานตลอดไปดีกว่าครับพี
0: ่
1: แน่นอน
0: เอานะครับก็วันนี้อยู่กับเป็นแล้วผมเจสันสันนะครับมา
1: ครับ
0: เราสองคนได้นะเซลล์89899แล้วก็ทางYouTube Facebook และ TikTok ของ FM 99ไปกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามกันหน่อยของเรานะ
1: ครับผม FM 99นะฮะมีหลายช่องทางการติดต่อนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะฮะ TikTok นะครับพี่ตอนนี้ TikTok พี่เจ๋งกำลังไลฟ์อยู่นะ
0: ฮะ
1: คนดูกี่คนครับพี
0: ่2
1: 2คนน่ะ2หน่วย
0: มันก็แทนที่บอกจะ2อ๋อ2อุ๊ด200เลยพี่
1: 200ครับอ
0: ันนี้2คนเลยเหรอ
1: ต้องมีอัพ200บวกพี่จังหวะนี้เออ
0: มุกไม่ได้แล้ว
1: เอ้าครับพี่ประมาณนี้แหละ
0: อ้าวเรา
1: เข้าข่าวกันพี่
0: จะเข้าข่าวเลยเหรออ
1: ัปเดตดีกว่าพี
0: ่คนแรกนะ
1: ยัง
0: ก็ฝากติดตามนะครับเมื่อกี้ก็มีน้องของช่อง9กด30ของเรานะครับก็ทำโปรโมทนะช่องของเราเนี่ยจะเริ่มยิงสดนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมในวันที่14กันยายนจะมีเอ้ยเป็น17ขออภัยเป็นบอลหญิง
1: เป
0: ็นเกม2แล้วนะครับเพราะบอลหญิงของเราเตะวันแรกวันที่14กันยายนเจอทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็ฝากติดตามแต่ว่าการกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับ
1: ครับพี่เจ๋ง
0: เริ่มเปิดฉากขึ้นแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการนะเอ็ม
1: ใช่
0: วันนี้แล้วว
1: ันนี้แล้วนะฮะก็คือ
0: บาสเกตบอล
1: ใช่ครับการแข่งขันบาสเกตบอลชายนะครับผม
0: ครับผมกีฬากับกาตาจบอย่างน่าจดมากเพราะเขาแข่งกันเอสเวนิสโซดาเห็นอยู่เมื่อกี้อ่ะ
1: ใช่ครับผมก็คู่ช่วงบ่ายนี้นะครับบ่าย2ถึง4โมง15นะเกาหลีใต้พบซาอุดิอาระเบีย
0: รายงานผลก่อนสิ
1: อะไร
0: ครับผลพี่หน่อยกาตากับกีฬาเป็นยังไงเล่นแล้วล่ะ
1: อุ้ยเจ๋ง
0: เล่นอีกแล้ว
1: ไม่เล่น
0: พี่ยังไม่ได้ยังไม่ส่งบอกโปรแกรมเลยผลการแข่งเป็นยังไงคุณไปโปรแกรมนัดต่อไปแล้วตายแล้ว
1: ตายแล้ว
0: นี่ยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: นี่นี่นี
0: ่อ๋อรีบแล้ว
1: ไม่รีบเอาปี
0: โอเคโอเคโอเคดูเลยสิเพราะว่าวันนี้เริ่มเปิดฉากอย่าง
1: เป็นทางยังไม่ทางการนะฮะ
0: ยังไม่เป็นทางการ
1: ใช่ครับยังไม่เป็นทางการฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ฮะ
0: เออไปยังไงไปยังไงไปยังไงฮะได้ไหมได้ไหมเพราะว่าวันนี้เอสเปเหมือนยิงสดเลยนะครับการแข่งขันกีฬาอเมริกันฟุตบอลด้วยนะ
1: ใช่ครับพี่
0: ที่พึ่งแข่งนะครับผมซีฮอกนะครับปะทะนิวแลนด์เพชรออดนะครับในเกมประเดิมเกมแรกนะครับทาง AIS Play นะครับก็เป็นไงมีไหมมีไหมเอ็มครับโมเดลไดเซ่นะครับอิหร่านกับกาตาร์จบยังจบยังเพราะเขาแข่งแต่ก่อน
1: จอแดนไหมครับพี่แปดโมงใช่ไหมฮะอิหร่าน
0: กาตาร์ไหมน่าจะกาตาร์นะ
1: เจาะขออนุญาตสักครู่นะครับผม
0: น่าจะกาตาร์ไหม
1: กาตาร
0: ์อิหร่านกับกาตาร์ไหมเราลองดูซิไอ้ตรงเมสเซนคนเนี้ยหาหน่อยซิเมื่อผมว่าเขาพี่เมื่อกี้ดูอยู
1: ่อ๋อดูอยู
0: ่ก็แข่งขันกันนะครับจบยังเอ่ย
1: นั่นน่าจะจบแล้วนะฮะแต่ก็
0: จบยังจบยัง
1: แข่งวันที่สิบพี
0: ่
1: วันที่สิบวันนี
0: ้
1: ใช่ครับแต่เป็นอิหร่านกับจอแดนพี่เกาหลีใต้พบสา
0: วอิหร่านกับจอแดนนะขออภัย
1: อิหร่านกับจอแดนฮะแล้วก็
0: อิหร่านกับกาตา
1: ร์อ้าวกาตาร
0: ์เจกาตาร
1: ์กาตาร์
0: ใช่
1: เจ๋ง
0: ไม่ใช่จอแดน
1: อ้าวนี
0: ่ไปหาได้เองเอ้า
1: พี่เจ๋งพี่เจ๋งครับ
0: หา
1: ไม่หาไม่ออกครับพี
0: ่หาอีกแล้วคุณหาอีกแล้วคุณหาอีกแล้ว
1: ครับพี
0: ่กาตาร์ชนะเฮ้ย
1: กาตาร์ชนะฮะ
0: ชนะไป59ต่อ53นะครับอ๋อจอร์แดนเดี๋ยวแข่งต่อไง
1: จอร์แดนแข่งต่อ
0: แข่งต่อเนี่ยโอ้ยแข่งแล้วตอนนี้จอร์แดนกับเชนิสไทเปนะนะครับก็แข่งอยู่ในเวลานี้นะทาง ES Play นะครับยิงสดแล้วก็วันนี้น่าสนใจก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นเจออินโดนีเซียด้วยวันนี
1: ้ใช
0: ่พี่ตอนนะ17นาฬิกานะ
1: ใช่ครับ
0: เกาหลีใต้แข่งต่อ14นาฬิกานะครับเจอกับซาอุดิอาระเบียด้วยเอ้า
1: ลุ้นบาสเกตบอลชายนะครับ
0: บาสเกตบอลชายของเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: ของเราไม่ได้ไปเนาะ
1: อืมไม่ได้ไปฮะน่าเสียดาย
0: รู้จักจะแข่งบาส 3-3 นะจะพ
1: ี่ใช่ครับ 3-3 โอ้สนุกมาก
0: ไ
1: ปเล่นอยู่ครั้งนึง
0: เคยเล่นเหรอ
1: เพียงเรียนกล่าวสงครามมันต้องรีพี่เล
0: ่
1: นไม่เล่นไม่เก่งเท่าไหร่ครับแต่ก็พอรู
0: ้นี่เห็นอย่างนี้เอ็มอย่างนี้นะเอ็มเนี่ยเป็นนักกีฬาเก่านะของโรงเรียน
1: ใช่ครับสงคราม
0: วิทยาลัย
1: ใช่ครับพี
0: ่นะครับเป็นตัวจริงเลย
1: ตัวสำรองคอยส่งน้ำเขาไปเรื่อยพี่เจ๋งเอาอีกแล้วขออนุญาตผมเรียกพี่ดีกว่าเดี๋ยวจะ
0: ก็ที่เอ็มเล่าให้ฟังว่าพอนักเตะได้รับบาดเจ็บ
1: นักเตะรับบาดเจ็บผมก็ลง
0: นักเตะในสามเนี่ยคือได้รับบาดเจ็บแล้วตำแหน่ง เดียวกับคุณด้วยคุณเป็นสำรองใช่ไหม
1: ใช่ครับสำรอง
0: และโค้ชก็บอกว่าเฮ้ยนักเตะบาดเจ็บคุณต้องเป็นโอกาสคุณแล้ว
1: ถูกต้อง
0: วอร์มอยู่ข้างสนามเลยวอร์มปั๊บวอร์มแล้ววอร์มอีกไปกูได้โค้ชเดี๋ยวเอาคนอื่นลงใช่ไหม
1: ใช่เจ๊เมื่อคืนลงแต่ผมลงนาทีที่สุดท้ายช
0: ่
1: วยอะไรไม่ได้เลย
0: นาทีที่สุดท้ายยังไง
1: นาทีสุดท้ายฮะนาทีสุดท้ายครับผมคือลงไปปุ๊บช่วยอะไรไม่ได้เลย
0: อ๋อคุณ
1: ใช่ครับจริงๆ
0: นะโค้ชเนี่ยก็คือสั่งการเลยลงไปเนี่ยต้องแพ็คตรงนี้นะต้องเล่นตรงนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: พอลงไปปุ๊บกำลังวิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยผู้ตัดสินต่อนักเวียนยาหมดเวลา
1: ครับประมาณสองนาทีผมนั่งลงแค่สองอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ฟังพี่เก่งครับก็คือผมเล่าประสบการณ์เนี่ยครับผมลงนาทีสุดท้ายจริงก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะทั้งที่ผมวอร์มซ้อมแบบอย่างหนักมากใช่ฮะ
0: ซ้อมหนักเหรอ
1: ซ้อมหนักฮะ
0: ซ้อม
1: ข้างสนามซ้อมพวกวอร์มพวกวิ่งไปกลับอะไรเงี้ย
0: วอร์มหนักอ๋อวอร์มหนักวอร์มหนักอ๋อครับ
1: ประมาณนี้ดีกว่าพี่เก่งวอร์มหนักไปหน่อย
0: วอร์มหนัก
1: ไม่ได้ลงตั้งแต่วันนั้นผมเลยตั้งใจเรียนหนังสือให้จบการศึกษาดีกว่าครับใช่ครับก็เลยเนี่ยครับก็เลยที่มาของการเป็นนักกีฬาสายอาชีพครับตอนนั้นก็เล่นกีฬากอล์ฟด้วย
0: อ๋อกีฬากอล์ฟ
1: ครับผม
0: นี่เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนสอนเป็นคนจับให้โปรเจสอติวิทย์เจวัฒนานนท์ใช่ไหม
1: เป็นเพื่อนร่วมโค้ชด้วยกันครับอันนี้ไม่ได้โปรแสโปรเจสอติวิทย์ครับผมก็คือเป็นเพื่อนร่วมโค้ชด้วยกัน
0: เพื่อนร่วมโค้ช
1: โค้ชคนเดียวกัน
0: อ๋อโ
1: ค้ชคนเดียวกันกับผมอ๋อ
0: เป็นสิทธิ
1: ์ใช่
0: โค้ชคนเดียวกัน
1: ใช่ครับสิทธิ์คนเดียวกัน
0: เป็นสิทธิ์ของโค้ชคนเดียวกัน
1: ใช่ผมเป็นรุ่นพี่น้องแจ๊สเป็นรุ่นน้อง
0: อ๋อ
1: แจ๊ส
0: เข้าไประดับ PGA ทัวร์ไปแชมป์ PGA ทัวร์
1: เหมือนใครนะฮะ
0: แล้วทำไมคุณกองแกนคุณติดสาวเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ติดสาวพี่ก็ติดอย่างอื่นแล้วไม่ติดซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ประมาณนี
0: ้โอ้แต่สมัยก่อนคุณหล่อคุณเท่นะคุณไม่น่าเชื่อว่าโตขึ้นมาไม่น่าโตข
1: ึ้
0: น
1: ไม่น่าโตนี่เจ๋ง
0: อีกแล้วนะ
1: ยังไงอีกแล้วนะ
0: ครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเบรก2เนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้คนนิกนะครับ
1: ธีรวัฒน์
0: นะครับ
1: การวาลีทิพย
0: ์การวาลีทิพย์เนี่ยมาจัดรายการร่วมกันแต่ว่าพอดีเขาบอกว่าติดภารกิจนิดหน่อย
1: ครับ
0: พอดีวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยของเรานะครับจะลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับใคร
1: ออสเตรเลียนะฮะอันดับ42ของโลก
0: วันนี้กี่โมง
1: ใช่ครับพี่วันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งครับพี่ตามเวลาประเทศไทย13นาฬิกา30
0: โมโนแม็กยิงสด
1: ใช่ครับโมโนแม็กยิงสด
0: ก็เลยบอกว่าติดภารกิจนะครับจะบรรยายรู้สึกนิกเนี่ยจะบรรยายคู่นี้นะ
1: โอ้สุดยอดครับคุณนิก
0: ครับ
1: ใช่ฮะเขาเป็นกูรูเรื่องวอลเลย์บอลอยู่แล้วว
0: อลเลย์บอล
1: ใช่ครับ
0: มาไม่ได้พี่ก็เลยบอกว่าเอาเอ็มมาแทนหน่อยบอกว่าโอ้โหเหนื่อยแล้วแบกแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้หลังหักเลยวันนี
1: ้ไปทำแล้วพี่หลังหักเมื่อคืนนอน
0: ก็แบกกัน
1: ซิคืนพี่โทรหาผมต้องดึกนะ3-4ทุ่มนะฮะ
0: ก็นิกเขาสงสัยงานด่วน
1: นะ
0: ตอนแรกนั้นได้แล้วนิกมาหน่อยพอดีนนท์เขาไม่อยู่
1: พี่นนท์ไม่อยู่ด้วย
0: ไม่อยู่ไง
1: ครับไปธุระ
0: ไปธุระนะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ประมาณนั้นแหละครับพี่ผมพี่โทรหาผมตอนคืนปุ๊บผมก็นอนเลยฮะ
0: เมื่อคืนวันนี้ครับ
1: นะฮะว่ากำลังนอนแล้วมีคนโทรมาหานะฮะตอนเวลากำลังจะนอนสลีปนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: เฮ้ยคุณนอนเร็วจังเลย
1: โอ้โหก็ไม่เร็วครับพี่ประมาณนี้แล้วฮะ
0: คุณนอนกี่โมง
1: 4 ทุ่มครับพี่ก็หลังจากพี่เจ๋งแจ้งข่าวว่าให้จัดรายการร่วมกับพี่เจ๋งวันนี้แหมผมนอนไม่หลับเลย
0: อ๋อเหรอไม่แล้วคุณก่อนนอนคุณดื่มนมไหม
1: ดื่มนมกล่องเนี่ยฮะ
0: นมกล่องนมอะไร
1: อ๋อไม่ดื่มครับ
0: ก่อนนอนอะไรเงี้ย
1: ดื่มกาแฟขอไปนั่งฟัง
0: จะกินกาแฟก่อนนอน
1: ไม่ใช่ดื่มกาแฟฮะ
0: อ้าวทีมรุ่นยังหนุ่มได้ของเราเมื่อวานนี้ผลการแข่งขันเป็นยังไงรายงานผลหน่อยสิ
1: ครับ
0: ครับการแข่งรายการอะไรเป็นยังไงเอาชิงแชมป์เอเชีย
1: ส่งไป
0: ที่ฟูกุกะประเทศญี่ปุ่นรอบแรกในกลุ่มซีใช่ไหม
1: ก็กลุ่มซีรอบแรกนะนักชายนะครับ
0: ครับเป็นยังไง
1: ก็ไม่ใช่ทีมชาติไทยนะฮะชนะกาตาร์3-0เซตนะครับครับพี่
0: มันใช่ที่ไหนแล้วชนะชนิดไท
1: เปอ๋อที่ไทเป
0: 3-2
1: อ๋อขอไปพี่เจ๋งส่งพี่เจ๋งอีกแล้ว
0: กาตาร์แมตช์แรก
1: กาตาร์แมตช์แรกอ๋อพี่เจ๋งพูดถึงแมตช์ล่าสุด
0: อ๋อล่าสุดอ๋อพี่ย้อนพี่ไม่ได้ถามไม่ได้บอกแมตช์การไง
1: ไม่บอก
0: พี่บอกนะเมื่อวานนี้นะ
1: โอ้ส่ง
0: โอ้ตาย
1: แล้วขอไป
0: ครับผม
1: พี่เจ๋งครับผม
0: โอ้ปีมาจากแทนพี่ไหนปีน
1: โอ้พี่เจ๋ง
0: คุณได้มาคุณทำข่าวมาเมื่อวานนี้ไม่มีข่าวแล้วเนี่ยชนะเท่าไหร่ยังไง
1: ดีครับพี
0: ่ชนะ3-2ไม่เหรอ
1: ใช่ครับผม3-2ฮะ
0: เป็นยังไงอ้าว
1: ครับพี
0: ่ชนะ3-2เซตแรกเราชนะนี่เมื่อวานนี
1: ้ชนะฮะ
0: ใช่ไหมเจอกับไอ้ชนิดสเตย
1: ์ใช่ครับ
0: ตอนแรกพี่ก็ดูสบายนะปรากฏว่าเอาไปมาเว้ยโอ้โห
1: ไม่สบายฮะ
0: ชนิดไทยเปย์มีเบอร์77รอเหมือนต้องมีเสื้อเหมือน
1: ยี่ครับผม
0: หมายเลข77รอ
1: ใช่รอฮะ
0: จำชื่ออะไรสักอย่างเนาะ
1: ใช่ฮะก็
0: ของอะไรนะตามมิกซ์ซื่อจากตามมิกซ์ซื่อไหม
1: ตามมิกซ์ซื่อจากฮะนักแสดง
0: ครับพี่เขาไม่ได้ชื่อตามมิกซ์ซื่อไหมเหรออ๋อ
1: เขาชื่อเต้าเลยฮะ
0: เขาชื่ออะไรเจอรี่อะไร
1: เจอรี่ฮะ
0: F4
1: อ๋อวิกเจอรี่ F4 เจ
0: ไอ้
1: ตัวเกาหลี
0: เออเมื่อวานนี้มาเลยเบอร์77นะ
1: 77โอ้โหตบ
0: เลยวันนี้เราชนะไปก่อนนะ25ต่อ23
1: แล้วก็
0: แต่ว่าเซต2เนี่ยเราแพ้ไชนีสไทเปไป
1: 22
0: 22 25
1: ใช่ครับผม
0: แล้วก็แพ้23 25เราตามหลัง12นะ
1: ใช่ฮะ
0: เซต3เหมือนหลับแต่กลับมาได้ชนะ25 22แล้วไปตัดสินใน
1: เซตสุดท้าย
0: สุดท้าย
1: ตัดสินฮะก็เราชนะไปได้15ต่อ10
0: ครับ
1: ครับผมใช่ฮะก็เข้ารอบ8ทีม

0: สุดท้ายนะครับผมโดยจะพบกับออสเตรเลียในวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ในวันนี้นะครับ10กันยายนนะครับบ่ายโมงครึ่งเวลายิงสดทางโมโนแม็ก
1: โมโนแม็กนะติดตามได้
0: โมโนแม็ก
1: นะครับเราก็เป็นอันดับ1ของสายนะ
0: สายแล้ว
1: เมื่อวานนี้เห็นบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาหลายคน
0: ใช่
1: นะอันนี้เราพูดถึงเอเชียนเกมก็วอลเลย์บอลชายก็แข่งขันในเอเชียนเกมด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงเขาจะแข่งขันก่อนไงวอลเลย์บอลหญิงจะแข่งประมาณวันที่14นะกันยายนจะเริ่มแข่งขันแล้ว
0: ใช่
1: ครับนะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงของเราก็ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นอ่ะเนาะวอลเลย์บอลชายเขาแข่งขันที่แชมป์เอเชียก่อนแล้วก็จะไปเอเชียนเกมนะครับ
0: นะฮะ
1: ก็เห็นว่าเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยหลายคนก็กดดันไง
0: ใช่ครับ
1: อยากจะเป็นแชมป์กลุ่มอ่ะมันก็เลยแพ้นะครับเสียไปถึง2เซตแล้วเนาะก็มีหลายคนมีใครล่ะชัยวัฒน์ถุงคำอนุรักษ์พันรำ
0: ใช่
1: นักเรียนอินทนูก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยเมื่อวานนี
0: ้
1: ว่าค่อนข้างจะกดดันเพราะอยากจะเป็นแชมป์กลุ่มไงมันเกิดเล่นไม่ออก
0: ใช่พี
1: ่เอ็มใช่ไหม
0: ฮะแล้วก็มีผมเอา3พลังใหม่ทีมชาติไทยตอนนี้มาครับผมวินแอลฮะก็คือคนแรกเป็นคุณแบนนะธนัสบำรุงพักดีครับพี่ตำแหน่งเอาไซด์ฮิตเตอร์นะฮะครับก็คือแบนเนี่ยเป็นนักตบที่มีพลังหนึ่งของวอลเลย์ของทีมชาติไทยเป็นเขาเรียกว่าสายบ้าพลังอันนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: พี่ก็คือ
1: เอาอย่างไรอย่างไร
0: ใช่ฮะอย่างนี้เป็นตัวหลักสำคัญของการชิงแชมป์เอเชียด้วยนะฮะเพื่อคว้าตัวไปโอลิมปิกในปี2028ครับพี่แรกนะคุณแบนน้องแบนนะครับผมก็เป็นภูมิลำเนาจังหวัดบึงกาฬนะฮะเกิด9สิงหา2544ครับพี่คนนี้
1: อ๋อคุณจะพูดประมาณผลนักกีฬาก่อน
0: ใช่ครับผลนักกีฬาก่อนใช่โปรโมทครับผมคือ
1: ตัวนี้
0: ดาวเด่นของทีม
1: อ๋อดาวเด่นอ๋อโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
1: โอเคโอเคโอเคโ
0: อเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเ
1: ค
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคปีนี้ฮะ2026ครับพี่เหนือเป็นน้องใหม่ของทีมวอลเลย์บอลชายนะครับผมประสบการณ์ในระดับเอเชียยังไม่มากแต่การเล่นนั้นเหนือผ่านเวทีระดับเอเชียมาแล้วนะครับอ่านบอลได้ไวอะไรเงี้ยพี่อ้าวก็ตำแหน่งลิเบโร
1: ่
0: ใช่ลิเบโร่
1: อ
0: ๋
1: อคือคุณจะประจักษ์สบายว่ามีใครบ้างใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่พันและตัวเด่นของ
1: เมื่อกี้พี่ก็เลยพูดหลังเกมเมื่อวานนี้อยู่นะ
0: อ้าวพูดหลังเกมเมื่อวาน
1: คุณประวัตินักกีฬาทำไมมันยังไง
0: ก็คือดาวเด่นอะพี่ยกตัวอย่างขึ้นมาใช่เผื่อคุณฟังไม่ได้ฟังเมื่อวานพี่เจ๋งครับพี่เมื่อวานนี
1: ้ยังไง
0: โอ้ครับพี่เมื่อวานนี้ฮะใช่ฮะ
1: ก็เราอันดับ48ของโลกเจอกับ42ก็คือออสเตรเลียนะ
0: ออสเตรเลียพี
1: ่ครับ
0: ออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียไง
0: ออสเตรเลียไม่พี่เก่งอ่านออสเตรเลียพี่
1: อ๋อออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียครับพี
1: ่อ๋อออสเตรเลียขออภัยพี่อยากกินเดียวพี่ขออภัย
0: ครับพี
1: ่นะครับก็เราเป็นที่หนึ่งของสายซีเนาะ
0: ครับพี
1: ่อยู่อันดับ3ของตารางรวมหรือว่าคอมบายแรงกิ้งอะเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับก็ขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นรองแชมป์ของสายเออยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนรวมสถิติเจอกันนะ
0: ครับพี
1: ่2022ครับเจอกันมา2ครั้งนะครับในศึก AVC ครับ2022ที่จังหวัดนครปฐมนัดแรกไทยแพ้ออสเตรเลีย1-3ในรอบแบ่งกลุ่มครั้งที่2ไทยชนะออสเตรเลีย3-1เซตในรอบชิงอันดับที่7นะซึ่งผู้ชนะของคู่นี้คู่เดม
0: ครับ
1: นะครับทีมยางหนุ่มไทยเนี่ยจะไปเจออิหร่านและชนิดไทเปครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นอิหร่าน
0: อิหร่านใช่
1: ที่น่าจะมาเจอเราครับอิหร่านครับผลงานรอบแรกชนะรวดไง3แมตช์เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เสียเซตแค่เซตเดียวเราเสียไปถึง4เซตอ่ะก็สนุกอ่ะนะครับ
0: แน่ฮะ
1: มาแน่วันนี้นะติดตามเจอสายล่างนะครับจะมีเกาหลีใต้เจอจีนโหนี่มันแน่นอน
0: โอ้ยน่าจะจีนฮะแล้วก็สายล่างอีกสายหนึ่งเป็นญี่ปุ่นเจออ
1: ะไร
0: ครับ
1: เจอตรงชาติ
0: เจอตรงชาติเดี๋ยวก่อนละไม่มีสีครับ
1: เจอตรงชาติเจอตรงชาติแล้วคุณปริ้นมาเอามาดูเลยเอ้า
0: ไม่มีสีครับผม
1: เจออินเดีย
0: เจออินเดียขอไม่มีสี
1: ผมไม่มีสีอ๋อแล้วเลยดูตรงชาติไม่ออก
0: ไม่มีสี
1: ไม่มีไม่มีสี
0: ไม่มีสีไม่มีสี
1: อ๋อคือปริ้นขาวดำมา
0: ขาวดำ
1: เลยดูตรงไม่ออก
0: ประมาณนั้นครับพี่โอ้ยอีกแล้วครับพี่ประมาณนี้เลยเอาพี่เจ๋ง
1: หายไหม
0: หายแล้วไม่หายครับพี
1: ่โอ้หายมากเลยอ่ะเออนะฮะก็ฝากติดตามกันนะในวันนี้นะครับผมแล้วคุณมีเตรียมโค้งเตรียมข่าวอะไรเอเชียนเกมมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับคุณ
0: เอ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: นิกก่อนอย่างเดียวครับพี
1: ่ครับผม
0: ช่วงบ่ายครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณนิกธีทวัฒน์นะฮะ
1: มีข่าวอะไรความเคลื่อนไหวนะมีทัพไทยเห็นว่าทัพเรือมงเรือใบเดินทางไปแล้วใช่ไหมเป็นยังไง
0: ใช่ครับก็ทัพเรือใบตอนนี้

0: เราเริ่มแล้วตอนนี้โอเคแล้วครับตอนนี้ฮะก็เดินทางไว้เรียบร้อยครับผม
1: เดินไปเรียบร้อยนะ
0: ใช่ฮะ
1: เออนะฮะ
0: ก็คือบิ๊กต้อมนะยืนยันว่าน้ำท่วมไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหา
0: ต่ออุปสรรคของครับเรือใบ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับครับไม่พวกเรือใบแล้วมีคุณจะมีกีฬาวินเซิร์ฟด้วยเนาะ
0: ใช่ครับพี่
1: วินเซิร์ฟด้วยอ่ะที่ค่อนข้างจะที่จะเป็นกีฬาที่ก็สนุกดีนะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับก็โอ้โหพอดีไปดูในเพจเดลินิวข่าวกีฬาเดลินิวนะนะครับหมู่บ้านกีฬานะครับ เอเชียนเกมนะครับมี6กีฬาต้องนอนตู้คอนเทนเนอร์นะเล่นกันตลาดน่ารักนะ
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่านี้ไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์คือเขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าเขาจะมีเคยนะมีแอร์มีห้องนู้นห้องนั้นอยู่ข้างในมีพร้อมเลย
0: มีพ
1: ร้อมเลยดูไหมคุณเคยดูพวกยูทูบเบอร์ที่เขาไปทำ
0: เขา
1: ไปเป็นบล็อกเกอร์เป็นถ่ายบล็อกถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายคลิปเนี้ย
0: ใช่พี
1: ่แล้วก็เขาจะไปพักอยู่ที่เนี่ยตู้คอนเทนเนอร
0: ์
1: ซึ่งในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่ญี่ปุ่นเยอะมากแล้วเขาเอาดัดแปลงมาเป็นห้องนอน
0: เป็นที่พัก
1: โอ้ยสวยเอ้ยคือดีเลยนะครับก็หกกีฬานะครับที่ต้องนอนตู้คอนเทนเนอร์ก็มีบาสเกตบอลยูยิสูซอฟต์บอลคูราดจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์และจักรยานมาเทนไบนะรวมทั้งทีมแพทย์และก่อหน่วยการส่วน17ชนิดกีฬานะครับนอนเรือสำราญที่เหลือก็นอนโรงแรมตามปกตินะโอ้โหพี่เข้าไปดูตู้คนนั้นน่าจะเป็นตู้ที่เขาให้พวกคณะพวกเอก
0: พวกนักกีฬาน
1: ักเที่ยว
0: นักเที่ยว
1: ก่อนนั้นนักเที่ยวทำไมยังมีนักกีฬาเขาต้องเที่ยวเขาจะไป
0: พี่เจียงเคยได้สัมผัสยังฮะ
1: พี่เคยดูในยูทูบก็น่ารักดีนะเป็นห้องเล็กๆข้างในอ่ะเหมือนห้องส่งของเรานี่แหละนะครับก็มีเตียงนอนนะครับมีเตียงคู่เตียงเดี่ยวเตียงขี้อะไรก็ว่านไปแล้วก็จะมีห้องน้ำเล็กๆห้องน้ำสะอาดนะแล้วก็มีคีย์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีโอ
0: ้น่าสนุก
1: น่าสนุกนะ
0: ถ้าได้ไป
1: นอนเรือสำราญด้วย
0: โอ้โหพี
1: ่แล้วจุกเรานอนอยู่บนเรือสำราญแล้วก็จู่ๆก็เรา
0: ต้องไปกับใครฮะ
1: เราอยู่กลางมหาสมุทรทำไงฮะตื่นขึ้นมาที่
0: เ
1: ต้า
0: เหมือนหนังเรื่องนึงครับพี่ตื่นกลางสมุทรอุ้ยนี่ผมอยู่ไหนครับเนี่ยประมาณน
1: ี้ใช่ฮะเรื่องอะไร
0: จำไม่ได้แล้วก็มีสักเรื่องนึงพี่จริงๆฮะมีสักเรื่องผมดูกับคุณพ่อที่บ้านครับผมก็ประมาณนี้เรื่องที่ตื่นออกมาปุ๊บ
1: เขาก็ต้องทอดสมอ CM
0: ใช่ทอดสมอ
1: เรือสำราญมาเรือสำราญมาจอดก็ต้องทอดสมอไว้ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ถ้าทอดไข่ล่ะ
0: ทอดไข่ก็จะกินได้พี่สุกคนไทยก็สุกนะฮะวันนี้มันพูดหัดพี่เจ๋งอีกแล้วพี่เจ๋งเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวคุณนี่เขาได้ยินก็นะฮะใช่ฮะครับผม
1: นะฮะเอาก็ตอนนี้เหลืออีก10วันนะก่อนการชิงชัยแต่ว่าวันนี
0: ้เ
1: ริ
0: ่
1: มเปิดฉากแล้วนะอย่าไม่เป็นทางการที่เรียนไปนะครับก
0: ็
1: คือกีฬาบาสเกตบอลมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้เรือใบก็เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนนะตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย 3-4 เหรียญเลยนะ
0: ครับพี่เจ๋งแล้วขอสัมพันธ์อีกเรื่องนึงคร
1: ับ
0: ก็สัปดาห์หน้านะฮะจะมีการไลฟ์สดสตรีมมิ่งใช่ครับผมสัปดาห์หน้าต้องรอติดตามชมนะครับผมท่านผู้ฟังพี่เจ๋งอ่ะใช่ครับไลฟ์สดทางแพลตฟอร์มเนี่ยครับ YouTube หรือ Facebook สองแพลตฟอร์มนี
1: ้เอ็มจนดำเนินการเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผมดำเนินการคุณทางฝ่ายควบคุมการออกอากาศทางของอสมทเราเนี่ย
1: อ๋อครับ
0: ใช่ครับพี่พอติดตามชมนะครับพี่โอ้พี่เจ๋งครับผม
1: อ้าวดูข้อความก่อนจะไปคุยกับคุณนิกในประเด็นหน้าที่เรื่องของวอลเลย์บอลเป็นยังไงบ้างเนาะบอกว่าช่วงนี้ดีนะครับแค่ได้ยินเสียงเอ็มก็ขำแล้ว
0: เอ้ย
1: ครับคุณจะเล่นทำไมฮะ
0: ไม่เล่นครับผม
1: เอาเหรออ
0: ้าว
1: บาซ่ายิง5ฟาเล่ยิง6แมนยูขอกู้หน้าได้ไหมจากคุณเจอแมนยูนี่เตะทีมใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เตะยูซีเอล
0: ไม่ใช่ครับผมยูซีเอล
1: ทีมอะไรนะทีมซาบ้าทีมอะไรอ่ะ
0: ซาบ้าครับผม
1: ทีมอะไรทีมน้องใหม่จากสเปซาร์ด
0: ใช่ครับพี่เด็กผีของเรานะฮะ
1: เด็กผีวันนี้เตะที่2แล้ววันนี้หวานเจี๊ยบ
0: ครับหวานเจี๊ยบนะฮะ
1: ชนะอยู่แล้วแมนยูอ่ะ
0: โอ้โหไม่แน่นะพี่ก็ต้องรอลุ้นรอติดตามชมกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็คลิปบุรีรัมย์เปิดตัวเสื้อที่3นะฮะ
1: เจอซาบา
0: ใช่ครับผม
1: จะเป็นของสเปซาร์ด
0: ซาบาอื
1: ม
0: ใช่อย่างงี้ต้องถามคุณเจมส์เค้าฮะคุณเจมส์ฮาเมนฮะ
1: ทำไมถามทำไมอ่ะ
0: ก็ตัวชายบอลไทยนะครับผมแห่ง FM 99ฮะ
1: จริงเปล่าเจ้าชายบอลไทยจริงเปล่าวันนั้นยังให้ข้อมูลพี่ผิดอยู่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเขาก็มีพลาดกันบ้างครับพี่นิดนึงครับ
1: อ๋อเหรอ
0: นิดนึง
1: ซาบาเป็นทีมจะเป็นทีมจากอัสเบจานนะเป็นแชมป์ลีกด้วยนะ
0: ครับ
1: แชมป์ลีกของอัสเบจานพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะในปี2นะ
0: ใช่พี่
1: คลิปบุรีรัมย์เปิดตัวเสื้อที่3ล่าสุดในเพจบุรีรัมย์ธีรธรเป็น
0: เทพเจ้า
1: สายฟ้า
0: สายฟ้า
1: เทมาครับพี่
0: ครับพี
1: ่เห็นเนี้ยเห็นมีใครล่ะมาโปรโมทอ่ะนะครับ
0: ที
1: มกิมเม่วิสโซลี่ใช่มั้ย
0: ใช่กิมเม่วิสโซลี่ครับพี
1: ่ฮะ
0: ต้องพูดอย่างเงี้ยต้องเน้นครับผมวิสโซลี่ฮะ
1: อ๋อวิสโซลี่อ๋อมันพากบอลอย่างเง
0: ี้ยใช่
1: ฮะ
0: มันพากบอลเนี่ยเมื่อวานผมได้มีโอกาสพากับพี่ต่าร้อยอัชราเชิดชู
1: นะฮะ
0: ก็สนุกมากฮะผมบอก โอ้โหมัน

0: จริงฮะวอลเลย์บอลชาย VNC ครั้งนี้มัน
1: มากตามด้วยนะ
0: ใช่ครับผม
1: ตาม
0: แล้วครับผมประมาณนี้พี่
1: ก็
0: ลุ้นตื่นเต้นมากฮะช่วงนี้วอลเลย์บอลเป็นกระแสมากพี่จ
1: ิ๋วกระแสนะ
0: ใช่ครับผม
1: ก
0: ็ฟุตบอลเนี่ยฮะใช่ครับผม
1: ก็เปิดตัวแล้วใช่ไหมบุรีรัมย์เนาะ
0: ครับพี
1: ่ชุดอะไรชุด
0: เติร์ดฮะ
1: โอ้ยชุดเติร์ดชุดที่สวยนะ
0: ใช่พี
1: ่โอ้ยสวยนะ
0: ใช่สนุกมากฮะ
1: เป็นไงเป็นไงชุดเติร์ด
0: สวยและสนุกมากด้วย
1: สวยและสนุกอะอะไรนะสวยและสนุกมากค
0: ืออ
1: ะไร
0: ก็สวยและสนุกคือเขาเล่นสนุกดีบุรีรัมย์พี
1: ่อ๋
0: อเออผมขออธิบาย
1: พี่พูดถึงเสื้ออะไรก็
0: เสื้อโอ
1: ้สวยและสนุกมาก
0: สนุกไงครับพี่โ
1: อ
0: ้อ๋อสุดยอดครับพี
1: ่สุดยอดพี่โอ้ครับผม
0: ครับครับครับ
1: ใช่ครับพี่อ่ะสวัสดีครับนะครับคุณปรับนะครับเมื่อเช้า NFL kick off แล้วนะครับแต้มน่าจะลุ้นถึงท้ายเกมนะครับเป็นซีฮอคชนะนิวออร์ลีนส์ไป13-10นะ
0: ใช่ครับย้ำแคสซูเปอร์โบว์ได้สำเร็จนะฮะ
1: สุดยอด
0: สุดยอดใช่ครับ
1: ส
0: ุ
1: ดสัปดาห์นี้แข่งรอบมี2รายการ F1 F2 อย่าง
0: มอเตอร์จีพีด้วยครับผม
1: F3 ใช่ไหม
0: F3 ด้วยแล้วก็
1: มอเตอร์จีพีที่ไหน
0: ฮะ
1: ครับ
0: ซานมาริโน่นะฮะซานมาริโน่ครับผมพี่จิ๋งครับพี
1: ่อ๋อ
0: โอ้
1: สามรอบกลางปี
0: ใช่ครับกลางปีฮะแน่นอนครับผม
1: เจ๋งก๊อปข่าวเข้ามาหรือเปล่าไม่มีคู่ฮามาแล้วพาคนละทิศทางเลยที่บอกมาครับ
0: ตอนนี้
1: เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนดีกว่า
0: พักสักครู่ครับพี่
1: เดี๋ยวพักสักครู่พักสักครู่นะครับผมโชว์หน้ามาคุยกับคุณนิกนะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 1-658-3461
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
2: กลับมาจริงกลับมาครับในเบรกที่2แล้วของรายการนายที่นายไลฟ์ก็ติดกระแสเอเชียนเกมครับผมครับพี่ก
3: ็ในที่นายไลฟ์ก็ติดเอเชียนเกมคุณจะเอารายการในการก่อกระแสกีฬาไทยมารวมสักที
2: ขอติด
3: โอ้หักหน้าอีกเข้ารายการก่อนอีกเออเอาคุณนิกข้ามพร้อมแล้วเข้ามานะนะครับบอกว่าสอบถามวิทยุทำไมฟังไม่ได้ลองฟังผ่านทางแอปดูนะ M Plus Connect นะครับแล้วก็แมนยูเตะคาราบาวหรือเปล่
2: า
3: แมนยูเตะแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้นะตอนที่2เจอซาบานครับคุณนิกมาแล้วใช่ไหมจะพูดถึงวอลเลย์บอลหน่
2: อ
3: ยมาโชว์พี่หน่อยช่วงนี้
2: ได้พี่
3: สวัสดีครับคุณนิกครับ
2: คุณนิกสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ๋งครับสวัสดีครับพี่อีกคนชื่ออะไรนะฮะ
3: คุณเอ็มนะเอาคุณเอ็มไง
2: นิก
4: เอ็มโท
2: รโทรโอ้นิก
3: เออคุณนิกคุณเอ็มได้ไงคุณเอ็ม
2: เอาคุณนิก
3: เออคุณนิกแล้วทำไมวันนี้คุณหนีผมไปไม่มาจัดรายการร่วมกันจะมายังไงต้องผมต้องแบกหน้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณเอ็มเนี่ย
4: โอ้ดีแล้วครับให้พี่เอ็มได้ทำงานทำการบ้างครับ
2: เอ
4: าค่าแรงที่จ่ายผมให้พี่เอ็มไปเลยวันนี
3: ้อ๋อได้อ๋อที่จริงคุณติดภารกิจใช่ไหม
2: ติดภารกิจใช่ไหมฮะ
4: คือเมื่อวานคุณชวนผมตอนประมาณ4โมงเย็นเนี่ยนะครับผมยังว่างอยู่แต่ว่าประมาณ5โมงเย็นเนี่ยนะครับพอดีทางโมโนแม็กซ์เขาแจ้งให้ผมไปบรรยายเกมคู่ระหว่างไทยกับออสเตรเลียในวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่ง
3: ครับ
4: ก็เลยจบจากอุ่นเที่ยงเนี่ยผมกลัวไปไม่ทัน
3: อืมก็ประมาณนี้อ๋อเหรอ
4: ก็เลยขออนุญาตที่จะมาโฟนอินแล้วกันวันนี้พูดคุยความพร้อมบ่อยเพราะมันเป็นวันสำคัญไง
3: อ๋อสำคัญยังไงไงคุณเอาแมตช์เมื่อวานนี้ดีกว่าทำไมนักกีฬากดดันเจอชนิดไทเปเจอต้อหมิงซื่อเบอร์77ของเขาแล้วไม่เป็นเลยหรือว่าไงฮะ
4: ก็อันท่านนั่นแหละครับคือมีความกังวลเรื่องของความหล่อนะครับแล้วก็ความฟีเบอร์ทุกทางนะก็เลยอาจจะเล่นไม่ออกน
2: ิ
4: ดนึงอันนี้เราพูดถึงทีมชายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผู้ชมบางคนจะสงสัยทีมชายนะ
3: ทีมชายก่อนวอลเลย์บอล
4: นะครับคือเราผลงานดีนะครับในเกมที่เจอกับกาตาร์นะครับซึ่งผมก็บรรยายแล้วก็เกมเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะมีตะกุกตะกักเล็กน้อยแต่ว่าเราก็ปิดได้นะครับโอเคก่อนเกมเรามาตรฐานเราก็เป็นรองนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็ที่คุณถามเมื่อสักครู่เนี่ยคุณทรงศักดิ์ถามในการเจอกับทางชนิดไทเปเมื่อวานเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆอ่ะคือเราเห็นผลงานที่เราชนะกาตาร์กับเกาหลีใต้เนี่ยเราในมุมของแฟนๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่แฟนที่ดูวอลเลย์บอลชายอย่างลึกซึ้งมากเนี่ยก็คือจะคิดกันไปว่าเฮ้ยเราต้องดีกว่าเพราะเราชนะทีมดีๆอย่างกาตาร์มาแล้วเราชนะทีมดีๆอย่างเกาหลีใต้มาแล้วเราจะเหนือกว่าเขาเยอะคือจะคิดกันในมุมนี้ถูกไห
3: ม
4: ฮะจริงๆเนี่ยคือคนที่ดูมาต่อเนื่องแล้วคนที่ดูวอลเลย์บอลชายเป็นประจำจะไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าไต้หวันเป็นชาติที่ไม่เคยเป็นรองเราแล้วก็ไม่ได้ดีกว่าเราคือมันสูสีคู่ขี้กันมาตลอดมันเคยมีช่วงที่เราก็ข่มเขาได้มีบางช่วงเราแพ้เขาติดกันก็มีนะฮะสถิติมันใกล้เคียงกันมากแล้วเป็นทีมที่เล่นสไตล์เดียวกันเข้าใจไหมฮะเล่นสไตล์เดียวกันในที่นี้หมายถึงว่าโอ้โหรูปแบบของเกมคือการเปิดเซิร์ฟแล้วยกออกบอลหลักทั้งโค้งหลังทั้งโค้งหน้าแล้วก็ตรงกลางมีแค่นี้เองทั้งสองทีมไม่มีลูกพลิกแพงอะไรเลยไม่มีการเล่นบอลมิกผสมไม่มีการเล่นบอลสูตรไม่มีการเล่นบอลที่มันเป็นบอลสวยงามอ่ะคือยกโค้งยกซดสู้กันโต้ๆใครหนักกว่าใครระเบิดบล็อกได้ดีกว่าก็ชนะไปแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตให้เห็นได้ว่าคะแนนที่ออกมาในตลอด5เซตเนี่ยที่เจ็ดที่ BPM ครับ
2: ครับ
4: คะแนนมันจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากคือ4เซตแรกเนี่ยไม่มีทีมไหนที่ทำคะแนนได้ไม่ถึง20คะแนนจะขึ้นต้นตัวแรกข้างหน้าคือเลข2ทั้งหมดนี่คือความสูสีที่มันบ่งบอกมาได้ว่าเราไม่ได้ดีกว่าเขามากแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้เป็นรองเราเยอะโอเคช่วงเวลานี้เรามั่นใจเรามีเกมที่ดีใน2เกมแรกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยประสบการณ์นะครับความเชื่อของโค้ชมันก็ทำให้เราปิดเกมในเซตที่5ได้แค่นั้นนะครับบอกว่าเจอกันใหม่วันนี้เราก็อาจจะแพ้ก็ได้ครับพูดตรงๆถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: เพราะว่าเกมมันใกล้เคียงกันมากมันคือเล่นแท็กติกเดียวกันเลยแผนเดียวกันเลยอยู่ที่ใครละเอียดกว่าแล้วอยู่ที่ใครบุกได้คมกว่าแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแล้วก็เราบดกับเกาหลีใต้มาค่อนข้างหนักในช่วง2วันก่อนหน้านี้โอเคละมันได้พักมาวันนึงก่อนจะเจอกับไต้หวันแต่ว่าวอลเลย์บอลชายนะพี่เจ๋งพี่ดนขออภัยพี่เจ๋งพี่เอ็มม
3: ัน
4: มีเรื่องของความอ่อนล้าของร่างกายมากกว่าทีมหญิงอยู่แล้วเพราะว่าใช้พละกำลังในการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งซัดกับเกาหลีอะพลังโสมอะพี่เอ็มพลังโสมเหนื่อยขนาดไหนอะ5เซตอะเพราะฉะนั้นมันมีเขาเรียกว่ามีแผ่วบ้างอยู่แล้วในเรื่องของความลงตัวของร่างกายนะมีตื้อบ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับวอลเลย์บอลชายเป็นวอลเลย์บอลที่สามารถที่จะแพ้ชนะกันได้ทั้งหมดถ้าเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในระดับเกรดเอจ๋า
3: ครับ
4: เกรดบีบวกเกรดบีเกรดซีบวกเนี่ยมีโอกาสแพ้ชนะได้ทั้งหมด ที่วันนั้นว่าคุณละเอียดแค่ไหนแล้วคุณก็เล่นตามแผนของคุณคุณสามารถข่มคู่แข่งให้มันอยู่ในเกมของคุณได้มากแค่ไหนตอนนั้นมากกว่าแล้วเราก็ทำได้ดีนะครับชนะ3นัดรวดเนี่ยคือก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยผมไปบอกพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งพี่เทียมเดี๋ยวเราจะชนะกาตาร์เราจะชนะเกาหลีเราจะชนะไต้หวันเราจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม
2: ใช่ฮะ
4: ค
2: ุ
4: ณหาผมเป็นบ้าไหมครับคุณจะหาผมเป็นบ้าไห
3: ม
4: คุณต้องเป็นบ้าถูกไหมครับเพราะมันโอ้แค่เอาตัวเองเข้ารอบไปได้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้ว
3: ก็ดีแล้วเนาะอืม
4: เออมันชนะ 1-3 นัดรวดเป็นแชมป์กลุ่มเราไปอยู่ในแก๊งเดียวกันกับทางญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านที่เป็น3ทีมเทียร์ด้านบนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่บิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วนะครับ
3: นะก็วันนี้เนี่ยเจอออสเตรเลียอันดับโลกของเขาดีกว่าเรา
4: ครับ
3: ประมาณเท่าไหร่3-4อันดับเนาะ
4: 3-3อันดับ3อันดับ
3: 45คุณว่าไงบ้างวันนี้ตอน 13:30 เนี่ยยังไง
4: คือจริงๆก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยอันดับโลกเรา50กว่านะครับแต่ว่าเราไปมีเกมที่ระเบิดแตกคือชนะกาตาร์ 3-0 ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่โชคดีที่ทางกาตาร์เนี่ยรายการนี้เนี่ยเขาไม่ใช้ผู้เล่นตัวสัญชาติเลยใช้แค่คนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยให้ลงด้วยก็คือบอลเร็ว
3: ครับ
4: ปกติแล้วเนี่ยกาตาร์ในช่วงสัก 5-6 ปีหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนแนวทางการทำทีมเป็นการใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติทั้งทีมเนื่องด้วยว่ากฎหมายของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเอื้อนะครับแล้วก็มีการโอนจากมาทั้งบราซิลทั้งเซอร์เบียทั้งเซเนกัลนะครับหรือว่าแถบยุโรปหลายๆคนนะครับเขาก็เลยจะใช้ผู้เล่นกาตาร์ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกาตาร์เนี่ยยิงไป3แค่2คนก็คือตัวเร็วกับตัวลิเบโร่แต่พอรายการนี้เนี่ยต้องใช้ผู้เล่นกาตาร์ทั้งหมดเนี่ยโอเคมันก็เลยเป็นเราที่ทำได้ดีกว่าเราก็ได้คะแนนบวกจากนั้นมาเยอะมากด้วยทำให้อันดับโลกของเราเนี่ยเติบขึ้นมาไวมาก 5-6 อันดับแล้วเนี่ยเล่นไป3เกมแล้วก็ชนะเกาหลีได้อีกส่วนการชนะไทยที่ไทเปเมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรเพราะเป็นทีมที่อันดับไม่ต่างกันมากแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเจอออสเตรเลียวันนี้เนี่ยผมดูออสเตรเลียมาเนี่ยนะครับในรอบแรกเนี่ยเขาก็ทำได้ดีใน2เกมแรกที่เจอกับทางบาเลนแล้วก็โอมานซึ่งก็เป็นทีมที่เขาก็ถามว่าโอมานโอเคคงจะห่างแต่ว่าบาเลนไม่ใช่นะครับบาเลนคือแชมป์เอวีซีเนชั่นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นทีมที่มักจะเป็นม้ามืดในรายการเอเชียนะครับแต่ว่าก็ไปไม่ถึงโพเดียมหรอกแต่มักจะเข้ารอบได้ลึกแต่เขาก็ทำได้ด้วยการเอาชนะ 3-0 แต่ว่าการเจอกับทางญี่ปุ่นของทางออสเตรเลียเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะสรุปออกมาได้อย่างชัดเจนว่าแม้ว่าออสเตรเลียจะถือว่าเป็นชาติที่น่าจับตามองแล้วมีโอกาสจะเป็นม้ามืดได้แต่ว่าการเจอกับชาติที่เป็นชาติเทียบบนหรือว่าชาติยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็ยังมีความแข็งอยู่พอสมควรเพราะเขาว่าแพ้ญี่ปุ่นไป 3-0 มันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าวันนั้นเองเนี่ยเขาก็เก็บผู้เล่นตัวหลักที่เขาใช้งานมาใน2เกมแรกค่อนข้างเยอะนะครับทีเนี้ยออสเตรเลียเนี่ยข้อดีของเขาคือเป็นบอลหนักมากนะครับไปหนักทุกคนบอลหลังเขา3คนเนี่ยนะครับทั้งหัวเสา2ตัวแล้วก็มีหลังตัวเนี่ยหนักแบบหนักธรรมชาติไม่มีอะไรปรุงแต่งอ่ะเข้าใจมั้ยนะครับแล้วก
2: ็
4: มีความสูงโย่งของร่างกายคือฝรั่งแท้ๆเลยฝรั่งดีๆเลยฝรั่งสไตล์อเมริกาสไตล์ยุโรปเลยนะครับผู้เล่นของออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในบรรดาทีม2ทีมในรายการนี้เพราะว่า6ตัวจริงของเขาเนี่ยนะครับถ้าไม่นับลิเบโร่เนี่ย205ซมบวกทุกคนบางคนไปถึง211สั้นเนี่ยไปถึงเกือบ210ทั้งคู่เลยแม้กระทั่งมูเซ็ตยัง206อ่ะพี่เจ๋งพี่เอ็ม
2: เพราะฉะนั้นสูงมากครับ
4: ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ได้เปรียบทีมไทยในวันนี้ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยไม่ค่อยได้มีซีนที่มาอยู่ในรายการระดับโลกไม่ค่อยได้คือต้องเรียนตามตรงว่าชาติเขาไม่ได้เล่นกีฬาชนิดนี
3: ้
4: มากมายอะไรนักนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าเขามีกีฬาประจำชาติของเขากีฬาที่ฮอตติสของเขามากกว่าวอลเลย์บอลซึ่ง
2: ครับ
4: น่าสนใจนะครับถ้าวันหนึ่งออสเตรเลียทำวอลเลย์บอลชายแบบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวมีการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่เด็ก
3: ๆ
4: มีการดึงโค้ชเก่งๆมาวางรากฐานเนี่ยเขาจะเป็นอีกชาติหนึ่งที่อยู่ในท็อป3ของเอเชียแน่นอนเพราะว่าเขามีทุกอย่างเขามีร่างกายที่แข็งแรงเขามีความสูงที่คงที่ถูกไหมครับเขาเหลือแค่เนี่ยแหละการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความเอาจริงเอาจังในการผลักดันกีฬาชนิดนี้นะฮะนี่คือความน่ากลัวของออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก่อนลงสนามเนี่ยเราเป็นรองนะครับต้องเรียนตามตรงต้องเรียนตามตรงว่าเราเป็นรองในระดับหนึ่งไม่ได้รองนิดเดียวด้วยนะครับแค่ความสูงเราก็เป็นรองเยอะแล้วเรามี190กว่าอยู่2คนเอง
3: ครับ
4: เป็น190ต้นๆด้วยไม่ใช่190ปลายๆด้วยแล้วก็มี180ต้นๆอยู่จำนวนหนึ่ง180ปลายๆจำนวนหนึ่งแค่ความสูงก็ต่อให้เขาไป20เซนแล้วอ่ะ6ตำแหน่งอ่ะถูกไหมแต่ทีนี้ก็ต้องถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจอกับกาตาร์เนี่ยเราก็เจอ210มา2คนเจอ206มาคนหนึ่งการเจอเกาหลีเขาก็สูงกว่าเราทั้งหมดการเจอกับไต้หวันพอฟัดพอเวียงเพราะฉะนั้นเราผ่านเกมที่เจอกับผู้เล่นคนสูงมาเยอะแล้วสิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองว่าเฮ้ยมันก็ยังพอที่จะมีมุมที่วันนี้เราก็อาจจะมีลุ้นเก็บชนะได้ผมดูในเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วกันความมุ่งมั่นวันนี้เนี่ยเราเต็มเปี่ยมมากกว่าออสเตรเลีย100%เพราะว่าวันนี้คือรอบ8ทีมทีมหนุ่มไทยเนี่ยในรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไม่เคย ข้าไปอยู่ในรอบ4ทีมได้อันดับของเราที่ดีที่สุดคืออันดับที่5นะฮะเมื่อปี2005ในสมัยที่ยังมีการเล่นจัดอันดับนะฮะแต่ว่าปัจจุบันมันก็ไม่มีละการแข่งขันมันกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับและทีมงานโค้ชเนี่ยพร้อมที่จะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรอบ4ทีมเขียนหน้าประวัติศาสตร์ให้วงการวอลเลย์บอลบ้านเราในปีนี้ต่อเนื่องจากทีมหญิงที่ได้ไปโอลิมปิกโควต้าที่เราจะลุ้นได้คือโควต้าชิงแชมป์โลกที่เราเคยไปเล่นมาครั้งหนึ่งแต่ยาวนานมาแล้วตั้งแต่เมื่อวาน30ปีที่แล้ว
3: โ
4: อ้
2: สามปีที่แล้วเลยฮะ
3: ครับ
2: ครับ
4: ไทยได้ไปครั้งเดียวนะครับได้ไปครั้งเดียวเพราะฉะนั้น
2: นานมาก
4: โควต้าชิงแชมป์โลกปีนี้นะครับมันถูกบรรจุเข้ามาในซีซั่นเอเชีย
3: อ
4: ันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามจะได้ไปรอเลยอัตโนมัติส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็ไปว่ากันตามบอลเลนกิ้งซึ่งเอาตรงคือเราไม่ถึงหรอก
3: บอล
4: เลนกิ้งเรายังไม่มีทางเอาเข้าตัวเองไปอยู่ในสามสิบอันดับแรกได้หรอกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสทองฝั่งเพชร18กรัตที่เราจะเอาตัวเองเข้าที่เดี๋ยวรอบรองชนะเลิศก่อนส่วนเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศเนี่ยถ้าเราคาดคะแนนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีดาวเสือสิงกระทิงแรกแล้วถูกไหมฮะญี่ปุ่นอิหร่านจีนหรือว่าอาจจะเป็นเกาหลีใต้ก็ได้ที่อาจจะหลุดมาไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราไปตกรอบรองชนะเลิศเนี่ยเรายังมีโอกาสได้แก้ตัวนัดชิงอันดับที่3ถูกไหมพี่เฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าวันนี้ยังไงใจก็มาอันดับแรกเอาตัวเองเข้าไปรอบ4ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามีเวลาพักทั้ง2วันเพราะเราเล่นคู่แรกเลยวันนี้แต่ข้อเสียเล็กน้อยที่เราจะเป็นรองออสเตรเลียอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยเราเล่นเกมสุดท้ายรอบแรกแล้วเราจบประมาณสักบ่ายสองครึ่งนะครับส่วนออสเตรเลียเนี่ยเขาเล่นตั้งแต่เมื่อวันก่อนจบประมาณ2ทุ่มคือเขาได้พักมาวันกว่าแต่เราได้พักแค่24ชั่วโมงไม่ถึงด้วย
3: อ
4: ันนี้จะเป็นส่วนที่น่าเป็นห่วงนิดนึงว่าในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยเราจะสามารถรีคอฟเวอรี่หรือว่าสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ดีแค่ไหนตรงเนี้ยผมกังวลเพราะว่าลูกชายก็เป็นรองอยู่แล้วความสามารถตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นรองแต่เป็นรองไม่เยอะตรงเนี้ยร่างกายเนี่ยเราจะยุบไหมเพราะว่าเราจะสังเกตว่าทีมหนุ่มไทยมักทำได้ดีในช่วงของโปรเทนนิ่งแต่ว่าพอระหว่างทางเนี่ยยุบทุกวันเลยการเจอเกาหลีก็ยุบการเจอกับไต้หวันก็ยุบนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเป็นเกมน็อกเอาท์ชี้เป้านัดเดียวจอดเนี่ยเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมสภาพร่างกายแล้วก็ควบคุมสติได้ดีขนาดไหนในวันที่ผมมองว่าเป็นคู่แข่งที่หนักที่สุดตั้งแต่เราเจอมาตั้งแต่รอบแรกในวันที่กาตาร์ไม่มีต่างชาติในวันที่เกาหลีใต้เราชนะเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงระยะหลังในวันที่ไต้หวันเป็นทีมใกล้เคียงกันตรงนี้คือชัดเจนแล้วว่าเราเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าเรามากเราจะทำได้ดีขนาดไหนก็เหลี่ยมที่จะสู้เขาได้เนี่ยแน่นอนบอลเสิร์ฟบอลผู้ชายเนี่ยมันวิเคราะห์ง่ายมากไม่ว่าใครจะเจอใครเนี่ยคือแพทเทิร์นของมันมีอยู่ก็คือคุณต้องทำเสิร์ฟให้ได้ต้องแรกนะครับเสิร์ฟให้เขาสะดุ้งให้ได้มากที่สุดไม่ต้องถึงเอฟให้เขาสะดุ้งให้เขาบีบให้เขาออกบอลมาที่โค้งหน้าให้ได้แล้วไปรอบล็อก4มือ6มือก็ว่ากันไปบีบให้เขาออกโค้งหลังให้ได้ไปรอบล็อก6มือ4มือก็ว่ากันไป
3: ครับ
4: ถ้าเราทำเสิร์ฟไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถทำเบรกได้เลยถ้าเราทำเบรกไม่ได้เนี่ยเราก็จะรอทำคะแนนได้จากการที่เราเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแต้มมันเตือนยาก
3: ครับ
4: ทำเสิร์ฟเกมรับละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็บอลบุกของเราเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแหละสะเดาแหละทำนภาเดชใช้ว่าสุ่มคำแต่ว่ามันก็จะมีบางลูกที่เวลาเจอ4มือ6มือยังมีตีชงฉากบ้างวันนี้ต้องละเอียดนิดนึงมีช่องต้องตีตามช่องให้ได้นะครับมีช่องต้องตีตามช่องให้ได้ต้องมีความหลากหลายในการเล่นเกมบุกนิดนึงคือบอลผู้ชายเนี่ยมันเป็นบอลที่สวยงามหรอกนะครับมันเป็นบอลใช้พละกำลังเป็น power game มันจะไม่เหมือนผู้หญิงที่มีแซกมีซิกมีแซกวันนี้อยากจะเห็นสักนิดนึงถ้ามีจังหวะเนี่ยต้องพยายามที่จะเล่นบ้างนะครับเพื่อที่จะหลอกบล็อกให้เขาหลงบ้างเพราะฉะนั้นเราเจอกับ207 2คนเนี่ยยังไงก็เหมือนตีเข้าคอนโดอ่ะพี่เต๋งคอนโดมันบังอยู่อ่ะนะครับตีเข้ากำแพงอ่ะ
3: อ๋อครับตกใจ
2: เข้ากำแพง
3: ครับเข้าทำไมคอนโดครับ
2: สูงเลยครับพี
3: ่อ๋อโอเคครับครับครับ
4: ตัวกลางกับมือเซตเราต้องช่วยเยอะนิดนึงตัวกลางอาจจะไม่ต้องขึ้นทำแต่ว่าต้องพาหลอกพาวนพาทัวหน่อยมือเซตต้องดึงหน้าดึงหลังหน่อย
3: อ
4: ย่างเงี้ยแต่ถามว่ามือเซตของเราเนี่ยมาตรฐานสูงนะครับในรอบแรกเนี่ยแต่แล้วฟุตบอลลิสจะเป็นคนที่มาตรฐานสูงในช่วงเวลาที่ทีมเราได้เปรียบแล้วมีระยะการนำเลนส์ที่ค่อนข้างสูง4-5คะแนนนะฟุตจะเล่นสบายแล้วคือจะไม่มีความเครียดในเกมแล้วจะสามารถแจกไปนู่นแจกไปนี่ได้แล้ว
3: ครับ
4: เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เกมเราเป็นรองหรือว่าแต้มมันเบียดเนี่ยฟุตจะเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยกล้าจ่ายให้มันหลากหลายมากนักก็จะยกตัวที่ชัวยกตัวที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาที่เขามั่นใจว่ายกไปแล้วมีโอกาสได้คะแนนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะทำยังไงก็ได้อะให้เกมของเราให้เกมมันอยู่ในมือเราให้ได้อะซึ่งมันยากแน่นะครับทำยังไงก็ได้ให้คะแนนเราไม่ตามเขาอ่ะทำยังไงก็ได้ให้คะแนนมันอย่างแย่คือสูสีหรือตามได้เต็มที่หนึ่งถึงสองคะแนนอย่างไกลกว่านี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาเข้าฝักเนี่ยออสเตรเลียเขาหน้ากลัวบอลเขาหนักมากหนักจริงๆหนักแบบหนักธรรมชาติไม่มีสารเจือปนเลยอ่ะอย่างบางคนเนี่ยมันจะเป็นหนักแบบปรุงแต่งนะแต่น
3: ี
4: ่คือหนักแบบฝรั่งเลย
3: น
4: ะเป็นแค่เขายังไม่ได้มีเบสิกหรือว่ามีการเล่น ที่เคี่ยวเหมือนกับชาติแจ๊กแค่นั้นเองผมว่าเนี่ยสรีระอย่างเงี้ยสปีดบอลอย่างเงี้ยพลังการตีอย่างเงี้ยเนี่ยผมบอกไปช่วงต้นที่ผมเข้ามาเนี่ยว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทำดีๆเนี่ยมีศูนย์ฝึกมีการพัฒนาระบบเยาวชนมีโค้ชระดับเทพมาเนี่ยโอ้โหออสเตรเลียเบอร์ต้นๆเอเชียครับมีโอกาสปีนขึ้นระดับโลกได้ไม่ยาก
3: โอ้โ
4: หน่ากลัวมาก
2: สุดยอด
3: โอกาสชนะมีเป็นไปได้ไหมเพราะว่ามองการไกลไปถึงรอบรองแล้วนะเจออิหร่านแล้วนะเรามีโอกาสเจออิหร่านนั่นยังไงฮะ
4: คือก็ให้มันเป็นความหวังอะนะครับคือให้ผมคอนเฟิร์มว่าเราจะชนะผมพูดได้ไม่เต็มปากแต่กับเมื่อวานกับไต้หวันก็กล้าพูดว่าเราจะชนะกับเกาหลีก็กล้าพูดว่าเราน่าจะชนะ
3: อ
4: ะไรอย่างเงี้ยกับวันกาตาร์ผมยังไม่กล้าพูดเลย
3: ครับ
4: นะฮะเพราะฉะนั้นให้มันเป็นความหวังว่าเราร่วมใจกันส่งกำลังใจเชียร์หนุ่มไทยในวันนี้นะครับวันนี้สำคัญมากๆนะครับสำคัญที่สุดในรายการนี้เลยมันเป็นวันที่เราเล่นเพื่อไปต่อหรือกลับบ้าน win all go home นะฮะแต่อย่างพี่เจ๋งเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านพี่เจ๋งอาจจะต้องแวะก่อนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้ win all travel อันนี้ก็ win all go home ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
4: พี่เจ๋งมาจะแวะก่อนเข้าเป็นนวดเข้าไปอะไรเงี้ย
2: ครับ
4: มีข่าวไหม
3: ข่าวแล้วต่อดีกว่าครับผมครับ
2: นึกว่าจากไหนฮะขออนุญาตครับต่อครับต่อครับ
4: นี้ให้เป็นความหวังให้เป็นวันที่เราอยู่เฝ้าจอนะครับคนที่อยู่ญี่ปุ่นฟูกุโอกะก็ไปเชียร์ที่สนามไปเยอะคนที่อยู่ทางนี้ก็ดูผ่านการถ่ายทอดสดเฝ้าจอรอชมช่วยกันคอมเมนต
3: ์คุณ
4: ภาพให้กำลังใจตามเพจสมาคมตามพื้นที่ต่างๆนะครับหลังเกมนักกีฬาเขามาอ่านทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครไม่เล่นโซเชียลหรอกคือถ้าถามผมว่าโอกาสชนะน้อยนะครับผมให้ประมาณสัก 25%
3: ครับ
4: แต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความมุ่งมั่นความพยายามเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าความสามัคคีการหลอมรวมเป็นหนึ่งความอยากชนะยังไงเราก็มีมากเขาม ันก็ไม่ใช่อีมุมว่าเราจะทำไม่ได้นะครับเราได้เจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วแหละนะครับอาจจะเสียดายที่ไม่ได้เจอเกาหลีหรือว่าอินเดียแต่ผมก็มองว่าทางมันมาอย่างเงี้ยเราจบเป็นแชมป์กลุ่มมันสง่าพาเผยเจอใครเราก็ต้องพร้อมแล้วเราก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอีกเกมที่ไม่มีอะไรจะเสียที่เหลือเดี๋ยวว่ากันเอาตัวรอดวันนี้ให้ได
3: ้วันนี้ก่อนนะ
4: เล่นตัวถึงวันสุดท้าย
2: ว
4: ัน
2: นี้ก่อน
3: อืม
2: ใช่
4: ครับ
3: แล้วจะมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไปเดินทางไปหรือเปล่าเห็นในวันก่อนเลยนะน้องอะไรน้องไอ้

0: ผมบีบใช่ไหมไปน้องไปไม่ทันใช่ไหม
1: อัช
2: รา
1: พรสมยศ
2: เปลี่ยนลูกน้อยเดี๋ยวน้อยพี่แป้นเปลี่ยนลูกน้อย
0: จะมีไปไหมอ่ะ
2: จริงช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทีมงานโค้ชนะครับที่อยู่ในโครงการ Domestic Power ที่ทางสมาคมเนี่ยจัดนำพาไปดูงานที่ญี่ปุ่นโค้ชตามโรงเรียนมัธยมแล้วก็มหาลัยต่างๆที่มีผลงานดีในรอบปีเนี่ยเข้าโครงการก็ไปให้กำลังใจกันทุกนัดแต่วันนี้เท่าที่ผมเช็คเนี่ยคือจะไม่ได้ไป
0: เอาเหรอ
2: จะกลับสัปดาห์นี้เช้าแล้วใช่ครับก็จะเห็นพวกเจมส์จิรายุอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของโค้ชในโครงการนี้ที่ไปนั่งดูกัน
0: ถ
2: ือโอกาสแต่วันนี้เขาน่าจะมีกิจกรรมก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็โปรแกรมมันค่อนข้างกระชั้นชิดนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะน
0: ั้
2: นก็คงจะมีนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมว่ามันจะฟีเวอร์ไม่ต่างจากคนละวันจริงแหละแฟน
0: ๆ
2: ทั้งที่ญี่ปุ่นทั้งที่ไทยจะจับตาแล้วก็เฝ้ารอแมตช์นี้กันเยอะมากๆพี่เจ๋งพี่เอ็ม
0: ครับนะฮะแล้วไอ้เล็กความเคลื่อนไหวของทีมลูกยางสาวไทยเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมแข่งหน้าเอ้ยคุณชื่ออะไรนะคุณนิกฮะ
1: นิกคร
2: ับ
1: พี่เจ๋งพี่เจ๋งนั่นคือนะ
0: ครับเป็นไง
2: คือเรื่องว่างเงียบนะครับเรื่องว่างเงียบเขาก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่แถวๆสนามที่แข่งในรายการของผู้ชายนี่แหละคือเดินทางไปก่อนโปรโตคอลของเอเชียนเกมเอเชียนเกมมีก็ระยะเวลาให้เข้าไปที่โรงแรมแล้วก็สนามซ้อมที่เขาจัดไว้ให้ในวันที่13ก็คือก่อนเล่นนัดแรก3วันนะแต่ว่าเราก็เลือกเดินทางไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่จะไปซึมซับบรรยากาศไปปรับสภาพอากาศปรับอาหารการกินแล้ววิธีการใช้ชีวิตก็เป็นสิ่งที่หลายชาติที่มีงบประมาณเนี่ยเขาทำกัน
0: ครับ
2: ซึ่งทีมสาวไทยเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามีงบประมาณหรือเปล่าแต่ว่าทางโค้ชออสได้สัมภาษณ์ว่าเขาไปผูก MOU กับทางฟางาที่ฟันมิสุสปริงเอาไว
0: ้
2: ก็เลยได้สิทธิ์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าข่าวสารช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับตรงว่าเงียบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสมาคมก็พยายามจะผลักดันให้ทีมชายมีข่าวเยอะพยายามจะข่าวทีมชายมาเยอะท
0: ี
2: มหญิงเองเนี่ยเขาก็มีอุ่นเครื่องเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าแค่มันไม่ได้มีการเปิดเผยข่าวออกมาแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละเพราะตอนนี้มันเป็นซีนของทีมชายเดี๋ยวทีมชายมันจบแล้วค่อยว่ากันทีมหญิงมันถือว่ามันอยู่ในกระแสตลอดอยู่แล้วแหละนะครับพี่เอ็มพี่เจ๋งดูวอลเลย์บอลหญิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอยู่มาที่ยุ
0: คหรือเปล่าเขาดราม่าอยู่ก็ดูบ้างไม่ดูบ้างครับผม
1: ดูครับดูครับนิก
2: ผมถามคุณว่าคุณดูมาไม่ได้เกี่ยวกับใครผมอยากรู้เช็คประวัติคุณเฉยว่าคุณดูวอลเลย์บอลหญิง
0: ไม่บอกครับผมเก็บไว้ในใจ
1: โอ้ไม่บอกเลยผมบอกได้ฮะตั้งแต่ผมอายุก็สักพักแล้วครับตั้งแต่อายุ20ปลายๆครับผมใช่ฮะ
2: อย
1: ู่
2: มาทุกยุคนะตั้งแต่เชียร์มา20ปลายๆ
1: ใช่ครับ20ปลายฮะแล้วพี่เจ๋งฮะ
0: ไม่บอก
1: อ้าวครับคุณนิกต่อฮะ
2: ครับประมาณนี้แหละข่าวพี่หญิงก็จะเงียบๆเพราะเป็นซีอยู่ทีมชายซึ่งผมว่าทำถูกต้องแล้วคร
0: ับ
2: ผมเป็นกรรมการบริหารผมก็ยังจะไม่ให้เล่นข่าวทีมหญิงช่วงนี้มันต้องประโคมทีมชาย
1: ใช่
2: เพราะว่ามันเป็นรายการเดียวกันกับที่ทีมหญิงทำได้ศักดิ์ศรีมันเท่ากันท
0: ี
2: มหญิงมีโดดในแชมป์โลกเหมือนกันแล้ววันนี
1: ้
2: ถ้าเราทำได้มันจะเป็นวันประวัติศาสตร์แล้วปีนี้เนี่ยผลงานของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมันจะเอาฟาสต์สมูทมากเลยทีมหญิงรอดตกชั้นเวียนแอลแบบสง่าพาเผยได้แชมป์ซีวีครับทวงคืนมาจากเวียดนามชิงแชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกได้แชมป์ถูกไหมฮะแล้วก็ U17 ได้ที่7โลกอะไรเงี้ย U18 ได้แชมป์อาเซียนได้อันดับ3เอเชียเนี่ยรอทีมชายเนี่ยนะครับ จะเขาเรียกว่าเติมเต็มความมหัศจรรย์ของสมาคมวอลเลย์บอลปีนี้ได้ขนาดไหนถ้าเราได้จบอันดับที่3ได้ไปชิงแชมป์โลก
1: สุดนะฮะผมว่า
0: ครับ
2: คร
0: ับ นะอ้าวโหนี่ครบถ้วนนะนะครับเรื่องของเอเชียนเกมแล้วก็เรื่องของความพร้อมของทีมลูกยางหนุ่มไทยนะ
2: คร
0: ับผมเดี๋ยวให้อะไรฮะ
2: ฝากผลงานหน่อยฝากผลง
0: าน
2: หน่อย
0: ครับ
2: เกมคู่ระหว่างไทยกับออสเตรเลียนั่นแหละตอนบ่ายโมงครึ่งที่โมโนแม็กซ์นะครับสปอร์ตทีวีช่อง29ฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวภาพคอแตกเลยวันนี้ไม่ต้องกลัว
0: เฮ้ยสุดยอด
1: โอ้สุด
2: มากนครให้ผมกับที่มีคนเพิ่งจะโทรมา
0: อ๋อเหรอครับผม
2: หน่อย
0: ครับ
1: เอา
0: ขอบคุณมากฮะครับผมขอบคุณคุณดิ๊กมากอุตส่าห์โทรเข้ามานะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ให้ผมมาให้ผมโทรอีกหร
0: ือ
2: ย
0: ัง คุณเพื่อเคลื่อนนะขอบคุณมาก
1: ครับ
2: คร
0: ับ ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: อ่ะขอกล่าวคำว่าลาไปก่อน
1: ยังสวัสดียัง
0: เจ๊
1: เรายังอยู่กับสองคน
0: เมื่อกี้นิกเขาพูดว่าอะไรบ้าง
1: ใช่อ่ะพี่เจ๊หักหน้าอีกแล้วครับพี่ข้อสรุปโดยรวมนะว่าวันนี้ไทยเราพร้อมมากใช่ครับที่จะต่อกับออสเตรเลียวันนี้ซึ่งออสเตรเลียเนี่ยมีผู้เล่นสูง มาก
0: เหมือนคอนโดอย่างเงี้ย
1: ใช่เหมือนคอนโดเลยงงสิพี่งงหรือเหมือนคอนโด
0: งงอ่ะพี่งงเอ๊ะ
1: ผม
0: ตีใส่คอนโด
1: นึกถึงอ๋อคอนโดมิเนียมมันสูงประมาณ
0: มันสูง
1: ใช่ครับ
0: สูงเหมือนคู่เป็นคู่ตึกคู่อย่างเงี้ย
1: ใช่ครับพี่ตึกสูงคอนโดก็อยู่กันแถวพระราม
0: ตีไปแล้วตบใส่อัดกับใส่คอนโดอย่างเงี้ย
1: อ๋ออัดลูกวอลเล่สิครับพี
0: ่เฮ้ยแสดงว่าเอ็มฟังอยู
1: ่ฟังครับพี
0: ่ครับครับ
1: แน่นอนแล้วนี่คือน่ารักต้องรอลุ้นรอเชียร์กันวันนี้กี่โมงครับพี่เจ๋ง
0: เอาหันหน้า
1: ครับคืนนี้กี่ขอไปนะฮะบ่ายโมงครึ่งนะฮะทางโมโนแม็กซ์
0: คุณก็รู้อยู่ในคุณถามพี่ทำไม
1: ก็นิดนึงแล้วก็พี่เก๋
0: อ๋อจะได้ไปมีสัมพันธ์กันหน่อย
1: ใช่ครับจะได้มีส่งรับกันถูกต้อง
0: ครับ
1: พี่ใช่ครับก็รอลุ้นรอติดตามเชียร์กันได้เลยนะฮะบ่ายโมงครึ่งนะครับผมโมโนแม็กซ
0: ์ครับ
1: พี่เจ๋ง
0: ขอความหน่อยนะครับบอกว่าจวนฟ้าเหลียงเช้าเวยหรือเต้าหัวเจ๋งสกศักดิ์สี่คนนี้เอ็มนายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดเดี๋ยวขึ้นรถตู้ไปกินข้าวเที่ยงแล้วไปดูลิเกกันนะครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
1: จริงครับไม่ต้องคิดเลยครับพี่เจ๋งสงสารแน่นอน
0: ดีมากโอ้ยคุณเอาชีวิตไปรอดก่
1: อนครับยินดีครับ
0: บอกว่าคู่ฮามาแล้วฮาคนละทิศทางเลยสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มพี่นิดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอยากจะให้คุณเอ็มเนี่ยมาบ่อยๆนะครับรายการถึงสนุกครับ
1: อ๋อครับยินดีครับแล้วแต่ผู้ใหญ่นะ
0: ถามผมก่อนได้ไหมครับถามผมก่อนได้ไหมครับว่าผมอยากให้มาหรือเปล่า
1: โอ้ถามได้แน่นอนครับผมประมาณนี้พี่เจ๋งโอ้ได้อยู
0: ่ไอเราก็เลยเอ็มหายไปไหนวันนี้เข้ามาในที่ทำงานเอาเอ็มหายไปไหนอ๋อเอ็มไปเตรียมข้อมูลมาหรือเปล่าเออสบายแล้ววันนี้เราไม่เตรียมข้อมูลก็ได้ให้เอ็มพูดดีกว่าประกันว่า
1: ก็เตรียมกับพี่มาเข้าน้ำจริงฮะแล้วก็เตรียมข้อมูลนิดนึงฮะใช่ครับปริ้นออกมาแล้วก็เนี่ยครับผมรายงานข่าวให้ท่านผู้ฟังและพี่เจ๋งได้รับทราบครับโอ้ยประมาณนี้ครับพี่ขอความอะไรว่าครับพี่วันนี
0: ้ไล่เตะรอบไปทีเลยก็ต้องมีบ้างแล้วมีห้องน้ำในตัวหรือเปล่ามีครับเขาจะมีห้องน้ำในตัวเลยหมายถึงว่านั่นใช่ไหม
1: ตู้คอนเทนเนอร์
0: ห้องพัก
1: ใช่
0: ห้องพักที่เอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาใช้เป็นห้องพักใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับพี
0: ่มีเลยผมเคยดูในยูทูบเบอร์เขาทำอยู่นะฮะเล
1: ็
0: กๆกระทัดรัดดีนะครับและสะอาดด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณคุณนิกด้วยนะต่อสายเข้ามาคุยเรื่องของวอลเลย์บอลชายที่จะแข่งขันนะครับแล้วก็ขอบคุณเอ็มด้วย
1: ครับขอบคุณครับพี่เจ๋ง
0: มีโอกาส
1: เจอกันนะ
0: มาอีกไหม
1: แล้วแต่พี่เจ๋งเลยฮะยินดีครับ
0: อย่ามาบ่อยเลยดีกว่า
1: ผู้ใหญ่ทาง FM 99ฮะครับ
0: บัดเจี๊ย
1: บบัดเจี๊ยบ
0: ประมาณนี้ครับวันนี้ผมและน้องเอ็มต้องลาไปก่อนรวมทั้งคุณนิกด้วยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: แล้วหมดโอหลังลูกชายเกลี้ยกล่อมข้ามคืนสภาพอิดโรยอ่อนเพลียตำรวจค้นบ้านเก็บปืนของกลางก่อเหตุยิงภรรยาดับในโรงเรียนเช้าอีกวงการสงฆ์กองปราบบุกรวบเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยาเบียดบังเงินวัดเปสีกาเกือบร้อยล้านหลักฐานชัดเสพเมถุนในกุฏิมวลชนเคลื่อนไหวทวงคืนประเทศไทยรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลจี้คุมเข้มนักท่องเที่ยวปราบนอมินีเกิดอุบัติเหตุทางเรือครั้งร้ายแรงในฟิลิปปินส์เพลิงไหม้เรือโดยสารมีผู้เสียชีวิต5คนสูญหายกว่า80คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 นค่ะวันนี้อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะหลากหลายประเด็นที่จะติดตามกันแต่ว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็คือกรณีที่มีตำรวจนายหนึ่งนะคะบุกเข้าไปยิงพยาบาลภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านพักนะคะโดยเก็บตัวอยู่ในนั้นขณะที่ทางตำรวจก็ไปปิดล้อมเพื่อที่จะเจรจาขอให้ยอมมอบตัวค่ะก็ในที่สุดนะคะข่าวก็ติดตามมาจนกระทั่งถึงตอนที่ลูกชายของหมวดโอนะคะหรือว่าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ที่บุกไปยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนนะคะลูกชายก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะคะสิบตำรวจเอกรัชตะหรือโฟกค่ะก็ได้มาเจรจาพูดคุยกับคุณพ่อนะคะที่บ้านพักตลอดทั้งคืนเลยค่ะจนกระทั่งเช้าตรู่วันนี้นะคะลูกชายก็เฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านตลอดเวลาบางช่วงใช้ทั้งโทร

0: ศัพท์มือถือและลำโพงพูดคุยเกลี้ยกล่อมนานนับชั่วโมงค่ะขอให้พ่อออกมาพูดคุยและยอมมอบตัวยืนยันว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายและขอให้ไว้วางใจเจ้าหน้าที่มีบางช่วงนะคะที่ทางผู้ก่อเหตุก็คือหมวดโอนั้นรับสายและพูดคุยกับลูกชายเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่ยอมเดินออกมาจากบ้านในที่สุดเนี่ยลูกชายก็ตัดสินใจขอเข้าไปพูดคุยกับคุณพ่อด้วยตัวเองค่ะก็เป็นมีจุดที่ออกมาพบกันครึ่งทางภายใต้การควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากพูดคุยกันระหว่างพ่อลูกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดนะคะตอนช่วงเช้าวันนี้ 6:20 นาทีหมวดโอยอมเดินออกจากบ้านพักในสภาพอ่อนเพลียอิดโรยก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวและนำตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงทันทีค่ะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีพงษ์พันธ์วงศ์มณีเทศบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุรวมถึงวัตถุพยานสำคัญภายในบ้านเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีสั่งการให้พนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ได้นำตัวหมวดโอไปสอบปากคำอย่างละเอียดตรวจสอบพยานหลักฐานสรุปสาเหตุแรงจูงใจตลอดจนพิจารณาข้อกล่าวหาและการดำเนินคดีต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรีก็ไปยังสภ.บางละมุงตรวจเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะตรวจสอบรถยนต์ที่หมวดโอใช้ในการเดินทางไปยังโรงเรียนในวันเกิดเหตุและช่วงสายที่ผ่านมาลูกชายของหมวดโอพร้อมด้วยญาติก็นำเสื้อผ้าอาหารยาประจำตัวมาให้ไม่ได้มีการให้รายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนค่ะส่วนโรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะก็มีการสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11ถึง12กันยายนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการในส่วนที่จำเป็นดูแลเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ค่ะ
1: มาดูเรื่องของการชุมนุมนะคะวันนี้มีการรวมตัวกันที่หน้าสถานทูตอิสราเอลค่ะเรียกร้องให้มีการคุมเข้มนักท่องเที่ยวชาวยิวแล้วก็ปราบนอมินีนะคะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมกับกลุ่มมวลชนค่ะมากันที่บริเวณด้านหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิท21เขตวัฒนากรุงเทพค่ะก็เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อจะร่วมกิจกรรมทวงคืนประเทศไทยโดยแกนนำผัดเปลี่ยนกันขึ้นรถปราศัยแสดงจุดยืนแล้วก็กล่าวพฤติกรรมถึงทุนต่างชาติในลักษณะนอมินีนะคะนอกจากนี้สายศิรณัฐสกอตก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมโบกธงชาติไทยด้วยค่ะส่วนที่ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเดี๋ยวบอกว่าต้องการจะเห็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมจากรัฐบาลอิสราเอลและสถานทูตเพื่อจะกำกับดูแลพลเมืองและนักท่องเที่ยวของตนเองที่เดินทางเข้าประเทศโดยมีข้อเรียกร้องสำคัญ4ข้อค่ะก็คือคุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจสอบที่ดินชาบัตเปิดเผยโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและยุติพฤติกรรมคุกคามพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนพร้อมเคารพหลักมนุษยธรรมด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็นำกำลังตำรวจเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD นะคะแล้วก็กองร้อยควบคุมฝูงชนไปดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็เครื่องตรวจจับโลหะด้วยนะคะส่วนเรื่องของการจราจรที่สุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนค่ะรถสัญจรสวนกันได้ฝั่งละ1เลนส่งผลให้การจราจรตอนนี้ชะลอตัวนะคะขณะที่พนักงานออฟฟิศภายในอาคาร Ocean Tower 2ก็ยังทำงานตามปกติค่ะด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายเอกภพเพียรพิเศษวันนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการวันแรกนะคะก็พูดถึงการชุมนุมของกลุ่มนายสนธิบอกว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญค่ะถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทีมโฆษกรัฐบาลพร้อมจะรับฟังทุกปัญหาและความไม่สบายใจเพื่อนำไปขับเคลื่อนแก้ไขแล้วก็ฝากเตือนประชาชนนะคะให้มองสถานการณ์การเมืองให้รอบด้านระวังการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของบางกลุ่มประชาชนเสียสละบาดเจ็บและถูกดำเนินคดีมากพอแล้วค่ะนักการเมืองควรจะหันมาพูดคุยกันผ่านระบบรัฐสภาและกลไกที่มีระเบียบรองรับเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวข้ามความไม่แน่นอนและภัยคุกคามระดับ

0: กทั้งเรื่องสงครามการค้าและภัยพิบัติค่ะ
1: ค่ะมาที่ป่าตองกันนะคะหลังจากที่ผู้จัดงานปีใหม่ยิวยืนยันเดินหน้าจัดพิธีทางศาสนาที่ชาบัดป่าตองในวันพรุ่งนี้เช้าวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ค่ะพบว่าผู้จัดงานเขาก็เตรียมพร้อมสถานที่แล้วนะคะขณะที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนัดรวมพลเคลื่อนไหวพรุ่งนี้เช่นกันค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ชาบัดป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะประสานขอสัมภาษณ์ผู้ดูแลสถานที่ถึงการเตรียมงานวันปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นรปภ.ก็ประสานไปยังเลขาผู้ดูแลชาบัดซึ่งติดภารกิจอยู่ด้านนอกค่ะแจ้งกลับมาว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้ยังเงียบเหงาค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทยอยเข้าออกประปรายขณะที่ภายในเริ่มมีการเข้ามาจัดเตรียมสถานที่จัดงานนะคะสอบถามรปภ.ประจำป้อมยามให้ข้อมูลว่าปีที่แล้วมีคนมาร่วมงานจำนวนมากแต่ปีนี้ก็น่าจะลดลงไปพอสมควรส่วนรายละเอียดกิจกรรมภายในนั้นตนไม่ทราบเพราะว่าทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านหน้าเท่านั้นปกติจะมีการตรวจพาสปอร์ตยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่ค่ะส่วนพรุ่งนี้ยังไม่มีคำสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษกำหนดการจัดงานนะคะเดิมจะจัดตั้งแต่16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนแต่หลังจากหารือกันเมื่อวานก็ได้ปรับเวลางานให้เลิกเร็วขึ้นนะคะเป็น21นาฬิกาค่ะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในงานเหลือประมาณ800คนนะคะเดิมที่คาดว่าอาจจะมีประมาณ 1,000 คนขึ้นไปอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางชาบัดเคยแจ้งกับทางจังหวัดว่าพื้นที่ก็รองรับคนได้เพียง700คนเท่านั้นค่ะส่วนนายสายชนหนูเชษตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะคะบอกว่าได้รับการประสานติดต่อจาก10กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ตุ๊กๆกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์กลุ่มชุมชนราวัยชุมชนบางเทามาแสดงเจตจำนงที่จะร่วมแสดงพลังด้วยกันค่ะขณะที่โลกออนไลน์ก็มีการนัดหมายของชาวภูเก็ตด้วยมารวมตัวที่หน้าชาบัดป่าตองวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เช้าวันนี้ทางจังหวัดเองก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามข่าวกองปราบบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาค่ะยักยอกเงินวัด92ล้านบาทนะคะโอนให้สีกาคนสนิทแล้วก็พบหลักฐานว่ามีการเสพเมถุนในกุฏิด้วยค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อเช้านี้กองปราบบุกไปรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาค่ะหลวงพ่อโชติหรือว่านายอติโชติอายุ66ปีนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะตำรวจไปตามจับตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาเป็นเจ้า

0: พนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมควรฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากไปพบว่ามีพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนนะคะก่อนจะมอบให้นางสาวปุญญวีอายุ47ปีศีกาคนสนิทโดยจับกุมได้ที่กุฏิวัดค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกุมนางสาวปุญญวีนะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะด้วยการจับกุมครั้งนี้เนื่องจากได้มีผู้มาร้องเรียนนะคะว่านายอติโชตมีพฤติการเบียดบังเงินของวัดไปเป็นของตนแล้วก็นำเงินไปมอบให้ศีกาคนสนิทตำรวจกองปราบก็ไปสืบสวนกระทั่งพบพฤติกรรมจริงตามที่ร้องเรียนค่ะโดยในห้วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า92ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าจับกุมนะคะในขณะจับกุมตำรวจก็ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดค่ะก็ไปพบภาพที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตะลึงเลยนะคะเป็นภาพที่นายอติโชตที่อยู่ในผ้าเหลืองค่ะเสพเมถุนกับนางสาวปุญญวีแบบโจงครึ่มหลายจุดด้วยกันนะคะสำหรับหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงค่ะแล้วก็จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องโดยจัดสร้างเนื่องในวาระวัดพุทธไทยสวรรค์มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรญาณค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของน้ำมันรั่วนะคะลงไปในท่อระบายน้ำนะคะวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตคลองเตยค่ะทีมปฏิบัติภารกิจเมื่อคืนนะคะเขาก็ทำงานกันจนถึงดึกเลยค่ะ4ทุ่มเปิดพื้นที่2จุดตรวจหาจุดรั่วของท่อน้ำมันแต่ก็ไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนวันนี้เดินหน้าขยายผลค้นหาต่อนะคะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญควบคุมเฝ้าระวังการขุดอย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีการจัดกำลังเทศกิจจากคลองเตยเขตยานนาวาลงพื้นที่24ชั่วโมงด้วยค่ะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ติดตามประสานงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตรวจวัดปริมาณไอ้น้ำมันในพื้นที่รายงานทุก1ชั่วโมงมอนิเตอร์สถานการณ์ทุกพื้นที่ในพื้นที่ทุก30นาทีนะคะเพื่อประเมินความปลอดภัยค่ะเช้าวันนี้บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เข้าควบคุมติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากเมื่อวานเจ้าหน้าที่เปิดหน้าดินตรวจสอบแนวท่อค้นพบจุดรั่วของน้ำมันได้แล้วขณะที่มีการสั่งให้บริษัทเจ้าของระบบท่อเร่งเข้าดำเนินการแก้ไขนะคะภายหลังติดตามสถานการณ์ค่ะนายชัชชาติก็ไปตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาใกล้ที่เกิดเหตุรับฟังแล้วก็ติดตามผลกระทบนะคะพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อยแต่กลิ่นก็เบาบางลงจากเดิมอย่างมากจนเกือบจะไม่มีกลิ่นแล้วค่ะ
0: ด้านนายพิพัฒน์ก็บอกนะคะว่าท่อน้ำมันนั้นไม่ได้รั่วแค่ซึมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงเหตุถนนเชื้อเพลิงนะคะที่ใต้ทางด่วนพระราม3บอกว่าพบว่าน้ำนั้นเป็นของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นแล้วก็มีการร่วมหุ้นกับอีกหลายบริษัทค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่อยากลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบรอยรั่วชัดเจนว่ามีรอยรั่วที่จุดที่1ซึ่งรอยรั่วไม่ได้ใหญ่มากนักค่ะแต่ว่าในจุดที่2ยังไม่พบจากการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันนี้ก็ส่งไปยังคลังน้ำมันของท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะส่วนการดำเนินการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญให้คำยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปิดรอยรั่วได้ค่ะพอถามย้ำว่าเส้นทางเส้นทางส่งน้ำมันทางท่อระยะทางค่อนข้างยาวจากการตรวจสอบมีจุดอื่นเสี่ยงที่จะรั่วไหลอีกหรือไม่นะคะนายพิพัฒน์ก็บอกว่าถ้าย้อนไป2ปีที่ผ่านมามีการดำเนินการทดสอบแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งน้ำมันตลอดแนวเส้นทางการส่งคุณภาพของท่อยังสมบูรณ์ค่ะแต่ยังไม่มั่นใจว่าจุดที่รั่วซึมเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็เลยต้องให้ฝ่ายวิศวกรดำเนินการแล้วก็แจ้งกลับเข้ามาจากนั้นตนก็จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็ย้ำว่าตอนนี้การป้องกันมีหน่วยงานทั้งกทม.ปภ.เตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์การดับไฟค่ะนายพิพัฒน์ก็ยังให้ความมั่นใจด้วยนะคะว่าจากการวัดค่าสารระเหยในพื้นที่โดยรอบ

0: ค่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายน้อยมากค่ะเพราะว่ากรณีนี้ไม่ใช่การรั่วแต่เป็นการซึมแต่ก็ยังเกิดความสับสนเพราะว่ามีประชาชนบางส่วนบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อีกส่วนก็บอกว่าเพิ่งจะได้กลิ่นก็เข้าใจว่าอยู่กับระยะทางนะคะพอย้ำว่าไม่ต้องถึงขั้นอพยพใช่หรือไม่นะคะนายพิพัฒน์ก็บอกว่าส่วนนี้ต้องดูแลใกล้ชิดโดยกทม.และปภ.ก็จะพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ว่ากทม.ค่ะ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ค่ะมาดูกันที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลาคมนี้นะคะโดยบอกว่ารัฐบาลและประชาชนชาวไทยก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมการประพฤติปฏิบัติตัวของนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดนะคะรัฐบาลก็มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนทั้งประเทศค่ะเพื่อประเทศไทยจะได้มีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญานำพาประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้านายสุรศักดิ์บอกว่าการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งนักกีฬาก็ต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการเป็นตัวแทนประเทศไปร่วมการแข่งขันกีฬาแล้วหน้าที่สำคัญก็คือเป็นเสมือนทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของซึ่งเป็นหน้าที่หลักนะคะชัยชนะนั้นเป็นที่ปรารถนาของนักกีฬาและประชาชนคนไทยค่ะแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกฎกติกาให้เกียรติคู่แข่งรู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้แพ้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไทยหรือไม่ก็ต้องระลึกว่าไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพไม่ใช่สร้างศัตรูค่ะก็ขอให้การเดินทางไปครั้งนี้ของนักกีฬาปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะบอกว่ามอบโอวาทก็เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายมาค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะจะกลับมาวันที่11กันยายนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกมาตลอดว่าทุกคนคือบุคคลสำคัญเป็นหน้าตาเป็นศักดิ์ศรีของประเทศฝากกำลังใจมาเป็นการส่วนตัวด้วยค่ะ
1: เรื่องของ Data Center นะคะวันนี้นายพรหมพลวิกิตเสนรองผู้ว่ากทม.ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการพิจารณาแนวทางบริหารจัดการปัญหาผลกระทบจากศูนย์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Data Center ที่ตั้งในเขตเมืองค่ะโดยบอกว่าวันนี้มาชี้แจงรายละเอียดเรื่อง Data Center หลังจากประชุมที่ทำเนียบไปนะคะโดยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุปตัวเลขมาซึ่งต้องขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและก็ในงานต่างๆที่ช่วยทำข้อมูลค่ะสรุปว่ามีทั้งหมด49แห่งนะคะเป็น Stand Alone 6แห่งค่ะที่ขออนุญาตจากกทม.ส่วนอีก43แห่งอยู่ในอาคารต่างๆโดย10แห่งเป็นของภาครัฐอีก33แห่งเป็นของเอกชนซึ่งผู้ว่ากทม.ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตไปตรวจสอบทุกแห่งแล้วก็จะมีการแถลงในวันศุกร์นี้นะคะว่ามีการใช้ไฟเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่รวมทั้งหมดใน49แห่งข้างต้นนี้ค่ะนายพรพงศ์บอกว่า10แห่งที่เป็น Data Center ของรัฐเป็นขนาดเล็กนะคะไว้ใช้ภายในอาคารสำหรับเก็บข้อมูลตัวเองไม่ได้เป็นcolocation ค่ะหรือว่าการให้บริการลูกค้านะคะส่วนการพิจารณาปริมาณน้ำหรือไฟที่เหมาะสมและปลอดภัยของ Data Center ไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบข้างคือเท่าไหร่นาย

0: พรพรหมบอกว่าตนไม่แน่ใจนะคะว่ากี่ลิตรแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในอาคารก็คือใช้ไฟใช้น้ำไม่เยอะค่ะแต่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารซึ่งส่วนใหญ่อาคารก็ทำ EIA อยู่แล้วต้องมีการชี้แจงเรื่องค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่ต้องถูกประเมินตลอดและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะดำเนินการต่อก็คือการพูดคุยกับทาง Nectech ค่ะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ่งมีหน่วยงานชื่อ Dtech สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสามารถประเมินได้ว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีผลกระทบอะไรหรือไม่นะคะก็กำลังพูดคุยถึงความร่วมมือค่ะจะขอให้ทาง Dtech นั้นไปร่วมตรวจสอบที่ต่างๆด้วยนะคะส่วนที่กทม.ไปตรวจสอบสำรวจมา43แห่งมีตรงไหนที่มีการสำรองน้ำมันเยอะเท่าที่เจอที่พระราม9หรือไม่นะคะนายพลพรมก็บอกว่าเท่าที่เข้าใจพวกที่อยู่ในตัวอาคารจะไม่ใหญ่มากค่ะแต่บางที่มีการสำรองน้ำมันไว้อยู่แล้วและที่เป็น stand alone จะมีการตรวจเข้มข้นเพราะว่าเป็นเหมือนกันให้บริการผู้อื่นคือสร้างมาเพื่อให้คนอื่นมาเช่าที่เพื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็จะต้องมีน้ำมันสำรองไว้รองรับสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองนะคะเพราะว่าต้องมีมาตรฐานลูกค้าก็จะมีความคาดหวังว่าต้องสำรองไฟได้48ชั่วโมงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกที่มีกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบมจ.อสมท.นะคะต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ค่ะเป็นการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเข้าช่วยพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บมจ.สมท.ค่ะเปิดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารระดับนโยบายภาครัฐนะคะเป็นการอบรมปิดท้ายหลักสูตรหลังตระเวนจัดหลักสูตรไปแล้วทั่วทุกภูมิภาคค่ะทั้งนครราชสีมาเชียงใหม่หาดใหญ่นะคะโจทย์สำคัญก็คือต้องทำอย่างไรให้นโยบายและนวัตกรรมเหล่านั้นส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประชาชนอย่างทำได้จริงนะคะก็จำเป็นต้องบ่มเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐเป้าหมายหลักของโครงการก็คือมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทำนโยบายรัฐให้เข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงใจประชาชนใช้กลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นหรือว่า Mastercard Workshop แล้วก็กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะก็มีวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้นะคะเป็นที่ได้รับการยอมรับเป็นตัวจริงในด้านการสื่อสารจากองค์กรชั้นนำไม่ว่าจะเป็นพีรพลอนุตรโสตผู้จัดการศูนย์ชัวก่อนแชร์วนิษาสมัครสรุตผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยนะคะ MCOTHD แล้วก็ผู้สร้างคอนเทนต์สายสาระแนวหน้าของวงการนะคะวงศกรธนูถนัดเจ้าของเพจหัวหน้าแบงค์ฟูลเฟอร์เนลแล้วก็วสินพรวิจิตจินดา TikTok Expert กรรมการบริหารกัดไม่ปล่อย Academy ค่ะสำหรับหลักสูตรโครงการ CommuMax ระยะที่3จะมีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมการสื่อสารระดับประเทศนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือโดยสารในฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนสูญหายกว่า80คนเป็นอุบัติเหตุทางเรือร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งค่ะเรือลำที่เกิดเหตุชื่อว่า MV June Aster ออกเดินทางจากกรุงมะนิลานำผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนมุ่งหน้าเมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะปาลาวันในช่วงค่ำขณะที่เกือบถึงปลายทางแล้วนะคะกลับเกิดเหตุไฟลุกไหม้บริเวณนอกชายฝั่งประมาณ 1.2 ไมล์ทะเลจากเมืองบารังเกมาชิล่าไฟได้ลุกไหม้ขึ้นโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุค่ะภาพเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์จะเห็นไฟลุกท่วมเรือจนค่อยๆจมลงนะคะโดยยามฝั่งได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องเผชิญกับอุปสรรคจากคลื่นลมแรงซึ่งรายงานล่าสุดช่วยเหลือคนบนเรือได้เพียง43คนเท่านั้นค่ะทำให้อุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือโดยสารครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่าจำนวนผู้ที่สูญหายสูงถึง86คนบรรดาครอบครัวและญาติมิตรของผู้สูญหายก็มาเฝ้าติดตามข่าวอย่างกระวนกระวายใจทั้งคืนนะคะอุบัติเหตุบนเรือโดยสารเช่นนี้เ

0: ังค่ะอยู่ๆรถถังหลักรุ่น Type 59ที่ทหารกำลังใช้ฝึกซ้อมยิงเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะคะก็เลยทำให้ทหารที่อยู่ในรถถังนั้นเสียชีวิตทันที2นายค่ะและมีนายทหารได้รับบาดเจ็บอีก1นายมีการอพยพทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์อย่างเร่งด่วนส่งต่อตัวไปรักษาพยาบาลที่กรุงทากาค่ะหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพบังกลาเทศระบุว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่รถถังยิงกระสุนระหว่างซ้อมรบก็ยังระบุสาเหตุได้ไม่ชัดเจนนักนะคะทางกองทัพตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเร่งสืบสวนหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะรถถังรุ่น Type 59นี้ผลิตในประเทศจีนค่ะดัดแปลงมาจากรถถังรุ่น T 54ของอดีตสหภาพโซเวียตค่ะเป็นอาวุธหุ้มเกราะรุ่นเก่าที่กองทัพบังกลาเทศใช้งานมานานหลายทศวรรษค่ะแม้ว่าช่วงปีที่ผ่านมาจะมีการจัดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานร่วมกับรถถังรุ่นอื่นๆที่เป็นรุ่นใหม่กว่าก็ตามค่ะก็เลยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และกังวลถึงมาตรฐานความปลอดภัยการบำรุงรักษายุทโธปกรณ์รุ่นเก่าของกองทัพค่ะ
1: คิมจองอึนขอบคุณทหารในวันชาติเนื่องในวันชาติเกาหลีเหนือค่ะสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ78ปีการก่อตั้งเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ซึ่งในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณคนงานและทหารสำหรับการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและแสดงความกตัญญูและเขายังได้แสดงความเคารพต่อผู้บัญชาการและทหารร่วมปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศซึ่งหมายถึงกองกำลังเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปร่วมกับรัสเซียรบในสงครามยูเครนตามข้อมูลจากชาติตะวันตกและเกาหลีใต้นะคะเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 ถึง 15,000 นายตั้งแต่ช่วงปลายปี2024เป็นต้นมาค่ะส่วนความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือและรัสเซียนั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะมีการแลกเปลี่ยนยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารจากมอสโกและความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณดารการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
2: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34ครับก็เข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พีรพัชชมดวงครับ
1: ครับสวัสดีแฟนรายการนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เจมส
0: ์ครับ
1: ครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นพี่เต่าน้อยอัจฉราชโชว
0: ์ครับ
1: ครับแล้วก็เป็นพี่เอ็มณัฐพลส้นทรัพย์วันนี้อยู่กับผม2คนเหมือนเดิม12:30 นไปจนถึงเวลา13:00 นครับ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยเราไปร่วมงานนะที่ที่แถวๆดอนเมืองอ่ะเขาเรียกว่า
1: สโมสรราชพฤกษ
0: ์สโมสรราชพฤกษ์ก็เมื่อวานเนี่ยน้องเบนก็มีโฟนอินเข้ามาคุยกับพี่เต่าด้วยช่วงเที่ยงนะก็เป็นงานเลี้ยงเขาเรียกว่างานส่งกำลังใจเชียร์ใช่ไหม
1: ก็เป็น
0: เลี้ยง
1: จริงๆมันเป็นงานเรียกว่ามอบรางวัลให้กับบรรดาสมาคมในการแข่งขันชิงชนะเลิศกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: แล้วก็บวกกับมีการให้ขวัญกำลังใจกับทัพเอเชียนเกมด้วย
0: ใช่ใช
1: ่นะครับ
0: เมื่อวานเนี่ยนักกีฬาที่มาร่วมงานเนี่ยถ้าผมเห็นชัดๆเลยเนี่ยเมื่อวานมีเอเจซูนะนักบาส 3x3 ทีมชาติไทย
1: น่าจะเป็นเอเจซูนะเท่าที่เราดูจากด้านหลัง
0: ใช่ใช่น่าจะเอเจซูแหละเมื่อวานก็เพิ่งกลับมาจากมองโกเลียที่ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกมาแล้วก็บาสไทยเนี่ยประเภทชายจะไม่มี 5x5 นะแต่ว่าจะมี 3x3 ซึ่งใน4เกมเราคว้าเหรียญทองก็ชุดนั้นเนี่ยจะมีเอเจซูแล้วก็ชนาธิปสงกสินใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ต้องการชนาธิปจักรวาล
1: เกี่ยวกับพี่โอม
0: พี่โอม
1: ชนาธิปจักรวาล
0: ครับผม
1: แหมผมก็กำลังโฟกัสกับหน้าคอม
0: โอ้หักหน้าเนี่ยเป็นชนาธิปจักรวาลกับเอเจซูที่อยู่ในทีม 3x3 4เก
1: ม
0: ครับก็
1: ครับ
0: จริงๆวันนี้บาสเกตบอล 5x5 ทีมชายเนี่ยในเอเชียนเกมเริ่มแล้วนะเป็นกีฬาประเภทแรกที่เริ่มต้นในเอเชียนเกมครั้งนี้เลยก็เดี๋ยวผมไปขอดูผลการแข่งขันนิดนึงแล้วกันก็เมื่อเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม B นะก็อิหร่านเนี่ยก็แพ้กาตาร์ไป53-59แล้วก็ที่แข่งอยู่เนี่ยจอร์แดนกับชัยนิให้ไปเนี่ยตอนนี้ชัยไปนำอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นกีฬาของบาสเกตบอลที่เริ่มก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจากตารางเนี่ยเดี๋ยววันนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยจะลงสนามวันนี้นะ
1: ครับ
0: ในบาสชายเนี่ยเจออินโดนีเซียตอนประมาณ17:00 นก็มีถ่ายทอดสดทุกคู่ทาง ESPN
1: อันนี้จะเป็นบาส5คนก่อน
0: ประเภทชายนะ
1: ประเภททีมชาย
0: ครับ
1: นะครับก็ซึ่งอย่างที่บอกก็คือไทยเราถ้าเป็นประเภทชายเนี่ยไม่ได้เข้ารอบนะครับผมแต่ว่าจะรู้สึกจะมีประเภทหญิงเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ที่สามารถเข้ามาสู่เอเชียนเกมครั้งนี้ได
0: ้ครับไปต่อที่เรื่องเอเชียนเกมเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวของทางด้านนักวิ่งระยะไกลของไทยนะคิรินตันติเวชซึ่งก่อนหน้านี้ก็หลายคนก็ถามว่าคิรินเนี่ยจะร่วมแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้หรือเปล่าก็ล่าสุดเนี่ยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันแล้วนะว่าคิรินจะไม่ได้แข่งขันเอเชียนเกมจนถึง4เกมครั้งหน้าด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเปลี่ยนไปโฟกัสกับการวิ่งมาราธอนระยะทางเนี่ย 42.195 กิโลเมตรเนี่ยเพื่อที่จะเป้าหมายสูงสุดคือการไปเล่นที่โอลิมปิกคือก่อนหน้าเนี่ยเขาจะวิ่งเนี่ย 1,500 เมตร 5,000 เมตรแล้วก็ 10,000 เมตรใช่ไหมแล้วก็ได้เหรียญทอง4เกมเนี่ย3เหรียญเลยทั้ง3รายการที่แข่งในครั้งล่าสุด
1: ครับ
0: แต่ว่าในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ไม่ได้แข่งเพราะเดี๋ยวเจ้าตัวเนี่ยจะไปโฟกัสกับมาราธอนนะแล้วก็ตั้งเป้าเนี่ยก็คือการไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028ซึ่งตอนนี้นอกจากจะเก็บตัวซ้อมแล้วเนี่ยก็ยังลงแข่งรายการ Bank of American Chicago 2026ด้วยนะแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยเวลา1:03:22แล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นรายการวิ่งระยะไกลนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปแข่งเปลี่ยนไปเตรียมไปแข่งมาราธอนแบบเต็มรูปแบบอ่ะ 42.195 กิโลเมตรซึ่งจะแข่งที่ชิคาโกมาราธอนเป็นรายการแรกนะในเดือนธันวาคมนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: ก็ตาคิรินนี่ถือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเจ้าของ3เหรียญทองใน4เกม
0: ครับที่ได้อันดับ8ล่าสุดเนี่ยเป็นวิ่งฮามาราธอนนะ 21.1 กิโลเมตร
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เพิ่งสร้างสถิติประเทศไทยนะฮามาราธอนเนี่ยที่นิวยอร์กฮามาราธอน2026เนี่ยด้วยเวลา1:02:39สถิติเดิมเนี่ยในการขันฮามาราธอนของนักแข่งไทยเนี่ยเป็นณัฐวุฒิอินนุ่มนะที่เคยทำเวลา1:05:19แต่ว่า ล่าสุดคิรินก็ทำลายไปแล้วในระดับฮาล์ฟมาราธอนก็คือ 21.1 กิโลเมตรแต่เดี๋ยวรายการต่อไปเนี่ยเขาจะแข่งแบบฟูลมาราธอนและก็คือ 42.195 กิโลเมตรแล้วก็จะเน้นรายการนี้แหละเพื่อที่จะต่อยอดไปในโอลิมปิกด้วย
1: ครับ
0: ส่วนเอเชียนเกมเราในประเภทกีฬาก็ยังมีลุ้นจากน้องบิวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ภูริพลบุญสอนประเภท100เมตร
1: 100เมตรชายแล้วก็เหมือนจะมีชุดทีมด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็จริงๆก็ไม่ลุ้นสำหรับเจ้าบิว
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเอเชียนเกมอีกอย่างนึงก็คือทีมมวยไทยใช่ไห
1: ม
0: มวยหญิงเนี่ยสากลสมัครเล่นเนี่ยล่าสุดก็บินไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปถึงเนี่ยก็เจอกับเมื่อวานเนี่ยเจอน้ำท่วมแต่ว่าน้ำท่วมที่นาโกย่านี่ดีขึ้นแล้วนะก็ทางสมาคมก็มองถึงเหรียญนะมีโอกาสที่จะลุ้นเหรียญจากเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยโดยประเภทที่เราแข่งไปเนี่ยในประเภทชายเนี่ยจะมีทั้งหมด5คนใช่ไหมมีนักมวย11คนแบ่งเป็นชาย5คนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเนี่ย55กิโลเป็นกลางปีโวขุนทศ60กิโลกรัมเนี่ยเป็นศักดารวมธรรม70กิโลกรัมเป็นบรรจงสินสิริ80กิโลกรัมเป็นวีรพลจงจอหอนะ90กิโลกรัมเนี่ยเป็นจักรพลยมโคตรแล้วก็90กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยเป็นอัตภพงแสงเทพส่วนประเภทหญิงมี5คนครับก็มี51กิโลกรัมเนี่ยเป็นจุธามาลักษัตนะแล้วก็54กิโลกรัมเป็นนานิชาจงปรงกลางจงปรงจงปรงกลางนะแล้วก็60กิโลกรัมเป็นปุลวีลื่นลดส่วน65กิโลกรัมเนี่ยเป็นจันแจ่มสุนทรเพลงนะแล้วก็75กิโลกรัมเป็นพรทิพย์บัวป่าก็ชายเนี่ยจะมีทั้งหมด6แล้วชายเนี่ย6หญิงทั้งหมดก็5นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็บีจันแจ่มครั้งที่แล้วก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับผมที่หางโจ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ทางสมาคมเนี่ยก็มองว่าในประเภทชายเนี่ยอาจจะลุ้นยากหน่อยเพราะว่าคู่แข่งในเอเชียนเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่หลายชาตินะโดยเฉพาะอุซเบกิสถานคาซัคสถานพวกชาติที่เคยเป็นรัสเซียเก่าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเก่งมวยแล้วก็มีอินเดียมองโกเลียก็ประมาทไม่ได้รวมถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นนะ
1: เมื่อกี้ขออภัยข้อมูลเขาได้เหรียญเงิน
0: ครับ
1: ครั้งที่แล้วที่หางโจนะคร
0: ับส่วนทีมหญิงเนี่ยดูจะมีลุ้นกว่ากับทีมชายนะแล้วก็โฟกัสไปที่น้องโฟกัสนิชาจงปรงกลางจงปรงกลางเนี่ยแล้วก็มีน้องเพียวปุณวีลื่นล้นเนี่ยที่ชก60กิโลกรัมก็มีลุ้นเหรียญเหมือนกันรวมถึงจันแจ่มด้วยนะครับผม
1: ครับ
0: แต่ว่ายังต้องดูในลายของที่จันแจ่มแล้วนะว่าอาการเจ็บเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าว่าก่อนหน้าที่เขาเคยเจ็บหัวไหล่มานะครับผมก็เป็นมวยซึ่งเป็นกีฬาที่เราเรียกว่าทำผลงานได้ดีในหลายๆครั้งนะที่ผ่านมาทั้งในโอลิมปิกและในเอเชียนเกมแต่ว่าช่วงหลังอาจจะดรอปไปนิดนึงแต่ก็ในครั้งนี้ก็มีโอกาสที่จะติดเหรียญได้ทั้งเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงด้วยแต่ว่าคู่แข่งก็อย่างที่บอกว่า
1: ก็พัฒนา
0: ชาติในชาติในเอเชียกลางในเก่งแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เก่งมวยนะครับผม
1: ชาติหลายๆชาตินี่รู้สึกว่าจะพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดนะ
0: ครับประมาณนี้สำหรับมวยแล้วก็ทาง

0: ด้านของเรื่องของสมาคมกีตาร์นะเห็นว่าเมื่อวานมีแบดมินตันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เตรียมไปญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมเมื่อวาน
1: ก็หลังจบจาก China Master
0: ครับ
1: ก็ทัพให้เราก็มีไปไกลสุดก็คือเจ้าพี่วิวกุลวุฒิวิทิสาร
0: ครับ
1: ก็กลับมาที่ไทยแล้วก็จะบินไปที่ญี่ปุ่นนะครับผมเพื่อลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครับก็มั่นใจทางด้านของนายกสมาคมนะครับพลอากาศเอกมณฑลสัตชุกร
0: ครับ
1: มั่นใจว่ามีอย่างน้อยเนี่ย 1-2 เหรียญในการ 1-2 เหรียญนะครับผมทั้งประเภทบุคคลแล้วก็ที
0: ม
1: นะครับ
0: ก็ทีมเนี่ยในประเภททีมหญิงเนี่ยเราเคยได้1เหรียญทองแดงมาแล้วนะ
1: ใช่
0: ส่วนชายเนี่ยแน่นอนว่าเป้าหมายหลักเป้าหมายใหญ่ก็คือเหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวของวิวกลวุฒิพิธีศาสตร์ซึ่งเป็นแชมป์โลกมาแล้ว
1: ก็แกนหลักอยู่กันครบเลย
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นวิวกลวุฒินะครับผมรวมถึงซีเนียร์อย่างพี่เมย์รัชนกอินทนนท์นะครับก็รวมไปถึงหมิวพรปวีช่อชวงที่ก็ได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกนะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วแบดมินตันเนี่ยคู่แข่งหลักๆแน่นอนว่าถ้าเป็นประเภทชายเดี่ยวเนี่ยก็คู่แข่งหลักคือจีนนะก็หลายๆคนเนี่ยชิวฉีตรงนี้นะส่วนประเภทหญิงเนี่ยตัวเต็งของเอเชียนเกมน่าจะเป็นอากาเนะใช่ไหมเป็นอากาเนะกับอันซายอง
1: ใช่อันซายองมานะรอบนี
0: ้ครับส่วนประเภทหญิงเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ค่อนข้างที่จะเก่งในประเภทหญิงคู
1: ่
0: ส่วนคู่ผสมเนี่ยหลายๆชาติเนี่ยมีโอกาสนะรวมถึงเราก็มีโอกาส
1: ใช
0: ่ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าเหรียญที่เรามีโอกาสมากสุดก็คือชายเดี่ยวนะว่าหลังๆเนี่ยน้องวิวจะมีผลงานสะดุดไปบ้างนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เคยเป็นแชมป์โลกมา
1: ใช่แต่เห็นว่าเหมือนมีข่าวว่าหลังจบเอเชียนเกมเนี่ยอันนี้เป็นข่าวที่ยังไม่ได้ยืนยันกับทางการว่าฉีวฉีอาจจะอำลานะสำหรับวงการลูกขนไก
0: ่ครับผมก็เป็นมือหนึ่งของจีนตอนนี้
1: ใช่ก็จริงๆเจอกับวิลบอยนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับแล้วเอเชียนเกมครั้งนี้เขาก็มาด้วย
0: แต่หลังๆนี้นักแบดชายจีนก็หายไปพอสมควรนะก็มีฉิวฉีเนี่ยแหละที่ยืนระยะมาสักพักและแล้วก็มีเว่ยหงยานที่กำลังจะขึ้นมาส่วนแต่ก่อนนั้นจะมีทั้งเฉินหลงไงมีทั้งหลินตันที่เป็นสุดยอดนักแบดแต่หลังๆเนี่ยแบดชายอาจจะดรอปไปครับ
1: คร
0: ับ แต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้นะทั้งจีนรวมถึงโอ้โหชายเนี่ยประเภทชายเนี่ยมีลุ้นหลายๆคนนะอินโดก็เก่งจอห์นฮากิตตี้ใช่ไห
1: ม
0: น่าจะมาแข่งด้วยใช่ไหมจอห์นฮากิตตี
1: ้เดี๋ยวผมลองเช็ค
0: แล้วก็โอ้โหหลายๆคนนะประเภทชายเนี่ยส่วนหญิงแน่นอนว่าก็ลุ้นหลายคนเพราะว่าหญิงเนี่ยหลังๆก็เบียดกันระหว่างอันไซยองกับอากาเนะกับอ่ะเดี๋ยวไปตามเชียร์แล้วกันสำหรับแบดมินตันแต่ว่าจะเป็นรายการที่แข่งช้าหน่อยอาจจะเป็นช่วงเกือบจะท้ายแล้วของเอเชียนเกมนะน
1: ่
0: าจะเป็นกลางๆช่วงนี
1: ้ก็ครับก็โจนาธานมาด้วยนะ
0: อ่ะจอห์นคิตตี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับผมประมาณนี้
1: ใช่ก็ส่วนใหญ่แล้วกีฬาที่เป็นประเภททีมก็จะแข่งก่อนซึ่งช่วงโดยปกติอย่างกีฬาเทควันโดอย่างนี้ก็จะแข่งช่วงต้นทัวร์นาเมนต์เนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยแข่งช่วงท้ายก
0: ็
1: จะเห็นได้ว่าหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยที่เป็นสเกลเขาเรียกว่าสเกลของกีฬาที่มีขนาดเล็กลงมาเนี่ยจะแข่งในรอบท้าย
0: ครับ
1: พาเดลก็เหมือนกัน
0: พาเดลเราก็วันนั้นเราคุยกันไปเยอะแล้วนะเรื่องพาเดลเนี่ยเราก็มีลุ้นนะมีอย่างน้อยอาจจะมีลุ้นเหรียญนะสักเหรียญหนึ่ง
1: คร
0: ับครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับแบดมินตันเนี่ยผมดูโปรแกรมเนี่ยจะเริ่มช่วงวันที่25สำหรับประเภทชายเดี่ยวนะแล้วก็ประเภททีมเนี่ยจะเริ่มก่อนตั้งแต่วันที่20เลยประเภททีมเนี่ยจะแข่งวันที่20ถึง24ทั้งชายทั้งหญิงนะแล้วก็จะจบแล้วหลังจากนั้น25ถึงวันที่29เนี่ยจะเป็นประเภทบุคคลและก็คือชายเดี่ยวกับทุกประเภทเนี่ยในประเภทบุคคลเนี่ยก็คือจะเริ่ม25ส่วนประเภททีมเนี่ยเริ่ม20จบวันที่24ครับผม
1: ครับ

0: ตามเชียร์กันละกัน
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะวันนี้ก็มีแข่งวอลเล่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยว 13:30 นก็จะมีแข่งวอลเล่กันต่อเนื่องเลยต่อจากเมื่อวานหลังจากที่ทัพทีมนักตบไทยเราก็สามารถที่จะชนะเหนือไชนีสไทเปไปได้แบบชิวเฉียด
0: ครับ
1: ก็ทำให้เก็บ3นัดรวดนะเก็บชัยชนะ3นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มก็เข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลครับซึ่งรอบนี้เนี่ยจะมาเจอกับทางด้านของออสเตรเลีย
0: ก็ออสเตรเลียเนี่ยในรอบที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเขาก็ผลงานถือว่าโอเคนะออสเตรเลียเนี่ยเพราะว่าอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นบาเลแล้วก็โอมานแล้วก็แพ้แค่ญี่ปุ่นทีมเดียวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เข้ารอบมาในอันดับ2ของพูเอนะก็คือจัดอันดับออกมาเนี่ยออสเตรเลียอยู่อันดับ6นะก็ผ่านเข้ารอบมาเจอกับเราส่วนเราเนี่ยในรอบแรกผลงานถือว่าเซอร์ไพรส์เลยชนะ3เกมรวดชนะทั้งเกาหลีใต้ทั้งไชนีสไทเปและกาตาร์วันนี้เดี๋ยวจะแข่งกันในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเข้ารอบรองเนี่ยอย่างน้อยมันก็การันตีว่าเราจะได้เล่นชิงอันดับ3เพื่อที่ว่าอย่างน้อยก็คือไปชิงแชมป์โลกใน3อันดับแรกแต่ว่าถ้าจบก็จะผูกเข้าชิงเนี่ยนอกจากจะการันตีไปชิงแชมป์โลกเนี่ยมันจะได้ลุ้นแชมป์เพื่อจะไปโอลิมปิกไงเหมือนกับทีมหญิงที่เราเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ไปแต่ว่าวันนี้ก็ต้องตามเชียร์กับการเจอออสเตรเลียก่อนนะจะแข่งประมาณบ่ายโมงครึ่ง
1: ครับ
0: โมโนแม็กก็ถ่ายทอดสดนะตัวหลักๆเราก็มีนภเดชใช่ไหมที่ทำแต้มเยอะๆหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนคู่อื่นเนี่ยที่แข่งวันนี้เนี่ยจะมีเกาหลีใต้เจอกับจีนตอน5โมงครึ่ง
1: ครับ
0: แล้วพรุ่งนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยจะเจอกับอินเดียตอน5โมงครึ่งแล้วก็อีกคู่เป็นอิหร่านกับชนิดเทเปก็ตอนบ่ายโมงครึ่งถ้าเราเนี่ยสายเราเนี่ยถ้าเราผ่านออสเตรเลียไปได้รอบหน้าจะไปเจออิหร่านหรือชนิดเทเปนะ
1: ครับ
0: ซึ่งชัยนิสไทเปเราชนะมาแล้วนะ
1: ใช่
0: ในรอบแรกส่วนอิหร่านเนี่ยโหวอลเล่เขาเก่งมากนะ
1: แชมป์กลุ่ม
0: แชมป์กลุ่มแล้วก็อยู่อันดับเนี่ยอันดับ16ของโลกเลยก็เป็นรองแค่ญี่ปุ่นชาติเดียวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ด้วยแล้วก็เป็นอันดับ7ของโลก
1: ครับส่วนออสเตรเลียนี่อันดับ42
0: ครับ
1: เรานี่48
0: คือคู่แข่งที่เราชนะมาได้ในรอบแรกเนี่ยรอบอันดับต่ำกว่าหมดเลยนะทั้งเกาหลีใต้ทั้งไทนีไทเปใช่ไหมแล้วก็เกมแรกเราชนะกาตาร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: คือเราเนี่ยอันดับต่ำกว่าทั้ง3ทีมที่เราชนะมาเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะพลิกล็อกอีกในรอบนี้นะโอกาสที่ชนะออสเตรเลียออสเตรเลียอันดับ 3-3 แต่ว่าจะไม่ใช่งานที่ง่ายแน่นอนวันนี
1: ้ก็แม้ว่าอันดับอาจจะคืออันดับไม่ได้หนีกันมากน่าจะคู่ขี้กันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวให้กำลังใจกับทีมนักตบไทยเราได้เวลา 13:30 นครับก็มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ครับผม
0: ครับผมส่วนเอเชียนเกมเนี่ยเราก็จะไปเล่นด้วยนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยรู้สึกจะอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นไหมวอลเลย์บอลชายผมขอดูนิดนึงก็ประเภทชายเนี่ยไม่ได้เราอยู่กลุ่ม B นะอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีร์กีสถาน
1: ครับ
0: ไอ้ที่อยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นนั้นเป็นบอลนะผมจำสลับฟุตบอลเนี่ยเราจะอยู่กับญี่ปุ่นแต่ว่าวอลเลย์เนี่ยเราอยู่กับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถาน
1: บอลนี่อยู่ทั้งชายแล้วก็หญิง
0: ครับผมก็วอลเลย์บอลชายเนี่ยจะเริ่มแข่งวันที่27นะสำหรับวอลเลย์บอล27 28 29เลยส่วนรอบ2เนี่ยจะแข่งวันที่1รอบรองวันที่2แล้วรอบชิงวันที่3แข่งแบบติดๆเลยนะ
1: คร
0: ับผมตามเชียร์กันแล้วกันสำหรับวอลเลย์วันนี้มีลุ้นผมว่ามีลุ้นเจอออสเตรเลียอย่างน้อยขอเข้ารอบรองก่อนเพื่อที่จะได้การันตีการชิงอันดับ3แน่ๆ
1: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกัน
1: ก็
0: อยากไปรายการชิงแชมป์โลกนะเพราะเราไม่ได้ไปนานมากแล้วสำหรับวอลเลย์บอลชายเนี่ยวอลเลย์บอลชายเนี่ยเราไปแค่ครั้งเดียวนะก่อนหน้านี้รายการชิงแชมป์โลกก็คือปี1998ที่ญี่ปุ่น
1: โ
0: อ้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปอีกเลยนะ
1: กี่ก็ถือว่า28ปีนะครับ
0: ครับผม
1: นานมากแล้ว
0: ส่วน ก็เดี๋ยวไปเชียร์กันส่วนในเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่แล้วเราจบอันดับ10นะในประเภททีมชายเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วก็เคยเข้ารอบรองครั้งหนึ่งเมื่อปี2010ที่จีน
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเป็นที่กวางโจวนะครับผมเอเชียนเกมความเคลื่อนไหวมีอะไรไหมช่วง 2-3 วันนี
1: ้ก็
0: เรื่องอุทกภัยนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะสำหรับการแข่งเอเชียนเกม
1: ใช่ก็ประเทศญี่ปุ่นเขาก
0: ็
1: มีเขาเรียกว่าเหมือนมาตรการเขาค่อนข้างเข้มอยู่แล้วในการเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเจอกับภัยทางธรรมชาติเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อกี้นี้ภาพข่าวของสำนักข่าวไทยเนี่ยวันที่ไปงานแถลงข่าวของเทควันโดนี่มีพี่เจ๋งในเฟรมด้วยนะวันนี้เราก็ไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวหลายๆชนิดกีฬาก็เริ่มเตรียมการทำการฝึกซ้อมเนาะบางชนิดกีฬาเนี่ยบินล่วงหน้าไปแล้วอย่างเช่นวอลเลย์บอลหญิงรวมถึงวอลเลย์บอลชายเนี่ยก็ปักหลักอยู่ที่นั่นเลย
0: ครับ
1: ก็จะมีบางชนิดกีฬาอย่างฟุตบอลชายที่ยังทำการฝึกซ้อมกันอยู่ที่ไทยอยู
0: ่ก็ยังไม่ยังขาดอีก5คนที่ยังไม่ได้มารายงานตัวก็หลักๆจะขาดยศกองโลภา
1: ครับ
0: ที่เดี๋ยวสัปดาห์นี้ต้องเล่นให้กับต้นสังกัดชลบุรีก่อน
1: ใช่
0: ก่อนที่จะบินไปเล่นเกมแรก
1: ครับ
0: แล้วก็กลับมาสัปดาห์หน้าเจอกับบุรีรัมย์ซึ่งเกมนัดที่2ที่ไทยเจอฮ่องกงเนี่ยจะไม่มีชื่อบุรพาแน่ๆยศกองโลภาแน่ๆนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาต้องเล่นให้กับชลบุรีเจอกับบุรีรัมย์แล้วเดี๋ยวเกมที่3เจอญี่ปุ่นเนี่ยจะบินกลับไปเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วก็จะอยู่ยาวเลยเพราะว่าหลังจบไทยลีกเกมหน้าก็จะเป็นเป็นช่วง FIFA Day พูดถึง FIFA Day เนี่ยอาเซียนคัพก็ประกาศโปรแกรมการแข่งขันแบบ 100% แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: แบบคอนเฟิร์มมาแล้ว
1: ครับก็นัดแรกเนี่ยเจอปากีสถาน
0: กี่โมงมันวันนัดแรก
1: ช่วงวันที่26กันยายนครับเวลา16นาฬิกาก็จะแข่งกันที่สนามอินเดียอินโดนีเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซีย
0: คือรายการนี้จะแข่งที่อินโดนีเซียนะ
1: ครับ
0: ซึ่งไทยเนี่ยจะเล่นที่ศรีจารักฮารุปัตนะเป็นที่บันดุงท
1: ั้
0: ง3เกมเลย
1: ครับก็ส่วนแมตช์แรกเนี่ยวันที่26เจอปากีสถานส่วนวันที่29ครับเจอคู่ปรับอย่างเวียดนามครับเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับฟิลิปปินส์เวลา16นาฬิกาวันที่2ตุลาคมครับ
0: ครับผม อันนี้คือโปรแกรมแบบ 100% แล้วนะ
1: ใช่
0: ก็เล่น3เกมเจอปากีเจอกับเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งนักเตะในชุดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวแอนเดรียสันเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มไปดูนักเตะตามสนามต่างๆแล้วล่าสุดเห็นไปดูที่อยุธยานะวันนั้นที่ราชบุรีไต่อยุธยาเนี่ยแล้วก็ไปชมเกมหลายสนามแล้วก็เชื่อว่าน่าจะประกาศรายชื่อทั้ง23คนน่าจะสัปดาห์หน้าหลังจบไทยลีกสัปดาห์นี้แหละเราก็น่าจะประกาศรายชื่อแล้วก็ดูน่าจะมีนักเตะจากแกนหลักของหลายๆสโมสรมาร่วมทีมนะตัวหลักๆเนี่ยน่าจะมาหมดทั้งสุภโชคสุพนัสรวมถึงธนวัฒน์ที่กำลังฟอร์มดีด้วย
1: ใช่
0: จนท้ายเข็มดีก็อยู่ในลิสต์นะหลายๆคนก็เดี๋ยวที่แน่ๆเนี่ยน่าจะมีเสกสาราตีนะเพราะว่าในซีเอเชียนเกมไม่ได้ไปดูแล้วชุดใหญ่น่าจะมา
1: ใช่
0: รวมถึงโอ้หลายๆคนเลยเดี๋ยวดูจุดเบลมาไหม น่าจะมีนะ
1: มีโอกาส
0: ก็เดี๋ยวประกาศรายชื่อเดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีว่ามีใครติดบ้างรายการนี้เป็นรายการโปรแกรมระดับฟีฟ่านะก
1: ็
0: คือเป็น A-Match เลยค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยก็ได้เท่ากับการขันเกมหมุนเครื่องอย่างทางการเพราะฉะนั้นก็มีผลกับการจัดอันดับโลกแล้วก็เราควรจะต้องทำผลงานให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการจับฉลากแบ่งโถฟุตบอลรอบคนเลือก
1: ครับ
0: มันก็สำคัญกับคะแนนแรงกิ้งเราด้วย
1: ซึ่งรายการนี้เนี่ยทีมแชมป์กลุ่มเข้ารอบชิงเลยนะ
0: ก็เขาจะเตะแบบประกบนะก็คือในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเตะ3นัดแล้วทีมไหนจบอันดับไหนเนี่ยก็ไปเจอกับอันดับเดียวกันของอีกกลุ่มนึงแต่ถ้าเป็นอันดับ1เนี่ยก็จะเจอกับแชมป์ของอีกกลุ่มนึงก็เรียกว่าการจัดอันดับแหละเพราะว่าทีมอันดับสุดท้ายเนี่ยมีตกชั้นเพราะว่ารายการนี้มี2ดิวิชั่นมี Challenge League กับChallenge Division กับลีก1นะ
1: ครับ
0: ครับก็ตัวเต็งอีกกลุ่มนึงก็ดูแล้วน่าจะเป็นอินโดนีเซียแหละเพราะว่าเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วอินโดนีเซียก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นเจ้าภาพรายการ FIFA Series มาแล้วเราก็ได้แชมป์ในบ้านรายการนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะหวังนะเพราะว่านักเตะพวกลูกเซี่ยวจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยน่าจะมากันครบเลยก็เดี๋ยวเชียร์ทีมชาติไทยแล้วกันเดี๋ยวให้เบนย้ำโปรแกรมอีกครั้งนึงแล้วกัน3นัดของทีมชาติไทยในอาเซียนคัพ
1: ได้ครับก็นัดแรกครับในศึก FIFA อาเซียนครับไทยเราเนี่ยเจอกับปากีสถานก่
0: อ
1: นวันที่26กันยายนครับเวลา 16:00 น.ส่วนนัดที่2เจอคู่ปรับอย่างเวียดนามครับ29กันยายนครับเวลา 19:30 น.และนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 น.ครับ
0: ครับผมแต่ว่าถ่ายทอดสดยังไม่มีนะตอนนี
1: ้ได
0: ้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยลดลงมาเหลือ20กว่าล้านแล้วมั้งแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อนะ
1: จาก
0: 100ล้านเนี่ย
1: จาก100ล้าน
0: จาก100ล้านนะก็เดี๋ยวตามข่าวกันต่อไปจริงๆทุกการขันเนี่ยจะเริ่มประมาณหลังเอเชียนเกมแป๊บเดียวเอง
1: ครับ
0: 24กันยาถึง5ตุลาอ่ะเรียกว่าเตะพร้อมๆกันเลยครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้นะเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมกับเบนวันพรุ่งนี้11:12 น.30 น.วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเข้าติดตามบุคคลตามหมายจับในปนกาหยีเป้าหมายยอมมอบตัวพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปอเนาะดาลุนดักวาปอเนาะกาหยีรอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยกับบ้านโคกดีปลีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งข่าวสารจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงและใช้ปอเนาะเป็นที่พักพิงเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ดูแลปอเนาะและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่อยู่ภายในปอเนาะต่อมามีการให้ข้อมูลพบว่านายมูฮัมหมัดฮาฟิกผู้ต้องหาตามหมายจับลงวันที่21สิงหาคม2569มาพักอาศัยอยู่จริงจากนั้นผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเจรจาโดยเจ้าหน้าที่เน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยสันติวิธียึดหลักมนุษยธรรมเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจจนนายมูฮัมหมัดฮาฟิกออกมาแสดงตัวและยอมมอบตัวและให้ข้อมูลว่ามีอาวุธปืนพกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งเก็บไว้ภายในขนำขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และสิ่งของที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนที่จี้รัฐไล่ตรวจสอบปมทุนต่างชาตินอมินีเส้นทางทรัพย์ซัดรัฐบาลทำงานไม่เป็นนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวถึงสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลโดยมองว่าอิสราเอลยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานไทยแม้จะอยู่ในภาวะสงครามพร้อมระบุว่าไม่มีอะไรฝากถึงนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าเป็นคนฉลาดและน่าจะรู้ว่าควรดำเนินการอย่างไรพร้อมตั้งคำถามถึงกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นการถือครองทรัพย์สินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลไทยหรือนอมินีรวมถึงกรณีที่มีการพำนักหรือดำเนินธุรกิจในไทยเป็นเวลานานถึง5ปีว่าหน่วยงานรัฐมีระบบตรวจสอบติดตามอย่างไรและสามารถแยกแยะได้หรือไม่ว่าเป็นการประกอบธุรกิจโดยสุจริตหรือมีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนบังหน้ารวมถึงเรียกร้องให้สำนักงานปปง.เร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกลุ่มที่เข้าข่ายเป็นนอมินีหากพบเส้นทางการเงินหรือพฤติการที่เข้าข่ายความผิดควรเร่งดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาอายัดทรัพย์โดยไม่ปล่อยให้ทรัพย์สินถูกโยกย้ายหลังจากนี้จะเดินทางไป

0: ไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามประเด็นเกี่ยวกับจีนเทาและปัญหาที่เกี่ยวข้องสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาต้องการให้เกิดม็อบหรือโค่นรัฐบาลแต่ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไปในสภาพเช่นนี้เพราะมองว่าจะยิ่งทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ลำบากเนื่องจากทำอะไรไม่เป็นปลัดมหาไทยชี้แจงทำไมต้องไหว้นอบน้อมต่อนายกอนุทินนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่นายอดิศรเพียงเกศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนำคลิปวิดีโอขณะตนเองยกมือไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบริเวณทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปอภิปรายในสภาด้วยกล่าวหาว่าเป็นการไหว้เพื่อขอบคุณที่ไม่ถูกย้ายตำแหน่งด้วยขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยข้อเท็จจริงในคลิปดังกล่าวเป็นการกราบขอโทษนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนคณะทำงานและตนเองเนื่องจากมีการดำเนินงานบางประการไปโดยพละการเพราะเข้าใจผิดว่าได้รับการอนุญาตแล้วเมื่อทราบความจริงขณะเดินตามลงมาจากชั้น2จึงรีบกราบขอโทษโดยทันทีเพื่อแสดงความสำนึกผิดแต่กลับถูกสื่อมวลชนถ่ายภาพจากระยะไกลและนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องการโยกย้ายจนเกิดความเข้าใจผิดซึ่งเดิมทีไม่ได้ออกมาแก้ข่าวเพราะคิดว่าไม่ใช่สาระสำคัญแต่เมื่อมีการนำไปอภิปรายในสภาจึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมยืนยันว่าการสู่ก้าวสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมาจากความเมตตาความไว้วางใจและผลงานการทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีโดยไม่เคยมีการวิ่งเต้นใดๆทั้งสิ้นพร้อมต่อสู้หากเกิดความไม่ชอบธรรมและภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ข้าราชการตอบแทนแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ซีรีฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคาริกยืนยันลูกชอไม่ได้เจ็บเหล่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงซ้อมแบบปิดที่แคริงตันโดยไม่มีลูกชอมาตายสเดลิกและเจเจกาเบรียลร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ท่ามกลางความกังวลของแฟนบอลก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกรอบลีกเฟสที่จะพบกับซาบาในคืนวันนี้ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดอย่างไรก็ตามการหายไปของทั้ง3รายไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสภาพร่างกายและวันพักตามแผนที่วางเอาไว้สำหรับชอแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษได้รับการพักเพิ่มเติมจากทีมแพทย์หลังลงสนามไป76นาทีในเกมที่แมนยูไนเต็ดออกไปเสมอกับเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสโมสรจึงเลือกบริหารภาระการลงเล่นของเจ้าตัวอย่างระมัดระวังสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดสุดท้ายสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์อย่างเป็นทางการโดยญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับไทยคีกิสถานและฮ่องกงสำหรับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์กำหนดให้ผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันมีอายุไม่เกิน23ปีซึ่งแต่ละทีมสามารถเลือกผู้เล่นโควต้าอายุเกินได้สูงสุด3คนซึ่งเป็นนักเตะอายุ24ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นเลือกใช้ผู้เล่นที่มีอายุไม่เกิน21ปีทั้งหมดซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์อายุสูงสุดถึง2ปีและไม่มีการเลือกผู้เล่นโควต้าอายุเกินแม้แต่คนเดียวโดยมีผู้เล่นค้าแข่งในต่างประเทศเพียง4คนขณะที่16คนมาจากสโมสรในเจลีกและอีก3คนเป็นนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะครับพบกันเป็นประจำครับหลังทานอาหารกลางวันเรียบร้อยกลับมาติดตาม Active Radio กันต่อครับแฟนๆนะครับ13รายการเป็นต้นไปครับในวันจันทร์ถึงศุกร์และ14นาฬิกาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับรายการ Motor in Trend ทาง Active Radio นะครับจะนำข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์อยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับคุณฟังสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานะครับหรือจะถามคำถามเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์นะครับมาที่หมายเลข4689899 SMS นะครับ4689899นะครับหรือว่าจะพูดคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นการสอบถามข้อความเรื่องราวต่างๆผ่านทางYouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไลฟ์สดเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มีข้อความมาเริ่มมาแล้วนะครับ4689899ถามได้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้
2: เรื่องจัดรายการนะส่งข้อความเข้ามานะครับคุยกันนะ
1: ก็วันนี้เราไปร่วมกิจกรรมสำคัญอันหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ช่วงเช้าที่ผ่านมา
2: ครับ
1: นะครับเป็นการเรียกว่าจะกึ่งแถลงข่าวก็ไม่เชิงฉลองชัยชนะก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับหลายๆองค์ประกอบกัน
2: มันดูเหมือนว่าจะบอกว่าฉลองชัยชนะก็ไม่ใช
1: ่ครับ
2: เพราะว่ารถเขาไม่ได้ที่1
1: แต่ก็ต้องบอกว่าฉลองความสำเร็จ
2: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่ GWM นั้นส่งแทงค์300ดีเซลนะครับเครื่อง 2.4 ลงทำการแข่งขันในรายการ Asia Cross Country นะครับ
1: ครับ
2: AXCR นะฮะปี2016ก็แข่งประจำในบ้านเรานะครับก็สตาร์ทที่พัทยานะแล้วก็จะต้องวิ่งข้ามประเทศไปอีกฝั่งหนึ่งนะในจากโซนนั้นนะไปปัจจ
1: ิน เอเชียคอร์สใช่
2: ก่อนหน้านั้นจะเข้าไปทางเขมรเนี่ยเขาเปลี่ยนละไม่ไปละ
1: ครับเส้นทางปิดอยู่
2: นะครับแล้วก็ไม่ให้เขมรมาแข่งด้วยนะครับแล้วก็เขาลงแข่งในมันมีหลายรุ่นมากที่เป็นปิกอัพใช่ไหม
1: ครับ
2: คือเอเชียคอร์สคันที่ที่ต้องบอกว่าเป็นรายการที่นักแข่งทั้งเอเชียนะมากันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเนี่ยจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมากันหมดนะครับฝรั่งก็มีมาอย่างออสเตรเลียอะไรงี้ก็มากันเรียนเยอะมากถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ
1: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักแข่งอย่างเดียวนะครับมีทัวร์ด้วยทัวร์ก็คือผู้ที่ชื่นชอบการขับรถในสไตล์ออฟโรดครอสคันทรี
2: เขาก็ตามมาดูนักแข่งที่เขาชื่นชอบกันอย่างไต้หวันเนี่ยไต้หวันนี่นะมีสาวๆเป็นนักแข่งเยอะมาก
1: ครับ
2: แบบเป็นอินฟูผู้สาวๆก็อยากแข่งรถก็มาแข่ง
1: ครับ
2: เตรียมรถเตรียมอะไรมาลงข้างทางบ้างอะไรบ้างนะ
1: ครับ
2: แต่ปีนี้เหมือนเตรียมตัวมาดีนะเราสาวๆเหล่านี้ไม่ค่อยลงข้างทางปีที่แล้วเนี่ยมากันเยอะมาก
1: ครับ
2: แล้วก็ตอนกลางคืนก่อนที่จะออกสตาร์ทในวันแรกเนี่ยเขาก็จะเข้าไปถึง
1: ที่
2: พัทยา
1: ครับ
2: อะไรเส้นที่เป็น walking street
1: ครับ
2: โอ้รถจอดแบบเป็นร้อยคันอะ
1: อืมใช่
2: ไปไม่หมดแล้วก
1: ็คนสวยทั้งนั้นเลยนะ
2: ถ่ายรูปอะไรกันนะแบบ
1: นะครับ
2: มีทั้งรถที่เป็นไฟฟ้านะ EV ก็มาลงแข่งมีทุกอย่าง
1: ครับ
2: มีใครอยากจะทดสอบอะไรมาวิ่งในรายการเนี้ยก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แค่ติดตามไม่ได้ไปดูนะครับได้ติดตามผลอะไรเงี้ยก็เห็นว่า GWM นั้นส่งแทงค์300ลง2คัน
1: ครับในรุ่น
2: T2
1: ครับ T2 ก็คือรถ
2: T2 A และ B นะครับ
1: ดีเซลเทอร์โบนะครับรถเกือบจะเป็นรถโรงงานเลยเกือบจะเป็นตัวโปรโตไทป์เป็นรถทั่วๆไปที่ขายนี่เลย
2: เป็นรถที่ขายนี่แหละแต่ก็มีการเซ็ตช่วงล่างนะ
1: เปลี่ยนโชว์
2: เซ็ตช่วงล่างใหม่อะไรใหม่นะครับแล้วก็เกียร์เครื่องยนต์เนี่ยแบบเดิมนะ
1: ครับ
2: แล้วก็นักแข่งบอกว่าเกียร์เนี่ยทำงานดีมากเป็นเกียร์อัตโนมัติไม่เคยขับเกียร์อัตโนมัติลงแข่งเลยนะที่ผ่านมาใช้แต่พิกอัพปีนี้เปลี่ยนมาขับแทงค์300
1: SUV แท้
2: เป็น SUV แล้วก็เกียร์ดีมาก
1: ๆครับ
2: ก็เลยก็คุยกันนะครับเขาก็คุยว่าเขาเกียร์เนี่ยทำงานดีมากเลยประทับใจรถแข่งทั้ง2คันนักแข่ง2คน
1: ครับ
2: ชอบเหมือนกันคือเกียร
1: ์ครับ
2: การตอบสนองการขับขี่ดีอะไรอย่างนี
1: ้คุณนักแข่งก็คือคุณโอรัน สอนสิริรัตน์นะครับแล้วก็คนนี้มีเนวิเกเตอร์หรือผู้นำทางเนี่ยพี่สมเกียรติน้อยจัดเป็นผู้นำทางให้
2: ครับ
1: นะครับเรียกว่ามือระดับโลกอ่ะพี่สมเกียรติอ่ะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือพี่หลังนะครับพี่หลังก็คือพี่โทวันธนวรรณเสนนะครับพี่หลังก็ประสบการณ์จากเริ่มจากสมัยนั้นผมทำข่าวแกเป็นเนนะ
2: นั่นเนใช่ไหมฮะ
1: ตอนนั้นแกเป็นเนนะครับตอนนี้ก็ขับเองเลยนะครับ
2: ชนิดเนี่ยนะ
1: แต่ละคนนี่คือมือระดับชนิดที่ว่า
2: ผมจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าใครมีแท้ง300อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเกียร์มันตอบสนองดีมาก
1: อ
2: ันนี้คุณใช้อยู่คุณจะต้องรู้มันตอบสนองดีขนาดไหน
1: ครับ
2: เขาใช้น้ำมันเครื่องถ้าเป็นรถที่วิ่งอยู่ในศูนย
1: ์ครับ
2: รถที่คุณซื้อกันนี่แหละที่มันตอบสนองดีเนี่ยเขาใช้น้ำมันเครื่องโทเทล
1: ครับ
2: แต่ว่าในสนามแข่งเขาใช้โมตุลใช้โมตุลนะครับ
1: เพราะเขาบอกว่าเกรดเลสซิ่งนะครับ
2: เขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมก็เลยยุพี่ที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันให้ถามว่าอาจจะมันเกียร์มันดีขนาดนี้เนี่ยน้ำมันมันต้องดีมันถึงได้ตอบสนองการขับขี่ได้ดีขนาดน
1: ี้
2: เขาใช้น้ำมันเกียร์อะไรอันนี้เอามาบอกสำหรับแฟนๆที่ใครที่มีแท้ง300อยู่นะ
1: ครับ
2: หรือแท้ง500หรืออะไรเนี่ยเดิมเขาใช้น้ำมันเกียร์ของโทเทลนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้เขาในสนามแข่งเขาใช้ตัวเกรดเลสซิ่งของโมตุล
1: ครับ
2: อันนี้เก็บมาฝากนะเผื่อว่าเฮ้ยผมอยากแบบได้การตอบสนองที่ดีเพราะว่ายางเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกวันนะ
1: ครับ
2: แข่งทั้งหมด6วันฟรีรันอีกวันนึงนะ
1: ครับ
2: วันละชุดนะครับเพื่อให้มันเกาะถนนที่ดีนะ
1: เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องยางแตกยางเสื่อมสภาพนะครับ
2: จะได้ไม่เสียเวลานะ
1: ครับ
2: แต่เราไม่ต้องแตกทุกวันเรา2ปีค่อยเปลี่ยนก็ได
1: ้
2: นะครับแต่น้ำมันเกียร์แอบมาบอก
1: นะครับก็คือกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ารถยนต์นะครับเวลาเขาทดสอบสมรรถนะเนี่ยนอกเหนือจากงาน R&D นะครับซึ่งอยู่ในแลบอยู่ในห้องทดลองอยู่ในศูนย์วิจัยแล้วเขาก็จะส่งรถไปแข่งอย่างนี้แหละอย่างทำไมถึงได้มีรายการลิสบอนดาก้าที่เมื่อก่อนเราเรียกกันปารีสดาก้านะครับ
2: ครับ
1: ทำไมถึงได้มีรายการแข่งขันทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาใช้สนามแข่งขันอันนั้นแหละเป็นตัวพิสูจน์
2: ทดลอง
1: ใช่เป็นห้องทดลองในการใช้งานจริงแข่งจริงว่ารถยนต์เนี่ยมันจะดีมันจะทนหรือเปล่า
2: ทนมือทนเท้าขนาดไหน
1: ใช่
2: เขาถึงมีคำว่าเทคโนโลยีจากสนามแข่ง
1: ครับ
2: นะครับเอามาผ่านการทดสอบวิ่งในสนามรายการที่มันโหดแบบเนี้ย
1: ครับ
2: มันก็ผ่านมาได้นะ
1: ใช่สิ่งสำคัญก็คืออย่างรายการอย่าง cross Asian cross country อย่างเงี้ยครับรถเข้าแข่งเนี่ยจำนวนสมัครรวมๆกันทุกรุ่นเนี่ยเฉียด100คันน่ะ100กว่าด้วยซ้ำไป
2: รุ่นนี้ผม
1: 30คันนะ
2: รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ที่4กับที่6
1: ครับ
2: ผมถามพี่เจี๊ยบว่าพี่เขาแข่งกี่คันในรุ่นเนี้ยผมหรือว่า7คันเนาะ
1: เฮ้ยไม่ใ
2: ช่ได้ที่4คันนึงที่6คันนึง
1: 30กว่าคัน
2: รถแข่งทั้งหมดในรุ่นนี้70คันครับ
1: ในรุ่นนี
2: ้ในรุ่นนี้นะ
1: 70ที่1ที่2
2: รถเยอะมากบอกว่ารุ่นนี้รถเยอะมากรวมๆ70คัน
1: ครับ
2: แต่มันมีหลายรุ่นที่เป็นปิกอัพก็มีใช่ไห
1: ม
2: มีหลายรุ่น
1: โปรโตไทป์แล้วก็รถกระตูนเกิน
2: แล้วก็คันนี้นักแข่งเองนะบอกว่ารถที่เป็นเจ้าตลาดและลงแข่งในบ้านเรา
1: ครับ
2: แรงมาก
1: แรงมาก
2: ไอ้เจ้าตลาดที่แรงมากมีใครลงโตโยต้าก็ลง
1: ครับมิตซูก็ลง
2: ฟอร์ดก็ลง
1: คือสันก็ลงลงหมดอ่ะ
2: แต่เจ้าตลาดมันจะมีแค่คนเดียวที่เขาบอกว่าโอ้โหลงในเอเชียเขาที่ปิกอัพรุ่นนี
1: ้
2: ของไทยแรงมาก
1: ครับเครื่อง 3,000
2: ใช่คราวนี้พอแรงมากๆเนี่ยในการแข่งขันแบบนี้บางทีเนี่ยจังหวะจะเบรกจะอะไรเนี่ย
1: เวลาเกินไปก็ไม่
2: ข้างล่างอ่ะพื้นอ่ะมันเป็นลูกรัง
1: เ
2: บรกเนี่ยระยะเบรกมันยิ่งไกล
1: ครับ
2: พอแรงมากเนี่ยแล้วก็มันมีวันที่เขาทำทรายหลอก
1: ครับ
2: ทรายนี่คือทรายนำทางนะแผนที่นำทางที่เนวิเกเตอร์ไว้อ่านเนี่ย
1: ครับ
2: แอโร่อ่ะกับตำแหน่งอ่ะมันจะมีแอโร่ทรายก็คือเป็นกระดาษสีสะท้อนแสง
1: ครับ
2: สีส้ม
1: แปะอยู่ตามถนน
2: ส
1: ี
2: ส้มตัดเป็นแบบธงชัยธงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ไอ้ปลายแหลมชี้ไปทางไหนให้เลี้ยวทางนั้น
1: ครับ
2: ระยะที่จะต้องเลี้ยวมาร์กไว้ในทรายเนี่ยในทรายที่บอกนำทางเนี่ย
1: ครับ
2: กับแอโร่เนี่ยมันอยู่คนละจุดกันหลอกวันนั้นแบบเละหมดเลยมีอยู่วันนึงคือ
1: หลงกันเป็นสิบคัน
2: คือพอคนที่แบบพอดีดูดีๆใครไม่หลงนี่คะแนนมาเลยนะวันน
1: ั้
2: นเพราะใครเลี้ยวพอเลี้ยวผิดกลับรถอีกอะไรอีกนะเวลา
1: ครับ
2: ก็มีหลายแบบ
1: ก็โดยรวมนะครับการแข่งขันเนี่ยมีทั้งสภาพถนนที่เป็นทางขึ้นเขาลงเขาชันๆ2วันแรก นะครับดินก็จะเป็นแบบหนังหมูนะครับวันที่2วันที่3ก็จะเป็นแบบเขาเรียกทางตรงทางไกลทางยาวว ิ่งจากนครสวรรค์ไปตากนะครับ
2: คือวิ่งวนอยู่ในบ้านเราแล้วก็ออกไปนอกประเทศด้วยแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่
1: ใช่นะครับแล้ววัน2วันสุดท้ายนะครับแข่งกัน6วัน2วันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีทั้งทางป่าแล้วก็มีทางเรียกว่าทางชื้นแฉะนะครับทำให้ได้ใช้การแข่งขันโหมดการขับขี่เนี่ยหลากหลายรูปแบบมากในการใช้งานจริงนะครับ
2: ใช่แล้วรถเขามีโหมดการใช้งานของเขาอยู่แล้วไง
1: ครับ
2: เขามีโหมดแซนโหมดมัดโหมดอะไรเงี้ยรถเขาแทงค์มันมีโหมดที่เลื่อนเปลี่ยนเองได
1: ้
2: มันก็ทำให้รถแบบให้มันประคอง
1: สนองได้ดีมากสิ่งที่นักแข่งพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือเรื่องของการบาลานซ์นะครับคำว่าบาลานซ์ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของสมรรถนะความสมดุลหน้าหลังซ้ายขวาอย่างเดียวนะเขาหมายถึงเรื่องของเวลาเขาต้องการเรียกกำลังเนี่ยมันมาในระดับที่พอใช้ไม่ได้เวอร์ไม่ได้เยอะจนแบบควบคุมไม่อยู
2: ่พอแรงมากมันพอถึงจะเลี้ยวเงี้ยพอจะเข้าโค้งอ่ะมันก็มาเสียเวลาให้ชะลอให้รถมันเบาอีกไง
1: ครับ
2: พอดีอันนี้มันเขาบอกว่าเซตมาพอดีก็เลยมีการถามว่าแล้วปีหน้าจะมีพิกอัพมาเพราะคุณมีโผเอ๋อนี่คุณจะลงไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าถือว่ามาดีมากนะรถ70คันคุณได้ที่4คันนึงได้ที่6คันนึงอ่ะไม่ธรรมดานะครับ
1: ครับ
2: ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถได้เลยเขาก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยคุณใช้แทงค์300มันก็ไม่ได้ไก่กาอะไรเลยนะคุณลงแข่งเนี่ยเห็นไหม
1: โอ้ยังไม่ไก่กาเลยพี
2: ่รถเนี่ยเป็นเหมือนเดิมโอเคมีการเซตให้มันเป็นใส่เครื่องมือใส่โลบาร์ใส่อะไรเข้าไปแต่ว่า
1: ครับ
2: มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะไปจากรถเดิมที่เราใช้ไงในการปรับจูนบ้างเครื่องยนต์นะช่วงล่างมีการเซตอัพเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: อะไรอย่างเงี้ยล้อยางเราก็ใส่กันอยู่แล้วไง
1: ครับ
2: ก็เลยดูแล้วแบบเฮ้ยรถมันโชว์ได้ว่ารถคุณก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะ
1: ครับ
2: อืม
1: โอเค
2: ก็ถือว่าใครที่เล็งๆอยู่ก็ลองดูนะฮะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าแทงค์500 3,000 ดีเซลไปลงแข่งผมบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะใหญ่เกิน
1: ไปหนัก
2: นะครับนะ
1: ครับ
2: แล้วก็รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับมากสุดของคอร์สคันที่ก็คือเตรียมกระจกข้างไปเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: กระจกซ้ายกระจกมองข้างด้านซ้ายเพราะว่าพอดีทางแคบๆเดี๋ยวต้นไม้มันก็ฟาดไปอะไรแต่ว่ากระจกไม่แตกสังเกตไหมว่าทำไมกระจกหน้าไม่แตก
1: ครับ
2: ซึ่งมันฟาดเหมือนกัน
1: ครับ
2: เขาก็จะมีโครงเหล็กขึ้นมาเหมือนราวตากผ้าในห้องน้ำเล็กๆแต่ว่าติดอยู่ที่เสาเอที่ด้านหน้
1: า
2: พอเวลาโดนกิ่งไม้มาโดนแทนที่จะฟาดที่กระจก
1: ครับ
2: คานตัวนี้จะรับก่อนแล้วก็สะบัดตีต้นไม้ออกไปก่อนตีกิ่งไม้ออกไปก่อนไม่ให้มันฟาดที่กระจก
1: ครับ
2: ก็เพราะฉะนั้นก็มีแค่กระจกข้าง
1: ครับ
2: จริงต้องทำกาดกันกระจกข้างนะ
1: อ
2: ันนี้ไม่แตกเลยนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ก็เป็นข้อมูลส่วนใครที่สนใจนะครับเรื่องราวของการแข่งขันเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของทีมเมนเจอร์นะผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็นักแข่งแล้วก็เราก็เชิญชวนเราด้วยบอกว่าวันไหนว่างเนี่ยจะรบกวนสักวันนึง
2: เข้ามานั่งคุยหน่อย
1: นั่งตรงนี้หน่อยอยากให้คุณผู้ฟังได้ถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากได้แทงค์คนที่ชอบแทง
2: ค์
1: นะครับจะได้รู้ว่ารายละเอียดในการใช้งานในการแข่งขันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากถามมากเลยวันนี้แต่ว่าพอจะยกมือถามเนี่ยผมเห็นพิธีกรบนเวทีเขาบอกขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เลยไม่ได้ถาม
2: นี่ผมจะเก็บไว้เดี๋ยวค่อยถาม
1: ใช่ผมจะถามว่าการแข่งขันแบบนี้รูปแบบสนามแต่ละพื้นแข่งขันแต่ละวันเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับ
2: 6วัน6แบบอ่ะ
1: หกวันหกแบบบางวันวิ่งในเลนบางวันวิ่งเป็นทางฝุ่น
2: แล้วก
1: ็แห้ง
2: ๆปัจจัยหลักอื่นๆมันก็เช่นคุณสตาร์ทออกสตาร์ทเนี่ยรถคุณอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่มันไม่ได้แข่งแบบรถวิ่งในสนาม
1: ไม่ใช่
2: แล้วนะ
1: ครับ
2: แข่งกับเวลา
1: เอาเวลา
2: วิ่งในสเตจสเปเชียลสเตจของแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใครทำเวลาได้ดีกว่ากัน
1: ครับ
2: คราวนี้เนี่ยถ้าเราออกคันแรกๆออกคันที่1ที่2เนี่ย
1: เ
2: ราอาจจะเสียเปรียบคันที่1ที่2เพราะว่าเราไม่รู้ทางหรือว่า
1: ครับ
2: ทุกคนมีใบนำทางอย่างเดียวเส้นทางมันมีล้อรถมันตะกุยไว้มันก็เอ้ยมีเห็น
1: ก็จะเห็น
2: ปุ๊บมันง่ายแล้ว
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะ
2: แต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่คันที่100กว่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันเละหมดแล้วเพื่อนพวกตะกุยก็เละหมดแล้วอ
1: ่
2: ะอันนี้ก็ไม่ก
1: ็มันมีได้เปรียบเสียเปรียบมันมีข้อแตกต่างกันในการปล่อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดมันมีเยอะมากก็เลยสอบถามว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเชิญชวนทีมนะครับ GWM Thailand ที่ไปแข่งขันรายการเนี้ยมานั่งคุยกันรายละเอียดกันเยอะๆเลยเผื่อคนสนใจนะครับ
2: เผื่อใครขับอยู่หรือว่าใครขับรุ่นอื่นก็ได
1: ้ครับ
2: นะ
1: การแข่งขันแบบนี้เนี่ยมันสร้างงานสร้างอาชีพได้เยอะมากนะครับคนที่อาจจะอยากจะทำ เซอร์วิสหรืออยากจะทำพาร์ทเนี่ยนะครับก็ไปดูได้ไปศึกษาได
2: ้
1: นะครับ
2: มีข้อความจากพี่กติ๊บทักเข้ามานะครับ
1: ครับ
2: นมัสการเฮ้ยไม่ใช่ครับสวัสดีพี่ทั้งสองครับ
1: พี่โจก็มีพระนะครับพี่กติ๊บรุ่นใหม่ล่าสุด
2: อันนี้ออกอากาศไม่ได้เลย
1: ออกอากาศไม่ได้
2: ที่มีน้องส่งมาถามเมื่อเลยถามส่งไลน์กลับไปว่ามีให้พี่เช่าสัก2 เหรียญไหม
1: นะครับ
2: คุณพี่อะไรนี่เอ่ย
1: คุณพี่

0: อิงหรือเปล่าฮะ
1: ถามว่า BMW 320D
0: ครับ
1: คุณบอกว่าน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยน
0: ตลอดชีวิตจะไหวไหมคะ
1: โอ้ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันมีการสึกหรอ
0: จริงจริงจริง
1: โอเคมันคันที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นระบบปิด
0: ใช
1: ่แต่ว่าไอการสึกหรอหรือว่าขี้ผงอ่ะเมื่อพอมีการสึกหรอใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็จะมีการเศษขี้ผงเหล่านี้มันละล่วงเพราะว่า
0: เศษโลหะเลยล่ะ
1: เศษโลหะที่มันล่วงเนี่ยมันจะถูกันอย่างเงี้ยเวลาวิ่งมันขบกันเนี่ย
0: ครับ
1: มันเกิดการสึกหรอแน่นอนเราว่าอ่ะคุณใช้รถแบบไหนล่ะยะเนิบๆหรือว่ากระแทกกระทัน
0: โอ้ยิ่งพวกเปลี่ยนเกียร์
1: พอเป็นพวก BM อย่างเงี้ย
0: ทิปโทนิกบ่อยๆนี่นะ
1: ต้องมีจักๆบ้างพวกเนี้ยมันเกิดการสึกหรอ
0: ครับ
1: ผงเหล็กผงตะกอนอย่างเงี้ยจะกลายเป็นตะกอนวิ่งอยู่ในระบบ
0: ครับ
1: ในเกียร์ก็จะมีกองถูกไหม
0: ครับ
1: มันก็จะไปตันอยู่ในกอง
0: ครับ
1: พอไปตันอยู่ในกองคุณไม่เปลี่ยนอ่ะกองตันมั่งหรือว่าไปขบผุตุนมันก็ทำให้การสึกหรอเนี่ยสูงขึ้น
0: ครับ
1: ถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนได้พี่ใช้รถกี่ปีอ่ะพี่ขายก่อนมันก็ไม่ถังมันก็ไม่พังที่พี่ไง
0: ครับ
1: มันก็ไม่พังที่คนอื่น
0: อ่า
1: แต่ว่าเปลี่ยนเถอะครับ
0: เปลี่ยนเถอะครับ
1: เอ
0: าในคู่มือเลยเนี่ย
1: ศูนย์บอกไม่ต้องเปลี่ยนพี่เปลี่ยนข้างนอก
0: อ่า
1: แล้วตอนถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมา
0: ดู
1: แล้วเอากองออกมาแล้วพี่ดู
0: เ
1: ศษเนี่ยถ้าเอามาเทแบบใส่อ่างน้ำมันเครื่องกว้างๆนะมันจะมีเศษขี้ผงเล็กๆอยู่ในน้ำมัน
0: ครับ
1: พวกนี้มันต้องถ่ายแล้วก็เกียร์ออโต้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ่ายบ่อยๆอ่ะมันก็จะรักษายืดอายุการใช้งานของเกียร์ไป
0: มีส่วนช่วยเยอะเลยครับ
1: ใช่ๆ
0: ถึงแม้ว่าในคู่มือเขาจะบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเรื่องนี้รุ่นเนี้ย
1: เอาลูกพี่ใช้4ปีไม่เปลี่ยนเนี่ยผมบอกเลยซื้อมาใหม่ๆนะ4ปีไม่เปลี่ยนไม่พัง
0: ดู
1: ผมบอกเลยไม่พังไม่พังที่พี่นะแต่มันไปพังที่คนอื่น
0: แต่พี่ดูอัตราเร่งก็ได้
1: มันจะ
0: จังหวะการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยอัตราเร่งเนี่ย
1: บางคนเลยนะ
0: ครับ
1: เขาไปเพิ่มออยล์เกียร์ด้วยซ้ำ
0: ช่วย
1: ลดความร้อนในห้องเกียร
0: ์และ
1: ความร้อนของน้ำมันเกียร์มีการถ่ายเธอแต่ว่าที่ถ้าบอกไม่ถ่ายผมไม่รู้หรอกว่าเขาสูตรไหนแต่ถ้าสูตรผมอะผมถ่าย
0: จริงๆแล้วรุ่น 320D ถ้าเป็น G20 นะครับในคู่มือเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ของ ZF แล้วเขาบอกเลยว่าเป็นไลฟ์ไทม์ไม่ต้องมีการเมนเทนแนนซ์ฟรีเมนเทนแนนซ์แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาจะเมนเทนแนนซ์กันที่ประมาณ 80,000 80,000 ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณว่าคุณใช้มากี่ปี
1: 80,000 ไม่เกินแสนโลนี่ก็เยอะนะ
0: เยอะนะเยอะนะเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วน่ะควรจะเปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยน
1: แล้วมันก็คือน้ำมันเกียร์ลิตรนึงอ่ะมันก็แพงอยู
0: ่ครับ
1: แต่เชื่อถึงว่าเกียร์ทั้งลูกแพงกว่าน้ำมันเกียร์แน่นอน
0: ใช่อันนี้พี่พูดถูกนะ
1: ผมมาแบบร้องมาแล้วเรื่องพวกนี้
0: แนะนำให้เปลี่ยนครับแนะนำให้เปลี่ยนถึงแม้ว่าศูนย์จะบอกไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์ไทม์วอรันตี
1: ก็ลองเช็คดูยืดอายุการใช้งานมันไปนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนแล้วสบายใจกว่าเอาเรื่องอย่างนี้นะถ้าถามผมนะเปลี่ยนถ่ายบ้างก็สบายใจกว่า
0: ไม่ใช่สบายใจกว่าอย่างเดียวอะทางกายภาพอะลองตอนที่เปลี่ยนอะลองดูก็ได้ว่า
1: อย่างนี้น้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยถ้าเหมือนน้ำมันเกียร์ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เหมือนกัน
1: เอาน้ำมันเกียร์น้ำมัน
0: เครื
1: ่องไม่ใช้พร้อมกันนะ
0: เพราะเป็นระบบปิดซาเดฟของเขาตัวนี้ G20 เนี่ยเป็นระบบปิด
1: น้ำมันเฟืองท้ายก็ระบบปิด
0: แต่ก็ต้องเปลี่ยน
1: แต่มันก็ต้องถ่าย
0: ใช่ต้องล้างต้องถ่ายทำความสะอาด
1: น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ย
0: มันมีการสึกหรอครับพูดง่ายเฟืองมันขบกันยังไงมันก็ต้องมีการสึกหรอมากน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งานวิธีการใช้ของคุณเพราะนั้นเอาให้ดีที่สุดคือเปลี่ยนครับเปลี่ยนบ้าง
1: ถ่ายบ้าง
0: แต่ไม่ใช่ปีละครั้งไม่จำเป็นอาจจะรู้สึกว่าห้าหมื่นโลเพื่อความสบายใจเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้
1: ไม่แพง
0: ดีกว่าเปลี่ยนลูกดีกว่าเปลี่ยนเกียร์ใช่นะครับ
1: พี่ทัศพลทักมาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: สวัสดีครับพี่
1: พระเหรียญที่พูดถึงนี่ให้ผมส่งรูปไปดูก่อนไหมครับ
0: ไม่ต้องครับรูปพี่โจมีแล้วครับพี่ พี่อาจจะมีแต่ด้านหลังแต่พี่โจมีด้านหน้าด้วยครับพ
1: ี่รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: ครับสวัสดีครับพี่
1: เหรียญรุ่นเหนือดวงไม่มีครับ แต่รุ่น
0: เหนือโต๊ะครับพี่สนใจเช่าต่อไหมครับ
1: น
0: ี่
1: ปล่อยเช่านะ
0: โอ้พี่นี่อยู่พันทิพย์แน่นอนเลยมีเหรียญให้เช่าแบบนี้คุณณัฐสรทักเข้ามาสวัสดีครับพี่จิ๊บพี่โจ้นะสวัสดีครับคุณสอนครับทาง4689899นะครับส่งข้อความเข้ามานะครับพี่ที่ลงท้ายด้วยหมายเลข5914บอกว่าจะไปดูจีรี่ตัว REV หรือให้รอตอนมอเตอร์โชว์สิ้นปีดีครับสิ้นปีเป็นมอเตอร์เอ็กโปนะครับถ้าจะดู
1: ตอนนี้มันเพิ่งเปิดนี
0: ่ครับ
1: ตัวสตาร์เล
0: สตาร์เลสตาร์เลใช่
1: ใช่ไอ้ก็ดีอยู่นะครับแล้วก็ราคาได้อยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: ได้อยู่นะครับ699กับ799ตัวท็อปก็7999นะ
0: ใช่ครับถ้าซื้อภายในสิ้นเดือนเนี้ย
1: มันยังมีราคาพิเศษลดอีก
0: 50,000นะ
1: 50,000ใช่

0: ไม่รู้ว่ามีขายแบบนี้ไหม
1: เ
0: ออแต่ว่ารถใช้ดีครับอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอย่างเดียวเลยคันนี้ถ้าจะซื้อมาผมอาจจะแบบต้องไปเซ็ต
1: ช่วงล่าง
0: ข้างหลังซะหน่อย
1: อะไรอย่างเงี้ยจะเซ็ตน้ำมันเปลี่ยนน้ำมัน
0: อย่างอื่นดีหมดอย่างอื่นดีหมด
1: ให้มันหนืดขึ้นหน่อยนึงนะครับ
0: แล้วก็โจเหวินฟ้าเหลียงเฉาเวยหลีเต๋อหัวเจ๋งทรงศักดิ์4คนนี้เอ็มคิดว่าใครหล่อสุดนี่ตอบผิดเดี๋ยวขึ้นรถตู้ไปกินข้าวเที่ยงแล้วไปดูลิเกจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งแม
1: ่มีพระรุ่นเปนาลีวัดกรุงเก่าที่กำลังเป็นข่าวไหมครับอยากได
0: ้เอาไปติดต่อคุณพี่ผมหล่อไหมครับเลยนะฮะคุณพี่ผมหล่อไหมครับคุณพี่ทัดพลเขามีอยู่นะอันนี้เจี๊ยบท่าพระจันทร์มีไหม
1: ไม่มีครับไม่มีนะไม่ศรัทธาครับ
0: พี่บ่าวนนทัยทักมาสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
0: เออได้ผมมีเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะผม
1: เรื่องยอดตลาดรถไงรถ EV ที่จดทะเบียนไงพี่ส่ง
0: ตั้งแต่รถ EV เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
1: ความเปลี่ยนแปลงนะ
0: มันคือความเปลี่ยนแปลงจะบอกว่ามันทำลายระบบนิเวศของรถยนต์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก็ได
1: ้ครับ
0: หรือจะบอกว่าเฮ้ยมันดีกับเรานะเพราะว่าทำให้ผู้ซื้อเนี่ยมันได้ใช้รถราคาที่ถูกลง
1: ได้มีโอกาสเลือกมากขึ้น
0: เพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในวงจรของการค้ารถใหม่แล้วแหละแต่ผมคือผู้บริโภค
1: ครับ
0: นี่คือปลายน้ำ
1: ครับ
0: ผมได้ใช้รถที่ถูกแล้วก็คุณภาพดี
1: ครับ
0: 700,000 สมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยผมได้รถที่เจ๋งมากเลยนะ
1: คนละเรื่องเลยนะ
0: ถ้าสมัยก่อนนี่ผมได้ราคาแบบน้องแหน่งน้องแหน่งบางคนล้อว่าไปเอาอะไรว่าฝามาทำหลังคาฝนตกหล่นป้องเป้งป้องเป้งถูกป่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ 700,000 นี่แบบโอ้โหแน่นตึ๊บเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ทำให้รถจีนเนี่ยมันแบบโอ้โหระบาดไปทั่ว
1: สร้างแรงกระเพื่อมแรงเหวี่ยงมันสูงมาก
0: ใช่เรื่องภาษีผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้เลย
1: ครับ
0: โครงสร้างภาษีว่ารัฐจะมาพยุงมาประคองมาลดน้ำมันของจีนที่อยู่รถไฟฟ้าย
1: ังไม่ต้องคิดไกลขนาดน
0: ั้นรถน้ำมันของญี่ปุ่นที่อยู่มานานมันจะเป็นอย่างไรตอนนี้พูดกันไหมเหอะคนนู้นก็พูดแบบนี้คนนี้แสดงความเห็นแบบนั้นสรุปเนี่ยถ้าเขาไม่เคาะมาเนี่ยทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: มีบริษัทรถยนต์กระแทกมาทีนึงอ่ะโตโยต้าโพสต์เฟซบุ๊กมาทีนึงอ่ะมีเรื่องมีราวไปเดี๋ยวจะมาดูแลสุดท้ายเนี่ย
1: เงียบ
0: ไม่รู้จะเป็นยังไงไอ้ฝั่งที่คนจะซื้อรถใหม่อ่ะโอกาสที่ผมจะมีรถใหม่พี่ผมจะซื้อรถสักคันละ 300,000 400,000 เนี่ย
1: โอ้โห
0: ผมมีโอกาสที่จะซื้อได้ถูกไหม
1: ครับใช่
0: แต่พอปรับโครงสร้างขึ้นไปแข่งกับญี่ปุ่นอ่ะผมซื้อไม่ได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้คุณจะเอาใจใคร
1: ครับ
0: เอาใจคนกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเป็นเจ้าของหรือเอาใจคนคุมกลุ่มเก่าที่อยู่มานาน
1: ทำธุรกิจมานาน
0: มันบอกไม่ถูกคือหยิกเล็บเจ็บเนื้อตอนเนี้ย
1: ครับ
0: ไม่รู้จะไปทางไหนละ
1: ครับ
0: ผมไปลดให้คันนี้ผมไปเพิ่มภาษีเจ้านี้มันก็มีคนเจ็บถูกป่ะ
1: ครับ
0: ผมไปลดภาษีแบบนี้ให้คนนี้จะได้อยู่สบายมันมีคนเจ็บปวดทั้งนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้มานานแล้วตอนเนี้ย
1: อืม
0: ตอนนี้เลยบอกว่าเรื่องโครงสร้างภาษีเนี่ยรอให้มันหายฝุ่นตลบรอให้เขาหายเมาหมัดกันก่อนเพียงแต่เราย้อนกลับมาดูตัวเลขนี้กันดีกว่าครับว่าตัวเลขเนี้ยตั้งแต่ BYD เข้ามาตั้งแต่รถจีนเริ่มบุกเข้ามาเขาจดทะเบียนไปเอารถยอดจดทะเบียนเลยนะ
1: ครับ
0: เขาจดทะเบียนกันไปเท่าไหร่แล้ว
1: อืม
0: อ่ะ
1: อันไหนเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ใช่
1: ใครอยากรู้บ้างตามมาฟังครับเอาเรามี10อันดับแรก
0: 10อันดับแรกนะครับ
1: ที่จดทะเบียนสูงสุดในประเทศไทยนะครับ
0: ตั้งแต่เอาให้ย้อนเลยย้ำเลยว่าตั้งแต่ปี2021
1: ครับ
0: จนถึงสิงหาคมปี2026
1: ครับ
0: ประมาณ5ปี
1: อื้อ
0: ย้อนหลังไป
1: ครับ
0: รถจีนบุกเข้ามาประมาณเนี้ย5ปี
1: ครับ
0: เพราะว่าคันแรกๆของ5ปีที่ผ่านมาผมว่าวันนี้แบตเริ่มจะแย่แล้วนะ
1: เริ่มมีอาการแล้ว
0: เริ่มมีอาการ
1: เริ่มเห็นแล้วเริ่มต้องเปลี่ยนแล้ว
0: เริ่มแบบสวยแล้วจะไปทิ้งที่ไหนรถจะเปลี่ยนแบตพอเช็คราคาแบตปุ๊บไปดูอีกยี่ห้อนึงโอ้โห
1: โอ้ราคาแบต
0: เกือบซื้อรถได้แล
1: ้
0: ว
1: ใช
0: ่คราวนี้คิดแล้วเอาไงถ้าซื้อแบตเปลี่ยนใช้รุ่นเก่าแต่ถ้าเพิ่มอีกหน่อยได้คันใหม
1: ่ไม่ก่อนจะถึงตรงนั้นแล้วถ้าเปลี่ยนแบตแล้วมอเตอร์จะเสื่อมด้วยไหม
0: พี่ก็พูดให้ผมคิดตามอีกแล้ว
1: เอาจริงนะ
0: ใช่ไง
1: เพราะว่า
0: ผมก
1: ็พี่เวลาพี่ไปมีปัญหารถอะไดชาร์จไดสตาร์ทอะพอพี่เปลี่ยนแบตปุ๊บเอาไดเสีย
0: และไอ้คันนี้ก็เริ่มเก่าแล้ว ภายนงภายในก็เริ่ม
1: UI จะใช้ได้

0: ไหมอะซอฟต์แวร์
1: จะมีอัปเดตให้อีกไหมหลังจากนี
0: ้เออมันจะตกรุ่นแบบซัมซุงหรือเปล่าเดี๋ยว
1: สมมติตอนนี้ผมก็ถ้างั้นผมทิ้งเลยผมทิ้งคันเก่าเลย
0: ศูนย์นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งอยู่ดีพี่จะทิ้งยังไงจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านหรอ
1: ตอนนี้จอดไม่ได้แล้วนะครับ
0: กทมมา
1: ตอนนี้เขาเก็บกวาดมาแล้วปรับมาแล้วใครจอดไว้ไหนไว้แล้ว
0: แล้วพี่เป็นถือเป็นขยะอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่ขยะไม่ใช่ขยะครัวเรือนนะฮะอันนี้
1: อันนี้เรายังไม่ได้ผ่านเรื่องที่บอกว่าจะขึ้นภาษีนะ
0: ยัง
1: ตอนน
0: ี
1: ้ยังนะตอนนี้ค
0: ือ
1: ตอนนี้คือตอนนี้ผมมองว่าแบบเฮ้ยไม่เกิน 500,000 ผมมีโอกาสซื้อได้ละ
0: ครับ
1: พอถ้าเกิดขึ้นภาษีเพื่อที่จะให้รถญี่ปุ่นมาแข่งได้เนี่ยไอ้รถคันละไม่เกิน 500,000 เนี่ยตอนน
0: ี้ 8% อยู่อาจจะกลายเป็น 17 18
1: ก็เป็น 700,000 กว่า
0: 700,000 กว่า 700,000 ครับ
1: 700,000 แล้วตอนนี้เอาแค่ 500,000 ก่อนนะ
0: ครับ
1: ส่วนราคา 500,000 ถ้าผมเปลี่ยนแบต BYD Atto 3เท่าไหร่ครับพี
0: ่ Atto 3เอาบีวีดีเนี่ยโชคดีเป็นแบตของตัวเองถูกๆ 70,000 กว่า
1: 70,000
0: ครับ
1: เฮ้ยมันไม่ใช่ไฮบริดอันนี้ไฟฟ้า
0: โอ้โหถ้าไฟฟ้าตัวไฟฟ้าแพง
1: เอาไฟฟ้าเท่าไหร่ผมต้องเปลี่ยนแบตเท่าไหร
0: ่เอาราคา exactly จริงๆอ่ะมันลดลงเรื่อยๆจาก 400,000 กว่าตอนนี้เหลือ 300,000 กว่า
1: 300,000 กว่าอ่ะผมเพิ่มอีก 100,000 นึงผมได
0: ้จีลี
1: ่ได
0: ้ EX2
1: ได้ผมได้ MG4
0: ไอ
1: ้ผมได้ 400,000 กว่า 500,000 ไม่เกินมี
0: เออร์เบิ้ลได้
1: ได้แล้วจะเปลี่ยนไหมล่ะจะเปลี่ยนไหมแบตขับแอตโตทีอยู่นะวิ่งได้อยู่นะตอนนี้วิ่งได้อยู่แต่ว่าชาร์จบ่อยขึ้นเพราะแบตเริ่มแบบลดลง
0: จาก300กว่าตอนนี้วิ่งได้เหลือ100กว่าละเหลือ120กิโลละ
1: ก็ยังวิ่งได้ไง
0: ก็วิ่งได้ไงวิ่งได้ไง
1: ว่าถ้ามีเกณฑ์จะเปลี่ยนละเพราะว่ามันผม5ปีแล้วผมซื้อคุณรุ่นแรกเลย
0: เออหรือจะจอดไว้ทำเป็นที่เก็บแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ดี
1: ก็ได้ไม่ต้องรื้อยังได้เลยอ่ะไม่ต้องรื้อเราเอารถจอดไว
0: ้เลยครับจอดไว้เลย
1: ไม่ต้องถอดแบตมาแขวนที่กำแพงเลยเอาไอ้คันนี้เสียบงี้เลย
0: ถึงเวลาก็ V2L เอา
1: ก็ใช้ไลน์ V2L ใช้ออกมาเข้าบ้านได้
0: ครับ
1: ดูดิแล้วจะต้องทำยังไง
0: ทำไงดีคือฟังช่วยคิด
1: ผมก็เลยแบบแล้วผมจะต้องทำไง
0: ครับแต่ถ้าซื้อถ้าทิ้งไปเลยทำอะไรไม่ได้ขายทิ้งนะวันนี้แสนห้ามีคนซื้อไหม
1: ก็อาจจะได้พวกมอเตอร์พวกอะไรสมมติผมมีรถเก่าพี่บอกแสนห้า
0: ครับ
1: แสนสองใหม่ไหมพี
0: ่ไม่รถแรก5ปีที่แล้วที่เข้ามาณวันนี้เป็นรถอะไรบ้างอ่ะ
1: MG Atto 3เนี่ย
0: Atto 3
1: Atto 3เนี่ยยกตัวอย่างคันนี้เลย
0: Good Cat
1: ผมบอกพี่แสนห้าไหมไอ้แสนสามไอ้แสนสองได้ไหมถ้าแสนสองผมเอาเลยพี่
0: ก็ดีกว่าเนต้า
1: โอ้พี่อย่าไปพูดถึงดิ
0: เพราะเนต้าเขาขายกันอยู่แสนกว่าเหมือนกัน
1: ถ้าก็เอามาอย่างเงี้ยถ้าผมมีรถเก่าผมอาจจะรื้อระบบ
0: ด้วยซื้อมาด้วยความหวังว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่มันนะราคาอาจจะลดลง
1: ผมไม่ผมรื้อระบบไงผมรื้อระบบมาใส่รถผมไงเครื่อง
0: ขายเป็นอะไรได้นะ
1: ผมก็มาทำเป็นรถ
0: เก่าแล้ว
1: เป็นไฟฟ้าเหมือนผมทำรถไฟฟ้าไง
0: ครับ
1: ย้ายมาใส่รถผมเนี้ย
0: โ
1: อ้ยมีรถเก๋งเก่าๆผมก็ทำรถไฟฟ้าย
0: ุ่งอันนั้นยุ่งมาก
1: อันนี
0: ้โอ้
1: ไปซื้อใหม่ครับดีกว่า
0: พี่ไปซื้อใหม่อ่ะคุ้มกว่าเยอะยุ่งมากอันนั้นบอกเลยยุ่งทั้งเรื่องกายภาพทั้งเรื่องของเอกสาร
1: สรุปคือผมไม่ควร
0: อย่าไปยุ่งเลยพี่เอ้ยเชื่อผมเถอะ
1: มา10อันดับนะครับ
0: ครับ
1: ที่เข้ามาจดทะเบียนในบ้านเรานะ
0: เดี๋ยวสรุปคือไม่ได้คำตอบใช่ไหมไอ้รถเก่าเอาไงกับมันดี
1: คือ
0: ทิ้งอย่างเดียว
1: คือตอนเนี้ยไปจอดทิ้งก็มีเรื่องไป
0: จอดทิ้งก็โดนกทมเล่นอีก
1: จอดทิ้งก็โดน
0: ขยะอุตสาหกรรมด้วย
1: ก็ไม่ได้ซื้อใหม่ก็ถูกกว่าโอ้ย
0: ด้วยเหตุนี้ไงครับที่ผมเคยเล่าให้คุณฟังว่าตอนที่ไปจีนนะผมเห็นรถจีนจอดทิ้งในทะเลทรายเต็มเลยนี่ไงครับอะมาดู10อันดับแรกยอดขายสะสม
1: อันดับ
0: อันดับ10ครับพี่โจ
1: ผมเช็คก่อนเลยตึ๊ดๆ
0: ๆอันดับ10คุณผู้ฟังอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นยอดสะสม
1: ยอดสะสมนะตั้งแต่ปี2021นะ
0: ครับอันดับ10ครับ
1: 10ครับ Volvo Volvo จดทะเบียนมานะ5ปี 7,899 คัน
0: รุ่นที่ขายนะครับก็มี EX30 กับ EX90 สองรุ่นด้วยกัน
1: EX30 ก็ที่มีปัญหานี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับที่มีไฟไหม้แล้วก็จะต้องจบภายในเดือนนี
0: ้ครับ
1: สิงหาจบไปแล้วดิ
0: จบไปแล้วไม่ได้จบแล้ว
1: แล้วก็มีข่าวอีกนึงนะฮะลืมเล่าให้ฟังนะครับหลังจากจบงาน Big Motor Sale ที่บูธ Volvo
0: ครับ
1: วันสุดท้ายนะครับ3ทุ่มเสร็จเขาก็คนออกหมดแล้วไม่มีคนละผู้ที่ไปเยี่ยมดูงานอะไรเงี้ยออกหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: ก็จะรื้อบูธก่อนที่จะมีรื้อบูธก็ต้องย้ายรถออก
0: ครับ
1: วันบูธที่จอดอยู่บนบูธจอดอยู่บนแท่นบนบูธไฟ

0: ไฟ
1: อ้าวไฟควันพุ่งออกมาฟ้ารีบดับรีบดับผมก็บอกอ้าวเฮ้ยแล้วรูปอ่ะไม่ถ่ายมาล่ะไม่ได้พี่เพราะว่าบูธผมอยู่ใกล้ก็เลยเห็น
0: ต้องเอารถออกก่อน
1: ผมก็ต้องเอารถผมออกก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงเพราะว่ารถทุลมุนจอเฉยๆอยู่ในห้องแอร์10วันวันสุดท้ายงอนควันออกจากใต้ท้องรถมาเลยนี่ไม่ทำอะไรเลยนะดับเอาถังดับเพลิงมาช่วยกันดับมันเริ่มเพราะว่ามีคนอยู
0: ่
1: พี่ลองคิดดูถ้ารถคันนี้จอดอยู่เดี่ยวๆที่ลานจอดรถล่ะ
0: เรียบร้อย
1: เห็นไหมก็ต้องสังเวยไปอีกใช่ป่ะนี่ขนาดรถจอดนะยอดถึงอยู่อันดับ10นะครับนี่ขนาดจอเฉยๆนะฮะ
0: ยอดขาย 7,899 คัน
1: อันดับต่อมาครับ
0: ครับ
1: อยู่ในกลุ่มของจีลี
0: ่ครับ
1: ซีเกอร์ลิดดาร่า
0: ครับ
1: 22,579 คันยอดจดทะเบียนจากขนส่งทางบกนะ
0: ครับตอนนั้นที่ขายนะคร
1: ับ
0: อัน
1: นี้คือมันคือซีเกอร์กับลิดดาร่าที่อยู่ในกลุ่มของจีลี่นะ
0: ครับมีจีลี่ EX5 นะครับซีเกอร์ X นะครับแล้วก็ลิดดาร่าRD6
1: ก็ตัวนี้เป็นพิกอัพ
0: 3คันยอดยังไม่รวมยอดของ EX2 เข้าไป
1: ยัง
0: ครับนะครับอันดับ8ครับเนยจาที่รัก
1: เนต้าเนยจาเดี๋ยวทุกคนก็จะงงแล้วก็จะไปซื้อตามพี
0: ่ที่โน่นชื่อว่าเนยจานะครับ
1: ก็เนต้า V
0: ครับเนต้า V
1: กับแล้วก็เนต้า V2 นะฮะ
0: แล้วก็เนต้า X นะครับ
1: 3รุ่นไอ้เนต้า X เนี่ยผมว่ามันดี
0: ดีไซน์ก็ดี
1: ดีเลยแล้วรถดีเลยนะ
0: ครับกำลังจะไปได้ดี
1: กำลังจะไปได้ดีบริษัทก
0: ็ไปซะก่อน
1: แล้วก็รถคันนี้เนต้า V ตอนเอ้ยเนต้า X ตอนที่ออก
0: ครับ
1: เอทาเป็นเลเวล 2.5 ซึ่งใหม่สุดในกลุ่มนั้นเลย
0: ครับ
1: ฉลาดมาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ยอดขาย 24,359 คันนะครับอันดับ7ครับ
1: Tesla
0: นะอีลอนมัสก์นะครับ
1: นะครับโมเดล Y และโมเดล3นะคร
0: ับครับรุ่นที่ขายทั้งหมดนะครับ 25,678 คันครับ
1: เนต้าไม่ใช่เทสลาเนี่ยเทสลานี่คือแบบมันจะขายได้เยอะขึ้นถ้าไม่ยึกยักมาไม่มามาไม่มาคือเอาให้แน่ก่อนไม่ใช่จะขายแต่ก็กลัวนั่นกลัวนี
0: ่แล้วก็มาโวยกับรัฐบาลไทย
1: เออปากเก่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูเข้ามากันขายโคมโคม
0: นะครับอันดับ6ครับ GWM
1: นะครับ
0: เป็นโอล่านะครับโอล่ามีทั้ง Good Catนะครับแล้วก็ Ola GT
1: เขาก็รวมหมดเลยแหละนะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะเขารวมหมดแต่ว่า
0: 25,897 คัน
1: นะครับนะ
0: อันดับ5ครับ Deep Pearl ช้างอันเนโอแล้วก็อวตารครับ
1: อันนี้เขารวมหมดเลยนะ
0: รวมหมด
1: เขารวมในกลุ่มของช้างอันนะครับ
0: ครับ
1: ในกลุ่มช้างอันนี้ช้างอันนึงแบบดูแล้วดูเป็นชิ้นเป็นอันนะ
0: ครับ
1: อันดับ5เลยนะ
0: โอ้2ตัวเลขเนี่ย 31,760 กว่าคัน
1: เยอะนะ3คันวิ่งอยู่ในบ้านเรามา5ปีเนี่ย
0: ช้างอันนี้กินไปครึ่งกว่าหมื่นกว่าหาเกือบ 20,000 นะครับอันดับ4ครับ Ion GAC Ion นะครับ
1: Ion Y Ion U T Ion เลยเนี่ย
0: ครับ Ion นี่ได้เปรียบในเรื่องของ Mass Production หรือว่าเรื่องของรถที่ใช้ขับอิเล็กทรอนิกส์นะพวก Grab พวก Bolt พวกรถแท็กซี่ EV ต่างๆ
1: เขาไปทำแบบไปทำโปรโมชั่นแคมเปญกัน
0: ใช่ครับ34,466 คัน
1: ซื้อกับแอปได้เลย
0: ใช่
1: คือมีซื้อกับแอปได้เลยแบบเฮ้ยคุณมาวิ่งกับผม
0: ครับ
1: ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวหักค่ารถไว้แล้วที่เหลือเอาไป
0: อ๋อเหรอ
1: แบบนี้เลยมาวิ่งกับแบบนี้ได้
0: เราเนี่ยถูกกว่าซื้อเองไหม
1: ก็มีโปรโมชั่นแคมเปญดีกว่าแล้วก็ถ้าซื้อกับแอป
0: ครับ
1: พี่มีรถมาจอยกับแอปได้ถูกไหม
0: ครับ
1: แบบนี้ใช่ไหมมีรถไฟฟ้าพี่มาจอยกับแอปกับซื้อกับแอปแล้วก
0: ็ซื้อกับแอปเลย
1: ซื้อกับแอปเนี่ยซื้อกับซื้อกับไลน์
0: ครับ
1: ไลน์บอกพี่ได้เท่าไหร่เดือนนี้พี่วิ่งพี่ได้เท่านี้ผมหักค่ารถเท่านี้นะเหลือเนี่ยไป
0: ครับ
1: ข้อแม้คือไอ้ดอกเบี้ยอะไรเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้มากกว่าคือส่งงานให้เยอะกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: ขอบคุณอยู่ในกับแอปผมไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เหมือนคุณเป็นลูกม่อผมไง
0: แต่ว่าทุกอย่างมันจะถูกบัดมือชกหมดเลยสิเรื่องของค่าประกันเรื่องของการหักเปอร์เซ็นต์เรื่องอะไรต่าง
1: ๆก็ใช่ไงแต่ว่าผมให้งานคุณก่อนไง
0: เขาลงทุนเขาลงทุนซื้อให้เราเน
1: า
0: ะ
1: ผมนี่คุณยังไม่ต้องดาวเลย
0: นี่เป็นคนขับรถหรือเป็นทาส
1: ทาสเขาเลิกมาเป็นร้อยปีแล้วนะ
0: อะไรอันดับ3อันนี้ไม่เกี่ยวกับแท็กซี่แต่ยอดขายดีคนไทยชอบ
1: ทะลุทะลวงนะ
0: ทะลุทะลวงคนไทยชอบมาก
1: อันนี้คือเป็นตัวทลายกำแพงของราคารถ EV
0: ใช่ครับ
1: ว่าไม่ว่าใคร

0: จะหนีกลับบ้าน
1: ไม่ว่า
0: ใครจะทิ้งลูกค้าโอเบอร์ด้าแอนเจคู่มาถึงปุ๊บคนไทยกล้าเสี่ยงหมดเลย
1: แต่อย่าถามเรื่องซ่อม
0: อย่าถามเรื่องรออะไรถ้าเข้าโหมดรออะไรเมื่อไหร่น้ำตาตก
1: ครับ 40,400 กว่าคันครับ
0: โอเบอร์ด้าแอนเจคู่มาเร็วนะไม่ได้มา5ปีนะเขาไม่ได้ใช้เวลา5ปีนะเขาใช้เวลาสั้นมากนะ
1: ครับ
0: นะครับ2ปีอย่างเงี้ย
1: ดู
0: ดิโหลดกดไป 40,000 กว่าด้วย
1: เฉพาะ J5 เนี่ยก
0: ็ด้วยเหตุผลราคา J5
1: ราคาครับ
0: แบบ
1: 500,000 เป็นไปได้ยังไงล่ะ
0: คนก็กล้าเสี่ยงถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ผมกล้าเล่นเว้ย
1: ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นในราคานี้รับได้อ่ะ
0: ถ้าถือว่าผมเป็นผู้ประสบภัย
1: ครับ
0: แต่ว่ายอมเป็นผู้ประสบภัยนะ
1: ยอมเจ็บแค่นี้อ่ะยอมเจ็บในราคา 500,000 กว่าแต่รถมันสวยรถมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะ
0: ถ้าไม่ต้องไปอยู่ในโหมดรออะไร
1: นะครับ
0: ว่ารับได
1: ้ครับ
0: รับได
1: ้และอีก2บริษัทที่มีความมั่นคงในเมืองไทยสูงสุดอันดับ2นะครับก็คือ MG ครับ
0: ครับ
1: ยอดขาย 65,000 คันนะครับหลากหลายรุ่นทีเดียวโดยเฉพาะ MG 4นี่ขายดีมาก
0: MG 4นี่มามี MG 4X MG
1: อะไ
0: รใช่มั้ยแล้วขายให้ตำรวจอีกเต็มนะตำรวจ
1: มีโครงการใช่ใช่
0: ใช้เต็มเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: หลายรุ่นนะครับ MG5 นี่ผมชอบมากเลยแอร์มี8หรือ9เบอร์นะ8ใช่ไหม
1: 9ไม่ใช่เหรอที่พี่บอก
0: ที่เปิดเบอร์สุดท้าย
1: เย็นแบบ
0: นะแล้วก
1: ็หัวลุกเลยล่ะหนาวมาก
0: แล้วก็ไม่พลิกความคาดหมายครับอันดับ1ที่ขายได้ BYD นะครับ BYD กับ Denza นั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ายเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: BYD ขายดีสุดๆนะคร
1: ับ
0: ยอดสะสมรวมนี
1: ่2,598คัน
0: มากกว่าอันดับ2เท่าตัว
1: หือ
0: ก็เขา 120,000 อ่ะอันดับ2 65,000
1: อ๋อครับผม
0: ถูกว่า
1: เอาเป็นว่า
0: 3สุด
1: 5อันดับท้ายรวมกันยังไม่เท่า BYD เลย
0: โอ้พี่เอา5อันดับท้ายรวมกันเหรอ
1: ก็ขายอยู่คนเดียวอ่ะ
0: ใช่
1: แต่หลังจากนี้ไปแล้วไม่แน
0: ่ตอนนี้ BYD ก
1: ็ยอดชะลอตัว
0: นะครับเพราะว่าคนก็คือลูกค้าประทับใจ BYD ที่ขายแล้วก็ลดราคาขายแล้วก็ลดราคา
1: ซื้อก่อนประหยัดก่อน
0: ซื้อทีหลังประหยัดกว่านะฮะ ก็สร้างความประทับใจแล้วก็ให้ความรู้สึกของคนที่เป็นลูกค้าได้ดีมาก
1: ครับ
0: นะครับลูกค้าหลังๆแหงหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ตัวที่
1: เปิดอะไรมาที่นี่ขาย
0: รถที่ดีๆควรจะขายดีลูกค้าสะดุ้งเลยบอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันก็ลดค่อยซื้อทีหลัง
1: ครับ
0: กลายเป็นตอนนี้กองเต็มเลยนะครับนี่ก็อันนี้ก็คือการตลาดที่เขาเดินนะแรกๆได้หลังๆไม่ได้นะครับแม้ว่าโปรดักต์หลังๆจะดีแต่ลูกค้ามันเริ่มลดลงไง
1: ครับ
0: ลูกค้า BYD เอาจริงๆเลยนะเขารู้สึกว่าเขาถูกหักหลังผมกำลังผ่อนอยู่เนี่ยสมมติผมผ่อนรถผมเนี่ย 900,000 เนี่ยพี่ผมกำลังผ่อนอยู่ผมก็มีความสุขดีกับการใช้รถ
1: อันนั้นเป็นมุมมองของลูกค้า
0: ไม่ผมก็กำลังบอกไงว่าถ้าผมผ่อนรถคันละ 900,000 กว่าบาทอยู่
1: ครับ
0: ผมใช้ BYD ผมก็มีความสุขกับมันดีประหยัดรถดีขับสนุกแต่พอใช้ไปใช้มาเพื่อนผมมาซื้อรุ่นเดียวกับผมมันซื้อ 700,000 น่ะแล้วมันดาวเท่ากับผม 200,000 เงี้ย
1: ครับ
0: มันเพิ่งเริ่มผ่อนงวดแรกอ่ะ
1: มันถูกกว่าผมแล้ว
0: มันถูกกว่าผมแล้วเงี้ย
1: มันผ่อน 500,000 แล้วผมยังผ่อน 700,000 อยู่เลย
0: แล้ว
1: ไม่แต่ว่าผมบอกอันนั้นเป็นมุมมองของลูกค้าไง
0: แล้วมัน
1: แต่มุมมองของผู้ขายคือคุณรู้ข้อมูลไม่ครบคุณแค่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะลดราคา
0: เขาไม่ได้มองแบบนี้พี่เขามองแบบว่าไม่เป็นไรลูกค้าเก่าเดี๋ยวเรามีมาตรการเยียวยา
1: เรายืดอายุแบตให้คุณอีก
0: เดี๋ยวเรายืดอายุ
1: การรับประกัน
0: นั่นให้อะไรไปปุ๊บคุณก็ได้มาตรการแบบนี้ไง
1: ครับคุณรับการช่วยเหลืออย่างอื
0: ่
1: น
0: แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือลูกค้าใหม่ๆไงครับที่มีโอกาสเข้ามา
1: ครับ
0: จับได้จับต้องได้แล้วก็เข้าถึงง่ายนั่นแล้วตอนนี้เป็นไง
1: เต็มลาน
0: ตอนเนี้ยรถเหลือเต็มลาน
1: นะครับอ่ะนี่คือ10อันดับแรกยอดขายสะสมรถไฟฟ้า
0: คุณตายพี่จิ๊บต้องเบรกแล้ว
1: อ้าวได้พักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ตอบคำถามเพียบเลยนะครับพักกันสักครู่นึงครับ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรด
3: เจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy

0: หรือ LINE @mcotacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
4: รายการ Motor In Trend กันต่อนะครับมีคำถามส่งเข้ามาเยอะเลยทาง468 9899นะครับแล้วก็ทาง YouTube ขออนุญาตไปถามไปตอบทาง468 9899ก่อนนะครับคำถามไม่ครบถ้วนนะครับแต่จับใจความได้ว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับขอทราบรถคันที่ฟิลไม่แตกต่างกันมาก
5: ลูกนะ
4: ลูกดั้งบ่อหลังแล้วไม่เมารถราคาไม่เกินล้านแนะนำตัวไหนครับ
5: แนะนำไปลอง Lift Motorลิฟต์มอเตอร์นะครับลองดูแล้วก็
4: B10
5: EX5 ลองดู
4: นะ EX5 นี่คือจิลี่นะครับจิลี่
5: EX5 ก็ได้
4: นะคร
5: ับ แล้วก็ลิฟต์มอเตอร์ผมว่าลิฟต์มอเตอร์ผมว่าโอเคเพราะว่า
4: IM5 ก็โอเคนะผมชอบนะ
5: IM5 IM6 อันนั้นมันเกินล้าน
4: เกินล้านไปนิดนึง IM5 อ่ะ
5: โอ้ล้าน5แล้วเกินไปเยอะเลยพี่ ไม่นิดแต่พี่ต้องรวยมากอ่ะถ้าล้าน5กับล้านนึงอ่ะต้องบอกเกินไปนิด
4: ถ้าหรือถ้าอยู่ในงบล้านนึงก็นะ
5: เนี่ยลิฟต์มอเตอร์ครับผมลองพี่ลองไปขับดูลองเอาพาลูกเลือกไปนั่งแล้วไปลองขับดูโชว์รูมก็อยู่ตรงแนวสำนักงานใหญ่ก็อยู่ตรงไหน
4: ผลโยธิน
5: ผลโยธินนะครับ
4: นะครับ
5: ตรง
4: ท
5: าง
4: รถไฟยื่นแดนเนลามิด
5: ไปทางแยกราชโยธินอันนั้นก็มีรถให้ขับเลย
4: ครับนะครับ
5: ฟอร์ดบองโก้
4: สนใจฟอร์ดบองโก้ไอวีกับอะไรดีเซล
5: กับอะไรเนี่ยผม
4: น่าจะเป็นดีเซลนะครับ
5: ครับ
4: จีสามหนึ่งแปดปลายปีนี้จะเข้าไทยไหมครับ
5: บองโก้มาฟอร์ดบองโก้มาแต่อีกอันหนึ่งไม่รู้อะไร
4: G318 ไม่ทราบเลยอะไร
5: แล้วก็ข้อความต่อมาบอกว่าด่านเขมรเปิดแล้วครับน้องคนงานแถวบ้าน
4: เพิ่งกล
5: ับมาพาภรรยากับน้องมาอีกนะครับผมก็เห็นไม่ทราบอยู่นะเนชั่นบอกว่าตลาดลงเกลือเปิดแล้วนะ
4: จริงเหรอ
5: พับไอ้คนเขมรมาขายเต็มตลาดเลยนะแต่ว่าคนไทยไม่มีไปซื้อเลยนะครับผมก็ไม่งงว่ามันเปิดมาได้ไงในเมื่อเขาปิดนะ
4: ครับ
5: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบนะครับ
4: ครับข้อความต่อมานะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยครบแต่ว่าอ่านเท่าที่อ่านได้นะครับแต่รอบที่ผ่านมาไปเข้าปั๊มเชลเปลี่ยนให้ทีนี้พอจะกลับไปเปลี่ยนเองขันกรองไม่ออกเพราะมันแน่นกว่าปกติขนาดตั้งบล็อกครอบยังเอาไม่ออกมันขันมาแรงเกินพี่มีวิธีไหนจะเจาะมีวิธีไหนดีกว่าเจาะไหมครับรถวีโก้277ครับจากคุณเคนองเปี้ยวอ๋อน่าจะเปลี่ยนกรองเกียร์ไม่ออก
5: กรอง
4: กรองน้ำมันเครื่องหรือเปล่าได้กรองเครื่อง
5: โอ้โหมันต้องแบบคือพอมันอัดตึงมากเราขันไม่ออกเลยพี่มันต้องมีวิธีให้ออกสิ
4: คือศูนย์มันจะมีปอนขันไง
5: ไม่ใช่คือเขาไปเปลี่ยนที่ปั๊มมา
4: Oh.
5: เปลี่ยนปั๊มเชลมาก็ตึงไงพี่ตึงมาก oh. มันก็จริงๆมันต้องขันให้ออกอ่ะพี่ต้องขันให้ออกอ่ะขันตอนมันถ้าแบบนี้เขาทำอะไรวะ
4: จากประสบการณ์ที่ผมเคยนะผมจะขันตอนที่เครื่องยังร้อนอยู่นิดๆอ่ะ
5: เครื่องร้อนมันก็ขยายตัว
4: มันขยายตัวใช่
5: พี่ต้องทำให้มันเย็น
4: ไม่รู้ไง
5: พี่ต้องทำให้มันเย็นแบบที่เขามีนี่ใช่ไหมอะไรนะ
4: ตัวที่มัน
5: อัดปุ๊บพอมันเย็นเย็นแล้วมันหดตัวแล้วถอดออกเพราะร้อนปุ๊บมันจะขยายตัวความร้อนอะวัตถุมันจะขยายตัวมันจะแน่น
4: ตุ๊คือตัว
5: นั้นต้องรอขายตอนเย็นขายไม่ใช่ตอน 4-5 โมงเย็นนะขายตอนที่เครื่องเย็น
4: เครื่องเย็น
5: ต้องลองดูว่ามันจะออกไหมเพราะว่ามันถ้าร้อนความร้อนมันต่างคนจะขยายตัวถูกไหม
4: ครับ
5: มันก็ยิ่งแน่น
4: ครับ
5: ขออภัยคุณพิธีกรนะครับอันนี้ตามความคิดส่วนตัวนะครับทำไมชอบเชียร์ให้คนซื้อรถ ที่ยังไม่มีอะไรแล้วรองรับแล้วอะไรครับที่ยังไม่มีรองรับ
4: อันนี้
5: ผมก็เคารพนะครับพี่แต่ว่ารถอะไรครับที่เชียร์ให้คนซื้อรถที่ยังไม่มีอะไรรองรับครับนะครับค่าซ่อมบำรุงคัมรี่ปี12มือ2ไฮบริดกับธรรมดาอันไหนดีกว่ากันครับถ้า
4: พูดถึงค่าซ่อมบำรุงคัมรี่ไฮบริดกับธรรมดา
5: ด้วยตัวเครื่องยนต์เท่ากันแต่ว่าไฮบริดมันก็จะมีอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มเข้ามาหมดแบตเตอรี่มอเตอร์ที่ต้องดูแลเพิ่ม
4: ครับ
5: นะครับแต่ว่าไฮบริดก็จะประหยัดกว่า
4: ในเรื่องการใช้งาน
5: ใช่ใช่แต่ว่าถ้าดูแลเนี่ยไฮบริดมันก็ต้องดูมีชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าก็ต้องดูแลเพิ่มขึ้น
4: ครับ
5: เช่นเนี่ยแบตเตอรี่มอเตอร์ที่ต้องคอยดูที่ต้องคอยเปลี่ยนนะ
4: ครับ
5: ชุดเบรกมอเตอร์อาจจะไม่ต้องแต่ว่าแบตเตอรี
4: ่ครับสมองกลเบรกอันนี้ต้องดู
5: มันก็เหมือนกันสมองกลเบรกก็มีทั้งคู่ไง
4: ครับ
5: ก็มีทั้งคู่ครับแต่ว่าถ้าแตกต่างกันก็ไฮบริดก็มีเรื่องแบตแต่ก็จะประหยัดกว่า
4: ครับ
5: ม
4: าดูทาง YouTube บ้างนะครับคุณพี่ผมหลอมทัศพลอ๋อพูดถึงพระนะครับแล้วก็
5: นี่คุณพี่เอาเซนเดอร์แมนเรื่องภาษีรถยนต์โครงสร้างภาษีที่มาอ้างอิงมาจากอะไรบ้างส่วนค่าญี่ปุ่นทำไมถึงโดนภาษีเรทนี้มาตลอดจนจีนมาถึงใช่ไหมเลื่อนไปไหนแล้ว
4: ครับ
5: จนจีนมาถึงก็มาสนใจกันครับเล่าให้ฟังหน่อยคือเรื่องนี้มันต้องผมรอให้ฝุ่นมันหายตลกก่อนพี่มันบอกไม่ได้เลย
4: ยาวมาก
5: คือภาษีเนี่ยจีนเนี่ยมันได้ภาษีพิเศษเรื่อง 0% ก่อนไงตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนๆที่เข้ามา
4: ครับ
5: คือเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาให้เขาเข้ามาขายแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรให้มันรอบครอบกับคนที่เขาค้าขายอยู่ก่อนคราวนี้เนี่ยมันก็มีการเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของจีนได้สิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่ารถญี่ปุ่นไม่ได้แล้วรถญี่ปุ่นจะไปทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหนื่อยคราวนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่แบบเคลียร์กันยังไม่ลงตัวนะครับก็ต้องรอก่อนนะ
4: ครับคุณพี่บ่าวนนท์ไทยทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่ๆบอกสวัสดีครับคุณบ่าวครับแล้วก็คุณพี่อินมาร์คอินมาร์เก็ตติ้งนะ38บอกว่าพี่เจี๊ยบกับพี่โจ้ดูสายตาเจ้าชู้ทั้งสองคนสรุปใครเจ้าชู้กัน
5: พี่เจี๊ยบครับ
4: ผมครับผมตอบเลยผมตอบเลยแมนๆเลย
5: เจ้าชู้ไก่แจ้คนนี้แหละครับ
4: นี่จริงเหรอ
5: ครับ
4: เห็นไหมฮะผมผู้ฟังตัดสินเองแล้วกัน
5: คนเอาจริงๆโถ
4: นะคุณอำนาจเสียงหล่อบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากทราบว่าการแข่งขันแรลลี่ WRC ยังมีอยู่ไหมครับผมชอบดูมากครับขอบคุณครับติดตามตลอดครับ
5: มีอยู่นี่ครับ
4: เวอร์ลี่มีครับเวอร์แรลลี่ครับ
5: ก่อนหน้านี้บ้านเราเนี่ยไม่มีรายการเวอร์แรลลี่มาลงแต่ว่าและที่ใหญ่ที่สุดคือแรลลี่เอเชียแปซิฟ
4: ิ
5: กแรลลี่เอเชียแปซิฟิกจะแข่งที่แพร
4: ่ครับ
5: นะครับคือผู้ว่าเมืองแพร่ณวันนั้นนะ
4: ครับ
5: ชอบแรลลี่มากเชื้อเชิญมาโอ้โหคนทางเหนือได้ดูทีมระดับโลกอ่ะมาวิ่งคือทีมที่หัวของแรลลี่เอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็เป็นทีมที่ได้แชมป์จากเวอร์แรลลี่โลกอ่ะมาวิ่งกันในนี้โอ้โหแบบมาแบบคนชอบมากผู้ว่าเมืองแพร่ก็จะไปตะเวนดูแรลลี่แล้วก็พยายามไปดึงมา FIA ก็สนใจมาพอแกไม่อยู่แกไปดูแรลลี่น้ำทั่วเมือง 2-3 รอบนะ
4: ครับ
5: เพราะว่าแพ้น้ำท่วมหนักเลยนะ
4: ครับ
5: เจ้าเมืองไม่อยู่อย
4: ่
5: างเง
4: ี้
5: ย
4: สั้นๆนะสั้นๆนะรับพี่โจ้เราให้ฟังเฉยๆนะครับพี่จอยถามว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้ลองคิดเล่นๆถ้ารถญี่ปุ่นลดราคาลงมาเท่ารถจีนตอนนี้คิดว่ารถจีนจะลดราคาลงอีกไหมครับ
5: ก็ไม่แน่นะอาจจะลดได้อีกนะพี่
4: จีนก็ยังมีแกปราคาอยู่พอสมควรพี
5: ่
4: ยังลดได้อีกนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าหรือเปล่า
5: คิดดูเลย5 ปี BYD ขายไป 120,000 คันถ้าคิดกลมๆคันละล้านน่ะมันเก็บเป็น 120,000 ล้านแล้วนะ
4: ครับ
5: แล้วเงินกลับบ้านไปเยอะมากนะ
4: นะคุณพี่เออร์เกโร่เหรอฮะบอกสวัสดีครับพี่ๆรีวิวนิสสัน C27 หน่อยครับใช้ยาวๆจะเอาไปติดแก๊สครับโอเคไหม
5: ไอ้นี่คือเซเลน่า
4: ครับ
5: ตัวใหม
4: ่ติดแก๊ส
5: ติดแก๊สที่เป็นไฮบริดมันก็ประหยัดอยู่แล้วแต่ถ้าพี่ติดแก๊สอ่ะมันก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้เกี่ยวนี่ครับเครื่องยนต์มันเป็นตัวเจเนเรเตอร์ก็เท่ากับแค่เปลี่ยนพลังงานให้เจเนเรเตอร์แค่นั้นเองผมมันไม่เกี่ยวกับระบบไฮบริดถ้าพี่คิดว่าพี่อยากจะใช้แบบนี
4: ้ครับ
5: ประหยัดขึ้นไปอีกประหยัดแล้วประหยัดอีกมันก็ได้ถ้าพี่จะทำได้ไม่ผิดรถพี่ทำได้เลยครับ
4: ครับ
5: ซิกเกอร์หนู
4: ซิกเกอร์หนู
5: สติกเกอร์อันดับที่เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยพี่สติกเกอร์

0: อ๋อสีเคอร์สีเคอร์
1: ใช่สีเคอร์เหรอครับอันดับที่อยู่ท้ายๆเนี่ยนะสีเคอร์เนี่ยสีเคอร์อยู่อันดับ9ครับอันดับ9นะครับ
0: 22,000 กว่าคันนะครับอุ๊ยเวลาจะหมดแล้วครับพี่โจ
1: อ้าวไม่ทันละบ้างที่เหลือเนี่ย
0: ครับผม
1: วิ่งรับจ้างผ่านแอปชาร์จ EV 100กิโลกว่าๆแล้วใช้น้ำมันหลังจากนั้น
0: พรุ่งนี้มาตอบพรุ่งนี้มาตอบ
1: ได้
0: จริ งขอบคุณจริงครับเวลาหมดแล้วนะไม่ทันจริงติดไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้13นาฬิกากลับมาติดตามกันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: Active Radio SMS 468-8899
1: ขณะนี้เวลา 14:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อเวลา 13:13 น.ตำรวจคุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของอดีตหลวงพ่อโชติมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมระหว่างถูกจับกุมนางสาวปุญญวีมีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่พยายามสอบถามถึงความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาวาสรวมถึงประเด็นว่าได้ให้การรับสารภาพหรือรู้สึกผิดหรือไม่ก่อนถูกนำตัวเข้าไปสอบปากคำนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตว่านางสาวปุญญวีสวมสร้อยห้อยเหรียญเนื้อดวงองค์พ่อจตุคามเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างติดตัวมาด้วยคราวนี้หลังจากนี้ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชาวเน็ตแห่ขุดภาพนายกอนุทินคล้องเหรียญเหนือดวงติดตัวจากกรณีพระวชิรยานอติโชติธรรมวโรหรือหลวงพ่อโชติหรือนายอติโชติอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเผาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สร้างเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะอันโด่งดังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมตัวตามหมายจับพร้อมสีกาคนสนิทในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินภายหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีการคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาทพร้อมเปิดภาพกล้องวงจรปิดอื้อฉาวบนโต๊ะกินข้าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคล้องเหรียญเหนือดวงจากวัดพุทธไทยสวรรค์ติดตัวอยู่เป็นประจำโดยเป็นภาพเมื่อวันที่24ตุลาคม2566ซึ่งในขณะนั้นนายอนุทินดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำสร้อยคอมาโชว์บอกว่านี่คือภูมิปัญญาของคนไทยนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสุขสมรวยเคลียร์ปมดราม่านั่งดูไลฟ์สดคอนเสิร์ตอัศดีวสันต์กลางห้องประชุมสภาเพียงชั่วครู่ไร้การเปิดเสียงดังรบกวนนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏตามสื่อมวลชนขณะกำลังรับชมคอนเสิร์ตอัศดีวสันต์ผ่านหน้าจอ iPad ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนั้นขอเปิดใจและกล่าวขออภัยอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมอธิบายข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในช่วงการประชุมสภาที่มีความตึงเครียดและใช้ระยะเวลายาวนานจนถึงช่วงดึกด้วยกล่าวว่าตนเป็นแฟนคลับที่ติดตามผลงานศิลปินกลุ่มนี้มาอย่างยาวนานแต่ได้ตั้งใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตไว้ล่วงหน้าแต่ในวันงานจำเป็นต้องสละสิทธิ์ไม่ได้ไปชมด้วยตนเองเมื่อทราบว่าเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ใกล้เคียงกำลังรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตแบบเสียค่าใช้จ่ายผ่านอุปกรณ์ iPad จึงเกิดความเสียดายและขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยสมัครแพ็กเกจให้เพื่อขอดูภาพบรรยากาศผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและภาพที่ปรากฏออกไปในสื่อนั้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆยืนยันว่าไม่ได้ละทิ้งการทำหน้าที่ในสภาหรือเปิดรับชมอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวิมบัดดันจะไม่ออกใบอนุญาตทำข่าวให้กับอินฟลูเอนเซอร์วิมบัดดันเทนนิสแกรนด์สแลมใหญ่ที่อังกฤษยืนยันว่าจะไม่ออกใบอนุญาตทำข่าวให้กับอินฟลูเอนเซอร์ หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลังเกิดเหตุการณ์ดราม่าในการแข่งขัน US Open ทั้งนี้ย้อนไปในการแข่งขัน US Open ได้มีการออกบัตรสื่อมวลชนให้กับอินฟลูเอนเซอร์กว่า100คนเพื่อเข้าไปทำข่าวในศึก Grand Slam เพื่อหวังขยายฐานไปยังผู้ชมกลุ่มใหม่ๆทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเดิม2เท่าตัวนอกเหนือจากผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศทางสื่อกระแสหลักแต่การตัดสินใจดังกล่าวเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมที่ทำเสียงดังและการรบกวนบนอัฒจันทร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้แฟลชถ่ายภาพใช้ไฟวงกลมในการอัดคลิปอีกทั้งมีการอัดคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์กันระหว่างแต้มซึ่งนักกีฬาหลายคนก็แสดงความไม่พอใจเช่นกันโดยนาโอมิโอซากะและโคโค่กอล์ฟเคยออกมาตำหนิเรื่องมารยาทในการชมกีฬาของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ด้วยตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
6: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
5: ชาบี้อลอนโซผู้จัดการทีมเชลซียืนยันว่าเคนดรีปาเอสกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเอลกวาดอร์ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมชุดใหญ่สำหรับเชลซีพยายามหาสโมสรอังกฤษให้กับนักเตะวัย19ปีไปเล่นแบบยืมตัวไม่ว่าจะเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกหรือแชมเปี้ยนชิพก่อนตลาดยืมตัวภายในประเทศปิดวันที่1กันยายนแต่สโมสรดำเนินการไม่ทันเวลาส่งผลให้เคนรีปาเอสต้องอยู่กับทีมต่อไปหลังจากที่ชาบิลอนโซออกมายืนยันแบบนี้ทำให้ปาเอสต้องรอจนถึงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมเป็นอย่างน้อยถึงจะได้ย้ายทีมและในช่วงนี้อลอนโซยืนยันว่านักเตะจะไม่ได้ร่วมซ้อมหรือมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ด้วย
6: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
7: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Color of Life ดำเนินรายการโดย
8: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
9: ์ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่างไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
12: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99.1 เรดิโอขึ้นเพลงแข็งแรงวันนี้วันพฤหัสบดีครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และอาจารย์สันติสุวรรณไม่ชอยนางลำนะครับก่อนที่จะพบกับอาจารย์นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้นะครับขอเอกสารด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆ เรื่องแรกก็คงอยู่ตรงเป็นเรื่องของสุขภาพนะเอาใจสายสุขภาพที่ชอบนะทานอาหารเฮลตี้อันเนี้ยบอกได้เลยว่าดีมากด้วยเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่านะเครื่องนี้เนี่ยนะครับความจุ1ลิตรนะฮะที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันนะอันนี้บอกได้เลยว่าหน้าจอเนี่ย LED นะใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นนะฮะทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดนะนอกจากนั้นแล้วนะครับการที่ทำให้ละเอียดเนี่ยมันก็ย่อยง่ายนะไม่ใช่ทำแค่น้ำธัญพืชเท่านั้นที่ทำให้ยังทำเมนูอื่นอีกได้อีกหลายเมนูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองนะแล้วก็โอ้น้ำผลไม้ปั่นนี่ดีเลยสมูทตี้ฟังก์ชันครบนะฮะจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแล้วก็แถมฟรีตัวกระบอกน้ำคละแบบคละสีฮะ2ใบอันนี้โทรเลยนะฮะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งนะฮะและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียครับไปที่อาจารย์สันติสุวรรณมนต์นะครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณนานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสุวรรณมนต์ไม่ชอบนางลำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์ก็คือความกตัญญูรู้คุณครับ
0: ครับผม
1: นี่คือครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมขอเล่าเรื่องสุดๆเมื่อวานเล่าเรื่องร้านนาช้อยที่เขาพบรอบ17ปีขึ้นปีที่18ไป
0: ครับ
1: ครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องถึงผมมีลูกบุญธรรมอยู่3คนมี3คนคนแรกชื่อนายอั๋นนะคนนี้เป็น
2: ตอนนี้เขาเป็นหมอแล้ว
1: เขาเป็นหมอแล้วนะ
0: หมอเหรอฮะ
1: เขาอยู่ที่ไหนวันละกับวันนี้ผมคนแรกเลยนะมาหาผมที่สมมติทอตอนนั้นผมจะรายการ
0: ครับ
1: นะผมบอกขอให้ผมเป็นพ่อเขาหน่อยเถอะบอกว่าทำไมล่ะไม่มีพ่อบอกเขามีพ่อแต่พ่อเขาเนี่ยสร้างปัญหาเขาเยอะแยะเลยแต่เขาไม่มีแม่นะครับ
0: ครับ
1: ผมบอกไม่เป็นไรอันนะผมก็ลูกบุญธรรมคนแรกของผมเลยหลังนี้เขาก็ไปเรียนต่อนะเรื่องกายภาพที
0: ่เมลเบิร์น
1: ใช่ครับผมก็ไปฝากเขาไปอยู่ในดำซอยเฟอร
0: ์อาจารย์ฝากไปอยู
1: ่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขาก็เรียนสำเร็จนะครับจนเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าหมออันแล้ว
0: ครับ
1: ครับแล้วมีเขาไม่ได้เจอเป็นเท่าไหร่เปิดเป็นคลินิกที่รักษาแล้วนะครับแต่ระยะนี้ไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ากัน
0: เกี่ยวกับโรคอะไรครับอาจารย
1: ์เออนะ
0: เขาหมออันเป็นรักษาเกี่ยวกับโรคอะไรครับ
1: รักษาพวกกายภาพอ่ะจัดกระดูกนั่นต่างๆนี่นะครับ
0: โ
1: อ้นี่ก็ไม่ได้เจอไม่รู้ว่าจะต่อที่ไหนเจอไม่เป็นไรครับจริงแต่ก็เล่าให้ฟังว่านี่เป็นลูกผมทำคุณแล้ว
0: ถ้าพี่อันฟังอยู่นะครับ SMS เลยติดต่อเขาไม่ได้เลยนะ
1: ครับเงินเขาฟังก็ไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่คนที่สองนี่นะครับเราต้องบอกว่าก็พ่อคุณแล้วแหละไอ้บ๊อบบี้กินลิเชียงเนี่ยเป็นลูกทำคนที่สองผม
0: ครับ
1: แล้วก็ผมก็น่ารักนะก็ดีกับ
0: ดูแลพ่อดี
1: ดูแลดีมากคุณสมเกียรติเนี่ยเขาดูแลทั้งสมเกียรติด้วยเออเดี๋ยวคุณยี่หว่าคนมาละเออสาคลินิกของหมออันน่ะซึ่งสาคลินิก
0: สาขาสาขาคลินิก
1: กายภาพและแพทย์ไทยนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมลิงก์อีกครับนะ ซึ่งรีฮับคลินิกยีนน่าจะกระดูกนะครับมีเบอร์โทรศัพท์เขานะถ้าสนใจก็ลองโทรไปคุยดูเขา
2: เดินไม่ได้เขา
1: เดินไม่ได้คนที่เป็นเนี่ยกับไปเลยครับ02 120 120 4553 4553ครับได้ครับเอาละครับแล้วก็มีคนที่สองก็ที่ผมพูดต่อมาก็คือคุณพ่อคุณนะ
0: ครับ
1: บ๊อบบี้จินิเชียงคุณเนี่ยดูแลผมอย่างใกล้ชิดเลยน่ารักมากเลยครับพาผมไปต่างประเทศบ่อยหลายแห่งนะครับผมก็ไปกับคนนี้ก็ดูแลกระทั่งสมเกียรติทุกสิบผมนะครับนะจะกินจะอยู่อะไรนี่บ๊อบบี้ก็ดี
0: หาข้อมูลให้อะไรต่อมีอะไรเยอะเพราะว่าพี่บ๊อบบี้เขาอยู่เยาวราชเจริญกรุง
1: ฉะนั้
0: นข้อมูลอาหารข้อมูลยาพวกเกี่ยวกับยาจีนยาญี่ปุ่นยาเกาหลีอีกเรียนต่างๆนะท่านเนาะ
1: แล้วก็ขอร้านก็เป็นร้านขยา130 ปีนะคุณเกียรติ
0: ครับ
1: นี่นะแล้วก็ตอนนี้หน้าร้านขยาเขามีคือขนมไหว้พระจันทร์เยอะเลยคือคนเนี่ยจะไปซื้อนะขนมไหว้พระจันทร์ก็ไปร้านจินลิเชียงนะอยู่ใกล้กับวัดลิงเนื้อยี
0: ่ครับ
1: ลิงเวรีก็นั่นไปรู้ผมทำคนที่สองของผม
0: ครับ
1: ลูกสาวคนที่สามผมเนี่ยชื่อแม่ติ๋ง
0: แม่
1: ติ
0: ๋
1: งนี่ก็วันเชียงแสน
0: อ๋อที่สร้างพระ
1: เราก็สร้างพระกับผมเนี่ยสร้างพระเชียงแสนกับผมเนี่ยนะครับคุณเกิดจำได้นะผมก็สร้างพระเชียงแสนไว
0: ้ครับ
1: นะครับนักติ๋งก็ไปช่วยรวมด้วยคุณพี่ว่าผมสามคนก็ทำวันนี้ผมจะมาพูดถึงคนเดียวนะครับก็คือแม่ติ๋งนะครับแม่ติ๋งคนเชียงแสน
0: ครับ
1: คือแม่ติ๋งเนี่ยก็ลูกชายเขาสามีเขาก็สุดกุหลาบหมดนะครับน่ารักเขาเป็นคนที่น่ารักมากติ๋งสวยด้วยนะคนสวยด้วยนะครับตอนนี้แม่ติ๋งนี่เขาทำ
0: แม่ถ้าจะพูดถึงสามคนแล้วคนไหนเป็นคนโตคนกลางคนเล็กล่ะ
1: อ๋อเขามีลูกผู้ชายสามคนนะ
0: ไม่หมายถึงว่าพี่อันพี่บ๊อบบี้พี่ติ๋งเนี่ยสามคนเนี้ย
1: จะพูดคนโตต้องให้ในอันเนี่ยเขามาคนแรกก็ถึง
0: อ๋อเอาตามเวลาที่เจอกัน
1: แล้วก็บ๊อบบี้ก็มาที่สอง
0: ครับ
1: สุนทรีเนี่ยก็คนที่สาม
0: ครับผม
1: ก็เป็นคนที่อยู่จิงสารที่ผมก็เป็นอำเภอที่ผมรักมากติดกับแม่น้ำโขง
0: ครับ
1: นะคุณพี่เคยไปไหมล่ะ
0: ไปสองโอ้ยไปบ่อย
1: ดีครับสวยครับจริงสวยมากเลยนะครับจิงสารเป็นเมืองที่ผมชอบมากเคยคิดจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่น
0: ครับ
1: แต่หาสักที่ไม่ได้สักทีนะครับก็เลยต้องไปอยู่บนดอยหลวงดอยหลวงไม่ต้องเสียเงิน
0: อยู่หาที่หรือหาอะไรฮะ
1: คุณสมเกียรติ
0: อะไรครับ
1: คุณยังไม่คุณพูดอะไร
0: ไม่ก็คือหาที่
1: สร้างบ้านริมแม่น้ำโขงคุณรู้ไหมผมรักแม่น้ำโขงมากเลย
0: ครับผม
1: เมื่อไปแม่ที่ชุมแสนตั้งแต่ไอ้ถนนที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรสามเหลี่ยมทองคำน่ะ
0: ครับ
1: ยังเป็นลูกหลังอยู่เลยผมเดินทางเยอะนะคุณเกียรตินะ
0: โอ้รู้อาจารย
1: ์ตรงนี้มะติ๋งเนี่ยเขามีความสามารถในการทำอาหารโบราณอาหารเหนือนะอาหารเหนือ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับซึ่งเรารู้จักไส้อั่วใช่ไหมครับไส้อั่วรู้จักไหม
0: โอ้รู้จักสิชอบด้วย
1: ใช่แต่ว่าไส้อั่วของแม่ติ๋งเนี่ยก็ไม่เหมือนใครเลยนะครับจะเป็นเจ้าแรกไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยหรือเปล่านะคือเขาทำไส้อั่วแต่ข้างในเป็นลาบ
0: ลาบเหนือหรือลาบอีสาน
1: ลาบเหนือสิ
0: โอเค
1: ไม่ใช่อีสานไส้อั่วข้างในเป็นลาบ
0: ครับ
1: ลาบมันมีทั้งลาบเนื้อหมูลาบเนื้อวัว
0: ครับ
1: นะครับผมก็เขาก็มาพ่อช่วยลองชิมให้ลูกหน่อยผมก็ชิมลำขนาดเลยคุณเกียรติลำจริงๆนะทุกฟัง อย่าเชื่อผมต้องไปกินดูนะครับ
0: แล้วไปกินที่ไหนล่ะอาจารย
1: ์ก็มีสั่งเลยใจเย็นๆสิเอาก่อนเอาลาบเนื้อวัวเนี่ยนะครับครึ่งกิโลทำห่ออย่างดีแล้วนะครับ
0: คร
1: ึ่งกิโล280 บาทท่าน1กิโล550 บาท
0: ครับ
1: ส่วนไส้อั่วหมูนะครับลาบหมูเนี่ยครึ่งกิโล250 บาท
0: ครับ
1: 1กิโลนะครับก็500 บาทท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนเล่าให้ท่านผู้ฟังลองทานฝีมือลูกสาวผมเนี่ยนะครับลูกบุญธรรมผมเนี่ยเก่งนะครับเก่งมากเลยอร่อยลำขนาดต้องเรียกว่าลำขนาด
0: ครับ
1: ครับผมก็บอกอยากจะให้ทุกฟังลองให้โอกาสเขาดูสั่งซื้อเขาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท
0: ์ครับ
1: 093 093 329 329 8995
0: เป็น
1: ในไอดีไลน์ด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวนะ093
1: ก็3 329
0: ครับ
1: 329 8995เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ด้วยนะครับลองทานเขาไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะครับต้องสั่งซื้อเขานะครับ
0: ในกรุงเทพหรือว่าอยู่เชียงแสนนะ
1: อ๋อบ้านก็อันกรุงเทพสิแต่บ้านเชียงสานี่ก็มีนะครับ
0: คือไส้อั่วเนี่ยทำในกรุงเทพนี่แหละ
1: ทำก็ทำอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยแหละในกรุงเทพเนี่ยไส้อั่วแต่ข้างในไส้อั่วไม่ใช่เป็นเนื้อแบบไส้อั่วนะครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเนื้อลาบ
0: เป็นลาบคั่ว
1: ลาบที่สุกแล้วนะครับ
0: เพราะว่าจริงๆพอยัดไส้เข้าไปในไส้อั่วแล้วไปย่างมันก็สุกนะอาจารย์เนาะหรือว่ามันหรือว่าเขาทำได้ตอนสุกแล้วยัดเข้าไป
1: สุกแล้วก็ทำสุกแล้วทานได้เลย
0: ลาบคั่ว
1: มีทั้งเนื้อมีทั้งหมู
0: ครับไม่เคยกิน
1: คุณลูกเกดลองดูเดี๋ยวผมใช้ลูกสาวผมมากินเนื้อส่งไปให้คุณลูกเกดทานลองทาน
0: ขอบพระคุณครับอาจารย
1: ์มันคุณกินเป็นใช่ไหม
0: กินเป็นอ่ะอุ้ยชอบ
1: กินทั้งเนื้อทั้งหมูใช่ไหม
0: กินทั้งเนื้อทั้งหมูอ่ะ
1: ได้ดีครับส่งไปท่านรู้บังคับก่อนสมลูกก็ผมก็มีลูกบุญธรรมสามคนเนี่ย
0: ครับ
1: อยู่มาตั้ง30-40 ปีแล้ว
0: ครับ
1: ครับก็ดีทุกคนก็เจริญในอันก็เป็นหมออันละคลินิกที่ผมบอกเนี่ยใครมีปัญหาเรื่อง
0: เนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จรายการจะโทรไปปรึกษา
1: เหรอ
0: ครับ
1: เกิดเป็นอะไร
0: ก็ล้มแล้วก็มันก็เรื่องเกี่ยวกับแต่ผมไม่ใช่กระดูกผมเป็นกล้ามเนื้อ
1: เขาเล่นในอันเขาเก่งเขาไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียอยู่ที่ทิมเมเบิลเนี่ย
0: ครับ
1: ผมก็ไปฝากให้ในอันนะลูกผมไปอยู่กับเจ้าดำ forever
0: เพราะดำคุณดำ forever เขาไปทำร้านอาหารพาทีไทยพาทีไทยแล้วก็โหอยู่นานมากผมก็ไปเจอแกที่เมลเบิร์นนั่นแหละ
1: ครับใช่ครับ
0: เป็นร้านอาหารไทย
1: ใช่ครับผมก็ภูมิใจนะลูกผม3คนนี้ดีๆหมดเลยมันก็เป็นหมอแล้วนะครับคุณโทรศัพท์ไปได้เลยกี่ให้เบอร์แล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: จดไว้แล้วนะไปโทรแล้วบอกว่าผมนำมา
0: ปรึกษาก่อนว่าแก

0: พี่อันทำหมออันทำอะไรบ้าง
1: ได้แต่เขาคนดีนะน่ารักเลยเออลืมไปเขาเคยเป็นแชมป์มวยไทยของกีฬาของไออะไรของเราเนี่ยที่เราเนี่ยอาเซียน
0: เก่งโอ้ยก็ทำหลายอย่างก็จะที่ว่ามาหาอาจารย์ที่อสมทเมื่อ20ปีที่แล้วอะ
1: เออเสริมยึดทำได้ใช่ไหม
0: ใช่หน้าตาดีสูงหุ่นดีแล้วก็รักที่จะทำทุกอย่างที่คิดว่าทำได
1: ้ดีเขาเป็นเด็กดีส่วนอีกคนก็พ่อคุณเนี่ยไม่ต้องไปพูด
0: ว่าบ๊อบบี้จิงหลีเชียง
1: อ
0: ันนี้ก
1: ็ดีเลยประสุ
0: ดดูแลรายการเราด้วยในเรื่องของอาหารที่แบบแม้พูดถึงเกี๊ยมอีก็ได้กินเกี๊ยมอีพูดถึงอะไรก็ตามแต่แถวเยาวราชเจริญกรุงแถวอะไรเนี่ยหลายที่นะครับแล้วก็ที่ร้านจิงหลีเชียงเนี่ยเขาเป็นร้านยาร้อยกว่าปีเพราะนั้นใครอยากจะซื้อยาบำรุงเป็นสมุนเขาเรียกยาจีนนะจ๊ะน้อง
1: ยาจีนแต่ตอนนี้เขามีทั้งยาญี่ปุ่นยาจีนนะครับเขามีใครอยากให้เขาจัดยาเขาจัดยาได
0: ้แบบโบราณเลยห่อแดงๆมาเลยหยิบไปนู่นหยิบไปนี่หยิบไปนั่นคุณเป็นอะไรที่พี่บ๊อบบี้จะแนะนำได้เขาก็จะแนะนำให้
1: ใช่ดีส่วนอีกคนก็ลูกสาวผมเนี่ยนะครับจริงก็เนี่ยคนนี้เก่งครับเราอาหารเก่งมากผมเคยกินฝีมือเขาเอง
0: แล้วไม่เปิดร้านละอาจารย
1: ์ฮะ
0: แกไม่เปิดร้านล่ะ
1: เขาอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่เปิดเราสมเกียรติเขาทำไส้อั่วแต่ในไส้อั่วกลายเป็นลาบมีทั้งลาบเนื้อลาบหมูนะครับ
0: ครับลาบสุกนะ
1: ลาบสุกแล้วครับถ้าเป็นลาบเนื้อเนี่ยครึ่งกิโล280บาท
0: ครับผม
1: 1กิโล550บาท
0: ครับผม
1: ส่วนไส้อั่วหมูนะครับครึ่งกิโล250บาท
0: ครับผม
1: 1กิโล500บาท
0: ได
1: ้ท่านผู้ฟังจดเบอร์โทรศัพท์เขานะครับ
0: ครับ
1: เขาขายที่บ้านเขานะครับ093
0: ครับ
1: 329
0: ครับ
1: 8995
0: ครับผม
1: เป็น ID ด้วยนะฮะ ID card เนี่ยไอดีไลน
0: ์เป็นไอดีไลน์ได
1: ้ก็บอกว่า
0: ออนไลน์อย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้ขายหน้าร้าน
1: ไม่ได้ขายหน้าร้านเขาพอดีรู้เขาเนี่ยสามคนเนี่ยนักเรียนสุกุลาบหัวเขาในต้นเนี่ยก็นักเรียนสุกุลาบ
0: ครับ
1: ผมก็มีความสนิทเชื่อก่อนหน้านั้นนะเราก็ไม่รู้นะเขาว่าไอ้ครอบครัวเป็นนักเรียนสุกุลาบสุกุลาบรักกันนะครับเราไอ้ทีมกัน
0: แต่ทำไส้อั่วอย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: ครับแต่ใส่อวยอย่างเดียวแหละครับโอ้ตอนดีเขาทำเขาเก่งนั้นหนูติ๋งนะทำไอ้ขนมปังอะไรว่าอะไรขนมปังที่มันสาวโดนใช่ไหมผมว่าจำไม่ได
0: ้
1: ก็ทำอร่อยมากเลยนะครับ
0: นะครับใครจะ SMS เข้ามานะครับ4689899วันนี้อาจารย์พูดคุยถึงเรื่องลูกบุญธรรมถ้าพูดถึงเรื่องลูกตัวเองอะเยอะแต่คราวนี้พูดมาบ่อยวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี้ยครบรอบร้านเข้าปีที่18ร้านไม่ช้อยโดยหลวงวันนี้ก็เลยมาคุยนะถึงความหลังกับการที่มาดูแลนะลูกบุญธรรม3คนนะครับ
1: ครับผมก็นี่ขอโทษนะครับก็ผมก็มีลูกบุญธรรมกับเขาอยู่3คนเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ละคนดีๆทั้งนั้นนะครับ
0: ฮะ
1: เราต้องสอบสนลูกนะเราเป็นพ่อเขาเจ็บพ่อเนี่ยดีก็เราเด็กจะเป็นพ่อได้ไหมก็ได้สิ
0: เ
1: ขา80แล้วอายุต้อง80แล้วผมเกียรติ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเผื่อว่าใครอยากกินอย่างไส้อั่วเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็มีอาชีพแต่ละอย่างกันไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างลูกติ๋งเนี่ยนะลูกเราจะต้องเรียกพี่ติ๋งเลยก็ไม่รู้แหละนะลูกติ๋ง
1: ติ๋งติ๋ง
0: หยดติ๋งติ๋งเนี่ยนะฮะก็มีคนเดียวที่ทำเรื่องอาหาร
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะนั้นการที่ทำอาหารกับคุณพ่อเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ารสชาติไม่ดีไม่อร่อย
1: มันได้
0: เพราะไม่ผ่านไม่ผ่านพ่อแน
1: ่
0: เพราะ
1: ฉะนั้น
0: ใครที่ไม่เคยกินไส้อั่วไส้อั่วที่ข้างในเป็นลาบคั่วลาบเมืองนะ
1: ลาบเหนือ
0: นะไม่ใช่ลาบอีสานเนอะ

0: 10 กิโลอะไรนะ
1: 1 กิโลหมูอ่ะ
0: เอา2 ขีดก็ได
1: ้เอาสมันอร่อยอ
0: ่ะแต่2 ขีดก็รู้แล้วว่าอร่อยขีดเดียวยังรู้เลยคำเดียวก็รู้แล้วจานเอาเยอะๆไม่ได้เสียของค้าของขาย
1: ครับผมแม่ดีน่ารักสมเกียรติคนน่ารักเนี่ย
0: โอ้ยขอบคุณ
1: นะครับใครก็รักสมเกียรติ
0: จริงหรือเปล่า
1: เ
0: นี่ยเดี๋ยวซิวันนี้พอมาปุ๊บเนี่ยหมออันเนี่ยโดนแน่
1: โดน
0: ปรึกษา
1: หมออันนะ
0: ปรึกษา
1: โทรศัพท์มีแล้วใช่ไหม
0: มีเรียบร้อยของหมออันนะครับแล้วก็พอบ๊อบบี้นี่คุยกันบ่อยๆ อยู่แล้ว
1: ส่วนกินตอนนี้รู้สึกบ๊อบบี้อยู่ต่างประเทศนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: อยู่ต่างประเทศก็ไปซื้อของเขาร้านเขาครับมีหน้าก็มีความเคลื่อนไหวตลอดวันอย่างเช่นเขาไปเปิดมาเลยนี่ผมเล่าแล้วนะเขาเรียกเหมาเชตุงนะครับคือคุณพ่อของบ๊อบบี้เขาเนี่ยนะเขาสะสมไอ้เรื่องลูกของเหมาเชตุงมาทุกชนิดทุกแบบเลยนะครับมาเป็นหลายเป็นพันตัวเลยผมก็ไปดูคนมาละใครสนใจก็ลองไปดูถามเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจากที่ผมบอกไปนะฮะบ๊อบบ
0: ี้สบายมาก
1: ครับสบายครับก็อีกคนเยอะแม่ติ่งเนี่ยนะครับก็เขาก็เก่งเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยครับ
0: ครับบีเอเอสเอเบสถามมา
1: ว่า
0: คุณพ่อสันติยังรับลูกบุญธรรมอีกไหมคะ
1: คะนี่ผู้หญิงเหรอ
0: ค่ะ
1: ครับครับขอให้มันดูหน้าดูตาดูตัวนะครับไม่ใช่มีอะไรกับมาที่ร้านไม่ชอบได้ลุงอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันเป็นความสุขของคนชราคนแก่อย่างผมเนี่ยที่มีลูกๆไปจังหวัดไหนก็มีลูกจังหวัดนั้นลูกบุญธรรมนะครับไม่ได้เป็นลูกก็ไปขายเอาไว้เนี่ยก็รับครับแบบยินดีครับมีคนต่างจังหวัดเนี่ยอยากความมาพูดผมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับพูดถึงเรื่องนี้นี่เดี๋ยวสุขอาทิตย์หน้าผมจะไปเพชรบูรณ
0: ์ครับ
1: เพชรบูรณ์ก็รู้นะผมได้รับเชิญจากเขาเรียกอะไรเป็นรีสอร์ทเล็กๆที่บนยอดภูเขานะครับชื่อลาชื่อสาฝรั่งเศสนะลาบูมอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะว่าไปพาดี
0: บิโซ
1: ครับเราไปดูที่ผมที่สมเกียรติจะยกให้ดูเลยครับ
0: อ๋อให้คุณเปี๊ยกพาไปดูเลย
1: ฮ
0: ะให้คุณเปี๊ยกอ่ะพี่ชายผมอ่ะ
1: อ๋อคุณเปี๊ยกกับคุณสุริยะ
0: คุณสุริยะกับคุณต้อย
1: ธรรมศาสตร
0: ์แป้งสภา
1: แป้งสภาก็เป็นกระจาดผมเหมือนกัน
0: ช่วงนี้สวยอาจารย
1: ์ฮะ
0: สวยมีฝนเล็กๆเมฆโอสวยอากาศก็ดี
1: โอ้ตรงนั้นสวยมากอยู่เขาเรียกตรงวัดผาซ่อนแก้วใช่ไหม
0: ตรงนั้นเป็นที่ตรงวัดผาซ่อนแก้วอาจารย
1: ์สวยสวยมากในสุริยะนี่เขาเป็นคนไปบุกเบิกที่ตรงนั้นคนแรกของ
0: คุณสุริยะเนี่ยสุริยะคุณานิธิพงศ์นี่แหละเป็นคนไปบุกเบิกที่ตรงภายในวิสโตรเนี่ยมันมองไปมันจะเห็นภูทับเบิก
1: สวยมากสวยมากเลย
0: ภูหินล่องกล้าน้ำหนาว
1: เห็นหมดเลย
0: ว่างมากวิวซะอันนี้เขาเรียกวิวกี่องศาอาจารย
1: ์มันกี่องศาผมไม่ได้รู้นะไม่เก่งเลย
0: ก็เห็นรอบเลยเนาะ
1: เห็นรอบ
0: คนนิยมไป
1: มาครับก็เวลาไปที่เนี่ยมือมีก็ต้องไปรอคิวพวกลูกค้าเขาเนี่ยไปนั่งชื่นชมอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ใช่มีอาหารมีกาแฟอะไรเงี้ยนั่งไม่ลุกอ่ะกว่าจะถึงเวลากลับอ่ะหมายถึงว่ามันวิวมันสวย
1: คนชอบอาหารเยอรมันก็นะครับ
0: อาหารเยอรมันขาหมู
1: อร่อยอร่อยมากเลยนะครับ
0: ขาหมูเยอรมันอร่อย
1: อร่อยมากใครไปก็ได้ดูแต่อีกร้านหนึ่งนะครับร้านกวงอ่ะอยู่ใน
0: ถ้าอยู่บนเขาคอเนี่ยก็ไปภายในบิสโตรที่อาจารย์ให้ตาเปิดไว้แต่ถ้าลงมาที่ลมสักถูกไหมฮะเ
1: ขาตัวอยู่ในตัวจังหวัด
0: อ๋อก็ก่อนจะขึ้นเขาคอก็แวะตัวจังหวัดก่อนที่จะไปลมสักลมเก่าขึ้นเขาคอร้านในกวง
1: กวงนี้เขาดังมากเรื่องเป็ดกะโหล
0: ครับ
1: โอ้ยเขาขายเป็ดโลขายดิบขายดีแล้วตอนหลังนี้เขามาเพิ่ม

0: เริ่มพวกอาหารซีฟู้ดก็เป็นเจ้าเดียวนะในเพชรบูรณ์ที่มีอาหารทะเลสดๆมาในกรุงนี้เขาเก่งนะครับเขาก็ไปเรียนอยู่ที่อังกฤษนะก็เลยได้ความรู้มากมายเรื่องอาหารต่างๆก็แนะนำให้นะครับเผื่อว่าเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่น่าเที่ยวน่าไปมากนะครับน่าไปน่าเที่ยวครับ
1: นะเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกจังหวัดที่อาจารย์ไปเนี่ยคือบางคนอ่ะไม่รู้หรอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีของดีอะไรโดยเฉพาะเรื่องของกินนะจ๊ะเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: ถึงว่ามันอร่อยทุกจังหวัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณสุเกียรติเพราะว่าเพชรบูรณ์เนี่ยถ้าคุณไม่รู้จะไม่รู้เลยว่ามีอาหารอร่อย
1: ถ้าคนไม่รู้จะไม่รู้จริงๆนะเพราะถ้าอย่างอาจารย์ไปตั้งแต่สีเทพวิเชียรบุรีบึงสามพันวังชมพูเนาะเอาหนองสักลมเก่าตัวเมืองเขาคออาจารย์รู้หมด
0: ใช่เพราะอย่างไอ้ไก่ย่างอ่ะ
1: วิเชียรบุรี
0: ไก่ย่างเนี่ยผมก็ไปคนรักไปจับแปะทำมาเมื่อตั้ง40 ปีทีนี้ก็ยังอยู่สาวทำร้านใหญ่โตนะครับว่างๆก็ไปกินดูนะครับแต่ถ้าในตัวเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับผมชอบมากเลยมีคุณยายนะแกเอาหมูปิ้งมาขายให้เด็กนักเรียนนะเนี่ยอร่อยอร่อยมากผมไปก็ต้องไปอุดหนุนคุณยายทุกทีขายแกทำต้องไปเช้าหน่อยนะครับพอ2 โมงเช้าก็หมดละแกขายดีขายเด็กนักเรียนนะครับลองไปถามในครัวดูนะครับในกวงนี่อร่อยเขารู้โอ้นี่หลายร้านนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวไก่นะที่ผมว่ามันอร่อยมากเลยนะครับว่าเขาบอกเขาจะมาเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ยังอยู่ขายอยู่ที่เฟช
1: บางทีคนต่างจังหวัดอ่ะเขาอยากเข้ามาแต่ว่าที่ทางมันแพงแล้วก็มาแล้วก็เหมือนแบบขายดีแล้วแต่ดวงด้วยนะอาจารย์เนาะอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าได้โลเคชันไม่ดีหรือว่าไม่จังหวะไม่ดีก็ไม่มีคนต่างจังหวัดเขากลัว
0: ใช่ใช่เอ้ยร้านมันก็ได้ที่ลมสักใช่ไหม
1: ร้านบะหมี
0: ่ลมสักที่บะหมี่
1: เจ๊เหนียวป่ะ
0: บะหมี่ร้อยปีอร่อยมาก
1: ที่ตีเส้นเองเนาะ
0: ตีเส้นเอง
1: ร้านอยู่หัวมุมอ่ะ
0: เข้าไป
1: บะหมี่เนี่ยบะหมี่เนี่ยต่างจังหวัดจะอร่อยเยอะนะจ๊ะนะส่วนใหญ่จะตีเส้นเอง
0: ก็ตีเส้นเองใช่ส่วนใหญ่
1: ใช่ไหมอย่างอุทัยธานีเองเพชรบูรณ์เองแล้วก็ตำเชียงราชบุรีสุพรรณมันจะมีแบบคนจีนที่เขาเก่าๆอ่ะต่อยอดมาลูกๆต่อยอดมาเนี่ยเขาทำเส้นเองอร่อยนะจ๊ะเนาะ
0: ใช่แล้วจ้ะ
1: อย่างบ้านเมือง
0: เนี่ยลมเก่าแล้วเอามันมีลมเก่า
1: ของเก่าลมสัก
0: ลูกศิษย์ผมอ่ะคุณตีชดาใช่ไหมเขาเปิดร้านในบ้านเขาเป็นอาหารแปลกของคนเพชรบูรณ์นะครับที่เราหากินไม่ได้ก็ลองไปดูนะครับลองกดดูใน Google ว่าไอ้ของแม่ตีชดาแต่ผมไม่รู้เรียกเขาปล่อยผมเรียกเขามาตั้งแต่เขามาอยู่กับผมที่
1: เขาชื่อเหมือนต้องชื่อเหมือนดาราเลยอ่ะปอยตีชดา
0: ก็ไม่รู้นะผมเรียกเขามาปอยเรียกเขาปอยหลวงนะก็น่ารักเขาเป็นดารา
1: ปอยหลวงแล้วกันไม่ใช่ดารานะฮะร้านนี้เป็นร้านที่อาจารย์เขาไปเจอ
0: เขาคุยเดินทางทางการเมืองอ่ะโด่งดังนะครับแต่เสียดายไม่ได้เป็นส.ส.แล้วเขาตีครับผมก็แล้วก็พันไปดูข้างหลังที่เราทำอะไรไว้แต่เราก็มีความสุข
1: โอ้จริงๆอ่ะอาจารย์เนี่ยอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอาจารย์เคยเล่าหลายๆร้านด้วยกันแต่ว่าอย่างที่เรียนทราบครับว่าอาจารย์สันติเสวิมลเนี่ยคือเยอะมากร้านอ่ะบางทีไปเจอร้านเล็กๆมือโหว่าชัยนาทเงี้ยอำเภอวัดสิงห์ไปเจอร้านเขาต้มกุ้ยอย่างเงี้ยมันเยอะจนโอ้โหจะจำยังไงไหวเนี่ย
0: ก็มันทำมา50 ปีแล้วจนเกลียด
1: ครับ
0: ครบ50 ปีไปแล้วครับ
1: เราก็กินเราก็ไปเราเดินทางต่างจังหวัดเยอะเพราะว่าไปทำงานให้อิซูซูในยุคนั้นนะก็แวะร้านที่อาจารย์บอกนี่แหละร้านที่โอ้ไปกินแล้วแบบอร่อยจังแต่คนไม่รู้จักหมายถึงว่าคนกรุงเทพที่ไปเขารู้จักแต่ร้านที่คนไปเขียนเยอะๆนะ
0: ครับผม
1: ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยแต่ละรับลึกๆแบบเนี้ยบอกได้เลยว่าอาจารย์สันติเนี่ยแม่ช้อยนางรำเนี่ยเป็นต้นแบบของร้านลับลึกๆ
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะจะทำท้าพิสูจน์ทำอะไรเนาะ
0: ครับสมัยก่อนผมก็ทำท้าพิสูจน์นะตะเวนทั่วประเทศเลย
1: ฮะ
0: นะทำจากในร้านอาหารเดิมแม่ช้อยได้ลงบทนะเราจะมีวัตถุดิบนะอิตาเลียนมาจากทุกจังหวัดเลย
1: ใช
0: ่มันมีเพราะเรามีลูกศิษย์อยู่บ้างเขาที่รักพูดถึงเรื่องนี้ก็น้ำปลาใหญ่เด็กข้อมอ่ะที่บางเสล่ะ
1: ใหญ่สีร้านสีเทา
0: เนี่ยอร่อย
1: น้องผู้หญิงที่ไม่รู้น้องหรือพี่ที่บอกว่าอยากได้น้ำปลาเนี่ยเขาก็ถามมาว่าตอนนี้ไม่มีขายแต่ถ้าอยากจะกินเสาร์อาทิตย์ไปกินที่ร้านไม่ช้อยโดยหลวงเพราะว่าน้ำปลากระตักที่ได้มาเนี่ยก็จะหมดแล้วคือมันไม่ใช่เยอะถ้าเยอะแบ่งให้ได้แต่นี่มันไม่เยอะทำในร้านอย่างเดียวก็ลูกค้าก็ไม่พอแล้ว
0: ผมชอบมากเลยคุณยี่หวามาทำเป็นน้ำปลามอน
1: ครับ
0: ยำน้ำปลามอนนะครับแล้วก็กินกับปลาทะเลทอดแต่ถ้าพวกมอนนี่ก็จะกินปลาน้ำจืด
1: ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกันละว่าเสาร์ที่นี้มีอะไรให้กินบ้าง
0: นะครับมี
1: ก็ต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อาลีนะฮะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเซเว่นอีเลเว่นนะฮะไปโลตัสไปฟู้ดแลนด์นะฮะไปวิลล่าไปกูเม่ไปท็อปโอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ขายดีมาก
0: ครับ
1: ขายดีมากนะจนผลิตไม่ทันนะตอนนี้นะครับเพราะนั้นใครอยากกินน้ำปลาหวานที่โอ้ตอนนี้มะม่วงก็มาเยอะนะอาจารย์เนาะพวกของเปรี้ยวๆผลไม้เปรี้ยวๆอ่ะ
0: ครับดีครับดี
1: นะน้ำปลาหวานแม่อาลีนี่สุดยอดจริงๆไม่ถ้าไม่สุดยอดไม่ได้เปิดพิสดารนี่เราพูดตามเราพูดกันทั่วไปเพราะอย่างอาจารย์สันติไม่ช้อยนางรำเนี่ย50ปีการันตีความอร่อยแล้วนะต้องบอกเลยว่าน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่ได้ตาเปิดพิสดารคือแม่อาลีเพราะนั้นคุณซื้อกินไม่ผิดหวังแน่
0: ได้คร
1: ับ นะครับเราพักสักครู่นึงอาจารย์นะ
0: ดีครับมันมีเอสเอ็มเอสแล้วก็ถามมานะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2พักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
2: กลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับทาง FM 99ที่ประโดขึ้นไปแข็งแรงคุณผู้ฟังครับ SMS เข้ามาได้นะครับ4689899อาจารย์อยู่ในสายได้ยังครับเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่หนึ่งนะยังมีเรื่องราว OSS เยอะๆมากเลยนะครับผมเองเนี่ยต้องเดี๋ยวจะโทรไปหาน้องอ่านหน่อยนะลูกอาจารย์เนี่ยนะครับจริงๆก็จะปรึกษาเรื่องราวของกล้ามเนื้อนะเพราะแล้วเราก็จะไปปรึกษาได้สบายมากนะครับผมเองตอนนี้นะฮะไปใช้ยิมที่ Virgin Active นะฮะที่นั่นก็คือไปสร้างกล้ามเนื้อฮะแล้วก็ทาง Virgin Active เนี่ยมีน้องปันนะกับน้องเปรมนะฮะมีคุณหมอแนะนำให้ไปนะครับที่ Virgin Active เดี๋ยวจะไปสร้างกล้ามเนื้อที่นั่นแต่เดี๋ยวจะโทรหาอันด้วยนะครับเพราะนั้นใครอยากที่จะที่เซ็นทรัลอีสต์วิวครับโอ้โหเขาสมบูรณ์มากข้างในมีซาวน่ามีสระน้ำ

0: มีทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีโอ้เยอะไปดูได้เวอร์เขาชื่อ Virgin Active นะครับดีครับเราไปที่อาจารย์สันตินะครับ
1: ครับนั้นมีแม่เอสเอ็ม
0: เอสโอ้เยอะมากเลยอาจารย์เดี๋ยวนะมีคนขอเป็นมีขอลูกบุญธรรมเยอะเลยอ่ะ
1: ได้เลยครับยินดีครับ
0: อยากเป็นลูกบุญธรรมอาจารย์หลายคนมากมาและอันนี้เลยฮะอาสันติยังมีหนูเป็นลูกบุญธรรมอีกคนอย่าลืมนะครับหนูต้องการแค่อะไรอ่ะแค่แล้วก็หายไปอ่ะ
1: ที่ไหนหนูเอ้ยหนูเป็นลูกบุญธรรม
0: ต้องใส่ต้องใส่นี่แน่เลยอ่ะแฟนคลับเราฮะ
1: อ๋อขอบคุณครับ
0: เพื่อนเจ๋งมั้งอาจารย์สร้างบ้านบนเขาคออากาศน่าจะดีพี่เกียรติแบ่งให้อาจารย์สัก20ไร่สบายมาก
1: ก็รออยู่ตรงเกียรติจะให้เมื่อไหร
0: ่อ๋อต้องสิต้องมีสักวันมาอีกสักนิดนึง
1: อาจารย์มีก็ไม่เป็นไร
0: โอ้อาจารย์ที่เยอะอยู่
1: แล้วมันตรงเกียรติมันโดยมหาศาลมีที่เต็มไปหมดนะครับ
0: สาธุกล้วยเดี๋ยวปลาอุดมสุก40มีตาเปิบใหม่ๆวันนี้ได้ไปชิม อร่อยมากเนื้อแน่นอาจารย
1: ์โอ้ดีครับตอนนี้อร่อยผมก็ทานแล้วอยู่นะครับ
0: อุดมสุก
1: ตาเปิบมาตรฐานแล้วผมไม่เละเทะแล้วครับไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแล้วมาให้ตาเปิบง่าย
0: ๆยิงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่มีเปิบมีหลายร้านใช่ไหม
1: หลายร้านนะอร่อยมาก
0: เพราะคนนิยม
1: ไอ้เนี่ยที่ผมชอบมากเลยคุณในซอยกิ่งเพชรน่ะ
0: ซอยกิ่งเพชร
1: ซอยกิ่งเพชรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาชื่ออะไรอ่ะนั่นก็นั่งโขกทำอยู่เข้าไปที่ร้านเขาเนี่ยนะเอาโขกเขาทำให้เห็นเลยนะอันนี้ร้านอร่อยทำชื่อไม่เขาจะไม่มีชื่อร้านนะเป็นร้านจีนโบราณ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ซอยกิ่งเพชรที่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อขายปากซอยเหรอ
1: นั่นละไอ้นั่นปากซอยมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิบนะขายนี่รู้เก่าแก่เลยกินตั้งแต่สมัยเป็นพวกก็ขายพวกสำรอกกินนะครับอยู่ริมถนนเพชรบุรีมาเขาย้ายมาข้างในไปก็อยากไปนะก็อร่อยพอเข้าไปหน่อยก็เลี้ยวขวานะก็จะเจอร้านชิ้นปลาเจ้าที่ผมบอก
0: นะก็อย่างที่อาจารย์โอ้ยถ้าพูดถึงร้านลูกชิ้นปลาเนี่ยในเปิดพิสดาร50ปีเนี่ยเยอะมากแล้วร้านที่อาจารย์ให้ผมแนะนำให้ผมไปกินเนี่ยร้านหนึ่งเนี่ยที่ผมไปแล้วผมชอบมากคือร้านจันทบุรีเนาะ
1: โอ้ยนั่นนะครับอยู่ริสกษัตริย์เนี่ย
0: โอ้
1: อร่อยนะอร่อยนะ
0: อร่อยมากเลย
1: คือกล้วยก็อร่อยมากเลยจันทบุร
0: ีร้านชื่อจันทบุรีอยู่ข้างๆใกล้ๆกับเป็ดอะไรนะร้านเป็ด
1: ใกล้ร้านบุญสิน
0: เ
1: นี่ย
0: ใกล้บุญสินนะเป็นตึกแถวห้องเดียวทำกันสองคนสามีภรรยาแล้วก็ทำขายบ่ายโมงบ่ายสองก็
1: หมดแล้ว
0: แล้วก็เริ่มทำใหม
1: ่มีจำนั้น
0: โอ้เริ่มทำใหม่อ่ะวันนั้นผมไปไม่ทันเขากำลังทำไม่หือกล้วยอยู่เขาบอกคุณสมเกียรติพอดีหมดทุกอย่างเลยแต่หือกล้วยเนี่ยเพิ่งทำสดๆเมื่อกี้นี่เองเอาหือแกก็เลยหั่นหือกล้วยมาให้กินโอ้อร่อยจริงแล้ววันหลังเราก็ตามไปกินก๋วยเตี๋ยวใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยเนี่ยลูกชิ้นปลาเองหรือกล้วยเองเปิดพิสดารมีเยอะบอกเลยเพราะว่าคนนิยมกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะจ๊ะน้อง
1: ใช่ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นปลาต้มพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคนจริงๆมันมาจากเมืองจีนใช่ไหมครับ
1: ตามนะแกซื้อก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
0: ก๋วยเตี๋ยวภาษาจีนก็จะเรียกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวภาษาไทยก็ก๋วยเตี๋ยว
1: ใช่
0: นะ
1: คร
0: ับ แล้วก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างที่เป็นก๋วยเตี๋ยวคนนิยมมากนะอาจารย
1: ์ใช่แล้วก็อร่อยที่คุณพูดมาเนี่ยอร่อยหมดเลยนะครับ
0: หลายร้านและชื่อร้านบางทีชื่อจริงๆจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าร้านไหน
1: ใช่แล้วครับ
0: อร่อยมากอร่อยมากนะฮะมาดู SMS ต่อนะครับ
1: ครับผม
0: ไส้อั่วสั่งได้กี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: สั่งได้ตลอดเลยนะครับมาถึงก็ทำอยู่หรือบ้านสั่งได้ตลอดลองดูนะครับ
0: นะฮะ
1: ยืนยันการันตี
0: จริงๆก็โทรเช้าถึงเย็นก็พอมั้งดึกๆไม่ต้องโทรหรอก
1: ไม่รู้นะ
0: ใช่ไหมอาจารย
1: ์โอเคใช่ๆๆอ่านกันหมดกัน
0: ตามเวลาที่

0: ที่เหมาะสมอ่ะโทรได้เลยนะครับแล้วก็การันตีโดยอาจารย์อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอร่อยจริง
1: อร่อยมาแล้วทำสะอาดมากประเภทกล่องสวยเลยนะครับ
0: ผมขอเป็นลูกบุญธรรมพี่ปองครับจากน้าบวมบอกว่าอาจารย์ลูกบุญธรรมเยอะมาเป็นลูกบุญธรรมสมเกียรติได้ได้มาแล้วน้าบวม
1: ได้
0: แล้วก
1: ็คุณบวมนะจะบวมก็คิดอื่นได
0: ้เออแล้วน้าบวมก็อย่าด่าผมเยอะแล้วกัน
1: ใช่
0: ถ้าเป็นลูกบุญธรรมแล้วห้ามด่านะ
1: เออได้ได้พอสมเกียรติ
0: พอสมเกียรติอันนี้ถามว่าอะไรอ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน้าปลาย่างคืออะไร
1: ข้าวเหนียวหน้าปลาย่าง
0: มันเป็นสังขยาปลาย่างอะไรเงี้ยมั้งอาจารย
1: ์มันมีข้าวเหนียวหน้าปลานะมันข้าวเหนียวโบราณ
0: ปลาฉ
1: ี
0: ก
1: นะ
0: ฮะเขาเรียกปลาฉีกหรือว่าอะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเออใช่ใช่เลยปลาฉีกกระฉีกกระฉีก
0: กระฉีกนะ
1: กระฉีกไม่ใช่ปลาฉีกกระฉีกอยู่ที่หาทานยากครับผมชอบเลยก็มีข้าวเหนียวกระฉีกเนี่ยนะครับมีเป็นปลาแล้วก็มีน้ำตาลผสมมีหอมเจียวดองด้วยอร่อยสมัยก่อนมีเจ้าอร่อยมากอยู่ที่ใกล้ๆกับวังเทเวศนะครับหาบขายอร่อยแล้วตอนนี้หายไปผมไม่ได้ไปนานแล้วครับก็เลยไม่ได้รู้ว่าเราขายอยู่หรือเปล่าน
0: ี่มา SMS ล่าสุดแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์และพี่สมเกียรติเมื่อวานอาจารย์เล่าเรื่องซอยเรวดีทำให้นึกถึงตอนเด็กเลยครับเมื่อ40ปีที่แล้วเรียนที่โรงเรียนเขมะพิทยาใกล้วัดเขมานะแล้วก็มีรถอะไรเนี่ยมีรถโรงเรียนก็ขับไปส่งเพื่อนที่ซอยศรีพรสวรรค์เรวดีประจำครับ
1: ใช่
0: อันนี้เข้าไปที่ร้านอาจารย์ถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่เจริญมากครับ
1: เจริญมากครับเจริญ
0: ก็น่าจะเป็นโรงหนังศรีพรสวรรค์นะอาจารย์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก่อนมันจะมีโรงหนังศรีพรสวรรค์กับโรงหนังอะไรสักอย่างนนอะไรสักอย่างแต่ว่าโรงหนังศรีพรสวรรค์นี่นานมากนะอาจารย
1: ์ที่นี่ไม่มีแล้วนะ
0: เพราะขับไปตรงไปจากผมขับตรงไปจากวัดเขมาเนี่ยก็จะเจอโรงหนังศรีพรสวรรค์อยู
1: ่ใช่
0: พอเลี้ยวซ้ายไปก็ไปท่าน้ำนน
1: เลี้ยวขวาไปเรียนวัดเขมาเนี่ยนะครับลูกสาวผมแม่ชมพู่เนี่ยเขาก็เรียนจบที่นั่นแล้วก็ไปในแจ้จตุพลเขาก็เรียนที่วัดเขมาเหมือนกันน
0: ่
1: าภูมิใจนะฮะเรียนนี้ก็ปั้นคนเก่งๆขึ้นมาหลายคนนะครับ
0: นะครับสุดท้ายอาจารย์ห้อยพระรุ่นเหนือดวงไหมครับ
1: ไม่ครับผม
0: ดังเลย
1: มีพระที่ผมห้อยองค์เดียวคือพระทวด2497นะครับยังห้อยอยู่ต่อหรือว่านโมโพธิสัตว์ตัวขันธีมายาอิติปวานะครับศักดิ์สิทธิ์มากครับ
0: ฮะแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าตัวจังหวัดนนท์อ่ะโอ้โหมันเจริญขึ้นเยอะเลยของกินเยอะนะฮะสมัยก่อนอย่างที่บอกอ่ะคนไปดูหนังศรีพรสวรรค์เยอะ
1: ใช่ครับ
0: หนังควบสมัยก่อนนะฮะคนนิยมมากครับอาจารย
1: ์พรุ่งนี้พบกันครับพรุ่งนี้จะกินอะไรเดี๋ยวผมถามคุณยี่หวายาหยีแม่ครัวตัวดีเขานะครับขอบพระคุณมาก
0: สวัสดีครับก็ขอแนะนำคาชิว่านะรุ่น RC1804เป็นหม้อหุงข้าวที่เป็นดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะฮะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับนะฮะเพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับที่จะหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันซิกข้าวไม่ติดนะฮะล้างง่ายทนทานแล้วก็ยังบอกเลยว่าสำหรับความเป็นอัจฉริยะเนี่ยมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนะฮะหรือไม่ก็นึ่งอาหาร แม้แต่ทำเค้กก็ทำได้

0: จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะครับบอกได้เลยว่าอันเนี้ยสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับซื้อได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูโปรโมชั่นพิเศษนิดนึงนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยนะครับแป๊บนึงเขามีตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่จะซื้อเนี่ยนะฮะเขาขายในราคาปกติเนี่ยเขาขายในราคา 2,990 บาท 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นโอ้โหลดไปเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อนะครับ990บาทเนี่ยสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสที่บอกอย่างดีอ่ะ4คู่เฉพาะของแถมรวมกันเนี่ยก็ประมาณ300แล้วนะครับเพราะนั้นซื้อได้เลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกชอบต้องชอบไหมเนี่ยครับนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าสำหรับผู้ที่เรียกว่าทันสมัยต้องมีให้ใช้นะครับถามมาเรื่องร้านเนี่ยนะฮะร้านอาหารนะฮะร้านอาหารหลายร้านที่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้บางร้านก็ปิดบางร้านก็เปิดบางร้านก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆแบบนี้นะครับคืออาหารอีสานเนี่ยผมเป็นคนชอบกินอาหารอีสานส่วนหนึ่งเนี่ยคือกินได้หมดเหนือใต้ตกได้หมดแต่อีสานเนี่ยจะชอบเพราะว่าเกิดอีสานใช่ไหมแล้วก็ได้กินอาหารอีสานแต่เด็กๆนะฮะก็มีร้านอีสานประจำหลายร้านด้วยกันนะเพราะนั้นอย่างร้านฮะแยกจำซั่วเนี่ยก็ต้องบอกว่ากินประจำมากชอบมากรสชาติดีนะอาจารย์สันติเขาก็ชอบเราก็ชอบก็ต่างคนต่างกินนะฮะแยกจำซั่วเป็นร้านอาหารอีสานที่สะอาดนะแล้วก็อร่อยรสชาติเป็นแบบกึ่งๆอีสานกึ่งๆได้ภาคกลางก็ได้นะรสชาติก็ดีมากนะครับก็อยู่อินทผลัมซอย44ครับวันนั้นถามเรื่องคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยนะครับว่าซื้อบัตรที่ไหนเขาแจ้งมาว่าคอนเสิร์ตที่ครบรอบมูลนิธิ45ปีของมหาลัยมหิดลนะครับศิลปินเกือบเป็นร้อยอะเกือบร้อยอะนะคุณแอดคาราบาวคุณบุอัญชลีคุณจิ๊บวสุนะฮะแล้วจิ๊บรอดอนะฮะเขาเรียกว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลนะในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพนะครับบัตรซื้อได้ที่ไทยทิเกตเมลอนผมก็ไม่เคยซื้อละหมายถึงว่าถ้าใครรู้ว่าซื้อได้เลยนะฮะที่คอนเสิร์ตเขาชื่อว่าโอ้เมื่อวานนี้บอกไปแล้วนะฮะซื้อได้ที่ไทยทิเกตเมลอนนะครับซื้อได้เลยเขาเล่นวันที่20กันยายนนะฮะเขาเล่นวันที่20กันยายนที่มหิดลผมดูรายละเอียดที่เขาส่งมาให้เพราะมันเป็นการกุศลนะครับรายได้มอบเป็นการกุศลหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับไปซื้อได้เลยนะวันที่20เขาเล่นวันที่20กันยายนที่มหาลัยมหิดลนะครับศาลายาแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมลอนครับนะฮะเอาละมี SMS อีกไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับโอเคหมดละเคลียร์คัดเรียบร้อยต้องขอบคุณทุก SMS นะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็ที่ผมบอกไว้แล้วว่าน้ำปลาหวานแม่อรีเขาอร่อยจริงๆก็อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสกินน้ำปลาหวานที่อร่อยเพราะว่าเขาอยู่หนองจิกไงเพราะหนองจิกเนี่ยปัตตานีนะฮะหนองจิกปัตตานีเนี่ยคุณแม่อรีเนี่ยเขาโอ้โหเอาเนื้อกุ้งแน่นๆเลยนะเอามาทำน้ำไอตัวน้ำตาลมะพร้าวโอ้ยอร่อยพูดแล้วอยากน้ำลายไหลแล้วหมดเวลาแล้วครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์

0: 2461
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เซมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเอกนิติยอมรับเสียงเรียกร้องต่ออายุไทยชุดไทยพลัสพร้อมพิจารณาในเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตลาดพบว่าพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการไทยชุดไทยพลัสออกไปอีกประมาณ 1-2 เดือนซึ่งจะรับข้อเสนอไปพิจารณาและนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปส่วนงบประมาณยังมีเหลือเพียงพอสำหรับการพิจารณาขยายโครงการโดยปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยชุดไทยพลัสประมาณ26ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรโดยการแห่งรัฐอีกประมาณ13ล้านคนรวมแล้วประมาณ40ล้านคนที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพด้านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีประมาณ1ล้าน2แสนรายทุกประเทศส่วนเม็ดเงินที่กระจายเข้าสู่ระบบจนถึงวันที่9กันยายนอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเงินประมาณ 16-17% กระจายอยู่ในกรุงเทพส่วนที่เหลือกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตพลังงานและช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนรวมถึงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามียอดขายและกำลังใจในการประกอบธุรกิจมากขึ้นทั้งนี้ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาว่าจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเนื่องจากโครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเพื่อช่วยลดภาระผลกระทบค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานจึงต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดโดยหากวิกฤตพลังงานยังคงมีผลกระทบก็จะนำมาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาว่าจะขยายมาตรการหรือไม่ส่วนจะปรับสัดส่วนการสนับสนุนจากรูปแบบเดิมหรือไม่จะรับไปพิจารณาเช่นเดียวกันคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์คลังเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบโดยนายเอกนิติยังอธิบายถึงกรณีเดินสำรวจพบผู้ค้าตลาดหลังกระทรวงการคลังสอนการใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบสอนวิธีการให้ผู้ค้าใช้แอปนกกระซิบจากนั้นเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบวางรากฐานไมโคร SME ไทยให้เติบโตด้วย AI โดยในเอกนิติอธิบายว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ผู้ค้าขายของได้ดีขึ้นส่วน AI นกกระซิบเป็นพลัสที่ต้องการให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายของเก่งขึ้นโดยมี AI นกกระซิบเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ยอดขายโดยไม่ต้องจ่ายเงินหากวิเคราะห์พบว่าวันที่ขายดีที่สุดคือวันพฤหัสบดีพ่อค้าแม่ค้าจะได้เตรียมของขายอย่างเพียงพอจึงอยากเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า1ล้าน2แสนรายที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสลองกดใช้ AI นกกระซิบช่วยบริหารเพิ่มยอดขายให้ดีขึ้นนกกระซิบเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสถาบันการเงินง่ายขึ้นไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องใช้หลักทรัพย์กู้ได้โดยจะดูจากยอดขาย3เดือนที่ผ่านมาจากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีธนาคารพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยให้มีเงินที่ได้ไปขยายกิจการซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบโดย AI นกกระซิบยังสามารถใช้งานได้ต่อไปแม้จะสิ้นสุดโครงการไทยชุดไทยพลัสนกกระซิบฟรีเวลาบินมาในถุงเงินฝากว่าอย่าไปปัดทิ้งเพราะนกจะช่วยมีเงินทุนไปขยายร้านไปซื้อวัตถุดิบช่วยพ่อค้าแม่ค้ากู้เงินได้
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
7: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ค่ะทีมพุ่งยางหนุ่มไทยต้านไม่ไหวพ่ายออสเตรเลียไป3เซตรวดตกรอบ8ทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีม

0: สุดท้ายที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะทีมชาติไทยอยู่อันดับที่48ของโลกแพ้ให้กับออสเตรเลียอันดับที่42ของโลก0-3เซต22-25 24-26และ19-25มาต่อกันที่ข่าวของยูฟ่ายืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตที่เนปาลสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าได้จัดพิธียืนสงบนิ่งไว้อาลัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเฟเยนูร์ดและคู่อื่นที่เตะเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในประเทศเนปาลจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,300 รายจากกระแสน้ำมหาศาลที่เกิดขึ้นหลังถ่านน้ำแข็งถล่มบริเวณใกล้ชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ 5,000 คนซึ่งการยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยจะดำเนินต่อไปในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้ง6นัดในคืนวันนี้ด้วยช่วงหน้าติดตามฟุตบอลไทยเดลี่ค่ะ
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
0: มาติดตามฟุตบอลไทยเดลี่กันในช่วงนี้ค่ะแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่าง24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้โดยจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่14กันยายนตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทาง YouTube และ Facebook ช้างศึกรวมถึง Facebook ของ FA Thailandทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์โดยนัดแรกจะพบกับปากีสถานในวันที่24กันยายนในเวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสำหรับรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันแบบพบกันหมดทีมอันดับ1ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนทีมอันดับที่2จะไปชิงอันดับที่3โดยทั้ง2นัดจะมีขึ้นในวันที่5ตุลาคมที่สนามเกลาบุงกาโน่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่ทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้อัชราเชิดชูรายงานค่ะ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Techno for Life
1: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เลือก Acer Swiftพรีเมียมโน้ตบุ๊กเป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีลิออสนีโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นด์ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Base Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
9: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านออนไลน์นะครับได้ทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งติดตามคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับฟังผ่านแอปนะครับชื่อว่า MCOT Connect นะครับมีทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับ

จะสีม่วงๆอ่ะเห็นง่ายๆนะครับเป็นแอปที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารนะครับของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์นะครับกิจกรรมทุกอย่างนะครับอยู่ในนั้นเลยนะครับรวมเขาเรียกว่าแอปอะไรนะ ซูเปอร์แอปนะเสร็จครบหมดทุกอย่างนะครับส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ True Photic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Photic นะครับอ่ะนะครับวันนี้เสียงอาจจะแปลกนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยนิดหนึ่งพอดี เสียงเริ่มแย่นะครับตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะครับแน่นะครับฟังดูคอนเสิร์ตดูโอนะครับแม่เนี่ยไม่บอกดีกว่านะครับเดี๋ยว PR เยอะไปนะครับแถมกลางคืนต่ออีกนะครับ iPhone ก็ดูโออีกเหมือนกันนะครับแม่นะครับเสียงมันก็เลยหายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จริงๆนอนกลางคืนนะถ้าไม่ค่อยได้นอนนี่มันไม่ค่อยดีใช่ไหมทั้งที่รู้นะครับใช่ไหมก็ขอลองสักครั้งแล้วกันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่านะเพื่อคุณผู้ฟังนะครับก็แน่นอนวันนี้นะมีอัปเดตนะครับข่าวคราวนะครับของiPhone นะครับที่มีการเปิดตัวไปนะครับเนี่ยก็อย่างที่กลืนไปแล้วนะครับ iPhone ชื่อว่า Duo นะครับโอ้โหอัลตร้านี่หายเรียบเงียบกันในแถบเลยนะครับโอ้โหเอาต้องอัลตร้าอะไรไม่มีนะฮะ iPhone ไม่มีชื่ออัลตร้านะครับแต่ว่าไม่รู้อนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าสเปคอันนี้มันก็ผมว่านะก็คือน่าจะสมชื่อ Duo นั่นแหละนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปเข้าเรื่องนะครับเอาวันนี้ที่ผมสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่ามีเปิดตัวอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะลึกรายละเอียดว่าโอ้มันมีเทคโนโลยีอะไรมาใหม่ๆนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับที่ยังไม่ต้องแปลนใหม่นะครับเอาใกล้ตัวก่อนแล้วกันนะครับสำหรับiOS นะครับ 26.6.2 มีอัปเดตอีกแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ iPhone iPad นะครับตรงนี้ก็ก่อนหน้านั้นเมื่อเลิกจะ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วใช่มั้ยบอก 26.6.1 นะครับตอนนี้มี26.6.2 นะครับมาใหม่อีกแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นผมว่าน่าจะท้ายๆแล้วแหละนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะเป็น iOS 27แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาก็บอกให้เรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แนะนำให้อัปเดตนะครับแต่ว่าก็ถ้ายังไม่สะดวกก็กระโดดไป iOS 27คือถ้าเกิดคุณไปอัปเดตที่หน้านะครับเพราะว่า iOS 27จะมาแน่ๆอยู่แล้วนะครับน่าจะวันอังคารบ้านเราอ่ะนะครับวันอังคารตีว่าวันอังคารมันพุธอ่ะนะครับวันอังคารตอนพุธบ้านเราอ่ะนะครับก็คิดว่าน่าจะมาแล้วนะ iOS 27นะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดคุณไม่อัปเดตนี้เดี๋ยวคุณจะต้องโดนบังคับให้เป็นตัว iOS 27หรือเปล่านะครับแน่นะครับเพราะนั้นก็รีบอัปเดตก่อนละกันนะครับถ้าเกิดยังไม่อยากกระโดดไปตัว iOS 27นะครับ ทีนี้มาก่อนที่จะเล่าวันนี้จะพยายามให้ครบแล้วกันนะครับเพราะว่าปกติก็จะมีเล่าบรรยากาศด้วยนะครับโอ้โหแม่วันนี้เข้าเลยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ในบอสนะครับเข้ามาทักเลยนะครับนั่นแหละเมื่อคืนที่ผม อย่างที่บอกดูคอนเสิร์ตดูโอตอนเย็นแล้วกลางคืนก็ดู iPhone Duo อีกคือแวบหนึ่งที่ทิ่มตาเลยคือเพนซิลนะเดี๋ยวเล่าแล้วกันนะครับว่าแม่มันใช้เพนซิลได้ไอ้แง้มๆแล้วกันแง้มๆทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงโอ้ยเสียง เสียงเริ่มแย่กันแล้วนะครับตัวใหม่นะครับก็มีรุ่นที่ยกเลิกวางจำหน่ายนะครับคือตามหน้าร้านของ Apple Store นะครับแต่ว่าโอเคตามร้านตู้เขายังมีอยู่แล้วนะครับก็คือตัว17 Pro 17 Pro Max แล้วก็ตัว16 Plus นะครับอันนี้ก็แต่ว่าก็นั่นแหละร้านตู้ยังมีอยู่นะครับแต่นะครั้งที่แล้วก็มีคนถามกันจะซื้อดีไม่ซื้อดีเอาละนะครับประเด็นคือพอเปิดตัวใหม่แล้วตามธรรมเนียมใช่ไหมตัวเก่ามันก็น่าจะลดลงนะแต่ว่าปีนี้ก็คืออย่างว่าเอาอดีตมาเป็นเอาอดีตมาเป็นมาตรฐานใหม่ไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับคือพอเปิดตัวใหม่ปั๊บนะครับกลายเป็นตัวเก่าขึ้นราคาซะงั้นนะครับโอ้โหตอนนี้คือไปหาบนแอปช้อปปิ้งทั้งหลายแหล่คือไม่มีแล้วโอ้โหตายแล้วนะครับยิ่งโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วที่ผมบอกไปฮะที่ iPhone Air โอ้รอกดได้ทั้ง iPhone 17เลยประมาณ2คือ29อะไรเงี้ยคือแพงกันนิดหน่อยแพงกว่าหลักพันแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วคือมันไม่มีแล้วด้วยนะครับโอ้โหนะคือมันขึ้นราคานะครับก่อนไปถึงราคา iPhone ตัวใหม่นะครับเอาตัวเก่ากันดีกว่านะครับนะครับ iPhone ตัวเก่านะครับก็ iPhone 16นะครับราคาเก่าคือ 26,900 บาทที่ความจุ128กิกนะครับ
ราคาใหม่ขึ้นมา 3,900 นะครับขึ้นมา 4,000 โอ้โหนะ iPhone 17นะครับที่ตอนนั้นว่าโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาทั้งหลายแหละนะ 29,900 ที่ความจุ 256นะครับราคาใหม่บวกไปอีก 5,000 เป็น 34,900 โอ้โหiPhone 17ความจุ512นะครับราคาเก่า 37,900 นะครับบวกไปอีก 5,000 อีกแล้วนะครับ 42,900 โอ้โหนะอันนี้คือนักจุกๆนะครับ 17e ขึ้นอีกโอ้โหนะคือ256 GB เนี่ยราคาเก่า 22,900 นะตอนนี้ขึ้นเป็น 26,900 นะครับบวกอีก 4,000 นะครับความจุ512 GB 3,900 ขึ้นมาอีก 30,000 โทษขึ้นมาเป็น 34,900 ขึ้นมาอีก 4,000 นะครับมาดูตัว iPhone Air นะครับคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อ2วันก่อนแหละคุณไปดูโดยเฉพาะ9เดือน9นะแหมเขามีแบบประมาณ29อะไรประมาณนั้นน่ะนะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับคือความจุ256เนี่ยนะครับราคาใหม่กระโดดขึ้นมาเป็น 43,900 คือจริงๆเปิดตัวคือ 39,000 นะครับแต่ว่าไอ้ที่ผมบอก29คือน่าจะเป็นตามแอปช้อปปิ้งทั้งหลายนะครับหรือ iStore อะไรตอนนั้นที่เขาลดราคาแล้วนะแต่ว่าคือตอนนี้มันไม่มีแล้วไงก็ได้แต่แบบทําตาปิดๆนะiPhone Air 256 GB ตอนนี้เป็น 43,900 แล้วนะครับขึ้นมาอีก 4,000 นะครับตัว512 GB ก็ขึ้นมาเป็น 51,900 บวก 4,000 เหมือนกันนะครับตัว1 Terabyte นี่โอ้โหยิ่งนะขึ้นมาแบบว่า 12,000 อ่ะราคาใหม่เป็น 67,900 iPhone Air นะครับโอ้โหนะคือแบบว่านะนะครับทีนี้พูดให้ช้ำใจเล่นๆแล้วกันนะครับแม่นะมาดูตัวราคาของ iPhoneตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวบ้างแล้วกันนะครับตัวเมื่อกี้17 Pro นี่มีแล้วไงตอนนี้ก็เป็น18 Pro นะครับอยู่ที่ตัวต่ำสุด256 GB 48,900 นะครับบวกจากราคาเดิมราคาเดิมคือเปิดตัว17 Pro นี่คือ 43,900 นะครับตัว512 GB คือ 56,900 นะครับตัว1 TB 72,900 บวก 13,000 เลยนะโอ้โห2เทอร์นี่ความจุใหม่นะครับเป็น 96,900 นี่คือแตะเกือบแตะแสนเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วง18 Pro Max จัดแตะแสนแน่ๆนะครับก็ความจุเริ่มต้นนะครับที่256 GB 52,900 ก็บวกมา 4,000 บาทนะครับตัว512 GB 69,900 ก็บวกมาอีก 4,000 เหมือนกันนะครับตัว1เทอร์นะครับก็เป็น 76,900 บวกมา 12,000 นะครับตัว2เทอร์นี่เป็น 1,900 บาทก็อย่างที่บอกเลยแสนไปอีกนะครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วนะครับโทรศัพท์ราคาเหยียบแสนนะครับก็ใครสนใจนะครับวันเสาร์นี้นะครับก็ตามค่ายมือถือทั้งหลายแหละนะครับก็ประมาณไม่ประมาณเป๊ะๆเลย1ทุ่มตรงนะครับถ้าเกิดว่าประมาณไม่ประมาณเวลาเป๊ะ1ทุ่มตรงนะครับก็วันเสาร์นี้นะครับก็นั่งหน้าจอนะครับก็กดจองกันไปนะครับแต่ผมว่านะโอ้ราคาขนาดนี้คงยากอ่ะแต่ผมว่าก็รู้สึกคือขึ้นน่ะแต่ว่าโอเคยังไม่คือตอนแรกคิดว่าน่าจะแพงกว่าทองบาทนึงนะเพราะทองบาทนึงตอนนี้ราคาก็ล่วงอยู่ 60,000 นิดๆอะไรประมาณนั้นใช่มั้ยก็ยังไม่ถึง 60,000 ก็โอเคก็ขึ้นมาแบบ4-5,000 4-5,000 นะครับแล้วก็วันวางจำหน่ายจริงนะครับคือ 18 กันยายนนะครับ18กันยายนนะครับก็อันนั้นคือตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max ใช่มั้ยทีนี้โอ้โหไอ้ดูที่ไอ้ตัวที่นะดูโอนะโอ้โหนะก็ตัวเริ่มต้นนะ256 GB นะครับ 79,900 บาทนะครับโอ้โหแพงกว่าทองมาแล้วนะอันนี้คือซื้อทองบาทนึงคือบาทนึงยังเกินทองบาทนึงอ่ะนะครับก็มันเป็นอะไรที่นะก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับซื้อทองบาทนึงมันยังราคามันยังมีผันผวนขึ้นลงใช่มั้ยแต่นี้ราคาซื้อปุ๊บมันลงแน่นอนนะครับ512อยู่ที่ 87,900 บาทนะครับตัว1 TB นะครับ 13,900 บาทนะครับตัว2 TB 127,900โอ้โหขออภัยนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อล่วงหน้าไม่เป็นไรมีเวลาเก็บตังค์นะครับก็16ตุลาคมนะครับ1ทุ่มตรงเหมือนกันนะครับนี่คือสั่งซื้อล่วงหน้านะครับแล้วก็วางจำหน่ายที่23วันศุกร์นะวันศุกร์23ตุลานะครับวางจำหน่ายตามร้านผมว่าไปดูก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าอีกส่วนหนึ่งนะก็คิดว่า Apple ก็น่าจะออกมาเพื่อที่จะแบบว่าให้นักพัฒนาได้ลองปรับแอปให้มันรองรับด้วยดีกว่านะครับจุดเด่นอันนึงที่น่าสนใจคือตัว Duo เนี่ยนะครับที่ไม่รู้จะซื้อใจผมได้หรือเปล่าคือ Apple Pencil นะครับโอ้โหนะคือทุกวันนี้ก็
เอาจริงนะถ้าเกิดคุณซื้ออ่ะต่อให้คุณซื้อ iPhone กับ iPad เครื่องนึงนะครับมันก็ยังถูกกว่าซื้อ iPhone Duo 1เครื่องนะเอาตรงนะเพราะว่ามันรองรับ Apple Pencil ที่เป็น USB-C ด้วยนะซึ่งเอาตรงนะ Apple Pencil USB-C ผมว่ายอดขายคงไม่ได้เยอะนะก็คงแบบดึงยอดขายนี้กลับมาคือร้านนี้ก็ดูเหมือนแปลกๆด้วยเพราะว่าที่เขาบอกรองรับไอตัว iPhone Duo เนี่ยรองรับ Apple Pencil ที่เป็น USB-C ก็จริงแต่ว่าตอนเปิดตัวตอนแรกยังไม่รองรับนะเดี๋ยวรออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ก่อนนะครับคือเหมือนกับแบบว่าผมเดาว่าน่าจะแบบเปลี่ยนใจที่หลังมั้งอะไรเงี้ยนะครับก็นะตามนั้นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวกลับเข้ามาเจาะลึกของในส่วนของธีมละกันนะครับที่เปิดตัวนะครับคีย์โน้ตเปิดตัวนะครับก็เขามีแบบฉากแรกเปิดมาคือแบบว่าเปิดมาคือจุดผมไม่แน่ใจว่าไฟแช็กหรือไม่ขีดจำไม่ได้แล้วนะครับจุดไฟแล้วกันจุดไฟนะครับคือเหมือนกับว่าคุณต้องการฉากที่เปิดที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นใบหน้าของผู้ชายครึ่งนึงสว่างด้วยเปลวไฟนะครับทางแหนนั้นก็แน่นอนโยนไฟไปข้างหลังนะครับตามมุกนะฮะแล้วก็ทำให้ข้างหลังมันไหม้วอดวายนั่นแหละนะครับแล้วก็เดินจากไปแล้วก็ไม่ต้องมองประมาณนั้นมุกนี้แบบว่าแต่ว่าอ่ะทีนี้เขาก็ตัดไปมีเด็กมีเด็กนั่งเล่นอยู่นะครับในห้องโถเขาบอกว่าคือหามุกเปิดตัวไงหามุกเปิดตัวนะครับอันนี้เป็นคือมันจะเป็นกิมมิกทุกปีแหละนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เด็กเขาก็นั่งเล่นของเล่นอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ของทุกอย่างลอยขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเอามุกมีหรือเปล่าตัดไปฉากนึงเอ้ามีเป็นผู้หญิงที่สูงอายุนะครับแล้วก็สักพักนึงก็ลอกหน้าออกนะครับโดยที่ก็มีการปลอมตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบฉากต่อไปก็เป็นผู้ชายที่แบบโดนจับไปอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไม่ได้แต่ว่าทำเสียงอุ้มอะไรเงี้ยนะครับก็นะมันก็เป็นอะไรที่สุดท้ายแหละครับก็เป็นเสียงทีมคุกอย่างที่ผมบอกคงต้องมีแน่ๆนะครับเสียงทีมคุกก็บอกว่าเอาแบบคลาสสิกละกันนะครับเป็นแบบว่าเป็นแบบถ่ายจากมุมสูงใช้โดนถ่ายเห็นรถวิ่งบนไฮเวย์ไม่รู้ผมคือไอฉากพวกนี้ผมคิดว่าเป็นฉากที่เอามาจากภาพยนตร์บน Apple TV หรือเปล่านะครับเพราะดูอย่างหนังอันนั้นแน่มันโดยเฉพาะรถที่วิ่งบนไฮเวย์เรียบๆมันดูเหมือนคล้ายๆกับวันอะไรไม่รู้นะครับก็คือไม่ได้ไปถ่ายทำใหม่เลยดูแล้วนะคือปกติเขาจะต้องมีแบบกิมมิกต้องไปถ่ายทำอะไรจริงจังเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเอาหนังนี่แหละเอามาตัดต่อเอาฉากนู้นฉากนี้มาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกสุดท้ายก็เสียงทีมคุกบอกเอารถบ้านๆเลยแหละนะครับเป็นวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปโผล่ที่ Apple Park นะครับอ้าวเท่านั้นยังไม่พอมีกล้องตัดมาปุ๊บเห็นหน้าด้วยนะเห็นหน้าด้วยคือเห็นหน้าทีมคุกโอ้โหนะคือเอ้ยอ้าวอะไรก็ยังงงๆอยู่นะครับก็ทีมคุกบอกเดี๋ยวๆๆๆไม่ใช่ผมนะครับคนข้างหลังนะก็ทีมคุกก็ออกนิดนึงส่งท้ายแล้วกันนะครับก็แน่นอนเปิดตัวจอห์นเทอร์เนสนะครับแน่นะครับอันนี้อย่างที่บอกทุกครั้งใช่ไหมทีมคุกจะต้องบอกว่าสวัสดียามเช้า good morning นะครับแต่ว่าจอห์นเทอร์เนสไม่เอาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกผมไม่รู้เขาฟังรายการเราด้วยหรือเปล่านะครับที่ไม่รู้ผมก็บ่นทุกครั้งนะครับคือ good morning เนี่ยโอเคคือโอเคเข้าใจได้แหละเพราะว่าที่เวลาที่สหรัฐอเมริกามันเป็นแบบ10 โมงเช้าใช่ไหมแต่ว่าบ้านเรามันคือเที่ยงคืนเนี่ยหรือว่ายุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่คือเวลามันจะใช้ good morning มันคือไม่ได้ไงมันไม่ใช่ยามเช้าของทั่วโลกเพราะนั้นจอห์นเทอร์เนสเขาใช้ง่ายๆเลย hello นะแม่อันนี้แบบโดนใจนะครับอันนี้ถูกใจนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมบอกนะครับว่าคือ อยากรู้ว่าจอห์นเทอร์เนสจะพูดคำแรกว่าอะไรนะครับคือ hello นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Apple Park นะครับโอ้โหนะอันนี้เจ๋งจริงนะครับอ้อลืมบอกไปว่าบน Apple TV app นะครับอันนี้เขามีภาษาไทยให้เลยนะครับคือ subtitle นะครับคือปกติเท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ CEO คนเก่าเนี่ยนะคือลุงทิมเนี่ยตั้งแต่ดูมาไม่เคยมีภาษาไทยงวดนี้โอ้โหแบบขึ้นมาเอ้ยงงเลยมีภาษาไทยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละผมก็ส่วนใหญ่ผมดูได้อยู่แล้วนะครับมีไม่มีนะครับแต่ว่าอันนี้เจ๋งจริงนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องไปนั่งดูแต่ YouTube ก็มีภาษาไทยให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แปลให้อยู่แล้วแต่ว่าคือของ Apple จริงๆก็มีให้เลยนะครับมีซับไตเติลภาษาไทยให้ด้วยนะครับถ้าเกิดดูบน Apple TV นะครับคืออันเนี้ยน่าจะดูได้ไม่เสียตังค์คือคุณไม่ต้องเป็นสมาชิกของ Apple TV ก็ดูได้นะครับก็จอห์นเทอร์เนสนะครับก็พูดถึงตัว Apple Intelligence นะครับอันนี้ก็เป็น
Intelligence Personal Hub ซึ่งแน่นอนเขาก็พูดถึง iPhone นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ Hub ก็คือเหมือนกับส่วนกลางนะครับก็เป็นแน่นอนที่พูดถึง iPhone นะครับก็ตูมาเลยปุ๊บนะอันนี้แบบพูดถึงเปิดตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max โอ้โหอันนี้คืออย่างที่บอกแหละลำดับเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย iPhone จะถูกท้ายใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนใหม่18 Pro 18 Pro Max ขึ้นเลยนะครับขึ้นแบบว่ารายการแรกเลยจอห์นเทอร์เนสเอาขึ้นมานะครับก็เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ใช้ชิป A20 Pro นะครับตามคาดที่ข่าวลือที่มากันเยอะแยะนะครับก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีนั้น2นาโนเมตรนะครับมี CPU 6คอร์มี2ซุปเปอร์คอร์นะครับมี GPU 7คอร์ประสิทธิภาพ เสียงเริ่มหายแล้วเสียงขออภัยนะประสิทธิภาพกราฟิกดีขึ้น 40% จากรุ่นก่อนหน้านะครับพร้อมกับส่วนเรื่องการประมวลผลสำหรับงาน AI นะครับแล้วก็ Neural Engine 3.2 คอร์นะครับมีการออกแบบแพ็กเกจชิปใหม่นะครับเชื่อมต่อตรงกับหน่วยความจำนะครับพร้อมระบบการระบายความร้อนแบบใหม่นะครับให้รองรับการประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับซึ่งปกติก็อยู่แล้วนะครับ Apple ก็ไม่ได้บอกว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ทำงานได้เยอะขึ้นนะครับก็ใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้ก็มีในเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลักเนี่ยนะครับก็มีขนาด48ล้านพิกเซลนะครับเป็น48ล้านพิกเซลที่เป็นฟิวชั่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตามข่าวลือเลยนะครับมีการเพิ่มตัวปรับรูรับแสงนะครับที่ปรับขยายหรือลดภาพตามสภาพแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งอันเนี้ยโอ้โหเขามีแบบคุณขยานนะครับเป็นSenior Vice President iPhone เนี่ยคือปกติตอนนั้นเขาจะพูดอะไร iPhone mini อะไรเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขามาพูดในส่วนของตัวปรับรูรับแสงเนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบกลไกที่แบบว่าโอ้โหมีการขยับเข้าขยับออกเนี่ยโอ้โหผมว่านี้นะทำให้รู้สึกเสียวๆเลยคือใช้งานเนี่ยแน่นอนคือ iPhone เวลาใช้งานเนี่ยโดยเฉพาะอย่างผมใช้เนี่ยนะครับก็คือส่วนตัวผมใช้วิ่งแล้วก็ถ่ายน้องหมาเอาง่ายๆบอกตรงนะครับน้องหมาวิ่งประมาณเพจ5เพจ6อ่ะคิดดูโอ้โหแล้วมันต้องขยับขนาดนั้นนี่นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วโดยเฉพาะไอ้ตัวกลไกที่ปรับรูรับแสงนะครับจะมีเป็นแบบเหมือนกับแผ่นที่เอามาต่อเรียงๆกันอ่ะเหมือนกับจะบอกว่ายังไงดีเป็นแบบคล้ายๆกับดอกบัวแบบกลีบดอกบัวที่เรียงๆรอบให้เป็นวงกลม360องศาเนี่ยแหละนะครับแล้วมันมีการขยับได้ด้วยนะครับและแต่ว่าขนาดมันไม่ใช่เท่ากับกลีบดอกบัวนะขนาดมันเล็กกว่าเส้นผมอีกนะครับคือมันเล็กมากๆนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์นะครับมีโปรคอนโทรลที่มีการปรับตั้งค่ากล้องได้ตามที่ต้องการมากขึ้นนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับพูดง่ายคือทำงานเหมือนกับดวงตาของมนุษย์นะผมว่านะก็คืออย่างเวลามืดเนี้ยก็การอะไรจอเขาเรียกอะไรไม่รู้จอภาพประสาทตาหรือสักอย่างรูรับแสงมันจะต้องขยายขึ้นเพื่อให้แสงเข้าไปมากขึ้นเพื่อเราจะได้เห็นในที่มืดไงแล้วอย่างเวลาแบบแสงจ้าๆใช่ไหมก็รูรับแสงมันก็จะมีการแบบขยับเล็กลงเพราะว่ามันไม่ต้องการแสงเขาเยอะเพราะเห็นภาพมันชัดแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายภาพนะครับที่เรียกว่าเป็น Apple Reference Image นะครับก็มีการใช้นะครับข้อมูลระดับเซ็นเซอร์ส่งไปที่ตัว Private Cloud Compute นะครับเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง iPhone จริงหรือเปล่าไม่ใช่ภาพ AI นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะครับมันตอนนี้มันมี AI เข้ามาเยอะแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัว iPhone 18 Pro เนี่ยนะครับมีตัว Dynamic Island ที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับที่มันมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็สามารถแสดงค่าที่การแจ้งเตือนเนี่ยนะครับคือในรุ่นเก่าเนี่ยนะครับมันจะมีแบบแจ้งเตือนก็มีอันเดียวสมมติเราเปิดโทรศัพท์ค้างไว้แล้วเราไปทำอย่างอื่นเนี่ยนะครับตัวแอปโทรศัพท์ก็จะเด้งขึ้นไปตรง Dynamic Island ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ตัวแอปที่มันแจ้งเตือนเนี่ยตัวศัพท์ก็อยู่ข้างบนน่ะหรือว่าจะเปิดเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีแสดงค่าพร้อมกันได้สูงสุด3แอปโอ้โหนะอันนี้นะครับมาดูสีนะครับสีให้เลือกก็มีตัว4สีนะครับอาจจะคือมันก็ดูเหมือนตอนแรกที่บอกว่าไม่มีสีดำใช่ไหมแต่ว่ามีสีดำนะครับแล้วก็มีสีสาวไทยเรียกทานน้ำแข็งนะครับสีเงินนะครับแล้วก็สีเบอร์กันดีนะครับก็คือแดงออกม่วงๆแต่ดูไม่รู้ผมดูของจริงแล้วรู้สึกมันประมาณแบบนั่นแหละสีประมาณแบบวายแดงอะประมาณนั้นนะครับก็
ราคาเริ่มต้นเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับที่ 48,900 บาทนะครับสำหรับตัวโปรนะครับแล้วก็ตัวโปรแม็กซ์ที่ 52,900 บาทที่

0: างๆนะครับหรือว่าไอสตูอะไรเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับไปจับของจริงก่อนก็ได้นะครับว่าเอ้ยมันถูกใจไหมนะครับและไอที่มันปรับรูรับแสงเนี่ยเอ้ยมันเราจำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโอ้โหวันนี้คือเปิดมาทุกตัวแข่งทุกตัวนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับไม่รวมไปถึงตัวเก่าก็แถมนี่ขึ้นราคาโอ้โหแบบโอ้โหไม่รู้ซื้อไงนะครับอันนี้ร้านตู้ก็คงเดี๋ยวก็ต้องปรับตามไปแหละนะครับเพราะว่าต้นทุนมาก็คงก็สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าแรมเองอะไรที่มันจะต้องทุกอย่างนะครับอันนี้นะครับอ่ะ 15:30 นะครับเดี๋ยวขอพักเบรกสักแป๊บนึงแล้วกันขอไปจิบน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อนะครับส่ง SMS ยังมาพูดคุยได้นะครับ4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
9: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
11: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ครับกับเข้ามาสู่รายการเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่สองนะครับจะอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับส่งคำสามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับทีนี้มาดูโอ้โหนี้คำถามเพียบเลยนะครับขอบคุณทาง YouTube นะครับส่งทางช่องคอมเมนต์ได้นะครับคุณอาทอนิ่มโตนะครับสวัสดีครับนะครับนายบอสโอ้โหนี่นายบอสฟังอยู่นะครับขอบคุณนะครับวันนี้ซื้อ iPhone Duo ไหมโอ้ยังตอบไม่ได้นะครับวันนี้ขอเป็นของจริงก่อนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละคือปกติอ่ะผมจะต้องพก iPhone จะต้องพกiPad เนี่ยคือแต่ก่อนใช้ iPad Pro ตัวใหญ่รู้สึกมันปวดหลังเปลี่ยนใหม่เป็นมินิก็เล็กไปอีกนะครับมาเป็น Air ก็มันก็ยังสู้ใหญ่อีกครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่ Duo ตัวเดียวมันก็จบอีกเหมือนกันใช่ไหมคือมันใช้ Apple Pencil ได้นะครับให้นายบอสถามว่าให้ลีลาคีโนตของจอห์นเทอร์เนสกี่คะแนนนะครับผมให้80แล้วกันครับให้เป็นเกรด A แต่ว่าทำไมไม่ได้เยอะกว่านั้นนะครับก็ลำดับแรกเลยคือดูเหมือนจอห์นเปิดตัวไม่ค่อยลงทุนคือต้องบอกว่าตอนก่อนนั้นคือโหถึงพวกจะต้องมีแบบสร้างกิมมิกขึ้นมาคือมันเป็นละครคือต้องทำคือมันต้องมีการถ่ายทำไงแต่อันเนี้ยเขาเหมือนเขาไปตัดหนังแต่ละเรื่องมาของ Apple TV อะไรแล้วก็มาแบบมาใส่มุกใหม่ใส่แก๊กใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ได้80อันนึงก็คือคำเปิดตัวนะครับเขาจะไม่มีคำว่า good morning แล้วนะครับเพราะว่าใช้ hello นั่นแหละผมว่ามันเหมาะกับบรรยากาศที่สุดแล้วเพราะว่า มันเปิดทั่วโลกอ่ะ

คือบางคือโอเคอ่ะอยู่ที่ Apple Park มันเป็น10โมงเช้าจริงแต่ที่อื่นเขาเป็นกลางคืนใช่ไหมมันไม่เหมือนกันไงถ้าใช้ Hello มันโอเคมันได้ทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นกลางๆดีกว่าประมาณนี้นะครับทำไมประกาศรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่าขึ้นราคาครับก็นะครับมันขึ้นตามราคา RAM นะครับแล้วตามราคา Storage นะครับก็คือลดการผลิตด้วยนะครับอันนี้ก็นายบอสตอบมาให้นะครับขอบคุณครับอันนี้นะครับอีกอันนึงใครซื้อ iPhone รุ่นเก่าก่อน9กันยาแน่นอนนะครับนั่งยิ้มหนุนในใจนะครับคือตอนนั้นก็มีคนถามเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าก็นั่นโดยเฉพาะ iPhone 17นี่คือมันคุ้มแน่นอนนะครับตอนนี้แบบโอ้โหมันขึ้นไปแล้วนะครับคือขึ้นไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับก็ร้านตู้ก็เขาก็ต้องขึ้นตามแน่นอนนะครับเขาไม่รออีกแล้วนะครับโดยเฉพาะร้านตู้เนี่ยก็คือต้นทุนเข้ามาต่ำจริงแต่ว่าเขาขายคือตอนนี้เขาขายได้ราคาสูงเขาบวกได้อีกใช่ไหมเพราะนั้นก็อย่าไปคาดหวังร้านตู้ให้ขายถูกคงไม่อะผมว่าคงไม่มีทางนะครับไม่ยิ่งขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเรื่องขึ้นนะครับรุ่นใหม่ไม่มีร้อนแล้วสินะอัดวิดีโอเล่นเกมยาวๆนะครับอ่ะอันนี้ก็ตามที่บอกนะครับเขามีเทคโนโลยีอะไรนะตัว Vapor Chamber Vapor Chamber ที่ปกติก็มีตัว17 Pro ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับแล้วก็ใช้วัสดุใหม่มีพื้นที่ผิวมากขึ้น3เท่านะครับเทียบกับรุ่น Pro ก่อนหน้านะครับที่ออกแบบใหม่ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานต่อเนื่องให้สูงขึ้นได้สูงสุดถึง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็เป็นประสิทธิภาพการทำงานต่อเนื่องที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกด้วยนะครับอันนี้เขามีแบบคืออันนี้มีวิดีโอ Vapor Chamber แบบโฆษณาน่าดูเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้เดี๋ยวรอดูของจริงก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าโอเคทางทฤษฎีเนี่ยคือเขาก็อ้างว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ Apple ก็ที่อ้างก็น่าจะตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะใกล้ๆกับของจริงอยู่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะได้เยอะอยู่แหละนะครับคงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะครับราคาแรงขึ้นนะครับคุณดร.โพดนะครับเพราะเป็นเงินเดือน CEO คนใหม่นะครับก็ จริงๆก็ไม่เชิงนะครับอย่างที่บอกมันมีปัญหาเรื่องของแรมเรื่องของ storage นะครับมันราคามันขึ้นคือต้นทุนสูงเอาง่ายชิ้นส่วนที่มาประกอบนะครับต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ราคาสินค้ามันก็ต้องพุ่งสูงขึ้นไปนะครับ จริงหรือเปล่าครับ iPhone ต้องเลขคี่จะดีกว่าเลขคู่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่แล้วกันนะครับอันนี้ตัวนี้มันเท่าไหร่18ใช่ไหมเพราะว่าตัวที่แล้ว17 18ปีหน้า19แต่รู้ว่า Apple ไม่ค่อยชอบเลข9นะผมไม่รู้เพราะ iPhone 10 iPhone 9ไม่มีนะครับปีหน้าเขาน่าจะฉลองครบรอบ20ปีก็น่าจะเป็น20นะครับเพราะนั้นก็ตอบไม่ได้ปีนี้18ปีหน้ามันก็เป็นเลขคู่อีกนะครับก็นั่นแหละนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับคือบางทีแบบคือรอบการเปลี่ยนเนี่ยคือใหญ่ง่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เป็นเลขคี่ที่เขาบอกว่าดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยก็คือเลขคี่เนี่ยมันมีการแบบเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แบบคือตอน16ตอนมา17เนี่ย17นี่เปลี่ยนแบบโอ้โหสีเสือจี๊ดจ๊าดอะไรขึ้นมาเลยมีวัสดุเป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยนะครับมันอันนี้ขึ้นมาแล้วพอเหมือนกันตอน15พอ15ตอน16ก็เป็นไทเทเนียมอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละ15ก็พอเปลี่ยนไทเทเนียมใหม่ปุ๊บโอ้โหกลายเป็นร้อนอ่ะอย่างที่บอกนี่เลขคี่นะเลขคี่ที่ว่าเอาเปลี่ยนใหม่เป็นไทเทเนียมแต่ว่าก่อนนั้นโอ้โหมีปัญหาเรื่องคือร้อนมากเลยเหมือนกันนะครับตอนนั้นนะครับผมว่า16อ่ะก็ปรับแก้นะครับเรื่องความร้อนนะครับแต่ว่าใช้ไทเทเนียมอยู่ก็อย่างที่ว่าแหละคือเลขคี่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเริ่มใหม่อ่ะประมาณนั้นนะครับเริ่มใหม่นะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่เขาก็เลยบอกว่าเลขคี่จะดีกว่าเลขคู่ก็อย่างที่บอกแหละบางทีอย่าง15เปิดตัวมามันก็เลขคี่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยตอนนั้นก็ตอบไม่ได้นะอันที่ตอบได้จริงนะครับiPhone Ultra ไม่มีแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับก็เป็น iPhone Duo นะครับชื่อว่า Duo นะครับเป็นคู่หู Duo ก็คือราคาเหมือนกับ iPhone 2เครื่องเลยนะครับคือ80,000ทอน100,000อ่ะโอ้โหนะคือเครื่องละประมาณ 40,000 อ่ะทอน100,000นะครับก็นั่นแหละเป็น iPhone ซื้อ iPhone 2เครื่องเอาง่ายๆนะครับหน้าจอเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกสเปคเลยเดี๋ยวตอนท้ายๆแล้วกันนะครับไปจอดเรื่องอีกทีนะครับiPhone Duo จะออกทุกปีหรือเปล่านะครับหรือ2สักปีออกทีนะครับ
อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าก็คงต้องดูหลายๆเรื่องนะครับว่าอย่าง iPhone Air ก็อย่างที่ปีที่แล้วเห็นไหมคือยอดขายไม่ดีนะครับก็ปีนี้ก็อย่างที่บอกแหละถูกผลักไปนู่นแหละปีหน้านะครับก็จะเป็น iPhone Air รุ่นที่2นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูว่า จะมีDuo ต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับเขาจะมีแบบ Roadmap นะครับเหมือนกับแผนการออกสินค้าเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะออกมาอีกนะครับคิดว่าน่าจะออกมาอีกนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเปลี่ยนสไตล์การเปิดตัวแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นรุ่นโปรก็คงเป็นจอพับเนี่ยคงต้องมาอีกเรื่อยๆนะก็คือค่อยปรับเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ายอดขายเป็นไงเพราะราคาสูงไงเพราะราคาสูงแต่จริงๆตอนแรกผมคิดว่าราคาน่าจะหนักกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้แบบดูเบาลงไปหน่อยนะครับคุณ FW ลืม3298นะครับ iPhone ปีนี้ทำไมไม่เปิดตัวรุ่นล่างครับทำไมต้องเกี่ยวไว้เปิดปีหน้าด้วยอันนี้ก็น่าจะมีส่วนนะครับน่าจะมีส่วนใช่เหตุรอมแพงหรือเปล่านะครับก็น่าจะเกี่ยวด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าของไม่มีด้วยเนี่ยประเด็นคือบางทีมี Apple มีกำลังซื้อนะครับแต่ว่าของผลิตมาไม่ทันด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็เลยว่ายกยอดไปปีหน้านะครับถ้าจะเทียบกับ17หรือ18รุ่นไหนดีกว่านะครับก็อันนี้เดี๋ยวคือตัว iPhone 18มันยังไม่เปิดตัวนะครับเพราะนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่ามันดีกว่าแล้วคุ้มราคาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรุ่นใหม่มาแล้ว17ไม่ลดราคาไม่ลดเลยครับที่สำคัญคือมันเพิ่มราคานะครับที่แจ้งไปในช่วงต้นรายการนะครับมันบวกราคาเข้าไปอีกนะครับเป็นอะไรที่แบบว่างงนะครับงงตึ๊บเหมือนกันนะครับขึ้นราคานะครับแต่ว่าคือตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะคงราคาไว้หน่อยนะสักนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นแบบขึ้น17ไปด้วยนะครับโอ้โห iPhone Air ก็โดนหมดอ่ะหางเลขนะครับโดนหมดทุกตัวนะครับคุณณัฐสอนนะครับสวัสดีครับนะครับเข้ามาทักทายนะครับคุณ AWLim 3298นะครับอาจารย์สนใจจอพับไหมครับมอกตัว18 Pro 18 Pro Max ด้วยหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็กำลังดูอยู่นะครับผมไม่รีบนะครับเพราะว่าไม่รีบโอ้โหมันเยอะนะตังค์เยอะขนาดนั้นคือถ้าซื้อจอพับเนี่ยคุณไปซื้อ iPhone เครื่องนึงแถม iPad มินิก็น่าจะจอออกประมาณเดือนหน้าอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหแบบมีทั้ง iPhone เครื่องนึง iPad mini เครื่องนึงราคามันยังไม่เท่ากับ Duo เครื่องเดียวเลยเอางี้ดีกว่านะครับเอาตรงๆนะครับคือมินิก็น่าจะประมาณ 20,000 นิดๆอะไรเงี้ยนะครับผมใช้การศึกษาลดก็นั่นน่ะลดไปนิดๆหน่อยนะครับแต่ว่า iPhone มันลดการศึกษาไม่ได้นะครับก็ตีว่า 50,000 48,000 48,900 ตัว Pro Max มันไม่ถึงนะก็ 60,000 ปลายๆนิดๆไอ้ยังไม่ถึง Duo มัน 79,900 นะราคา 80,000 โอ้โหนะนี่คืออ่ะทีนี้ก็นั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่มันแพงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเจเนอเรชันแรกนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าเจเนอเรชัน2จะเป็นยังไงผมว่าราคาถ้าเขาตั้งไว้แต่ขนาดนี้แล้วนะครับไม่มีทางที่จะลงมาแน่ๆนะครับอ่ะทีนี้ กลับมาตัวที่งานอีนี่นึงแล้วกันครับตัว iPhone 18 Pro นะครับเขาบอกว่าใช้แบตเตอรี่ที่ได้ยาวนานขึ้นนะครับสามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุด34ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัว iPhone 18 Pro Max นะครับได้43ชั่วโมงโอ้โหนี่มันคือแบบ24วันกว่าๆเลยนะเกือบจะ2วันเลยนั่งเล่นวิดีโอดูวิดีโอไปนะครับแล้วก็ตัว18 Pro เนี่ยนะครับสามารถ ชาร์จได้สูงสุด 50% นะครับในเวลา15นาทีนะครับหรือว่าชาร์จไร้สายได้สูงสุด 50% ในภายในเวลา30นาทีนะครับแล้วก็5นาทีสำหรับ iPhone 18 Pro Max นะครับการชาร์จผ่านสาย5นาทีสำหรับผ่านสายนะเสียบสาย5นาทีเล่นวิดีโอได้นาน7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานได้นานสูงสุด29ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็มนะครับอันนี้เขามีโมเดลการใช้งานแบตเตอรี่ใหม่นะครับอันนี้จากการใช้งานในชีวิตจริงนะครับซึ่งแน่นอนก็มีในเรื่องของตัว iOS 27นะครับที่มาใหม่นะครับอันนี้ก็มีการปรับแต่งหน้าตา Liquid Glass อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับที่เขาเปิดตัว iPhone นะครับมีตัวเคสซิลิโคนใหม่นะครับมีเคสผ้ามี Tech Oven มีสายสะพายข้างนะครับแลนยาร์ดอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหนะเห็นมีบางทีสาวๆชอบใช้นะผมก็คิดว่าตอนแรก
ันจะมีคนซื้อเอ้ยแต่เอาข้อจริงมันมีคนซื้อนะเห็นโอ้สาวๆชอบใช้กันนะครับผมเห็นนะอืมนะอันนี้สายสปายข้างนะครับเคสผ้า Five Woven นะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ใหม่หลากหลายแบบนะครับแล้วก็มีสายคล้องข้อมือด้วยนะครับอันนี้แล้วก็มี ตัวสายนะครับมันก็มีหลากสีนะครับมีสีดำสีน้ำตาลนมเทาสีเขียวมะกอกสีคริสบลูมาเจนต้าสีเบอร์เกนดี้แน่นอนสีมันต้องเข้ากับในส่วนของไอโฟนอยู่แล้วนะครับก็มีสีที่แมทช์กันด้วยนะครับเนี่ยเราสาวเวลาเขาซื้อมันต้องแมทช์กันใช่ไหมตัวต่อไปนะครับที่เปิดตัวมาก็คือตัว AirPods 5ครับโอ้โหอันนี้คือเป็นAirPods 5ที่มาพร้อมกับการตัดเสียงรบกวนแบบ Active ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนะครับก็เป็น AirPods 5ที่มีตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นสูงสุด 50% นะครับเมื่อเทียบกับ AirPods 4นะครับมาพร้อมกับ ANC ด้วยสารพัดสถาปัตยกรรมนะครับ เสียงแบบอะคูสติกแบบมัลติพอร์ตนะครับใหม่อัลกอริทึมการประมวลผลเสียงเชิงคำนวณที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีโหมด ฟังเสียงภายนอกที่ดียิ่งขึ้นนะครับให้เสียงพูดและเสียงอยู่ใกล้ๆเป็นธรรมชาติยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็ให้พูดใช้ในติดต่อกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้เสมอนะครับคือในส่วนของ โหมดที่จัดเสียงรบกวนเนี่ยนะครับมันจะมีเขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับมีการปรับว่าเมื่อมีการสนทนากับคนอื่นเนี่ยนะครับก็ให้เราคุยกับเสียงคนอื่นได้ขึ้นอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าบางทีอย่างเวลาเราไปรอเครื่องบินหรือรอรถไฟอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีประกาศเนี่ยว่าโอเคเนี่ยรถไฟเบอร์นี้หรือเครื่องบินเนี่ยนะครับจะย้ายประตูย้ายเกตอะไรเงี้ยนะครับก็คือจริงๆตอนเราเปิดเสียงเราเปิด ANC อยู่เราตัดเสียงจริงแต่ว่าหูฟังเนี่ยมันจะแบบรู้ว่าไอ้อันเนี้ยมันสำคัญว่าจะต้องเนี่ยฟังรับฟังว่าเนี่ยโอเคเขาอย่างรถไฟอาจจะมากี่โมงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเครื่องบินจะมีการเปลี่ยนเกตออกอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบฟังเสียงภายนอกได้นะครับแล้วก็มีเคสชาร์จครับแบบไร้สายนะครับ แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์แรงกดอันนี้คือเอาฟีเจอร์เนี้ยมาจากตัว AirPods Pro นะครับที่คือคุณเอามือลูบๆคำๆตัวก้านมีการปรับเสียงได้นะครับมีการปรับเสียงได้นะครับอันนี้มีการสั่งซื้อเนี่ยยังประเทศไทยยังไม่มีนะครับก็ราคาแล้วกันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,790 บาทนะครับแล้วก็ตัว AirPods 5ที่เป็นเคสชาร์จแบบไร้สายเนี่ยราคา 5,490 บาทนะครับโอ้สังเกตอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ราคาลดลงนะงงเหมือนกันนะครับ AirPods นะ AirPods มันไม่ได้แรมนะมันไม่ใช่แรมมันไม่ใช่ storage นะครับก็นั่นแหละราคาลดลงนะครับเริ่มต้น 4,790 บาทนะครับถ้าเกิดเอาชาร์จแบบไร้สายก็เป็น 5,490 บาทคือชาร์จแบบไร้สายเนี่ยสามารถใช้ที่ชาร์จของ Apple Watch ชาร์จตัว AirPods 5ได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ใครที่มีตัว Apple Watch อยู่ก็สามารถที่จะใช้ชาร์จกับตัว AirPods ได้นะครับพูดถึง Apple Watch นะครับเขาก็เปิดตัวลำดับต่อไปนะครับก็คือตัว Apple Watch Series 12นะครับ Apple Watch Series 12นะครับอันนี้ก็มีจุดเด่นในเรื่องของตัวชิปนะครับS11 นะครับที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจทุก5วินาทีโอ้โหอะไรอยากจะรู้เยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้คือวัดทุก5วินาทีนะตัว Series 12เนี่ยนะครับก็คือมีชิป S11 นะครับเขาบอกว่าเป็นชิปที่อุปกรณ์สวมใส่ที่ทรงพลังที่สุดนะครับแล้วก็มีการ ความสามารถในการระบุนะครับค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือว่า HRV ได้ถี่ขึ้นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์สุขภาพและฟิตเนสใหม่นะครับแล้วก็มีคะแนนความพร้อมนะครับช่วยให้ประเมินว่าร่างกายพร้อมทำกิจกรรมหรือฝึกซ้อมในแต่ละวันมากเพียงใดนะครับอันนี้ก็คืออย่างเช่นว่ามันเอาข้อมูลอย่างเช่นการนอนหลับการออกกำลังกายการอันเนี้ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเทรนสมมติจะไปแข่งเทรนวิ่งมาราธอนเนี่ยนะครับโอเควันนี้จะต้องวิ่งให้ได้เท่านี้อะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับว่าโอเคร่างกายเราพร้อมไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอนฟีเจอร์เบสิกนะครับที่ในเรื่องของวัดการนอนหลับแจ้งเตือนสุขภาพหัวใจตรวจจับการล้มนะครับอันนี้ก็ยังมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวคู่หูด้านฟิตเนสนะครับตัว Apple Series 11Series 12นะครับอันนี้ก็มีการแจ้งว่าโอเคเนี่ยวิ่งไปได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับคนเชียร์เราอะแต่ว่าอันนี้ก็มันมีอะไรที่ไม่มีในภาษาไทยนะครับเพราะนั้นก็
ก็ยังไม่มีใช้นะครับในประเทศไทยคือเอาง่ายๆยังไม่มีใช้ประเทศไทยเลยดีกว่านะครับ

0: อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็มีระบบจุดติดตามสุขภาพใหม่นะครับอย่างที่บอกเป็นวัดหัวใจทุก5วินาทีนะครับอันนี้มาพร้อมกับตัว Apple Watch Series 12แล้วก็ Ultra 4นะครับมีตัวของเซ็นเซอร์ใหม่นะครับเขามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับตัวของขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดนะครับให้ทำการตรวจขึ้น ECG ได้ดีขึ้นนะครับคือแนบสนิทกับผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วมีการจัดเรียงตัวที่เป็นหลอดไฟนะครับโฟโตไดโอดเป็นวงแหวนเพื่อรับแสงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ขยายขนาดหลอดไฟที่เป็น LED สีเขียวให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบต่อเนื่องนะครับวัดชีพจรได้ทุกๆ5วินาทีนะครับโอ้โหนะซึ่งละเอียดกว่าเดิมถึง60เท่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกวัดความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ตรวจดูสัญญาณชีพช่วงกลางวันนะครับคือปกติสัญญาณชีพมันจะเช็คเฉพาะกลางคืนนะแต่นี้มีเช็คกลางวันอีกนะครับโอ้โหนะอยากจะรู้อะไรเยอะขนาดนั้นทีเดียวนะมีวัด VO2 Max นักวิ่งก็น่าจะรู้แล้วนะครับนี้ VO2 Max แล้วก็มีระบบ Machine Learning นะครับนี่วัดระดับนับ9ที่แม่นยำที่สุดนะครับแล้วก็มีแบตอึดขึ้นนะครับอันนี้เขาบอกว่าแบตเนี่ยนะครับใช้โหมดออกกำลังกายซีรีส์12นะสูงสุดถึง10ชั่วโมงนะครับเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้า 25% นะครับแล้วชาร์จเพียง15นาทีใช้งานได้ต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงนะครับส่วน Apple Watch Ultra 4นะครับอันนี้ก็แบตอึดยิ่งอึดมากขึ้นแล้วใช้ได้สูงสุด50ชั่วโมงโอ้โหแบบยิ่งอึดกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยิ่งหมดประหยัดพลังงานนะครับใช้ถึง84ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวมีราคาแล้วกันนะครับเปิดตัวที่14,900 บาทอันนี้ยังไม่มีขายในประเทศไทยนะครับตัว Apple Watch Ultra 4ก็เริ่มต้นที่ 29,900 บาทนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งส่วน Apple Watch จะมาแบบประมาณสักเดือนปลายตุลาพฤศจิกาแหละนะครับเนี่ยก็คาร์บอนนิวตรอนอะไรเขาเนี่ยนะก็คงล่องเรือมานะครับก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับก็กว่าจะถึงนะครับย้อนกลับมาที่คำถามนิดนึงแล้วกันนะครับปากกาของ Duo มันไม่ใช่ปากกาของ Duo นะครับมันเป็น Apple Pencil USB-C นะครับที่ Apple เคยออกมานานมากแล้วนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะที่ใช้กับตัว iPad ที่เป็นรุ่นเจนที่เป็น education นะครับในส่วนนั้นนะครับก็คือมันจะมีช่องเสียบสาย USB-C นะครับผมเดาว่าตอน matching ก็น่าตอน pairing ก็น่าจะเสียบ USB-C ข้างหนึ่งที่ตัว iPhone Duo แล้วก็ข้างหนึ่งที่ตัว Apple Pencil USB-C นะครับแล้วก็ให้มันแพร์กันแล้วปุ๊บก็เอามาใช้งานได้นะครับไม่สามารถใช้กับ iPhone 17ใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดอยากจะใช้ปากกานะครับมันต้องไปดูโออย่างเดียวเลยนะครับเป็นเหตุผลเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับ มี Apple Watch ไปแล้วนะครับก็คือ Apple Watch Series 4มีตัวเซรามิกนะครับตัวเลนส์เซรามิกมีเพิ่มเข้ามานะครับคือในปีนี้นะครับมีอลูมิเนียมนะครับมีไทเทเนียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวไททานิกนะครับอลูมิเนียมก็มี4สีให้เลือกมีสีบรอนซ์เข้มสีดำสีทองอ่อนนะครับมีสีทองสเปซเกรย์นะครับไทเทเนียมก็มีเรเดนโกลด์นะครับมีไทเทเนียมธรรมชาตินะครับเซรามิกก็มีสีขาวไข่มุกนะครับแล้วก็สีไนท์บลูนะครับก็มีตัวเรือนเพิ่มเข้ามาใหม่คือตัวเรือนเซรามิกนะครับแล้วก็มีสายเพิ่มมาใหม่นะครับอันนี้นะครับก็มีสาย Nike Sport Band มีอะไรเนี่ยนะครับมีตัวApple Watch Hermes Hermes ยังมีอีกนะครับอันนี้ก็ยังมีซีรีส์12ให้ด้วยนะครับมีตัวเลือกที่เป็นไทเทเนียมสีเรเดนโกเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีสีไทเทเนียมสีเงินรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็ในสีเรเดนโกก็จะมีพร้อมสายคลอเดอร์เซรีซาตินสีนอใหม่อันนี้จะเป็นแบบสไตล์ของ Hermes เขานะแฟชั่นอันนี้ผมก็ไม่ค่อยตามไม่ค่อยทันเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเวลาชัดจะไม่ทันดีขอกระโดดไปที่Apple Watch ไปแล้วนะครับทิ้งท้ายก็จะมีในเรื่องของiPhone Duo นะครับแน่นะครับซึ่งแน่นอนก็ตัว iPhone Duo นะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ลือกันมาเยอะนะครับแม่เอาทงเอาต้าอะไรไม่มีนะครับมีเป็น iPhone Duo นะครับเป็น iPhone จอพับรุ่นแรกนะครับของบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็แน่นอนทางจอห์นเทนเนสนะครับที่เขามีการนำเสนอว่าโคเป็นที่ขนาดพาสปอร์ตก็ตามที่ลือๆกันมาเยอะเลยนะครับขนาดจอด้านในเนี่ย 7.6 นิ้วนะครับที่สำคัญคือจอด้านในมันไม่มีรูที่เป็นกล้องเลยนะโอ้โหแบบคือกล้องมาอยู่ภายใต้หน้าจอนะครับเมื่อพับเครื่องเนี่ยหน้าจอด้านนอก 5.4 นิ้วนะครับ ขาบอกว่ามีผู้ที่แสดงเนี่ยผลเนี่ยเป็น 90% ของ iPhone 18 Pro ก็คือใหญ่กว่านะครับภายในตัวเครื่องใช้ชิป A20 Pro คือใช้ชิปตัวเดียวกันกับตัวรุ่น Pro เลยนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนที่เป็น Vapor Chamber นะครับที่ออกแบบพิเศษนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมแบตเตอรี่นะครับที่เป็นแบบคู่นะครับมันต้องมีแบตเตอรี่อย่างละข้างนะครับมี2สีให้เลือกนะครับก็คือมีสีสตาร์ไวท์นะครับเป็นแบบสีขาวขาวๆทองๆนะครับแล้วก็สีไนท์สกายนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยผลิตจากไทเทเนียมเกรด5ขัดเงาแบบกระจกนะครับเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้านะครับก็วันที่16ตุลาคมนะครับเริ่มจำหน่ายของจริงนะครับวันที่23ตุลาคมนะครับก็16ตุลาคมก็น่าจะประมาณไม่ประมาณเป๊ะๆ1ชั่วโมงก็กดจองกันไปนะครับโอ้โหนะครับคิดหนักนะกดจองในคิดหนักเลยนะครับซึ่งทาง CEO จอห์นเทอร์เนอร์เนี่ยเขาบอกว่า iPhone Duo นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดของ iPhone นะครับตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ iPhone ยังไม่เคยมีจอพับมาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะโอ้โหผมว่าลูกเล่นมันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวเวลาคาดว่าจะไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ที่บอกอย่างเช่นที่อย่างถ่ายภาพนะถ่ายภาพอย่างตัว Samsung Flip เขาจะมีแบบหน้าจอที่เป็นแบบการ์ตูนเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กจะได้ยิ้มนะครับแต่ว่า Samsung Fold 8ไม่มีนะแต่ว่า iPhone Duo มีนะครับโอ้โหนี่โดยเฉพาะเราถ่ายเซลฟี่คือมันเห็นตัวเองได้โดยใช้กล้องหลังถ่ายนะครับคือกล้องหน้าเนี่ยกล้องที่อยู่ด้านในที่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ต้องบอกว่าคือความละเอียดต้องบอกเบาๆแล้วมีแค่4ล้านเองนะ4ล้านพิกเซลคือน้อยมากแต่ว่าเอาของจริงเนี่ยคือไม่รู้คนซื้อระดับนี้เนี่ยคือมันคงไม่ค่อยจะใช้กล้องหน้าถ่ายรูปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณใช้กล้องหลังด้วยเพราะคุณใช้กล้องหลังเซลฟี่แล้วคุณดูหน้าจอหน้าได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยกล้องที่อยู่ข้างในมันก็เลยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ผมก็คิดอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจะอันนี้ไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยนะครับก็มีเป็นระบบกล้องคู่นะครับมีกล้อง2ตัวไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับเพราะว่าที่มันมีนิดเดียวนะครับมีกล้องหลักคือ48ล้านฟิวชั่นแล้วก็อันนี้ก็ถ่ายนะครับแล้วก็มีตัวอัลตร้าไวด์นะครับมีเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับเป็นกล้องรุ่นเดียวที่ใช้กับตัว18 Pro เลยนะครับมีถ่ายภาพมุมกว้างแล้วก็ภาพมาโครนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์สเตจนะครับก็คือถ่ายภาพวิดีโอได้ทุกแนวนะครับคือไม่จำเป็นต้องหมุนเครื่องอย่างที่บอกเพื่อถ่ายภาพเซลฟี่นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K 120 เฟรม per second นะครับตั้งเครื่องโดยไม่ใช่ขาตั้งนะครับคืออ่ะตัวเทียบกับตัวของ Samsung Galaxy Z Fold 8คือมันเปิดแล้วมันค้างไม่ได้แต่นี่เปิดค้างได้นะครับคือคุณเอาถ่ายเอาข้อจริง Samsung เคยทำแบบนี้มาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าตัว Fold 8เนี่ยเอาฟีเจอร์นั้นออกไปแล้วก็นะ Pencil ก็ใช้ไม่ได้แต่ว่า Apple Pencil กลับมาใช้ได้ในตัวของ iPhone Duo นะก็นั่นแหละครับแล้วก็แน่นอนการทำงานครับใช้งานได้2แอปเปิดได้2แอปเท่านั้นนะครับก็คือซ้ายกับขวานะครับจะมาปรับให้ซ้ายเยอะกว่าขวานี่เป็นทำไม่ได้นะครับณตอนนี้นะครับเป็น split view นะครับแอปคู่นะครับแล้วก็คุณเอาตั้งเป็นนาฬิกาปลุกเป็นปฏิทินอะไรได้หมดนะครับอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้หมดเวลาดีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับผมดร.พดิษฐ์ของเครื่องคอลลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: 899
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอดีตลูกศิษย์นำคลิปเปาะแสแจ้งตำรวจกองปราบหลังพบอดีตหลวงพ่ออติโชติมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพบเส้นเงินเกี่ยวข้องบุคคลและมูลนิธิเตรียมแถลงพรุ่งนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงที่มาของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามประสานข้อมูลมาให้ตำรวจกองปราบเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงคลิปหลักฐานต่างๆและข้อมูลการเบียดบังทรัพย์มาให้และทางตำรวจนำไปสืบสวนต่อในทางลับจนเข้าสู่การออกหมายจับเบื้องต้นผู้แจ้งให้ข้อมูลในหลายประเด็นทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติโดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินและเส้นทางการเงินทั้งหมดยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่เบื้องต้นอาจมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทจากการสืบสวนตำรวจเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณ2ปีคดีนี้ตำรวจใช้เวลาสืบสวนประมาณ2เดือนเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความชัดเจนเพียงพอก่อนดำเนินการออกหมายจับโดยวันพรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าวในเวลา 11 นาฬิกาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ตีตกคำร้องนายกรัฐมนตรีประธานวุฒิสภาพร้อมพวกปล่อยหมอสรณะนั่งประธานกสทช.ชี้ไม่ถูกละเมิดสิทธิศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายเมธามาศขาวรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยอ้างว่าศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.ผู้ถูกร้องที่1นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.ผู้ถูกร้องที่2นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่3นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่4อดีตเลขาธิการวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่5เลขาธิการวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่6และประธานวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่7ร่วมกันละเว้นการดำเนินการตามกฎหมายทำให้นายแพทย์สรณะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการกสทช.ฝ่าฝืนพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมทำให้นายเมธาผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบโดยศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่านายเมธาผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง7แต่อย่างใดกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา46วรรค1ดังนั้นนายเมธาผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ทรงศักดิ์ยืนยันรัฐบาลไม่กังวลม็อบสนธิที่เห็นต่างเป็นสิตามกฎหมายแต่ขออย่ากระทบประชาชนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการชุมนุมภายใต้การนำของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะมีความเห็นต่างและอยากแสดงออกกฎหมายให้สิทธิ์แต่สิทธิ์ดังกล่าวจะไปกระทบต่อสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ได้ซึ่งมองเป็นเรื่องปกติอย่ากังวลใจหรือเป็นห่วงอะไรมากแต่ขอ อย่างเดียวให้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายคุ้มครองไว้อย่าไปกระทบสิทธิของคนอื่นเช่นไปชุมนุมแล้วกระทบต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่กังวลใจเรื่องเหล่านี้พร้อมมอบหมายฝากดูแลเวลามีผู้คนและประชาชนที่มาชุมนุมให้ดูแลให้ดีซึ่งมีหน้าที่ไปรับหนังสือไปทำความเข้าใจสื่อสารและให้โอกาสในการเสนอความเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลต่างในความเห็นแตกต่างกันไม่ใช่เรื่องเสียหายบางครั้งต่างคนต่างคิดคนละทางความมุ่งหวังอาจตรงกันในเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติแต่ที่มาอาจจะต่างกันและไม่เข้าใจกันส่วนที่มองว่าม็อบของนายสนธิจะปลุกขึ้นหรือไม่ว่าการสื่อสารครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไปทางโซเชียลมากส่วนตัวมองว่าประชาชนอาจเห็นว่าการชุมนุมกระทบสิทธิคนอื่นไม่อยากให้ทำอาจใช้สิทธิทางโลกโซเชียลในลักษณะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง
0: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ค่ะเทนนิสไทยยอมรับเอเชียนเกมเป็นงานหินแต่มีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลนายสุชัยพรแชร์ศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยยอมรับว่าศึกเทนนิสในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นเป็นงานที่ยากเนื่องจากมีนักกีฬาระดับแนวหน้าของเอเชียร่วมแข่งขันแต่เชื่อว่าทีมนักหัวไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญหากทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจการแข่งขันเทนนิสจะมีขึ้นระหว่าง27กันยาถึง3ตุลาคมโดยไทยมีนักกีฬาที่กำลังทำผลงานได้ดีทั้งรวงข้าวลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้ว2นักหวดหญิงมือท็อปร้อยของโลกรวมถึงกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยที่เพิ่งจะคว้ารองแชมป์ ATP Challenger ที่ประเทศจีนในขณะที่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสชายคู่มือ95ของโลกก็มีผลงานโดดเด่นในช่วงเดือนที่ผ่านมานายสุชัยเชื่อว่าผลงานที่ผ่านมาถือเป็นการอุ่นเครื่องที่ดีก่อนลุยเอเชียนเกมและหากนักกีฬารักษาฟอร์มพร้อมดูแลสภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ก็มีโอกาสคว้าเหรียญกลับประเทศไทยสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนักเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากประเภทชายคู่ช่วงหน้าติดตามพรีเมียร์ลีกอัปเดตค่ะ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: ติดตามพรีเมียร์ลีกอัปเดตในช่วงนี้ค่ะมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมชาวสเปนของสโมสรอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ออกมายกย่องมาร์ตินโอเดกาดกองกลางกัปตันทีมที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้เพิ่งหายเจ็บกลับมาโดยล่าสุดยิงประตูชัยให้กับปืนใหญ่บุกไปชนะนาโปลีถึงอิตาลี1ประตูต่อ0ในเกมนัดแรกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมยอมรับว่าเสียดายที่ชนะแค่ประตูเดียวทั้งที่สร้างโอกาสยิงได้มากถึง26ครั้งนับเป็นสถิติมากสุดในการเล่นเกมเยือนรายการนี้สำหรับโอเดกาทำไปแล้ว4ประตูจาก5นัดในฤดูกาลนี้ต่างจากฤดูกาลก่อนที่ยิงได้แค่1ประตูจาก36นัดในทุกรายการ
5: ช่วง Premier League Update
4: ทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้อัชราเชิดชูรายงานค่ะ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 10:09 นครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอตไกด์นะครับวันนี้สัปดาห์นี้ต้องบอกตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยสปอตไกด์เปลี่ยนไปเพราะว่าคิวมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาสุขภาพของแต่ละคนนะครับ
2: ครับ
1: พฤหัสบดีวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็พี่เจตเจษดาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจตด้วยนะครับ
2: สวัสดีที่คมสวัสดีแฟน FM 99แฟนสปอตไกด์นะฮะ
1: ครับ
2: ที่เปลี่ยนไปคือเสียงของอธิคมด้วยไหม
1: ด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะฮะ
2: ครับ
1: ก็เห็นว่าไม่สบ

0: ายกันหมด
1: เออผมเองนี่ก็เบรกเองไปประมาณ3วัน
0: ครับ
1: เออ3วันแบบว่าแต่ว่าหมายถึงว่างานที่เป็นงานในสื่อหลักนะทีวีออนทีวีวิทยุแต่ว่าออนไลน์มันหยุดไม่ได้คมก็ยังต้องทำอยู
0: ่
1: ก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ส่งมอบหน้าที่นี้ให้คมแล้ว
0: ครับ
1: ช่วงนี้ต้องดื่มน้ำเยอะนะ
0: ใช
1: ่เออดื่มน้ำเยอะ
0: ดีดีแล้วส่งมอบแค่หน้าที่นะไม่ได้ส่งมอบอาการป่วยไปด้วย
1: ครับโอ้โหแล้วช่วงนี้นี่ภารกิจมากมายเมื่อสักครู่เจออู่เล็กด้านล่างก็เลยจีบอู่เล็กเลยไหนๆอู่เล็กก็มาแล้วเนี่ยมาจัดสปอตไกด์แทนพี่หน่อย
0: อู่บอกว่า
1: โอ้พี่เดี๋ยว 5:30 ผมก็ต้องเข้าอีก
0: ผมก็เยอะเหมือนกันครับช่วงเนี้ย
1: อ่ะก็วันนี้มาเจอกันก็เป็นเวอร์ชันเรา2คนนะครับ SMS มาคุยกันได้นะครับ4689899เป็นช่องทางหลักแล้วก็ไลฟ์ก็มีทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio เหมือนเดิม
0: ครับผม
1: มาน
0: ะครับเรื่องของกีฬาเนี่ยเอาจริงๆช่วงนี้นี่อย่าง US Open เทนนิสนี่ก็ตัดเข้ารอบตัดเชือกกันนะ
1: ใช
0: ่นะครับคาร์ลอสอัลคาราซก็เพิ่งจะตกรอบไปในช่วงที่ผ่านมาก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะมีคู่ไหนน่าสนใจบ้างเพราะว่าอย่างสเวเรฟเนี่ยก็ผ่านทางด้านของวันเดอร์แซนชูปเข้าไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คือตอนนี้ชายเดี่ยวมันเหลือรอบกี่คนแล้วมันเหลือประมาณ
1: คือตอนนี้ทั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวเนี่ยก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศละ
0: เออใช
1: ่รอบรองละก็ซึ่งชายเดียว
0: ทางฝั่งชายเดียวเนี่ยเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศจะเป็นอเล็กซานเดอร์สเวเรฟนะครับเจอกับคาเรนคาชานอฟนะครับคาชานอฟนี่น่าสนใจมากนะเพราะเป็นมือไร้อันดับเลยนะหลุดเข้ามาได้ถึงรอบรองชนะเลิศส่วนอีกคู่นึงเนี่ยอเมริกาชนกันเองนะครับเป็นเชลตันที่เทียนคาร์ลอสอัลคาราซผ่านไปได้จะไปเจอกับฟรานเซสเตียโฟนะครับอันนี้คือฝั่งชายนะครับส่วนทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยนะครับรอบรองชนะเลิศมือหนึ่งของโลกอารีนาสปาเรนกาจะเจอกับมือ3ของโลกเจสสิก้าเปกูล่านะครับแล้วก็โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกจะเจอกับเอเลนารีบาคีน่านะครับอันนี้คือฝั่งหญิง
1: ก็หญิงเดียวเนี่ยจะเล่นเช้าวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยแชมป์เก่าอารีนาสปาเรนกาเนี่ยจะเจอกับเปกูล่าตอน6โมงเช้าแล้วก็โคโค่กอล์ฟเจอกับรีบาคีน่า7โมงครึ่ง
0: คือจะบอกว่าวันนี้เขาพัก1วันก็ว่าได้นะครับคือจะบอกว่าพักหนึ่งวันก็ไม่เต็มปากอ่ะเพราะว่าไอ้คู่รีบากิน่าผมเห็นตีอยู่เมื่อคืนเมื่อแบบช่วงไม่ใช่เมื่อคืนดิคืนวันเมื่อวันนี้เวลาวันพุธ
1: คือเป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: คืนพุธ
1: เวลาวันที่อเมริกาไงคม
0: ใช่
1: มันเลยสวิงจริงๆมันตีทุกวันแหละมันจะมีช่วงเบรกแค่ช่วงข้ามสัปดาห์แค่นั้นเองนิดหน่อยก็หญิงเดี่ยวตีเช้าวันพรุ่งนี้นะครับส่วนชายเดี่ยวจะไปเล่นคืนวันศุกร์ชายเดี่ยวจะไปเล่นคืนวันศุกร์นะครับก็คือเตียโฟเจอเบนเชลตันนั่นหมายความว่าอเมริกันการันตีเข้าชิงแน่ๆถูกไหมชาติเจ้าภาพอย่างสหรัฐนะครับในขณะที่สเวเรฟเจอคาชานอฟนี่ต้องถือว่าสเวเรฟเนี่ยปีนี้มีโอกาสนะเพราะว่าเขาได้เฟรนช์โอเพ่นไปแล้วปลดล็อกการแสดงแรกในชีวิตนะครับแล้วดูเส้นทางในรายการนี้สิคมดูชายเดี่ยวโอ้โหไปกันหมดก็เอาง่ายๆว่าถ้าดูตามซีดนี่ร่วงหมดนะครับคือใน8ซีดแรกเหลือแค่เซเวเรฟซึ่งเป็นมือ1แล้วก็เบนเชลตันซึ่งเป็นมือ8แล้วโค่นเจ้าอัลคาราสมานั่นเอง
0: ครับผมนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของ US Open นะครับงวดเข้าไปทุกทีแต่จริงที่น่าเสียดายทีนี้ข้ามมาดูวอลเลย์บอลกันหน่อย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายของวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยเราเจอกับทีมชาติออสเตรเลียคร
1: ับ
0: ก็แพ้ไปนะครับแบบน่าเสียดายนะครับก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็สกอร์รวมเนี่ยแพ้0-3เลยนะ
1: ครับ
0: ออสเตรเลียนะครับ22-25 24-26แล้วก็19-25สังเกตได้ว่ามันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆนะครับทั้ง3เซตเลยนะครับก็ยุติเส้นทางชิงแชมป์เอเชียไว้ที่2000ไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
1: น่าเสียดายนะเพิ่งจะจบเมื่อเนี่ยช่วงบ่ายที่ผ่านมานี
0: ่ใช่ๆแล้วเดี๋ยวทีมชาติไทยชุดนี้จะต่อด้วยเอเชียนเกมเลยนะครับซึ่งไทยเราเนี่ยในเอเชียนเกมชายเราจะอยู่กับอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีร์กีสถานนะครับก็ออสเตรเลียก็งานยากจริงๆนะครับในกีฬาชายนะในวอลเลย์บอลชาย
1: ใช่ๆ
0: ซึ่ง เดี๋ยวถ้าไปดูอันนี้เสียงก็แบบว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกันแหละ
1: นี่ก็ล่าสุดกัปตันฟุกเนี่ยออกมาพูดหลังเกมนะส
0: ิ
1: บเอกบุญฤทธิ์วงธรนี่ก็บอกว่าเราไม่ละเอียดเองจริงๆออสเตรเลียก็มีข้อผิดพลาดแต่ว่าเราเก็บไม่ได้แล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าพยายามที่จะปั้นบอให้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าแม่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดมันก็ไม่ใช่วันของเราอะนะ
0: ครับก็รายการนี้เนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับรายการของฝั่งหญิงนะแชมป์ก็จะได้ไป
1: เหมือนกันเป๊ะเลย
0: โอลิมปิกเกมทันทีนะครับ
1: รูปแบบเหมือนกันเลย
0: ซึ่งไทยเราเนี่ยแพ้ออสเตรเลียไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวออสเตรเลียเขาจะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอิหร่านกับไต้หวัน
1: ครับ
0: นะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเกาหลีใต้จะเจอกับจีนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นจะเจอกับอินเดียนะครับก็แต่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งใครชนะก็เดี๋ยวจะมาเจอกันในรอบรองอันดับ1อย่างที่พี่เจบอกก็คือได้ไปโอลิมปิกเกม
1: แล้วก็1ถึง3ก็ไปชิงแชมป์โลกไงคือฟอร์แมตจะคล้ายๆของฝั่งหญิงนะครับ
0: ใช่
1: เดี๋ยวรอบ8ทีมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีต่อเลยนะครับเกาหลีใต้เจอจีนนะ 5:30 แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก2คู่นะครับอิหร่านเจอชนิสไทเปซึ่งเดี๋ยวไปเจอออสเตรเลียถูกไหมผู้ชนะคู่นี
0: ้ครับ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งญี่ปุ่นกับอินเดียก็จะเล่นวันพรุ่งนี้นะครับแบ่งรอบควอเตอร์ไฟแนลเป็น2วันนะ
0: เหมือนเพิ่งดีใจไม่นานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เอง
1: กับ
0: อาหมอมาจัดรายการจะบอกโอ้โหวอลเลย์บอลไทยเราไปถึงรอบ8ละ
1: ใช่
0: พอว่าวันนี้ตกรอบเร
1: ียบร้อยแต่ว่าตามหน้าเสือเราเป็นรองเพื่อแล้วนะครับ
0: ใช่ๆ
1: หน้าเสือเราเป็นรองอยู่แล้ว
0: นะครับโดยภาพรวมเราเป็นรองต้องยอมรับจริง
1: ๆครับ
0: นะครับส่วนกอล์ฟนะครับอย่างกอล์ฟนี่ช่วงนี้นี่มันก็จะเงียบๆไปหน่อยนะรอตีวันแรกวันนี้ใช่ไหม
1: คือสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายหญิงจะ LPGA ทัวร์นี่ไม่มีการแข่งขันนะ
0: ครับ
1: ฝ่ายชายเนี่ยล่าสุดสตาร์ทละก็จะเป็นรายการ Irish Open นะครับก็คือเป็นรายการ DP World Tour ครับชิงเงินรางวัล6ล้านเหรียญมีของเราไหมเพราะปกติใน World Tour นี่ก็จะก็จะมีโปร
0: คือถ้าไปดูชื่อโปรเนี่ย
1: ไม่มีไม่ม
0: ีอย่าง Brandon Stoll
1: ขออภัยมีโปรอาร์มคมกีเดทอภิบาลรัฐเนี่ยเดี๋ยวจะออกตอน 16:35 นาทีโดยประมาณนะครับ
0: ครับ
1: อีกประมาณสัก15นาทีเนี่ยก็โปรอาร์มจะออกวันแรกก็เป็นนักกอล์ฟไทยคนเดียวด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่แข่งขันรายการนี้นะครับ
0: ครับผมนะครับส่วนอื่นๆนะครับอย่างพวกมอเตอร์สปอร์ตอะไรเงี้ยวันนี้ยังเป็นวันที่แบบไม่ค่อยอะไรน่าสนใจมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมกันมากกว่าตอนนี้บรรดาความหวังเหรียญทองหลายๆคนก็เริ่มลงซ้อมให้เห็นแล้วนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องของจักรยานก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของสมาคมจักรยานนะครับเขาก็เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติเนี่ยประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกหรือว่า UCI Track World Championship 2026นะครับซึ่งเดี๋ยวจะแข่งกันช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนทีมชาติไทยเราคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายแล้วก็ทามทริอัล1กิโลเมตรบุคคลชายนะครับจากผลงานคะแนนสะสมระดับโลก10อันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนะครับคนออกมาประกาศเนี่ยเป็นเสี่ยหมึกนะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับก็เสี่ยหมึกบอกว่ากำหนดการแข่งประเภทลู่ชิงแชมป์โลกเนี่ยจะต่อเนื่องจากการแข่งจักรยานประเภทลู่กีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าซึ่งทีมจักรยานระยะสั้นชายไทยประกอบด้วย TJ นะครับคุณจายอังสุทธาสาวิทนะครับน้องแนวนะครับจากตำรวจนรเศรษฐาดาบุญมาและมะขามสิบตำรวจโทยืนยงเพชรรัตน์มีกำหนดลงแข่งขัน3รายการในเอเชียนเกมก็คือทีมสปรินต์คีรินและก็สปรินต์บุคคลชายนะครับก็จะแข่งช่วงประมาณปลายเดือนกันยานะครับจากนั้นแล้วเนี่ยจบเอเชียนเกมเราจะไปแข่งจักรยานชิงแชมป์โลกต่อเลยนะครับก็คือ2รายการที่แจ้งไว้ก็คือทีมสปรินต์ชายแล้วก็ Time Trial 1กิโลเมตรนะครับอันนี้คือการเตรียมตัวของทางฝั่งจักรยานนะครับข้ามไปดูว่ายน้ำนะครับ
1: ยังไง
0: ความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาว่ายน้ำไทยที่จะร่วมศึกเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยนักกีฬาทุกคนเก็บตัวฝึกซ้อมตามสโมสรของตัวเองอยู่ซึ่งเงือกเนยนะครับกมลชนกขวัญเมืองนะครับความหวังของไทยเราซ้อมอยู่ที่ธัญบุรีจังหวัดภูเก็ตโดยมีโค้ชซาเวียร์นะครับควบคุมการฝึกซ้อมก่อนเข้าสู่เอเชียนเกม2026นะครับ เนื้องเนยเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดปีกมดลูกด้านซ้ายเมื่อวันที่4

0: สิงหาคมที่ผ่านมาพักฟื้นมาประมาณ10วันนะครับแล้วก็กลับมาเริ่มฝึกซ้อมในครั้งช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าซ้อมได้เป็นเต็มโปรแกรมละนะครับซึ่งน้องเนยก็ออกมาเปิดเผยถึงการรักษาตัวของตัวเองเหมือนกันว่ามีอาการปวดท้องก่อนหน้านี้มีการตรวจพบซีสต์ที่ปีกมดลูกด้านขวาแล้วก็ตัดสินใจผ่าออกนะครับซึ่งจากนั้นมาเนี่ยก็ยังปวดท้องอีกแบบเดิมแล้วก็ตรวจซีสต์เหมือนเดิมก็เลยเลือกวิธีที่จะขูดออกจนมาปีนี้ปรึกษากับครอบครัวแล้วก็ผ่าตัดปีกมดลูกด้านซ้ายทิ้งออกไปเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันว่าตอนนี้กลับมาซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วแม้ว่าจะยังมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อมหรือว่าการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก้อนเนยเนี่ยแข่ง6รายการนะครับในเอเชียนเกมนะครับประกอบด้วยผีเสื้อ200เดี่ยวผสม200เดี่ยวผสม400ฟรีสไตล์400เมตรฟรีสไตล์800เมตรแล้วก็ผัดฟรีสไตล์4x200เมตรไม่เหนื่อยกันเลย
1: ครับ
0: นะครับก็ตั้งความหวังเอาไว้เนี่ยหลายรายการแต่ว่าเน้นที่สุดอยู่ที่ผีเสื้อ200นะครับก็เชื่อว่าลุ้นเหรียญได
1: ้
0: เจ้าตัวบอกแบบนี้นะครับสำหรับน้องเนยนะครับกมลชนกตามสกุลขวัญเมืองนะกมลชนกขวัญเมือง
1: โอเคนั่นคือความเคลื่อนไหวแต่ละชนิดกีฬาถูกไหมแต่ว่าถ้าพูดถึงเอเชียนเกมเนี่ยจริงๆวันนี้เป็นวันแรกนะค
0: ม
1: 10กันยายน
0: เริ่มแข่งกันแล้ว
1: เริ่มถ่ายทอดสดด้วย
0: ใช
1: ่ก็ย้ำว่าเอเชียนเกมเนี่ยนับถอยหลังอีก9วันนะครับ19กันยายนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เริ่มมีการถ่ายทอดสดนะครับย้ำว่าช่องทางในการถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โหย้ำอีกครั้งหนึ่งคมเพียบเลยก็เริ่มจากช่องของเราก่อน MCOT HD ถูกไหมแล้วก็มี NBT T Sport 7วัน31 Monomax Sport TV ไทยรัฐ TVPPTV AIS Play นะครับเนี่ยครับเป็นทุกช่องที่มีการถ่ายทอดสดนะก็อย่างวันนี้เนี่ยเขาเริ่มแล้วนะคืออย่าง PPTV กับ AIS เนี่ยเขาถ่ายบาสเกตบอลแต่ว่าไม่ได้เป็นทีมไทยนะ
0: ครับ
1: เกาหลีใต้เจอซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นเจออินโดนีเซียทาง T Sport แล้วก็ฟิลิปปินส์เจอบาเรนเนี่ยทาง T Sport แล้วก็มีอินโดนีเซียเจอเกาหลีใต้ทาง PPTV อย่างเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยใครที่เอาเป็นว่าชอบดูกีฬาเริ่มแล้วนะครับวันนี้จริงๆเปิดไปได้เลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ไล่ไปถึงเย็นนะครับ
0: เขาถ่ายทอดทาง
1: ก็จะแยกกันไปเลยไงเขาจะระบุเลย
0: AIS Play เน
1: า
0: ะ
1: เขาจะมีการระบุมาอย่างวันนี้วันแรกก็จะมีบาสเกตบอลที่ถ่ายทาง PPTV แล้วก็ AIS ด้วยเมื่อช่วงบ่าย
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างช่วงเวลาเนี้ยคมบาสเกตบอลชายญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเริ่มตอน 5:00 น.
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็น T Sport 7แล้วก็ AIS Play ถ่าย AIS เหมือนถ่ายเกือบครบเนาะ
0: เพราะว่าก็คือเลยบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นคนที่แบบดูกีฬาไม่แม้
1: เขาถ่ายครบ
0: ต้องมี AIS Play เลยอ่ะ
1: หมายถึงว่าอะไรที่เป็นฟีดที่ได้ถ่ายอ
0: ่
1: ะ AIS น่าจะเก็บได้หมดแต่ว่าถ้าเป็น PPTV ไทยรัฐ MCOT T Sport เนี่ยเขาอาจจะเลือกบางชนิดกีฬาอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยหลักๆก็จะเป็นบาสเกตบอลที่แข่งก่อนแล้วเราเริ่มถ่ายแล้วก็รวมถึงฟุตบอลด้วยนะครับอย่างฟุตบอลหญิงเนี่ยก็จะมีการเริ่มถ่ายทอดสด14กันยายนนะก็คือวันจันทร์นี้ต้องพากด้วยมันเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะใช่จีนเจอฮ่องกงอย่างเงี้ยคมแล้วก็ญี่ปุ่นไทยนะครับนี่ครับย้ำว่าฟุตบอลหญิงไทยญี่ปุ่นเนี่ยจะประเดิมแมตช์แรกเจอญี่ปุ่น 17:15 วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะเท่ากับว่าฟุตบอลเนี่ยทั้งหญิงและชายเราอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แต่ว่าทีมชายเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้าย
0: กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกใครมาบ้าง
1: ครับ
0: นะครับที่แน่ๆมี4ตัวจากลีกยุโรปนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับล่าสุดอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเขาก็ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับบิ๊กเอคุณสุรพันธ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาก็รับมอบหมายจากคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศไปมอบอวาร์ดให้กับบรรดานักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันในเอเชียนเกมเมื่อเช้านี้เขาเรียกอะไรเข้าพบรัฐมนตรีเนาะเข้าพบผู้บริหารประเทศเพื่อแบบให้อวาร์ดก่อนไปลุยศึกใหญ่อะไรเงี้ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่การให้โอวาทหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับคุณสุรศักดิ์ก็ว่ากันไปตามหลักการของไอ้นี่เลยก็บอกว่าแบบ ็ยินดีกับนักกีฬาที่จะไปเป็นตัวแทนให้ประเทศฝากให้ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมนะครับเอกลักษณ์อันดีงามเป็นสุดสายตานานาชาติอะไรแบบนี้ก็พูดกันไปในลักษณะนั้นคือมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาพี่เจ
1: ครับ
0: เมื่อเช้านี้ว่ามีน้ำให้กินสักแก้วไหมอ
1: ุ้ยทำไมล่ะฮะ
0: คือไปนั่งกันอยู่นะหลายชั่วโมงมากนะระหว่างรอผู้แทนจากรัฐบาลเข้ามาเนี่ยคือไม่
1: ม
0: ีไม่มีแม้กระทั่งน้ำสักแก้วหนึ่งยังไม่มีให้นักกีฬาเลยนะครับก็เลยหลายคนสงสัยว่าตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับซึ่ง อาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่สิเขาต้องรู้กำหนดการล่วงหน้าสิใช่ไหมน้ำไม่มีอาหารไม่มีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาพอสมควรเหมือนกันนะครับในขณะที่เรื่องที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังไม่ใช่จะบอกว่าน่าผิดหวังก็ได้น่าเสียดายนะครับซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในนักกีฬาที่เราเห็นกันในหน้าสื่อแล้วก็ได้รับการยอมรับมากก็คือพี่เจตน่าจะคุ้นชื่อดีอยู
1: ่ครับ
0: คีรินตันติเวศ
1: คีรินก็ล่าสุดเจ้าตัวประกาศชัดเจนนี่
0: ใช่
1: ขอไปเอาดีหมายถึงว่าคือถ้าจะกลับมาอีกทีน่าจะโอลิมปิกถ้าควอลิฟายผ่านนะ
0: คือเจ้าตัวเนี่ยกวาด3เหรียญทอง4เกมนะครับกับการวิ่งระยะกลาง 1,000 5,000 แล้วก็ 10,000 เมตรนะครับแล้วก็ตัดสินใจไม่ลงแข่งในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับเพราะว่าจะไปจริงจังกับเรื่องของการแข่งมาราธอนนะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะสร้างผลงานดีในประเทศไทยซึ่งอย่างที่พี่เจตบอกถ้าจะหวังก็คงเป็นโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิส
1: ใช่
0: นะครับซึ่งก็ตัดสินใจมุ่งไปที่เรื่องของวิ่งมาราธอนอย่างเดียว
1: ก็จะไปพัฒนาตัวเองทางด้านนั้นเลยแล้วก็อาจจะเลือกว่าถ้าเป็นโอเคถ้าโอลิมปิกเนี่ยก็เข้าร่วมมันก็เลยทำให้ในระยะนี้เราไม่มีนักกีฬาคนอื่นเลยนะ
0: ใช่
1: ถ้าคิรินไม่แข่งนี่ไม่มี
0: อาจจะไม่มีเลย
1: ไม่มี
0: แล้วต้องไปหวังแค่ระยะสั้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: คือระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยถ้าเทียบกับการแข่งมาราธอนแล้วอ่ะสุดท้ายก็ยังเขาเรียกลักษณะการวิ่งก็จะต่างกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็คิรินบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มมาราธอนแรกของตัวเองในชิคาโกมาราธอนใน11ตุลาคมนี้นะครับส่วนสถิติมาราธอนประเทศไทยก่อนหน้านี้เคยทำไว้คือโทนี่เพนนะครับ2ชั่วโมง16วินาที56เอ้ย2ชั่วโมง16นาที56วินาทีแล้วก็ปี2018เนี่ยเป็นอาเซียนสถิติอาเซียนนะครับโรบี้ชานตูรีจากอินโดนีเซียเพิ่งจะมาทำได้ในปีนี้นะครับก็แต่จริงๆมาราธอนมันก็ท้าทาย42กิโลพี่เจต
1: ครับ
0: 42มาราธอนนี้ต้อง42นะถ้าฮาล์ฟอ่ะ21ใช่ไหมนะครับก็เลยอาจจะเป็นนักมาราธอนไทยเพราะปกติเราจะเห็นแบบโซนแอฟริกา มาตลอดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอาใจช่วย
1: คิรินเนี่ยเขาแม่คือเขาเล่นระยะนี้มานานทีเนี้ยถ้าเอาทั่วๆไปนักกีฬาไทยไม่ค่อยมีคนระยะนี้ไงคมเราจริงๆถ้าจะสำเร็จเนี่ยคมไปดูก็ต้องนู่นนะแถบผิวสีแอฟริกานู่นอ่ะมีความอึดหน่อยทำนองนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันสำหรับเอเชียนเกมไทยนะ
0: ครับ
1: ว่าจะเป็นยังไงเนี่ย
0: ครับผม
1: ผมไปดูภาพที่คมพูดถึงมาละก็ชื่นมื่นดีนะ
0: เมื่อเช้าใช่ไหม
1: 279ชีวิต
0: ในทำเนียบรัฐบาลเข้าไปไม่มีอะไรเลยน้ำไม่มีให้กินนะครับ
1: ครับ
0: ผมเพิ่งเห็นว่าเรามีแบดมินตันแข่งอยู่นะ
1: เป็นรายการเล็กไง
0: เวียดนามโอเพ่นนะครับ
1: ประมาณวงทัวร์100อ่ะ
0: นะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยหญิงคู่มุกออนิชากับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์เนี่ยเขาก็เอาชนะวาเลซ่าอึ้งกับตันจิงยี่คู่มือ200ของโลกจากมาเลเซียได้นะครับก็ผ่านไปสู่รอบ2ต่อไปที่เห็นอยู่สดๆณนะเวลานี้เนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างทันวีชาม่าจากอินเดียนะครับเจอกับพัศออนพานาเชษนะครับของไทยซึ่งเซตแรกเนี่ยทันวีชนะไปก่อนนี่เซตที่2นะครับจะจบแล้วเซตที่2น่าจะจบแล้วนะครับก็เท่ากับว่าชนะ2เซตนี่26ต่อ24แล้วก็21 10-12
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือรายการที่แข่งอยู่นะเวลานี้นะอันนี้

0: ก็บางคนอาจจะต้องนอนในตู้คอนเทนเนอร์เฮ้ยแต่ในความญี่ปุ่นอ่ะผมว่าคอนเทนเนอร์ก็ไม่แย่นะ
1: ครับ
0: ความญี่ปุ่นอ่ะนี่ผมไปดูภาพตู้คอนเทนเนอร์ผมว่าดีกว่าสู้โลกที่กาตา
1: อุ้ยทำไมล่ะ
0: ไม่อันนี้ดูได้นี่มีภาพให้ดูเนี่ยคือเดี๋ยวคือวันนี้มีการเปิดเผยภาพหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยครับก็ชื่อหมู่บ้านว่า Athlete Plaza นะครับวิลล่าคอนเทนเนอร์นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายการสร้างตู้ห้องคอนเทนเนอร์ห้องที่มาจากคอนเทนเนอร์2 ตู้ 2 เตียงนะครับมีผ้าม่านกั้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างก็คาดว่ามี6กีฬาที่จะต้องนอนในตู้คอนเทนเนอร์นะครับประกอบไปด้วยบาสเกตบอลยูยิสุซอฟต์บอลคูราสจักรยาน BMX จักรยาน Mountain Bike รวมถึงทีมแพทย์แล้วก็กองอำนวยการส่วนอีกมีอีก17กีฬาจะได้นอนบนเรือนะครับเรือสำราญนะครับก็จะมีโปโลน้ำบาสเกตบอล 3x3 ยิงธนู Mixed Martial Art ยิมนาสติกแคนูสปรินต์ยูโดกาบัดดี้เรือกันเชียงรักบี้สควอชปีนผาเทเบิลเทนนิสตะก้อยกน้ำหนักมวยปล้ำแล้วก็วูซูส่วนที่เหลือจะเป็นการพักโรงแรม
1: ครับ
0: นะครับโอ้ยความญี่ปุ่นไม่แย่แย่กว่านี้ก็เคยนอนไปแล้วเวลาไปญี่ปุ่นนะครับเห็นยังพี่เห็นห้องยัง
1: เห็นแล้ว
0: เออนะครับก็คือถึงจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่ก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ค่อนข้างพร้อมนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีการก็แสดงว่าชัดเจนแหละว่าเอเชียนเกมกำลังจะเริ่มนะ16กันยานะ
1: 19
0: กันยา
1: ก็วันเสาร์หน้าพิธีเปิดจะเป็นทางการนะ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่วันนี้เริ่มแล้ว
1: ใช่
0: นะครับเริ่ม
1: บางชนิดกีฬาเริ่มแล้วโดยเฉพาะประเภททีมอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละช่วงแรก
0: กำลังไปดูข่าวที่ทำเนียบเมื่อเช้านี่แหละเขาบอกว่ามันมีคือนักข่าวเข้าไปเนี่ยกำลังจะเตรียมแถลงข่าวใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเขาก็งงว่ามีนักกีฬาไทยอ่ะอยู่ 3-4 คนยืนเต้นแบบอยู่หน้าทำเนียบ
1: เ
0: ขาก็งงว่ามันเต้นอะไรกันนะครับทั้งที่ใส่สูทผูกไทอย่างดีเตรียมเข้าพบเข้ารับโอวาทอะไรเงี้ยสรุปแล้วเป็นนักกีฬา breaking
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะไปแข่งในเอเชียนเกมคราวนี้ด้วยนะครับเออโชว์เต้นการหน้าทำเนียบครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะได้เต้นหน้าทำเนียบด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวคราวกีฬาในรอบวันที่ผ่านมานะครับอัปเดตกันให้ในสปอร์ตไกด์ของเราเบรกแรกเบรกนี้ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะ4689899นี่เริ่มมา3ข้อความแรกเป็นอามซ่าเลยนะฮะภรรยาของนำไม่ขยับครับป๋าเจตพี่คมนะครับนักเตะคนไหนนั่งเครื่องบินตอบนิวคาสเซิลเจ็ต FC นะฮะมีบอกทักสองหนุ่มหล่อนุ่มชุ่มชื่นนักชวนมาทักนักจัดมาเล่าคุยสนุกสุขสันต์กันเถอะเราอยากหายเหงาเราหมุนมาพาหิวใจอันนี้จากอัมซ่านะครับพี่หงไฮเวย์ส่งมาช่วงแรกบอกว่าในฐานะแฟนหงผมขอเชียร์ให้ใครที่พร้อมควรไปชมแดงเดือดกับที่พี่หมอปีนี้ราคาไม่แพงด้วยผมว่าปีนี้จะเป็นเกมที่สนุกและดูเดือดแน่นอนถ้าได้แบ็คสองตัวใหม
1: ่
0: วงเล็บมาข้างหลังอันนี้หมายถึงอะไรอ่ะ
1: อุ้ยเดี๋ยวคืนนี้ไงเดี๋ยวคืนนี้โชว์ฟอร์มเลย
0: โหซาบ้าบากูไม่ชนะไม่รู้จะพูดยังไงล่ะนะครับส่วนมีข้อความมาบอกว่าเห็นการจัดโปรแกรมวอลเลย์บอลชายแล้วก็ยอมใจเจ้าภาพครับก็โอ้แต่ผ่านเข้ามามันก็แข็งหมดนะผมว่าที่หลุดเข้ามาได้อ่ะอิหร่านเอ่ยจีนเอ่ยญี่ปุ่นเอ่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเกาหลีใต้ไปเจอจีนใช่ไหมตัดกันเองใช่ไหมเกาหลีใต้กับจีนอ่ะ
1: ถูกต้องถูกต
0: ้องนะครับมีบอกว่าพี่เทียนน่าฉลอมนะครับส่งกรอนมาบอกพระสวัสดีมี7คมใจรื่นรมไม่เหงาเขาประจำข่าวดีมีกีฬามาน้อมนำสุขใจล้ำมากมายไม่หน่ายแน่ไม่หน่ายแน่สปอร์ตไกด์ใกล้ชิดมิตรมากมีใจสุขขีดีล้วนชวนเหลียวแลอยู่ที่ไหนใกล้ๆใจสุขแท้ไม่มีแก่แต่เก่งเล็งคุยข่าวนะครับจากพี่เทียนนะครับแล้วก็มีข้อความจาก1988ส่งมาบอกว่า UCL บาร์ซ่ายิง5ปารีสยิง6แมนยูขอกู้หน้าไปจากให้ทีมจากพรีเมียร์ลีกคืนนี้ยิง7ครับเฉียบขาดชัดเจนนะฮะ พักสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตฟุตบอลไทยกันครับในช่วงที่2ของ Sport Guide ครับ
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง

0: อย่าง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
5: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ในเบรกที่2นะครับทาง FM 99 Active Radio ครึ่งเมืองไทยแข็งแรงยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมปฏิคมแล้วก็พี่เจตเจษดานะครับ
6: ครับ
5: ช่วงบอลไทยช่วงนี้นะฮะก็เอาทีมชาติไหนก่อนดีอ่ะคือตอนนี้หลายทีมชาติหมายว่าชุดหลายชุดมากเลยเอาชุดใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับชุดใหญ่เนี่ยล่าสุดนี่มีแอนโทนีฮัดสันครับกุนซือของทีมชาติไทยเราก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าเตรียมจะประกาศรายชื
6: ่อ
5: ขุนพลชุดลุยศึกฟีฟ่าเช่นครับ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยในสัปดาห์หน้านี้นะคร
6: ับ
5: โดยรายการนี้เนี่ยช้างศึกของเราถูกจัดให้อยู่ในระดับดิวิชั่น B นะครับพรีเมียร์ดิวิชั่นกลุ่ม Bนะครับร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานนั่นเองนะครับฮัสซันก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะเข้าไปติดตามเกมแข่งขันไทยลีกในอีก3วันต่อจากนี้ก็คือช่วงระหว่างวันศุกร์ที่11จนถึงวันอาทิตย์ที่13นะครับแล้วก็จะประเมินฟอร์มการเล่นของบรรดาผู้เล่นในลีกสูงสุดเป็นรอบสุดท้ายก่อนจะสรุปรายชื่อแล้วก็ประกาศให้แฟนบอลชาวไทยได้รับทราบอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้านะครับจากนั้นก็จะมีกำหนดเรียกนักเตะเข้ารายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันในวันจันทร์ที่21กันยายนนะคร
6: ับ
5: ก็ฟีฟ่าอาเซียนแมตช์แรกเราเจอปากีสถานนะครับ4โมงเย็น
6: ครับ
5: นัดที่2เราจะเจอเวียดนามวันที่29กันยาทุ่มครึ่งแล้วก็นัดสุดท้ายเราจะเจอกับฟิลิปปินส์ครับวันที่2ตุลาคมก็เงื่อนไขไม่ยากแชมป์ของกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศทันทีส่วนอันดับ2ของกลุ่มจะต้องไปชิงอันดับ3กับรองแชมป์อีกกลุ่มหนึ่งในวันที่5ตุลาคมนะคร
6: ับก็ย้ำว่าไปเตะที่อินโดนีเซียนะ
5: ครับ
6: ทัวร์นาเมนต์ใหม่ของฟีฟ่าแล้วก็จะมีชาติเจ้าภาพก็คืออินโดนีเซียนะครับจริงๆเมื่อวานเพิ่งคุยกับพี่หมอเมาเลยว่าจริงๆมันก็ใกล้จะเตะแล้วไงคมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วด้วยความที่มันเป็นฟีฟ่าเดย์ด้วยถูกไหมทีเนี้ยนั่นหมายความว่าน่าจะต้องบินไปหลังจากจบไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์19-20กันยายน
5: ครับ
6: อาจจะมีนักเตะบางคนน่ะที่ยังต้องเตะ20อยู่อะไรทำนองเนี้ย
5: ใช
6: ่เพราะว่ามันจะเตะช่วงสัปดาห์นั้นนี
5: ่
6: ถูกไหมนัดแรกของเราอะ
5: แต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือฟีฟ่าเช่นครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะได้ดูหรือเปล่า
6: ไม่น่า ดูแล้วไม่น่า
5: ไอ้แต่ถ้ามาดูไม่ได้มันจะมีวิธีอย่างนี้นะพี่เจษ
6: ครับ
5: ฟีฟ่าเขาจะเปิดให้ดูในเว็บไซต์ของเขาอ่ะเหมือนก่อนหน้านี้อย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนแอฟริกาอย่างเงี้ยซึ่งโอเคเราอาจจะแบบไม่สามารถดูได้เราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเขาไปเปิดดูในฟีฟ่าได้นะเว็บไซต์ของฟีฟ่า
6: แล้วคิดเงินไหมอ่ะ
5: ไม่คิดฟรี
6: อ๋อเหรอฮะ
5: ฟรีแต่ว่าเท่าที่ผมรู้ว่าใครจะซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านมั้งนะครับสำหรับฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยนะ
6: ไม่หมายถึงว่าถ้ากรณีที่ประเทศไทยไม่ได้ซื้อหรอ
5: คืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนว่าอย่างล่าสุดเนี่ย
6: เพราะถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีคนซื้อเนี่ยแล้วคุณไปปล่อยสัญญาณผ่านทางนั้นมันก็ไม่ได้สิ
5: อันนั้นไม่ได้อันนั้นรู้แล้วแต่หมายถึงว่าในกรณีที่ถ้าไม่มีถ่ายในประเทศของเราเลยอ่ะมันมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะได้ดูทางด้านของในเว็บไซต์ของฟีฟ่าได้แต่ล่าสุดเนี่ยถ้าที่ผมเข้าใจเลยก็คืออย่างแจ๊สเนี่ยเขาไปซื้อฟุตบอลโลกมาให้ดูได้ใช่ไหม
6: ครับ
5: แต่การไปซื้อของแจ๊สอ่ะมันเป็นการซื้อก่อนที่ FIFA จะประกาศรายการนี้ซึ่งเขาไม่รวมเว้ยเออก็เลยกลายว่าเนี่ยยังคิดยังกลัวกันอยู่ว่าจะจอดำหรือเปล่านะครับสำหรับ FIFA อาเซียนในช่วง FIFA Day ประมาณปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอรู้แล้วกันว่าใครจะได้เป็นผู้ถ่ายทอดสดแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะผมว่ารายการของ FIFA มันสามารถดูได้ในช่อง FIFA TV นะครับเพราะ FIFA เขามีเว็บไซต์ของเขาอยู
6: ่ครับ
5: นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไงใช่ไหมนะครับบางคนอินเทอร์เน็ตก็ไม่แรงเติมรายวันอะไรเงี้ยจะแบบอยากดูทำไงอ่ะนะฮะ
6: เอาว่าให้ได้ดูก่อน
5: เออ
6: มีช่องทางให้ดูก็ถือว่าดีแล้วนะครับ
5: นะครับทีนี้มาพูดถึงทีมชาติไทยรุ่นเอเชียนเกมกันบ้างนะครับอยู่23ซึ่งแน่นอนเราอยู่กับคีกิสถานฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับวันนี้เขามีการประกาศรายชื่อนักเตะชุดเอเชียนเกมของทีมชาติญี่ปุ่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งชุดนี้ไม่ใช่ฮาจิเมะโมริยาสึนะครับจะเป็นโกโออิวะนะครับที่จะเป็นโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่นะครับก็ล่าสุดยืนยันแล้วว่าจะมี4นักเตะที่เล่นอยู่ในลีกยุโรปมาร่วมทีมด้วยนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นประกอบไปด้วยกองหลังริออนอิชิฮาระจากอาแซนอักมานะครับก็เล่นอยู่ในฮอลแลนด์นะครับเคตะโคซึกิจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็ลงเป็นแบ็คไซด์ตัวจริงให้แฟรงเฟิร์ตไปแล้วด้วยนะใน2เกมแรกฤดูกาลนี้นะครับกองกลางอย่างเนลสันอิชิวาตาริจากแซงทรีดองแล้วก็กองหน้าอย่างอูเชเอ็นวาดิเกจากเอบีอัลบอกในเดนมาร์กนะครับนอกจากนั้นก็จะมีดาวรุ่งระดับมหาวิทยาลัยอีก3คนนะครับก็จะมีที่เหลือก็จะเป็นนักเตะเจลีกนะครับอันนี้คือทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโกโออิวะเนี่ยเขาก็พูดถึงทีมชาติไทยแล้วเหมือนกันนะ
6: ครับ
5: คือวันนี้ก็คือสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเขาก็เปิดมีเดอร์เพลสเนาะแล้วก็พูดถึงคู่แข่งว่าเดี๋ยวที่จะต้องเจอประกอบไปด้วยคีกิสถานฮ่องกงแล้วก็ทีมชาติไทยซึ่งโค้ชโออิวะบอกว่าทีมไทยเนี่ยเป็นทีมระดับสูงนะครับคีกิสถานก็พัฒนานะครับทั้งระดับของผู้ฝึกสอนและโครงสร้างทีมถึงขั้นเคยมาดูงานจากญี่ปุ่นไปแล้วด้วยก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะจะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งในอนาคตส่วนฮ่องกงเนี่ยมีผู้เล่นโควต้าอายุเกินและผู้เล่นโอนสัญชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นญี่ปุ่นก็มองว่าทุกทีมมีจุดเด่นของตัวเองนะครับถ้าญี่ปุ่นไม่เตรียมตัวให้ดีตั้งแต่นัดแรกก็อาจจะพลาดท่าได้นี่คือคำพูดของโค้ชญี่ปุ่นนะครับโค้ชโออิวะบอกต่อด้วยว่าอีกประเด็นก็คือการแข่งที่นาโกย่าในช่วงปลายฤดูร้อนต้องระวังเรื่องสภาพร่างกายเป็นพิเศษนี่อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของทีมชาติไทยเรานะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศแบบนี้กับบ้านเราเนี่ยธรรมดาธรรมดาเลยนะครับโค้ชโออิวะบอกว่าไทยเนี่ยปรับตัวกับความร้อนได้แน่นอนนะครับซึ่งนักเตะที่มาจากยุโรปก็อาจจะมาร่วมทีมล่าช้าอีกนะครับซึ่งหากเกิดขึ้นจริงบรรดา4คนที่บอกว่าจะมาจากยุโรปอ่ะต้องลงเล่นโดยแบบไม่ได้เตรียมตัวเลย
6: ครับ
5: ก็ต้องเตรียมแผนรับมือจุดนี้อย่างระมัดระวังอันนี้คือจากโค้ชญี่ปุ่นนะฮะ
6: เราเจอเขาเกมสุดท้ายถูกไหม
5: ใช่
6: ถ้าบอลหญิงนี้เจอนัดแรก
5: ใช
6: ่บอลชายนี้เจอเกมนัดสุดท้ายก็หวังว่าสถานการณ์ตอนนั้นนี่น่าจะควรเข้ารอบ
5: ช่วง 2-3 ปีหลังไม่รู้ว่ารักอะไรกับญี่ปุ่นดักหนาเจอมันทุกรุ่นทุกชุดจริงๆนะครับ
6: วอลเลย์บอลก็ยังเจอใช่ไหม
5: ใช
6: ่แล้วก็เดี๋ยวทีมของโค้ชวังเนี่ยจะซ้อมถึงเมืองไทยซ้อมที่ประเทศไทยเนี่ยจนถึงวันเสาร์นี้นะครับก็คือ12กันยายน
5: ครับ
6: แล้วก็วันอาทิตย์ที่13กันยายนเนี่ยก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นคือเดินทางวันอาทิตย์นี้นะเท่ากับเดินทางไปถึงวันอาทิตย์น่าจะพักเลยถูกไห
5: ม
6: แล้วก็ได้ซ้อมที่นู่น 14-15 คมซ้อม 14-15 แล้วก็16กันยาแมตช์แรกเจอคีกิสถาน
5: ใช่
6: ก็ถือว่าโอเคนะเออก็
5: สู้ได้คีกิสถานนะเราสู้ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะสู้ยังไงแค่นั้นเอง
6: ครับก็ต้องพยายามพูดตามตรงก็ต้อง6คะแนนเต็มอะ
5: ใช่
6: ใน2นัดแรกอะใช่ไหมกับคีกิสถานแล้วก็กับฮ่องกงมันจะได้ไม่ต้องกดดันมากในการเจอญี่ปุ่นนะครับ
5: ครับผม
6: นะฮ
5: ะอ่ะมีเรื่องทีมชาติอีกไหมพี่เจมส์มีไหม
6: ครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเพราะว่าอยู่20มันก็เข้ารอบสุดท้ายไปละ
5: ถูกต้อง
6: เดี๋ยวไปรอว่ากันตรงนั้นในชิงแชมป์เอเชียนะครับ
5: ครับ
6: ส่วนก็จริงๆทีมชาติน่าจะประมาณนี้แหละก็เอาเป็นว่าพูดถึงสโมสรในไทยหน่อย
5: ยังไงครับ
6: ก็ย้ำว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับพวก AFC แชมเปี้ยนลีกก็จะเริ่มแล้วนะนั่นหมายความว่าอาคมลองนึกดูว่าบรรดาสโมสรที่ไปเล่นในเอเชียเนี่ย เดี๋ยวต้องมีผู้เล่นบางคนไปเล่นทีมชาติถูกไหม
5: ครับ
6: เนี่ยบางคนจะต้องบินไปวันอาทิตย์เนี้ยแสดงว่าก็จะไม่มีส่วนร่วมนะในไทยลีกสุดสัปดาห์นี้นะหมายถึงว่าในชุดเอเชียนเกมนะแต่ถ้าเป็นชุดฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะบินหลังสัปดาห์นู้นแต่ถ้าเอเชียนเกมก็ไปสัปดาห์นี้ถูกไห
5: ม
6: เออทีเนี้ยก็ AFC Champions League รอบลีกเฟสเนี่ยจะประเดิมแมตช์แรกวันจันทร์นี้แล้วนะครับ
5: ครับ
6: ผมไปส่องโปรแกรมบุรีรัมย์เนี่ยก็จะประเดิมแมตช์แรกด้วยกันไปเยือนยะโฮดารูตาซินนะโอ้โหวันอังคารที่15กันยายน
5: เหนื่อยเลยเหนื่อยเลย
6: เอ๊ะวันนี้ทำไมพูดช้าๆนอนน้อยแน่เลยเนี่ยผมพยายามพูดไปช้า
5: อะไรเมื่อวานไม่ใช่วันปาร์ตี้เดย์ของคุณนะ
6: มันยังเอฟเฟคอยู
5: ่อ๋อมีเอฟเฟค
6: เออยังเอฟเฟคอยู
5: ่มีเอฟเฟคไปด้วยเลย
6: เมื่อเช้าไม่ได้อ่านข่าวนะ
5: อ๋อ
6: พักอีกวันนึง
5: มันยังแข็งยายนะครับไม่พอพูดถึงเรื่องของโปรแกรมสโมสรไทยใช่ไหมผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยบรรดาสโมสรทั้งหลายนี่เขาดูโทรศัพท์กันทั่วหน้าเลยนะ
6: อ้าวทำไมล่ะฮะ
5: เพราะว่ารอดูว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร
6: ่อุ้ย
5: เนื่องจากว่าล่าสุดมาดามแป้งนะครับเรือนพันล้ำซ้ำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่สโมสรสมาชิกทั้งไทยลีกไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3งวดแรกเงินจะเข้าวันนี้เลยนะครับเงินจะเข้าวันนี้เลยโดยไทยลีก1 16ทีมได้รับเงินงวดแรกอยู่ที่ทีมละ 3,750,000 บาทรวมเป็นเงิน60ล้านนะครับไทยลีก2 18ทีมได้รับเงินงวดแรกทีมละ1ล้านบาทรวมเป็นเงิน18ล้านบาทและไทยลีก3ครับ69ทีมได้รับเงินงวดแรกจำนวนทีมละ 312,500 บาทรวมเป็นเงิน21ล้าน 562,500 บาทนะครับรวมทั้งสิ้น3ลีกไทย1ไทย2ไทย3 99ล้าน 562,500 บาทนะครับก็สำหรับสโมสรสมาชิกไทยลีก1 2และ3ฤดูกาลนี้เนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนแบ่งเป็นไทยลีก1สโมสรละ15ล้านนะสโมสรละ15ล้านวันนี้เอาไปแล้ว 3.75 นี่เขาผ่อนกี่งวดแล้วเนี่ยนะครับส่วนไทยลีก2เนี่ยสโมสรละ4ล้านไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน 250,000 บาทนะครับแบ่งจ่ายจำนวน4งวด
6: ครับ
5: 4งวดก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่งวดแรกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่เจบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงแต่งพวก AFC Champions League Elite อะไรกันแล้วใช่ไหม
6: ใช่ใช่
5: ได้เงินไปสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อุ่นใจกันไป
6: เอออันนั้นเขาสนับสนุนไทยลีกหรือเปล่า
5: ก็ใช่ไง
6: อันนี้ก็น่าจะมีงบของเขาอะในการไปแข่งเอเชียอยู่ละ
5: อ
6: ่ะก็บุรีรัมย์เนี่ยไหมวันอังคารถ้าเป็น ACL 2ก็เตะแล้วเหมือนกันนะผมนะ
5: ครับ
6: พวก ACL 2นี่ก็จะมีสโมสรจากไทยนี่ACL 2น่าจะมีทีมเดียวใช่สิฤดูกาลนี้เรามี BG ปทุมทีมเดียวนะครับที่อยู่ในกลุ่ม F นะกับอดิเลดยูไนเต็ดจากเอลีออสเตรเลียแล้วอันซิตี้จากสิงคโปร์นะครับที่มันมีประเด็นไงว่า อดีตโค้ชของอะไรที่ไปคุมไลออนน่ะคม
5: ครับ
6: เออก็อาจจะได้ประเดิมเจอกับ BG ปทุมเลยแอนโทนีฮัดสันไงเออประมาณนี้นะครับก็เป็นทีมเดียวเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเขาจะอยู่ในถ้วยใหญ่กันหมดเนาะ
5: ครับ
6: เออเนี่ยราชบุรีจะประเดิมแมตช์แรกวันอังคารนะครับเปิดบ้านเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตเลยอ่ะประเดิมด้วยกันจะเซี่ยงไฮ้พอร์ตส่วนบุรีรัมย์ไปเยือนยะโฮอีกทีมนึงคือท่าเรือนะครับท่าเรือนี่จะเตะวันพุธพุธที่16กันยายนเปิดบ้านเจอวิทเซลโกโฮเบโอ้โหนี่คือโปรแกรมของสโมสรไทยนะครับในการลุย AFC Champions League นะครับก็ย้ำว่ารายการนี้เนี่ย BG Sport เขาถ่ายนะเออยังไงก็ไปสนับสนุนเขาได้
5: ลำพูนนี่ปีที่แล้วหนีตกชั้นอยู่แวบนึงป่ะ
6: ใช่
5: นะอ๋อไม่ได้ไปเล่นในระดับทวีปใช่ไหม
6: ไม่
5: คือล่าสุดอ่ะลำพูนเพิ่งจะคว้านักเตะเพิ่มอีกพี
6: ่ครับ
5: นะครับอโนซู
6: อุ้ย
5: นะครับปีกจอมเก่าชาวเยอรมันนะครับก็เดี๋ยววัย34แล้วไม่ใช่เป็นปีกอายุ34แล้วนะครับก็น่าจะเตรียมมาเจอท่าเรือนะครับในวันศุกร์นี้เลยนะครับ11กันยาก็ซ้อมกันให้ดีนะฮะเพราะเดี๋ยวอันเทนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอดูนี่ใช่ไหมฮัสซันก็ขอดูสั่งวันสุดท้าย นะครับว่าใครจะติดทีมชาติบ้าง
6: ใช่ครับ
5: คิดว่าเขาจะแบ่งยังไงครับพี่คือดูยู23ประกาศแล้วเนี่ยคือมันก็ยังมีก็โอ้โหนั่นหมายความว่าพวกเสกสรรราตรีอะไรพวกนี้คณะกรรมยกขึ้นชุดใหญ่แน่นะ
6: ไม่ก็ได้จะไปชุดฟีฟ่าอาเซียนแหละ
5: เออทรงนี้จะขึ้นชุดใหญ่แน่นะ
6: เพราะว่าคืออ่ะเมื่อกี้ไปพูดถึงฮัตสันฮัตสันนี่โค้ชทีมชาตินี่วะ
5: อ
6: ันนั้นเป็นบุรีรัมย
5: ์
6: ที่โดนกด
5: ผมก็งงเนี่ยไม่รู้พี่อะไรเนี่ย
6: ครับเออก็ฮัตสันก็บอกชัดเจนว่าชุดฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยจะหมายถึงว่าโค้ชวังก็คุยกับฮัตสันเนี่ยประมาณว่ามิกยศกรบุรพาที่มีประเด็นไงผ
5: ม
6: ชลบุรีที่จะบินไปบินกลับอ่ะ
5: ใช
6: ่เออคือมิกยศกรเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในชุดฟีฟ่าอาเซียนแน่ๆเออดังนั้นเนี่ยก็รับใช้แค่ชลบุรีแล้วก็ชุดเอเชียนเก
5: ม
6: ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมาพะวงว่าจะอะไรกับฟีฟ่าอาเซียนอะไรทำนองเนี้ยเออส่วนมาร์คแจ็คสันสิมาร์คแจ็คสันน่ะที่โดนบุรีรัมย์ปลดอ่ะ
5: แล้ว
6: ก็ไปเปิดตัวกับไลออนซิตี้
5: อ๋อ oh.
6: แล้วซิตี้สเตลเลอร์สโมสรจากสิงคโปร
5: ์แล้วเป็นอยู่เดี๋ยวจะต้องเจอกัน
6: ไปอยู่กลุ่มเดียวกับ BG ปทุม ประมาณนี้เมื่อกี้แบบเป็นฮัตสันนี
5: ่เออผมก็งงอะไรอยู่
6: อันนั้นมาร์คแจ็คสันนะ
5: ครับคือพอมาร์คแจ็คสันออกไปบุรีรัมย์เขาก็ตั้งเอเมอร์สันเปเรร่า
6: เนี่ยบอกแล้วให้อู๋ขึ้นมาจาก
5: เข้าไปรับงานคุมที
6: ม
5: นะครับ
6: ครับ
5: ก็คือยังไงดีอ่ะคือตอนนี้ผมงงไปหมดว่าถ้าผมเป็นนักกีฬานะผมควรจะทุ่มเทกับสโมสรหรือทีมชาติคือสโมสรต้องเตะก่อนแล้วเป็นหน้าที่การงานถูกไหม
6: มันก็ถือว่าคุณเป็นนักเตะของสโมสรไง
5: ใช่
6: คุณรับเงินเดือนไง
5: ใช่แต่กับทีมชาติเนี่ยคือจะต้องไปอยู่ชุดไหนอ่ะเพราะว่าอย่างน้องๆอยู่23น่าจะออกมาแล้วหมายว่าน่าจะเก็บตัวแล้ว
6: ไม่ตอนนี้เขาซ้อมอยู่เลย
5: ใช่ไหม
6: ตอนนี้เขาซ้อมอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะบินมาอาทิตย์นี้แล้วคือตอนนี้อยู่23นี่จบแล้ว
5: เข้าใจไงเข้าใจไง
6: ตอนนี้อยู่23หมายความว่านักเตะที่เดินทางไปดูเอเชียนเกมเนี่ยสโมสรคือไฟเขียวแล้วค
5: ือ
6: เขารู้อยู่แล้วว่าสุดสัปดาห์นี้จะไม่ได้ใช้
5: ครับ
6: บรรดานักเตะเหล่านี้ในไทยลีกแน่นอนไม่ว่าคุณอยู่กับสโมสรไหนแต่เพียงแต่ว่าไอ้เคสฟีฟ่าอาเซียนนะคมมันก็เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์พอดีอย่างที่ผมบอกนะครับก็เขาแบ่งชัดเจนแหละเอเชียนเกมก็ว่าไปถูกไหมเพียงแต่ว่านักเตะจากสโมสรหลักๆที่เล่นยุโรปด้วยช่วงนี้ก็โปรแกรมก็จะหนักหน่อยมันก็ต้องเล่นนังไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ถูกไห
5: ม
6: กลางสัปดาห์หน้าเล่นสโมสรเอเชียถูกไหมสี่ทีมอ่ะเออแล้วก็สุดสัปดาห์ถัดไปเล่นลีกอีกหนึ่งนัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันไปรับใช้ชาติ
5: ครับ
6: เออตามนี้ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะครับก็คงจะอยู่ผมว่าบรรดาผู้เล่นต่างแดนน่าจะกลับมาหมดแหละมาดามคงประสานไว้หมดแล้วแหละอย่างเจลีกไงคม
5: ใช่
6: ยังไง
5: แบงค์ปือทอง
6: เปาธีรพัฒน
5: ์เช็ค
6: สุภโชคสามนักเตะเจลีกน่าจะอยู่ในชุดฟีฟ่าอาเซียนอันนี้คาดเดานะหมายถึงนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยก็ต้องใช้ในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วแหละถูกไหมผมว่ามันเป็นฟีฟ่าเดย์ยังไงเอลส์แบกก็ต้องปล่อย
5: ใช่นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเดินทางมาได้ยังไงอะไรแค่นั้นเอง
6: เขาคงประสานแล้วแหละ
5: ใช่นะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวดูข้อความนะครับก่อนจะเบรกกันไปนะครับนี่เบลบอกว่า อ๋อนี่อ่านไปแล้วไม่เข้าใจว่าออสเตรเลียเป็นเอเชียตรงไหนครับพี่นะครับจากคุณกลุ่มเพื่อนเจ๋งออสเตรเลียอ๋อวอลเลย์บอลใช่ไหมเออมันชิงแชมป์เอเชียไง
6: ไม่ก็คุณ000เนี่ยเขาก็คงหมายถึงว่ามันก็คล้ายฟอร์แมตของฟุตบอลอ่ะคือโดยภูมิประเทศเขาเนี่ย
5: เออว่ะผมเพิ่งนึกออก
6: เขาอยู่โซนโอเชียเนีย
5: สรุปแล้วเขาย้ายอะไรมาบ้างวะในเอเชีย
6: เออเขาอยู่โซนโอเชียเนีย
5: เออ
6: แต่เพียงแต่ว่าในเชิงของกีฬาเนี่ยไม่ผมมาแล้วแต่ชนิดกีฬาผม
5: มันอาจจะมัดรวมเลยก็ได้นะใช่ไหม
6: ไม่หรอกเขาคงมีการคุยระหว่างสมาพันธ์
5: อ
6: ่ะบางชนิดกีฬาแหละเออมันคงไม่ได้ว่าทุกชนิดกีฬาม
5: ีบอกว่าสวัสดีครับพี่เจตพี่คมนะครับจากคุณธนสรนะครับคุณโกมินบอกสวัสดีครับพี่คมพี่เจตแล้วก็บอกว่าเงินสนับสนุนจากสมาคมเอาแต่นักเตะที่สมาคมขอไปติดทีมชาติไทยไม่ให้สุดจริงสโมสรฟุตบอลไทยอ๋อจะบอกว่าเงินสนับสนุนเนี่ยเอาแต่นักเตะที่สมาคมขอไปติดทีมชาติไทยไม่ให้สุดจริงสโมสรฟุตบอลไทย คือไอ้เรื่องเงินสนับสนุนนี่มันเป็นเรื่องที่สมาคมต้องจ่ายอยู่แล้ว
6: ครับ
5: นะครับอันนี้เป็นเรื่อง

0: เราคงต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของส่งนักเตะไปเล่นทีมชาติเนี่ยผมว่าเขาดูกันวันที่ปล่อยได้ปล่อยไม่ได้มากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างในเอเชียนเกมเนี่ยบางทีถ้ามันไปกันหมดเลยแล้วมันไม่ตรงกับช่วงเวลาที่สโมสรไม่มีโปรแกรมเตะมันก็ลำบากนะคุณอันนี้มันก็เดือดร้อนแต่อย่างฟีฟ่าอาเซียนซึ่งมันตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์อันเนี้ยเข้าใจได
1: ้
0: นะครับว่าสโมสรจำเป็นต้องปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการว่าเราจะบริหารจัดการมันได้ยังไงนะครับจริงๆมีหลายชุดก็ดีนะครับเรื่องของผมอ่ะเพราะว่ามันจะได้กระจายว่าเหมือนเราจะมีตัวเลือกในการเลือกตัวนักเตะมาเล่นให้กับทีมชาติได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับส่วนข้อความทางFacebook นะครับนี่ก็ส่งมาเยอะเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่เจตสวัสดีครับน้องคมนะฮะดีครับน้องเจตน้องคมสวัสดีครับพี่คมนะครับโอ้นี่น้องเต๋อนะฮะมีคุณสกายสวัสดีครับนะฮะดีครับโอ้มาดีครับกันหมดเลยนะฮะขอบคุณมากนะฮะส่วนอื่นๆช่วงนี้โอ้ช่วงนี้นี่นอกจากเรื่องของกีฬาไทยเอาจริงกีฬาไทยเงียบไปเลยนะเพราะเรื่องพระวันนี้นะ
1: เออมีอะไร
0: เมื่อเช้าอ้าวอย่าบอก
1: ผมไม่ตามเลยคม
0: อย่าบอก
1: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอ่ะนี่คุณเล่าสิ
0: ก็เขาโดนจับกันอีกแล้วเมื่อเช้า
1: เหร
0: อก็มีเป็นพระไงระดับเจ้าอาวาสด้วยนะ
1: ครับ
0: เสพสีกาคลิปเพียบเลย
1: ครับ
0: แป๊บเดียวอ่ะมีข่าวแป๊บเดียวพี่ใช่ไหมชั่วโมงเดียวคลิปว่อนเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าพี่ต้องมีเยอะทั้งอยู่ในกลุ่มหนึ่งของพี่ต้องมีพี่ไปดูดีๆ
1: เออกลุ่มไลน์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ต้องมีนะครับเฮ้ยแต่เรื่องเมื่อเช้าอ่ะเรื่องของสมาคมไอโอการให้โอวาทนักกีฬาเมื่อเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเฮ้ยเป็นดราม่าจริงจังเลยเว้ยคนด่าเพียบเลยอ่ะว่าแค่แบบน้ำให้เขาสักแก้วไม่มีอะไรมาหรือไงอะไรเงี้ย
1: ของว่างเลยประมาณนี้เนาะ
0: คือมันมีบรรดาความเห็นจากชาวเน็ตหลายๆคนนะครับที
1: ่ตอนนี้คุณกลับมาเรื่องนี้แล้วหรอ
0: เออขี้เกียจไปเรื่องพระ
1: ครับ
0: เรื่องนั้นหยาบเลยหยาบเห็นยังพี่เห็นยังยังไม่เห็นหรอ
1: ยังไม่เห็นยัง
0: เออเขาบอกว่าแค่น้ำอ่ะเป็นเรื่องพื้นฐานอ่ะไม่มีคือควรคิดได้โดยสัญชาตญาณนี่ด่ากันอย่างนี้เลยนะเออนะครับทำไมต้องรอให้นายกลงมาสั่งการหรออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นตั้งมีการตั้งข้อสังเกตเชิงประชดประชันว่าอ๋อรัฐบาลประกาศสนับสนุนวงการกีฬาอย่างเต็มที่แล้วผู้ใหญ่ก็มักจะไม่อยากใช้คำนี้เลยอ่ะจริงๆมันแรงกว่านี้แต่ผมถ้าไปดูเบาลงแล้วกันโผล่หน้ามาร่วมยินดีเขาใช้คำนี
1: ้ครับ
0: โผล่หน้ามาร่วมยินดีเพื่อแย่งพื้นที่สื่อในวันที่นักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลกลับมาแต่ในวันที่เหนื่อยในวันที่ต้องการการดูแลการใส่ใจขั้นพื้นฐานไม่มีเลยนะต้อนรับไม่สมเกียรติตัวแทนทีมไทยเลยอะไรประมาณนั้นเออเขาบอกทีหลังอ่ะไม่ต้องอันนี้ก็ได้นะไม่ต้องนัดเข้าไปไอ้หน้าทำเนียบก็ได้นะประชุมออนไลน์ผ่านซูมก็ได้ไม่ต้องเหนื่อย
1: ครับ
0: อืมเขาบอกแบบนี้ง่ายกว่า
1: ไปรอพักดีกว่าเดี๋ยวให้พี่เต่าน้อยมาอ่านข่าว
0: ช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลต่างประเทศครับเมื่อคืนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังมันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในสปอร์ตไกด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413

0: 2016673
1: ขณะนี้เวลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจขนโต๊ะไม้กลมและกล่องลังจากวัดพุทธไทยสวรรค์เข้ากองปราบตรวจสอบหลักฐานคดีก่อนคุมตัวเชษฐาวัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์สอบเข้มปมโยงอดีตเจ้าอาวาสตำรวจคุมตัวนายเชษฐาวัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เดินทางมาถึงกองบังคับการปราบปรามโดยทันทีที่รถตู้ของเจ้าหน้าที่มาถึงได้ขับวนเข้าไปบริเวณด้านหลังอาคารก่อนตำรวจจะคุมตัวนายเชษฐาลงจากรถและพาขึ้นลิฟต์ไปสอบปากคำทันทีระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุของการถูกควบคุมตัวรวมถึงความเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แต่นายเชษฐามีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบคำถามใดๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้นำสิ่งของที่ตรวจยึดมาด้วยทั้งโต๊ะไม้ทรงกลมสีส้มและกล่องลังสีเขียวซึ่งด้านบนติดป้ายข้อความระบุว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านข้างกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยว่าภายในกล่องดังกล่าวบรรจุสิ่งของใดหรือมีความเชื่อมโยงกับคดีในประเด็นใดแต่คาดว่าเป็นสิ่งของหรือพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่นำมาตรวจสอบประกอบสำนวนคดีต่อไปนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่านางสาวปุญญวียังมีประวัติเคยมีหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีในข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าโดยหลังจากนี้จะให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีตามกฎหมายไปก่อนและหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงจะอายัดตัวต่อบาฟยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือหาสาเหตุน้ำมันรั่วซึมปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพหรือบาฟชี้แจงตลาดหลักทรัพย์กรณีน้ำมันรั่วซึมปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ว่าบริษัทย่อยคือ BPT พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหากผลการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหรือความเสียหายส่วนใดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทพร้อมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ที่ทำไว้เมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีน้ำมันรั่วไหลได้มีการหยุดการขนส่งผ่านระบบท่อดังกล่าวทันทีขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดทาง BPT และบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบค้นหาจุดรั่วไหลเพื่อระงับเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนชุมชนทางนี้ BFPL เป็นผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแบบครบวงจรโดยเป็นบริษัทในกลุ่มบางจากถือหุ้น 100% ให้บริการระบบท่อขนส่งน้ำมันเบนซินและดีเซลจากกรุงเทพไปยังคลังน้ำมันบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทางรวมโครงข่ายประมาณ99กิโลเมตรรวมถึงท่อขนส่งน้ำมันอากาศยานไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเป็นเรซซิ่งร่วมวงอนุกรรมาธิการหนุนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์แยกผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีและผู้ต้องขังเด็ดขาดออกจากกันคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภามีวาระรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำจากอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์และองค์กรภาคประชาสังคมโดยได้เชิญอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาศึกษาการพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำไทยมีการเชิญตัวแทนอดีตผู้ต้องราชทัณฑ์และองค์กรภาคประชาชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงประชุมเพื่อข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานทั้งความเป็นอยู่ในเรือนจำว่ามีสภาพอย่างไรรวมถึงการตรวจสอบปัญหาสิทธิมนุษยชนภายใต้การบริหารของกรมราชทัณฑ์เสนอแนวทางทิศทางดำเนินนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในมุมมองของภาคประชาชนขณะที่นายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซซิ่งได้กล่าวในที่ประชุมว่าสนับสนุนการดำเนินการก่อนหน้านี้ที่กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายนำร่องให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นไปตามนโยบายแยกผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยการแยกเรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดีเป็นศูนย์แยกการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังเด็ดขาดออกจากกันและขอให้ทัณฑสถานและเรือนจำทั่วประเทศอำนวยความสะดวกผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการต่อสู้ในชั้นศาลด้วย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายค่ะนายกส่งกำลังใจนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ย้ำขอให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาพร้อมทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทยก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนางโกย่าประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีฝากกำลังใจถึงนักกีฬาไทยทุกคนพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นความมีวินัยและความทุ่มเทในการฝึกซ้อมจนได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศในขณะเดียวกันขอให้นักกีฬาทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมย้ำการแข่งขันต้องอยู่บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาเคารพกฎกติกาให้เกียรติคู่แข่งขันรู้จักแพ้รู้จักชนะและให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรีระบุว่านักกีฬาทุกคนคือหน้าตาและศักดิ์ศรีของประเทศไทยพร้อมฝากความปรารถนาดีขอให้ประสบความสำเร็จและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้ช่วงหน้าติดตามฟุตบอลไทยเดลี่ค่ะ
0: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: ติดตามฟุตบอลไทยเดลี่ในช่วงนี้ค่ะสโมสรการท่าเรือ FC ได้ประกาศลงโทษมาติอุสลินกองหลังของทีมหลังแสดงกริยาไม่พอใจใส่โค้ชอู๊ดสราวุฒิตรีพันธ์โค้ชของทีมหลังไม่พอใจถูกเปลี่ยนตัวออกเกมที่ทีมสิงห์เจ้าท่าบุกไปชนะราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่2ประตูต่อ1นัดประเดิมสนามไทยลีกเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายนที่ผ่านมาทางนี้มาติอุสลินได้เข้าขอโทษโค้ชอู๊ดและเพื่อนร่วมทีมแล้วพอรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ทำลงไปแต่ทีมการท่าเรือต้องมีบทลงโทษเพื่อเป็นบรรทัดฐานพร้อมตัดชื่อลินออกจากทีมชุดที่จะเปิดสนามแพทสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์วันศุกร์ที่11กันยายนเวลา 18:30 นาทีจำนวน1เกม
0: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในวันนี้ติดตามข่าวกีฬาและอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.อัจฉราเชิดชูรายงานค่ะ
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับเรื่องราวของกีฬาต่างประเทศฟุตบอลต่างประเทศซึ่งแน่นอนนะครับก็ต้องโฟกัสกันไปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับลีกเฟสนัดแรกผ่านมาแล้ว2วันต้องบอกว่าทีมใหญ่ๆก็เดินหน้าเก็บ3คะแนนแรกของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับเอาจริงไล่มาตั้งแต่วันอังคารเนี่ยเราก็จะเห็นทีมอย่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัลมาดริดบาร์เซโลน่านะครับชนะหมดนะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลโดนนำก่อนด้วยนะแต่ว่ากลับมาชนะได้นะครับก็อย่างประเด็นคู่ลิเวอร์พูลเมื่อวานเนี้ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่ผลการแข่งขันเลยนะประเด็นอยู่ที่ฮูเลนอัลวาเรสเป็นตัวจริงแล้ว
3: ครับต้องใช้อ่ะคือ
2: หมดเวลาแล้วไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วได้เวลาทำงานกันตามปกติแล
3: ้
2: วนะครับก็ส่งฮูเลียอัลวาเรซลงมาเป็นตัวจริงแล้วแอบริดนำก่อนด้วยนะครับเมื่อวานนี้เล่นดีนะแอบริดเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบอย่างที่เมื่อวานถ้าใครดูเก่าเกมผมก็จะบอกแล้วแอบริดอ่ะคือให้ดียังไง

0: มาเล่นที่อังกฤษกลับออกไปสภาพไม่ดีตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็แพ้ออกไปจริงๆนะครับ
1: ออ
0: นำก่อนโดนลิปูตีเสมอได้ช่วงท้ายครึ่งแรกจากโดนิกโซบอสไลน์แล้วก็มาได้ประตูชัยต้นครึ่งหลังนะครับส่วนอาร์เซนอลโอ้โหเมื่อวานนี้ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ประตูชัยนะครับก็คือมีการดรอปผู้เล่นจากวันที่ชนะเชลซีเนี่ย4คนเปลี่ยน4ตำแหน่งแล้วก็วิกเตอร์ยูเกเรสนี่ดูแล้วอนาคตไม่ดีเลยหมายถึงว่าคือมันกลายว่าไม่สามารถทดแทนได้อะไรประมาณนี้นะคร
1: ับ ชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สุดท้ายก็ต้องยังเป็นมาร์ตินโอเดการ์ดนะที่ยิงประตูชัยให้จากจังหวะจ่ายบอลของคริสตอฟซอลิสนะครับส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงนี่โอ้โหต้องบอกว่าไล่ยำหมูเลยครับถล่มชวนบราติสลาวาไป6ประตูต่อ1ในขณะที่สปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อวานนี้นอนนำก่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลับมายิง3ลูกรวดนะครับเอาชนะกาลาตาซารายได้คืนนี้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังเตะกันอีก1คืนนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แรกของบอลยุโรปแล้วโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกมันเยอะกว่าชาวบ้านเขา
1: ครับ
0: มันต้องเตะก่อนนะครับก็เลยกลายว่าสัปดาห์นี้3วันอังคารพุธพฤหัสเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มต่อโจหัวกันด้วยคู่มันเลยครับในรอบ 5:45 เฟเนบาเช่วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เอสโรมาเป็น2ทีมฟอร์มดีจากตุรกีในลีกตัวเองทั้งคู่นะครับเฟเนบาเช่จากตุรกีโรมาจากเซเรียอา
1: โรมานี่ชนะรวดเลยนะ
0: ใช่นะ
1: บอลโยมาเล่นนี่โอ้โหไปเล่นในเซเรียอาก
0: ำลังพีก
1: ลายเป็นแม่กองหน้าดาวซันโวไปเลยก็เอาภาพรวมก่อนแล้วกันเท่ากับว่าแชมเปี้ยนส์ลีกสัปดาห์แรก3วันวันละ6คู่คมไม่น่าเชื่อนะผ่านมา12คู่เนี่ย
0: ที่ไม่มีชนะก็หมด
1: แล้วไม่มีเสมอด้วยนะ
0: ใช
1: ่มีผลแพ้ชนะทุกคู
0: ่ใช่
1: เอออันนี้ก็แปลกดี
0: ลองเสมอไหมล่ะซาบาบากูอันเนี้ย
1: นั่นน่ะสิฮะสงสัยต้องประเดิมแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าไล่มาตั้งแต่วันอังคารมันแทบจะไม่พลิกเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: คือถามว่ามันอาจจะมีบางคู่ที
0: ่ที่
1: มันแพ้ชนะกันได
0: ้ที่แบบเหนื่อย
1: อย่างเอเคนกับลัสลินเนี่ยผมว่ามันได้หมด
0: ใช่
1: ถูกไหมแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็ตามทรงอ่ะอาจจะมีคู่ลิวกับเบติสที่เบติสบุกชนะแต่ถามว่า
0: ลิวเหลือ10คน
1: ลิวเหลือ10คนแล้วก็ด้วยความเป็นเบติสด้วยดังนั้นเนี่ยการชนะลิวได้ไม่แปลก
0: ใช่
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยมันตามทรงหมดเลยนะ
0: ใช
1: ่แม้กระทั่งคู่หัวค่ำไม่ใช่หัวค่ำสิที่ไม่ดึกอ่ะ 5:45 เมื่อคืนเนี้ย
0: บาร์เซโลน่าใช่มั้ย
1: ที่วันนี้มีปัญหาเรื่องการเล่นเรียงคำพ
0: ูดเจอเฟนอร์ด
1: บาร์ซ่านี่ก็ 5-1 ถูกมั้ยสตุตการ์ดนี่ก็ตามทรง
0: ใช
1: ่แต่สตุตการ์ดไวกิ้งนี่แสบมากเลยนะยิงกัน4ลูกครึ่งแรกครึ่งเดียวเลยนะ
0: แล้วเงียบคลิปเลย
1: ครึ่งหลังไม่มีเลย
0: ใช่ๆ
1: ส่วนคู่ดึกก็ตามที่คมไล่เรียงไปเอาเป็นว่าคงไม่ต้องเจาะแต่ละคู่เน
0: า
1: ะเดี๋ยวให้ช่วงหน้าเขาละกันให้นายนายกูรูเข้ามาเจาะเพิ่ม
0: ใช
1: ่ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้นี่เดี๋ยวคู่แต่เราจะเป็นเฟเนบาเช่เจอกับโรม่านะครับส่วนรอบดึกจะมีบาเยิร์นเจอกับโบโดกลิม
1: พีเอสวีทีมไหมคม
0: โคโมเจอกับอะไรใช่มีพีเอสวีด้วย
1: ชักตาโดเนตก่อน
0: เจอกับชักตาโดเนตแล้วก็จะมีโคโมเจออาร์เบลไลซิกแมนยูเจอซาบาบากูแล้วก็ซาราเวียปราดจะเจอกับลองนะครับนอกจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วเมื่อวานนี้ยังมีคาราบาวคัพรอบที่3นะครับ มีการแข่งขันกันนะครับก็ในรอบนี้จะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกที่ไม่ใช่ทีมที่เล่นยุโรป
1: อ
0: ่ะเอ้ยจริงรอบที่3อ่ะมันจะต้องเป็นทีมจากที่เล่นยุโรปลงเล่นแล้วแต่ว่าหลายทีมอ่ะจะได้ไปเตะสัปดาห์อื่นไม่ใช่สัปดาห์นี้แต่เมื่อคืนเนี้ยเชลซีเตะก่อนแล้วครับซึ่งเชลซีจบด้วยการชนะลีดยูไนเต็ด6-3โอ้เป็นเกมที่ตอนแรกผมนึกว่าจืดมากเนื่องจากว่ามันผ่านไปประมาณ20นาทีมันยัง 0-0 อยู่เลย
1: แต่แล้วครึ่งแรกก็มีลูกเดียวนะ
0: ลีดมาได้ประตูขึ้นนำนะครับจากตาเล็กมัวเรโมวิชนะครับกองหลังคนใหม่ของพวกเขาอ่ะนะครับซัดเข้าไป 1-0 แล้วก็จบครึ่งแรกแบบนั้นเลยแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหทีนี
1: ้ชาบิอาลองโซส่งตัวจริงลงมาไง
0: เออ
1: ริสเจมมอร์แกนโรเจอร์โคพาเมอร์เปโดเนโตเนี่ย
0: ใช่นะครับ
1: แต่ว่าตอนที่เปลี่ยนลงมาปุ๊บเนี่ยมาโดน
0: สองอีกลูกหนึ่ง
1: อารอนสันมาทำ 2-0
0: ใช่
1: ก็ยังคิดในใจเอ๊ะเชลซีนี่แปลกแต่ว่าหลังจากนั้นสิฮะ
0: เชลซีเปิดร่างจริงขึ้นมาเนี่ยครับโคพาเมอร์ยิง2ประตูนะครับคือจุดเปลี่ยนมันมาจากจุดโทษนั่นแหละนะครับจุดโทษแรกที่เป็นลูกตีไข่แตกนะครับก็โคพาเมอร์ยิงก่อนแล้วก็2นาทีต่อมาโคพาเมอร์ก็ยิงอีกนะครับตีเสมอเป็น 2-2 จากนั้นนี่ก็60นาทีต่อจากนั้นเชลซียิงอีก4ลูกนะครับเปโดรเนโตแดนนี่เวลเบก2ลูกแล้วก็วาเลนติบาโกอีก1ลูก ส่วนลีดเนี่ยได้กลับมาแค่ลูกเดียวจากโดนิกคาร์เวิร์ตลูวินกลายว่าจบเกมเชลซีถล่มลีดยูไนเต็ดไป6ประตูต่อ

0: ครับนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเชลซีนะครับก็เดี๋ยวในรอบนี้ของคาราบาวคัพเนี่ยมันจะมีบิ๊กแมตช์อยู่หลายคู่เหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลสเปอร์นะครับรอบนี้นะครับมีแมนยูไบรตันนะครับรวมไปถึงอิปสวิชกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็แมนซิตี้กับนอริชด้วยนะครับอันนี้เป็นรอบที่3ของคาราบาวคัพแหละ
1: ก็อย่างลิเวอร์พูลสเปอร์นี่ก็เดี๋ยวจะเล่นกลางสัปดาห์หน้าเนาะ
0: ใช่
1: พวกนัดต่อไปอ่ะรอบ32ทีมนี่แหละ
0: ใช
1: ่หรือว่ารอบ3นี่แหละ
0: นะครับมีบอกว่าคืนนี้ยูโรป้าเขาเตะกันใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับ
1: สัปดาห์หน้า
0: คืนนี
1: ้
0: อันนี้ออกลูกแบบออกลูกแบบว่าจี้โปมไงออกลูกจี้โปมมาเตะวันพฤหัสไงทำไมแมนยูจะต้องไปเตะวันพฤหัสตลอดเวลา
1: ไม่มันเฉพาะสัปดาห์นี้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ยังที่ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ยังไม่เตะไงก็เดี๋ยวยูโรป้ากับคอนเฟอเรนซ์ก็จะเตะสัปดาห์หน้าเขาก็เลยเอาแชมเปี้ยนลีกมาเกลี่ยสัปดาห์

0: คืออย่างบาเยิร์นมิวนิกหลังจากที่นัดล่าสุดสุดสัปดาห์นี้ได้แค่บุกเสมอชาเกอร์มา 0-0 จนถึงขนาดที่ผมก็ยังไม่ได้ไปค้นสถิติเลยนะว่าบาเยิร์นยิงไม่ได้อะค
1: ม
0: ไม่ใช่ว่าไม่ชนะนะเอาว่ายิงไม่ได้เนี่ยคนสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่
0: ผมก็นึกไม่ออกนะอะคมนึกออกไหมว่าไม่ว่าผลจะจบด้วยการเสมอแพ้หรือชนะแต่บาเยิร์นจะยิงประตูได้ตลอด
1: ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น
0: ยิงไม่ได้นี่นานมากนะ
1: อัลส์บวก
0: ตอนนี้นึกไม่ออก
1: ไม่อัลส์บวกก็ฮัมบูร์ก
0: อ๋อที่เคยแพ้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ฤดูกาล
0: เ
1: ดีย วคือผมจำได้ว่าปีที่แล้วอะดาร์บี้แมตช์สิงห์เหนือเสือใต้มีอยู่เกมนึงในบ้านฮัมบูร์กเสมอกันแต่ผมจำไม่ได้ว่า 1-1 หรือ
0: 0-0 ไม่น่า 0-0 อ่ะเพราะทีมอย่างบาเยิร์นเนี่ยถูกไหม
1: ใช่แต่จำได้ว่าสกอร์น้อยมาก 1-1 หรือ 0-0 นี่แหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันที่อัลส์บวกชนะบาเยิร์นมิวนิกปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอัลส์บวกอ่ะไปโพสแซวอาร์เซนอลผมจำได้เพราะอาร์เซนอลไปโพสต์แซวอาร์เซนอลว่าเราอ่ะพวกกันเพราะเราชนะบาเยิร์นได้เหมือนกันเออปีที่แล้วจำได้นะครับวันที่โอ้แต่วันเอาบวกบาเยิร์นก็ 2-1 นะ
0: เห็นไหม
1: ก็ไม่ใช่เกม0
0: ก็เนี่ยเท่าที่ผมไล่กลับไปนี่เนี่ยตอนนี้ประมาณ30กว่าเกมเนี่ย
1: วันอาร์เซนอลก็ 3-1
0: ฤดูกาลที่แล้วไม่น่ามีด้วย
1: ใช่ๆ
0: เดี๋ยวนะนี่อยากรู้เลยอ่ะผมว่าไปก่อน ผมว่าไปก่อนอ่ะส่วนโบโดกริมเนี่ยก็
1: คือโบโดกริมปีที่แล้วเขาเป็นจอมเซอร์ไพรส์ต้องใช้คำนี้นะครับพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์ทั้ง2ปีก่อนหน้านู้นที่เล่นในถ้วยรองของยุโรปอย่างยูโรปาลีกมาได้ทั้งการชนะทีมอย่างลาซิโออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขี่ยอินเตอร์มิลานตกรอบนะครับถ้ายังจำกันได้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ย
0: ฤดูกาลนี้ผ่านในเมเกนนะ
1: โอ้พี่ผมดูอยู่2นัด
0: สู้กันไม่ได้
1: สู้ไม่ได้เลยเอดิซีนาชเมเกนสู้โบโดกริมไม่ได้นะครับต้องใช้คำนี้นะครับแต่นั่นคือแนชเมเกนไง
0: ครับ
1: นี่เป็นบาเยิร์นมิวนิกไง
0: โอ้โหคมบุนเดสลีกาฤดูกาลที่แล้ว34นัดไม่มีนัดไหนเลยที่บาเยิร์นยิงไม่ได้
1: ใช่ไหม
0: ยิงได้ทุกนัด
1: เออ
0: แล้วแม้กระทั่งนัดที่แพ้เอาส์บวกคาบ้าน
1: ยิงได้ลูกนึงแพ้เอาส์บวกคาบ้าน
0: เบเบโพคาวไปถึงแชมป์ยิงทุกนัดนี่ไงแชมเปี้ยนลีกในรอบลีกเฟดฤดูกาลที่แล้ว
1: ยิงไม่ได้บัดแพ้บาเยิร์นเอ้ยบัดแพ้เปเช
0: เดี๋ยวนะ
1: วันนั้นแพ้2-0
0: ในรอบลีกฤดูกาลที่แล้วนะ
1: ไอในสโมสรที่ไอสโมสรโลก
0: เดี๋ยวถ้าในลีกเฟดเนี่ยยิงได้ทุกนัด
1: ลีกเฟดยิงได้ทุกนัด
0: แล้วก็จนมาถึงรอบควอเตอร์ไฟแนลจนถึงรอบรองชนะเลิศก็ยิงได้ทุกนัด
1: ใช่ใ
0: ช่เท่ากับฤดูกาลที่แล้วบาเยิร์น
1: ยิงทุกนัดครับ
0: ไม่มีนัดไหนไม่ยิงประตูนะครับ
1: ใช
0: ่หมายถึงว่าทุกถ้วยนะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็ครั้งสุดท้ายที่บาเยิร์นยิงไม่ได้คือการไม่ยิงในรอบรองชนะเลิศไหมของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอ่ะที่เจอปารีสแซงต์แชร์มงปารีสโดนไล่ออก2คนอ่ะ
0: 2ฤดูกาลก่อนเหร
1: อชิงแชมป์สโมสรโลกที่เชลซีเป็นแชมป์อ่ะพี
0: ่อ๋อ
1: ปีนั้นอ่ะ
0: เออๆ
1: นั่นน่ะบาเยิร์นแพ้เปเช 2-0 ครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่บาเยิร์นยิงไม่ได้โอ้แต่ในทัวร์นาเมนต์นั้นนี่บาเยิร์นยิงไม่ได้หลายเกมมากแพ้เบนฟิก้า 1-0 ก็ยิงไม่ได้ที่ถล่มโอ๊คแลนด์ซิตี้ 10-0 น่ะที่คนสงสารจำได้มั้ยนั่นแหละทัวร์นาเมนต์นั้นแหละ
0: อ๋อแล้วก็ย้อนกลับไป2ฤดูกาลที่แล้วนี่มันมีวันที่แพ้เดฟเบโพคาว
1: ใช่
0: แพ้เลเวอร์คูเซนตกรอบ16อันนั้นก็ยิงไม่ได้0-1แล้วก็วันที่มีพลิกล็อกบุกไปแพ้แอสตันวิลล่าแล้วก็แพ้เฟยนอร์ดในลีกเฟส2ฤดูกาลก่อน
1: ใช่
0: เอาง่ายๆว่าในฤดูกาลแรกที่ปรับมาเป็นรูปแบบแบบเนี้ยเออบาเยิร์นยังเล่นไม่ดีนะครับ
1: ใช่
0: ในรอบลีกนะ
1: แต่ว่าวันนี้มันเจอกับโบโดกริมอ่ะมันโอ้โหผมว่ามันคนละเบอร์ครับแล้วบริโภคเกมซีซั่นนี้จริงๆก็ปล่อยผู้เล่นตัวหลักออกไปหลายคนมากแคสเปอร์โฮกที่ไปอยู่กับกราสโกเซลติกอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ศักยภาพมันดูเบาลงอย่างวันเจอนายสเมเกนเนี่ยผมดูทั้งไปและกลับเลยนะ
0: ครับ
1: บริโภคเกมเนี่ยก็คือไม่เรื่องผมชอบแพทริกเบิร์กกองกลางของเขามากเก่งจริงในที่ยอมรับแต่ว่าพวกที่ขึ้นมาแทนตัวใหม่ๆที่โดนขายออกไปอ่ะอย่างเช่นพวกอะไรอ่ะบลอมเบิร์กหรือว่าเฮลแมสเซนเนี่ย
0: พวกนี้เฮลเมเซนเนี่ยมาใหม่แต่บอมเบิร์กอยู่แล้วมั้ย
1: อยู่แล้วแต่ว่าปีเราเป็นดาวรุ่ง
0: ไปคือคาสเปอร์ฮอคมั้ย
1: ใช่คาสเปอร์ฮอคใช่
0: คาสเปอร์ฮอคกับปล่อยเปล่าไป
1: คือบอมเบิร์กอ่ะอยู่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะเหมือนเขาเป็นดาวรุ่งเขาก็เลยยังไม่ค่อยได้ลงตัวจริงเท่าไหร่ใช่แล้วมันยังมีพวกแบบอูสเน็ตพวกอะไรพวกเนี้ยที่แบบอยู่ในทีมอะไรอย่างเงี้ยอูริซอเน็ตอะไรที่อยู่ในทีมอะไรเงี้ยแต่ผมดูแล้วไม่น่าต้านอยู่บาเยิร์นมิวนิกชั่วโมงนี้นี่กากเกลี้ยวมาก
0: ไม่เคยเจอกันด้วยนะครับคู่

0: ี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะก็น่าจะเสร็จ
1: ทำไมคุณไม่ดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณล่ะครับ
0: ก็ยังดีว่าไม่ต้องไปเยือนไง
1: ผมมาบอกงี้ก่อนดีกว่าซาบาบากูเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งจะก่อตั้งสโมสรได้8ปีนะครับพวกเขาใช้เวลา8ปีเท่านั้นในการก่อตั้งสโมสรและเป็นแชมป์ลีกอาเซอร์ไบจานได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยซาบาบากูก็เซอร์ไพรส์มากนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาผ่านคือเขาเป็นทีมโนเนมที่ผ่านทีมอย่างแบบฮาเปลเบียเชว่าผ่านอาฮุสผ่านคูพีเอสนะครับมาได้แต่ว่าเอาจริงก็ยังไม่เคยเจอทีมระดับ5ลีกใหญ่ยุโรปเลยนะสำหรับซาบาบากูนี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นรับน้องวันนี้ต้องเป็นรับน้องสยองขวัญ นะแมนยูอ่ะ
0: ไปดู3นรุกซาบาบากูนี่มีจอยลันส์มิเคลนรุกลาวันด้านะเพิ่งยิงแฮตทริกในลีกมาคริสเตียนเอ็นวาชุบูปีกไนจีเรียเวลโก้ซีมิกนี่เป็นกองหน้าตัวเก่งส่วนแมนยูแต่ก็อยู่ที่ว่าจะจัดแบบไหนอ่ะ
1: ใช่ก็เขาคาดการณ์วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกสำรองได้ลงเยอะเดียโก้ดาโลเลนี่โยโรนอยแซมัสราวีอังเดรซันโตสเบนยามินเซสโก้พวกนี้น่าจะได้เวลามาเป็นตัวจริงแล้วล่ะนะผมงงมากนะคอบี้ไมนูเนี่ยนัดที่แล้วลงตัวจริงเล่นโคตรดีเลยผมงงว่าก่อนนั้นทำไมไม่เอาลงอ่ะ
0: หมายถึงในยุค
1: นัดแรกอ่ะวันแพ้อะไรนะฮาวะ
0: อ๋อเขาไม่ใช่อังเดอร์สันตัว
1: เออไม่ใช่อังเดอร์สันตัวเออผมงงมาก
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับแฟนแมนยูแต่หลังจากที่โอ้โหต้องถือว่าทำ3แต้มหลุดมือกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แต่ว่าก็เป็นการคาดอะไรเป็นการคัมแบ็กกลับมาสู่แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับนี่ไปถามว่าคืนนี้คิดว่าคู่ไหนจะยิงถล่มบ้างครับอาจารย์เจตพี่คมคู่ไหนจะยิงถล่มบ้างครับเหรอบาเยิร์นไห
0: ม
1: บาเยิร์นมันแบบมันคลั่งมา
0: แล้วเท่าที่สังเกตเนี่ยบอลที่เหนือกว่าเยอะๆในลีกเฟสนัดแรกที่ผ่านมาเนี่ยยิงทะลุหมดเลยนะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่เปเช่บาร์เซโลน่าถูกไหมคมที่ว่าต้องยิงเยอะๆ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มันก็ทะลุหมดเลยนะบาร์เซโลน่าอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วบาร์ซ่านี่เป๊ะปังมากต้องยิง4
1: ชนะ5-1
0: 5-1พอดี
1: ปารีสแซงต์แชร์แมง
0: อ่ะถูกก็เมื่อกี้ที่บอกไปละก็คือเปเชแล้วก็บาร์ซ่าพวกนี้ทะลุหมด
1: คือถามว่าคู่ไหนจะยิงเยอะเนี่ยเฟเนบาเช่กับโรม่าผมก็มองว่าเป็นทีมที่ยิงดีแต่หลังรั่วทั้งคู่นะหมายถึงว่าหลังมีปัญหาทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเฟเนเนี่ยคุณประมาทเขาไม่ได้นะครับคุณเห็นแบบนี้นี่เขาก็คือเขาก็ลูกพญานาหมื่นทีมนึงเหมือนกันนะครับมีทั้งโรเบลูลูคาคูมาเตโอเกนดูชี
0: สตาร์เยอะ
1: เมสันกรีนวูดนะครับอันโกลกองเต้มิลานสควีนีเยเนทันอาเคพวกนี้นะครับแล้วก็เล่นในบ้านเขาไม่กลัวใครอยู่แล้วอ่ะ
0: แต่คืนนี้เกนดูซี่อ่ะติดทดแบนนะมาเตโอเกนดูซี่ส่วนโรม่าก็ตามมาตรฐานเนาะปอลูดีบาล่ากับดันโยมาเล่นมีมานูโคเน่ไงมือถือทีมชาติฝรั่งเศสที่เด่นในฟุตบอลโลก
1: ใช่โรม่านี่คู่ประสานเขาว่าปอลูดีบาล่ากับไอยอนดอนโยมาเล่นนะโอ้โหชั่วโมงนี้จัดจ้านมากนะครับก็คิดดูว่าปีที่แล้วอ่ะผมเพิ่งไปเช็คมาว่าเซเรียอาเนี่ยมีใครสามารถทำแฮตทริกได้บ้างมีคนเดียว
0: ครับ
1: ดอนโยมาเล่น
0: ถูกต้อง
1: แล้วปีนี้ดอนโยมาเล่นทำแฮตทริกตั้งแต่เกมแรกเลยและนั่นหมายว่าต้องดูว่าจะเป็นสถิติแฮตทริกเดียวของเซเรียอาหรือเปล่านะครับในซีซั่นนี้นะครับ
0: โคโมไลซิกมีโอกาสไหมยิงเยอะไหม
1: ไลซิกเป็นทีมแต่โคโมมันเป็นทีมที่ผมว่ายังแบบเขาเรียกอะไรยังไม่ใช่ทีมที่จะไล่ต้อนใครได้ขนาดนั้นคือผมมองแบบนี้ไลซิกเป็นทีมเล่นนอกบ้านไม่ดีนะครับไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามไลเกมล่าสุดเล่นนอกบ้านยังแพ้เลย
0: แพ้
1: ไ
0: ปเลยมัน
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเกมนี้กินโคโมลำบากแต่จะถึงขั้นแบบ
0: แลกกันสนุก
1: แลกกันสนุกไหมอันนั้น
0: ยิงตุ้มตามอย่างนี้หรือเปล่า
1: โคโมเป็นบอลอิตาลีไงคืออาจจะเป็นเชฟฟาเบกัสคุมก็จริงแต่ว่าโคโมก็คงระวังตัวประมาณหนึ่งพวกเขาค่อนข้างประสบการณ์น้อยในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
0: ถ้าเทียบคงมองว่าเฟเนกับโรม่าน่าจะมีโอกาสเกมสนุกกว่า
1: หรือบาเยิร์นกับกริมเนี่ยเพราะกริมก็เป็นทีมเถียงนะผมบอกเลยกริมนี่ไม่ใช่แบบว่ามัน
0: จะบาเยิร์นยิงเยอะแน่
1: ใช่
0: แต่ประเด็นคือกริมก็อาจจะมีประตูมาฝาก
1: ใช่
0: อารมณ์คล้ายๆสโลวานของยาย่าตูเร่ที่มีมาฝาก1เม็ดเมื่อคืนนี้นะครับ
1: กริมก็เป็นทีมชอบเถียงเหมือนกันก็แบบอยู่นิ่งไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าป้าเงียบใส่มุกหนูอีกแล้วหนูเสียใจนะมุกไม่ผ่านเหรออ
0: ุ้ย
1: อ๋อมุกไอ้นิวคาสเซิลเจ็ตอะไรนั่นใช่ไหม
0: วันนี้เงียบทั้งวันเลยน้องอาร์ม

0: ได้วันนี้เรื่องพระก็ยังไม่รู้เลยพี่เจต
1: ครับ
0: เขารู้กันทั้งประเทศแล้วเหลือค
1: ุ
0: ณคนเดียวเนี่ยป้าให้คะแนนในความพยายามของหนูในการเล่นมุกทุกวันแบบนี้นะนะ
1: ได้เลย
0: เรียกว่าน้องเจตปีนี้รอนนี่ได้สักแชมป์หรือยังครับจากพี่นิพนธ์ปืนโต
1: โอ้รอนนี่เหรอถ้าผมจำไม่ผิดยังเลยนะพี่นิพนธ
0: ์ใช่
1: The Rocket เนี่ยนานมากแล้วนะ
0: ชอบไปแพ้แบบช่วงถ่าย
1: แล้วด้วยแล้วก็ถอนบ่อยด้วยจะเอาแชมป์ที่ไหนล่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวลองเช็คให้เพราะว่าถ้าเอาจากความจำนี่นึกไม่ออกนะฮะรอนนี่โอซูรูเวนโอ้โหแชมป์คนสุดท้ายเหรอนะเดี๋ยวผมดูให้
0: นะฮะมีบอกว่าคืนนี้ยูโรป้าเขาเตะกันใช่ไหมครับอันนี้ประโยคแซวนะฮะคืนนี้คิดว่าคู่ไหนจะยิงถล่มบ้างครับอาจารย์เจตพี่คมผมแจ้งไปแล้วนะฮะส่วน YouTube มีส่งมาบอกว่าคลิปพระเยอะมากจนผมจะอ้วกเลยครับไม่กล้าเปิดดูเลยทีเดียวครับต้องไถหนีเลยเยอะจัดใช่เปล่าต้องมีค้างดูกันหน่อยนึงอ่ะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้คุณเจษฎายังค้างดูแป๊บนึงเลย
1: โอ้พี่นิพนธ์ถ้าเอารายการแรงกิ้งนะรายการสุดท้ายที่รอนนี้ได้คือ World กลางปี2024ชนะจัดทำในรอบชิงส่วนปีนี้เข้าชิง1รายการไง World Open แล้วไปแพ้ใครรู้ไหมก็แพ้ F ของเรา
0: ใช่แพ้ F
1: ก็เลยทำให้ปีนี้
0: แพ้ F แบบโดนแซงด้วยนะนำก่อนต้องเท่าไหร
1: ่เท่ากับรอนนี่นี่ไม่มีแชมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ
0: อ
1: ันนี้เอาเฉพาะจริงๆรวมหมดก็ได้นะเพราะว่าทั้งแรงกิ้งและไม่แรงกิ้งนี่รอนนี่ก็ไม่ได้นานแล้วนะ
0: ก็ก่อนหน้านี้เขาโดนวิจารณ์ไงรอนนี่ว่าแบบว่าสตีเฟนเฮนรี่นี่แหละผมจำได้สตีเฟนเฮนรี่บอกว่าเหมือนรอนนี่แกแบบแกไม่เน้นอะไรสักอย่างในชีวิตตอนน
1: ี
0: ้แกหลุดง่ายมาก
1: ยกเว้นพวกรายการที่เป็นรายการพิเศษนะ
0: ครับ
1: อย่างรายการพิเศษจอห์นเวอร์โก้โทฟี่อย่างเงี้ย
0: รายการการกุศลอะไร
1: รอนนี่อยากได้แชมป์แล้วก็สนุกเกอร์โกลบอลแชมเปี้ยนชิพอย่างเงี้ยอันนี้คือได้แชมป์นะครับแล้วก็มีแชมป์ซีเนียร์ได้ไหมล่ะรอนนี่เล่นซีเนียร์แล้วนะได้แชมป์โลกซีเนียร์ชนะโจเพอร์รี่นะในปีนี
0: ้ถ้าเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่าอะไร
1: ฮะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยแชมป์ซีเนียร์ก็ใช้คำว่าอะไร
1: สูงวัย
0: รุ่นอาวุโส
1: อาวุโสเท่ากับรอนนี่นี่ได้2แชมป์ที่ไม่ได้เป็นแรงกิ้งนะครับแล้วก็ได้แชมป์โลกอาวุโสเอางี้แล้วกันในปีนี้นะ2026
0: ครับ
1: โอเค
0: มีส่งข้อความเข้ามาบอกว่าช่วงนี้แฟนปืนดูจะแฮปปี้เป็นพิเศษครับกัปตันโอเดกาดฟอร์มร้อนแรงมากครับผมยังแอบคิดในใจอยู่ว่าเมื่อไหร่บรูโน่กิมไรจะได้ลงตัวจริงแบบ3คนซะที
1: ทำไม
0: ก็คือตอนนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยเขาใช้อาร์เซนอลใช้ตัวจริงเป็นเดคันไรส์มิเกลเมริโน่แล้วก็มาร์ตินโอเดกาดเหมือนสุดท้ายแล้วอ่ะมิเกลไรต้ายังมีเรื่องของระบบอาวุโสในทีมประมาณว่าใครอยู่ก่อนมีเครดิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่สังเกตได้เลยว่าชุดแรกเมื่อวานเนี่ย
0: จืด
1: ก็ทำอะไรไม่ได้
0: ใช
1: ่พอบอลพอโซลิสลงมาเห็นไหม
0: ใช่
1: ได้แอซิดเลย
0: ได้แอซิด
1: เหมือนกับกลายเป็นโซลิสเหมือนเล่นโอเดกาดมานานอ่ะ เล่นเข้าขาแบบ
0: แล้วมีจังหวะออกบอลของบูโน่กิมไรแต่ละออกอ่ะผมว่าเล่นบอลฉลาดบูโน่กิมไรอยากให้ลงเล่นตัวจริงได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าอันนั้นจะเป็น
1: คือออกบอลดี
0: วิธีการของเขาอะไรเงี้ยคือมีเกมเมริโน่เล่นหน้าไปเลยถ้าสมมติว่าวิกเตอร์โยเกเรสตอนแรกอ่ะพอเขาเปลี่ยนบูโน่กิมไรลงมาผมยังนึกเลยโยเกเรสไปแน่ครับไม่ไปครับออกคู่ครับเมริโน่ออกด้วยอะไรเงี้ยนะครับส่วนอื่นๆนะครับมีข้อความบอกว่าเล่นบอลต้องเล่นอย่างลีดเล่นไม่ต้องกลัวแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะอย่าง

0: ครับโอเคเคลียร์ข้อความให้ครบทุกคนแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามสปอร์ตกูรูครับเขามาเจาะลึกให้แน่ว่าคืนนี้เนี่ย
1: น
0: ายที่นายกูรูนะครับเขามาเจาะลึกให้แน่ว่าคืนนี้เนี่ยอะไรน่าสนใจบ้างส่วนช่วงนี้หมดเวลาของสปอร์ตไกด์แล้วครับพี่เจเจษดาและผมคงอดีคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-COT Academy หรือ LINE @M-COT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ17:34นะครับนายตินายกูรูนี้ประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนนะครับเมื่อวาน9เดือน9วันนี้10เดือน9ฮะก็คุณอู๋จะมีโปรอะไรไหมฮะวันนี
4: ้วันนี้น่าจะมีโปรสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนสวัสดีพี่เอก่อน
3: ครับผมโปร
4: มีโปรไหม
3: โปรอะไรฮะ
4: ช่วงนี้โปรก็ไม่สำคัญแล้ววันนี้เนี่ยจะโปรอะไรผมว่าสู้เรื่องบางเรื่องไม่ได้แมนยูจะแข่งวันนี้ใช่ไหมเรื่องนั้น
3: โดนกลบโดนกลบหมด
4: แมนยูสู้ได้ไหมวันนี้แมนยูไม่น่าจะสู้ได
3: ้สู้ไม่ได
4: ้
3: ว
4: ัน
3: นี้นี่ร้อนแรงมากนะครับ
4: ร้อนแรงมาก
3: ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมเอฮิมสกุลกับคุณอู่อัครเทพรายการนายที่นายกูรูผมกับคุณอู่เนี่ยประจำวันพฤหัสบดี
4: ครับ
3: ก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะยังมีบ้างนิดๆหน่อยๆยังคันๆคออยู
4: ่ครับ
3: ต้องขออภัยด้วย
4: ก็ยังไม่เข้าเรื่องอะไรยังไม่ 100%
3: ยังไม่ฟิตเต็มร้อย
4: แต่ว่าลงเล่นได้เต็มที่แล้วนะ
3: ก็เข็นลงต้องเข็นลง
4: เข็นลงเหรอ
3: เพราะว่าไม่ไหวละห่างไปนานละ
4: แล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยปีศาจแดงก็จะคัมแบ็กกลับมาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเป็นทางการคืนวันนี้วันพฤหัสบดีนะ
3: ครับ
4: ก็ยังจัดให้แมนยูเล่นมันเพื่อเลือกหันนะ ก็คือแบบเฮ้ยขอบรรยากาศเกมแรกแบบไปสูดบรรยากาศวันอังคารวัน

0: พุธหน่อยแมตช์แรกอยากให้เล่นวันพฤหัส
1: นั่นสิน
0: ะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเตะกันไป2วันละนะครับโอ้สนุกมาก
1: ยิงกันเยอะมาก
0: บางทีสนุกอยู่ฝ่ายเดียวก็มี
1: ใช่
0: เยอะแยะเลย
1: นะฮะก็เมื่อคืนผลการแข่งขันนะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีคู่ที่โอ้น่าสนใจหลายคู่นะครับแล้วก็ยิงประตูกัน
0: โ
1: อ้เรียกว่าอุตลุดกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไป2-1เป็นการยิงแซงชนะด้วย
0: ในบ้านตัวเองนะ
1: ในบ้านตัวเองนะครับส่วนอาร์เซนอลครับบุกไปเอาชนะนาโปลีครับ1-0
0: ครับ
1: เปแอสเชครับปารีสแซงแชงแมงแชมป์เก่า2ลูกการติดเนี่ยก็เอาชนะสโลวานบราติสลาวาไป6-1
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มีสปอร์ติ้งลิสบอนครับชนะการาตาซาราย3-1นะครับแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก
0: ็
1: เมื่อวานนี้มีคู่ก่อนด้วยไหมคุณ
0: ใช่ มี2ช่วงที่เตะก่อน
1: อ่ะครับ
0: นะครับก็มีสตุตการ์ดชนะไวกิ้ง
1: 3-1
0: แล้วก็เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า ช่วงวันนี้นี่กระหลอดแรงมากๆช่วงต้นซีซั่นเมื่อคืนนี้ถล่มเอาชนะเฟยนูทไป5-1เจ้าบ้านดุมากนะครับยกเว้นนาโปลีทีมเดียว
1: ครับ
0: นะครับไม่งั้นนี่โหถ้านาโปลีชนะมานี่จะเป็นเจ้าบ้านหมดเลยนะยกเว้นทีมเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทีมดังๆไล่มาตั้งแต่วันอังคารเนี่ยก็มักจะไม่พลาดในการ
1: ยังไม่มีพลิกแบบพลิกล็อกใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ไม่มี
0: คืนนี้มั้ยคืนนี้
1: เดี๋ยวจะดีไหม
0: บาเยิร์นโบโดกลิมไงพี่ก็มีคู่บาเยิร์นโบโดกลิมอยู่ด้วย
1: คืนนี้ยังมีโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ
0: ร
1: อบลีกเฟสนัดแรกเนี่ยยังมีเตะกันอยู่นะครับไล่ตั้งแต่5:45เลยนะคร
0: ับ
1: เฟเดบาเช่เจอกับอาร์เอสโรม่านะครับเพียสวีอาร์โฮเฟนเจอกับชักตาโดเนตนะครับแล้วก็ในรอบดึกเนี่ยตี 2ครับมีบาเยิร์นมิวนิกกับโบโดกลิมซึ่งฤดูกาลที่แล้วก็ทำผลงานดีนะบริกริมนะ
0: จอมแสบเลย
1: โคโมครับจะเจอกับอเบลาซิกคู่นี้ก็น่าดูนะครับมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับซาบาบากูจากอาเซอร์ไบจาน
0: นี่แหละบิ๊กแมตช์ของจริงอยู่ที่น
1: ี่แล้วก็สลาเวียปรากครับจะเจอกับลองส์นะครับนี่ก็เตะกันคู่ตี 2ใน4คู่ด้วยกัน
0: ครับก็เห็นมีคุณผู้ฟังก็เคยสอบถามว่าเฮ้ยมันจะเตะวันพฤหัสแบบนี้ต่อไปไหมไม่นะครับเป็นแค่แมตช์เดย์แรกเท่านั้นนะแมตช์เดย์แรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะเตะอังคารพุธแล้วก็พฤหัสแบบนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันละ
1: ครับ
0: แล้วสัปดาห์เดียวกันก็จะไม่มีพวกยูโรป้าจะไม่มีคอนเฟอเรนซ
1: ์
0: ไอ้พวกนั้นเนี่ยจะไปเตะสัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ไม่เตะละ
1: ก็เลยแบ่งมาไง
0: ก็แบ่งสลับกัน
1: ใช่
0: ครับก็ได้ดูวันพฤหัสได้ดูแมนยูขึ้นวันนี้ด้วยนะครับ
1: ก็ก่อนที่จะไปเรื่องของข่าวคราวความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆที่เราจะเตรียมมาคุยกันวันนี้เนี่ย
0: ครับ
1: แจ้งไปยังคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการก่อนละกันนะครับว่าช่อง9 Mcord HD ของเรานะครับได้ร่วมเป็นหนึ่งในช่องที่เข้าทำการถ่ายทอดสดนะครับศึกเอเชียนเกม2026นะฮะเอเชียนเกม2026นะครับ ที่จะแข่งขันกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไอจินาโกย่า2026เป็นเอเชียนเกมครั้งที่20
0: ครับ
1: นะครับก็ระหว่างวันที่17กันยายนถึง3ตุลาคมนี้นะครับช่อง9 Mcord HD ร่วมเป็นช่องที่ถ่ายทอดสดด้วยนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเอาเบื้องต้นบอกก่อนว่ามีหลายช่องที่ร่วมถ่าย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ช่อง9ช่องเดียวนะ มี PPTV
0: ครับ
1: ไทยรัฐทีวีโมโนแม็ก
0: ซ์โอ้โห3แล้ว
1: มีช่อง9 Mcord HD นะครับช่องวัน
0: 5
1: NBT
0: โอ้จะครบแล้วนะ
1: 6 NBT และ T Sport
0: 7
1: T Sport
0: นี่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับซึ่งแต่ละช่องนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันถ่าย
0: ครับ
1: นะครับโดยจะไม่ให้ซ้ำกันในแต่ละชนิดกีฬาพูดง่ายๆว่าก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนะคุณหนูนะครับไม่เป็นกีฬาที่ซ้ำกัน

0: เช่นคุณสมมติว่าฟุตบอลหญิงไทยเวียดนามเตะอยู่ช่อง9ถ่ายอีกช่องนึงจะไม่ถ่ายกีฬาชนิดเดียวกันประเภทเดียวกันซ้ำถ้าถ่ายในเวลาที่เหลื่อมกันเนี่ยก็ต้องเป็นกีฬาอื่นแล้วก็ยังมีทางทีสปอร์ตเนี่ยก็จะถ่ายตลอดทั้งวันแต่เป็นกีฬาที่ไม่ตรงกับช่องในฟรีทีวี
1: ครับก็คือวันนี้จะเป็นหน้าที่ของช่องนี้วันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของช่องนี้สลับกันไปแบบนี้ไหม
0: คือต้องไปดูตามโปรแกรมของแต่ละช่องว่าแต่ละช่องเนี่ยเลือกได้โปรแกรมหรือเลือกได้กีฬาชนิดใดไปถ่ายในวันใดอย่างไรบ้างเพราะว่าการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมในครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับทีวีพูในสมัยก่อนนะทีวีพูสมัยก่อนเนี่ยเราเวลาเขาล็อกวันปุ๊บเนี่ยมันจะจำง่ายเช่นวันนี้3พรุ่งนี้5วันต่อไปเป็น7วันต่อไปเป็น9จะสลับสับเปลี่ยนแบบนี
1: ้ก็คือเป็นหน้าที่ของแต่ละวันแต่ละช่องไป
0: ถูกอันนั้นเนี่ยเป็นแบบทีวีพูซึ่งมันจะมีเซ็นเตอร
1: ์
0: ในการกระจายถูกไหมแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเป็นการเข้าร่วมถ่ายทอดสดในแล้วแต่ความสมัครใจ
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่น PPTV ไทยรัฐ Mcot
1: คุณมีช่วงเวลาไหนที่ถ่ายได้
0: ใช่available เวลาในช่วงเวลาไหนเลือกช่องเวลาไหนได้ก็เลือกเวลาช่วงนั้นสำหรับการถ่ายทอดสด
1: เพราะว่าบางช่องเนี่ยพอถึงช่วงเวลาข่าวเขาก็เข้ารายการปกติ
0: ถูก
1: เป็นช่วงกลางของเขา
0: อันนี้ต้องเข้าใจเพราะว่าอย่างช่องวัน
1: ครับ
0: ในช่วงเวลาพรามไทม์ที่เป็นเวลาละครเงี้ยเขาอาจจะขายเวลาในช่วงนั้นได้มากกว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ยก
1: ช่วงข่าวตอนหัวค่ำหนึ่งทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยหลายๆช่องนะครับ
0: ซึ่งก็อยากให้ติดตามรายละเอียดของโปรแกรมที่จะถ่ายทอดสดเนี่ย
1: ครับ
0: ตามโซเชียลมีเดียของแต่ละช่องที่ผมบอกมาเนาะอย่างอสมทเนี่ยหรือช่อง 9M-Cut HD เนี่ยก็จะมีโปรแกรมฟุตบอล
1: ครับ
0: นะครับฟุตบอลที่ถ่ายเนี่ยฟุตบอลเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 41 2 3 4 5แมตช์ด้วยกันแต่ไม่ได้มีทีมชาติไม่ได้เป็นแมตช์ที่เป็นทีมชาติไทยผู้ชายนะ
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นทางไทยรัฐ
1: ครับ
0: รับผิดชอบไปวอลเลย์บอลหญิงก็จะเป็นทาง PPTV รับผิดชอบไปช่อง9 M-Cut HD ก็จะรับผิดชอบในกีฬาประเภทอื่น
1: ๆครับ
0: นะครับอย่างเช่นเราถ่ายฟุตบอลหญิงไทยกับเวียดนามรอบแรกนะครับในวันที่21กันยายนตั้งแต่5โมง20เป็นต้นไป
1: ครับ
0: เวียดนามกับไทย อันนี้เป็นบอลหญิงนะ
1: บอลหญิงบอลหญิง
0: แล้วก็มีฟุตบอลหญิงนะครับนัดที่2เนี่ยจะเป็นไทยกับไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันวันที่17
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าได้ดูบอลหญิงผ่านช่อง9ใน2รอบเลยแล้วก็มีฟุตบอลชายเป็นคีร์กีสถานกับญี่ปุ่นนะครับวันที่20กรกฎาคม20กันยา
1: แต่นั้นก็อยู่กลุ่มเดียวกับไทยนะ
0: ใช่อยู่กลุ่มเดียวกับไทยแล้วก็มีฟุตบอลชายเหมือนกันครับเกาหลีใต้จะเจอกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับ
0: แล้วก็มีฟุตบอลหญิงชิงเหรียญทองในวันที่2ตุลาอันนี้แค่คร่าวๆน้ำจิ้มนอกจากนี้ยังถ่ายแบดมินตันด้วย
1: ครับ
0: นะครับมีถ่ายยกน้ำหนักมีมวย
1: โอ้โหกีฬาที่เรามีลุ้นเหรียญทองทั้งนั้นเลย
0: เทเบิลเทนนิส
1: ครับ
0: นะครับหรือว่าปิงปองมีเทควันโดช่อง9ก็ถ่ายนะครับตั้งแต่บ่ายเลยนะมีกีฬาเทควันโดนะครับวอลเลย์บอลชายชิงเหรียญทองนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ช่อง9ถ่ายด้วยนอกจากนี้ก็มีกรีธาครับคุณหนู
1: โอ้ไฮไลท
0: ์ไฮไลท์นะ
1: คร
0: ับ กรีธาซึ่งโปรแกรมรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะระบุลำบากนิดนึง
1: โอ้ยตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะ
0: มันยังไม่นิ่งก็แจ้งคร่าวๆไว้แบบนี้ใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับก็บอกไว้ก่อนว่าช่องที่ร่วมถ่ายทอดสดภาพรวมเป็นแบบไหนอย่างไรและอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นสตรีมมิ่งออนไลน์ก็เป็นทาง AS Play รับจบ
1: อ๋ออย่างนั้นก็ไปจิ้มช่องได้เลยช่องมากมาย
0: ถูกต้องพูดง่ายคือถ้าเป็นสตรีมมิ่ง AS Play รับจบนะครับแต่ถ้าเป็นฟรีทีวีก็จะมีช่อง9มีไทยรัฐ PPTV Monomax
1: ครับ
0: NBT นะช่องวันอะไรอย่างงี้นะครับส่วนถ้าเป็นทีวีของรัฐนะอย่างช่องกีฬา T-Sport 7นะแต่ว่า T-Sport 7โปรแกรมก็พูดง่ายก็จะเป็นโปรแกรมรองของไม่ชนกับ
1: ไม่ชนกับช่องอื่น
0: ไม่ชนกับช่องอื่น
1: สมมติช่องอื่นถ่ายนี่ทีสปอร์ตก็จะไปถ่ายแบบอื่น
0: ไปถ่ายกีฬาชนิดอื่นเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับโปรแกรม2อ่ะก็ต้องอธิบายแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นเอเชียนเกมแล้วผมคิดว่ามันน่าดูแทบทุกกีฬาแหละเพราะว่ากีฬามันออกสากล
0: จริง
1: มันเป็นนานาชาติมันไม่ใช่4เกม
0: อย่างสมมติว่า
1: ถ้า4เกมเนี่ยเจอบางทีที่กีฬาเนี่ยดูไม่รู้เรื่องครับ
0: ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นวันที่25กันยา
1: ครับ
0: ช่อง9ถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 6:50 จนถึง 2:30 เนี่ยนะคุณดูโปรแกรมนะมีผู้ชายนะ400เมตรชายเนี่ยรอบรองมี100เมตรหญิงรอบเหรียญทอง
1: ครับ
0: 100เมตรชายรอบชิงเหรียญทองเนี้ยน่าดูนะ
1: แล้วช่วงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นวันสุดท้ายของกีฬาว่ายน้ำนะพี
0: ่อะไรอย่างนั้นจะสลับกันมา
1: สลับกันไปสลับกันมา
0: ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆส่วนในแต่ละวัน day by day นะครับอย่างเช่นสมมติพรุ่งนี้ทางสื่อโซเชียลมีเดียในแต่ละช่องเนี่ยเขาก็จะทำ PR โปรแกรมของเขาทำสปอตโปรโมททำอะไรก็ไปติดตามในแต่ละช่องกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถมีโปรแกรมที่เป็นเซนเตอร์ได้นี่ก็ต้องบอกไงเพราะว่าไม่ได้เป็นการถ่ายในนามของทีวีพูไม่ได้มีเซนเตอร
1: ์อันนี้ก็คือก็เขาเรียกว่าอะไรทยอยแบ่งๆกัน
0: ทยอยกันไปนะครับแบ่งกันไปนะครับ
1: แต่ยุคนี้โซเชียลผมเชื่อว่าการติดตามโปรแกรมไม่ยาก
0: ใช่
1: เดี๋ยวช่องแต่ละช่องเขาก็ PR ของเขาเต็มที่อยู่แล้ว
0: นะฮะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวหรืออาจจะมีรายงานสด
1: ครับ
0: นะครับก็คือทาง FM 99 Active Radio ของเรานี่แหละเราก็ตามติดในมหากาพย์กีฬาใหญ่ๆอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นผอ.เบ๋งผอ.เต่านะฮะผอ.อู
1: เดี๋ยวก่อนนะมีแค่2ผอ.ก็พอแล้ว
0: ผอ.เจมผอ.เอกผอ.นนท์นะ
1: ฮะเตรียมนี่เตรียมขึ้นแล้วนะ
0: ผอ.ฟ้างทุกผอ.ของเรานะฮะพร้อมที่จะรายงานอยู่นะครับช่องทางในการพูดคุยกับเรานะครับ4689899ทาง SMS อุ๊ยอีกหนึ่งอันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลืมแจ้งเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศผลรางวัลในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไปแล้วเรียบร้อย
1: นะครับวันนั้นผมเห็นรถตู้มาจอดหน้าตึก
0: ถูกต้อง
1: สัปดาห์ก่อนใช่ไหม
0: ใช่แล้วนะครับก็มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับประกาศรางวัลไปแล้วเรียบร้อยโดย รางวัลที่1นะครับ
1: ใคร
0: เราจับสลากไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดชัยภูมินะครับรางวัลที่1เนี่ยชื่อคุณอำนวยการจะนางกูล
1: ครับ
0: นะครับคุณอำนวยการจะนางกูลเนี่ยได้รับรางวัลที่1นะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan ครับ
1: ครับ
0: มูลค่า 1.599 ล้านบาท
1: คันใหญ่เบ้อเลยนะผมเห็นแล้ว
0: รู้ไหมผมไปดูรางวัลหลังบ้านไปดูระบบหลังบ้านเขาร่วมสนุกคนนี้
1: ผมกำลังจะถามว่าเขาเนี่ยร่วมสนุกกี่ครั้ง
0: ร่วมสนุกแค่40 สิทธิ์ได้ลด1.5 ล้าน
1: ก็ดวงโชคดี
0: โชคคนดีมาก
1: โชคดี
0: ส่วนบางท่านดูจากหลังบ้านเนี่ยส่งมาเป็นพันสิทธิ์หลายพันสิทธิ
1: ์
0: เขาก็ยังได้ตั๋วเครื่องบิน
1: อย่างนั้นก็คืออยู่ในโหมดที่คนที่แบบท็อปไง
0: ใช่แต่คุ้มไม่คุ้มก็อีกเรื่องนึงนะครับส่วนรางวัลที่2นะครับที่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3เนี่ย5รางวัลรางวัลละ 132,600 บาทนะครับมีคุณรุ่งฤดีชัยราชนะครับคุณอนุชาแดนนอกคุณวันวิภาลือพร้อมชัยคุณอมรณรงค์ทรงศิริและคุณสมศักดิ์แสงแป้นซึ่งแต่ละท่านเนี่ยมีชื่อชื่อประกาศอยู่ในเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมงานเราก็โทรติดต่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละท่านก็สามารถเข้าไปเช็ครายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินไปกลับนะฮะภายในประเทศกรุงเทพเชียงใหม่นะครับมีกรุงเทพสมุยก็ไปติดตามรายชื่อแล้วก็รางวัลที่เป็นGo Gift Voucher รางวัลละ 10,000 บาทจาก Super Rich ก็มีการประกาศรางวัลเรียบร้อยเข้าไปตรวจสอบรางวัลนะฮะของตัวเองได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: โอ้โหเนี่ยผมกำลังจะถามเลย40 สิทธิ์
0: คน
1: ได้ลดล้าน6อ่ะ
0: ป็นเงินไม่เกิน100บาท
1: ไม่เกิน
0: เห็นไหมตอนเวลาที่
1: ที่เราชวน
0: กระตุ้นชวนให้เล่นไม่เล่นไม่เล่นดูสิได้รางวัลและแจกยิงแล้วก็จะมีการแจกรางวัลรับมอบรางวัลกันเนี่ยในวันที่25กันยายนตอนนี้ก็กำลัง
1: ยืนยันสิทธิ์กันก่อน

0: ยืนยันสิทธิ์เรื่องของเอกสารและต่างๆซึ่ง FM 99ของเราก็เป็นหนึ่งในสื่อที่ร่วมทำกิจกรรมนี้มาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณแฟนรายการที่ร่วมสนุกกันมาตลอดกิจกรรมของเรา
1: แล้วเนี้ยกิจกรรมเนี้ยผมว่ามันจะมีความไม่ยากก็คือคุณไม่จำเป็นต้องทายแชมป์ไง
0: ถูก
1: คือคุณไม่ต้องทายว่าให้ทีมไหนเป็นแชมป
0: ์ทายอะไรก็ได้เข้ามา
1: ลืมถามเลยเขาอาจจะทายเฮติอะไรเงี้ยอาจจะทายเฮติ
0: ไอทีมงานเป็นคนโทรนะครับผมไม่ได้เป็นคนโทรก็เลยอาจจะแหมบางท่านก็อาจจะตกใจ
1: เดี๋ยวนี้คือบางคนไม่เชื่อไง
0: แล้วคุณอำนวยเนี่ยที่ได้รางวัลรถเตอร์เนี่ยอายุ70กว่าแล้วเป็นข้าราชการเกษียณ
1: ครับ
0: นะครับแล้วแกก็ตกใจว่าตกลงจริงไหมเนี่ย
1: เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า
0: พี่มิตรหรือเปล่า
1: เออเนี่ยมันต้อง
0: หลายท่านก็กังวล
1: ตัด
0: สายท
1: ิ้
0: งตัดสายทิ้งบ้างจนกว่าจะติดต่อได้อะไรได้ก็ประมาณหนึ่งนะครับ
1: แต่ว่าฝั่งสมัยเนี้ยคนที่ติดต่อต้องทำใจต้องเตรียมถ้าเป็นผมก็ไม่เชื่อแล้วตอนแรก
0: จริงนะครับก็อันนี้เป็นปัญหาที่เราค่อนข้างจะกังวลอยู่ว่าผู้ที่ได้รับจะไม่รับรางวัลเนี่ยจะไม่ยอมรับสายบ้างอะไรบ้างติดต่อไม่ได้เพราะกลัวเป็นมิจฉาชีพ
1: ถูก
0: กว่าจะลงตัวแล้วก็เชื่อใจว่าเป็นทีมงาน
1: จริ
0: งๆที่โทรไปมอบรางวัลเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเลยนะครับ
1: ปกติบางคนเนี่ยพี่แบบเป็นเบอร์แปลกก็ไม่รับนะ
0: ไม่รับ
1: บางทีผมก็ไม่รับนะเบอร์แปลก
0: ของผมเนี่ยมี
1: แอป
0: มีแอป Who's Call ไงก
1: ็
0: จะร
1: ู้เหมือนกัน
0: ก็จะรู้นะครับข้อความวันนี้ถล่มทลายนะครับข้อความ ไม่น้อยไปกว่าวันที่พี่ชายสุธิราของคุณอู๋โดนรวบ
1: เดี๋ยวก่อนนะคือเราคุยเรื่องประกาศรางวัลเรื่องผลฟุตบอลเฮ้ยแต่ที่ส่งมาเนี่ยเรื่องอื่นก็เยอะนะ
0: เป็นเรื่องอื่นหมดเลย
1: เออ
0: นะครับบอกอ่ะสวัสดีนะเอกฮิมนะอู๋เล็กแฟนเก้าทุกท่านขอผลทีมนอนเมื่อคืนด้วยถล่มใครกี่ลูกใครแฮตทริกบ้างจากเคยลงทุน
1: ก็ชนะนาโปลีแค่ 1-0 แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าควรถล่ม
0: ครับ
1: คือขอโทษแฟนบอลนาโปลีด้วยนะอาร์เซนอลควรถล่มนาโปลีสักอย่างน้อยๆสัก3ลูก4ลูก
0: 3ลูกต้องมี
1: ต้องมีแต่เมื่อวานนี้คือพอยิงได้ลูกเดียวก็น้อยไปน้อยไป
0: น้อยไปนะแล้วก็บอกว่าสัปดาห์หน้ามี UCL หรือไม่ครับมีแข่ง UCL มั้ยคุณหนู
1: สัปดาห์หน้าไม่มีครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของพวกยูโรป้า
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมที่เล่นแชมเปี้ยนลีกในของอังกฤษเนี่ยเขาจะไปเล่นคาราบาวไงสัปดาห์หน้าแล้วแชมเปี้ยนลีกเตะสัปดาห์นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกลับมาทีนึงหลัง FIFA Day กลางเดือนหน้าเลยนะครับ
0: นี่มีแซวบางเบ่งว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมแบ่งคิวให้คนอื่นบ้างเลยแซวๆมานะครับหยอกๆกันนะครับพี่เอกหิมเหนือดวงมีกี่องค์ครับผมไม่มีนะฮะ
1: มีไหมครับ
0: ไม่มีฮะผมไม่มีเลยฮะ
1: มีสักเหรียญไหม
0: ไม่มีครับผม
1: ให้เช่าบูชา
0: ไม่มีเลยครับผมนะฮะมีสอบถามนิดนึงนะโอ้โหพี่เอกเคยทานอาหารโต๊ะกลมบ้างไหมไม่เคยเหมือนกันฮะช่วงนี้มีหลีกเลี่ยงฮะผมหลีกเลี่ยง
1: โต๊ะเหลี่ยมมีไหมครับ
0: โต๊ะเหลี่ยมพอมีผมเป็นอัศวินโต๊ะเหลี่ยม
1: อัศวินโต๊ะเหลี่ยม
0: ใช
1: ่เรียกให้เรียกว่าเอกเหนือดวง
0: เหนือดวงดีกว่านะครับแมนยูของเราทำไมกำแพงสูงจังครับมาตั้ง3ขั้นโหดจังเลย
1: ก็เจอกับทีมน้องใหม่อย่างซาบาบากูใช่ไหมแล้วแมนยูเวลาเล่นในบ้านเนี่ยมันมักจะฮึกเหิมไง
0: แต่ก็
1: ฮึกเหิมไง
0: แต่กับในถ้วยยุโรปรายการนี้ที่ห่างหายไปนานเนี่ยจะทำผลงานได้ดีไหมลูกแรกมาเร็วหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจ
1: ั
0: ย
1: แต่ผมคิดว่าดีนะเล่นในบ้านแล้วเจอกับทีมที่เราคิดว่าแรงกิ้งหรือแม้กระทั่งค่าสัมประสิทธิ์ต่ำสุดอ่ะคุณเริ่มต้นด้วยการคว้าความมั่นใจอ่ะ
0: แล้วถ้าเริ่มต้นด้วยการขาบ้าน
1: ก็จะ
0: ทำยังไง
1: ก็จะหน้ามือเป็นหลังมือครับ จากความไม่มั่นใจโหถ้าคุณแบบทำอะไรซาบาไม่ได้นะคืนเนี้ย โอ้ผมว่าขาดความมั่นใจเยอะเลย
0: หนักแน่นะฮะเอาข้อความทาง YouTube บ้างนะครับ
1: ครับ
0: เหลือเวลาอีกสักครู่นึงก็ข้อความทาง YouTube คุณปลั๊กทักทายเข้ามานะครับแล้วคุณอายาสมนะบอกว่าพี่ห้อยพระอะไรกันบ้างผมไม่มีนะครับ
1: ไม่มีนะ
0: คุณหนูก็ไม่มี
1: ไม่มีเลยผมไม่มีเลยครับ
0: คุณเปเป้ครับทักทายเข้ามาบอกคุณวันชัยบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีรายงานผลบอลแล้วเหรอครับมีดิครับ
1: มีตอนดึกเหมือนเดิมสิครับ
0: มีครับมี
1: ม
0: ีครับคุณวันชัยนะนี่ถามมาทาง YouTube นะครับ
1: ครับ
0: คุณธัญเทพบอกคืนนี้ผีขอ3แต้มครับยิงเยอะๆไม่เสียประตูสร้างกำลังใจก่อนเปิดบ้านเจอแมนซิตี
1: ้ก็ควรเป็นแบบนั้น
0: อะไรประมาณนี้นะครับเห เห็นอาร์เซนอลเล่นบอลสวยงามแล้วดีใจครับ

0: ไม่ต้องดูไปด่าไปเหมือนฤดูกาลก่อนคุณชูชาติบอกขออนุญาตฮะสมาคมไม่มีเงินให้นักกีฬาเบิกเบี้ยเลี้ยงจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อข้าวกินกันล่ะครับสมาคมไม่มีตังค์ออกสงสัยกินมาม่าแล้วมั้ง อะไรประมาณนี้นะครับเข้าวัดแล้วได้อะไรครับจุดๆๆขอพิกัดโต๊ะหน่อยครับเนาะ
1: เรื่องเยอะนะวันนี้นี่คนสงสัยเรื่องนี้เยอะมากกว่าผลบอล
0: เยอะมากเยอะมากนะครับคุณท่านนี้บอกว่าปกติพี่เอกพี่อูเตะบอลกันบ้างไหมก่อนหน้านี้เตะครับหลังจากนี้ก็หลังๆที่ผมเจ็บเข่าก็เลยไม่ค่อยได้ไป
1: คือสมัยตอนเรียนอะไรเงี้ยผมก็เล่นประจำ
0: ครับแล้วก็มีบอกสวัสดีพี่อูแล้วก็พี่พิงลำมะเพิงเดี๋ยวกดรีพอร์ตก่อนไอ้คอมเมนต์นี้นะฮะ
1: บล็อกเลย
0: นะฮะแล้วก็สวัสดีวันพระครับ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่า
1: เอาวันนี้วันพระจริงๆไหมเนี่ย
0: ข้อความอ่านไม่ได้เลย
1: วันนี้วันพระจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแล้ว
0: คุณบัณฑิตบอกคืนนี้ทีมเดียวแล้วนะอย่าให้แพ้นะอายเขาเลยนะครับ
1: นะพี่เขาชนะกันหมดแล้วพวกแก๊งเมืองผู้ดีอ
0: ่
1: ะ
0: ชนะหมดเลยนะครับโชว์ฟอร์มดีมาก
1: ครับ
0: แล้วก็สอบถามว่าโลโก้บนสูตรของไมเคิลคาริกคืออะไรผมไม่เห็นเลย
1: ยังไม่เห็นเลยเมื่อคืนนี
0: ้เดี๋ยวจะเซิร์ชหาดูแล้วได้ยังไงแล้วจะตอบให้นะครับ
1: นะครับ
0: คุณหนูมีพีอาร์ไลน์เอ่ย
1: ช่วงแรกของเรานะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหม
1: ครับได้
0: เบรกยังลาม
1: ได
0: ้เบรกได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไปเคารพธงชาตินะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาช่วงที่2ครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 99
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: อ่ะช่วงที่2นะครับของ99กูรูนะครับ3ช่องทางที่จะพูดคุยกับเราก็เหมือนเดิมนะครับทาง SMS 4689899นะครับ Facebook Live โอ้โหยังไม่ได้อ่านทาง Facebook เลยนะคุณอู๋
8: ครับเดี๋ยวค่อยไปทักทายกันนะครับ
7: ทาง Facebook Live นะครับ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะครับก็ใครที่รับชมรับฟังทาง Facebookก็กดไลค์นะฮะกดแชร์ให้เราด้วยนะครับทักทายคุณสกายแมนนะครับทาง Facebook นะครับทักทายคุณชาติชนะเดชนะแล้วคุณสภายเป้คุณสภายเป้นะครับแล้วก็คุณชุติเทพ LFC นะครับทักทายกันเข้ามาทาง Facebook นี่ฝากคำถามฝากอะไรไว้ก็ใน Facebook
8: นะ
7: หรือว่าทางช่องแชทของ YouTube ก็ได้นะครับ
8: ช่วงของเราขอขอบคุณนะครับกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยครับ
7: ครับ ในคืนนี้เนี่ยอย่างที่เราอัปเดตเรื่องของโปรแกรมไปนะ
8: ครับ
7: ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คู่ที่แฟนๆตามอยู่เนี่ยก็คือเป็นคู่ของแมนยูกับชาบังซาบาทนะครับ เรามาพรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปคู่คืนนี้เนี่ยมีควันหลงเมื่อคืนมาพูดคุยกันสักหน่อยคุณ
8: ครับเดี๋ยวขอเพิ่มผลการแข่งขันนิดนึงเดี๋ยวแฟนๆนะครับบอกว่าเฮ้ยเชลซีเมื่อวานนี้เขาก็แข่งนะ
7: ลืมเลยลืม
8: เชลซีแข่งฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3นะครับท่ามกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยเพราะว่าเชลซีเขาไม่ได้ไปเล่นนะครับเชลซีเมื่อวานนี้เจอกับลีดส์ยูไนเต็ดโอ้โหแล้วก็จบด้วยการที่ผลการแข่งขันนี้ก็ดึงเรตติ้งจากแชมเปี้ยนลีกได้เหมือนกันนะเพราะวันนี้เชลซีครับเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปสกอร์เทนนิสเลย6-3
7: ทายเบรก
8: ทายเบรกไม่มีทายเบรกโอ้โหเพราะว่าเมื่อวานนี้เชลซีตามหลังลีดส์ไปก่อนเนี่ย0-2
7: ครับ
8: ครับแล้วครึ่งเวลาหลังเนี่ยเขาก็มีการส่งบรรดาผู้เล่นตัวหลักทยอยลงมาก็เลยทำให้เกมเนี่ยโอ้โหมันเข้มข้นมากๆนะครับจนกระทั่งเชลซีเนี่ยมายิงได้ถึง6ลูกในครึ่งหลังล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ตลบเอาตลบหลังเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดไป6-3
7: ครับ
8: ดูแต่ละนัดของเชลซีในซีซั่นนี้เนี่ยสนุกตลอดนะพี
7: ่เออจริง
8: ยิงเยอะแล้วก็เสียเยอะแต่ข้อหลังเนี่ยมันแฟนเชลซีบอกมันไม่ค่อยสนุกอ่ะ
7: มัน
8: เยอะไป
7: มันเยอะไป
8: แต่ว่าเห็นสกอร์เห็นผลการแข่งขันของเชลซีแล้วเนี่ยเออเป็นทีมเอนเตอร์เทนสนุกมากมาก
7: ครับ
8: นะครับเมื่อวานนี้โดยเฉพาะมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยลงมาแล้วก็ทำถึง3แอสซิสต์เลยนะครับรวมทั้งสำรองอย่างโคพาเมอร์ก็ลงมายิง2ลูกคือพอบรรดาตัวหลักลงมาโดยเฉพาะบรรดานักเตะเกมรุกเนี่ยเชลซีก็มีความเฉียบคมมากกว่าลีดส์นะครับเชลซีก็เข้าสู่รอบต่อไปของคาราบาวครับนะครับเดี๋ยวพวกไปเล่นฟุตบอลยุโรปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะทำการแข่งขันกันในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้แหละนะครับ
7: ครับก็มีควันหลงจากเกมที่ลิเวอร์พูลนะครับ
8: ครับ
7: เอาชนะทางแอตเลติโกมาดริด2-1ก่อนเกมคุณอู๋จำได้ไห
8: ม
7: มีข่าวเรื่องของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เขาบ่นน้อยใจเล็กน้อย
8: สัญญา
7: เรื่องของเขาไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อสัญญา
8: เขายอมรับว่าเปิดเผยแล้วว่าสัญญาเขายังค้างอยู่
7: ใช่ยังไม่ได้รับการต่อสัญญาซึ่งอันโตนีอิลาโอล่าเองนะก่อนเกมเขาก็พูดอยู่ว่าเขาจะพยายามเต็มที
8: ่ครับ
7: เขารู้ถึงความสามารถของแมคคาลิสเตอร์ดีแล้วก็จะพยายามทำให้แมคคาลิสเตอร์เนี่ยเรียกว่าตกล่องปล่องชิ้นกับทีมไม่ได้เรื่องของสัญญาเนาะทางแมคคาลิสเตอร์เนี่ยมีสัญญากับทีมไปจนถึงปี2028นะครับก็เคยเปิดใจด้วยความรู้สึกอีกรูปแบบหนึ่งในห้องแถลงข่าวที่แอนฟิลด์นะครับก็บอกว่าเสียใจที่ยังไม่มีข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่มาให้พิจารณานะครับเขาบอกว่าด้วยความรักที่มีต่อสโมสรและเมืองนี้เนี่ยเขาระบุว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วนะครับแต่ก็ต้องแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการเล่นในระดับที่เขารู้ดีว่าเขาจะทำได้นะครับซึ่งนะฮะเหมือนเขียนสคริปต์ไว
8: ้
7: ซิเมโอเน่ทางแมคคริสเตอร์เป็นคนยิงประตูเฉือนทีมของดีโก้ซิเมโอเน่เป็น 2-1
8: แล้วยิงสวยด้วย
7: ยิงสวย
8: ยิงไกลปึ้งเข้า
7: ไปแล้วจังหวะยิงเข้าแล้วการดีใจเนี่ยมันปลดปล่อยมากนะ
8: ครับ
7: มันเหมือนแบบโอ้โหระบายความอัดอั้นสุดๆเลยทีเดียวนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็เรียกว่าเปิดหัวศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟสด้วยการเก็บ3คะแนนเอาไว้ได้
8: เราเป็นเกมยากด้วยนะ
7: ครับผมนะฮะซึ่งนะฮะทางพอลโรบินสันอดีตผู้สาประตูทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC Radio 5ครับและสิ่งกับประเด็นนี้เนาะเขาบอกว่าสิ่งที่แมคคาลิสเตอร์ทำเนี่ยมันต้องเป๊ะๆ เลยทีเดียวถ้าคุณไม่ได้รับข้อเสนอสัญญาใหม่มันย่อมมีเหตุผลดังนั้นคุณต้องทำยังไงล่ะก็แค่ออกพิสูจน์ออกไปพิสูจน์ว่าคุณดีพอกับสโมสรอย่างนี้แล้วก็จัดการมันให้สำเร็จอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าต้องทำงานหนักต้องเล่นให้ได้ตามมาตรฐานแล้วเขาก็ทำแบบนั้นได้เขาทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ซัดประตูชายสุดมหัศจรรย์ได้สำเร็จนะครับประตูนี้ทำให้จำนวนประตูรวมทุกรายการของแมคคริสเตอร์เนี่ยขยับไปเป็น20ประตูแล้วนะครับ
8: ครับ
7: โดย5ประตูในจำนวนนั้นเนี่ยเกิดจากการยิงจากนอกเขตโทษนะครับด้านสตีเฟนเจอราร์ดนี่บอกว่าให้ผลงานของเขาเป็นตัวผู้แทนก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นการกล่าวผ่าน TNT Sport นะบอกว่าความสม่ำเสมอฟอร์มการเล่นระดับท็อปแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของคุณนะแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณคือนักเตะทีมชาติระดับท็อปแล้วสโมสรแห่งนี้จะตอบแทนคุณเองนะครับส่วนเจ้าตัวครับแมคคาลิสเตอร์บอกว่าเป็นก้าวสำคัญนะมากๆเลยทีเดียวนะครับบอกว่าเป็นการคัมแบ็กที่ดีนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมตอนนี้เราต้องมีสมาธิกับเกมต่อไปนะครับก่อนเกมเราพูดคุยกันถึงช่วงเริ่มต้นของครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังโดยผมชอบทัศนคติของทีมในวันนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางเจ้าตัวเองนะครับอลิซิสแมคคาลิสเตอร์นะครับประเด็นนี้แฟนๆลิเวอร์พูลว่าไงบ้างก็แชร์ความเห็นได้คุณอู๋มีอะไรเพิ่มไหม
8: ส่วนใหญ่ผมว่าแฟนๆลิเวอร์พูลเองก็ต้องการเก็บแมคคาลิสเตอร์ไว้แน่ๆ
7: ใช่
8: แต่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็จะมีเสียงต้มหนีมาว่าฟอร์มอาจจะดูเงียบ
7: ดรอปไปกว่าฤดูกาลที่เป็นแชมป
8: ์คือเพราะมาตรฐานเนี่ยเขาเคยทำไว้ได้สูงมากแต่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยเอาจริงๆถ้ามองในเชิงตัวเลขทั้งการยิงทั้งการแอสซิสต์เนี่ยมันก็น้อยไปกว่าเดิมสักนิดเดียวแต่ว่าบทบาทโดยรวมเนี่ยมันเขาถูกมองว่าเอ้ยทำไมดูฟอร์มตกไปเดี๋ยวซีซั่นนี้เนี่ยถ้าฟอร์มกลับมาเนี่ยผมว่าอะไรต่างๆโดยเฉพาะสัญญาเนี่ยที่เหลืออยู่จริงๆก็เหลือ2ปีนะก็น่าจะได้รับการต่อสัญญาเพิ่มเติมไปนะครับ
7: สุดท้ายครับซิเฟนวอร์นอกซึ่งเป็นอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลนะครับก็ประเด็นที่เขากล่าวถึงแมคคาลิสเตอร์เนี่ยบอกว่าเขาเชื่อว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าแมคคาลิสเตอร์เป็นนักเตะคุณภาพสูงระดับแชมป์โลกเป็นแชมป์โลกมาแล้วหนูเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรมากอีกต่อไปเรื่องฝีเท้าเขามองว่าปัญหาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากระบบทีมที่ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร
8: ่โทษ
7: กับทางอันเดอร์สล็อตอะไรอย่างเงี้ยมาดูการที่แล้วนะครับแต่เมื่อปรับระบบให้ลงตัวแล้วฟอร์มการเล่นของเขาจะโดดเด่นมากกว่านี
8: ้
7: และคู่ควรกับสัญญาใหม่แน่นอนหากรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้ตลอด

0: ทั้งฤดูกาลโอ้ต้องตลอดทั้งฤดูกาลเลยเหรอถึงจะได
1: ้เอาแค่สัก 80% ก็พอแล้ว
0: เอาสักแค่ช่วงเนี่ย 2-3 เดือนเนี้ยต่อให้เขาไปเถอะ
1: แต่ถามว่าได้ไหมมันก็ดีแหละผมว่าคือนักเตะแบบนี้จริงๆแล้วไม่ควรทำให้เกิดแบบเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขาไม่เจ็บหนักเขาไม่ฟอร์มตกแบบแย่ไปมากๆเลยเนี่ยผมว่าควรจะต้องรีบต่อสัญญาเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเคลียร์แล้วเขาก็จะได้แบบมีสมาธิในการเล่น
0: ครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องของแมคคาลิสเตอร
1: ์แมคคาลิสเตอร์แต่ว่าเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลเองก็หวาดเสียวเหมือนกันนะครับตามหลังแอตเลติโกมาดริดไปก่อนไล่คนยิงเนี่ยอีกแล้วนะยอเรนเต้ยิงลิเวอร์พูลตลอดเลย
0: ยิงลิเวอร์พูลอีกแล้ว
1: เออนี่คือแบบปิดใครก็ได้นะปิดแล้วคนอื่น
0: แต่จังหวะเสียประตูก่อนนี่คือเคสนี่เช็คลำหน้าผิดไม่ใช่ผิดน้อยผิดเยอะด้วย
1: โดนวิ่งตัดหน้าไป
0: ใช่
1: แล้วปล่อยให้เขาหลุดไป
0: แต่จริงๆก็ต้องบอกลิเวอร์พูลเองก็มีหลายจังหวะหลายโอกาสที่จะยิงได้มากกว่า 2-1 ด้วยนะครับแต่ก็จบไม่ลงนะครับก็อย่างน้อยก็เป็น3คะแนนเหนือทีมระดับแอตเลติโกมาดริดนะเว้ย
1: คุณตามหลังไว้ก่อนกลับมาแซงได้ผมว่าแฟนๆพอใจอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะแบ็คขวาเมื่อวานนี้อย่างโรนัลด์อาราโฮ
0: โ
1: อ้โหเฮ้ยเล่นดีมาหลายนัด
0: ไม่ใช่อันนั้นมันโรเบโตฟิมิโน่ป่ะ
1: ทำไมแอสซิสต์อย่างนั้นอ่ะฟิมิโน่เนี่ย
0: ฟิมิโน่คลาสสิกอ่ะ
1: เฮ้ยนี่มันเควินเดบรอยหรือเปล่า
0: เออสุดยอดเลยแล้วไอ้เนี่ยแอสซิสต์แบบค่อยๆอย่างเนี้ยมันฟิมิโน่ที่ทันเนาะตอนแรกผมดูเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเขานะหนู
1: คือใครคนจะทำแบบนี้ผมว่าโหมันไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะย้ายมาท่ามกลางการแบบดีใจของแฟนบอลบาร์ซ่าแต่ตอนนี้เขากำลังทำได้ดีกับลิเวอร์พูลมากๆ
0: ใช่นะครับ
1: แต่ดูกันระยะยาว
0: ต้องดูยาวๆหน่อย
1: ครับ
0: นะมีเรื่องของโรดรี่ครับอันนี้ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษหลังจากที่โดนจับภาพนะครับว่าพูดถึงบาเลนเซียครับทีมข้างข่าวบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษคือเขาใช้คำว่า weak นะ weak weak ที่แปลว่าอ่อนแออ
1: ่
0: อนวะอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นการช่วงที่คุยกันนะฮะกับเพื่อนนะครับที่ซุ่มมานั่งสำรองโรดี้นะครับมิดฟิลด์ของบาร์เซโลนาที่เพิ่งย้ายจากแมนซิตี้ไปอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยเอามากล่าวขอโทษสโมสรบาเลนเซียแล้วนะครับหลังจากถูกจับภาพได้ขณะพูดวิจารณ์คู่แข่งว่าอ่อนแอนะอ่อนหวะอะไรประมาณนี้เนาะระหว่างเกมการแข่งขันนะครับโดยโรดี้เนี่ยลงเป็นตัวจริงในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบุกไปเอาชนะบาเลนเซียถึงเมสซายาสเตเดียมเนี่ย 5-0
1: ครับ
0: นะครับกล้องโทรทัศน์เนี่ยได้จับภาพโรดี้ที่นั่งอยู่ที่มานั่งสำรองกำลังคุยกับเพื่อนร่วมทีมครับแต่ก็ไปโดนผู้เชี่ยวชาญการอ่านริมฝีปากนะอ่านปากเขานะฮะบอกว่าพูดประโยคที่บอกพูดถึงบาเลนเซียว่าพวกเขาอ่อนจริงๆว่ะแทบจะเลี้ยงบอลข้ามเส้นแบ่งแดนยังไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้โอ้
1: โห
0: อ่านเป็นประโยคเลยนะ
1: แต่นี่คือการพูดกับฝั่งเดียวกันเอง
0: พูดกับเพื่อน
1: พูดกับฝั่งเดียวกันเองแต่ว่าเผอิญโดนอ่านปาก
0: ใช่เขาก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอพันมีเดียนะครับในโซนที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยโรดี้เขาบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากจะขอโทษทุกคนที่อาจจะขุ่นเคืองใจไม่พอใจต่อเหตุการณ์นี้ถือว่าโรดี้จบเร็วมากนะหนูนะผมว่าเขาก็ค่อนข้างแมนนะไม่ได้ปล่อยให้เรื่องมันยืดเยอะก็อุ๊ยมันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะควรก็ขอโทษไปเลย
1: เอาจริงๆมันก็ชัดเจนเขาก็คงเป็นหลักฐานที่เขาเองก็ต้องยอมรับ
0: ต้องยอมรับแหละแต่ว่าก็รีบออกมาขอโทษให้มันจบให้มันเร็วนะครับ
1: ครับ
0: โรดี้บอกว่าผมได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับโคเซ่กาย่าเป็นนักเตะของบาเลนเซียเนาะก็บอกเป็นเพื่อนของผมแล้วก็กล่าวขอโทษเขารวมถึงเพื่อนร่วมทีมบาเลนเซียของเขาทุกคนแล้วนะครับผมต้องการชี้แจงให้ชัดเจนครับว่ามันเป็นเพียงคำพูดที่แสดงความประหลาดใจนี่เขาบอกว่าเฮ้ยผมแปลกใจไงว่าทำไมบาเลนเซียอ่อนขนาดนี้อะไรอย่างงี้มั้งอาจจะเขาอาจจะอ้างแบบนี้เนาะเขาบอกใครก็ตามที่ได้ดูในวิดีโอนั้นจะเห็นว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะล้อเลียนหรือต้องการด้อยค่า
1: ครับ
0: ทีมใดทั้งสิ้นตรงกันข้ามเลยนะฮะหวังว่าบาเลนเซียจะกลับคืนสู่ตำแหน่งที่ควรจะเป็นในฐานะหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดของลีกนี
1: ้
0: มันเป็นการสนทนาส่วนตัวนะครับเราทุกคนควรเรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งต่างๆอาจถูกนำไปตีความจนหลุด จากบริบทไปผมไม่ได้มีเจตนาจะไม่ให้เกียรติใครเลยแม้แต่น้อย
1: ครับ
0: สรุปความก็คือว่าเป็นคำพูดที่โรดี้คุยกับเพื่อน
1: ใช
0: ่แล้วพูดเหมือนประมาณว่า
1: คือคนสนิทอ
0: ่
1: ะก็คงอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหู
0: เฮ้ยมันอ่อนไปเยอะว่ะ
1: คือเขาเพิ่งย้ายกลับมาไงคือบาเลนเซียเนี่ยเขาก็อันดับหรือแม้กระทั่งฟอร์มเนี่ยดูตกลงไปนานแล้วแต่ว่าพอโรดี้มาเจอจริงๆเนี่ยโรดี้อาจจะงงว่าเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมว่าพอเวลามันคุยกับคนที่มันเป็นเพื่อนกันอ่ะบางทีการใช้คำก็ไม่ได้ระมัดระวัง
0: โอ้ยมันไม่ใช่บาเลนเซียยุคเมนดีเอต้ายุคนั้นเท่าไหร่ครับ
1: ที่จะมาได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้ว
0: ยุคราฟาอะไรเงี้ย
1: ไม่ตกชั้นก็ดีแล้วช่วงน
0: ี้นะฮะมันก็เป็นไปตามนั้นแหละนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษขอโพยละแล้วก็น่าจะสยบความร้อนแรงของแฟนๆที่แฟนๆบาเลนเซีย
1: แต่ด้วยบุคลิกด้วยความเป็นโรดี้อ่ะพอออกมาปฏิเสธแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องมันจะไม่บานปลาย
0: ผมว่ามันสมูทขึ้น
1: ใช่มันจะดูแบบสมมุติคนพูดเป็นนักเตะอย่างวินิสซิอุสนะพี่สมมุติเนี่ยสมมุตินะ
0: เรียบร้อยเลย
1: ใช่ไหมเห็นไหมมันต่างกันด้วยบุคลิกด้วยอะไรที่คุณทำมาในโลกลูกหนังอ่ะ
0: ถ้าคาแรคเตอร
1: ์ได
0: ้ถ้าคาแรคเตอร์นักเตะที่ออกมาพูดแบบนี้เป็นวินิสซิอุสเป็นกานาโชอะไรพวกเนี้ย
1: เรียบร้อย
0: เป็นโรดิโก้เดพอเฮ้ยโอ้โหโรดิโก้เดพอนี่ก็เพิ่งมีประเด็นต่อพูดจาแบบเหยียดทาง
1: เขาไม่ใช่นักบอลเขาเป็นบอดี้การ์ดที
0: ่เลวานดอฟสกี้อ่ะ
1: เขาเป็นบอดี้การ์ด
0: โอ้โหหนักเลยนะฮะนับวันยิ่งหนักเลยนะครับ
1: หนักเลยหนักเลย
0: เพิ่งโดนปรับไปไม่เท่าไหร่มันเอาแย้วนะฮะ
1: แต่ว่าพูดถึงบาร์เซโลนากับฟอร์มการเล่นในซีซั่นนี้เนี่ย
0: เป็นไงคุณอู๋ได้ดู
1: โอ้ยห้าลูกนี่ผมว่าน้อยไปเมื่อคืนนี้เป็นบอลที่ใช้คำว่าสู้กันไม่ได้กับเฟย์นูร์ดเลยแล้วฟอร์มการเล่นของบาร์เซโลนาซีซั่นนี
0: ้
1: เล่นเมื่อคืนแชมเปี้ยนลีกเป็นแมตช์ที่5เขาเล่นลาลิก้ามา4นะครับยิงประตูทั้งหมดตอนนี้22ลูกแล้วพี่5ลูกยิงนัดละ5ลูกมาทั้งหมด4จาก5นัดมีเกมเดียวที่เจอกับแอตเลติกบิลเบาที่ชนะ 2-0 แล้วไม่ได้ยิงคู่แข่งถึง5ลูกนะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้คือที่เขาไปล้อกันว่าถ้าไม่ยิง5ก็ไม่ใช่บาร์ซ่าก
0: ดยับเลย
1: โอ้โหเมื่อวานนี้กาเบรียลเชซุสลงมาไม่ถึง5นาทียังยิงคาริมอเดยามีตัวใหม่ก็ยิงอีกแล้ว
0: แล้วยิงสวยด้วย
1: ยิงสวยด้วย ไม่รวมตัวเก่าอย่างแบบโอ้โหราฟินญา
0: ราฟินญา
1: เออ
0: ยามาอ
1: ะไรเงี้ยโอ้โหเมื่อวานนี้บาซ่านี่บอกเลยว่าชั่วโมงนี้นี่สุดๆจริงๆยิง5ลูกเป็นวาเล่นเลยเดี๋ยวผมดูหน่อยว่านัดต่อไปเนี่ยเขาเจอใครสำหรับโปรแกรมว่าโปรแกรมต่อไปเนี่ยไปเยือนเลบันเต
0: ้โอ้โห
1: มีนะทำไปเล่นไว้นะ
0: ในแชมเปี้ยนลีกจะเจอใครครับนัดต่อไป
1: แชมเปี้ยนลีกเนี่ยโอ้ไปเยือนกาลาตาสลายที่ตุรกี
0: ก็ไม่ง่าย
1: แต่กาลาตาสลายก็พร้อมบวกนะถ้าคุณเปิดเกมรุกแรกกับบาร์ซ่านี่ก็ไม่แน
0: ่ครับ
1: นะครับก็ส่วนอีกทีมหนึ่งที่ถล่มคู่แข่งนะครับไม่น้อยไปกว่าบาร์ซ่าเยอะกว่าด้วยคือปารีสแซงต์แชร์แมงเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหกดไป6ประตูนะครับเอาชนะสโลวานปราติสลาว่าไป6ประตูต่อ1
0: โอ้โหจริงๆมันมากควรจะมากกว่า6เหมือนกัน
1: ขอโทษนะ
0: อืม
1: เอาจริงๆถ้าคมสักหน่อยอ่ะ10ลูกก็ยิงได้
0: จริง
1: ก็ได้
0: จริง
1: นี่ผมไม่ได้เวอร์ไม่ได้อะไรนะ
0: ต้องมี8 9 10อ่ะผมดูแล้ว
1: แต่ว่าได้แค่6เนี่ยผมเชื่อว่าน้อยไปเพราะเป็นฟุตบอลที่สู้กันไม่ได้เลย
0: มันห่างเยอะ
1: สู้กันไม่ได้เลยนะครับ
0: เยอะมาก
1: อีกอย่างนึงเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงเล่นมาในซีซั่นนี้เนี่ยถ้าไม่นับยูฟ่าซูเปอร์คัพกับแอสตันวิลล่าเนี่ย
0: ครับ
1: เขายังไม่ชนะใครเลยนะครับในลีกเขาไม่ชนะเลยนี่คือเกมแรกที่เขาเก็บชัยชนะได้ถ้าไม่นับซูเปอร์คัพนะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยกุนซือฝั่งตรงข้ามก็คือยาย่าตูเล่ด้วยนะที่ไปคุมสโลวานบราติสลาว่าโอ้เมื่อวานนี้แล้วก็ฟอร์มการเล่นของเฟรันตอเรสแฮตทริกเลยนะครับกองหน้าตัวใหม่ของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาย้ายออกจากบาร์ซ่าแล้วแฟนบาร์ซ่าก็แบบเย้ดีใจ
0: บางคนว่ามันไปยิง
1: โอ้โหแฮตทริกอะ
0: แฮตทริกเลยก็ตอนนี้สโลวานบราติสลาว่าเนี่ย แม้ว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเฟสนัดแรกยังเตะไม่ครบนะ
1: ครับ
0: ก็ลงไปนอนจมกองบวยละ
1: โดนไปเยอะ
0: โดนไป5เม็ดเนี่ย
1: โดนไปเยอะ
0: แล้วก็ดูแล้วก็น่าจะอยู่ตรงนั้นแหละคุณหน
1: ู
0: ดูแล้วน่าจะอยู่ตรงนั้นยกเว้นแมนยูผมจะออกฟอร์มเทพ
1: เฮ้ย
0: กดสัก8 9ลูก
1: เฮ้ยเอางั้นเลยนะ
0: หยอก
1: หยอก
0: หยอก ก็ยังมีตอนนี้ทีมที่ประเดิม
2: ครับ
0: แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยชัยขออภัย ด้วยชัยชนะนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะก็มีเปเชนะบาซ่าสตุตการ์ดลิสบอนนะครับแมนซิตี้แอสตันวิลล่าเรอัลเบติสดอร์ทมุนด์นะลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดอาร์เซนอล AEK Athen
2: ครับ
0: นะครับAEK Athen ในเกมแรกก็เจอกับ LASK Linz ก็แหมเบาหน่อยนะครับ
2: โอ้แต่แปลกนะมันไม่ออกผลเสมอเลยนะ
0: ไม่มีเสมอเลย
2: ไม่มีเลยนะเล่นมา2วันนะ
0: ใช่แพ้ก็ชนะไปเลย
2: นะคืนนี้จะดูตะหงิดยังไงทั้งคนนะ
0: ทำไมอ่ะแมนยูจะเสมอหรอ
2: ไม่ต้องคู่แมนยูคู่ไหนก็ได้พี่ที่ไม่ใช่แมนยูอ่ะ
0: มีเรื่องอะไรอีกนะครับข้อความนิดนึง
2: ครับ
0: ครับข้อความจากทาง YouTube นะครับคุณณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับคุณนันทพงศ์นะผมบอกผมว่าผีรอดสบายแน่นอนนะครับ FM 99คุณนพรัตน์บอก FM 99เนี่ยเปลี่ยนโต๊ะจัดรายการเป็นโต๊ะไม้กลมๆไหมฮะแข็งแรงดีนะครับไม่พังดูแล้วน่าจะแข็งแรงอะไรอย่าง
2: น
0: ี้
2: ไม่จำเป็นครับโต๊ะนี้ก็แข็งแรงพอแล้วเรานั่งจัดปกติเราไม่จำเป็นต้องไปขึ้นจัดบนโต๊ะนะฮะ
0: บอกว่ามีคนบอกว่าอูเล็กนะฝีเท้าใช้ได้เลยนะครับ
2: สมัยหนุ่มๆนะ
0: หนุ่มๆหนุ่มๆ
2: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าคุณก๊อปโบ้โอ้โหอันนี้พินตำรวจตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์
2: ครับ
0: ก๊อปโบ้นะครับแล้วก็บอกว่าโคโม่กับไลป์ซิกน่าจะมันคู่นี้ผมว่าสูสี
2: อุ้ยเป็นถ้าเปรียบเป็นรถนี่ก็รถสปอร์ตทั้งคู
0: ่รถสปอร์ต
2: เกมล
0: ุ
2: กเกมลุกคู่นี้เล่นเกมอื่นไม่เป็น
0: คู่นี้น่าจะสนุกนะฮะโคโม่กับไลป์ซิกนะคร
2: ับ
0: ติดตามได้นะแล้วก็บอกว่านี่แหละทำไมนักฟุตบอลถึงต้องปิดปากพูดในสนามเพราะว่าเวลาบางทีมันพูดออกมา
2: เนาะคือไม่เฉพาะตอนที่แข่งนะผมว่าพอมีกรณีของโรดี้เนี่ยบนมานั่งสำรองเวลาคุณคุยแล้วคิดว่าบางคำที่มันอันตรายก็ต้องป้องปากนะ
0: ผมตอนเป็นนักฟุตบอลเนี่ยสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมเคยโดนนักเตะฝั่งตรงข้ามด่าผมว่าอะไรรู้ไหม
2: ด่าว่า
0: เรียกผมว่าไอ้หน้าตุ้มผู้
2: ใช้คำนี้
0: ใช่ก็เหมือนประมาณว่าเขาจะตั้งกำแพง
2: ครับ
0: บอกมึงปิดไอ้หน้าเต้าหู้ไว
2: ้แล้วเพื่อนก็เข้าใจ
0: ชี้มาที่
2: เอาแต่ชี้เอาแต่ชี้เอ้าไม่ใช่แต่ก็บอกปิดไอ้คนนี้ก็ได
0: ้เนี่ยยังทุกวันนี้จำได้กันถึงทุกวันนี้แหละ
2: แล้วเขาเคยมีกรณีอะไรกับพี่มาก่อนไหม
0: ไม่หรอกก็เหมือน
2: เจอกันหลายๆสนามมาก่อนไหม
0: ไม่ก็เหมือนแบบเขาจะขู่จะข่มไงอารมณ์ประมาณว่าแบบ
2: ใช้คำพูดที่ทำให้เราเสียความมั่นใจ
0: ใช้คำพูดที่อาจจะทำให้เสียความมั่นใจอะไรนั่นนี่นู่นบางทีมันมีจริงๆคุณผู้ชมผู้ฟังในสนามบางทีอาจจะไม่ได้เกิดกับเราแต่บางทีมันอาจจะเกิดกับคนอื่นสมมตินะ
2: ครับ
0: ขออภัยคุณผู้ฟังนะอาจจะพูดมึงปิดไอ้เตี้ยนั้นไว้อะไรประมาณอย่างเงี้ยอัน
2: นี้พอเข้าใจเพราะว่าก็จากลักษณะภายนอก
0: อารมณ์ประมาณอย่างนั้น
2: ไอ้สูงไอ้พร้อมไอ้อ้วนอะไร
0: มีผมได้ยินบ่อยทำไมก่อน
2: อ
0: ารมณ์ประมาณเนี้ย
2: ครับ
0: ก็แต่อันนี้มันไม่ได้เกิดในสนามนะของโรดรีนี่คือเขาถูกเปลี่ยนตัวออกมา
2: ครับ
0: ครับแล้วก็มานั่งพักแล้วอะไรแล้ว
2: โอ้แต่มันต้องระวังแม้กระทั่งบนมานั่งสำรองเลยเนี่ยชีวิต
0: ใช่
2: ลำบากนะนักบอลเนี่ยเวลาจะพูดเลย
0: เฮ้ยพวกเราอ่ะเราจัดรายการเนี่ยตอนเบรกเนี่ยเขายังไลฟ์เราอยู่คุณอู๋ก็ต้องระวังนะ
2: อ
0: ่
2: านปากเหรอ
0: คุณระวังแล้วแฟนรายการเราอ่ะ
2: ปาก
0: เหรออ่านปากเรานะเว้ยเวลาเราพูดเนี่ยเอาอ่านปากเราได้นะ
2: อ๋อเนี่ยผมเริ่มคิดเพราะว่าพอปิดไมค์ปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนโหมดคุยด้วย
0: เปลี่ยนโหมดแล้วคุยเรื่องข้างนอกอ่ะก็บอกว่าตัวแทนอังกฤษจะชนะหมดผีได้อ่านไลค์กรุ๊ปไหมวันนี
2: ้
0: แล้วก็บอกว่ากองหลังเฟย์นูดอย่างรั่วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกมีนักข่าวชุดขาวจ้องเล่นงานคุณอยู่หมายถึงอ๋อนักเตะบาซ่าเนาะแล้วก็คุณมินนะครับบอกหลังเกมแมนยูเอเวอร์ตันน้องที่ทำงานลูกอมมาให้2อันบอกเห็นแฟนแมนยูชอบทอฟฟี่2เม็ดเราควรทำไงกับน้องคนนี้ดีครับ
2: เรียกมัน
0: เหนียวเลย
2: เหนียวเลยไม่ต้องคุยไปสัก 2-3 วันนะครับ
0: อะไรอย่างนั้นนะครับก็บอกว่า ข้อความทาง SMS บ้างนะครับถามคุณอู๋ว่าทำไมบอลไทยมาตรฐานถึงต่ำกว่า
2: แล้วก่อนนะดูเบอร์ก่อนนะพี่คนนี้ว่าที่ถามมาตลอดอ๋อคนเดิมคนเดิมเขาถามมาผมถามเขาถามผมมาน่าจะ2ปีแล้ว
0: เอ้าเหรอมาตรฐานต่ำกว่าญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านตอบความจริง
2: เอาง่ายๆก็ผมว่ามันวัดจากมาตรฐานของลีกก็พอได้นะลีกของเราอ่ะมันอยู่ระดับไหนทีมชาติของเราบางทีมันก็เป็นไปตามลีกของเราแหละ
0: ครับ
2: นะครับแต่เขาต้องการคำตอบแบบซ้ำๆตลอดเลยนะพี่คนนี้เขาจะคือผมก็ไม่เคยเถียงเขานะพี่ว่ามาตรฐานเราอาจจะดีกว่าญี่ปุ่นเกาหลีซาอุไหมไม่เคยนะ
0: อ้าวแล้วเขาอยากได้คำตอบแบบ
2: ไหนก็ยอมรับเขามาตลอดนะว่าของเราเนี่ยสู้พวกนั้นไม่ได
0: ้
2: ผมก็พูดมาตลอดเขาก็ถามตลอด
0: ทำไมเขาต้องจะถามคุณอู๋นะไม่ถามผมล่ะ
2: พี่จะตอบไหมล่ะพี่ตอบให้เขาหน่อยประเด็นเนี้ย
0: ทำไมมาตรฐานต่ำกว่าก็นักเตะมันฝีเท้าไม่ถึงอ่ะ
2: เออแล้วเขาจะถามต่อว่าทำไมนักเตะฝีเท้าเราไม่ถึงก็คนเหมือนกันเขาถามอย่างเงี้ย
0: เออ
2: เออแต่เขาก็จะบอกว่าของเรามันไปไม่ถึงจุดนั้น
0: มันมีคนเก่งกับคนเก่งมากคนเก่งน้อยคน
2: ทำไมเมสซี่เก่งอ่ะตัวเล็กกับเปียกเดียวอ่ะทำไมเก่งอ
0: ่
2: ะ
0: อะไรอย่างนั้น
2: มันก็แบบนั้นแหละ
0: บอกว่าแมนยูเตะกับอะไรเจอทีมอะไรนะสบายสบายสักอย่างแมนยูจะชนะใช่ไหมนะครับจากคุณปีศาจกองโต้แล้วก็
2: คาดหวังครับ
0: มีขอข่าวเลสเตอร์ด้วยครับขายทีมตะริยางเลสเตอร์ก็ตอนนี้เรื่องข่าวขายทีมเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนเรื่องผลงานขันเนี่ยล่าสุดก็เป็นนัดที่โชว์ฟอร์มได้แย่ที่สุดในรอบรอบฤดูกาลคือแพ้ในบ้าน 4-0 น่ะ
2: โ
0: อ้บังเอิญนะครับทีมเกมล่าสุดที่เจอกับออกซ์ฟอร์ดเนี่ย
2: ครับ
0: ซึ่งคุมทีมมาโดยอารอนแรมซี่เนี่ยกลายเป็นเล่นดีมากไอ้ออกซ์ฟอร์ดยิงจบยังไงก็คม
2: คือปกติไม่ถึงขนาดนี้ออกซ์ฟอร์ดนะ
0: ครับใช่
2: ไม่แรงขนาดนี
0: ้เออ
2: ดันมาสวนทางกับเลสเตอร์พอดี
0: ถูกกลายเป็นว่าเลสเตอร์ Lester, ตอนที่โดนนำอยู่ 1-0 เนี่ย
2: ครับ
0: ก็มีหลายช่วงที่จะตีเสมอได้แต่พอสุดท้ายโดนโต้ประตูที่2ปุ๊บไหลเลยทีนี
2: ้อ๋อนั่นคือจุดเปลี่ยนเลย
0: จุดเปลี่ยนเลยนะครับผมดูอยู่ก็ถือว่ามันอยู่ในช่วงผลัดเลือดอ่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพทีมฟุตการทำทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่ปัจจัยเรื่องของการใช้เงินมันไม่ได้เอื้อเหมือนก่อนหน้านี้ละ
2: ครับ
0: คุณต้องทำทีมเพื่อให้อยู่ในกฎเรื่องกฎการเงินด้วยนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงๆต้องผ่องถ่ายออกให้เร็วที่สุดต้องมีปัญหาว่านักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงๆเนี่ยถ้าบางคนอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีจะส่งต่อให้ใครต่อได้ถูกไหมเนี่ยสรุปว่าวอลฟาร์ดเนี่ยสรุปว่าวาลฟาร์ดเนี่ยยังอยู่ในทีมยังออกไม่ได
2: ้คืออาจจะด้วยแบบค่าเหนื่อยแพง
0: ฟอร์มด้วย
2: เล่นไม่ดี
0: แล้ว
2: ไออันหลังนี่สำคัญ
0: คือผมอ่ะคุณหนูผมคาดตอนแรกเนี่ยโวโยคูริบารีแบ็คขวาที่เคยโดนยืมตัวไปเล่นในเกาโชเซราอันเนี่ย
2: ครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะถูกปล่อยออกสุดท้ายก็ปล่อยไม่ออก
2: ก็ด้วยอุปสรรคเดียวกันไหมเนี่ยแหละ
0: ผมไม่แน่ใจเรื่องดีลเนาะแต่อย่างวาลฟาร์ดเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าพอปิดตลาดของอังกฤษปุ๊บเช้าวันจันทร์มั้งวันที่2หรืออะไรเนี่ยก็น่าจะมีตลาดตุรกี
2: ตลาดที่เก็บตกอยู่
0: ตลาดที่มันยังปล่อยออก
2: ตุรกีโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์ที่ปิดเช้าเขา
0: แต่มันปิดไปแล้ววันที่9
2: ใช่ไหมมันจะเลทไม่กี่วัน
0: มันวันที่9ปิดไปแล้วครับฟาสต์ก็ยังอยู่ตอนนี้คุณลองเช็คทรานสเฟอร์วินโดว์สิยังเหลือลีกไหนอีกที่เอาออกได้
2: คุณต้องเป็นฟรีเอเย่นพี่ได้ถึงเวลาเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องกลายเป็น
2: ก็ดองไว้อย่างนั้นแล้วคุณก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยอย่างเงี้ยพี่กับว่าฟ้า
0: ไม่แต่อาจจะต้องมานั่งเจรจากันไง
2: ว่า
0: ค
2: ุ
0: ณต
2: ้องลดสอนเป็นแบบนี้นะ
0: ต้องลดนะเราต้องกลับมาเล่น
2: ไม่ใช่แบบรับเงินเดือนแล้วไม่ทำงานอะไร
0: เพราะทุกวันนี้เนี่ยเลสเตอร์ต้องให้ลุคโทมัสหุบเข้ามาเล่นเซนเตอร์จำเป็น
2: ครับ
0: คู่กับอเล็กแฮร์รี่ซูต้านะเพราะว่าเซเลบโอโคลี่เซนเตอร์ก็เจ็บวาลฟาร์ดก็ถูกขึ้นบัญชีอยู่ถูกไหม
2: โปรตุเกสยังเปิดอยู่พี
0: ่ยังถึง15ใช่ไหมถ้าพี่ผมเช็ควันนั้น
2: 15 แล้วก็ซาอุเนี่ยต้น12ตุลายังไปได
0: ้อ่านี่แหละ
2: ก็ยังต้องหาลีกซาอุไปเล่น
0: อาจจะปล่อยยืมหรืออะไรก็สุดแท้แต่ไปก่อนเนาะนะครับก็เป็นช่วงที่

0: ไม่รู้จักเลยก็มี
1: ใช
0: ่
1: นะครับ
0: ครับ
1: บางคนก็ต้องเอ๊ะใครก็ต้องไปส่องดูอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าแหละคุณหนูถูกจำกัดค่าใช้จ่ายไม่ให้เกิน
0: เนาะ
1: กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้มั้งเขาก็จำเป็นต้องเอานักเตะ
0: แบบนี้
1: แบบนี
0: ้ก็เท่าที่ดีที่สุดที่จะจัดการได้นะปัจจุบันละ
1: เ
0: ออโหแต่อันดับก็น่าตกใจเหมือนกันนะ
1: อ
0: ันดับ18นะ
1: ชนะเกมเดียวเองชนะ1เสมอ2แพ้2
0: แต่ว่าแต้มนึงมันขยับได้เป็น10อันดับอะตอนเนี้ยไม่ใช่ชัยชนะนัดหนึ่งมันขยับได
1: ้แต่ที่น่าสนุกเนี่ยในแชมเปี้ยนชิพผมว่าสนุกหนูผมดูแล้วมันมีทีมที่ใกล้เคียงแล้วก็มีทีมที่แบบมันสมน้ำสมเนื้อมันอยู่ในช่วงที่ใกล้ๆกันอ่ะอยู่หลายทีมเหมือนกันจะมีทีมที่โดดขึ้นมาเด่นกว่าคนอื่นหน่อยก็อย่างโอเคเวสต์แฮมที่ตัวผู้เล่นเขายังรักษาผ
0: ู้
1: เล
0: ่
1: นไว้ได้อยู่เนาะแต่นอกนั้นเนี่ยไอ้ทีมโอ้ตั้งแต่อันดับ1จนมาถึงอันดับ11นะผม13เลยอ่ะผมว่าใกล้เคียงกันหมด
0: ใครก็ได
1: ้โอ้จริงๆใครก็ได้
0: ส่วนใหญ่เป็นพวกเคยสัมผัสพรีเมียร์ลีกละ
1: สัมผัสพรีเมียร์ลีก
0: ส่วนใหญ่
1: เพลย์ออฟ
0: เออแบบนี
1: ้อะไรพวกเนี้ยที
0: ่
1: มีประสบการณ์จะสูงแล้วแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2เนี่ยมันซัดกัน46นัดมันคือมาราธอน
0: บางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นจ่าฝูงสัก3ใน4ของซีซั่นบางทีไม่พอนะ
1: ไม่พอคุณสมมุติคุณ15นัดแล้วคุณนำโด่งกู8 9คะแนนเนี่ยไม่พอ
0: ก็มีช่วงที่เลสเตอร์เคยนำโด่ง
1: ๆอ่ะปัดท้ายๆฤดูกาลยังมีมาเสียวเลย
0: ไอ้เราก็นึกว่าแบบเฮ้ยคงได้แชมป์ไปเหลืออีกสัก10กว่านัดโอ้เปล่ามีแผ่วให้เห็น
1: มันด้วยความที่ระยะมันยาวแล้วนักเตะมันโรเทชั่นมันอะไรกันเยอะมากมันเตะเยอะไงม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: เลยมันเหวี่ยงๆเนี่ยโปรแกรมฟอร์มมันก็เลยเบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับ
0: โอ้แต่เห็นเบอร์ลี่แล้วตกใจกับเบอร์ลี่นะเบอร์ลี่อยู่รองบวยของแชมเปี้ยนชิพนะครับ
1: ใช่
0: ตอนนี้ยังไม่ชนะใครเลยในแชมเปี้ยนชิพผ่านมา6เกมแล้วอ่ะ
1: อ
0: ยู่อันดับรองสุดท้าย
1: ครับอ่ะบอกว่าอ่ะท่านนี้บอกว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะไปอ่านปากเขาอะไรเงี้ยผู้สื่อข่าวอันนี้เขาเป็นนักฟุตบอลที่
0: เป็นเขาเรียก
1: เป็นคนสาธารณะไปแล้ว
0: เป็นคนสาธารณะทำอะไรมันก็
1: อยู่ในกล้อง
0: ชอบอ
1: ่
0: ะ
1: อยู่ในกล้องหมดแหละเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนครับ
0: ครับ
1: เบรกกันช่วงที่2นะแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายครับช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวมาพรีวิว
0: ในแชมเปี้ยนลีกคืนนี้
1: ในแชมเปี้ยนลีกคืนนี้ด้วยนะครับ

0: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ขออภัยครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนายที่นายกูรูคุณหนูมีพีอาร์อะไรเพิ่ม
4: ไม่มีแล้วครับ
3: ไม่มีแล้วเนาะ
4: เรียบร้อยแล้ว
3: นะครับก็ย้ำกับแฟนๆที่เพิ่งจะเปิดFM 99มาฟังตรงนี้เนาะช่อง9 M-Cut HD ของเราก็ร่วมเป็นหนึ่งในช่องทีวี

0: ฟรีทีวีที่ร่วมถ่ายทอดสด
1: ครับ
0: การแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งโอ้มีช่องที่ร่วมถ่ายทอดสดกันเนี่ยหลายช่องด้วยกันนะครับโดยช่อง 9MCOT HD เนี่ยโปรแกรมแรกที่เราจะเริ่มถ่ายทอดสดเนี่ยจะเป็นวันแรกนะเอาวันแรกก่อนคือวันที่17กันยายนอาทิตย์หน้าแล้ว
1: ครับ
0: อาทิตย์หน้าแล้วนะครับพฤหัสบดีที่17กันยา จะถ่ายทอดสดโปรแกรมแรกของเราเนี่ยจะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ไทยจะเจอกับไชนีสไทเปครับหญิงไทยเจอกับไชนีสไทเป17กรกฎาคมครับเวลาบ่าย2เป็นต้นไปนะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง9
1: ครับ
0: นะครับอันนี้บอกโปรแกรมแรกไปก่อนนะเกินๆไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียของแต่ละช่องที่บอกมาสักครู่นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะเอเวม99ก็ติดตามรายงานเหมือนเดิม
1: จากหลายๆผอ.ได้เลย
0: จากผอ.อู๋ผอ.เบ่งนะฮะผอ.เจมแล้วก็ผอ.อะไรนะ
1: ผอ.ฟ่าง
0: ผอ.ฟ่างอีกคนหนึ่ง
1: ใครอะพี
0: ่ผอ.เอ็ม
1: อ๋อพวกน้องๆจะขึ้นเป็นผอ.หมดแล้ว
0: ผมให้เป็นผอ.ให้หมดเลย
1: หมดเลยนะ
0: ให้หมดเลย
1: เตรียมโดนดันหมดเลยนะครับพูดถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะแบ่งแข่งขันเป็น2ช่วงเวลาเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกคือ5:45เนี่ยจะมีเฟเนบาเช่เจอโรม่าคู่นี้น่าจะสนุกมาก
0: ๆยังไม่ได้สมัครเลยเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปสมัคร
1: แล้วก็มี PSV Eindhoven เจอชักตาร์โดเนต
0: ครับ
1: ส่วนช่วงเวลานะครับที่เตะตี2เนี่ยก็จะมีไฮไลท์อยู่ที่บาเยิร์นมิวนิกเจอโบโดกลิมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบซาบาบากูโคโมกับแอบิไลซิกและสลาเวียปรากับลองส์นะครับไปดูความพร้อมคู่ไหนก่อนดีครับพี่เอก
0: กูแมงรูเลย
1: แมงรูเลย
0: เออไปแมงรูเลย
1: แมงรูเลยนะโอ้โหนัดล่าสุดก็ไม่อยากพูดถึงเลยจะชนะกระโดดในเวอร์ตันดีเสมอช็อตสุดท้ายนะครับก็เลยเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวส่วนบากูเนี่ยซาบาบากูเริ่มออกสตาร์ทซีซั่นของลีกอาเซอร์ไบจานมา3นัดชนะรวด 100% ยิงได้8ลูก
0: ครับ
1: ไม่เสียให้ใครเลยนะครับสมกับการเป็นแชมป์เก่าของลีกอาเซอร์ไบจานซีซั่นที่แล้วนะครับเขาได้แชมป์ลีกอาเซอร์ไบจานซีซั่นที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเนี่ยนะพี่ไม่เคยได้แชมป์ลีกมาก่อนนะเพราะปกติเนี่ยไอ้คาราบักจะครองความยิ่งใหญ่ไง
0: ไม่เคยได้ยินชื่อทีมนี
1: ้ซาบาเออเนี่ยจริง
0: ตอนแรกผมยังนึกว่าเอ๊ะเป็นทีมเก่าที่มาที่เป็นทีมที่เราเคยรู้จัก
1: เปลี่ยนช
0: ื่อหรือเปล่าม ีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้ไหมสุดท้ายก็คือเป็นทีมใหม่เลยแล้วแหละ
1: เขาเพิ่งก่อตั้งนะครับเมื่อปี2017นี่เองนะครับแล้วมันก็เกือบจะประจวบเหมาะนะเพราะว่าวันครบรอบสโมสรการก่อตั้งเนี่ยเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่8กันยายนนี่เองนะครับใช่ไหม8กันยายนแล้วเนี่ยวันที่10เท่ากับว่าครบรอบสโมสร9ปีมาแค่2วัน
0: ครับ
1: สโมสรเขามีอายุแค่9ปีเองนะครับฉายาเนี่ยผมไปนั่งได้ดูแล้วนิคเนมของเขาเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจากภาษาอาเจอร์ไบจานเนี่ยก็จะเป็น The Owlsก็คือไอ้นกเขาแมวหรือแม้กระทั่ง the students ไอ้เจ้านักเรียนทีมนักเรียนหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งฉายาก็มาจากสีสโมสรของเขาคือ black pinks the black pink นะ
0: black pink เลยนะ
1: อ
0: ินเดียเรียบ
1: นักเตะไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเลย
1: แต่ผมเห็นแล้วผมไปดูแล้วว่าคนไหนเก่งที่แมนยูต้องระวังขึ้นวันนี้นะ
0: ชื่ออะไรนะชื่อ
1: หมายเลข20
0: อ่านชื่อแล้วยังงงอยู่เลยอ่ะผมอ่ะ
1: จอยแลนส
0: ์เออจอยแลนส์เนี่ย
1: มิเกลนี่คือกองหน้าทีมชาติลาวันดาย
0: ิงไป3เอ้ย32ประตูยิงไป7 8ประตูกับอีก1แอสซิสต
1: ์ดาวซันโวลีกอาเซอร์ไบจานซีซั่นที่แล้วแมนยูต้องปิดเนี่ยจอยแลนส์มิเกลส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุนก็คือเวลโกซิมิชดาวเตะชาวเซอร์เบียสองตัวนี้นี่คือตัวแสบของซาบา
0: จะโดนไหม
1: อย่า
0: โด
1: นเลยให้แม็กควายประกบติดเลย
0: เดี๋ยวแม็กควายประกบไอ้เจ้าเวลโก้หรือประกบมาซาอุย
1: น่าจะเป็นตัวหลักมากกว่าจะไม่จับมาซาอุยล็อกไว้เหมือนเดิม
0: กราบ
1: ก็ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่ลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอย่างเป็นทางการในซีซั่นนี้คือถ้าใครย้อนกลับไปตอนที่เขาจับสลากนะครับตอนแรนดอมแล้วไปเจอแมนยูเนี่ยโอ้โหนักเตะเขาดีใจมากเลยนะพี่ ได้เห็นคลิปไหม
0: ไม่ได้
1: ที่เขานั่งอยู่ในออฟฟิศของสโมสรนะแล้วมีความเราเขารู้ว่าแมนยูแบบ
0: เขาอยากไปโอเทอร์ฟอร์ดนะดิ
1: ใช่
0: เออ
1: คือแบบพอเจอแมนยูปุ๊บเนี่ยโอ้ยตั้งแต่ซาบาคือแบบมีความสุขที่สุดอ่ะ
0: เอ้ยมันมีดีใจเพราะว่าอยากไปโอเทอร์ฟอร์ดหรือดีใจเพราะโอ้ย
1: ได้ไปเที่ยว
0: ยังอย่างนี้เปล่า
1: อันหลังก็แอบมีล
0: ึ
1: กๆอันหลังก็แอบมีลึกๆเหมือนกัน
0: น
1: ะ
0: คร ับ อ่ะก็เป็นพรีวิวนะครับสำหรับผู้สินในวันนี้เนี่ยจะเป็นวิลลี่เดลาโชเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับผมฟันธงเลยแล้วกันคืนนี้แมนยูชนะซาบาไปเบาะๆครับ
1: 3-0 ไม่ให้ซาบาสัก1ลูกไม่มี
0: 3-0 ไป
1: เหรออ
0: ืม
1: เพราะว่าคืนวันนี้เนี่ยผมว่าก็นักเตะก็คงเป็นชุดที่เราเห็นเล่นกับเอเวอร์ตันซะเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละ
0: ใช่
1: ไม่น่าจะมีปัญหาดอกูต้องลงมั้ย
0: เอ๊ะอาจจะมีน่าจะมีลูกชอคนเดียวที่พระที่ยังเจ็บอยู่หรือเปล่าผมว่าผมเช็คข่าวก่อนหน้านี้เดี๋ยวนะครับตึ๊ดอ่ะผมไปเจออันนี้นะครับไมเคิลคาริกเนี่ยก็อัปเดตความพร้อมก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: ครับ
0: น่ะคืนนี้นะ ก็ตึ๊ดเนี่ยผมดูเรื่องของความฟิตก่อนมาร์คัสแรชฟอร์ดลงฝึกซ้อมต่อหน้าสื่อมวลชนที่แคริงตันนะครับแม้ว่าจะถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังในเกมที่ไปเสมอเอเวอร์ตันซึ่งมีการเปิดเผยว่าแรดฟอร์ดบอกว่าเขาบาดเจ็บ
1: เล็กน้อย
0: ใช่บางคนอาจจะบ่นว่า
1: เปลี่ยนทำไม
0: เปลี่ยนทำไมเอาดอกูไปแทนทำไมอะไรอย่างนี้เนาะขณะที่มาทาเดลิกและลุกชอไม่มีชื่อร่วมฝึกซ้อมด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจ็บหรืออะไรเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าเป็นวันที่สโมสรเนี่ยกำหนดให้เขาพักผ่อนตามโปรแกรม
1: ครับ
0: ส่วนในการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมเนี่ยคาริกบอกว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าลุคชอจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือไม
1: ่
0: วันนี้เราให้เขาพักฟื้นร่างกายเต็มที่ให้เขาพักอีก1วันสำหรับลุคช
1: อครับ
0: ดังนั้นเนี่ยชัดเจนว่าเราจะต้องรอดูสภาพของเขาในวันพรุ่งนี้ก็คือในวันนี้นะครับแต่มันจะไม่ใช่ปัญหาหรือมีแผนการพิเศษอะไรแบบนั้นนะครับหลังจากที่ผ่านเกมมาเมื่อวันก่อนปกติแล้วผู้เล่นแต่ละคนก็จะมีหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องบริหารจัดการและลุกก็เป็นหนึ่งในนั้นสำหรับวันนี้ก็อาจจะประมาณว่าเขามองว่าลุกชออาจจะยังไม่สมบูรณ์
1: 100%
0: ให้พักเพิ่ม
1: โรเตชันได้นั่น
0: อะไรอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะพักหรือจะให้ลงหรืออะไรยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าลุกไม่อยู่เนี่ยตัวเลือกมันก็จะเหลือใครอ่ะเหลือมาราอุย
0: ดาโลสลับมาเล่นฝั่งซ้ายหรือเป็นดอกูอย่างที่คุณอู๋บอกเนาะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าทางด้านของมาไทเดลิกนะครับอัปเดตความพร้อมความฟิตของเดลิกที่โอ้โหเจ็บไปนานมากนะเดลิกเนี่ยนะครับนั่งมากกว่าเล่นนะฮะเดลิกเนี่ย
1: บอก
0: ว่าใช่เราต้องรอดูกันก่อนนะครับสำหรับความฟิตของเดลิกเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีครับเขากลับมาซ้อมได้ดีมากแต่เราก็ยังต้องจัดบริหารจัดการความฟิตของเขานะครับเมื่อคุณพักไปนานๆพอมาถึงช่วงที่มีการเร่งเครื่องที่จะให้นักเตะเรียกความฟิตให้กลับมาลงสนามได้เนี่ยก็ต้องคอยดูแลจัดการในช่วงท้ายเนี่ยก็เป็นโปรแกรมสุดท้ายเนี่ยให้ดี
1: คร
0: ับเพื่อให้เรียกว่าเป็นการที่ก่อนที่นักเตะจะกลับมาลงเล่นจริงๆเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญมากนะไม่ใช่ว่ายังไม่ทันหายดีแบบ 100% เลยไปเสี่ยงลงไปรีบปุ๊บเดี๋ยวกล้ามนงกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแผ่นหลังมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาอีกก็ยุ่งเลย
1: ไรพวกนี้ชอบเจ็บบ่อย
0: ใช่
1: ไอพวกนี้เจ็บบ่อย
0: แป๊บลงผิดนิดเดียวอะไรก็เจ็บแล้วนะครับด้านเบนจามินเชสโก้ครับไมเคิลคาริกก็บอกว่ามีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับบอกว่าเบนเนี่ยสภาพความฟิตก็ใกล้เคียงมากๆแล้วนะครับเห็นได้ชัดว่า

0: ากำลังใกล้ความใกล้ฟอร์มการเล่นที่สุดยอดของเขาเข้าไปทุกทีพลาดการลงสนามไปนานมากตั้งแต่เกมพบกับลิเวอร์พูลนะครับก็นานมากๆเลยทีเดียวเราจำเป็นต้องบริหารจัดการเรียกความฟิตให้เขาแล้วก็ตอนนี้เขาลงซ้อมเต็มรูปแบบต่อเนื่องมา3สัปดาห์กว่าๆโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่นอนใจได้สำหรับแฟนแมนยูเรื่องของเบนจามินเชสโก้ที่น่าจะใกล้ฟิตเต็มถังเต็มที่แล้วครับ
1: ครับเพราะว่าตอนพรีซีซั่นเนี่ยคือเขาแทบไม่มีส่วนร่วมเลย
0: ครับส่วนอามาดเดียโลนะครับมีทั้งบาเลบานะครับ
1: บาเลบายังไม่ได้ใช้เลย
0: แต่เจ้าตัวตอนที่เขาออกมาสะกดชื่อตัวเองเขาออกเสียงว่าบาลีบานะคุณอู๋ได้ฟังไหม
1: บาลีบาเหรอ
0: เอออ
1: ๋อ
0: ที่เขาให้ว่าทักทายอ่ะ
1: บาลีบา
0: เออคาร์ลอสบาลีบาเขาเรียกตัวเองเป็นบาลีบาแต่เราจะ
1: เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม
0: เราจะเรียกเป็นบาเลบาหรืออะไรก็สุดแท้แต่แล้วก็มานูเอลอูกาเต้นะครับทั้ง3คนนี้ยังต้องพักครับจากการบาดเจ็บนะ
1: ครับ
0: ว่าทั้ง3คนนี้ยังไม่มีรายชื่อแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นสภาพความฟิตของแมนยูก่อนเกมกับซาบาคืนนี
1: ้
0: นะครับ
1: โอ้คือหลายๆคนบอกว่าไม่อยากไปเยือนซาบาแต่ว่าในมุมของซาบาเนี่ยเขายินดีที่จะเดินทางไกลมาเยือนทีมดังนะครับใจกลางยุโรปเลยนะไปนั่งดูระยะทางถ้าขับรถจากซาบามาแมนเชสเตอร์เนี่ย 5,000 กับ500กิโลโอ้โหแต่นั่งเครื่องบินไม่รู้กี่ชั่วโมงนะ
0: ครับก็บอกว่าการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็จะเป็นการพบกันของสโมสรจากอังกฤษและอาเซอร์ไบจานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะก็อ่ะเป็นการเจอกันครั้งแรกของ2ทีมคุณดู
1: ของทั้ง2สโมสร
0: ของทั้ง2ทีมนะครับ โดยที่ผ่านมาเนี่ยสโมสรจากอังกฤษไม่เคยแพ้คู่แข่งจากอาเซอร์ไบจานในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปเลยชนะ10เสมอ1
1: โอ้ยฟังแล้วมันรู้สึก
0: มันก็ควรจะไม่แพ้มั้ย
1: อย่างน้อยๆในบ้านล่ะเออในบ้านไม่น่ามีปัญหาล่ะแต่จะชนะในแบบที่แฟนๆชนะแล้วปรบมือให้แต่จะชนะแล้วบ่นมั้ย
0: ครับ
1: เออเดี๋ยวก็ต้องมาดูเกมค่ำคืนวันนี้กัน
0: เขาบอกว่าวันนี้แมนยูยิงไม่ต่ำกว่า3ครับ FC พี่เอกพริบไหว
1: ยิงไม่ต่ำกว่า3แล้วโดนจะโดนไหมไม่แน่เหมือนกัน
0: บอกนะอูคะพี่คนนั้นเขาป่วยค่ะได้ข่าวว่าทางโรงพยาบาลหาตัวอยู่หนีออกจากโรงพยาบาลมา2ปีกว่าแล้ว
1: คนไหนพี
0: ่อันนี้น้องอะไรอ่ะ667อ๋อเธอลงทุนเธอลงทุนบอกแสดงว่าตีกันอีกแล้วสิเนี่ยใช่ไหมเธอลงทุนตีกันอีกแล้วใช่ไหม
1: ไม่รู้ว่ามีประเด็นอะไรกันอยู
0: ่เออบอกว่าสวัสดีพี่เอกพี่อู๋ครับขอชื่อถนนที่ไม่ใช่ถนนในวันนี้คือถนนท่าพระจากหมอยศรินทร
1: ์คุณหมอเว้นวรรคหน่อยก็ได้นะ
0: เออคุณหมอเว้นวรรคหน่อยนะครับแล้วก็บอกถ้าตอนเตะฟุตบอลแล้วคู่แข่งคาบูลี่ว่าไอ้จับไอ้หน้าหล่อเอาไว้เลยพี่เอกจะโกรธไหมฮะโกรธฮะเพราะผมสุดหล่อไม่ใช่หล่อธรรมดา
1: ผมเอ้ยปิดไอ้หล่อไม่เป็นไรอย่างเงี้ยได้ไหม
0: แต่เคยเจอจริงๆอันนี้ผมเล่าสมัยน่าจะอายุ10เป็นบอลกรมพละอายุ14ปีที่ผมเจอ
1: ตอนเล่นบอลพี่เล่นตำแหน่งอะไร
0: ผมเล่นกองหน้าหรือไม่ก็ปีกขวา
1: อ๋อตัวลากเลื้อยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นตัวอันตรายที่คู่แข่งต้องบอกว่าปิดไว้เลยคนนี้
0: อะไรอย่างนั้นไอ้หน้าเต้าหู้เนี่ยจำได้เลยโดนเรียกไอ้หน้าเต้าหู้นะครับ
1: แต่สมัยนั้นก็คงแบบคำนี้ก็คงแบบรู้สึกเจ็บเหมือนกันนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันจำได้เลยนะฮะบอกว่าผมหมดศรัทธากับแมนยูมาหลายปีแล้วแต่คืนนี้แหละไม่ต่ำกว่า9เมตรแน่นอนจะ9เมตรเลย
1: ครับ
0: ซาบาได้แสงจากแมนยูเยอะเลยจริงไหม
1: ได้จากทุกทีมอ่ะผมว่ากับแมนยูก็ถูกต้องแล้วพวกเขายิ่งต้องไปเยือนด้วยแล้วถ้าไปยิงประตูไปทำอะไรได้ที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยโอ้โหทีนี้ไปกันใหญ่เลยนะ
0: ผมว่าคนจะรู้จักทีมเขาทั่วโลก
1: เยอะขึ้นอย่างผมอะอยู่ดีคุณจะตั้งไปดูว่าใครยิงเยอะสุดของซาบาถ้าไม่เจอแมนยูผมก็ไม่ดูหรอก
0: จริงกลายเป็นว่าที่คนรู้จักซาบาทั่วโลกอะ
1: ก็เว็บไซต์ของสำนักข่าวต่างๆนี่เขาพรีวิวเนี่ยเขาทายผลการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้แมนยูชนะขาดลอยทั้งนั้นเลยนะพี
0: ่
1: 30

0: 31เนี่ยสกอร์จะเป็นแบบนี้หมดเลย
1: 30ไปสบาย
0: ๆ30หรือ31
1: ถ้าไม่ได้ก็พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาเจอกัน
0: พี่ไม่มาแล้วนี
1: ่
0: ชนะแหละนะครับถ้าไม่ชนะก็เรื่องใหญ่แล้วแมนยูนะฮะส่วนอีกทีมนึงที่ดูแล้วโอกาสจะเก็บชนะน่าจะมากกว่าแมนยูด้วยซ้ำคือไบเยิร
1: ์
0: นแต่ไบเยิร์นเนี่ยเจอกับทีมที่มักจะสร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลยุโรปได้อย่างโบโดกลิมแต่การที่โบโดกลิมต้องไปเยือนไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยหลายๆเสียงก็มองว่าไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดถ้าคุณจำได้สุดสัปดาห์เนี่ยไบเยิร์นไปเสมอกับชาลเก้ 0-0 ชนิดที่ว่าครองบอลอยู่ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่เก็บชัยชนะไม่ได้นะครับวันนั้นก็อัดอั้นมาน่าจะมาลงกับเกมนี้ไม่น้อย
1: ครับ
0: ขณะที่โบโดกลิมโอ้โหผลงานในลีกของเขาก็ยังเนียนกริปเลยเก็บชัยชนะได้นะครับเกือบนะครับทุกนัดที่ลงเล่นในระยะหลังเลยนะครับ
1: ครับ
0: บาเยิร์นคืนวันนี้นะครับถ้าจะจัดตัวลงสนามนะครับสื่อเยอรมันมองว่าไม่น่าจะมีการโรเตชันคุณได้เจอกับแฮร์รี่เคนลุยดีแอสจามอลมูเซล่านะครับไมเคิลโอลิเซ่คิมมิชพับโลวิชอูปาเมกาโนไลเมอร์เดวิสนอยเออร์แบบนี
1: ้
0: แน่นอนนะครับขณะที่โบโดกลิมตัวเก่งก็ยังคงเป็นนะครับเจ้าฮาวเก้กองหน้าแล้วก็แพทริกเบิร์กมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับก็ดูแล้วบาเยิร์นมิวนิกน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะพี
1: ่
0: ถล่มไหมถล่มเหมือนแมนยูถล่มไหมแมนยูกับไบเยิร์นใครจะถล่มมากกว่ากัน
1: เดี๋ยวแมนยูถล่มแล้วหร
0: อใครยิงเยอะมากกว่ากันโบโลกิมนี่ไม่ธรรมดานะแสบอยู่นะ
1: ผมว่าไบเยิร์นไม่เยอะหรอกสองสองลูกอะ
0: นะโบโลกิมผมว่าเขามีทางสู้เขาอยู
1: ่สู้ได้แต่ว่าอาจจะแพ้แหละ
0: คือเราเห็นแล้วว่าโบโลกิมเขามีวิธีรับมือยังไงแต่ซาบาเนี่ยเราไม่เคยเห็นอะไรของเขามาก่อนไง
1: ข้อความทาง YouTube นะครับ
0: ครับ
1: บอกคู่อื่นไม่มีพรีวิวหรออ่ะเนี่ยพรีวิวไปแล้วไงคู่บาเยนกับโบโดกริมใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่วนคู่อื่นๆอ่ะเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันนะ
0: ดูโคโม่กับไลซิกหน่อยแล้วกันเห็นแฟนๆบอกว่าคู่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เล่นกันสนุกมากๆนะครับโคโม่กำลังได้ใจเรื่องของฟอร์มการเล่นนะเพราะว่า2นัดหลังเนี่ยถึงขั้นบุกไปเอาชนะนาโปลีแล้วก็บุกไปเอาชนะเจนัวแล้วเดิมทีก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านดีอยู่แล้วขณะที่ไลซิกผลงานในบุนเดสลีก้านัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งออกไปแพ้เวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ3นะครับก็แพ้มานะด้วยสกอร์โดนยิงถึง3ลูกนะครับ
1: ครับ
0: คือโคโม่เนี่ยพอนำทัพโดยเซฟฟราเบกาสแล้วการเล่นเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างแตกต่างในสไตล์การเล่นจากทีมอิตาลีทั่วไปนะเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกเล่นบอลสวยงามแล้วก็ไม่ได้เน้นซูเปอร์สตาร์เพราะในทีมเนี่ยระดับซูเปอร์สตาร์ก็ไม่มีอยู่ละนะครับก็จะมีตัวสำคัญที่เป็นตัวทีเด็ดก็คือเจ้าดูวิคาสบาตูริน่าแล้วก็นิโก้ปาสนะครับที่เป็นตัวกำลังสำคัญในเกมรุกของโคโม่นะครับขณะที่แอบิไลซิกตัวรุกช่วงเวลานี้ก็จะมีนะครับบากาโยโก้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแล้วก็อันโตนิโอนูซ่ามีมิดฟิลด์ตัวคุมเกมอย่างนิโคลัสไซวาวนะครับ
1: ครับสถิติเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับโคโม่เนี่ยออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้ด้วยการรักษาสถิติไร้พ่ายนะครับตลอดการเล่นเป็นทีมเยือนในเซราสัปดาห์แรกเนี่ยชนะ2เสมอ1แล้วก็ภายใต้การนำทัพของเชสฟาเบกาสเนี่ยคนเป็นกุนซือเนี่ยผ่านเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วถึง104นัดนะ
0: ครับ
1: นะครับโดยโคโม่เนี่ยก็หวังพึ่งพาเกมรับที่ดีที่สุดในเซเรียเมื่อฤดูกาลที่แล้วเพราะว่าพวกเขาเสียไปแค่29ประตูนะครับโดยแพ้ในบ้านแค่เกมเดียวจาก7นัดหลังสุดในบ้านของตัวเองนะครับด้านอาเบลาซิกเนี่ยไม่ได้ลงเล่นรายการยุโรปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็จะกลับมาลงสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นฤดูกาลที่8หลังจากจบอันดับ3เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ทางทีมไลป์ซิกเนี่ย แพ้ไปถึง7จาก8นัดในรอบลีกเฟสของแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลก่อนหน้านี้เนาะ
0: หนักเลย
1: หนักเลยแล้วก็ชนะแค่เกมเดียวแล้วก็เก็บคลีนชีทไม่ได้เลย

0: ไปตลอดการลงเล่นในเกมยุโรป18นัดหลังสุดไลป์ซิกเนี่ยยังแพ้ในเกมเยือนในบอลยุโรป5จาก6นัดหลังสุดด้วยนะฮะก็เสมอได้เกมเดียวเท่านั้นแพ้หมดจากเกมเยือนในบอลยุโรปนะแล้วก็เรียกว่าแพ้นอกบ้านในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแพ้เบรเมน 1-3
1: ครับ
0: นะครับนี่ก็เป็นสถิติเพิ่มเติมคุณอู๋มองไงคู่นี
1: ้ผมว่าเรื่องของกุนซือก็สำคัญนะครับเซฟฟาเบกาแสดงให้เห็นแล้วว่าซีซั่นที่แล้วก็มีของขนาดไหน
0: ครับ
1: ขณะที่ไลซิกปัจจุบันเนี่ยซีซั่นที่แล้วที่คุมทีมโดยมาโกโรเซอร์แล้วอยู่ไม่จบซีซั่นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาใช้มาตินเดมิเคลิสนะคุมทีมในซีซั่นนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าการเข้าใจกับลูกทีมหรือแม้กระทั่งการคุมทีมเนี่ยดูฝั่งโคโม่จะดูลงตัวมากกว่า
0: ดูลงตัวกว่า
1: ลงตัวกว่านะครับแล้วเอาจริงๆบอลคู่นี้ถ้าเจอกันเนี่ยผมว่าก็เป็นบอลลักษณะแบบบ้านใครบ้านมันอะต่อให้โคโม่ไปเยือนไลซิกอะผมว่าไลซิกก็มีโอกาสชนะโคโม่ได
0: ้ครับผม
1: แต่ว่าพอวันนี้มันเป็นบ้านโคโม่ปุ๊บเนี่ยผมว่าโคโม่ดีพอนะชั่วโมงนี้ที่จะชนะแอบิไลซิกได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ไป2-1
1: ครับใช่
0: 0 2-1ไป
1: ไม่น่าห่างมาก
0: ครับมีถามเข้ามาบอกพี่เอกครับอันนี้จากใน YouTube นะ
1: ครับ
0: ปีที่ท่านเซอร์เล็กฟูซ่าได้แชมป์ FA ครับก่อนเกือบจะถูกปลดเนี่ยถ้าไม่ได้ถ้วยใบนี้อยากทราบว่าปีคริสตศักราชอะไรเป็นปี90นะครับก็เป็น FA ครับในปี1990นะครับต้องเล่นนัดชิงในรอบรีเพย์ถึง2เกมด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับก็เอาชนะคริสตัลพาเลซไปในนัดชิงชนะเลิศเนาะก่อนที่ฤดูกาลถัดมาจะไปคว้าแชมป์คัพวินเนอร์สคัพในฟุตบอลยุโรปทีมจากอังกฤษพ้นโทษแดนพอดีนะครับก็เลยกลับไปเล่นในบอลยุโรปแล้วคว้าแชมป์ยุโรปด้วยในปี90-91นะครับ91-92ก็คว้าแชมป์ลัมเบโลลีกคัพชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็ชวดแชมป์ดิวิชั่น1หลังจากโดนลีดแซงในช่วงท้ายอันนี้ก็1-92แล้วก็เป็นฟุตบอลดิวิชั่น1ฤดูกาลสุดท้ายก่อนที่จะขยับมาเป็นพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลถัดมาก็2-93แล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นี่แหละ
1: ครับ
0: ครับบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าพรุ่งนี้เปิดเพลงสบายๆให้แมนยูด้วยนะฮะคุณเอกกับคุณอูเล็ก
1: ให้ผลมันดีก่อน
0: เนาะ
1: จบสัก 3-0 เนี่ยโอเค
0: คุณหมอยศรินมีทักทายขึ้นมาเรื่องฤาษีบทยาแต่ผมอ่านออกอากาศไม่ได้ครับซาบานิดเดียวถึงเอเชียแล้วนะครับ
1: ก็ติดเอเชียครับ
0: ครับผม
1: อาจารย
0: ์ครบถ้วนนะครับบอกว่าอีกข้อความหนึ่งแล้วกันบอกตอนนี้หงลุ้นไม่เจอบาซ่าเพราะถ้าเจอจะอาราโคจะอดลงครับผม
1: ครับ
0: คุณหนูลารายการดีกว่า
1: ตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วนะครับหมดเวลาของ99 Guru ในวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไงกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พี่เอกฮิมแล้วก็ผมอูนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้91เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เตรียมตัวรอมาเลย
5: โอเค
4: โอ้
5: ยเรีย
6: บน่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์
9: รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: เน
15: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02186 3010 www.chufotic

0: ครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: โอ้เจ้าอาวาสก็ดี
3: เจ้าอาวาสอะไรครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคือเริ่ม
3: ละ
2: ข่าวไงลีหมิงนะรายการตัวกระยองนะ
3: ดีนะไม่หลุดอะไรไปมากกว่านี
2: ้โอ้อ่านเปิดประวัติอ่านข่าวนี
3: ้ครับผม
2: หลวงพ่อโชติใช่ไห
3: ม
2: เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค
3: ์โชติก็พอฮะ
2: นะไม่ใช่โชติโชตินะโอเคตอนนี้เห็นบอกศึกแล้วใช่ไหมนะ
3: โออยู่ไม่ได้หรอครับ
2: โอ้กลับกลับ
3: ดีๆทั้งนั้น
2: มีท่านอายุแก่กว่าลีบิงนะ
3: เออ
2: นะฮะ
3: โอ้โห
2: แต่ว่าโอ้โห
3: ต้นขาแข็งแรงมาก
2: เมาทูเมากันมันเลย
3: โอ้โห
2: นะฮะ
3: อยาก
2: จะดูคลิปสดละเกิน
3: ตอนนี้ที่ผมต้องการต่อยอดจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าไอ้ต้มกับข้าวนี่ซื้อโต๊ะตัวนั้นที่ซื้อที่ไหนแข็งแรงมากเลย
2: มาจากเมืองจีนหรือเปล่า
3: เออเพราะว่าดูขาไม่โยกไม่ได้นิดเดียวผมนี่
2: ที่เดียวกับที่ทำโต๊ะสนุกก็เปล่าหยอ
3: เอ้า
2: เ
3: ออผมไม่ต้องการหาซื้อมากเลยเพราะโต๊ะกินข้าวที่บ้านพังพอดีเลย
2: เอ้าคือก็ไม่ค่อยอยากอ่านข่าวพวกนี้เท่าไหร่อ่านแต่พาดหัวดูแต่รูปดูแต่อะไรเนี่ยก็เหมือนที่เรียนแล้วครับว่าบ้านเราเนี่ยคนทำบุญเข้าวัดกันบางที่เยอะเกินใช่ไหมฮะ
3: แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะพุทธพาณิชย
2: ์พอมันมีเงินเยอะเข้ามาเนี่ยนะครับก็เหมือนพระอาจารย์พยอมเคยพูดไว้เลยว่าพระเนี่ยนะมันก็เหมือนนักมวยหน้าเอากาดหล่นเมื่อไหร่เนี่ยก็ล่วงเลยเอ๊ะทำไมเสียงไม่ค่อยเหมือนเลยฮะ
3: ยอมเสียงไม่เหมือนไม่เป็นไร
2: เหรอ
3: แต่ว่าพระเจ้าก็เอาเลย
2: เอาไม่เขาเอามาพูดนะว่าพระเนี่ยด้วยความที่แบบเงินมันเยอะ
3: ออ
2: นะเงินบริจงบริจาคเนี่ยกระบวนการที่จะแฮปก็ขึ้นเกิดขึ้นเลย
3: พอเงินเยอะคนอยากได้เงินก็เยอะที่ไม่ใช่เงินของตัวเองก็อยากได้ก็เยอะ
2: แล้วก็
3: นำมาซึ่งการแฝงเข้าไปเจตนาดีไม่ดีไม่รู
2: ้คัลเลอร์กาก็จะมาน ะฮะ
3: ครับผม
2: แม่คัลเลอร์กาเอเนี่ยตำรวจไปที่บ้านเนี่ยแกมีเงินอยู่แค่

0: 3.5 ล้านเองทำไมก็ไม่ไปฝากธนาคารนะ
1: รู้อ่ะ
0: มีทองคำ90 บาท
1: นี่ต้องบอกว่าโคตรบาปเลยนะพี่รู้ทั้งรู้ว่ามันผิดเนี่ย
0: ก็ไอ้พวกนี้บางทีถ้าเป็นเราก็ไม่แน่เหมือนกันนายอง
1: อย่าไปอย่างนั้นเสีย
0: ความโลภความอะไรมันพาไปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ว่างอีกละนะครับแม่ถ้าเราบวชตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ศึกเนี่ยลีหมิงก็คงเป็นเจ้าอาวาสไปละมั้ง
1: ปีบวชตั้งอายุเท่าไหร
0: ่ตอนนั้น25
1: โอ้โหก็เพิ่ง3-4 ปีที่แล้วนี่เอง
0: ทำไมฮะ
1: ล่ะตอนนี้ยังไม่30ไม่ใ
0: ช่โอ้หน้าตาได้หน้าตาบางคนบอก30 กว่าน
1: ะ
0: ครับได้แต่ถอนหายใจบ้านเมืองเราก็มีร้อนๆนะนะครับคุณสนธิเนี่ยแกก็มาทวงคืนประเทศไทยนะครับนะฮะแม่แล้วก็เรื่องของยิวเทา
1: โอ้
0: มียิวเทาแล้วนั่นเดี๋ยวนี้นะยองนะ
1: นอกจากจีนเทามียิวเทาอีก
0: คิดยังไงกับเรื่องนี้มั้งเรื่อง
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: เรื่องยิวที่เขามาตั้งชุมชนอะไรพวกนี้นะ
1: เอาก็มาอยู่ที่เราบ้านเราก็ต้องใช้กฎหมายบ้านเราสิ
0: แต่ว่าเรา
1: ละเมิดกฎหมายบ้านเราก็ต้องไม่อยู่สิ
0: ก็บ้านเรามันก็อย่างที่ว่าแล้วมันหลวมไปหมดไงใช่ไหม
1: ครับ
0: แม่ปัญหา
1: ก็เนื่องจากว่าคนคุมกฎหมายบ้านเราไม่บังคับใช้กฎหมายก็อยู่กันยากอ่ะ
0: ก็มันไม่บังคับอยู่แล้วแล้วไม่ต้องไปพูดประเด็นเนี้ยนะฮะมันก็เลยอีลุงตุงนังนะครับ
1: บางทีหลายอย่างนี่มันไม่ได้แก้อะไรยากเลยนะแค่ตามกฎหมายตามหลักการเน
0: ี่
1: ย
0: ไอ้นั่นแหละมันพูดง่ายไงแต่ก็ทำยากมากนะครับยอง
1: เป็นได้อย่างนั้น
0: อ้าวเรียบร้อยนะอ่ะส่วนเรื่องกีฬานะครับก็วันนี้มีอะไรน่าสนใจดูวอลเลย์บอลหน่อยเนื่องพูดถึงวอลเลย์บอลชายนิดนึงนะครับวันนี้ลีหมิงก็นั่งดูอยู่นะยองก็เล่นได้ดีนะโดยเฉพาะตอนที่เราโค่นเกาหลีใต้มาได้นะครับยอง
1: ครับ
0: วันนี้ก็แพ้ให้กับออสเตรเลียแผลบๆไปนะครับ3เกม3เซตรวดนะครับหยุดอยู่ที่รอบ8นะฮะวันนี้ก็นั่งดูเซตเกมเซต3ละนะครับยอง
1: ครับ
0: แม่ก็ใช้ได้นะรูปเกมอะไรกันแต่ว่าก็ตามมาห่างๆอ่ะนะ
1: มันเจอออสเตรเลียมันก็เคยผัดแพ้ผัดชนะกันมานะแต่วันนี้เซตแรกเนี่ยมันก็ตามอยู่เนี่ยแต้ม2แต้มแต้ม2แต้มแต่ว่าไม่ทันมันคือแต้มมันไม่ได้ห่างมันก็บี้กันไปจนปลายเซตแหละเซต2เนี่ยมีอยู่ช่วงเราตามก็8แต้ม
0: แล้วก
1: ็แต่ว่าใกล้มาเสมอได้ปลายเซตแต่สุดท้ายก็โดน2แต้มสุดท้าย
0: มาริวแพ้ริวนะครับก็เสียดายถ้าเก็บเซตนี้ได้นะครับ
1: เซต3ก็
0: เหมือนเดิมก็ตามอย่างห่างๆทีละ3แต้ม5แต้มนะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็โดนทิ้งห่างไปนะครับเอาเป็นว่าก็ดีเหนือความคาดหมายแล้วก็เรามีโค้ชเกาหลีด้วยนะครับ นะใช้ทำงานก็คุณปาร์คกีวอนนะครับท่านก็อายุยังไม่มากนักนะ75 ปีนะฮะยอง
1: แต่ปาร์คนี่มาทำ3 ปีแล้วนะตั้งแต่2023
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงที่แกเข้ามาแรกๆนี่ก็จะบอกว่ายุคมืดเลยวอลเลย์บอลผู้ชายอ่ะ
0: เหรอ
1: ตอนซีเกมที่กัมพูชานี่ไม่ติดเหรียญเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่ได้แชมป์ซีเกมมา8 ปีอ่ะก็มาทวงแชมป์คืนได้สำเร็จเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เอง
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็อันดับโลกนี่ขยับขึ้นไปเยอะเลยนะจากรายการนี้เพราะว่าเราชนะทีมที่อันดับเหนือกว่านั้นเลย
0: โอ้แน่เยี่ยมจริงๆเลย
1: ค่ะ
0: ก็เอาเป็นว่าวอลเลย์บอลทั้งชายหญิงนะครับตอนนี้กำลังคึกคักนะฮะ
1: อาจารย์ปาร์คนี่แกเคยเล่นโอลิมปิกไปแล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: ปี72กับปี76
0: นะ
1: 72นี
0: ่โอ้
1: มิวนิก
0: โอ้
1: 76นี่ที่ไหนล่ะเม็กซิโกมั้ง
0: อืม
1: ใช่ป่าววะเอ้ยไม่ใช่76ที่นี่ดิแคนาดาที่พี่จอน
0: ซีโร
1: ได้เหรียญทองแดงอ่ะ
0: นะครับ
1: นั่นแหละ
0: นะ
1: นะครับก็ระดับไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วแล้วก็มาทำทีมชาติไทยได้3ปีก็ผมดูในคลิปนี่พวกน้องๆนักกีฬาเนี่ยคือเป็นที่รักอ่ะพูดง่ายๆก็แย่กัน

0: ไปแย่กันมาเออมีแกล้งมีอํากันอะไรเงี้ยนะดูบรรยากาศในทีมันดีอ่ะ
1: เรียกแกว่าอะไรฮะอากง
0: เออไม่รู้กันแต่เล่นรอบแรกชนะไป3นัดนี่แกหมดค่ากาแฟไปหลายพันแล้วนะ
1: อ๋อทำไมฮะ
0: แกเลี้ยงทั้งทีมเลย
1: โอ้ยก็กาแฟคงไม่แพงมากมึง
0: ไม่รู้
1: แต่ถ้าจะกินวิสกี้อะไรเงี้ยโอ้โหคงไม่พอละ นะยอง
0: โอ้แต่ทั้งทีมนี่ก็10กว่าคนนี่ก็หลายตังค
1: ์
0: หลายพันกันแหละ
1: ครับครับ
0: นะก็จอดไว้ที่รอบ8ทีม
1: ใช
0: ่ๆก็เข้าสู่เอเชียนเกม
1: เข้าสู่เอเชียนเกม
0: อืมวอลเล่นี่โปรแกรมแข่งยังไม่ออกนะวอลเลย์ชายผมเข้าไปดูนี่ของเราเนี่ยจะอยู่กลุ่ม B กลุ่มเดียวกับอิหร่านคีกิสถานแล้วก็คู่ปรับตลอดกาลอย่างอินโดนีเซียเรียกว่าสู้กันใน4เกมมาหลายต่อหลายครั้งเราก็เพิ่งปราบเข้ามาในรอบชิงเมื่อ4เกมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
1: ที่ผ่านมาเป็นรองตลอดนะเจอกับอินโดนะครับ
0: อินโดก็อันดับโลกสูงกว่าเราด้วยนะ
1: ก่อนเริ่มนี
0: ่รายการนี
1: ้อินโดนี่มีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับ
0: อะไร
1: ก็คือนักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งเขาบอกว่าคนนี้อัจฉริยะเลยปัญญาแต่ปัญญาไม่นิ่มนะฮะคุณจูไนดาซานตินะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าแกเนี่ยเหมือนกับว่าโอ้โชว์ฟอร์มดีมากนะครับเป็นตำแหน่ง MVP ในลีกอะไรเงี้ยพาทีมคว้าแชมป์ลีกอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: นะฮะอย่างไรก็ตามครับแกเนี่ยถูกไปตรวจเพศนะครับนะก็ดูหน้าตาแกจากภาพนิ่งเนี่ยมันก็อาจจะถูกไอ้นี่หรือเปล่าวะยองนะโดนแบบเขาเรียกว่ากลายเป็นข่าวพอเป็นข่าวปุ๊บเราดูเป็นผู้ชายไปเลยนะฮะอุปทานอุปสงค์หมู่แล้ว
0: คล้ายๆน้องตู้เย็นเงี้ย
1: แล้วก็แกเนี่ยไม่ยอมให้เข้าตรวจนะครับปฏิเสธ
0: ไม่ให้ตรวจก็ไม่ได้แข่งดิ
1: ก็อดแข่งเอเชียนเกมนะครับ
0: ค่ะ
1: คนก็เลยฟันธงไปเลยว่าอ้าวถ้าคุณมั่นใจคุณก็ปล่อยให้ตรวจสิทำไมไม่กล้าเข้าไปตรวจพิสูจน
0: ์อินโดนี่เคยมีประเภทนี้มาแล้วทีหนึ่งนะตอนซีเกมส์สิงคโปร์แหละ
1: กราบ
0: จะมีอยู่คนแบบโอ้โหบึกเลี้ยงผู้ชายเลย
1: โอ้
0: แล้วตอนหลังตอนนั้นก็ได้แข่งนะแต่ตอนหลังมาตรวจทีก็คือยืนยันว่าฮอร์โมนเพศชายเยอะนะ
1: น่าจะฮอร์โมนเพศชายเยอะ
0: เออแล้วก็มาตรวจทีหลังอ่ะ
1: กราบ
0: ก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอินโดผู้หญิงนี่ถ้าดังสุดก็น่าจะเป็นเมกาวตีนะเป็นมีรูปปีนี้มาหรือเปล่านะเพราะว่าเมกาเก๋าสุดแล้วเมกาวตีนี่เคยมาเล่นอยู่ในไทยกับสุพีมชลบุรีอยู่ปีนึงแล้วก็ไปเล่นในเกาหลีอะไรเงี้ยนะน่าจะเป็นวอลเล่นักวอลเล่ที่ดังที่สุดในอินโดแล
1: ้
0: ว
1: เออ
0: นะครับ
1: แม่ตอนนี้นี่ทางโมโนแม็กซ์เนี่ยก็ถือว่าจับอะไรก็ดีไปหมดตอนนี้โดยเฉพาะกลุ่มก้อนวอลเลย์บอลบ้านเรานี่มันเยอะมากนะครับนะถ่ายทอดสดก็รีมิงก็ได้อานิสงส์ด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: จ่ายมาตั้งแต่บอลโลกแล้วคุ้มเลยใช่ไหมยอง
0: จ่ายโดยเฉพาะถ้ามีคนหารนี่อุ้ย 2,000 กว่าบาทนี่
1: ก็คุ้มถือว่าถูกมากดีว่า 3,000
0: อ
1: ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: ยองหารกับใครอ่ะ
0: ผมหารกับพี่ชาย
1: โอ้
0: ผมซื้อตอน early bird เลย
1: โอ้โห
0: 4,000
1: ตอนนั้นถูกอีก
0: 4,500
1: แต่สมชายนี่ก็ไม่ยอมไปหารกับใครนะ
0: เหรออ
1: ืมแกบอก
0: เอาแกหานแกหานแกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอหานแกพี่ท็อปไม่ใช่เหรอ
1: เอาเหรอมีเหรอยอม
0: พี่ท็อปไก่มุกดำอ่ะ
1: แล้วสมชายทำไมฮะแฟนรายการเมื่อวานคุณเฮงเขาบอกว่าคุณสมชายเนี่ยแม่โชว์ฟอร์มรายงานข่าวจากมือถือเลย
0: ผมก็เอ๊ปกติคือปกติเนี่ยเวลามาจัดวันพุธเนี่ย
1: ฮะ
0: เมื่อวานในพี่บีให้มาแทนเนี่ย
1: เ
0: ดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นพี่สมชายแกนั่งอยู่ตรงโซฟาข้างนอกเนี่ยอ่านข้อมูลเตรียมคงเตรียมข่าว
1: เหร
0: ออ
1: ่านข้อมูลด้วย
0: เออนั่งใส่มือถือ
1: ไม่ได้เหรอ
0: นะ
1: อืม
0: เอา
1: เออแล้วไงต่อ
0: เมื่อวานเดินมาเอ๊ะพี่ปูไปไหนวะ
1: อ่ะ
0: ไม่มาไม่เห็นปกติก็ต้องนั่งอยู่ข้างนอกกันแหละ
1: ครับ
0: ก็เลยเออไปส่องน้ำมั่งแล้วก็เข้ามาเมื่อวานนี่น่าจะจัดยุทธมั้งเออหรืออาจารย์ชิตตี้คุณชิตพลจัดเสร็จแกก็ออกไป ผมก็มารอ

0: เอ้พี่ปูไม่มาทีกำลังจะเข้ารายการแล้วกำลังจะเปิดประตูเข้าส่งเสียงโทรศัพท์อัลโหลย้องมาจัดรายการเปล่า
1: เออ
0: บอกเข้ามาพี่กำลังจะเข้าพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่ปากซอยที่บ้าน
1: โอ้
0: แกไปทำแกไปประชุมตอนบ่ายแล้วแกชินขับรถกลับบ้านเฉยเลย
1: เอาแล้วแกโทรมาทำไม
0: ก็เข้าสายไง
1: โอ้แกพอถึงจะถึงบ้านแกนึกขึ้นได
0: ้เออนึกขึ้นได้ว่าเอ้าต้องมาจัดรายการนี่หว่าแกก็เรียกอะไรนะขับรถกลับบ้านด้วยความเคยชิน
1: ยังมีสามัญสำนึกนะนึกขึ้นได้นะ
0: แล้วแกบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวพี่ซื้อข้าวซื้ออะไรพลุงพลังจะเข้าบ้านอยู่แล้วนึกได
1: ้เอออ๋อเหรอ
0: เออ
1: แหมทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์ไปหมดเลยเอ้ยแม่กองอย่างเงี้ยโจอี้นี่ด่าในใจ
0: โอนเมื่อวานไม่มีใครว่างเลย
1: อ่ะ
0: นัดเตยไปเตะบอลที่ไทยรัฐ
1: โอ้เหรออ
0: ยู่เดนิวถ้าไปเตะบอลที่ไทยรัฐ
1: เอาสงสัยจะย้ายไปอยู่นั่นหรือเปล่าฮะก็ซื้อตัวไป
0: ส่วนพี่โจอี้เนี่ยติดเก่าเก่งเกมเลย
1: โอ้โหแล้วยังไงรู้ไหม
0: ยังไง
1: ฮะก็แกนี่นะเป็นคนตั้งกฎเองอ่ะตอนนั้นที่ผิดพลาดเรื่องกลุ่มไลน์ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มันไปผิดพลาดยังไงไม่รู้แกจัดคนเดียวไงแกยั่วมากเลยแกบอกไม่เอาละกลุ่มไลน์
0: ดิวตรงเลยตอนนี
1: ้ใครไปมาใครมาให้ดิวตรง
0: ใครจะไม่มาเนี่ยให้ดิวตรงเลยให้หาคนแทน
1: แล้วเป็นไง
0: จะลืม
1: ที่แกแล้วจะมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้อีกไหมเนี่ย
0: อันนี้ไม่ได้เรียกหลุดอันนี้เรียกลืม
1: เหรอยังดีว่ายังนึกขึ้นได้นะ
0: นึกขึ้นได
1: ้โอ้
0: ก็ทำนึกขึ้นไม่ได้เนี่ยเข้าไปสักสิบนาทีผมก็ให้ฟังโทรหาพี่อยู่ไหนครับ
1: ดีไปก็ยังไม่เข้าไปดูหนัง
0: แล้วแกแบบโอ้โหแกเข้าสายเนี่ยบอกพี่อยู่สักชั่วโมงก็ได้ครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายผมจัดการเองแกบอกเฮ้ยไม่ได
1: ้
0: อยู่ยันเลิกเลย
1: โอ้ต้องไถ่บาปไถ่บาปแม่แฟนรายการนี้ชอบมากเลยโคตรมันเลยรายงานข่าวนะฮะ
0: ก็เรียกว่าโดนกันไปคนละที2ทีนะทีมงานนินทาเลยนะ
1: เออก็มันไม่มีข่าวไงแกไม่ได้มีข้อมูลอะ
0: เลยว่าอยู่ให้จัดคนเดียวกันไปคนละที2ที
1: เออเหรอ
0: ผัดกันโดน
1: อ้าวซ้อมๆกันเดี๋ยวสมชายช่วงเอเชียนเกมเนี่ยอาจจะมันเป็นตัวหลัก5วันรวดเลย
0: โอ้โหตายแน
1: ่เอาทำไมอ่ะ
0: ตายไม่ฟิต
1: เฮ้ยตัดสินใจด้วยแกโอ้เสียงใสแล้วรายงานเนี่ยเอเชียนเกมป๊อปมา US Open เสร็จก็ไปเอเชียนเกมแล้วมาฟุตบอลแล้วก็จบด้วยเอเชียนเกมโอ้ปวดหัวกับแกจริงเลยทำไมแกไม่จัดหมวดหมู่
0: ฮ
1: ะในการรายงานข่าวนะเอเชียนเกมก็นับถอยหลังละถังหลอยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เราต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยทางโทรทัศน์หลายช่องมีการถ่ายทอดสดโดยเฉพาะพีพีทีวีนะก็บอกว่าว่ากันว่าได้คิวถ่ายทอดสดเยอะที่สุดของทีวีไทยเลย
0: เหรอไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เอ้ามีหน้าบีนี่เขาเก็บตัวเลย
0: เยอะสุดที่น่าจะทีสปอร์ตมั้งทีสปอร์ตที่ถ่ายทุกวันทั้งวัน
1: อ๋อทั้งวันทั้งคืนเลยเหร
0: อ
1: โอ้โห
0: แต่ว่าถ้าช่องต่างๆนี่น่าจะสลับสับเปลี่ยนกันถ่ายอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรออย่างนั้นเลยเหรอยองชัวร์นะ
0: ก็ทีสปอร์ตที่เขาถ่ายทุกวันตลอดอยู่แล้ว
1: โอเคแต่ว่าเห็นอ่านข่าวเว็บแบบ PPTV เขาบอกว่าเขาเนี่ยถ่ายทอดสดเยอะสุดของฟรีทีวี
0: ก็เพิ่งถ่ายบาสไปเมื่อเย็น
1: เริ่มเลยใช่ไหม
0: เริ่มแล้ว
1: มิหน้าบีมไม่ยอมไปเช่นเกมเนี่ย
0: ผักบาสด้วยนะวันนี้พี่บี
1: อ้าวเหรอโอ้โห
0: เป็นไง
1: คึกหน้าดูจะทำการบ้านไปทำข่าวมวยอ่ะบีนะตอนนี้ลาบาสเป็นไงมีของไทยลงสนามไหมวันนี
0: ้ไม่มีฮะบาสชายเราไม่ได้ไป
1: บาสชาย
0: เราไม่ได้ไป
1: น่าจะส่งไปหาประสบการณ์ซะหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆ
0: มันต้องมีเป็นรอบคัดเลือกหรือเป็นระดับโลกอะไร
1: บางอย
0: ่
1: าง
0: มีควอลิฟาย
1: บางอย่างมีครับเริ่มมีควอลิฟายแล้ว
0: คร
1: ับ
0: ส่วนบาสหญิงนี่เดี๋ยวผมดูก่
1: อ
0: นบาสหญิงของเรา
1: ครับ
0: จับแบ่งสายกันไปยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมดูก่อน
1: แบ่งหมดแล้วในประเภททีมเดี๋ยวนี้ต้องดูนี่ทางเว็บไซต์เป็นทางการของนาโกย่า
0: ของเรานี่อยู่กลุ่ม A มั้งอยู่กับอินโดแล้วก็จีนแล้วคนใส่เรามี3ทีมเว็บไซต์ยังเป็นทางการนี่มันอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลย
1: ชื่ออะไรนาโกย่าอะไรนี่พิมพ์ดูนะ
0: ครับ
1: ส่วนเทนนิสนะครับของท่านนายกบอสสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับลูกพี่ใหญ่ลีหมิงเนี่ยวันนี้เนี่ยก็

0: ออกมาเปิดเผยนะครับถึงความพร้อมนะฮะว่าเทนนิสเนี่ยจะแข่งท้ายๆนะ27กันยาถึง3ตุลานะครับ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าช่วงนี้กำลังเป็นขาขึ้นของวงการเทนนิสเลยนะไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวรณนาธาราฤดีหรือไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับตอนนี้อันดับก็ต่ำร้อยละแล้วก็สร้างผลงานทะลุรอบลึกไม่ถึงกับรอบลึกอะเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายวิมเบิลดันกับ US Open นะครับ
1: ครับ
0: อย่างบูมกสิณดิษฐ์สำเร็จนะครับก็มือหนึ่งของไทยก็เพิ่งผ่านถึงรอบชิงในรายการ APT Challengerนะครับ75
1: โอ้โห
0: ต้องมีฟุกด้วยนะ
1: น้ำลายออกมือปาก
0: ไม่เมยนี่เปรี้ยวเลยนะครับก็แล้วก็มีปรัชญาอิสโรก็ต่ำกว่าร้อยนะครับเล่นประเภทคู่นะฮะแล้วก็พูดถึงเอเชียนเกมเป็นงานที่ยากนะครับเพราะว่ามือเอเชียนี่เขาระดับต้นๆของโลกหลายคนนะฮะแต่ว่าก็ลุ้นประเภทคู่นะครับโดยเฉพาะถ้ามองไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับในหังโจเมื่อ4ปีที่แล้วปัญญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพาราดอนพล
1: พาราพลพ
0: อฮะพาราพล
1: พาราดอนว่าทำไม
0: พาราพลพาราพลโจนนะครับ
1: ครับ
0: ลูกครึ่งครึ่งลูกไทยออสเตรเลียเนี่ยได้มา1เหรียญทองแดงรอบรองนี่ก็เกือบทะลุชิงนะนะฮะยอง
1: ฮะ
0: ก็ลุ้นชายคู่กับคู่ผสมนะฮะอย่างไรก็ตามหลี่หมิงเคยคุยกับนายกว่าแล้วประกาศเงินอัดฉีดเท่าไหร่นายกบอกเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับ
1: ครับ
0: คือสมาคมลอนเทนนิสเนี่ยเรทของระดับ4เกมเนี่ยให้เหรียญทองล้านหนึ่งนะยอง
1: เพราะฉะนั้นเอเชียนเกมเนี่ย
0: ถือว่าเยอะมากนะครับ
1: เอเชียนเกมนี่ก็น่าจะเยอะกว่านั้น
0: แน่นอนเอเชียนเกมนี้มันยากกว่า4เกมหลายเท่า
1: ครับ
0: หลี่หมิงว่าแม่สัก3ล้าน
1: โอ้ยเหรอ3ล้านเลยเหรอ
0: เยอะไหม
1: กูดูใจบอกโอ้ลืออย่าไปพูดอย่างนั้นก่อนสิ
0: เดี๋ยวเกิดได้ประสงค์เรียนทงเฮ้ยแต่สบายโตคุณสุชัยนะฮะแม่อยากให้โครงการกีฬามีคนแบบสปอร์ตแบบนี้นะมันหาไม่มีหาได้น้อย
1: แม
0: ่ส่วนใหญ่เข้ามาก็อยู่ก็แก๊กไปนะครับบางทีก็เสียดายนะครับ สมาคมกีฬาต่างๆแล้วก็แถมก็แก๊กไม่เป็นไรครับกะอยู่เนี่ยประมาณว่าจาก2ขากลายเป็นเดิน3ขาแล้วก็ถึงขั้นนั่งวีลแชร์ก็อาจจะต้องมีได้เห็นกันละคอยดูเดี๋ยวยองรับประกันส้มฟรีนะฮะเดี๋ยวรอดูเทนนิส
1: คลี
0: มิงอาจจะต้องอยู่ยาวถึงวันที่3เลยก็ได
1: ้ยองผมว่าไม่อ่านแล้วแหละพี่ก็ต้อง
0: จะบุกไปแล้วต้องสแตนบายไว้
1: นะ
0: จ๊ะ
1: อย่าอาจจะเลยพี่อยู่แน่นอนนะ
0: โอ้เหรอ
1: ดูแล้ว
0: แม่นี่โจโจ้ไทยรัฐแกโทรมาแกจะไปพร้อมหลี่หมิงด้วยแม่แล้วก็แกเนี่ยนะฮะมีอาการเหมือนอะไรวะสลักเพชรอ่ะ
1: สลักเพชรตรงเอวตรงต้นขาอะไรเนี่ย
0: หลี่หมิงตรงสะโพกอะไรเงี้ยหลี่หมิงมีแต่หยาดเพชรส่วนอีกเพชรนึงไม่น่าจะมี
1: อะไรฮะ
0: นะ
1: โกนนะโกนไปหมดแล้วอ่ะ
0: นะเอื้อมมือคว้าหยาดเพชรแก้วเคยได้ยินได้ยินเพลง
1: นี้นี่ต้นฉบับนี่ใคร
0: ชริน
1: ชรินปานชริน
0: พี่ลิน
1: โอ
0: ้นะ
1: ชรินนี่อะไรลุงชึง
0: ชรินนันทนาคอน
1: แกชื่อลุงชึง
0: อ๋อเหรอฮะโอ้รู้จักชื่อเล่นด้วยโอ้โหยอกนี่
1: พ่อผมฟังนะไงผมรถพ่อผมได้มีแต่ชรินกับพระพยอม
0: ครับ
1: โอ้นักร้องคนโปรดพ่อผมเลยชริน
0: อืมก็นะเอ้ยมาหยาดเพชรได้ไงวะเนี่ย
1: สลักเพชรไง
0: อ๋อโจโจ้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ลีมินก็บอกเฮ้ยไปเคลียร์ไปทำกายภาพบำบัดให้ดีนะเว้ยเพราะว่าไปทำข่าวพวกระดับอย่างนี้เนี่ยเดินมาหนึ่งเกิน5โลแน่นอน
1: ชัวร
0: ์นะยิ่งถ้าจะไปดู 2-3 ชนิดกีฬาเนี่ยนะครับเดินกันมันแน่โดยเฉพาะรถไฟฟ้านี่เวลา ไอ้ไปต่อเชื่อมต่อนี่เดินกันมันเลยนะครับหลงกันมั่งอะไรมั่งนะฮะอีลุงตุงนังนะครับเรียบร้อย
1: แล้วก็ไปสนามเวลาไปสนามเนี่ยนะยังไงก็ต้องเดิน
0: กะว่ากลับมาเที่ยวนี้ผอมแน่นอนเล
1: ย
0: เพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยถึงมันกินได้ไม่ได้ก็แล้วแต่มันแพงไงคงต้องกินน้อยลงไข่ต้มเน้นไข่ต้มนะ
1: โอ้แต่ว่ากินอาหารเคยไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นกับกินอาหารญี่ปุ่นที่ไทยนี่คนละเรื่องนะพี
0: ่เป็นยังไง
1: ที่นู่นมันดูอร่อยกว่ากันเยอะเลยอ่ะ
0: รีมิงก็ว่าอย่างนั้น
1: ดูเวลากินแซลมอนนี่มันดูเนื้อมันแบบมัน
0: อ่
1: ะไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่รู้เราก็เป็น
1: ไม่รู้เกรดไหน
0: ไม่ค่อยชอบกินอาหารญี่ปุ่นไง
1: โอ้ผมนี่ของโปรดเลย
0: เหรออ๋อแต่ว่าโอ้มื้อนึงเนี่ยก็ต้องมีอ่ะ300 400บาทอ่ะเนาะไอ้แซลมอนที่ดีๆหน่อยนะ
1: ครับ
0: ขนาดไปตลาดปลามันนะโอ้โหรีมิงเห็นแล้วนะดำน้ำแล้วเราก็จะเห็นปลาปักเป้านะที่นู้นเนี่ยมันก็ใส่ตู้เลยปลาปักเป้า
1: ครับ
0: แล้วพอขึ้นมานี่มันแล่เนี่ยโอ้โหเราดูแบบสงสารเนี่ย
1: เขา
0: ชอบกินปลาปักเป้านะ
1: ในฐานะที่เป็นคนดำน้ำ
0: แล้วปลาปักเป้านี่มันต้องเป็นด้วยนะทำเป็นด้วยนะมันมี
1: เขาต้องมีใบอนุญาตแล่ปลาเป้านะพี
0: ่อ๋อเหร
1: อ
0: โอ้มีลายเส้น
1: มีลายเส้นเชฟจะไปแล่ส่งเดชไม่ได้นะ
0: เออ
1: เพราะว่ามันมีพิษใช่ไหม
0: เออใช่ใช่ดูว่ามันมีพิษแต่คนญี่ปุ่นชอบกินนะ
1: ครับ
0: รีมิงไม่กล้ากินเลยนะแต่ถ้าให้ชิมฟรีอะไรเงี้ยก็สักหน่อยก็ดี
1: แล้วไปญี่ปุ่นนี่ถ้าประทังชีวิตเนี่ยโอ้โหร้านราเมงหยอดตู้เลยเยอะแยะเลย
0: อ๋อเหรอก็เข้าไอ้พวกสะดวกซื้อได้ไหม
1: ก็ได้
0: คาราบาวของเขามีไหม
1: โอ้ผมว่าน่าจะเยอะกว่าครับยิ่งกว่าคาราบาวบ้านเราอีก
0: แต่ที่แน่ๆน้ำสิงที่นั่นจะถูกหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: เขายังชั่ว
1: ตอนผมไปญี่ปุ่นนี่กลางคืนเนี่ยหิวๆเนี่ยลงมาร้านราเมงหยอดตู้เนี่ยโอ้อิ่มอย่างพรุ่งนี้เที่ยง
0: ก
1: ็ชามไปเลย
0: แต่ก็ชามมันก็สัก200กว่าบาทนะ
1: ประมาณ
0: บ้านเราก็ร่วมๆนั้นนะ
1: ราเมงบ้านเราก็ได้แหละ
0: บ้านเราก็แพง
1: ก็ไม่
0: ราเมงนะ
1: ครับ
0: นะใกล้เคียงกัน
1: แต่ที่นู่นนี่มันบอกโอ้โหรสชาติเข้มข้นหมูนี่หมูเป็นหมูชิ้นเบลเลอร
0: ์
1: เ
0: หรอโอ้
1: อร่อยดี
0: ก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่
1: เอาอีก
0: เรื่องเยอะเดี๋ยวต้องซื้อพวกอาหารไทยที่เป็นซองนะฮะแล้วเดี๋ยวให้โจโจ้ไทยรัฐนี่แกเอาหม้อหุงข้าวไปหน่อย
1: โอ้ยถ้าไปพี่โจ้สบายพี่โจ้แกหุงข้าวกิน
0: ซื้อไอ้นี่ไปข้าวตาจระเข้นะ
1: ไดโนเสาร์สิ
0: โอ้
1: โหดีนะรู้ จระเข้เนี่ยมันยาแนวแล้วฮะ
0: ถ้ายักษ์เจ็ดสีฟังนี่ก็ยิ้มเลย
1: เ
0: พราะบ้านแกเป็นเอเจนต์
1: นี่ผมอุดหนุนนะเนี่ย
0: เป็นโรงสีไง
1: เ
0: จ้าของโรงสีนะ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: นี่ผมอุดหนุนอยู่เนี่ยผมกินข้าวไดโนเสาร์อยู่เนี่ยทุกวันนี
0: ้อันแน่ยอง
1: หาซื้อยากเหมือนกันนะ
0: แพงนะ
1: ตามห้างไม่ก็
0: แพงมากเลยถุง5โลเท่าไหร่วะ
1: สักผมซื้อไปเท่าไหร่แล้วลืมไปแล้ว
0: เกือบ400อ
1: ่
0: ะ
1: แพงกว่ายี่ห้ออื่นนะ
0: 6424
1: แต่กินอร่อยจริงนะ
0: 660บาทอ่ะ200กว่าบาทอ่ะ
1: กินอร่อย
0: กิโลนึง60บาทก
1: ็ว่าแต่พี่ยักษ์มีสักถุงสองถุงไหมฮะ
0: ต้องไปงานสมาคมผู้สื่อข่าวไง
1: อ่ะ
0: ครั้งที่แล้วรีมิงหิ้วมา3ถุง
1: โอ้โห
0: เพราะพี่แอดดี้นี่ก็ไม่เอา
1: อะไร
0: แล้วก็น้องอายแกก็ไม่เอา
1: เสร็จเลย
0: ก็รอบแรกกันแล้วเลยถือกลับไปก่อนที่จอดรถเก็บไว้ในรถก่อนเดี๋ยวเมาแล้วลืม
1: อันนี้แต่ว่าเรียกเวียนเทียน
0: ส่วนแบดมินตันนี่เป็นกีฬาความหวังอีกอันหนึ่งวันนี้ท่านนายกพลอากาศเอกมนทนสัชนุกร
1: สัชุกรนะ
0: สัชุกรขออภัย
1: ครับผม
0: พี่ป้อมพี่ป้อมนะเดี๋ยวไปบุญญาแนวตาจระเข
1: ้
0: สนาม3
1: พี่ป้อมที่เพิ่งเล่นคอนเสิร์ตไปเมื่อวาน
0: โอ้โหพี่ป้อมนี้ขนาดนักการเมืองก็ยังประชุมถกกันหน้าดำคำเครียดก็ยังเปิดคอนเสิร์ตดูเลยนะ
1: โอ้ยเมื่อวานนี้มีป้อมกับตู่อยู่บนเวทีเดียวกันด้วยนะ
0: อ้าวเหร
1: อ
0: นพพลกรมาชุน
1: นันทิดาแก้วโพสาย
0: อ๋อโ
1: คไอ้พี่ตู่นพพลที่ไปร้องเพลง
0: เป็นครึ่งนนคนหนึ่งสิ
1: ครับผม
0: ที่ห่วงใยแต่เธอเรื่อยไปแกขึ้นไปร้องเพลงอะไร
1: ไม่รู้ครับไม่ได้ไปดู
0: อ้าว
1: เห็นแต่ภาพ
0: แล้วไม่ดูเห็นเขาเอเอสรายการสดด้วยไงใช่ไหม
1: ถ่ายทอดสดเลยพ
0: ี่
1: ซื้อให้ดูถ่ายทอดสดแบบสตรีมมิ่ง
0: เฮ้ย
1: แต่ผมไม่ได้ซื้ออ่ะผมไม่รู้ดิคอนเสิร์ตมันต้องไปดู

0: รวุฒิวิทยสารนะครับก็ตอนนี้มือสามของโลกเลยไหมร่วงไปอยู่อันดับสามแล้วนะแต่ว่าในเอเชียนเกมครั้งนี้น่าดูมาก
1: ทำไม
0: นะฮะเพราะว่าผู้ชายนี่มันสูสีกันนะ
1: มีคนที่มีอยู่ในข่ายว่าจะลุ้นเหรียญทองเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 5-6 คน
0: เออจะยิ่งล่าสุดรายการไชน่ามาสเตอร์เนี่ยฮ่องกงชิงกันเองนะ
1: โอ้ครับ
0: โอ้พวกเด็กใหม่ๆฮ่องกงไอ้ดาวรุ่งของเขา22ปีเองนะครับขึ้นมาโอ้โหเล่นกันดีมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่สูสีแล้วก็ยากต่อการคาดเดาไม่เหมือนยิงเดี่ยวนะเดี่ยวยังไงอันเชยองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
1: จับสายมาก็อันเชยองในหลังชื่อยี่ประมาณนี้แหละ
0: ก็ได
1: ้อากาเนะ
0: สามคนนี่แหละ
1: ครับ
0: ไม่หลุดจากคนสามคนนี้
1: แล้วก็สอดแสะเฉินยู่เฟยช่วงนี้ก็ดับไปใช่ไหม
0: ใช่อายุเยอะแล้วจะมาซุ่มๆก็เนี่ยรัชนกอินทนนท์นี่เที่ยวนี้ไปแข่งแบบไม่ได้คาดหวังไม่กดดันเนี่ยจะมีโอกาสเดี๋ยวเชียร์กันเยอะ
1: ๆครับ
0: เมสวยนะครับก็จะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเธอแน่นอนค่อนข้างแน่แล้วล่ะเพราะว่าถ้ารอวงรอบอีก4ปีนี่โอ้โหคงไม่ไหวแล้วมั้งนะ
1: เมตอนนี้นี่มือ6ของโลกนะ
0: ขนาดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มิวนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะพรวีช่อชูวงเนี่ยก็เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกมานะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอาการบาดเจ็บมิวนี่ก็คือเกมแรกนี่จะเครื่องร้อนชานะฮะจะเป็นคนที่เกมแรกนี่จะตีไม่ดีนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปวิ่งรอบสนามก่อนนะฮะก็เคลียร์ดูให้ดีด้วยนะการข่าวแม่ไม่ใช่พอเซต2เนี่ยไปวิ่งนะแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ชนะกันเด็ดขาดต้องไปซัดกันเกม3นะเพราะว่าแบบนี้มันไม่สามารถฟิกเวลาได้ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมยองนะฮะโอเคก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ต้องไปเฝ้ารอชมดูแล้วมันจะดูยังไงกีฬานี่ลีหมิงยังเคยคิดเล่นๆเลย
1: ทำไมฮะ
0: ถ้าเป็นเจ้าภาพหรือ OCA หรือ IOC เนี่ยคุณถ้าจับแบบกีฬาหนึ่งแข่งให้เริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปเลิกเที่ยง
1: อ
0: ีกกีฬาหนึ่งเริ่มเที่ยงเลิก4โมงเย็นอีกกีฬาเริ่ม4โมงเย็นไปเลิก2ทุ่มนะ
1: เ
0: พราะทุกอย่างมันแข่งตรงกันหมดเลยแล้วเราจะแยกภาคไปยังไงวะยอง
1: อ้าวปกติมันก็แข่งพร้อมกันหมด
0: ก็ใช่ไงเอาเราก็ให้อย่างเงี้ย
1: ไม่ก็ถ้าเป็นอย่าง AS Play ก็มี3มีช่องภาคไทยทั้ง3 4ช่องปีนี้มันน่าจะเยอะกว่าเดิมด้วยมั้งเพราะว่าเขาทำห้องภาคเพิ่มนะเนี่ย
0: พูดถึงบ่อยเหลือเกินนะ
1: ไม่ได้สิฮะ
0: อ
1: ู่ข้าวอู่น้ำ
0: เหรอโอ้โห
1: ไม่ได้ที่นี่ผมก็กลับบ้านนอกอ่ะ
0: เหร
1: อไม่มีที่ไหนแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีที่ไปแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วโอ้
1: ก็มีช่องภาคไทยหลายช่องแล้วคือถ้าเป็นแบบ OTT นี่คือเขาจะเพิ่มช่องลดช่องยังไงก็ได
0: ้
1: คุณได้ฟีดอะไรมาคุณก็ปล่อยบางช่องก็ภาคไทยบางช่องก็ไปภาคก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นถ่ายทอดสดทางทีวีดิจิตอลอะไรพวกนี้เขาก็เลือกชนิดกีฬามาถ่าย
0: นะครับโอเค
1: ถ่ายหลายช่องนี่ก็แบ่งๆกัน
0: ครับ
1: นะครับช่องนู้นถ่ายนี้ช่องนี้ถ่ายนั้นผ่านไป
0: แต่ว่าพูดถึงยังไงไหนๆก็พูดแล้วก็พูดถึงทรูนิดนึงด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าของเขานี่ก็จะมีให้ซิมกับสื่อที่จะไปทำข่าว
1: อ๋อครับ
0: นะฮะก
1: ็ไอ้นี่พูดเดี๋ยวนะพูดถึงช่องถ่ายทอดที่เราต้องพูดถึง Mcord HD ด้วยนะพอถ่ายด้วยนะ
0: ร่วมถ่ายด้วยใช่ไหม
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่รู้สึกจะถ่ายบอลหญิงด้วย
0: โอ้โหถ้าลีหมิงอยู่เนี่ยไม่แน่อาจจะได้ภาคมวยหรือเปล่าเห็นพอทรงแกทาบทามแกถามมาอยู่เนี่ยนะ
1: ครับต้องพูดถึงนิดน
0: ึ
1: ง
0: แล้วภาคโปรแกรมถ่ายทอดเยอะไหม
1: ไม่รู
0: ้ก็เอาทีม99ไปด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไปบ้ากันเหร
0: อ
1: ก็น่าจะอย่างนั้นนะนี่แหละก็เนี่ยแหละคนคุ้นๆเคยๆกันนี่แหละก็น่าจะทีมงานของพ่อแมวก่อนอันดับแรก
0: แม่ต้องไปตีซีพ่อแมวนะยองนะ
1: พี่ตุ๋ยนะเนมเนี่ยเนมไปนู่น
0: เนมไปนู่นไปนู่นเนมเขาบินไปลงโอซาก้าแล้วก็นั่งชิงาเซ็นเข้าไป
1: เดี๋ยวพ่อแมวยั่วบอกเดี๋ยวภาคเอง
0: โอ้โห

0: อุ้ย
1: เอาผู้บรรยายมือหนึ่งไทยลีกนะปอแมว
0: เหรออ
1: ้าวโถแฟนๆนี่ติดตรึม
0: รูปหล่อไงปอแมวแม้ลิ้นไก่ก็จะสั้นไปบ้าง
1: นี่เขาเป็นหัวหน้าข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยนะดูท่องเที่ยวด้วยนะจะไปเที่ยวไหนเนี่ยบอกปอแมวติดต่อให้หน่อยหนึ่งนี่ตั๋วเด็ก
0: เออได้เลย
1: หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ได้ได้แต่ตอนนี้รัฐบาลเขาก็มีโครงการอะไรเที่ยวทั่วไทยอะไรอยู่นี
1: ่กันเหรอ
0: ใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะ
0: เหรอ
1: ครับไม่ค่อยจะไปเที่ยวไหนเลยช่วงนี
0: ้แม่ไม่ใช่ตังเลยนะไม่คิดเรื่องเที่ยวเลย
1: เ
0: ดี๋ยวรีมิงพรุ่งนี้ลาพรุ่งนี้ลาไปงานดำน้ำของบุญญาแนวตาจระเข้นะฮะพรุ่งนี้ไปเกาะร้านเป็ดร้านไก่นะครับมีเก็บขยะแล้วก็ไปดำตัดอวนใต้ทะเลนะยองเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูกันแล้วก็คนที่อยากจะไปดำน้ำกับหลีหมิงก็สามารถมาเรียนดำน้ำกับหลีหมิงได้เลยนะ อย่าเกรงใจกันนะครับเพราะว่าคิดตังค์นะฮะสอนแบบ VIP นะ
1: ครับ
0: นะจ๊ะยองนี่ๆเขาบอกมีโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะครับเขาบอกว่าวงเงินโครงการ 3,500 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์นะยองนะมีสิทธิประโยชน์เรื่องค่าที่พักนะครับก็จะได้คนละ 1,500 บาทนะฮะ
1: เปิดให้ลงทะเบียนเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงฮะ
0: เขาบอกว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกาแต่ว่าต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังวันที่1ถึง25ตุลาคมนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับนี่แล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะมีblackout period นะครับงดใช้สิทธิ์15ธันวาถึง15มกราอ๋อช่วงนั้น
1: ไฮซีซั่น
0: ไฮซีซั่นไฮซีซั่นก็จะใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกาจนถึง28กุมภานะฮะ
1: ครับ
0: ก็เที่ยวเมืองไทยนี่แหละครับโอ้ลีมิงก็ต้องเรียนเลยมีที่เที่ยวเยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ทะเลนะบ้านเรานะไม่ใช่มีจะมีภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายนะ
1: ภูเขาแม่น้ำเดี๋ยวนี้ฮิตเดินป่ากัน
0: อีสานเนี่ยน่าไปมากยอง
1: ครับ
0: คือปีที่แล้วหลีหมิงไปเที่ยวบึงการนะบึงการก็จะมีไอ้ที่ดังๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะ
1: หินสามวาน
0: เออยองนี่รู้เลยนะแล้วไปเดินในน
1: ี่เล็งอยู่อยากไป
0: ถ้ำอะไรนะที่มันมีนาคาถ้ำนาคาไปเข้าไปเดินมาละนะฮะสวยมากแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยภาคอีสานเนี่ยอากาศดีแล้วก็ถ้าไปเนี่ยให้ไปนครพนมดีมีเงี้ยก็ไม่เคยไปครั้งที่แล้วเพิ่งไปครั้งแรกสวยมากแล้วก็ไปริมแม่น้ำโขงเนี่ยมันจะมีให้เช่าจักรยานปั่นแล้วก็จะปั่นเรียบแม่น้ำโขงแล้วจะไปจุดเขาเรียกว่าเช็คอินเนี่ยจะเป็นรูปพญานาคนะ
1: ครับ
0: ที่นั่นสวยก็เชิญชวนนะเที่ยวเมืองไทยนะครับอาหารการกินอะไรก็อร่อยอร่อย
1: ก็นั่นแหละครับตามสโลแกนเลยเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่เปลือง
0: เอ้า
1: ไม่ไปไม่รู้
0: ไม่ไปโอ้แม่หยอกนิดจะไม่ไปอย่างเดียวเลยนะ
1: ไปผมก็ชอบแล้วแต่มันไม่ค่อยว่างอะไรทีมันว่างแบบวันสองวันเนี้ยมันไปมันก็แบบสามสี่วัน
0: งาน
1: ม
0: ันดีหยอง
1: เดี๋ยวฟีบาเลเดี๋ยวโดนแน
0: ่เออเหรอเรียบร้อยนะ
1: โอ้โหมาร์คผมกำลังลุ้นสนุกเกอร์อยู
0: ่เหร
1: อมาร์คเซลบี้จะแทงแม็กซิมัมครับโอ้วางข่าวไม่ดีถ้างั้น
0: โอ้เบิ้ลไงเบิ้ล
1: มันเบิ้ลหลุมกลางตกดำแล้วมันไปก็ต้องวางไว้เบิ้ลเหรอครับแดง
0: ไม่นี่ follow through ไปกระแทกเลย
1: โอ้โหไหวเลยพี่สตันเหลี่ยมอย่างหนาเลย
0: ไม่ได้เว้ยไม่มี
1: ไปแค่แน่
0: โอ้แกก็อยากจะไปอ๋อไปเลาะชิงเลาะชิง
1: ใจแกแล้ววางไว้แค่นอนแหละแต่ว่าวางข่าวไม่ดีนี่ดำแดงชุดแดงดำชุดสุดท้ายนะมาร์คเซลบี้รายการอะไรวะเนี่ย English Open นะรอบ16คนเจอไคลเลนวิลสันเฟรมแรกเอ้ยเฟรม2จะแทงแม็กซิมัมแล้ว
0: ไม่แน่ไม่แน่นะลูกนี้เลาะชิง
1: เลาะลงนี่ดำธรรมชาติเลยเรียบร
0: ้อย
1: แข่งหนาได้ยังงั้น
0: ได้ไป112คะแนน
1: วางข่าวไว้ดีว่ากันต่อ
0: ว่ากันต่อนะไอ้เช่นเก่งมีอะไรไหม
1: ก็เมื่อเช้าไงไปทำเนียบ
0: อ๋อ
1: เป็นไง
0: เขาบอกว่าตีรถเปล่าอ่ะท่านนายกติดภารกิจ
1: ท่านนายกไม่ว่าง
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์เครียด
1: วันนี้แล้ววันนี้มีแต่คนขุดรูปท่านนายกแขวนอะไรนะ พระที่นั่นแหละที่เป็นหลวงพ่อที่เป็นข่าวอยู่วันนี
0: ้
1: เหนือดวงเหนือดวงอะไรเนี่ย
0: หลวงพ่อโชติอ่ะ
1: ท่านนายกที่แขวนเคยแขวนพระเนี่ยเคยอวดนักข่าวอยู่ก็ขุดรูปไอเดียใหญ่เลย
0: ก็คือจริงๆบางทีเราก็พูดยากนะในช่วงนั้นสมัยนั้นท่านอาจจะยังไม่หลุดอ่ะใช่ไหมพอเหมือนในกาดหล่นเมื่อไหร่มันก็จะว่าเห็นใจก็เข้าใจได้อ่ะนะนะลองใครมาเป็นฉันสักวันคงรู้ดีนะก็ต้องระวังนะ
1: ก็พุทธศาสนาเขาถึงต้องมีคำว่าฮิริโอตปะไงยับยั้งชั่งใจ
0: ฮิริโอตปะนี่แปลว่าอันนี้เนี่ยว่าความไม่เกรงกลัวต่อบาปเฮ้ยความเกรงกลัวต่อบาปสิ
1: ไม่กลัวบาป
0: ใช่ไหม
1: ฮ
0: ิริโอตปะนะ
1: ครับมันต้องรู้ตัวเองนี่ว่าตัวเองสถานะอะไรอยู่
0: ก็มันพูดได้หมดละแต่ว่าเวลามันหลุดนะมันนิดเดียวเองนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ฉะนั้น
0: เหมือนกับเนี่ยนะกอรัม
1: อะไรอ่ะไม่ได้ดู
0: หลอดออฟเดอะมังกี้อ่ะ
1: ไม่ได้ดู
0: พูดพร่ำเพ้อกับตัวเองกำลังต่อสู้ระหว่างสิ่งชั่วร้ายกับสิ่งที่ดีนะ
1: ครับ
0: บางทีมันแพ้พ่ายมันก็ไปเลยนะจ๊ะ
1: แล้วตกลงยังไงฮะไปทำเนียบเมื่อเช้า
0: เอาเออรัฐนายกไม่อยู่
1: ไม่อยู่ไง
0: แล้วนัดกันยังไงเนี่ย
1: ให้รัฐมนตรีสุรศักดิ์มาแทน
0: ค
1: ือเป็นอันนี้คือก็เรียกว่าเป็นหมุดหมายก็ว่าได้นะว่าทัวร์นาเมนต์กำลังจะเริ่มเนี่ยต้องมีการให้นักกีฬาเข้าไปรับโอวาท
0: แต่ลึกๆจริงๆเน
1: ี่
0: ยลีหมิงไม่เห็นด้วยนะแล้วลีหมิงไม่รู้ว่าประเทศมหาอำนาจที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบเราไหมประเพณีอย่างเงี้ย
1: ไปรับโอวาทนี่คือไปรับโอวาทเลยแล้วทำอะไรอีก
0: คือมันเสียดายเวลา มันเป็นการรบกวนเวลานักกีฬา
1: ครับ
0: นะฮะบางคนเขาก็ซ้อมไม่ใช่ใกล้ๆกว่าจะเดินทางนัด10โมงเนี่ยบางทีต้องฝ่าการจราจรมานะ
1: ม
0: ันไม่จำเป็นเลยเลิกประเพณีนี้เลยนะหรือนะครับถ้านายกจะทำเนี่ยก็ทำแมตช์ออนไลน์ไปเข้าไประหว่างสมาคมต่างๆเอานักกีฬามานั่งอะไรเงี้ยช่วงหลังกินข้าว
1: เดี๋ยวไม่มีภาพข่าว
0: แล้วยิ่งไม่มานี่นักกีฬาก็ยิ่งเสียใจนะบางทีเขาอยากเจอใช่ไหม
1: ครับ
0: เลิกเถอะประเพณีนี้นะครับก็คือเจอกันตอนประสบความสำเร็จเลี้ยงฉลองกันแล้วก็แจกเงินตอนนั้นทีเดียวดีกว่านะครับนะแต่รายการไม่รู้คิดอย่างลีมิงป่ะ
1: แล้วมีคนบอกว่าไปวันนี้เนี่ย
0: นะ
1: ไม่มีน้ำไม่มีกาแฟเลี้ยงด้วยนะ
0: เอาเกิดไปแล้วเบิ้งย
1: อ
0: ม
1: เนี่ยมีคนบ่นมา
0: ไม่มีเหรอ
1: ก็บอกไม่มีอ่ะวันนี
0: ้โอ้โหโหดมากเลยนะน่าจะมีขั้นละมังรถละมันรถหน่อยตามประเพณีอย่างที่ยักษ์เจ็ดสีเขาช่อยนะไปไหนก็ต้องแฮปนะ
1: นี่ไงเหมือนวันก่อนเนี่ยพี่บาสแกก็อัดคลิปใช่ไหมพี่ได้ดูไหม
0: ไม่ได้ดู
1: พี่บาสสมรักอ่ะงานมวยเชิดชูเกียรติมวยไทยอะไรอ่ะ
0: เออ
1: ที่เขาแจกรางวัลคนมวยนะ
0: ครับ
1: พี่บาสบอกโอ้เป็นหลายคนเนี่ยรู้สึกยินดีมากเลยที่ได้รับรางวัลแต่ว่าน่าจะมีค่ารถให้เขาหน่อย
0: เอา
1: บอกบางคนมาจากเชียงใหม่อะไร
0: คือรางวัลเนี่ยมันควรจะมีให้ใส่ซองให้หน่อยใช่ไหม
1: ค่าน้ำมันหน่อยนึง
0: แล้วก็เคยเจอกับผ่านร้อยวรวุฒิเหมือนกันแกบอกโอ้อย่ามาให้รางวัลผมละไอ้พวกโลเลอร์ถ้วยที่เต็มบ้านละ
1: น้ำหมูบอกโอ้โห
0: ผมแบบว่าเออมีเงินนะ
1: ครับ
0: เอาเป็นเงินมันดีกว่าหมดเรื่อง
1: ใ
0: ช่ไหมเดินทงเดินทางใช่ไหม
1: หมูแข้งทอง
0: เฮ้ยเหรอโอ้ดีมิงเจอตัวจริงๆแกแต่คนริมก็ชอบมวยไทยนะ
1: ครับ
0: พอเจอตัวจริงๆแล้วดีใจมากอีกคนนึงที่ริมชอบที่สุดเลยเริงศักดิ์พรทวีไอ้หน้าหิน
1: โรเบิร์โตรูลันแหละ
0: เริงศักดิ์พรทวีแต่ก่อนนะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกมาละริมไดโนเสาร์ที่บ้านมีเยอะ5กิโล280นะ
1: ฮะ
0: ทำไมมันแพงผิดกับชาวบ้านว่
1: า
0: ปกติก็โล40บาทเองนะ
1: ล่ะ
0: มันขายของมันเกินราคาหรือเปล่าวะเนี่ย
1: เอาเอาเคลียร์พี่ยักษ์ดิปี้ไปลายเคลียร์แกก่อนเราพักก่อนดีกว่า47
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อก่อนจะพักนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการทุกจุดทั่วบ้านคุณครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดย ลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
0: ช่วงที่สองนะครับแหมเสียงนี่ไพเราะเพราะพริ้งเหลือเกินนะฮะเขียนบทเองให้เสียงภาษาไทยเองนะฮะเกเตอร
1: ์ไม่คิดจะให้รั่วไหลไปไหน
0: ตอนนี้มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับ
1: ครับ
0: ของฟุตบอลนะฮะรายการใหม่นะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพนะฮะซึ่งก็มีไอเดียแบ่งเป็น2ดิวิชั่นนะครับของเรานี่อยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นไปแข่งที่อินโดนีเซียนะครับ
1: อีกดิวิชั่นหนึ่งก็จะไปแข่งที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงไต้หวันนะไคตัก
0: ฮ่องกงเขตปกครองพิเศษนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โปรแกรมครับไทยซึ่งอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับปากีสถานจะเจอกับไทยก่อนนะฮะในวันที่26กันยาก็มันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวเอเชียนเกมนะนะฮะเราไปแข่งกันที่เมืองบันดุงนะครับของอินโดนีเซียแมตช์ที่2ไทยเจอเวียดนามนะที่เดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: นะวันที่29นะฮะวันที่29นี้เป็นวันอังคารทุ่มครึ่งครับโอ้โหตรงกับบินทากีฬาโลกเลยนะ
1: ไม่น่ามีผลเพราะยังไม่มีไทยใครถ่ายทอดสดเลย
0: เหรอเขา ยังไงก็ต้องพาก
1: มันพากยังไงอะพี่มันไม่มีถ่ายทอดสด
0: เหรอแต่ดีมิงว่าน่าจะมีคนซื้อนะ
1: ตอนนี้ล้านเหรียญนะพี่อ่ะ
0: ล้านเหรียญก็33ล้านนะ
1: ราคาเขาเนี่ยตอนนี้ล้านเหรียญ
0: ครับแมตช์สามครับไทยเจอฟิลิปปินส์นะครับ
1: ล้านเหรียญนี่เท่ากับไทยเตะ4แมตช์นี่แมตช์แล้วเท่าไหร
0: ่
1: แบ่งกันนะ
0: ครับครับแล้วเขาไม่เมาไปถึงรอบชิงเลยก็ต้องถึงรอบชิงไง
1: ก็4แมตช์ไงพี
0: ่ฮะ
1: 4แมตช
0: ์อ๋อพอแชมป์กลุ่มก็เตะเลย
1: รอบชิงเลยจริงเลย
0: โอ้4แมตช์ก็เขาบอกว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับไปแข่งที่เซดายันนะของอินโดนีเซีย อีกกลุ่มนึงเป็นใครเป็นไงบ้างอ่ะยอง
1: อีกกลุ่มนึงเหรอ
0: เดี๋ย
1: วดูให้แป๊บนึง
0: ก็จะเป็นพว

0: วกจีนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: จีนไม่มาพ
0: ี่ก็ไม่เกี่ยวนะจีนไม่เกี่ยว
1: จีนตอนแรกจะมาแล้วเขาถอนไป
0: ก
1: ็เอาปากีมาแทนนี่ไงตอนแรกก็จะเป็นจีนกับอินเดียที่มารับเชิญมาเตะอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นอินโดมาเลสิงคโปร์แล้วก็บังกลาเทศนะครับตกลงอินเดียกับจีนนี่ไปทั้งคู่เลยนะเอาปากีกับบังกลาเทศมาแทน
0: โอ้
1: ยังว่าผมนึกว่าแข่งคริกเก็ตนั่นแหละก็แชมป์สองกลุ่มจะไปชิงกัน
0: ตอนนี้เขาบอกว่าทีมนักเตะไทยเนี่ยในไทยลีกเนี่ยได้ลงเล่นน้อยลงไปมากเลยจนน่าเป็นห่วงนะ
1: เพราะว่าซีซั่นนี้มันโควต้า
0: เพิ่มโควต้า
1: 10ลง7ไง
0: เออ
1: ไทยลีก1ลงทะเบียน10ลงสนามได้7นักเตะไทยก็จะเหลือ4คน
0: ครับ
1: ในแต่ละแมตช์แล้วก็แมตช์เดย์1นัดเปิดฤดูกาลสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนอกเต็มโควต้ากันทั้งนั้นเกือบหมดเกือบทุกทีมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็มันได้อย่างเสียอย่างแหละก็ต้องเลือก
0: ก็ต้องต่อสู้มันก็เป็นเกือบทุกประเทศนะในโลกนี้นะ
1: ครับ
0: อังกฤษก็เคยขาดแคลนศูนย์หน้านะครับของเราก็ต้องสู้พวกนักเตะไทยเวลาไปเป็นตัวสำรองตัวอะไรก็ต้องพร้อมที่จะเบียดเป็นตัวจริงให้ได้นะครับแล้วมองในแง่ดีการที่มีผู้เล่นต่างชาติเก่งๆคุณภาพสูงเข้ามาเนี่ยมันก็จะยกระดับมาตรฐานการเล่นของนักเตะไทยด้วยนะครับ
1: กลัวมันจะไม่สูงนะสิต่างชาตินี่ไม่ใช่ว่าเก่งทั้งหมดนะ
0: ก็ไม่สูงเราก็เบียดเป็นตัวจริงนี
1: ่ต่างชาติบางคนเนี่ยแบบมาแบบอะไรวะเนี่ยแล้วก็แต่ว่าคือบางทีบางสโมสรต่างชาติมันค่าเหนื่อยมันแพงกว่าทีมมาก็ต้องเอาก็เล่น
0: อ
1: ่ะมันเจ้าของทีมก็จ้างมาแพงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เล่นจริงเนี่ยโอ้โหไม่ได้เป็นสับปะรดเลยก็มี
0: เออก็ดูแล้วกันบริหารจัดการกัน
1: เออนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ห่างจุดหาจุดพอดี
0: ทีนี้ทีมไทยนะครับเขาบอกตอนนี้ทางของบอลไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโปรแกรมการเปิดตัวแล้วก็เชิญสื่อ
1: ครับ
0: รู้สึกจะเป็นวันสัปดาห์หน้านะหยองนะ
1: 14
0: ใช่ไหมวันจันทร์นะบ่ายโมงนะครับที่สมาคมนะครับแม่มีสัมภาษณ์แอนโทนีภูมิใจนะครับส
1: ุ
0: ดที่รักของลีมิง
1: ต้องรอให้ไทยลีกสุดสัปดาห์นี้จบก่อนไงจะได้รู้ว่ามีใครเจ็บใครเจ็บอะไรบ้
0: างนี่เขาเชิญมาเรียบร้อยแล้วไปกันนะครับหน้าไปเว้ยยองไปเจอแอนโทนีหน่อยนะฮะมีคำถามอะไรบ้างอยากจะถามแก
1: ใครพี่
0: อะยองมีฝากอะไรไปถามไหม
1: ไม่มีฮะ
0: เอ้าไรเนี่ย
1: แกพูดไปหมดละ
0: เหรอแกทำได้ดีใช่ไหมไม่มีอะไรจะตำหนิละนะครับนี่ก็คือฟุตบอลไทยนะครับส่วนชุด
1: ปรากฏประกาศมาไม่มีเสกสรรกับคณะนี่โอ้โหไม่ได้นะสองคนนี่ล็อกเพราะว่าเขาคุยกันไปแล้วไม่ปล่อยตัวไปเล่นในเช่นเกมต้องติดชุดใหญ่แหละ
0: นี่ก็เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมเก็บภาพบรรยากาศการประกาศรายชื่อชุดฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับ
1: ก็น่าจะเปลี่ยนจากชุดอาเซียนคัพที่ผ่านมาเกินครึ่งนะผมว่า
0: ใช่
1: น่าจะเกินครึ่งที่เปลี่ยนจากชุดนั้น
0: แล้วความท้าทายก็คือเราต้องชนะเวียดนามด้วยนะครับในการแข่งรายการนี้ได้เจอกันละแบบทีมเต็มๆละ
1: ครับโจแล้วเจฟิตแล้วด้วย
0: เหรอ
1: ชนะทิพย์กลับมาฟิตแล้วตอนแรกนี่คิดว่ามัดนัดเปิดฤดูกาลนี้น่าจะฟิตไม่ทันที่ไหนได้ลงตัวจริงเลย
0: ครับผม
1: นะ
0: นี่ก็เป็นความคืบหน้านะฮะแล้วก็ปลายเดือนนี้เราได้ลุ้นกันละมันแน่ทีมชาติไทยนะหลังจากแม่ก็ทำได้ดีมากนะครับในการไปเล่นนัดชิงที่มีดิ่งสเตเดียมนะครับได้แค่เสมอแบบน่าจะชนะนะฮะ
1: แต่ก่อนถึงตรงนั้นนี่ลุ้นเอเชียนเกมก่อนนะเริ่มนัดแรก16นี่แล้วนะวันที่16ก็คือวันอะไรล่ะวันพุธ
0: กี่โมงวันพุธช่วงประมาณ4โมงเย็น4โมงเย็นนายอง
1: เดี๋ยวผมไม่แน่ใจโปรแกรมกันได้ว่าเวลาเท่าไหร่แต่วันพุธอ่ะแล้วก็วันจันทร์นี่เป็นบอลหญิงนัดแรกแล้ววันที่14
0: ก็ไอ้เช่นเกมนี่เงียบเงียบไหมยองว่าฮะเงียบเงียบเงาเงาไหม
1: มันก็คง

0: คึกคักขึ้นตามลำดับแล้วมั้งมันเหลืออีกประมาณอาทิตย์กว่าไงพี
1: ่
0: ใกล้ๆกันใกล้ๆ
1: ใกล้ๆนะโอเคอ่ะทาง99นะครับก็แม่น่าจะมีการรายงานสดจากหลี่หมิงนะ
0: น่าใจแล้ว
1: เขายังไม่ติดต่อมาเลยป่านนี้ละ
0: ยังไม่คอนเฟิร์มอะไรสักอย่าง
1: อย่างน้อยก็มาทางนินทากีฬาโลกก็ยังดีนะนะ
0: กราบ
1: แม่เดี๋ยวรอพอทรงนิดนึงแกกำลังพิจารณาอยู่นะครับแล้วฟุตบอลไทยนะครับกลับจะกลับมาเตะกันนะไทยลีกนะครับ
0: พรุ่งนี้สามคู
1: ่โอ้
0: เพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์มันมีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมาแล้ว
1: โอ้ยพรุ่งนี้นี่คู่ใหญ่ด้วยนะ
0: บุรีรัมย์ท่าเรือแล้วก็ราชบุรี
1: ครับ
0: สามคู
1: ่ก็เริ่มหกโมงเย็น
0: ครับ
1: บุรีรัมย์กับสิงห์เชียงรายนะราชบุรีกับทรูนะครับยอง
0: ครับ
1: ทรู
0: ท่าเรือกับลำพูนมั้ง
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: บุรีรัมย์นี่ก็ล่าสุดก็ติดไอ้นี่แล้วนะพี
1: ่
0: ติดเครื่องวัดฟ้าผ่าติดเป็นเครื่องเลยเพราะว่ากฎไทยลีกนี่เขาใช้ระบบแมนนวลอยู่นะ
1: ครับดูนะคอยดูคอยด
0: ูเห็นฟ้าแลบปั๊บถ้าภายใน30วินาทีไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่านี่ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าฟ้าแลบปั๊บได้ยินเสียงฟ้าผ่าภายใน30วินาทีเนี่ยหยุดใช้ระบบแมนนวลเอาแต่ว่าบุรีรัมย์นี่เขาติดเครื่องวัดเลย
1: มันก็น่าจะติดนะเครื่องนึงก็น่าจะไม่กี่ตังค์
0: เขาบอกว่า
1: หลักแสน
0: เขาบอกว่ามันมีหลายเกรดพี
1: ่
0: หลักหมื่นใกล้ๆแสนก็มีไปจนถึงหลักหลายแสนก็มี
1: ก็ติดเถอะ
0: ครับ
1: อย่างสนามกอล์ฟที่มาตรฐานนี่เขามีกันหมดละนะครับ
0: แต่ว่าเราต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงเลย
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อไอ้เซเว่นนะครับ489899ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลมสนับสนุนโดย
3: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปะวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการดำเนินงานของอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ณเรือนไทยทั้งสองหลังการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติการประชุมของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วโลกทั้งในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก

เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวกมลรัตน์เลขานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขานนท์มารดาเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

0: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อ้าวช่วงที่3แล้วจ้านะครับแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อคืนก็เตะกันไปอีกกี่คู่นะ4ซา5คู่นะครับมี
2: ไม่4ซา5คู่เลยกี่คู่แล้วประมาณ8
1: ประมาณ8คู่ใช่มั้ยอ๋อมันเตะ
2: กันมันกี่คู่6 7คู่ประมาณเนี้ยผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: คู่พวกขาใหญ่อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็โอ้โหถล่มนะครับทีมSK Slovan นะนี่มาจากที่ไหนเนี่ยท
2: ี
1: ม
2: สโลวานบาติสลาวา
1: สโลวานบาติสลาวาสโลวาเกียนะครับไป6มาเร็ดเด็ดดวงใจต่อ1นะครับ
2: เฟรนตอเลสนี่ล้อหล่อนะช่วงนี้นะ
1: เหร
2: อยิงประตูชัยสเปนได้แชมป์โลกนี่มาย้ายมาอยู่เปเจนี่แฮตทริกไปแล้วเมื่อค
1: ื
2: น
1: ใช่
2: เฟรนตอเลส
1: แล้วก็เดมเบเร่นะครับ
2: ครับ
1: นะก็ยิงไป2นะฮะโอ้โหโหดมากครับ
2: ลิเวอร์พูลก็ชนะอาร์เซนอลก็ชนะเมื่อคืนน
1: ี้ลิเวอร์พูลเป็นชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันนะครับ
2: ครับ
1: ก็แม็กอลิสเตอร์ยิงประตูชัยนะฮะ
2: ฉลองสโมสรไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่
1: ใช่ดิครับถ้าทางจะไม่ได้อยู่นะฮะแกก็บ่นบ่นอยู่แหมอายุมากแล้วด้วยเขาก็คงนะ
2: อาร์เซนอลนี่ก็
1: ยัง
2: บุกชนะนาโปลีนี่มาร์ตินโอริกาดนี่ฮอตมากนะพี่ช่วงต้นซีซั่นนี่ปีที่แล้วเนี่ยยิงไปลูกเดียวปีนี้5นัดยิงไป4ลูกแล้ว
1: โอ้โอ
2: ้ต้นซีซั่นเอง
1: ครับ
2: นะครับพอๆกับไอ้นี่เลยอะลาฟินญาของบาร์ซ่าเลยต้นเปิดซีซั่นมาไม่กี่เกมเนี่ยซัดไป8ลูกแล้วในทุกรายการฟอร์มโหดมากช่วงต้นซีซั่นนี่นะ
1: ใช่ก
2: ็วันบาร์ซ่าทุบเฟโนดไป 5-1
1: ได้รับความชมเลยนะ
2: ครับวันนี้ดีกว่าพี
1: ่วันนี้แฟนแมนยูรูแฟนแมนยูรูนะครับ
2: ทีมซาบ้า
1: หายไปกี่ปีนะ3ปีอ่ะ
2: ข่าวเงียบหายไป 2-3 ปี
1: แม่เอาสักเพลงหนึ่งหน่อยไหมยองข่าวคราวเงียบหายไปหลายปีเอ๊ะชื่อเพลงอะไรเพลงนี
2: ้สมศรีไงสมศรี
1: สมศรีอ่ะโอ้แล้ววันนี้เจอโอ้โหทีมจากมาเลเซียนะฮะ
2: ครับผมดูที่แรกผมก็ดูทีมมาเลย
1: ์มาจากรัฐซาบานะฮะ
2: เออไม่ใช่ฮะเป็นอาเซอร์เอ้ยซาบาอาเซอร์ไบจัน
1: อืม
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: เออ
1: ก็ถ้าไม่ได้3แต้มนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะฮะเล่นที่โอลด์แทฟฟอร์ดนะฮะยอง
2: ไอซาบาทีมนี้ป่ะที่ว่าโค้ดเขาไอเนี่ยพี่ใฝ่ฝันอยากเป็นกุนซือเนี่ยหาตังไปเรียนโค้ชด้วยการไปออกรายการเกมเศรษฐีที่นั่นน
1: ่
2: ะ
1: เหรอโอ้แล้วได้ชนะเลิศหรือเปล่าร
2: ายการเกมเศรษฐีที่เมื่อก่อนคุณไตรภพเอามาทำเหรอพี่มีตัวช่วยครับให้โทรหาใครก็ได้อะไรนั่นน่ะอ๋อแล้วแกก็ได้ตังมาแล้วแกก็ไปเรียนโค้ชที่อังกฤษ
1: เออโอ้โหสตอรี่มันน่าสนใจ
2: เลยแล้วก็เดี๋ยวมาคุมทีมล้มยักษ์ล้มอะไรต่อของในลีกอาเซอร์ไบจานครับว่า
1: เอ้ยอย่างนี้ประมาทไม่ได้เว้ยไมเคิลคาริกนะนะครับก็คุณวาลดัสดัมบราคาสนะใช่ไหม
2: ขอเคลียร์
1: เป็นชาวริทนเนียนนะฮะ
2: ครับผม
1: แม
2: ่อะไรนะชื่ออะไรนะ
1: แกชื่ออะไรวาลดัสดัมบราคาสนะ
2: ไม่ค่อยเหมือนเดิม
1: ไม่ค่อยถักผิดเพี้ยน
2: ครับผม
1: เออก็แสดงว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมยอง
2: ครับ
1: แล้วก็มีคุณจอยเรนมิเคิลนะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย32เลยเขาบอกยิงไป8ประตูกับ1แอสซิสต์จากการลง11นัด
2: ครับ
1: นะฮะแล้วมีคนหนึ่งครับเวริโกซิบิสนะครับยิงไป7นะฮะสงสัยมันถ้ามันไม่เก่งก็หลีกเป็นคงจะหมูครับอาเซอร์ไบจัน
2: เอาว่าหลังจากเนี้ยหลังจากเกมนี้หรือหลังจากแชมเปี้ยนลีกปีนี้เราก็คงจะไม่ได้ยินชื่อไอ้พวกนี
1: ้
2: เออแต่ว่าก็มาถึงตรงนี้ได้ก็สุดยอดนะ
1: เออ
2: ก็ล้มยักษ์ใหญ่ของลีกอาเซอร์ไบจานนี่เออเมื่อก่อน
1: ก็จะมี
2: มันก็จะมีทีมที่มาเป็นประจำอ่ะ
1: เออ
2: เออทีมอะไรนะเดี๋ยวผมลืมชื่อไปแล้วเออมันก็จะมีทีมปกติประจำของเขาอยู่นะอาเซอร์ไบจานนี่เป็นทีมที่แบบเขาเรียกว่าโผล่พรวดขึ้นมา
1: เ
2: มื่อก่อนอาเซอร์ไบจานไอ้นี่ไงคาราบักใช่ไห
1: มครับ
2: เนปชี่บากูอะไรพวกเนี้ยแต่ว่านี่เป็นทีมน้องใหม่เพิ่งก่อตั้งมาประมาณ10ปีเองสโมสร
1: ครับครับ
2: นะครับ
1: โอเคแมนยูก็เอานะแม่เปิดฤดูกาลยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่า ยังไงก็ต้องเล่นในบ้านด้วยนะครับ3คะแนนนะชนะสัก 3-1 ก็พอละ
2: จ้ะ
1: แฟนแมนยู
2: พอไหมนั่นน่ะ
1: เอ้าไม่ผ่านอีก
2: ไม่รู้เหมือนกันนะแต่วันนี้ไม่ค่อยมียักษ์ใหญ่ชนกันเท่าไหร่นะ
1: ครับ
2: ไม่ค่อยมีบิ๊กแมตช์ยักษ์ชนกันมีบาเยิร์นเจอโบโดกลิมอะไรเงี้ยนะมีโรม่าไปเยือนเฟเนบาเช่โคโมเจอเอเบเลฟซิก
1: โอ้
2: น่าดูเหมือนกันเคสฟาเบกัสคุมทีมสุดยอดเลยนะผลงานดีเกินคาดอะถึงขั้นมันได้มาเล่นแชมเปี้ยนลีกกับโคโมเลย
1: ครับครับ
2: แล้วก็เขาจะได้เล่นในบ้านกันแล้วนะตอนแรกมีข่าวว่าสนามไม่ผ่านมาตรฐาน
1: โอ้
2: สนามเขานี่อยู่ริมนี่เลยนะพี่เล็กโคโม
1: หรอ
2: เล็กโคโมนี่เขาบอกว่า
1: ทะเลสาบ
2: คือป่ายาวผู้เชี่ยวชาญด้านอิตาลีเนี
1: ่
2: ยแกบอกว่าไปเที่ยวอิตาลีเนี่ยถ้าจะเอาแบบสวยจริงๆเนี่ยต้องนี่เลยเล็กโคโม
1: หร
2: อสวยสวยจริงๆแล้วสนามนี่เขาอยู่ริมทะเลสาบนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะรับการไปเยือนของเอเบลเลปซิกจากเยอรมัน
1: ครับครับพูดถึงลิเวอร์พูลนี่ตอนนี้แฟนๆเริ่มฝีขึ้นจักรแร้ละเพราะว่าผู้จัดการทีมคุณอิราอุร่านี่เขาบอกว่าโอ้โหมีสถิติไม่แพ้มายาวนานนะต่อเนื่องนะไม่ใช่แกทำบอลมัดมานะครับ
2: แกนับไปถึงบอลมัดเนี่ยไม่เกี่ยวลิเวอร์พูล
1: ไม่ใช่ที่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลแกเพิ่งมาได้สัก3นัดนะ
2: แต่ว่าก็น่าแหละก็เป็นผลงานของแกไง
1: ใช่ก็ด้วยแกทำทีมได้ดีมากกับบอลมัดทีมเล็กๆเนี่ยก็เลยถูกทาบทามให้มาอยู่ที่แอนฟิลด์นะครับ
2: แรกกุนซือ AI
1: อืมเป็นยังไง
2: ก็อันโดนี่อิลาวล่า
1: โอ้หรออ
2: ันโดนี่ก็ A อิลาวล่าก็ I
1: โอ้ไม่มีพาสปอร์ต
2: คุณซื้อ AI
1: ไม่มี THAI นะ
2: ไม่มี
1: ฮะ

0: ไม่ลง
1: ใช้ได้ไหม
0: น่าจะฮาฮามากเลยละนี่
1: ไม่ได้หมายถึงไอ้พาสปอร์ตไอ้ที่ไอ้เอไอพาสปอร์ตใช้ได้ไหม
0: อ๋อหรือว่าบุ๊กเนี่ยฮาบ้าคิดเองคนแรกใช่ไหม
1: เออผมไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปสมัครลงทะเบียนอะไร
0: ก็ไม่ได้สมัครเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเห็นว่าเขาต้องมีการประเมินด้วยนะมีการเรียนด้วยนะใช่ไหม
1: ทุกวันนี้ใช้ AI ทำอะไรบ้าง
0: เออเราก็ไม่ได้ใช้อะไรใช
1: ้
0: แต่งเพลงแต่งเพลง
1: เหรออ
0: ืมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นหนังได้นะ
1: ได้มันก็มีโปรแกรมให้มันตัดต่ออะไรให้มันทำอะไรให้ก็ได้หมดเลยเพียงแต่ว่ามันจะดีไม่ดีอีกเรื่อง
0: ถ้าแบบยิ่งเอาถ้ายิ่งแบบโปรแบบราคาแพงเนี่ยมันก็จะเนียนละอ่อเลย
1: อย่างแต่งเพลงนี่มันจะมีแอป AI ที่แต่งเพลงโดยเฉพาะโซโน่นั้นจะแบบโปรเลย
0: มีมานานแล้วมีมาหลายอาจารย์จุ้ยคิวทองทำให้ลีหมิงดูมาเกือบปีละนะฮะแต่ว่าต้องเสียตังค์ไงลีหมิงก็เลยไม่เอาต้องประหยัดให้กับหมอนวดหน่อย
1: อาจารย์อ้าวว
0: ันนี้เป็นนวดแผนโบราณนะไม่ใช่แผนปัจจุบัน
1: ครับ
0: โอ้โหแกนี่ซาดิสจะบอกหมอนวดนี่มันซาดิสอะถ้าร้องครวญให้มันเห็นนิดเดียวมันเอาตายเลยนะโอ้โหวันนี
1: ้ร้องยังไงก็ไม่มีหยุด
0: ต้องเก็บอาการอย่างสุดขีดเลยเอามือจิกหมอนจิกเตียงอ่ะ
1: ทำไมพี่นวดบ่อยอย่างเลย
0: อาทิตย์ละครั้งต้องนวดอาทิตย์นวดนะดีนะหยองออกมาสบายตัวเพราะว่าพี่เล่นกีฬานี
1: ่
0: หยองอย่างหยองก็ต้องไปนวดนะพี่ว่า
1: ผมไม่นวดไทยผมไม่เอาไม่ไหว
0: ก็
1: นวดน้ำมัน
0: ก็ให้สาวๆนวดดิจะได้แบบเขาจะได้ไม่ต้องบ่นมาก
1: เมื่อยกว่าเดิมนะ
0: พี่จะนวดอะไรกันนักกันหนา
1: เ
0: นอะ
1: เออ
0: ก็
1: ม
0: ี
1: อะไร
0: อ่ะต่อเลยมี
1: เรื่องอันนี้ไหนเลยพี่วันยังไม่ชิปพรุ่งนี้
0: อ๋อมีข่าวไอ้นี่ตกตาช่างอีกแล้วไม่เหรออ
1: ะไรนะไอ้ชื่ออะไรนะ
0: ชื่ออะไรนะยอง
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ผมว่าลืมไปแล้ว
0: อ่านไปแวบๆอยู่เมื่อกี้
1: จ้าอะไรวะอ่านไปแวบแต่ว่าที่ผมจะพูดถึงนี่คือการชกไฟอำลาของเสกสรร
0: อ๋อคนไม่ยอม
1: ไม่ยอมคนไม่ยอมใครไม่ยอมคนก็พอ
0: ไม่ยอมคน
1: นะก็พรุ่งนี้จะชกไฟอำลาแล้ว
0: ทำไมแกรีบอำลา
1: โอ้โห
0: หลังๆก็นี่หลังๆก็สภาพร่างกายที่กรอบเป็นข้าวเกรียบเลยนะ
1: ก็โดนดี
0: แกก็ล่วงแล้วนะฮะ
1: คือเสกสรรนี่สมัยต่อยมวยไทยนี่ก็สมัยเฟื่องสุดๆนี่ก็
0: เป็นลูกรักของบอสชาตีเลยนะใช่ไหม
1: สมัยต่อยมวยไทย5ยกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นระดับท็อปคนหนึ่งเพราะว่าสไตล์มันถูกตลาดเนี่ยเดินหน้าข้ามมันอะไรอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะเลิกมวยไปแล้ว
0: ใช
1: ่เลิกไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอมีวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาก็ได้โอกาสมาต่อยวันแชมเปี้ยนชิพปรากฏว่ากลายเป็นลูกรักกลายเป็นคือมันถูกตลาด
0: ถูกตลาดแล้วก็มวยไฟเตอร์นี่เขาชอบ
1: สไตล์เขาถูกตลาด
0: แล้วก็ขายได้ไงเพราะว่าต่างชาติเขาจะชอบมวยบ้าๆบอๆอ่ะโดนแล้วยิ่งก็เอาทำเป็นเอาจะเอาอีกเอาอีกอะไรเงี้ยนะ
1: ประมาณนั้นนะครับก็400กว่าไฟนะที่เขาต่อยมาเนี่ยรวมมาต่อยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ย3ปี4ปี
0: ครับ
1: ก็เขาบอกว่าได้ไป11ล้าน
0: โอ้โห
1: ค่าตัวรวมโบนัสรวมอะไรหลงจ้งทุกอย่างเนี่ยคือชีวิตแบบหน้า
0: บายแล้วถ้าเป็นไม่มีมวยวันนี่ก็โอ้โหจะเหลือสักล้านหนึ่งนี่ก็ยากนะสำหรับนักมวยไทยนะครับ
1: นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไฟสุดท้ายเนี่ยเสกสรรเนี่ยเป็นคนเลือกคู่ชกเองด้วยนะก็บอกว่ามาขอปิดท้าย
0: ส่งกล้อง
1: อีกทีนึงก็คือเอาเมืองไทยพีเคแสนชัยมาไอ้ศอกผีดิบเนี่ย
0: บอ
1: กว่าต่อยกันมา5ครั้งแล้วนะนี่ครั้งที่6นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคู่รักคู่แค้นตัวฉกาจก็มาเลือกมาปิดตำนานกันครับเมืองไทยวันพรุ่งนี
0: ้ไ
1: ปไอ้ส่วนที่ตกตาช่างนี่คือแลมโบ้เล็กนึกออกแล้ว
0: เปิดช่อง74ได้ไหมดูได้
1: ไหมไม่เขาต้องไอ้นี่พี
0: ่อ๋อเป็นพรีวิว
1: จ่ายอินเนอร์เซอร์เคิลต้องจ่ายตังค์
0: ครับ
1: นะครับ
0: ลีหมิงเคยคุยกับคุณปลายบอสบิ๊กปลายของบอสประธานมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับ
1: แกมีน้อง
0: อะไร
1: แกมีพี่ชายไหม
0: เจตินัทใช่ไหมมีพี่
1: ชื่ออะไร
0: อ่ะชื่อต้นโอ้โห
1: ไม่ได้ว่าคุณโคน
0: เลยโอ้โหคือคุยกับแกบอกว่ามวยต่างชาตินี่เขาไม่ได้ซ้อมหนักเป็นมวยไทยนะมวยไทยบางทีซ้อมหนักเกินอ่ะแล้วก็เรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ย ่างชาตินี้เขาแข็งโป๊กแล้วก็เขาเคร่งครัดในเรื่องการกินการนอนโปรแกรมการใช้ชีวิตหลังทั้งหลังฝึกซ้อมเนียบกว่าม วยไทยมวยไทยนี่ซ้อมโหหนักจนแบบแต่ว่าความแข็งแรงความแข็งแกร่งความเปรี้ยเนี่ยมันสู้ต่างชาติไม่ได้เพราะว่าเรื่องความเคร่งครัดในการกินนอนนะ
1: คือมวยไทยผมว่ามวยไทยอ่ะซ้อมหนักแต่ว่าไม่นานนะแล้วก็ไอ้ซ้อมหนักที่ว่าเนี่ยมันเน้นผมว่ามันเน้นส่วนใหญ่ไปที่เรื่องการทำน้ำหนักอ่ะไอ้ช่วงสัปดาห์สุดท้ายในมวยไทยจะทำน้ำหนักกันมหาโหดร่างกายมันก็กรอบง่าย
0: เดี๋ยวนี้ยังทำกันอย่างนั้นอีกอ่ะ
1: พูดผมว่าก็ประมาณนั้นแหละ
0: เออนี่เนี่ยก็แลมโบ้เล็กไม่ผ่านได้ยังไงโอ้โหเสียหายแล้วนะ
1: คือพอลดน้ำหนักโหมลดน้ำหนักในช่วงเวลากระชั้นชิดอย่างเงี้ยมันร่างกายมันกรอบมันเป็นเรื่องธรรมดา
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามวยไทยซ้อมเมื่อก่อนเนี่ยพี่มาดซ้อม7วัน3วัน
0: โอ้ก็มันเทียบกันไม่ได้อ่ะ
1: พวกมวยเนี่ยไปต่อยชิงแชมป์โลกเงี้ยซ้อม3อาทิตย
0: ์พวกมวยอัจฉริยะเนี่ยมันจะอย่างนี้แหละพวกมวยฝีมือเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่านั่นแหละก็
1: เรื่องซ้อมอะไรเยอะแค่ให้พอมีแรง
0: ซ้อมมากครับจบเป็นลมไง
1: เป็นจอมโบจอมโบเชิญยิ้มซ้อมน้อยต่อยสนุก
0: ครับเรียบร้อยนะครับก็มาข้อความกันดีกว่านะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: นี่ข้อความแรกก็อามซ่าภรรยาดำไม่ขยับนะครับมาแล้วนะฮะนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบ LGBTQ
1: ทำไมมันเกินตัว
0: ยาวตอบทอมคิมครับนะฮะชอบทอมนะฮะอ๋อกุลามซ่านะแม่กฎหมายมันเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าแล้วซอรี่หมิงแต่มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเรานี่แหละรู้กันนะครับ
1: ครับ
0: มันก็รู้กันก็อย่างที่ลีหมิงบ่นอีกอันนึงนะคุณพี่จราจรที่ฟังอยู่เนี่ยขับรถนี่โอ้โหไอ้รถกระบะนี่แล้วมันบรรทุกคานเหล็กอ่ะรถกระบะสี่ล้อทุกคันเลยอะแล้วก็มันยาวไปถึงเลยหลังคากับเลยท้ายมันเนี่ยโอ้ลีหมิงวันนั้นใจหายวาบดังกุหลาบกิ่งกระจายเลยขึ้นสะพานข้ามตรงเกษตรนวมินทร์อะพอขาลงไอ้คันนี้มันมาจ่อท้ายลีหมิงเลยโอ้ลีหมิงก็ต้องรีบแทรกเบียดออกซ้ายนะ
1: ครับ
0: มันจากหน้าด้านแทรกเอามาตามลีหมิงอีกอะนะแม่ลีหมิงนี่ยิ่งกว่าฟาสต์แอนด์ฟูริอุสหลบซ้ายไปขวาคือถ้ามันเบรกเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามัน
1: เอาอยู่ไม่รู้ว่าเขามัดมายังไง
0: เออโอ้แล้วปล่อยให้วิ่งกันได้ยังไงนะในเมืองหลวงเนี่ยนะครับไอ้ลำพังเกิดมันหล่นลงมาทับอะไรเงี้ยบ้านเมืองเรานะ
1: ครับ
0: ได้แต่บ่นซ้อหยองตกลงพระเขาไปทำอะไรบนโต๊ะครับภาพเลอไม่รู้เรื่องเลยหงฮะ
1: อย่าไปดูเลยฮะ
0: มีคลิปก็ดีเหมือนกันใช่ดูผ่านๆดูแล้วเซ็งแต่ว่ามันก็จะเป็นกันอย่างนี้แหละเพราะว่ามันต้องเข้าให้ถึงอ่ะเสียดายพระดีๆบางทีนะฮะนิสัยใช้ได้นะสมชายคนอื่นเนี่ยคิวผิดเนี่ยโวยตัวเองผิดเงียบอ้าวก็แกก็ไถ่บาปแล้วแกก็โอ้โหมารายงานชั่วโมงครึ่งเลยอ่ะ
1: เต็มอยู่จนจบอะ
0: โอ้โหเป็นไงล่ะ
1: ไม่ได้โวยอะไรแม่พี่ก็ใจเย็นๆสิ
0: แม่เอานี่ไปว่าลูกพี่แก
1: ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นนะ
0: เดี๋ยวในนามของหยองนะสมชายฆ่าใครอย่าแตะลีหมิงไดโนเสาร์ที่บ้านมีเยอะ5กิโล208นะโอ้โห6 5 30ทำไมโลนึงเกือบ60บาทนะมันแพงเกินเหตุแล้วป่ะครับคุณยักษ์ช่อง74นะมีหน้าถึงรวยมีหน้าเมียถึงรวยคุณลีหมิงจะเห็นใจพระทำไมตบะแตกก็ศึกไปอยู่กับผู้หญิงได้นี่ครับเขาไม่ได้ห้ามศึกนะแต่ทำกันรังใส่ผ้าเหลืองมันไม่ไหวผ่าน
1: ผมก็ว่าจริงถ้าอดไม่ได้ก็ศึกอะจบ
0: ซอครับทำไมแฟนๆทุกคนรักซอมากเลยยกเว้นป๋ากับพี่สุเทพไม่ชอบครับคุณนามอาร์ตรู้ได้ไงครับคุณนามอาร์ตป๋านี่อาจจะไม่นะ
1: เดี๋ยวนี
0: ้ไอ้พี่สุเทพพอสุเทพนี้เขาอยู่ในดวงใจ
1: ไอ้ที่ว่ารู้ได้ไงนี่ตรงที่ป๋ากับพี่สุเทพไม่ชอบนี่หรือว่าไอ้ตรงที่แฟนๆทุกคนรักซ้อนี่รู้ได้ไง
0: เออเหรออ
1: ันตรงไหนอะ
0: ไม่มันสำคัญที่ P พี่พอสุเทพไม่ชอบนี่ไม่ใช่เลยเราประเด็นนี้นะวันๆก็ชอบไปยุกแต่แยกฮะ
1: เอา

0: ส่วนทาง Facebook นะครับคุณเจี๊ยบบอกหยองบรรยายทีมอ่าวไทยผลงานไม่ดีไม่เกี่ยวกับผมแล้วครับไม่ได้ไปเตะอะไรกับเขาด้วยสักหน่อยพี่เฮงบอกสุดเจ๋งมาแค่นี้เองนะพี่ทูบบอกว่าโต๊ะกินข้าวเขาเอาไว้กินข้าวนะที่รักจ๊ะจะให้ทำอะไรเหรอหากต้องการโซฟาไงได้ไหมเธอพร้อมเสมอดัมมี่นี้มีน็อกมืดอ้าวไปนู่นเลย
1: ไปเกี่ยวอะไรหักบุมไปดัมมุ่งดัมมี่อะไรฮะ
0: ครับผม
1: โอ้บนโต๊ะหรือมันก็ดูผ่านๆนะไม่รู้เรื่องเลย
0: คุณดอนบอกขอข่าวพี่เป็ดปริญญาสุขชิดนะครับเชียร์ลีดเดอร์ทีมชาติไทยซุปเปอร์แมนในตำนานทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เงียบไปเลยมั้งพี่เป็ด
0: ก็น่าจะอายุเยอะแล้วนะ
1: ลีมิงอยู่ในเหตุการณ์สนามสุพัชราศัยเลย
0: ครับ
1: ที่คิงส์คัพแล้วพี่เป็ดเนี่ยปีปั้งปั้งปั้งแล้วไปอยู่ตรงอัศจรรย์คบเพลิงนะครับเป็นลีดเดอร์นำคนแรกที่เป็นขวัญใจนะครับของคนไทยและสุดท้ายก็เป็นซุปเปอร์แมนวิ่งไปในสนามเลย
0: อันนี้ต้องเรียกว่ารุ่นแรกเลยนะก่อนพี่ทวนแรกเองนะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่ยุคพี่ตุ๊กเปียพงนู่นน่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปทำอะไรอยู่ที่ไหนนะมีบอกว่าสวัสดีครับซ้อมหมิงเหนือดวง
1: ทำไม
0: ก็หลวงพ่อครับมีเหรียญเหนือดวง
1: เอ้า
0: เสียโก้บอกสวัสดียามค่ำครับ
1: สวัสดีอย่างเดียวเลยนะเสียโก้
0: เมื่อวานอาสมชายโชว์ฟอร์มเหรอฮะ
1: เนาะ
0: โอ้แกชั่วโมงครึ่งเต็มเต็ม
1: เดี๋ยวแกก็กลับมาไอกันซ่านะเดี๋ยว
0: คุณนัทชุดาบอกว่าโอ้โหโยครับนินทาเปิดไส้เพื่อนในกวนข่าวกีฬานุกๆ
1: เอาเหรอ
0: ไม่มีก็พูดกันด้วยความ
1: คือ
0: รัก
1: ก็ชื่อรายการไงมันต้องนินทาเลยมันจะไปไม่อย่างอื่นได้ยังไง
0: ครับคุณศักดิ์ชัยบอกวัดดีนะโชคดีของผมครับไหว้แต่พระพุทธรูปในโบสถ์นั่นไม่ต้องใช้ตัง
1: ก็เอาหน้าพระดีๆก็มีพระไม่ดีสิ่งสำคัญต้องไปจัดระเบียบแล้วก็มีกรอบให้เขาด้วยนะฮะ
0: เยลีหมิงจัดเรตติ้งสมาคมกีฬาไทยให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงมั่ง
1: เรตติ้งเรื่องอะไรฮะ
0: ไม่รู้ครับแกพิม
1: พ์มาแค่นี้เรตติ้งหมายความว่าสมาคมที่ผลงานดีเหรอ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็วอลเลย์บอลอยู่ละโอ้โหกระแสดีมากนะครับ
0: ปรึกษาซ้อมหมิงกับหยองครับผียิวกลัวอะไร
1: ผียิวเหรอ
0: เออไม่รู้ฮะชาวบ้านฝากถามมาแกบอกงี
1: ้อ๋อผีฝรั่งนี่เขาจะกลัวกระเทียมนะ
0: เนี่ยกูล่า
1: เอากระเทียมดองไปแต่ว่าที่กระบี่นี่เขาขาดแคลน
0: อ่ะ
1: ไม่ได้เล่นเลยอันนี้ข้อความทางอันนี้กันป๋าแปะพี่สุเทพสมชายซ้อหมิงจงเรียงระดับความหล่อจากมากไปหาน้อยหยองเรียงผิดพี่โจอี้เสียบทุกรายการจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งลีหมิงก็จะ19แย่งกันรองกับผอสุเทพนะ
0: แล้วป๋ากับพี่สมอะ
1: ป๋ากับพี่สมก็พวกอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพอ่ะ
0: โอ้พอป๋าไม่มีคุณมีโทษนี่เอาเขี่ยตกชั้น
1: ยิ่งสมชายนี่นะโซบโซ
0: บพวกนี้ผอมบอกว่าวิวนักแบดนี่ได้เป็นตำรวจติดยศอะไรคะ
1: เฮ้ยตอนนี้เขาร้อยเอ็ดร้อยตรีแล้วนะเป็นนายร้อยแล้วนะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ผลงานเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมอ่ะนะ
0: เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงอันนี้มันเพลงนี่พ
1: ร
0: ุ่งนี้ซ้อมไม่มาพี่หยองอยู่ยาวๆครับผมก็ไม่อยู่เหมือนกันพรุ่งนี้น่าจะเป็นพี่โจอี้กับนัทเต้ยนะพี่หยองเมื่อวานพี่สมชายให้ค่าจัดไหมก็ได้ค่าจัดไหมแกบอกแกไม่เอาผมจะเซ็นให้แกแล้วแกไม่เอา
1: เหรอ
0: แสดงสปิริต
1: โอ้แกก็เอามาให้หยองก็ได้นะทำไมหลวงพ่อโชตินั้นอะไรนะอะไรเต้าดีจังเลยครับ
0: ใจเย็นนะพี่
1: กำลังขาแน่นตรงใจ
0: ดีนะออกเป็นตอเต่า
1: ฮะ
0: ออกเป็นอีกตัวละยุ่งเลย
1: ก็ท่านเพิ่ง66อาจจะดูแลสุขภาพดีกินยาโป้
0: โอ
1: ้
0: โหครับผม
1: แล้วก็กลางตอนเย็นๆเตะตะก้อมั้ง
0: ครับโอ้เหรอ
1: ตอนนี้ท่านศึกแล้วไม่เป็นไร
0: เป็นลุงเลยลุงโชติพรุ่งนี้ไทยลีกพี่หยองอยู่คู่ไหนครับอยู่คู่ท่าเรือครับ
1: ปีนี้ท่าเรือก็น่าสนใจนะ
0: เดี๋ยวท่าเรือกลางสัปดาห์จะเจอวิสุโกเบมั้งที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: ใครว่างไปดูได้วันพุธ
1: ครับ
0: นักกีฬามวยไทยแก่ตัวเห็นสุขภาพย่ำแย่ครับเป็นกีฬาได้อย่างไรอ้าวมันก็
1: แล้วแต่คนนะ
0: มันก็คนไม่แย่ก็

0: ูแลดี
1: ศึกไปอยู่กับหญิงขอใครกินไม่ได้อ้าวเอ๊ะผมก็ไม่น่าอ่าน
0: เออครับครับ
1: เออคุณสกายแมนสวัสดีนะครับส่วนทาง YouTube นะครับมีบอกว่าคุณปลั๊กสวัสดีคุณณัฐพงศ์บอกว่ามีงบ 50,000 ครับดำน้ำเรียนดำน้ำกับไปซื้อทองอะไรดีกว่ากัน
0: ไปซื้อทองเถอะไป
1: ครับ
0: อืม
1: ถ้าพอเจ๋งกรรมอาจารย์นินทาเรตติ้งสูงแซงรายการ T4 แน
0: ่เนาะแกต้องนอนไว้อ่ะ
1: รายการ T4 เนี่ยเรตติ้งอยู่ต่ำติด
0: มีคนดูเยอะ
1: เสียดายทีมวอลเลย์ชายครับแพ้นิดเดียวเอง
0: ก็ต้องไปเติมอีกเยอะอ่ะนะ
1: คือ3เซตก็จริงนะแต่แพ้เซตละนิดเซตละหน่อยอะไรอย่างงี้นะบอกว่าเมื่อวานพี่สมเข้าสายเต็มเวลาให้แกเบิกเถอะครับ
0: แกไม่เอาแกรวยสมชาย
1: อะไรแกไม่เอาร
0: ายได้แกหลายทาง
1: อาซ้อหมิงขอเพียงอยากบอกรักของฟุตตี้หน่อยฮะ
0: ฟุตตี้เอ้ยเราจำไม่ได้นะช่วยเกริ่นมาหน่อยได้ไหมฮะ
1: รู้จักแต่เพลงคนข้างเตียงเอ้ยคนข้างเคียงฟังซีฟังเนี
0: ่
1: ยฟังคนข้างเคียง
0: สำเนียงจำไม่ได้ตอนนี้ความจำไม่ดี
1: โอ้ครับ
0: บัลลังก์ช่วยเขียนเนื้อมาด้วย
1: เคยอยากให้ลูกได้เรียนปวช.ครับพี่บ๊อบยังเป็นไปได้นะพระอีกแล้วน่าจะมีบทลงโทษอาญาด้วยนะ
0: ปิดคุกไปเลย
1: อ้าวยองห้อยจตุคามเปล่าไม่มีฮะบอกว่าเจ๋งประกาศจะลงถนนเอาดีเจเทาออกจากสถานีครับ
0: ใครฮะดีเจเทา
1: ไม่รู้
0: ฮะรีมิงหรือเปล่าวะ
1: วีคนี้หยองได้จ็อบคิวไหนครับไทยลีกกับบุนเดสก็ตามสมควรนะข้ามไปแล้วกันนะคุณณัฐพงษ์นะ
0: ครับ
1: นะครับมันการเมืองก็ข้ามๆไปแล้วกัน
0: การเมืองมาทางรีมิงนี่
1: เหรออย่าเลยฮะส่วนใหญ่หยองกินข้าวที่ไหนที่นอนหรือที่ระเบียงเออผมกินบนที่นอน
0: ที่โต๊ะที่โต๊ะ
1: เลยเออผมตักข้าวเสียขึ้นห้อง
0: เดี๋ยวนี้เลิกกินที่โต๊ะแล
1: ้
0: ว
1: เหรอขอประวัติโค้ชคนใหม่บุรีรัมย์หน่อยครับมาโกซิวา
0: โปรตุเกสใช่ไหม
1: เป็นลูกทีมเก่ามูริโญ่ที
0: ่เป็นลูกน้องเก่ามูริโญ่แต่ว่ามานี้ต้องรู้ที่ตู้ทางลมด้วยนะมาอยู่บุรีรัมย์อ่ะ
1: ทีมบอลตุรกีทีมไหนเคยมาแถวงามวงวานครับตอบกาลามาแคลาย
0: เอ้าเหรอ
1: โอ้รถติดฮะไปทำไมฮะ
0: ดีมาแนวอาร์มเลยอ่ะ
1: สวัสดีครับจริงไหมคุณปูบอกว่าจับโทรศัพท์พังแต่ไม่ซื้อใหม
0: ่
1: ผมแนะนำเอาไทยพัดแม่ไปสแกนเลยครับ
0: เอาเหรอไปสแกนได้เปล่าเนี่ยโทรศัพท์อยากจะได้สำรองสักคู่เครื่องหนึ่ง
1: ซ้อมเมื่อวานไปดูอสนีวสันแล้วครับ
0: บ้า
1: ดาวบันดอนนักเพลง
0: บ้าฮะไม่ได้ดูดาวบันดอยอะไรนะ
1: ดาวบันสนีวสันดาวบันดอนนะ
0: มีด้วยเหรอเพลงนี
1: ้ไม่มีกลุ่มใจจริงจริงรักผู้หญิงหญิงก็ไม่สนดาวบันดอนรู้จักอยู่เพลงเดียว
0: เรามันข้นจนมันข้นจน
1: สอบถาม
0: จน
1: อ้าวไม่ไปไหนเลยโอ้พี่ชูชาติก็มาเป็นชุดเลยนะ
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาไม่ได้ละเลยไปละขอบคุณนะขอบคุณทุกข้อความนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: ดูแลสุขภาพแล้วก็เที่ยวกันเยอะๆหน่อยเมืองไทยนะ
1: ครับ
0: มาเรียนดำน้ำก็มาสมัครกับรีมิงได
1: ้
0: นะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปมหัศจรรย์แห่งโลกสีขาววันนี้รีมิงกับยองนะ
1: ครับ
0: มีความสุขกันครับสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: ื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: เคยนับไหมผมว่าไม่เคยนับนะน่าจะใส่ไม่ยั้งเลยแหละน่าจะไม่เคยนับครับ
1: ครับ
0: เราถามว่าเคยนับบ้างไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่
0: ผมว่าไม่น่าเคยนับนะ
1: ไม่น่านะฮะ
0: แล้วคุณเชื่อไห
1: ม
0: เชื่อไหม
1: ก็ต้องเชื่อนะมันเห็นด้วยภาพมันเห็นด้วยภาพเลย
0: คือมันต้องเชื่อดิ
1: ก็มีภาพอยู
0: ่มันจะไม่เชื่อได้ไง
1: โอ้มีทั้งภาพทั้งวิดีโอเลย
0: โอ้มีเสียงด้วยสิ
1: ครับ
0: นี่เขาปิดเสียงเซ็นเซอร์นะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นมาครบนะครับ
1: คือบางที่เขายังเหมือนเซ็นเซอร์ไว้ให้อยู่นะครับ
0: จริงๆไม่ควรเซ็นนะไหนๆก็ไหนๆก็จัดมาเลย
1: มันแค่ออกเป็น 4K ไปหน่อยโอ้ตาย
0: มันจะกลายเป็น AV ไป
1: บ่สงสัยต้องกลับไปบ้านไปค้นเกะที่บ้านละน่าจะมีเยอะด้วย
0: โอ้คุณฟังพอตื่นเช้ามาเจอข่าวบ้านอะไรก็ไม่รู
1: ้โอ้เครียดเลย
0: คือต้องบอกนิดนึงนะผมกับอาจารย์อู๋เนี่ยเอาตรงๆเลยไปกราบวัดเนี้ย
1: บ่อยมากนะ
0: โคตรบ่อยเลย
1: บ่อยมากนะ
0: คุณฟัง
1: เพราะเมื่อก่อนผมกับอาจารย์มนเนี่ยชอบไปวัดพาทิยุทธยาแล้วเป้าหมายหลักเราเนี่ยก็จะเป็น
0: วัดพนัญเชิง
1: วัดพนัญเชิงนะครับ
0: ของพวกเราเนี่ย
1: ใช่แล้วเราก็จะไปตรงไปอีกหน่อยนึง
0: วัดข้างข้างสะพานนิดเดียวคืออย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยที่เป็นข่าวในวันนี้เนี่ยจริงๆสมีคนเนี้ยเรียกว่าสมีได้ละ
1: ใช
0: ่สมีคนเนี้ยเอาจตุคามรามเทพมา
1: เป
0: ็นที่แรกของอยุธยา
1: ครับเพราะก่อนนั้นน่ะตอนที่ดังตอนนั้นแรงดังใหม่ๆ
0: อยู่นคร
1: อยู่ที่ใต้อ
0: ยู่นคร
1: เออ
0: นะฮะเอาเข้ามาแล้วก็คนอยุธยาก็ไปกราบไหว้กันเยอะ
1: โอ้เช้านะดูโทรศัพท์ปุ๊บได้เห็นข่าวป่ะ
0: เออ
1: ต้อแท้เลย
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้โหชีวิตดิ
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวก็เป็นพระที่เราก็ต้องบอกว่า
0: เคยกราบเคยกราบ
1: ใช่ไหมเพราะว่ามันช็อกตั้งแต
0: ่อ่า
1: ตั้งแต่เขาเรียกกันเลยนะ
0: เออ
1: ทิศอลงกฎแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวจะคุยให้ฟัง
1: เพราะตอนนั้นน่ะเขาไปที่ไอหมู่บ้านผมตรงบางนาไป
0: ผมก็เจอบ่อย
1: ทุกอาทิตย
0: ์อย่าเรียกทิศมันจะสมี
1: เออเขาจะไปรับบริจาคไง
0: ก
1: ่อนก็จะไปบริจาคพวกอะไรพวกเนี้ยไอเราก็ช็อกไปทีนึงแล้วมาคราวนี้ที่ช็อกต่ออีก
0: เ
1: ออตอนนี้คงแต่เราก็จะหมดศรัทธานะ
0: เ
1: พราะว่ามันมีทั้งดีทั้งเลวไง
0: คือเดี๋ยวจะพูดในฝั่ง
1: ที่ดีก็ยังมีอยู
0: ่ล่าสุดวันนี้ศึกก็ยังบอกห่วงพระศาสนาโอ้ไอ้บ้าถ้าทำอย่างนี้มึงอย่าห่วงพระศาสนาเลยโอ้โหคืออย่างนี้คุณผู้ฟังผมพูดอย่างนี้แล้วกันใครจะค้านใครจะอะไรขอคุยกันแบบว่าคุยกันนั่นนะคือวันนี้ศาสนาพุทธเนี่ยซึ่งเป็นศาสนาหลักประจำชาติไทยเนี่ยคนนับถือพุทธในประเทศเราเนี่ยประมาณ90%เนี่ยคุณฟังผมว่าเราเข้าใจคำว่าพุทธผิดหมดเลยอันนี้ผมพูดจากใจนะผมว่าเราเข้าใจพุทธผิดหมดเลยแล้วก็ปนเป็นไปมั่วครับระหว่างพุทธพราหมณ์ต้องใช้คำนี้นะมันปนไปมั่วมันมั่วไปหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาความสบายใจนะครับคือสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ถ้ากลางตามคำสอนของพระศาสดาเราเนี่ยสิ่งที่เราทำมันอยู่เนี่ยผิดทุกอย่างพระศาสดาไม่เคยสอนให้เราไปไหว้ต้นไม้เข้าใจอารมณ์ไห
1: ม
0: ไปไหว้ผีเข้าใจใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยอ่ะนะฮะคำว่าผีคือเจ้าแม่ที่นั่นเจ้าแม่ที่นี่เจ้าแม่ตะเคียนนั้นไปขูดเลขไม่
1: ม
0: ีพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้นะครับและที่สำคัญตรงเนี้ยต้องคุยนะคุณฟังเมื่อกี้นั่งคุยอาจารย์อู๋นั่งคุยกับพี่เจมิงเนี่ยข้างนอกเนี่ย
1: สอ
0: เนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากเรื่องของเงิน
1: อ๋อใช่นะเพราะส่วนใหญ่นะคือถามว่าความดีเขามีไหมเขามีนะเขาทำมาก่อนแต่ว่าพอผมเชื่อว่านะหลายๆเคสที่ได้เจอตัวเองนะพอเงินมันเยอะขึ้นเนี่ยจำนวนเงิน
0: อ
1: ่ะกระบะที่เคยจับคนเราไม่เคยจับเงิน
0: ใช่จันหนู
1: หลักหลายหลายร้อยล้านขึ้นมาพอมันเจอเข้าไปทีเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ผมเล่าให้ฟังแบบนี้
1: จังผมว่าอาจจะดีหน่อยตรงที่คือบ้านผมรวย
0: อยู่แล้วเราก็รวยอยู่แล้วเราก็เข้าใจนะ
1: ทำไมเอาไปทำอะไรไม่รู้บางทีเตะทิ้งเราคิดไม่ออก
0: อันนี้ได้ข่าวเจรจาคุยจะซื้อเลสเตอร์นะยังคุยอยู่นะ
1: เออตอนแรกคิดอยู
0: ่ครับนะฮะ
1: ขาดเงินสดไม่เยอะ
0: เท่าไหร่ครับเข้า 8,000
1: ขาดอีกประมาณเขาเอา200ล้าน
0: ปอนด์นะ
1: ใช่200ล้าน
0: คุณขาดเท่าไหร
1: ่ขาดอีก199ล้านปอนด
0: ์ไอ้ล้านปอนด์มึงมีด้วย
1: นี่มี
0: โอ้โห
1: ยังมีอยู่มีอยู่
0: คืออย่างนี้คุณฟังผมว่าจริงๆถ้าใครเคยบวชเรียนเนี่ยคุณจะทราบดีผมมีคำถามนะตั้งขึ้นมาคุณรู้ไหมว่าศีลเนี่ยที่พุทธเจ้าได้กำหนดไว้227จริงๆเกินนะจริงๆเกินนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเนี่ยเป็น10ข้อเลยนะคุณรู้หรือเปล่าพุทธเจ้าห้ามในการรับเงินรับทองห้ามใช้จ่ายเงินโดยตรง ห้ามให้คนอื่นถือเงินให้ห้ามให้คนอื่นเก็บเงินให้ห้ามให้คนอื่นใช้เงินไปซื้อของมาให้เราคืออันนี้ผมพูดคร่าวๆนะคุณผู้ฟังแต่ผมถามจริงๆธรรมยุติกนิกายเนี่ยเขาปฏิบัติเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่อีกนิกายนึงแต่อีกนิกายนึงเนี่ยทำไมถึงทำได้ผมถามนิดนึงผมอันนี้ผมด้วยความไม่เข้าใจนะทำไมเราเอาไปถามผมเอ่ยแล้วกันใครจะเถียงกับผมมาเถียงหน่อยผมอยากรู้ขอความรู้อย่างพระมหานิกายเนี่ยทำไมรับเงินได้ทำไมคุณบอกว่าคุณถือศีล227ก็ศีลก็บอกศีลอุโบสถก็มีข้อชาตะรูปะปฏิกรหณาเวรมณีสิกขาปะสังสมาธิยามิศีลอุโบสถเนี่ยห้ามรับเงินรับของทำไมรับได้อ่ะคุยหน่อยเอ้ายังไงดีแล้วบอก227ก็ถ้าประกาศตัวว่ามหานิกายรับศีลแค่215ผมไม่เถียงเลยไม่ว่ากันแต่คุณบอกคุณรับ227
1: เต็มไง
0: รับได้ยังไงคุยหน่อย
1: เพราะถ้าเป็นสายพระป่าที่ซึ่งผมเจอบ่อย
0: ไม่ต้องพระป่า
1: ท่านไม่เอาเลยนะ
0: เอาธรรมยุทธ์เนี่ยธรรมยุทธ์วัดใหญ่ๆเนี่ยไม่มีผมเนี่ยบวชธรรมยุทธ์คุณผู้ฟังพระอาจารย์เนี่ยเขียนก่อนที่ผมบวชในใบขอบวชเนี่ยเฮ้ยสั่งญาติโยมห้ามให้เงินในบาทผมบวชวันแรกสิ่งที่ประกาศออกมาจากปากพระอาจารย์ผมคือไปบิณฑบาตใครหยอดเงินปิดฝาเดินหนี
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: ทุกวันนี้เราผิดมากแล้วผมเป็นโอ้โหคนทั่วไปตามตลาดอ่ะใส่กันประจำเลยอ่ะ
0: ผมถามจริงๆสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านก็เคยสอนแล้วว่าอย่าใส่เงินพระมันบาป
1: แล้วที่สำคัญคือหลายคนโมโหด้วยนะ
0: ทำไม
1: อ้าวก็เราผมทำผมก็บอกเขาว่าไม่ให้ใส่เงินไม่ได้บาตรให้ที่เราจะใส่บาตรแล้วก็ใส่ไปเลยไงแต่อย่าใส่เงินแล้วพอเขาใส่เงินไปผมก็หยิบขึ้นมา
0: อ๋อโอเค
1: เพื่อไม่ให้เขาผิด
0: ก็ทำถูกคุณทำถูก
1: ก็ได้อยู่หลายบาทดู
0: ครับผมนะฮะ
1: หลังก็โดนไปเยอะอย
0: ู่อันนั้นเรียกขโมยครับจันอู๋ครับ
1: ไม่
0: คือพระไม่เอาพระไม่เอาอยู่แล้ว
1: ขโมยนี่คือเขาไม่รู้เราหยิบต่อหน้า
0: อ๋อโอเค
1: เราหยิบต่อหน้าเห็นเลย
0: ครับผมอันนี้เรียกปล้น
1: ไม่ถามว่าผมผิดแค่คนเดียวแต่ทุกคนไม่ผิดศีลไง
0: ถู
1: กว่ายอมผิดแค่คนเด
0: ีย
1: ว
0: คุณทำถูก
1: ผมตกนรกแค่คนเดียวคนอื่นรอด
0: ถ
1: ู
0: ก
1: ไหมถูกว่า
0: ทำถูกคุณทำถูกคือคำถามคือถ้ามันไม่มีคำว่าปัจจัยไม่มีเงินเข้ามาเนี่ยล้นคนหนึ่งใส่ผ้าเหลืองเนี่ยมีผู้หญิงคนไหนเข้าหา
1: ไม่มีหรอกไม่มีหรอกแล้วยุก็เยอะ
0: ไม่มีอยู่แล้ว
1: ค
0: ือแล้วปัญหานี้มันเกิดจากใครมันเกิดจากพวกเรานี่แหละ
1: ใช่เราไปทำกันเองนะ
0: โอ้ขยันจังถวายเงินพระเนี่ยคืออะไรวะ
1: โอ้ใช่คือติดกันนะจนเป็นธรรมเนียมว่า
0: ขยันจัง
1: พอจะใส่บาทหรืออะไร
0: ต้องใส่ซองใส่ทำไม
1: มี20บาทอะไรเงี้ยต้องมี
0: คุณไม่อ่านก่อนว่าจริงที่ผมพูดหรือเปล่านี่ผมพูดจริงๆแล้วพระชอบแซวก่อนนะผมตอนผมบวชอยู่บอกโอ้โหถ้าแบบที่ไหนแบบมีเห็นซองปั๊มนะอู๋แซงคิวด้วยไอเราถ้าเป็นพระธรรมยุทธ์อย่างพวกเราเนี่ยเดินหนีก็ไม่เป็นไรเห็นซองเราก็ไม่เอาเพราะเรารู้แล้วว่าเราเขาต้องใส่เราก็ไม่เอาแล้วก็ปิดบาทแล้วก็หนีไปคือมันเป็นเรื่องที่ไอเราเห็นวันที่ครับคือวันนี้เหนือดวงเนี่ยผมไม่มีนะแต่เหนือโต๊ะต้องเก็บจันหนู
1: ครับวันนี้ถูกหัวเห็นภาพแล้ว
0: เหนือโต๊ะต้องเก็บ
1: ยอมจ้ะ
0: คือ
1: ยอมจ้ะ
0: และอีกเรื่องนึงนะคุณผู้ฟังผมไม่เข้าใจว่าคนไทยเป็นอะไรกันทำไมแบบทำไมศาสนาพุทธบ้านเราเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมไม่เข้าใจด้วยความที่ไม่รู้นะทำไมต้องไปให้เขาศึกไปเอ่ยลาสิกขามันไม่ต้องลานี่
1: มันขาดในตัวไปแล้ว
0: มันขาดไปแล้วนะ
1: ขาดในตัวไปแล้ว
0: คือเขาปาราชิก4เนี่ยนะฮะเสพเมถุน
1: สมัยอาจารย์มนบวชตอนนั้นน่ะ
0: เออ
1: ก็ได้ปาราชิก9
0: ไม่มี
1: สูงสุด
0: ไม่มี
1: สุดเลยใช่มั้ย
0: มีแค่4คือมีอะไรบ้างฆ่าคนตายนี่ปาราชิกแน่นอน
1: แน่นอน
0: นะฮะอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีจริงในตนคืออะไรอวดอิทธิปาฏิหาริย์ไงบอกตัวเองเป็นอรหันต์แล้วตัวเองไม่มีปาราชิกถ้ามีก็อาบัติ
1: ครับ
0: 3ขโมยของเกิน5มาศก5มาศกคืออะไรเอาทองมา
1: ครับ
0: นะเอาตาช่างเอาข้าวเปลือก9เมล็ดวางฝั่งนึงแล้วเอาทองมาชั่งให้ได้เท่ากันกับข้าวเปลือกแล้วเอาทองไปขายณวันนี้ทองแพงผมตีไป10,000นึงแล้วกันขโมยของเกิน 10,000 บาทปาราชิก
1: โอ้ถ้าอย่างงี้ผมลำบาก
0: ไอ้นี่เข้า2ขายเลย
1: ถ้าอย่างงี้ผมข้อนี้ผมจบเลย
0: เ
1: พราะผมไม่มีทองเล็กๆ
0: คุณมีทองใหญ่ด้วย
1: มีทองแท่ง
0: นั้นคุณหนักเลย
1: มีทองแท่ง
0: ส่วนเสพเมถุนเนี่ยพุทธเจ้ากำหนดได้ว่า
1: จบเลย
0: เข้าไปแค่1เมล็ดงา1เมล็ดงาจันอู๋มันนิดเดียวคือขาดจากความเป็นพระเลยนะหักคาต้นเรียบร้อยจบทำไมต้องไปขอ ศึก

0: ผมอันนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้ด้วยความที่ไม่รู้นะสมัยมึงขาดไปแล้ว
1: ใช่ก็จะจับแล้วก็ติดคุกไปอะไรนะ
0: ก็ถอดเหลืองออกไป
1: เลยอะ
0: ไ
1: รเงี้ย
0: แล้วเรียกมันไอ้ได้แล้วอ่ะแล้วมันอันนี้ด้วยความที่ไม่เข้าใจอยากรู้ทำไมต้องไปขอศึกวะศึกทำไมมันไม่มีประเพณีนี้นะไม่รู้เออก็คือถ้าเราสงสัยอ่ะ
1: อย่างเมื่อก่อนจันมนเงี้ยบวชวัดอังโคกุจิเงี้ยก็ต้องให้ทางด้านของเนนน้อยอีคิวสั่งมาศึก
0: ครับโอ้คุณผมว่าไปบวชไกลขนาดนั้นวะ
1: ครับ
0: ไปบวชเกียวโตเชียวนะฮะคืออันนี้ด้วยความที่ไม่เข้าใจนะก็เลยอยากรู้แต่จริงๆมันไม่ต้องอะไรหรอกมันจบไปแล้วมันจบไปนานแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหตุที่มันเกิดตัวนี้มันเกิดจากพวกเรานี่แหละมันเกิดจากพวกเราจ้ะหนูมันไม่ได้เกิดจากใครมันเกิดจากพวกเราเว้ยมันเกิดจากพวกเราที่แต่จริงๆจะบอกว่าพวกเราอย่างเดียวมันก็อาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าม
1: ันก็ต้องสองทาง
0: มันต้องสองทาง
1: เพราะฝั่งนู้นเดียวไม่ดังอ่ะเนาะ
0: เพราะฝั่งนู้นก็สู้กับกิเลสและตัณหาไม่ไหว
1: ครับ
0: ถูกป่ะคือมันเห็นตังเห็นสีกาม ันไม่ไหวเว้ยนะหนูทำไงดีคือถ้าไม่ไหวถ้ารู้ตัวมันต้องสึกออกไปก่อน
1: ผมก็ยากนะ
0: แต่มันก็ไม่ได้
1: มันก็ยาก
0: ตอนนั้นยังไม่มีใครจับได้โอ้โหแล้วมันกล้าได้ยังไงวะบนโต๊ะมันคือมันยังไงวะ
1: บนโต๊ะเลยอะ
0: แล้วมันไม่ใช่ห้องไม่ใช่กุฏิมันเป็น
1: หูกลางแจ้งเลยอะโอ้โหถ้าแล้วก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหกระบวนท่าไม่ธรรมดาเราก็ทำไม่ได้กระบวนท่าไม่ง่ายๆด้วย
0: โต๊ะกลมเลยทำได้ไงวะอยากรู้ฝีมือเนี่ยคนเนี้ย
1: ฝีมือต้องฝีมืออะ
0: แล้วบอกบวชได้แต่เด็ก
1: อันนี้เราก็พูดยากนะ
0: หรือมันฝึกวิชามันตั้งแต่กี่ปีแล้ววะผมว่าช่วงจังหวะเราไปหวะไปกราบมันน่าจะเริ่มฝึกแล้วเปล่าจัน
1: ผมว่าอาจจะมาช่วงหลังๆช่วงที่เงินพอเงินมันเยอะนะพอเงินไม่เอาพอเงินไม่เยอะไม่มีอะไรไง
0: แต่ช่วงตอนจตุคามดังก็ไม่ล้อเล่นนะ
1: ใช่นะคนก็เต็มวัดนะ
0: ไม่ล้อเล่นนะตอนนั้นทำพิธีทีโอ้โหเงินสะพัดเลยนะผมจะบอกให้นะ
1: ครับ
0: คือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าผู้ฟังเห็นแล้วเราก็ท้อใจอ่ะเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็น
1: เสื่อมนะ
0: เออเป็นศาสนาเราก็เป็น
1: แล้วเราเป็นคนที่เข้าวัดบ่อยด้วยไงใช่ไหมโ
0: อ้คือถามผมไม่ทำบุญเลยเหรอคือการทำบุญเนี่ยมันทำได้หลายวิธี
1: แล้วผมถือศีลหนึ่ง
0: ทำไมอ่ะยังไง
1: ข้อหนึ่ง
0: อะไรข้อไหนข้อให้ถือศีลห้าไม่ถือข้อเดียว
1: ผมถือศีลหนึ่ง
0: ถือข้อคือจะบอกว่าจะให้จะทำบุญอะไรกับพระเนี่ยไม่ต้องไปทำหรอกครับทำกับวัดดีกว่าวัดมีกรรมการก็ต้องหาวัดใหญ่หน่อยวัดมีกรรมการคุณไปหยอดตู้อย่างน้อยๆมันก็สบายใจผมว่าหยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟอ่ะมันเป็นของวัดเว้ย
1: ไม่ไอ้นี่เราตั้งใจทำไปแล้วไงเราก็ไม่รู้หรอกใช่ป่ะมันถ้าจะไม่ทำเลยมันก็ไม่ใช่ไง
0: ไม่แต่จริงๆอ่ะ คืองดให้เงินพระโดยตรงอ่ะเนี้ย ผมว่าเห็นด้วย
1: อย่างน้อยผมว่าที่สำคัญต้องทำอยู่แล้วคือชำระหนี้สง
0: ฆ์ก็ทำไป
1: อ
0: ย่างน้อยค่าน้ำค่าไฟเป็นหนี้สงฆ์
1: ใช่ๆมันต้องมีอยู่แล้วเราก็ไปหยอดตู้ไป
0: แต่ทำสังฆทานไม่ต้องใส่ซองไม่ต้องถูกป่ะถ้าทำเป็นสังฆทานไม่ใส่ซองทำไม
1: สังฆทานส่วนใหญ่ผมจะเขียนเป็นเช็ค
0: โอ้โหนี
1: ่มันจะเขียนเป็นเช็คลงไป
0: นี่คุณให้เท่าไหร
1: ่เขียนเท่าไหร่ก็ได้เบิกไม่ได้อยู่แล้วตังค์
0: ไ
1: ม่มี
0: ไอ้บ้าเขาฟ้องมึงได้นะโอ้เขาฟ้องได้ด้วยตีเช็คเปล่าเนี
1: ่
0: ยไอ้บ้าพูดเล่นไปนะฮะมันผิดกฎหมายก็เจออะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้ครับนะฮะตื่นเช้ามาโอ้โหองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อ
1: ไม่แล้วคือถ้าเป็นพระที่เรายังไม่เคยไหว้มันก็อีก
0: เรื่อง
1: ไอ้นี่จะกลายแล้วโอ้โห
0: แล้วคุณรู้ไหม
1: ด้วยดิ
0: พระยันยังอยู่กับผมไหมนะ
1: ทุกทีผมถึงบอกจะกลับไปค้นเกะเนี่ย
0: พระยันยังอยู
1: ่ไปเอาออกอ่ะ
0: ยังอยู
1: ่
0: อยู่บนหิ้งพระอยู่ใต้หิ้งพระผมจำได
1: ้มีหลายอย่างเลย
0: โอ้โหเยอะเลยอ่ะ
1: ยันก็
0: ม
1: ีพระก็มี
0: มี
1: โอ้มีเพียบอ่ะ
0: เออแต่ไอ้รุ่นเนี้ยไม่มีไอ้เหนือดวงเนี่ยไม่มี
1: ครับ
0: ช่วงหลังออกมาปี49เราไม่ค่อยได้ไปแล้วตอนนั้น
1: ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจ
0: มี49อาจจะมีบ้างแต่ว่าช่วงนั้นทำเราก็คงเราก็ยังไม่รู้สึกว่ามันจะดังไงถูกป่ะ
1: แต่มีหลายรุ่นอ่ะ
0: ชัวร์ไม่ตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะ
1: ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้นี่ไม่ได้ไปยุ่งเรื่อง
0: เหลือดวงทองแดงประมาณ 3-4 หมื่นวันเนี้ยพ้นวันเนี้ยเหลือเท่าไหร่
1: เดี๋ยวเราไปเช็คกับคุณโทนให้
0: ต้องเช็คอาจารย์จูนต้องเช็คอาจารย์จูน
1: ไม่ที่เรามีพระแท้ถ้าเช็คอาจารย์จูนจะไม่รู้เรื่องอาจารย์จูนต้องเช็คพระเกด้วยกันถ้าเช็คพระเกก็จะรู้ว่าเกจากไหนอาจารย์จูนโหถ้าเช็คพระแท้เค้างงงง
0: ไม่รู้เรื่อง
1: แต่ถ้าพระปลอมมาเค้ารู้หมดเลยไอ้อ๋อนี่ไอ้เจ้านี้ทําไอ้นี่มันใช้ท่านนี่มันอยู่ที่เมืองนอกคนปั๊มอะไรโอ้ยเค้ารู้หมด
0: ไอ้ถามนี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอ
1: เฮ้ยอันนี้งานตะบายงี้งานตะบาย

0: งานนี้ใช้เครื่องปั๊มโอ้ยจันจูนก็จะเก่งเรื่องนี้เพราะเขาเซียนพระเก๋ไงพอเราพระแท้ให้ดูอุ้ย
1: คนละแนวคนละแนว
0: มึน
1: ไม่ได้อย่างนี้ตีเป็นพระแท้ได้ป่ะล่ะแล้วต้องตีเก๋แล้ว
0: ไม่แต่ตอนเขาทำมันไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ไงตอนนั้นไงคือไอ้บางทีไอ
1: ้เข้าใจไอ้คำว่าไม่ผิดวัตถุประสงค์แต่คำถามคือวัตถุประสงค์เนี่ยที่ทำสมมุตินะทำพระนี้มาเพื่อสร้างโบสถ์สร้างหมดหรือเปล่ายักยอกไปเท่าไหร่อันนี้ต้องถามก่อนนะข้อที่สองตอนเป็นประธานในพิธีเนี่ยเสพไปหรือยังเอาถามหน่อย มันมีคำถามเยอะนะเว้ย
0: ไม่แต่โอ้โหถ้าดูจากกระบวนท่าแล้ว
1: น่าจะเสพไปนานแล้วล่ะ
0: ต้องนานไม่งั้นไม่ได้ ไม่งั้นไม่ได้
1: ทำเวลาเก่งนะไอ้นี่ไม่เท่าไหร่นะทำเวลาเร็วด้วยเนี่ย
0: ใช่
1: ๆนะครับคือ
0: เพราะผมเคยลองอาจารย์หมดแล้วโต๊ะคว่ำ
1: ไม่ไหวอาจารย์หนูคือเราทำไม่ได้ผู้ฟังใครทำได้บ้างไอ้โต๊ะกลมเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้ามันฐานแข็งๆแล้วแบบไม้แผ่นมันหนาๆอยู่มันก็น่าจะพอไหวเว้ย
0: ถ้าโต๊ะกลมอ่ะผมเห็นอยู่2คน
1: ใคร
0: หงจินเปล่ากับยิปมัน
1: อ๋อที่มันยืน
0: ก็สู้กับโต๊ะอันนั้นเอาสองคนนะโอเคเอาอยู่แต่พวกเราไม่ไหวพวกเรามีร่วง
1: ไอ้บ้านี่สิยิปมันเหรอวะ
0: ต้องสองคนนั้นเลยแต่ก็ตอนนี้อยู่เยอะแล้ว
1: แต่66ก็ยังใช้ได้นะ
0: ครับ
1: 66ก็ยังใช้ได้นะ
0: ไอ้เรา50กลางๆเรายังแย่เลยโอ้ดึกต้องให้เพราะฉะนั้นน่าจะฝึกมานานอยู
1: ่นะผมเจอข้อความเข้ามาเนี่ยทำไมหลวงพ่อบั้นจุดๆดีจังครับกำลังขาน่าจะแน่นมากนะฮะ
0: ก็จุดนี้แหละที่เราว่าโอ้โหท่านต้องฝึกมานานอ่ะ
1: เออนะก็เห็นแล้วก็เหนื่อยใจคุณผู้ฟังครับนะครับตอนนี้ก็ผมว่าอย่างที่ผมเคยพูดนะอันนี้ซีเรียสนิดหนึ่งแล้วกันจะบวชต้องเลือกวัดนะคุณผู้ฟังบวชต้องเลือกวัดเออเชื่อผมไม่ใช่บอกว่าเราศรัทธาที่นี่ก็จะได้ครับเราศรัทธาถ้าเราศรัทธามันก็ไม่ติดอะไรหรอกแต่ว่าบางวัดเนี้ยเข้าไปแล้วไปทำงานเนี้ยเข้าไปถือปูนไปโบกปูนไปสร้างนู่นสร้างนี่ผิดนะครับพุทธเจ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับกับข้าวยังไม่ทำเลยครับจริงๆคุณผู้ฟังไปอ่านพระธรรมวินัยเนี่ยพุทธเจ้าไม่ทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเฉพาะไปโบกปูนไปฉาบปูนก็อาบัตนะ
0: แต่เพื่อนก็พูดใช่ไหมวิถีบางที
1: พระต่างจังหวัด
0: แต่ยังหวัดอ่ะเนอะท่านก็ทำอะไรไม่ได้ต้องทำเองอ่ะมันไม่มีเงินไม่มีอะไรบางทีก็ต้องทำเอง
1: แล้วผมพูดในกรณีเนี่ยคนอยู่ในเมืองเลือกวัดหน่อย
0: วัดที่พร้อมอะไรอย่างเงี้ย
1: นะเลือกวัดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดู
0: ครับ
1: นะก็ว่ากันไป
0: แต่เราก็ว่าเป็นคนเราอย่าไปด่าลวนทั้งหมดนะเพราะว่าพระดีก็มีใช่ป่ะพระที่เรายังกราบไหว้ยังดีๆก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยอย่าไปใช่บางคนบอกโอ้ไม่เอาบอกไม่ผมไม่ทำโอ้ไม่ก็ไม่ได้นะ
1: มีคนบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านควรมีกฎหมายป้องศาสนาใหม่ผู้ใดบวชแล้วให้ศาสนาเสื่อมเสียกรณีเสพเมถุนฆ่าคนยักยอกทรัพย์สินวัดหรือหาผลประโยชน์ชดใช้ให้ผิดกฎหมายอาญาบ้านเมืองติดคุกด้วยไม่ใช่สึกอย่างเดียวอันนี้อย่างนี้วันเนี้ยยักยอกทรัพย์เนี่ยโดนแน่นอน
0: ครับ
1: และโดนข้อหาฟอกเงินด้วย
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ผิดกฎหมายอาญาม
0: ีแน่เพราะว่าเงินมันโอนไปหลายที่มาก
1: ไอ้ฆ่าคนผิดอยู่แล้วครับเป็นพระฆ่าคนก็ผิดครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับนะฮะยักยอกแต่กรณีที่เสพเมถุนอันนี้ไม่มีกฎหมายนะอาจารย์หนูเข้าใจใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าวันนี้สมีโชติเนี่ย
0: เ
1: สพแค่เมถุนอย่างเดียว
0: ครับ
1: แล้วไม่ยักยอกทรัพย์เนี่ยแค่สึกอย่างเดียวนะ
0: แค่สึกอย่างเดียวใช
1: ่แล้วคุณก็ไม่สามารถกลับมาบวชได
0: ้ครับ
1: แต่ว่ามันเรื่องเงี้ยไปบวชที่อื่นก็บวชได้ไงคนไม่รู้ไง
0: ใช่
1: มันต้องมีกฎหมายว่าพระเสพเมถุนผิด
0: ไม่มันต้องมีไอ้เดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้เห็นเขาบอกว่าเราจะไปบวชเห็นมันต้องทำใบอะไรเงี้ยอัน
1: นี้ไม่ร
0: ู้ผมว่ามันน่าจะต้องมีใบ
1: ต้องอย่างนั้นต้องอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ไหมแล้วให้มันลิงก์กันทั่วเลยว่าเฮ้ย
1: มันต้องหยด
0: พอชื่อเนี้ยบวชไม่ได้แล้วนะ
1: อาทู
0: อะไรเงี้ยใครจะบวชต้องไปอำเภออะไรเงี้ยก็ได
1: ้ไอ้กรณีอื
0: ่
1: น
0: เจ้าคณะไปเลยเช็คเลยจัดทะเบียน
1: ถูก
0: เขตอย่างเงี้ย
1: ไอ้
0: บวชไม่ได
1: ้ไอ้ฆ่าคนเนี่ยไอ้ฆ่าคนเนี่ยยังไงคุณก็ผิดยักยอกยังไงคุณก็ผิดอวดอุตริมนุษยธรรมถ้าเกิดไปอวดอุตริแล้วไปหลอกเงินเขาอันนี้เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนก็ผิดนะแต่เสพเมถุนไม่มีกฎหมายที่จำคุกนะจำสึกอย่างเดียวยกเว้นไปข่มขืน
0: ข่มขืนก็ข่มขืนก็ผิดกฎหมาย
1: ผิดอยู่แล้ว
0: ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
1: ยกเว้นข่มขืนแต่ถ้าสมยอมอย่างเงี้ยสมยอมมันไม่มีกฎหมายรับรองว่าพระเสพเมถุนแล้วคุณจะต้องติดคุกมันไม่มีตรงเนี้ยผมเห็นด้วยในการที่จะต้องเพิ่มกฎหมายเว้ย
0: เฮ้ย อ๋อถ้าอย่างอาจารย์จูนก็เป็นช่อโกง
1: ยังไง
0: โกงเงินหมอนวดโกงเงินหมอนวด
1: อันนั้นไม่จ่ายตังค์
0: ช่อโกง
1: คร
0: ับ นะ
1: แล้วคนละกรณ
0: ีติดคุกไหมช่อโกง
1: ติดถ้าหมอนวด
0: ก็ต้องปรับอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่ถ้าหมอนวดร้องแจ้งความก็ติดนะแต่ถ้าตกลงกันได้จ่ายแล้วก็มีค่าชดเชยให้ก็ไม่เป็นไร
0: โอ้ยอย่างงี้
1: ก็ถือว่าไม่เยอะ700
0: อย่างงี้พี่ปูก็แย่เด็ก
1: 700ต่อ400
0: ปูแล้วอ่ะ
1: มันยังชักดาบอ
0: ย่างงี้พี่ปูเราก็โดนดิ
1: ทำไมอ่ะ
0: พี่ปูผมชายแล้วอ่ะ
1: ทำไม
0: หมอนวดเท้าแต่หมอนวด
1: โอ้หนักแล้วพี่นาไม่มาช่วงหล
0: ัง
1: ไม่
0: ยับ
1: ช่วงหลังไม่เห็นเลย
0: ก็ปวดเท้าแต
1: ่โอ้ย
0: โอ้ช่วงหลังนี่ป่วยอยู่
1: หนักแล้วหนักแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะวันนี้มีแชมเปี้ยนลีกเว้ยไม่ใช่ยูฟ่านะแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวกลับมาคุยกันพักสักครู่ครับ
0: ครับ Sport Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟังออนไลน์ที่ fm99@radio.com facebook youtube fm99@radio ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6736

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกระทรวงพลังงานระดมขุดสำรวจ24ชั่วโมงเร่งขยายผลจุดเสี่ยงน้ำมันรั่วนางสาวติธิพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการบริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3เพื่อติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันโดยเป็นการลงพื้นที่ติดตามภารกิจต่อเนื่องวันที่2พร้อมประสานผู้ประกอบการเร่งขุดเปิดหน้าดินในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อค้นหาต้นตอการรั่วไหลและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วจากการขุดเปิดหน้าดินเพิ่มเติมในวันนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำที่มีน้ำมันผสมมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงได้สั่งการให้ขุดเจาะเพิ่มเติมในจุดใกล้เคียงไปพร้อมกันเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่อาจยังมีการรั่วไหลอยู่รวมทั้งให้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถค้นหารอยรั่วที่อาจมีเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดสำหรับสาเหตุการรั่วไหลในครั้งนี้ประเมินว่าอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของท่อทั้งการที่แนวท่อน้ำมันอยู่ใต้แนวรางรถไฟหรืออาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงสวนสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอื่นๆในพื้นที่โดยรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในเอกนัทพร้อมพันธ์ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องประสานงานกับผู้ประกอบการให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดโดยต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมงบอร์ด EV เห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีรถ EV แบ่ง3ระดับตามการใช้ local contentนายนริศเทศสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI พร้อมนายพรชัยธีระเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตแถลงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่1/2569มีวาระสำคัญเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ EV ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่ามติบอร์ดวันนี้เห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์เป็น3ระดับเพื่อช่วยให้ฐานการผลิตในไทยมีความมั่นคงมากขึ้นในสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์ค่อนข้างสูงที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรม EV หลังรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมต่อเนื่องมากว่า5ปีปัจจุบันผู้บริโภคตอบรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจาก5ปีก่อนรถยนต์ BEV มีสัดส่วนการจดทะเบียนใหม่เพียง 0.3% ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ขณะที่รถยนต์ไฮบริดมีสัดส่วนประมาณ 23% และหากรวมรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและ BEV เข้าด้วยกันพบว่ามีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในปีนี้ผลจากมาตรการที่ผ่านมาทำให้ไทยเป็นฐานผลิต EV ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนและอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำของโลกค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นทั้ง Mitsubishi Motors Isuzu Honda และ Mazda ได้ประกาศแผนลงทุนต่อเนื่องในไทยรวมกว่า4ค่ายมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาทไปจนถึงปี2572ถึง2573นัดแฟนพันธุ์แท้เปิดใจช็อกปมทิชโชตยักยอกเงินวัด92ล้านจากกรณีตำรวจเข้าจับกุมทิชโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาหลังถูกกล่าวหายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทและมีประเด็นอื้อฉาวเกี่ยวกับสีกาคนสนิทนายธนัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทแฟนพันธุ์แท้เปิดเผยว่าตนเพิ่งเดินทางไปวัดเมื่อช่วงเช้าวานนี้พร้อมกับรุ่นน้องที่มีเรื่องไม่สบายใจและต้องการไปกราบพระอาจารย์ระหว่างที่คุยกันพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคำว่าซวยและรวยโดยชี้ให้พิจารณาความหมายของคำทั้งสองอย่างรอบคอบจึงได้อัดเสียงพระอาจารย์ไว้เพื่อหวังนำไปเผยแพร่ให้ผู้คนได้คิดและพิจารณาเรื่องความร่ำรวยและความโชคร้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนรู้สึกช็อกและตกใจซึ่งทิชโชตถือว่าเป็นพระอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพราะมองพระอาจารย์เสมือนเป็นครูและพ่อเปรียบเทียบความรู้สึกว่าคล้ายกับคนที่เรารักและเคารพทำผิดจนทำให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากนายธนัทกล่าวถึงมูลค่าของวัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยวัดแห่งนี้ว่าบางรุ่นมีราคาแต่ระดับ10ล้านบาทขณะที่รุ่นทั่วไปมีมูลค่าราว3ล้านบาทส่วนกรณีผู้ที่ต้องการนำวัตถุมงคลมาคืน นายธนัทยืนยันว่าหากมีการคืนพระก็พร้อมรับซื้อคืนและคืนเงินให้แต่ยอมรับว่าตนไม่ได้มีเงินจำนวนมากเพียงพอที่จะคืนให้ทุกคนได้ในทันทีจึงอาจต้องทยอยผ่อนคืนและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่แข็งมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
6: ลับมาครับในเบรกที่2ครับของสปอร์ตนี่แหละนะครับผมมนต์มี่ครับแล้วก็คุณอู๋อุดมศักดิ์นะคุณผู้ฟังนะเราเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณ4ทุ่มนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเรื่องฮอตๆร้อนๆ
7: ใช่
6: นะฮะคนก็ทักเข้ามาเยอะแยะครับก็ดีครับก็ดีครับแล้วก็
7: เรื่องราวที่มันใกล้ตัวพวกเรานะ
6: มันใกล้อยู่แล้ว
7: มันใกล้ตัวมากนะ
6: มันใกล้อยู่แล้วครับแล้วก็ผมว่ามันคนอาจต่างศาสนิกอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าคนที่เป็นชาวพุทธด้วยกันทุกคนอ่ะมันสะเทือนใจมันสะท้อนใจคือมันต้องมีเรื่องพระแบบนี้ทุกปีปีแล้วก
7: ็
6: วัดพระบาทน้ำพุ
7: ใช่วัดพระบาทน้ำพุปีนี้วัดพระไตรสวรรค์โอ้โหก่อนนั้นก็
6: โอ้มีเรื่อยๆอ่ะ
7: โยมอะไรนะชื่ออะไรนะที่ดังๆหนึ่งวัดดังๆเลยอ่ะ
6: อุ้ยเอาตอนผมเด็กๆอ่ะ
7: ที่ปั่นตลอดอ่ะอันนั้นหลักเงินเยอะเพื่อนเลย
6: คือ
7: จำชื่อได้แล้ว
6: ถ้าผมเด็กๆเนี่ยพระยันตระ
7: อ
6: ันนั้นเรื่องเสพเมถุน
7: แล้วก็เป็นกลายเป็นสมีไป
6: สมีเพราะว่าสังฆราชท่านก็ให้ปาราชิก
7: ครับ
6: นะครับแล้วก็อุ้ยเยอะมาเรื่อยๆเลยมาเนนแอร์ไหม
7: เนนแอร
6: ์อวดอุตริ
7: เนนแอร์ก็ออกไปทางบาร์บีคิวทำอาหาร
6: ค่ะ

0: ครับ
1: นั่งย่างโอ้โหตาน
0: ะฮะก็เนี่ยเนี่ยแล้วจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีนะวัดภาคเหนือก็จะมีจะมีหลายวัดอยู่นะที่คุณเห็นนะ
1: ครับ
0: เสพเมถุนเนี่ย
1: เพียบเลยไม่ต้องกลัว
0: นะฮะ
1: ส่วนจันจูนนี่รอดนะจันจูนนี่เสพใต้ถุน
0: ไอ้ก็บนไม่เอาเสีย
1: ไปอยู่ใต้ถุน
0: โอ้โหไอ้นี่ร้าย
1: ถ่ายยากด้วยตามยากด้วย
0: มีหน้ามันรีบสุดก็จริงๆก็ยังหมดศรัทธากับพระศาสนานะคุณผู้ฟังจริงพระดีๆเยอะนะครับ
1: มันแค่เป็นตัวบุคคล
0: เออ
1: ใช่มันเป็นตัวบุคคลไป
0: พระที่เรากราบได้แบบเต็มไม้เต็มมือ
1: ที่ดีๆเป็นนักพัฒนาทำนู่นทำนี่อะไรก็ยังมีอยู่เยอะนะ
0: เยอะมากผมก็ไม่ต้องไปไกลแล้วครับผมแนะนำอยู่2วัดแล้วกันถ้าอยากจะไปกราบพระแบบว่าสบายใจเลยวัดแรกคือวัดราชบพิตรนี่แหละ
1: ครับ
0: เข้าไปกราบได้นะฮะวัดบวรครับวัดบวรนิเวศวิหารนี่แหละนะฮะสองวัดเนี่ยผมพูดได้เลยคุณกราบสบายใจแล้วกันอันนี้จากใจนะนี่เรื่องจริงๆเลยนะครับก็สมเด็จพระสังฆราชท่านก็สุดยอดแล้วพวกเนี้ยถูกไหมเราก็กราบได้เต็มไม้เต็มมือแล้ว
1: ส่วนของผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวัดใหญ
0: ่
1: วัดหลวงพ่อโสธร
0: ใช่ไหมก็ว่ากันไปแต่ว่านั่นก็ต้องก็ว
1: ่
0: าก
1: ันเลยพวกนี
0: ้ก็ว่ากันนะครับก็ว่ากันนะฮะอ่ะนะฮะช่วงนี้ครับเมื่อคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะครับแล้วก็จะพูดยังไงเดียเมื่อคืนนี้ตามคาดไหมก็ตามคาดนะ
1: ไม่เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเขาไม่มีปัญหากันหมดเลยไม่มีใครมีปัญหาเลย
0: อะไร
1: เป็นจันบนคืนนี้
0: เฮ้ย
1: เขาชนะกันไปหมดแล้ว
0: ซาบา
1: ทุกทีม
0: ไอ้นี่มันจากเวียดนามหรอไอ้ซาบาเนี่ยมันมาจากทางเหนือเวียดนามเหรอ
1: แต่ชื่อประเทศมันก็อาสบายจัง
0: อาเซอร์บายจ
1: ัน
0: อ
1: าเซอร์บายจันนะ
0: อาสบายจังนี่มันไม่น่าจะม
1: ีมาจากซาบาม
0: ันอยู่ตรงไหนวะของโลกใบนี้ไออาเซอร์บายจันเนี่ยอ
1: าเซอร์บายจันมันรู้สึกจะอยู่แถวๆไอ้น่าจะเลยเยอรมันขึ้นไปหน่อยมั้ง
0: เฮ้ยมัน
1: เป็นยุโรปอะไรเงี้ย
0: มันติดกับอินเดียหรือเปล่า
1: ไม่รู้ติดอยู่ตรงไหนแต่ว่าคือวันนี้ทําไมชนะ
0: เอ้ยประเทศอย่างนี้
1: เพราะว่าเขาชนะกันไปหมดแล้ว
0: ประเทศอะไร
1: ทุกทีม
0: จริง
1: ทุกทีมชนะไปหมดแล้ว
0: การแผนที่โลกหลับตาจิ้มยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอาเซอร์ไบจันไอ้ประเทศอย่างเนี้ยมึงมาโอ้โหแล้วคุณโอทัฟฟอร์ดกันโอ้โอทัฟฟอร์ดโรงลิเกแห่งความฝันโอทัฟฟอร์ด
1: ไม่เพราะว่าไปถามนักเตะไอ้ซาบามันก็งงม
0: ัน
1: ก็ไม่อยากโอทัฟฟอร์ดนะ
0: เฮ้ย
1: เพราะมันบอกมันทำการบ้านทีนี้ไปแชมเปี้ยนลีกเยอะไง
0: เฮ้ย
1: แล้วก็บอกว่าทีมนี้ไม่ได้มาแชมเปี้ยนลีกตั้งหลายปีนี่หว่ามันก็ไม่
0: เคยเชิญมิชัยบัญชาขึ้นไปออกแขกนะแต่ติดงานมิชัยบัญชา
1: ครับ
0: เกือบนะผมบอกก่อนนะ
1: เสียดายนะคอมไม่อยู่ไม่ให้นาคอมจัดให้สักคำคือนาคอมจัดให้สักคำ
0: วันนี้มันไม่รอดอยู่แล้วกันโอ้คุณก็พูดไปเรื่อย
1: ไม่รอดไม่รอดเราก็ไม่รู
0: ้
1: คือตอนนี้บอกได้เลยรอดคือเสมอตัวรอดคือเสมอตัวเพราะเขาชนะกันไปหมดแล้วทุกทีมชนะเรียบ
0: แล้วถ้ามันแพ้ขึ้นมาเนี่ยจอมหน้าไว้ไหนวะ
1: เสมอก็เสมอก็มุดดิน
0: พรุ่งนี้ไม่มา
1: บอกเลยโอเค
0: พรุ่งนี้ไม่มาเลย
1: แล้วผมมองจันทร์บนไม่เหมือนเดิมตรง
0: ทำไมอ่ะ
1: มองจันทร์บนโบ๋ตั้งแต
0: ่เฮ้ยเอาอะไรมาโบ
1: ๋ชนะเดียวเองไม่เหรอ
0: ใช่ไง
1: ชนะท่าเดียวเอง
0: แต่4คะแนนนะก็โอเคอยู่มี4คะแนน
1: เปิดมาก็แพ้ฮาวอย่างง
0: ี
1: ้ล่าสุดก็
0: เสมอ
1: กับเอฟ
0: โอ้โหมัน
1: เสมอกับเอฟแบบหน้าแพ้ด้วยนะ
0: มันจะหน้าแพ้ไงหน้าชนะมันยิงวินาทีสุดท้าย
1: ไม่เกี่ยวฟุตบอลมันมีเวลาแต่ลูกเกม
0: เดวิดมอยท่านโ
1: อ้ลูกเกมก็ดีกว่า
0: เดวิดมอย
1: ไม่แต่ว่าผมดูแล้วประสบการณ์ไอ้คาริกก็ไม่ถึง
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้โหส่งดอกูมาชนะไปอ่
0: ะจุเว้นด้วยน่าจะสตาร์ทตั้งแต่ต้น
1: ถ้าส่งมาเร็วกว่านี้
0: อ่ะฮะ
1: แพ้แฟนมถึงแฟนี่กระดับลงมาแป๊บเดียวแฟนมันยุ่งด่าอย่าง
0: เฮ้ยเฮ้ยแพทริกลีโอเนลคริสเตียโนลาวดูปกาก้าดอกูจำชื่อนี้เอาไว
1: ้มันน่าจะเป็นแพทริกเควินฟิลิปเฮสกีดอกูมากกว่า
0: เฮ้ยเฮ้ยเกียดกันหน่อยเนี่ยนี่ตัวเด่นเดนมาร์กนะ
1: เขาเกียดเขาเกียดจริงด่ากันจับเกียดจริงจริง
0: ไอ้บ้าลูกศิษย์เราดูบนะจันโ
1: อ๋แฟนมันอยู่นี่ดาบฉันนึ
0: กไม่เป็นไรน้องพี่โปรเทคอยู่มึงเล่นไปความมั่นใจเดี๋ยวมันมาเอง
1: แล้วดูดิทุกวันนี้ไปดูดิริมยังไม่แพ้ใครเลย
0: เฮ้ย
1: ในลีกยังไม่แพ้ใครเลย
0: ดูไม่ได้ตีเสมอนะ
1: ใช้ไม่เป็นเอาตรง
0: ผมก็เห็นด้วยนะหลัง
1: เสียดายของมากเลย
0: ผมก็เห็นด้วยนะ
1: พอเห็นแบบนี้แล้วแบบออกเงินสักก้อนไหมเป็นค่าชดเชยให้คาลิกแล้วดึงอโมลินกลับมาเลย
0: เออจะเสีย2ก้อนเลย
1: ฟอร์มโหแต่เขาคุ้ม
0: ดู
1: ดิ
0: ต้องเสียให้คาลิกเสร็จปั๊บ
1: ฟอร์มอย่างดีอ่ะ
0: มันต้องไปซื้อสัญญา
1: อยู่ไว้เกือบตายอ่ะเห็นไหมล่ะในลีกก็ไม่แพ้ใครเลยมิลา

0: ันอ่ะ
1: แต่ถ้ามันกลับมาแล้วเหมือนเดิม
0: อืม
1: คุณต้องดู
0: ฉันเกมยิงลูกเดียวอ่ะตรงก่อนลูกเดียว
1: ก็เข้าเลยอ่ะ
0: เข้าเลย
1: ไอ้บ้าเอ้ยนะฮะคือไม่รู้ครับวันนี้ผมพูดเลยใครจะยังไงไม่รู้แต่วันนี้แมนยูชนะแต่ไม่จำเป็นต้องชนะเยอะนะ
0: ขอ
1: ชนะก่อนเอาตัวรอดก่อน
0: ทั้งดอทมุนทั้งอาร์เซนอลในแข่งผมก็ไม่ได้ดูนะ
1: ลิเวอร์พูลด้วยเกือบตาย
0: แล้วไม่แต่ผมรอดูคืนนี้ลิเวอร์พูลเจอแอตแลนติกไงมันก็เสมอมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอก
1: แต่แซง
0: แต่รอดูคืนนี้รอดู
1: มันไม่รอดอยู่แล้วจันอู๋ไอซาบาเนี่ย
0: ไม
1: ่รอดอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่ผมจะทำกันบ้านเพราะปกติเราผมเล่นแชมเปี้ยนลีกผมไม่เจอไอทีมพวกนี้ประจำไอลิเวอร์พูลแอตแลนติกอะไรไอ้พวกเนี้ยบาเยิร์นหรือจะเป็นบาซ่าเป็นมาดริดไม่ต้องทำกันบ้านเนี่ยมันรู้แล้วมันเจอทุกปีแต่อันนี้เป็น2ทีมใหม่ที่อาจจะต้องเจอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นทีมที่มาใหม่ไงไม่มีข้อมูลเลย
1: มันก็จะบอกว่าใหม่มันก็ใหม่ไม่เท่าไหร่หรอกมันก็ไม่กี่ปี
0: ไม่ได้มาหลายปีมากอ่ะนั่นน่ะ
1: ก็แต่ไปยุโรปไงก็มีไปอยู่แต่ว่าก็โอเคน่ะนิดนึงแชมเปี้ยนลีกก็หน่อยนึงอ่ะแต่แชมป์ UCL 2สมัยนะคุณได้พูดอย่างงี
0: ้ไม่เตะเร็วหน่อยว่าอยากดูมากเลย
1: ใครว่าไอ้ซีมิดเนี่ยมันเป็นใครวะมันเป็นใครวะ
0: โหแล้วไปดูตัวอย่างโนเนมแล้ว
1: อะไรเนี่ยวัชโก้ซีมิดมันเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมันกล้าดียังไงมาเหยียบที่โอทัฟฟอร์ดมันเป็นใครก่อนใครวะอีลาสลาฟอะไรอีซาอะไรวะอีซาเยฟใครอาจารย์หนูอีซาเยฟ
0: ไม่รู้เลยเหมือนกันเพราะตัวโนเนมากตะกี้คุยกับหยองอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ต้องคุยกับหยองเยอะหน่อย
1: ห
0: ยองช่วงนี้นั่งสาร
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาเบงกันนะ
0: ไม่เบงไม่เอาเบงเปลี่ยนคู่ต้องคุยกับหยองกันเยอะหน่อยช่วงนี้มันมาปรึกษาเยอะ
1: เฮ้ยช่วงก่อนมันเขื่องเลยเหรออะไรวะ
0: ไม่ช่วงก่อนก็ไปสร้างศัตรูเยอะไงขนาดไอ้บงไอ้บอมไอ้สนอย่างเงี้ยยังเหม็นอายุยังบอกพี่ผมมันไอ้หยองว่ะ
1: ช่วงอ่อนงานเยอะ
0: เออยุทธอยู่ว่าไอ้หยองมันแอค
1: เฮ้ยแต่วันนี้
0: แต่ช่วงนี้ผมเห็นใจอยู
1: ่วันนี้แมนยูชนะผมไม่เอ่ยสกอร์แล้วกันชนะนะเว้ยไม่ชนะไม่ได้นะ
0: ต้องชนะด้วยนะต้องชนะ
1: ไม่ชนะไม่ได้ด้วย
0: ไม่ชนะบอกเลย
1: กูไม่มาพวกนี้
0: อยู่ยากอยู่ยากสัปดาห์นี้อยู่ยากเลย
1: ไม่มาแน่พรุ่งนี้นะครับ
0: สัปดาห์นี้อยู่ยาก
1: อย่าแพ้แพ้ไม่ได้นะเว้ยบอกก่อนนะ
0: แล้วเจอทีมใหญ่ยังโอเคนะไปแพ
1: ้โอเคไม่ว่า
0: แล้วกูเจอซาบา
1: ไอ้บ้าเขาอุตส่าห์มาเดิมให้สีสวย
0: โอ้แล้วทีมไอ้คาราบักว่าไปอย่างเจอซาบา
1: ของดีนะคาราบักโบโดกิมอย่างเงี้ยของดีนะ
0: มาทุกปีอะนะ
1: เออแล้วเจออย่างงี้มันไม่แต่วันนี้เชื่อดิวันนี้เสร็จวันนี้เสร็จด็อกเตอร์ผมวันนี้เสร็จด็อกเตอร์เสร็จเชฟโก้ไม่รอดหรอกไม่น่ารอดเอาจริง
0: ๆ
1: นะแมนยูนะทีมอื่นๆอ
0: าจจะมีมุมเสมอไหม
1: ไม่มีอุ้งเสมอก็ไม่มาเนี่ยเสมอก็ไม่น่ามาแล้วล่ะพวกเนี้ย
0: เสมอเนี่ยบอกเลยวิกผม
1: แพ้ดีกว่า
0: หนวดปลอมแว่นดำปี๊บขายดี
1: ไอ้บ้าเลยเสมอมึงแพ้ไปเลยดีกว่าไม่ต่างอะไรกันเลยนะ
0: เสมอเนี่ยพยายามหาเรื่องหยุดงานไว้ก่อน
1: โอ้หนักเลยครับนะฮะวันนี้ครับหลายคู่นะบาเยิร์นเจอโบโดกิมจันอู๋ว่าไง
0: ใช่ใช่อุ้ยบาเยิร์นเจอโบโดกิมก็แสบนะไอเนี่ย
1: แสบพี่แต่มันโบโดกิมต้องในบ้าน
0: ปีที่แล้วมันล่อซะจนไอ้นี่ไง
1: อินตรงอินเตอร์ไป
0: เลยไปกลับไง
1: เออ
0: เตอร์ไปกลับเลยแพ้ไปกลับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่ารอดบาเยิร์นหรอก
1: นะวันนี้อยู่ครบด้วย
0: เจอบาเยิร์นผมว่าปีนี้เขาก
1: ็ต้องเอาอะ
0: ยังเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แชมเปี้ยนลีกอะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วบ้านบาเยิร์นด้วยแล้วยิ่งไปเสมอไอ้นี่มาไงไอ้ชาลเคอร์
1: อะใช่ใช่ใช่ชาลเก้มานะครับเหมือนจะเก็บตัวไหมก็ไม่ได้เก็บนะแต่ชาลเก้มันดาบี้แมทอะมันดาบี้แมท
0: เก็บเพราะไม่ได้ใช้ไอ้ลิเคนอะไรนี่ไงเก็บไปตั้งหลายตัวแล้วมาส่งทีหลัง
1: เพราะว่า
0: แต่คู่นี้น่าดู
1: คู่ไหน
0: โคโม่กับไลซิกอะ
1: บวกกันสนุกแน่นอน
0: ผมว่าคู่นี้น่าจะใส่กันอยู
1: ่ปีนี้ไลซิกมันซื้อนะมันไม่ใช่ไม่ซื้อนะมันก็ซื้อเหมือนกันนะจะบอกไม่ซื้อก็ไม่ได้นะ
0: แต่โคโม่มันแต่โคโม่น่าสนใจเนอะ
1: เชสไฟเบอร์
0: เชสอะ
1: ดีฟอร์มดีครับ
0: งานดีด้วย
1: ดี
0: ลีลีก็ดีตอนนี
1: ้วันนี้เป็นไงดีจันหนูคู่นี้
0: ผมว่า
1: เสมอไหม
0: ผมว่าคู่นี้ยิงกันเยอะแต่ก็มีมุมเสมอเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะโคโม่ว่าเล่นในบ้านนะคงไอ้นี่ก่อนแล้วประสบการณ์ยังไม่มีนะทีมทีจะไปเล่นในบ้านแล้วไปโหมบุกมันก็คงจะลำบากอ่ะ
1: มัน
0: สำคัญนะทีไม่มีแล้วนักเตะไม่เคยเล่นแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ย
1: ใช่คืออย่างนี้เดี๋ยวนิดนึงอธิบายทำไมมาเตะวันพ พฤหัสวันนี้มันแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งวันละมันแบ่งสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นแชมเปี้ยนส์ลีก
0: แต่จะเป็นช่วงแรก

0: ช่วงแรกก่อน2-3สัปดาห์นี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ลงล็อกพอดีใช่มั
1: ้ยสัปดาห์หน้าจะเป็นแชมป์จะเป็นยูโรป้ากับไอ้คอนเฟอเรนซ์
0: ใช่ๆก็จะกลับมาแล้ว
1: เพราะฉะนั้นมันแยกสัปดาห์กันก่อนอย่างที่อาจารย์อู๋พูดนะก็เป็นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับส่วนคู่อื่นช่วงเช้าเนี่ย 5:45 คู่นี้น่าดูนะอาจารย์อู๋เฟเนกับโรม่าเนี่ย
0: ปีนี้น่าตามโรม่า
1: สูสี
0: โรม่าปีหน้าปีนี้เก่ง
1: ใช่ปีนี้เก่งนะฮะ
0: ไม่หรอกไอดีบาร่ากลับมาแล้วไงโอ้โหไอดีก็แอสซิสไอบาร์เล่นก็หืมตอนอยู่ล็อกมุนอยากจะหืมสปิน
1: มันมาอยู่วิลล่าอ่ะมันอยู่วิลล่าก็เล่นไม่ได
0: ้เออว่าอยู่นู่นโอ้ยิงเป็นเข้าอ่ะ
1: เออนะฮะแต่เฟเนปีนี้ก็ไม่ธรรมดานะอาจารย์อู๋นะ
0: เฟเนก็ประเภทไอ้เค้าเรียกทีมอะไรทีมเซงกงอ่ะ
1: กองเต้
0: ทีมไอ้พวกนักเตะดังๆเยอะไง
1: เออคุณไปล้อไป
0: ตัวดังๆนี่เพียบเลยนะ
1: อาเก้
0: ใช่อดีตคนเคยดังมิลานสกินเนียไง
1: เออไอ้สกินเนีย
0: ไอ้แบ็คขวาเซเมโด
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ศัตรูก็เป็นเอเดซอน
1: ใช่
0: ไอ้ตัวไอ้นะอัตตุโคกลูอย่างเงี้ยเวดัตมูริกี้ใช่ไหม
1: ตัวดังๆเก่าๆ
0: ใช่ใช่
1: นะฮะแต่วันนี้ผมว่าโมม่าน่ากลัวนะ
0: เออผมว่าเฟเนมันบุกอยู่ละผมว่าวันนี้โรม่าสวนมีหลับอ่ะไอ้พวกมาเล่นไอ้โมราแล้วโอ้ไอ้ตัวไอ้โมราที่มึงได้ไปกับไอ้ซูเล่
1: อ
0: ่ะสองคนเนี้ยก็สลับกันยิงนะใครลงเป็นตัวจริงพอสลับมาเป็นตัวสำรองมันก็ยิงด้วยทีนี้โรม่าน่ากลัว
1: นะฮะก็น่าสนใจโรม่านะครับวันนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งจันอู๋พีเอสวีกับชักต้า
0: พีเอสวีผมว่าพีเอสวีดีกว่านะพีเอสวีในบ้านด้วยเนอะประสบการณ์ดีกว่า
1: แต่เพราะคู่นี้ยิงกันเยอะ
0: ว่าตามสไตล์
1: ใส่กันเยอะแน่นอน
0: ใช่ใช่ทักตามันก็ไปได้อะไรมันกงสู้แหละ
1: นะพีเอสวีมันลุยอยู่แล้ว
0: จับ
1: ในบ้านมันลุยอยู่แล้วก็สนุกนะผมว่าเปิด
0: คู่นึงที่เราเว้นไว้ก็เป็นคู่ที่น่าจะเสมอนะ
1: อะไร
0: คู่ที่เราเว้นไว้เนี่ยเป็นคู่ที่น่าจะเสมอ
1: ปาร์กอลองไหนก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วแมนยูชนะ
0: แมนยูสบาย
1: ชนะดิ
0: เสมอ 3-3
1: มั้ยไม่มีชนะดิน
0: ำก่อน 3-0 แล้วเจอตีเสมอ 3-3 อ่ะ
1: นำม้วนเดียวแล้วจบไปเลยคุณก็พูดให้กำลังใจกันบ้างพรุ่งนี้ไม่มาทำงานเลยนะ
0: ไม่ผมก็รอเนี่ย
1: รอไม่มาทำงานเลยนะ
0: ชนะเราก็เฉยเฉย
1: ใครจะมาว่าไม่มาแน่ๆพรุ่งนี้บอกก่อนเลยไม่ได้มันต้องชนะดิมันถูก1-0ก็เอาแล้ว
0: คุ้มอ่ะเสมอก็ได้ล้อแพ้ก็ยับยังไงก็สบาย
1: แต่ว่าเสมอก็ยังโอเคมันแชมเปี้ยนลีกเรายังห้างได
0: ้ไม่เพราะเขาแข่งก่อนแล้วไงเขาชนะหมดแล้วด้วยไงแล้วเหลือทีมเดียว
1: มันไม่เหลือมันไม่เหลือที่เราเดินบ้างเลยวะนะฮะ
0: แล้วชนะแล้วชนะกันหมดเลยนะแม้กระทั่งวิลล่าด้วยนะ
1: ไม่จะเอาจริงนะผมว่าแนวลุกแมนยูมันก็โอเคอยู่แต่ว่าปัญหาคือไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมรับไม่ค่อยดี
0: ก็ชอบไปเปลี่ยนแรดฟอร์ดออกอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกเปล่าคือผมเอาตรงๆเลยผมไม่โอเคกับมาร์ตินเฮดเท่านั้นเองผมมันเตี้ยผมไม่ชอบ
0: ผมไม่โอเคกับดอกกู
1: เฮ้ยจันอู๋ผมดี
0: เ
1: ขายิงคุณนะคุณจำได้ไหมยิงปั๊บแฮมสตริงขึ้น
0: ฟุตจังหวะ
1: ฟุตบ้ายิงสวยขนาดนั้น
0: ไม่เพราะเขาไปเช็คดูแล้วจังหวะที่ไอ้กล้ามเนื้อมันกระตุกมันเลยเจ็บแฮมสตริงจังหวะที่มันหัวดอ่ะเขาดูวิถีน่าจะออกขามันกระตุกไงมันดีดกูมันเจ็บมันเลยเข้าเลยดูดิ
1: ไอ้บ้าเช็ดคางเข้าจันอู๋ก็ปวดเรื่อย
0: ถ้าไม่กระตุกมันไม่ได้ยิงเข้าหรอก
1: จันอู๋โดนมันนะจันอู๋โดนนะโดนดอกกูนะ
0: โอ้ยมันเรื่องเก่าแล้วจะโดนดอกกูโดนอะไรกับมันจบแชมป์ก็จบแล้ว
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่ผมไม่กลัวจันไม่กลัวอยู่แล้วสบาย
0: แต่มันก็เบื่ออย่างนั้นบางที
1: ทำไม
0: มันต้องมานั่งหาซื้ออาร์มทองอย่างเงี้ย
1: มัน
0: ต้องมานั่งเปลี่ยนอีก
1: เขาแถมให้ไม่ต้องไปหาซื้อเขาแถมให้
0: ต้องมานั่งเปลี่ยนอีกโอ
1: ้โห
0: ไม่มีเสื้อเก่าอยู่ไงจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยน
1: เสื้อเก่าไม่เอาดิคุณต้องเอาเสื้อฤดูกาลที่เป็นแชมป์นี่คุณจะไปใส่เสื้อเก่าเป็นแชมป์ไม่ได้
0: เออตอนนี้ยังไม่มี ยังไม่มีไม่มีจะแดกเลย
1: เมื่อกี้ยังมีอยู่ล้านปอนด์ไอ้หนู
0: ว่าอันนั้นเป็นเงินที่ใช้ในการลงทุนผมแยกแยกกันอันนั้นใช้ในการลงทุน
1: บางทีไอ้เงินลงทุนเนี่ยเอามาแดกก่อนก็ดีอาจารย์ฝูงว่าคือมันจะไม่มีขนาดนั้นเนี่ยโอ้
0: โหตอนนี้ปวดหัวมากเลย
1: แต่วันนี้ชนะเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้ชนะ
0: แล้ววันนี้ก็น้องเขาส่งมาเออพี่คะบัญชีอันนี้พี่เซ็นผิดค่ะพี่ต้องเซ็นใหม่นะคะลุงเงินไม่ออก
1: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะ
0: อันนี้เป๋
1: เรื่องใหญ่เลยนะ
0: อันนี้เลยมีปัญหาเนี่ย
1: อย่าทำกัน
0: เลยยังไม่ซื้อเลเตอร์
1: เฉยแค่แป๊บนึง อันนี้มีจริงป่ะเรื่องจริงเหรอหรือไม่จริงด้วย
0: ไม่ใช่ของอันนี
1: ้
0: อีกทีนึงอีกทีนึงน้องก็ส่งมาความหวังพี่เซนฟิตครับโอ้โหเข่าทับซุด
1: โทษใครไม่ได้ด้วย
0: น้องส่งมาตอน6โมง
1: ก็วันนี้นะก็มีแค่แชมเปี้ยนลีกแค่นี้แหละ
0: ครับ
1: นะครับพรุ่งนี้ก็
0: แต่เชื่อว่าคนดูก็ดูแค่คู่เดียวแหละ
1: คู่ไหน
0: ก็ดูคู่เดียวส่วนใหญ่เขาก็ไปลุมดูแมนยูแหละ
1: จะไปดูทำไม
0: เขากะล้อกันทั้งนั้นเขากะล้อกันหมดวินลงวินล่าก็ชนะไปกัน5ทีม
1: อันนี้มัน
0: กดดันชนะหมดแล้วอ่ะ
1: อันนี้มันกดดันมาก
0: เลยใช่ชาวเขารอๆอยู่เขาไม่สนคู่ไหนดูหรอก
1: อันนี้ไล่กดดันมากเลยแล้วมันทำไมต้องมาเตะวันพฤหัสด้วยวะวันอังคารวันพุธมึงไม่เตะวะ
0: อืมโอ้โหก็มันเหลือ
1: แล้วมึงก็เตะให้มันมีเพื่อนบ้างมาเตะเดียวๆไอ้บ้าก็เป็นเป้าสายตา
0: แล้วชอบตอนที่มันลงล็อกด้วยนะ
1: ยังไง
0: เตะทีหลังปุ๊บคนอื่นก็เตะก่อนเขา
1: ชนะหมดเลย
0: ดูปาก
1: โอ้ไปกดดันอีกนะฮะเฮ้ยแต่บาซ่าสุดยอดเอามัน
0: บาซ่ามันก็สายโหดอยู่บาซ่าไอลาฟินญา
1: สรุปใช้ลาฟินญาเป็นหน้าเป้าเลย
0: ลาฟินญายามาวอะไรพวกนี้นะ
1: โหดเลย
0: ไอกอร์ดอนไปก็ดันเล่นดีด้วย
1: จ
0: ะมีแอตซุกแอตซิดอะไรเงี้ยโหดอยู่โหดอยู
1: ่ก็บาซ่าปีนี้น่ากลัวนะครับน่ากลัวเลยแหละนะฮะส่วนเชลซี
0: นักฟรีกอะนักฟรีกโหดอยู่แล้ว
1: เขาคุยเชลซีนิดนึงเมื่อวานนี้เกือบหลับ
0: แต่ก็ตามทรงปีนี
1: ้
0: หลังไม่เน้น
1: เน้นหน้าอย่างเดียวลุยแหลกอย่างเดียวโดนไปก่อน 2-0 โอ้กลับมาได้ว่ะ
0: เออไม่บอกแล้ว
1: สู่หลัง3
0: เ
1: ล
0: ย
1: จะ
0: เฮ้ยจะเชลซีปีไม่จะกลางมันยังไม่พร้อมเล่นไงกลางมันเอนโซเพิ่งปล่อยไปไอ้ไคเซโดก็ดันยังเจ็บอยู่อะไรเงี้ย
1: ใ
0: ช่ป่ะ
1: ผิดแผนด้วย
0: แล้วตุ๊ก
1: จะไปซื้อไอ้ตัวโมนาโกช่วยนะ
0: เออโอ้โห
1: ผิดแผนด้วย
0: ไม่ได
1: ้โอ้เขาไม่ขาย
0: กูไอ้นี่เสียทรง
1: ไม่จังหวะอย่างงี้กูฟังมันขายเอนโซไปมันไก่ซื้อตัวเนี้ยไอ้โมนาโกตัวเน
0: ี้
1: ยแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะแต่ไอ้โมนาโกเนี่ยมันก็ทำเหมือนเชลซีแหละมันก็กะขายตัวเนี้ยแล้วมันไปซื้ออีกตัวนึงมันก็ตกลงเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ต้นเหตุเนี่ย
0: งูกินหาง
1: ไอ้ฝั่งนั้นมันไม่ขายก่อนพอมันไม่ขายเชลซีมันปล่อยเอนโซไปแล้ว
0: ไอ้
1: ฝั่งนี้ก็เลยนะทีสุดท้ายเอามันไม่ขายกูไม่ขายมึงเหมือนกัน
0: เรียบร้อยเชลซีถึงก็เอ็นขาดแล้วโหกลางต้องใจไอ้บาโลกุตโต้เยโอ้โห
1: ลิเจม
0: แล้วลิเจมนี่ไม่รู้จะเจ็บอีกเมื่อไหร่ถูกไหมไอ้ลาเวียก็เพิ่งหายกลับมาแล้วโอ้โหแล้วหลังแต่ละคน
1: เสียทรงเลย
0: ไม่แต่เข้าใจชาบีนะชาบีลองโซ่ว่าหลังชุดเนี้ยมัน
1: ลาควน
0: โอ้โหแล้วโควิลก็โอ้โหแต่ลาควดีอยู่
1: แบกคนเดียวจันอูมันหลังสามจันอูเขาจะมันเล่นเซนเตอร์คนเดียวมันน่าห่วงมันอะ
0: โอ้ไอ้รอบข้างนี่พร้อมเสียเลย
1: เออเอาฝรั่งเศสไปยืนคู่มั้ย
0: โควิลอาชิมปง
1: เอาฝรั่งเศสไปยืนคู่จะเป็นคู่ฝรั่งเศสมีฝรั่งเศสคนนึงสนใจมั้ย
0: ตัวไหนอ่ะ
1: ของดีนะตอนนี้ไว้หนวดแล้วไว้หนวดแล้วลิ้ม
0: ๆจันมอนต้องไปคุยกับเขาอันนี้ผมคุยผ่านนะ
1: ไม่เอาฝรั่งเศสไปยืนคู่
0: คนละทีมกันอันนี้ผมคุยกับแฟนเชลซีอ่ะแฟนเชลซีบอกพอเถอะภาระกูก็เยอะแล้ว
1: อ้าวถ้าขาดมิดฟิลด์เอาอุรุกวัยไปมั้ย
0: เจ็บอยู่
1: เดี๋ยวรีบทำ
0: ไอ้นั่นอีกนานเพราะมึงอะไรเอ็นขาดอะไรนะ
1: รอเปิดตลาดได้นะไม่สนใจเหรออุรุกวัยอ่ะ
0: ไม่เชลซ
1: ีอันนี้ขายแน่นอน
0: เชลซีเขามองตัวอื่นเขามองไอ้นี่อยู
1: ่มองอะไร
0: ไอ้สกอตนี่ไง
1: เฮ้ย
0: เล็กสกอตอ่ะเล็กสกอต
1: เฮ้ยผมนึกว่าสกอตนาโปลี
0: โน้อุ้ยนั่นกำลังฟอร์มดีอยู
1: ่นั่นดิเจ็บด้วยนะตอนนี้อเล็กสกอต
0: ต์แต่อเล็กสกอตไอ้ตัวนี้เล่นดีอยู่นะน่าสนใจอยู่
1: ที่ไหนเดี๋ยวเขาไม่ขายว่ะ
0: ขอให้บอลหมัดอ่ะ
1: อ๋อถ้าซื้อในประเทศเนี่ยพอได้ลุ้นหน่อยไอ้อย่างเงี้ยอาจจะมีขายอ่ะซื้อทางประเทศเนี่ยมันบอกปัดเรื่องใหญ
0: ่แต่ดูแล้วอันเนี้ยไม่น่ามีปัญหาละอยู่ที่ราคาได้ไหมถ้าสู้ราคาได้แต่ผมก็เชื่อว่าซื้อไอ้ขายเอนโซไปร้อยกว่า
1: ซื้อได้
0: อันนี้ก็น่าจะมา80-90แล้วมั้ง
1: จริงๆถ้ามาซื้อผมไม่ถึงหรอกอุรุกวัยไม่ถึงหรอก
0: มันก็
1: 20-30ก็
0: ลำบากจะมีปัญหาเรื่องการพูดคุย
1: ภาษามันไม่ได้
0: อ
1: ยู่กันมานานอยู่กันมานาน
0: ภาษามันไม่ได้ภาษามันไม่ได้
1: แต่อเมริกาใต้เขาเยอะ
0: มันพูดภาษาสเปนไงใช่ไหมมัน
1: เอาโค้ดเป็นสเปนโค้ดเป็นสเปนเข้าทางเลยคุยรู้เรื่องดิ
0: โค้ดอะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันคุยกันนักเตะด้วยกันไม่รู้เรื่องมันปัญหาเรื่องนั้น
1: อเมริกาใต้เขาเยอะ
0: อันนี้แฟนเชลซีบอกว่าก็อยากเล่นนักคอมละอยากเล่นนักคอมต้องให้นักคอมมาเคลียร
1: ์แนะนำของดีๆให้ไม่เอากันวะ
0: คันนักคอมไงของดีเยอะเก็บไว้เถอะ
1: ทำไมวะมีคนแบบอะไรรังเกียจเราไปได้ยังไงนะก็เสาร์นี้ก็เดี๋ยวก็ เสาร์นี้ก็ไม่มีบิ๊กแมตช์นะถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกเสาร์นี้ก็ไม่ค่อยมีบิ๊กแมตช์อะไร
0: จำโปรแกรมไม่ได
1: ้นะครับโอ้มีสเปอร์เอเวอร์ตันมันจะชนะได้ยังวะ
0: โหเอฟชั่วโมงนี้เคี่ยวด้วยเด็ก
1: มันจะชนะโอ้ยมีบิ๊กแมตช์นี่ไงแมนยูซิตี้ไง
0: อ๋อใช่ใช่แมนยูกับซิตี
1: ้โอ้ชนะ2เกมติดเลยดีกว่า
0: ซิตี้กับแมนยูเอ้ยบ้านได้บ้านซิตี
1: ้เฮ้ยบ้านแมนยูดิ
0: บ้านแมนยูหรือบ้านซิต
1: ี้เฮ้ยโอทัฟฟอร์ดเฮ้ยชนะ2เกมติดเลยดิ
0: อ๋อเพราะซิตี้เขาคงไม่สนหรอกชั่วโมงนี้เขาคงไม่มองหรอกว่าจะเล่นที่บ้านหรือนอกบ้านอะไรเงี้ยเขาซิตี้เขาฟอร์มดีนะเขาเต็ง2อยู
1: ่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ไอ้เบาฮาแลนด์นี่แหละ
0: ก็ไอเนี่ยตัวยิงก็ไอเนี่ยยิงทุกนัดเลยไอฮาแลนด์เนี่ย
1: มันมีอะไรที่ไหนมันมีแต่เบาฮาแลนด์ไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว
0: ก็โพซิตี้มันมีไอฮาแลนด์เนี่ยแหละยิงทุกนัดเลย
1: ชนะ2เกมติดเลยวะ
0: ก
1: ็โอเครับได้ได้ได้ได้
0: เขาจะช่วยอยู่อ่ะกลัวว่าเดี๋ยวอีคาลิกจะไปก่อนเนี่ย
1: ไปไหนเพิ่งเซ็นสัญญาจันอู
0: ก็ไม่แน่
1: 5ปีจะรีบไปไหนอยู่ก่อน
0: ไม่เพราะเห็นฟอร์มริมอย่างเงี้ยเอาจริงผมไม่บอกไปเลยหันผมก็เครียดนะอยากดึงกลับเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็คุณจะพูดอีกเยอะไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเล่นไปเกม2เกมคุณจะไปรู้มิลานอาจจะเละก็ได้ใครจะไปรู
0: ้โอ้ยมิลานดีมิลานดีเนี่ยชนะแมนยูมาในเกมหมุนเครื่องหลังจากที่ไปชนะใครอ่ะหลังจากนั้นเก่งมาตลอดเลยอ่ะ
1: ไม่ได้ช่วยด้วยเนี่ยโอ้มิลานไปแล้วแชมป์หนึ่ง
0: อ่
1: ะก็สัปดาห์นี้มีบิ๊กแมตช์นะมีบิ๊กแมตช์ก็น่าสนใจนะนะฮะแต่ผมแล้วมันอย่างนี้มันได้เปรียบเสียเปรียบวะซิตี
0: ้ก็น่าจะเป็น
1: ค
0: ู่เดียว
1: ก่อนแมนยูมาเตะวันพฤหัสพักน้อยกว่านะ
0: คงไม่ซีได้หรอกเพราะว่าเขาก็มองอยู่แล้วว่าเกมนี้มันเก็บ3แต้มอยู่แล้วไงซิตี้อ่ะ
1: มันนอกบ้านซิตี้คุณให้เกียรติเจ้าบ้านด้วย
0: เพราะว่าเจอทีมเล็กอ่ะซิตี้เขาไม่ค่อยกล
1: ัวเล็กบ้าอะไรแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัย
0: อ๋อเหร
1: อ13สมัยเฮ้ยเยอะกว่ามันเยอะไอ้ซิตี้เป็นกี่สมัยนี่แชมป์13สมัยมันกี่สมัยอย่างเก่งก็6 7สมัยวะไม่น่าเยอะตามผมอีกเยอะบอกให้ยิ่งไอ้มาเลสกา
0: เสมอป่ะจบเฮ้ยช่วงนี้มาเลสกาฟอร์มดีนะฟอร์มดีนะ
1: มันก็ดีแค่นี้แล้วนะฮะแต่คุณจะไม่น่ารอดนะสเตเดียมออฟไลน์เนี่ยผมบอกก่อนนะ
0: จัดไป
1: ดุ
0: จัดไปปีที่แล้วก็พอรู้มือแล้วปีนี้สบายแล้วปีแล้วรู้เล่นยังไงสเตเดียมออฟไลน์ปีนี
1: ้นะฮะอ่ะก็ตามนั้นนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ารับสายดีกว่านะครับ022485937นะครับ SMS เดี๋ยวมาคุยกันนะข้อความค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับก็คืนนี้ใครจะยังไงก็ว่ากันนะเอาเรื่องเมื่อคืนเรื่องวันก่อนก็ได้มาคุยกันก็ได้ไม่ว่ากันนะครับใครชนะใครอะไรก็ลองดูทีมอังกฤษก็น่าจะชนะรวดหมดเลยทุกทีมนะครับวันนี้ด้วยเดี๋ยวตามไปนะฮะถ้าไม่ตามไม่มาม
0: ันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะจะชนะรวดทุกทีมมันก็ดูน่าเกลียดไปอาจจะมีเสมอมีแพ้อะไรเงี้ย
1: ไม่มี
0: นะ
1: ไม่มี
0: ชอบ
1: ไม่ดี
0: ใครดีหลังก็ด้วย
1: ไม่ดีเลยนะฮะพักสักครู่ครับ
0: กาผม Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอูดมศักดิ์และทีมงานเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และ

0: แต่มันชนะแน่ๆครับโถ
1: ผมไปดู SMS ดีกว่า
0: เชิญ
1: ครับ SMS นี่บอกเดี๋ยวแป๊บนึงไล่ไปตั้งแต่ 2:30 น.เนาะบอกว่าอ๋อนี่บอกสัจธรรมทุกอย่างบนโลกพอมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมักจะแพ้ผู้หญิงทุกรายครับจากคุณโจผีอันนี้ก็จริงนะแต่ก็ไม่ถึง 100% นะ
0: ไม่ 100%
1: เพราะบางรายแพ้ผู้ชาย
0: ครับ
1: บางรายไม่ได้แพ้ผู้หญิง
0: ไม่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าพระ
1: ไข่ดึงไอ้นี่ออก
0: ถ้าพระรูปไหนเนี่ยถ้าเป็นระดับโสดาบันแล้วเนี่ยกิเลสพวกนี้ทำอะไรท่านไม่ได้นะต้องคุยก่อนนะคือถ้ายังเป็นสมมติสงฆ์อยู่เนี่ยโอกาสเหนื่อยครับนะครับเหนื่อยถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเหนื่อยมากแต่ถ้าพ้นสมมติสงฆ์แล้วเนี่ยเป็นโสดาบันขึ้นไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่มีอะไรที่ทำท่านได้แล้ว
1: เหมือนอย่างจันมนต์
0: อ
1: ่ะก็เป็นยอดคนแล้ว
0: ถูก
1: เพราะแกผ่านหมดแล้วทั้งชายทั้งหญิง
0: ไม่เคยไม่มี
1: ยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหม
0: ไม่ขนาดนั้นผมไม่ได้ขนาดนั้นฮะ
1: ครับ
0: คุณสิงโตมาเชิญครับ
1: สวัสดีครับคุณสิงโต
2: สวัสดีครับพี่มนพี่โอ๋
0: สวัสดีจ้าว่าไงเชีย
2: พี่โอ๋ไม่ค่อยมาจัดรีแลกนี่ไปเที่ยวไหนมาครับพี
1: ่อ๋อไอ้รีแลกอ่ะปกติผมมาสลับอยู่แล้วเพราะว่าปกติบางทีไอ
0: ้
1: ถ้าเป็นพฤหัสศุกร์อ่ะบางทีส่วนใหญ่ผมจะกลับจันทร
0: ์
1: พอดีว่าถ้าสัปดาห์ไหนผมไม่กลับอ่ะผมจะเข้ามาจัดผมรักเก้าๆรักเก้าๆคุณสิงโต
0: เฮ้ยทำไมถึงรักเก้าๆคุณไม่เคยพูด
2: แบบนี้เดี๋ยวนี้เห็นพี่โอ๋ไปใต้เอใต้เอ็มเน
0: ี่
2: ย
0: นี่ไง
1: อ๋อวันอังคารน่ะคือคุณไอ้คุณติเพิ่มแสงเขาไม่ว่างเขาเลยโทรมาผมว่าบอกว่าเอ้ยพี่มาแทนให้หน่
0: อ
1: ยเพราะคิวจริงๆผมต้องไปวันนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยเดี๋ยวผมไม่จัดให้
0: แล้วคุณไม่เผื่อไอ้หยองมั้งคุณไม่เผื่อหยองคุณ
1: ไม่เผื่อใครนะ
0: โอ้โหคนชั่วเลย
1: แล้วผมก็ดัดหลังไอ้เขาด้วยว่าเอ้ยอังคารผมไม่แทนวันอื่นผมเอาคืนเอาเลยครับ
0: ทุกคนจริงครับ
1: ครับ
2: แต่ผมมีดีเจของ99คนหนึ่งที่ผ้าครบทั้ง4ค่ายเลยนะพี
0: ่เออเขาคือใคร
2: ต้องพัดนี่พี่ต้องพัด
0: ไอ้ต้องไอ้ต้องไอ้ต้อง
1: ไม่ไม่แต่ต้องบ่นอยู่นะ
0: ว่า
1: ต้องบ่นอยู่ที่นึงเหมือนกัน
0: ทำไม
1: ต้องบอกค่ายบีไม่ค่อยเรียกเป็นหลายเดือนแล
0: ้
1: วเกือบครบแล้วต้องบอกขาดตรงบีนี่แหละ
2: งั้นให้เลขไปเลยพี่
0: เฮ้ย
2: พี่มน
0: มันต้องอย่างนี้ดิ
2: 785พี
0: ่785
2: 85แล้วก็47พี
0: ่เฮ้ยผมพูดจริงนะผมว่าโอกาสที่7จะมางวดนี้มีนะอาจจะ7ไม่รู้ผมก็คิดอย่างนั้น
2: วันเลขชายไทยวันนี้เสียดายนะพี่สูสีเลยนะพี่นะ
1: เสียดายอุตส่าห์นะชนะมาดีแล้วมันรวดแล้ว
2: พี่มนเคยผมเคยถามพี่มนว่าเอ๊ะทำไมกีฬาไม่ได้ด้อยค่านะบางประเภทของไทยอ่ะทั้งทีมหรือว่าทั้งเดี่ยวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยผลงานจะดีกว่าผู้ชายถ้าก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามันเจอมีคู่แข่งเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเป็นเก่งมาตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันจะไปประสบความสำเร็จแบบ
0: ยาก
2: ไประดับโลกแล้วหรือถึงขั้นคว้าแชมป์เนี่ย
0: ยาก
2: โหพี่เหนื่อยมากเลยพี
0: ่ผมเห็นมีกีฬาประเภทเดียวครับที่เก่งทั้งชายทั้งหญิงประเภทเดียวเลย
2: แบบ
0: เทคบอล
1: อ๋อกีฬาใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ระดับแชมป์โลกทั้งชายทั้งหญิงนะอันนี้ผมเห็นด้วยผสมแล้วก็เป็นแชมป์คือแบดก็ดีแบดถ้าแบดบินตันเนี่ยถ้าถามว่าใครประสบความสำเร็จมากกว่าก็ใกล้เคียงนะจะหนูนะ
1: ก็ใกล
0: ้ๆก็ใกล้เคียงนะผู้ชายผู้หญิงใกล้เคียงกันนะในถ้ามองในมุมนี้ก็ใกล้เคียงกัน
1: อย่างตอนนี้วิวก็อันดับ3
0: อ่ะใช่
1: ใช่มั้ยอย่างเมย์ก็อันดับ6โลกตอนเนี้ย
0: ก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นกีฬาประเภทอื่นจะบอกฟุตบอลผู้หญิงแหละเพราะฟุตบอลผู้หญิงเคยไปแชมป์ไปชิงแชมป์โลกมา2ครั้ง
1: ใช่เราไปมาแล้วไง
0: รอบสุดท้ายเนี่ยหนูป่ะอันอื่นมีอะไรก็
2: ใช่อ
0: ื่นกีฬา
2: เพราะว่าผมพี่มองอย่างนักกอล์ฟหญิงเนี่ยที่เขาได้แชมป
0: ์ครับ
2: LPGA สมมุติรายการเมเจอร์1รายการเนี่ยได้เงินรางวัล1ล้านเหรียญเนี่ย
0: ครับ
2: หักภาษีนี่เออเดี๋ยวพี
0: ่หักที่อเมริกาครับหักที่อเมริกาแล้วแต่รัฐอีกนะ
2: อย่างประมาณโดยค่าเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต
0: ์อันนี้อธิบายก่อนประเทศไทยเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหภาษีโหดกูไปเจออเมริกากูจะโหดกว่านั้นอีกเอาแค่นี
2: ้ใช่พี่
0: ในอเมริกาเนี่ยแล้วแต่รัฐอันนี้พูดไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าสมมติเนเน่
1: เพราะกฎหมายเขาคนละแต่ละรัฐไม่เหมือนกัน

0: เอาเฉพาะเนเน่ก่อนเนเน่ถ้าได้แชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์ได้1ล้านเหรียญแต่เขาจ่าย40ปี40ปีเอาให้ไม่ว่ากัน
1: ผ่อนจ่าย
0: อ่ะแล้วเขาหักนะที่จ่ายเนี่ยรู้สึกจะหักไป 35% นะหรือ 40% ไม่รู้แล้วก็จะมีหักภาษีรัฐอีกคือเท่าไหร่ไม่รู้เอาเป็นว่าถ้าสมมติเนเน่อยากได้เงินเลยอยากได้เงินเลยสมมติอยากได้เงินเลย1ล้านเหรียญไม่รอ40ปีเอาเงินสดเลยหักไปหักมาเหลือมัน 300,000 นิดหน่อยครับ
1: ใช่ๆ
2: โอ้โห
0: หักไป60กว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือค่าภาษีของเขา
1: คือถ้าจะเอาเลยนะ
0: ถ้าจะเอาเลยนะ
2: คือพูดจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยลงทุนเยอะเนี่ยเหมือนกับว่าได้แบบเท่าที่พี่มนบอกเลยว่าเผื่อเสมอตัวเลยนะพี่นะ
0: ป้าจะถามว่าสมมุติถ้าน้องเนเน่เขาเอาเลยในราคาใน 300,000 กว่าเหรียญมันก็ตกกว่ามันเกือบ10ล้านนะก็มันก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องภาษีในโดนหักเนี่ยมันโดนเยอะคุณมีภาษีคนต่างชาติอะไรอีกแม่งวุ่นวายเลย
2: บ้านเราอะอย่างพี่มนพี่อู๋ทำงานเก็บภาษีเนี่ยบางคนว่ามีรายได้เอ้ยดูเยอะไปเจออเมริกาโอ้โห
0: โหดกว่าจะบอกรายได้อเมริกาเยอะกว่าใช่แต่ภาษีเขาก็หนักคือบ้านเราเนี่ยเขาเรียกภาษีขั้นบันไดนะถ้าจะไม่ผิดนะสูงสุดคือ 35% มันต้องรายได้เท่าไหร่รายได้เกิน 2-3 แสนบาทต่อเดือนอ่ะ 3 แสนมั้งถ้าจะไม่ผิด
2: ยิ่งเห็นพี่สุเทพเขาพูดเนี่ยสแกนเยอะๆเนี่ยโหดกว่าอีกนะพี่
0: อ่ะใช่
1: ค่าของชีพเขาแพงมากนะสแกนดิเนเวีย
0: ใช่
2: อย่างอาจารย์อู๋ว่าภาษีปีละ5ล้านรายได้ปีละ100ล้านจะไปกลัวอะไรจริงไหมพี
0: ่ไอ้เถียง5ล้านนี่หนีภาษีนะ
1: ผมไม่เคยได้สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่
0: อันนี้หนีมาทั้งชีวิตแล้วนะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าหลายปีก่อนเขาเพิ่งโดนย้อนหลังไปเยอะอยู
0: ่ครับ
1: ยืนผิด
2: ยังไงวันนี้แมนยูชนะแน่นอน
0: ใช่มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วขอสกอร์สิ
2: เอาไปแล้ว3-0แล้ว
0: พูดดังๆแล้วต้องมั่นใจ
1: ใช่คุณจิงโตคุณแข่งทีหลังนะ
0: ต้องมั่นใจ
1: แล้วเราไม่ได้เล่นมาหลายปีนะ
0: ใ
2: ช่ครับผมไม่เป็นไรพี่โชคดีนักสะสมท่านนะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ต้องอย่างงี้
0: จันอู๋
1: คุณจิงโตหนีเลย
0: มันซาบามันโอ้จันอู๋คุณดูทีมด้วยมันนี่มันเวียดนามชัดๆทีมเนี้ย
1: ไม่เพราะซาบาเห็นเขาก็รูปปากนะเขาบอกเฮ้ยทีมก็ไม่ได้เล่นเทมเปอร์ลีกตั้งหลายปีเขากะเอาชนะเลย
0: มันดูถูกกันเกินไปหรือเปล่า
1: อันนี้บอกว่าเห็นลิเวอร์พูลเล่นเมื่อคืนกับแอตแลนติกไล่เพลสซิ่งนึกถึงยุค70เลยฤดูกาลนี้80ต้องมาแล้วแหละเจอกับทีมจอมแฉของจันมน80ต้องมาแล้วนะฤดูกาลนี้แมนยูอ่อนแบบนี้มีแต่นักเตะเกรดบีที่ย้ายมาเขาส่งมาเลยนะ
0: เอาอย่าง
1: เฮ้ยชนะแอตแลนติกมาได้นะแล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางนะ
0: มันมีอะไรแอตมาดริดเนี่ยคุณชนะแค่ 2-1 ถ้าเป็นแมนยูเมื่อวานอย่างน้อยก็ต้องมี 3-0 ปะโถแอตมาดริดมีอะไรวะ
1: มันอยู่ที่แพ้เฮานั่นนะใช่ปะทีมเดียวกันปะ
0: ทีมเดียวกัน
1: อ๋อโอเคผม
0: ไอเฮาไม่นับ
1: ผมไม่แน่ใจผมคิดว่ามีหลายทีมเลยถามดู
0: เฮาไม่นับดิเฮามันเพิ่งเริ่ม
1: แพ้นัดเปิดใช่ไหม
0: มันเพิ่งเปิดสนามมันยังไม่เย็นในลงตัวจันโอ้คุณต้องดูด้วย
1: ไม่ศึกษาเลยผมเล่นกับทีมน้องใหม่ผมจัดไปโคเวนทรีเห็นไหมจัดสเปซทรงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้แฟงแลมพาร์ดปะโถมีอะไรแฟงแลมพาร์ด
1: เขาบอกว่าสวัสดีครับพี
0: ่
1: ๆถึงฤาษีจะบทยาแต่อาตมาจะบทอยู่จากคุณหมอยศรินนะครับ
0: ผม
1: แต่ดูจากภาพแล้วก็ต้องตะกิวเชี่ยวชาญมากเลยอ่ะ
0: ต้องยอมฮะอันนี้ต้องยอม
1: บอกว่าผมว่าน่าจะมีโทษประหารพวกสมีตัวแสบพวกนี้บ้างนะครับติดคุกก็คงไม่นานจ
0: ับ
1: ทิ้งเถอะอะไรเงี้ย
0: ประหารมันก็หนักไปมัน
1: ใช่ๆมันก็ต้องตามกฎหมายเนาะบางทีเราก็เอาจะสักใจอย่างเดียว
0: นั้นคืออย่างฆ่าคนตายมันโทษประหารอยู่แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าศาลก็ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมเนาะแล้วถ้าพระฆ่าคนแบบเจตนาวางเค้าเรียกวางแผนฆ่ากันมาก่อนอย่างเงี้ยยังประหารแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วถ้ายอมรับก็ตามทรงกฎหมายไทยก็ประมาณนี้แหละ
1: ใช่
0: ๆก็จะเอาอะไรฮะคุณบอลมาเชิญครับ
1: สวัสดีครับคุณบอล
3: วันนี้พี่มนแล้วก็อาจารย์อุ๋ยใหญ่ครับผม
1: ครับผม
3: ครับผมก็พอดีอยากจะมาคุยเหมือนกันครับก็
1: เสมอไหมเสมอไหม
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอื่นก่อนเรื่องอื่นก่อนมีเรื่องอะไรว่ามาสิ
3: วันอาทิตย์ผมมีโอกาสไปเที่ยวอยุธยาด้วยแล้วพอดีว่าจังหวะนั้นเนี่ยอยุธยามีเตะในบ้านไทยลีกด้วยผมก็เลยไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปดูบอล
1: ไปดูไหมไปดูอ๋อไปดูอยุธยามาใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเที่ยวเสร็จปุ๊บประมาณสัก4 โมงครึ่งแหละการจะไปเตรียมการจะไปสนามวันนี้ว่าฝนเนี่ยลงมากวันนั้น
0: เออ
3: ใช่แล้วทีนี้ก็คือทางโฆษกเขาประกาศว่าทางเขาบอกจะเลื่อนเตะไปจากตอนแรกเป็น6:30มากลายเป็นประมาณสักทุ่ม

0: ่มครึ่ง
1: ครับอืม
0: ใช่แต่ทีนี้เราดูสถานการณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะเตะได้ประมาณทุ่มสิบห้า
2: อืม
0: ใช่ทีนี้ก็เลยมันก็เลยเลื่อนเนี่ยก็คือคนมารอตั้งแต่ผมว่าคนมาตั้งแต่ประมาณ 3-4 โมงแล้วก่อนหน้าผม
2: อ
0: ีกใช่แล้วก็ผมเองก็แต่คือความที่ว่าแฟนบอลเจ้าบ้านเขาเล่นในบ้านแล้วเขาก็มากันเยอะด้วยแล้วผมเองก็มีโอกาสได้ไปนั่งดูไอ้ยาเจ้าบ้านเล่นในบ้านด้วยก็คนเยอะด้วยขนาดแบบฝนตกคนยังไม่ได้ไปไหนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าเพราะช่วงนี้บ้านเราหน้าฝนแล้วมีปัญหาอยู
2: ่ใช่
1: หลายคู่เลยเจอฝนเนาะ
0: โอ้โห ใช่แล้วบางทีจะเตะหรือว่าจะอะไรเงี้ยโอ้โหมันติดน้ำด้วย
2: ใช่น้ำอาจจะยัง
1: ไม่แล้วบ้านเรามันเพิ่งเกิดเหตุไงเสียชีวิตเพราะฟุตบอลโดนฟ้าผ่าไงเสียวกันนะเนาะ
2: อันนี้เห็นด้วย
0: แล้วแค่ในการไปดูบอลเจ้าบ้านยุจาเนี่ยหรือแม้แต่ที่ผมไปดูไทยต้นปีเนี่ยคือผมสะท้อนคือผมมองเห็นอะไรบางอย่างมา
2: เป็นอะไร
0: มาด้วย
2: เป็นอะไร
0: เราเห็นว่าทำไมคนต่างจังหวัดเขาถึงเขาได้ชอบมาดูบอลที่สนามเยอะมากทีมจังหวัดตัวเองอ่ะที่เหมือนกับว่า
2: ค
0: ือเป็นทีมของตัวเองทีมนู้นทีมนี้แต่ทำไมเรามองมาที่กรุงเทพล่ะทำไมเรามองมาที่กรุงเทพสุว่าคือมันสามารถทำได้แต่ว่าไอ้ทีมเหล่านั้นมันไม่ใช่ทีมแบบของทีมเหมือนยุทธยาเหมือนเชียงรายเหมือนชลบุรี
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้คือ
1: ความผูกพันเนี่ย
2: คืออย่างนี้
1: ความผูกพันกับทีมเนาะ
2: ผมสมัยผมทำงานอยู่ผมเคยพูดเรื่องนี้เขาเรียกว่าท้องถิ่นนิย
1: ม
2: ผมอธิบายนิดนึง ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีแค่ทีมเดียวที่เป็นท้องถิ่นนิยมคือท่าเรือ
1: ท่าเรือไง
2: คนท่าเรือเขาจะไปแต่ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ว่าทีมแบงคอกนะ
1: ใช่ๆอย่างแบงคอกอ่ะฐานแฟนบอลจากไหนใช่
2: มั้ยคุณเอาจากไหนคําว่าแบงคอกมันเหมือนอะไรรู้มั้ยมันเหมือนลอนดอนน่ะผมว่าความรู้สึกของคนกรุงเทพกับคนลอนดอนมันเหมือนกันคือมันไม่มีลอนดอนยูไนเต็ดมันไม่มีลอนดอน FC ลองมีเนี่ยมันก็มีใครเชียร์เขาก็จะไปเชียร์อาร์เซนอลเชียร์ซัปเปอร์เชียร์ท้องถิ่นเขาอ่ะเชียร์มิลวอลเชียร์เนี่ยเวสต์แฮมที่มันอยู่ในทีม
1: เขา
2: คือกรุงเทพก็เช่นกันคุณใช้คำว่าแบงคอกกับคุณใช้ผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่จริงๆคำว่าแบงคอกเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากมอกรุงเทพเพราะเขาไปซื้อสินมอกรุงเทพมาแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันจะต้องมีอย่างอ่ะของเตยยูไนเต็ดอย่างเงี้ยผมว่าคนเชียร์นะ
1: มันเลยขาดความแบบ
2: บางแคเอฟซี
1: เหมือนยังผมว่าทุกวันนี้ผมก็ยังไปดูท่าเรือถ้าไปดูนะผมก็ยังติดตามท่าเรืออยู่ตลอดถึงแม้เราจะย้ายมาแล้วเพราะเมื่อก่อนอยู่หน้าบ้านผมไง
2: ผมถามหน่อยคนที่เขาอยู่สุวินทวงศ์เนี่ยเขาจะไปเชียร์แบงคอกเพื่ออ
1: มันไม่มีความใกล้ชิดนะ
2: ไม่มีเลย
1: ความใกล้ชิดจากท้องถิ่น
2: ถ้าจะมีสุวินทวงศ์ FC อย่างเงี้ยเขาเชียร์นะเข้าใจอ่ะ
1: ถ้าอย่างเป็นโพไซดอน FC
2: อันยังโอ้โห
1: เชียร์สุดใจเลิกซื้อเสื้อท่าเรือเลย
2: อันนี้ผมแฟนคลับเลยแหละ
1: ย้ายเลยอ่ะ
2: แม่เสาต้นหนึ่งของกูนะหน่อยบอกก่อน
0: จริงผมมองว่าคือคนต่างจังหวัดเขามีความแบบมีความอินอะไรเงี้ยแต่พอเราม
2: ันจังหวัดเขาอ่ะมันจังหวัดครับกรุงเทพมันไม่ใช่กรุงเทพมันใหญ่เกินไปกว่าจะใช้ชื่อจังหวัดครับมันใหญ่เกินไปครับ
1: ถ้ามันแยกย่อยอย่างนั้นโอเค
0: อย่าว่าแต่สร้างทีมนะครับอย่าคือเรื่องสนามเนี่ยผมว่ามันไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสนามเนี่ยมันยังไงมันไม่มีเพียงที่เพียงพอที่จะทำได
2: ้ที่ไหนในกรุงเทพอ่ะ
1: บางที่ต้องเช่าสนามกันเลยไง
2: มัน
1: ไม่พอแล้วนะ
2: จริงๆกรุงเทพมันมีนะถ้าสมมติจะทำที่จริงๆมันพอทำได้คือจริงๆแล้วอย่างนี้ไม่ต้องไปอะไรเยอะถ้าคุณเช่าสนามที่อาจารย์อู๋พูดหรือว่าซื้อในสนามที่มันยังมีเก่าๆอันของรัฐบาลอย่างไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี้ยมันซื้อขายกันไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นของกรุงเทพมันเป็นของหลวงแต่ถ้าคุณไปเช่าแล้วทำดีๆมันได้ผมว่าหลายที่นะที่จะทำอย่าง
1: สนามสุขเนี่ยก็ใช้ช่วงที่ฝนตกได้
2: นั่นของจุฬา
1: เพราะว่ากักน้ำออก
2: อันนั้นผมว่าควร
1: จะฝนตกมาน้ำไม่ออกเลย
2: คืออ
1: ยู่ในนั้นหมดเลย
2: คืออย่างสนามต่างประเทศมันก็ไม่ได้มีเจ้าของทุกสนามนะคุณผู้ฟังคือคุณบอลมันมีหลายสนามที่มันเป็นของรัฐบาลท้องถิ่นอ่ะมันเหมือนอบต. อบจ. อย่างเงี้ยแล้วก็
1: ของจังหวัด
2: มันมีแล้วก็มาเช่าอย่างอิตาลีทั้งนั้นเลยเกือบทั้งนั้นใช่ไหม
1: สนามของจังหวัดอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: เพราะฉะนั้นมันก็บริหารจัดการได้
0: ครับของผมที่ผมอยู่เนี่ยก็คือนนทบุรีใช่ไหมครับม
2: ัน
0: จะมีสนามกีฬาอบจนนด้วยนะครับมันจะมีก็มีของสถานที่กันไปอย่างของที่ผมไปดูล่าสุดเนี่ยสนามของเขาจะอยู่ สนามอบจยุจาครับผมก็คือจะเป็นสนามที่อยู่ในจังหวัดเลยในขึ้นในตัวเมืองเลยครับผม
1: อ
0: ืมข่าวว่าความคนมันดูเยอะเต็มสนามไม่ก็ไม่ถึงกับเต็มใจเยอะจะเป็นโซนที่มองเห็นทั้งสองฝั่ง
2: ครับ
0: ผมก็จริงๆผมมองว่าสะท้อนอะไรเยอะมากด้วยผมว่ามันจะให้เหมือนอังกฤษลอนดอนนี่ผมว่ายากมากแน่นอนยาก
2: ยังเวสต์แฮมก็เช่านะลอนดอนสเตเดียม
0: ครับ
2: อันนั้นก็เช่านะเวสต์แฮมเนี่ยเช่านะคือมันเป็นสนามโอลิมปิกคุณจำได้ใช่ไหมเขาเช่านะไม่ใช่ไม่เช่านะเขาเช่านะมันผมไม่ติดหรอกเขามันจะมีสนามที่เป็นของเอกชนที่เขาซื้อที่
1: ก็ดูพวกทีมจากใต้ดิ
2: เออ
1: ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเตะทีสนามแทบแตก
2: ใช
1: ่คนดูแทบล้น
2: อ
1: ่ะ
2: คือถ้าบ้านเรามีอย่างบุรีรัมย์มีอยู่ราชบุรีมีอย่างบีจีมีอย่างเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ติดก็ดีโอเคจะมาหลามันดีอยู่แล้ว
0: ก็มองผมมองว่าโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย
2: ก็ใช่ไง
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ประมาณนี้แล้วก็คืนนี้ก็วันนี้ผมว่าแมนยูน่าจะไม่พลาดแน่นอนครับ
2: ถูกต้องสกอร์ที่ขอสกอร์ที่ชื่นใจสักนิดนึง
0: 3-0เหมือนกันครับผม
2: ดีมากดีมากดีมาก
0: ขอใจใหญ่ไว้ก่อนครับ
2: จับดีมากดีมาก
1: พี่รออย่างเดียวบอล
2: ดีมากผมชั่วมากเลยจันหนูเนี่ยรอซ้ำอย่างเดียว
0: ผมกลัวก็เกินเนี่ยซิตี้เนี่ยแหละ
2: เฮ้ยอย่าไปกลัวเลยอย่าไปหยองเด็บโถมีอะไรวะไอซิตี้ไม่มีปัญหา2-0เบาๆโถเอ้ยมันมีอะไรวะไอมาเลสกา
0: จริงๆซิตี้เกมในโควินทีอ่ะก็คือเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่า
2: ไม่มีอะไรเลย
0: ใช่คือยิงน้อยมาก
2: เออเจอปอโต้ก็บุกทั้งเกมมาถูก
1: ครองบอลอย่างเดียวนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีแต่ว่าฮาลันมันคมไงหมุนตุ้มเดียวอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: มันมีแค่ฮะเฮ้ยแต่ผมส่งมาร์ติเนสไปประกบ
1: แต่ก็ไม่แน่นะมันอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกัน
2: ผมมีแม็กไกวจันโอ้
1: เพราะไงผมก็คุ้มเพราะวันนี้ผมรอพฤหัสใช่ป่ะพฤหัสไม่มีอะไรผมก็รอวันเสาร
2: ์ผมมีแม็กไกวเว้ย
0: แมนยูยิงผมว่าต้องเสริมแบงค์ฟ้าด้วยเพราะว่าจริงๆคือพลาดไปเสียดายมากตลาดช่วงในท้ายเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ชอคนเดียวไม่ไหวหรอก
0: ใช่เพราะชอเนี่ยคือด้วยความที่ว่าออกเคียคือรู้การเที่ยวเล่นแบบฟูดิชั่นแต่ครั้งเนี้ยแบบปัญหามันด้วยความที่ว่าออกเคียหนึ่งอายุสองมีประวัติเรื่องของการบาดเจ็บมาด้วย
1: เดี๋ยวเจอหลายรายการเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเห็นผลแน
0: ่แต่มันต้องมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเสริมเพราะเดี๋ยวต้องรอดูว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ยจะขยับใครหรือเปล่า
1: ผมว่ามีอาจจะยืมก็ได้นะเพราะว่าตลาดหน้าหนาวมันไม่ค่อยซื้อหรอก
0: ได้แต่ผมว่ามองไม่น่ามีปัญหาอย่างน้อยเอาคีก็ว่าคืนนี้ผมให้3-0ส่วนวันนี้ผมให้สัก2-1
2: ชนะถูกต้อง
0: ครับผม
2: ดีมาก
0: ครับก็ประมาณนี้ครับผม
1: ครับผมเจอกันกันหน้าจ่า
2: สวัสดีครับ
1: ผม
2: นะฮะวันนี้ให้แฟนแมนยูเยอะ
1: นี่เขาบอกว่า UCL บาร์ซ่ายิง5ปารีสยิง6แมนยูขอกู้หน้าให้ทีมจากพรีเมียร์คืนนี้ยิง7จากคุณจืดเอง
2: ชนะก็พออย่าไปซีเรียสชนะก็พออย่าไปอะไรเยอะแยะผมเอาตัวรอดแล้ว
1: แฟนแมนยูแย
2: ่เอาตัวรอดแล้ว
1: กองหลัง100ปีมีคนอย่างคิงแม็กควายจะแฮตทริกคืนนี
2: ้นี่ไงมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนี่รู้จริง
1: สรุปแม็กควายไม่ได้ลงเก็บไว้เจอซิตี้ไม่จำไม่แน่ว่านี้อาจจะมีเก็บนะ
2: ก็มันทีมัน
1: แล้วก็เอาตัวเยอะเอาตัวฮาอย่างรอกูลงอะไรอย่างเงี้ย
2: ของดีจันอุ๋ย
1: โยโร่อย่างเงี้ย
2: ของดีโอ้โห
1: จันกับพวกเนี้ยของดีเลยครับ
2: อ้าวมาคุณทีลิเวอร
1: ์อ่ะสวัสดีครับพี่ที
3: ครับคุณโอคุณมอน
2: สวัสดีว่าไงพี
3: ่มันไม่มีแล้วก็ได้ยินเสียงคุณมนเบามากเลยอ่ะอยู่เหมือนคนอยู่ห่าง
2: บ้าเลยเสียงดังขนาดนี้พี่ก็พูดได้ยินบ้างเนี่ยเสียงดังขนาดนี้เอาอะไรมาหาม
1: ันคือเสียงเขาสั่นเนี่ยพี่ทีเขารอคืนนี้อยู
3: ่เวลาคุยตรงเนี้ยหน้าคุยกับผมมันเนี่ย
2: มันจะไปแหงทำไมผมจะไปแหงทำไมพี่เดี๋ยวอาทิตย์นี้พี่ก็แพ้โอ้โหผมมันโดนโกงท้ายเกมมันยิงลูกแรกให้มันยิง10ลูกมันยิงไม่เข้าหรอกไอ้แบ็คขวาลียงตัวเนี้ยโอ้โหเลอะเทอะ
3: คุณโ
1: หอือฮึ
3: เสียขุนบนเขาเป็นอะไรเสียงเหมือนอะไรทุกเหมือนรั่วติดคออยู่
1: สั่นเทาพิธีตอนนี้นะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเราแค่รออย่างวันเนี้ย ถ้าวันพฤหัสไม่มีอะไรเราก็ไปรอวันเสาร์มันต้องโดนสักดอก
2: เลยคือไอ้พวกไอ้ผมอยากจะตบไอ้ยูฟ่ามากเลยมึงให้กูมาแข่งวันสุดท้ายเพื่ออะไรวะ
1: เพื่องานนี้ไง
2: เขาบอกเขารออยู่เลย
1: ขอแค่เสมอก็พอเราไม่ต้องให้เขาแพ้หรอก
2: ไอ้บ้าเอ้ยยังไงวันนี้ยังไง
3: เดี๋ยวดูนะคุณอู๋นะวันเปิดพรีเมียร์ใช่ไหม
1: อือฮึ
3: นัดแรก
1: เอาแพ้ฮาว
3: แล้วนี่นัดแรกแชมเปี้ยนลีก
1: เออก็ไม่แน่นะนัดแรกแชมเปี้ยนลีก
2: เมื่อวานก็เกือบนะเราอ่ะเมื่อวานก็เกือบนะจริงไม่ได้ลูกฟุกกับยังไงก็โดนเอาล่ะแอดมาดริดเขาก็เล่นดีโอ้เกือบนะเราอ่ะเดี๋ยว
3: ไม่เท่าไหร่
2: โอ้โหร้องไม่เท่าไหร่นัดหน้าเจอใครอ่ะลิเวอร์พูลอ่ะเดี๋ยวก็เรียบร้อยถูก
1: ลิเวอร์พูลเจอไม่แข็งนี่เดี๋ยวผมดูให้
2: ผมเช็คเลยเนี่ยเดี๋ยวดูดิเจอใคร
3: ยังไม่แพ้ใครเลยเนี่ย
1: ลิเวอร์พูลเจอฟูลแลมโมโหอาเบลัวงานขนมนมเนยเลยอ่ะเบลัวผมว่าไปแน่โอ้ฟูลแลมเอาใครไม่เอาเบลัวมาคุม
2: ไม่แชมเปี้ยนลีกก็เจอใครเดี๋ยวแชมเปี้ยนลีกก็เจอใคร
1: แชมเปี้ยนลีกชนะไปแล้วไงชนะแอดไปแล้วไง
2: ไม่เดี๋ยวไม่โอ้โหแล้วไปเจอนี่ด้วยไปเจอลินโอ้โหเรียบร้อยตายคาออสเตียเรียบร้อย
1: โอ้
2: ไปเจอลินเรียบร้อย
3: ทำไมเขาให้แมนยูต้อง3เสาไฟฟ้าเนี่ยมันสูงไปเปล่าอ่ะ
2: มันเก่งไงพี่ทีมันเก่งเว้ยพี่ต้องดูให้รู้ด้วย
3: แล้วทำไมเมื่อวันอาทิตย์ทำไมอยู่ดีๆไปให้เอเวอร์ตันตีเสมอได้ล่ะมาม่าผมหาย
2: โอ้เวลามันหมดแล้วพี่เวลามันหมดแล้ว
1: เอเวอร์ตันเล่นดีด้วยนะตันเล่นดีด้วยอ่ะ
2: เวลามันหมดแล้วมันหลับหูหลับตายิงกับลูกนั้นน่ะมันยิงดีด้วย
1: เลยหลังนี่ของไอ้บัตตันล้วนๆเลยนะ
2: ไอ้ลูกตีเสมอให้มันยิงทีก็ยิงไม่เข้านะไม่ใช่ไอ้ลูก 2-1 ด้วยไอ้ลูกที่มันยิงมุมแคบลูกนั้นโอ้โหไอ้นั่นก็ผีจับยัดเหมือนกัน
3: ไอ้แม็กเลนไลน์มันไม่ได้ดับหูรับตายิงนะลูกนั
2: ้
3: น
2: เฮ้ย
1: ไม่หรอกผมเองส่งมาให้เองอะของอาร์เซนอลนะเด็กอาร์เซนอลส่งไปให้ไง
2: เฮ้ย
1: บอกวิธียิงแมนยูไม่ยากหรอก
2: เฮ้ย
1: ก็จัดไปไม่ได้นายก็ยิงแล้วจัดสวยเลย
2: คุณก็พูดไปเรื่อยนะ
3: เมื่อสายที่แล้วพูดถึงวอลเล่ไทยอ่ะ
1: วอลเล่ชายครับวอลเล่ชายวันนี้เราแพ้ไง
2: เอาว่ามาพี
1: ่สาฟอร์มกำลังดี
3: ผมกำลังสงสัยว่าแล้วไอออสเตรเลียมันมาเกี่ยวอะไรกับไอวงการวอลเล่บอลอีกเนี่ยมาได้ยังไงอ่ะ
2: คือเขาก็ย้ายมาหมดอะครับเขาก็ย้ายมาตั้งแต่ฟุตบอลเขาย้ายมาวอลเล่เขาเลือกที่จะย้ายเพราะถ้าเขาอยู่ในโอชิเนียเขาก็โอกาสโอกาสในการจะไปวันเออมันยากครับมันยาก
1: แต่ก็น่าเสียดายนะอุตส่าห์เจอออสเตรเลียนะออสเตรเลียไม่ได้แข็งเลยนะ
2: ใช่แต่อันดับโลกก็ดีกว่าเราจะหนุ่มเขาก็ดีกว่าเรา
3: ในโซนโอชิเนียของวอลเล่มันไม่มีแข่งกันหรอ
2: มันมีแต่มันเก็บคะแนนยากครับคะแนนมันจะไม่ได้มันคือมันอยู่ในเอเชียมันยังมีคะแนนให้คูณให้เก็บอะไรได้เยอะกว่านี้ไม่งั้นมันคือวอลเล่อะมันมีความต่างจากฟุตบอลนิดนึงก็คือเรื่องอันดับมันสำคัญเพราะว่าวอลเล่เนี่ยมันยังมีเรื่องอันดับในการที่จะคุริฟายไปที่นั่นที่นี
1: ่
2: มันยังมีตรงนี้อยู่
3: ผมได้ยินว่าไอวิธีแข่งคล้ายๆกับของผู้หญิงเลยก็คือแชมป์เอเชียได้
2: ไป
1: ใช่ครับ
2: 1 2 3ได้คุริฟายเข้าวอลเล่บอลโลก
3: โอ้โหพี่เค้าก็มาแล้วเอเชียนเกมเค้ามาด้วยมั้ยเนี่ย
2: เอเชียนเกมเค้าไม่มาครับเค้าไม่ได้เป็นสมาชิกเอเชียนเกมเขาเลือก
1: แสบ
2: เขาเลือก
1: แสบด้วย
3: แสบจริงๆนะพี่ออสเตรเลียนี่เขาก็แสบอย่างเง
2: ี้ยแต่เอาง่ายๆคาซัคสถานเนี่ยเป็นสมาชิกเอเชียนะก็คือในเอเชียนเกมมันมานะคาซัคแต่ฟุตบอลมันไปอยู่ยุโรปเว้ย
1: ครับปวดหัวมากเลย
2: พวกนี้ก็ปวดกระบาลเหมือนกัน
3: เอาโอเค
1: ครับผมมีดีหมดเวลาพอดีเนาะ
3: นิกเช
2: ีย
3: ซาบานแน่นอนคร
2: ับโอ้โหไอ้พวกขี้ฉา
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้รีบโทรมาเลยนะ
2: โดนฟูลแลมแน่โอเคนะพี่สวัสดีครับนะฮะอิจฉากันเข้าไปไปดูข้อความนึงอาจารย์หนูทิ้งช้า
1: เล็งๆหน่อยแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: หิวข้าวเนี่ย
1: บอกไงโอ้งานเยอะจัดเหรอล้นมาจนไม่ได้จัดเวลาประจำวันจันทร์เลยวันจันทร์ผมมานะคุณฟังหรือเปล่าผมไม่ได้มาวันอังคารเขามาขอเปลี่ยนคิวพอดี
2: ครับ
1: แล้วก็พิชชี่ดูจากกล้องทำไมตัวใหญ่จังวันนี้
2: ดูจากกล้องทำไมตัวใหญ่
1: คืออะไรวะวันนี้เป็นพิชชู
2: ่
1: ปกติวันพฤหัสจะมีพิชชี่ใช่ไหมเขาบอกพระนั่งเก้าอี้แล้วผู้หญิงคุกเข่าเขาทำอะไรครับภาพเบลอไม่รู้เรื่องเลยผมก็เฉลยให้แล้วล่ะในเพลงต้นเกมแล้วอ่ะต้นรายการเราก็เปิดเพลงให้นะครับเฉลยให้แล้ว
2: ครับผมพ่อมาพูดก็ไม่เชื่อนะ
1: ครับครับในเพลงเราเฉลยให้
2: ครับ
1: บอกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยครับจากคุณปาปัวก็ขอเสียคุณแม่ไป
2: ขอความเสียใจด้วยนะครับ
1: เสียใจด้วยให้กับพี่โต๊ะพี่ป้อมด้วยนะ
2: ครับ
1: มนมันมั่วรู้ทุกเรื่องเลยฮะ
2: ถูก
1: ครับผมอ้าวพี่หูกลับจากงานไซยิดแล้วเหรอแล้วพี่มนไม่ต้องตกใจเขาเป็นกิมมิกด้านเคสนี้ถ้าไม่ติดงานก็กลับบ้านภรรยาไปดูแม
2: ่
1: คือประมาณนี้ช่วงนี้มีแอบเก๊กหล่ออีกแล้วจากคุณตั้มหงแดง
2: อ๋อ
1: เฮ้ยของผมถ้าไม่กลับผมก็มาผมไม่ได้ไปที่อื่นหรอกตั้มหงแดงแล้วก็เดี๋ยวไปกวดไอ้นี่เร็วๆหน่อยแล้วกันมีคุณนันนะเอาสั้นๆเน
2: า
1: ะพอบวชแต่เด็กก็เลยไม่เคยสัมผัสกับเงินแล้วก็อะไรพวกนี้พอแก่มาเจอเข้าก็ติดใจสังเกตได้จากพระอาจารย์ดังๆก็มาก็มาแตกมาแตกนี่แหละนะทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะคุณนัทสอนบอกสวัสดีครับพี่อุ๋ยใหญ่พี่มอน
2: ครับ
1: แล้วคุณบอสสั้นแกจำมาจากมือถือลอยลองดูบ้างคุณบอสนะจำอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าไม่ได้ลอง
2: ก็ต้องมีวิธีแหละ
1: เพราะว่าแต่ละอย่างโอ้ระดับยิบมันกับผมยิบเป่านะ
2: สกิลโคตรเก่งเลย
1: โอ้โหทายากมาก
2: เอาเป็นว่าคฤหัสถ์อย่างพวกเรานี่ทำกันไม่ได
1: ้โอ้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลยผมปูจันมนเรียบล่วงโต๊ะแต่แรกแล้ว
2: ไม่ยากมากครับคิดมันทำได้ไง
1: มีฟั่มอ่ะมีฟั่ม
2: เออ
1: โทมิยาสุบอกว่าผมเอาด้วยต้องจับติดคุกอัตราส่วนใหญ่ก็จะติดคุกอะเนาะแต่จริงๆก็อยากให้เพิ่มนะ
2: ก็ถ้าเพิ่มเรื่องเสพเมถุนเข้าไปเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่อันอื่นนะคือยักยอกทรัพย์เนี่ยโดนแน่ๆอยู่แล้วฆ่าคนเนี่ยโดนแน่ๆอวดอุตริถ้าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนต้นยังไงก็ต้องโดน
1: คุณสเคปบอกสวัสดีครับรายการฟังธรรมคุณตสมสังโคนะครับคุณโจโรมาสเตอร์บอกหมอบิ้วแล้วไม่จบต้องจ่ายเพิ่มไหมครับพี
2: ่
1: อันนี้ต้องคุย
2: คืออะไร
1: เพิ่มคุยเพิ่มนะครับไม่จบไงไม่จบกับหมออย่างเง
2: ี้
1: ยไม่จบกับหมออย่างนี้นะฮะ
2: มันมีข่าวนี่หว่าหมอบิ้วไปถึงมันมีเรื่องนวดอยู่จำได้ไหมที่ไหนสักที่หนึ่งคือขึ้นไปหมอจับอยู่สองทีแล้วชวนเลยไอ้นี่บอกกูมานวดกูมานวดไม่พอใจจะลงโดนเรียกมาล้อม
1: โอ
2: ้ไอ้บ้า
1: ก็คล้ายๆเคสจานจูน
2: อ่าฮะ
1: ไปถึงหมอให้แพนนวดเลยเตรียมสาวรอพอก็มาล็อก
2: อันนั้นคนละแบบอันนี้หมอบิ้วไอ้นั่นตัวหื่น
1: ไอเพลงเสื้อดำเด้งหน่อยได้มาเลยขึ้นเลยโอ้ก็ขออภัยแล้วกัน
2: คร
1: ับเวลาหมดพอดีสี่ทุ่มแล้วไม่ทันแล
2: ้วไปดีกว่าครับคุณผู้ฟังก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้น่าจะได้เจอกันเพราะพรุ่งนี้แมนยูต้องชนะ
1: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาซ้ำกันนะ
2: ไม่ชนะไม่มา
1: ครับผม
2: เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: ฮัลโหลพี่ป๋อง
9: ว่าไง
8: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
9: เออเอาดิ
8: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
9: ได
8: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
9: เออดี
8: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
10: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
11: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการ

0: จัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
6: เชียร์เป็นไม้เนี่ยเชียร์เป็นไม้

0: มาแล้วนะครับผมนายนายไลท์ก่อติดเอเชียนเกมครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับวันนี้น้องโดนรัศมีวิมลดารากรขออนุญาตลา1วันนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผมณทรงศักดิ์วันนุชินะครับมารับหน้าที่จัดรายการเหมือนเดิมนะวันนี้ขออนุญาตจัดรายการเพียงแค่คนเดียวนะครับ
1: ครับสอนอีกแล้วพี่เจ๊ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังฮะผมเอ็มชื่อซับฮะสองคนนะพ
0: ี่มุ
1: กเดิมเดิม
0: นึกว่าเอ็มเป็นธาตุเป็นอากาศ
1: ไม่ใช่ครับพี่
0: เป็นธาตุอากาศ
1: ธาตุอากาศอีกแล้วไม่ใช่แล้วตัวครับเอ็มชื่อซับนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมนาตินายไลท์ก็ติดเอเชียนเกม
0: โอ้ครับโอ้นึกเป็นอากาศธาตุไปนี่เนี่ยไม่ใช่นะ
1: ใช่ครับ
0: มีตัวตนมีตัวตน
1: มีตัวตนครับพี่เอา
0: เหรอเอาเหรอมันคืออะไรมันคืออะไรยังไงฮะยังไงฮะ
1: มาอย่างไรครับผม
0: แล้วคุณมาได้ไงวันนี้มาไง
1: ก็วันนี้มาแทนพี่นรัศมีวิ
0: ม
1: ลดารากรหนึ่งวันนะฮะพี่นรัศมีติดภารกิจไปธุระครับพี่เจ
0: ครับผม
1: ใช่ครับพี่ก็เลยมารับหน้าที่แทนใช่ครับผมประมาณนี
0: ้ขอก่อนอื่นนั้น
1: ก่อนอื่นนั้น
0: ครับ
1: ก็ขอสวัสดีนะคร
0: ับ อ๋อ
1: โอ้พี่เจ
0: วันนี้คุณเตรียมข่าวอะไรมาบ้างเอเชียนเกมเมื่อกี
1: ้เอเชียนเกมเลยล่าสุด
0: แม่เมื่อกี้เข้ารายการว่าเอ็มเอาเพลงที่เชียร์ไทยไทยแลนด์นะครับที่บอกว่าพี่มี3ศิลปินพี่แอดคาราบาพี่หงาคาราบาแล้วก็พี่ปูไง
1: อ๋อพี่ปู
0: บอกว่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4
1: ครับก็ผมก็เปิด
0: เองเลยเปิดเพลงบอลไทยเฉยเลย
1: เอ้าว่าผมหาไม่เจอเลยพี่เวลามันก็ใช้
0: คลิปเจอเคยเปิดอยู่เราไม่เห็นละเอียดเราอ่ะ
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้ว
1: อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว
0: ตายแล้ววันนี้ก็ไม่พี่ก็ไม่อาจจะสามารถร่วมงานกับเอ็มได้แล้วแล้วไม่ได้ครับ
1: ได้ร่วมงานตลอดไปดีกว่าครับพี
0: ่
1: แน่นอน
0: เอาละครับก็วันนี้อยู่กับเป็นและผมเจสงสารนะครับมา
1: ครับ
0: เราสองคนได้นะ489899แล้วก็ทางYouTube Facebook และ TikTok ของ FM 99ไปกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามกันหน่อยของเรานะ
1: ครับผม FM 99นะฮะมีหลายช่องทางการติดต่อนะครับบอกว่ามันเป็น Facebook YouTube นะฮะ TikTok นะครับตอนนี้ TikTok พี่เก่งกำลังไลฟ์อยู่นะ
0: ฮะ
1: คนดูกี่คนครับพี
0: ่2
1: 2คนอ่ะ2หน่วย
0: ไม่ใช่ก็แต่ที่บอกจะ2เอา2อุ๊ด200เลยพี่
1: 200
0: อันนี้2คนเลยเหรอ
1: ต้องมีอัพไป200บวกพี่จังหวะนี้อันนี้
0: มุกไม่ได้แล้ว
1: เอ้าครับพี่ประมาณนี้แหละเรา
0: ไป
1: เข้าข่าวกันเลยพี่
0: จะเข้าข่าวเลยเหรออ
1: ัปเดตดีกว่าพี
0: ่คุณเร่งนะ
1: ยัง
0: ก็ฝากติดตามนะครับ
1: ที
0: ก็มีน้องของช่อง9กด30ของเรานะครับก็ทำโปรโมทนะช่องของเราเนี่ยจะเริ่มยิงสดนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมในวันที่14กันยายนจะมีเป็น17ขออภัยเป็นบอลหญิง
1: เป
0: ็นเกม2แล้วนะครับเพราะบอลหญิงของเราเตะวันแรกวันที่14กันยายนเจอทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็ฝากติดตามแต่ว่าการกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับ
1: จ้าพี่เจ๋ง
0: เริ่มเปิดฉากขึ้นแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการนะเอ็ม
1: ใช่
0: วันนี้แล้วว
1: ันนี้แล้วนะฮะก็คือ
0: บาสเกตบอล
1: ใช่ครับแข่งขันบาสเกตบอลชายนะครับผม
0: ครับผมกีฬาจับกาตาร์จบอย่างน่าจดจำเพราะเขาแข่งกันเอสเวนโซนเห็นอยู่เมื่อกี้
1: ใช่ครับผมก็คู่ช่วงบ่ายนี้นะบ่าย2ถึง4โมง15นะเกาหลีใต้พบซาอุดิอาระเบีย
0: รายงานผลก่อนสิ
1: คร
0: ับผมพี่หน่อยกาตาร์กับพี่ดาเป็นยังไงเล่นแล้วล่ะ
1: ไม่จริง
0: เล่นอีกแล้ว
1: ไม่เล่น
0: พี่ยังไม่เนี่ยยังไม่ส่งบอกโปรแกรมเลยผลการแข่งขันเป็นยังไงคุณไปโปรแกรมนัดต่อไปแล้วตายแล้ว
1: ตายแล้ว
0: นี่ยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: นี่หนึ่งเลย
0: อ๋อเล่นแล้ว
1: ไม่รีบเอาปี
0: โอเคโอเคโอเคดูเลยสิเพราะว่าวันนี้เริ่มเปิดฉากอย่าง
1: เป็นยังไม่ทางการนะฮะ
0: ยังไม่เป็นทางการ
1: ใช่ครับยังไม่เป็นทางการฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ฮะ
0: เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงฮะได้ไหมได้ไหมเพราะว่าวันนี้เอสเปย์เหมือนยิงสดเลยนะครับการแข่งขันกีฬาอเมริกันฟุตบอลด้วยนะ
1: ใช่ครับพี
0: ่ที่เพิ่งแข่งนะครับผมซีฮอคนะครับปะทะนิวแลนด์เพชรออดนะครับในเกมประเดิมเกมแรกนะครับทาง AIS Play นะครับก็เป็นไงมีไหมมีไหมเอ็มครับคุณนายเซ่นะครับอิหร่านกับกาตาร์จบยังจบยังเพราะเขาแข่งแต่ก่อน
1: จอแดนไหมครับพี่แปดโมงใช่ไหมฮะอิหร่าน
0: กาตาร์ไหมน่าจะกาตาร์นะ
1: จอขออยาสักครู่นะครับผม
0: น่าจะกาตาร์ไหม
1: กาตาร
0: ์อิหร่านกับกาตาร์ไหมเราลองดูซิในตรงเมเซนคนเนี้ยหาหน่อยเซ่เมื่อคุณพ่อเขาพี่เมื่อกี้ดูอยู
1: ่จอดูอยู
0: ่ก็แข่งขันกันนะครับจบยัง
1: นั่นน่าจะจบกันนะฮะแต่ก็
0: จบยังจบยัง

0: แข่งขันที่สิบพี่
1: อะไร
0: วันที่สิบวันนี้
1: ก็ไม่
0: ใช่ครับแต่เป็นอิหร่านกับจอร์แดนพี่ใครใต้พบส
1: าวอิหร่านกับจอร์แดนแล้วขออภัย
0: อิหร่านกับจอร์แดนฮะแล้วก็
1: อิหร่านกับกาตาร์
0: อ้าวกาตาร
1: ์เจกาตาร
0: ์กาตาร์
1: ใช่
0: เจ๋ง
1: ไม่ใช่จอร์แดน
0: อ้าวมันนี
1: ่ไปหาได้เอไอเอ้า
0: พี่เจ๋งพี่เจ๋งครับ
1: หา
0: ไม่หาไม่ออกพี
1: ่หาอีกแล้วคุณหาอีกแล้วคุณหาอีกแล้ว
0: ครับพี
1: ่กาตาร์ชนะเลย
0: กาตาร์ชนะฮะ
1: ชนะไป59-53นะครับอ๋อจอร์แดนเดี๋ยวแข่งต่อไง
0: จอร์แดนแข่งต่อ
1: แข่งตอนเนี่ยโอ้ยแข่งแล้วตอนนี้จอร์แดนกับเชนิสไทเปนะ
0: นะ
1: ครับก็แข่งอยู่ในเวลานี้นะทาง ES Play เนี่ยกับยิงสดแล้วก็วันนี้น่าสนใจก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นเจออินโดนีเซียด้วยวันนี
0: ้
1: โอ้โหตอนนะ10นาฬิกานะ
0: ใช่ครับ
1: ทางเกาหลีใต้แข่งตอน14นาฬิกานะครับเจอกับซาอุดิอาระเบียด้วยเอ้า
0: ลุ้นนะครับบอลชายนะครับ
1: บาสเกตบอลชายของเรานะครับ
0: ใช่ครับ
1: ของเราไม่ได้ไปเนาะ
0: ไม่ได้ไปฮะน่าเสียดาย
1: รู้จะแข่งบัส 3-3 นะจะพ
0: ี่ใช่ครับ3-3โอ้สนุกมากไปเล่นอยู่ครั้งนึง
1: เคยเล่นเหรอ
0: เพื่อนเรียนเก่าสงขลาบนนทบุรีพี
1: ่
0: เล่นไม่กี่เท่าไหร่ครับแต่ก็พอรู
1: ้นี่เห็นอย่างนี้เอ็มอย่างนี้นะเอ็มเนี่ยเป็นนักกีฬาเก่านะของโรงเรียน
0: ใช่ครับสงขลา
1: วิทยาลัยนนทบุรี
0: ใช่ครับพี่
1: นะครับเป็นตัวจริงเลย
0: ตัวสำรองคอยส่งน้ำเขาไปเลยพี่เจ๋งเอาอีกแล้วขออนุญาตผมเรียกพี่ดีกว่าเดี๋ยวจะ
1: ก็ที่เอ็มเล่าให้ฟังว่าพอนักเตะได้รับบาดเจ็บ
0: นักเตะได้รับบาดเจ็บผมก็ลง
1: นักเตะในสนามเนี่ยคือได้รับบาดเจ
0: ็
1: บแล้วตำแหน่งเดียวกับคุณด้วยคุณเป็นสำรองใช่ไหม
0: ใช่ครับสำรอง
1: แล้วโค้ชก็บอกว่าเฮ้ยนักเตะบาดเจ็บคุณต้องเป็นโอกาสของคุณแล้ว
0: ถูกต้อง
1: วอร์มอยู่ข้างสนามเลยวอร์มปั๊บวอร์มแล้ววอร์มอีกไปกูได้โค้ชเดี๋ยวเอาคนอื่นลงใช่ไหม
0: ใช่เจ๊คนอื่นลงแต่ผมลงนาทีที่สุดท้ายช
1: ่
0: วยอะไรไม่ได้เลย
1: นาทีที่สุดท้ายยังไง
0: นาทีสุดท้ายฮะนาท
1: ี
0: สุดท้ายครับผมคือลงไปปุ๊บช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: อ๋อคุณ
0: ใช่ครับจริงๆ
1: แล้วโค้ชเนี่ยก็คือสั่งการด้วยลงไปเนี่ยต้องแพ็คตรงนี้นะต้องเล่นตรงนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: แพ็คตรงนี้พอลงไปปุ๊บกำลังวิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยผู้ตัดสินต่อต้องวิทยาหมดเวลา
0: ครับประมาณสองนาทีผมได้ลงแค่สองอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงนะท่านฟังพี่เจ๋งครับก็คือผมเล่าประสบการณ์เนี่ยครับผมลงนาทีสุดท้ายจริงก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะทั้งที่ผมวอร์มซ้อมแบบอย่างหนักมาก
1: ครับ
0: ใช่ฮะ
1: ซ้อมหนักเหรอ
0: ซ้อมหนักฮะ
1: ซ้อม
0: ข้างสนามซ้อมพวกวอร์มพวกวิ่งไปกลับอะไรเงี้ย
1: วอร์มหนักอ๋อวอร์มหนัก
0: ใช่ครับผมประมาณนี้ดีกว่าพี่เจ๋งวอร์มหนักไปหน่อย
1: วอร์มหนัก
0: ไม่ลงนะตั้งแต่วันนั้นผมเลยตั้งใจเรียนหนังสือให้จบการศึกษาดีกว่าครับใช่ครับก็เลยเนี่ยครับก็เลยที่มาของการเป็นนักกีฬาสายอาชีพนะตอนนั้นก็เล่นกีฬากอล์ฟด้วย
1: อ๋อกีฬากอล์ฟ
0: ครับผม
1: นี่เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนสอนเป็นคนจับให้โปรเจสอัติวิทย์เจมวัฒนานนท
0: ์เป็นเพื่อนร่วมโค้ชด้วยกันครับอันนี้ไม่ได้โปรแซกโปรเจสอัติวิทย์ครับผมก็คือเป็นเพื่อนร่วมโค้ชด้วยกัน
1: เพื่อนร่วมโค้ช
0: โค้ชคนเดียวกัน
1: อ๋อ
0: โค้ชคนเดียวกันกับผม
1: อ๋อเป็นสิทธิ
0: ์ใช่
1: โค้ชคนเดียวกัน
0: ใช่ครับสิทธิ์คนเดียวกัน
1: เป็นสิทธิ์ของโค้ชคนเดียวกัน
0: ใช่ผมเป็นรุ่นพี่น้องแจ๊สเป็นรุ่นน้อง
1: อ๋อแจ๊สเขาไประดับ PJ ทัวร์ไปแชมป์ PJ ทัวร์
0: เหมือนใครนะฮะ
1: แล้วทำไมคุณของแกคุณติดสาวเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่ติดสาวพี่ติดอื่นแล้วไม่ติดซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ประมาณนี้
1: เพราะเด็กสมัยก่อนคุณหล่อคุณเท่นะคุณ
0: โอ้ย
1: ไม่น่าเชื่อว่าโตขึ้นมาไม่น่าโตข
0: ึ้
1: นมา
0: เลยนี่เจ๋ง
1: อีกแล้วนะ
0: ยังไงอีกแล้วนะ
1: ครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเมียกสองเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้คุณนิกนะครับ
0: ธีรวัฒน์
1: ธีรวัฒน์
0: นะครับการวารีทิพย
1: ์การวารีทิพย์เนี่ยมาจ
0: ั
1: ดรายการร่วมกันแต่ว่าพอดีเขาบอกว่าติดภารกิจนิดหน่อย
0: ครับ
1: พอดีวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยของเรานะครับจะลงสนามในรอบแปดทีมสุดท้ายเจอกับใคร
0: ออสเตรเลียนะฮะอันดับ42ของโลก
1: วันนี้กี่โมง
0: ใช่ครับพี่วันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งครับพี่ตามเวลาประเทศไทย13นาฬิกา30
1: โมโนแม็กยิงสด
0: ใช่ครับโมโนแม็กยิงสด
1: ก็เลยบอกว่าติดภารกิจนะครับจะบรรยายรู้สึกนิกเนี่ยจะบรรยายคู่นี้นะ
0: โอ้สุดยอดครับคุณนิก
1: ครับ
0: ใช่ฮะเขาเป็นกูรูเรื่องวอลเลย์บอลอยู่แล้วว
1: อลเลย์บอล
0: ใช่ครับ
1: มาไม่ได้พี่ก็เลยบอกว่าเอาเอ็มมาแทนหน่อยบอกว่าโอ้โหเหนื่อยแล้วแบกแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้หลังหักเลยวันนี
0: ้ไอ้ทำแล้วพี่หลังหักเมื่อคืนนอน
1: ก็แบกกันซิ
0: คืนพี่โทรหาผมตั้งดึกแล้ว3-4ทุ่มนะฮะ
1: ก็นิกเขาสงสัยงานด่วนนะตอนแรกนั้นได้แล้วนิกมาหน่อยพอดีนนท์เข้าไปอยู่
0: พี่นนท์ไม่อยู่ด้วย
1: พี่นนท์ไม่อยู่นะ
0: ครับไปธุระ
1: ไปธุระนะ
0: ใช่ครับผม
1: เออแล้วเป็นไง
0: เออประมาณนั้นแหละครับพี่ผมพี่โทรหาผมตอนคืนปุ๊บผมก็นอนเลยฮะ
1: เออเมื่อกี้ตัวนี้ครับ
0: นะว่ากำลังนอน
1: แล้ว
0: มีคนโทรมาหานะฮะตอนเวลากำลังจะนอนสลีปนะ
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: เป็นคุณนอนเร็วจังเลย
0: โอ้โหก็ไม่เร็วครับพี่ประมาณนี้แล้วฮะ
1: คุณนอนกี่โมง
0: 4 ทุ่มครับพี่ก็หลังจากพี่เจ๋ง
1: แก้
0: ข่าวว่าให้จัดรายการร่วมพี่เจ๋งวันนี้แหมผมนอนไม่หลับเลย
1: อ๋อเหรอไม่แล้วคุณก่อนนอนคุณดื่มนมดื่มนมไหม
0: ดื่มนมกล่องได้ไหม
1: นมกล่องนมอะไร
0: ไม่ดื่มครับ
1: ก่อนนอนอะไรเงี้ย
0: ดื่มกาแฟของไปน้ำตาล
1: จะกินกาแฟก่อนนอน
0: ไม่ไม่ใช่ดื่มกาแฟฮะ
1: ทีมรุ่นยันต์ตรงไหนของเราเมื่อวานนี้ผลการแข่งเป็นยังไงรายงานผลหน่อยสิ
0: ครับ
1: ครับการแข่งรายการอะไรเป็นยังไงเอาจิตใจไม่เชียร
0: ์ส่งไป
1: ที่โคกาประเดี๋ยวญี่ปุ่นรอบ แรกในกลุ่มซีใช่ไหม
0: กลุ่มซี
1: รอบสุดท้าย
0: นะครับ
1: ครับเป็นยังไง
0: ก็ทีมชาติไทยนะฮะชนะกาตาร์3-0เซตนะครับครับพี่
1: มันใช่ที่ไหนแล้วชนะชนิดไท
0: ยเปย์อ๋อที่ไทยเปย
1: ์3-2
0: อ๋อขอไปพี่เจ๋งสุดพี่เจ๋งอีกแล้ว
1: กาตาร์แมตช์แรก
0: อ๋อพี่เจ๋งพูดถึงแมตช์ล่าสุด
1: แมตช์ล่าสุดอ๋อพี่ย้อนพี่ไม่ได้ถามไม่ได้บอกแมตช์ใครกันไง
0: ไม่บอก
1: พี่ก่อนนะเมื่อวานนี้นะ
0: โอ้โห
1: โอ้ตาย
0: แล้วไป
1: ครับผม
0: พี่เจ๋งครับผม
1: โอ้ปิดมาจากแทนพี่หน่อยเต็น
0: โอ้พี่เจ๋ง
1: ไม่มาคุณจะข่าวมาเมื่อวานนี้ไม่มีข่าวแล้วเนี่ยชนะเท่าไหร่ยังไง
0: ดีครับพี
1: ่ชนะ3-2ไม่เหรอ
0: ใช่ครับผม3-2ฮะ
1: เป็นยังไง
0: เจ้าครับพี
1: ่ชนะ3-2เซตแรกเราชนะนี่เมื่อวานนี
0: ้ชนะฮะ
1: ใช่ไหมเจอกับไอ้ชนิดสเต
0: ย์ใช่ครับ
1: ตอนแรกพี่ก็ดูสบายๆนะปรากฏว่าเอาไปมาเว้ยโอ้โห
0: สบายฮะ
1: ชนิดไทเปมีเบอร์77รอมันต้องเสื้อเหมือนไอ
0: ้ยี่ครับผม
1: มาเล่น77รอ
0: ฮะ
1: จำชื่อวนชื่ออะไรสักอย่างเนาะ
0: ใช่ฮะก็
1: ของไอ้อะไรนะไอ้ตามิกซ์รู้จักตามิกซ์มั้ย
0: ตามิกซ์รู้จักฮะนักแสดง
1: ครับพ
0: ี่
1: เขาไม่ได้ชื่อต้าหมิงซื่อไหมเหรออ๋อ
0: เขาชื่อเต้าเลยฮะ
1: เขาชื่ออะไรเจอรี่เจออะไรเจอร
0: ี่
1: ฮะF4
0: อ๋อวิกเจอรี่ F4 เกาหลี
1: เมื่อวานนี้หมดเลยเบอร์77นะ
0: 77โอ้โหตก
1: เมื่อวานนี้เราชนะไปก่อนนะ28-23
0: แล้วก็
1: แต่ว่าเซต2เนี่ยเราแพ้ชนิดไทเปไป
0: 22-25ใช่ครับผม
1: แล้วก็แพ้23-25เราตามนำ1-2นะ
0: ใช่ฮะ
1: เซต3มันหลับแต่กลับมาได้ชนะ25-22แล้วไปตัดสินใน
0: เซตสุดท้ายตัดสินฮะ
1: ก
0: ็เราชนะไปได้15-10
1: ครับ
0: ครับผมใช่ฮะก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมโดยจะพบกับออสเตรเลียในวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ในวันนี้นะครับ10กันยายนนะครับ13:30เวลายิงสดทางโมโนแม็ก
1: นะติดตามได
0: ้
1: นะครับเราก็เป็นอันดับ1ของสายนะ
0: สายแล้ว
1: เมื่อวานนี้เห็นบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาหลายคน
0: ใช่พี
1: ่อันนี้เราพูดถึงเอเชียนเกมก็วอลเลย์บอลชายก็แข่งขันในเอเชียนเกมด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงเขาจะแข่งขันก่อนไงวอลเลย์บอลหญิงจะแข่งประมาณวันที่14นะกันยายนจะเริ่มแข่งขันแล้ว
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงของเราก็ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: วอลเลย์บอลชายเขาแข่งขันแชมเปี้ยนชิพก่อนแล้วก็จะไปเอเชียนเกมนะครับ
0: นะฮะ
1: ก็เห็นว่าเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยหลายคนกดดันไง
0: ใช่ครับอ
1: ยากจะเป็นแชมป์กลุ่มอะมันก็เลยแพ้นะครับเสียไปถึง2เซตเนาะยังมีหลายคนมีใครล่ะชัยวัฒน์ถุงคำอนุรักษ์พันรำ
0: ใช่
1: นักเรียนอินทนูก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยเมื่อวานนี
0: ้
1: ว่าค่อนข้างจะกดดันเพราะอยากจะเป็นแชมป์กลุ่มแบบมันก็เลยเล่นไม่ออก
0: ใช่พี
1: ่เอ็มใช่ไหม
0: ฮะแล้วก็มีผมเอา3พลังใหม่ทีมชาติไทยตอนนี้มาครับผมวินแอลฮะก็คือคนแรกเป็นคุณแบนนะธนัสบำรุงพักดีครับพี
1: ่
0: ตำแหน่งเอาไซด์ฮิตเตอร์นะฮะครับก็คือแบรนด์เนี่ยเป็นนักตบที่มีพลังหนึ่งของวอลเลย์ของทีมชาติไทยเป็นก็เรียกว่าสายบ้าพลังอันนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: พี่ก็คือ
1: เอาอย่างไรอย่างไร
0: ใช่ฮะอันนี้เป็นตัวหลักสำคัญของการชิงแชมป์เอเชียด้วยนะเพื่อคว้าตัวไปโอลิมปิกในปี2028ครับพี่แรกคุณแบรนด์น้องแบรนด์นะครับผมก็เป็นภูมิลำเนาจังหวัดบึงกาฬนะฮะเกิด9สิงหา2544ครับพี่คนนี้
1: อ๋อคุณจะพูดประมาณผลนักกีฬาก่อน
0: ใช่ครับผลนักกีฬาก่อนใช่โปรโมทครับผมคือ
1: ตัวนี้
0: ดาวเด่นของทีม
1: ดาวเด่นอ๋อบางทีอ๋อโอเคโอเคโอเคพี่เจงคร
0: ับ
1: ผม
0: ใช่
1: ยังไง
0: ใช่ส่วนคนที่สองครับนครินทร์อินทนนท์หรือเหนือนะฮะตำแหน่งลิเบโร่พี่เจง
1: เป็นไง
0: จะเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพ.ศ. 2549อายุ10ปีสูง176ติดทีมชาติเมื่อปีนี้ฮะ2026ครับพี่เหนือเป็นน้องใหม่ของทีมวอลเลย์บอลชายนะครับผมประสบการณ์ระดับเอเชียยังไม่มากแต่การเล่นนั้นเหนือผ่านเวทีระดับเอเชียมาแล้วนะครับอ่านบอลได้ไวอะไรเงี้ยพี่อ้าวก็ตำแหน่งลิเบโร
1: ่
0: ใช่ลิเบโร่
1: อ๋อคือคุณจะประจักษ์สภาว่ามีใครบ้างใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่พันแรกตัวเด่นของ
1: เมื่อกี้พี่ก็ได้พูดหลังเกมเมื่อวานนี้อยู่นะ
0: อ้าวพูดหลังเกมเมื่อวาน
1: คุณประวัตินักกีฬาทำไมมันยังไง
0: ก็คือดาวเด่นอะพี่ยกตัวอย่างขึ้นมาใช่เผื่อคุณฟังไม่ได้ฟังเมื่อวานพี่เจ๋งครับพี่วันนี
1: ้ยังไง
0: โอ้ครับพี่วันนี้เนี่ยใช่ฮะ
1: ก็เราอันดับ48ของโลกเจอกับ42ก็คือออสเตรเลียนะ
0: ออสเตรเลียพี
1: ่ครับ
0: ออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียไง
0: ออสเตรเลียไม่กี่พี่เจ๋งอ่านออสเตรเลียพี่
1: อ๋อออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียครับพี
1: ่อ๋อออสเตรเลียขออภัยผมอยากพี่เดียวพี่ขออภัย
0: ครับพี
1: ่นะก็เราเป็นหนึ่งของสายซีเนาะ
0: ครับพี
1: ่อยู่ดับ3ของตารางรวมหรือว่าคอมไบน์แรงกิ้งอะเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับก็
0: จ ครับ
1: ขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นรองแชมป์ของสายเออยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนรวมสถิติเจอกันนะ
0: ครับพี่
1: 2022ครับเจอกันมา2ครั้งนะครับในศึก AFC ครับ2022ที่จังหวัดนครปฐมนัดแรกไทยแพ้ออสเตรเลีย1-3ในรอบแบ่งกลุ่มคะแนน2ไทยชนะออสเตรเลีย3-1เซตในรอบชิงอันดับที่7นะซึ่งผู้ชนะของคู่นี้คุณแดม
0: ครับ
1: นะครับทีม
0: ครับพี่เจ
1: ยาหนุ่มไทยเนี่ยจะไปเจออิหร่านและชนิดไทเปครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นอิหร่าน
0: อิหร่านใช่ครับที
1: ่น่าจะมาเจอเรานะครับอิหร่านก็ผลงานรอบแรกชนะรวดไง3แมตช์เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เสียเซตแค่เซตเดียวแล้วเสียไปถึง4เซตอ่ะก็สรุปอ่ะนะครับ
0: มาแน่ฮะ
1: มาแน่วันนี้นะติดตามส่วนสายล่างนะครับจะมีเกาหลีใต้เจอจีนโหนี่มันแน่นอน
0: ถ้าเจอจีนฮะแล้วก็สายล่างอีกสายนึงเป็นญี่ปุ่นเจออ
1: ะไรครับเจอธงชาติ
0: เจอธงชาติเดี๋ยวก่อนละไม่มีสีครับที
1: ่อ้าวเจอธงชาติแล้วคุณปริ้นมาเอามาดูเลยเอ้า
0: ไม่มีสีครับผม
1: เจออินเดีย
0: ของไม่มีสี
1: ผมไม่มีสีอ๋อเราไม่ดูธงชาติไม่ออก
0: ไม่มีสี
1: คือคุณปริ้นขาวดำมา
0: ก็เ
1: ลยดูธงไม่ออก
0: ประมาณนั้นครับพี่โอ้ยอีกแล้วครับพี่ประมาณนี้เลยเอาพี่เจ๋ง
1: หายแล้ว
0: ไม่หาแล้วพี
1: ่โอ้หาแล้วเลยอ่ะ
0: เ
1: ออนะฮะก็ฝากติดตามกันนะในวันนี้นะครับผมแล้วคุณมีเตรียมโค้งเตรียมข่าวอะไรเอชเกมีอะไรมีไหมเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับคุณ
0: น
1: ิกก่อน
0: อย่างเดียวพี
1: ่ครับผม
0: ช่วงบ่ายครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณนิกธีทวัฒน์นะฮะ
1: มีข่าวอะไรความเคลื่อนไหวนะมีทัพไทยเห็นว่าทัพเรือใบเดินทางไปแล้วใช่ไหมเป็นยังไง
0: ใช่ครับก็ทัพเรือใบตอนนี้เดินทางไปเรียบร้อยนะฮะจำนวน12คนนะฮะรวมทีมงานสตาฟโค้ชได้ออกเดินทางไปฝึกซ้อมสนามประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เดินทาง
0: ไ
1: ปแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ไปดูลูกลม
0: ใช่พี
1: ่เป็นยังไงบ้าง
0: ก็สมาคมตั้งเป้าไว้3-4เหรียญทองเลย
1: ครับ
0: ใช่ฮะต้องเป็นไปครับผมก็ด้านคุณธนาชัยยับประสิทธิ์นะฮะรองประธานและคณะเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับออกมายืนยันว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องตอนนี้ทางญี่ปุ่นได้ระบายน้ำออกเรียบร้อยแล้วพี่เกิดเหตุที่ญี่ปุ่นนะ
1: เขากลับมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
0: ตอนนี้โอเคแล้วครับตอนนี้ฮะก็เดินทางมาเรียบร้อยครับผม
1: เรียบร้อยนะ
0: ใช่ฮะ
1: เออนะฮะ
0: ก็คือบิ๊กต้อมนะยืนยันว่าน้ำท่วมไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหา
0: ต่ออุปสรรคของครับเรือใบ
1: อ๋อ
0: ใช
1: ่ครับก็ไม่พวกเรือใบและมีคุณจะมีกีฬาวินเซิร์ฟด้วยเนาะ
0: ใช่ครับพี่วิน
1: เซิร์ฟด้วยอ่ะที่ค่อนข้างจะที่จะเป็นกีฬาที่ก็สนุกดีนะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับก็โอ้โหพอดีไปดูในเพจเดลี่นิวข่าวกีฬาเดลี่นิวนะครับหมู่บ้านกีฬานะครับ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมนะครับมี6กีฬาต้องนอนตู้คอนเทนเนอร์นะเล่นคาราบาน่ารักนะ
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่านี้ไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์คือเขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าเขาจะมีเคยนะมีแอร์มีห้องนอนห้องน้ำข้างในมีพร้อมเลย
0: เค
1: ยดูไหมคุณเคยดูพวกยูทูบเบอร์ที่เขาไปทำไปเป็นบล็อกเกอร์เป็นถ่ายบล็อกถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายคลิปเนี้ย
0: ใช่พี
1: ่แล้วก็เขาจะไปพักอยู่ที่เนี่ยตู้คอนเทนเนอร
0: ์
1: ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่ญี่ปุ่นเยอะมากแล้วเขาเอาดัดแปลงมาเป็นห้องนอน
0: เป็นที่พักเป็นที่พัก
1: โอ้ยสวยเอ้ยคือดีเลยนะครับก็หกกีฬานะครับที่ต้องนอนตู้คอนเทนเนอร์ก็มีบาสเกตบอลยูยิสูซอฟต์บอลคูราดจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์และจักรยานมอเตอร์ไบค์นะรวมทั้งทีมแพทย์และเก่าหน่วยการส่วน17ชนิดกีฬานะครับนอนเรือสำราญที่เหลือก็นอนโรงแรมตามปกตินะโอ้โหพี่เข้าไปดูตู้คอนเทนเนอร์นั้นยังเป็นตู้ที่เขาให้พวกคะแนนพวกเ
0: อพวกนักกีฬา
1: เที่ยว
0: นักเที่ยว
1: ก่อนนักเที่ยวใช่ไหมยังมีในการเขาต้องเที่ยวเขาจะไป
0: พี่เจ๋งเคยได้สัมผัสยังฮะ
1: พี่เคยดูใน YouTube ก็น่ารักดีนะเป็นห้องเล็กๆข้างในอ่ะเหมือนห้องจากห้องส่งของเรานี่แหละนะครับก็มีเตียงนอนนะครับมีเตียงคู่เตียงเดียวเตียงขี้อะไรก็ว่านไปแล้วก็จะมีห้องน้ำเล็กๆห้องน้ำสะอาดนะแล้วก็มีคีย์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีโอ
0: ้น่าสนุก
1: น่าสนุกนะ
0: ถ้าได้ไป
1: นอนเรือสำราญด้วย
0: โอ้โหพี่
1: แล้วจุกเรานอนอยู่บนเรือสำราญแล้วก็จู่ๆก็
0: แล้วจะไปกับใครฮะ
1: เราอยู่กลางมหาสมุทรทำไงฮะตื่นขึ้นมาที่
0: เ
1: อา
0: เหมือนหนังเรื่องนึงอะพี่ตื่นกลางสมุทรอุ้ยนี่ผมที่ไหนครับเนี่ยประมาณน
1: ี้เรื่องอะไร
0: จำไม่ได้แล้วก็มีสักเรื่องนึงพี่จริงๆฮะมีสักเรื่องผมดูคุณพ่อที่บ้านครับผมก็ประมาณนี้เรื่องที่ตื่นออกมาปุ๊บเฮ้ยผม
1: ก็ต้องทอดสมอ 4M
0: ใช่ทอดสมอ
1: เรือสำราญมาเรือสำราญมาจอดก็ต้องทอดสมอใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ถ้าทอดไข่ล่ะ
0: ทอดไข่ก็จะกินได้พี่ส ุกคนถ่ายก็สุกนะฮะวันนี้มันพูดหันพี่พี่เจ๋งอีกแล้วเจ๋งเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวคุณนี่เขาได้ยินก็นะฮะใช่ฮะครับผม
1: นะฮะเอาก็ตอนนี้เหลืออีก10วันนะก่อนการชิงชัยแต่ว่าวันนี
0: ้เ
1: ริ
0: ่
1: มประชันแล้วนะอย่าไม่เป็นทางการที่เรียนไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็กีฬาบาสเกตบอลมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้เรือใบก็เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนนะ
0: ครับ
1: ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย3ถึง4เหรียญเลยนะ
0: ครับพี่เจ๋งแล้วขอประสัมพันธ์อีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: สัปดาห์หน้านะฮะจะมีการไลฟ์สดสตรีมมิ่งใช่ครับผมสัปดาห์หน้าต้องรอติดตามชมนะครับผมท่านผู้ฟังพี่เจ๋งอ่ะใช่ครับไลฟ์สดทางแพลตฟอร์มเนี่ยครับ YouTube หรือ Facebook สองแพลตฟอร์มนี
1: ้เอ็นเป็นคนดำเนินการเน
0: าะใช่ครับผมดำเนินการคุณทางฝ่ายควบคุมการออกอากาศทางของอสมทเราเนี่ย
1: อ๋อครับ
0: ใช่ครับพี่พอติดตามชมนะครับพี่โอ้พี่เจ๋งคร
1: ับ
0: ผม
1: ดูข้อความก่อนจะไปคุยกับคุณนิกในประเด็นหน้าก็เลยของเลบอนเป็นยังไงบ้างเนาะบอกว่าช่วงนี้ดีนะครับแค่ได้ยินเสียงเอ็มก็ขำแล้ว
0: เอ้ยครับ
1: คุณจะไม่ทำไมฮะ
0: ต้องไปเลยครับผม
1: เอาเหรอบาซ่ายิงหน้าไปได้ยิง6แมนยูขอกู้หน้าได้ไหมจะคุณเจอแมนยูนี่เตะลีกใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เตะยูซีเอล
0: ใช่ครับผมยูซีเอล
1: ครับทีมอะไรนะทีมซาบ้าทีมอะไรอ่ะ
0: ซาบ้าครับผม
1: ทีมอะไรทีมอะไรทีมอะไรทีมน้องใหม่จากสมัยจานอ่ะ
0: ใช่ครับพี่เด็กผีของเรานะฮะ
1: เด็กผีวันนี้เตะผีสองนะวันนี้หวานเจี๊ยบ
0: ครับหวานเจี๊ยบนะฮะ
1: ชนะอยู่ล่าแมนยูอ่ะ
0: โอ้โหแน่นะพี่ต้องรอลุ้นรอติดตามชมกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็คลิปบุรีรัมย์เปิดตัวเสื้อที่3นะฮะ
1: เจอซาบา
0: ใช่ครับผม
1: จะเป็นของสมัยจาน
0: ซาบาใช่อย่างนี้ต้องถามคุณเจมส์เขาฮะคุณเจมส์ทำเองฮะ
1: ทำไมทำไมถามทำไมอ่ะ
0: ก็ตั้งชายบอลไทยนะครับผมอย่าง FM 99ฮะ
1: จริงเปล่าเจ้าชายบอลไทยจริงเปล่าวันนั้นยังให้ข้อมูลพี่ผิดอยู่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเขาก็มีพักกันบ้างครับพี่นิดนึงครับ
1: อ๋อเหรอ
0: นิดนึง
1: ซาบาเป็นทีมจะเป็นทีมจากอัสเซบัยจานนะเป็นแชมป์ลีกด้วยนะ
0: ยับ
1: แชมป์ลีกของอัสเซบัยจานพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะในปี2นะ
0: ใช่พี่
1: คลิปบุรีรัมย์เปิดตัวเสื้อที่3ล่าสุดในเพจบุรีรัมย์ธีรธรเป็น
0: เทพ
1: เจ้าสายฟ้า
0: สายฟ้า
1: เทมาครับพี่
0: ครับพี
1: ่เห็นนะเห็นมีใครล่ะมาโปรโมทอ่ะนะครับ
0: ใช่
1: พ
0: ี่
1: กิมเมย์วิสโซลี่ใช
0: ่ไหมใช่กิมเมย์วิสโซลี่ครับพี
1: ่
0: ต้องพูดอย่างเงี้ยต้องเน้นครับผมวิสโซลี
1: ่
0: ฮะ
1: อ๋อวิสโซลี่อ๋อมันพังบอล
0: ใช่ฮะมันพังบอลเนี่ยเมื่อวานผมได้มีโอกาสพากับพี่ต่าร้อยอัชราเชิดชู
1: มันยังไง
0: ก็สนุกมากฮะผมบอกโอ้โหมันจริงๆฮะวอลเลย์บอลชาย VNC ครั้งนี้มันมาก
1: ตามด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผม
1: พ
0: ากครับผมประมาณนี้พี
1: ่อืม
0: ก็ตื่นเต้นมากฮะช่วงนี้วอลเลย์บอลเป็นกระแสมากพี่เจ๋ง
1: กระแสนะ
0: ใช่ครับผม
1: ก็
0: ฟุตบอลเนี่ยฮะใช่ครับผม
1: ก็เปิดตัวได้ไหมบุรีรัมย์เนาะ
0: ครับพี
1: ่ชุดอะไรชุด
0: เชิ้ตฮะ
1: โอ้ยชุดเชิ้ตที่สวยนะ
0: ใช่พี
1: ่โอ้ยสวยนะ
0: ใช่สนุกมากฮะ
1: เป็นไงเป็นไงชุดเช
0: ิ้ตสวยและสนุกมากด้วย
1: สวยและสนุกอะอะไรนะสวยและสน
0: ุ
1: กมากค
0: ือแล้วก็สวยและสนุกคือเขาเล่นสนุกดีบุรีรัมย์พี
1: ่อ
0: ๋อผมขออธิบาย
1: พูดถึงเสื้อแล้วก็
0: เสื้อโอ
1: ้สวยและสนุกมาก
0: สนุกเลยครับพี่เอว
1: อ
0: ๋อสุดยอดครับพี่
1: สุดยอดพี่โอ้ครับผม
0: ครับครับครับ
1: ใช่ครับสวัสดีครับนะครับคุณ
0: ปรับ
1: นะครับเม
0: ื
1: ่อเช้า NFL คิกออฟแล้วนะครับแต้ม
0: ได
1: ้เป็นล
0: ุ้
1: นถึงท้ายเกมนะครับเป็นซีฮอคชนะนิวแลนด์ไฟ13-10นะ
0: ใช่ครับย้ำแค่ซูเปอร์โบว์ได้สำเร็จนะฮะ
1: สุดยอด
0: สุดยอดใช่
1: สุดสัปดาห์นี้แข่งรอบมี2รายการ F1 F2
0: มาต้อง
1: บริ
0: การ
1: ของ
0: F3
1: ใช่ไหม
0: F3 เนี่ยแล้วก็
1: ผลจะเป็นที่ไหน
0: ฮะ
1: ครับ
0: ซานมาริโน่นะฮะซานมาริโน่ครับผมพี่เจ๋งครับพี
1: ่โอ้สามเดือนแล้วกันปี
0: ใช่ครับ
1: โอเคโอเค
0: แน่นอนครับผม
1: เจ๋งก๊อปข่าวเข้ามาหรือเปล่าไม่มีคู่ฮามาแล้วพาคนละทิศทางเลยบอกมาครับ
0: ตอนนี้
1: เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนดีกว่า
0: พักสักครู่ครับพี่
1: เดี๋ยวพักสักครู่พักสักครู่นะครับผมโชด้ามาคุยกับคุณนิกนะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บ แซ่บถูกฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM

0: อ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสงสักนนรัศมีและทีมงาน FM 99
4: กลับมาครับในเดือนที่2แล้วของรายการนาทีไดไลท์ก็ติดกระแสเอเชียนเกมครับผมครับพี่ก
5: ็นาทีไดไลท์ก็ติดกระแสเกมคุณจะเอารายการในการก่อกระแสกีฬาไทยมารวมซะก็ได
4: ้ขอติด
5: โอ้หันหน้าอีกเข้ารายการก่อนอีกเออเอาคุณนิดข้ามพร้อมแล้วเข้ามานะนะครับบอกว่าสอบถามวิทยุทำไมฟังไม่ได้ลองฟังผ่านทางแอปดูนะเอ็มคอนเน็กต์นะครับแล้วก็แมนยูเตะคาราบาวหรือเปล่าแมนยูเตะแชมเปี้ยนวันนี้นะตอนที่2เจอซาบานครับคุณนิกมาแล้วทำไมจะพูดถึงวอลเลย์บอลหน่
4: อ
5: ยมาช่วยพี่หน่อยช่วงนี้
4: ได้พี
5: ่สวัสดีครับคุณนิกครับ
4: นิกสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ๋งครับสวัสดีครับพี่อีกคนชื่ออะไรนะฮะ
5: คุณเอ็มนะเอาคุณเอ็มเลย
4: นิก
6: เอ็มโ
4: ทรโทรโอ้นิก
5: เออคุณนิกคุณเอ็มไงคุณเอ็ม
4: เอาคุณนิก
5: เออคุณนิกแล้วทำไมวันนี้คุณหนีผมไปไม่มาจัดรายการร่วมกันจะมายังไงมายังไงต้องผมต้องแบกหน้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณเอ็มนี่ฮะ
6: โอ้ดีแล้วครับให้พี่เอ็มได้ทำงานทำการบ้างครับ
4: เอา
6: ค่าแรง
4: ครับผม
6: จ่ายผมให้พี่เอ็มไปเลยว
5: ัน
6: น
5: ี้อ๋อได้อ๋อที่จริงคุณติดภารกิจใช่ไหม
4: ติดภารกิจใช่ไหมฮะ
6: คือเมื่อวานคุณชวนผมตอนประมาณ4โมงเย็นเนี่ยนะครับผมยังว่างอยู่แต่ว่าประมาณ5โมงเย็นเนี่ยนะครับพอดีทางโมโนแม็กซ์เขาแจ้งท้ายให้ผมไปบรรยายเกมคู่ระหว่างไทยกับออสเตรเลียในวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่ง
5: ครับ
6: ก็เลยจบจากอุ่นเที่ยงหนึ่งกลัวไปไม่ทัน
5: อืมก็ประมาณนี้อ๋อเหรอ
6: ก็เลยขออนุญาตที่จะมาโฟนอินแล้วกันวันนี้พูดคุยความพร้อมบ่อยเพราะมันเป็นวันสำคัญไง
5: อ๋อสำคัญยังไงไงคุณเอาแมตช์เมื่อวานนี้ดีกว่าทำไมนักกีฬากดดันเจอชนิดไทเปเจอต้อหมิงซื่อเบอร์77ของเขาแล้วมันเป็นอะไรหรือว่าไงฮะ
6: ก็อันท่านนั่นแหละครับคือมีความกังวลเรื่องของความหล่อนะครับแล้วก็ความฟีเวอร์ทุกทางนะครับก็เลยอาจจะเล่นไม่ออก
4: ครับ
6: นึงอันนี้เราพูดถึงทีมชายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผู้ชมบางคนจะสงสัยทีมชายนะ
5: ทีมชายก่อนบอลบอล
6: นะครับคือเราผลงานดีนะครับในเกมที่เจอกับกาตาร์นะครับซึ่งผมก็บรรยายแล้วก็เกมกับเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะมีตะกุกตะกักเล็กน้อยแต่ว่าเราก็ปิดได้นะครับโอเคก่อนเกมเรามาตรฐานเราก็เป็นรองนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็ที่คุณถามเมื่อสักครู่เนี่ยคุณทรงศักดิ์ถามในการเจอกับทางชานิสไซเตเมื่อวานเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆอ่ะคือเราเห็นผลงานที่เราชนะกาตาร์กับเกาหลีใต้เนี่ยเราในมุมของแฟนๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่แฟนที่ดูวอลเลย์บอลชายอย่างลึกซึ้งได้เนี่ยคือจะคิดกันไปว่าเฮ้ยเราต้องดีกว่าเพราะเราชนะทีมดีๆอย่างกาตาร์มาแล้วเราชนะทีมดีๆอย่างเกาหลีใต้มาแล้วเราจะเหนือกว่าเขาเยอะคือจะคิดกันในมุมนี้ถูกไห
5: ม
6: ฮะจริงๆเนี่ยคือคนที่ดูมาต่อเนื่องแล้วคนที่ดูวอลเลย์บอลชายประจำจะไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าไต้หวันเป็นชาติที่ไม่เคยเป็นรองเราแล้วก็ไม่ได้ดีกว่าเราคือมันสูสีคู่ขี้กันมาตลอดมันเคยมีช่วงที่เราก็ข่มเขาได้มีบางช่วงเราแพ้เขาติดกันก็มีนะฮะสถิติมันใกล้เคียงกันมากแล้วเป็นทีมที่เล่นสไตล์เดียวกันเข้าใจไหมฮะเล่นสไตล์เดียวกันในที่นี้หมายถึงว่าโอ้โหรูปแบบของเกมคือการเปิดเซิร์ฟแล้วยกออกบอลหลักทั้งโค้งหลังทั้งโค้งหน้าแล้วก็ตรงกลางที่แค่นี้เองทั้งสองทีมไม่มีลูกพลิกแพงอะไรเลยไม่มีการเล่นบอลมิกผสมไม่มีการเล่นบอลสูตรไม่มีการเล่นบอลที่มันเป็นบอลสวยงามอ่ะคือยกโค้งยกซดสู้กันโต้ๆอ่ะใครหนักกว่าใครระเบิดบล็อกได้ดีกว่าก็ชนะไปแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตให้เห็นได้ว่าคะแนนที่ออกมาในตลอด5เซตเนี่ยพี่เจ๋งพี่เอ็มครับ
4: ครับ
6: คะแนนมันจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากคือ4เซตแรกเนี่ยไม่มีทีมไหนที่ทำคะแนนได้ไม่ถึง20คะแนนจะขึ้นต้นตัวแรกข้างหน้าคือเลข2ทั้งหมดนี่คือ

0: ความสูสีที่มันบ่งบอกมาได้ว่าเราไม่ได้ดีกว่าเขามากแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้เป็นรองเราเยอะโอเคช่วงนั้นเรามั่นใจเรามีเกมที่ดีใน2เกมแรกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยประสบการณ์นะครับความเชื่อของโค้ชมันก็ทำให้เราปิดเกมในเซตที่5ได
1: ้
0: แค่นั้นนะครับบอกว่าเจอกันใหม่วันนี้เราก็จะแพ้ก็ได้พูดตรงๆถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเกมมันใกล้เคียงกันมากมันคือเรื่องแท็กติกเดียวกันเลยแผนเดียวกันเลยอยู่ที่ใครละเอียดกว่าแล้วอยู่ที่ใครบุกได้คมกว่าแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแล้วก็เราบดกับเกาหลีใต้มาค่อนข้างหนักในช่วง2วันก่อนหน้านี้โอเคละมันได้พักมาวันนึงก่อนจะเจอกับไต้หวันแต่ว่าวอลเลย์บอลชายนะพี่เจ๋งพี่ดนขออภัยพี่เจ๋งพี่เอ็มม
1: ัน
0: มีเรื่องของความอ่อนล้าของร่างกายมากกว่าทีมหญิงอยู่แล้วเพราะว่าใช้พลังกำลังในการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งซัดกับเกาหลีพลังโสมอ่ะเกมพลังโสมเหนื่อยขนาดไหนอ่ะถ้าเฟสอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีเขาเรียกว่ามีแผ่วบ้างอยู่แล้วในเรื่องของความลงตัวของร่างกายนะมีตื้อบ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับวอลเลย์บอลชายเป็นวอลเลย์บอลที่สามารถที่จะแพ้ชนะกันได้ทั้งหมดถ้าเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในระดับเกรด A จ๋า
1: ครับ
0: เกรด B บวกเกรด B เกรด C บวกเนี่ยมีโอกาสแพ้ชนะได้ทั้งหมดที่วันนั้นว่าคุณละเอียดแค่ไหนแล้วคุณก็เล่นตามแผนของคุณสามารถข่มคู่แข่งให้มันอยู่ในเกมของคุณได้มากแค่ไหนตอนนั้นมากกว่า
1: คร
0: ับ เราก็ทำได้ดีนะครับชนะ3นัดรวดเนี่ยคือก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยผมไปบอกพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งพี่เอ็มเดี๋ยวเราจะชนะกาตาร์เราชนะเกาหลีเราชนะไต้หวันเราจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม
2: ใช่ฮะ
0: ถามผมเป็นบ้าไหมครับคุณถามผมเป็นบ้าไห
1: ม
0: ก็เป็นบ้าถูกไหมครับเพราะมันโอ้แค่เอาตัวเองเข้ารอบไปได้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จแล้ว
1: ก็ดีแล้วเนาะ
0: มันชนะ1-3นัดรวดเป็นแชมป์กลุ่มเราไปอยู่ในแก๊งเดียวกันกับทางญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านที่เป็น3ทีมเสียด้านบนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่บิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วนะครับ
1: นะก็วันนี้เนี่ยเจอออสเตรเลียอันดับโลกของเขาดีกว่าเราประมาณเท่าไหร่สามสามสี่อันดับเนาะ
0: สามสามสามอันดับสามอันดับ
1: เออคุณว่าไงบ้างวันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยยังไง
0: คือจริงๆก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยอันดับโลกเรา50กว่านะครับแต่ว่าเราไปมีเกมที่ระเบิดแตกคือชนะกาตาร์3-0ซึ่งผมก็รู้ว่าเป็นวันที่โชคดีที่ทางกาตาร์เนี่ยรายการนี้เนี่ยเขาไม่ใช้ผู้เล่นตัวสัญชาติเลยใช้แค่คนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยให้ลงด้วยก็คือบอลเร็ว
1: ครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยกาตาร์ในช่วงสัก5-6ปีหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนแนวทางการทำทีมเป็นการใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติทั้งทีมเนื่องด้วยว่ากฎหมายของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเอื้อนะครับแล้วก็มีการโอนจากมาทั้งบราซิลทั้งเซอร์เบียทั้งเซเนกัลนะครับหรือว่าแถบยุโรปหลายๆคนนะครับเขาก็เลยจะใช้ผู้เล่นกาตาร์ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกาตาร์เนี่ยที่เป็นสามแค่2คนก็คือตัวเร็วกับตัวลิเบโร่แต่พอรายการนี้เนี่ยต้องใช้ผู้เล่นกาตาร์ทั้งหมดเนี่ยโอเคมันก็เลยเป็นเราที่ทำได้ดีกว่าเราก็ได้คะแนนบวกจากนั้นมาเยอะมากเลยทำให้อันดับโลกของเราเนี่ยเสร็จขึ้นมาไวมาก5-6อันดับแล้วเนี่ยเล่นเป็นสามเกมแล้วก็ชนะเกาหลีได้อีกส่วนการชนะไทยที่ไทเปเมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรเพราะเป็นทีมที่อันดับไม่ต่างกันมากแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเจอออสเตรเลียวันนี้เนี่ยผมดูออสเตรเลียมาเนี่ยนะครับในรอบแรกเนี่ยเขาก็ทำได้ดีใน2เกมแรกที่เจอกับทางบาเรนแล้วก็โอมานซึ่งก็เป็นทีมที่เขาก็ถามว่าโอมานโอเคคงจะห่างแต่ว่าบาเรนไม่ใช่นะครับบาเรนคือแชมป์เอวีซีเนชั่นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นทีมที่มักจะเป็นม้ามืดในรายการเอเชียนะครับแต่ว่าก็ไปไม่ถึงโพเดียมหรอกแต่มักจะเข้ารอบได้ลึกแต่เขาก็ทำได้ด้วยการเอาชนะ 3-0 แต่ว่าการเจอกับทางญี่ปุ่นของทางออสเตรเลียเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะสรุปออกมาได้อย่างชัดเจนว่าแม้ว่าออสเตรเลียจะถือว่าเป็นชาติที่น่าจับตามองแล้วมีโอกาสจะเป็นม้ามืดได้แต่ว่าการเจอกับชาติที่เป็นชาติเทียบบนหรือว่าชาติยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็ยังมีความแข็งอยู่พอสมควรเพราะเขาก็แพ้ญี่ปุ่นไป 3-0 มันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าวันนั้นเองเนี่ยเขาก็เก็บผู้เล่นตัวหลักที่เขาใช้งานมาใน2เกมแรกค่อนข้างเยอะนะครับทีเนี้ยออสเตรเลียในข้อดีของเขาคือเป็นบอลหนักมากนะครับไปหนักทุกคนบอลหลังเขา3คนเนี่ยนะครับทั้งหัวเสา2ตัวแล้วก็มีหลังตัวเนี่ยหนักแบบหนักธรรมชาติไม่มีอะไรปรุงแต่งอ่ะเข้าใจไหมนะครับแล้วก
2: ็
0: มีความสูงโย่งของร่างกายคือฝรั่งแท้ๆเลยฝรั่งดีๆเลยฝรั่งสไตล์อเมริกาสไตล์ยุโรปเลยนะครับผู้เล่นของออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในบรรดาคือ2ทีมในรายการนี
1: ้
0: เพราะว่า6ตัวจริงของเขาเนี่ยนะครับถ้าไม่นับดิเบโร่เนี่ย205ซมบวกทุกคนบางคนไปถึง211สั้นเนี่ยไปถึงเกือบ210ทั้งคู่เลยแม้กระทั่งมูเซ็ตเป็น206อ่ะพี่เจ๋งพี่เอ็ม
2: เพราะฉะนั้นสูงมากครับ
0: ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ได้เปรียบทีมไทยในวันนี้ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยไม่ค่อยได้มีซีนที่มาอยู่ในรายการระดับโลกไม่ค่อยได้คือต้องเรียนรับว่าชาติเขาไม่ได้เล่นกีฬาชนิดนี้มากมายอะไรนะนะครับก็ต้องเรียนมาบอกว่าเขามีกีฬาประจำชาติของเขากีฬาที่ฮอตติสของเขามากกว่าวอลเลย์บอล
2: ครับ
0: น่าสนใจนะครับเพราะวันหนึ่งออสเตรเลียทำวอลเลย์บอลชายแบบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวมีการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: มีการดึงโค้ชเก่งๆมาวางรากฐานเนี่ยเขาจะเป็นอีกชาติหนึ่งที่อยู่ในท็อป3ของเอเชียแน่นอนเพราะว่าเขามีทุกอย่างเขามีร่างกายที่แข็งแรงเขามีความสูงที่คงที่ถูกไหมครับเขาเหลือแค่เนี่ยแหละการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความเอาจริงเอาจังในการผลักดันกีฬาชนิดนี้นะฮะนี่คือความน่ากลัวของออสเตรเลียนะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ลงสารเนี่ยเราเป็นรองนะครับต้องเรียนตามตรงต้องเรียนตามตรงว่าเราเป็นรองในระดับหนึ่งไม่ได้รองนิดเดียวด้วยนะครับแค่ความสูงเราก็เป็นรองเยอะแล้วเรามี190กว่าอยู่2คนเอง
1: ครับ
0: เป็น190ต้นๆด้วยไม่ใช่190ปลายๆด้วยแล้วก็มี180ต้นๆอยู่จำนวนหนึ่ง180ปลายๆจำนวนหนึ่งแค่ความสูงก็ต่อให้เขาไป20เป็นแล้วอ่ะ6ตำแหน่งอ่ะแต่ทีนี้ก็ต้องถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจอกับกาตาร์เนี่ยเราก็เจอ210มา2คนเจอ206มาคนนึงการเจอเกาหลีเขาก็สูงกว่าเราทั้งหมดการเจอกับไต้หวันพอพัดเข้าเวียดเพราะฉะนั้นเราผ่านเกมที่เจอกับผู้เล่นคนสูงมาเยอะแล้วสิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองว่าเฮ้ยมันก็ยังพอที่จะมีมุมที่วันนี้เราก็อาจจะมีลุ้นเก็บชนะได้ผมดูในเรื่องของความมุ่งมั่นแล้วกันความมุ่งมั่นวันนี้เนี่ยเราเต็มเปี่ยมมากกว่าออสเตรเลีย100%เพราะว่าวันนี้คือรอบ8ทีมทีมหนุ่มไทยเนี่ยในรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไม่เคยเข้าไปอยู่ในรอบ4ทีมได้อันดับของเราที่ดีที่สุดคืออันดับที่5นะฮะเมื่อปี2005ในสมัยที่ยังมีการเล่นจัดอันดับนะฮะแต่ว่าปัจจุบันมันก็ไม่มีละการแข่งขันมันกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับและทีมงานโค้ชเนี่ยพร้อมที่จะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เอาตัวเองเข้าไปอยู่รอบ4ทีมเขียนหน้าประวัติศาสตร์ให้วงการวอลเลย์บอลบ้านเราในปีนี้ต่อเนื่องจากทีมหญิงที่ได้ไปโอลิมปิกโควต้าที่เราจะลุ้นได้คือโควต้าชิงแชมป์โลกที่เราเคยไปเล่นมาครั้งหนึ่งแต่ยาวนานมาแล้วตั้งแต่เมื่อวาน30ปีแล้ว
1: โ
2: อ้โห30ปีที่แล้วเลยฮะ
1: ครับ
2: ครับ
0: ไทยได้ไปครั้งเดียวนะครับได้ไปครั้งเดียวเพราะฉะนั้
2: นนานมาก
0: โควต้าชิงแชมป์โลกปีนี้นะครับมันถูกบรรจุเข้ามาในชิงแชมป์เอเชีย
1: อ
0: ันดับ1อันดับ2อันดับ3จะได้ไปรอเลยอัตโนมัติส่วนที่เหลือเนี่ยแต่ก็ไปว่ากันตามบนแรงกิ้งซึ่งเอาตรงคือเราไม่ถึงหรอกแรงกิ้งเรายังไม่มีทางเอาเข้าตัวเองไปอยู่ใน30อันดับแรกได้หรอกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสทองฝั่งเพชร18กรัตที่เราจะเอาตัวเองเข้าที่เดี๋ยวรอบรองชนะเลิศก่อนส่วนในรอบรองชนะเลิศเนี่ยถ้าเราคาดคะแนนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีดาวเสือสิงกับทีมแรกแล้วถูกไหมฮะญี่ปุ่นอิหร่านอักกีนหรือว่าอาจจะเป็นเกาหลีใต้ก็ได้ที่อาจจะบุกมาไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไปตกรอบรองชนะเลิศเนี่ยเราจะมีโอกาสได้แก้ตัวนัดชิงอันดับที่3ถูกไหมพี่เฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าวันนี้ยังไงใจก็มาอันดับแรกเอาตัวเองเข้าไปรอบ4ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามีเวลาพักทั้ง2วันเพราะเราเล่นคู่แรกเลยวันนี้แต่ข้อเสียเล็กน้อยที่เราจะเป็นรองออสเตรเลียอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยเราเล่นเกมสุดท้ายรอบแรกแล้วเราจบประมาณสักบ่าย 2:30 นะครับส่วนออสเตรเลียเนี่ยเขาเล่นตั้งแต่เมื่อวันก่อนจบประมาณ 2:00 นคือเขาได้พักมาวันกว่าแต่เราได้พักแค่24ชั่วโมงไม่ถึงด้วย
1: อ
0: ันนี้จะเป็นส่วนที่น่าเป็นห่วงนิดนึงว่าในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยเราจะสามารถรีคอฟเวอรี่หรือว่าสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ดีแค่ไหนตรงเนี้ยผมกังวลเพราะว่าลูกลายก็เป็นรองอยู่แล้วความสามารถตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นรองแต่เป็นรองไม่เยอะตรงเนี้ยร่างกายเนี่ยเราจะยุบไหมเพราะว่าเราจะสังเกตว่าทีมหนุ่มไทยมักทำได้ดีในช่วงของโปรเทนนิ่งแต่ว่าพอระหว่างทางเนี่ยยุบทุกวันเลยการเจอเกาหลีก็ยุบการเจอกับไต้หวันก็ยุบนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเป็นเกมน็อกเอาท์ชี้เป้านัดเดียวจอดเนี่ยเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมสภาพร่างกายแล้วก็ควบคุมสติได้ดีขนาดไหนในวันที่ผมมองว่าเป็นคู่แข่งที่หนักที่สุดตั้งแต่เราเจอมาตั้งแต่รอบแรกในวันที่กาตาร์ไม่มีต่างชาติในวันที่เกาหลีใต้เราชนะเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงระยะหลังในวันที่ไต้หวันเป็นทีมใกล้เคียงกันนี่คือชัดเจนแล้วว่าเราเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าเรา
1: ครับ
0: เราจะทำได้ดีขนาดไหนก็เหลี่ยมที่จะสู้เขาได้เนี่ยแน่นอนคอนเสิร์ฟบอลผู้ชายเนี่ยมันวิเคราะห์ง่ายมากไม่ว่าใครจะเจอใครเนี่ยคือแพทเทิร์นของมันมีอยู่ก็คือคุณต้องทำเสิร์ฟให้ได้ข้อแรกนะครับเสิร์ฟให้เขาสะดุ้งให้ได้มากที่สุดไม่ต้องถึงเอฟให้เขาสะดุ้งให้เขาบีบให้เขาออกบอลมาที่โค้งหน้าให้ได้แล้วไปรอบล็อก4มือ6มือก็ว่ากันไปบีบให้เขาออกโค้งหลังให้ได้ไปรอบล็อก6มือ4มือก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ถ้าเราทำเสิร์ฟไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถทำเบรกได้เลยถ้าเราทำเบรกไม่ได้เนี่ยเราก็จะรอทำคะแนนได้จากการที่เราเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแต้มมันเตือนยาก
1: ครับ
0: ทำเสิร์ฟเกมรับละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็บอลบุกของเราเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแหละสะเดาแหละทำแล้วพาเดชใช้ว่าถุงคำแต่ว่ามันก็จะมีบางลูกที่เวลาเจอ4มือ6มือยังมีตีโชงฉากบ้างวันนี้ต้องละเอียดนิดนึงมีช่องต้องตีตามช่องให้ได้นะครับมีช่องต้องตีตามช่องให้ได้ต้องมีความหลากหลายในการเล่นเกมบุกนิดนึงคือบอลผู้ชายเนี่ยมันเป็นบอลที่สวยงามหรอกนะครับมันเป็นบอลใช้พละกำลังเป็น power game มันจะไม่เหมือนผู้หญิงที่มีแซกมีซิกมีแซกวันนี้อยากจะเห็นสักนิดนึงถ้ามีจังหวะเนี่ยต้องพยายามที่จะเล่นบ้างนะครับเพื่อที่จะหลอกบล็อกให้เขาหลงบ้างเพราะฉะนั้นเราเจอกับ207 2คนเนี่ย ยังไงก็เหมือนตีเข้าคอนโดอ่ะคือเห็นคอนโดมันบังอยู่อ่ะนะครับตีเข้ากำแพงอ่ะอันน
1: ี้อ๋อครับอ๋อครับตกใจ
2: เข้ากำแพง
1: ครับเข้าทำไมคอนโดครับ
2: สูงเลยครับพี
1: ่อ๋อโอเคครับครับครับ
0: ตัวกลางกับมือเซ็ตเราต้องช่วยเยอะนิดนึงตัวกลางอาจจะไม่ต้องขึ้นทำแต่ว่าต้องพาหลอกพาวนพาชัวหน่อยมือเซ็ตต้องดึงหน้าดึงหลังหน่อย
1: อ
0: ย่างเงี้ยแต่ถามว่ามือเซ็ตของเราเนี่ยมาตรฐานสูงนะครับในรอบแรกเนี่ยแต่แล้วฟุตบอลดิสจะเป็นคนที่มาตรฐานสูงในช่วงเวลาที่ทีมเราได้เปรียบแล้วมีระยะการนำเลนส์ที่ค่อนข้างสูง 4-5 คะแนนนะฟุตจะเล่นสบายแล้วคือจะไม่มีความเครียดในเกมแล้วจะสามารถแจกไปนู่นแจกไปนี่ได้แล้ว
1: ครับ
0: เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เกมเราเป็นรองหรือว่าแต้มมันเบียดเนี่ยฟุตจะเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยกล้าจ่ายให้มันหลากหลายมากนักก็จะยกตัวที่ชัวยกตัวที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาที่เขามั่นใจว่ายกไปแล้วมีโอกาสได้คะแนนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะทำยังไงก็ได้อะให้เกมของเราให้เกมมันอยู่ในมือเราให้ได้อะซึ่งมันยากแน่นะครับทำยังไงก็ได้ให้คะแนนเราไม่ตามเขาอ่ะทำยังไงก็ได้ให้คะแนนมันอย่างแย่คือสูสีหรือตามได้เต็มที่หนึ่งถึงสองคะแนนจากไกลคนนี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาเข้าฝักเนี่ยออสเตรเลียเขาน่ากลัวบอลเขาหนักมากหนักจริงๆหนักแบบหนักธรรมชาติไม่มีสารเจือปนเลยอ่ะอย่างบางคนเนี่ยมันจะเป็นหนักแบบปรุงแต่งนะแต
1: ่
0: นี่คือหนักแบบฝรั่งเลยเออแค่เขายังไม่ได้มีเบสิกหรือว่ามีการเล่นที่เคี่ยวเหมือนกับชาติจะใหญ่แค่นั้นเองแต่ว่าเนี่ยสรีระอย่างเงี้ยสปีดบอลอย่างเงี้ยพลังการตีอย่างเงี้ยเนี่ยผมบอกไปช่วงต้นที่ผมเข้ามาเนี่ยว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทำดีๆเนี่ยมีศูนย์ฝึกมีการพัฒนาระบบเยาวชนมีโค้ชระดับเทพมาเนี่ยโอ้โหออสเตรเลียเบอร์ต้นๆเอเชียครับมีโอกาสปีนขึ้นระดับโลกได้ไม่ยาก
1: โอ้
0: โหน่ากลัวมาก
2: สุดยอด
1: โอกาสชนะมีเป็นไปได้ไหมเพราะว่ามองการไกลไปถึงรอบรองแล้วนะเจออิหร่านนะเรามีโอกาสเจออิหร่านนั่นเนี่ยยังไงฮะ
0: คือก็ให้มันเป็นความหวังอะนะครับคือให้ผมคอนเฟิร์มว่าเราจะชนะผมพูดได้ไม่เต็มปากแต่กับเมื่อวานกับไต้หวันก็กล้าพูดว่าเราชนะกับเกาหลีก็กล้าพูดว่าเราน่าจะชนะ
1: อื
0: มอย่างเงี้ยกับวันกาตาร์ผมยังไม่กล้าพูดเลย
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นให้มันเป็นความหวังว่าเราร่วมใจกันส่งกำลังใจเชียร์หนุ่มไทยในวันนี้นะคร
1: ับ
0: วันนี้สำคัญมากๆนะครับสำคัญที่สุดในรายการนี้เลยมันเป็นวันที่เราเล่นเพื่อไปต่อหรือกลับบ้าน win all go home นะฮะแต่อย่างพี่เจ๋งเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านพี่เจ๋งอาจจะต้องแวะก่อนส่วนใหญ่กันนะครับอันนี้วินออทราเวลอันนี้เป็นวินออโฮมใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: พี่เจ๋งมาจะแวะก่อนเข้าเป็นนวดเข้าไปอะไรเงี้ย
2: โอ้ครับ
0: เมื่อวานมีข่าวไหม
1: ข่าวแล้วต่อดีกว่าครับผมครับ
2: นึกว่าจากไหนฮะขออนุญาตครับโอ้โหต่อครับต่อครับ
0: นี้ให้เป็นความหวังให้เป็นวันที่เราอยู่เฝ้าจอนะครับคนที่อยู่ญี่ปุ่นฟูกุโอกะก็ไปเชียร์ที่สนามไปเยอะคนที่อยู่ทางนี้ก็ดูผ่านการถ่ายทอดสดเฝ้าจอรอชมช่วยกันคอมเมนต
1: ์ครับ
0: ถ้าให้กำลังใจตามเพจสมาคมตามพื้นที่ต่างๆนะครับหลังเกมนักกีฬาเขามาอ่านทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครไม่เล่นโซเชียลหรอกคือถ้าถามผมว่าโอกาสชนะน้อยนะครับผมให้ประมาณสัก 25%
1: ครับ
0: แต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความมุ่งมั่นความพยายามเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าความสามัคคีการหลอมรวมเป็นหนึ่งความอยากชนะยังไงเราก็มีมากเขา มันก็ไม่ใช่มุมว่าเราจะทำไม่ได้นะครับเราได้เจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วแหละอาจจะเสียดายที่ไม่ได้เจอเกาหลีหรือว่าอินเดียแต่ผมก็มองว่าทางมันมาอย่างนี้เราจบเป็นแชมป์กลุ่มมันสง่าพาเผยเจอใครเราก็ต้องพร้อมแล้วเราก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นอีกเกมที่ไม่มีอะไรจะเสียที่เหลือเดี๋ยวว่ากันเอาตัวรอบวันนี้ให้ได้
1: วันนี้ก่อนนะ
0: เล่นจนถึงวันสุดท้าย
2: วันนี้ก่อน
1: อืม
2: ใช่
0: ครับ
1: แล้วจะมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไปเดินทางไปหรือเปล่าเห็นเนี่ยวันก่อนเลยนะน้องอะไรน้องไอ้บุ๋มบีมใช่ไหมน้องไปไม่ทันใช่ไหม
0: น้องเปลี่ยนลูกน้อยน้อยพี่แป้นเปลี่ยนลูกน้อย
1: อืมจะมีไปไหมอ่ะ
0: ครับจริงช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทีมงานโค้ชนะครับที่อยู่ในโครงการโดเมสติกพาวเวอร์ที่ทางสมาคมเนี่ยจัดนำพาไปดูงานที่ญี่ปุ่นโค้ชตามโรงเรียนมัธยมแล้วก็มหาลัยต่างๆที่มีผลงานดีในรอบปีเนี่ยเข้าโครงการก็ไปให้กำลังใจกันทุกนัดแต่วันนี้เท่าที่ผมเช็คเนี่ยคือจะไม่ได้ไป
1: เอาเหรอ
0: จะกลับแต่พรุ่งนี้เช้าแล้วใช่ครับก็จะเห็นพวกเจมส์จิรายุอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของโค้ชในโครงการนี้ที่ไปนั่งดูกันโอกาสแต่วันนี้เขาน่าจะมีกิจกรรมก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็โปรแกรมมันค่อนข้างกระชั้นชิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็คงจะมีแหละครับวันนี้เป็นวันที่ผมว่ามันจะฟีเวอร์ไม่ต่างจากคนเล่นบอลจริงแหละแฟนๆทั้งที่ญี่ปุ่นทั้งที่ไทยจะจับตาแล้วก็เฝ้ารอแมตช์นี้กันเยอะมากๆพี่เจ๋งพี่เอ็ม
1: ครับนะฮะแล้วไอ้เรื่องความเคลื่อนไหวของทีมลูกยางสาวไทยเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมแข่งแล้วนะเอ้ยคุณ ชื่ออะไรนะคุณนิกครับ
2: นิกครับพี่เจ๋งพี่เจ๋งเล่นคืนนะ
1: ฮะครับครับครับครับครับเป็นไงเป็นไงเป็นไง
0: คือเรื่องว่าเงียบนะครับเรื่องว่าเงียบเขาก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่แถวๆสนามที่แข่งในรายการของผู้ชายนี่แหละคือเดินทางไปก่อนโปรโตคอล

0: ของ Asian Games Asian Games มีกรอบระยะเวลาให้เข้าไปที่โรงแรมแล้วก็สนามซ้อมที่เขาจัดไว้ให้ในวันที่13ก็คือก่อนเล่นนัดแรก3วันนะแต่ว่าเราก็เลือกเดินทางไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่จะไปซึมซับบรรยากาศไปปรับสภาพอากาศปรับอาหารการกินแล้ววิธีการใช้ชีวิตก็เป็นสิ่งที่หลายชาติที่มีงบประมาณเนี่ยเขาทำกัน
1: ครับ
0: ซึ่งทีมสาวไทยเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามีงบประมาณหรือเปล่าแต่ว่าทางโค้ชออสได้ของเขาว่าเขาไปผูก MOU กับทางฟางาที่ทำมิสุสปริงเอาไว
1: ้
0: ก็เลยได้สิทธิ์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าข่าวสารช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับตรงว่าเงียบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสมาคมก็พยายามจะผลักดันให้ทีมชายมีข่าวเยอะพยายามจะข่าวทีมชายมาเยอะท
1: ี
0: มหญิงเองเนี่ยเขาก็มีอุ่นเครื่องเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าแค่มันไม่ได้มีการเปิดเผยข่าวออกมาแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละเพราะตอนนี้มันเป็นสิ่งของทีมชายเดี๋ยวทีมชายมันจบแล้วค่อยว่ากันทีมหญิงมันถือว่ามันอยู่ในกระแสตลอดอยู่แล้วแหละนะครับพี่เอ็มพี่เจ๋งดูวอลเลย์บอลหญิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอยู่มาที่ดู
1: หรือเปล่าเขาดราม่าอยู่ก็ดูบ้างไม่ดูบ้างครับผม
2: ดูครับดูครับ
0: ค
2: ุ
0: ณถามคุณว่าคุณดูมาไม่ได้เกี่ยวกับใครผมอยากรู้เฉยๆว่าคุณดูวอลเลย์บอลหญิง
1: ไม่บอกครับผมเก็บไว้ในใจ
2: โอ้ไม่บอกด้วยผมบอกแล้วฮะตั้งแต่ผมอายุก็สักพักแล้วครับตั้งแต่อยู่20ปลายครับผมใช่ฮะ
0: อย
2: ู่
0: มาทุกยุคนะตั้งแต่เชียร์มา20ปลาย
2: ใช่ครับ20ปลายฮะแล้วพี่เจ๋งนะฮะ
1: ไม่บอก
2: อ้าวครับคุณนิกต่อฮะ
0: ครับประมาณนี้แหละข่าวพี่หญิงก็จะเงียบๆเพราะเป็นสี่อยู่ทีมชายซึ่งผมว่าทำถูกต้องแล้วคร
1: ับ
0: ผมเป็นกรรมการบริหารผมก็ยังจะไม่ให้เรื่องข่าวทีมหญิงช่วงนี้มันต้องประโคมทีมชาย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นรายการเดียวกันกับที่ทีมหญิงทำได้ศักดิ์ศรีมันเท่ากันท
1: ี
0: มหญิงมีโดดในแชมป์โลกเหมือนกันแล้ววันนี
2: ้
0: ถ้าเราทำได้มันจะเป็นวันประวัติศาสตร์แล้วปีนี้เนี่ยผลงานของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมันจะเอาตัวสมูทมากเลยอ่ะทีมหญิงรอดตกชั้นเวียนแอลแบบสง่าพาเผยในแชมป์ซีวีครับทวงคืนมาจากเวียดนามชิงแชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกได้แชมป์ถูกไหมฮะแล้วก็ U17 ได้ที่7โลกอะไรเงี้ย U18 ได้แชมป์อาเซียนได้อันดับ3เอเชียเนี่ยรอทีมชายเนี่ยนะครับ จะเขาเรียกว่าเติมเต็มความมหัศจรรย์ของสมาคมวอลเลย์บอลปีนี้ได้ขนาดไหนถ้าเราได้จบอันดับที่3ได้ไปชิงแชมป์โลก
2: สุดนะฮะผมว่า
1: ครับ
0: คร
1: ับ นะโอ้โหนี่ครบถ้วนนะนะครับเรื่องของเอเชียนเกมส์แล้วก็เรื่องของความพร้อมของทีมหรือยังหนุ่มไทยนะ
0: คร
1: ับผมเดี๋ยวให้อะไรฮะ
0: ฝากผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อย
1: ครับ
0: เกมคู่ระหว่างไทยกับออสเตรเลียนั่นแหละตอนบ่ายโมงครึ่งที่โมโนแม็กซ์นะครับสปอร์ตทีวีช่อง29ฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวภาพคอแตกเลยวันนี้ไม่ต้องกลัว
1: เฮ้ยสุดยอด
2: โอ้สุด
0: มากนครให้ผมกับที่มีคนเพิ่งจะโทรมา
1: อ๋อเหรอครับผม
0: หน่อย
1: ครับครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณคุณดิ๊กมากอุตส่าห์โทรเข้ามานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ให้ผมมาให้ผมโทรกินเรื่อง
1: นี้คุณเพื่อเคลื่อนเพื่อเคลื่อนครับขอบคุณมาก
2: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ สวัสดีครับ
1: ขอกราบคำว่าลาไปก่อนยัง
2: ก่อนเออยังเจ๊เรายังอยู่กับสอง
1: คนเมื่อกี้นิกเขาพูดว่าอะไรบ้าง
2: ใช่อ่ะพี่เจ๊หักหน้าอีกแล้วครับพี่ก็สรุปโดยรวมว่าวันนี้ไทยเราพร้อมมากใช่ครับที่จะต่อก็กับออสเตรเลียวันนี้ซึ่งออสเตรเลียเนี่ยมีผู้เล่นสูงมาก
1: เหมือนคอนโดอย่างเงี้ย
2: ใช่เหมือนคอนโดเลยงงสิพี่งงอยู่เหมือนคอนโด
1: งงอ่ะพี่งงเอง
2: ผม
1: ตีใส่คอนโด
2: นึกถึงอ๋อคอนโดมิเนียมมันสูงประมาณ
1: มันสูง
2: ใช่ครับ
1: สูงคู่เป็นคู่ตึกคู่อย่างเงี้ย
2: ใช่ครับพี่ตึกสูงคอนโดอยู่กันแถวพ
1: ระราม9ตีไปแล้วตบใส่อัดกับใส่คอนโดอย่างเงี้ย
2: คอนโดอัดลูกวอลเล่สิครับพี
1: ่ไม่ใช่ว่าเอ็มฟังอยู
2: ่ฟังครับพี
1: ่ครับครับ
2: แน่นอนแล้วนี่คือน่ารักต้องรอลุ้นรอเชียร์กันวันนี้กี่โมงครับพี่เจ๋ง
1: เอาหันหน้า
2: ครับคืนนี้คือขอไปฮะบ่ายโมงครึ่งนะฮะทางโมโนแม็กซ์
1: คุณก็รู้อยู่ในคุณถามพี่ทำไม
2: ก็นิดนึงแล้วก็พี่เก๋
1: อ๋อจะได้ไปสัมผัสกันหน่อย
2: ใช่ครับจะได้มีส่งรับกันถูกต้อง
1: ครับ
2: พี่ใช่ครับก็รอลุ้นรอติดตามเชียร์กันได้เลยนะฮะบ่ายโมงครึ่งนะครับผมโมโนแม็กซ์
1: ครับ
2: พี่เจ๋ง
1: ขอความหน่อยนะครับบอกว่าจวนพระเหลียงเฉาเวยหรือเต้าหัวเจ๋งสกศักดิ์สี่คนนี้เอ็มนายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดเดี๋ยวขึ้นรถตู้ไปกินข้าวเที่ยงแล้วไปดูลิเกกันนะครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
2: จริงครับไม่ต้องคิดเลยครับพี่เจ๋งสงสารแน่นอน
1: ดีมากโอ้ยคุณเอาชีวิตไปรอดก่
2: อน
1: คร
2: ับยินดีครับ
1: เพราะว่าคู่ฮามาแล้วฮาคนละทิศทางเลยสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มพี่นิดนะ
2: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าอยากจะให้คุณเอ็มเนี่ยมาบ่อยๆนะครับรายการถึงสนุกครับ
2: อ๋อครับยินดีฮะแล้วแต่ผู้ใหญ่นะ
1: ถามผมก่อนได้ไหมครับถามผมก่อนได้ไหมครับว่าผมอยากให้มาหรือเปล่า
2: ถามได้แน่นอนครับผมประมาณนี้เจ๋งที่โสดได้อยู
1: ่ไอ้เราก็เอ้ยเอ็มหายไปไหนวันนี้เข้ามาในที่ทำงานเอาเอ็มหายไปไหนอ๋อเอ็มไปเตรียมข้อมูล

0: หรือเปล่าอันนี้สบายแล้ววันนี้เราไม่เตรียมข้อมูลก็ได้เอ็มพูดดีกว่าปรากฏว่า
1: ก็เตรียมครับพี่เราเข้าน้ำจริงฮะแล้วก็เตรียมข้อมูลนิดนึงฮะใช่ครับปริ้นออกมาแล้วก็เนี่ยครับผมรายงานข่าวให้ท่านผู้ฟังและพี่เจ๋งได้รับทราบครับ
2: โอ
1: ้ยประมาณนี้ครับพี่ข้อมูลอะไรบ้างครับพี่วันนี
0: ้ไล่เตะรอบไปทีเลยก็ต้องมีบ้างแล้วมีห้องน้ำในตัวหรือเปล่ามีครับเขาจะมีห้องน้ำในตัวเลยไม่ได้ว่านะใช่ไหม
1: ตู้คอนเทนเนอร์ใช่
0: ห้องพักที่เอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาใช้เป็นห้องพักใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับพี
0: ่มีเลยผมเคยดูในยูทูบเบอร์เขาทำอยู่นะฮะเล
1: ็
0: กๆกระทัดรัดดีในการและสะอาดด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณคุณนิกด้วยนะต่อสายกันมาคุยเรื่องของวอลเลย์บอลชายที่จะแข่งขันนะครับแล้วก็ขอบคุณเอ็มด้วย
1: ครับขอบคุณครับพี่เจ
0: มส์มีโอกาสมาอีกไหม
1: แล้วแต่พี่เจียงเลยฮะยินดีครับ
0: อย่ามาบ่อยเลยดีกว่า
1: ผู้ใหญ่ทาง FM 99ฮะครับ
0: มัน
1: เงี้ยมันเจียง
0: ประมาณนี้ครับวันนี้ผมและน้องเอ็มต้องลาไปก่อนรวมทั้งคุณด้วยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
9: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เต่าน้อยอัชราเชิดชูมาค่ะคุณผู้ฟังก็มาฟังเรื่องราวเดือนนี้ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าจะเขาเรียกว่าเดือนสุดท้ายของการทำงานสำหรับพี่ๆที่มีอายุครบ60ปีที่เกษียณนอกหูฟังวันนี้เป็นเรื่องของชอบแก่นะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยเช่นเดียวกันนะคะเรานำข้อมูลนี้มาจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลิตหานอุตสาหะท่านอยู่ที่สาขาวิชาน้ำวุ้นตาจอประสาทตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นจุดดำลอยไปลอยมาวุ้นในตาอาจกำลังเสื่อมคุณผู้ฟังสังเกตตัวเองนะคะว่ามีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
10: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
9: หลายครั้งที่อาจารย์หมอปัญญาเคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีคุณผู้ฟังค่ะก็พูดถึงเรื่องของอาการที่เต่าบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะมัน

0: คล้ายๆอยากแย่ลอยไปลอยมาหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์การมองเห็นนะคะจุดดำแบบลอยไปลอยมาอยู่ในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวๆมองท้องฟ้าหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังก็เห็นเป็นเส้นใหญ่คล้ายๆอยากแย่นะคะคล้ายๆอยากแย่บางครั้งก็มีแสงวาบๆคล้ายฟ้าแลบนะจนอดกังวลไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเราอาการเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นสัญญาณของวุ้นตาเสื่อมนะคะคุณผู้ฟังภาวะที่พบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นนะคะแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันโดยเฉพาะผู้ที่ใช้สายตาหนักจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆหรือมีภาวะสายตาสั้นหากละเลยอาการอาจเสี่ยงต่อปัญหาร้ายแรงอย่างจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกได้วุ้นตาเสื่อมคืออะไรคะวุ้นตาเสื่อมคือภายในลูกตาของเราจะมีน้ำวุ้นตาใช่ไหมคะซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเจลใสๆทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาแล้วก็ให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาได้อย่างปกติเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยน้ำวุ้นตาก็จะเสื่อมสภาพจากเดิมที่ใสก็จะเริ่มเป็นตะกอนหรือจับตัวกันเป็นก้อนทำให้เมื่อแสงผ่านเข้ามาเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นเงาๆจุดดำๆหรือเป็นเส้นๆลอยไปลอยมาคุณผู้ฟังเป็นเส้นๆลอยไปลอยมานะคะในสายตาโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้อันตรายทันทีแต่ว่าบางกรณีเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาที่รุนแรงขึ้นภายในดวงตาอาการวุ้นตาเสื่อมที่พบบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังมักจะมีอาการคือลอยไปลอยมาและจุดดำๆลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะเส้นบางๆหรือคล้ายหยักใหญ่ลอยตามการกรอกตาของเราเอากรอกไปทางซ้ายก็ลอยไปกรอกไปทางขวาก็ลอยไปนะคะคุณผู้ฟังวุ้นตาเสื่อมอันตรายหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญไม่ควรมองข้ามคือเพราะว่าวุ้นตาเสื่อมอาจจะเกิดความเสี่ยงได้นั่นคือทำให้เกิดจอประสาทตาฉีกขาดได้เพราะว่าเมื่อวุ้นตาเสื่อมอาจจะเกิดแรงดึงนะฮะบริเวณจอประสาทตาจนเกิดรูหรือว่ารอยฉีกหากปล่อยไว้เนี่ยอาจจะลุกลามจนเกิดภาวะดังต่อไปนี้นะคุณผู้ฟังจอประสาทตาหลุดลอกเลือดออกในลูกตาการมองเห็นลดลงสูญเสียการมองเห็นแบบถาวรนะคะคุณผู้ฟังใครบ้างนะที่มีความเสี่ยงวุ้นตาเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นสั้นมากนะมักมีโครงสร้างลูกตาที่ยาวทำให้มีวุ้นตาเสื่อมเร็วขึ้นผู้ที่ใช้สายตาหนักเช่นคนทำงานสำนักงานออฟฟิศต่างๆจ้องหน้าคอมจ้องหน้าจอหรืออยู่ในพื้นที่แสงไม่เพียงพอเป็นเวลานานๆผู้ที่เคยได้รับการกระแทกที่ดวงตาอุบัติเหตุหรือว่าแรงกระแทกนะคะอาจจะทำให้เร่งให้วุ้นตาเสื่อมเร็วขึ้นผู้ที่มีโรคพันธุกรรมบางชนิดผู้ที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อบางประเภทอาจจะส่งผลต่อสภาพวุ้นตาได้เช่นกันนะคะมีวิธีป้องกันคุณผู้ฟังใช้หลัก20 20 20ทุก20นาทีให้มองไกล20ฟุตนาน20วินาทีหลีกเลี่ยงแสงจ้าไม่ควรจ้องหน้าจอหรือว่าแดดจัดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆป้องกันการกระทบกระแทกที่ดวงตาหากเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมเสี่ยงๆคุณส่งอุปกรณ์นะคะป้องกันดวงตาแล้วก็ไปตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือเริ่มมีอาการผิดปกติควรไปพบจักษุแพทย์นะคะเพื่อตรวจอย่างละเอียดปฏิบัติดังต่อไปนี้ทันทีนะหยุดใช้สายตาหนักทันทีหลีกเลี่ยงการขยี้ตาสังเกตว่ามีแสงวาบๆจุดดำๆหรือเปล่าแล้วก็รีบไปหาหมอเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอาจจะดูเหมือนไม่อันตรายแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะวุ้นตาเสื่อมหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาได้นะคะโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ใช้สายตาหนักทุกวันมันสังเกตอาการของตัวเองนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ผลิตหานอุตสาหะค่ะสาขาวิชาน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและนี่คือสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยกันค่ะ SMS 4689899นะคะ4689899นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องชอบแก่สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ

0: สวัสดีครับต่อครับท่านผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เราที่ให้กับเป็นวันที่พี่ๆน้องๆของคุณที่ทำงานที่ร่วมทำงานในบริษัทเดียวกันองค์กรเดียวกันใกล้จะถึงเวลาจะบายบายจากเกษียณอายุนะท่านผู้ฟังผมได้นำเรื่องนี้มาเรียงกันเป็นซีรีส์เลยครับ3วันต่อเนื่องกันกลัวแก่ศึกเริ่มต้นสตาร์ทเลยครับกระจกกระจกนี่ครับสองหน้าทีไรคิดถึงเรื่องเฮ้ยทำไมมันเหี่ยวย่นขนาดนี้ทำไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เคยเต่งตึงสวยงามรู้สึกไม่สบายใจเลยกลัวแก่แม้กระทั่งไม่ส่องกระจกนะเพื่อนเขาบอกว่าอย่าส่องกระจกเยอะสิเธอส่องแล้วมันรบกวนจิตใจต่อว่าจริงไหม
1: คือส่องทีไรสะเทือนใจทุกทีนะ
0: ใช่ก็ยังมีคนได้กลิ่นแก่ของเราอีกมันนำมาจากอายุ45ปีขึ้นไปมันได้มีกลิ่นอับๆยังไงก็ไม่รู้กลิ่นเหมือนกระดาษเก่าๆกลิ่นเหมือนฟางเก่าๆกลิ่นเหมือนอะไรที่มันอับๆไม่ได้เหม็นแบบเหม็นรักแร้เหมือนกับตัวเหมือนหนุ่มๆละแต่มันอับๆประจำตัวเราชอบก้นกลิ่นแก่ก็มาอีกดูสิครับ2วันแล้วมีแต่เรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องอายุมากขึ้นทั้งนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ถ้าอย่างนั้นหยุดดูกระจกหยุดดมกลิ่นจัดการทุกอย่างตามที่เราคุยกันแล้วนะครับลดกลิ่นแก่ลงนะครับหยุดสูบบุหรี่กินอาหารที่มีลักษณะออกเบอร์รี่หน่อยสตรอเบอร์รี่ออกสีแดงๆช่วยได้นะครับน้ำมันปลาเหล่านี้เป็นตัวช่วยได้แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำอาบน้ำที่ญี่ปุ่นก็ทำวิจัยก็พบว่าสบู่ที่ผสมกับชาเขียวผสมกับลูกพลับทั้งสองอย่างเนี่ยครับท่านผู้ฟังทั้งชาเขียวทั้งลูกพับเนี่ยมันมีสารแทนนินอยู่นะเป็นลูกมันเองสารแทนนินนี่ถ้ากินเยอะทำให้คนอาการท้องผูกที่เรากล่าวถึงแล้วในเรื่องการกินชาดื่มชานะแทนนินแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเจอกับกลิ่นแก่ที่ผิวหนังคนสูงวัยนะครับมันจะชะล้างได้ดีมากๆเลยอ่ะท่านฟังครับท่านก็เลยสบู่ที่ขายดีมากขายไปทั่วโลกเลยคนสั่งซื้อต้องออนไลน์เยอะเขาว่างั้นก็อ้างว่าอย่างนั้นบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตอยู่เนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนหรอกนะมันไม่เคยใช้แต่อย่างนี้ตามแต่ครับมันเป็นโปรดักต์เดียวที่คนพูดถึงแล้วลดกลิ่นแก่ได้วันนี้เข้าสู่เรื่องใหม่ที่เราเชียร์กันเลยครับปิดท้ายสิ่งที่ยกให้เป็นสิ่งสมบัติของพี่ๆที่เกิดเกษียณอายุนะครับเรื่องชอบแก
1: ่
0: หันกลับมาชอบแก่ได้นะท่านผู้ฟังทำทุกอย่างที่ลดลงไปแล้วกระจกกระจกก็ไม่มีแล้วไปส่องแล้วส่องเฉพาะเวลาจะออกจากบ้านทีเดียวนั่นเองต้องการสร้างตัวเองให้มีลักษณะที่ดูดีนะครับเป็นที่รักของลูกๆกับหลานที่บ้านนะครับคนทำงานร่วมกันก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นนั่นคือไม่ต้องคิดเรื่องจะหล่อจะสวยอีกแล้วไปมาผ่านไปแล้วนะขึ้น50แล้ว40-50แล้วเอาแค่ผมพูดหลายครั้งมาต้องตาครับ
1: วาจาต้องใจ
0: มาต้องตาวาจาต้องใจสิ่งพวกนี้ครับทำให้ผู้สูงวัยที่อายุมากขึ้นกลายเป็นคนที่เป็นที่รักของน้องๆเพื่อนร่วมงานคนในบ้านลูกหลานคนใกล้ชิดต่างๆรวมทั้งเมื่อคุณจะไปเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่ขึ้นรถไฟฟ้าจะไปห้างไปเที่ยวเที่ยงตาที่อยากจะไปคนก็จะรู้สึกว่าโอ้เป็นผู้สูงวัยที่น่าดูแลน่าให้เอื้อเฟื้อต่อเขานะอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างโดยที่ไม่ได้ต้องการหล่อหรือสวยอีกแล้วตัดความคิดเรื่องหล่อเรื่องสวยออกไปนะครับเอาแค่มาต้องตาวาจาต้องใจมีข้อที่ผมลงสรุปร่างดูแล้วนะครับว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงจากช่วงวัยหนุ่มเป็นสาวเปลี่ยนใจจากช่วงวัยกลางคนเข้าสู่ผู้ที่เป็นวัยกลางคนระยะท้ายๆเชื่อมต่อกับวัยผู้สูงวัยนะครับอายุสัก45-55ขึ้นไปจะทำตัวยังไงดีถึงจะเป็นคนที่คนอื่นเขาไม่รังเกียจไม่รู้สึกว่าเป็นคนแก่แย
1: ่
0: อยากอยู่ด้วยแล้วนะคุณก็ต้องเปลี่ยนมนุษยสัมพันธ์คุณเองท่าทีโดยรวมนะครับแล้วก็สื่อสารคนอื่นอย่างราบรื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเชื่อมโยงคนอื่นที่ดีด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ทำได้ง่ายครับนำมาเลยครับท่านผู้ฟังครับอันแรกยิ้มง่ายๆหน่อยสิครับท่านผู้ฟัง

0: อย่าไปตึงเครียดที่ใบหน้ามากนักใบหน้านี่มันรอยยิ้มนี่มันนำไปก่อนเลยครับเชื่อมโยงกับคนทุกคนที่อยู่รอบๆข้างท่านอย่างดีนำใบหน้าที่ออกยิ้มปิดเชิงยิ้มยิ้มติดใบหน้าไว้อย่าไปติดหน้าที่มันออกจะบึ้งบึ้งคิดนู่นคิดนี่กุมใจอะไรก็ได้ติดคำยิ้มบนใบหน้าไว้ก่อนเลยปิดยิ้มบนใบหน้านี่ท่านคงเข้าใจนะครับเอาไว้ที่เราจะได้ฝึกด้วยว่าจะลดรอยตีนเป็ดตีนกาบางทีให้ยิ้มอยู่แล้วนะยิ้มขนาดสัก 70% ของยิ้มเต็มที่ยิ้มจ๋าจ๋าจ๋าที่ไป 100% ก็ฝึกยิ้มอยู่แล้วล่ะเมื่อกี้ขับรถมาติดไฟแดงก็เราเชียร์แล้วยิ้มติดไฟแดงนั่งยิ้มยิ้ม 70% ลดรอยเหี่ยวย่นต่างๆรอยแรงตอนอันนั้นหมักไว้ก่อนนะ
1: รอบน้ำหมาก
0: รอบน้ำหมากที่มุมปากไม่รู้จักก็คือพวกนี้ครับมันจะเกิดขึ้นมันจะลดได้โดยการที่ฝึกยิ้ม 70% ก็ติดมาที่ทำงานด้วยสิครับจอดรถที่จอดรถแล้วเรียบร้อยแล้วโดยที่ทำงานก็ติดรอยยิ้มมาเรื่อยไม่ต้องจ๋าขนาด70ละหรือสัก 20% ก็ได้ติดหน้าใบหน้ามาน้องๆเขาจะเห็นว่าพี่ๆคนนี้เป็นคนที่ดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะพี่อะไรก็จะชมนะครับเราก็จะลดอาการแก่ลงเดินให้มันดูสมาร์ทขึ้นอีกนิดนึงนะครับอย่าต้องคุ้มงุ้มตัวเกินไปอย่าค่อมหลังเกินไปยืดอกอีกนิดนึงเดินเข้าไปที่ทำงานคุณก็จะดูมาต้องตาทันทีนะครับพูดจาเขาดีๆด้วยนะครับเป็นไงน้องวันนี้เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างจะทักทายกันอย่างดีมนุษยสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะดีทั้งยิ้มง่ายข้อสองพูดจาเพราะๆต่อกันนะครับรวมทั้งมือเนี่ยติดขนมไปบ้างนะครับตอนเช้าครับแวะซื้อปลาต้มโขบ้างซื้อขนมครกแถวหน้าตลาดใกล้ๆบ้านท่านติดหิ้วไปสักถุงหนึ่งน้องๆเขาจะได้นุบนุบมับมับกันได้นะผมจะมาจะซื้อที่บางคุณนนท์เนี่ยมันมีร้านขายขนมครกทางรถผ่านจอดได้ก็เตรียมอย่างดีด้วยครับใส่ถุงตามราคาเลยจอดรถเปิดกระจกพี่เอาขนมครกหน่อยไปจะถามเราเอากี่บาทคะบอกราคาป้าก็หิ้วมาเลยไม่ต้องรอนานไปได้เลยปิดจบไปต่อถึงโรงพยาบาลได้เลยง่ายนิดเดียวเราที่เป็นตัวอย่างที่ผมว่าหาแหล่งวันนี้ไว้นะครับนานๆทีก็เสื้อฝาดน้องๆตอนเช้าๆบ้างนะครับเขาจะได้สึกที่มีความรู้สึกดีของเรานะเรานี่เป็นมิตรภาพครับสร้างบรรยากาศที่ดีท่านจะเปลี่ยนจากสวยไปเป็นคนที่ที่ดูแลดีนะครับมาต้องตาวาจาต้องใจทั้งหมดทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเริ่มนำไปก่อนเลยนะครับ ในการสื่อสารที่สำคัญมากทั้งยิ้มง่ายพูดจาเพราะๆเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็ทั้งการให้อภัยถ้าน้องทำอะไรผิดเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารจัดการองค์กรตรงนั้นให้อภัยเขาครับแนะนำสิ่งที่ถูกต้องเรานี่ล้วนแล้วแต่ดีมากๆเลยรวมทั้งการเสื้ออะไรไปฝากบ้างขนมขนมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีมากๆวันนั้นเป็นวันที่ลื่นลมไปทั้งวันทีเดียวทุกคนในที่ทำงานนะครับข้อต่อไปก็คือจากที่ยิ้มง่ายพยายามพูดที่เพราะๆเป็นผู้ให้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าเราควรจะปรับวิธีคิดตัวท่านเองให้มันเป็นแบบยั่งยืนปรับความคิดใหม่ได้แล้วนะครับตอนหนุ่มมีอำนาจเยอะ สั่งการนู่น สั่งการนู่นนี่นั่นพออายุเพิ่มจะมากขึ้นเข้าวัย50-55ใกล้ๆเกษียณอายุนะครับกรุณาปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลยครับปรับเซตติ้งในมายด์เซตติ้งอื่นนะครับกลายเป็นคนที่open mind มากขึ้นเปิดใจมากขึ้นคิดแบบทันสมัยอีกนิดนึงยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เด็กๆเขาใช้กันมากขึ้นหน่อยนะครับเปิดใจกว้างรู้ปัญหาที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คอยรับฟังปัญหาจากคนอื่นด้วยโดยเอ่ยปากถามเห็นยังไงบ้างจ๊ะน้องเรื่องนี้ใครแค่ออกปากถามเขาถ้าคุณไม่ถามเขาอ่านคุณไม่ออกเลยว่าจะบอกอะไรดีไปเราออกปากถามน้องๆก็จะรู้เลยว่าพี่อยากจะรู้ว่าเราคิดยังไงแหมน่ารักจังมันเริ่มดีตั้งแต่แรกนะครับแค่เอ่ยปากถามเบาๆไม่เสียหายมากหรอกครับคุณฟังครับแต่สัมพันธภาพมันจะดีขึ้นมากเลยคุณจะเป็นคนสวยที่คุณแก่ที่เลิศจะดีนะครับทำให้คุณเนี่ยสังคมตอบรับดีมากเลยว่าเฮ้ย ชอบแก่ก็ได้อ่ะไม่ต้องไปกลัวแก่หรอกนะเพราะฉะนั้นหลายแหล่นี่ก็ถึงทำได้จริงๆด้วยครับคุยอย่างรื่นรมอย่าพูดแบบอำนาจแบบเก่าเสียงแบบนั้นไม่เอาแล้วครับ มันพ้นสมัยแล้วเรากำลังเข้าสู่วัยใกล้เกษียณอายุนะครับและเดือนหน้าปีก็มีพี่ๆบางคนที่เกษียณอายุนะก็ต้องลาจากบ๊ายบายกันกับน้องๆสักทีนะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นถ้าลองทำดูสักไม่กี่เดือนใกล้ๆเกษียณอายุนะลองทำดูก็แค่ยิ้มง่ายๆพูดเพราะๆนะครับเป็นผู้ให้ซื้ออะไรฝากเขาบ้างเปลี่ยนแต่ก็ค่อยเปลี่ยนไปทีน้อยก็กลัวเขินก็ค่อยเปลี่ยนไปครับคิดแบบทันสมัยหน่อยเปิดใจกว้างขึ้นนะครับเป็นผู้ที่คุยแบบเพื่อนรมสักถามเขาบ้างเขามีความเห็นยังไงคิดยังไงกับเรื่องนี้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเมื่อคุณปลูกฝังลงไปใช้เวลาสั้นๆครับไม่กี่เดือนสังคมรอบๆตากายคุณจะดีขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าชอบแก่ว่ะเป็นคนดีเหมือนกันนะวัยหนึ่งเปลี่ยนไปเราก็แก้ไขไอ้ติดเป็ดติงกาลอกน้ำหมาไม่ได้ก็รับมันไปเลยจะปรับตัวเข้าไปเราตอบเห็นยังไงครับ
1: ก็เหมือนกันนะอาจารย์คือยิ้มบนใบหน้าที่อาจารย์พูดเนี่ยควรมีอยู่กับผู้สูงวัยนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกเป็นด่านแรกที่ได้เจอกันอาจารย
0: ์ด่านนำเลยนะเนี่ย
1: ใช่ใครจะไปทำหน้ายักษ์หน้าก็เหมือนถึงใครเห็นเขาก็เดินหนีงั้นแหละ
0: และเมื่อทุกอย่างมันออกมาดีครับสถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเออนะจากนั้นเราก็นำไปใช้ที่บ้านต่อด้วยนะทั้งคนในบ้านภรรยาสามีลูกสาวลูกชายคุณป้าคุณยายคุณย่าต่างที่บ้านเราซึ่งอยู่ด้วยกันนะครับนำไปลองใช้ดูด้วยนะครับเพราะเราก็อาจจะลืมไปแล้วว่ากลับบ้านบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ยิ้มใส่เขาเท่าไหร่คิดแต่เรื่องงานพรุ่งนี้ทำไงต่อแต่รีบร้อนแค่ไหนเช้าก็รีบเหลือเกินนะครับจัดการแต่งอาบน้ำท่าแต่งตัวปุ๊บไปแล้วสตาร์ทรถแล้วนะเราปรับเปลี่ยนใหม่เลยครับเอาเวลาไปใช้กับครอบครัวท่านดูบ้างนะมากๆเลยก็ยิ่งดีใหญ่เลยทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้นะลูกหลานเนี่ยลูกสาวลูกชายจะรู้สึกอย่างนั้นเลยไม่ใช่เด็กๆที่บ้านคนทำงานในบ้านต่างก็รู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้ชิดนะครับทั้งหลายเหล่านี้ใช้สติทั้งสิ้นตั้งสติครับกลับบ้านอยู่ที่บ้านตั้งสติกับคนที่เรารักเพราะเราจำไว้เลยนะครับท่านครับเมื่อคุณอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกไปขึ้นเลข70 70กว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยไม่ใช่คนอื่นแล้วนะไม่ใช่เพื่อนด้วยเพื่อนมันต่างคนต่างก็จะงอมลงไปเพื่อนรุ่นคุณน่ะที่เคยถูกอกถูกใจกันคุยสนุกกันกับกินนู่นกินนี่กันตอนค่ำนัดเลี้ยงกันอยู่เรื่อยๆต่างคนต่างจะเริ่มแก่ลงไปครับบางคนส่งจดหมายลาเป็นซองสีมุดนวลๆของต่อไปเห็นไหม
1: เคยเห็น
0: ไปแล้วนะที่วัดนั้นวัดนี้ก็กำหนดมาเลยเวลานั้นเวลานี
1: ้
0: เป็นจดหมายลาซึ่งลาจากเพื่อนนั่นแหละครับส่งโดยญาติเขามาเองไปก่อนแล้วก็เยอะแยะไปนะมีแต่สิ่งที่ต่างคนต่างก็จะจากกันไปคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านไปยาวๆมีกลุ่มเดียวครับภรรยาหรือสามีของท่านเองลูกสาวลูกชายคนในครอบครัวแต่หากที่จะอยู่ใกล้ชิดท่านไปจนถึงแก่ถึงเฒ่าจริง
1: ๆ
0: ครับว่าหมดวาระไปจะจากกันไปตามวัยของตัวเองตอนนี้เป็นส่วนที่ทำดีครับทำตัวไม่ให้หน้าลำคาญโดยที่น้องผู้หญิงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงนี่นะคือบางทีจู้จี้จังอ่ะขัดพบช่วงหมดประจำเดือนมั้งเราว่าจริงแบบมันจะมีอากาศอุตสาหกรรมนี้
1: บางคนนะอาจารย์ไม่ได้ทุกคนเสมอไป
0: ใช่ไหมทุกคน
1: นะอาจารย์มีอีกคนประเภทหนึ่งอันนี้แชร์กันเนาะเคยเห็นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรคือพอวันที่เราจะเกษียณนะคนกลุ่มนี้บางทีเห็นใจพี่เขานะใจหายคนเคยทำงานตื่นเช้ามาทำงานทุกวันวันที่1ตุลาฉันจะไม่ได้มาแล้วแต่ว่าบางท่านก็เตรียมล่วงหน้าไว้4 5ปีไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปทำสวนที่บ้านฉันเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไป
0: ครับต้องหาอะไรที่มันรองรับไว้นะโอ้ท่านอาจารย์นี่ครับคือสิ่งที่สำคัญมากโดยที่ถ้าคุณทำตัวคุณเองก่อนเลยนะเริ่มจากทำตัวให้อบอุ่นเวลาอยู่ใกล้นะครับไม่เรื่องมากจู้จี้เรื่องจู้จี้นี่คือมันแสดงออกทางปากเลยไงวาจามันออกมันออกเร็วมากควบคุมยากเนี่ยสติสัมปชัญญะต่าง คุมไม่ค่อยได้บ่นจู้จี้ต่างๆว่านู่นว่านี่ไม่ถูกใจสักอย่างทำอะไรก็น่ารำคาญกับคนอื่นมากเลยอะไรก็ไม่ชอบไปหมดเหล่านี้ครับคือสิ่งที่คุณทั้งวาจาทั้งการกระทำเนี่ยที่เคยทำแบบที่มันจู้จี้วุ่นวายอย่าทำนะครับเลิกสักทีนะครับเข้าสู่วันนี้โดยบอกให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นนะสตินี่คือการอยู่กับตัวเองมีความรู้สึกตัวเองตลอดอย่าใจลอยอย่าเพ้อเจ้ออย่าฟุ้งซ่านตั้งใจอยู่กับตัวเองว่าเราเป็นพ่อแม่เขาในบ้านนี้ดูแลลูกแบบที่เราเป็นพ่อรักลูกแม่รักลูกนะครับตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ทำที่สำคัญมากโดยใช้สติครับวักนี้ต้องใช้สติแล้วครับรู้สักตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์เสียเคยขี้โกรธง่ายเคยโมโหง่ายอะไรเนี่ยใจร้อนจังเลิกสักทีสติจะช่วยท่านได้ครับสติสัมปชัญญะจะช่วยท่านได้นะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างสำคัญมากงัดจะมาใช้เลยครับเมื่อถึงเวลาที่คุณจะเข้าสู่วัยจะสตาร์ทเข้าสู่วัยสูงวัยนะ14ล้านคนในเมืองไทยต้องทำแบบนี้ครับชอบแก่ครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าชีวิตคุณอีกหลายหลายสิบปีจาก60อายุ60ปีเมื่อเกษียณอายุแล้วเนี่ยจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยครับคุณจะต้องใช้มันอีก30 40ปีกว่าจะถึง90กว่าเพราะคนไทยปัจจุบันนี้อายุไขเราเชียร์ระบบแพทย์เรามุ่งมั่นที่จะพาคุณไปสู่90ขึ้นเลข9ให้ได้โดยการแพทย์มันมีความเจริญรุ่งเรืองมากเจ็บไข้ได้ป่วยเราช่วยได้นะครับอาตาต่างๆที่เคยเป็นแผลใหญ่ๆเสียเลือดเยอะไม่ต้องแล้วใช้กล้องส่องทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้นะตอนฝ่าหลังนี่ครับคุณก็จะยืดไปถึง90ได้มีโอกาสที่จะไขว่คว้าเอื้อไปถึงเลข90ได
1: ้
0: นึกดูครับอีก30ปีข้างหน้านะจาก60ขนาดนี้นะครับ70 80 90 30ปีนะท่านฟังมันจะอยู่ยังไงถ้าไม่ปรับตัวให้เป็นคนชอบแก่ตามที่ผมเล่าฟังนะครับเริ่มต้นจากมีมุสสัมพันธ์ดีๆก่อนยิ้มง่ายพูดเยอะนะครับเป็นผู้ให้หน่อยพูดดีๆพูดเพราะถ้าเราปรับความคิดตัวเองในสมองคุณนะครับให้มันทันสมัยขึ้นนะครับเปิดใจกว้างนะครับรับฟังความคิดเห็นคนอื่นออกปากถามที่ว่าเขามีความเห็นยังไงกับเรื่องพวกนี้บ้าง
1: อ
0: ันนี้เป็นตัวสำคัญมากๆเลยเพื่อให้เราเป็นคนทันสมัยและสุดท้ายรูปสุดท้ายกลับมาดูที่บ้านตัวเองคนใกล้ชิดที่ท่านรักสุดหัวใจคนกลุ่มที่ท่านรักสุดหัวใจนะเทียบคนทั้งโลกเนี่ยคุณแม่รักใครมากกว่าคนในกลุ่มที่ในบ้านคุณเองเลยแล้วเขาจะอยู่กับคุณถึงแก่ถึงเท่าทีเดียวนะครับอบอุ่นครับทำตัวให้รู้สึกอบอุ่นเป็นผู้ให้นำเรื่องที่ประสบการณ์ที่ใช้มา 6-7 ข้อที่ผ่านมาแล้วกลับมาประยุกต์ใช้คนในบ้านแบบละเมียดละไมนะครับไม่จู้จี้ไม่วุ่นวายอะไรทำแล้วไม่ใช้อารมณ์เสียเร็วเกินไปโดยตั้งสติให้ดีๆครับสติในการที่คุณต้องอยู่กับตัวเองในด้านดีๆนะครับและรู้เท่าทันด้านที่เฮงซวยเฮงซวยโกรธง่ายแล้วโมโหง่ายเนี่ยรู้เท่าทันมันซะอย่าทำตามมันเราทำสิ่งที่ดีๆโดยการรู้สึกตัวเองตลอดเรียกว่าการใช้สติสัมปชัญญะครองตนนะครับท่านฟังคุณจะเป็นคนที่ชอบแก่จนได
1: ้นะคะโอ้อาจารย์มีคุณผู้ฟังสะท้อนเรื่องนี้มาในสังคมปัจจุบันก็มีคนประเภทนี้เยอะเหมือนกันนะคะคุณแคทแคทคุณแคทแคทปณียาแชร์ความคิดเห็นมาแบบนี้ค่ะอาจารย์คะบางคนสวดมนต์เข้าวัดเป็นประจำแต่นิสัยส่วนตัวร้ายหน้าตาเครียดแค้นตลอดเลยครับอาจารย
0: ์ก็ปรับตรงนี้ครับผมมองดูแล้วครับใช้ประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับว่าเคยเจอคนอย่างเงี้ยเยอะเลยแล้วก็มันจะแก้ยังไงวะตรงไหนบ้างแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกคือช่วงกับคนร่วมงานฝึกตรงนั้นครับเป็นที่ฝึกของคุณหลายเดือนก่อนเกษียณนี่ครับลองฝึกดูสิครับพูดจาพ่อๆเขาปรับตัววิธีการ exposure เขายิ้มแย้มยำสายใส่แล้วครับแล้วก็เปิดใจครับกลุ่มที่สองเปิดใจแค่หนึ่งว่าเฮ้ยให้ความเห็นเขาบ้างรับความเห็นเขาบ้างนะครับทำตัวให้ดีและสุดท้ายนำกลับไปใช้ที่ครอบครัวคุณก็ต้องอยู่อีก30ปีหลังเกษียณกับคนกลุ่มนี้แหละคนที่คุณรักลูกสาวลูกชายภรรยาภรรยานี่เฉยๆก็ได้นะครับสามีอะไรเงี้ยทั้งห
1: ม
0: ดทั้งปู่ย่าตายายอยู่ในบ้านด้วยคนกลุ่มนี้ครับคือคนที่อยู่คุณถึงหมดอายุไขณวันที่หมดลมเขาจะอยู่กับคุณอยู่ไปถึงต่างคนต่างจากกันไปตามขั้นตอนของอนิจจังทุกขังอนัตตาของพระศาสนาพุทธเราก็ต้องรักเขาให้ดีนะครับดูแลเขาให้ดีถนอมทุกอย่างเงินทองที่มีอยู่ที่เก็บไว้สะสมงัดออกมาแจกกันไปเลยนะครับเอามาใส่ในครอบครัวคุณไม่ต้องเก็บไว้แล้วเพราะ ถึงเวลานั้นเมื่อ90ปีคุณเอากลับไปไม่ได้เอามาใช้หมดเลยครับใช้กับลูกหลานเรานี่ครับทุกอย่างจะได้ดีขึ้นคนจะได้ดีขึ้นและคุณก็จะรับความสุขนะครับบวกกับหางานอดิเรกทำนะผมเตรียมไปแล้วครับฝึกร้องเพลงให้เพราะขึ้น
1: ห
0: น่อยการฟังฟังเองก็ได้ฮะเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้นแล้วก็สามคือปรับตัวเองแบบดีมีมาตรต้องตาวาจาต้องใจระบายความรู้ทางการแพทย์ที่มีอยู่และประสบการณ์ออกสู่ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ให้เต็มที่นะครับมีสิ่งที่ตั้งใจทำตอนแก่แล้ว
1: นะคะของคุณผู้ฟังหลายท่านน่ะคือต่อเคยสังเกตที่พี่หลายคนที่เกษียณอายุในอสมท.บางคนอาจารย์จองคิวกินเลี้ยงนะตั้งแต่กันยายันตุลายังไม่นี่เลยคิวยังยาวเหยียดบางคนไม่มีคิวนะอาจารย
0: ์อืมครับ
1: อันนี้ก็สะท้อนได้หลายมุมเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ตอบได้มุมใช่บอกว่าน้องๆเขามองเราอย่างไรด้วยครับแต่เขาไม่กล้าพูดเลย
1: จริ
0: งที่ครับคุณสิ่งที่ผมว่าไม่ต้องรอฟังอย่างน้องๆครับถามตัวเองก็ได้เราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาก็รู้ดีว่าเขาคิดยังไงกับเรานะปรับให้มันแบบเป็นคนที่ไม่ต้องคิดสวยคิดรอไม่ต้องรอครับไปไม่ถึงแล้วไม่ให้แล้วเอาแค่มาต้องตาวาจาต้องใจให้ต้องอย่างดีขึ้นเปิดสติปัญญาคุณในสมองให้โอเพ่นไมล์มากขึ้นนะครับเรากลับไปใช้กับที่บ้านตัวเองเพราะว่าต้องอยู่เข้าไปอีกนานหลังเกษียณอายุแล้วนะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังไหนมาแชร์กันหน่อยซินะคะคุณผู้ฟังคะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของชอบแก่พูดถึงวัยเกษียณละเดือนนี้พี่ๆหลายท่าน60ปีจะเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานไหนมาแชร์กันหน่อยพี่ๆที่เกษียณแล้วนะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรให้มีความสุขหลังเกษียณอยากฟังเหมือนกันเนาะอาจารย
0: ์ฟังผมเลยนะครับต้องเต่าลงฟังดูนะมันมีเพลงที่น้องๆก็แต่งกันขึ้นมานะแล้วก็มีเพลงออกทางโกลเด้นซองเมื่อสักประมาณสัก 6-7 เดือนที่แล้วน้องคนนี้ก็มาร้องนอกจากเชียงใหม่มาร้องเพลงนี้เพลงรักคนแก่ดีกว่าลองฟังดูนะครับท่านสั่งผมนำมาฝากท่านฟังนะถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปไม่เกินกว่าวัยน้องของพ่อถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปไม่เกินกว่าวัยน้องของพ่อขี้เกียจจะหลงคนหนุ่มนักขี้เกียจจะรักคนรูปหล่อขี้เกียจจะง้อคนรูปงามถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมฉันรักจิตใจเขาใครเล่าใครไหนจะห้ามขี้เกียจจะแก่อย่างนี้สิเด็ดนักบทบาทความรักไม่ค่อยห้ามโอนอ่อนผ่อนตามแสนจะเอาใจหนุ่มๆคงอิจฉาแอบค่อนนินทาฉันทนเซ็งแซ่ฉันรักคนแก่ฉันรักคนแก่ใครจะทำไมไม่ใช่ขนมอร่อยลิ้นรูปหล่อนั้นกินได้สมไหลใครจะทำไมถ้าฉันจะรักฉันจะรักคนแก่ละถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักใครจะทำไมถึงเขาแก่ไปสำคัญที่ใจรักกันแน่หนุ่มๆอย่าคิดจะมาเกี่ยวฉันนี่ฉันกำลังฝันถึงคนแก่ไม่อยากเหลียวแลและผู้ชายลูกหล่อ
1: สุดยอดหนูไปดูข้อมูลมาเพลงรักคนแก่ดีกว่าคนร้องคนแรกคือคุณบุพภาสายชนแต่มีโกลเด้นซองที่น้องเอามาร้องคือน้องพลอย
0: อิสรีพลอยอันนี้คนที่เด็กที่น่ารักนะครับจากเหนือเลยภาษาเจ้าได้เลยภาษาทางเหนือนะ
1: น่ารักด้วยอาจารย์นะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็เคลิ้มเนี่ยเห็นไหมชอบคนแก่แล้วเนี่ยชอบแก่แล้วเนี่ยพักกันก่อนคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อรวมถึงตอบคำถามสุขภาพด้วยค่ะ
2: Hello Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: FM 99 คลื่นกีฬา

0: ความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: ช่วงมาตอบได
6: ้มาในช่วงที่2ถามมาตอบได้นะคะขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเราทิ้งท้ายเบรกแรกด้วยบทเพลงเสียงของอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะชอบแกรักคนแกดีกว่านะคะฟังแล้วก็รื่นหูนะคะมีความสุขเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเรื่องของความแก่เนี่ยไม่มีใครอยากจะเผชิญนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งเราก็ต้องแก่นะเต่าเองก็ต้องแก่แต่เต่าเองก็ยังไม่อยากจะแก่แล้วก็ยังไม่อยากจะตายอาจารย์ขากลับมาค่ะ
7: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเรื่องความแก่นี่มันเรื่องของธรรมชาตินะท่านผู้ฟังนะเราห้ามไม่ได้แต่ขอให้เป็นคนอายุมากที่พูดคำว่าแก่แบบที่ไม่ต้องเขินมากนะก็คือปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับวัยสมัยนี้นะครับเพราะเราอยู่กับน้องๆซึ่งเขาก็ปรับตัวเป็นคนลุกยุคใหม่เขาก็ทำตัวกันคิดอีกแบบนึงแล้วก็ปรับตัวให้เขาไม่ต้องติดตามก็ตลอดทั้ง 100% หรอกครับเอาแค่เจอครึ่งทางมัชฌิมาปฏิปทาเธอเพราะฉะนั้นโดดกันมากๆก็เอาแค่ครึ่งนึงแล้วก็ให้อยู่กันแบบไม่ต้องลำบากใจมากเกินไปนะครับนี่สิ่งผมคิดว่าเชียร์นะครับพี่ๆที่กำลังจะเกษียณอายุในเดือนหน้าเนี่ย1ตุลาคมนี่แหละครับมันจะมีบริษัททั้งบริษัทเอกชนด้วยนะตอนปัจจุบันนี้ก็เกษียณอายุ60เหมือนกันราชการต่างๆก็จะทั้งหมดเลยครับรวมๆกันแล้วก็มีคนมากมายที่จะต้องตื่นเช้ามาไม่ต้องสตาร์ทรถแล้ววันนี้ยกเว้นถึง1ตุลาคมนะครับก็ลองปรับดูที่จะทำยังไงปรับตัวยังไงให้ได้หันกลับมาดูที่คนในครอบครัวมากขึ้นด้วยเพราะคนที่ท่านนี้คนเหล่านี้คือคนที่ท่านรักสุดหัวใจนะครับ
6: ค่ะในวัย52ปีแก่หรือยังคะอาจารย
7: ์ยัง52ปีนี่เป็นวัยที่สุดๆนะครับเป็นท็อปของชีวิตที่สุดผมจำได้ตอนผม52ปีผมได้รับตำแหน่งหลายๆอย่างในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสุดท้ายก็คือเป็นคณบดีซึ่งเป็นที่อยากจะภาคภูมิใจตัวเองมากมันจะตั้งติดตัวไปเลยนะครับถ้าตำแหน่งต่างๆเยอะแยะหลายอันที่ก็วัยนี้แหละครับตั้งแต่สร้างมาตลอดนะครับตำแหน่งทางวิชาการด้วยก็รวมเข้ามานะครับรองศาสตราจารย์ต่างๆที่เขาเรียกก็ในช่วงวัยนี้ทั้งนั้นเลยที่เราทำเต็มที่สปริงขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ไปอีก8ปี2สมัยตอนนั้นก็9 59พอดีอีกปีก็เกษียณอายุพอดีอะไรเงี้ยทำนองนั้นแหละครับว่ากันไปนะ
6: นะคะบางคนแก่ไม่ยอมแก่นี่ก็เ

0: เป็นเปิดช่องทางให้คนที่ทำศัลยกรรมความงามทั้งหลายมาเดี๋ยวฉีดนั่นฉีดนี่อะไรอย่างนี้เนาะอาจารย์ไม่ยอมแก
1: ่ก็ปัจจุบันเราก็เห็นนะครับบางทีเนี่ยคนที่เป็นดาราไปเลยเนี่ยออกทีวีเนี่ยผมนะที่เป็นแพทย์แล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับการที่เขามาใช้ฉีดโบท็อกซ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะผ่านไปแต่งเงี้ยครับปีสองปีผ่านไปเห็นเลยครับเพราะทีวีมันกล้องวันนี้มันชัดมากท่านฟังเขาจัดแสงสีที่ออกชัดเจนเห็นใบหน้าเลยครับว่าไม่มีรอยเหี่ยวย่นก็จริงแต่มันเป็นรอยนูนๆแยกกันจากรอยฉีดไอ้พวกเนี้ยโบท็อกซ์เนี่ยครับพอระยะยาวแล้วเนี่ยครับหน้ามันจะไม่เรียบเนียนกับหน้าคนทั่วไปหรอกมันจะไม่ลงมาเป็นแนวตรงแนวแก้มแนวหน้าผากแนวต่างๆนะครับเป็นแนวตัวเองเฉพาะใบหน้าคนมันจะเป็นร่อนๆเพราะถูกบังคับให้มันไม่เกรงตรงนี้ลดรอยต่างลงฉีดโบท็อกซ์เข้าไปบังคับมันนะครับสุดท้ายลงเอยคือพอแก่ขึ้นเอ้าก็เป็นอย่างนั้นตลอดเลยเนี่ยมันก็เป็นร่อนๆคนที่เป็นหมอจะเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่ปกติแล้วหน้าอย่างเงี้ยโบท็อกซ์มันเป็น 30-40 ครั้งแล้ว
0: เมื่อก่อนเราคิดนะอาจารย์ว่าความแก่คือเรื่องของผมงอกเรื่องของสายตามักจะมาพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ต้องรอแก่ของพวกนี้มันก็มาเร็วกว่าวัยเหมือนกันนะอาจารย
1: ์ใช่ใช่มันสังคมมันเปลี่ยนไปครับท่านผู้ฟังครับต้องยอมรับนะก็เราก็อยู่กับมันได้แล้วก็สังคมก็ยอมรับต่อไปด้วยครับว่าจะผมงอกก่อนวัยก็มีเรื่องปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่สำคัญมากคือพฤติกรรมของท่านนะครับพฤติกรรมที่เราคอนทับกับคนอื่นจิตใจท่านที่โอเพ่นเปิดกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ยอมรับเด็กๆ เข้าบ้างเจอกันครึ่งทางก็แล้วกันมัชชิมาปฏิปทากลางทางเลยก็ได้นะครับเราไม่ต้องแอนตี้เขามากแล้วก็ไหลตาเขาบ้างบางเรื่องนะครับเช่นเรื่องวิธีการใช้คอมใช้กระแสไอต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็ไหลตาเขาไปบ้างบางส่วนใช้ให้เป็นใช้ให้คล่องขึ้นนะครับเรื่องที่ต้องทำคือคุณธรรมของการดำรงชีวิตเป็นคนไทยคนไทยที่มีคุณภาพละเมียดละไมยังต้องคำนึงไว้ส่งไว้เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบละเมียดละไมตามไปด้วยนะครับ
0: นะคะขออนุญาตมาที่ข้อความ9853นะคะบอกว่าอายุ45น้ำหนัก105ค่ะ105กิโลคือใช้หมอนสุขภาพดีค่ะอาจารย์ทีนี้พอตื่นมาคอมันจะแห้งแสบคอเป็นแบบนี้ทุกเช้าเลยครับอาจารย์ครับระยะยาวมันจะเป็นอะไรไหม
1: ระยะยาวมีปัญหากับเรื่องระบบหัวใจหลอดเลือดเยอะนะครับเคสแบบนี้ที่เล่าแบบนี้ครับคอแห้งๆเนี่ยเหตุผลว่ากลางคืนเนี่ยกรนทั้งคืนครับ
0: อาปาก
1: อาปากกรนทั้งคืนแต่พอตื่นมามันไม่ได้กรนนี่ครับเราก็ไม่รู้ว่าเรากรนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วที่คอแห้งเพราะว่าลมมันผ่านคอมันไม่ได้ผ่านจมูกธรรมชาติดีไซน์ไว้ให้ลมผ่านจมูกนะท่านฟังตอนหลับเนี่ยหายใจลมเข้าทางจมูกจมูกมันช้ำชุ่มชื้นเยื่อบุในจมูกเนี่ยชุ่มชื้นมากเลยนะเป็นคล้ายๆกับเป็นเมือกที่ช่วยให้เราไม่ต้องคอแห้งเกินไปแต่เราไม่เอาแล้วอ้วนขึ้นปุ๊บเราก็ไปหายใจทางปากเลยแล้วครับลมเข้าให้พอดีให้รูมันใหญ่ขึ้นอ้าปากเต็มเลยมือนะลมผ่านนี่ก็คอแห้งครับตื่นเช้ามาคอแห้งทุกคนแล้วครับ
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับหมอนสุขภาพถูกต้องไหมจ๊ะมันเกี่ยวกับเวลาเรานอนละอ้าปาก
1: อันนี้เป็นวิธีการค้าขายของคนเราก็มันอาจจะอ้างถึงเด้อแต่ว่าไม่ได้ช่วยทั้งหมดหรอกครับถ้าเป็นคุณน้ำหนักร้อยกว่านี่ครับคุณต้องกรนนอนกรนแน่ๆพอลดน้ำหนักลงด้วยวิธีไหนก็ตามแต่นะครับปรึกษาคุณหมอใกล้ๆคุณนะครับคุณหมอจะเลือกวิธีการที่เหมาะสมให้ว่าจะใช้วิธีนั้นวิธีนี้นะปรับดูซิก็จะใช้วิธีการคัดลดน้ำหนักลงให้ได้นะครับก็ค่อยลดลงไปใช้เวลาหลายๆปีได้เลยครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะมองสุขภาพตัวเองโดยภาพเป้าหมายจริงๆก็คือตอนอายุมากขึ้นเป็นหลักไว้ก่อนนะ
0: ขอแชร์คุณผู้ฟังท่านนี้นะหลังจากที่เราใช้เครื่อง CPAP เนาะอาจารย
1: ์
0: เครื่องอัดแรงดันเวลาเราหยุดหายใจนะคือคุณผู้ฟังคะถ้าเราอ้าปากนอนเมื่อไหร่เราจะรู้สึกทันทีเพราะเครื่องมันจะทำงานอาจารย์งั้นแสดงว่าที่ผ่านๆมาเรานอนเราอ้าปากตลอดคอมันก็เลยแห้งด้วย
1: ถูกต้องไอ้เครื่องซีแพปนี่ก็คือเครื่องช่วยเป่าลมเข้าไปอ่ะนะไอ้คุณยังไม่ขาดอากาศเพราะคุณมีการนอนแล้วหยุดหายใจด้วยมันช่วยแต่ไม่พึ่งมันอย่างเดียวก็ได้นะครับเพียงแต่ถ้าคาดคนอยู่มากแล้วอย่างเช่นเพื่อนดูดของคนหนึ่งที่ตอนนี้เขาดีมากเลยน
0: ะ
1: เขาก็ไปให้

0: พื่อนหมอด้วยกันในรุ่นเดียวกันนี่แหละเฮ้ยช่วยดูแลกันหน่อยวะพบมาปั๊บซื้อซีแพ็บแบบเดือดเลิศเลยใช้เลยนะสั่งให้เลยเพื่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยทรุดโทรมอายุขนาดสักเกษียณอายุเนี่ยครับทรุดโทรม60กว่าเนี่ยกลายเป็นคนที่แอคทีฟมากเลยนัดเจอเพื่อนรายเดือนอีกไปทุกครั้งนะเอนจอยร้องเพลงได้แต่ก่อนเคยทรุดโทรมมากๆพี่ตาก็ช่วยได้จริงครับแต่ว่าวิธีการมากกว่านั้นก็คือลดน้ำหนักลงก่อน
1: ลดน้ำหนักใช่
0: แต่ว่าก่อนน้ำหนักมันสูงอยู่มันคนทุกคนครับเพราะช่องในปากมันรูเล็กอ่ะสั่นๆไขมันไปพอกอยู่ในเยื่อบุในช่องปากคุณที่โคนลิ้นคุณก็อ้วนขึ้นลิ้นใหญ่ขึ้นรูที่ลมเข้าก็จะเล็กลงเพราะไขมันเป็นแทรกอยู่ตรงพื้นที่เหล่านี้ครับพอลดหนักลงปั๊บไอ้ไขมันก็จะละลายไปละลายไปลิ้นก็จะเล็กลงเล็กลงรูที่ลมเข้าจะเริ่มดีขึ้นคุณก็เริ่มหายใจทางจมูกได้นี่เป็นตัวอย่างไปหาหมอเรื่องน้ำหนักเยอะนอนกลนค่อยขุดลดน้ำหนักลง 10% ก่อนเลยครับในช่วง6เดือนแรก
1: นะคะมันก็จะช่วยได้จริงๆนะคุณผู้ฟังอ่ะมีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าดร.ลุงอรุณนะอาจารย์ก็บอกว่าไม่เรียกแก่นะคะอาจารย์ให้เรียกสว.สว.ในที่นี้สูงวัยหรือสวยทุกวันค่ะอาจารย
0: ์ดีครับดีมากๆเลยแต่อย่าไปไขว้เขวกับที่มีข่าวเนี่ยหัวหัวอะไรกันมาเนี่ยนะไม่เอาแล้วสว.นั้นไม่เอา
1: คนละสว.ค่ะอาจารย์อันนั้นสว.การเมืองอันนี้สว.ตามวัยค่ะอาจารย
0: ์สว.ต้องตามวัยดีกว่านะครับสว.ที่หัวๆนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะผมคิดว่ากระบวนการนี้ก็มีอยู่ในสังคมนะครับไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่สว.ของเราคือผู้สูงวัย
1: นะคะ9251ค่ะบอกว่าอายุ58ปีคอเลสเตอรอลสะสม140
0: ครับ
1: นะ LDL 101ทีนี้ทานยาลดไขมันถามว่าดื่มนม NN นะอาจารย์ที่เขาวิธีกันเนี่ยวันละ3ช้อนพร้อมกับข้าวโอ๊ตนะผงข้าวโอ๊ตเนี่ยได้หรือไม่คะอาจารย
0: ์โหถ้าค่าขนาดนี้แล้วนะมันผลดีเพราะว่าการที่หมอรักษาคุณได้การปรับลดไขมันนี่แหละจะใช้ยาตัวไหนก็แล้วแต่ที่เราใช้คุณแล้วครับค่าเหล่านี้ครับมันควบคุมดีมากแล้วอะคือจะกินอะไรก็ตามแก่นะได้ตั้งใจไม่ว่ากันเพราะค่าขนาดนี้โอเคนะแต่ผมคิดว่ากลับมากินอาหารที่เป็นไทยๆเพราะเซลล์ในร่างกายเรามันคุ้นชินกับการเติบโตแบบอาหารไทยๆหาโอกาสกินแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องกินของที่มันโปรดักต์มากเกินไปก็กินแบบไทยๆ5หมู่เลยครับครบ5หมู่ทีเดียวแล้วมีความสุขมากครับรสชาติก็ถูกใจคนด้วยปากเราก็โอเคด้วยมาเลยครับหวานมันเค็มครบพอดีนะสักกลิ่นต่างๆที่เหมือนกับที่แม่เราทำตอนเด็กๆมันก็มาด้วยครับกลับมากินอาหารไทยหาอะไรคืนประทัดฉันไม่ได้นะครับอาหารฝรั่งสมัยใหม่อาหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีทางเทียบเลยต่างกันพันเท่า
1: พูดถึงอาหารไทยคิดถึงเบสิกเลยนะอาจารย์น้ำพริกผักต้มปลาย่างไข่ต้ม
0: ต้องเลยครับอย่างนี้ครับแต่นั้นก็สั่งแกงเลียงมากินสักทีในร้านที่มันดีๆอ่ะยอมทุ่มเงินหน่อยนะแกงเลียงนี่ร้านดีๆที่ทำแบบไทยๆจริงๆอ่ะท่านฟัง
1: ค่ะโอ้โหแกงเลียงแกงส้มเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ครับมือฝีมือแบบนี้มันหาไม่ได้นะเราซื้อราคาแพงๆแบบนี้แต่ร้านที่มันขึ้นเด่นเรื่องอาหารไทยเลยนะผมก็สั่งที่บ้านบ่อยบางทีก็ไปกินที่ร้านก็เลยนะ
1: แล้วบางทีก็ทำกินเองก็ได้หนูชอบอย่างนึงคือแกงขี้เหล็กแบบป่าอาจารย
0: ์
1: แกงข
0: ี้
1: เหล
0: ็กที่มัน
1: ใช่แกงขี้เหล็กที่ไม่ต้องใส่กะทินะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: หากินยากมากครับบอกเลยครับแกงขี้เหล็กนี่หากินยากมากที่จะทำให้อร่อยๆขนาดที่เราที่แม่เราเคยทำนะแกงขี้เหล็กทำแล้วหลับสบายทั้งวันนะครับว่ามันช่วยหลับได้เยอะดี
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะถามถึงเรื่องยาเข้ามาค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็บอกว่าทำไมยาโคฟิโดเกรลนะคะอาจารย์จึงไม่ต้องกินตรงเวลาเหมือนยาวาฟารินครับเป็นยาต้านกริดเลือดค่ะอาจารย์แข็งตัวกริดเลือด
0: บังคับนะครับเป็นยาที่คุณภาพดีมากนะตัวที่พูดถึงเน
1: ี
0: ่ยแต่ว่ามันจะต้องแบบเจาะจงเฉพาะเลยเพราะแอคชั่นมัน very very brief มากนะครับ
1: นะคะคุณหมอเขาคงไม่กินพร้อมๆกันมันมีปฏิกิริยาด้วยกันหรออาจารย์ยังไง
0: ครับก็ต้องควบคุมเต็มที่ครับแต่ว่าดีดีนะแค่ตามแต่นะครับทุกอย่างนะครับคุณภาพในการแพทย์มันกำลังพัฒนาขึ้นมากมายนะท่านฟัง ท่านรักษาอยู่บางทีคุณหมอจะเปลี่ยนยาตัวใหม่เขาจะบอกเลยตัวใหม่ขึ้นนะครับราคาแพงขึ้นก็จริงแต่มันแอคชั่นดีขึ้นมากๆนะแต่ต้องกินตามนี้เลยนะนี่เขาจะกำหนดมาเลยครับ
1: นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะก็เป็นผู้ชายอายุ54ปีสูง170น้ำหนัก72
0: ครับ
1: คือในช่วงที่เข้าห้องน้ำอ่ะสังเกตว่ามันมีฟองแล้วก็ขาวขุ่นแล้วมันจะมีอาการแบบแสบๆขัดๆนิดๆมีกลิ่นหน่อยๆอันนี้ผิดปกติไหมครับอาจารย์ต้องรีบไปหาหมอไหมครับ
0: ผิดปกติครับไปหาหมอวันนี้พรุ่งนี้เลยครับเพราะว่าจะได้รักษาเพราะว่าฟังดูนะครับจะมีการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือท่อปัสสาวะอักเสบตามแต่นะครับของคุณมันนะอันนี้เป็นน้องผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะผู้ชาย
0: ซึ่งปกติแล้วต้องไม่มีอย่างนี้นะครับมันจะมีการอักเสบภายในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างๆนะตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะลงมาซึ่งต้องการการรักษาด้วยยานะครับอันนี้รีบติดต่อเคสนี้นะครับ
1: อาจารย์ถ้าขออนุญาตนะถ้าเกิดมองไร้ไปเลยอะขาวขุ่นแล้วมีฟองเนี่ยมันปกติคนเรามันฉี่แบบนี้มันโอกาสจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์ขอโทษที่ใช้คำนี
0: ้ติดเชื้อโรคติดเชื้อในท่อทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะนำมาก่อนเลยเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์รองๆเช่นโรคอื่นๆที่เป็นอยู่เยอะขึ้นเช่นเบาหวานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างมันมาผสมกันแต่ถ้าผมคิดว่าจะไปโรงพยาบาลก็คงต้องตรวจหลายอย่างเลยอันนี้นะครับตรวจปัสสาวะตรวจอะไรต่างดูให้แน่ใจว่าเหตุมันเพราะอะไรมีการพอเชื้อดูปัสสาวะด้วยผู้ชายนะมันฉี่อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะผู้ชายในท่อปัสสาวะมันยาวเลยครับ
1: อ
0: ย่างผู้หญิงสองเท่าสามเท่าเพราะมันส่งต่อมาทำให้เป็นท่อปัญญาโอกาสติดเชื้อจะเข้าไปสวนทางเข้าไปเนี่ยยากมากนะแต่ผู้หญิงจะท่อปัสสาวะมันสั้นกว่าเลยมีโอกาสติดเชื้อที่เชื้อโรคจะสวนทางจากปากช่องคลอดเข้าไปเนี่ยครับมันง่ายกว่ามันสั้นกว่าแล้วโอกาสที่จะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นได้นะครับต้องหาให้ชัดแล้วก็จบมันให้ได้ในวันของวันนี้นะครับ
1: มีข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานมา 5-6 ปีค่ะอาจารย
0: ์แต่ไม่ก็เป็นเหตุหนึ่งครับอาจจะเหตุเป็นเบาหวานโดยตรงหรือเหตุเบาหวานเป็นเสริมการติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะเบาหวานเนี่ยครับเชื้อโรคมันจะยิ้มเลยอ่ะร่างกายคุณภูมิการต่ำลงมากจนสบายเลยเพราะฉะนั้นหมอต้องจัดการให้คุณอย่างรีบตอบรีบร้อนหน่อยนะนี่นะเพื่อจะให้จบระบบทางเดินปัสสาวะตรงนี้ไม่ให้มีการติดเชื้อเด็ดขาดโดยเป็นผู้ชายนะ
1: นะคะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะอาจารย์ถ้าเรามองไปยาวๆอ่ะเขามีโอกาสแบบเป็นพวกต่อมลูกหมากหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: อ๋อต่อมลูกหมากเป็นอายุเพิ่มอีกนิดนึงอีกสัก5ปีนะครับตอนนี้เขา50กว่า
1: 54
0: วัยเวลาอาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงหรือเป็นนะเพราะว่าถึงวัยที่ฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงผู้ชายถึงเวลาเปลี่ยนแปลงผู้ชายบ้างละจากผู้หญิงก็เปลี่ยนไปตั้งแต่50เลยนะผู้หญิงเนี่ยนะวัยทองวัยทองเข้ามาตามนั้นแต่ผู้ชายมันจะเลยไป7-8ปีนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะค่าเฉลี่ยแต่เลยครับต่อมลูกหมากก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากันเกิดตอนไหนก็ได้แต่ว่าการมันชัดเจนขนาดนี้มันไม่ได้ครับมีฟองมีขุ่นด้วยคำว่าขุ่นนี่สำคัญมากเลยนะแต่ว่าแต่ปัสสาวะคุณมีเลือดขาวมาเยอะด้วยแล้วมีการติดเชื้อเกิดขึ้น
1: นะคะอ่ะรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็คุณชัยยศเขาถามมาอย่างนี้บอกว่าอาจารย์ให้กินอาหารไม่ซ้ำซากแต่ทำไมสงสัยเหลือเกินว่าข้าวแล้วก็ไข่ถึงกินได้ทุกวันนะคะอาจารย
0: ์ครับเพราะว่าต้องการพลังงานครับข้าวกับไข่เนี่ยครับมันมีพลังงานกับโปรตีนที่ทางการต้องการใช้จริงๆเลยนะโดยยิ่งไข่เนี่ยนะครับส่วนข้าวนี่ก็การคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมพลังงานเนี่ยให้ร่างกายเนื้อใช้หัวใจใช้สมองใช้เป็นพลังงานเป็นเอเนอร์จีในการที่จะรันวิธีคิดทั้งวันจะทำยังไงหัวใจต้องเต้นตุบตับทั้งวันหยุดไม่ได้ห้ามหยุดนะครับต้องการพลังงานแต่ต้องการมีข้าวที่เหมือนแป้งเนี่ยให้ร่างกายได้ย่อยเสร็จก็เป็นน้ำตาลกลูโคสไงครับก็คือเป็นพลังงานส่วนเรื่องเกี่ยวกับอีกเรื่องที่จะพูดถึงหน่อยนะครับพวกไข่เนี่ยไข่มีความสำคัญนะท่านผู้ฟังไข่ใบเดียวเนี่ยครับ70แคลอรี่จากตลาดราคา5บาทกว่าๆอย่างตอนนี้ใบเท่าไหร่จ๊ะ
1: โอ้ยอาจารย์เดี๋ยวนี้ขึ้นเอานะแต่มันก็ยังถูกกว่าโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อ
0: ่ะใช่ครับมันสำคัญมากทั้งไข่ขาวทั้งไข่แดงเลยแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ฟังครับไข่ใบเดียวทั้งไข่ขาวไข่แดงเนี่ยมันเลี้ยงลูกไก่ลูกเจี๊ยบอ่ะให้เป็นตัวไก่ได้นะลูกเจี๊ยบอยู่ในไข่ก่อนจะไข่จะเจาะไข่เปิดไข่ออกมานี่ครับ มันมีอาหารกิน

0: ย่างเดียวคือไข่แดงกับไข่ขาวลูกนี้แค่ลูกนี้แต่มันกินแล้วมันกลายเป็นลูกเจี๊ยบพอเจาะมันโตขึ้นพอมันเอาปากเจาะไข่จุ๊บๆๆๆออกมาได้วิ่งได้เลยนะเนี่ยไข่แดงกับไข่ขาวมีคุณค่าขนาดทำให้เป็นลูกเจี๊ยบโตได้ครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะนะก็ไข่มีประโยชน์นะฮะก็กินให้พอด้านพอดีนะมากไปก็ไม่ดีวันละ2ฟองกำลังพอดีเนาะจาน
0: เฉลี่ยขนาดนี้ครับ1ฟองถึง2ฟองจากเดือนนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะมาที่คุณชนิดาภานะคะบอกว่าอาจารย์สวัสดีนะคะหนูอายุ45ปีน้ำหนัก54คอเลสเตอรอล241ไตรกลีเซอไรด์162ถามว่าต้องทานยาไขมันไหมคะ
0: ไอ้คอเลสเตอรอลสูงตัวเดียวเนี่ยครับตายเองไม่ตายกันเลยไม่ได้สูงเท่าไหร่เลยครับผมคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะกับออกกำลังกายสองอย่างเนี่ยคอเลสเตอรอลมันจะสูงของมันตัวเดียวอาหารการกินที่คุณกินนะครับผัดทอดมากเกินไปนะน้ำมันที่ใช้ซ้ำแล้วรวมทั้งน้ำมันเนื้อหมูที่มีขัดติดมันมาด้วยพวกหมูที่มีไขมันด้วยเป็นตัวนำนะเพราะไตกระดูกคุณไม่สูงด้วยสูงตัวเดียวก็สูงคอเลสเตอรอลตัวเดียวนะครับนี่คือตัวสำคัญ
1: นะคะหรือว่าถ้าไม่ชัวร์ไปหาหมอได้ไหมอาจารย
0: ์ก็ลองปรับเรื่องอาหารการกินบวกออกกำลังกายให้เป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าวัยขนาดหนูเนี่ยก็วิ่งจ็อกกิ้งก็ได้กับเพื่อนๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็มีพลังอายุยังน้อยอยู่เลยนะ
1: นะคะ
0: จะลดลงได้จากสองท่านี้ครับคืออาหารการกินที่คุณไม่กินมันมากอย่าทอดอย่าผัดมากเกินไปบวกลดแข็งมันที่เห็นกระตาเนี่ยหมูสามชั้นหมูติดมันเงี้ยไม่ต้องเอาแล้วนะแต่ออกกำลังกายมันจะเผาได้ก็จะลดลงได้เพราะจะลดคอเลสเตอรอลลงตัวเดียวได
1: ้นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้อายุ50ปีเป็นผู้หญิงค่ะสูง165หนัก80มันมีอาการเจ็บลึกตรงก้นข้างซ้ายนะเจ็บลึกตรงก้นข้างซ้ายแล้วก็ไปล้าไปที่ขาด้านซ้ายนั่งนานๆจะเจ็บคือก่อนหน้านี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็หลังจากนั้น1วันก็รู้สึกเป็นแบบนี้เลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อคะ
0: ผมคิดว่าเป็นผมเรียกว่าเป็นสลักเพชรจมนะคิดว่านะคิดว่านะเพราะว่ามีการประวัติออกกำลังกายแบบที่ทำไม่เคยทำมาก่อนก็ทำนะครับแล้วก็มันเป็นเริ่มสตาร์ทที่ก้นซ้ายก็เกี่ยวมาชัดเจนนะถ้าเป็นทับเส้นประสาทถ้าเป็นเส้นประสาทถูกกดทับอะไรเงี้ยมันไม่จะเกิดจากหลังนะสูงไม่ติดท่านฟังหลังเนี่ยหลังที่แนวคาดเข็มขัดอ่ะแต่น้องที่บอกเขาเริ่มเส้นตาที่ก้นเลย
1: ก้น
0: ฟังพูดอย่างเดียวเขาคงไม่รู้ครับถ้าสงสัยจริงๆก็สลักเพชรจมนี่ก็ลงถ้าเป็นสักอาทิตย์นึงก็ไม่ดีขึ้นนะไปหาคุณหมอสักนิดนึงใกล้ๆบ้านท่านนะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวมันไปถึงต้นขาด้วยอย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงกันเหรอคะอาจารย
0: ์ครับมันจะลงไม่ได้ต่ำกว่าเข่าครับถ้าสลักเป็ดจมเนี่ยนะอาการที่มันจะล้าลงที่ขาแต่ถ้ามันทับเส้นประสาทแล้วมันจะลงถึงนู่นแหละครับเป็นเท้าได้เลยถึงนิ้วโป้งได้เลย
1: นะคะอ่ะมาปิดท้ายที่ข้อความที่หนูชอบมากเลยการชอบแก่เนี่ยชอบเพราะว่ารู้สึกปลอดภัยทางจิตใจค่ะอาจารย์นี่เป็นไงล่ะ
0: ใช่พอคุณทำชอบแก่คุณจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ด้วยเพื่อก็ปลอดจิตใจคุณมันจะมันเป็นการปรับโครงสร้างในจิตใจของเราด้วยครับว่าไม่ใช่คนมีอำนาจอย่างเดียวนะจะต้องเข้ากับคนอื่นได้แล้วก็ปรับตัวรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในด้านจิตใจจริงๆด้วยเพราะว่าเข้ากับคนอื่นได้โดยที่คนที่เรารักสุดหัวใจในบ้านผมคิดว่าเรื่องครอบแก่นี่ครับเราควรจะทำกันทุกคนเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของไทยนะคนไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับสามชั่วอายุปู่ย่าตายายกลุ่มพ่อแม่ก็คือกลุ่มลูกของปู่ย่าตายายนี่ครับกับกลุ่มหลานการจัดการ3เจเนอเรชันมันจำเป็นต้องมีการปรับเรื่องจิตใจก็ถึงใช้วิธีการที่ผมคิดว่าถ้าว่าชอบแก่มาใช้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากท่านฟังครับผมขอพูดนิดเดียววันเดียวพฤหัสนะครับแอดหมอปัญญานะครับท่านฟังแอดเอคมๆแล้วก็ MHORPANYA พวกเราได้เปิดช่องนี้ไว้ให้ท่านนะครับเป็นช่องที่ถ้าถามเข้ามาก็ได้ถ้าคำถามตอนเช้าเช้าเงี้ยหมดเวลาแล้วไม่ได้ถามให้ส่งคำถามเข้าไปที่ไลน์ก็พิมพ์คำเดียวกันครับแอดหมอปัญญาเข้าทางไลน์พิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์ง่ายเลยมันก็รักคุยกับเพื่อนนะครับถ้าผมจะตอบคุณมีการไลฟ์สดทุกวันเสาร์ให้นะครับตอบคำถามให้แล้วมีคลิปสุขภาพให้ออกทาง YouTube เลย เราเปิดช่องใช้สตางค์เช่ามันเลยนะให้มันฟังทั้งแผ่นดินเนี่ยครับได้ใช้ได้ดูกันแอดต่อปัญญาชื่อเดียวกันลูกชายก็ทำให้นะครับผมก็ใช้วิธีการรับข้อมูลเข้ามาคุณไม่ต้องกลัวพวกคอลเซ็นเตอร์จะไม่ยุ่งเขาที่นี่มันเฉพาะเจาะจงนะครับแอดคุณพิมพ์ก็ไปหาเองไม่ได้ไปกดลิงก์อะไรอย่างนั้นนะครับเข้ามาหาแอดหมอปัญญาเข้าไปที่บ้านผมนะครับเสร็จแล้วเขาก็ตอบไปโดยไลฟ์สดผ่านออกทาง YouTube ก็เลยบอกต่อๆเพื่อนๆด้วยนะครับทำเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินนี้เลยนะครับเพื่อสุขภาพแอดหมอปัญญาครับ
1: นะคะวันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้เจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับอ๋อพรุ่งนี้ผมมีด้วยตอนศุกร์นะคร
1: ับ ใช
0: ่ได้ครับ
1: สวัสดี
0: ก็เป็นไฮไลท์นะครับผมก็จะเตรียมเรื่องมาเรื่อยๆที่ฟังสบายๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับต่อครับ
1: ค่ะHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆที่หกฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร. ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
10: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเบงพิพัฒน์แล้วก็ต่อเนื่องกับอาจารย์ธร. นะครับมิสเตอร์เวนเดย์พิก้าไปหาหมอฮะเมื่อวานนี้ต้องงดข้าวงดน้ำนะครับวันนี้ก็ต้องไปส่องกล้องนะฮะก็ให้พี่กาไปตรวจร่างกายให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับก็มาคุยกับอาจารย์ธรกันต่อฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่มีสาระสำคัญมากมายเลยนะฮะเกิดไปคุยกับอาจารย์ธรเรื่องปลาหมอคางดำแล้วกันนะครับ ศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไทยเที่ยวไทยพลัสมาแล้วฮะเคาะเรียบร้อยนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายค่าโรงแรมคืนละ 1,500 นะครับพร้อมกับอีคูปองช่วยจ่าย50 50นะครับที่เมืองหลักเนี่ยช่วย 1,500 บาทแล้วก็ที่เมืองรอง 2,000 บาทนะฮะรวม 1 ล้าน 10ครับช่วงแรกเนี่ยเปิดให้ใช้ตั้งแต่1พฤศจิกาถึง15ธันวาคม2569แล้วก็ช่วงที่2นะครับ16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ครับเริ่มลงทะเบียนเป๋าตังนะฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับ2569นี้เป็นต้นไปนะครับรวมทั้งหมด1ล้านสิทธิ์ฮะแม้แต่ก็มันเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยหรือเปล่านะอ่ะอาจารย์มาแล้วให้อาจารย์เสียบหูฟังก่อนนะครับแล้วก็ขอเชิญประชาชนนะฮะร่วมลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารนะครับวันซ้อมใหญ่แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่16กันยายน2569นะครับระหว่างเวลา 8:30 นะครับไปจนถึง 4:30 เว้นวันหยุดราชการนะครับเบอร์ต่างๆแล้วก็รายละเอียดดูได้นะที่เพจ Variety Travel นะครับแชร์ไว้ให้แล้วนะครับเชิญโดยกองทัพเรือนะฮะพื้นที่นั่งชมเนี่ยจะอยู่ที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือนะครับอาคารราชนาวิกสภานะครับอันนี้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะฮะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับวันซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคม2569นี้แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะครับวันที่6พฤศจิกายน2569นะครับในส่วนของวิธีการจองวิธีการรับบัตรเนี่ยเข้าไปดูที่เพจ Variety Travel นะครับอาจารย์มาแล้วจ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับในที่สุดวันนี้วันพุธนะฮะแต่ผมโผล่มาได้นะ
10: ฮะ
0: จะเป็นเด็กเส้นนะครับ
10: ครับพรุ่งนี้ก็มาไหมฮะ
0: พรุ่งนี้มาอีกพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะฮะ
10: อาจารย์บอกได้หมดผมก็เลยลงไว้ว่าเป็น
0: ได้ไงก็พรุ่งนี้ได
10: ้นะครับผม
0: คือจริงๆงานที่ไม่ได้ตังค์นี่ผมไม่ค่อยซีเรียสนะฮะลงไว้ผมก็ทรยศได้อย่างนี
10: ้จะบอกไม่ว่างก็บอกลงหน้าได้ครับ
0: ไม่งานที่ได้ตังค์นี่คุณค่ามันต่ำ
10: ครับผมศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วฮะอาจารย์นะ
0: บอกไปแล้วนี
10: ่ครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดเลยบอกแค่ว่าศาลตัดสินแล้ว
0: ตัดสินอะไรฮะ
10: ไอ้ประหมอคังดำอะฮะ
0: ใครสนใจ
10: อุ๊ยกูแค
0: ่ผมก็บอกเนี่ยเมื่อวานไม่มีประโยชน์หรอก
10: เออจับเลยจับเอาขึ้นมาทำน้ำปลาให้หมด
0: ก็ผมก็พูดไปแล้วว่าตัดศาลเนี่ยก็ทำได้แค่นะไม่ได้หมายความว่าศาลไม่ทำอำนาจมันก็ทำได้แค่นั้นจะไปทำอะไรอ่ะ
10: เออ
0: มันก็จบอยู่แค่นั้น
10: ถึง
0: ปกติอยู่แล้ว
10: ถึงไม่ใช่คำว่าศาลตัดสินมันก็เขาก็ต้องลงมือจัดการอยู่แล้วนะ
0: ใช่
10: พูดไปศาลตัดไปแค่เท่านั้น
0: ก็ผมก็บอกว่าผมก็รู้อยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าศาลทำไมไม่ทำเลยศาลปกครองเขาก็ทำได้แค่นั้นทำอะไรมากกว่านั้น
10: ให้ศาลได้จับตาเองก็
0: สงสัยว่าคือฮากันใหญ่คือฮาเรื่องอะไร
10: ผมก็วันนี้โทรหาใครไม่ติดเลยก็นึกเมื่อตั้งแต่เช้าแล้วตกใจเฮ้ยหรือว่าอาจารย์จะมีสัมภาษณ์เยอะฮะ
0: ไม่เกี่ยวไม่มีใครสนใจนะครับเพราะว่ามันทำได้แค่นี้มันก็ได้แค่นี
10: ้
0: กลับมาเรื่องก็คือเรื่องอย่างนี้อย่าไปสนใจฮะเราโฟกัสในเรื่องที่เราต้องสนใจก็คือเรื่อง
10: น้ำฝนฝนตก
0: ล้านสิโอ้ฝนอะไรคุณเองผมอุตส่าห์ร้อยคำว่าล้านสิ
10: ครับ
0: อันนั้นเขาคอรมอก็อนุมัติแล้วนะครับล้านสิซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คุณเดี๋ยวคุณเมย์ก็คงแปะให้แต่ก็ว่าง่ายๆก็คือเท่าที่ผมดูเนี่ยร้านสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วคนหนึ่งเนี่ยลงทะเบียนได้ตั้ง50
10: ฮะ
0: คนงาน50แล้วจริงๆเนี่ยหมายความว่าไอ้ร้านสิทธิ์ที่เราเห็นนี่เต่าเนี่ยจริงๆคือ 200,000 คนนะที่ล้านคนก็นี่เรากำลังคุยเรื่องไทยเที่ยวไทยไทยคนละครึ่งเลย
10: ไทยเที่ยวไทยพลัสครับ
0: โอเคชื่อมันเยอะเลยกันนะฮะก็หมายความว่าถ้าเกิดเราไปลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วก็ขอใช้สิทธิ์เราจะได้รับ50จากนั้นเราก็ไปผ่านเป๋าตังค์นี่แหละถ้าผมอ่านไม่ผิดก็คือลงทะเบียนเรื่องอะไรต่างๆก็ยังคงใช้แอปเป๋าตังค์เหมือนไทยช่วยไทยอ่ะ
10: ครับ
0: จากนั้นก็ไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้รัฐบาลเขาจะออกให้1,500
10: ฮะฮะ
0: เราก็ใช้สิทธิ์ของเราเราก็ออกครึ่งหนึ่ง
10: ครับ ก็มีคูปองแนบมากับตัวที่พักเลยครับถ้าเที่ยวที่เมืองหลักเนี่ย 1,500 แล้วก็เที่ยวที่เมืองรองเนี่ย 2,000
0: มันเป็นคูปองทั่วไปไม่เหรอ
10: ใช่ฮะเป็นคูปองทั่วไปครับ
0: อืมครับหมายความว่าไปใช้รู้สึกว่าคนนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ไปที่พักนวดก็ได้นะ
10: อืมฮะเป็นสินค้าท่องเที่ยวได้หมดเลยฮะ
0: ที่ลงทะเบียนนะฮะไม่ใช่อยู่ดีก็คือเหมือนไทยช่วยไทยอ
10: ่
0: ะก็คือร้านค้าต้องลงทะเบียนถูกต้อง
10: ครับ
0: ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดดูว่ามีเราหนึ่งคน
10: ม
0: ีแฟนหนึ่งคน
10: ครับ
0: สองคนลงทะเบียนกัน
10: ฮะ
0: ก็จะได้10
10: อืม
0: ใช่ไหม
10: ครับ
0: 10ไปเที่ยวเมืองรองเมืองรองเนี่ย10หนึ่งก็คือ 2,000 บาท
10: ครับ
0: อืมรวมกันเนี่ยก็จะได้เงินเป็นเงิน 20,000 บาท
10: แล้วก็แฟนอีกคนนึง
0: ก็นั่นแหละรวมแล้วไงรวมเรากับแฟน
10: อ๋อครับครับครับ
0: เมื่อว่าเรา50 2,000 บาทจะเป็น 10,000 บาทแฟนอีก50 10,000 ก็เป็น 10,000 บาทนะฮะก็ต้องแต่ก็คงมีรายละเอียดในการใช้แล้วมีช่วงแบล็คเอาท์ด้วย
10: อ๋อฮะเว้นวรรคไว้ก่อนแล้วก็ไปใช้อีกทีช่วงที่2
0: ใช่ครับก็คือ15อะไรสักอย่างนึงถึง15กุมภาพันธ์จ
10: ้ะเดี๋ยว
0: ไม่ได้แต่มีแบล็คเอาท์ในช่วงปีใหม่อ่ะ
10: ครับ1พฤศจิกาถึง15ธันวาคม69นะครับแล้วก็เว้นวรรคไปนะครับไปต่ออีกทีช่วงที่2เนี่ย16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570ครับ
0: ก็หมายความว่าเว้นวรรคไป1เดือน
10: ฮะ
0: ในช่วงตั้งแต่15ธันวาถึง15มกราช
10: ่
0: วงนั้นก็คือช่วงที่คนเที่ยวอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เขาต้องการดึงคนให้ไปเที่ยวในช่วงที่ไม่เที่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยมีช่วงเว้นวรรค
10: ครับขอเก็บเต็มๆเนี่ย
0: ตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ฟังตัวทีนะเมื่อวานเพิ่งออกรายการคุณผู้ฟังเยอะเหมือนกันนะฮะก
10: ็
0: เตรียมการกันไว้แล้วกันแต่ถ้าเกิดไม่ใช้เขาบอกว่าสิทธิ์จะมีเรื่องมีอะไรต่างๆนั้นรายละเอียดลงไปใช้ดูกันแล้วกันว่ามันมีกติกาอย่างไรบ้างแต่ผมนี่เล็งเมืองลองไว้แล้ว
10: ฮะครับอ่ะไปอีกงานนึงนี่เขาเริ่มจัดการวันที่11นะครับนี้เนี่ยกันยายนแล้วก็จัดยาวไปถึง20กันยานะครับกับตลาดน้ำอัมพวานี่เขาออกมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ในระมิดตลาดน้ำอัมพวาให้สว่างสวยเปล่งประกายสีทองทั่วผืนน้ำนะครับนะก็ไปชมได้กับไฮไลท์ของงานนะครับมีม่านแสงสีเสียงดิสเพย์ดอกไม้ยักษ์บานสะพรั่งริมคลองนะครับมี4โซนถ่ายภาพปักหมุดโฟโต้ช็อตนะฮะสุดเก๋ทั้งตอกดอกไม้อุโมงค์แสงสะพานไฟและเงาสะท้อนผืนน้ำนะครับมีศิลปินย้อนยุคไว้ยุค90นะครับมากันครบหมดเลยนะครับทั้งคริสตินาไทยธนาพุทธเยอะนะฮะออกร้านต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ทางวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมนะครับงานมี11ถึง20กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฮะก็ในส่วนของตัวพื้นที่ก็นี่เขาทำภาพออกมานะเป็นอินโฟกราฟิกสีทองอารามไปทั้งทั่ว2ฝั่งคลองที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับอาจารย์ฮะ
0: ก็ต้องหาที่นอนแถวนั้น
10: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันดึกไงเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วเป็นอันตรายแล้วทำไมไม่เลื่อนไปให้มันต่อใช้ได้ตอนไทยเที่ยวไทย
10: อุ้ยครับอาจารย์ฮะ
0: ผมจะได้ใช้ด้วย
10: อ๋อครับครับ
0: ลาดบุรีเมืองรองไม่เหรอ
10: ก็จริงๆก็ติดกันนะอัมพวากับลาดลีนะฮะ
0: ก็ใช่ไง
10: เที่ยวสี่ตลาดน้ำของทางฝั่งสมุทรสงครามแล้วก็ต่อที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ลาดบุรีเนี่ยมันยิ่งมันคือเป็นทริปเส้นทางเดียวกันห่างกันไม่ถึง15นาที
0: ใช่ใช่อ่ะก็หาที่นอนแถวนั้น
10: ครับ
0: เพื่อดูตั้งเสร็จเท่ากว่าตีหน้าจะร้องเสร็จก็สี่ทุ่มพอดี
10: แสดงว่าอาจารย์อยากไปดูตีหน้าทีไหม
0: ก็คือพอดีเคยเจอกันหลายคนหลายคนแล้วเขาอยู่สมัยก่อนเขาอยู่คนเดียวโดเดียวกับผม
10: ครับ
0: ก็ร้องเพลงประวัติศาสตร์ยังไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเอ
10: าลกันนะดู
0: ใครช่วยไทย
10: ล้มทลายไงฮะพลิกล็อกกันนะดูถล่มทลายงี้ว่ะอาจารย์
0: ใช่
10: ครับ
0: นะฮะก็แต่ตอนก็โน้ตออกมาได้แต่อัลบั้มแรกนี่กรี๊ดกันปล่อย MV ออกมาน่ารักมากนะฮะเป็นนักร้องที่เสียงดีจริงๆเพียงแต่ว่าก็นั่นนะฮะก็จะได้เห็นว่าตกลงไม่ยอมต่อเลย
10: ต่อเลยฮะ
0: ครเพื่อไทยดิ
11: อ๋อตาลต้องโทรไปถามกันสิครับท่านรองอ่ะ
0: 4เดือนไม่ได้มีประโยชน์เลยแล้วมีการเปลี่ยนข่าวไม่รู้สึกว่าถังแตกเลยบอกว่าจะฟรีซเงินข้าราชการอะไรสักอย่างนึงซึ่งไม่มีทางหรอก
11: ผมเนี่ยคุยกับท่านรองเยอะมากเลยท่านรองผอ.ท่านรองสารวัตรท่านรองนายกท่านรองผู้ว่าอุ้ยคุยกับใครก็รองไปหมดฮะอ่ะแต่ว่ามาเรื่องน้ำท่วมกันต่อดีไหมฮะอาจารย์ฮะน้ำท่วมญี่ปุ่นโอ้โหนางโงย่าจมบาดาลแล้วเรียบร้อย
0: จริงๆเฟซผมก็เคยเขียนตั้งแต่ก่อนตกแล้วว่ามันจะมันจะตกหนักนะในรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เตือนกันอุตลุดนะฮะตั้งแต่ไอ้พายุอย่างที่เคยบอกไปว่าไอ้พายุที่มันไม่เข้าไทยเนี่ยมาจะมีฝนตกแต่ไม่เห็นมีพายุเข้าไทยเลยมีแต่ข่าวพายุทั้งหลายทั้งปวงมุ่งหน้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมันโหดร้ายมากนะฮะอันนี้ไม่ใช่คนรัฐบาลญี่ปุ่นก็เตือนมาตั้งแต่ก่อนเกิดซูเปอร์เอลนีโญแล้วว่าปีนี้พายุมาหนักแน่แล้วมาจริงมาหนักจริงแล้วก็พายุที่โดนที่ญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของ depression ชนกันสองลูกนะฮะฝนก็เลยตกหนักเดี๋ยวภาพข่าวคุณผู้ฟังคงได้เห็นเยอะแยะมากมายผมไม่ต้องลงรายละเอียดแต่มันเป็นน้ำชุดท่วมฉับพลันครับ
11: ครับ
0: ก็คือฝนตกก็เหมือนกับคล้ายๆเรนบอมอ่ะชั่วโมงหนึ่งตกมาลงมา100กว่ามิลช
11: ั่
0: วโมงเดียวนะ
11: ครับ
0: ซึ่งนาโกย่าเองเนี่ยระบบในเมืองนาโกย่าจริงๆก็คล้ายๆกรุงเทพนะพูดถึงนาโกย่านะฮะยังไม่ได้พูดถึงโตเกียวนะพูดถึงนาโกย่านาโกย่าเองก็รับน้ำได้50มิลเฉยๆคือฝนตกเนี่ยเขาออกแบบเมืองให้รับน้ำได้ไม่เกิน50มิลต่อชั่วโมง
11: ครับ
0: ฝนตกมัน100กว่ามิลต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วมันจะมีน้ำหลากมาตามแม่น้ำล้นตลิ่งอะไรต่างๆมาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่มันจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยฮะก
11: ็
0: คือทุบเดียวตอนนี้ก็ลงเกือบหมดแล้วถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดมันจะแต่ไอตอนที่มันท่วมฉับพลันมันก็จะเห็นว่ารถเราก็จมน้ำไปแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะก็อันนั้นน่ะคือสิ่งที่น่ากลัวของฝนตกในแบบเรนบอมมาเร็วไปเร็วแต่ท่วมเร็วลงเร็วแต่ไอ้ท่วมเร็วนี่คือท่วมรถเราไปเรียบร้อยแล้วต่อให้มันจะท่วม3วันหรือท่วม3ชั่วโมงเนี่ยรถเรามันก็ท่วมอะไรประมาณนั้น
11: ก็น้ำตกรอการระบายแต่ระบายไม่ทันก็ท่วม
0: ใช่ก็เหมือนกรุงเทพอ่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องภาวนาว่าอย่าให้เกิดฝนอย่างนั้นลงมาในกรุงเทพต่อให้สิทธิ์ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับผู้ว่านาโกย่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าระบบทั้งเมืองมันออกแบบไว้สำหรับรับฝนแค่นั้นมันไม่ได้ออกแบบไว้เผื่อฝนโลกร้อนที่กำลังเกิดบ่อยขึ้นเรื่อย
11: ๆมองแต่ละห้อยกันหมดเลยฮะผู้ว่าทั้งซุ้มซ่าเมืองนางก็ยากกับผู้ว่ากทมครับ
0: ก็เตรียมก็ถึงจนจะตกที่กรุงเทพหรือเปล่าทุกคนคงถามอย่างนี้คำตอบของอาจารย์ธรก็คือไม่รู
11: ้
0: ถามว่ามีโอกาสไหมก็บอกก็มีมันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเกิดนะเพราะเรียนปอมมันก็มีโอกาสตกได้เกือบทุกที่ทั้งนั้นน่ะแต่เยอะไหมก็บอกว่าถ้าเกิดนับปีนี้คงแทบจะไม่มีโอกาสอะแต่ถ้าเกิดปีต่อๆไปลานีญาก็ไม่รู้แต่ที่นาโคย่าโดนก็เป็นจังหวะของซูเปอร์เอลนีโญบวกกับพายุที่วิ่งมารวมกันเพราะฉะนั้นนี่แต่อาจจะยังไม่เกิด
11: ในขณะที่ทางฝั่งของประเทศไทยช่วงนี้ก็มีฝนตกนะฮะหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยแล้วก็ฝนเริ่มลงต่ำแล้วจากทางภาคเหนือกับอีสานตอนบนก็ไล่ลงมาเรื่อยๆฮะอาจารย์ฮะภาคใต้ก็ขึ้นลมแรงเหมือนเดิม
0: เขาบอกว่าหนาวว่าบางมาไงหนาวมาเป็นวูบวันนี้ฝนจบก็ไปจะบอกไปแล้วว่าปีนี้ฝนตกฝนจบเร็วไปด
11: ู
0: ฝนจบเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มขยับลงมาแล้วลมหนาวเลยแหละลมหนาวเริ่มมาเป็นวูบนะฮะลมหนาวที่นี่วูบนี่คือวูบนะฮะไม่ได้อุณหภูมิบางที่ก็ลดลงแล้ว19อะไรเงี้ยมันจะเริ่มเข้ามานะฮะ
11: จานมาหนาวกับผมเลยฮะวันละชั่วโมง
0: ไม
11: ่ที่ห้องส่ง
0: มามีแต่ผมทำเพราะฉะนั้นลมมันก็จะดันเอาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะเริ่มเห็นละ
11: ครับไข่แมงดาทะเลเป็นไข่จริงๆของแมงดาทะเลหรือเป็นไข่หมึกหรือเหมือนแบบไข่หมึกกับหอยเม่นครับที่ไม่ใช่ไข่จริงๆวิคงฟังเราเมื่อวานนี้มั้งฮะ
0: เดี๋ยวนะฮะใจเย็น
11: ๆครับ
0: ไข่หมึกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของหมึก
11: ฮะ
0: ไข่หอยเม่นก็เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยเม่น
11: ครับ
0: ไข่แมงดาเป็นไข่จริง
11: ๆเต็มทั้งตัว
0: เป็นไข่จริงๆไข่อย่างที่คนเข้าใจว่าไข่อ่ะ
11: มันเอาเนื้อที่ไหนมาเคลื่อนไหวฮะกล้ามนุ่งกล้ามเนื้อแทบจะไม่เจอเลย
0: แมงดา
11: แมงดาทะเล
0: มันอยู่แบบไม่มีกล้ามเนื้อมาตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นลิงยังไม่เกิดเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแมงดาทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์มากนะฮะอยู่มาไม่รู้กี่สิบล้านปีแล้ว
11: ครับ
0: แล้วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันแมงดาทะเลถือเป็น living fossil หรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่ลงรอดมาจนถึงปัจจุบันมันอึดมันไม่ตายไม่มีกล้ามเนื้อข้อดีของการไม่มีเนื้อน้อย
11: ม
0: ีแต่น้อยมากอย่างเงี้ยก็คือมันไม่มีอะไรให้กินลองคิดถึงตัวที่จะกินแมงดาสิ
11: ครับ
0: มันก็สับมันก็งงว่าฉันจะจับให้มันเกาะมันก็เยอะหางมันก็แหลมแถมจะไม่มีเนื้อให้กินแล้วมันจะจับมันมากินทำไมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เลยอยู่รอดมาจนมนุษย์ค้นพบว่ากินเนื้อไม่ได้ก็กินไข่มันเพราะฉะนั้นแมงดาทะเลก็กำลังใกล้สูญพันธุ์ในยุคมนุษย์นี่แหละ
11: โอ้ครับกินตั้งแต่จานละร้อยเห็นตอนนี้จานละ500แล้วกินไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ต้องไปกินผมนี่ไม่เคยกินนะครับ ถ้าเกิดจะกินก็เอาให้มั่นนะฮะว่าไม่ใช่เป็นแมงดา
11: เฮลา
0: แมงดามันมี3ชนิดนะฮะมันจะมีถ้วยจานแล้วก็เฮลาเพราะงั้นก็เราวางไว้แล้วกัน
11: ที่กินได้คือถ้วย
0: จานนี้กินได
11: ้อ๋อครับครับ
0: แต่มันมีชนิดหนึ่งที่กินไม่ได้หางเหลี่ยมหางกลมเราไปกดดูแล้วกันนะครับ
11: ครับ
0: ปัญหาคือว่าต้องเห็นแมงดาด้วยถึงจะแยกได้ว่ามันเป็นไข่ตัวที่กินได้หรือกินไม่ได้บางทีบางปีก็มีข่าวว่ากินไปเข้าไปแล้วเกิดอาการเพราะว่ามันไม่รู้มันมีมาแต่ไข่มันไม่มีตัวมาให้ดูด้วย
11: ก็กินที่แม่ค้าเอามาขายครับกินได้แน่นอนอย่าไปจับกินเองก็พอแล้ว
0: ไม่เป็นคนบอกข่าวก่อนโดนไปก็กินจากแม่ค้าจะลองดูแล้วกัน
11: แถวบ้านผมก็จับกินกันเองเลยครับ
0: ถ้าเกิดจับกินกันเองก็มั่นใจได้
11: ครับเมื่อคืนนี้ฮะอิหร่านบึ้มอเมริกาเมื่อเช้าอเมริกาบึ้มอิหร่านครับแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนเนี่ยมีประกาศมาแล้วครับเรียบร้อยน้ำมันขึ้นแล้วก็มีผลเนี่ยเรียบร้อยแล้ววันนี้ฮะช่วงเช้าดีนะผมเห็นข่าวแล้วก็พุ่งออกไปเติมน้ำมันก่อนประหยัดไปได้50 บาทครับดูแล้วคงซื้อเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวไหมฮะ
0: ถ้ารถไฟฟ้าก็ต้องเช่าใช่ต้องเจอต้องผ่อน
11: ฮะ
0: คือเปลี่ยนตอนนี้ก็ต้องคิดว่ามีเงินผ่อนต่อเดือนไปคุ้มค่าไหมพอซื้อเสร็จได้อีก3 วันลงคาราจะจบก็ได้เ
11: ฮ้ยมันมีรถไฟฟ้าขนาดเล็กกลมๆที่ผมเคยเล่าให้จันฟังนะวิ่งอยู่เนี่ยผมวิ่งมาจัดรายการเนี่ยเห็นเขาวิ่งประจำเลยน่ารักเที่ยวแล้วก็มีทะเบียนด้วยไปลองไปเช็คราคาเนี่ย2-3 แสนเองนะอาจารย์ฮะ
0: ก็ซื้อดิ
11: อุ้ย
0: ครับแนะนำคือตอนนี้คืออะไรที่ต้องติดหนี
11: ้ครับ
0: บัญญะบัญญังไว้ไม่เกินยังพอใจ
11: ต่อไปก่อน
0: ได้ก็จ่ายไปก่อนเพราะว่าการเพิ่มหนี้โดยที่เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าก็ต้องคำนวณอย่างชัดเจนว่าเปลี่ยนแล้วคุ้มถ้าเกิดจ่ายค่าน้ำมันวันเดือนละ15,000เงี้ยอย่างนั้นค่อยคุยกันแต่ถ้าเกิดจ่ายค่าน้ำมัน 5-6,000 อย่างนี้ต้องคิดดีเยอะ
11: ซื้อจักรยานแล้วกันกุ้งปิ้งกุ้งปิ้งดีดมาเรื่อยๆนะครับขี่มา
0: เดี๋ยวก็โดนผลัก
11: เที่ยวสมทเห็นแล้วมีห้องอาบน้ำด้วยเนี่ยดีดกิ้งกริ้งกิ้งกริ้งเอาจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมไม่รู้พับขึ้นแล้วมา
0: น่าจะได้นะครับ
11: เออ
0: ไม่ผมไม่มั่นใจฮะถ้าเกิดพับขึ้นน่าจะได้นะฮะแต่ก็ลองดูแล้วผมไม่เคยพับขึ้น
11: ก็ขับรถมาเหมือนเดิมนี่แหละครับผมก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าก็เสนอทางออกนะในยุคที่ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานเนี่ยมันแพงแพงฮะ
0: เสนอทางออกที่ตัวเองไม่ทำไม่เรียกเสนออ
11: ุ้ยครับผมเคยลองแล้วพยายามใช้บริการรถไฟฟ้าเหนื่อยเหลือเกินชีวิตเนี่ย
0: ก็แล้วแต่ที่เพราะผมก็ใช้เดี๋ยววันนี้ผมก็ใช้วันนี้ผมมีประชุมกลางเมืองมันก็แล้วแต่ที่ครับว่าอันไหนมันจะได้มันก็ไม่ได
11: ้คุณเวลาส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสเปอร์จะชนะเมื่อไหร่ครับโอ้ยอาจจะต้องให้อเมริกากับอิหร่านเขาเลิกรบกันก่อนมั้งฮะ
0: ก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะจาก30มันเป็น20มันเป็น00รู้สึกว่าดีขึ้นเรื
11: ่
0: อยๆ
11: เดี๋ยวก็กลับไปเป็น02 230เหมือนเดิม
0: เดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกัน
11: ครับ
0: เสริมมันเจอหงนี
11: ่อุ้ยจริงเหรอฮะ
0: จริงคาราบาว
11: อ๋อครับก็เสร็จหงเลยฮะ จะรอดไหมฮะอาจารย์ฮะดูแล้วนี่ก็จริงๆเขาเสริมทีมเยอะนะคือก็จะคล้ายๆกับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลเมื่อดูการก่อนใช้เวลาในการปรับตัวผมเข้าใจว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพักนึงเลยแหละนะครับก็ฟัดกึ๋นเดอร์ซบี้กันหน่อยฮะว่าจะปรับให้เร็วขึ้นให้เข้ากันดีได้เร็วขึ้นหรือว่าจะใช้เวลานานเกินไปนี่ไม่อยากจะพูดเลยใช่ไหมฮะ
12: เรื่อยๆอย่าไปคิดมากเรื่องนี้มันดูเรื่องอื่นนี่แหละดูแต่เรื่องบอลเงินในกระเป๋าแทบจะไม่มีแล้ว
11: แหมพูดแตะเติมไม่ได้เลยอาจารย์รีบเปลี่ยนเรื่องทันที
12: ลองให้ชนะก่อนเนี่ยผมจะค้างคุยเรื่องสเปอร์มันครึ่งชั่วโมงให้มันรู้ไป
11: ฮะภัยพิบัติอันนี้ตัวจับภัยพิบัติถ้าเป็นสึนามิมีทุ่นตรวจแผ่นดินไหวมีอะไรตรวจครับเขาใช้อะไรนะไม่รู้กัน
12: เดี๋ยวนะอะไรนะแผ่นดินไหวก็ตรวจแต่แผ่นดินไหวจริงๆเดี๋ยวนะไอ้สิ่งที่เราได้ยินคำว่าเตือนภัยแผ่นดินไหวในปัจจุบันเตือนภัยสึนามิในปัจจุบันเนี่ย
11: ครับ
12: ไอ้ทุ่นที่ลอยตุ๊บป่องอยู่แล้วทุกคนกลัวมันใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลย
11: เพราะว่ามันเกิดเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
12: ไม่ใช่เพราะว่าเราเตือนได้ตั้งแต่มันเริ่มแผ่นดินไหวแล้วไม่เห็นเหรอเดี๋ยวนี
11: ้
12: เขาแจ้งแผ่นดินไหวในต่างประเทศก็จะมีเขียนว่าแจ้งเตือนสึนามิยกเลิกสึนามิของญี่ปุ่นเนี่ยเห็นประจำเพราะงั้นข่าวแผ่นดินไหวในทะเลนะครับถ้าเกิดมันอยู่บนบกมันคงไม่มีสึนามิหรอกถ้าในทะเลเนี่ยก็จะมีข่าวว่าแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนหรือยกเลิกเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่ไหวแล้วไอ้ทุ่นที่ลอยตุ๊บป่องอยู่ในทะเลเนี่ยมันมีไว้สำหรับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหรือมีไว้ศึกษาข้อมูลทางงานวิจัยแต่เรื่องของการเตือนภัยสึนามิปัจจุบันไปเตือนกันตั้งแต่เริ่มไหวแล้วส่วนแผ่นดินไหวเตือนภัยได้แน่นอนเตือนได้ดีกว่าสึนามิ
11: ครับ
12: เตือนภัยในที่นี้ก็คือเตือนได้แป๊บเดียวก่อนที่มันจะไหวไม่ใช่ก่อนที่จะไหวคือเมื่อไหวปุ๊บเนี่ยมันจะส่งคลื่นมา2คลื่นคลื่นนึงเป็นคลื่นวิ่งเร็วอันนั้นจะไม่สะเทือนแต่เป็นจะวิ่งมาถึงก่อนเราจะรู้จากเครื่องวัดจากนั้นนี่ก็จะเป็นคลื่นอันที่2ซึ่งเป็นคลื่นไหวจริงที่จะวิ่งช้ากว่าแต่ระยะห่างของคลื่นเร็วกับคลื่นช้าเนี่ยห่างกันแค่หลักวินาที
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นเตือนภัยก็เตือนได้5วินาที10วินาที15หรือ20 30วินาทีแค่นั้นหล
11: ัง
12: จากนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเตือนแล้วเนื่องจากมันอยู่ห่างมากมันขึ้นอยู่กับระยะห่างด้วยไอ้นกร้องบินผับๆก่อนแผ่นดินไหวก็เพราะว่าสัตว์รู้ไอ้คลื่นที่วิ่งไวเนี่ยก่อนล่วงหน้าเด
11: ี๋
12: ยวจะเครื่องเตือนแผ่นดินไหว
11: คนไทยไม่เคยเจอแผ่นดินไหวนะอย่างผมเนี่ยตกใจ
12: มันเกิดเมื่อไหร่วะ
11: ก็ไอ้ที่แผ่นดินไหวล่าสุดนี่ไงที่เป็นอัตเตอร์ช็อคที่ที่ไหวที่พม่าเนี่ยฮะผมยืนอยู่ในห้าง
12: ก็ใช่ไงก็ถึงสงสัยว่าไม่เคยเจอเนี่ยได้ยังไงก็เจอแล้ว
11: ไม่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่าตกใจตอนนี้ก็คงยิ้มนิดหน่อยมั้งแล้วก็เดินออกมาค่อยๆเรื่อยๆมา
12: ไม่มีอ่ะคนญี่ปุ่นก็ยังวิ่งพลาดอยู่เลยอย่าว่าแต่คนไทยคนญี่ปุ่นเจอมันได้ทั้งชีวิตเจอน่าจะไม่ต่ำกว่า100ครั้งยังวิ่งเลย
11: จะโชว์เหนือหน่อยก็ไม่ได้จะถามจันครับถามจันทรครับปลาพวกปลาน้ำกร่อยสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยจริงๆทางวิวัฒนาการมันกำลังเลือกว่าจะไปอยู่น้ำจืดหรือน้ำเค็มใช่ไหมฮะ
12: ไม่ใช่ครับแล้วก็หมดเวลาแล้วครับ
11: ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
13: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
14: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
15: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
16: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณนาน

0: งจากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
7: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเบงพิพัฒน์ครับ
8: ผมจับเวลาดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยรายการเราพักเบรกทีเราประมาณ30วินาที
7: ครับผม
8: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าเกิดเพิ่งเปิดมาฟังรายการนี้จุดเด่นของรายการนี้มีอย่างนึงนะฮะ
7: อย่าไปเบรก
8: ค
7: ุ
8: ณไม่ต้องเปลี่ยนช่องเนื่องจากคุณไม่มีเวลาให้คุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปช่อง
7: ครับฮะ
8: เอาไงต่อเลยอ๋อปลาน้ำกร่อยคือปลาน้ำกร่อยแล้วคือจริงๆมันไม่ได้เลือกว่าจะไปอยู่น้ำจืดหรือน้ำเค็มหรอกครับ ปลาน้ำกร่อยเนี่ยมันก็คือเขาอยู่ในแถวนั้นแล้วเขาวิวัฒนาการตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมกับการอยู่แถวนั้นปลาหมอคางดำก็ได้เห็นคุณหมิงชอบพูดถึงปลาหมอคางดำเป็นปลาน้ำกร่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกทะเลเต็มเนี่ยเขาก็ออกไม่ได
7: ้
8: คืออยู่ริมทะเลนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ายไปกลางทะเลเหมือนปลาทูอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าตัวเนี่ยป้อมนะฮะแล้วก็การทะเลนี่มันโล่งเทียบปลาหมอครับคางดำกับปลาทูก็จะเห็นว่าตัวปลาทูมันเพียวกว่าปลาหมอป้อมกว่าในร่างกายการกำจัดเกลือปลาหมอมันก็ทำเหมือนปลาทูไม่ได้นะฮะเลี้ยงลูกหรืออะไรก็ต้องเลี้ยงตามป่าโกกางตามอะไรซึ่งการทะเลไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์แต่ละกลุ่มเนี่ยก็วิวัฒนาการมาอยู่ในพื้นที่ที่เขาชอบและเหมาะสมกับเขา
7: ครับอ่ะย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับแล้วก็ทอนที่

0: ไปเช็คตัวเลขมาวันนั้นที่พูด60ล้านคนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป้าในอีก2ปีข้างหน้าของญี่ปุ่นเขานะฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณทัก42ล้านคนได้
1: ผมบอกคุณเมฆแล้วว่า60ล้านคนปีนี้มันจะเปลี่ยนไปได้ไงนะฮะก็เป็นเป้าได้ก็เดี๋ยวพอเป็นเป้าถึงขนาดนั้นคนญี่ปุ่นก็ออกมาประท้วงไง
0: นี่ตอนนี้ก็ประท้วงแล้วฮะ
1: ปล่อยทท.ญี่ปุ่นก็ต่อสู้กับชาวญี่ปุ่นเองแล้วกัน
0: สมาคมท่องเที่ยวญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: ก็ต่อสู้กับชาวญี่ปุ่นเองไม่ชาวญี่ปุ่นบางทีเขานิสัยเขาไม่ค่อยเหมือนคนไทยอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้รับแขกขนาดนั้น
0: ตามเนื้อข่าวนี่เขาบอกว่าเขตจินจูกุเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เตรียมออกมาตรการห้ามให้บริการที่พักระยะสั้นนะฮะเพราะว่ามันกว่าครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็รวมทั้งบ้านพักที่เปิดให้เช่าผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb เนี่ยมีเรื่องของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่มขึ้นมากแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วย
1: ครับลูกผมเนี่ยแหละตัวใช้เลย Airbnb เนี่ยแหละ
0: โอ้ฮะ
1: ไม่เพราะถ้าเป็นคนเดียวด้วย
0: ครับ
1: เป็นญี่ปุ่นคนเดียวฮะถ้าชอบเป็นโซโล่คนเดียวแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวแล้วบางที่เนี่ยไปนอนมาสามรอบแล้วเพราะว่าชอบคุยกับเจ้าของบ้านแต่ทัดคงไม่มีปัญหาหรอกงั้นเจ้าของบ้านคงไม่รับไปสามรอบแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ Airbnb ในญี่ปุ่นมีหลายแห่งเริ่มมีเยอะขึ้นโดยเฉพาะเมืองรองคนญี่ปุ่นพวกอายุ25 30 35พวกนี้เนี่ยบางทีเขาก็ไปเปิดตามเมืองรองนะฮะซื้อบ้านตามเมืองรองแล้วก็ทำเป็น Airbnb
0: แต่ผมอ่านเคสกรณีของปัญหาที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาเลยเนี่ยหน่อมแน้มอ่ะไม่เหมือนปัญหาของนักท่องเที่ยวเมืองไทยเราเนี่ยอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องสูบบุหรี่แล้วก็บุกรุกพื้นที่ทิ้งขยะเนี่ยมีอย่างเคสของนักท่องเที่ยวอเมริกันบอกว่าเสียงดังได้ยินเสียงดังจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นของประเทศไทยเรามันทำไมมันดู
1: ก็บอกแล้วไงแรกของญี่ปุ่นเนี่ยที่ขยะเขาเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะอีท่าไหนก็ตามคุณต้องไปวางขยะในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นแล้วก็เสียงดังนี่ปกติเขาก็ไม่ทำกันอยู่แล้วมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่คนญี่ปุ่นเขาก็อยู่เงียบเงียบ
0: ครับ
1: เพราะงั้นถ้าเกิดบุกเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่ย่านคนเสียงดังเนี่ยมันก็คนจะเงียบเงียบไว้มันก็ซึ่งบอกว่าไงพฤติกรรมไม่เหมือนกันฮะแล้วก็คนไทยรับแขกเราปรับตัวเข้ากับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดีกว่าม
0: ีปัญหาเยอะก็ไม่เป็นไรนะฮะจะให้จ่ายเงินไว้ก่อนเนี่ยรับได
1: ้ทางด้านเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเขาเรียกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮะไม่ใช่แจกมิตรไมตรีเที่ยวฟรีประเทศไทยฮะคนละเรื่องกัน
0: อ่ะกลับมาที่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่โตเกียวเท่านั้นเกียวโตเองก็เล็งไว้ด้วยว่าจะห้ามที่พักระยะสั้นนะครับในกรณีของ Airbnb ด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่เมืองต่างๆทั่วทั้งโลกนะฮะก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับก็ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในยุโรปแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าห้ามปล่อยเช่าอพาร์ตเมนต์ให้นักท่องเที่ยวภายในปี2029ด้วยนะครับที่นิวยอร์กที่อเมริกาด้วยก็เช่นกันครับจะเริ่มใช้กฎมาแล้วตั้งแต่ปี2023นะครับแล้วก็ห้ามปล่อยเช่าที่พักในระยะสั้นนะครับเป็นระยะเวลาที่น้อยกว่า30วันด้วยครับ
1: 30วัน
0: ฮะ
1: ถ้าเกิด
0: เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของไทยนี่ก็เดือนหนึ่งนะ30วันก็เดือนหนึ่ง
1: ก็ใครจะไปเจนเช่าที่พักคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคนไหนมันจะไปเช่าที่พักที่เดียวแอร์บีเอ็นบีที่เดียวนาน30วันเมื่อเพราะงั้นเราไม่ได้รับผลกระทบ
0: อันนี้ก็จริงนะ
1: สบายใจได้
0: อยู่ตรงนี้3วัน2คืนอยู่ตรงนู้น4คืน3วัน
1: ใช
0: ่โดดไปเรื่อย
1: ๆครับแอร์บีเอ็นบีพักอยู่2คืนถ้าเกิดเลยคำว่าระยะสั้นของเท่ากับของเรามันคนละความหมายกันฮะเอาอย่างนี้แล้วกัน
0: ผมดูตัวเลขนักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นแล้วเราก็ถือโอกาสเปิดดูเต้าของประเทศไทย42กับ33ล้านคน
1: นั้นคือเต้าเนี่ยมันก็ทำได้ฮะของเรา33ก็ดีแล้วนี่แต่ผมก็ว่าอยู่อย่างนี้คือเราก็เข้าใจเต้าก่อนว่ามันบางอย่างเนี่ยมัน มันแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยช่วงนี้เนี่ยมันน้ำมันก็แพงค่าใช้จ่ายก็แพงเงินเฟ้อทั้งโลกเหมือนญี่ปุ่นเองเนี่ยนะค่าอาหารของใช้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นบ่อยกว่าเมืองไทยอีก

0: ไปเลยขึ้นกันฟุบเรียกว่าขึ้นแทบทุกเดือนเดี๋ยวไอ้กันยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีขึ้นอีก 4,000 กว่ารายการถ้าผมตามไม่ผิดจำไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นตอนนี้ของก็ไม่ได้เรียกว่าถูกนะครับแพงขึ้น
1: ฮะก็ของประเทศไทยนี่ก็จะมีทั้งแคมเปญกระตุ้นตลาดนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็แหมเปิดเส้นทางการบินนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวอีเวนต์เทศกาลงานประเพณีต่างๆด้วยโอ้โหดูแล้วก็มีแคมเปญเพียบเลยนะฮะอ่านก็คงไม่หมดเดี๋ยวท่านฟังมาดูกันเองแล้วกันนะครับแปะไว้ให้แล้วที่เพจ Vanity Travel นะฮะคุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Facebook Vanity Travel ครับส่งมาว่าอะไรวะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาส่วนใหญ่ทำจากปลาอะไรครับร้านไหนอร่อยสุดที่เคยกินมาครับปลาที่ไหนเนื้องูปลาทะเลชักๆ
0: คุณทะเลมันอาจจะมีบางที่มั้ยแต่ปัจจุบันงูทะเลหายากกว่าปลาครับแต่คือข้อแรกข้อที่สองก็คือลูกชิ้นปลาแต่ก่อนเขาไม่ใช่มีเขามีเรื่องปลาอินทรีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปแถวระยองของคุณเหม่งเนี่ยผมจำได้แต่ตอนนี้ถ้าจะเอาลงไปแล้วเนื่องจากทุกคนก็รู้ดีว่าปลาอินทรีราคามันโหดร้ายมากนะส่วนปลาส่วนใหญ่ก็ชื่อปลาอะไรก็ได้ที่เป็นปลา
1: ให้มันเป็นเนื้อปลาก็พอแล้ว
0: มันก็ปนแป้งอยู่แล้ว
1: ครับคุณชูชาติสวัสดีครับอาจารย์ขอฝากถามหน่อยครับตลาดนัดบางซ่อนใต้ทางด่วนถนนกรุงเทพนนท์เขตทางรถไฟใครรับผิดชอบขยะเต็มเลยครับประหยัดขยะโอ้ยครับครับครับโอเคครับอาจารย์จะรู้ไหมเนี่ย
0: นั่งผมอยู่อีกทำไม
1: ครับ
0: แต่เห็นเขาบอกว่ามันจะเลือกตั้งอะไรสักอย่างที่นนทบุรีไม่ใช
1: ่
0: ก็อยากได้อะไรเปลี่ยนแปลงก็ไปเลือกกันแล้วกัน
1: ผู้ว่ากทมนี่ดูปริมณฑลได้ไหมไม่ดู
0: ไม่ดูไม่ดูแล้วนนทบุรีเขามีเลือกตั้งเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยผมคุณว่า20กันยาเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเรื่องของเนี่ยอ๋ออะไรสักอย่างอบจ.หรืออะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจพอดีไม่อยู่นนท์แต่ผมจำได้ว่ามีเลือกตั้ง
1: เมื่อวันก่อนเห็นอาจารย์ชาติชาติไปรักษาคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งด้วยครับนั่นฝาแฝดเขาบ้าง
0: ฉันชาย
1: ครับ
0: ทัวร์คุณหมอทัวร์ก็ทำงานขยันแข็งทำกันไปเยอะๆเพราะว่าจะเกษียณแล้ว
1: เป็นเพื่อนอาจารย์ทั้งสองคนเลยไหมฮะ
0: เพื่อนกันกันทั้งคู่ฮะ
1: ครับ
0: จริงๆทัวร์เจอบ่อยกว่าอีกเพราะว่าลูกผมอยู่โรงพยาบาลจุฬาหลายปีตอนสมัยเด็กๆเจอกันเป็นระยะแต่คุณหมอทัวร์เป็นผอ.โรงพยาบาลจุฬาปัจจุบันแต่ก็เกษียณแล้วครับเนี่ยโทษฐานของการเกิดเร็ว
1: ผู้ว่าก็ต้องเกษียณด้วยป่ะฮะไม่เกี่ยว
0: ไม่มีเนี่ยเพราะว่าไม่มีเกษียณไม่เกี่ยวกัน
1: อ
0: ายุไม่เกี่ยวแต่หมอทัวร์เกี่ยวเพราะว่าหมอทัวร์เป็นผอ.โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็เป็นอยู่ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาด้วยก็เกษียณตามระบบราชการก็คือกันยา
1: ครับ เดี๋ยวอ่านของคุณชูชาติก่อนนะข้ามท่านอื่นมาก่อนผมไม่ใช่คนกรุงเทพฮะคนไทยใช่ไหมผมคนต่างจังหวัดครับมาวิ่งรถอยู่ในกรุงเทพทุกวันผมเห็นขยะแล้วมันสกปรกใต้ทางด่วนตลาดนัดกับข้าวผังซอนเดี๋ยวผมบอกการทางพิเศษให้จบมันอยู่ในพื้นที่ของเขาแหละ
0: ก็น่าจะพื้นที่การทางนะใต้ทางด่วนเนี่ยถ้าเกิดใต้ทางด่วนเนี่ยการทางพิเศษก็เป็นหรือว่าการทางพิเศษก็ต้องประสานกับเทศบาลหรือในพื้นที่อะฮะ
1: เดี๋ยวไลน์ไปบอกเนี่ย
0: ก็ขอบคุณคุณสุชาตินะฮะคุณสาธุรณาแจ้งมาแจ้งไปหลายสื่อนะครับเพราะสื่อเราไม่เคยมีคนฟัง
1: คุณธีรวัฒน์ฮะนักท่องเที่ยวอิสราเอลนี่ไม่ดีเหรอครับ
0: ผมยังยืนยันคำเดิมที่ผมพูดเมื่อไหร่ออกรายการนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ผมไม่เคยแยกแยะชาติผมรู้ผมรู้สึกว่ามีคนในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนเลวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยแยกแยะเป็นชาติไปแล้วครับผมว่ามันการแยกแยะเป็นชาติมันเป็นการสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการแยกมนุษย์ออกไปเป็นกลุ่มซึ่งผมไม่ชอบ
1: ครับสเปอร์จะเตะแชมเปี้ยนลีกแข่งวันไหนครับอาจารย์เอ๊ะ
0: ไอ้ที่ปวดเนี่ยฮะ
1: คนนี้
0: บล็อกได้เลยฮะบล็อกเลยฮะเชื่อแซะนะฮะแซะอาจารย์ทอนไม่ได้ครับพูดเล่นนะครับแซะกันได้นะครับปวดได้แชมเปี้ยนลีกทำไมรู้บอกแล้วไงที่16คือเป้าหมายสูงสุดของเรา
1: ครับคุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งผมยังชอบทริปเที่ยวดูหมีขาวของอาจารย์มากตอนที่หมีอาบน้ำครับฮะหมีจับปลาแซลมอนหรือเปล่าเออ
0: มีสีน้ำตาลนะครับหมีขาวผมกำลังรออยู่เดี๋ยวใกล้เกษียณแล้วจะทุ่มเงินทั้งชีวิตเงินเก็บไม่

0: เก็บมันไปดูหมีขาวนะฮะมีสีน้ำตาลนี้ฮะกับน้ำเล่นน้ำกัดกันด
1: ู
0: จนพอเพียงพอไปการดูหมีได้จบลงแล้วในชีวิตผมตอนนี้ต่อจากหมีสีน้ำตาลก็มุ่งหน้าไปหมีขาวแล้วเพราะหมีสีน้ำตาลหมีสีดำเห็นมาพอแล้ว
1: ครับหมีอวกาศมีไหมฮะ
0: มันต้องเอาขาวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะเมื่อเช้าดูข่าวกาฬสินธุ์นะฮะอาจารย์ฮะหมอข้างดำปลูกเขื่อนลำเปา
0: เป็นข่าวมาตั้ง 3-4 วันแล้ว
1: นี่
0: ที่แรกก็บอกว่ามาตัวเดียวเรื่อยอะไรต่างๆนะฮะเนื่องจากข่าวนี้ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่ามากี่ตัวหรือท่าไหนนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่ามีเปล่าแล้วกัน
1: ดูผมดูเมื่อเช้านี้ออกรายการที่อาจารย์ชอบไปออกอ่ะ
0: ผมออกเกือบทุกรายการเลยตอนนี้
1: เขากลัวว่ากุ้งกล้ามกามจะไปหมดสิ
0: ก็จะกลัวแล้วทำอะไรได้ก็ช่วยกันจับสิ
1: อ๋อครับครับ
0: น่าจะมีน้อยอยู่ให้ยังไม่มากเพราะงั้นตอนนี้ยังพยายามช่วยกันจับกันอาจจะช่วยได
1: ้มีนักท่องเที่ยวดีกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวครับเออก็ถูก
0: โอ้มันเป็นความจริงฮะดีถูก
1: ครับมีก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วผมอยากจะไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนครับอาจารย์จะไปช่วงหน้าหนาวครับไปเที่ยวที่ไหนบ้างดีครับแนะนำหน่อย
0: แม่ฮ่องสอนผมเข้าใจว่าตอนนี้เครื่องบินยังไม่บินอยู่นะฮะแต่ยังไงก็ลองเช็คก่อนว่าเครื่องบินไหมแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันเลิกบินไปแล้วก็ยังไม่มีข่าวเท่าที่ผมทราบนะฮะจากเพราะงั้นเราก็ต้อง
1: ดีแล้วเครื่องแพงจะตายช่วงนี้น้ำมันแพงขับรถไป
0: มันไม่เกี่ยวกับว่านั่งเครื่องแพงไม่แพงไม่เกี่ยวว่าไม่มีบินเลยนั่งเครื่องแพงไม่แพงคุณผู้ฟังคนนี้เขาอาจจะมีมรดก400ล้านอยู่ในมือเลยก็ได้แต
1: ่
0: 400ล้านมันก็หาเครื่องบินไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สองก็คือขับรถ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคือผมไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนถ้าเกิดอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลหน่อยนะเพราะว่าต้องขับมุ่งหน้าไปตั้งต้นแถวเชียงใหม่ปกติเราเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่แล้วกันนะเชียงใหม่เสร็จแล้วก็ขับผ่านลงมาไปทางแม่ริมแม่แล้วก็แม่แตงแล้วก็เลี้ยวไปตามป้ายอ่ะ
1: ครับขึ้นแม่ริมมุ่งหน้าไปทางปลายอ
0: ่
1: ะ
0: มุ่งหน้าไปทางปลายระหว่างทางผ่านน้ำปงเดือดป่าแป
1: ๋เยอะเลยนะ
0: เลี้ยวเข้าเลี้ยงเข้าปงเดือดปงเดือดป่าแป๋เป็นน้ำพุร้อนที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับสมควรแวะผมว่าไปทีไรผมก็แวะทุกที
1: เทียบกับไกเซอร์ยังสูงกว่าอีกนะฮะ
0: เทียบกับอะไรนะ
1: น้ำพุร้อนไกเซอร์ของที่ฝางหมายถึงว่าอาจารย์ไปถึงธรรมชาติหรือเปล่า
0: ธรรมชาติถือว่า
1: โอเค
0: น้ำพุร้อนไกเซอร์ถ้าเกิดอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรไปนั่งดูน้ำพุในสวนลุม
1: ครับครับครับ
0: เออกันแต่น้ำพุในโลกนี้ก็มีหลายพุน้ำพุที่ที่มีเวลาปิดที่อย่างนั้นผมไม่นับเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติเสียใจด้วย
1: ฮะ
0: อยากดูก็ดูไปแล้วกันผมไม่ดู
1: แต่ที่ฝางก็พุ่มสวยดีนะฮะถึงจะไม่ธรรมชาติก็เถอะ
0: มันก็ถึงบอกว่าไปดูสวนลุ
1: ม
0: ไปดูได้ไงผมยังนั่งดูอยู่เลยเต้นระบำด้วย
1: ที่หลังไอคอนสยาม
0: ไอคอนสยามเมื่อนั้นเผลอไปยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำมีน้ำพุอยู่ดีมีน้ำพุขึ้นมาเยคนดูกันใหญ่เลยนะฮะ
1: กลับมาต
0: ่อก็ถึงบอกว่าจะเปลี่ยนเรื่อง
1: อ๋อครับครับ
0: ป่าแฝดเนี่ยดีสุดแล้วไปเถอะแช่น้ำได้กินข้าวได้ซื้อข้าวไก่ย่างไปกินข้าวเหนียวไก่ย่างไปนั่งกินริมบนร้านหญ้าเขาทำดีแล้วก็เดินไปดูน้ำพุร้อนเดินเรียบริมลำธารนะจากนั้นเนี่ยจะป่าแป๋ขับตรงต่อไปปลายก็ไปดูความสุขในปลายสักหน่อยตอนนี้เห็นเขาว่าเหงาคนนักท่องเที่ยวน้อยลงอะไรเงี้ยก็ไปดูเงียบๆจากนั้นก็ขับต่อไปเข้าอู้ไปทั้งหลายอันไปด
1: ู
0: ทะเลหมอกเลยตอนนี้สว่างที่ไหนแล้วคุณเบงคุณเบง
1: ห้วยน้ำดังครับ
0: ผมเลยละ
1: ห้วยน้ำดังครับ
0: ใช่ไปนอนห้วยน้ำดังดูทะเลหมอกก็ได้จองบ้านอุทยานล่วงหน้าไปได้เลยจากนั้นก็ลงเข้าไปเมียนภูผาม่านภูผาม่านก็ไปเที่ยมถ้ำถ้ำก็มีถ้ำผีแมน
1: ครับ
0: นอนภูผาม่านก็ได้โหยเมืองเงียบมากสมัยผมไปนี่ไม่มีแม้กระทั่งเซเว่นนะฮะ เงียบกริบจริงๆชอบมากเป็นอำเภอที่เงียบมากแล้วสวยมากนะฮะก็ไปเที่ยวถ้ำผีแมนไปอะไรต่างๆแล้วก็ขับต่อไปก็ไปถ้ำปลาถ้ำปลานี่แวะเที่ยวแป๊บเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ตรงต่อไปเนี่ยใกล้ละแล้วก็ถึงแม่ห้องสอนถึงแม่ห้องสอนก็จะไปเที่ยวรอบๆแม่ห้องสอนขึ้นไปดูปางอุ๋งเรืออะไรต่างๆก็ได้น้ำตกผาเสือก็มีในเมืองแม่ห้องสอนก็มีวัดตั้งหลายวัดจังคืนเดินเล่นเที่ยวสนุกมากยิ่งถ้าหน้าหนาวเขาจะมีตลาดคนเดินก็เลือกเวลาให้ไปพอดีกับช่วงถนนคนเดินซึ่งจะไม่มีทุกวันนะฮะนานๆมันก็ต้องมีตามวันหยุดอยู่แล้วไปเช็คเอาเองแล้วกันก็นอนในแม่ห้องสอนแล้วก็ถ้าเกิดมีความสุขก็ที่เท่านั้นตัวหูที่เที่ยวมหาศาลเลยไปดูหมู่บ้านเรียงถ้าไปช่วงมกราก็ไปทุ่งบัวตอง
1: ไปชมเทศกาลทุ่งดอกบัวตองเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาก็จะมาแล้วครับ
0: แล้วก็ถึงแล้วก็เที่ยวต่อไปขับรถลงวนลงไม่อยากกลับทางเดิมก็วนเลย
1: เดี๋ยวสิขึ้นไปตรงบ้านรักไทยกินขาหมูมันโถก่อน
0: ใช่มีเทียบครับคือจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ย7วัน
1: ฮะ
0: 7วัน
1: ครับ
0: เส้นวงเนี่ยวงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้ววัดจากวงกลับทางแม่แจ่มเนี่ยกลับมาทางจอมทองเนี่ย7วัน
1: เหมือนทัวร์ยุโรปเลยเหนื่อยเกินพักสักคืน2คืนนอนเล่นได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: ถ้า7วันนี้ก็พอดีนะก็พักผมก็ได้ประมาณนั้นนะ7วัน
1: ครับ
0: โดยฉะนั้นเป็นเราไม่ต้องรีบเที่ยวฮะรีบเที่ยวไม่มีประโยชน์เพราะว่าแม่ฮ่องสอนคุ้มเยอะเหลือเกินไปแล้วข้ามบางแห่งไปแล้วก็ต้องกลับไปอีกยังไงเพราะงั้นเที่ยวทีเดียวเลยเอาให้ครบไปช้าใจเย็นๆเที่ยวให้ครบค่าน้ำมันที่เราจ่ายไปจะได้คุ้มค่าเพราะว่าเราเที่ยวครบ
1: เ
0: ส้นเนี่ย
1: คุณสวิตส่งเข้ามาครับขอทักทายตอนสายครับคุณสวิตนี่บ้านอยู่สมุทรปราการฝนตกไหมฮะแต่น่าจะแดดร้อนนะช่วงนี
0: ้วันนี้ฟ้ามันอึมๆฮะดูอาจจะตกเย็นๆมั้ง
1: แปลกพอบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยแดดแจ๋เลยฮะอาจารย์ฮะโหแทบจะมอดไหม้พอสี่โมงปุ๊บฟ้ามืดเลยฮะ
0: เราก็นับเวลากันนะฮะวันเลิกเวลาเลิกงานกับฝน
1: ครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาแถวบ้านอาจารย์มี data center มั้ยครับพรุ่งนี้อาจารย์จะมามั้ยครับมาครับรับปากไว้แล้วมามั้ยฮะไม่มาผมจะได้เชิญคนอื่นครับ
0: เอามาดิทำไมจะไม่มาพรุ่งนี้มางานนี้ส่วน data center แถวบ้านผมไม่น่ามีนะฮะส่วนใหญ่เขาไปรวมกันอยู่แถวก็ไม่ไกลกับบ้านผมแหละรอบๆอสมทน่าจะมีเยอะกว่า
1: อุ๊ยครับอาเซียนอาจารย์พี่เหม่งไปครบทุกประเทศยังครับยังครับเอ๊ะหรือครบแล้ววะอาเซียนนี่มันมีประเทศอะไรบ้างครับ
0: ผมขาด
1: ติมอร์เลสเต้ฮะเคยฟังช่วงอะไรเนี่ยอ๋อดีเจท่านอื่นอ๋อที่เป็นครูสอนดำน้ำด้วยแกบอกว่าเป็นนักข่าวคนเดียวที่ทำข่าวซีเกมครบทุกประเทศครับอ๋อแล้วครับ
0: ก็เป็นไปได้นะฮะ
1: อาจารย์เนี่ยไปครบทุกทั้งโลกแล้วทุกประเทศ
0: เมื่อแต่ที่อาเซียนนี่ติมอร์เลสเต้ยังไม่เคย
1: โอ้ฮะดีเลยหมอล็อตบอกว่าผมติดงานในพื้นที่ครับอ้าววันศุกร์หาต้องหาคนอื่นแล้วสิ
0: หมอล็อตเหรอ
1: ครับ
0: จะบอกหมอล็อตไปว่าอาจารย์ทอนแนะนำว่ามีโทรศัพท
1: ์ฮะโอเคฮะ
0: หมอล็อตนี่ผมโอเคไม่มีไม่ก็ไม่เป็นไรฮะวันศุกร์อะ
1: ครับ
0: ไอ้วันศุกร์ผมว่างนะ
1: เอา
0: เออคอนดีแ
1: กก็ถ้าวันรวดเลยนะครับอาทิตย์นี
0: ้สนุกดีอ่ะคนผู้ฟังเขาชอบ
1: โอเคฮะคอนเฟิร์มตามนี้นะครับอาจารย์ฮะดีครับไทยแลนด์จะเป็นAviation Hubของอาเซียนได้ไหมครับได้เลยครับแต่ว่าตั๋วเครื่องบินมันจะแพงมากเลยนะช่วงนี
0: ้ปัญหาของเราก็คือว่าเราก็อยู่กับประเทศหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
1: เช่น
0: เราสนามบินก็ได้รับการเชิดชูว่าดีที่สุดในโลก
1: สิงคโปร
0: ์ใช่
1: แล้วก็เล็กที่สุดในโลกยังมาอุตส่าห์วันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ยังแวะมาพักผ่อนที่เมืองไทยเลย
0: ใช่นั่นก็เป็นเรื่องข้อดีของชาวสิงคโปร์ที่มาเที่ยวเมืองไทยเพราะงั้นถามว่าเป็นได้ไหมมันเป็นอยู่ครับมันไม่ได้เป็นได้ไหมมันเป็นอยู่แต่ถามว่าจะใหญ่ที่สุดในอาเซียนหรือเปล่ามันก็บอกว่ามันยังมีสิงคโปร์อยู่เพราะงั้นมันก็คู่แข่งกันมาเรื่อยๆนะครับ
1: จะไปเที่ยวตลาดครับซื้อของฝากของแห้งทางทะเลอาจารย์ธรไปทะเลมาเยอะมีที่ไหนน่าไปน่าแวะบ้างครับโอ้ย
0: ผมเป็น
1: คนบุรีนะ
0: บ้านเนี้ยตลาดเลยแต่ก่อนเป็นบ้านเพอ่ะยุคคือผมไม่ค่อยชอบยุคนี้ผมว่ายุคนี้มันไม่สนุกอ่ะสมัยก่อนเวลาผมจะไปไหนต่อไหนเนี่ยไปตลาดผมก็ต้องไปหนองมน
1: ครับ
0: แล้วไม่ก็ไปบ้านเพอยู่สองแห่งเท่านั้นเองในยุคก่อนนะฮะ อายุนี่มันมีเยอะเกินไปมันก็เลยบอกไม่ถูกว่าตลาดไหนเป็นตลาดไหนถ้าเกิดออริจินอลกับหนองมนกับหนองมนกับบ้านเพกับยุคเกาะยุคก่อน
1: เดี๋ยวผมพิมพ์ตอบหมอล็อตไปว่าผมอ่านออกอากาศให้แล้วนะครับเห็นทางอธิบดีเขามาอ่านเลยนะอุทยานนะฮะพูดอะไรไปเขาก็โพสต์ตามหมดเลยอ่ะก็ถ้าสำหรับของฝากของแห้งทางทะเลครับถ้าเป็นตลาดบ้านเพเนี่ยผมคงno idea เพราะว่าไอ้แหล่งผลิตมันก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละฮะก็เลยเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยก็จะมักจะไปซื้อตรงที่เขาผลิตเลยครับแต่ถ้ามาซื้อที่หนองมนเนี่ยโอ้โหมีหลายร้านเลยนะแต่ว่าร้านหลักๆเนี่ยก็อยู่ลึกเข้าไปในตลาดหนองมนอยู่ดีอ่ะ
0: คือมันเดี๋ยวนี้มันก็ส่งมาจากที่เดียวๆกันน่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดมันมีที่ไหนซื้อได้ก็ซื้อไปเถอะ
1: ครับก็หลามหนองมนเนี่ยผมก็ไปซื้อตรงที่เขาเผาเลยแต่ละเอียดเลยไหมเนี่ย
0: คือพอดีชีวิตผมเวลาต้องเอาไปใช้หาเงินเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นแนะนำว่าจอดรถที่พักรถมอเตอร์เวย์ที่ผมก็เห็นมีหลายที่เยอะแยะ
1: ครับอารมณ์คล้ายๆจะอะไรนะทุเรียนทอดถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยก็ไปซื้อตรงที่เขาทอดเลย
0: ใช่ถ้าเกิดผมจะซื้อต้องเป็นของราคาสูงปลากุเลาอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่ที่ผมไปบ่อยอยู่แล้วอย่างปลากุเลาผมจะซื้อที่ดอมสักมันจะมีร้านประจำที่ตากปลาทูเรากันเห็นเห็นเลย
1: ครับเมื่อวันก่อนบานตรงผ่านตรงบรรทัดทองครับนักท่องเที่ยวเพียบเลยเออเขากลับมาฮิตอีกแล้วใช่ก็เป็นเรื่องความสำเร็จนี่ก็พยายามรณรงค์การท่องเที่ยวแล้วก็ทางฝั่งของกทมแล้วก็ชุมชนที่บรรทัดทองเนี่ยเขาก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากลับมาเที่ยวที่บรรทัดทองนะก่อนหน้านี้เนี่ยเงาไปช่วงหนึ่งเลย
0: ก็ดีนะครับก็ช่วยๆกันนะฮะว่างๆมากระตุ้นแถวเอกมัยด้วยนะฮะบ้านผู้ว่าอยู่แถวนี้เนี่ย
1: จะต้องกระตุ้นอีกเหรอครับอาจารย์ฮะ
0: เอกมัยเราเจริญได้ด้วยตัวเองนะฮะมีนักเดินไปเดินมาผมไปนวดทีไรเจอแต่ผมไม่เคยเจอคนไทยในร้านนวดผมเลยเอาง่ายๆแล้วกันใช่ข้างๆบ้านเนี่ยผมยังไม่เคยเจอคนไทยเลย
1: ฮะอาจารย์ไม่ใช่คนไทยเหรอครับ
0: ก็มีผมคนเดียวไงคร
1: ับ
0: แล้วมีบ้านผมเนี่ยมีลูกผมแล้วภรรยาผมเนี่ยผัดเพลียนเวียนกันไปนวดเนี่ยส่วนคนอื่นที่มีแต่ทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งอะไรต่างๆนานาชาติ
1: ถามอาจารย์ธรครับถ้าฝนตกหนักๆน้ำท่วมกรุงเทพมหานครจะแก้ปัญหาระยะด้วยการปรับผังปรับขยายท่อได้ไหมครับโอ้ถามผู้ว่า
0: ได้ไหมได้ได้ง่ายมากเลยแค่ช่วงนี้เรามีเงินสัก500,000 ล้านก็น่าจะทำได
1: ้ขยายท่อให้กว้างกว่าเดิมสัก10-20 เซนก็น่าจะช่วยได้เยอะ
0: คือท่อนี้เราก็ขยายอยู่นะฮะเขาทุบนู่นทุบนี่แต่ถามว่าจะให้รับกับฝนตกหนักๆระดับนาโกย่าเนี่ยสัก500,000 ล้านน่าจะพ
1: อ
0: 500,000 ล้านนี่มันดีไม่ดีไม่อยู่เลยขอ800,000แล้วกัน
1: ครับ
0: เนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยเราก็เลยต้องรับกับน้ำรอการระบายของโลกร้อนต่อไป
1: เรื่องของพวกแก้ไขปัญหาไฟดับน้ำท่วมเนี่ยผมว่ากทม.เนี่ยเขามีเรื่องการปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาทำอะไรก็ลงมือทำอย่างจริงจังนะครับไฟดับแถวบ้านผมเนี่ยมีรถของการไฟฟ้านครหลวงรถของการไฟฟ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยมาจอดเรียงกันเป็นตับเลยนะอาจารย์20 คันตัดงงตัดไม้เปลี่ยนสายฟงสายไฟเรียบร้อยพร้อมทีเดียวใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเสร็จหมดถนนทั้งเส้นหน้าสวนหลวงร.9นี่แหละภายในเวลา3ชั่วโมงทั้งที่ปกติน่าจะใช้ถ้ามาจอดรถคัน2คัน3คัน4คัน5คันเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักหลายวัน
0: ก็เขาก็เคลียร์ถนนไฟถนนน่าจะกฟน.นะ
1: อ๋อครับนี่เขาก็เลิกเก็บ เก็บค่าไฟที่สอดแทรกมาในบินแล้วใช่ไหมฮะ
0: ไม่รอน่าจะเลิกแล้วพอดีไม่ได้จ่ายก็เลยไม่ได้สังเกต
1: นาวิกโยธินอเมริกาจะมาอีกเมื่อไหร่ครับอาจารย
0: ์มาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ตามไปที่มีสงครามอยู่เดี๋ยวก็แวะมาเรือมันต้องวิ่งมาทางนี
1: ้อ๋อครับนี่ไอเรือที่มานี่มาจากนี่แหละมาจากที่เคารพกันเลยครับ
0: ก็ได้แต่วนๆอยู่ในมหาสมุทรอินเดียมันจะมาทางนี้ได้ไงก็มามหาสมุทรอินเดียแล้วก็ห้อมสิงคโปร์มาแล้วก็วิ่งมาตรงไทยไม่แวะสิงคโปร์นี่แหละสิงคโปร์แต่ตอนรับสู้คนไทยไม่ได้
1: เดี๋ยวอาจารย์มาอีก2 วันนี้เราไม่เบรกได้ไหม จัดยาวๆเลยชั่วโมงหนึ่ง
0: นะฮะจำสบายแล้วกันเอาไงก็เอานะฮะมันจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอๆ1 2วันรวดนะครับไม่ต้องห่วงฮะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังที่คิดถึงอาจารย์ธรนะครับ
1: เดี๋ยวผมรีบไปคุยกับพี่ก้าด่วนเลยสาหัสแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ครับผมอาจารย์ธรนะฮะต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่

0: ส่งกันเข้ามาด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: Techno for Life
12: ดำเนินรายการโดย
13: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
14: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับนายบอสพิสารถ้ำอมรรายงานตัวประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mgod Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็ทาง YouTube นะครับ FM 99ที่Radio ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายผู้คุยถามคำถาม SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้เน้นตอบคำถามเป็นหลักแล้วกันนะแต่ว่าข่าวเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ข่าวแบบต้องรู้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้นตอบคำถามสักนิดนึงผิดโผสักนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปลุยกันช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับมาขอข่าวแรกที่ควรรู้เลยแล้วกันอันนี้ต้องใช้คำว่าโมโนแม็กเป็นเหตุสังเกตได้นะครับล่าสุดทางด้านของ True Vision นะครับประกาศนะครับว่าต่อไปนี้หลังจากนี้นะครับใครที่สมัครแพ็กเกจดูกีฬาไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจใดๆก็ตามนะครับที่สามารถดูถ่ายทอดสดกีฬาได้จะเป็นนาฟุตบอลที่เอาไว้ดูฟุตบอลหรือจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆที่เอาไว้ดูมวยดู F1 ดูอะไรประมาณนี้จะสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้วนะครับเว็บไซต์ที่ดูก็คือ now.truevision.co.th/thนะครับก็จะสามารถเริ่มดูถ่ายทอดจะดูบอลดูเทนนิสดูเมเจอร์ลีกเบสบอลเขาไปถ่ายอะไรกว่าสนุกเกอร์มวยมอเตอร์จีพีอะไรประมาณนี้ก็สามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ละสำหรับคนที่แบบชอบดูบนคอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกว่าวิธีการล็อกอินก็ใช้ล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่ผูกแพ็กเกจอยู่กับตัวแพ็กเกจของ True Vision Now ได้เลยนะครับโดยที่การรับชมผ่านเว็บไซต์เนี่ยปัจจุบันจะรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p 1920 คูณ 1080 พิกเซลแต่การจะดูที่ Full HD เนี่ยต้องดูผ่าน2เบราว์เซอร์นี้เท่านั้นนะปัจจุบันนะถ้าเป็นบน Windows ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับต้องรับชมผ่านทาง Microsoft Edge เท่านั้นณปัจจุบันถึงจะดูที่ 1080p ได้นะครับถ้าเป็นตัวระบบปฏิบัติการ Mac OS แต่ผู้ใช้ Mac ก็รับชมผ่าน Safari เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเบราว์เซอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Firefox อะไรอย่างเงี้ยณปัจจุบันจะถูกล็อกไว้อยู่ที่ความละเอียดระดับ 480p เท่านั้นนะครับจะไม่ได้ Full HD เนาะแต่ว่า ทรูวิชั่นเขาบอกว่าอันนี้มันอยู่ในช่วงของการทดสอบอยู่มันยังไม่ใช่แบบคือเขาใช้คำว่าเป็นเบต้าเวอร์ชันเพราะฉะนั้นอนาคตเดี๋ยวพวกเบราว์เซอร์อื่นก็อาจจะลองรับการดูที่ความละเอียดสูงกว่านี้หรือถ้าตอนนี้ไปดูอาจจะเจอปัญหาอะไรได้บ้างนะครับผมเห็นมีลูกเพจในบอสผมมาบอกว่าดูบอลเมื่อคืนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เจอปัญหาว่าแบบคือเขาดูผ่าน Microsoft Edge แหละแต่ว่าพอไปกดดู

คือพอไปกดดูที่ Full HD แล้วมันหมุนมันไม่ยอมเพลย์สักทีอะไรเงี้ยต้องยอมกลับมาดูที่480ก็อาจจะแบบเขาอุตส่าห์แตะคำว่าเบต้าเวอร์ชันไว้ให้นะก็เป็นสิวเป็นฝ้าใช้เบต้าเถอะนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ยกประโยชน์ให้จำเลยในตรงนี้ไปก่อนแล้วกันแต่อย่างน้อยดูได้แล้วนะครับหลายคนก็ทั้งข้อสังเกตฮะโมโนแม็กเป็นเหตุสังเกตได้เพราะว่าฤดูกาลนี้สำหรับบนของโมโนแม็กก็เพิ่งเปิดให้ดูผ่านทางเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ฤดูกาลที่แล้วไม่สามารถดูการถ่ายทอดสดกีฬาผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยแต่ว่าเพิ่งมาดูได้ปีนี้เหมือน TrueVision เห็นว่าโมโนแม็กก็ทำงั้นฉันก็ต้องทำสิอะไรเงี้ยละมั้งก็ตามนั้นนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีไปละกันนะฮะแล้วก็คืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับก็แน่นอนงานเปิดตัวของ Apple เนาะ Surprise and Shine อันนี้คือกิมมิกที่เขาโปรโมทไว้ย้ำอีกทีว่างานคืนนี้นะครับตามข้อมูลนะครับความเป็นไปได้มากสุดที่จะเปิดตัวสินค้าคืนนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6 productก็คือ6กลุ่ม6สินค้าเริ่มจาก iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Ultra หรือว่าล่าสุดชื่อที่มาแรงกว่าคือ iPhone Duo ถามว่าชื่อ iPhone Duo ช่วงหลังมาแรงเพราะอะไรเพราะว่าจะมีแบรนด์ทำเคสชื่อดังอย่าง Caseify เขาเปิดหน้าเว็บให้แบบกด wishlist สำหรับการซื้อเคสของ iPhone รุ่นใหม่ได้แล้วไอตัว iPhone ฝาพับหรือว่าจอพับอ่ะ Caseify เขาไม่ได้ใช้ชื่อว่า iPhone Ultra เขาใช้ชื่อว่า iPhone Duo ก็รอดูว่าจะเป็น Duo หรือจะเป็น Ultra นะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัวของสินค้า iPhone 3รุ่นก็จะมี Apple Watch อีก2รุ่นที่จะเปิดนะครับตามข้อมูลก็คือตัว Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4แล้วก็อุปกรณ์หูฟังก็จะมี AirPods 5จะเปิดนะครับโดย AirPods 5ก็จะมี2รุ่นย่อยเหมือนเดิมก็คือรุ่นที่เป็น non ANC ก็คือรุ่นที่ไม่มี ANC กับรุ่นที่ with ANC ก็คือมี ANC หรือระบบตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยก็ตามนี้ไม่น่ามีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Apple TV อะไรเงี้ยถ้าจะเปิดน่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าไม่ใช่ในอีเวนต์คืนนี้เพราะนั้นคืนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เรื่องของสีไม่น่าหนีไปจากที่หลุดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็น่าจะมีทั้งหมด4สีเพราะว่าช่วงวัน2วันนี้ผู้ผลิตเคสแบรนด์ดังๆหรูๆหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มมีการปล่อยทีเซอร์แล้วมันก็ปล่อยมาครบ4สีทุกแบรนด์เลยนะครับก็คือจะเป็นสียืนพื้นก่อนสีเงินกับสีดำสีเงินก็เปรียบบางคนอาจจะเรียกแบบเงินขาวๆแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันสีซิลเวอร์นะครับสีเงินกับสีดำปีที่แล้วไม่มีสีดำใช่ไหมมีสีเข้มปีนี้เขาบอกว่าจะมีสีดำจะเป็นแบบสีประมาณแบบสเปซแบล็กอาจจะไม่ได้ดำเมี่ยมแต่ว่าเป็นแบบเขาเข้มมากๆประมาณนี้ส่วนอีกสองสีก็จะเป็นสีเงินเป็นสีแบบสีฟ้าไม่สีเงินโทษสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็สีซิกเนเจอร์อีกสีหนึ่งที่คาดว่าปีนี้น่าจะฮือฮากันก็คือสีดาร์คเชอร์รี่สีออกแดงๆม่วงๆประมาณนี้หรือบางคนเขาจะเรียกว่าสีของวายก็ได้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่าแบรนด์ทำเคสทำแอคเซสซอรี่ดังๆหลายหรูๆขายกันหลายพันอ่ะโพสต์ภาพแต่ละอันก็สีนี้ทั้งหมดเลยก็ไม่น่าหนีไปจากนี้เพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะมีข้อมูลล่วงหน้าเพื่อทำอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับทันวันจำหน่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะก็รอไปนะฮะส่วนในไทยที่มีการเปิดตัวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลักๆ ก็จะมีตัวแท็บเล็ตของ Infinix นะครับ Infinix Xpad 30 Pro วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเขาเคาะราคาเนี่ยคือเขาเปิดราคาจริงๆอยู่ที่ 11,198 บาทแต่ว่าช่วง early bird ก็คือตั้งแต่ช่วงเปิดตัวที่ผ่านมาจนถึงวันที่11กันยายนก็คือศุกร์นี้เขาจะลดพิเศษเหลือ 8,599 บาทนะครับโดยที่จะเข้ามารุ่นความจุเดียวก็คือ RAM 6 storage 128 GB นะครับสเปครวมๆของ Infinix Xpad 30 Pro เนี่ยจะได้หน้าจอ IPS LCD ขนาด11นิ้วความละเอียด 2K แบบอัตราส่วน 16:10 นะครับ 2560x1600 อัตรา refresh rate อยู่ที่90 เฮิรตซ์ตัวชิปเขาใช้เป็น MediaTek Helio G200 Ultimate นะครับกล้องหลังให้มา1ตัว8ล้านกล้องหน้า1ตัว8ล้านเท่ากันนะครับได้ลำโพงสตีริโอนะครับรองรับระบบเสียง DTS แบตเตอรี่ให้มา8

8,200 มิลลิแอมป์ชาร์จไวด้วยสาย18วัตต์มันสามารถใส่ซิมได้นะครับรองรับ 4G ส่วน Wi-Fi ก็รองรับมาตรฐาน AC เนาะมาตรฐาน Wi-Fi 5นะครับประมาณนี้โดยที่ช่วง Early Bird ที่บอกว่าลดราคาจาก 1,198 บาทมาเหลือ 8,599 บาทจนถึงสุกเนี้ยวันที่11เนี่ยเขาจะได้มีของแถมพิเศษด้วยก็คือจะได้ตัวที่เป็นคีย์บอร์ดโคเวอร์กับตัวปากกาของเขาเขาชื่ออะไรสไตลัส X Pencil อะไรของเขาอะแถมไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเปิดตัวก็คือช่วง Early Bird เนี่ยจะได้ตัว Google AI กับพื้นที่จะเก็บข้อมูลน่าจะเป็นตัว Google Gemini Pro เข้าใจว่าแบบนั้นนะครับพอเขาเขียนว่า Google AI พร้อมความจุ2 TB ให้ใช้งานได้ฟรี3เดือนประมาณนี้นะครับนอกนั้นในไทยก็ไม่ได้มีอะไรเปิดตัวหวือหวาละนะครับนอกจากการปรับราคาขึ้นซึ่งหลายคนจะหือหากับทางด้านของ Samsung ที่ปรับขึ้นที่พูดไปตั้งแต่วันจันทร์ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูอ่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีหลายแบรนด์ที่ปรับขึ้นแต่เขาไม่ได้ประกาศเป็นกิจจลักษณะเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็น Realme ไม่ว่าจะเป็น Oppo เองนะครับ Vivo ก็ขยับขึ้นไปแล้วหรือแม้กระทั่ง Honor ก็ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะฮะข้ามไปดูต่างประเทศสั้นๆแล้วกันในบ้านเรามีการปรับราคาตัว Samsung A07 รุ่นที่เป็นโมเดล 5G ถูกไหมขึ้นไปนะครับสูงสุด 2,000 บาทในต่างประเทศก็มีการเปิดตัวตัว Samsung Galaxy A07S ซึ่งจะเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็น A07 4G รุ่นตีบวกก็ได้เพราะว่าตัวชิปที่เขาใช้ก็ขยับจาก Helio G99 เดิมเป็น Helio G99 Plusดีบวกจริงๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มรุ่นที่เป็นแรม6สตอเรจ128เพิ่มเข้ามานอกนั้นสเปคประมาณเดิมก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าในไทยจะเปิดราคาเท่าไหร่ข้ามไปที่จีนก็จะมีมือถือจอพับ2แบรนด์เปิดตัวฟาดฟันกันแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะโอกาสเข้าไทยอาจจะไม่ได้เยอะทั้งคู่นะครับตัวแรกก็คือ Huawei Mate XT2 Ultimate Design นะครับก็แบบจออันนี้พับแบบ3ทบราคาเปิดตัวที่จีนก็เริ่มต้นก็เฉียดแสนแล้ว 19,999 หยวนนี่คือตัวเริ่มต้นนะRAM 16 Storage 256ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 98,000 บวกลบคิดว่าเข้าไทยถ้าหลักแสนจะมีคนซื้อไหมล่ะอย่าเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของฝั่ง Xiaomi กับ Xiaomi 18 Pro นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าแหมมันออกมาตัดหน้า iPhone Duo iPhone Ultra ซะเหลือเกินมันดูเป็นแฝดกันเหลือเกินนะครับแต่ที่บอกว่าโอกาสขายนอกประเทศจีนน้อยเพราะว่าตัวของ Xiaomi 18 Pro เนี่ยตัวชิปเขาใช้ชิป in-house ที่เป็นของ Xiaomi พัฒนาขึ้นมาเองก็คือตัว X-Ring 03เพราะฉะนั้นก็พอเป็น X-Ring 03ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนนะครับตัว Xiaomi 18 Pro เนี่ยในจีนตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256ขอราคาอยู่ที่ 1,999 หยวนประมาณสัก 54,000-55,000 โดยประมาณก็โอกาสเข้าไทยน้อยมากเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักนะครับส่วนสาวก Vivo Oppo ช่วงนี้น่าจะแบบหูผึ่งกันได้แล้วนะครับเริ่มจาก Vivo ก่อน Vivo คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาจะจัดงานเปิดตัว Vivo X500 Series ซึ่งมันจะประกอบคือตามข้อมูลเขาบอกจะเปิดทั้งหมด3รุ่นก็คือ X500 X500 Pro X500 Pro Max นะครับในวันที่21กันยายนนี้ที่จีนนะย้ำอีกทีว่าที่จีนซึ่งก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรปีแล้วก็ช่วงปลายเดือนกันยาก็จะเปิดตัว X300 เพราะนั้นปีนี้ช่วงปลายเดือนกันยาเปิด X500 ก็ไม่แปลกแล้วก็แน่นอนกว่าจะเปิดตัวโกโบหรือเข้าไทยก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาต้นพฤศจิกายนไม่น่าเกินนี้เหมือนกันนะครับไฮไลท์อันหนึ่งของตัวท็อปสุดของเขาคือ Vivo X500 Pro Max ก็คือเซนเซอร์กล้องหลักตัวใหม่นะครับ200ล้านที่ใช้เซนเซอร์ Sony Ligier L910 ที่เป็นเซนเซอร์ขนาด 1:1.28 นิ้วถ้าให้พูดตรงๆตัวนี้มันคือตัว Sony Ligier 838นั่นแหละแต่ว่าเป็นรุ่นตีบวกใส่โลฟิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องหลักไปเทียบกับ X300 Ultra พูดยากมากถ้าว่ากันตรงๆมันถือว่าเป็นรองนิดนึงเพราะขนาดเซ็นเซอร์มันเล็กกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวของ Sony Ligier 900 901สิที่อยู่ใน X300 Ultra อันนั้นมันเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.12 นิ้วซึ่งจะหลายคนเรียกว่าเซ็นเซอร์1นิ้วนะครับก็เดี๋ยวแต่ว่าอันนั้นมันเรื่องของทางเทคนิคที่เหลือก็ต้องไปรอดูว่าถ่ายออกมาจริงแล้วภาพมันต่างไหมตัวไหนดีกว่าอะไรกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมือถือ

0: เรือธงของจีนในช่วงปีหน้าก็คือพวก Oppo Find X10 Series Vivo X300 X500 Series รวมถึง Xiaomi 18 Series ที่กำลังจะเปิดอะไรเงี้ยเหมือนจะเน้นงานวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งนะครับอย่างของ Vivo X500 Pro Max เนี่ยที่เขาโปรโมทมาก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีการเพิ่มสีที่เรียกว่า Cinematic Video Color Style เข้ามา3แบบก็คือจะมี Daylight Film มี Cold Silver Salt นะครับมี Paris Afterglow แถมในเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยมันยังสามารถถ่าย 4K 240แบบก็คือถ่าย 4K Slow Mo ได้สูงสุดที่240เฟรมถ้าเกิดเป็นที่ 4K 120เนี่ยสามารถถ่ายแบบ10บิตที่เป็นไฟล์ล็อกได้ด้วยแล้วก็10บิตที่เขาเข้ารหัสเนี่ยจะเป็นแบบ4:2:2 APV ด้วยก็เรียกว่าดูจัดเต็มในเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันของพวกXiaomi ของพวก Oppo หรือแม้กระทั่ง Honor เองก็โปรโมทมาทรงๆนั้นนะครับอันนั้นคือฝั่งของ Vivo ส่วน Oppo อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มีชื่อผ่านกสทช.มาแล้วของบ้านเราเนาะสำหรับ Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max นะครับล่าสุด Oppo มีการเปิดใช้คำว่าอะไรดีเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อทำการพรีออเดอร์ล่วงหน้าสำหรับ Oppo Find X10 Series ในจีนนะครับแล้วตอนที่เขาเปิดพรีออเดอร์สิ่งที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้ลือกันว่าทั้ง Oppo ทั้ง Vivo จะเปิดตัวในจีนทั้งหมด3รุ่นย่อยก็คือตัวธรรมดาตัวโปรตัว Pro Max เพราะอย่าง Vivo เมื่อกี้ก็บอกไปก็คือ X500 X500 Pro X500 Pro Max แต่ปรากฏว่าที่เขาเปิดจองของ Oppo Find X10 Series ในจีนน่ะมันเปิดแค่2รุ่นก็คือ Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max ก็คือไม่มี Oppo Find X10 Proประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วจากที่ Oppo เขาโปรโมทเปิดให้จองก็คือ Oppo Find X10 Pro Max จะเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวแบบ200ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวหลักสำหรับตัว Oppo Find X10 ตัวปกติกล้องหลักจะได้200ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้200ล้านเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในปีนี้ก็คือชิปทั้งคู่จะใช้คนละตัวตามข้อมูลที่หลุดนะครับOppo Find X10 Pro Max เนี่ยจะใช้ชิปเรือธงตัวใหม่ของฝั่ง MediaTek ก็คือ MediaTek Dimensity 9600แต่ว่าจะเป็น9600ธรรมดา9600 Pro อะไรก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงแต่ในฝั่งของ Oppo Find X10 อะครับเขาจะใช้ตัว Dimensity 9500รุ่นที่มีการปรับจูนคอสตอมขึ้นไปใหม่เหมือนรุ่น Overclock แต่ยัง Based on ตัว Dimensity 9500เหมือนปีที่แล้วอยู่ก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนด้วยเพื่อไม่ให้ราคาเครื่องกระโดดจนเกินไปนักนะครับก็ประมาณนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งที่ประกาศเตรียมเปิดตัวก็คือทางด้านของ iQOO นะครับกับ iQOO 16จะเป็นเรือธงของแบรนด์อันนี้ก็เตรียมเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้บอกเป๊ะๆว่าเมื่อไหร่แต่ก็คงช่วงปลายเดือนแหละน่าจะหลัง Vivo X500 นะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจาก iQOO 16ในอีเวนต์เดียวกันเนี่ย iQOO จะเปิดตัวแท็บเล็ตใช้คำว่าเป็นเรือธงได้ไหมว่าแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตน่าจะเป็นตัวชูโรงแล้วกันอะในปีหน้าก็คือตัว iQOO Pad Ultra ตามข่าวลือก่อนหน้านี้จะได้หน้าจอ 8.8 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบOLED ด้วยเดี๋ยวต้องไปรอดูของจริงว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านั่นคือข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันอย่างเร็วๆขออนุญาตพักเบรกตรงนี้อย่างเร็วเลยช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 468 9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วย รือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุ

0: จาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะเอเซอร์โค้งสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรม Acer Day 2026 Shift the Game เพราะว่าแคมเปญนี้เขาจะหมดสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ15กันยายนนะครับก็พิเศษครับโปรโมชั่นล้ำๆพร้อมของแถมมาให้กันแบบคุ้มโดนใจเมื่อซื้อสินค้า Acer หรือ Predator รุ่นใดก็ได้นะครับที่มูลค่าครบตามกำหนดนะครับพร้อมลงทะเบียนรับของฟรีไปเลยซื้อครบ 30,000 บาทขึ้นไปรับฟรี Adidas Running Jersey มูลค่า999บาทพร้อมกับตัว Acer Nitro Mouse มูลค่า399บาทนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นมาแต่ไม่ถึง 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยชุดคู่ขวัญ Butterbear นะครับก็คือ Acer Cross Butterbear Mouse และ Acer Cross Butterbear Mouse Pad นะครับมูลค่าอย่างละ499บาทก็ได้จับทั้งเมาส์แล้วก็แผ่นรองเมาส์ผืนใหญ่ๆลายน้องหมีเนยไปเลยทั้งคู่นะครับสงวนสิทธิ์ลูกค้านะครับ1ท่านแรกรับของได้1ชิ้นต่อ1เครื่องหรือ1ใบเสร็จเท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมลองไปดูได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com ที่ Facebook Fanpage Acer Thailand หรือถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer ที่โปรโมชั่นลดราคาแบบจริงๆเขาลดแทบจะทุกรุ่นเลยนะ Nitro V15 Swift Go 14 AI Swift Air 14ก็มีโปรโมชั่นรวมอยู่ในนี้ด้วยทั้งๆที่เพิ่งมานะครับรวมถึงพวกมอนิเตอร์พวกที่เป็นแบบจอพวก All-in-One PC อะไรเงี้ยก็รวมด้วยพวกตระกูลแบบ Aspire C Series ทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าไปช็อปสินค้าได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/thขีด TH นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับคุณมิดฟิตแมนนะครับหูฟัง Sony Jack 3.5 ทรง On Ear บนใบหูแบบไม่ใหญ่มากนึกไม่ออกเลยว่ะคือถ้าเอาทรงคล้ายๆแบบนั้นนึกออกอยู่ตัวนึงอ่ะถ้าเอาแบบเอาประหยัดนะแต่มันไม่มอนิเตอร์นะแต่ว่าเอาไปใช้แหละมันใช้ได้ก็คือตัว CH720N มันเป็นหูฟังไร้สายแหละแต่ว่ามันมีช่องเสียบ 3.5 แต่ถ้าเกิดจะเอามอนิเตอร์จริงๆในงบประมาณนี้จะมีอยู่2ตัวตัวหลักที่ยอดนิยมอยู่แล้วก็คือ MDR M1 นะครับอันนี้ก็อยู่มาสัก 5-6,000 5,000XXX แล้วแต่ว่าหาได้ที่ไหนนะครับอันนี้เป็นหูฟังโคตรมอนิเตอร์อยู่แล้วคือแบบเป็นหูฟังมอนิเตอร์โคตรยอดนิยมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับกับอีกตัวนึงอันนี้เผื่อสำหรับจะแบบอ่ะต่อเล่นกงเล่นเกมด้วยใช้มงใช้ไมค์ด้วยก็คือตัว Sony InZone H6 Air คือตัวเนี้ยตามชื่อรุ่นตระกูล InZone มันคือเกมมิ่งใช่ไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวไดรเวอร์ที่เขาใช้ครับตัวไดรเวอร์Dynamic Driver 40มมที่เขาใช้เนี่ยมันคือตัวเดียวกันกับตัวของ Sony MDR MV1 ที่เป็นแบบสตูดิโอตัวเกรดแบบสตูดิโอจริงจังอ่ะซึ่งตัวนั้นหมื่นกว่าบาทแต่เขาเอาไดรเวอร์ตัวนั้นอ่ะมาใช้อยู่ในตัว InZone H6 Air ซึ่ง H6 Air จะขายอยู่ประมาณพอๆกันกับตัวของM1 เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าจะเอาทรงไหนถ้าเอามอนิเตอร์แบบจ๋าๆเลยก็ต้องเป็น M1 แต่ถ้าเกิดจะแบบเผื่อฟังสนุกด้วยมอนิเตอร์ได้อยู่นะมันยังได้อยู่แต่ว่าแบบเผื่อฟังสนุกด้วยแล้วก็ใส่สบายกว่าอะไรเงี้ยก็แนะนำตัว InZone H6 Air ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับคุณลงท้ายด้วย3515นะครับจะซื้อแล้วค่ะนายบอสช่วยแนะนำด้วย S26 X300 Oppo Find X9 Oppo Find X9 หาซื้อไม่ได้แล้วครับตอนนี้จะเป็น X9S อย่าไปยุ่งกับมันถ้าหา X300 ได้ผมเชียร์ X300 ครับคุณลูดรอฟนะครับสวัสดีครับ

คนก็คาดว่า489บางคนก็คาดว่า 51,000 อะไรก็แล้วแต่ให้ผมคิดว่าไม่น่าเกิน 50,000 แต่อยู่ที่ว่าจะจบที่เท่าไหร่489 499 479เล้งๆประมาณนี้ถ้าคิดว่ารับราคาได้เป็นผมก็เชียร์ให้88โปรไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่ารับราคานั้นไม่ได้อยากจ่ายแค่ประมาณสักไม่เกิน 40,000 สำหรับรุ่นความจุ256กิกก็ไป17 Pro ก็ได้นะครับคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีครับคุณบอสขอบคุณคำถามเมื่อวานวันจันทร์เกี่ยวกับชิปมือถือโฮปเข้าแล้วอย่าลืมตุนเสบียงคงไม่ได้ไปดูแล้วอ่ะแมวป่วยต้องเฝ้าแมวเพิ่งเข้าห้องฉุกเฉินวันนี้เลยเมื่อตอนสายนึกว่าจะกลับมาไม่ทันจัดวิทยุละนะครับคงไม่ได้ไปดูว่าโฮปตอนแรกว่าจะจองหนังไว้ดูพรุ่งนี้รอบ 11:00 นไม่ได้ดูละหนังยาวเลยเหรอ2ชั่วโมง40นาทีนะครับใช่โอ้ว่าจะไม่พูดแล้วเนี่ยอุตส่าห์ไม่พูดก็คือมันเป็นหนังเกาหลีถูกป่ะครับแต่ว่าไอ้ตัวบรรดามนุษย์ต่างดาวแล้วกันผมไม่อยากจะคำว่าเอเดียนมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดเขาใช้นักแสดงฮอลลีวูดมาทำเป็นโมชั่นแคปเจอร์นะคุณนึกออกป่ะมันจะประมาณ 3-4 ตัวละครอ่ะใช้เป็นนักแสดงฮอลลีวูดหมดเลยนะไมเคิลบาสเซนเดอร์อะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือแบบเขาเจ๋งผมว่านาฮงจินเจ๋งตรงนี้ว่ะอุตส่าห์เสียตังจ้างนักแสดงฮอลลีวูดที่มีชื่อมากๆอ่ะแต่ไม่ให้เห็นหน้าจ้ะเอามาทำเป็นโมชั่นแคปเจอร์จ้ะเจ๋งตรงนี้เจ๋งตรงนี้นะครับดีด้วยเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูสตรีมมิ่งหรืออะไรที่มันเข้าได้คงไม่ได้ดูอ่ะน้องแมวป่วยเอาไงเราเอาลูกเราไว้ก่อนคุณนิวทิสแมนเอาชื่อไอพ่นปีโป้ยักษ์คู่แบบไอติมคืออะไรวะอ๋อหมายถึงว่า iPhone ปีโป้ยักษ์คู่อะไรเงี้ยเหรอจ้ะตามนั้นคุณครับเค้กไม่บ้าครับเหมือนเดิมเชื่อฟันธง UCL 2คู่นี้ให้เราชื่นใจหน่อยลิเวอร์พูลแอดมาดริดผมว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้แต่จะชนะไหมแล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมนาโปลีอาร์เซนอลทั้งใจพูดเลยคุณเคอริกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มี Nintendo Direct ใช่เมื่อวานมี Nintendo Direct จริงๆต้องใช้คำว่าเมื่อวานเป็น Zelda Direct แต่คืนนี้มีNintendo Direct ที่เป็น Nintendo Direct จริงๆนึกออกใช่ป่ะคืนนี้รอติดตามกันได้แล้วกันไม่รู้พูดประโยคอะไรอ่ะผมสรุปเร็วๆให้เมื่อคืนละกันสำหรับตัวของ Zelda Direct ครบรอบ40ปีนะครับสิ่งที่ผมรอดูคือเทรลเลอร์ของตัวภาพยนตร์ Zelda ปรากฏไม่มาแต่สิ่งที่มาก็คือ Official Logo ของภาพยนตร์ตกลงเราได้ชื่อภาพยนตร์แล้ว The Legend of Zelda ไม่มีเทเลอร์นะแต่มีเป็นโลโก้เทเลอร์ official logo trailer ใช้คำนี้แต่โอเคกลับมาส่วนเกมก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยได้เห็นเกมเพลย์ไปเรียบร้อยเนาะสำหรับตัว Zelda Ocarina of Time นะครับตัวเกมมาจำหน่าย5พฤศจิกายนนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไปกล้าออกพฤศจิกายนมันคือ Nintendo เนาะมันไม่ไปอิงกับ GTA อยู่แล้วไม่เกี่ยวกันนะครับกราฟิกปรับปรุงใหม่หมดดูหน้าเล่นโคตรแต่ถ้าคิดว่านั่นสิ่งเดียวที่จะมาดึงดูดตังคุณแล้วคิดผิดเพราะนอกเหนือจากตัวเกมที่เปิดพรีออเดอร์แล้วด้วยนะครับเขายังเปิดตัวเครื่องเกม Nintendo Switch 2ลวดลายของ Zelda Ocarina of Time รวมถึงจอยตัวโปรของ Nintendo ลวดลายของ Ocarina of Time ด้วยเอามาให้ดึงดูดคุณแต่ถ้านั้นยังไม่หมดเขายังมีการครอสกับ Lego ไปออกตัวที่เป็นโลโก้แบบของ Zelda ด้วยนะครับตัวลิงก์แบบโอ้โหดึงดูดตังชะมัดล้มละลายแน่ๆแฟนๆ Zelda พูดเลยนะครับอ่ะตามนั้นแต่ว่าคืนนี้มี Nintendo Direct Nintendo Direct คืนนี้จะไม่ได้เจาะจงอยู่ที่ Zelda แล้วนะจะเป็นเกมอื่นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแฟนๆ Nintendo ก็รอดูได้เขาถ่ายทอดตอน 3 ทุ่มนะครับก็ตามนั้นนะฮะคุณครับเค้กถึงไหนวะไม่ใช่คุณเคอริแกนสิอันนี้ตอบไปแล้วเปิดอ๋อยังที่อ่านไม่จบขออภัยเปิดตัว iPhone วันนี้ถือว่าคุ้มค่าดีอินเทอร์เน็ตก็คงมีการพูดถึงแน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณครับเค้กพี่บอยครับช่วยแนะนำซีรีส์อาชอบฟอร์คิลเลอร์ให้นั้ง1 2เรื่องหมายว่าแนวนั้นเหรอนึกไม่ออกว่ะมันไม่มีใครน่ารักเท่าน้องดิประเด็นนึกไม่ออกติดไปก่อนคุณมันรัสสวัสดีครับเดบอช่วยฟันธง UCL คืนนี้ให้หน่อยปืนโอ๊ตปืนสบายอยู่แล้วครับนาโปลีจิ๊บๆนาโปลีจิ๊บๆเหมือนไปเยือนอิตาลีอ่ะไปดู
ไปดูไปท่อง

เที่ยวอิตาลีอ่ะคือเนี้ยอาร์เซนอลชิวๆเลยนะครับชิวๆเลยคุณคัพเค้กพี่วัดครับมันเป็นมาตรฐานของซีรีส์ทุกเรื่องทุกแนวเลยไหมครับซีซั่น1อย่างแจ่มซีซั่น2พอได้ซีซั่น3พอเลยก็ไม่ทุกอันนะอย่างน้อยที่สุดสำหรับผมซีรีส์ในดวงใจอย่าง House MD ผมว่าก็สนุกทุกซีซั่นนะไม่ค่อยมีแผ่วสักซีซั่นน่ะพอๆกันหมดหรืออย่างอชอบฟอร์คิลเลอร์เงี้ยผมว่าซีซั่น1กับซีซั่น2สนุกทั้งคู่อาจจะสนุกคนละแบบซีซั่น2มีความเน้นแอคชั่นมากกว่าซีซั่นแรกด้วยซ้ำนะครับคุณยูชัมเอ็นขอ11ตัวจริงคืนนี้หน่อยที่แน่ๆคือไม่มีกักโปใช่ไหมเพราะว่าไม่มีชื่อติดไปนะครับเห็นว่าถูกแทนที่โดยโจโกเมสหรือไงไม่รู้อะในสควอตเดฟก็ไม่น่ามีกักโปไม่น่ามีกักโปนะครับมันเดาไม่ยากไหมคู่กลางก็น่าจะชักเจ็บฟันไดไหมซ้ายมันก็ต้องเคอร์เคสไหมไปลุ้นขวาว่าจะเป็นซิมปงหรือว่าจะเป็นอาร์โคนะครับวิดฟิลคู่กลางก็ไม่น่าจะพลาดยกเว้นว่าแม็กอลิเซอร์เพิ่งให้สัมภาษณ์มาไม่ได้ต่อสัญญาแล้วแบบจะงี่งอนนะแต่ผมเชื่อว่าโซโบลงแน่ๆแต่ว่าใครจะยืนคู่โซโบท่านแหละระหว่างกราฟกับแม็กอลิเซอร์ก็ไปว่ากันส่วนแนวรุก4ตัวนะครับหน้าเป้ามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะอีฟักอยู่แล้วซ้ายถ้ากัตโตไม่ได้ลงก็บาโคล่ากล้าส่งไหมล่ะตรงกลางก็เบียดอยู่แล้วขวาก็ไปลุ้นเอาแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นมุนยอสแหละก็ไม่น่าจะหลุดจากนี้ไหมนะครับคุณณัฐสรสวัสดีด้วยนะครับคุณบูรพานายบอสโทรศัพท์ยี่ห้อรูน่าจะนูเบียมั้งใช้ดีไหมครับเห็นราคาไม่แรงจะซื้อให้ลูกสาวใช้ในอดีตเคยดีปัจจุบันผมว่ามันดรอปลงไปเยอะนูเบียเป็นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ลูกละกันของทางด้านของ ZTE นะครับปกตินูเบียมันจะเน้นความตระกูลนูเบียจริงๆดังมาจากตระกูลที่เป็นตระกูลเรดเมจิกก็คือตระกูลฝั่งเกมมิ่งเขาอะนะครับช่วงหลังที่ออกมาสร้างชื่อขึ้นมาประมาณนึงก็คือตระกูลนีโอแต่ว่าอย่าไปสับสนกับทางด้านของไอคูนะไอคูก็มีนีโอแต่ถ้าถามว่าระหว่างนีโอของนูเบียกับนีโอของไอคูใครคุ้มกว่ากันไอคูนะไอคูคุ้มกว่าส่วนรุ่นล่างๆจะเป็นพวกแบบ V Series ตระกูลมิวสิกผมเฉยๆอ่ะแล้วก็ซอฟต์แวร์ผมว่ามันก็ไม่ได้เนี๊ยบเหมือนสมัยก่อนสักเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นเป็นตัวท็อปแบบตระกูลเรมิจิกผมเชียร์แต่ถ้าเป็นตัวอื่นผมแนะนำว่าลองดูตัวอื่นไหมอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณครับเคพี่บอสครับคลิปรีวิวตัวเครื่อง Play 6ที่มีทั้งเครื่องใส่ดิสดิจิตอลพร้อมจอยที่เห็นจริงไหมไม่จริงก็ตัวนี้บอกแล้วอะว่าหลังมกราคมปี2008มันไม่มีเขาจะไม่ออกเกมแบบที่เป็นฟิสิกอลแล้วเพราะฉะนั้น Play 6มันก็ฟันธงได้แล้วว่า Play 6มันไม่มีรุ่นที่ใส่ดิสแน่ถ้าจะทำมาเพื่อให้แบบไปใส่เกมเล่นเกมเก่าของ Play 5 Play 4 Play 5ผมว่ายิ่งทำแบบนั้น Sony ยิ่งโดนด่ากว่าเดิมผมว่า Sony ไม่ทำหรอกเพราะฉะนั้นปลอมครับมันอาจจะเป็นเครื่องโปรโตไทป์นะแต่เครื่องจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นค่อนข้างมั่นใจเกิน 80% นะครับคุณอนันทราเมจิก6 Pro ไป8 Pro คุ้มไหมราคาที่ไหนดีช่วงนี้ก็ต้องออนไลน์แหละShopee เห็นลดเหลือประมาณสัก26มั้ง2526ประมาณนี้นะครับ Magic 8 Pro ก็ถ้ายังชอบตัว Magic OS ก็ขยับมาก็คุ้มเพราะว่ากล้องก็อัปเกรดขึ้นพอสมควรนะครับคุณวรวุฒิมี Pad 7 828กดได้ 6,400 คุ้มไหมไม่คุ้มปล่อยมาให้ผมไม่คุ้มคุณวรวุฒิอย่าไปซื้อส่งลิงก์มาที่ผมเดี๋ยวผมซื้อเองครับผมตามนี้ไม่คุ้มผมฟันธงไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มแต่ส่งลิงก์มาให้ผมนะเดี๋ยวผมซื้อเองผมยอมไม่คุ้มคุณรูดอฟสเปค iPhone 17 Pro 18 Pro ที่หลุดมาถือว่าต่างกันเยอะไหมพอดีไม่ได้ตามข่าวเลยช่วยดูให้เข้าทีถ้าอิงตามข่าวสิ่งที่อัปเกรดก็จะมีเรื่องของชิปจาก A19 Pro มาเป็น A20 Pro อัปเกรดกล้องหน้าจาก18ล้านพิกเซลไปเป็น24ล้านพิกเซลกล้องหลังตามข้อมูลคือชุดเดิมสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือ18 Proจะได้กล้องหลักตัวเลนน่ะตัวเลนของกล้องหลักจะได้เป็นแบบ variable aperture ก็คือปรับรูรับแสงได้เหมือน18 Pro Max ไหมเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวเลยนะเป็นเรื่องเดียวที่แต่ละแหล่งข่าวยังรายงานไม่ตรงกันก็คือกล้องหลักของ18 Pro กับ18 Pro Max เขาบอกว่า18 Pro Max จะได้ตัว variable

aperture ก็คือปรับรูรับแสงได้ผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้นะน่าจะ f 1.6 ถึง f 4มั้งหรือ f 1.7 ถึง f 4ประมาณนี้แต่ของ18 Pro จำไม่ได้นะครับตามข้อมูลเป็นแบบนั้นนะครับตามข้อมูลเป็นแบบนั้นนอกนั้นจะเหมือนเดิมสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้คือไอ้ความละเอียดอ่ะมันเท่าเดิม48 48 48แต่เซ็นเซอร์จะเป็นตัวเดิมไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้คงต้องรอเขาเปิดตัวก่อน อีกอย่างนึงที่จะมีการอัปเกรดก็คือเรื่องแบตเตอรี่อันนี้มันอัปเกรดมาทุกปีอยู่แล้วคือแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ลุ้นกันนั่นก็คือเรื่องของตัว Dynamic Island จะมีขนาดเล็กลงคือจริงๆเขาบอกว่ามันเล็กลงมาทุกปีแต่มันลดลงก็จริงก็จริงก็จริงหรือเปล่าแต่ปีเนี้ยเขาบอกว่าใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max เนี่ยมันจะสามารถที่จะมันจะเล็กลงแบบสังเกตได้อ่ะเป็นเหตุสังเกตได้อ่ะประมาณนี้อันนี้คือตามข้อมูลที่หลุดมาราวๆนี้นะครับคุณแมนรัตน์ Magic 8 Pro ไม่น่าใช้หรอครับผมพูดตอนไหนว่าไม่น่าใช้วะเนี่ยนั่นก็น่าใช้เห็นไหมเขาไม่ค่อยแนะนำเลนส์ 25,000 บวกลบมันก็น่าใช้แต่ว่าถ้าจะหาซื้อ 25,000 บวกลบมันคือซื้อช่วงโปรเนาะแค่นั้นเองแต่คนผมว่าคนไม่ค่อยเปิดใจกับออเนอร์มากกว่าแล้วยิ่งช่วงหลังมีปัญหามีประเด็นเรื่องของพวกโฆษณาเงินกู้เข้ามาแทรกด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆโดยรวมมันยังเล่นได้แต่ว่าต้องยอมรับไปก่อนว่า Honor Magic 8 Pro ในเรื่องกล้องถ้าไปเทียบกับ Oppo Find X9 Pro ไปเทียบกับ Vivo X300 Pro มันสู้เขาไม่ได้นะครับคุณอนันทรา Magic 8 Pro เทียบตัวไหนดี Magic 6 Pro รู้สึกวิดีโอไม่สวยถ้าเกิดเน้นเรื่องวิดีโอ Magic 8 Pro ผมว่าวิดีโอดูดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอาจจะไม่ได้เท่ากับฝั่งของ Vivo หรือ Samsung แต่ไม่ได้แย่เหมือนไม่ได้รู้สึกธรรมดาเหมือนตอน Magic 6 Pro สักเท่าไหร่ละนะครับดีขึ้นใช้คำว่าดีขึ้นนะครับใช้คำว่าดีขึ้นได้เลยนะครับลงท้ายด้วย3577ขอล็อกอินฮะขอล็อกอินนี่คือขอเว็บหรือขอยูเซอร์ล็อกอินวะถ้ายูเซอร์ล็อกอินให้ไม่ได้ดิแต่ถ้าเกิดเว็บnow now truevision มี s ด้วยนะแล้วก็ .co.th/th นะครับก็คือหน้าเว็บ truevision now ปกตินั่นแหละหรือเข้าไปอ่ะถ้าแบบขี้เกียจจด URL คุณเข้า Facebook นะคุณน่าจะเล่น Facebook อยู่แล้วล่ะเข้าไปที่เพจของ True Vision ตรงๆเลยเขาเพิ่งโปรโมทไปเมื่อประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วก็เขาจะมีลิงก์ให้กดอยู่ก็กดตามนั้นได้เลยนะครับผมตามนี้คุณ Tree Panda นะครับผมจะเปลี่ยนโทรศัพท์ปัจจุบันใช้ Redmi 13 Pro 5Gใช้ได้ดีแต่แบตเริ่มเสื่อมแกลเลอรี่เริ่มหน่วงถ้าซื้อ17 Redmi 17 5 17 Pro 5G พอได้ไหมหรือมีตัวแนะนำไหมเน้นผมถามแบบนี้คุณเป็น Redmi Lover หรือเปล่าถ้าคุณเป็น Redmi Lover ในงบประมาณ 10,000 ต้นก็โอเคมันก็เอาไงดีวะอันนี้มันจะมี2รุ่นความจุเนาะมันจะมีไอตัว Redmi Note 17 Pro 5G นะใช่มั้ยคุณหมายถึงตัว Redmi Note 17 Pro 5G ใช่มั้ยอ๋อไม่ใช่ดิเพราะว่าถ้า Pro มันก็ต้อง Redmi Note ดิใช่มั้ยมันมี Redmi 17 Pro ด้วยเหรอมีเหรอวะไม่มีมันก็ต้อง Redmi Note 17ดิRedmi Note 17 Pro ดิโอเคถ้าจะซื้อ Redmi Note 17 Pro ลองไปควานหา Xiaomi 17T ดูก่อน Xiaomi 17T ออนไลน์อ่ะถ้าซื้ออ่ะมันน่าจะได้อยู่ช่วงราวๆประมาณสัก 15,000 บวกลบสำหรับ Xiaomi 17T นะซึ่งคุ้มกว่าทั้งสเปคโดยภาพรวมทั้งกล้องทั้งอะไรนะครับลองไปหา 17T ดูก่อนว่าคุณรับราคาได้ไหมแน่นอนมันคุ้มกว่าที่จะลงทุนตัว Redmi Note 17 Pro อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาตามงบเลยขี้เกียจไปลุ้นราคาว่าจะใช้แฟลชทรงแฟลชเซลเนี่ยถ้าเน้นเรื่องของความคุ้มค่าสเปคต่อราคาแล้วกันจริงๆกล้องผมว่ามันก็เทียบกันได้ผมยังเชียร์ iQOO Neo 10อยู่ไอคูนิโอ10เนี่ยถ้าแบบไม่ลดเลยปัจจุบันตัว RAM 8 256จะขายอยู่

มาณ 13,400 ซึ่งก็ชนราคา Redmi Note 17 Pro 5G แต่ว่าถ้าเป็นราคาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผมลองกดเมื่อก่อนเข้ารายการกดดูมันเหลือแค่ประมาณ 10,000 เท่าไหร่ 1,500 โดยประมาณเนี้ยไม่ถึงไม่เอาว่า 11,000 มีทอนอะซึ่งมันได้ชิปแรงกว่าเยอะเพราะว่า Redmi Note 17 Pro 5G มันได้แค่ Snapdragon 6 Gen 4แต่ว่า iQOO Neo 10มันได้ Snapdragon 8 S Gen 4แรงกว่ากันมหาศาลกล้องไม่ได้หนีกันเลยกล้องพอๆกันแบตอึดพอๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมแล้วก็ซอฟต์แวร์ของ iQOO ผมว่าดีกว่าตัวเสียงมี Redmi Note 17 Pro 5G ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็อาจจะเชียร์ iQOO Neo 10มากกว่ารีบซื้อก่อนที่จะหาซื้อไม่ได้นะครับสำหรับ iQOO Neo 10แนะนำจริงๆถ้าคราวนี้มีงบหมื่นต้นนะหาแบบ all in one all around เกมก็เน้นกล้องก็พอถ่ายได้บ้างอะไรเงี้ยผมเชียร์ iQOO Neo 10สุดตัวเลยหรือไม่งั้นก็ขึ้นไป Xiaomi 17T ก็ได้หรือถ้าคุณหาพวก Vivo หรือถ้าไม่ได้เน้นเกมจัดขนาดนั้นแล้วคุณหา Vivo V70 นะราคาแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นแล้วต่ำกว่า 15,000 ก็เป็นตัวหนึ่งที่จัดได้โดยเฉพาะถ้าเน้นกล้องนะครับตามนี้คุณรงศักดิ์นะครับ Honor X8B ทำไมดูพรีเมียร์แล้วกระตุกความชัดระดับ1080ทั้งที่อินเทอร์เน็ตผมก็แรงดูในมือถือสบายๆและทีวีก็ดูได้ไม่รู้ดีอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวแอปเองครับเอาจากที่สังเกตเองแล้วกันนะเพราะว่าผมดูทั้งบนเว็บดูทั้งบน iPad ดูทั้งบนมือถือ Oppo Find X9 ผมอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงดูบนทีวีที่เป็นตัวระบบการที่เป็นของ WebOS ของ LG ด้วยผมแค่รู้สึกว่าแอป Monomac บน Android อ่ะตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาที่สุดอันอื่นนิ่งๆเลยอันอื่นไม่มีปัญหาใดๆเลยไอ้จำวันคู่ของ Man U How ได้ไหมที่ครึ่งแรกทุกคนบ่นกันว่าแบบเข้าไม่ได้ดูไม่ได้หมุนผมดูผ่านตัว iPad ลื่นๆเลยผมดูผ่านบนทีวีลื่นๆเลยแล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกก็คือตอนน่าจะเป็นคู่สัปดาห์ที่แล้วจำไม่ได้แล้วอ่ะคู่เชลซีอ่ะเชลซีอาร์เซนอลผมดูบนมือถือผมรู้สึกว่าบิตเรทมันแปลกๆหน่วงๆพิกลอาจจะคำนี้แล้วกันหน่วงๆพิกลก็เลยเดาว่าแล้วก็ประจวบกับตอนที่คู่ฮาวกับแมนยูมันมีปัญหาก็เลยเดาว่าปัญหามาจากแอป Monomac ที่บนอยู่ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Androidอาจจะต้องรอเขาแก้อีกนิดนึงนะครับแต่จริงมันไม่ควรมีปัญหาแหละผมว่ามันตอนนี้มีอยู่ที่การคัสตอมไมซ์ของแอปของฝั่ง Monomac ละว่าในแต่ละแพลตฟอร์มเขาออปติไมซ์มาดีแค่ไหนอย่างไรแต่ในบน Android มันทำยากเพราะว่าตัว defragmentation มันเยอะก็คือความหลากหลายของฮาร์ดแวร์มันเยอะนะครับคุณ GG Galaxy Fold 7หรือ Fold 8 ดีเห็นบางคนบอกว่า Fold ก็ยังเจ๋งอยู่จริงไหมโฟเจ๋งอยู่แล้วแต่ถ้าผมเชียร์ผมชอบโฟ8แต่ว่าถ้าจะเลือกมันคือเลือกว่าคุณอยากได้ทรงหน้าจอแบบที่เป็นแบบทรงสูงหรืออยากได้แบบที่เป็นทรงกว้างส่วนตัวผมชอบทรงกว้างถ้าผมเชียร์โฟ8แต่โฟ7ก็ดีไม่ได้เถียงว่าไม่ดีแต่ถ้าถามผมชอบมันเป็นการเลือกจากทรงของมือถือเพราะว่าทรงมันต่างกันนะครับของ Fold 8มันจะมีความแบบทรงกว้างๆยกเว้นว่าคุณอยากได้ตัวที่เป็นทรงเดียวกันก็ต้องขึ้นไป Fold 8 Ultra ตัวนั้นก็จะได้เป็นทรงเดียวกับ Fold 7ประมาณนี้นะครับคุณลงท้ายด้วย6709 Vivo X300 Pro ดีไหมดีมากกำลังเปลี่ยนโทรศัพท์สำหรับผมจุดด้อยอาจจะว่าจุดแบบอ่ะติมันสักหน่อยแล้วกันสำหรับผมมี2จุดจุดแรกก็คือถ้าเอา Vivo X300 Pro ไปเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Oppo Find X9 Pro ซึ่งมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะแต่ X300 Pro ยังพอหาซื้อได้อยู่นะมือหนึ่งเรื่องแบตของ X300 Pro มันจะเป็นรองตัวของ Find X9 Pro อยู่พอสมควรรวมถึงเป็นรองกับพวกมือถือเรือธงปีเดียวกันที่เป็นค่ายจีนด้วยกันจะเป็น Honor Magic 8 Pro หรืออะไรก็ตามเนี่ย Vivo X300 Proความแบตความอึดแบตมันจะเป็นรองคู่แข่งเขาอยู่ประมาณนึงแต่ไม่ได้บอกว่าแบตมันไม่อึดนะมันอึดแต่มันแค่ไม่อึดเท่าคู่แข่งเท่านั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่ Vivo เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ตัว Origin OS ในฝั่ง Global ปีนี้ทุกปีในอดีตที่ผ่านมาเขาใช้เป็น Funtouch OS พอเป็น Origin OS เวอร์ชันเดียวกับในจีนเนี่ยเหมือนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันแต่อาจจะแบบเลขรุ่นคนละรุ่นอะไรเงี้ยลูกเล่นมันเยอะขึ้นใช่แต่สิ่งที่มันไม่ดีหรือ

0: ไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับสมัย Funtouch OS ก็คือเรื่องของความไหลลื่นของ UI ผมว่ามันยังมีความแบบแอนิเมชันเอฟเฟคเยอะๆอยู่อะต้องไปติดเอาแล้วก็เรื่องการอัปเดตแก้บั๊กไม่ได้เร็วเท่ากับ Origin OS ของฝั่งจีนของจีนนี่เขาอัปเดตแก้บั๊กแทบคือใช้ว่าทุกเดือนอะแต่ว่าบางเดือนมากกว่า1หนด้วยแต่ของ Global อะครับบางทีบั๊กนึงกว่าจะมาแก้ก็ 2-3 เดือนก็มีแต่คือเขาอัปเดตทุกเดือนนะแต่ว่ามันเหมือนกับในเวอร์ชัน Global มันแคชอัพไม่ทันเวอร์ชันจีนอะรู้จะตอบอย่างเงี้ยมาจะเข้าใจไหมแต่ว่าโดยภาพรวมดีกล้องดีมากๆทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอสำหรับผมถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับ Vivo X300 Pro เล่นได้ครับเชียร์มากๆตัวหนึ่งเหมือนกันในงบประมาณ 30,000 บวกลบสำหรับมือหนึ่งณปัจจุบันนะถ้าใครจะซื้อนะครับคุณ GG ขอบคุณครับตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย4215 Honor X6C คุณภาพราคาเป็นอย่างไรไม่มีทางเลือกไหมครับมือถือนะปัจจุบันที่คุณจะหาได้ในราคาแบบช่วงเล้งประมาณ4ไม่เกิน 5,000 มันก็สเปคประมาณนี้ก็ต้องเอาอ่ะเพราะไม่งั้นก็ตัวอื่นเขากระโดดขึ้นไปหมดแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนตัวเทียบกันเมื่อก่อนตัวเทียบกันก็จะเป็นทางฝั่งของตัว Samsung A07 5G บ้าง Samsung A17 4G บ้างซึ่งราคามันโดดไปแล้วพวกนั้นราคากระโดดไปอยู่ที่ประมาณ 6-9,000 แล้วแต่ว่า Honor X6C ณปัจจุบันยังไม่ขึ้นราคายังคงอยู่แต่ว่าตัว128น่าจะหายากแล้วนะครับปัจจุบันน่าจะหาได้ตัว256ซึ่งราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ4,999 บาทก็เล่นได้แบตอึดแน่ๆเพราะว่าจอมันไม่ได้ความละเอียดสูงจอมันแค่720p ชิปก็ตามยุคสมัยนี้อ่ะสำหรับถ้าสเปคนี้ในปีคศนี้ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรเล่นได้ถ้ามือถือแบบถ้าคุณมีเล้งมีงบประมาณอยู่ประมาณ 4,000 ไม่เกิน 5,000 บาทก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่สำหรับ Honor X6C ตอบแบบเพย์เซฟแบบนี้ไปแล้วกันเพราะมันไม่มีตัวอื่นจะแนะนำจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าไม่ดีแต่มันไม่มีตัวอื่นให้แนะนำเหมือนกันมันก็เป็นทางเลือกที่เพย์เซฟได้อยู่ในงบในยุคสมัยนี้นะครับคุณครับพี่บอสครับการ์ดวันพีชกับการ์ดโปเกมอนที่เป็นข่าวทำไมมูลค่าสูงเอาไม่รู้เลยผมไม่ได้เข้าวงการการ์ดขออภัยด้วยแต่มันคือเรื่องสับสนเอาเป็นเรื่องของการสะสมเอาแบบนี้ก่อนถ้าคุณมองว่าเป็นแค่กระดาษงั้นคุณมองอะไรมันก็ไม่มีค่าก็ได้เพราะว่าคุณกำลังมองสิ่งที่คุณไม่ได้อินกับมันคุณไม่ได้เห็นคุณค่ากับมันเหมือนของสะสมอะบางคนสะสมฟิกเกอร์ทำไมฟิกเกอร์ตัวนี้มันแพงจังทำไมอันนู้นอันนี้มันแพงจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีตลาดของมันอยู่คุณแค่การที่คุณไม่เก็ตกับมันอย่าไปด้อยค่ามันก็พอถ้ามองว่าแบบมันแค่กระดาษใบนึงอะคุณแค่ไม่ได้อะไรกับมันคุณไม่ต้องมายุ่งกับมันคุณไม่อินกับมันก็ไม่ได้อินกับมันแค่นั้นเลยนะครับคุณทำทันซี6708เห็นเขาอวยเยอะก็ดีจริงครับเรื่องอย่างเราก็ดีจริงภาพนิ่งดีวิดีโอถ้านับเฉพาะฝั่ง Android ผมว่ามันก็เป็นรองแค่ Samsung ตัวเดียวนะณปัจจุบันมาใหม่อาจจะไม่ได้ลอง Samsung เดียวอาจจะลอง17 Ultra ด้วยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มท็อป3ของพวกแบบงานวิดีโอที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัญหาอย่างที่บอกอันมีแค่2เรื่องเรื่องหลักก็คือตัว Origin OS แหละอัปเดตหมายความว่าแคชอัพการอัปเดตแก้บั๊กอ่ะมันไม่เทียบเท่าไม่ทันเท่ากับฝั่งของลอมจีนเท่านั้นแต่โดยรวมดีสำหรับผมว่าดีสำหรับ Vivo X300 Pro ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งถ้าคุณหามือหนึ่งนะในราคา 30,000 บวกลบณปัจจุบันก็คอนเฟิร์มให้ว่าดีก็ผมบอกเอ้ยเดี๋ยว X500 Pro Max จะมาแล้วแต่อย่าลืมว่าราคามันก็จะกระโดดไปอีกนะอันนี้ก็อย่าลืมว่าราคาจะกระโดดไปอีกนะครับอ่ะ 15:59 หมดเวลาแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาอยู่กันนะครับเทคโนโลยีวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนายบอสวันจันทร์ถึงวันพุธกับนายบอสแต่เทคโนโลยีวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะพรุ่งนี้อยู่กับดร.ประดิษฐ์วันศุกร์อยู่กับพี่บอยก็พี่ตู่ดาวสงครามอะไรก็ว่ากันไปนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage นายบอสทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์แสงก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้วันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง

0: ับท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยกว่าปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะสวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะประจำวันที่9เดือน9ปี69นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอในการที่จะซื้อของกันนะครับนะฮะก็ไปกดได้นะฮะกดดูแล้วกันนะฮะว่าไหนถูกใจก็ซื้ออันไหนไม่ถูกใจก็อย่าไปซื้อมันนะฮะ
2: ใส่ตะกร้าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อย
1: ใส่
2: ตังค์อีกที
1: ใส่ตะกร้าไว้ก่อนเก็บโค้งเก็บโค้ดด้วยนะอย่าลืมนะจริงๆเมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยนะพี่นัทไม่เคยเก็บโค้ดไม่เคยเลยนะ
2: ซื้อก็ซื้อ
1: พอซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยเอ้ยโอเคอะไรเงี้ยไอ้พอเก็บโค้ดเฮ้ยโหมันถูกว่ะเว้ยถูกกว่าอะไรเงี้ยจริงจนตอนนี้น่าจะเป็นระดับ
2: แพลตินัมแล้ว
1: โอ้น่าผมว่าไม่มีใครซื้อยอดเยอะถ้าผมแล้วผมกล้าพูดได้เลยนะ
2: ยอดในนี้ยอดในรวมพลคนทำงานเวิร์กช็อปอีก
1: โอ้นะอะไรในเครื่องมือ
2: โค้ด10 นาทีหาเสร็จปุ๊บรับครับ
1: อ่ะมันมีพ่อค้าคนนึงก็รับด้วยนะแต่เขาไม่ทันผมไงเห็นอยู่คนนี้เขาจะขายพวกไอ้เครื่องมือเวล่ากับพวกไอ้โอหกเหลี่ยมเยอะเขาจะมีพวกนี้เยอะแล้วเขามี KTC เยอะด้วยนะคนเนี้ยแล้ว KTC เขาเสร็จผมหมดเลยอ่ะ
2: KTC เนี่ยไม่ใช่กรุงไทยการ์ดนะ
1: ครับ
2: นะใช่ไหมมันคืออะไรนะเกียวโตทูป่ะพี่
1: ใช่เกียวโตทู
2: ใช่ไหม
1: เป็นเครื่องมือละ number one ของญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะก็ถือว่าคือเราเป็นช่างไงเราก็ชอบไงเครื่องบอยเครื่องมืออะไรที่มันดูแปลกๆดูแบบเฮ้ยแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้เพื่อไฟฟ้าก็เหมือนกันเครื่องมือไฟฟ้านี่เกือบทุกยี่ห้อนะมีครบหมดแล้วนะ
2: ตอนนี้เป็นทศกัณฐ์เนี่ยเครื่องมือยังเลยมือเลยตอนนี้
1: นะโอ้โหนะฮะครับผม
2: ล้นมือตอนนี้ล้นมือ
1: ครับ
2: อืมใครวันนี้ไหนๆก็คุยกันถึงเรื่องเครื่องมือนะคุณถาม
1: ฮะครับ
2: วันนี้สมมติว่าเราไปทำรถอู่หนึ่งอะไรเงี้ยหรือในมุมของความเป็นช่าง
1: อ
2: ันนี้ถามในมุมของความเป็นช่างก่อนเพราะผมเชื่อว่ายูเซอร์ส่วนใหญ่ดูเครื่องมือไม่ออกหรอก
1: ห
2: รือผู้เจ้าของรถก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้อุปกรณ์พวกนี้นะ
1: อ
2: ุปกรณ์มีความสำคัญขนาดไหนครับในการทำรถ
1: เครื่องมือเนี่ยถามว่าสำคัญไหมก็ถือว่าสำคัญพอสมควรนะเอาง่าย
2: ๆ
1: ถ้าถือว่าลูกบล็อกไม่คมใช่ไหมหรือบล็อกไม่ดีแล้วไปขันน็อตพอขันน็อตเสร็จปุ๊บแทนที่มันจะจับได้มั่นคงใช่ไหมมันจะมีระยะลุนเกิดขึ้นเขาเรียกระยะที่มันมีเงี้ยช่องว่างเยอะขึ้นพอมีช่องว่างเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บสมมติว่าไปขานปุ๊บมันลูดครั้งแรกปุ๊บแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนบล็อกนะพอลูดครั้งที่สองครั้งที่สามปุ๊บ
2: เหลี่ยมหมดแล้ว
1: พอเหลี่ยมไม่เหลือแล้วตอนเนี้ยจากงานที่แบบแค่ขันตั๊กเดียวออกจบเลยทุกอย่างกลายเป็นเพิ่มวิธีการ

0: ำงานมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะ
1: อืม
0: คือทำยังไงต้องเอาล็อตตัวนี้ออกให้ได้จะทำยังไงแล้วอย่างคือบางรถบางอันอาจจะพื้นที่อาจจะน้อยนะ
1: อืม
0: ถ้ายิ่งพื้นที่น้อยด้วยโอ้โหแบบเอาละงานนี้งานเข้าแล้วอืมคือถามว่าเครื่องมือความสำคัญโคตรสำคัญเลยและอย่างคืออย่างผมเนี่ยถ้าเครื่องมือพังหรือเครื่องมือเสียนะผมไม่เคยบ่นไม่เคยด่าลูกน้องเลยนะพอรู้ว่าการทำงานมันใช้ทุกวันไงคือมันไม่มีทางหรอกที่โอ้มันจะดีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได
1: ้
0: คือเอาเครื่องมือที่อู่ใช้เนี่ยก็จะเป็นระดับเขาเรียกว่าพื้นฐานกลางๆแล้วกันไม่ได้ดูแย่มากคำว่ากลางๆหมายถึงว่าถ้ามันใหม่ใหม่ๆถือว่าดีแล้วก็อาจจะใช้ได้สักปีถึง2ปีก็ต้องโละทิ้งนึกออกปะเพราะเหลี่ยมคมมันเริ่มหมดไปแล้วไงแต่คันที่จะซื้อไอ้ลูกบล็อกตัวละ500 พันหนึ่งมาให้ลูกน้องใช้ก็สู้ไม่ไหวถามว่าอยากให้ใช้ไหมโคตรอยากให้ใช้เลยนะแต่ถ้าหายไปทีนี้หน้ามืดเลยนะ
1: ที่บล็อกหายไงครับลูกน้อง10คนหายคนละตัว
0: เอางี้ดีกว่าผมซื้อไขควงมานะผมก็วางไว้ตรงกลางนะวางไว้ใครหยิบใช้ก็หยิบไปเลยเชื่อไหมว่าตอนเช้ามาเนี่ยพอเดินมาที่ตู้เครื่องมือใช่ไหมเที่ยวมือไอ้ตัวนี้จะวางข้างบนไม่รู้แขวไปละหายไปละพอตกเย็นมันจะกลับมาอยู่ที่เดิม
1: แต่มันจะกลับมาเสมอ
0: มันจะกลับมาเสมอแต่ก็หายบ่อยเอางี้ดีกว่าคือเป็นช่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องมือหายนี่เป็นเรื่องปกติมากลืมบ้างเอาไว้รถลูกค้าบ้างลืมหยิบออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติแต่เครื่องมือมีความสำคัญนะกับการทำงานของอู่ซ่อมรถหรือว่าของคนที่อยากจะทำรถเองอะไรเงี้ยคือน็อตรูดตัวเดียวเนี่ยจากงานง่ายๆกลายเป็นงานยากเลยนะฮะจะบอกให้ส่วนมากก็เราก็จะเน้นเครื่องมือญี่ปุ่นหรือไม่ก็ไต้หวันละกันมีสองประเทศนี่แหละที่ผลิตเครื่องมือแล้วคุณภาพถือว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เห็นล่าสุดแหวนข้างอันนั้นเยอรมันนะ
0: อาฮาเซตของเยอรมันอันนี้ซื้อมาไม่ใช่ไอฮาเซตนี่มันเป็นประแจแหวนแต่มันไม่เหมาะหรอกเพราะว่ามันจะเป็นเบอร์8เบอร์9เบอร์10
1: 16
0: 12 13แล้วก็15 17อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันต้องเป็นคู่อ่ะอย่างน็อตญี่ปุ่นใช่ไหมก็จะเป็น80แล้วก็12 14แล้วก็14 17อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะเป็นที่ซื้อมาเพราะว่ายังไม่เคยมีแหวนชุดนี้ไงประแจคือถ้าเป็นแหวนข้างอ่ะมีตั้งแต่เบอร์6เบอร์7อ่ะยันเบอร์30กว่าเลยครบหมดแล้ว
1: แต่ยังไม่มีเบอร
0: ์ไอแหวนข้างเนี่ยได้ที่อสมทไงเฮียจำได้ปะ
1: ได้ประสง
0: ค์ตอนนั้นที่เขามีเครื่องมือมาเรื่อยๆอ่ะเราก็ไปซื้อเรื่อยๆไปนั่งดูเรื่อยๆนั่นแหละ
1: กลุ่มเกษตร
0: นั่นแหละ
1: ตอนนั้นได้จากกลุ่มเกษตร
0: ครับ
1: เกษตรกรรมขายสแนปออน
0: ไออันนี้นี่ก็โอเคมันเป็นของเยอรมันแต่ถามว่าถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างฮาเซตของเยอรมันเนี่ยกับ KTC ของญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะผมชอบ KTC มากกว่านะ
1: ฟีลลิ่งในการทำงานของเครื่องมือแต่ละชาติต่างกันไหมพี
0: ่ผมว่าต่างเอาคุณภาพเอาอย่างทุกวันนี้เนี่ยอย่างหลักๆเลยผมว่าส่วนมากนะคนส่วนใหญ่ที่ใช้อ่ะอู่ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นพวกเครื่องมือไต้หวันพวกคิงโทนี่
1: ถูก
0: พวกนี่จะใช้กันเยอะเพราะราคาแบบประแจตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากระโดดข้ามไป KTC เลยอ่ะต่างกันประมาณ 2-3 เท่าเลยนะแต่ดูจากคุณภาพเนื้อเหล็กดูจากอะไรหลายๆอย่างเนี่ย KTC ดูดีกว่าเยอะคือ KTC เนี่ยต้องบอกว่าเคยอยู่ในฟอร์มูล่า1ด้วยนะสมัยที่ Toyota ทำฟอร์มูล่า1อ่ะจำได้ปะ
1: ใช้เครื่องมือของ KTC เนี่ยเต็มระบบเลยเป็นตู้เลย
0: ถูกต้องนั่นสมัยก่อนนั่นน่ะใช่ถูกต้องส่วนณปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้ยี่ห้ออะไรกันส่วนใหญ่แต่จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็น Snap On แหละ
1: Snap On นะ
0: ใช่นะฮะแต่จริงๆ Snap On มันก็ดีนะอยากเอื้อมให้ถึงเหมือนกันแต่ดูจากการทำงานเราแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อ Snap On มาทำกับรถญี่ปุ่นในเรทราคาเท่านี้น่าจะไม่รอด

0: เหนื่อยไปนิดนึงเหนื่อยไปนิดนึง
1: คือถ้าอัตราการทำงานหรือว่าอัตราค่าจ้างในการซ่อมรถเนี่ยเท่ากับอเมริกานะ
0: เทียบเท่า US ดอลลาร์นะ
1: ถ้า US ดอลลาร์มามาเหอะ snap on ก็ snap on เถอะจะซื้อมาถมอู่เลย
0: 2เมตร
1: 2อู่เอาจริงๆนะเครื่องมือก็ถามจากที่เฮียนะถามทีแรกว่าสำคัญไหมผมบอกเลยโคตรสำคัญเลยบางทีเนี่ยถ้าลูกน้องบล็อกไม่ดีเนี่ยแล้วยังไปฝืนใช้เนี่ยอายกตัวอย่างแล้วกันสมมุตินะในพื้นที่แคบ
0: ๆ
1: น็อตเบอร์สิบยึดคอยจุดระเบิดถ้าขันลูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหจากแค่น็อตเบอร์สิบตัวเดียวนะตอนนี้ต้องลื้อกระจังหน้าต้องนู่นนี่แน่นแบบโอ้โหลื้อเยอะนึกออกปะเพื่อที่เอาน็อตตัวนี้ออกให้ได้อะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายจากถอดน็อตเบอร์สิบใช้เวลา1นาทีเสร็จกลับกลายไปต้องเสียเวลาครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งในการที่เอาน็อตตัวนี้ออกเห็นไหมมันเพิ่มเวลาไปโดยปริยายเลยนะครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงพี่ว่าบล็อกที่เราซื้อมาเนี่ยมันดีหรือบล็อกที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยไอ้นี่ยังได้เพราะตัวหัวน็อตลงไปมันต้องเป็นฟิลไหนอะผมถามอะ
1: มันต้องสมมติว่าใส่เข้าไปในหัวน็อตใช่ป่ะเราเอามือขยับซ้ายขวาที่น็อตที่บล็อกดูอะถ้าใส่แล้วมันมีระยะรุนเยอะๆหรือว่ามีระยะคอนเกิดขึ้นเนี่ยกับบล็อกใหม่นะถ้าสมมติเป็นบล็อกใหม่แสดงว่าน็อตเบอร์สิบตัวนั้นไม่ดีแต่ถ้าน็อตดีบล็อกดีไม่มีระยะรุนเกิดขึ้นหรือแทบไม่มีเลยอ่ะอันนั้นถือว่าโอเค
0: คือสวบลงไปมันถ้าจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแน่นปั๊บเลย
1: มันจะไม่แทบไม่มีระยะคลอนเกิดขึ้นแล้วกันถ้ามันคลอนเมื่อไหร่ก็ถือว่าไม่ดีนะครับนะคือเรื่องเครื่องมือเนี่ยผมว่าบางที่ก็อาจให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะนะฮะหรือบางที่ก็อาจจะอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะทั้งนี้ทั้งตัวทักษะช่างด้วยนะช่างบางคนเครื่องมือไม่ดีแต่มันรู้เหลี่ยมไงนึกออกปะมันก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยใช้ทุกวันอ่ะอะไรประมาณนี้แหละครับ
0: คือที่ผมถามเรื่องเครื่องมือเนี่ยล่าสุดที่ผมถามพี่กลับว่ามีลูกค้าคนหนึ่งมาซักเบาะด้วยสาเหตุที่เกินจะคาดเดาได้วันนั้นเนี่ยเราก็เอาวะอะทำก็ทำลูกน้องมุดไปแล้วมุดหัวออกมาปึ๊บนี่ครับหัวมันบี้ไปหมดเลยคือหัวน็อตบอกวิออสเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นจุบๆจีบๆขึ้นมาเป็นจีบๆแต่มันเป็นหกเหลี่ยมนะผมก็หันไปถามลูกค้าที่เขายืนอยู่แล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆอยู่ว่าพี่ก่อนมาหาผมเนี่ยพี่ได้พยายามไขน็อตที่บอกไหมอ๋อใช่พี่เอาครีมล็อกหนีบหัวมันแล้วหมุน
1: เรียบร้อย
0: เนื้องามเนี่ยว่าปวดหัวแล้วเอาบอออกเนี่ยปวดหัวหนักเลย
1: ฮะครับ
0: เราก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ด้วยคำที่มีแหวนข้างแล้วก็เอาโอเคเอาแหวนข้างที่เป็นที่อะไรมันมันเป็นแฉกเยอะๆอ่ะ
1: ลงสิบสองเหลี่ยม
0: สวมลงไปปุ๊บดอมขยับดีวะพอขยับเสร็จมันมีระยะบางมากบอกอ่ะโอเคช้าๆนะค่อยๆดึงอย่าตีค่อยๆดึงมาปึ๊บพอมันออกได้เท่านั้นแหละอ่ะโอเควันนี้กูรอดแล้ว
1: ครับ
0: ก็เสร็จตอนหลังก็ไปหาน็อตมาให้เขาใหม่บอกพี่อ่ะผมเปลี่ยนน็อตนะอันเนี้ย
1: ฮะครับ
0: ผมคิดว่ามันไม่เหมาะจะใส่กลับเข้าไปแล้วผมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุแบบเดิมอีกเนี้ยผมช่วยพี่ไม่ได้แล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับวันนั้นก็เลยจบลงด้วยประการราชนีเนาะคือเครื่องมือฮะมันถูกออกแบบมาผมอยากบอกทุกคนเนาะผมเข้าใจแหละว่าพ่อบ้านบางคนที่เราอยากจะอ่ะโอเคริเริ่มในการทำดูแลรักษาเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: เรารู้ว่าอ๋อคอยเสียนะโอเคเราอาจจะไปร้านอะไรซื้อคอยมาอย่างที่พี่กำบอกคอยมันใช้น็อตเบอร์สิบถอดปลั๊กสี่ตัวห้าคนหรือหกตัวก็แล้วแต่พี่กำพูดเมื่อกี้ไปแล้วว่าโป้งเดียวที่น็อตไม่ออกหรือเหลี่ยมมันเสียไปแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ต้องวิ่งไปอู่แล้วทีนี้ราคานี้มันจะเรื่องใหญ่ลงทุนปัจแจสักชุดหนึ่งเบอร์หลักที่ควรมีติดบ้านครับพี่ควรจะต้องมีเบอร์อะไร
1: 10 12 14 17 19
0: หนึ่งชุด

0: หนึ่งชุดใช่
1: หนึ่งชุดต้องมี
0: ลูกบล็อกก็ตามนี้เลยนะฮะไอ้ที่เอาแปดด้วยก็ได้เอาแปดก็ได้คือเป็นซักเครื่องมือญี่ปุ่นเนี่ยเบอร์หลักๆจะใช้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยอาจจะเป็นเบอร์อาจจะเป็นเลขคี
1: ่
0: อาจจะ13 15อะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะว่า1ทับ5 1อะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกเบอร์นี้อีกแบบนึงใช่ๆ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าวันนี้อยากจะเริ่มต้นทำเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วของพวกนี้นอกจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำแล้วอุปกรณ์ก็มีความจำเป็น
0: อย่างอุปกรณ์อย่างโอเคอย่างเรื่องเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหารถเดี๋ยวนี้ผมว่าก็ถือว่าสำคัญพอสมควรนะเอาไว้ดูค่าต่างๆที่มันอยู่ในระบบในตัวเครื่องยนต์ได้เอามาแบบเป็นไกด์ไลน์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้เพราะเครื่องมือพวกนี้ถามว่าสำคัญไหมผมว่าค่อนข้างสำคัญแต่ว่าโอเคเรามันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ของผมอะพักหลังเนี่ยผมก็จะเล่นสะดวกไงคือให้มันอยู่ในกับตัวเราไปเลยอะไรเงี้ยกับเครื่องมือตัวนั้นอะก็คืออยู่ในโทรศัพท์เราพูดง่ายนั่นน่ะผมก็จะเลือกวิธีนี้เอาเมื่อก่อนก็ซื้อตัวใหญ่ๆนะตัวเท่ากับ iPad อย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเมื่อก่อนก็ใช้แบบนั้นแล้วก็ต้องเสียรายปีด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบไม่ต้องเสียรายปีนะฮะก็คือเอาเนี่ยสัญญาปีต่อปีแล้วกันเขาเรียกมีสัญญาปีต่อปี
1: ต้องจ่าย subscription ด้วยอ่ะ
0: ปีนึงไม่ใช่ถูกนะฮะอาจจะอยู่ที่6ถึง 10,000 นึงเลยนะ 6,000 ถึง 10,000 บาทอะไรเงี้ยอย่างผมซื้ออย่างเงี้ยผมก็ซื้อมาจริงๆก็ซื้อในแอปออนไลน์นี่แหละเราก็เฮ้ยเครื่องมือตัวนี้น่าสนใจเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาดูคลิปฝรั่งก่อนเลยปึ๊บหาตัวนี้หน้าที่มันทำอะไรได้บ้างวะอะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นดีว่าได้เว้ยเราไม่ต้องไปพกเครื่องใหญ่ๆใช่ป่ะเอามือถือไปแล้วก็ผ่านบลูทูธได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ซื้อเลยพอซื้อเสร็จปุ๊บโอเคไลเซนส์ที่ให้มาก็ได้ฟรี1ปีพอปีที่2เก็บตังค์ครับพอเก็บตังค์เสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าอะไรรอจังหวะเฮ้ยโหนี่ไลฟ์ไทม์วารันตีเลยเว้ยไอ้ไม่ใช่วารันตีครับหมายถึงไลฟ์ไทม์กับไอ้ตรงนี้เลยอ่ะเหมือนได้ฟรีตลอดที
1: ่เลยตลอดที
0: ่ก็จัดเลยซื้อเลยประมาณน่าจะประมาณเกือบ600เหรียญคุณลองคูณดู100เหรียญก็ประมาณ 3,000 เกือบ 20,000 นั่นแหละบางทีก็ต้องใช้แหละเพราะว่ามันจำเป็นแหละนะแล้วรุ่นใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้แต่เครื่องมือที่ผมซื้อเนี่ยมันก็ผมว่า 90% กว่าของรถบนโลกเนี่ยมีหมดอ่ะมี BYD Tesla ทุกอย่างมีหมดเลยนะฮะครับผม
1: เพียงแต่ว่า
0: เราจะดาวน์โหลดลงมาหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่
1: เคลียร์โค้ดได้ทุกแทบจะทุกค่ายที่อยู่ในเมืองไทยด้วยอ่ะต้องมา
0: ใช่แต่มันอาจจะไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่ากับแบรนด์ที่เขาสร้างมาเฉพาะแบบต้องทำไปพวกนี้ได้โดยตรงเลยอะไรอย่างนี้นะแต่เบสิกพื้นฐานในการทำงานก็ถือว่าโอเคแล้วกันแค่นั้นแหละผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้เครื่องมือพวกนี้ผมว่าบางคนเนี่ยที่ชอบรถจริงๆอ่ะบางคนเขาซื้อไหมนะอาจจะชอบไปเล่นชอบไปแบบค้นคว้าหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับนั่นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกอันเนี้ยไหนๆเราพูดเรื่องเครื่องมือใช่มั้ยหลังๆมาบางทีเราเจอรถที่วิ่งอยู่ในโซนที่มันเค้าเรียกริมทะเลแล้วกันนะเฮียนัทเนาะริมทะเลน้ำกร่อยหรืออะไรพวกเนี้ยเชื่อมั้ยว่าบางคันเนี่ยเวลาเนาะสนิมมันกินเนี่ยโอ้โหจากงานผมอย่างผมเคยเจอนะบางทีถอดน็อตคาน HRV เนี่ยเอาไม่ออก
1: คือกินยันเกียวเลยว่างั้น
0: โอ้เอางี้ดีกว่าพอเอาสมมุตินะเวลาเราเห็นเด็กทำงานเนี่ยเวลามันยิงน็อตมันก็จะเอาปืนยิงใช่ไหมถ้าอันไหนที่ปืนมันแช่น้ำผิดปกติเนี่ยรู้เลยได้ยินเสียงแบบตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักไม่หยุดสักทีอ่ะนั่นน่ะมาแล้วสงสัยงานเข้าแล้วถามว่าไม่ออกกี่ตัวขอตัวเดียวครับโห อย่าว่าแต่ตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ตัวปัญหาแล้วนะบางทีเนี่ยต้องยอมขันขาดเลยนะ
1: เอารูดเลยเอาให้มัน
0: เอาไม่มันรูดไม่ได้ถ้ารูดนี่อยากหนักเลยต้องขันให้มันขาดไปก่อนแล้วมันเหลือไอ้ข้างในอ่ะแล้วเดี๋ยวเรียกเขามาเจาะใช่โอ้โหเฮี้ยวไอ้นัดเจาะแค่เจาะไอ้น็อตตัวนี้ออกอ่ะใช้เวลาเกือบชั่วโมงอ่ะแล้วไม่ได้ทำเองนะทำเองไม่เป็นนะหมายถึงว่าคือเอาง่ายทำได้แต่ฝีมือไม่ถึงเขาเอางี้ดีกว่าเขาจะค่อยๆแทงตรงกลางอ่ะสมมติว่าน็อตตัวใหญ่เบอร์17อาจจะไดมิเตอร์อาจจะอยู่สัก2เซนเซนครึ่งแล้วกันเซนครึ่งเขาต้องเจาะตรงกลางก่อนแล้วก็แทงไอ้อะไรใช้สว่าน
1: อ
0: ่ะจากเล็กค่อยๆขยายขยายขยายขยายขยายขยายไปเรื่อยจนมันถึงใกล้ๆเกลียวเห็นไหมนึกออกปะ
1: ให้มันบานออกไปจนสิ้นสุด
0: แล้วไอ้เซนเตอร์ตรงกลางนี่จะต้องเป๊ะด้วยนะหมายถึงว่าคาดเคลื่อนได้ไม่เยอะเอางี้ดีกว่
1: า
0: ถ้าคาดเคลื่อนเยอะมันเบี้ยวปุ๊บเนี่ยอีกข้างมันจะหนายข้างมันจะบางไงแล้วเดี๋ยวจะไปกินเกลียวเก่าอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรยากคือรถที่อยู่พวกที่วิ่งอย่างสมุทรสงครามสมุทรสาครพวกอย่างเงี้ยจะเจอปัญหาเงี้ยบ่อยคือบางทีเนี่ยเวลารถพวกเนี้ยเวลาเจอน้ำขังน้ำท่วมอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้น้ำที่ท่วมอ่ะมันมาพร้อมกับน้ำทะเลด้วยหรือเปล่านึกออกปะบางทีมันอาจจะมาพร้อมกันไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราไปลุยพวกเนี้ยสิ่งที่ตามมาคือสนิมฮะพอเป็นสนิมเสร็จปุ๊บนั่นแหละปัญหาของช่างที่จะเกิดคือจากงานที่โอเคทำครึ่งวันก็เสร็จกลับกลายเป็นต้องไปวันหนึ่งหรือ2วันเพื่อที่เอาน็อตตัวนี้ออกตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรอคิวให้ช่างมาเจาะให้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
1: กรณีแบบนี้ผมถามนิดนึงพี
0: ่
1: ลูกค้าเข้าใจไหม
0: ต้องเข้าใจครับแล้วต้องอธิบายแล้วก็ต้องเก็บภาพหลักฐานให้เขาเห็นคือเอางี้คือถามว่าเวลาซ่อมรถมีความเสี่ยงเยอะแค่ไหนเสี่ยง okay. ทุกกรณีเลยยิ่งเป็นรถเก่านะค
1: ือ
0: เวลาเอารถเก่าอ่ะเวลาเราจะซ่อมรถเก่าหรือว่ารถที่อายุเกิน20ปีไปแล้วเนี่ย ความผิดพลาดเนี่ยจะต้องน้อยมากและต้องระวัง อย่างที่สุดเลยเอาง่ายๆนะแค่คุณไปโดนคอหม้อน้ำแล้วมันหักแต่ของเข้ามาไม่หักแต่หม้อน้ำเนี่ยอาจจะประมาณครับเกือบ20ปีแล้วนึกออกป่ะแล้วมันหักคุณอยากอธิบายเขายังไง
1: คนลุก
0: มันคือโอเคมันหักจากที่เรานี่แหละโอเคอันนั้นมันเป็นประเด็นนึงแต่ประเด็นต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันในมุมมองของผมเนี่ยคือมันเริ่มจะพีชีพแล้วไงนึกออกป่ะมันเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ได้เกิดปัญหางานถูกต้องใช่คือประเด็นพวกเนี้ยเนี่ยคือจุดที่เราจะต้องระวังเป็นพิเศษพวกท่อน้ำเอาง่ายผมว่าทำรั่วนะเวลาพวกรถซิตี้ CNG พวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมี3ทางอยู่2ตัวเล็กๆอ่ะแต่ไอ้พวกนี้มันไม่แพงหรอกไม่กี่ร้อย10คันเนี่ยหัก9คันน่ะเห็นใช่ป่ะ
1: โอ้โหอ่ะโอเค
0: คือมันกรอบไงคือเวลาเราเลื้อมันก็ต้องแบบมันต้องมีขยับขยื่นอ่ะแค่เรายกท่อหรือว่าขยับท่อเพื่อเอาบล็อกเสียบน็อตเนี่ยมันเป๊ะเลยนะบางทีอ่ะ
1: ตลายตัวทันที
0: เอาง่ายสั่งมาเป็นถุงอ่ะมาเก็บไว้เลยอ่ะแต่ไม่ได้คิดตังค์นะเพราะมันแค่100ไงคือเอาง่าย10คันนะเจอ9คันนะที่จะต้องเห็นนะนั่นแหละซึ่งมันเป็นอะไรที่บางและเล็กมากไงนั่นแหละเหมือนกับไอ้พวกไอ้อะไรนะท่อหายใจพวก Honda City พวก Toyota Vigo อะไรพวกเนี้ยที่มันอันเท่านิ้วก้อยอ่ะแล้วมันชอบพอมันไปสะกิดโดนนิดเดียวหัก
1: แค่ยกขาคอยดีเนี่ยก
0: ็
1: แยกจากกันแล้วอ่ะ
0: นั่นแหละนั่นแหละไอ้พวกเนี้ยมันเจอบ่อยไงแต่โอเคคือในมุมของเจ้าของรถอะถ้าไม่ใช่ช่างอะโอกาสเข้าใจอะยากนี่ออกใช่ไหมมันจะความเข้าใจมันจะแบบเขาไม่ใช่ช่างอะเขาจะไปรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยบางทีอธิบายจนปากเปียกปากแฉหรืออธิบายให้ตายเหอะเขาก็ไม่รับทราบหรอกเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเขารู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยรถเขามาไม่เป็นไร
1: ทำไมคุณไม่ระวังล่ะ
0: อะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่
1: ประโยคนี้ผมเจ็บปวดมากเลยนะ
0: อืม
1: เจอลูกค้ารถมอมมาไม่เห็นสีเลยเรียกว่าเห็นสีรู้แหละว่าไอ้เจ็ดเอ็กซ์คันนี้สีดำรู้เพราะมันมีบางส่วนที่มันแลบมาจังหวะนั้นเราก็อ่ะลงงานเองเว้ยฉีดน้ำตื้อป้าตื้อป้าเตรียมจะล้างพอฉีดมาพอไล่มาเสร็จปุ๊บถึงด้านท้ายหลังขวาเส้นอะไรวะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉีดน้ำก่อนไล่ที่ควรให้หมดก่อนไว้ทั้งคันไม่รู้ไปลุยอะไรมาเส้นบานเลยวะถึงคือสีดำหายไปเลยเป็นสีโป้เลยอ่ะใจเสียแล้วกูลูกค้ารู้บอกวะว่ารถมีรอยมาตอนนั้นไม่รู้ทำยังไงแล้วลูกค้าก็ทิ้งรถไว
0: ้
1: ขยับไปไว้บนแท่นเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ให้กล้องมันเห็นให้ชัดที่สุดแล้วก็ล้างตรงนั้นเลยคือห้องมันเห็นมันจะมีบางมุมที่มันอาจจะแบบไม่ได้เต็มร้อยอ่ะก็เลยมีความกังวลก็เลยย้ายคันนี้ไปล้างบนแท่นเพื่อให้เห็นว่าเราใช้อะไรล้างอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยพอลูกค้ามารับรถอะไรเงี้ยก็บอกลูกค้าว่าลูกค้าครับหลังรถเนี่ยด้านหลังขวามีรอยนะบอกใช่เนี่ยผมไปโดนมาไม่รู้ตอนนั้นไปจอดรถเนี่ยพอมาตอนจะกลับบ้านมาผมก็ไปดูตอนเช้ามาเห็นมันเป็นรอยแล้วคิดในใจโอ้ย
0: เรา
1: บอกครับนะกูจะไม่เครียดเลยไอ้นี่กังวลเลยกังวลก่อนเลยกังวลก่อนเลยเอาล่ะกูจะจบที่ตรงนี้ไหมเนี่ย
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อนะครับว่าคนที่ทำรถทุกคนอะไม่มีใครอยากทำให้รถลูกค้ามันมีปัญหาหรอกเออทุกคนอยากจบงานเร็วส่งรถลูกค้าอยากส่งใจจะขาดให้ออกไปจากเราเนี่ยใช่ใช่ยิ่งนะวันนี้ผมก็อยู่ใกล้กับบริเวณชาร์จไฟเนาะบางทีก็ต่อยกันมาผมเข้าใจแหละว่าเขามีกล้องแหละแต่บางทีแบบเสี่ยวตู้อะมันใกล้มาก
0: ม
1: ันมีโอ้ต่อย
0: ครับ
1: พี่อันนี้มันเหลือ10 เซนเองนะก็เก่งสมมติลูกค้ารถโดนชนในร้านเราเนี้ยผมรู้ว่าผมไม่ผิดหรอกแต่ผมก็ไม่สบายใจอยู่ดี
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าช่างทุกคนเป็นแบบเดียวกันที่ช่างที่เป็นช่างนะ
0: คร
1: ับก็อยากจะฝากแฟนรายการทุกคนนะฮะวันนี้ก็ถือว่าคุยกันในมุมช่างเล่าตู่ลูกค้าทุกท่านแล้วกัน
0: ว่
1: าไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นหรืออยากทำแบบนั้นแน่นอนนะส่วนไอ้จะมีประสบการณ์ไม่ดีอันนี้อันนี้ก็ขอให้คุณน่ะหลุดพ้นโดยเร็วไวแล้วกัน
0: ฮะครับ
1: นะ
0: ไม่หรอกคือบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยคนที่ใช้รถเนี่ยเขาต้องใจต้องเข้าใจด้วยว่ารถเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยันหมดอายุหรือว่ายันตายจากกันไปข้างนึงแล้วไม่เสียเลยอันนี้เป็นไปไม่ได
1: ้
0: คือรถเนี่ย1คันเนี่ยความเสียหายมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับอะไรอย่างยกตัวอย่างอย่างที่เมื่อกี้เฮียนัทบอกใช่ไหม อย่างผมเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งเมื่อก่อนนะสิ่งที่กลัวที่สุดเลยคือเวลาเอารถขึ้นฮอยแล้วเวลาเอาลงโช๊คมันพังอ่ะ
1: ซ
0: ึ่งอันเนี้ยก็อย่างที่คุยกันไว้ว่าเจ้าของรถถ้าเป็นช่างหรือมีความรู้จะไม่กลัวเลยเวลาอธิบายเพราะเขาเราก็คืออธิบายเขาต้องฟังอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องรับรู้ได้ว่ามันคือเรื่องจริงแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีที่มีความรู้อันเนี้ยยากอธิบายยังให้ตายไงก็ไม่เข้าใจซึ่งเรื่องเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับรถทุกคันเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะ50-50หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เชื่อไหมว่าเคยมีบางอู่นะถึงขนาดขึ้นไม่บอกเลยนะว่าถ้ารถขึ้นฮอยแล้วชกตายไม่รับผิดชอบทุกกรณี
1: เห็นด้วยเหมือนกัน
0: มี
1: เห็นไหม
0: มีนะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะเพราะเขาบางทีเขาอาจจะโดนมาเยอะไงซึ่งก็ต้องเข้าใจในมุมเขาว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากเขามันเกิดจากตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในรถมันเสื่อมสภาพของมันเองแล้วเขาทำไมต้องมารับผิดชอบด้วยคือความเสียหายไม่ได้เกิดจากที่เขาทำถ้าเกิดผมเชื่อว่าหลายที่เนี่ยความเสียหายถ้าเกิดจากตัวอู่หรือตัวช่างที่เขาเป็นคนทำเนี่ยไอ้เรื่องรับผิดชอบเนี่ยเขาไม่มายหรอกนะฮะยังไงเขารับผิดชอบให้ได้แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากเขาแล้วจะไม่ให้รับผิดชอบอันเนี้ยยังไงก็ไม่ยอม
1: ไม่ลง
0: ไม่ยอมคืออย่าว่าแต่ใครเลยผมคนหนึ่งผมก็ไม่ยอม อย่างล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังไงที่ลูกค้ามาตั้งวาวใช่ไหมฮะ

0: จนเจ้าของรถเขากลับไปแล้วเขาก็คงไม่สบายใจแหละเพราะว่าเด็กทักมาว่ามีเสียงไงโอเคแต่แล้วตอนนั้นเราก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องรอเครื่องเย็นไงเราถึงจะทำได้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเขาจะเริ่มไปตั้งปุ๊บเขาบอกพี่ผมเห็นแล้วบอกอะไรวะไอเนี่ยเหมือนสปริงมันหายไปป่ะเนี่ยผมก็ไปดูเออใช่ว่ะสปริงหักดีกว่าลองหาดูดิว่ามันอยู่แถวไหนรอพอโทรไปบอกเจ้าของรถพี่เด็กพี่ทำหักเปล่าโอ้คือตอนที่แกะฝาก็ยืนอยู่นะก็ยังเห็นอยู่นะก็ยังมองอยู่เลยนะเออคือยังไม่ทันลื้ออะไรแม่ยังไม่ได้ทันแต่ต้องไอ้น็อตที่อยู่ในกระเดื่องแม้แต่นิดเดียวเลยนะเออแม่เนี่ยแต่อย่างนี้สปริงไม่แพงหรอก200 บาทแต่เพียงว่าลักษณะการพูดอ่ะมันเหมือนไม่แฟร์กับเราไงนึกออกปะ
1: ถูกครับ
0: เออมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคือไอ้พวกนี้ผมว่านะมันไอ้ความเสียหายอ่ะต่อให้มากกว่านี้ถ้าเป็นความผิดเราอ่ะเราไม่กังวลเลยนะรับผิดชอบให้ได้หมดทุกอย่างแต่ไหนที่ไม่ใช่ความผิดเราอ่ะสลึงหนึ่งก็ไม่ให้บอกตรงเลยนะฮะอ่ะต้องลองดูนะครับ
1: นะเจอขูดที่ดีก็ดีไป
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายวิธีในการทำงานอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาจะซ่อมรถแต่ละครั้งเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ชัวร์ 100% เนี่ยผมเลือกที่ยังไม่ทำให้ก่อนดีกว่านะฮะคือเราก็ทำไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหายหรือไม่หายไงบางทีนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักแวบนึงแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความส่งมาได้นะครับที่ SMS ของเรา4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับพักสักครู่ครับ
1: ครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉรา

0: เชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะก็ใครที่อยากจะถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งมาได้นะครับทางข้อความของเรานะฮะ4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับ2เฮียดูคลิปรถ EV หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อทำไมถึงขึ้นเขาระเบิดชลบุรีไม่ไหวครับ
2: บางทีมันตัดการทำงานจากการที่เวลาที่เราขึ้นบางเหลี่ยมแล้วล้อมันยกครับ
1: ใช่ใช่
2: แล้วรถมันก็เลยตัดการทำงานอันนั้นก็ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมุมชันของมันก็ดีหรือการใช้กำลังส่งมาไม่ดีก็มีผลนะผมว่าแต่ผมเชื่อว่าถ้ารถขับสองอ่ะสมมติถ้าล้อลอยไปแล้วแตะลงมาใหม่อีกทีนึงอ่ะก็ไม่น่าจะไหวแล้วนะมันเหมือนกับมันตัดแรงไปแล้ว
1: แต่จริงๆเขาระเบิดเนี่ยถามว่าชันไหมมันเป็นถนนที่ไม่ปกติดีกว่าผมกล้าพูดอย่างนี้นะคือถ้าถนนปกติจะไม่มีใครทำแบบนี้กันหรอกเที่ยวผมนะแต่พี่แต่ว่าโอเคมันเป็นถนนที่ไม่ปกติก็เลยเกิดความท้าทายเกิดขึ้นกับในหมู่คนที่อยากจะลองนึกออกป่ะแต่เห็นได้ข่าวว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนี่นะใช่ไหม
2: เขาจะปิดแล้วครับเพราะว่าโดยเดิมทีเนี่ยทางขึ้นเขาระเบิดที่เขาไปถ่ายคลิปไปเนี่ยเป็นทางที่สำหรับคนขึ้นไปเล่นล่มล่อนกันแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มองว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะจ๊ะก็เลยเดี๋ยวจะปิดการใช้งานเขาระเบิดเห็นเขาว่านะแต่ว่าก็มีคนคอมเมนต์เหล็กแค่นี้จะกั้นอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็บอกเอากันนั่นแหละไม่ต้องอุตริเข้าไปสิ
1: ครับนะความท้าทายรออยู่ไงใช่ไหม
2: เออ
1: แต่เป็น
2: เคยมีคนเคยมีคนถามนะถึงขนาดว่าผมจะซื้อรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งครับที่ขึ้นเขาระเบิดได้ควรซื้อรุ่นไหน
1: เหมือนกับว่าถ้าผ่านในความหมายคือถ้าไอ้คันที่ผ่านเขาระเบิดได้ที่ไหนบนประเทศในประเทศไทยก็ไปได้หมดนึกออกป่ะ
2: คิดว่างั้นนะ
1: ผมคิดว่ามุมเขาคงเป็นมุมนี้นะ
2: เออ
1: โอ้ใช่รถไฟฟ้าคันนี้มันขึ้นเขาระเบิดได้เนี่ยมันน่าจะไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะประเทศนี้น่าจะสุดน่าจะแบบทันสุดแล้วอ่ะในบรรดาถนนทั้งหมดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่ผ่านมาได้นะที่ผมเห็นนะซีวิกFL5
2: มันต้องไปได้อยู่แล้ว
1: แล้วก็กระบะไฮลักฮีโร
2: ่
1: แล้วก็รถไฟฟ้าหลายคันไม่ผ่านนะมอเตอร์ไซค์ ADV ยังล่วงเลยใช่ป่ะ
2: คือถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วโค้งมันขาดทับแล้วครับเขาบอกว่าพลังงานแม่เหล็กทำงานแล้วเงี้ยมันก็จะโดนเขาเรียกว่ามันเอ็นอ่ะมันก็พาเอ็นเข้าไปที่ร่องน้ำอ่ะก็ต้องไม่ต้องเขินที่จะออกขวาหรอกผมว่าถ้าเป็นผมนะอย่างตอนที่ผมขี่ปัวเยอะๆไปขี่ต่างจังหวัดขึ้นเขาขึ้นดอยเยอะผมก็เลือกทางที่ไม่ลุ้นเว้ยเพราะว่าล้มทีละหมื่น
1: อ
2: ่ะบิ๊ก
1: ไบค์อ่ะเสียรถด้วยแล้วก็
2: เ
1: สีย
2: คันไปล้มทีอันนี้ไม่คุ้มอ่ะ
1: ถ้าจะนี่จะเป็นผมนะเป็นผมนะผมก็ไม่ลองหรอกแต่ถ้ามีสปอนเซอร์ให้ลองอะว่าอีกเรื่องนึงแต่ถ้าจะลองรถตัวเองอะจะลองเพื่ออะไรแล้วอย่างถนนไอ้ถนนแบบเนี้ยมันมีกี่ที่ในประเทศไทยผมถามหน่อยดิแล้วคุณจะไปหาถนนนี้เพื่ออะไร
2: แต่แม้บางคนโอ้โหล้มลงมาเงี้ยเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งรถโอ้โหถ่าย
1: เนาะ
2: น่าสงสารว่ะ
1: ผมว่าไอ้คำว่าสงสารนี่คือน่าสงสารจริงดีเปล่าวะอะไรเงี้ยทำไมอยู่ดีอุตรีไปขึ้นวะอะไรเงี้ยนะอ่ะลองดูนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูข่าวแล้วกันว่าเขาจะปิดแล้วนะฮะได้ข่าวว่าอย่างนั้นสวัสดีครับพี่ผมอ่านบทวิจารณ์รถไฟฟ้าจีนมาเขาว่ารถจีนมาเอาค่าส่วนต่างที่รบกวนเชื่อออกเรื่องลดภาษีช่วงนี้แต่ไม่ยอมสร้างโรงงานและฐานผลิตในที่ไทยนำเข้ามาทั้งอะไหล่นอกแค่มาประกอบไทยทำให้อะไหล่รถจีนรอนานมากพอมาแข่งกันเยอะกำไรไม่ดีก็ซิ่งไปปล่อยลูกค้าคนไทยที่ซื้อไปแล้วรบกวนขึ้นภาษี EV ปีหน้าคงราคาไม่ต่างจากบริษัทญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่จากบริษัทญี่ปุ่นหรือยุโรปแบบที่ผมควรจะอุดหนุนแบบไหนดีครับ มันข้อความไม่ค่อยไปติดต่อกันนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าเหมือนกับว่ารถจีนเนี่ยมาแบบว่าเขาเรียกมาแบบว่าเอากำไรอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ยอม
2: ต่อโรงงานไม่ยอมอะไร
1: ไม่ยอมสร้างอะไรอย่างเงี้ยในเมืองไทยอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ซึ่งโอเคมันก็มีข้อดีแล้วกันนะในข้อดีข้อเสียของมันในข้อที่แบบมันได้เปรียบอ่ะมันก็มีข้อดีอย่างนึงอ่ะตรงที่ว่ามันทำให้ค่ายญี่ปุ่นอ่ะหันกลับมามองไงในเรื่องของการที่จะต้องให้อะไรอีกหลายๆอย่างกับรถที่ขายในประเทศไทยมากขึ้น
2: อันนี้
1: คือส่วนที่เราได้แล้วกันนะฮะแต่ถามว่าถ้าสมมตินะสมมติอนาคตจริงบอกว่าอุ้ย EV ไม่โอเคเลยว่ะฉันเอา REEV แล้วกันREV ก็คือลักษณะมีเครื่องยนต์สันดาปไว้ปั่นไฟมีมอเตอร์ใช้ขับเคลื่อนรถก็เหมือนนิสสันเซเลน่านิสสันคิกอะไรอย่างเงี้ย
2: ซึ่งอย่างตอนนี้ก็มีมาหลายตัวแล้วนะที่เป็นลักษณะนั้น
1: โอ้ผมบอกให้เลยว่าเหมือนจะออกมาเยอะกว่าไฟฟ้าไงตอนนี้ใช่ไหมแล้วพอออกมาตรงนี้ปุ๊บกลับกลายเป็นว่าที่วันนั้นที่วันจันทร์ที่เราเทียบราคาดูอะต่างกัน600,000ในนัดทางคนละอย่างไฮบริดเครื่องยนต์ไฟมอเตอร์ไฟฟ้างานร่วมกันใช่ป่ะอัตราที่เปลืองก็อยู่ที่ประมาณ10ไปปลาย REV เครื่องยนต์ปั่นไฟมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอันนี้อัตราความที่เปลืองก็อยู่ประมาณ10ไปปลายแต่ราคาไฮบริดไปล้าน5ล้าน6อีกอันนึงประมาณ900,000อย่างเงี้ยไม่ถึง900,000ละ89หรอกประมาณนี้เป็นไงล่ะมันก็คือโอเคถ้าจีนโอเคถ้ามาเป็นในรูปแบบนั้นนะผมก็ไม่รู้นะว่า

0: ญี่ปุ่นจะลดราคาลงมาได้หรือเปล่าแต่โอเคมันแต่ตอนเนี้ยคนไทยอ่ะเขาบางคนนะบางกลุ่มแล้วกันนะเฮนัทเนาะเขาจะมองในเรื่องของการที่ว่าเอาเปรียบมาแบบฟรีๆไม่สร้างงานสร้างรายได้คนไทยลักษณะนี้มากกว่าที่มองกันนะซึ่งสเกลตรงนี้ผมว่ามันก็อยู่ที่หน่วยงานรัฐบาลแหละที่จะต้องไปทำยังไงก็ได้ให้เขามาลงทุนในบ้านเราให้ได้แค่นั้นเอง
1: ให้เขามาลงทุนไม่ใช่เขาแบบเอาของเข้ามาขายเก็บเงิน 100% วิ่งกลับไปบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องมีได้ประโยชน์ในส่วนของภาครัฐบ้าง
0: ใช่
1: ไหมอย่ายอมเสียเหลี่ยมอะไรแบบนี้
0: อือฮึครับ
1: นั่นแหละเราก็คงพูดหรือทักได้ประมาณนี้แหละ
0: มัน
1: อย่าโดนบ่อยนะพี่
0: ครับมันก็ต้องรอดูว่าถ้าคุณขึ้นภาษีรถ EV อ่ะยังไงต่อราคารถมันจะสูงขึ้นแค่ไหนแล้วรถจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมองอนาคตข้างหน้าด้วยนะฮะแต่ก็ถ้าขึ้นคือเอาง่ายทุกวันนี้ราคาเนี้ยอาจจะยังหืดจับเลยถ้าขึ้นอีกก็คงน่าจะจอดยาวไป
1: ใช่ใช่ใช่คือผมเชื่อว่าท้ายประโยคที่เขาถามมาเนี่ยอย่างเงี้ยทำแบบนี้ค่าญี่ปุ่นเสียเปรียบไหมอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าต่อให้เขาม้วนเสือกลับไปแล้วครับแต่วันนี้เราได้ชิมแล้วเราได้ชิมแล้วแล้วผมก็อยากจะถามไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเอางี้พี่ผมก็ถามตรงๆเลยว่าพี่ไม่อยากให้คนไทยได้ใช้รถหรือได้ซื้อยานพาหนะสักอย่างนึงที่มันสมราคาแบบที่ต่างชาติพอได้ซื้อหรออ
0: ่ะผมในมุมผมกับเฮียนัทนะผมเชื่อว่าญี่ปุ่นผลิตรถที่เราที่อินโดหรือที่ไหนก็แล้วแต่
1: ก
0: ำไรกับประเทศเขาอ่ะได้เยอะกว่ารถที่เขาผลิตในประเทศเขาเองอีกนะ
1: ถูก
0: ยกตัวอย่างอย่างรถ1คันในการผลิตเนี่ยราคาที่ญี่ปุ่นกับเมืองไทยเนี่ยยังไม่นับไม่รวมออปชั่นนะราคาเรายังแพงกว่าเขาประมาณสัก 30-40% เลยนะเผื่อบางคันอาจจะ 50% หรือทำไปเอาแค่วัตถุดิบแรงงานเอามาเทียบกันน่ะทางนู้นก็แพงกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่รถเขาถูกกว่าเราเยอะนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงได้จากประเทศไทยไปไม่น้อยแล้วกันเอางี้ดีกว่านะครับ
1: ใช่ไหมคือสมมติว่าถ้ามองว่าเราจะสูญเสียรายได้ตรงไหนอะไรเงี้ยเราไปลองดูซิว่ามันจะชดเชยในรูปแบบไหนกันได้บ้างอะไรเงี้ย
0: นะ
1: ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเลยแค่อยากซื้อ ML5 ในราคาล้านกว่าบาท ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นเลย
0: อยากได้ ML5 ราคาแพงกว่าญี่ปุ่นนิดหน่อยก็พอแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ราคาต้องซีวิกปัจจุบันหนึ่งเงี้ย
0: นะครับผม
1: ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยลูกพ่อมา
0: คร
1: ับถ้าราคาเท่าซีวิกนะรับตรงนี้ก่อนเลย2
0: ครับ
1: ไม่ขับรถโว้ยรถไฟฟ้า
0: ไม่เอาแล้วไปกูไปน้ำมันดีกว่าไปน้ำมันเสียงแบบท่อเพาะๆดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ครับมีฟังคนฟังมาถึงนี้นะโอ
0: ้นึกว่าอะไรอุทานเลยโถ่เฮ้ยกูนึกว่าอะไรอ๋อที่แท้ยาวเองนี่เอง
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่มีอะไรครับแต่อยากให้เราได้ใช้ของดีไม่อะไรเลย
0: อ่ะมีคนถามว่ารถไฟฟ้าเวลาชาร์จควรชาร์จแบบเหลือน้อยๆแล้วชาร์จทีเดียวแบบฟาสชาร์จหรือชาร์จทุกวันแบบทีละนิดดีกว่าคือบทความตรงนี้มันมีทั้งสองแบบเลยนะเฮียนัทนะเท่าที่เคยอ่าน
1: อ
0: ่ะบางคนก็บอกเอ้ยต้องชาร์จแบบอัดเต็มร้อยไปเลยอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าไม่แค่80พออะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างต้องดูรูปแบบของแบตเตอรี่ไปเฮียนัท
1: ถูกครับดูรูปแบบของแบตหนึ่งแล้วก็ดูเรื่องของผมใช้คำว่าอะไรดีต้องไปศึกษาว่ารถตัวเองอ่ะรับแบบไหนได้เท่าไหร่ยังไงแต่ถ้าให้ถามกันแบบตรงๆเลยสมมติว่าชาร์จแบบค่อยๆชาร์จกับชาร์จแบบ DC เนี่ยผมมองว่าชาร์จแบบค่อยๆชาร์จอ่ะมันยืดอายุแบตเตอรี่ได้ดีกว่านั่นนะครับ
0: ครับ

0: อ่ะต้องลองดูนะครับพี่โจบอกรถญี่ปุ่นแพงเพราะค่าในช่างญี่ปุ่นที่ทำงานเมืองไทยรถจีนถูกเพราะไม่ต้องเลี้ยงในช่างจีนพี่โจนี่คือใครไม่หรอกคืออย่างอย่างเมืองจีนเนี่ยที่เขามาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องมีคนของเขาอ่ะมาคอยดูแลอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเนาะคือคนไทยจะอยู่อันเดอร์ระดับไหนมันก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งไงนะครับเพราะอย่างน้อยเขาต้องมีคนไทยเป็นคนดูแลคนจีนอย่างเดียวอ่ะเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลคนไทยได้หรอกผมกล้าพูดได้อย่างนี้นะ
1: มันคุยกันไม่รู้เรื่อง
0: เออใช่นะครับมันหมายว่าคนไทยก็ต้องเป็นเฮดใหญ่ระดับหนึ่งแล้วกันแต่อาจจะอยู่อันเดอร์คนจีนอะไรประมาณนี้นะครับญี่ปุ่นก็คือจริงๆอ่ะการมีโรงงานหรือว่าการโรงงานมีฐานการผลิตอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกันทุกที่เลยครับทุกประเทศอ่ะเหมือนกันหมดแหละต่อให้ไปอยู่อเมริกานะหัวใหญ่สุดก็ไม่ใช่คนอเมริกานะไทยญี่ปุ่นอ่ะก็ต้องเป็นคนญี่ปุ่นถูกป่ะเขาก็ต้องไปดูแลแหละนะครับเฮียยุคค่ายญี่ปุ่นรุ่งเรืองเนี่ยโบนัสตก15เดือนเลยนะจากเคนมเปรี้ยว
1: ตอนพี่กำอยู่เนี่ยมีไหม10เดือนเนี่ย
0: เชื่อป่าวว่าตอนผมอยู่เนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าเศรษฐกิจปีไหนมันดีเลยนะตอนรับโบนัสเนี่ยทุกปีเศรษฐกิจมันแย่หมดเลยนะ
1: ล่ะ
0: ไม่เคยมีเอ้ยปีนี้เราขายรถได้อยู่ถล่มทลายจริงๆผมเข้าตอน3ประตูมาด้วยนะก็ไม่เห็นมีไม่เห็นจะมีประกาศว่าโอ้โบนัสปีนี้ต้องเท่านี้อะไรเงี้ย
1: ไม่มีก็ไม่มี
0: แต่โบนัสมันเป็นเรื่องอะไรปีนึงมันเฉลี่ยเท่านี้ทุกครั้งอยู่แล้วนึกออกปะผมไม่เห็นได้เยอะอย่างที่แบบโอ้ยบริษัทนี้ได้โบนัสอีก7เดือนแถมอีก15,000อะไรเงี้ยไม่เคยมีนะเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นนะแล้วไม่เคยมีคำว่าโอ้ปีนี้เศรษฐกิจดีเราขายรถได้เยอะเดี๋ยวพนักงานเอาโบนัสเพิ่มไปอีกเท่านี้นะไม่เคยมีครับ
1: ตอนนั้นมีโรงงานอะไรว่าโรงงานแอร์มั้งที่โอ้โหโบนัส10กว่าเดือนแล้วยังบวกไอ้นั่นอีกเท่าไหร
0: ่อ่ะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเรียนพิธีกรทั้งสองท่านนะครับผมว่าก่อนที่คุยเรื่องราคาระหว่างแบรนด์ญี่ปุ่นกับแบรนด์จีนคุณทั้งสองควรจะศึกษาภาษีรถและเงินที่รัฐบาลไทยสนับสนุนชดเชยราคารถจีนก่อนนะครับขอบคุณครับครับผมก็เอางี้เราคุยเท่าที่เรารู้ความรู้สึกเราแล้วก็ความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วกันเอาแค่มุมนี้ก่อนคือเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องผมว่าคุณก็ทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได้นอกจากภาครัฐบาลอย่างเดียวแล้วมันก็ต้องมาผ่านที่ประชุมนู่นนี่แน่นคือมันเป็นสเกลใหญ่เกินไปซึ่งอันนี้มันเป็นหลักการของโครงสร้างประเทศแล้วครับนะฮะซึ่งเราเอาสิ่งที่เราได้มันกลับมาดีกว่าเมื่อก่อนอะรถญี่ปุ่นอะเคยให้ล้อ17 18 19เราไหมผมถามแค่นี้เมื่อก่อนรถญี่ปุ่นเคยให้หลังคาซันรูฟเราไหมคือถ้าไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบอ่ะไม่มีอะไรมาเป็นตัวกดดันเนี่ยไอ้พวกนี้
1: มันไม่เกิดการแข่งขันนะ
0: ถูกต้องครับใช่ใช่เรามองแค่มุมนี้ครับเราไม่ได้มองแบบคือไอ้เรื่องภาษีเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเขาเรียกมันเสียเปรียบทางรุนการค้ากันแล้วกันเอางี้ดีกว่านะฮะอ่ะลองดูนะฮะถามหน่อยครับเซเรน่า C28ไปติดแก๊สได้ไหมติดได้ครับแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่าประหยัดได้มากแค่ไหนนะ
1: มีคนทำไหมพี
0: ่ผมยังไม่เห็น
1: ยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นนะ
0: แต่ก็อนาคตก็ไม่แน่นะเพราะอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์มันไม่ได้ใช้รอบเลยมันแค่สตาร์ทแล้วก็เดินเครื่องให้มีการปั่นไฟเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับถ้าอยู่กับช่างแตกหักไม่เป็นไรครับจะได้เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราทำเองหักมันจะยุ่งครับจากแท็กซี่ FC 2เฮียอันนี้ถูกต้องครับผมอ่ะเขาบอกบ้านผมอยู่ที่โนนไทยที่บ้านก็มีแต่เกลืออ๋
1: อ
0: เกลือไม่น่าต้องดูว่ามันอากาศ
1: ไอขนาดไหน
0: มันมีไอขนาดไหนใช่ถูกต้องนะครับสวัสดีครับ2เฮียได้ข่าวรถไฟฟ้าที่ตลาดนาเจริญสรุปเกิดจากอะไรครับ
1: ยังไม่มีข้อสรุปจากบริษัทนะฮะตอนนี้คันนั้นเป็น BYD Seal ที่มีควันออกใต้ท้อง
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีคอมเมนต์บอกกันบอกว่าคอมเมนต์สั้นๆเลยเอาแล้วเขาเขียนแค่นี
0: ้ครับผม
1: ซึ่งค่ายนี้ปกติยังได้เห็น
0: ครับผมนะฮะ ะหมดเวลานะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร022016569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ AndroidMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กอล์ฟทริก
1: ดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริกกับทาง FM 99 Active Radio ครับอยู่กับผมเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบอยู่ครับข้าง
3: ๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับคุณเฉลิมวงศ์ครับ
2: ครับ
3: วันนี้วันพุธนะครับเรามาเจอกันกับกอล์ฟทริก9โมงเช้านะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟครับนะครับ
2: สัปดาห์ที่แล้วพูดที่แล้วนี่เกริ่นกันแล้วว่าสัปดาห์แรกนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร
3: ์ครับ
2: EP 1ผมตั้งเป็น EP 1แล้วกันเพราะว่ามันยาวอย่างที่บอกพี่เจี๊ยบถ้าให้พูดกันเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างหมดทุกเม็ดเนี่ยผมว่าต้องมี6ชั่วโมงอ่ะ
3: ผมว่า
2: ต้องมีสัมมนา1วัน
3: ผมว่าสามารถจัดรายการกอล์ฟทริก1วันอ่ะแยกมาเป็นเรื่องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ได้เลยอ่ะ
2: ครับ
3: เพราะมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะมันจะมีอะไรอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยแล้วมันเป็นเรื่องที่อยากจะนำมาคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เรื่องของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันใกล้ตัวคนฟังกอล์ฟทริกของเราเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้เจตนาอยากจะเข้าไปยุ่งกับมันอ่ะอยากจะไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างห้องซิมนะเวลานี้เนี่ยแต่ลองสังเกตคนรอบข้างๆดูครับเพื่อนที่เคยซ้อมอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งลูกหลานนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยลูกและหลานนะถึงวันที่มีหลานเนี่ยจะรู้เลยว่าเด็กสมัยเนี้ยถามว่าไปซ้อมกอล์ฟเนี่ยถามไปซ้อมที่ไหนนะครับแล้วหลานเนี่ยเขาจะไม่บอกแล้วนะไปสนามรถไฟไม่มีแล้วนะเขาเลิกไปนานแล้วนะ
2: ไปห้องฟิล์มที่ไหน
3: ใช่เขาจะบอกแล้วว่าไปซ้อมที่สุขุมวิทเราก็จะฮะตรงไหนนะลูกสุขุมวิทมันอยู่ตรงไหนครับอ๋อสุขุมวิท24ครับฮะซอยอารีมันเลิกไปแล้วไม่เจอสนามใดอ๋อเดี๋ยวนี้ไปซ้อมในตึก
2: สนามแรกๆที่ผมไปนะซอยสนาม
3: อารี
2: สนามอารี
3: ซอย26นะ
2: 126ใช่โอ้สนามแรกๆเลย
3: ใช่นะครับ
2: ฮะ
3: เราก็งงเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไปซ้อมที่สุขุมวิทนึกว่าแบบอ๋อสนามใดสูงเป็น24หรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับมันเป็นตึกครับแล้วก็
2: มีห้องซิม
3: เนี่ยจะสังเกตเลยว่าเรื่องราวของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันใกล้ตัวเราเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับหรือแม้บางครั้งเราชมการถ่ายทอดสดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากราฟิกเขาขึ้นออกมานะครับ
2: เทเซอร์มีเทเซอร์อยู
3: ่นะครับก็จะเห็นเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลขให้เห็นเลยว่าสปินเรทเท่าไหร่หรือว่าอัตราหมุนเท่าไหร่เราก็พอจะเดาได้นะเห็นภาษาอังกฤษพื้นๆก็จะพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นอัตราหมุนของลูกกอล์ฟแหละนะครับโอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเทคโนโลยีมันสามารถมีรายละเอียดเยอะขนาดนั้นเชียวหรือนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ย ก็เลยเป็นที่มานะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละผมก็มาคุยกับคุณเฉลิมวงว่าเรื่องของกอล์ฟซิมูเลเตอร์และเรื่องของเทคโนโลยีกอล์ฟที่มันกำลังจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตนักกอล์ฟมากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณเฉลิมวงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของประเทศเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องการทำห้องซิมนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาตั้งแต่ในยุคที่คนเขายังไม่เล่นกันนะคุณเล่นก่อนเลย
2: คนเขายังไม่เชื่อเลยครับ
3: คนเขายังไม่รู้มันคืออะไรนะครับมาถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันมาแล้วว่าพื้นฐานนะครับฟันดัมเบลของกอล์ฟซิมูเลเตอร์แล้วก็เครื่องแล้วก็ห้องนะครับมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับเครื่องมีกี่ประเภทกลุ่มๆหลักๆใครอยากรู้เนี่ยต้องผมคงขออนุญาตไม่รีแคปนะกลับไปฟังคลิปเมื่อพุธที่แล้วละกันนะครับ วันนี้มาต่อในเอพิโซด2เลย
2: ตอนที่2ตอนที่แล้วเนี่ยพูดถึงว่าระบบกอล์ฟเมเตอร์มีอะไรบ้าง
3: ครับ
2: นะรีแคปแป๊บนึงละกันก็แยกเป็นนอนเมเตอร์กับซอฟต์แวร
3: ์ครับ
2: ซอฟต์แวร์ก็แยกเป็นซอฟต์แวร์ซ้อมซอฟต์แวร์ออกรอบ
3: ครับ
2: ซอฟต์แวร์ออกรอบก็แยกเป็นซอฟต์แวร์ที่แบรนด์นอนเมเตอร์มีกับเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาไม่ได้ทำนอนเมเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกโปรเจคเตอร์และวิธีการเอาภาพขึ้นจอ
3: ครับ
2: ว่ามีกี่วิธีนะ
3: ใช่
2: ไปย้อนดูแล้วกันตรงนั้นโหยาว
3: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีในระหว่างที่เราจัดรายการเนี่ยมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาด้วย
2: ครับ
3: นะครับวันนี้ก็ถามได้เช่นเดียวกันนะครับ4689899หรือจะใช้ทาง YouTube ก็ได
2: ้อ่ะมา
3: ถามขออนุญาตให้คุณซิ่งตอบสัปดาห์ที่แล้วก่อนมั
2: ้ยเอาเหรอเอาเลยครับเอาเลยครับ
3: ถามเข้ามาครับถามว่าคุณอภิเชษฐ์นะถามว่าสอบถามคุณซิ่งหน่อยครับตอนแข่ง TGL ในเครื่องซิมูเลเตอร์ทั้ง2ทีมที่แข่งขันต้องแข่งหลุมเดียวกันหรือเปล่า
2: เฮ้ยหลุมเดียวกันครับ
3: หรือแล้วแต่โปรแกรมจะแรนดอมใ
2: หลุมเดียวกันหลุมเดียวกันก็เหมือนหลุมแข่งหลุมเดียวกันแหละมันน่าจะเป็นแบตเพย์นะ
3: ครับ
2: น่าจะเป็นประมาณแบตเพย์ก็หลุมเดียวกันเป็นสนามเลย์ออฟประหลาดหน่อยนึงนี
3: ่ครับ
2: ประหลาดหน่อยนึงแล้วก็ตีใส่จอเบื้องเริ่มเลย
3: ครับ
2: จอผมวิเคราะห์แล้วมันไม่ใช่จอผ้าผมน่าจะเป็นจอไม้เป็นจองไม้เพราะจริงๆอ่ะเวลาตีเข้าใส่พวกไม้มันกระเด็นออกมาไม่ไกลนะไม่เหมือน
3: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่พวกไม้พวกไม้อัดอะไรเงี้ยครับกระเด็นออกมาไม่ไกลหรอกไม่เหมือนพวกเหล็กเนี่ยเวลาตีปึ้งใส่เข้าไปโหกระเด็นแทบจะมาถึงตัวเลย
3: อ๋อครับ
2: ผมดูแล้วน่าจะเป็นจองไม้ไม่ใช่จอผ้าหรอกอะไรเงี้ยครับ
3: ครับ
2: แล้วก็นั่นแหละเขาก็ตีเดี๋ยวค่อยแล้วก็เขาก็ตีหลุมเดียวกันตีเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าไปตกทรายเนี่ยก็จะมีทรายจริง
3: ครับ
2: ทรายจริงนะแล้วก็ตกลับก็มีลับจริงอะไรเงี้ย
3: ครับ
2: ลับจริงแต่เป็นลับยะเทียมนะ
3: ยะเทียมนะแต่ความสูงความเหนียวเท่ากับยะลับจริงเลย
2: แล้วก็ตีย้อนเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเทคโนโลยีเขาจะกำหนดโดยการส่องเป็นสปอตไลท์ลงมาเป็นไฟอ่ะ
3: ครับ
2: ไฟผมจำไม่ได้ว่าสีเขียวๆอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ทุกคนออนตรงไหนก็ต้องไปพัดตรงนั้นบนกรีนใหญ่
3: ครับ
2: กรีนใหญ่ก็เดินไปพัดบนกรีนหรือว่าแม้กระทั่งลูกข้างกรีนเนี่ยก็ต้องเดินไปชิป
3: ครับ
2: นะเขาจะมีส่งลงมาเลยว่าคุณจะต้องไม่เล่นจากตรงนี้ไม่ได้อยู่เดียวลูกไปวางเองนะ
3: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่เขาจะมีไฟเหมือนโปรเจกต์ลงมาถ้าใคร
3: เคยปอดลงมาตรงนั้น
2: ใช่ถ้าใครเคยไปเดินอีเกียเนี่ยมันจะมีไฟพวกนี้อยู่เหมือนไฟบอกทางอะ
3: ไฟฟอลโล่อย่างเงี้ยเหรอ
2: เออไฟบอกทางว่าเดี๋ยวต้องเดินทิศทางเดเรคชั่นจะต้องเดินไปทางนี้นะอะไรเงี้ยคร
3: ับ
2: ประมาณนั้นที่ทีเดียว
3: แสดงว่าบนกรีนที่เขาทำมาสำหรับการพัดเนี่ยความสูงต่ำหรือว่าม
2: ี
3: แลนด์สเคปมันไม่เหมือนกันเลย
2: มีคลื่นอยู่มีลายอยู่
3: มีคอนทัวร์มีอะไรอยู
2: ่ใช่มีคอนทัวร์อยู
3: ่ครับผม
2: ครับปีนี้ไม่ชัวร์จะไปดูว่า
3: ครับ
2: เพราะผม
3: อันนี้คือเท่าที่คุณซึ่งไปสัมผัสมาไปดู
2: ของจริงไม่สนุกถ่ายทอดสดสนุกกว่า
3: ครับ
2: ของจริงผมดูแล้วเฉยๆง่วงนอนด้วยซ้ำ
3: เพราะอะไรครับเพราะแก็บเวลาเหรอ
2: เพราะว่าตรงดิสเพย์เรามองไม่ออกว่าลูกกำลังไปไหนเหมือนดิสเพย์เขาผมว่าทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่
3: อ๋อเขาอาจจะเน้นเรื่องของการถ่ายทอดสดมาก
2: ถ่ายทอดสด
3: ภาพเป็นทอดสด
2: ถ่ายทอดสดดูตื่นเต้น
3: ครับ
2: แต่ดูของจริงดูไม่เฉยๆไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร
3: ่
2: ครับ
3: แล้วเสียงนะฮะบรรยากาศซาวเอฟเฟกต์อะไรมีไหมจังหวะสวิง
2: เสียงก็ดีเหมือนสไตล์อเมริกันอะไรเงี้ยคร
3: ับ
2: เหมือนเวลาไปดูบาร์อะไรเงี้ยก็พยายามบิ้วอยู
3: ่ก็มีเอนเตอร์เทนเนอร์เข้ามานิดหน่อยมีกล้อง
2: ใช่มีอยู่มีแดนเซอร์มีอะไรพวกนี้เหมือนเชียร์เชียร์ลีดเดอร
3: ์บอมเกิลนิด
2: ๆใช่คร
3: ับก็ดีนะเป็นอีกมุมหนึ่งอ่ะนี่กลับมาเรื่องราวของสัปดาห์นี้แหละนะครับอันนั้นเป็นที่คุณซิงอธิบายตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าเขาเล่นหลุมเดียวกัน
2: ครับ
3: นะครับเล่นหลุมเดียวกันนะครับคราวนี้มาสัปดาห์นี้นะครับ
2: สัปดาห์นี้เราก็จะมาลงเรื่องรายละเอียดการตกแต่งห้องกอล์ฟละ
3: การสร้างห้อง
2: กันใช่เพราะสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่ององค์ประกอบทั้งหมดว่ามันควรจะมีอะไรบ้าง
3: ครับ
2: แต่ยัง
3: ไม่ได้พูดถึงเรื่องของห้องและโครงสร้างใช่ไหมคร
2: ับ
3: ห้องคุณผู้ฟังน่าจะสนใจเพราะว่าผมเชื่อว่ามีเยอะมากเลย
2: ครับห้องก็ต้องเริ่มจากขนาดเท่าไหร
3: ่ค
2: ำถามแรกที่เจอบ่อยก็คือต้องมีพื้นที่เท่าไหร่อะไรอ
3: ย่างน้อยสุดเท่าไหร
2: ่มันผมไม่เชิงบอกเป็นพื้นที่ถ้าบอกเป็นพื้นที่ก็พอบอกได้นะ
3: ครับ
2: ก็ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีประมาณสัก24ตารางเมตรอ่ะ
3: 6คูณ4คิดเร็ว
2: ๆ20ตารางเมตร
3: 5คูณ4
2: อย่างน้อยประมาณ20ตารางเมตร
3: เมตร
2: น้อยสุดที่ควรจะมีนะครับ
3: ความสูงล่ะครับ
2: ความสูงเนี่ยความสูงเนี่ยมันต่ำสุดอะที่ผมเคยทำอะแต่ในเงื่อนไขว่าวงสวิงคนนั้นต้องไม่ชันมากนะ
3: คร
2: ับแล้วกอล์ฟที่อยู่ในห้องต้องไม่สูงมาก
3: ครับ
2: นะ
3: เอาแบบคน190ตีไม่ได้
2: ไม่ได้ครับสองต่ำสุดที่เคยทำก็คือ2เมตร70
3: โอ้ก็ถือว่าต่ำนะ
2: ใช่2เมตร70ที่เคยทำแต่ว่า
3: เพดานมาตรฐานในอาคารบ้านเรือนทั่วไปนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: ถ้าเป็นโหถ้าเป็น
3: อันนี้ต้องถามวิศวะเลยเนี่ย
2: ตึกเฉาสมัยก่อนแค่2เมตร40
3: 2เมตร40
2: ใช่ครับ
3: คร
2: ับ คือจริงๆอ่ะความสูงของพื้นถึงท้องพื้นอ่ะมันสูงกว่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
3: ระบบท่อ
2: จะติดคาน
3: ครับ
2: อ๋อจะติดคานถ้าเป็นห้องแถวสมัยก่อนจะติดคาน
3: ครับคานก็สัก30เซนได้มั้ย40เซนได้มั้ย
2: คือสมัยก่อนเค้าถ้าเป็นอาคารสมัยก่อนเค้าไม่มีฝ้าฉาบเรียบแบบบ้านเรา
3: ครับ
2: เค้าจะมองเห็นคานข้างบนเลย
3: นึกออกอาคารพาณิชย์ก็จะสมัยโบราณ
2: 2เมตร40แบบไม่ค่อยเกิน
3: ถ้าอย่างนั้นตำแหน่งสมมุติใครที่อยู่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์รุ่นเก่าใช่มั้ยครับถ้าคุณหาในพื้นที่ที่ตรงไม่ตรงคานได้ขนาด 4x5
2: ซึ่งยาก
3: มีนะอย่างบ้านตรง
2: ข้าม
3: ผมก็มีนะ
2: เพราะว่ามันถ้าเราหลบคานได้เราก็จะเจอปัญหาว่า เวลาที่ตีเนี่ยเราจะต้องหลบเราต้องเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่มีคานด้านซ้ายกับด้านขวา
3: ครับ
2: แล้วก็เวลาฉายภาพโปรเจคเตอร์เข้าไปหรือขึงจอเนี่ยเราไม่สามารถแขวนโปรเจคเตอร์ได้เพราะโปรเจคเตอร์มันอยู่ต่ำเกินไปเพราะโปรเจคเตอร์หลักการคือมันต้องอยู่ใต้คาน
3: ครับ
2: อยู่เหนือคานไม่ได้เพราะว่า
3: ไม่ได้
2: เพราะว่าไอ้ตัวลำแสงที่โปรเจคเตอร์ส่องเข้าไปในจอมันจะถูกบัง
3: ครับ
2: ก็มี2วิธีคืออยู่ใต้คานหรือว่าอยู่บนพื้นเลยจอก็อาจจะมันแบบไม่ค่อยเวลาทำไปแล้วมันใช้งานไม่ค่อยสะดวกก็คือชวนเพื่อนมาไม่ได้หรอกเราสวิงอาจจะแฟดไงแต่เพื่อนอาจจะชันจบเลยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีถ้าเป็นไปได้ก็คุณควรจะเลือกความสูงเอาแบบเคลียร์คือ3เมตร
2: ความสูงเคลียร์ก็ประมาณ3เอาสวยๆคือ3เมตร
3: 3เมตรครับ
2: จริงๆอะสมัยนี้ผมมีผ้ารุ่นหนึ่งซึ่งมันสามารถทำความสูงได้ถึง3เมตร10
3: หมายถึงผ้าที่ใช้ทำจอ
2: คือมันถูกจำกัดด้วยอย่างนี้มันถูกจำกัดด้วยหน้ากว้างของผ้าที่เขาทอได
3: ้ครับ
2: หน้ากว้างของผ้าที่ทอได้ตอนนี้มันถ้าเป็นของอเมริกามันอยู่ที่3เมตร5เซน
3: ครับ
2: มาจากฝั่งอเมริกา3เมตร5เซนแต่ผมนำเข้าผ้าอีกตัวนึงมันไปได้ถึง3เมตร15เซน
3: ครับหน้ากว้างนะ
2: ใช่ๆก็ถ้าความสูงคือถ้าอันนี้พูดถึงกรณีสร้างบ้านใหม่ก่อนละกันถ้าสร้างบ้านใหม่ก็คือถ้าไปได้ถึงประมาณสัก3เมตร15เซนมันก็จะดี
3: ครับ
2: นะมันก็จะเวลาสวิงแล้วมันจะโล่ง
3: ๆ
2: โล่งๆแล้วหลังๆมันมีเซ็นเซอร์ที่ติดบนฝ้าด้วย
3: ครับ
2: พอติดบนฝ้าปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ตัวเคลียร์ของฝ้าเราต่ำลงแล้วก็ถ้าฝ้าเราต่ำมากๆอะโปรเจคเตอร์มันต้องต่ำตามลงมา
3: ครับ
2: ต่ำลงมาเพราะมันต้องต่ำกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามัน
3: อ
2: ะไม่ได้มาฉายมันจะติดเงาของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ควรจะเป็นตรงนั้นแล้วก็มันไม่เสียดายผ้าด้วย
3: ใช้ที่สุดไม่ต้อง
2: ตัดทิ้งก็ใช้เต็มความกว้างเลย
3: ครับ
2: ส่วนความยาวมันจะยาวเท่าไหร่ก็ได
3: ้ก็แล้วแต่เราละอันไหนความยาว
2: ในม้วนนี่มันยาวได้ถ้าใครอยากทำยาวได้ถึง40แต่ไม่รู้จะเย็บยังไงเหมือนกันนะ
3: 40เมตรอ่ะ
2: 40ประมาณ40หลา
3: โอ้โห
2: แต่
3: ม้วน
2: แต่ไม่รู้จะเย็บยังไง
3: ต่อได้ไหมคุณซิ่งสมมติกรณีแบบอาจจะหาผ้าขนาด3เมตรไม่ได้อย่างเงี้ยอยากใช้ผ้าแบบเมตรครึ่งต่อกันได้
2: สมัยก่อนเขาทำกัน
3: แล้วผลเสียที่เกิด
2: มันไม่สวยมันเห็นตะเข็บมันเห็นตะเข็บไม่สวยสมัยก่อนซึ่งผ้าในเมืองไทยมาไม่ค่อยได้แพร่หลายมากนักเลยนะครับเขาจะต่อกัน
3: หลาแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่
2: ใช่แต่การต่อกันคือมันเป็นการดัดแปลงม
3: ัน
2: ไม่ใช่ผ้าสำหรับกอล์ฟเลยนะครับ
3: ข้อเสียมันคือ1มันไม่สวย2ความในแง่ของความแข็งแรง
2: เดี๋ยวผ้ากลับมาคุยอีกรอบนึงมันเป็นอีกหัวข้อนึงครับพี
3: ่ครับ
2: อันนี้เป็นเรื่องความสูงละความสูงก็จริงๆถ้าแนะนำได้ก็3เมตร10แม็กซิมัมอย่าให้เยอะกว่านั้นเพราะเยอะกว่านั้นมันจะไม่มีผ้าละ
3: ครับ
2: แล้วผมเคยทำถึง3เมตร20เลยนะ3เมตร20 3เมตร30เคยทำแต่ว่ามันต้องดัดแปลงใส่ขอบนิดนึง
3: ครับ
2: ใส่ขอบแล้วก็อาจจะหาวัสดุที่เป็นหนังมาใส่ขอบ
3: ผมเคยเห็นเพราะว่ามีบางที่ใส่ขอบเหมือนขอบจอภาพยนตร์สมัยเก่า
2: ใช่ๆ
3: คร
2: ับ แต่ข้อเสียเท่าที่ผมดูเนี่ยเวลาที่มันสูงมากๆแล้วมันเวลามันสะบัดมันจะสะบัดลูกกลับมาแรงเกินไปแล้วมันจะย้วยๆหน่อยนึงเวลาขึงมันจะย้วยๆมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร
3: ่ครับมันจะไม่ตึง
2: ใช่ครับทีนี้จริงๆแล้วบ้านเราอ่ะถ้าหาได้ไม่ถึง3เมตรจริงๆอ่ะผมว่า2เมตร80ก็พอได้เพราะส่วนสูงของนักกอล์ฟบ้านเราไม่ได้เหมือนฝรั่งเลยนะมันก็ยังพอเอาอยู
3: ่อือหือ
2: นะครับแต่ถ้า3เมตรเอาอยู่แน่นอนพวกถ้าไม่ใช่เหย่าหมิงมาตีนะหรือว่าเวมบี้อะไรเงี้ย
3: ต่างชาติมาก็จะยาก
2: ไม่ใช่พวกเวมบี้พวกนักบาสมาตีนะ
3: ยัง
2: ไงก็เอาอยู่
3: 3เมตรอยู่แน่นอน
2: ยังไงก็เอาอยู่ครับคนบ้านเราเอาอยู
3: ่ครับ
2: ความสูงจบไปแล้วทีนี้ตัวเลขก็สรุปแล้วกันสวยๆก็2เมตร80ถึงประมาณ3เมตร10ได้อยู
3: ่ครับ
2: นะต่ำกว่านั้นมันจะเป็นการบีบบังคับแบ็คสวิงเรา
3: ครับ
2: เหมือนเราถูกข้อจำกัดของบ้านเราอ่ะทำให้สวิงเราไปตามนั้น
3: ต้องเหมือนแบบพยายามลดลงสวิงลงพยายามจะให้มันแฟลตมากขึ้นไม่แชโลมาก
2: ใช่มันจะไปตามหรือตีด้วยความระแวง
3: ครับ
2: เหมือนกับกั๊กอ่ะใส่สวิงแล้วแบบไม่
3: สวิงมันจะเพี้ยนๆนะ
2: เพรา
3: ะ
2: ว่าเพี้ยนใช่
3: องศาของแนวก้านมันจะแบบมุมที่ทำมันจะแบบแฟลตเลยนะ
2: ใช่
3: มันจะไม่สามารถแชโลลงมาได
2: ้ครับ
3: ครับ
2: อ่ะความกว้างความกว้างเนี่ยความกว้างที่ต่ำสุดที่ผมเคยทำก่อนนะ
3: ครับ
2: ไอ้พวกตัวเลขที่ต่ำๆนี่คือแค่เล่าให้ฟังเฉย
3: ๆครับ
2: แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเอาไปทำแล้วมันจะดีนะ
3: uh-huh.
2: มันทำแล้วไม่ค่อยดีหรอก
3: ครับ
2: ความกว้างต่ำสุดที่เคยทำคือ 3.10
3: ความกว้างหมายความว่าความกว้างด้านไหน
2: ด้านจอด้านหน้าจอ
3: ด้านหน้าจอ 3.10 ครับผม
2: 3.10
3: จากซ้ายสุดไปขวาสุด
2: ซ้ายสุด
3: เป็นแคบมากนะ
2: ใช่แคบมากอะไรเงี้ยครับ
3: ครับ
2: ก็อันนี้มันอาจจะคือถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะเราไม่สามารถหาพื้นที่ตรงไหนได้แล้วแล้วเราอยากมีห้องไว้ในบ้านจำเป็นจริงก็ทำ
3: ครับ
2: แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันก็เวลามันจะต้องมันต้องตีด้วยความระแวงเพราะว่าพอกว้าง3เมตร10ปั๊บเนี่ยมันไดเวอร์เลยจะชิดผนังมากอาจจะห่างแค่50เซนนึงช็อตที่ตีไดเวอร์นะ
3: ครับ
2: เพราะว่าถ้ามันห่างผนังขวาแค่50เซน
3: ครับจังหวะแบ็คสวิงอ่ะนะใช่มั้ย
2: เพราะว่าถ้ามันห่างผนังด้านขวามากเกินไปอ่ะแบ็คสวิงมันจะติดผนังด้านซ้าย
3: ด้านซ้าย
2: ด้านหลังเราอะไรเงี้ย
3: ครับ
2: มันก็จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้น
3: แ
2: ล้วก็ข้อเสียคือว่ากลายเป็นว่าเราจะสวิงแบบปกติเราอาจจะสวิงแบบลักษณะที่แบบเอาท์ไซด์นิดนึงเพราะเราไม่กล้าอินทูเอาท
3: ์
2: เพราะเดี๋ยวสวิงแล้วมันไปชนผนังขวาอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ไม่กล้าที่จะ
2: ใช่ครับ
3: เชิญตัวมากๆกลัวว่ามันจังหวะแขนที่เหยียดออกไปมันจะไปเกี่ยวด้านขวาได้
2: ทีนี้ตัวเลขมินิมัม
3: ครับ
2: ตัดทิ้งเราแค่เล่าให้ฟังว่าเคยทำแต่
3: ว่า
2: ไม่แนะนำ
3: ผมติดอยู่นิดนึงผมถามนิดนึงไอ้หน้าจอที่เราเคยใช้ดูโปรเจคเตอร์จอแบบเดียวกับในโรงภาพยนตร์เนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าจอพลาสติกอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมครับ
2: ไม่ได้จอไม่ได้ไม่ได้
3: ในโรงภาพยนตร์มันจะเป็นจอหนานะ
2: ไม่ชัวร์แต่ว่าผมว่าไม่ได้น่าจะตีแล้วอาจจะเสียงดัง
3: อ๋อมันจะมีเรื่องของเสียง
2: ไม่เสียงดังก็ไม่ทนอะไรเงี้ย
3: ครับครับ
2: ครับความกว้างมันเนี่ยถ้าเป็นเชิงพาณิชย
3: ์
2: เชิงพาณิชย์ก็เหมือนอยากได้ห้องเยอะ
3: ครับ
2: อยากได้ห้องเยอะ
3: แล้วก็ซอยหน่อย
2: ยังปลอดภัยด้วยในเชิงพาณิชย์เนี่ยผมว่าทำกันประมาณสัก3เมตร80ก็โอเค
3: ต่อ1ช่องซอย
2: ต่อ1ช่อง
3: ครับความกว้าง
2: เพราะในได้จะได้ห้องเยอะๆหน่อยนึง
3: ครับ
2: นะเหมือนร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
3: ครับ
2: ถ้าพี่อยากได้เทอร์โนเวอร์เยอะๆหรือ
3: ก็ต้องซอยเยอะหน่อย
2: ซอยเยอะๆหน่อยนั่งเบียดๆกันหน่อยนึง
3: ตอนนี้ความลึกล่ะคุณซิ่ง
2: เดี๋ยวความกว้างมันมี2สเต็ปความกว้างเนี่ยถ้าเชิงพาณิชย์ก็3เมตร80
3: 3เมตร80
2: แต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านเราอ่ะเราอยากได้มิติภาพที่มันสวยๆที่มันสมส่วนอ่ะก็ต้องมีประมาณ5เมตร
3: 5เมตรได
2: ้5เมตร
3: ก็คือไอ้เรื่องความกว้างเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแม็กซิมัมแต่ว่าม ินิมั
2: มมันมี2เรื่อง
3: 3เมตรแล้ว
2: มันมีเรื่องความคุ้มทุนในการลงทุนกับอีกเรื่องนึงว่าความสวยงามเวลาอยู่ในบ้านถ้าสวยงามเนี่ยเราต้องการภาพที่มันเป็นจอวาย
3: ครับ
2: เพราะถ้ามันเป็นสูง3เมตรแล้วกว้าง3เมตร80อ่ะมันอีกนิดนึงจะเป็นจัตุรัสแล้วนะ
3: ครับมันจะไม่ใช่จอวายสกรีน16:4แล้ว
2: มันจะอารมณ์เหมือนเราดูทีวีจอแก้วสมัยก่อน
3: อ่
2: ะ
3: ครับครับ
2: เด็กรุ่นนี้จะไม่ทันจอแก้วพี่จะทันอยู่เน
3: า
2: ะ
3: 19ขอไปครับ
2: ใช่ชั่วโมงละ9ก็เป็นสัดส่วนเหมือนเวลาเราดูพวกเนี่ย
3: จอมาตรฐาน
2: หรือทีวีปกติอะไรเงี้ยครับ
3: เพราะฉะนั้นควรจะ
2: ให้การนี้หลักการง่ายเลยพี่เราเอา16หาร9ลงไปคูณ3อ่ะมันจะได้ประมาณแถวๆ5เมตร30
3: ครับ
2: ประมาณเนี้ยก็เป็นจอที่สมส่วนถ้าไม่สมส่วนเกิดอะไรขึ้นเวลาที่โปรเจคเตอร์ยิงภาพออกมาปั๊บเนี่ยเราไปต้องไปลดสเกลเหมือนพี
3: ่พอลดสเกลปุ๊บเดี๋ยวด้านข้างหายหรือด้านบนหายแล้วแต่พื้นที่เราเป็นแบบไหน
2: หรือว่าสัดส่วนมันผิดเพี้ยน
3: ภาพมันอาจจะแบบยืดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้น
2: เหมือนพี่จะเอารูปไปลงใน Instagram แล้ว Instagram บังคับว่ามันจะต้องเป็นสัดส่วนนี้พี่ก็มี2วิธีพี่มี2วิธีคือ
3: ครับไม่ตัด
2: ครอป
3: ไม่
2: ที่1คือครอปครอปก็คือละเอียดด้านข้างหายไปวิธี2คือบีบเข้ามาละเอียดด้านข้างครบแต่ว่าสัดส่วน
3: ผิดปกติ
2: ใช่อันนี้ความกว้างนี่มีให้คิด2เรื่อง
3: ครับ
2: ถ้าเชิงพาณิชย์ก็3เมตร80
3: ครับ
2: โอเคนะถ้าเป็นบ้านตัวเองแล้วก็ต้องการอะไรที่มันสมจริงที่สุดอะไรเงี้ยก็5 เมตร
3: ครับ
2: นะอ่ะความลึกความลึกมี2เรื่องความลึกอ่ะถ้าเป็นระบบเรดาร์ความลึกมันจะลึกมากกว่า
3: อ๋อครับ
2: มากกว่าระบบกล้อง
3: ครับ
2: นิดนึงโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช้ลูกที่เป็น RCT
3: ครับ
2: เพราะถ้าเป็นระบบเรดาร์เนี่ยหลักการการวัดสปินของเรดาร์ถ้ามันวัดแม่นอ่ะมันต้องติดสติ๊กเกอร์โลหะแล้วก็ต้องคำนวณว่า ลูกกอล์ฟเนี่ยต้องหมุนครบ1รอบก่อนชนจอมันถึงวัดสปินได้จริงถ้ามันหมุนไม่ครบ1รอบสปินจะเป็นสปินแบบคำนวณใช่ครับ
3: estimate เอา
2: ใช่
3: คาดการเอา
2: ซึ่งถ้าคนสปีดประมาณเกิน100อ่ะขับไปสปีดเกิน100อ่ะมันอาจจะต้องการระยะประมาณสัก3เมตร10
3: 3เมตร10ขึ้นไป
2: 3เมตร10
3: ครับ
2: ระยะห่าง
3: จะครบ1รอบ
2: ระยะห่างจากลูกถึงจอ
3: ครับ
2: แล้วเราต้องการพื้นที่แบ็คสวิงข้างหลังอีกอะไรเงี้ยครับแบ็คสวิงโดยที่ไม่โดนคนยืนดูอะไรเงี้ยครับ
3: ครับ
2: อีกประมาณอย่างน้อยสัก2เมตร
3: เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือ5เมตร
2: 2เนี้ยบวกกัน5เมตรละ5เมตรนี่ยังมีพื้นที่
3: สเปซอีกจังหวะเดินเข้าเดินออก
2: เว้นว่างหลังจออีก
3: หรือว่ามีคนเข้ามาช่วยสอน
2: ใช่ครับประมาณนั้น
3: มนุษย์1คนเนี่ยโดยถ้าโดยหลักการทั่วไปมนุษย์1คนที
2: ่
3: พื้นที่อิสระโดยที่ไม่เกี่ยวกับจอเรื่องสอนนะคือคุณต้องมีให้เขา2เมตร
2: ครับ
3: นะครับ2เมตรก่อน
2: ทีนี้ถ้าเป็นเราใช้คนเดียวอ่ะ5เมตรผมว่าพ
3: อ
2: 5เมตร5เมตรพอแต่ว่าในเงื่อนไขคือเข้าไปยืนซ้อมยืนนะ
3: ครับ
2: คนเข้าไปดูนี่ก็คือต้องแอบข้างๆหรือ
3: ต้องหลบไปข้างหลังให้พ้นรัศมีแนวสวิงแนว
2: ต่างๆข้างๆหรือแอบตรงประตูอ่ะโงกดู
3: ซึ่งอันตรายซึ่งมันก็ไม่สวยไม่ได้
2: ก็ถูกเข้าไปซ้อมเสร็จก็ออก
3: ครับ
2: นะอาจจะมีเก้าอี้สตูเล็กๆอันนึงสตูก็คือเก้าอี้แบบเล็กๆอ่ะเอาไปนั่งอ่ะครับอันนี้ความลึกน้อยที่สุด
3: ครับ5เมตร
2: ใช่แต่ว่าถ้าเราอยากจะสอนกอล์ฟด้วยอะไรเงี้ยสอนกอล์ฟด้วยก็อาจจะต้องมีประมาณไปถึง6เมตร
3: 6หรือ7เป็นอย่างน้อย
2: 6อันนี้สำหรับคนยืน2แล้วยังพอจะสอนได้นะเดินอ้อมไปอ้อมมาจับวงสวิงได้อยู่ก็ประมาณ6เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกเชิงโรงเรียนสอนกอล์ฟเนี่ยประมาณ 3.8 คูณ6เนี่ยพอดี
3: ก็ได้อยู
2: ่ไม่รวมทางเดินนะ
3: ไม่รวมทางเดิน
2: ใช่
3: ไม่รวมที่เก็บอุปกรณ์นะ
2: ใช่
3: เพราะว่ามันจะต้องมีตำแหน่งการเก็บก้านตำแหน่งเก็บหัวอุปกรณ์ช่วยซ้อม
2: ใช่
3: อะไรต่างๆไม่เกี่ยวนะ
2: ครับ
3: อันนี้คือจังหวะพื้นที่ในการใช้ในการสวิง
2: ทีตัวนี้เนี่ยมันเอามาคำนวณต่อได้คือว่าผมบอกแล้วความลึกน้อยที่สุดก็คือ5เมตร
3: ครับ
2: 5เมตรในความหมายคือว่าคนเข้าไปนั่งแช่ด้านหลังห้องไม่ได
3: ้
2: ก็คือยืนซ้อมคนถ้าคนจะดูก็ดูแบบอยู่ข้าง
3: ๆ
2: ทีนี้ถ้าสมมติว่าห้องที่อยู่ในบ้านเราอยากพาเพื่อนมา
3: ครับ
2: อยากพาเพื่อนมาอยากมีที่นั่งอยากมีที่วางอาหารวางเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็คือหลังจาก5เมตรไปถึงจะเริ่มใช้ได้
3: ถึงจะทำเป็นอีกสเปซนึงสำหรับเป็นเลสโซนเป็นที่พักผ่อน
2: ไปเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าห้องที่มันมีพวกโซฟา
3: ครับ
2: มีโต๊ะกลางซึ่งเอาไว้วางเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับ
3: ครับ
2: ก็นับจาก5เมตรไปขึ้นอยู่ว่าคุณไปช้อปปิ้งโซฟาไซส์ไหน
3: คุณจะเอาแบบไหนอันนั้นก็แล้วแต่คุณแต่อย่ามายุ่งกับ5คูณ38ตรงนี้ละกัน
2: ถ้าไซส์โซฟาเบสอาจจะต้องมีถึง9เมตร
3: ครับ
2: ก็คือหลังถัดจาก5เมตรไปต้องมีอีกประมาณสักอาจจะมี 3-4 เมตร
3: ครับ
2: ถ้าโซฟาเบสแล้วมีโต๊ะกลางเอาไว้วางเครื่องด
3: ื่มอันนั้นอีกเรื่องแล้วแต่เขา
2: ก็ต้องยืดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
3: คร
2: ับ ก็นับจาก5เมตรเป็นหลัก
3: ครับเฉพาะตัวห้องเนี่ยควรจะอย่างน้อย5เมตรความ
2: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเชิงเขาเรียกว่าปล่อยเช่าเชิงโรงเรียนสอนกอล์ฟแล้วกันโรงเรียนสอนกอล์ฟซึ่งต้องการแบบพื้นที่เยอะ
3: ๆครับ
2: เล่นเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะ 3.8 คูณ 2.8 แล้วก็ลึก6โอเคแต่ว่าถ้าเป็นโซนที่แบบมาปาร์ตี้ผมว่าสวยๆก็ต้องมี5เมตรสูง3แล้วก็ลึกสักประมาณ8เมตรอย่างน้อย
3: ครับ
2: นะถึงจะปาร์ตี้ได้จริงประมาณนี้
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นเรื่องมิติของห้อง
3: ทีนี้พื้น
2: ครับ
3: พื้นหรือวัสดุบุเพราะอย่าลืมว่าในห้องซิมเนี่ย
2: เราเล่นพัดจอก่อนไล่จาก
3: อันจอก่อนก็ได้อ่ะ
2: เล่นไล่มาจากเล่นพัดจอ
3: ครับ
2: พัดจอเนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่เคยมีประสบการณ์กับพัดจอไม่ดีเลยเพราะว่าวันแรกที่ผมทำห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยผมจะให้พัดจอตัวแพงเลยตัวแพงสุดที่มีบนโลกเนี่ย
3: แพงสุดคือราคา
2: สมัยนั้น 40,000 กว่า
3: ต่อ
2: ผืนไซส์4เมตรคูณ3เมตร
3: 4เมตรคูณ3เมตร
2: 12
3: ตารางเมตร
2: คือตัวถ้าจองจริงมันไม่แพงหรอกเป็นแพงค่าขนส่งยิ่งตอนนั้นคนทำห้องน้อยเนี่ยเราสั่งทีละผืน
3: ครับ
2: สั่งทีละผืนก็เจอค่าขนส่งไป ก็หลายพันละ
3: แ
2: ล้วก็เจอค่าภาษีนำเข้าอีกอะไรเงี้ย
3: ครับแต่โอเคไอราคาตรงนี้ณปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่อะไรก็
2: เป็นระดับถูกลงแล้วถูก
3: ขึ้นขึ้นอยู่กับคุณทำการบ้านละ
2: ใช่ถูก
3: นะครับอันนี้ที่คุณซิ่งสั่งเนี่ยสั่งเข้ามาจากที่ไหนสหรัฐ
2: เมื่อก่อนสั่งที่อเมริกาแต่ผมเชื่อตลอดว่ามาจากเมืองจีนแต่เมื่อก่อนยังหาไม่เจอ
3: ครับแล้วปัจจุบันที่ดูยีการผลิตของจีน
2: จริงๆมันจริงๆสหรัฐอเมริกาก็สั่งมาจาก
3: จีนนี่

0: เพราะผมเคยเห็นผ้าจากจีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเอาแว่นขยาย
1: ครับ
0: มาส่องดูเนื้อเดียวกันเป๊ะเลยความหนาเอาเวอร์เนียร์วัดความหนาเดียวกันเป๊ะไส้ในเหมือนกันเป๊ะเท็กเจอร์การทอเหมือนกันเป๊ะ
1: คุณสมบัติเส้นจำนวนเส้นจำนวนใยน้ำหนักผ้าไม่ต่างกันเลย
0: ไม่ต่างกันไม่ต่างกันความเงียบของเสียงไม่ต่างกัน
1: มันคือ OEM นั่นแหละเป็นตีแบรนด์ไหนก็แล้วแต่คุณ
0: ใช่แต่ตอนนั้นคือมันสั่งจากจีนไปที่นู่นแล้วที่นู่นส่งกลับมาให้เราอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: สมัยนั้นที่ผมสั่งบริษัทนั้นยังไม่ได้ดังเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ในการทำสัมมนาอะไรอันนี้เป็นลายเสริมเขา
1: ครับ
0: เป็นลายเสริมเขาว่าเอ้ยเรามีโปรเจคเตอร์เราก็ควรจะขายพัดจอที่เอาไว้ฉายโปรเจคเตอร์กอล์ฟได้นะ
1: ครับ
0: ทำไปทำมาตอนนี้เหมือนเป็น
1: ลีดเดอร์
0: เหมือนเป็นบริษัทที
1: ่
0: ขายกอล์ฟซิมทุกยี่ห้อ
1: ครับ
0: ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกอล์ฟซิมทุกยี่ห้อ
1: ครับ
0: แล้วเหมือนกับธุรกิจโปรเจคเตอร์เหมือนเขามันซาหายยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ครับ
0: แต่หลังเขาไปในเว็บไซต์เนี่ยกลายเป็นธุรกิจเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาด้วย
1: ครับ
0: ก็พระจออย่างนี้พระจอเนี่ยหลายคนอาจจะไปทำคอนเทนต์ว่ามีหลายเกรดจริงๆอ่ะผมนำเข้ามันมีเกรดเดียวมาตั้งนานแล้วก
1: ็
0: คือตัวพรีเมียมสุดผมเคยไปหาจากเกาหลีหาจากจีนก็ให้เขาส่งตัวอย่างผ้ามาก็เห็นเท็กเจอร์แล้วมันไม่ได้เพราะบางทีของเกาหลีเนี่ยด้านหน้าเรียบแต่ด้านหลังแบบโอ้โหดูหยาบมากของผมจริงๆเนี่ยของผมจริงๆเนี่ยถ้าเราดีไซน์ดีๆมันสามารถกับผ้าจอกลับไปกลับมาได้4ครั้ง
1: อ๋อมันจะเป็นการลดต้นทุนเมื่อถึงวันที่เปลี่ยน
0: คือผ้าจอของผ้าจอที่ผมเอาเข้ามามันมีหน้ากับหลังแต่จริงๆมันระบุด้านหน้าชัดเจน
1: ครับ
0: ว่าอันนี้คือด้านหน้าต้องเอาแว่นขยายส่องนะนี่คือด้านหน้า
1: ครับ
0: นะครับแต่ด้านหลังมันก็เรียบ
1: ครับ
0: คือถ้าไม่สังเกตดีๆอ่ะด้านหน้ากับด้านหลังมันคล้ายๆกันต้องแบบต้องคนสังเกตจริงๆถึงรู้ว่าอันนี้คือเขาดีไซน์มาเป็นด้านหน้านะ
1: ครับ
0: แต่บางทีไปเจอผ้าจอของพวกเกาหลีพวกจีน
1: บางโรงงานไม่ได้ดีเทลขนาดนั
0: ้นด้านหลังมันจะหยาบๆเหมือนเราเวลาดูเสื้อ
1: ครับ
0: เหมือนเราดูกางเกงยีนเราจะรู้ว่าอันนี้คือด้านหน้าด้านหลัง
1: ผ้าข้างนอกข้างในไม่เหมือนกันครับ
0: แม้นผ้าบางรุ่นของพวกเกาหลีนะเวลามากลับด้านน่ะมันกลับไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ของผมที่นำเข้าเนี่ยมันพอจะกลับได้ถึงแม้ว่าจะเป็นด้านหลังแต่มันก็เรียบมาก
1: เพราะความเรียบกับความไม่เรียบหรือว่าที่คุณซิ่งบอกว่าของเกาหลีมันดูตะปุ่มตะปั่มอย่างเงี้ยมันต่างมันให้ผลต่างกันยังไงคร
0: ับ ก็เวลายิงผ้าเข้าไปอ่ะถ้าเท็กเจอร์มันไม่เรียบอ่ะมันก็เราถึงแม้ว่าเราซอสที่เราส่งเข้าไปจะเป็น 4K
1: ครับ
0: ความละเอียด 4K มันก็โดน
1: เข้มแสงขนาดไหนก็แล้วแต
0: ่มันก็โดนความไม่เรียบของผ้าเนี่ยทำให้ผ้ามันไม่ชัดประมาณน
1: ี้แล้วเรื่องของความแข็งแรงนะครับมันจะเกี่ยวไหม
0: ก
1: ็มันต้องรองรับลูกกอล์ฟด้วย
0: หนึ่งก็คือผ้ามันต้องมีความยืดหยุ่นเป็นผ้าเนื้อที่มันดีไซน์มาให้สำหรับกอล์ฟ
1: ครับ
0: ถ้าผ้าที่มันดีไซน์มาไม่ดีเสียงมันจะดัง
1: ถ้าแข็งอย่างเดียว
0: โอ้โห
1: แต่ผ้าใบมัน
0: ถ้าผ้าไม่มีความยืดหยุ่น
1: ปักเลย
0: โอ้ตีดังปักเลยอ่ะสมัยก่อนที่เป็นงานเกาหลีก็ตีดังโอ้โหเสียงดังสนั่นลั่นเลย
1: ครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นทางที่ดีมันต้องเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองในระดับ
0: มีความยืดหยุ่นใช่ครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความซอฟต์ในตัวมัน
1: นุ่ม
0: ใช่เสียงมันก็จะไม่ได้ดังมาก
1: ครับ
0: ไม่ได้ดังมากประมาณนั้นแล้วก็ความหนาต้องได้ด้วยเพราะมันต้องรับ
1: แรงนะ
0: รับแรงได
1: ้ครับ
0: ที่ผมนำเข้ามามันรับได้ถึงประมาณนัก250ไมล์ต่อชั่วโมงที่เขาโฆษณาไว
1: ้
0: แต่ว่าก็เคยให้พบนักกอล์ฟที่มีสปีด2พวกระดับแถวๆ210ตีก็รับได้อยู่อะไรอย่างเงี
1: ้ยครับนี่คือผ้าจอ
0: ณ
1: ปัจจุบันราคามันลงมาเหลือประมาณเท่าไหร่
0: หมื่นกว่าบาทหมื่นประมาณหมื่นกลางๆไม่รวมค่าติดตั้งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: หมื่นกลางๆก็มาจากผ้าจีนเดี๋ยวนี้มันมีผ้าที่มันเป็นผ้าสีเทาด้วย
1: ครับ
0: ผ้าสีเทามันช่วยทำให้เพิ่มความคอนทราสต์ของ
1: แสง
0: ของ
1: ภาพ
0: ให้มันดูคมขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: เหมือนเป็นจอแบ็คสมัยนี้เป็นจอแบ็คจะเป็นสีเทา
0: จอแบ็คเหมือนจอแบ็คของพวกโฮมเตอร์นั่นแหละประมาณนั้นนะคร
1: ับ โอเค
0: อันนี้เรื่อง
1: ผ้าจอพอมีจอละสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไป
0: มีจอมีวิธีการขึงผ้าจอย
1: เนี่ยอันนี้คือเป็นโนฮาวเลย
0: โนฮ
1: าวเปิดได้ไหมครับหรือว่าอันนี้เปิดไม่ได้
0: เปิดไม่ได้เพราะว่ากว่าเราจะหาวิธีขึงกว่าผมจะหาวิธีขึงมันจนได้เนี่ยผมทิ้งผ้าจอไปหลายผืนแล้ว
1: ทิ้งเลย
0: ทิ้งเลยเพราะว่าเวลาตัดแล้วมันไม่ได้ก็ทิ้งอ่ะเหมือนกับคือถ้าตัดหลวมไปอ่ะมันพอจะมาซอยใหม่ได้แต่ถ้า

0: ดีนึกจะไปซื้อผ้ามาขึงเองอะไรเอง
1: ครับ
0: อันตรายนะอย่าลืมมันมีเรื่องการสะท้อนกลับนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องถามกันต่อแต่ว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งแล้วผมยังมีเรื่องของตัวเลขด้วย
1: ครับ
0: นะครับไปอุตส่าห์ไปเอาเหงื่อออกมาเมื่อวานเอาตัวเลขมาให้คุณจะได้คุยกับผู้ฟังได้ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่สองของGolf Trickครับ
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เกมคอร์ด Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวง

0: การกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: กอล์ฟทริก
3: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริกนะครับวันนี้ผมคาทาทองไวยชานนท์อยู่กับคุณซิ่งนะครับคุณเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรซึ่งคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยคุณถ้าคุณพลาดวันนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณเสียโอกาสอันนี้เป็นเรื่องโนว์ฮาวที่ผมเจตนามากเลยจองล็อกตัวเขาเลยนะว่าในเมื่อคุณอยู่ตรงนี้คุณต้องให้ความรู้คนฟังเยอะๆหน่อยเพราะว่าโลกของกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันเข้าหาเราทุกวันเพราะนั้นใครมีคำถามนะครับสงสัยเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะครับหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเกี่ยวกับกอล์ฟเนี่ย4689899นะครับส่งเข้ามาได
5: ้
4: หรือจะถามผ่านมาทาง YouTube ก็ได้ตอนนี้ไลฟ์สดมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วล่ะนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องราวดีเทลนิดหน่อย
5: ที
4: ่ถึงเรื่องราวของพื้นที่
5: มันก็มาถึงจอแล้ว
4: จออ่ะคราวนี
5: ้ต่อไปก็จะไปเป็นพื้นดีกว่าเป็นพื้นกัน
4: พื้นโอ้โห
5: พื้นก็มีหลายอย่างถ้าคนมีงบลงทุนน้อยอ่ะพื้นก็ยังไม่จำเป็นต้องเป็นปูยะเทียมก็ได
4: ้ครับ
5: ก็อาจจะเป็นพื้นประมาณว่าเป็นพื้นยางที่เป็นห้องให้ลูกเล่นอ่ะ
4: ดูรอฟลอร์สมัยนั้นพื้นนุ่มๆ
5: ที่มันเป็นจิ๊กซอ
4: พื้นนุ่ม
5: แล้วก็เอาไปซื้อพรมตีมาสักผืนหนึ่ง
4: ครับ
5: มาวาง
4: ก็ได้
5: ใช่แต่พรมตีผมแนะนำอย่างนี้นะพรมตีไอ้พวก 4,000
4: อ่
5: ะเมตร10คูณเมตร10 4,000 เนี่ยไปซื้อ
4: ครับ
5: ไม่เพราะผมรู้ต้นทุนไง
4: ครับ
5: ผมรู้ต้นทุนมาจากจีนเท่าไหร
4: ่ครับ
5: 4,000 ยังไปซื้อต้นทุนจากจีนยังไม่ได้เลยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหญ้าเทียมชนิดที่ตีไปแล้วมีเศษใบหญ้าติดเหล็กมาต
4: ี
5: ไปผมว่าไม่น่าหรอกผมว่าไม่เกิน 3-4 เดือนหรอกไปหมดละโดนหมดละ
4: ครับ
5: นะตัวขั้นต่ำที่พอซื้อได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6,000 ขึ้นไป
4: ครับ
5: 6,000 ขึ้นไป 6,000 นี่เขาขายไม่เอากำไรนะ
4: ทีนี้คุณผู้ฟังเนี่ยพอบอกว่า
5: hitting mat นะคือเป็นพรมตีสี่เหลี่ยมที่วางบน
4: เข้าใจ
5: ไหมประมาณนั้น
4: แล้วคุณนอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยคุณซึ่งมีวิธีดูหรือว่ามีวิธีสังเกตไหมครับตรงไหนที่เราเอาแบบไหนที่เราควรจะเลือก
5: ซื้อกับคนที่น่าเชื่อถือ
4: ต้องอย่างนั้นเลยนะ
5: ต้องอย่างนั้นเลยต้องอย่างนั้นเลยมันดูยาก
4: ครับ
5: มันดูยากครับ
4: ใช่ผมยังรู้สึกว่ามันดูยากจังเลยแล้วเราจะสังเกตหรือว่า
5: คนน่าเชื่อถืออย่างเดียวเลยครับบริษัทหรืออะไรก็ได้ที่น่าเชื่อถือครับ เพราะว่าผมรู้ต้นทุนมาเท่าไหร่ไง
4: ครับ
5: ถ้าเขาขายกัน 4,000 เนี่ยเชื่อเถอะว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไป
4: มันคงไม่ใช่
5: เด
4: ี๋
5: ยวก็โลนเดี๋ยวก็โลนครับ
4: ครับ
5: นี่ 6,000 นี่ผมเห็นต่ำสุดแต่ว่ามันมากับตัว EVA ด้านล่างซึ่งมันไม่หนามากประมาณสักเซนเดียวประมาณสักเซนเดียว
4: ครับ
5: ก็แถวๆ 6,000 แต่ EVA ที่ผมใช้ติดตั้งห้องกอล์ฟผมประจำอะมีประมาณ2เซนครึ่ง
4: ครับ
5: คือหนาซึ่งส่วนใหญ่คนทั่วไปคนทำห้องซิมทั่วไปไม่ได้ใช้
4: ครับ
5: เพราะมันหนาไปเพราะหนาไปเวลาที่เขาไปทำห้องซ้อมกอล์ฟเนี่ยเขาต้องเสริม EVA ทั้งห้องให้มันหนาตาม
4: ซึ่งมันแพงมาก
5: ซึ่งมันแพง เขาก็จะซื้อตัวรุ่น 6,000 นี่แหละแล
4: ้
5: วก็เสริม EVA เข้ามาประมาณเซนเดียวอย่างเงี้ย
4: ครับ
5: มันถึงเป็นที่มาที่ไปว่าห้องซ้อมกอล์ฟทำไมราคาแตกต่างกัน
4: ครับ
5: ความหนานี่แหละความหนานี่ทำให้แตกต่างกัน
4: ครับ
5: อันนี้ต่ำสุดก็คือไปซื้อพวกจิ๊กซออ่ะจ
4: ิ๊
5: กซอมีขายใน
4: ห้องเด็กส่วนใหญ่ห้องเด็กเราจะปูพื้นนุ่มกันป้องกันเวลาเขาล้มเขาจะได้ไม่เจ็บอะไรแบบนั้นนะครับ
5: อันนี้ปูไว้ทำไมปูไว้เวลาที่ตีกอล์ฟใส่จอไปแล้วถ้ามันเด้งพื้นอ่ะมันเด้งสูงไป
4: ครับ
5: มันเด้งสูงไปต้องก่อนจะหยุดเนี่ยนานยิ่งเจอพื้นหินอะไรเงี้ยนานแล้วก็ตัวนี้ไปซ้อมมันไว
4: ้ครับ
5: นะวันนี้คืนนี้ถ้าเรามีงบประมาณปั๊บเนี่ยก็ไปซื้อหญ้าเทียมมาใส
4: ่
5: ทีหญ้าเทียมก็ไม่ใช่ง่ายครับคือมันต้องมีเทคนิคในการปู
4: ครับ
5: เทคนิคในการปูอะไรเงี้ยครับถ้ามีเทคนิคการปูมันก็จะเรียบและสามารถซ้อมพัดได
4: ้
5: ถ้าปูไม่เป็นก็เหมือนพี่ไป

0: ติดฟิล์ม
1: ก็มันก็จะ
0: เหมือนไปติดฟิล์มอันเนี้ยฟิล์ม iPad
1: มีฟองอากาศบ้างอะไรบ้าง
0: ใช่แต่ยิ่งติดฟิล์มติดฟิล์ม iPad นี่ง่ายกว่านะยานี่ยากกว่า
1: แล้วครับ
0: มันมีวิธีการมีวิธีการต่อไม่ให้เห็นรอยต่อ
1: ครับ
0: มีวิธีการปูให้มันเนียนวิธีการตัดหญ้าให้มันโค้งสวยๆอะไรเงี้ยนะถ้าปูเองง่ายๆก็ไม่ต้องตัดให้มันเข้ารูป
1: ครับ
0: ปูไปทื่อๆเลย
1: ครับ
0: เหมือนกับไม่ต้องเล่นลวดลายอ่ะ
1: ครับ
0: ตัดมาแล้วก็ไปปูอะไรเงี้ย
1: อันนั้นเน้นแบบเอาละเอาไว้ใช้งานในเบื้องต้นยังไม่ต้องอะไรอีก
0: แต่มันเสียของเพราะว่าเอาไว้ซ้อมผัดไม่ได้ถ้าเราสามารถรีดให้มันเรียบอะไรเงี้ยมันสามารถเอาไว้ซ้อมผัดได้จริงอะไรเงี้ยครับอย่างทีมผมก็จะมี
1: ครับ
0: ก็จะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องรีดอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนกับโลเครื่องโลอ่ะเป็นโรลลิ่งอ่ะเอาไว้สั่งทำด้วย
1: ครับ
0: สั่งทำให้มีมันต้องมีน้ำหนักพอที่มันจะรีตรงนี้ให้มันเรียบจิ๊บอะไรเงี้ยครับอันนี้พื้นหญ้าก็ต้องมี EVA รองขั้นต่ำก็คือ1เซน10มิล
1: ครับ
0: 10มิลแต่ส่วนใหญ่ของผมจะรองประมาณสักของผมจะรองประมาณสัก5เซนเลย
1: 5เซน
0: 5เซนแต่ผมจะมีเทคนิคอะไรอย่างอื่นแล้วกันอันนี้เป็นโนว์ฮาว
1: ครับ
0: 5เซนเพื่ออะไรเพื่อผมจะได้เจาะหลุมให้มันได้ลึก
1: อ๋อ
0: เจาะหลุมได้ลึกนะเพราะถ้าเขาทำเป็น1เซนปั๊บหลุมมันจะตื้น
1: เจาะไม่ได้ลูกมันเจาะได้แต่ลูกมันจะแบบ
0: มันก็คือเป็นการพัดที่แบบเราต้องพัดหยดลงไม่งั้นมันจะไม่เคยมีลูกอยู่ก้นหลุมเลย
1: มันจะหยุดมันจะไม่หยุด
0: มันจะไม่หยุดข้อเสียคือว่าเวลาที่เราซ้อมพัดนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นพวกพัดติ๋งเพราะพัดแรงไม่ได
1: ้
0: พัดแรงมันกระฉอกออกหมดเลยเงี้ยครับหรือไม่ก็ต้องไปซื้อพวก
1: ถ้วยพัดพิเศษ
0: ถ้วยที่มันวางที่พื้นแล้วก็มีด้านหลังแบ็คด้านหลังกันไม่ให้ลูกออกจากหลุมอะไรเงี้ยแต่ผมส่วนใหญ่ผมก็เจาะประมาณพื้นผมเนี่ยยกขึ้นมาประมาณ5เซนแน่ๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะเราต้องการให้มันพัดเฟิร์มเลยหลุมสักประมาณน้ำหนักเลยหลุมประมาณ2ฟุตลูกก็ยังลงหลุมได
1: ้
0: ความแรงยังลงหลุมได้เลยประมาณนี้ครับ
1: นี่เป็นเรื่องพื้นผมเห็นบางที่เนี่ยมีการยกสเต็ปด้วยแนะนำไหมครับหรือว่าตรงบางที่เนี่ยตรงเขาเรียกอะไรจุดที่ตั้งจอเนี่ยทำเป็นสเต็ปขึ้นมาเป็นฐานขึ้นมากับตรงที่สวิงเนี่ยพื้นเรียบหรือบางที่เนี่ยมีเป็นสโลปขึ้นไปเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้องศาไม่ได้สูงมากในความเป็น
0: ส่วนใหญ่ของผมทำสโลปอยู
1: ่ทำสโลปใช่ไหม
0: ครับ
1: ควรจะสโลปใช่ไหมครับ
0: บางคน
1: วัตถุประสงค์คืออะไรเพื่อให้ลูกมันไหลกลับมาม
0: ันมี2อย่างถ้าเป็นงานของเกาหลีเนี่ยเขาจะเป็นสโลปเพื่อให้ลูกไหลเข้ารางซ
1: ึ่
0: งสโลปมันจะเยอะมากสโลปผมว่าน่าจะมี 5%
1: ครับ
0: ให้ลูกไหลเข้ารางแล้วก็ให้ลูกป้อนขึ้นมาจากพื้นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ผมทำสโลปผมวัตถุประสงค์ผมเอาไว้ใช้มีวัตถุประสงค์2อย่างคือฝังจอให้มันดูเรียบร้อย
1: ครับ
0: ให้มันดูเรียบร้อยเวลาตีแล้วใช้ผ้าไม่สะบัดอันนี้วัตถุประสงค์ที่1วัตถุประสงค์ที่2ผมจะทำสโลปเพื่อใหเขาซอฟในบ้านทั้งลายซ้ายลายขวาได
1: ้
0: เพราะถ้ามีสโลปตามเนี่ยเวลาเราพัดไปทางซ้ายของห้องอ่ะมันจะเป็นลายขวาลายขวาพัดขวางพัดขวาง
1: พัดขวาง
0: พัดขนานกับจออ่ะ
1: ครับครับ
0: ถ้าพัดไปทางซ้ายของห้องจะเป็นลายขวา
1: ครับ
0: พัดกลับจะเป็นลายซ้าย
1: ประมาณมีสองลาย
0: ใช่จะได้เขาฝึกเพราะเวลาที่สถานการณ์จริงๆชีวิตจริงอ่ะเราไม่เจอไม่ค่อยเจออะไรตรงหรอก
1: มันไม่มีหรอก
0: ก็ขวา
1: ตรงไม่มี
0: จริงจริงจริงลายตรงอ่ะกดดันมากเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้ามันตรงไม่จริงแล้วเราให้กลางหลุมเนี่ยมันอาจจะเลี้ยวออกได้นะ
1: ประเด็นสำคัญคือเราอ่ะจะมีกี่คนที่พัดตรงจริง
0: ๆประมาณ
1: นะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของพื้
0: น
1: เพราะนั้น
0: พื้นก็มีสองระบบเกาหลีกับระบบฝรั่งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จริงมันมีหลายระบบมาก
1: งานมันเดี๋ยวก่อนจะไปสรุปเดี๋ยวผมบอกเลยว่างานมันค่อนข้างดีเทลนะ
0: ดีเทลครับ
1: เยอะมาก
0: ดีเทล
1: คือต้องคิดต้องวางแผนในขั้นตอนของการออกแบบให้ละเอียดเลยเพราะอย่าลืมว่าคุณต้องใช้พื้นทั้งเป็นที่ซ้อมพัดนะครับใช้ทั้งสวิงแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาคุณก่อนซ้อมหลังซ้อมเนี่ยในเมื่อคุณมีสเปซตรงนั้นแล้วคุณอาจจะต้องใช้สเตนชิ่งนะใช้ยืดเหยียดใช้ทำเกี่ยวกับ การออกกำลังอะไรตรงนั้นก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นบางคนผมเห็นบางที่มีการทำเขาเรียกอะไรนะฟิกตั้งเครื่องเป็นตำแหน่งของการตั้งเครื่องแล้วเอาตัวเป็นพลาสติกใสครับ
0: ครับ
1: กันทำเป็นบล็อกกันลูกเอาไว้เลยซึ่งมันก็จะกลายเป็นความเกะกะเวลาที่ต้องใช้งานอย่างอื่นไม่สามารถที่จะแอดไปใช้อย่างอื่นได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องวางแผนให้ละเอียดแล้วต้องคิดให้รอบคอบเลย
0: พื้นก็มีหลายแนวคิดเดี๋ยวพื้นค่อยว่ากันเลยผมว่ามันแตกย่อยเยอะมาก

0: ากเลย
1: ครับอันนี้เราเอาหลักๆคร่าวๆให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวแต่ตอนหน้าค่อยมาอธิบายว่าผมทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยกับพื้นแบบนี
1: ้
0: อธิบายแบบนี้เรื่องผนังละ
1: ผนังนี่ก็สำคัญหลายคนอาจจะบอกว่าผนังมันก็จะมีอะไรสำคัญนะครับเพราะมันเป็นบางครั้งลูกกอล์ฟเราตีไปเนี่ยมันอาจจะกระเด็นใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญคือเสียงใช่ไหมฮะ
0: ผนังก็ถ้าประหยัดสุดก็คือใช้เป็นม่านเลย
1: ม่าน
0: หาคนทำง่ายมาก
1: แต่อาจจะต้องเป็นม่านหนานิดนึง
0: ม่านหนานิดนึงจีบเยอะหน่อยนึง
1: ก็จะยิ่งช่วยแอบซอบยิ่งช่วยลดระแรงลงไปได้มาก
0: ก็ให้มันจีบเยอะๆจะได้ใช้ไอ้ตัวจีบเนี่ยเขาไปเก็บลูกไม่ให้มัน
1: ผ่อนแรง
0: ถึงแม้มันจะกระเด็นโดนหน้าเนี่ยมันก็เจอจีบล็อกเอาไว้ไม่ให้กระเด็นกลับมาโดนเราแรงอะไรอย่างเงี้ยประมาณ
1: ต้อง2ชั้นไหมหรือถ้าหนาพอชั้นเดียวก็พอ
0: หนาพอหนักหาผ้าเลือกผ้าที่มันหนาน้ำหนักต่อผมจะน้ำหน้าจะน้ำหนักต่อตารางเมตรมั้งหาที่มันหนักที่สุดอ่ะเราก็มาใส่เข้าไป
1: อ
0: ันนี้ถูกสุดหาคนทำง่ายด้วย
1: อันนี้ผมเห็นเลยผมเห็นผ้าผมใช้น่าจะใช้ม่านที่เป็นม่านที่มีเคลือบ UV พอด้านนอกจะเคลือบ UV นี่นะน่าจะช่วยเป็นด้านหลังมันจะเป็นเหมือนเป็นใยกาวเล็กๆสำหรับการแอบซอบได้ด้วยนะครับ
0: แล้วก็ถ้าแปลงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพวกที่มันมีพวกฟองน้ำซับเสียงละ
1: บุนุ่ม
0: แต่อย่าไปใช้ฟองน้ำไปเปื่อยนะทะลุหมด
1: ครับ
0: ผมเคยเห็นหลายคนละเอาฟองน้ำไปเปื่อยอ่ะฟองน้ำดิบๆเลยอ
1: ่
0: ะที่เห็นสีดำๆเหมือนอะไรเงี้ยมาติดกับไม้โครงอ
1: ่
0: ะ
1: ทะลุหมดไม่ได
0: ้ทะลุหมดประมาณนั้นก็ต้องไปหุ้มหนังมันสักหน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือแล้วแต่รสนิยมของแต่ละทีม
1: บางคนบางเรื่องบางท่านอาจจะบอกเอาเรื่องเป็นความตกแต่งนำอยากจะได้สวยเลยคุณก็ไปสามารถหุ้มหนังเทียมก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะแบบบางคนชอบแบบล็อบสไตล์อ่ะเปื่อยๆอ่ะก็แล้วแต่พี่เลยนะแต่อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรื่องการสร้างห้องอะไรแบบเนี้ยคุณควรจะอันนี้ไอ้เรื่องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน่ะสำคัญล่ะนะครับแต่ถ้าเกิดแบบอยากทำเองเนี่ยอย่าลืมคิดถึงเรื่องนึงนะเรื่องของความปลอดภัยที่เราไม่ได้คิดถึงกัน
0: ในฟองน้ำซับเสียงเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาดีๆเพราะว่ามันกินพื้นที่ห้องซ้อมป๊อปเราค่อนข้างเยอะนะอย่างน้อยก็ขี้หมูขี้หมา20ตารางเมตรอัพ
1: ครับ
0: 20ตารางเมตรอัพแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไปเลือกเหมือนฟองน้ำที่มันติดไฟได้อะน้ำไฟได้เหมือนพวกโรงเบียร์
1: อันนี้ไม่ได้นะครับอันตรายนะต้องอย่าลืมคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับ
0: ก็คือถ้าไฟติดปั๊บเนี่ยมันจะไม่หยุด
1: มันโอ้มันลามมันเป็นเชื้อเพลิงเลยมันเป็นเคมีเชื้อเพลิงโดยตรง
0: แต่ถ้าเป็น
1: สารตั้งต้นมันเป็นปิโตรเลียมนะครับพวกนี้ต้องระวัง
0: แต่ถ้าฟองน้ำแบบไม่ลามไฟอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ลามไฟเนี่ยเอาไฟไปจุดปั๊บเนี่ยปั๊บนึงมันจะหยุดได้ด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ผมน่าจะงานหลักๆของผมน่าใช้ฟองน้ำแบบไม่ลามไฟซึ่งจริงๆราคามันจะสูงกว่า
1: ราคาสูงกว่าราคาสูงกว่าแน่นอนแต่ว่ามันก็แลกมาซึ่งความปลอดภัยน่ะแล้วที่สำคัญคือมันทนกว่าด้วยมันทนกว่าด้วย
0: เมื่อไม่กี่วันเพิ่งไปแก้งานของให้เพื่อน
1: ครับ
0: ผมไม่ได้ทำห้องนั้นแก้งานให้เพื่อนก็พอดีต้องไปตัดฟองน้ำให้มันสั้นลง
1: ครับ
0: ก็พอตัดปั๊บผมก็อยากรู้เอ๊ะเขาใช้ฟองน้ำอะไรมาจุดไฟเรียบร้อย
1: เดี๋ยวต้องทำห้องใหม่ครับ
0: ติดไฟเรียบร้อยติดไฟก็บอกเขาไปว่าเนี่ย
1: อันตรายนะ
0: ช่างคนนั้นเขาใช้ฟองน้ำติดไฟใส่ให้เรานะอะไรอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็หนังก็มีแบบไม่ลามไฟด้วย
1: ครับ
0: หนังก็มีแบบ
1: วัสดุที่ใช้ในอาคารนะณปัจจุบันเนี่ยต้องเลือกนะครับถ้าอย่างคุณซิ่งเป็นผู้ช่วยอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนจะไปทำเองเนี่ยคุณต้องอย่าลืมประเด็นนี้นะ
0: ก็เหมือนรถยนต์อ่ะ
1: ครับ
0: รถยนต์เบาะเนี่ย
1: ต้องไม่ติดไฟนะ
0: ต้องไม่ติดไฟ
1: ต้องไม่ไหม้ไฟนะครับสำคัญมาก
0: ประมาณคือถ้ามีอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอ้
1: ครับ
0: ไอ้เบาะข้างในอ่ะมันต้องไม่
1: ทำให้ไฟเนี่ยเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่รายการรถยนต์เราก็เลยพูดไม่ได้นะครับอ่ะ
0: อุ้ย4นาทีโอเค
1: ทีแรกก็จะคุยเรื่องตัวเลขผมไปเอาตัวเลขเข้ามา
0: ไปทิศหน้าแล้ว
1: สัปดาห์หน้าก็ได้นะครับสัปดาห์ต่อๆไปก็ได้เพราะนั้นต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเรื่องการทำห้องซิม อย่าได้ไปคิดว่าเอ้ยก็ตีใส่มากแล้วโครงเหล็กใส่โอ้โหหัวแตกกันมาเยอะแล้วนะครับหัวแตกกันมาเยอะแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าเหล็กเนี่ยครับมันเป็นวัตถุของแข็งในเวลาลูกกอล์ฟที่มันเข้าไปกระแทกเนี่ยมันกระเด็นที่สำคัญคือมันไม่รู้กระเด็นไปทางไหนนะทิศทางของเหล็กเนี่ยนะครับมันเป็นหลายคนชอบใช้ท่อเหล็กซึ่งมีความแข็งแรงนะอุตส่าห์ไปซื้อท่อเหล็กขนาด3นิ้วมาซึ่งก็ไม่ได้ถูกนะเพราะกล่าวว่าความแข็งแรงน่าจะรับน้ำหนักของม่านได้แล้วเอาม่านขึงตีโดยไม่ได้ให้ความสำคัญเลยว่าจังหวะที่

0: ลูกกอล์ฟมันไปโดนตำแหน่งที่ม่านมันติดอยู่กับขอบเหล็กอันนั้นแหละนั่นคืออันตรายนะครับความเร็วของลูกกอล์ฟเนี่ยอาจจะไม่เร็ว400ฟุตเท่าลูกปืนนะแต่รับรองว่าขนาดที่มันใหญ่เนี่ยถ้าโดดเข้าไปเนี่ยถึงแม้มันจะสะท้อนกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คุณหัวแตกได้แน่ๆนะครับโดยนั้นต้องอยากจะให้ใส่ใจหรือว่าให้อะไรแต่ตรงนี้นิดนึงนะครับ
1: นี่มีคุณนามซ่าถามว่านักกอล์ฟคนไหนที่ไม่ชอบผู้หญิงตอบทอมคิมครับนี
0: ่เฮ้ยทอมคิมเขาต้องชอบผู้หญิงสิ
1: น่าเหรอ
0: ชอบทอมตอบทอมคิ
1: ม
0: อันนี้ผมเห็นแย้งกับคุณอามซ่านะแต่ก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ส่งข้อความเข้ามาเล่นด้วยอ่ะใช่ป่ะคือหรือว่าผมเข้าใจผิดมาตลอดความเข้าใจผิดความเข้าใจของผมคือถ้าเป็นทอมเนี่ยก็คือต้องนิยมเพศก็คือเพศหญิงใช่ป่ะทอมไม่ชอบผู้ชายนี่นะ
1: ครับ
0: ถ้าทอมคิมก็ต้องชอบผู้หญิงสิครับคุณอามหรือเปล่าหรือผมผิด
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: แต่ยังไงก็ขอบคุณอุตส่าห์ส่งข้อความเข้ามาเช่นเดียวคุณนัทสอนนะครับทักเข้ามาทาง YouTube นะขอบคุณครับคุณนัทสอนนะครับทักเข้ามาสวัสดีครับพี่ซิ่งพี่เจี๊ยบนะ
1: ได้ครับวันนี้ก็ EP 2
0: พอจะเป็นสังเขปความรู้โดยสังเขปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้เป็นไปคุยกันถึงเรื่องตัวเลขละ
1: ตัวเลข
0: ผมมีเรื่องของขับพาร์ทเรื่องของขับเฟสเรื่องของสปินนะครับหลักๆ 3-4 ตัวแล้วก็ลอนช์นะครับ
1: จริงอาทิตย์หน้าวันที่15ผมก็มีอบรมเรื่องนี้อยู
0: ่
1: ให้กับลูกค้าผมที่ซื้อตัวลอนช์มิเตอร์จากผมไม่ว่าจะซื้อโปรทีไฟเซอร์โคหรือว่าอมนี้อะไรอย่าง
0: ครับ
1: ผมมีไปให้ความรู้เรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: วิเคราะห์แต่ละตัวเลขว่าแต่ละตัวเลขเอาไว้ใช้ทำอะไร
0: ผมยังไม่พูดถึง
1: พี่จะไปด้วยก็ได้นะ
0: ที่ไหนครับ
1: ที่ไปที่
0: เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบไม่เป็นไร
1: สเตต
0: เดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบ
1: พี่จะไปได้จะได้ความรู้ด้วย
0: ครับผมชอบเลยขอบคุณมากเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวคุยกันนอกรอบนะเพราะว่าเวลาของเราหมดพอดีใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับคุณติดตามเพจของคุณเฉลิมวงไว้ก่อนก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับชื่อเพจ
1: จริงๆเพจ Home Golf Simulator by เฉลิมวงครับ
0: นะครับชัดเจนจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคเวลาของเราหมดแล้วนะครับขอบคุณทุก SMS แล้วก็ทุกข้อความที่อุตส่าห์ทักกันเข้ามาด้วยขอบคุณคุณเฉลิมวงด้วยนะครับให้ความรู้เยอะเลยวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: สดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันใน Smooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth 105.5

0: 99 Music Room
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: าที
1: ่เอา
0: ที่นั่นก่อน
1: เอาที่ไหนก่อนนะโอ้โห
0: อะละ
1: งานเยอะจังเลยเราอะยองอะ
0: เขาแต่อ้อนแต่ออกมาผมก็ต้องรอยัลตี้ไงต้องอยู่กับเขาก่อน
1: ต้องรับเขาเก้าก่อนได้
0: ไห
1: ม
0: แล้วค่อยไปรับจ็อบที่อื่น
1: หยอง
0: เ
1: น
0: ี
1: ่ยงานเยอะตลอดเลยอะ
0: ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับสองที่สามที่นี่แหละ
1: อ่ะนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬาครับ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังงง
1: วันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับวันนี้น้องหยองและผมเจ๋งอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับท่ามกลางฝนตกลงมานะหยองนะ
0: ฝนตกเหร
1: อฝนตก
0: เข้ามาไม่ตก
1: ก็ตกเมื่อคืนไง
0: ก็บอกท่ามกลางฝนที่ตกลงมาดูว่าตก
1: ก็เนี่ยเนี่ยห้วยขวางเขาบอกฝนตกเนี่ยหยองเนี่ยพยากรณ์กับคุณเถียงพยากรณ์กันได้ไงเอ๊รู้สึกเราจะทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วหยองนะช่วงหลังนะ
0: อ้าวอะไรวะ
1: เออนะครับอ้าววันนี้หยองมาแทนคุณโดนเนาะ
0: ครับ
1: คุณโดนช่วงหลังก็อาจจะมีภารกิจมีงานช่วงนี้เนาะ
0: ช่วงเช้านี้มันไม่มีเนี่ย
1: จะมีเห็นพีพีทีวีเขามียิงสดด้วยไงบาสเกตบอลช่วงเช้าเพราะว่า
0: ช่วง
1: เกมเนี่ยเริ่มแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะครับในศึกบาสเกตบอลประเภททีมชาย5คูณ5นะ
0: นะเหรอ
1: 5คนอ่ะ
0: เ
1: ขาแข่งแล้ว
0: เดี๋ยวนี้ต้องเรียกอย่างนี้ด้วย
1: มันมีบาส3คูณ3ด้วยไงมีบาส3คนก็เรียก5คูณ5
0: แ
1: ล้วกันนะครับ
0: เมื่อวานนี้แต่เป็นบาสเกตบอลก็บาสเกตบอลเฉยๆก็หมายความว่า5คูณ5กันแล้วกันถ้าบาสเกตบอล3คูณ3นี่เราก็เรียกบาสเกตบอลสตรีท
1: ก็บาส5ก็บอกได้ว่าบาส5
0: เขาเรียกอะไรนะสตรีทบาสเกตบอล3คนเมื่อก่อน
1: สตรีทไฟเตอร์มั้ย
0: เอ้าไม่เราถามเป็นความรู
1: ้เราก็ไม่รู้นี่บ้านแล้วปีก็ไม่ได้ตามเนอะไม่เชื่อจอแดนยังแข่งอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ
0: ่ะพากไม่ได้อ่ะผมพากได้นะแน่
1: เฮ้ย
0: เมื่อวานเปิดไปได้เสียงพี่บอมด้วยกังวันตกใจออกกระทำเฉย
1: มาเฉยเหรอ
0: โอ้โห
1: แล้
0: วปกติในกังวันบ่ายๆนี่โอ้โหขุดเอาช้างมาดึงยังไม่ค่อยไป
1: จริงอ่ะ
0: อืม
1: ไอ้กับก็
0: โอ้โหแน่นอนแน่นอนที่สุด
1: เอ้าไอ้คนเราก็ต้องมีบ้าง
0: ครับครับ
1: ติดตามได้นะครับกีฬาเอเชียนเกมนะครับเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อวานนี้เอสเพลย์ก็ยิงสดด้วยนะครับในกีฬาบาสเกตบอลประเภททีมก็สนุกดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แรกๆนี่ก็บาส
1: แข่งก่อนประเภททีมแข่งก่อน
0: มีบาสประเภทเดียวด้วยแหละ
1: ไม่ได้ว่าประเภททีมเขาอยากแข่งก่อน
0: กีฬาประเภททีม
1: เพราะมันต้องพักใช้เวลาพักนานพวกฟุตบอลวอลเล
0: ่ครับ
1: และบาสเกตบอลใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่โอ้โหพี่ที่เปิดวันที่19แข่งวันที่10แล้ว9 10วัน
0: อ
1: ่ะ9วัน10วัน
0: ก็บาสชายนี่รู้สึกจะจบหลังพิธีเปิดหน่อยเดียวเองนะ
1: อ๋อเหรอ
0: บาสชายเนี่ยวันที่20ชิงแล้ว
1: อ
0: ืมอุ๊ยอะไรอ่ะ
1: แต่มีแค่12ทีมเองนะ
0: เอออ
1: ืม
0: เพราะว่าบาสเนี่ยแข่งไปรอบแรกเนี่ย14เนี่ยจบแล้ว
1: ครับ
0: รอบ8ทีมแข่งวันที่16รอบรองแข่งวันที่18แล้วก็วันที่20นี่รอบชิงกับรอบชิงเหรียญทองแดง
1: ครับ
0: บาสชายนะส่วนบาสหญิงก็ไปเริ่ม17
1: เลยนะ
0: แล้วก็ไปชิงวันที่26นู่น
1: ครับ
0: บาสแข่งเร็ว
1: ก็ติดตามกันนะ
0: ครับ
1: ครับผมนะครับเอเห็นพี่พีทีวีก็ยิงสดด้วย
0: ใช่
1: เห็นเมื่อวานนี้คุณโอ๊ตกับพี่บีลำสิงใส่สูทหล่อเลยอ่ะใส่เท่มากเลยอ่ะใส่ชุดเสื้อสีดำของน่าจะเป็นของไหนของแกนสปอร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ก็ต้องแกนสปอร์ตสิฮะ
1: แกนสปอร์ตแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ออกหน้าจอต้องแกนสปอร์ตไปยี่ห้ออื่นไม่ได้
1: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้เดี๋ยวพี่บีโกรธ
1: เป็นชุดที่หรือว่าเอเครนะเป็นสปอนเซอร์เนาะ
0: ถูก
1: นะครับ
0: ใส่ชุดอื่นเดี๋ยวพี่บีแกนสปอร์ตโกรธ
1: พี่บีคือเป็นพีอาร์สาวสวยของแกนสปอร์ตเนี่ย
0: ไม่รู้ว่า
1: คอยดูแลสื่อมวลชนแล้วก็มอบเสื้อนะครับสวยๆให้กับทีมนักพากย์หรือว่าทีมข่าวที่ไปทำข่าวเน
0: า
1: ะ
0: แต่เอามายัง
1: ยังไม่ได้เลยเกรงใจพี่บี
0: นั่นแน่
1: เป็นไงมีความเกรงใจกับเขาบ้างเอาแต่ว่าก็เดือนหยองรายงานผลบอลให้พี่หน่อยเซ
0: รายงานผลบอล
1: แชมเปี้ยนลีกเป็นยังไงแมนยูของเรา
0: ก็กำลังจะเปิดดูว่าพรุ่งนี้มี

0: ายช่องไหนมั่งอ่ะเดี๋ยว
1: อ๋อก็ดูแมนยูหน่อยเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกไงหยอกเลยนอนหลับสบายเลย
0: ที่แมนยูเหรอ
1: ไม่ได้ดูเลยก็พูดจากใจจริงเลย
0: ก็เหมือนกันแหละคร
1: ับ ทำไมดูข่าวช่องไหนมีแต่อุ้ยครับผม
0: เพิ่งตื่นมาตอนก่อนตีสี่หน่อยเดียว
1: ข่าวสมีโน่นสมีนี่นะโอ้ยครับผมวันนั้นก็เครียดเนาะ
0: ผมนี
1: ่ข่าวนั่นข่าวนี่ก็เลยอ่ะนอนดีกว่าฮะ
0: ผมนี่ไอ้นี่เลย
1: อะไร
0: ผมหาพรีออเดอร์โต๊ะเลยชอบมากแข็งแรงดี
1: ใจเย็นๆไปพูดอย่างนั้นฮะเป็นเรื่องของ
0: กำลังหาโต๊ะกินข้าวพอดีโต๊ะกินข้าวที่บ้าน
1: ไปแล้วไปชีวิตเนาะโอ้ยบ้านเราเนาะไปกันใหญ่แล้ว
0: ครับ
1: อาจจะว่ารายงานผลฟุตบอลกับแม่หยองเป็นยังไง
0: แชมเปี้ยนลีกนะ
1: ได้เลย
0: เฟเนบาเช่กับโรม่าอีก 1-1 นะครับ
1: ครับ
0: ก็โรม่านำก่อนแบนคิสเซนเต้นะครับอาชีบราวมาตีเสมอต้นครึ่งหลังแบ่งแต้มกันไป PSV อาร์เฟนกับชักตาโดเนสก็ 1-1 นะครับ
1: แมนยู
0: สองคู่ที่เตะเร็วนะ
1: ครับ
0: อยากรู้ผลแมนยูใช่ไหม
1: มันดูเท่าไหร่กี่ศูนย
0: ์ไม่บอกคู่อื่นก่อนโคโมชนะอาเบเลซิก 4-1
1: ไม่เจอใช่ไหม
0: ไม่ก็อยู่ตรงนี้แหละ
1: เอาล่ะ
0: โคโมนี่โอ้โหประวัติศาสตร์ค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร
1: ์ทำไม
0: เล่นแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรแล้วชนะอาเบเลซิก 4-1 โอ้โหแฟนรุ่นดึกที่แบบว่าเขามีไอ้นี่ไงตรงที่นั่ง VIP เขาต้องยกให้แฟนๆที่เกิดก่อนปี1950
1: ครับ
0: มานั่งเชียร์กันแบบโอ้โหเป็นค่ำคืนที่แฮปปี้สุดๆ
1: ถือกันมาเลยนะ
0: แล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยไงที่แรกมีข่าวว่าจะไม่ได้เล่นในสนามตัวเองไง
1: ครับ
0: แต่ได้ผ่านมาตรฐานฟีฟ่าไอยูฟ่าโอเคเรียบร้อยกัน
1: เรียบร้อยนะ
0: ด้วย
1: ครับ
0: ชนะไอเบลฟิกไป 4-1 นะครับบาเยิร์นถล่มโบโดกลิมไป 5-0
1: โอ้ 5-0 เลยเหรอบาเยิร์นก่อนเจอเวสต์แบกนะ
0: ครับ
1: วันอาทิตย์นี
0: ้เฮ้ยทำไมรู้โปรแกรมจังเลยฮะแล้วก็มีสลับ
1: พูดอะไรไม่ออกเลยฮะ
0: สลับเวียปลาร์กนี่อย่างแสบ
1: ยังไง
0: นำ 2-1 อยู่เหลือ10คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะนำ 2-1 ยันนาทียัน90นาทีอ่ะ
1: ครับ
0: มาโดน2ลูกทดเจ็บ
1: เอาเหรอ
0: แพ้ลองไป2ประตูต่อ3
1: เอาน
0: ะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มทีมจากมาเลเซียนะฮะซาบา FK
1: ซาบาในแชมป์ลีกอาเซอร์ไบจานนี่ใช่
0: ไหมไม่ใช่มาเลใช่ไหมไม่ใช่จากรัสซาบาอะไรไม่ใช่
1: รัสซาบาอันนี้ซาบาไม่มีตัว H ไหมหรอ
0: ใช่
1: ไห
0: ม SABAH
1: อ๋อมี H เดี๋ยวอ๋อไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นในแถบคนอาหรับแต่ว่า
0: แขกขาว
1: อิสลามน่าจะมีชื่อแบบอันนี้เป็นชื่อแบบชื่อมงคลอ่ะซาบาเนาะน่าจะใช
0: ่ก็แพ้แมนยูไป 4-0 มาตุสกุนยาบูโนเฟรนันเบนจามินเซสโกแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสยังไม่ได้ดูไฮไลท์เลยฮะเพราะเพิ่งตื่นตีสี่แล้วก็ตาลีตาเหลือกขับรถออกมาเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: มาแทนเนาะ
0: เกือบลืมเหมือนกัน
1: หยองเนี่ยชอบลืมเราอะ
0: เกือบลืมเหมือนกันดีนะตั้งในกระปุกไว
1: ้ลืมตลอดเลยเราอะ
0: ช่วงนี้เนี่ย
1: เคยลืมหลายครั้งแล้วเราแล้วใช่ไหม
0: โอ้ช่วงนี้นี่ไม่ต้องห่วง
1: การเยอะเราอะ
0: ทีมงานนินทากีฬาโลกเลยลืมแล้วลืมอีกวันก่อนพี่สมชายลืม
1: พี่สมชายเป็นไงบ้างอะ
0: แกลืมไว
1: ้ครับ
0: เมื่อวันพุธ
1: เห็นแกออนไลน์เข้ามา
0: แกเนี่ยไปประชุมตอนบ่ายแล้วก่อนออกจากบ้านแกก็เตรียมตัวมาจัดรายการที่เนี่ยเตรียมสนุกสนานมาผมเย็นใช่ไหมแกประชุมเสร็จแกก็เดินผิวปากออกมาขึ้นรถขับกลับบ้านเฉย
1: อ้าวทำไมแกเป็นคนอย่างนั้นล่ะ
0: นึกได้ตอนขับรถถึงแยกปากซอยบ้านแวะซื้อข้าวทุ่มหนึ่งโทรมาใหญ
1: ่อ้าว
0: เฮ้ยหยองไปลืม
1: อ้าว
0: เรียบร้อย
1: มาค้าเขาลืมแล้วหลังๆนี่พ
0: ี่ลืมเลย
1: ลืมชื่อเพื่อไอ้น้องที่อยู่ที่ทำงานเนี่ยฮะทักแซวประจำไง
0: ครับ
1: คือน้องเขาจะแบบหน้าตอบไงเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วบอกอ้าวไปไหนไปเติมมาเหรออย่างเงี้ย
0: อ้าวก็แม่
1: เล่นจนจำชื่อน้องไม่ได้อะ
0: ทักเนี่ยเขาไม่ตุ้ยลำตัวให้กับบุ
1: ญแต่ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันนานๆมาแล้วนะสมัยเรียนสมัยนี้ยังจำได้นะแต่ไอ้จำชื่อน้องไม่ได้ชื่ออะไรวะอ๋อครับน้องก็ชื่ออ้น
0: สิริบาลัมส่วนหน้าไม่ค่อยทำงานแล้วช่วงน
1: ี้เริ่มไปแล้วพี่อนาคตนะ
0: มันใกล
1: ้หยองนะ
0: ใกล้ครึ่งศตวรรษเข้าไปแล้วไงเป็นเรื่องธรรมดา
1: ธรรมดาเนาะ
0: เป็นเรื่องธรรมดา
1: แล้วหยองเราชื่ออะไร
0: นั่นนี่
1: เราชื่อโอ๊ตใช่ไหม
0: เมื่อกี้ยังเอ้ย
1: ไหนเนี่ย
0: โตพี่เบิร์ดก
1: ็คุณอย่าเอาชื่อเล่นผมสิผลบอลนี่แค่นี้เหรอหยอง
0: ก็แชมเปี้ยนลีกแค่นี้6 คู่
1: อีกนะ
0: หกคู
1: ่
0: ส่วนลีกอื่นเอาไว้ล่ะมีลีกวันอังกฤษคู่หนึ่ง
1: ซิดนีย
0: ์ชนะโดตัน2-1
1: เป็นยังไง
0: ฟุตบอลถ้วยเดนมาร์กนี่ซุนบี้แพ้มิทิลแลนด์0-7
1: ครับ
0: นะฮะเหลือมีแต่ลีกรองมีลีกาโปรตุเกส1คู่เอเจล่ามาโดล่าชนะบลาก้า2-1
1: ครับ
0: นะครับ
1: วันนี้ก็เดี๋ยวจะมีไทยลีกลงเตะกัน3คู่เลย
0: วันนี้อ่ะใช่
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าเดี๋ยว
1: อ
0: ๋
1: อเตะ ACL ป่ะ
0: กลางสัปดาห์มี ACL ก็เป็นคู่บุรีรัมย
1: ์ครับ
0: คู่ท่าเรือแล้วก็คู่ราชบุรี
1: ก็เลยต้องมาเตะในวันศุกร์นะเพราะว่าจะให้มีเวลาเดินทางแล้วก็เตรียมตัวนะครับแข่งขันในศึก ACL หรือว่า ACLอีลิตเนาะ
0: เตรียมตัวเลยใช่ไหม
1: เตรียมตัวเลยบุรีรัมย์เจอเชียงราย 18:00 นครับท่าเรือเจอลำพูน 18:30 และราชบุรีเจอแบงคอกนะครับ 19:00 นครับ3ทีมบุรีรัมย์ท่าเรือและราชบุรีนะครับเตะ AFC ชิปลีกอีลิตในรอบลีกเฟสเนาะนะครับเกมแรกก็เลยต้องมาเตะเร็วหน่อยจะได้มีเวลาพักและเตรียมตัวนะครับยองเป็นยังไงยองมีสักคู่ไหม
0: มีสักคู่คืออะไร
1: มีสักคู่ไหม
0: วันนี้อ่ะ
1: อืม
0: วันนี้อยู่ที่คลองเตยฮะ
1: เอ้ยคุณไม่ได้บรรยายพิธีประชดแล้วเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เขาจะให้มา
1: อ๋อเหรออ
0: ะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ
1: ที
0: สองทีสามยังเอาเลยนะทีนี
1: ้โอ้โหยองยองไม่ขยันด้วยเฮ้ย
0: มันจะโดนปลดจากทีหนึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย
1: เหรอสาธุ
0: เสาเอ้ยภาคทีสองก็ดีนะ
1: เหรอใช่ไหมไม่กดดันเหรอ
0: คิวเยอะกว่านะ
1: เราเหรอ
0: ทีหนึ่งก็สัปดาห์เดือนแรกเนี่ยผมทีหนึ่งห้าคิวทีสองแปดคิวอ่ะพี่ดูแล
1: ้วกันเหรอไอ้หยองทำไมบรรยายเยอะจังเลยอ
0: ่
1: ะก็วันก่อนขับรถขับมาจากไอ้บีจีอะฮะนั่งรถมากับรุ่นที่ไง
0: ครับ
1: ถ่ายสาธุสุขเด็ดยอเป็นไงงานเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย
0: ที่ขับรถกลับมาจากบีจีว่ามันมีเดย์เดย์เหรอ
1: มีเดย์เดย์ผมกลับมาก่อนเพราะผมต้องไป
0: นี่ไง
1: รับนี่ไงอ๋อให้น้องไปละ
0: เอ้าทำไมอ่ะเขาอุตส่าห์ให้คุณมา
1: ให้น้องที่อยู่น้องมาทำงานที่99น้องเบนซ์
0: เขาแจกเสื้อ
1: ใช่ให้น้องเข้าไปก็บอกน้องก็ดีใจมากเลยอ๋อพี่ใส่ไม่ได
0: ้อ้าว
1: มันแน่นพุง
0: อันนี้ก็แน่นเนี่ยผมไม่ให้ใครหรอก
1: ครับ
0: เป็นไงรุ่นดีไหม
1: ก็ถามรุ่นดีสารุกสุริเป็นยังไงครับทำงูทำงานเป็นไงบ้างนะคร
0: ับ อ๋อนั่งกลับมาพร้อมรุ่นดีเหรอทำไมวันนั้นผมไม่เห็นรุ่นดีเลยอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ไปด้วย
1: รุ่นดีก็เป็นคนที่แบบเหมือนพี่อ่ะนะครับไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับนะก็ยังไม่รู้เลยว่ารุดดี้งานเป็นไงบ้างครับข
0: ับ
1: มาจนถึงเจเล้งอ
0: ่
1: ะ
0: ตกลงคุยอะไรกัน
1: ไม่รู้คุยอะไรกัน
0: ตกลงรุดดี้ส้ม
1: ส้มนะ
0: ส้มส้มโถ
1: โอ้รวยส้มนะ
0: งาน
1: นี้เนี่ย
0: เขาเรียกว่ารุดดี้เนี่ยมันเก็บอันเดอร์เรดาร์
1: อ๋อเหรออ ่
0: า
1: เออ
0: กวาดเรียบบอลนักลงโรงเรียนนี่ต้องเขา
1: ครับต้องให้เขานะ
0: เยาวชนเยาวชน
1: เออครับ
0: วันนี้ไทยลีก3คู่ก็กลางสัปดาห์หน้านี่มีที่ต้องไปเยือนก็คือบุรีรัมย
1: ์อือ
0: ไปเลือนไปเลือนว่ะไปเยือนยะโฮ
1: ครับ
0: แหมข้างหลัง
1: เห็นว่าทั้ง3ทีมเนี่ยต้องเล่นกับยะโฮหมดเลยเหรอยอง
0: ผมจำโปรแกรมไม่ได้ฮะ
1: อืม
0: แต่ว่ายะโฮกับบุรีรัมย์นี่โอ้โหเป็นมวยนี่ก็ต่อยกันจนจำกลิ่นตัวกันได้แล้วเจอกันทุกปีหลัง
1: ๆอืม
0: ปีแล้วก็ไอ้นี่ไงไอ้ช็อปปี้คัพ
1: ใช่ไหมอื
0: ม
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะฮะก็เจอกันบ่อยส่วนอีก2ทีมในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็ราชบุรีจะเจอกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตในบ้านนะครับส่วนท่าเรือนี่ก็จะเล่นเป็นทีมเย่าเจอกับวิเซอร์โกเบแต่ท่าเรือนี่จะไปเล่นที่ธรรมศาสตร์นะ
1: ครับ
0: สนามแพทสเตเดียมเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐาน
1: เอาเหรอ
0: ช็อปปี้ยังไม่ผ่านเลยแพทสเตเดียมช็อปปี
1: ้ก็เลยต้องไปเตะที
0: ่
1: สนามที่ได้มาตรฐานในขับเลยนะซิก็เหมือนในน้องใหม่ใช่ไหมราศีสไนก็มาเล่นที่เขากระโดงเนี่ย
0: แต่ราศีที่สนามเขาปรับปรุงไม่ได้ไม่ผ่าน
1: และไอเรนโบว์ของไอทีมปัตตานี
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เรนโบที่เรนโบเซเดียมนี่เขาได้งบมาทำลู่วิ่ง
1: อ๋อกำลังทำอยู่ใช่ไหม
0: ก็ต้องทำตอนนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวงบมันเลย
1: อ๋อหมดกันยาใช่ไหมก็เลยต้องทำก่อน
0: ก็เลยต้องไปเล่นที่อื่นก่อน
1: ข่าวบอลไทยพี่ก็ต้องตามก็ต้องให้หยองนะ
0: อุ้ยเหรอ
1: คุณจะอุ้ยทำไม
0: ครับก็ต้องรู้ไว้เพราะไม่รู้เดี๋ยวก็ไล
1: ่รู้ไว้ได้บอลไทยได
0: ้เ
1: นติพงศ์สีทองคุมบอลหญิงเดี๋ยวเตะแล้วเนี่ย
0: ทำไมนะ
1: มันจันเนี่ย
0: คุมด้วยไดเวอร์หรือไงมันนักกอล์ฟเตะได้ด้วยหรือเปล่า
1: อ๋อต้องมีอินด้วยนะ
0: อุ้ยคุณนี่รู้ทั้งรู้แต่คุณชงให้ผมนี่คุณนี่สุดยอด
1: เลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
0: แน่นอนยิง
1: เพิ่งแกอุ่นเครื่องไปเดี๋ยวเดินทางเนี่ยเดินทางวันพรุ่งนี้มั้งบอลหญิงเนี่ย
0: เนี่ยคืนนี้แหละไปแล้วไม่ใช่
1: เอา
0: วันนี้แล้วพรุ่งนี
1: ้12แสดงว่าเดินทางคืนนี้ข้ามวันที่12เนี่ย
0: มันไม่12ที่มันเตะ14แล้วนะ
1: ลองดูซิวันนี้หรือเปล่าหรือวันที่12ไม่แน่ใจลองดูแต่เหมือนทีมไทยกับทีมบอลหญิงบอลชายจะไปวันนี
0: ้บอลชายไป14
1: อ๋อเหรอ
0: เอ้ยไม่ใช่บอลชายไปวันอังคารน่ะ
1: ครับ15เลยเหรอ
0: เอ้ยวันอังคารที่บ้านเหรอ
1: ใช่เลยหยองไม่น่าใช่นะ
0: เดี๋ยวๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จำผิด
1: เช็คเซเช็คเซ
0: เดี๋ยวดูให้
1: แต่บอลหญิงน่าจะออกแล้วล่ะเพราะว่าต้องเตะวันจันทร์แล้วเจอญี่ปุ่นอ่ะ
0: นี่ไงบอลหญิงบินไปแล้ว10กันยา 3 ทุ่มรวมตัวกันที
1: ่ไปแล้วเหรอ
0: ท่าอากาศยานนานาชาติ
1: รีบไปจังเลย
0: เพราะว่าเตะวันจันทร์แล้วไงวันหญิงอ่ะ
1: อ๋อ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่วนบอลชายเนี่ย บินวันที่เท่าไหร่

0: ไม่ได้บอกแต่ว่าวัดนัดแรกใน16ก็น่าจะบินซ้อมอีกมือสองมืออ่ะผมว่าไม่เกิน12ต้องไปแล้วแหละ
1: นะใช่
0: นะครับ
1: อ่ะก็ติดตามนะจะว่าไปเอเชียนเกมส์ก็ใกล้มาแล้วนะครับ
0: วิประโยคกันคุ้นเคย
1: ประโยคคุ้นเคยนะมาแล้วนะครับอ้าวส่วนวอลเลย์บอลเป็นไงบ้างโอ้เสียดายเนาะวอลเลย์บอลชายหยองเลย
0: ได้ดูไหมล่ะ
1: ก็ดูเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาตีตอนบ่ายโมงครึ่ง
0: ครับ
1: ก็มีคุณนิกไงธีรวัฒน์อ่ะ
0: นิกนิรนาม
1: ก็เพราะเราไม่เข้าใจกันจะบ้าเหรออันนั้นหยิบสเปค
0: เอาคำว่าก็มาจากไหนเกินไปโน้ตนึงนะก็เพราะเราไม่เข้ามันเกินไปโน้ตนึง
1: หยองก็ผิดพลาดอะไรก็ผ่านไปบ้างหยองเนี่ย
0: เพราะเราไม่เข้าใจดันลูกโป่งสวรรค์จึงไม่มีลมนี่ป่ะอย่างนี้ไหม
1: นั่นมันเหนือชั้นอีกเออ
0: ครับพาไม่ทำ
1: เพราะว่าดูไปก็ทำงานไปนะครับก็ไม่ได้ทำงานหรอกก็คุยนั่นคนนี้แซวคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยฮะ
0: ตอนแรกก็ดีอยู่แล้วบอกทำงานก็ดีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้ทำหรอกครับผม
0: ล่ะ
1: ก็ดูแซวคนด้านแซว
0: เดี๋ยวพี่สุเทพฟังอยู
1: ่ครับแซวหัวหน้าไปบ้างนะฮะบางวันเนี่ยจะเสนอหน้ากับหัวหน้าเลยหัวหน้าไม่อยู่
0: เอามาเดินกลางวันเข้ามาเนี่ยคือให้หัวหน้าเห็นหน้าแล้วก็ไป
1: ไม่ถ้าวันไหนมาเช้าๆนะเสียงดังหน่อย
0: เ
1: ขาเห็นแบบหยิบคอมหยิบอะไรเปิดเสียงดังแล้วก็ทักเอ้ยเอ้ยเป็นไงเป็นไง
0: กุกกักกุกกัก
1: แต่พอมาสายเลยไม่ค่อยเดินมาครับชีวิต
0: มาสายนอนหลับโทรศัพท์กลับก่อน
1: ทำไมเป็นคนยิ่งนี้นะฮะเป็นไงเราไปออสเตรเลียเนาะโอ้โหตัวออสเตรเลียไม่ไหวยอมเขาโอสัญชาติว่ามีตัวนึงอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะ
0: ไม่รู้มัน
1: น่าจะเป็นตัวตำแหน่ง4ตัวหัวเสาอ่ะตบตัวบางคนมีอีซ้ายด้วยสิงอีซ้ายด้วยมือซ้ายด้วย
0: แต่นั่งดูนี่มันแพ้เซตละนิดเซตละหน่อย
1: เซต2สู้ดี
0: ๆเซตแรกก็ตามแต้ม2แต้มแต้ม2แต้มอย่างเงี้ยแต่มันไม่แซง
1: ครับ
0: เซต2มีอยู่ช่วงตามเท่าไหร่7หรือ8แต้มนะไล่มาเสมอ
1: ครับ
0: 23 23ไงเน
1: ี่
0: ยแพ้เท่าไหร่นะคะแนนจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามัน
1: แพ้ดีอ่ะลูกเจ็บเพชรไอ้แพ้26 24ป่ะ
0: ไล่มาเสมอปลายเซตได้แล้วอ่ะแต่ว่าแหมมาออสเตรเลียก็มาได้2แต้มชนะเซต2ไปแต่เซตแล้วก็เซต3ก็ตบเหมือนเดิมเลยคือมันแพ้นิดๆหน่อย
1: ๆก็แพ้22 25เซต2เนี่ยสู้ดีเลย24 26โดยเฉพาะแต้มที่เซตที่2แล้วตามอยู่ประมาณเท่าไหร่
0: 7 8แต้ม
1: ตามได้แซงและทันอ่ะ24ต่อ24อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในช่วงเดียวเขาเก็บได้2แต้มไง
0: กำลังคึกเลยตอนนั้น
1: แล้วก็เซต3เราแพ้ไปนะครับ19ต่อ25ก็เลยทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยของเรานะครับตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปอย่างน่าเสียดายนะ
0: จันปาร์กก็ประหยัดค่ากาแฟไปได้นั่นแหละ
1: เ
0: ป็นพันอยู่เหมือนกันนะดูทั้งทีม
1: เออนะครับส่วน
0: โดนกาแฟไป3แมตช์แล้วน่าจะหลายพัน
1: เอาเหรอเกาหลีใต้ก็ชนะจีนไป3ต่อ1เซตนะครับวันนี้อิหร่านซึ่งก็เป็นทีมอันดับต้นๆเนาะของเอเชียนะครับเจอชนิสไทเปที่เราชนะเข้ามาแล้วก็ญี่ปุ่นเจออินเดียญี่ปุ่นก็เต็ง1อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: วันนี้เจออินเดียนะครับเวลา19น่าจะเป็น17เนาะบ้านเขาอ่ะ 17:00 น. 30 น. นะวันนี้นะครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับออสเตรเลียกับเกาหลีใต้ไปยืนรอแล้ว
0: ครับ
1: ในรอบต่อไปนะเกาหลีใต้จะรอพบโอ้ญี่ปุ่นเจออินเดียน่าจะเจอญี่ปุ่นแหละรับรองมันเลยคู่นี้ฮะสองชาติบ้านใกล้เรือนเคียงเจอกันแล้วก็ออสเตรเลียรอเจออิหร่านนะหยอง
0: ครับ
1: ไม่มีรอบจับดับเหรอมีไหมไม่มีเนาะ
0: ไม่น่ามีนะ
1: ไม่น่ามีนะ
0: ไม่รู
1: ้ไม่น่ามี
0: ไม่น่าไม่รู้เหมือนกัน
1: หรือว่าคลาสเฟคเคชันใช่ไหมฮะ
0: อะไรสเวกเค
1: ชันอะไรสเวกเคชันเนี่ยคลาสเฟคเคชันเนี่ยเพลงของอันนั้นนะฮะครับผมเรนทอนนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่มีรอบจับดับเนาะจะได้จะได้เมื่อวานนี้เห็นกัปตันฟลุ๊กก็ออกมาบอกกัปตันฟลุ๊กคือมือเซตอะ
0: บุญยฤทธิ์วงธร
1: ใช่บุญยฤทธิ์อ่ะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเราจะตัวไหนซึมเลยนะ
0: อย่าแนวไง
1: จะไปเข้ารอบรองสักครั้งนึงอ่ะ
0: อย่าแนวไม่อย่าแนว
1: ฮะไม่ใช่น้ำซึมอย่างนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เสียดายนะครับบอกว่าอยากจะทำให้ได้สักครั้งในการเข้าสู่รอบรองแต่เรามีข้อผิดพลาด
0: อืม
1: เขาก็ผิดพลาดเหมือนกันนะแต่เรารายละเอียดอะไรของเรามันยัง
0: สู้เขาไม่ได้หน่อย
1: เออนิดหน่อยครับ
0: นั่นแหละก็ถือว่าเป็นยุคที่วอลเลย์บอลชายขาขึ้น
1: ดีขึ้นนะ
0: ขาขึ้น
1: ครับ
0: เอาหัวลงนะฮะคือก็ผลของการลื้อใหม่ของอาจารย์ปาร์คใน3ปีเริ่มเห็นผลก็4เกมไม่ได้แชมป์มา8ปีก็กลับมาได้แชมป์ใช่ไหมแล้วก็ต่อยอดมาจนถึง ก่อนหน้านี้นี่มีไปเสียรางวัลแพ้กัมพูชาในซีวีลีกมาหน่อยนึง
1: ครับนิดนึง
0: ก็ในรายการใหญ่อย่างชิงแชมป์เอเชียนี่ก็ผลงานก็ชัดเจนจริงๆทีมชุดนี้นี่ก็มีจากตัวที่แชมป์เป็นแชมป์4เกมประมาณค่อนก็มีตัวใหม่เสริมเข้ามาอย่างอะไรชื่ออะไรทูบอะไรทูบประดิษฐ์พระพุทธอะไรนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เข้ามา
1: ครับ
0: ตอน4เกมไม่ติดแล้วก็น้องเหนือครับน้องเหนือค่ะเนี่ย
1: ครับ
0: น่ารักมากเลยนะครับชื่ออะไรนะนครินทร์ใช่มั้ยลิเบโร่ก็ตอน4เกมก็ไม่ติด
1: ก็เอก็รออ
0: ย่าเพิ่งสาบหนูนะคะหนูเกรงไปนิดนึงค่ะ
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนัดต่อไป
1: แล้วก็จะมีอะไรไอ้ตัวตบอ่ะ
0: นัทธานัทธนัทธอะไรนัทอะไรชื่ออะไรนะจำไม่ได้แหละแล้วก็มีเต้ย
1: ใช่ไหม
0: อันวากพันลำ
1: เออ
0: จอมจิก
1: อันนั้นไอ้ตัวบอลเร็วหนีใช่ไหม
0: เต้ยเหรอเต้ยตำแหน่งอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
1: อ้าว
0: ผมก็ไม่ค่อยได้ตามบนเลย
1: ครับแต่ว่าจำได้ว่าถ้าเก่งก็จะเป็นนี่ไงจะเป็นไอ้เจ้า
0: ชัยวัฒน์ตุงคำ
1: ธนัทธนัทบรรลุภักดีอันที่ตบอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: แก๊งสาว
1: ครับ
0: 3คนไงตาเต้ยกับน้องเหนือเนี่ย
1: น้องเหนือนักเรียนอินเทอร์นัวตำแหน่งลิเบโร่อ่ะ
0: ครับ
1: ผมได้เท่อ่ะ
0: บอลเร็วบอลเร็วนี่อนุชิต
1: ครับ
0: อนุชิต
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็เต้ยนี่เขาจะเป็นบีหลังมั้ง
1: เ
0: วลาเสิร์ฟนี่ต้องอย่างนี้นะถือบอลขึ้นมาแล้วจิกก่อน
1: จึ๊กเหร
0: อท่าประจำ
1: น่าบีหลังไหม
0: ไม่รู้กัน
1: แต่ว่าน้องธนัทบุรุษพักดีอ่ะนะครับก็น้องแบนใช่ไหม
0: นี่ก็4เกมก็ไม่ติดนะ
1: เอาเหรอโ
0: อ้
1: โหแต่ว่าตบหายนะตัวของเสาเนี่ยใช่ไหมตัวเนี้ย
0: ครับ
1: นะครับ
0: จำได้
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศหลังจากที่จบการแข่งขันโอ้แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะยอง
0: เอ้าวันเล่เ
1: ขามารอนักกีฬาหนุ่มไทยเยอะเลยอ่ะ
0: ครับวันเล่นี่มั่งห่วง
1: ใช
0: ่ผมว่าในทีมมันเป็นบรรยากาศที่ดีด้วยแหละเพราะว่าอาจารย์ปาร์คแกก็ให้ความเป็นกันเองกับลูกทีมอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ถ้าใครตามโซเชียลพวกนักวอลเลย์บอลชายก็จะเห็นว่าพวกนักกีฬาเนี่ยชอบแย่อาจารย์ปาร์คชอบแกล้งอาจารย์ปาร์คกัน
1: ใน
0: พวก
1: ก็แฟนๆเนี่ยมากันขอลงสื่อแรงเซ็นนักกีฬาไทยเยอะเลยนะทั้งแฟนกีฬาชาวไทยแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นนะโอ้รู้สึกแฟนกีฬาญี่ปุ่นก็จะชอบนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยนะไม่ว่าจะเป็นหญิงชายแล้วไปเก็บตัวที่เมืองอะไรเมืองซากะใช่ไหมวอลเลย์บอลหญิง
0: ที่ฟุกุโอกะนั่นแหละเมืองซากะจังหวัดฟุกุโอกะ
1: เอาเหรออุ้ยยองทำไมต้องเหนือชั้นกับพี่อ
0: ่ะก็มันอย่างนั้นก็ข่าวมันมาอย่างนั้น
1: เหรออ๋อคุณอยู่ฟุกุโอกะเหรอ
0: คุณอ่านข่าวไม่ละเอียดเปล่า
1: ไม่ละเอียดไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ฟุกุโอกะไงพี่นึกว่าเป็นเมืองอ๋ออยู่จังหวัดอยู่เกาะคิวชูใช่ไหม
0: อันนี้อันเดียวผมไม่รู้ละแล้วก็ไอ้พอพูดไปแล้วก็ผิดแล้วก็โดนด่ากันเดี๋ยวไม่รู้ละ
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออตอนนี้เขามีในช่วงแจกลายเซ็นนะตอนเราไปเก็บตัวบอลเลย์บอลหญิงวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้แพ้ก็ตามแต่ว่าแฟนกีฬาบอลเลย์บอลชาวไทยและชาวญี่ปุ่นครับก็มาขอบคุณโค้ชป้าขอบคุณทีมชาติไทยเนาะน่าจะเป็นแฟนกีฬาชาวญี่ปุ่นแหละ
0: คือคนญี่ปุ่นเขาชอบฮีโร่
1: เขาชอบเนาะ
0: อะไรใครก็ตามที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วแสดงความจัดเยี่ยมออกมาเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะคลั่งไคล
1: ้อ๋อเออ
0: เหมือนนักมวยแชมป์โลกมาก่อนเนี่ยวีรพลแม้พวกงานญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นแบบอุ้ย
1: พีระไงเขาทรายไง
0: เออ
1: พีระเขาทราย
0: คนญี่ปุ่นนี่เขาจะชอบคนเก่ง
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนี้ไปก็น่าจะเตรียมตัวนะแข่งขันวอลเลย์บอลชายที่เอเชียนเกมต่อไป
0: เห็นแอดนิกเนี่ยรายงานบอกโค้ชกิฟต์นี่ประสานแล้วอยู่ซ้อมยาวๆที่ญี่ปุ่น
1: เออ
0: ว่ากันจะเข้าเอเชียนเกมแล้วอีกไม่กี่วัน
1: ครับ
0: นะครับก็อยู่นู่นเลยได้กลับมา
1: ใช่ราคาก็ยาวๆเนาะเอ้ยเมื่อกี้มวยเพชรกระสวนไปต่อยที่ไอ
0: ้ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมเห็น
0: ไปซ้อม
1: ที่ญี่ปุ่นคือยิงสดอะ
0: เออใช่
1: เป็นไงเป็นรุ่นอะไรหยอมมันต่อยยังไงรุ่นอะไร
0: เป็นกระสวน108ดิ
1: รุ่นเล็กนี่ใช่ไหม
0: เออแชมป์โลกหนึ่งเดียวของไทยนะเวลานี
1: ้เออไ
0: อ้คนไม่รู้เยอะนะว่าไทย
1: ยัง
0: ม
1: ีแชมป์โลกอยู่คนนึงนะเออรายงานมวยให้เขาหน่อยสิ
0: ก็
1: เพชรกระสวนต่อยกับใครยังไงอ่ะ
0: มาร์ควิเซเลสต่อยวันที่เท่าไหร่ละ26มั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: จำวันที่ไม่ได้แล้วแต่เพชรกระสวนนี่มวยคือเป็นมวยที่ญี่ปุ่นเขาไปสร้าง
1: ครับ
0: เอาไปเป็นโปรโมชั่นญี่ปุ่นน่ะเรียกว่าออกทุนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีตะภูมิป่ากันไซนี่เป็นเทรนเนอร์อยู
1: ่
0: ตะภูมินี่เขาก็อยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ไปซ้อมไปต่อยที่ญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ก็ได้ต่อยในไทยเลยซ้ำมั้งแล้วไปได้แชมป์โลกที่นู่นป้องกันครั้งนึงก็ที่นู่นอะไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะไปป้องกันกับมาร์คจากเป็นผู้ชิงฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ตอนนี้ก็ไปซ้อมโชว์ก็อยู่ที่นู่นเพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วญี่ปุ่นก็จะมีกำหนดการประมาณนี้แหละ

0: ่อนชก2สัปดาห์ต้องมีการซ้อมโชว์มาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะที่ถ้าเป็นมวยในโปรโมชั่นที่ญี่ปุ่นดูแลเนี่ยก็ต้องมีวิธีการก็สื่อญี่ปุ่นก็ต้องไปทำข่าวแหละ
1: ครับ
0: ก็เหมือนถ้ามาต่อยบ้านเราเงี้ยก็ต้องมีซ้อมโชว์สื่อหน่อยนึง
1: มีหน่อยนะเอามาประจันหน้ากันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตบเอตบหน้ากันนิดนึง
0: เ
1: ดี๋ยวนั้นก็มีเรื่องไง
0: ยังอันนี้เดี๋ยวต้องรอแถลงอันนี้ซ้อมโชว์เฉย
1: อ๋อซ้อมโชว์เฉยนะ
0: ไอ้มาร์ควิสเลสยังไม่ไปญี่ปุ่นเลยมั้งตอนนี
1: ้เอาเหรออื
0: มก็เป็นอยู่ในโปรโมชั่นของนันหนวด
1: ครับ
0: กินสุดะ
1: โอ้หนึ่งเดียวของไทยเหรอตัวนี้มวยโลกของเราเหลือแค่คนเดียว
0: แชมป์โลกมีคนเดียว
1: โอ้สมัยก่อนแชมป์โลกเยอะนะ
0: พี่ดูทุกวันนี้มีใครจัดมวยสากลต่อยแบบที่ไหนเหลือแค่เสียฮุยกับเสียเอี้ยงสองคน
1: เออ
0: ที่ยังจัดอยู
1: ่ครับ
0: ที่เหลือมีใครจัดแล้ว
1: มีแต่มวยโลกกันเนาะตัวนี้นะมวยวันอะที่ก่อนเนี่ย
0: นั่นแหละมวยสากลบ้านเรามันศูนย์หัวนี่ผมยังกลัวศูนย์พันตามเกาหลีไ
1: หมเออเหรอ
0: มวยโลกเกาหลีนี่ไม่มีมาเป็น10กว่าปีนะมึงจะมาเริ่มมีแบบจางๆบางๆในช่วง4ปีหลังนี่เอง
1: ครับ
0: มวยโลกในเกาหลีใต้ในยุคนึงนี่โอ้โหแชมป์โลกแข่งกับไทยเลยนะแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็ชักปักเลยนะ
1: ครับ
0: หายไปเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าของเกาหลีนี่เขามีโศกนาฏกรร
1: ม
0: ที่มีนักมวยเสียชีวิตอะไรเงี้ยเขาไม่ชกกันเลย
1: อ๋อเหรอแล้วจากนั้นเหร
0: อ
1: ที่ต่อย15ยกนะ
0: ไม่อุ้ยนานๆแล้วมีมาช่วงหลังแล้วช่วงเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีอดีตแชมป์โลกด้วยโยซัมแชที่ชนะสมานน่ะนั่นแหละเขาต่อยอุ่นเครื่องแล้วก็เลือดข้างในสมองเสียชีวิตหลังจากนั้นมวยโลกเกาหลีตายสนิท
1: ครับ
0: ไม่มีเลยแต่ว่านั่นมันเป็นการหายไปโดยมีเหตุไงแต่ของเราเนี่ยมันหายไปโดยนั่นแหละไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่มีตัวด้วยหามวยเก่งๆยากเลยนี่
1: เหรอก่อนดิตะวันไหนนะยองเมื่อกี้ไม่ได้ฟัง
0: 20ตลาด26มั้ย
1: ยี่สิบหกนะ
0: ปลายเดือนเนี่ย
1: แม็กเขาพอดีเปิดไปเปิดมานะครับดูช่อง9ก่อนเซเออก็เปิดไปช่อง29อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเป็นน้องผู้ประกาศข่าวสาวของโมโนแม็กนะน่ารักดีอ่านข่าวกีฬาฮะ
0: แน
1: ่ก็เลยฟังน้องอ่านเอ้ยอ่านแบบชัดเจนครับอ่านดีกว่าเบงอีกอ่ะ
0: อ้าวนี่ไงคุณก็เล่นตัวเอง
1: เหรออ
0: ่
1: ะก็ติดตามได้นะ
0: ที่อ่านกับพี่แจ็คกี้ปะ
1: ไม่ใช่เป็นน้องน่ารักน่ารักอ่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวนี้พี่แจ็คกี้ก็อ่านข่าวกีฬาอยู่ที่ช่องนั้นนะ
1: เหรออ
0: ืมโมโนแม็กสปอร์ต
1: รับหมดเลยอ่ะ
0: พี่แจ็คกี้ช่วงนี้วาง
1: ไปเลยนะพอ
0: รับสามจ็อบ
1: งานเยอะไม่คลักไม่อะไรกันเลยอ
0: ่
1: ะเหมือนพี่ดีอ่ะ
0: ก็เอ้า
1: โทรมาก็เลยว่ามีงานนี่มีอะไรให้โอ้จัดรายการดีมากเลย
0: อ
1: ืมครับพี
0: ่โอ้วันนั้นไปเจออ
1: ะไรครับพี่โหงานเยอะเราอ่ะ
0: วันนั้นไปเจอที่ภาคบอลบุนเดส
1: ครับ
0: แกแลกบัตรขึ้นตึกบอกเปียเดชภาคชั้นไหนครับไม่รู้เลยชั้นไหนยองบอกดูพี่หน่อยดูว่าแกแลกบัตรเรียบร้อยแล้วนะบอกของพี่ชั้น6ครับเริ่มมีชั้น6ด้วยเลยมันจะแลกขึ้นไปชั้น10เกือบไปแล้ว
1: ไม่แกล้งแกหน่อย
0: เอ้าผู้หลักผู้ใหญ
1: ่แกล้งแกหน่อยวันก่อนกำลังอันนั้นอยู่ดีๆนะจู่ๆแกก็มาเปิดแอร์ปิดลดแอร์เว้ยเหลือ 21% บอกเอ๊ะทำไมอากาศมันหนาววะห้องนี้อ่ะ
0: นะ
1: เราตั้งไว้25ไงกำลังสบายสบายจู่ๆแกก็มากดมาปิดไฟอีกแล้วบอกเฮ้ยโซนจังเลยคนนี้อ่ะเดี๋ยวตีตายเลยอ่ะไหนๆก็ไปกีฬาหน่อยอเมริกันฟุตบอลเป็นยังไงช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณได้ดูป่ะ
0: บอกผมไม่ได้ดูครับหลับ
1: รีแมตช์
0: เชื
1: ่อซูเปอร์โบว์ไหมเหรอฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
0: ครับแชมป์เก่า
1: ที่ซีฮอคใช่ไหม
0: เจอกับนิวอิงแลนด
1: ์แพทริกแพทริกเป็นยังไง
0: เอ้
1: าก็เสียงชนะไหมเหรอ
0: ครับผม
1: เปิดบ้านชนะบุญวิดะ
0: โอ้ไม่ได้ดูแล้วยังไม่ได้เตรีย
1: ม13ต่อ10
0: เ
1: ห็นพี่สุเมธกับพี่ต้นอภกรบรรยายอยู่เนาะ
0: อุ๊ยพี่ต้นนี่รับเช้ารับเย็นเลยวันนี
1: ้โอ
0: ้ภาคบาสด้วยตอนเย็น
1: เหรออื
0: ม
1: ครับผม
0: กูจะเหลอทำไมคุณก็รู้
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออก็เห็นว่าในเซฟเดร็กเมย์คอร์เตอร์แบ็คของไม่เหรอของแพทริกไม่เหรอ
0: ครับ
1: 3ครั้งเลยนะในช่วงควอเตอร์ที่4ควอเตอร์สุดท้ายฮะก็เลยแซงชนะเลย13ต่อ10นะครับในศึกอเมริกันฟุตบอลนัดประวัติการใหม่นะครับ
0: ครับ
1: ที่ลูเมนฟิลด์นะเมื่อวานนี้นะ
0: โอ้สนามจัดบอลโลกด้วยนี
1: ่อืมโอ้ตามหลัง10ต่อ0อ่ะ
0: จ้ะ
1: แซมดาโนสเขาได้แบกตัวจริงแจ็คเอกซีฮอโอ้โหแต่ว่าแซงเฉยเลยยองอ้อเหรอ
0: แซมดาโนนี่บอกอาจจะเข่านะนะหรือก็อาจจะสะโพก
1: โอ้แต่ว่าสุดท้ายเร่งเครื่องเนาะอินเตอร์เซปคือแย่งได้เนาะจังหวะคว้างของเดรกเมย
0: ์ฟอร์เตอร์แบ็กเนี่ยเฟี้ยงไปเนี่ยโดน
1: ปาเข้าไปเนาะอ๋อครับ
0: ตกลงก็ชักใจคำเลยแต่เมื่อก่อนก็ใช้คำว่าคว้างนะ
1: คว้างอ่ะ
0: ไปนี่บางที่เขียนข่าวฟอร์เตอร์แบ็กปา

0: บ้านเราใช่ไหม
1: แค่บอกว่า
0: เห็นพี่ต้นหลวงจะเป็นเช้าศุกร์กับเช้าจันทร์เช้าขานมั้ง
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่คือไม่มีวันเสาร์อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าผมว่ามันก็คงขยับไปขยับมาแล้วมั้งก็แล้วแต่โปรแกรมแล้วซีซั่นนี้นี่ NFL นอกสถานที่เยอะด้วยนะ9นัดมั้ง
0: อ๋อเหรอมาต่างประเทศนะ
1: มีลิโอเดจาเนโรมีลอนดอนมีในเยอรมันอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เยอะแยะเลยเดี๋ยวต้องไปดูในเพจ AS หน่อยว่าเขามีข้อมูลไ
0: หมเป็นยังไง
1: เดี๋ยวยังไม่ได้เปิดเลยใจเย็น อ่านเจอเฉย
0: ครับ
1: นะครับก็แฟนๆ American Games มาแล้วรอคอยมานานแสนนาน7เดือน
0: ครับ
1: เป็นกีฬาอะไรปิดนานกว่าเปิดนะครับยังหาไม่เจอฮะพูดเรื่องอื่นไปก่อน
0: เอาแอลครับแอลนะฮะเอาส่วนเทนนิสหน่อยแล้วกัน
1: ครับ
0: ซาซ่าชวาเลฟก็มาตามนัดนะ
1: ใครนัดใครมา
0: เอาอลิสเตอร์ชวาเลฟแรงมือหนึ่งของรายการนะครับรอบไปคนสุดท้ายรับก็ชนะโบติกฟาเดอร์ซองชูบนะจากเดนมาร์กจากเนเธอร์แลนด์ไป3เซตรวดเลย 6-2 7-5 และ 6-1 ครับก็ชวาเลฟยังอยู่ในเส้นทางนะไปเจอกับคาเรนคาชานอฟนะครับในรอบรองชนะต่อไป
1: ซาชานี่หวานเจี๊ยบ
0: หวานเลยค่ะอัคลาแพ้เชลตันมาแล้วไงดูแล้วพี่ว่าเชลตันน่าจะเจอกับสเวเลฟนะ
1: เชลตันอีกคู่
0: เจอแล้วจะเสร็จเป็นเชลตัน
1: เชลตันเจอเตียโฟโอ้เชลตันมันเอ้ยในแต่ว่าผมต้องฟังความเห็นคุณนะเรื่องเทนนิสเนี่ย
0: คุณเชลตันพร้อมดี
1: คุณเชี่ยวชาญกับผม
0: อาจารย์ที่มอนทรีออลไง
1: อุ๊ยโอ้โหนี่เป็นไงข้อมูล
0: เป็นไงแล้วก็สเวเลสไปในไอ้ฮาร์ดคอร์สวิงอ่ะนะครับก็ที่แคนาดากับที่ซินซินนาตินะผลงานไม่ดี
1: ครับ
0: แมตช์แรกแพ้เลยมั้งนะก็เชลตันมีโอกาสชนะนะว่าจะเป็นมือแบกของรายการก็ตามส่วนสเวเลสเป็นมือหนึ่งแต่ก็ไม่แน่เนาะเพราะเชลตันก็ไม่เคยเข้าชิงกับสลัมไง
1: คือผมว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนะพอมันปลดล็อกเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าสเวเลฟตอนเนี้ยมันจะเก่งขึ้นกว่าเดิมอีก 20% พอมันได้แชมป์แกรนด์สแลมแล้วเนี่ย
0: อืมใช
1: ่กว่าจะปลดล็อกนะเพิ่งรายการอะไรนะวิมเบิลดัน
0: เฟเวนเฟเวนสเวเลฟไปแพ้ที่วิมเบิลดันเนี่ย
1: เออคือพอมันปลดล็อกแล้วผมว่ามันจะเก่งความมั่นใจมันจะมีมากขึ้น
0: ใช่ไม่กดดันไง
1: ผมว่าเชลตันผ่านยาก
0: นะ
1: อ
0: ่ะก็ติดตามกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยโปรแกรมจะมีฝ่ายหญิงตียางหยอง
1: ผู้หญิงได้รอบรองแล้วนี่
0: เป็นไง
1: วัน
0: นี้ตีวันนี้นะ
1: ซาบาเลนกาจะเจอกับไอ้
0: เปกูล่า
1: เปกูล่า
0: ครับ
1: แล้วก็โคโค่กอล์ฟเจอกับเอลิน่าลิบาคีน่า
0: เห็นว่าลิบาคีน่าจะเป็นมือหนึ่งของโลกอ่ะ
1: ก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแชมป์ไม่แชมป์ตกรอบไม่ตกรอบลิบาคีน่าขึ้นมือหนึ่งแล้วนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: โอ้ซาบาเลนกาเนี่ยหลุดจากบัลลังก์มือหนึ่งเฉยเลย
1: มันโดนหักแต้มเยอะมั้งใช่ไหมซาบาเลนกานี่แชมป์สองปีแล้วว่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออคือมันระบบเดียวกับสนุกกับหักแต้มผลงานผลงานเดิมมาหักแต้มอ่ะพูดง่าย
0: ๆครับ
1: ครับแล้วก็ลิบาคีน่าเข้ารอบรองนี่ก็น่าจะบวกคะแนนบวกเยอะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกคนใหม
0: ่โอ้โหเป็นมาแต่วันที่21ตุลาคม2024อ่ะโอ้โห2ปีนะ
1: ครับ
0: เป็นมือหนึ่งของโลกนะซาบาเลนกาจะโดนโค่นบัลลังก์แล้วนะฮะ
1: เหมือนสนุกนี่แหละ
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่มือหนึ่งโลกนี่โอ้โหหลังจากจัดทำคลองมานานตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าซินถงแล้วเจ้าซินถงนี่ก็ฤดูกาลนี้ก็จบฤดูกาลก็อาจจะมีสิทธิ์หลุดเพราะว่าเดี๋ยวชิงแชมป์โลกนี่เขาจะโดนหัก 500,000 คะแนน
0: อ
1: ักมหาศาล
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสมือหนึ่งโลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้
0: อ
1: ืมสนุกเกอร์แล้วก็เทนนิส
0: ครับ
1: หญิงครับ
0: ไหนๆก็สนุกเกอร์มีแข่งใช่ไหมตอนนี้มาร์ควิลเลียมเนี่ย
1: ฤาษีที่ไหนวะเนี่ย
0: โอ้ฤาษีหูไว้หนวดเยอะเลยนะ
1: เออเวลาสาวคิวนี่ถูเข่าง
0: ุ่นวิลเลียมตอนนี้เลยแชมป์โลก4สมัยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ที่ล่าสุดที่แกถอดเสื้อเลยได้แชมป์เพราะว่าเป็นแชมป์โลกเพราะเมียใช่ไหมเมียไว้ตั้งใจซ้อมหน่อยแกเล่นแชมป์โลกเลยฮะ
1: ตอนแรกจะเลิกแล้วเมียบอกเลิกแล้วจะเอาอะไรรับทาน
0: เอาเหรอ
1: ไม่ปีนั้นที่แกไอ้ดิถอดเสื้อนี่คือแกบนแกอัดฉีดไว
0: ้เอาเหร
1: อถ้าแกได้แชมป์โลกนี่แก้ผ้าแถลงข่าวแล้วก็ดันได้ขึ้นมาจริง
0: ก็เลยต้องแก้ผ้านะ
1: นุ่งผ้ากันหนูผืนเดียวแถลงข่าวรอยสักบานเลยอันนี้รายการ English Open นะครับ
0: ครับ
1: รอบ16คนนะฮะมาร์ควิลเลียมนำไปเรียกกินอยู่ 2-0 ระบบ4ใน7นะ
0: ครับ
1: อีกคู่ที่แข่งกันอยู่นี่ชอนเมอร์ฟี่นำผังยูซูอยู่ 2-0 เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ส่วนคู่

0: ื่นนี่อุ้ยเจอตกรอบไปแล้วนะครับแชมป์โลกไปเสียแล้วแพ้ดาวรุ่งอย่างเลียมเดวิสจัดเช็คไปแบบโอ้โหติดล็อกงาน
1: ครับ
0: แพ้ไป 4-1 แล้วก็จัดทําชนะแอนโทนี่แมคกิลแบบบุดวิด 4-3 นะมีโจยหลงชนะหยวนซือจุ้น 4-2 อลีคัตเตอร์เดอะกัปตันนี่เป็นไงชนะกองฉุนซื่อ 4-2 นะคร
1: ับ
0: ไคเลนวิลสันชนะมาร์คเซวี 4-3 นั่งดูอยู่เนี่ยมันๆคู่นี้แล้วก็ติงจุนฮุยชนะจอนโจโอคอนเนอร์ 4-1 รอบ8คนเนี่ยติงจุนฮุยเจอไคเรนนะครับ เจอยะหลงเจออลีคัตเตอร์จัดทําเจอผู้ชนะคู่ชอนเมอร์ฟี่กับผังยุนซูแล้วก็เลียมเดวีเจอผู้ชนะคู่นี
1: ้ครับ
0: มาร์ควิลเลียมกับแบลลี่ฮอกกินซึ่งตอนนี้มาร์คนํา 3-0 นะ
1: ไทยไม่ไปเหรอ
0: แต่อันนี้เหรอไม่ผ่านรอบกันเลือกเข้
1: าอ้าวไม่มีสักคนเลยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอรายการหน้านี่ทั้งหมู่ทั้ง F ทั้งที่จะได้เล่นรอบเมนดอร
1: ์
0: เดี๋ยวรู้หลังรายการหน้าอะไรกันแล้ว
1: เป็นยังไง
0: หลังจากนี้ไปมันจะเป็นรอบคัดเลือกยาวๆอ
1: ่
0: ะจนถึงปลายเดือนทั้งนอร์ทเนอร์แลนด์โอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพแล้วก็สกอตติชโอเพ่นรอบคัดเลือกไปอีกทีนี่คือเซินเจิ้นโอเพ่นเลยนะครับปลายเดือน28กันยายน
1: ครับ
0: หมูนี่เดี๋ยวเห็นคุณบิ๊กก็บอกนะเดี๋ยวปลายปีนี้หมูจะมาเล่นในนี่นะเอเชียนอินดอร์เกม
1: เหรอ
0: ให้เล่นให้ทีมชาติหน่อยที่ซาอุ
1: ครับ
0: ไม่รู้จะแข่งวะนะ
1: อะไร
0: ของเราแคนเซิลไปเขาไม่จัดเลย
1: เอาแต่ว่าอันนี้มาได้นะ
0: อะไร
1: เอาเดี๋ยวครบรันไงคุณ
0: มาแน่หรือมาแน่
1: 15กันยายนเนี่ยที่ราชมังคลากีฬาสถานไง
0: อ๋อครับ
1: ซามี่เฮียปูเนี่ยมาแล้วนะ
0: โอ้ย
1: กับทัชดาวี่ฮะหรือว่าดาดชาดาวิดาวยิงตำนานของลิปูหญิงนะฮะเดินทางถึงเมืองไทยแล้วเมื่อวานนี้ไง
0: ถ้าซามี่ซามี่ฮูเปียเนี่ยมาแน่ซามี่เฮียปูเนี่ยมาแน่เหมือนกันมาทางโทรศัพท
1: ์เอาอันนี้พี่ปูสมชาย
0: ครับ
1: เดินทางมาถึงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะที่สุวรรณภูมินะครับพอมีกิจกรรมครอบรันไงแบงคอก2026นะครับพิสเตดบายกรุงไทยแอ็กซ่าไลท์นะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งดาวิและฮูเปียเนี่ยไปเต้นอยู่ตรงสวนลุมด้วยอ่ะ
0: ล่ะ
1: ฮูเปียก็เอ๊ะเขาเต้นยังไงฮะยกขาซ้ายขาขวานะฮะเออรู้จะไม่ทันเขานะ
0: 50กว่าแล้วแต่ฮูเปียไปเต้นอะไรกัน
1: เออนะครับก็มาสร้างสีสันนะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเออในรอบ7ปีนะครับ
0: ไปดูไอ้นี่จูราสสิคพาร์คสวนลุม
1: เอา
0: เอาทัวริสต์เดสติเนชั่นนะตอนนี
1: ้อ๋อเหรอ
0: โอ้โห
1: อ๋อพี่ไอ้วอลเลนุสนะ
0: อาเฮียทั้งหลายแหล่เนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้ไปนั่งถ่ายรูปกันไม่กลัวมันเอาหางฟาดกันเลย
1: ครับ
0: รูปหัวเป็นหมาเลยนักต่างชาติบางคน
1: ก็ไปนี่ไงเขาไปเต้นที่สวนลุมอ่ะนะครับเต้นแอโรบิกแดนเต้นช่วงเย็นอ่ะเขาไปด้วยนะโอ้คนเยอะมากนะฮะมาด้วย
0: เขายังฮิตอยู่ใช่ไหม
1: ยังนี่ยังฮิตอยู่นะครับ
0: เ
1: ออก็การได้เขาจะมีระยะ5กิโลและ10กิโลเนาะนะครับโหมีคนมาร่วมสุดๆเนี่ย 10,000 รายนะ
0: ครับ
1: ครับผมเอาสัมภาษณ์กันเนาะ
0: ครอบรันนี่คือ
1: ครอบรัน
0: เมื่อไหร
1: ่วันอาทิตย์นี้ไง
0: วันอาทิตย์นี้นี่เขาจัดทุกปีไหมจัดบ่อยเขาเชิญคุณไหม
1: ครอบรันเหร
0: อ
1: ครอบรันก็ของเป็นกรุงไทยอ่ะ
0: เขาเชิญคุณไปเป็นเซเลบไหมหรือไงหรือว่าเขาย ังไง
1: พี่ก็อินเทอร์เน็ตสักขนาดนี้ครับผมเออแล้วดูสิ
0: โอ้วันนั้นที่ไปงานมีเดียเดย์บีจีนี่คนมาทักผลมาถามผมใหญ่เลยนะฮือฮา
1: อะไรฮะ
0: เจ๋งออกงานด้วยเหรอบอกนานๆเจอทีบอกอุ้ยมาด้วยเหรอเอารถขายไปไหนแล้ววะบอกไปแล้วพี่เรียบร้อยกลับไปแล้ว
1: ก็พี่ก็ทำงานเดี๋ยวว่าพี่ก็ไม่ได้นะหรอกไม่อยากบอกคนอื่นนะหยองพี่ไปเงียบเหมือนพี่สมชายอ่ะไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับ
0: แล้วก็ไปก็โทรศัพท์ยืนโทรศัพท์ตลอดเวลา
1: อ้าว
0: เสร็จแล้วก็กลับ
1: นะครับอ้าวก็ติดตามกันเนาะ
0: ครับ
1: นะครับวันอาทิตย์นี้นะจ๊ะนะครับไปเจอซามี่ฮูเปียและตำนานดาวยิงนะนะครับก็คือดาวีใช่ไหม
0: ครับ
1: เออนะครับเป็นตำนานดาวยิงนะคนนี้นะอดีตศูนย์หน้าไอ้คน
0: ไม่รู้ครับไม่ได้ตามบอลหญิง
1: 47ประตูนะนี่ยิงประตูได
0: ้โอ้นี่ผมเพิ่งเห็นข่าวเพชรโกศลนี่เกิน5โลเลย
1: ครับ
0: อีก2อาทิตย์เกิน5โล
1: โ
0: อ้เยอะงั้นนะ
1: เป็นยังไง
0: 5โลนี่ปกติถ้าคุณจะลดน้ำหนัก5กิโลเนี่ยคุณใช้เวลาประมาณเท่าไหร
1: ่โอ้นานอยู่นะ
0: แต่นักมวยนี่เขาจะมีวิธีการเรทของเขาอะนะ
1: ครับ
0: แต่5โลนี่เยอะเหมือนกันนะ5โลนี่ประมาณโอ้เกือบ10ปอนด์กันนะ
1: ครับ
0: โอ้ต้องเร่งลดหน่อยนะเป็นกุศล
1: ครับ
0: นะครับ คือเวลาเขาทำมวยเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการคุมน้ำหนักเขาจะไม่แบบลดสมมติก่อนช่าง2สัปดาห์เนี่ยเขาจะไม่ลดให้พอดีพิกัดนะเขาจะลดให้เกินอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ2โล3โลแล้วก็ค่อยๆลงทีละนิดทีละนิดไม่งั้นร่างกายมันโหย
1: อ
0: ันนี้เกิน5โลนี่เยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้นี่ไงพูดถึงเรื่องน้ำหนักนี่ก็วันนี้มีช่างน้ำหนักวันแชมเปี้ยนชิพวันลูมินีนะปรากฏแลมโบเล็กตกตะช่างไปแล้วนะอุตส่าห์ไปบวชมาก็มีปัญหาคือมวยเวลาตัวมันใหญ่ขึ้นเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มเติบโตยากที่สุดในการลดน้ำหนักคือขีดสุดท้ายนี่แหละวิ่งยังไงก็เอาไม่ลง
1: เหรอ
0: เหงื่อวิ่งจนลดจนเหงื่อมันไม่ออกแล้วอ่ะยังไงมันก็ไม่ลง
1: เ
0: หมือนพี่มาดตอนแพ้เจฟเฟนเน็กเนี่ยยังไงก็ไม่ลงจนต้องกินยาขับปัสสาวะ
1: เจฟเฟนเน็กในออสเตรเลียป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: นั่นแหละนั่นนี่
1: แต่ว่าไม่ใช่แมตที่พี่มาดหลบไอ้พิงเชิญแล้วก็หลบมาปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เจฟเฟนเน็กไปแพ้พี่มาดไปแพ้ไง
1: ครับ
0: มีแรงเดินขึ้นเวทีก็บุญแล้ววันนั้นนะข
1: ี่
0: ทั้งคืน
1: ครับ
0: แล้วก็แลมโบเล็กนี่ไม่ผ่านช่างน้ำหนักนะครับจะเจอยอดไอคิวที่วันลูมินีคืนนี้คือมันสุกเนี่ยแต่ว่ายังต่อยเหมือนเดิมนะแต่ว่าแชมป์ของแลมโบเล็กนี่ก็หลุดกระเด็นไปแล้ว
1: ครับ
0: เสียก็เรียกว่าตกตาช่างเสียแชมป์บนตาช่างแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คืออินเนอร์เซอร์เคิลนะครับของวันแชมเปี้ยนชิพในวันนี้เหมือนกันเนี่ยจะเป็นไฟอำลาของนักชกเจ้าของฉายาที่ผมเป็นฉายานักมวยที่ผมชอบมากอันดับต้นๆเลยนะ
1: เฮ้ยเหรออะไรฮะ
0: ฉายาคนไม่ยอมคน
1: เฮ้ยยอดคนแสนคมป่ะ
0: ไม่ใช่นะโทมัสเทเลอร
1: ์
0: คนไม่ยอมคน
1: ครับ
0: นี่ฉายาอย่างนี้นี่เป็นมวยฝีมือไม่ได้ต้องมวยบู๊เท่านั้น
1: อ๋อเหรอ
0: เสกสรรนอกขวัญเมืองนะขวัญใจเซียนในยุคหนึ่งนะฮะโอ้โหบู๊ตลุดก็จะอำลาแล้วนะครับบางสันนี่จะต่อยไฟอำลาแล้วก็เขาเป็นคนเลือกคู่ชกไฟสุดท้ายด้วยตัวเองเลยนะเลือกเอาศอกผีดิบนะครับเมืองไทยพีเคสันชัยมาต่อยกันเป็นไฟที่6ซัดกันมาแล้ว5นะครับก็น่าจะเป็นฉากอำลาคือเป็นขวัญใจแฟนมวยนะเสกสรรเนี่ยแล้วก็ตอนสมัยต่อยมวยไทย5ยกนี่ก็ตัวท็อปคนหนึ่งแล้วก็เรียกอะไรก็ล่วงโรยไปตามการเวลาก็จะแขวนนวมอยู่แล้วปรากฏว่าได้มีโอกาสมาต่อยวันแชมเปี้ยนชิพเกิดเหมือนกลับมาเกิดใหม
1: ่ครับ
0: ต่อยวันแชมเปี้ยนชิพมา 3-4 ปีนี่ได้ไป10กว่าล้านแล้วก็เป็นนักมวยที่บอสชาตีจัดตลอดนะมีรายการให้ตลอดเพราะว่าแหมต่อยถูกตลาดเหลือเกินโบ
1: ครับ
0: ใช้ร่างกายเข้าแลกอะไรอย่างนี้นะก็อำลาแล้วนะครับก็ไปให้กำลังใจเสกสรรกันเยอะๆน่าจะมีผมว่าน่าจะมีสคริปต์อะไรบางอย่างบนเวทีอ่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: จ้ะ
1: นะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ กีฬาอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วหยองมีอะไรน่าสนใจไหมอ่ะตอนนี้อ่ะ
0: ก็รอไอ้เชิงเก่งมันอย่างเดียวแล้วตอนนี้มาเช้านี่ไปรับโอวาทจากท่านนายกแต่ท่านนายกไปอยู
1: ่เห็นว่ามีดราม่าอะไรน้ำอะไรก็ไม่มีมันยังไงฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไปแต
1: ่
0: คนที่ไปก็บอกว่าโอ้น้ำสัก
1: รอนานใช่ไหม
0: กาแฟสักแก้วก็ไม่มี
1: เอาเหร
0: อปกติมันมีคุณเคยไปไหมงานทำเนียบ
1: ไม่เคยไปเลย
0: เหรอเพราะว่ามันเช้าใช่ไหมไปงานทำเนียบดิกูต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะ
1: ใช่แล้วก็มันมีสูงมีสูงนะสูงแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่อ่ะสูงเดี๋ยวจะใส่ก็ใส่ในงานเป็นทางการหน่
0: อ
1: ยอะไรวันนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ค่อยได้ไปงานทำเนียบบางงาน
1: ไม่ได้ไปเลยหยองจะขยี้สิ
0: ล่ะก็ปกติเขาบอกว่ามันก็ต้องมีคือมันไม่ต้องเป็นนักกีฬาไปหรอกมันมีงานที่คนหมู่มากไปมันก็ต้องมีน้ำมีอะไรสักหน่อยอย่างน้อยก็น้ำเอาไว้ให้กินนะ
1: แ
0: ต่เมื่อเช้านี่หลายเสียงบอกว่าโอ้โหน้ำสักขวดก็ไม่มี
1: อ๋อเหรอ
0: กาแฟก็ไม่มีอะไรเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: เหร
0: อนักกีฬาไปรับโอวาทเนี่ย
1: ครับ
0: บางชนิดกีฬาก็โอ้ซ้อมอยู่ไกลแล้วก็ต่อไปในเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็รบกวนเวลาฝึกซ้อมอยู่พอสมควร
1: อ๋อเหรอเห็นว่ามีนักกีฬาเบรกกิ้งก็เข้าไปด้วยใช่ไหมฮะมีเต้นด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: แดนเนี่ยทำเนียบครั้งหนึ่งในชีวิตไงนักกีฬาไทยโชว์สเต็ปแดนในทำเนียบบันทึกเป็นความทรงจำนะครับเป็นไง
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: อ้าว
0: เป็นไง
1: ที่เขาไปโชว์ใช่ไหมล่ะ
0: ก็เป็นงานถ่ายรูปอ่ะพูดง่าย
1: เป
0: ็นงานถ่ายรูปอ่ะไปรับโอวาทเนี่ยแล้วนายกก็มาอยู่ซะด้วย
1: ในกระดาษบันไดก็คือเขาเต้นนะเนาะเขาจะเต้นเ
0: บรกแดนซ์นั่นแหละ
1: มีนะเบรกแดนซ์อ่ะ
0: เบรกแดนซ์นั่นแหละ
1: ครับนี่ไปเต้นอยู่หน้าทำเนียบด้วยนะน่ารักดีนะฮะ
0: สมควรมีต่อไปไหมเองไปรับโอวาทก่อนไปแข่ง
1: ก็ต้องมีสิ
0: แล้ว
1: ตอนนี
0: ้ใหม
1: ่เอาเอ๊ะก็มีเพื่อนที่อยากเป็นเอาครอบนักกีฬาหลายๆคนก็เรียกว่าเป็นไปเกียร์ไปศักดิ์ศรีอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ก็ไปถ่ายรูป
1: กับโมนาโกเนี่ย
0: คือไปได้ท่านนายกพูดเลยเขียนล่วงหน้าก็ได้ครับ
1: เอา
0: ต้องก็บูรุษเหมือนเดิมแหละเป็นทูตวัฒนธรรมเป็นตัวแทนของชาติ
1: ก็จะไปต่อต้านหรือต่อต้านขนบธรรมเนียมเขาทำประจำ
0: เสียเวลานักกีฬาซ้อม
1: เอ้าไอ้นี่ต่อต้านตลอดเลยแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะลาไปก่อนแล้วกัน
0: อ่ะไปเลย
1: อย่าง
0: สวัสดี
1: แล้วดับน้องมิงอยู่เท่าไหร่มิสระบุรีเท่าไหร่อันดับ
0: ม
1: ิ
0: งลงมาอยู่อันดับ
1: ครับ
0: 3มั้ง
1: อืม
0: เดี๋ยวผมดูให้เลยก็ได้
1: เป็นไงเป็นยังไง
0: อ่ะพูดอื่นไปก่อนสิหาอยู
1: ่เอ๊ะมันยังไง
0: มิงน่าอันดับ3นะอันดับ1ไปอยู่ลู่อันดับ2อึ้งกอนยี่มิงในที่3แล้วก็เรียนอีแวนที่4เจลที่5เจลเพิ่งได้แชมป์มาด้วย
1: ครับ
0: ที่เป็นแชมป์รุ่น U21 ของ UK Women Championship นะแล้วก็เอาแชมป์มาให้คุณแม่ในน้องเจล
1: ครับ
0: คุณแม่เพิ่งเสียไปนะครับนี่มิงอยู่อันดับ3ใช่ป่ายุรุอันดับ1อึ้งกอนยี่อันดับ2นะครับมิงอันดับ3แลนดีแวนอันดับ4เจลนฤชาเพิ่มพูนอันดับ5ขวัญใจพี่บอมนะครับน้องเจลชอบพี่บอมชอบแต่ว่าไม่ทันแล้วมีเขยเป็นอังกฤษไปแล้วสแตนมูดี
1: ้ครับ
0: แล้วก็อันดับ6เป็นน้องไมค์บัญชยาจันน้อยแชมป์โลกคนล่าสุดโอ้6คน6อันดับแรกในไทยซะ3นะครับมีนักสนุกเกอร์อินเดียด้วยนะผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะมาเหมือนกันนะถามเข้ามาก็ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ตอนหยองพี่เจ๋งไปบวชโดนตำรวจให้สึกหรือโดนชาวบ้านจับสึกครับจากคุณนาตานะฮะเหมือนว่าบวชใช่ไหมเหมือนว่าบวช
0: ตำรวจมาบอก
1: ให้กับคุณให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมล่ะผมบวชประมาณ6-7 วันมั้ง6 วันนะ
0: ครับ
1: ผมนับวันไม่ถูกอ่ะ
0: แล้วตอนสึกนี่มีตำรวจมาบอกให้สึกไหม
1: เพื่อนบอกให้สึกเถอะเขาบอก
0: คือถ้าตำรวจมาบอกให้สึกตำรวจมาบอกให้สึกนี่คุณต้องประราชิกอะไรอย่างสักอย่าง
1: ไอ้นะก็อยากจะทำอะไรนะทำวัดอะไรต้องมีศึกษาธรรมะนะเพื่อนมาแล้ว
0: ครับ
1: ครับผมมาหาแล้วเป็นยังไงนะครับหลวงพี่
0: นิมนต์นิมนต์มานั่งคุยกันหน่อย
1: เมื่อครั้งก็โทรศัพท์กลางคืนก็ยังโทรศัพท์อีกนะ
0: ล่ะ
1: ครับ
0: มีส่งมือดึกไหม
1: ไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ก็สมัยช่วงนั้นมันยังไม่มีไลน์ไงก็จะโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยฮะเช้าๆก็จะมาต่างป่าไปก็ปฏิบัติธรรมดานี่แหละฮะแต่ก็สนุกดี
0: ร
1: วมตอนนั้นรวม6วันมั้ง7 วันมั้งนี่นะ
0: พระรูเมทผมนี่มีออเดอร์ผัดไทยตอน2 ทุ่มด้วยนะ
1: เหรอ
0: แขวนเชือกผูกเชือกไว้หน้าต่างอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนมาขี่มาเอาถุงผัดไทยผูกกับเชือกไว้มีแต่ปิ้นปิ้นสาว
1: เนี่ยเนี่ยเราเนี่ยน่าจะเนี่ย
0: เอาหัวลูกพ่อครับจริง
1: ก็ชาวบ้านเขาจับศึกเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ย
0: ความจริงก็คือความจริงผมไม่ได้ทำ
1: เอาเหรอ
0: พระรูเมท
1: ย
0: ังมีหันมาถามเลยนะคุณเอาไหม
1: ครับ
0: เออตามสบายเลย
1: เวลาทำอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าก็จะมีพระพี่เลี้ยงไหมล่ะนะครับว่าเอ้ยหลวงพี่อย่าทำอย่างนี
0: ้
1: นะครับหลวงพี่อย่าทำอย่างนี้ทำเนื้อแล้วเอ้าแล้วทำไมมันก่อนหลวงพี่ทำได้นะพระพี่เลี้ยงทำได้นะเห็นกินมาม่าอยู่ไว้ก่อนอ้าว
0: นี่ไง
1: กินมาตอนดึกอยู่สองมาทำไมเยอะแยะกันเลย
0: เดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวพาพี่เลี้ยงไม่ห่มผ้าให้นะไม่ห่มจีวรให้นะ
1: เออสรุปดี
0: ผมไม่เป็น
1: แต่ว่าผมเคยบวชบวชซัมเมอร์บวชเด็กบวชตอนเด็กอ่ะเขาเรียกใน
0: บวช
1: ฤดูร้อน
0: บวชเนรภาคฤดูร้อน
1: บวชเนรภาคฤดูร้อนเนี่ยบวชประมาณเดือนหนึ่งได้ไห
0: ม
1: ดึกๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะซื้อจะเอาน้ำมันอันนั้นมาละ
0: น้ำปานะ
1: ไม่ใช
0: ่น้ำอะไร
1: โอติน
0: ก็นั่นแหละมาฉันก็เรียกน้ำปานะ
1: กินได้นะ
0: ได้
1: ว่ากินได้ได้แหละพ่อก็จะเช็ดมาแล้วพอสักพักเนี่ยเขาจะเอาอะไรนะกระดาษมาให้อ่ะหนังสือฟุตบอลหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้อ่านผมชอบเขียนยังไงก่อนแต่ก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆอ่ะผมชอบเขียนการ์ตูนเวลาผมไปเจอเพื่อนสมัยเด็กนะสมัยเรียนประถมด้วยกันก็บอก สมุทรตรู

0: ยนะครับผมก็เต็มไปด้วยรูปภาพเองอ่ะเพราะว่าเองอ่ะชอบเอามาเขียนไงมาเขียน
1: แล้วไม่เขียน
0: สมุดสระอะไรเงี้ย
1: ไม่เขียนสมุดตัวเองด้วย
0: เออเขียนสมุดตัวเองด้วยเอ้ยเป็นคนชื่นชมที่ดีนะน่ารักดีนะ
1: อุ้ยเหร
0: อครับ
1: น่ารักซะด้วย
0: อ่ะลาไปก่อนแล้วกัน
1: เอ้าอยู่กัน
0: อย่างนะแรงใดในโลกเสมอด้วยแรง
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
0: ครับผม
1: ใจเย็น
0: เอฟซีทั้ง2ท่านนะครับในงานตัวครับพี่มนุษย์ขั้วกลิ้งนะครับ
1: ครับ
0: อุ้ย
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวเรื่องอ่ะของพระของเจ้าของสิกงสิกาก็เป็นข่าวก็ดูข่าวกันไปแล้วกันเนาะโอ้แต่ว่าก็เจ็บปวดเนาะ
1: มุฟออนดีกว่าไปเรื่องเสื่อมอย่าไปยุ่งเยอะ
0: เรื่องเนาะ
1: มันเสื่อม
0: ผมดูแล้วผมพูดตรงๆหลังๆผมหนีนะยอง
1: นะ
0: อันนี้พูดอย่างใจจริงนะครับไปดูคนไปดูคนขับรถไปดูคนกลางตัวกลางเต็นท์คุยผมดูคนขับรถบ้านนะยองที่เขาตัดแต่ไอ้ตัดต่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
1: ตัดต่อแล้ว
0: ทำรถบ้านอ่ะ
1: เขาเรียกว่าตกแต่งมันไปตัดต่อ
0: เลยตกแต่งอะไรอ่ะน่ารักดีนะ
1: ทำรถบ้าน
0: เนี่ยขับไปอุทยานแห่งชาติหลายๆที่อ่ะ
1: โอ้สนุก
0: เออสนุกดีนะ
1: มีตังค์ผมไม่อยากทำเลย
0: เหรอ
1: มันไม่มีตังค์ไง
0: เออ
1: โอ้แพงนะไม่ใช่ถูกๆแล้วรถบ้านเนี่ย
0: จริงป่ะ
1: เป็นล้าน
0: แล้วเอา
1: ดีๆเป็นล้าน
0: รถมินิแวนได้มั้ยเขาเอามินิแวนมาทำ
1: แล้วแต่เขาจะทำเลย
0: เหรอ
1: ได้หมดเดี๋ยวนี้มีพวกร้านที่รับทำโดยเฉพาะ
0: มีเหรอ
1: รถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไถไปทำได้หมดอ่ะ
0: อ๋อแม้แค่มอเตอร์ไซค์เอาเหรอ
1: นะผมจะนอนยังไงล่ะมอเตอร์ไซค์
0: เอาเหรอเออเขาต้องทำใช่ไหม
1: ก็แล้วแต่อย่างเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าหลายๆรุ่นเงี้ย มันพับเบาะราบได้อ่ะเบาะหลังอ
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: ก็แค่นั้นแหละ
0: ทำได้ทำได้นะ
1: ก็เปิดแอร์นอน
0: พี่ทำได้ไหม
1: พี่รถไฟฟ้าเปิดแอร์นอนไม่ติดเครื่องได้ไหมเบาะหลังพับราบได้
0: ไหมไม่แต่เขามีนี่ไงเออเขาทำไอ้แบบพัดลมอ่ะหยอง
1: เออ
0: พัดลมแล้วเขาตั้งด้วยการไอ้นี่นะแม่เหล็กอ่ะติดตรงข้างเลย
1: โอ้โห
0: ทำดีไหมกันนะ
1: พี่รถบ้านนี่พี่ยาวอะไรแอร์ติดแอร์ยังได้เลย
0: เหรอ
1: ติดแอร์แอร์บ้านเนี่ยเครื่องหนึ่งติดเข้าไป
0: เอาแล้ว
1: มีแล้วมีห้องอาบน้ำ
0: พลังงานยังไงอ่ะ
1: ก็แบตเตอรี่ไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออมีคุณจะทำห้องอาบน้ำรูดม่านฟรืดเป็นห้องอาบน้ำข้างรถยังได้เลย
0: อ๋อ
1: นี้หมดแหละติดเอาไมโครเวฟใส่เข้าไป
0: เมื่อวานนี้ก็ดูนะก็ดูก็เพลินนี้ไหมครับก็ไปกับสามีภรรยาแล้วก็มีคนเป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็ไปคนเดียวของเขา
1: เออ
0: เออก็สรุปนะเขาตื่นไปดูพระอาทิตย์ตกดินอ่ะ
1: แต่ว่าถ้าทำดีๆเป็นล้านแต
0: ่
1: ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่มันพับเบาะราบแล้วนอนได้เนี่ยก็แค่นั้นก็พอแล้ว
0: เหรอ
1: เออก็นอนแล้วก็เปิดแอร
0: ์อนาคตเนี่ยพี่ว่าถ้าเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยก็จะพี่ว่าจะทำอ่ะ
1: พี่เป็นข้าราชการแล้วตอนนี
0: ้ถ้าเขาไม่จ้างแล้วก็พี่ว่าจะไปเหมือนกัน
1: ไปแล
0: ้วไปเรื่อยพี
1: ่ก็ไม่ต้องถ้าเขาไม่จ้างแล้วก็ต่อไปตอนนี้เลยไปไม่ละสักทริปนึงครับผมเนี่ย
0: ไม่
1: นอนเต็นท์เงิน
0: ไม่อยากไปกันยองพี่อยากไปคนเดียวมีอะไรปะ
1: เดี๋ยวพี่ว่าเดย์เนี่ยผมจะหนีไปเที่ยวแล้ว
0: เอาเหรอพักสักครู่ดีกว่าไหมยอง
1: ครับ
0: พักกันแป๊บนึงนะครับเพราะว่าน้องฟิลิปลาบอกว่าพี่คุยอะไรกันไม่รู้นะพักกันสักครู่ดีกว่านะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้นะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: มันเรื่องจริงทั้งนั้น
5: คนอิจฉาคุณเป็นคุณคนขี้อิจฉาเนี่ยเวลาพี่น้องๆเขามีงงมีงานและคุณมีงานคุณจะไม่เรียกผมเลย
4: ผมไม่มีอำนาจตัดสินใจ
5: คุณงานเยอะเลยคุณอ่ะ
4: ผมไม่เหมือนคุณหรอก
5: บอลทงบอลไทย
4: เป็นคนมีอำนาจตัดสินใจ
5: อ๋อเป็นคนอ๋อเป็นคนเพราะว่าจังหวัดผมใกล้อำนาจไง
4: โอ้ยเหรอ
5: เออ
4: โอ้ยออกไปอย่างนั้นได้ยังไง
5: อ๋อจริงจริงมุนาติดอำนาจเจริญนะ
4: เดี๋ยวนี้คุณไวก็เยอะนะ
5: อืม
4: เดี๋ยวนี้แล้วบุกเบิกอะไรคุณเนี่ย
5: เออแต่เนี่ยวันก่อนเนี่ยจริงจริงจำชื่อน้องที่อยู่เออในที่ทำงานไม่ได้เว้ยเฮ้ยไปแล้วสมองสมอง
4: เอออ
5: นาคตอาจจะเป็นอันนั้นหรือเปล่ากลัวเน
4: ี่
5: ย
4: เวลาเนี่ยเดินลงไปข้างล่างเนี่ยจัดรายการเสร็จเดินลงไปข้างล่างเนี่ยไปกับพี่ลิมิงเนี่ย
5: ครับ
4: มีเด็กมาเดินอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตัว
5: นี่ชื่ออะไรวะ
4: ฮ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพี่ลิมิงก็ถามมาชื่ออะไรวะยองผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
5: มาค้าจำชื่อไม่ได้เว้ยเฮ้
4: เออ
5: เนาะอ้าวก็ร่างกายสภาพร่างกายก็ธรรมดาเนาะ
4: เป็นเรื่องธรรมดาม
5: ันอยู่จนถึงวันนี้ก็พอใจแล้วนะครับดีใจแล้วครับ
4: เออบางคนก็อายุยืนเออนี่พูดถึงนี
5: ่อะไรครับมีอะไรฮะ
4: พี่ป้อมพี่โต๊ะที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยนะ
5: เป็นไง
4: สนิทกับสันเนี่ย
5: อืม
4: โอ้นี่ผมว่าสุดยอดแห่งความเป็นมืออาชีพเลยนะพี่ลูกค้าใช่ไหมที่คุณแม่พี่ปอมพี่โตเสียตั้งแต่วันแรกที่มีคอนเสิร์ตนะ
5: ครับ
4: แล้วก็เพิ่งออกมีเพิ่งมีข่าวมาวันนี้คุณไม่ได้อยากไปดู
5: สมัยก่อนอยากดูหลังๆแล้วไม่มันอายุเยอะแล้วหยอมมันแบบพูดตรงๆนะหลังๆ
4: ไม่ผมจำได้ผมเคยไปดูกับคุณเนี่ยพี่ปอมพี่โตที
5: ก็ถ้าเป็นย้อนกลับไปประมาณสัก4-5ถึง10ปีที่แล้วอ่ะอยากไปดูอยู
4: ่ที่ว่าคุณตั๋วเหลือแล้วคุณโทรมาเรียกผมนะ
5: เรื่องหลังไม่รู้แต่เรื่องหลังมันแบบมันอยากอยู่แบบเบิร์ดอ่ะ
4: แต่เหมือนว่า
5: อยากอยู่เงียบคนเดียว
4: ผมไม่อยากดูคอนเสิร์ตนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเหมือนมันมีกิฟมันมีก็เรียกอะไรมีความสำคัญว่ามันเป็นแฟร์เวลใช่ไหม
5: อ
4: ๋
5: อเหรอ
4: เอออาจจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตในรูปแบบนี้กันอีกอะไรเงี้ย
5: เออ
4: แต่ว่าก็กดตั๋วไม่ทัน
5: อืมอ้าว
4: อดดูเลย
5: ไม่ทันเน
4: า
5: ะ
4: ไม่ทันนะ
5: อ่ะก็เนาะชีวิตคนเราแล้วคือไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตหย่องแล้วหลังๆก็นอนเร็วด้วย
4: ครับ
5: เพราะว่ามันตื่นมาแล้วมันยังไงไม่รู้ว่าเนี่ยว่าจะไปตรวจไอ้อะไรนะสลิปเทสอยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นคนนอนกรนไงกลัวหัวใจมันไปหย่องเลยถ้าพี่ไปก็พี่ฝากครอบครัวพี่ด้วยนะ
4: ครอบครัวพี่เป็นใครฮะเอางี้ก่อนผมไม่เคยเจอเลยพี่มีครอบครัวด้วยเหรอ
5: เอาเหรอ
4: บอกว่าพี่กับผมกับพี่ก็สนิทกันในระดับนึงนะ
5: ใครสนิทกับหย่อง
4: นี่ไงแล้วจะมาฝากอะไรผมล่ะ
5: อ๋อ
4: เออแต่แหละผมไปหนีไปดูคอนเสิร์ตน้ำหมูเลยชบๆไป
5: รักษาสุขภาพนะทุกคนเนาะเออพอเรารู้เลยนะครับพ่อแม่หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะพอโตขึ้นมาพอมีอายุเนี่ยรู้เลยว่ามันร่างกายมันไม่เหมือนเดิมอ่ะ
4: เออเนี่ย
5: จะเดินเหินบางครั้งเดินขึ้นมาได้นะต้องจับราวหย่อง
4: เอาง่ายๆนะครับแม่ผมทุกวันเนี้ย
5: เป็นยังไง
4: ก็เรียกว่าแก่ไปเยอะ
5: อืม
4: ตัวนี้กินข้าวไม่ค่อยได้แล้วต
5: ้
4: องซื้อนมอ่านเสริมให้กินอะไรเงี้ย
5: เออเหรอ
4: เออกินข้าวไม่ค่อยไหวแล้วเคี้ยวกินผักอะไรก็ไม่ได้เคี้ยวไม่ออก
5: อืม
4: อะไรประมาณนี้มันก็ต้องดูแลกันไป
5: ครับ
4: ว่ากันไป
5: อืม
4: นะคร
5: ับนะชีวิตของเรานะมาดูข้อความดีกว่ามีอะไรบอกว่าวันนี้วันอะไรครับ2ตัวตึงโอ้ย ขออภัยนะครับเว้นวรรค2ตัวตึงมาจอยกันได้ผี440ครับจากเด็กผีสุพรรณ
4: ผมไม่ตึงแน
5: ่วันนี้คุณหยองเขามาแทนคุณโอ๊ตนะคุณโอ๊ตน่าจะมีงานแล้วนะครับ
4: ภาคไอ้ภาคบาสคู่ไหนไม่รู้

0: พี่ที่ไปเห็นภาคบาร์ด้วยนะมีช่วงเช้ามั้ย
1: เดี๋ยวผมดูโปรแกรม
0: บาร์เนี่ยช่วงเช้าจะมี 8:00 น.ไงแปดนาฬิกาบ้านเรานะบ้านเขา10โมงอ่ะ
1: พีพีทีวีถ่ายคู่ไหนวันนี้พีพีทีวีถ่ายเอ้ยพีพีทีวีถ่ายคู่บ่ายสอง
0: อ๋อบ่ายสองเหรออื
1: มคู่เช้าเนี่ย
0: คู่เช้าเนี่ยเอสไปยิงสดอ่ะ
1: คือเอสเนี่ยถ่ายทั้ง4คู
0: ่ช่องเก้าส่วนหนึ่งอ่ะ
1: แต่ว่าอุ้ยรายละเอียดเป๊ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าทางทีวีดิจิมอนเนี่ย
0: ดิจิตอลฮะ
1: ครับก็มีคู่11โมง
0: ครับ
1: ฟิลิปปินส์กับบาเรนทางทีสปอร์ต7
0: ครับ
1: ก็คู่บ่าย2อินโดนีเซียเกาหลีใต้ทาง PPTV ก็น่าจะเป็นพี่บีกับสินพงศ์คุณสินพงศ์เหมือนเดิมนะฮะต่อบ่าย2บ่าย2
0: บ่าย2
1: ก็ต้องการเวลาน้อย
0: บาสชายจะแข่งก่อนแล้วบาสหญิงบาสหญิงมีผู้หญิงคนนึงยองชื่อ
1: แน่นอนบาสหญิงต้องมีผู้หญิงแน่นอน
0: ไม่ใช่บาสหญิงของจีนน่ะตัวสูง2เมตร2อ่ะยองไม่ใช่2เมตร2นะ2เมตร20ซมนะชื่ออะไรนะอยู่ยูอี้อะไรอ่ะหยองมาด้วยลองหาดูตัวใหญ่มากนะครับบาสเกตบอลหญิงอ่ะ
1: เหมือนในนี่ไงเหมือนนักวอลเลย์กาตาที่เจอเราอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเอนั่นแหละ
1: 13 2เมตรกว่า
0: ชื่ออะไรอับราฮัมอะไร
1: สักอย่างอ่ะ
0: อืม
1: แล้วไอ้คือจีนนี่เขาโปรแกรมอันนี้คือความตั้งใจของเขานะจีนน่ะเขาบอกเขามีโครงการในการจับพ่อกับแม่ที่มีความสูงแบบเนี้ยมาผลิตหยาหมิงก็เป็นหนึ่งในนั้นบอกหยาหมิงนี่ก็ทางการคือเขาจับพ่อที่เป็นนักบาสแม่ก็เป็นนักบาส
0: เ
1: ขาเอางี้เลยสร้างหยาหมิงออกมาหยาหมิงก็สองเมตรยี่สิบกว่าน ั่นแหละนะครับคือมันเป็นความตั้งใจ
0: ใช
1: ่ที่จะมันได้เปรียบยิงในกีฬาลักษณะแบบนี้
0: จาง
1: จางจางเลย
0: คนนี้จัดจางเนาะ
1: จางก็พอมั้ง
0: จางจื้อยี่จางจื้ออี้
1: ครับ
0: นะครับเป็นนักบาสเกตบอลหญิงนะครับตำแหน่งเซนเตอร์ยองสองเมตร23เซนติเมตรยองเจ็ดฟุตสี่อ่ะ
1: ถ้าสองเมตร20นี่เล่นพอยการ์ดไม่ได้เลยครับไม่ไหว
0: เซนเตอร์ยองเลยวันนี้เนี่ยบาสเกตบอลหญิงเนี่ยเข้ามาด้วยของจีนโอเอชเกมในครั้งนี
1: ้โอ้ถ้าสองเมตร20เล่นพอยการ์ดนี่เคาะบอลนี่โดนตัดน่าดูเลยระยะทางจากมือถึงพื้นนี่มันสูง
0: ครับ
1: ล้วงน่าดูเลย
0: อืม
1: เฮ้ยเป็นกีฬาก็ได้นะเคยพากอยู่จำได้เล่นเกมใครแล้ว
0: บอกว่าคุณเอาไปเลยเหรอ
1: เอาดิทุบโต๊ะผมจะรอทำไมล่ะ
0: โอ้คุณไม่ให้
1: ต
0: ัน
1: ดังนั้น
0: พี่ที่รักเขาแล้วของคุณบอมอะไรบ้างเหรอยอง
1: โอ้โหผมงงเลยเปิดมาเฮ้ยคู่บ่ายพี่บอกมาได้ไงวะปกติเนี่ยเอาแท็กเตอร์ไปผูกเอาโซ่ลากอะไรไม่ค่อยออกกับค่ำเลยช่วงเวลานอน
0: สู้ชีวิตกันนะคนเราสู้ชีวิตนะยอง
1: จะได้พี่บอมนี่ซุ่มนะเว้ย
0: เอาเหรอ
1: แกจ็อบเยอะผมอีก
0: เอาเหรอ
1: แล้วแกรับนิ่มๆด้วยทำที่บ้านด้วยงานสบายสบาย
0: อ๋อไปเอรวยเงียบใช่ไหม
1: โอ้โห
0: รวยเงียบ
1: ไปกินข้าวไม่ค่อยไป
0: เหรอบอกว่าผมจะไปตัดผมรองทรงช่างบอกรองทรงหมดเหลือแต่สกินเฮดผมทำแค่นี้ครับจากคุณบีคันเนอร
1: ์นะมีหมดด้วยเหรอ
0: เฮ้ยมันไม่ใช่ของขายอะไรหรือไม่ครับเอ๊ฮาตลอดเลยอ่ะ
1: นี่ผมหัวสวยเดี๋ยวผมตัดสกินเฮดไปแล้ว
0: เหรอ
1: ตอนบวชนี่เห็นเลยหัวเป็นตุ๋ยตรงนี้ไม่กลม
0: ครับสวัสดีครับพี่วันนี้เดียนทีมเลยนะครับหยองเบ๋งนะครับถ้าจะไม่ผิดสนามที่แล้วสองคนนี้ไม่ได้จัดคู่กันนี่ครับ
1: สนามที่แล้วคืออะไรวะ
0: อ๋อนานแล้วโหตาเตือไปหมดแล้วนะฮะ
1: ตกใจ
0: ถ้าจะไม่ผิดนานแล้วที่สองคนครับผมหยองก็ปิดพี่อ่ะไม่ให้มาจากเนมไทยกีฬาโลกหยองอ่ะ
1: ให้พูดความจริงไหม
0: อ้าวเหรอ
1: โทรไปตามแล้วตามอีก
0: เหรอ
1: พี่มาหน่อย
0: เหร
1: อยอมให้พี่พักผ่อนบ้างเถอะ
0: เอ้าเหรอพี่พูดอย่างนี้เหรอดูเซียวพีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอังกฤษคนละเรื่องกับลีกไทยคืออะไรไม่แน่ใจสวัสดีครับพี่เจงพี่ยองถ้าเริ่มบวชตอนนี้ก็จะได้เป็นอ้าวครับไม่เอานะครับผมอ่ะก็มันทั้งมีเรื่องเนาะนะฮะ
1: เรียกอะไรนะเมื่อกี้เดินเข้ามาเรียกว่าอะไรนะสมีอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสมียอง
1: สมียอง
0: สวัสดีครับคุณเจงคุณยองนะครับเหนือดวงใครเอาน้ำไปเทอะไรไม่แน่ใจนะ
1: อันนี้ไหนๆเนี
0: ่
1: ย
0: ให้คุณยองยูทูบ
1: เอาน้ำไปเทใส่รูให้พอให้ออกมาเงี้ย
0: อ๋อให้ยองออกมา
1: คนไม่ใช่หอยหลอดจะบ้า
0: จะบ้าเหรอสวัสดีครับคุณเจงฮาไหมกับคุณยองผู้จัดคิวนิทากิดาโลนะครับยองเบรกพออตลอดเลยอ่ะใช่ฮะชอบหักหน้าผมชอบพี่สองคนอ่านข่าวโอ้ครับ
1: เดี๋ยว
0: ผิดแล้วล่ะ
1: ไปชอบที่ไหนผมไม่ได้อ่านข่าวว่าเป็นชาติ
0: พี่ผมก็ไม่ได้อ่านข่าวเหลือเลิกคนเลยไม่มีใครไม่มีใครให้ด่าแล้วเนี่ย
1: หมายถึงว่าจัดรายการนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: เออแกพิมพ์ผิดมาเป็นอ่านข่าว
0: ขอเพลงสบายๆให้แมนยูด้วยครับคุณเจียงทองสะโอ้ยน้องลามเปิดเพลงเลยเมื่อกี
1: ้คุณนี่ไอ้นี่ไงเปิดเพลงพี่ป้อม
0: อ๋อคุณนี่จะมีเหนียวกันไหมครับผมน่าจะมีอยู่นะสวัสดีครับคุณเจียงคุณหยองจริงค่ะคุณหยองกับคุณเจียงอ่านไม่ชัดเจนคืออะไรไม่แน่ใจชัดเจนคืออะไรเออบางครั้งเนี่ยพ้นตรงสายตาผมยาวไว้นะบางครั้งต้องถอยตัวเองออกมาจากวัตถุอะเวลาอ่านอะไรอ่านหนังสืออ่านมือถือต้องถอยออกมา
1: เดี๋ยวคุณใช้คำว่าถอยตัวเองออกมาจากวัตถุ
0: ใช่วัตถุที่อยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยฮะผมใช้ศัพท์ถูกปะ
1: ก็มองไกลๆก็ได้มั้งบอกโอ้ถอยตัวเองมาจากวัตถุเลยนี่มันเป็นวลีของนักเขียนซีไรต์ชัด
0: ๆอ๋อเหร
1: อถอยตัวเองมาจากวัตถุ
0: มวยโลกเราก็ไม่มีใครแล้วใช่ไหมคุณหยอง
1: ก็ไหนก็เหลือแชมป์โลกคนเดียวเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: เหรอ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีโปรโมชั่นซากเมื่อก่อนเนี่ยมีโอ้โหคุณสงชัยแชร์แม่เสียหุย
0: ครับ
1: มีเด็กมวยสร้างมวยโลกเมืองไทยยุคหนึ่งต่อยกันทุกเดือนบางสัปดาห์บางวันชนกันด้วยเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหมีที่ไหนแล้วมีเดซี่หุยนานจัดที
0: เนาะ
1: แล้วก็ผู้ตรงมันก็ไม่มีตัวที่มีลุ้นอ่ะคือมันดูแล้วมันจะไปถึงระดับแชมป์โลกเนี่ยมันไม่
0: ม
1: ีเลย
0: ครับ
1: นะ
0: เป็นเพราะกระแสตกหรือเปล่าวันมันก่อนพี่จันได้เลยไปรับนักวอลเลย์บอลหญิงยองแล้วมีผู้สื่อข่าวเขาว่าพี่เนี่ยเดี๋ยวนักมวยจะมาไปทำข่าวให้หน่อยนะทำข่าวให้หน่อยเนี่ยนักมวยจะลงแล้วเนี่ยก็เลยทำข่าวให้เขาไงเขา
1: บอ
0: ก
1: อะไรวะ
0: ดูหน่อย
1: นักมวยอะไรอ่ะ
0: นักมวยกลับมาจะได้เพชรกุศลมากลับมาจากญี่ปุ่นเลยสักอย่างนี่แหละจริงๆจะไปรับนักกีฬาวอลเลย์บอล
1: ไปญี่ปุ่นเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกพี่ทำข่าวให้หน่อยไหนๆเขามาแล้วเนี่ยก่อนแล้วเขาก็เชิญไปไง
1: แต่เป็นกุศลไปญี่ปุ่นก็น่าจะวันนั้นไม่เพิ่งไปไม่รู้จำไม่ได
0: ้นานแล้วครับนั่นแหละฮะ
1: คือ
0: ก็กระแสมันอาจจะตกไปเนาะ
1: คือเม็ดเงินมันไม่เข้าอ่ะพูดง่ายๆสปอนเซอร์มันไม่
0: ม
1: ีด้วยความที่จัดมวยโลกในบ้านเราเนี่ยมันจัดเก็บตังค์ไม่ได้ไงมันเป็นประเพณีมาเป็นชาติแล้ว
0: ครับ
1: แล้วพอไม่มีในวันหนึ่งที่คนที่มีตังค์เนี่ยเขาไปโปรโมทตัวเองด้วยเรื่องอื่นอย่างนักการเมืองทุกวันนี้ก็ไปทำบอลซะเป็นซะมากกว่าเงี้ยมาก่อนเลยนักการเมืองโปรโมทตัวเองจัดมวยโลกนะ
0: ครับ
1: ควักตังจ่ายขึ้นไปโชว์ตัวบนเวทีถ่ายทอดช่อง7ช่อง9อะไรเนี่ยคนเห็นทั้งประเทศแต่เดี๋ยวนี้มันไปโปรโมทเรื่องอื่นแล้ว
0: ใช่ๆ
1: พอมันไม่มีเม็ดเงินเข้าไปแล้วก็ยิ่งนักมวยก็มีน้อยมันก็นั่นแหละซบเซาไปตามทุกวันนี้ผมว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่เกิน5ปีเดี๋ยววงการมวยโลกบ้านเราตายนะ
0: นั่นสินะหยองเข้ามาแล้วมาดูแล้ว
1: นี่ผมจะทำอะไร
0: หยองมีอำนาจไหมอ่ะ
1: อำนาจลื่นเลิงแหละ
0: อำนาจเป็นไงบ้างตัวนี้อยู่บนอ่ะ
1: ตอนยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลย
0: โรงพยาบาลซีมาโพวัวไม่ขยับครับลุงเบงลุงหยองนักเตะเอลิททีมไหนนั่งเครื่องบินตอบเรียวคาสเซิลเจสเอฟซีโอ้โหสุดยอดแอมซ่าเนี่ยก็เขียนนะ
1: ครับ
0: บอกว่าช่วงนี้วงการอ้าวมาแรงนะครับพี่โอ้ชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้บอกนี่ตำรวจยกโต๊ะไปแล้วครับในข้อหาสมรู้ร่วมคิด
0: อ้าวไปตลกอีกเอ้ชีวิตสวัสดีครับพี่หยองพี่เจ๋งมวลสารหรืออ้าวพี่หยองครับดูจากอ้าวครับผม
1: มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลย
0: โอ้ยเรื่องนี้ขอผ่านแล้วกันนะรอดูเจ๋งหยองบรรยายพาเดียวเช่นเกมคู่กันนะครับโอ้ต้องศึกษาพอเจ๋งครับเห็นเจมิงบอกว่าช่วงนี้กำลังเก็บข้อมูลจากอานิกรสักพักเลยขาเก้าอี้อ้าวทีแรกนึกว่าแกอ้าวโอ้สมัยเยอะไว้ให้เรื่องนี้ไม่เอานะหยองมาคลังเตือนระวังเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวโอ้ไม่ได้เดี๋ยวไหมต่อเต่าที
1: เดี๋ยวเนื้อหน้าสนามตกเอานะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: โอ้ยไม่ต้องตกฮะผมติดไปแล้วฮะผมไปผมก็ต้องกินอีกฮะเอ็งยุนเสงอร่อย
0: อร่อยใช่ไหม
1: อุ้ยร้านเตี๋ยวเนื้อร้านผมวัดได้ดังอันดับต้นๆใน
0: เ
1: มื
0: องหยองแถวว่ามีโอกาสเนี่ยตรงแถวปฏิพัฒน์อะ
1: ปฏิพัฒน
0: ์ตรงไอ้สะพานควายอะ
1: เออ
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านอะไรนะ
1: เล็กไหมเล็กพี่อยู่ใกล้ๆร้านต้มเลือดหมูนะ
0: เออ
1: คุณเคยไปกินแล้ว
0: ร้านกระจกนะ
1: เออใช่ได้มันดีตรงขายดึกนี่แหละ
0: เออ
1: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหาเปิดดึก
0: ๆเฮ้ยน้ำเขาใช้ได้นะราคาก็ราคาพอก็พอได้พอได้พอรับได้
1: ขวัญใจคนนอนดึก
0: เออเออคนนอนดึกไปกินเยอะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมัน
0: ไม่ได้ก็คนพี่นะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิดดึกๆไม่ค่อยมีไงอ๋อ
0: เหรอ
1: มันส่วนใหญ่ด้วยส่วนใหญ่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยก็จะเปิดเช้าใช่ไห
0: ม
1: บ่ายๆเขาก็ปิดกันหมดแล้ว
0: ครับ
1: ไอเราเป็นคนเป็นคน
0: เออ
1: เที่ยงทำ
0: ร้านตัวนั้นอร่อยดี
1: เออไม่เที่ยงไม่ทำเนี่ยตื่นบ่ายเนี่ยไม่ทันนักเรียนร้านอร่อยๆอ่ะ
0: มาค้างเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเอ จะเตะอยู่แล้วครับผมส่งสั่งไปแป๊บก่อนเลย
1: หิว
0: แล้วก็รีบแล้วก็ล็อกรถเข้าไปอ้าว
1: แถวนั้นนี่ของกินเยอะของกินเยอะ

0: บอกว่าเมื่อวานเฮียเขียงหนีไปบรรยายบาสเกตบอลโอลิมปิกน่าจะเป็นเอเชียนเกมป่ะไม่ใช่โอลิมปิกเนาะ
1: ครับ
0: กับพี่บรีนะครับเลยหนีไปหรือเปล่าก็อาจจะขอพักผ่อนมั้งเนาะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: หยองเจ๋งจัดรายการคู่อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายฮาไม่ฮะครับผมอันนั้นเพลงพี่ป้อมพี่โตนะฮะเที่ยงก็เจอหยองหัวค่ำก็เจอช้ามืดยังเจอหยองอีกรวยไม่ไหวแล้ว
1: 3รายการ
0: หยองรวยเมื่อวานก็จัดรายการดีกว่า
1: พี่สมชายให้แทนไงที
0: ่
1: ตอนเที่ยงแล้วก
0: ็
1: เมื่อวานก็มาแทนพี่สมชายที่นี
0: ่ครับ
1: ผมก็แทนทั้งนั้นแหละ
0: สัปดาห์นี้โมโนไทยคู่ไหนบ้างครับพี
1: ่ไม่ถึงอะ
0: ไรโมโนออกจอเหรอพี่มิลีเหรอ
1: มิลีถ่ายทุกคู่ดิโมโนอ่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ถึงว่าถ่ายช่อง29อ่ะ
1: อ๋อนี่ไม่รู้แ
0: ฮะนี่ไม่รู้นะ
1: เดี๋ยวดูให้ก็ได
0: ้คุณเจ๋งคุณหยองชื่อจริงพยองเดชจริงหรือเปล่าครับหยองชื่อเล่นชื่อโอ๊ต
1: อุ้ย
0: ชื่อจริงๆชื่อเล่นจริงๆชื่อโอ๊ต
1: พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก
0: ็ผมเนี่ยชื่อเล่นจริงๆเนี่ยรีลเนมเรียลนิคเนมเนี่ยฮะ
1: เออ
0: ชื่อเบิร์ด
1: ครับผม
0: อืม
1: อ่ะเบิร์ดนี่คือโรเบิร์ตแหละ
0: ไม่ใช่
1: ลูกฝรั่งไปเลย
0: ไม่ใช่เป็นตาเบิร์ดภาษาอีสานแปลว่าตามันถลนออกมาตาโปนเนี่ย
1: เอ๊ะตกลงมันแปลว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าพี่รู้จักนักมวยชื่อโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์มั้ย
0: อืมๆ
1: เมื่อก่อนเนี่ย
0: เค้าเบิร์ดเหมือนกันใช่มั้ย
1: โรเบิร์ตนี่คือเค้าบอกว่ามาจากคำว่าเบิร์ดก็คือตาเบิร์ดเนี่ยแหละ
0: เออตาเบิร์ดนะ
1: แต่โรเบิร์ตอ่ะมันเค้าไม่ได้ตาโปนเค้าตาปลือ
0: เอาเหรอน่าจะน่าออกประมาณนั้นแหละตาเบิดตาปลือตาแบบเหมือนคนนั่นประมาณนั้นนะครับผม
1: เออไม่รู้กันนะ
0: ความหมายแบบในเชิงลบอ่ะ
1: เอา
0: เชิงแบบหยามเหยียดประมาณนี้
1: ไม่ไม่อ๋อเป็นการล้อกัน
0: ล้อกันแหละตาเบิดนะแต่ว่าแม่เขามาเปลี่ยนตอนดูมังกรหยกไงแต่ก่อนอ่ะเขาออกอากาศทางช่องสี่ป่ะ
1: ช่องสี่บางขุนพร
0: มบางขุนพรมบ้างอะไร
1: พี่เก่าขนาดนั้น
0: ก็เจ๋งอ่ะ
1: ตอนพี่เกิดนี่ได้จะช่องสี่ได้จะไอ้นี่แล้วได้จะ3579แล้วนะ
0: ไม่รู้สิแต่จำได้ว่าแม่เปลี่ยนชื่อให้ไงเป็นก๋วยเจ๋งเห็นเจอเห็นชอบไงอะไรอ๋อตาเบิร์ดเนี่ยเขาว่าเหมือนแบบสายตาไม่ค่อยดีไม่ค่อยเห็นมองข้ามตาถั่วอย่างเงี้ยไม่น่าใช่นะพี่วันนะ
1: แต่แล้วโรเบิร์ตอ่ะคือตาปลือแบบปลืออ
0: ๋อเหรอเออน่าจะประมาณนั้นมั้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าแล้วแต่เปิงบ้าน
0: นี่ไงเขาบอกเนี่ยเบิดแปลว่าโปนเนี่ยตาโปนตาถลนออกมา
1: อาจจะมีทั้งสองความหมาย
0: ไอ้เบิดไอ้ตาโปนวันนี
1: ้หรือว่ามันแล้วแต่เปิงบ้าน
0: มันแล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่อุ้ยเป็นไงเฮ้ย
1: ไอเราก็อุตส่าห์พาเข้าภาษาอีสานนี่พาออกไปเหนือชั้นได้อีก
0: เหนือชั้นอีกแล้ว
1: เปิงบ้านแล้วอะไรเปิงบ้าน
0: ฮะ
1: แล้วแต่เปิงบ้าน
0: นั่นแต่เปิงบ้านนะคุณพูดเลยมีโปรแกรมโมโน29เขาถ่ายไหมพีทีวีไ
1: หมวันเสาร์ถ่ายคู่วิลล่ากับฟอร์เรสต
0: ์
1: แล้วก็วันอาทิตย์ถ่ายคู่โคเวนตี้ไบตัน
0: ครับ
1: นะช่อง29ไง
0: อ
1: ืมเอ้ยคุณนี่โปรโมทให้เขาด้วยนะคุณโปรโมทให้เขาด้วยนะช่อง
0: เอ้าก็โมโนเขาแจกนี่ไงเขาแจกคลิปแจกกระดาษให้พวกเราอยู่คร่าวๆอยู่มาลงอยู่ไงเอ๊ยหยองเนี่ย
1: เฮ้ย
0: ใ
1: ช่เปล่า
0: ครับอืมหยองเนี่ยอย่างนั้นเยอะฮะ
1: ผม
0: ถ้าไม่มี
1: เม็ดเที่ยวรอตเตอร์ดัมอยู่นะ
0: เอ้าพี่เบิร์ดพี่โอ๊ตนะครับวันนี้บุรีรัมย์เจอเชียงรายใช่มั้ย
1: บุรีรัมย์เจอใช่
0: อ
1: ้
0: าว
1: จำไม่ได้เหมือนกัน
0: อ้าวเหรอ
1: รู้ว่าท่าเรือเจอลำพูน
0: อืม
1: เดี๋ยวดูให้
0: วันนี้ดีใจที่เจอพอจับคู่กับพี่หยองเจ๋งชอบนินทาพี่หยองครับอ้าว
1: ก็ผมก็ชอบนินทาแกเหมือนกันแหละ
0: อ้าว
1: บอกว่า
0: ถ้าไม่มีเม็ดเงินก็เอาพงศักดิ์เล็กแล้วกันนะฮะ
1: โอ้ยเก่ามากเลยอ่ะ
0: เม็ดเงินที่ชนะอันนั้นป่ะปากเกียวป่ะ
1: ใช่ตุยปากเกียวปุ๊ปากเกียวลงไปไหว้ครูเลย
0: จะผ่านไหมไอ้นัดที่2คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนสุธีสุนทรกิจก็ชื่อเล่นชื่อระเบิดครับพี
1: ่
0: ระเบิดใช่ไหมแต่ว่าก็ผมไม่ตานะเนี่ยภาษาอีสานตาเบิด
1: ตาเบิดตาเบิด
0: แต่ถ้าเบิดเนี่ยแปลว่าหมดนะ
1: เบิดแล้ว
0: เบิดแล้วเนี่ยครับเบิดแล้ว
1: ภาษาอีสานนี่ฟังเพลินดีนะ
0: ออ
1: ชอบเนี่ยดูเสียงหลังเนี่ยจนแบบเริ่มฟังออกแล้วดูรายการเสียงหลังเนี่ย
0: เหรอ
1: ยองอันเล็กอันนี้คำว่า
0: อะไรครับ
1: เรานี่คือเขาเจ้าของนี่คือตัวเองถูกไหม
0: เล่าก็คือ
1: เรา
0: ตัวเขาอะตัวคุณอะ
1: เราคือเขา
0: เออครับ
1: เจ้าของนี่คือตัวเองว่าดูเจ้าของเลยบอกแน่บอกไม่ดูตัวเองเลยนี่นะเขาเขาโอ้โหหัวเราโคตรปลอมเลย
0: มันได้ฟังคำนี้นาน
1: ละ
0: เวลาพี่กลับไปกลับไปต่างจังหวัดแล้วฉันก็ต่างจังหวัดนั่นไม่ใช่บ้านเกิดนะกลับไปบ้านเกิดแล้วเห็นเพื่อนเห็น
1: คัมแบ็กทูโฮมเอา
0: เห็นคนสูงอายุเขาพูดภาษา

0: ภาษาอีสานจริงๆอ่ะแล้วย้อนกลับไป
1: ฟังออกไหมตอนนี้ยังฟังออกไหม
0: ฟังออกสิ
1: พูดได้ไหม
0: เอาใครจะไปลืมขนาดนั้นยอง
1: เอามีนะเพื่อนผมเนี่ยคนเพชรบุรีเนี่ยไปอยู่กรุงเทพนานเนี่ยพูดเพี้ยนแล้วนะ
0: พี่มาอยู่กรุงเทพ
1: เหมือนเดิมอ่ะ
0: จะ30ปีแล้วมันก็พูดได้สิ
1: เออ
0: ไม่เพราะว่าเราเวลากลับบ้านก็ต้องคุยภาษาภาษาอีสานภาษาลาวอ่ะกับคนที่บ้านเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยมาค้างแต่ก่อนพูดลาวด้วยกันมันพูดไทยแล้วก็พูดไทยกับมันเนี่ย
1: เออ
0: ไม่รู้สิ
1: เอาจะเอาไง
0: เนี่ยหลานจะพูดภาษาอังกฤษกับมันละมันก็ยกช่อง3ครับพี่ก็เจ๋งพี่ยองอ๋อเหร
1: อ
0: นั่นแหละฮะผมจำได้มันช่องสักช่องอ่ะ
1: จ้า
0: ครับจำไม่ได้แล้ว
1: ช่อง4บางคุณพรมนี่เก่ามาก
0: เลยเอาเหรอ
1: เออ
0: แต่จำได้ว่าตอนนั้นน่ะคือมันฉายตอนบ่ายๆเย็นๆเลิกงานมาเอ้ยไม่ใช่เลิกเรียนมาเนี่ยเราก็มานั่งดูไงเราชอบดูอ่ะกล้วยเจ๋งอึ้งหยงแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเอ้าบักกล้วยเจ๋งเอ้ยอย่างเงี้ย
1: พี่กลับมาดูหนังจีนอ่ะผมนี่กลับมาดูคอนเสิร์ตใจประสานใจ
0: เอาเหรอ
1: ดีทัดโฟชั่นมีช่วงบ่ายๆตลอดเลย
0: เ
1: ปืนขึ้นมาเนี่ยอันคนเราทุกคนต่างสุขล้นคนสุขสันต์
0: เ
1: ลยทุกวันเลย
0: เออนะฮะชีวิตเน
1: าะบุรีรัมย์เจอเชียงรายนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: ชนะมาทั้งคู่นัดแรกแล้วก็ท่าเรือบุรีรัมย์เชียงรายที่6โมงนะครับท่าเรือเจอลำพูน6โมงครึ่ง
0: ครับผม
1: ลำพูนนี่นัดแรกเละเลยเจออุทัยเข้าไปนะฮะแล้วก็ทุ่มนึงราชบุรีของโค้ชโย่งนะฮะเจ้าของเพจกินอย่างโย่ง
0: ครับ
1: เปิดเพจใหม่แล้วก็อันนี้บิ๊กแมตช์เลยนะราชบุรีนี่จะเจอทูแวนคอกอยู่ในเต็ด
0: ครับ
1: ทุ่มหนึ่งนะครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนเปิดร้านทองตอบอังเคลออร่าอโยราเซสุดยอดนะเอาไล่เรียงมาวันนี้รายการสองทุ่มครึ่งแล้วตาสวด
1: คืออะไรวะ
0: ตาสวดที่จะเป็นแฟนของยายอะไรสักอย่างนะไม่ใช่ตาสวดก็คือตาโพนะมั้ง
1: ไม่รู้
0: ตาสวยก็ตาถลนลงมาแล้วบ้านนี้นะครับประมาณนี้พัทยายูไนเต็ดเจอโปลิเทโลวันนี้นะครับว่ากันไปส่วนทางเฟซไล่หน่อยคุณปุ๊จะเบิร์ดขอด99ไข่เหนียวเท่าคนข้างๆบ้างคะอ้าวไข่เหนียวเนี่ยหนึบเลยว่าไงฮะป่าหนึบเลย
1: ป่าหนึบ
0: วันนี้เสือเหลืองดอทมุนเตะใช่ไหมใช่เนาะไฮโปซิวากับดอทมุนยังไง
1: ดอทมุนเตะวันเสาร์ดิ
0: วันเสาร์อ่ะ
1: เอาไปถึงไอ้นี่เหรอไอ
0: ้ยูนป้าลีกเหรอ
1: เตะไปแล้วแต่บอลมุนเตะแชมเปี้ยนลีกไปแล้วนี
0: ่แต่ไปแล้วนี่ใช่ไหมฟอยบอยซิวาเป็นยังไงฟอยบอยซิวาในฟอร์มดีนะกับดอทมุนนะทำเล่นไป
1: ครับแต่เดี๋ยวมาริโอซิวานี่ลอยนิดนึง
0: เฮ้ย
1: มาคุมบุรีรัมย
0: ์ขอกล่าวให้เลยเคนสัญญาฉบับใหม่กำลังจะต่ออยู่มาหมดนี้ครับอยากทราบฟุตบอลเอเชียนเกมกำหนดอายุหรือเปล่ากำหนดอายุจ่า23ปีเรานะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้เนาะ
1: มีไม่ใช้ตัวอายุเกินด้วยนะ
0: ใช่คุณสิทธิคุณปริยานคุณจิรัมศักดิ์สวัสดีเข้ามานะครับ
1: ป้าขังซอมาคุมวอลเล่แล้วครับ
0: ไหนอะ
1: ไม่ใช่ฮะอันนั้นปากีวอนนะ
0: ปากีวอนนะ
1: กัน
0: 11กันยาโอ้ครบรอบ25ปีนะโอ้โหเร็วมากเนาะ
1: ไนเลเว่นอ่ะ
0: เหตุการณ์ที่ World Trade Center นะครับ
1: เลมันชินี่เป็นอะไรกับโรเบโต้มันชินี่ครับ
0: อ้าว
1: ไม่เป็นไรกันละ
0: อ่ะไล่เลยเป็นไง
1: ต้มเนื้อบังสัมภาระแถวบ้านพี่ตุ๋ยอร่อยมากครับ
0: อ๋อเหรอ
1: แนะนำมันนอกรัศมีทำการดิ
0: ครับ
1: สัมภาระไกลๆ
0: เหรอคู่นี้ในตำนานนะครับเดี๋ยวจัดยาวถึง 7:00 นคือโอ้ไม่ไหวฮะครับ
1: นอนแล้วง่วงแล
0: ้วเบงหยองเคยอ้าวครับผมคุณสิทธิเขาทักทายเข้ามานะ
1: ทำไมซอชอบเสียมให้นาเตยยึดอำนาจขึ้นเป็นหัวหน้าแทนพี่โอ๊คครับ
0: เหรอ
1: นาเตยเหรอ
0: นาเตยเหรอ
1: เป็นไงนาเตย
0: เ
1: ป็นไงหาไหม
0: หาเหรอหาไหมอ้าวบอกยัง
1: มีบอกว่าถ้าจำไม่ผิดกับตลกไหมตลกไหมนี่วลีไหนเด็ด
0: อ้าวอันไหนดี
1: เฮ้ยต้อง
0: ของผมเนี่ยไม่ใช่ตลกไหมผมหาไหม
1: หาไหม
0: ผมหาไหมหา
1: ต้องหาไหม
0: เออ
1: สวัสดีเสียโก้ด้วยฮะเสียโก้นี่ก็โอ้โหมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะ
0: เ
1: ออสวัสดีครับสนใจรับอ่าวอีกแล้ว
0: ครับ
1: เหนือดวงใหม่แล้ว
0: ครับ
1: อ้าวหมด
0: แล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับอ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราจะกันใหม่นะยองนะ
1: ครับ
0: ครับยองมาไหม
1: ไม่มาค่ะ
0: อ้าวเหรอนะครับ
1: ไม่รู้ฮะไม่รู้พี่โอ๊คจะไลน์วะเปล่า
0: เออเหรออ่ะก็เจอกันนะครับรอบรถพรุ่งนี้ตีสี่นะนะครับผมวันนี้ผมและคุณหยองหรือว่าโอ๊ตนะครับต้องลาไปก่อนนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงศ์การพึ่งยังสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่างไง
3: คืนนี้ว่างปะ ไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
13: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า
14: เปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
15: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
16: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
17: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
18: 6:34 ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะต่อน้อยอัจฉราเชิดชูนะคะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำนะของวันศุกร์แบบสบายๆแบบนี้คุณผู้ฟังนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งคือไปอ่านเจอของโพสต์ของท่านนายแพทย์เจษฎาทองเถานะคะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์แล้วก็เป็นจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้โพสต์ใน Facebook นะคะในบอกท่านว่าคลินิกสุขภาพคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎาคุณผู้ฟังจิตแพทย์บอกว่า5สิ่งนะที่ทำให้ความสุขในชีวิตของเราหายไปคุณผู้ฟังสังเกตตัวเองสิ5สิ่งที่เต่ากำลังจะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังเนี่ยมันหายไปไหม5สิ่งที่ทำเนี่ยทำไหมแล้วความสุขของเราหายไปในชีวิตจริงหรือไม่ไปติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
19: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
18: มีคนเคยพูดนะคะว่าความสุขมันอยู่รอบตัวเราแล้วก็ความสุขก็คือมันขึ้นอยู่กับเราจะมองสิ่งนั้นเป็นความสุขเล็กหรือความสุขใหญ่นะคะความสุขในชีวิตดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนนั้นไขว่คว้าคุณผู้ฟังแต่บางครั้งก็กลับหายไปเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณฟังถามตัวเองสิว่าทุกวันนี้เรามีความสุขหรือเปล่าหรือว่าความสุขที่เราสุขสุดๆเนี่ยครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่ไปดู5ข้อนี้คุณผู้ฟัง5สิ่งที่ทำให้คุณให้ความสุขในชีวิตหายไป1คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่ามีงานวิจัยพบว่าคนที่ใช้เวลาเปรียบเทียบตัวเองบนโซเชียลมีเดียเนี่ยโอกาสรู้สึกพึงพอใจในชีวิตนะน้อยกว่าคนทั่วไปถึง 33% เราไปเห็นนะอู้ทำไมของเขาดีจังเลยนะในโลกออนไลน์ใน Facebook เขาดีจังเลยเขาแบบนั้นเขาแบบนี้มามองกลับตัวเองแล้วทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ล่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้จากแชร์ความรู้สึกส่วนตัวนี่ว่าใครเขาจะไปโพสต์ด้านมืดของตัวเองให้คุณผู้ฟังเห็นกันใครจะไปโพสต์ในเรื่องของชีวิตติดลบของตัวเองให้คุณผู้ฟังเห็นกันให้คนอื่นเขาเห็นอย่างน้อยมันก็แค่ความรู้สึกว่าแค่ 1% ของความสุขเขาอาจจะโพสต์ให้เห็นกันแต่เราไปดู 1% ของความสุขนั้นน่ะกับยิ่งใหญ่เอาล่ะนอกจากการเปรียบเทียบแล้วข้อต่อมาก็คือการขาดเป้าหมายที่มีความหมายฟังแล้วงงไหมฮะการขาดเป้าหมายที่มีความหมายชีวิตทำสิ่งเดิมๆไปวันๆโดยไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรสมองจะลดการหลั่งนะโคพามีนซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีชีวิตชีวาทำไปงั้นนะเดี๋ยวก็มืดละอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเคยไหมแล้วก็สามก็คือมีความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพคนเรานะคะมันจะมีความสุขได้มากขึ้นถึง 58% เมื่อมีคนอย่างน้อย1คนที่เราสามารถพูดคุยอย่างจริงจังได้มีงานวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่มีผลต่อความสุขมากมายมากกว่ารายได้หรือสถานะทางสังคมถ้าหากมีอย่างน้อย1คนฟังเรื่องราวของเราแบบจริงใจแล้วก็ข้อต่อมาเขาบอกว่าการละเลยการดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะแม้แต่พฤติกรรมเล็กๆเช่นการนอนน้อยนะนอนน้อยเกินไปหรือไม่การไม่ออกกำลังกายหรือว่ากินอาหารไม่ดีก็ส่งผลกระทบส่งผลสะสมต่อระดับสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยการติดกับดักความคาดหวังยิ่งเราคาดหวังว่าชีวิตต้องสมบูรณ์แบบมากเท่าใดเราจะยิ่งผิดหวังและโทษตัวเองง่ายขึ้น ความสุขจึงหายไปโดยไม่ทันตั้งตัวเชื่อว่าหลายคนติดกับดักตรงนี้นะคะมีผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าหนูไม่ได้เศร้าแบบร้องไห้ทุกวันนะคะคุณหมอแต่หนูรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำให้หนูดีใจได้อีกเลย

0: จังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขแบบสุขสุดๆนะคะสุขแบบอย่างที่บอกเขาว่าบางครั้งเราก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายไม่ต้องมาคาดหวังอะไรมากมายพอคาดหวังอะไรมากๆเนี่ยไม่ได้ดังหวังแล้วมันจะกลายเป็นทุกข์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับต่อครับมาแล้วครับวันนี้วันศุกร์ครับสอดเซตเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นไฮไลท์สักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเกี่ยวข้องกับซีรีส์ที่เราทำมาก็ได้สำหรับที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับสลักเพชรจมเพราะว่ามีคนถามมาก็บ่อยขึ้นในรายการเราเนี่ยอาการที่เป็นนะครับเริ่มจากเจ็บที่สะโพกข้างใดข้างหนึ่งครับเป็นคนที่มักจะอายุมากเข้าสู่วัยช่วงกลางคนระยะกลางกลางขึ้นไปคนอายุมากก็จริงๆที่เป็นสู้สูงวัยเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกสลักเพชรจมนะท่านผู้ฟังมันจะเป็นตอนวัยกลางคนอยู่นะครับช่วงรอยต่อระหว่างจะเข้าสู่จะเป็นผู้สูงวัยจะแถวอายุ50 55แต่ทางนี้ครับมันจะเป็นในแถวนี้จากประสบการณ์ที่เราสามไข้มาเนี่ยครับแล้วก็เจ็บเริ่มต้นที่ก้นชี้เลยครับสะโพกไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังคุณหมอถ้าหลังไม่ปวดไม่เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับโรคหมอนกระดูกทับเส้นประสาทที่เราพูดกันเสมอๆนะครับมันจะเริ่มจากหลังไม่ปวดตรงหลังกลางหลังตรงแนวข้าวเข็มขัดก็ต่ำลงอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่เริ่มจากตรงสะโพกมีสะโพกอยู่ปวดด้วยก็จริงทำให้มันคล่อมแคล่มกันระหว่างสองโรคนี้แต่ว่าจุดสตาร์ทจริงๆมักจะเกิดที่หลังเป็นส่วนใหญ่แนวคาดเข็มขัดของเราแนวขอบกับโปร่งนั้นน้องผู้หญิงนะครับแนวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสลักเพชรจมเนี่ยมันจะสตาร์ทออกมาพูดถึงความมั่นใจในคนไข้ก็เล่าฟังนี่ครับตรงนี้ครับหมอชี้เลยเนี่ยแนวสะโพกเนี่ยครับแนวก้นของสะโพกเนี่ยชี้จุดเริ่มต้นเลยถ้าคนกลุ่มนี้ครับที่เป็นโรคสลักเพชรจมมักจะมีประวัติการทำงานที่ต้องนั่งนานๆทั้งวันนั่งอยู่เรื่อยเลยทุกเต่าเนี่ยพวกนักบัญชีนะเจอบ่อยมากเลยอ่ะพอเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะเพราะว่าภารกิจของเขาคือนั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อดูข้อมูลจากหน้าจอจะทำสรุปเป็นตัวเลขซะมากกว่าประมาณนั้นนะแล้วก็อื่นอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่คนแก่ที่เป็นสลักเพชรจมนะครับเป็นคนกลางคนวัยก็50กว่านี่แหละนะแล้วก็มันจะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นพอดีเราพูดสัปดาห์นี้พูดเรื่องคนแก่ผมก็เลยเอาเรื่องจนคัดค้านกับคนแก่คือสลักเพชรจมไม่ค่อยเจอในคนแก่ครับท่านผู้ฟังถ้าจะเจอจริงๆคนแก่นะหมอกระดูกทับเส้นประสาทเป็นเลยเริ่มจากแนวหลังลงมาแล้วปวดร้าวมาที่ก้นนะตรงนี้ชี้ก้นได้แล้วก็ปวดร้าวลงต่ำไปเลยลงที่ขามันจะต่ำกว่าหัวเข่าลงไปนะครับเป็นถึงบางทีเป็นที่หลังเท้าก็มีนิ้วโป้งก็มีอ่อนแรงลงอะไรเงี้ยครับเป็นขนาดนั้นเป็นในคนสูงวัยแต่สลักเพชรจมเนี่ยมันไม่เคยลงต่ำกว่าหัวเข่าหรอกครับปวดลงขาเจ็บที่สะโพกชี้ตรงนั้นเลยปวดลงขาคุณหมอลงต้นขาแต่มันก็ชี้หยุดเจ็บที่ปวดร้าวลงไปเนี่ยไปหยุดแค่แถวหัวเข่าไม่ต่ำกว่านั้นละไม่เคยลงต่ำลงไปอีกไม่ถึงน่องไม่ถึงขานี่คือลักษณะที่สลักเพชรจมนี่ผมไม่ได้ตั้งชื่อเองนะท่านฟังปู่ย่าตายายตั้งมานะเป็นคำสมัยก่อนนู้นเลยครับแต่ยังไม่มีหมอกระดูกเลยนะครับคนไข้ก็จะเจอแบบนี้เยอะนะครับนั่งทำงานบ่อยๆพวกอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆกับพี่ๆที่ขับรถใหญ่ๆอ่ะรถขนของข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยเราเนี่ยก็จะนั่งขับรถทั้งวันเลยอ่ะนะบางทีเป็นทางใดเป็นทางไกลจากเหนือสุดไปใต้สุดอย่างเงี้ยก็ต้องประคับประคองรถเข้าไปไกลๆไปได้ข้ามจังหวัดเรื่อยๆนั่งยันเลยอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นบ่อยอันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตจากที่คุณแค่มาเล่าให้ฟังนะจะตรวจร่างกายตรวจร่างกายก็จะไม่ค่อยพบอะไรมากนอกจากก็กดตรงเนี้ยเจ็บจุดที่เขาชี้กดที่ไรหน้าเขียวหน้าแดงนะครับแล้วก็มักจะมีอาการปวดร้าวลงขาสลักเพชรจมจึงเป็นคำที่เป็นโรคที่น่าจะเชื่อว่ามีมาตั้งแต่โบราณแล้วเพราะชื่อนี้มันตั้งก่อนที่ปู่ย่าตายายเขาตั้งชื่อกันมาพวกคนรุ่นผมมาเป็นหมอก็จะมาใช้ชื่อนี้เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคนไข้กับแพทย์นะชื่อจริงๆทางการแพทย์ชื่อภาษาฝรั่ง Piriformis myositis นะครับมีการกด

0: ทับเส้นประสาทจริงนะเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาทั้งเส้นเลยเส้นใหญ่นิ้วก้อยเป็นเส้นหลักเลยแต่การขอให้เป็นการกดทับแบบที่ไม่ใช่ไปกดที่บี้แบนกับที่หมอนกระดูกทับเส้นประสาทกดนะที่หลังนะเพราะอันนั้นมันเกิดจากการที่มันปิ้นออกมานะครับหมอนกระดูกมันปิ้นมาแล้วมันกดทับทับกันจริงจริงจังกดทิศเป็นรอยหวำเลยแต่ไอ้เจ้าโรคนี้ครับสลักเพชรจมเนี่ยหรือพิลิฟอร์มิสนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่ที่ก้นตรงนั้นตรงที่เขาชี้จุดเจ็บนั่นแหละครับมันมีเส้นประสาทเส้นไปเลี้ยงขาเนี่ยลอดผ่านเลยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดมีถ้าเกิดมีการอักเสบนั่งเยอะๆนั่งแบะขาออกข้างนอกบ่อยๆเวลานั่งทีก็นั่งพี่ผู้หญิงนะน้องผู้หญิงนะนั่งต่อที่พูดถึงนะครับนั่งไขว้ห้างนี
1: ่
0: อีท่านี้ครับเป็นประจำนี่ครับมันจะเกิดได้บ่อยนะแต่เกิดน้องผู้หญิงนี่เข้าธรรมชาติไทยมาดีๆครับเพราะว่าสะโพกผู้หญิงเนี่ยมันจะผายกว่าผู้ชายพูดถึงโครงสร้างกระดูกเชิงกรานนะฉะนั้นการนั่งไขว้ห้างจริงทำได้แบบที่จะโอกาสจะเกิดสลักเพชรจมก็ไม่ค่อยเยอะแต่ท่านี้แหละครับท่านี้เป็นท่าที่ทำให้เกิดพวกนี้บ่อยเช่นน้องผู้ชายดันไปชอบนั่งไขว้ห้างด้วยมีไหมล่ะผู้ชายนั่งไขว้ห้างเนี่ยผมไม่รู้จักนะผมไม่เคยนั่งไขว้ห้างเลยสักครั้งนะเพราะธรรมชาติของร่างกายคนเราเนี่ยผู้ชายมันไม่เอื้อในการนั่งไขว้ห้างไม่รู้เพราะอาจจะอธิบายไงดีนะครับท่านสะโพกเราไม่ได้ผายเหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็สะโพกผายออกไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลานั่งไขว้ห้างมันจึงไม่เดือดร้อนที่ข้อสะโพกเพราะโครงสร้างกระดูกมันรับสร้างไว้รับเลยแล้วผายไปเยอะเลยนะครับก็ไขว้ห้างนี่ก็เฉยแต่ผู้ชายไขว้ห้างนะครับผมว่าเดือดร้อนมันแน่นมันอัดมันรัดอะไรทั้งหลายหมดเลยนะครับก็ทำให้ไม่สะดวกใจผู้ชายเราไม่ค่อยนั่งไขว้ห้างหรอกผมไม่เคยนั่งไขว้ห้างที่พูดแล้วนะครับถ้านั่งก็นั่งธรรมดานี่นะครับนั่งแบบทำโต๊ะธรรมดาผู้ชายนั่งมักจะเป็นคนนั่งแบบกางขาใส่ต่างหากด้วยเราสังเกตไหมน้องผู้ชายหลาย
1: คนนะผู้ชายนั่งนะอาจารย์เขาจะไม่ขวิ้งห้างแต่เขาจะขากว้างๆหน่อยกางขากว้างๆ
0: กางขาได้สบาย
1: นั่งสบายอ่ะนั่งสบาย
0: โล่งโถงดีกางขานี่มันไม่เดือดร้อนกับอวัยวะบางอย่างของเรานะครับเช่นสกอตตาอันทะนี่ครับมันทำให้เราซับนั่งสบายแต่ผู้หญิงเขาไม่ได้เขาจะนั่งสะโพกเขาผายเขานั่งไขว้ห้างเฉยเลยนั่งได้นานๆด้วยนะแต่นานเกินไปจะการมันจะเกิดผู้ดีได้ระดับหนึ่งทีเดียวเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเล็กชื่อพิลิฟอร์มิสที่ก้นเนี่ยครับมันถูกยืดนานในท่าที่หงายหมุนตัวออกของขาเนี่ยครับทำให้มันอักเสบขึ้นเพราะอักเสบรับการมันเล็กเนี่ยครับที่มันอยู่ใกล้กับเส้นประสาทต่อกันเลยครับเป็นเชื่อมโยงต่อกันเห็นทางด้านอนาโตมีเลยมันจะมีการบวมตัวขึ้นของกล้ามเนื้อเสพก็จะไปบวมขึ้นพอบวมก็ไปขยายพื้นที่ไปกดทับเส้นประสาทแต่เป็นการกดทับแบบนุ่มกดเนียนๆแย่งพื้นที่กันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ไปกดใช้เป็นบี้เหมือนเวลาผ่าตัดก็ไปเจอในคนไข้ที่เป็นหมอนกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเราเห็นด้วยตาเปล่าเลยครับว่าผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเส้นประสาทมันถูกกดจนบี้เลยเป็นรอยบุ๋มรอยหวำเลยที่เห็นที่เส้นประสาทชัดเจนแต่ของสลับเพชรจมเนี่ยครับมันไม่ได้กดอย่างนั้นมันกดเพราะมันไปแย่งพื้นที่อยู่กันครับเพราะตอนกล้ามเนี่ยมันบวมขึ้นมันก็เลยแย่งพื้นที่ของเส้นประสาทที่อยู่ตรงข้างๆนั้นเลยอยู่เคียงกันมาเลยเดินกันมาด้วยกันอย่างนั้นแหละครับแล้วก็เราจึงไม่มีการรักษาที่ใช้การผ่าตัดในคนไข้ที่เป็นโรคสลักกระจมนะมักจะใช้วิธีการคอนเซอร์เวทีฟก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใช้ยาช่วยบ้างปรับท่าทางนั่งบ้างจับท่าบริหารเฉพาะเจาะจงเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเล็กๆที่เชื่อว่าพิลิฟอร์มิสนี่ไม่การอักเสบบ้างรวมทั้งการที่ทางด้านกายภาพบำบัดก็จะมีการสอนท่านั้นท่านี้ในการช่วยลดส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นเองผมแทบไม่เคยผ่าตัดคนไข้ในโรคนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะมันดีขึ้นแทบทุกรายถ้าเราใจเย็นพอเช่นให้เวลาสัก4เดือน3เดือน4เดือนขึ้นไปนะมันไม่หายเร็วหรอกครับท่านผู้ฟังครับโรคสลักเพชรจมเนี่ยน
1: ะ
0: แต่มันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นออกเดินเมื่อไหร่เป็นเจ็บที่ก้นชี้เลยนี่ชี้ๆกันเลยครับท่านคนไข้แบบชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยเราตรวจไข้เราต้องรู้จักว่าเขารู้สึกยังไงเขาจะพูดยังไงก็จะบอกยังไงนะไปฟังภาษาทางวิชาการมากไม่ได้หรอกครับเพราะชาวบ้านก็จะบอกแบบหนึ่งเราจะเข้าใจผิดพวกหมอเนี่ย ว่ามันเป็นโรคนู้นโรคนี้เข้ามายุ่งเหยิงไปหมดนะครับคอยสั่งทำเอ็มไออะไรยุ่งวายหมดเลยแต่ถ้าฟังให้พูดให้ชัดๆนะครับใครจะชี้เลยนะครับอาชีพก็จะนักจะนั่งนานๆวัยมันจะเป็นวัยคนวัยกลางคนระยะท้ายท้ายกลางกลางถึงท้ายท้ายไม่ใช่คนแก่ว่างั้นเถอะคนแก่ไม่ค่อยเจอโรคสลักเพชรจมแย่นะถ้าเป็นกันเดี๋ยวดีเราดาวก็หายไปเองนะครับนี่คือตัวสำคัญมากที่เราจะพูดถึงตอนพูดถึงสัปดาห์นี้เรื่องคนแก่แล้วก็เอามาพูดเลยฟังเรื่องว่าไอ้ปวดหลังจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยไม่ได้เกิดในคนแก่นะ60-60กว่าขึ้นไปกับเทียบกับสลักเพชรจมมันก็เกิดในคนอายุมีอายุแต่ไม่ใช่คนแก่ครับท่านฟังคนวัยกลางคนที่ยังคนที่แอคทีฟมากๆอยู่คล่องแคล่วว่องไวดูผิวหนังยังโอเคไม่มีหย่อนคล้อยอะไรมากแต่ว่าเริ่มมีปัญหาสลักเพชรจมแอคทิวิตี้ของเขาเองนั่นเองนะครับขับรถนานๆเกินไปผมว่าต้องแวะปั๊มบ้างนะท่านฟังเวลาเดินทางไกลเดินรถเรากลับบ้านไปหาคุณแม่เนี่ยแวะบ้างนะคะ
1: โอ้โหแวะแทบทุกปั๊มเลยจ้ะไม่ใช่แวะอะไรนะฮะแวะหาของกินบ้างแวะเข้าห้องน้ำบ้าง
0: รู้เลยช่วยได้ครับช่วยรถไอ้ท่าทางนั่งแบบที่เฉพาะนั่งขับรถเนี่ยนะช่วยได้แล้วก็จะปรับให้กล้ามเนื้อมันเล็กๆที่ว่าพิลิฟอร์มิสเนี่ยมันไม่เกิดอักเสบขึ้นมันก็ไปแย่งได้ไปแย่งที่ของเส้นประสาทที่อยู่เคียงกับมันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาจะเป็นก็เป็นแบบเล็กๆน้อยๆ3-5 วันแล้วก็หายไปเองอะไรเงี้ยนะซึ่งลงทีก็ไม่ต้องไปหาหมอนะครับถ้าท่านดูแลตัวเองได้ดีปรับท่าทางต่างเปลี่ยนท่าเสมอแบบที่ในทีวีเขามีของสอเขาทำแคมเปญออกมาหนึ่งกันแต่ตอนนี้ครับลุกขึ้นค่ะอย่านั่งนานๆค่ะขึ้นค่ะอะไรเงี้ยผมไม่รู้ดูเห็นเมื่อวานตรงวันนี้เองเนี่ยเมื่อกี้คนยังไม่เหนื่อยนิ่งท่านรังครับ
1: ค่ะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่านั่งนานเกินไปนะมันจะทำให้เป็นลักษณะสลักเพชรจมมันไม่ได้ปวดมากใช่ไหมอาจารย์มันจะปวดแบบลำคาญ
0: ลำคาญชีวิตไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วครับท่านผู้ฟังแต่ลำคาญกันแล้วกันเนี่ยแล้วมันก็พูดๆป้าๆติดตามตัวคุณไปเรื่อยๆเหมือนพกมือถือมันเหมือนเปรียบเหมือนมือถือไปคุณเรื่อยๆไปทำท่าไหนก็เป็นท่านั้นนะครับนี่คือตัวที่แล้วมันก็อยู่กับเราได้สบายๆนะเราไม่ได้เดือดร้อนขนาดต้องไปหาหมอขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลไอ้สลักเพชรจมเนี่ยมันต่างกับกดทับเส้นประสาทนะท่านผู้ฟังแค่นั้นมันปวดแบบโผมันบี้เส้นประสาทคุณเลยอะแล้วก็มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อด้วยพวกกลุ่มที่เป็นทับเส้นประสาทแต่สลักเพชรจมไม่ค่อยมีการอ่อนแรงกล้ามเนื้อแต่เจ็บตื้อจังเจ็บไปไหนก็ไปด้วยไปห้างก็ไปด้วยนี่เป็นปัญหากระดาษเลยครับมันไม่มีความสุขนะครับ
1: อาจารย์ขาในกรณีที่สมมตินะว่าพี่น้องเราขับรถไปนานๆหรือว่าเป็นอาการสลักเพชรจมเนี่ยนวดได้ไหมหรือว่าทานยาแบบพวกคลายกล้ามเนื้อพวกอะไรอย่างนี้ได้ไหม
0: ช่วยได้บ้างครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะครับเราไม่ใช้ยานานนะครับท่านฟัง3-5 วันแรกก็ช่วยสตาร์ทให้มันลดการบวมของกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสมัดเล็กๆที่พูดถึงเนี่ยให้มันลดลงนิดหนึ่งแล้วก็สอนท่าบริหารซึ่งเป็นท่าบริหารที่มีในโซเชียลมีในวิชาแพทย์เราสอนเป็นตำราแพทย์เลยพิมพ์รูปมาเลยนะครับมีต้นแบบให้เลยวิชากายภาพบำบัดก็สอนกันเป็นหลักเป็นการเลยครับทั้ง3เขาที่จบเป๋กายภาพบำบัดก็จะรู้วิธีการบริหารท่านี้เป็นท่าเฉพาะเจาะจงนะครับก็มีทั้งท่านอนทำกับนั่งทำด้วยต
1: ้
0: องอ่านครับต้องหาดูนะครับผมบรรยายตรงนี้ก็บรรยายยากนะเพราะมันเป็นยังไงอ่ะแต่คล้ายๆกันนั่งควายห้างกันแต่ว่ามีการโอเวอร์ครอสไปนิดนึงนะครับเรียกเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆตัวนี้ครับถูกยืดตัวออกมันจะได้ลดอาการอักเสบลดบวมขึ้นแล้วก็ไม่กดทับเส้นประสาทมากเกินไปนะครับ
1: อาจารย์สมมุติว่าอ่ะเรานอนอยู่บนเตียงเราเอาขาเราเนี่ยอันนี้เราเต่าลองทำดูตอนไปเรียนโยคะมาอาจารย
0: ์
1: เอาฝ่าเท้า2 ฝ่าเท้าอ่ะประกบกันแล้วก็พยายามเหมือนปีกผีเสื้อบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาอย่างนี้ได้ไหมอาจารย
0: ์พอได้แต่มันไม่ตรงมากถ้าตรงมากคือต้องเอาขาข้างที่เจ็บหรือเป็นข้างขวาท่านฟังครับสะโพกขวาใช่ไหมเอาเท้าด้านขวาเนี่ยมันครอสข้ามไปอีกนิดหนึ่งโอเวอร์ไปอีกนิดหนึ่งไม่ใช่ไปสัมผัสกันพอดีระหว่างขวาซ้ายนะนั้นถือตรงกลางเราให้ขวาเนี่ยเดินไปซ้ายอ้อมไปทางซ้ายนิดหนึ่งก็คล้ายด้านขวาห้างแต่ว่ามันเวอร์ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะลดอากาศเป็นพวกนี้ลงได้แล้วก็ทำค้างไว้ปล่อยค้างไปสักพักหนึ่งนับในใจ1-10ในใจนะครับเพื่อให้ท่าเนี่ยมันสามารถจะยืดกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ชื่อว่าพิลิฟอร์มิสเนี่ยได้ สักพักหนึ่ง

0: ครับ 2-3 สัปดาห์พอจะเริ่มปรับตัวแล้วก็ลดอันรวมลงมันก็จะไปกดเส้นประสาทสายติกเนิร์ฟที่อยู่ข้างเคียงทำให้เรามีอาการดีขึ้นผมถึงบอกว่ามันไม่หายในวันเร็ววันหรอกครับมันจะใช้เวลาเป็นเดือนๆขึ้นไปแล้วจากใครจะรับไปกี่เดือนกันแน่นะครับแต่ว่าก็ไปพบแต่คนแก่ๆพบเป็นคนวัยกลางคนเป็นหลักๆนะครับ
1: เห็นไหมคุณผู้ฟังเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการอักเสบไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนแก่เพียงอย่างเดียวนะวัย50นะวัยกลางคนนี่ก็เริ่มแล้วนะคุณผู้ฟัง
0: มันจะมาแล้วครับมันจะเริ่มสตาร์ทมาแล้วก็รับสังเกตแค่ไหนเราปรับทิศทางแค่ไหนสำคัญที่สุดคือลุกขึ้นค่ะเขาเชียร์ให้ลุกขึ้นค่ะนั่นน้อยแบบเพลงผมไม่รู้ในทีวีก็ออกกันมาสองวันเนี่ยลองสังเกตดูครับมันเป็นนักศึกษาที่มาเชียร์กันสสส.เริ่มทำประชาสัมพันธ์เข้าสู่ทีวีและกระแสหลักนะครับทั้ง3579เพื่อทำให้ท่านฟังที่ดูแลทีวีอย่างนั้นอยู่นะครับนั่งดูอยู่เนี่ยได้รับข้อมูลด้วยที่ทำให้เราเนี่ยมีความรู้และสุขภาพมากขึ้นลุกขึ้นค่ะเราเชียร์ให้ลุกขึ้นค่ะอะไรทำนองนี้แต่ผมไม่รู้ร้องเพลงแบบจังหวะมันๆเนี่ยนะ
1: นะคะก็สุดท้ายอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสลักเพชรจมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่านั่งนิ่งเหนื่อยอยู่กับที่อย่านั่งซื้อบื้ออยู่หน้าจอหรือว่าอยู่ที่ที
0: ่ถูกต้องครับนั่งซื้อบื้อในปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยครับทำการติดตามมาทั้งหมด14ปีทำวิจัย2รอบแล้วครับรอบแรกๆมีการเหนื่อยนิ่งประมาณสัก9ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงนั่นเองวันนึงนะครับวันนึง24ชั่วโมงเนี่ยนอนสักส่วนนึง8ชั่วโมงนะครับที่เหลือจะนั่งทำงานนั่งเฉยๆนั่งดูมือถือต่างๆ9ถึง10ชั่วโมงปัจจุบันนี้ท่านฟังครับตกใจมากทำมา2ปีที่แล้วทำวิจัยกันดูสสก็ขอให้ทำการศึกษาคนไทยเนยนี่เขาขึ้นจาก10ชั่วโมงกลายเป็น13ถึง14ชั่วโมงดูสิครับนั่งเยอะขึ้นขนาดไหนเพราะมือถือแท้ๆเลยเนี่ยตัวทำให้เกิดต้องนั่งแล้วก็นั่งอยู่กับที่เพลินไถโทรศัพท์มือถือไถขึ้นไถลงอยู่นั่นนะครับเห็นไหมครับว่าพอนั่งปุ๊บมันจะเกิดปัญหาผมถึงยกเรื่องสลักเพชรจมมาเล่าให้ท่านฟังเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตท่านระดับหนึ่งทีเดียวนะครับตายเป็นอย่างนี้แล้วก็อายุถึงกัดจัดที่พอดีเข้าสู่วัยกลางคนมันจะมาแหละครับขอหนึ่งถึงสลักเพชรจมบ้างนะครับชื่อโบราณนะชื่อภาษาฝรั่งปัจจุบันที่คือ Trismegistus paralyticus นะครับ
1: ชื่อเหมือนมีตังนะอาจารย์เพชรสลักเพชรจมนะคะเอาเป็นว่านะนอกจากจะเป็นสลักเพชรจมแล้วนั่งนิ่งเหนื่อยเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องอื่นตามมาด้วยที่เคยๆเป็นประจำนั่งซื้อบื้อไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยอะไรเลยพวกนี้นะคะคุณฟังเอาเป็นว่าอาจารย์ให้พวกเราขยับขยื่นนะคะเดินบ่อย
0: ๆลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะอย่าไปนั่งค่ะลุกขึ้นบ้างค่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ในกระตุ้นนะครับก็จำเข้าใส่สมองเลยครับอย่านั่งนานนั่งก็เปลี่ยนท่าอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนท่าแต่ละครั้งก็ลดโรคภัยแค่เจ็บของเราลงโดยยิ่ง NCD กลุ่มนี้ก็คือเบาหวานความดันต่างๆนะครับเยอะแยะหมดหลายๆโรคลงกันแล้วทำให้ลดได้รวมทั้งลดเรื่องสลักเพชรจมลงด้วยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังนะคะมีปัญหาหรือว่ามีประสบการณ์เรื่องสลักเพชรจมไหมมีท่าเอ็กซ์ไซส์อย่างไรบ้างแชร์กันหน่อยนะคะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถามเงินเข้ามาก่อนจะเบรกขออนุญาตถามสักหนึ่งคำถามก่อนได้ไหมคะอาจารย
0: ์
1: คุณผู้ฟังทีเจนะคะอายุ57ปีเป็นผู้หญิงน้ำหนัก58กิโลส่วนสูง160คือมีอาการเข่าบวมมา1สัปดาห์แล้วค่ะไปพบคุณหมอซึ่งก็เบื้องต้นแจ้งว่าเป็นเข่าเสื่อมทีนี้มีคำถามอาจารย์หมอปัญญาว่าการปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมนะถ้าเราใช้วิธีการรักษาด้วย PRP ไม่รู้คืออะไรนะอาจารย์ดีหรือไม่คะ
0: ก็คือมันเป็นวิธีการรักษาระดับหนึ่งนะครับ PRP ก็คือฉีดเลือดเราเข้าไปตันไปฟังครับอายุขนาดหนึ่งนะครับมันมีเข่าบวมผมสนใจคำว่าเข่าบวมนะเดี๋ยวต่อเล่าไปสักครู่เนี่ยต
1: ้
0: องอ่านต้องบวมอีกทีนึงอ่านการเข่าบวมเหมือนกันอ่านอีกทีสิครับ
1: ก็เหมือนมีอาการเข่าบวมมาหนึ่งสัปดาห์แล้ว
0: เรื่องบวมเนี่ยครับคำว่าบวมมีความสำคัญกับหมอกระดูกมันแปลว่าอะไรแปลว่าภายในเข่าข้างนั้นของคุณนะครับมีการอักเสบของเยื่อบุเข่ามันถึงได้สร้างน้ำในเข่าคุณออกมาเยอะขึ้นจากการอักเสบแต่เป็นน้ำที่เหงื่อสวยไม่มีคุณภาพในการหล่อลื่นมันเยอะก็จริงนะวันนี้เยอะน่าจะดีแต่ว่าไอ้น้ำที่เยอะขึ้นเนี่ยมันไม่มีคุณภาพในการหล่อลื่นเข่าคุณเพราะเข่าเสื่อมแล้วมันบอกว่าหนึ่งเป็นโรคเข่าเสื่อมระยะเลยระยะแรกไปละ
1: ค่ะ
0: ข้อสองคือ

0: การรักษาต้องเน้นเรื่องการที่ลดการอักเสบลงให้ได้เราถึงนิยมที่จะใช้วิธีการใส่สารบางอย่างเข้าไปเช่นยาบางอย่างเข้าในข้อเพื่อลดการอักเสบครับปัจจุบันก็มีวิธีการอื่นอีกหลายอันที่พยายามทำกันเช่นนำเลือดที่คุณมาปั่นแล้วก็ฉีดเข้าไปในข้อคืนกลับนะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ใช้กันเป้าหมายกันเดียวกันทั้งหมดนะครับคือลดการอักเสบภายในข้อเข่าขุ่นลงเพื่อลดการบวมไม่ให้มันบวมอีกบวมสองสามครั้งมีผลต่อการรักษายากขึ้นเข่าเสื่อมมากขึ้นมันต้องทรมานคุณด้วยเข่าบวมตั้งแต่นะแต่ตอนมันบวมเพราะอึ่งอ่างเลยนะเข่าเนี่ยเจ็บตลอดวันตลอดคืนแล้วนะเจ็บแบบเพราะมันบวมมันดันมันมีเพรสเชอร์ในเข่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่เป็นน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นน้ำที่เฮงสวยไม่มีคุณภาพนะครับ
1: นะคะไม่อยากไปถึงจุดนั้นนะคุณผู้ฟังแต่บางครั้งมันเลี่ยงไม่ได้นะอาจารย์มันเลี่ยงไม่ได้จริง
0: ถ้าเข่าบวมเนี่ยหมอที่รักษาเริ่มเริ่มมองบนมันนะครับว่าเข่าบวมเนี่ยแปลว่ามันเพิ่มความรุนแรงเข่าเสื่อมลงเพิ่มขึ้นขนาดเข้าปานกลางแล้วระยะมันบอกได้ระดับหนึ่งครับประสบการณ์รักษามานานๆจะบอกได้ผมเคยบอกอาจารย์ขาเข่าบวมข้างนี้ค่ะบวมสองทีแล้วคลินิกชาวบ้านเขาเจาะให้แล้วก็มันบวมอีกค่ะก็เลยมาที่โรงพยาบาลนี่แหละไอ้ผมเริ่มมองบนแล้วนะเราคิดวิธีการที่จะต้องรักษาที่มันแยกจนคลินิกขั้นตอนหนึ่งละขั้นตอนธรรมดาให้ยากินอะไรเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยได้ผลหรอกเข่าบวมเนี่ย
1: นะคะอาจารย์มันเกิดจากอะไรนะสาเหตุ
0: ก็เข่าเสื่อมไปซะตึกหลอใช้มาไม่มากไม่น้อยนะน้ำหนักไม่น้อยน้ำหนักเยอะต้องก็นั่งท่าย่องย่องท่าอะไรอยู่ประจำอยู่เนี่ยบทขยี้มากตอนแรกๆก็เป็นน้อยๆก่อนตึกเจ็บๆบ้างเวลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่านั่งจากนั่งเป็นยืนก็เริ่มเจ็บๆอะไรเงี้ยทีแรกๆแต่เมื่อไหร่เข้าสู่ระยะบวมๆเนี่ยคำว่าบวมเนี่ยครับกูพึงเลยครับหมอกระดูกเนี่ยมองบนเลยต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาขึ้นไปอีกเยอะระดับหนึ่งแล้วครับต้องให้มีการผ่าบัตรต้องมีการปรับตัวต่างๆและใช้วิธีการฉีดอะไรเข้าไปในข้อช่วยเสริมให้นะครับเจาะไอ้บัวบอกก่อนละไม่รู้นะบัวเขามีน้ำเยอะน้ำเองสวยไม่มีคุณภาพเอาเข็มดูดออกไปเลยบางทีได้3สายลิงก์เนี่ยนะคุณฟังดูจนเมื่อยนะแล้วก็ฉีดตัวลดการเสพใส่เข้าไปแทนก็จะลดได้ระดับหนึ่งจะเลือกใช้วิธีไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: อาจารย์แต่สูงวัยก็ไม่ได้เป็นข้อเข่าเสื่อมทุกคนถูกต้องไหมฮะ
0: ไม่เป็นทุกคนหรอกครับแล้วแต่ที่ใช้มาเป็นปูมหลังว่าตอนที่อายุกลางคน40-45ขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณดูแลเขาได้ดีแค่ไหนผมบอกแล้วนะครับอย่าให้น้ำหนักมากขึ้นเพราะมันกดต่อไปทุกวินาทีทุกก้าวเดินซ้ายขวามันจะลงที่เขาข้อสองคืออย่านั่งยองๆครับเขางอเกิน90องศาไม่โอเคใครจะเถียงก็เถียงไปนะครับแต่ว่าเรามองเห็นคนที่เป็นเข่าเสื่อมตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเป็นตอนอายุ45-50จนถึงแก่ขนาด70-80หมอก็ดูเขาเป็นคนดูแลคุณจะไปเชื่อใครอื่นที่พูดเดี๋ยวนี้เราด่าไม่ได้ครับเพราะเราติดตามคนไข้ที่เป็นโรคเข่าเสื่อมเนี่ยทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่50กว่าถึง70-80ปีเรารู้ดีว่ามันจะเป็นยังไงถ้าคุณนั่งยองๆมันจะเกิดผลเสียระยะยาวตอนแก่ทรมานท่านฟังนะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังพักก่อนสักครู่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาแชร์เรื่องของสลัดเพชรจมอาจารย
0: ์
1: นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะ
0: ได้ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-67